0: ที่สำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 7นาฬิกากับ2นาทีนะครับอรุณสวัสดีครับเช้าคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะครับประจำเช้าวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะครับก็อยู่กัน2ชั่วโมงนะครับ7โมงถึง9โมงเช้าวันนี้ผมมาทำหน้าที่แทนคุณตั้มบรรสิทธิ์นะครับแล้วก็อยู่กับพี่ต้นประวีณวัชรประทีปแล้วก็ผมสิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับเดี๋ยวรอพี่ต้นแป๊บหนึ่งนะครับก็อาจจะดูฟุตบอลดึกเมื่อคืนนะครับมาไม่ค่อยทัน
2: สวัสดีฮะสวัสดีโอ้ยไม่ได้ดูพี่แหมผมมาไม่ค่อยทันเฮ้ยผมช้า1นาทีไม่ถึง1นาทีให้ตั้มเนี่ยมันช้า5นาทีนะพี
1: ่อะไร
2: พี่ต้องคิดว่าพี่อ่ะมากับผมมาดีถ้าพี่มาแทนผมนะมาตั้มนะพี่ต้องรอ 7:30 นอ่ะ
1: ขนาดนั้นเลย
2: เออเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวธุระเยอะสวัสดีครับพี่บอลฮะ
1: สวัสดีครับต้น
2: เมื่อวานนี้ติดตามพี่บอลอยู่นะฮะดูลอรี่แม็กอินรอย
1: โอ้เมื่อวานนี้จริงๆเนี่ย
2: สนุกดีชอบเลย
1: เมื่อวานนี้มันเป็นกอล์ฟแฟงชั่นทัวร
2: ์
1: ของ DP World Tour กับ PGA Tour
2: ใช่ครับมันเป็นโรเล็กซ์ซีรีส
1: ์ก็เป็นรายการใหญ่เงินรางวัลมัน9ล้าน
2: โ
1: อ้เฮ้ยเพราะว่าสัปดาห์หน้ามันจะเป็นเมเจอร์สุดท้าย
2: ดีโอเพ่น
1: ที่อังกฤษ
2: ที่ลิเวอร์พูล
1: โรยัลเบิร์กเดลนะครับก็เหมือนว่าหลายคนมาใช้
2: อุ่นฟอร์ซ้อมไหม
1: เหมือนเป็นวอร์ม
2: ซ้อมลิงคอร์ส
1: ลิงคอร์สใช่แต่ว่าที่เซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะเพราะว่าแชมป์ดิโอเพนปีที่แล้วเนี่ยคือสกอตตี้เชฟเลอร
2: ์
1: ก็จะมาป้องกันแชมป์เจ้าตัวคงแบบมา
2: เฮ้ยนิดนึง
1: เต็มเตียวแล้วเขาเนี่ยสถิติเขาไม่ตกรอบตัดตัวมา78รายการติดต่อกัน
2: ใช่เยอะยาวนานมาก
1: 4ปีอ
2: ่
1: ะ
2: เรียบร้อย
1: พอภาคเมื่อวานจบเลย
2: เปียวเลยเอาพี่นี่แหละเดี๋ยวเชฟเลอร์เดี๋ยวผมจะโทรไปบอกเดี๋ยวผมจะ DM ไปบอกเชฟเลอร์ว่าเอ้ยยูรู้ป่าวว่ามายูตกรอบเนี่ยบอลชิรินันเป็นคอมเมนเทเตอร์นะไทยแลนด์อะไรเงี้ย
1: 78รายการ4ปีของสกอตตี้เชฟเลอร์มือหนึ่งของโลก
2: แต่พี่ก็เคยพาเชฟเลอร์แล้วนี
1: ่เคย
2: มั้ยเออ
1: แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไม่นึกว่าจะไม่เพราะว่าวันแรกก็ยังเล่นดีอยู่เลยนะ
2: วันแรกก็มี
1: วันแรกเขาขึ้นไป3อันเดอร์แล้วก็อยู่จบที่2อันเดอร์ก็ยังโอเคอยู่แต่วันที่2ออกรอบช่วงเช้าก็ยังนึกว่าโอเคแหละน่าจะผ่านฉลุยเพราะเจ้าตัวเนี่ยเป็นสไตล์ที่ออกสตาร์ทช้าอยู่แล้วไงแล้วพอผ่านตัดตัวแล้วค่อยมาเล่นดีในช่วง
2: เกมตามวิธีการของเขา
1: ใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไปซะละนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องกอล์ฟเพราะว่
2: า
1: จีโน่เองก็
2: ไม่มาแล้วไง
1: ก็ถือว่ากลับมาไงคัมแบ็ค
2: พี่แต่ว่าวันแรกผมดูเต็มๆเลยนะผมดูเข้าใจเลยผมแบบตั้งใจดูเลยตั้งแต่วันแรกอ่ะ
1: เพราะว่าช่วงนี้เขาถ่ายแบบยาวเลยใช่ไหม
2: คือจีโน่วันแรกออกช่วงบ่ายแล้วก็เหมือนทาง LPGA ที่เขาส่งสัญญาณมาเนี่ยก็จะถ่ายกรุ๊ปบ่าย
1: ครับ
2: อย่างวันแรกจีโน่ออกบ่ายก็เราดูเต็มๆเมื่อวานเขาดูเดนลี่คอร์ด้าเต็มๆ
1: อ๋อแต่ว่าช่วงของช่วงจีโน่ช่วงเช้าก็ไม่มี
2: ไม่มีครับไม่มีให้ดูแต่ว่าไม่มีโบกี้เลยซึ่งผิดปกติ
1: หนึ่งอีเกิล5เบอร์ดี
2: ้เออผิดปกติจาก
1: ปีนี้จริงๆฟอร์ม
2: ช่วงหลัง
1: จีโน่ใช่ช่วงหลัง
2: ไม่หรอกผมว่าสแกมบลิงนั่นแหละที่
1: ข้างกรีนใช่ไหม
2: คือกับพาร์ทที่3พาร์ทอะไรเงี้ยที่จีโน่ดูพลาดไป
1: ใน AV Young เนี่ยต้องบอกเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครจำกันได้จีโน่เนี่ยมือข้างนึงหยิบถ้วยแชมป์
2: ซ้อมรับถ้วยแล้ว
1: ใช่เพราะว่ามาถึงหลุมสุดท้ายใครจะมานึกเกรซคิมที่มันมาข้างหลัง
2: ตกน้ำ
1: ที่มันมาได้อีเกิลหลุมสุดท้ายอ่ะแล้วก็ต้องไปเพย์ออฟ
2: ไม่ให้พี่มันตกน้ำก่อนมันตกน้ำแล้วมันชิปขึ้นมาลง
1: ไม่อันนี้ก่อนเพย์ออฟไงอันนี้เพย์ออฟแล้วตกน้ำแต่ว่าก่อนที่จะเพย์ออฟอ่ะจีโน่เนี่ยไปรออยู่แล้วล่ะ
2: ก็คือขึ้นมาแล้วอ่ะ
1: แต่ว่าเกรซคิมเนี่ยก็มาอีเกิลหลุมสุดท้ายแล้วก็
2: ไปเพย์ออฟเตาไปดำไงได้อีเกิลจนไปเพย์ออฟไง
1: แล้วพอมาเพย์ออฟเนี่ยพอตีตกน้ำหลายคนก็สบายใจ
2: เอาแล้วเรามาแล้ว
1: ปรากฏว่านั่นแหละไอชิปประหลาดที่ลงไปเลยอ่ะเซฟคาได้
2: ผมว่าชิปนั้นน่ะจะติดตาตึงใจอยู่ในของเอวิองตลอดกาล
1: ใช่โอ้โหมัน
2: ทำให้ได้แชมป์ไง
1: มหัศจรรย์แล้วก็ไปเพย์ออฟหลุม2แล้วก็จีโน่
2: แล้วถ้าไม่ได้แชมป์ก็จบเลยนะทิปจนนะ
1: ใช่
2: ถ้าไม่ได้แชมป์นะ
1: เพราะจีโน่ไป2เกือบออนอ่ะ2เกือบออน
2: 2อยู่จอทุกครั้งผมก็งงว่าทำไมจีโน่ตีแปะตรงนั้นแบบเมื่อวานไปปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว
1: แต่ว่าเนี่ยก็เดี๋ยวพอมาสัปดาห์นี้จีโน่เป็นฝ่ายไล่บ้างแล้ว เมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาอยู่ท็อป10อันดับ5รู้สึกจะตามหลังอยู่5สโตรกใช่ไหม
2: ก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับแล้วเราจะนาเจอกันทีครับก็ต้องคุยกันดุบดับหน่อยดุบดับหน่อยเชื่อ89899ครับทักทายมาได้นะวันนี้จัดในนี้นะฮะเพราะฟุตบอลนี่เขาหนีเรา2คนนะฮะหนีเรา2คนไปอยู่ช่วงอื่นนะฮะเขาเตะไปตั้งตี2นะครับสรุปก็คือสเปนชนะ 2-1
1: ใช่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบควอเตอร์ไฟนอล
2: 8ทีม
1: 8ทีมสุดท้ายก็หลังจากที่ฝรั่งเศสไปรออยู่ในรอบรองเป็นทีมแรกเมื่อวานนี้คู่ที่2นะสเปนกับเบลเยียม2ทีมจากยุโรปสเปนเนี่ยลงเล่นมาเนี่ยยังไม่เสียประตูเลย
2: โ
1: อ้ก็อูไนซิมอนนี่ก็ทำลายสถิติของวอลเตอร์เซนกาที่ยืนหยัดมา30ปีอ่ะ
2: ที่ไม่เสียประตูเหรอ
1: ใช่เ
2: หรอ
1: เขาไม่วอลเตอร์เซนกาของอิตาลีที่เคยทำเอาไว้ที่ฟุตบอลโลกปี90ใช่ไหม
2: น่าจะไม่แน่ใจปี
1: แล้วก็ของอูไนซิมอนเนี่ยจริงๆเขานับตั้งแต่ตอนกาตาร์แล้วล่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่เพราะเขาลงมาในเกมที่ผมจำไม่ได้เขาลงมาในเกมไหน
2: ผมก็ตัวจริงมานานแล้วเซมอนเนี
1: ่
2: ย
1: ใช่แต่ว่ามันมีอยู่เกมหนึ่งที่เขาลงมาแล้วก็สถิติเนี่ยยืดเยอะมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำลายได้ตั้งแต่เกมที่รอบ16ทีมละแล้วก็พอมาถึงรอบ8ทีมที่เจอกับเบลเยียมเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสเปนชนะไป 2-1 นะครับจริงๆจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนวะพี่ต้นพ
2: ี่
1: ต้นได้ดูไหม
2: ไม่ได้ดูครับ
1: ไม่ดู
2: โอ้โห
1: ผมก็ดูระดับตื่นๆแล้ว
2: ผมกลัวนะผมหลับเนี่ยพี่จะเจอผม8โมงครับพี
1: ่โอ้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่า
2: ผมไม่อยากมาสายไง
1: ก็จบกอล์ฟมัน
2: แต่ก็มาสายจนได้1นาที
1: ก็พยายามจะฝืนดูนะ
2: เพราะผมเห็นพี่บรรยายตั้งแต่เย็นจนถึง5ทุ่มใช่ไหมอะไรเงี้ยนานอยู่แล้ว
1: แต่ว่าพอมันจบครึ่งแรกมัน 1-1 อยู่ไงผมก็จะดูต่อแล้วไม่รู้ขอยไปตอนไหน
2: ก็มีงีบปิ๊บเพื่ออะไร
1: แต่ก็มาเช็คสกอร์เอ้าผมเห็นว่าสเปนชนะ 2-1 โดยได้ประตูใช้เจ้านี่อีกแล้วมีเกมวิลิโน่อีกแล
2: ้
1: วมายิงนาที87เนี่ยก็ช่วงท้ายเกม
2: เอ้าผมดูไฮแต่ผมดูไฮไลท์มาพี่
1: ใช่แต่ผมประหลาดใจว่าไอ้จริงๆอ่ะของเบลเยียมรักษาประตูมันเป็นกุ๊กตัวไม่ใช่เหรอ
2: โอ้ก็เปลี่ยนตัวไงพี
1: ่ก็ไม่รู้ว่าไปเจ็บตรงไหนว่าผมเอ้าทำไมพอมัน
2: มีเซฟจนเจ็บอ่ะ
1: เซฟจนเจ็บก็น่าผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่า
2: ที่มันหลายเม็ดนะ
1: เพราะว่าจังหวะที่สเปนได้ประตูที่2อ่ะถ้าเป็นกุ๊กตัวผมว่าไม่กระฉอกขนาดนั้นนะใช่ไหมถ้าไม่กระฉอกขนาดนั้นมันก็ไม่น่าเป็นประตูเพราะจังหวะที่มิเกลมันเข้าไปซ้ำเนี่ยมัน
2: จ่อแล้ว
1: เออมันจ่อแล้ว
2: แล้วมันไม่ได้มันไกลอยู่นะผมว่าเขาช้าไป
1: ไม่ใคร
2: ลัมเมนอ่ะ
1: ก็มันรับกระฉอก
2: ไม่ว่ากระฉอกเสร็จปุ๊บอ่ะมันเรื่องเบสิกของการฝึกเทรนนิ่งของผู้สาวประตูเลยพี่คือการที่คุณรับกระชอปุ๊บคุณต้องรีบจากตรงนั้นน่ะกระชอปุ๊บ
1: ใช้ตัวไปขวางนะ
2: รีบกลับไปคว้าให้เร็วแต่ผมว่าลัมเม่นน่ะช้า
1: แต่ก็มาคิดว่าถ้ามันเป็นกุ๊กตัวมัน
2: ไม่เข้าพี่ยังไงก็ไม่เข้าม
1: ันก็ไม่ได้
2: ยังไงก็ไม่เข้าก็ผมว่ารับถ้าเป็นทีมแถวอเมริกาใต้นะยับ
1: แต่เอาโดยรวมสเปนก็เหมาะสมที่จะเข้ารอบด
2: ีก็เหมาะสมแต่ถ้าถามผมอะถ้าเป็นฝั่งอเมริกาใต้ประตูโดนทำอย่างนี้นะยับ
1: ผมวันนี้ก็ยับ
2: เหรอ
1: แล้วไม่เน
2: ี่ยเฮ้ยแฟนแม่

0: องค์2ทีมเนี่ยมาป้ากันอยู่แล้ว
1: แล้วก็สเปนนี่
0: ตามเขาเรียกว่าตามโผ
1: เพราะว่าคู่นี้มันก็เจอกันมาบ่อยอะนะครับในยูโรก็เจอกันมาแล้วก็ก็ถือว่าเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็สเปนเอาจริงๆอ่ะมันเส้นทางมันคล้ายๆกับตอนที่เขาได้แชมป์ยูโร2008
0: อือ
1: แล้วก็มาได้แชมป์บอลโลกปี2010
0: คุ
1: ณจำได้ไหมช
0: ่
1: วงนั้นมันก็จะคล้ายๆกันนะแล้วพอ
0: เอาไปกุ๊ปพวกซาบี้พวกอินเนสตา
1: ใช่ๆมันก็จะเป็นกลุ่มและนี่มันเป็นเจนใหม
0: ่เจนใหม
1: ่แล้วก็พวกลามินยามาก็มาฟุตบอลโลกครั้งแรกส่วนฝรั่งเศสนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกเด็กนรกอ่ะไปดูแนวลุกแต่ละคนน่ะแบบโหเอ็มป๊อปเป้
0: แต่มันก็ลงไม่ได้พร้อมกันนะ
1: ใช่แต่ว่าตัวแต่ละคนอย่างเงี้ยโอลิเซ่ที่มาดีมากเจ้าเดมเบเล่ที่เจ้าของวันบอลลงดอฝั่งซ้ายก็ยังมีพวกดูเอ้มีบาโคล่าอย่างเงี้ยนะซึ่งมันแต่ละตัวมันจี้ๆทั้งนั้นเลยซึ่งมันก็ดูแล้วฝรั่งเศสชุดนี้ก็เกมบุกไม่เป็นรองใคร
0: ผมว่ารอบรองอะนอมสนุก
1: ใช่แต่ว่าพี่ต้นเชียร์ใครอ่ะก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต
0: ์โอ้ผมเชียร์บาซิลยังบาซ
1: ิลแต่เสื้ออังกฤษมาวันนี้ก็ชัดเจน
0: ไม่บาซิลอังกฤษอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบการเรียก ตัวผู้เล่นแต่เราก็ไม่สนหรอกเราก็เชียร์ทีมชาติอังกฤษที่เราเชียร์แล้วกันแต่ว่าผู้เล่นอาจจะไม่ถูกใจนัก
1: แล้วมองก่อนพอเราเห็นรอบน็อกเอาท์แล้วพี่ต้นมองว่าคู่ชิงจะเป็นใคร
0: คู่ชิงผมก็มองว่ากลัวจะเป็นที่เดิมทีมเดิม
1: ฝรั่งเศสกับเจน
0: เ
1: นี่ยรีแมตช์นัดชิงฟุตบอลโลกที่กาตาร
0: ์
1: 4ปีที่แล้วก็เป็นไปได้แต่ผมก็มองว่าอาจจะเป็นรีแมตช์นัดชิงแต่ว่าเป็นยูโร2024ที่อังกฤษชิงกับสเปนจำได้ไหม
0: ก็จำไม่ได้
1: อังกฤษชิงกับสเปนแล้วก็สเปนชนะ
0: ไปชนะจำได้ครับตอนอังกฤษไม่ชนะอังกฤษไม่เคยได
1: ้แต่ว่า
0: อังกฤษยูโรกี่ไม่เคยได้เนาะใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่เคยได้ไม่เคยได
1: ้ก็เนี่ยก็ใกล้เคียงสุดครั้งที่แล้วอ่ะคุณเกือบจะได้แล้วก็มันเป็นไม่ได้นะอาจจะเป็นคู่หรืออาจจะเป็นฝรั่งเศสกระโดดไปเจอกับอังกฤษเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นสเปนไปเจอกับอาร์เจนตินาก็ได้
0: คือมันก็ได้หมดแหละสนุกดีสักพักเดี๋ยวไม่ใช่ที่เราพูดมาเลย
1: หรืออาจจะเป็นเนี่ยนอร์เวย
0: ์
1: คืนนี้เกิดพลิกล็อกเอาชนะอังกฤษ
0: ผมว่ายาก
1: ยากผมก็ว่ายาก
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าอังกฤษอ่ะมันรู้วิธีการเล่นของโอเดการ์ดกับไอ้ฮาแลนด์อยู่แล้ว
1: ฮาแลนด์ซึ่งก็เจอมาบ่อย
0: แต่ว่ากาเบียลกับกาเยก็รู้ดีนะ
1: ยังโดนกันยังโดนฮาแลนด์มงตัดหน้าแต่ว่า
0: เป็นเด็กไปเลยอ่ะโอ้โห
1: เส้นทางของอาร์เจนตินามันดูใสกว่านะก็เจอ
0: สายสวิตใสแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แกร่งถ้าถามผมอ่ะก็ไม่ได้แกร่งมาก
1: ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าคู่รอบตัดเชือกเนี่ยหลังจบคืนนี้ที่จะเตะกันอีก2คู่จะมีเวลาพักไปอีก2วันใช่ไหมเตะกันอีกทีวันที่14
0: วันไหนพี่14
1: วันอังคารที่14
0: อ๋อคือเตะคืนนี้11ใช่ไหม
1: คืนนี้11
0: แล้วก็พักอีก
1: คู่13
0: สเปนก็จะไปเล่น14แล้วคู่อังกฤษเล่น15คู่ที่ท่าอังกฤษเข้าจะเล่น15ใช่ไหมแล้วก็ไปชิง19
1: ชิง19แต่ว่า18ก็จะมีชิงอันดับ3ด้วย
0: 13ก่อนก็เว้น3วันประมาณ3วัน
1: ใช่ก็พัก2วัน
0: อ่ะง่ายๆเหลือไม่ถึง10วันแล้วครับบอลโลกจะจบแล้วฮะ
1: อาทิตย์หน้าก็จบแล้ว
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: เพราะนี่มันก็ช่วงจากมันก็จะกลางเดือนกรกฎาคมอยู่แล้วแล้วก็เดือนหน้าก็เปิดฤดูกาล
0: ผมไม่อยากถามประโยคนี้หรอกว่าใครดูครบทุกแมตช์บ้าง
1: ไอ้ฟุตบอลโลกคราวนี้เหรอพอมันเพิ่มเป็น48ทีมเอาจริงๆรอบแบ่งกลุ่มมันไม่ได้สนุกขนาดนั้น
0: ไม่ได้ดูเลยผมอ่ะ
1: แล้วบางทีมันเจอ
0: ดูแต่คู่ดูฟรีตอนนั้นยังไม่ได้รุ่นน้องยังไม่ให้ไอดีมา
1: โน29
0: เอาดีรุ่นน้องเขาแบบเฮ้ยถามว่าผมก็รอบ32เอ้ยอยากดูละน่าจะก็เหมือนพี่แป๊ะศรีชัยอ่ะคือฟุตบอลโลกของเขาคือ32ทีมแต่64ทีมไม่248ทีมไม่ดู
1: แต่บอกว่าใครจะดูครบมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าไอ้แมตช์สุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มมันเตะพร้อมกันอย่างเงี้ยคุณต้องมี2จอ
0: ก็ดูสลับไงดูสลับสลับไปสลับมาเนี่ยเอ้าบางทีผมรู้เป็นกันจริงคือ
1: ดูสลับช่องไปมา
0: ไม่ใช่คู่ไหนยิงผมก็จะสลับไปดูว่ามันยิงยังไงอะไรเงี้ยเรามันดูแบบไอ้นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ไม่แต่ว่าของไทยเราเนี่ยก็ต้องยอมรับพอมันมีลิขสิทธิ์ซื้อขายเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะดูได้แค่จอเดียวแหละ
0: ก็สลับไหมพี่สลับ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าจะดูพร้อมกัน2จอเนี่ยมันก็เริ่มมันก็
0: ยาก
1: เพราะว่าคุณมีทีวี2เคร
0: ื่องเพราะว่าผมพูดแบบไหนดีไม่ได้ว่าใครแล้วกันนะคือไพเรซี่หรือพวกกล่องเถื่อนเนี่ยผมว่าโมโนจัดการได้ดีกว่าทู
1: อ๋อหมายถึงว่าเขาก็มีการระงับส

0: ญาณไม่ให้กล่องเถื่อน
1: ผมใช้คำว่าจัดการได้ดีกว่าก็คือว่ากล่องเถื่อนก็จะดูยากมากตั้งแต่พรีเมียร์ลีกแล้วแต่ตอนทูเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆแล้วผมสังเกต
1: ตอนทูเนี่ยดูกันช่ำเลย
0: คืออ
1: ันนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรลองไปตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกต
0: ก็ต้องเป็นที่ฝ่ายบริหาร
1: ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบผมว่าฝ่ายบริหารเขาทำอยู่พี
0: ่
1: ผมอยู่ผมเคยอยู่เขาทำอยู่ผมตั้งวอลลุ่มเลยไปจงไปจับโดนฟ้องกลับคนบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: หมายถึงว่าไปจับสัญญาณเถื่อนเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่
0: โดนฟ้องกลับได้ด้วยหรอ
1: ฟ้องกลับได้
0: เรื่องข้อหาอะไร
1: ผมแน่ใจเรื่องข้อหาอย่างเช่นพี่ตั้งอยู่ในบ้านพี่ตั้งเคาน์เตอร์พี่อยู่ในบ้านเนี้ยเขาก็ไปจับเขาก็รู้ว่าเนี่ยพี่มีคนปล่อยเว็บเถื่อนปล่อยแบบดูเถื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยเขาจับแต่พอข้อกฎหมายแล้วเหมือนโดนฟ้องกลับอะไรไม่รู้เยอะ
0: ฟ้องกลับได้ด้วย
1: ได้มันก็มันดูที่ข้อหาที
0: ่
1: อยู่ที่ข้อหาอยู่ที่เขียนอยู่ที่ว่าอาจจะมีวิธีการที่เข้าไปที่ไม่ถูกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยฟ้องกลับก็มีหลายคดีอยู
0: ่
1: หลายคดีที่แบบเข้าไปจับนะเอาไปจับคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เรานะที่เราซื้อมาเนี่ยโดนละเมิดก็เยอะพี่เขาไม่ออกข่าวว่าขายเสียหน้าที่ไม่ค่อยออกข่าวว่าเสียหน้าไง
0: ก็เหมือนไปจับลิขสิทธิ์เพลงอะไรอย่างงี้ไหมเวลาเพราะว่าผมเห็นบางทีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ย
1: เพื่อลิขสิทธิ์เพลงเขาก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์คืนเขาก็หายแล้วพี่ไม่มีอะไร
0: ก็แต่ผมก็ซื้อแพ็กเกจธรรมดาที่เหมือนที่คน
1: ก็มีคนถามผมเมื่อวานเลยอ่ะพี่ต้นอยากดูจีโน่มีลิงก์ไหมไม่มีไปสมัครโดน
0: ของ ASP นี่เขาก็รายเดือนเท่าไหร่นะพี่ต้น
1: 499ถ้าสกอร์ฟอ่ะ
0: แต่จริงๆมันจะ cover สปอร์ตได้เยอะมาก
1: cover สปอร์ตมัน599
0: อ๋อมันจะเพิ่มอีก100นึง
1: ใช่
0: แต่ก็คุ้มกว่ามันก็จะดูได้พวกทั้ง
1: เทนแต่ว่าก่อนมันจะมีพวกใช่ดูเทนนิสดูอะไรได้หมดเลยแต่ว่ามันก็จะแบบปีหน้าไม่รู้เขาจะมีแพ็กนี้นะที่มัน599เนี่ยเขารวมพวก NFL ด้วยไง
0: อ๋อใช่ใช่
1: NFL
0: NBA
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของ AS แต่ว่า
1: เหมือนร่วมพรีเมียร์ลีกด้วยนะปีที่แล้วนะ
0: อ๋อที่จับมือกับโมโน
1: ปีแล้วนะแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าเขายังไงกันอะไรเงี้ย
0: ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสรุปเพราะว่าผมก็เห็นหลายคนก็บ่นเหมือนกันนะ
1: ก็เพราะมีคนถามผมเป็นตอนแรกกับผมจะสมัครของ AS เพราะว่าผมว่าแอปเขาเสถียรกว่า
0: ใช่เพราะดูถ้าดูผ่านกล่องของ AS ไม่ต้องดูผ่านแอปโมโน
1: ง่ายๆพี่แดงเดือดล่าสุดอ่ะผมมาดู AS ผมไปร้านใช่ไหมไปที่ร้านอาหารไม่ได้ไปทำอะไรกับใครนะไปร้านอาหารดูร้านอาหารไปดูน้องผมไปบรรยายที่ร้านอาหารผมก็ไปขอสังเกตการไปนั่งดูแล้ววันนั้นที่ร้านอาหารน่ะติดของโมโนไงแล้วน้อง
0: มันค้
1: างไงแต่ผมมันดูได้อยู
0: ่อ๋อในผ่านทางAS
1: Pay ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแอปก็เสถียรกว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็เลยอยากจะรอสมัครตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ได้มาแล้ว
0: ก็ได้ของโมโนมาแล้ว
1: ได้โมโนได้ยาวแล้ว
0: ส่วนAS Pay นี่ก็คือยังไม่รู้ว่าจะเขาจะไปจับมือกัน
1: แต่เขามีบุนเดสลีกาไง
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: ชัดเจนบุนเดสลีกาก็AS Pay ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่กับกองโมโนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะ
0: เพราะว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์มันก็จะไขว้ไปมามันแยกกันไปเยอะนะครับ
1: ถึงแม้ว่าเขาจะดูกลมเกินการแต่ผมรอว่ารอจบบอลโลกแหละจะรู้ว่าเขาจะมีขายมาไหม
0: เพราะว่าไอ้5ลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยมันก็แยกกันไป
1: แยก
0: ส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับ BIN BIN ก็ไปอย
1: ู่กับ True มีลาลิก้ากับปอโชป่ะ
0: ใช่แล้วก็ยังมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: อยู่กับ
0: พวกยูโรป้าลีกใช่ไหมทั่วยุโรปสโมส
1: รต้องติดแล้วครับเพราะว่าแมนยูกลับไปเล่นบอลยุโรปแล้วไงทำไมผมพี่หัวเราะทำไม
0: ไม่แล้วผมเป็นแฟนเชลซีผมเป็นแฟนสเปอร์
1: ก็ต้องติดเหมือนกันเขาติดเขาไปอยู่แล้วไง
0: เขาไม่ได้ไปไงฤดูกาลหน้า
1: เชลซีไม่ได้ไปหรอ
0: ไม่ได้ไปเชลซีกับสเปอร์
1: ก็ไม่ต้องติดไม่ต้องติดเอาสเปอร์ก็ไม่ได้ไปหรอ
0: สเปอร์เขาไม่ได้แชมป์อะไรเลย
1: ผมจะถามเรื่องนี้พี่บอลผมอยากรู้ว่าทำไมสเปอร์มันเสริมยับขนาดนั้น
0: ก็ต้องลงทุนแหละ
1: ไม่ใช่มันมีกฎระเบียบอยู่แล้วมันไม่ผิดหรอ
0: เขาก็ไปดูสิตัวเลขในบัญชีก็ขายนักเตะเขาก็ยังไม่ได้ขายเขาก็มีเดี๋ยวเขาก็หาวิธีรายได้
1: เขาโดนแล้วนะที่ขายสโมสรผู้หญิงเนี่ยไม่ได้นะก็แบบว่าทำเป็นขายสโมสรผู้หญิงให้กับทีมอุตุนิยมตัวนี้
0: ดูเหมือนเยอะนะแต่ผมก็ว่ายังไม่ได้เพราะว่าทุกวันเงินมันเฟ้อบางทีใคร50ล้านผมเห็นแมนยูซื้อใครวะ
1: จานโต๊ดไง
0: มันใคร
1: ไปเล่นดีมิดฟิลด์เชลซี
0: ก็นั่นแหละมันเชลซีไม่ได้ใช้เลยแต่ขายได้ตั้ง50ล้าน
1: ใช้แต่ว่าลาเวียมชอบเจ็บไงลาเวียมันชอบเจ็บมันก็เลยต้องใช้ไอ้แต่เขาดีอยู่ซานโตสดี
0: ก็เนี่ยแล้ว

0: ฝั่งตลาดไอ้ฟุตบอลโลกมันแตกวุ่นวายไอ้ตลาดนี่ก็จริงๆก็ฝุ่นตลบนะเพราะว่าหลายทีมก็เสริมกันยับเหมือนกัน
1: ผมว่าถ้าแมนยูเอาซานโตสนะพูดในมุมกลางๆนะดีกว่าคนนี้เขาจะเอาตอนแรกอะข่าวอยู่อตาลันต้าเดเอเดซอน
0: อ๋อเขาถอดดึงปลั๊กแล้ว
1: ก็ใช่ไง
0: ยกเลิกไปแล้วนี
1: ่ก็ดีกว่าไงคือตอนนั้นอะตอนนั้นอะที่มีข่าวแล้วแบบแล้วเราเห็นเขาเล่นน่าจะเล่นเกมแรกของบราซิลอะลงไปผมเห็นแล้วโ
0: อ
1: ้นี่เหรอจะมาแมนยูนี่เลยนี่เลย
0: แต่แมนยูเพราะว่าฤดูกาลหน้าก็ยังน่ากลัว
1: น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว
0: คือแต่ละคนที่พอมันจะเล่นลงตัวลงดีขึ้นเอาง่ายๆ
1: ใช่เขาต้องได้ทั้งแรชฟอร์ดโอนากลับมาเขาน่ากลัวขึ้นแน่นอนตอนลืมพูดต้องพูดต่อไอ้แนนอยู่ไอ้แนนยังไม่มานะก็ไปดูผลกอล์ฟดีกว่าครับพี่บอลครับเอาทัวร์นาเมนต์ที่พี่บอลบรรยายดีกว่าเผื่อผมจะได้ถามเยอะๆหน่อยนะครับก็ไปกันที่ Genesis Scottish Open นะครับแข่งกันที่ Renaissance Club ที่สกอตแลนด์นะครับสนามนี้คือติดชายทะเลเลยติดทะเลเลยนะของแท้เลยนะครับลิงคอร์สไม่มีต้นไม้ใหญ่เกินสีสายให้เห็นเลยผู้นำมี3คนครับเราเรียกไม่รอทอมคิมแล้วก็จอร์แดนสมิธเป็นยังไงครับพี่บอลครับเมื่อวานผมถามพี่ในฐานะที่พี่บรรยายมา2วันพี่เห็นฟอร์มของลอรี่แล้วเป็นไง
0: โหเล่นคือต้องบอกว่าสนามนี้ด้วยนะสำหรับเรเนซองส์คลับที่สกอตแลนด์เนี่ยลอรี่แม็กลอยก็เคยมาได้แชมป์ที่นี่แล้วเมื่อปี2023
1: ครับ
0: แล้วก็ดูจากฟอร์ม2วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ขนาดว่ายังกรีนสิมเลกูเลชั่นยังไม่ค่อยดีนะแต่เล่นข้างกรีนเพราะว่าพวกสนามลิงคอร์สเนี่ยคุณต้องแก้ไขลูกรอบกรีนเก่งมากกรีนมันจะใหญ่นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณพัดทีมันต้องพัดไกลมากหรือว่าต้องเล่นลูกระเบิดทรายข้างกรีนต้องเล่นดีอ่ะปรากฏว่าเราเรียกไม่ลอยนี่แก้ไขได้หมดเลยมาเสียโบกี้เดียวช่วงท้ายนะคร
1: ับหลุม13เสียโบกี
0: ้ก็หลุมนั้นไม่ตีชนต้นไม้แล้วมันกระดอนกลับหลังแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันต้องเคาะกลับมาบนแฟลเวย
1: ์
0: ก็เกือบเซฟพาได้นะครับแต่ว่าก็เป็นโบกี้เดียวที่เขาเสียก็ถ้าดูจากฟอร์ม2วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกรอนี่ไม่รอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งแหละนะครับเพียงแต่ว่าคนอื่นๆที่มันมาเซอร์ไพรส์จริงๆก็มีหลายคน
1: เช่น
0: อย่างคอมคิมเนี่ยก็เซอร์ไพรส์นะว่าเออเขาก
1: ็ไม่ถนัดลิงคอร์ส
0: ใช่แต่ก็เล่นดี
1: ครับ
0: ทอมคิมเนี่ยจริงๆก็มีความผูกพันกับนักกอล์ฟไทยหลายคนมากนะเคยมาปักหลักที่บ้านเรา
1: ใช่ต้องคิดมาปักหลักบ้านเราเลยเล่นเอออทะเลงในทะเลเลยเนี่ย
0: เพราะว่าก่อนที่เขาจะเทิร์นโปรช่วงปี 2017-18 เนี่ยก็มาปักหลักที่บ้านเราเตรียม Q School Asian Tour เนี่ยแหละอยู่เป็นปีอ่ะนะ
1: ก็นักกอล์ฟเกาหลีญี่ปุ่นเอ้ยเขาเลยเป็นเกาหลีชอบมาอยู่ตามชานเมือง
0: ใช่แต่ว่าตอนเด็กๆเขาไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่คุณพ่อเขาเราก็พูดภาษาตะกัลล็อกได้แล้วก็พอมาอยู
1: ่พี่น้อยนะ
0: แล้วก็มาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็อาจจะ
1: พูดไทยได้ผมว่า
0: ก็นิดหน่อยเขาบอกพูดได้นิดหน่อย
1: ก็พูดได้แหละคุยกับเฮดดี้ขอบคุณครับอ่ะได้แน่นอน
0: แต่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นแฟนคลับของจีโน่นะ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าเขามีครั้งนึงเคยแบบเล่นคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชิญจีโน่ไปแล้วก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เป็นแฟนคลับจีโน่เขาก็อายุมากกว่าประมาณ2ปี
1: รุ่นกัน
0: อ่ะรุ่นเดียวกันน่ะเพราะว่าทอมคิมตอนเทิร์นโปรตอนนั้นก็เด็กมากอ่ะคือพ่อนี่ไม่ได้ให้กลับไม่คือไม่ต้องไปเรียนแล้วค
1: ือไม่ต้องเรียนแล้ว
0: อาย
1: ุ
0: เอ็นถึงปุ๊กก็เข้าเลย
1: เขาได้แชมป์ PGA แล้วนี่ใช่ไหม
0: อุ้ยเขาได้ตั้งแต่ปีแรกเลย PGA Championship เออไม่ใช่สิรายการเมเจอร์ที่5เป็นรายการ
1: เมเจอร์เลยเหรอ
0: เพลเยอร์
1: เดอะเพลเยอร์แชมป์
0: เดอะเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพ
1: ได้หรอ
0: ได้ตั้งแต่ตอนอายุ17
1: เอาเหรอ
0: ใช่อายุน้อยสุดตอนนั้นเลย
1: เอาเหรออ๋อ
0: แล้วก็ได้มา2รายการนะครับแล้วก็ทอมคิมนี่ก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าเล่นดีจนแบบเฮ้ยเพราะเราก็ไม่เคยเห็นนักกอล์ฟเอเชียที่จะมาทำผลงานได้ดีดังฝั่งลิงคอร์ส
1: ใช่ไหม
0: ส่วนจอร์แดนสมิธนี่เขาก็นักกอล์ฟอังกฤษพวกนี้เขาเล่นเก่งอยู่แล
1: ้วเขาชำนาญอ่ะผมว่าเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของสภาพสนามแล้วกัน
0: แต่จริงๆอ่ะคนที่ผมรู้สึกว่าที่จะขึ้นไปท้าชิงลอรี่แม็กกินลอยก็คือคนที่เขาจะออกรอบร่วมกันในวันที่3
1: เนี่ยแหละจะพูดเนี
0: ่ยแมตต์ฟิตแพทริกเนี่ยรู้สึกว่าฟอร์มเขาปีนี้ค่อนข้างดีมาก
1: มันเป็นอย่างนี้นะพี่นะมันเป็นค่อยๆขึ้นเรื่อยๆไม่ได้แบบวูหวาแบบฟู้ว้าวอะไรเงี้ย
0: ก็ดูตอนนั้นผมพาพี่ว่าตอนที่เขาได้แชมป์ทราเวลเลอร์
1: ไม่น่าใช่ผม ไอ้เทเวลเลอร์ไม่ใช่
0: ไม่ใช่สิก่อนหน้ารายการเทเวลเลอร์ที่ไปดวลเพย์ออฟเอาชนะสกอตตี้เชฟเลอร
1: ์เอาไม่ได้ป่ะผมไม่ได้ป่ะ
0: ก็ดูแล้วเออ
1: คือเดี๋ยวก่อนเชฟเลอร์ไปแพ้เพย์ออฟ2รายการ
0: ใช่2รายการติดเลยไปแพ้แมตต์ฟิตแพทริกก่อน
1: แล้วครอบแพ้แลนด์นี่นะ
0: ใช่ก็แมตต์ฟิตแพทริกเนี่ยหลังจากไปช่วยน้องชายอะไรได้แชมป์อีรายการ
1: ดีโอลีนะเออที่ตีคู่
0: ใช่แล้วก็ได้แชมป์รายการนี้ต่อก็ถือว่าปีเนี้ยเขาได้มา3แชมป์ใน PJ แล้ว
1: ตระกูลฟิตแพทริกปีนี้ก็โหดร้ายเหลือเกิน
0: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยผู้ท้าชิงจริงเนี่ยอาจจะอยู่กวนเนี่ยแหละ
1: ผมก็ว่า
0: ลอรีมาอินลอยกับแมตฟิตแพทริก
1: เพราะดูจากรายชื่อ1ถึง10เนี่ย1ถึง10เนี่ยผมว่าลอรีกับแมตฟิตเนี่ยน่าจะไอ้ผมก็ตีคนนี้ก็อาประมาทไม่ได้นะกอเตอร์อัพเนี่ยอ้
0: าวใช่กอเตอร์อัพนี่ก็สัปดาห์ที่แล้วได้แชมป์จอร์เดีย
1: โอ้โหตีวันตีดีวันสุดท้ายแล้วก็คนอื่นก็ล่วงมาเอง
0: ลักษณะเนี่ยจริงๆอ่ะลิงคอร์ดมันไม่จำเป็นต้องเหมาะสำหรับคนตีไกลถูกไหมแต่คริสคอร์เทอร์แลมเนี่ยเขาเป็นราชาตีไกลตั้งแต่ใน PGA ทัวร์คือเป็นคนที่ได้ไกลมากเป็นอันดับต้นๆอ่ะแล้วก็พอมาลิงคอร์ดเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็เป็นอาวุธหนึ่งที่มันไม่ได้ทำให้เขาเสียเปรียบและที่สำคัญเขาเป็นตนคนตีเหล็กสั้นดีนะเออ
1: ไม่มีก็ดีลุมแล้วน่ะที่เขาตีกันอ่ะสองคนอ่ะผมว่าไอ้ลอรี่กับกอเตอร์อัพอ่ะมันออกผมควรออกด้วยกันแล้วมันสนุกจริง
0: ใช่ๆก็มีหลุม
1: มี
0: ก็ได้ไป390
1: หลักคนนึงอ่ะน่าจะหาที่มันแบบปืนใหญ่มาสักคนนึงหน่อย
0: ใคร
1: เอาไม่รู้อีกจะได้มันยิงอีมินวูก็มาอีกคนนึงก็จะสนุก
0: แต่ว่ามินวูเนี่ยก็เคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วก็ไม่ก็ดูแล้วไม่ได้ประหลาดใจเพราะว่าพวกนี้นักกอล์ฟที่มันเคยได้แชมป์ที่เนี่ยรายการนี้ด้วยมันก็มีโอกาสกลับมาประสบความสำเร็จอีก
1: แต่ผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเยอะเพราะว่า
0: เกาะกลุ่มกันสูสีมาก
1: 9อันเดอร์อันที่1ใช่ไหมแล้วก็ไล่ลงไปเนี่ยลงไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบจู๊ดขึ้นมาได้เลยนะพวก4อันเดอร์ห่างไม่กี่
0: ก็ดูกลุ่ม2อันเดอร์ที่ผ่านตัดตัวพอดีนะคาบเส้นเนี่ยห่างแค่7สโตรกแต่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่มี20คนน่ะแล้วพอมันได้ออกรอบกวนเช้าถ้าเกิดชุดกวนบ่ายมันลมแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไอ้พวกที่ออกรอบกวนเช้ามันก็จะได้เปรียบทันที
1: มีทักสกอตสปอนนะโอ้โหฮอปแลนด์ออกช่วงเช้าเนี่ย
0: พวกนี้ผ่านตัดตัวแบบคาบเส้นพอดีเลย2เอนเดอร์นะ
1: เนี่ยจอนรามอะจอนแรกจะไปอยู่แล้วว
0: ันแรกเกินไป5โอเวอร์นะครับกลับมาผ่านตัดตัวได
1: ้โอ้โหผ่านวันแรกเห็นแล้วเกินบานเลย
0: ก็ถือว่าเก่งจริง
1: เอาเห็นเล่นนะวันนี้ตีดีเอาวันนี้กดอีก7อะกด7เหมือนกด7อันเดอร์เหมือนไอ้จอร์แดนน่ะสมิธอ่ะ
0: จอร์แดนสมิธที่เขาทำได้วันนี้
1: แล้วคนอื่นผู้นำไม่ขยับเนี่ยเจอตอนบ่ายเนี่ยอ้าวเดี้ยงเลยนะครับจอร์ลามนี่ออกก่อนกลุ่มสุดท้าย5ชั่วโมงอ่ะคุณคิดดูดิถ้าเขาจบแล้วเขาขึ้นปู๊ดไปอยู่นู่นอ่ะ5ชั่วโมงเนี่ยพอดีเลยนะคือนักกอล์ฟระดับเนี้ยเขาจะเล่นกันประมาณ4ครึ่งถึง5แล้วยิ่งออก2บอลยิ่งเร็วออก2บอลคือออก2คนในกลุ่มนะครับแต่ที่ผมอยากจะที่ผมถามพี่บอลตั้งแต่แรกอ่ะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าใครที่เริ่มเล่นกอล์ฟอ่ะให้มาดูตั้งหน้าตั้งตาเราดูลอรี่เล่นไม่ได้ดูวงเวิงเลยนะดูลอรี่เล่นข้างกรีนอย่างที่พี่บอลบอกแล้วคุณจะรู้สึกว่าทำไมกอล์ฟมันง่ายอย่าง
0: คือกอล์ฟจริงๆอ่ะ
1: มันยากแต่ลอรี่มันเล่นมันง่ายไง
0: คือเส้นทางระหว่างแทนทีออฟไปถึงกรีนเนี่ยพอคือมันตีไม่ว่าจะเป็นพา4พา5อะไรอย่างเงี้ยนะคือคุณเหล็กทีแทนทีจากแทนทีออฟมันจะไกลสุดอยู่แล
1: ้
0: วแต่ไอ้ความสำคัญของกอล์ฟจริงๆเนี่ยมันไปอยู่ลูกข้างกรีนทั้งนั้นเลย
1: เซฟช็อตนั่นแหละ
0: ใช่ลูกระยะสั้นทั้งหลายนี่แหละบางคนขึ้น2ออนเนี่ย3พัดกัน
1: แต่ที่ลิงคอร์ด3พัดเป็นไปได้เพราะว่า
0: คือมันใหญ
1: ่เรื่องจริงมันใหญ่สองแล้วสโลปมันเยอะ
0: สโลปมันเยอะ
1: สโลปมันเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยเหมือนลุมยุบอะครับเหมือนถนนยุบอะครับลองคุณผู้ฟังถ้าไม่เลยไม่เล่นกอล์ฟลองนึกอยู่ว่าเหมือนเราพัดลูกกอล์ฟอยู่บนพื้นแล้วผ่านถนนยุบอะ
0: ก็เหมือนเป็นอุ่นเครื่องแหละแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เมเจอร
1: ์ก็จะสนุกเพราะสัปดาห์นี้ตะกอล์ฟในการมาก็เยอะนะเยอะเยอะทำให้ทัวร์นาเมนต์มันแฮปปี้นะผมไม่เลยดูทั้งสองงานเลยดูสลับไปสลับมาแต่วันนี้ต้องเรียกกลับบ้านต้องเรียกมาดูน้องจีโน่หน่อย
0: ใช่เพราะจีโน่
1: วันนี้เล่นเร็วนะ
0: ออกกี่โมง
1: วันนี้เหมือนจะเร็วก็บ่ายสามมั้งทุกทีเขาจะเริ่ม5 โมงเย็นใช่ไหม
0: ใช่ใช่อ๋อวันนี้ขยับเวลาเขาเพราะว่า2 วันสุดท้ายใช่แข่งที่ฝรั่งเศส
1: แข่งที่ฝรั่งเศสนะครับแข่งที่อะไรอ่ะ

0: เอเวียงเลสเบนเนี่ยที่ฝรั่งเศสตรงติดเลคเจนีวานะครับ
1: ก็ช่วงบ่ายๆพอดีเลยคุณดูวอลเลย์บอลตอนบ่ายโมงครึ่งนะ
0: เอาวอลเลย์บอลใช่ไหม
1: วอลเลย์บอลเนชั่นลีกก็วันนี้เป็นแมตช์รองสุดท้ายละไทยเราจะเจอกับบราซิล
0: โอ้โห
1: คือตอนนี้นะ
0: บราซิลอีตัวกัปตันมาวะเนี่ย
1: กาบี้เหร
0: อ
1: ผมไม่แน่ใจแต่ว่าแข่งบ่ายโมงครึ่งนะก็ดูบ่ายโมงครึ่งเสร็จแล้วคุณก็เชียร์จ
0: ีโร่ดูที่ไหนดูที่ไหน
1: ก็ดูทางโมโนแม็กซ์นี่แหละ
0: อ้าวผมมีแอปพอดี
1: ดูได
0: ้มา
1: ว
0: ัน
1: นี้ชั้นลีกก็จะบอกว่าตอนนี้มันสถานการณ์มันมีอยู่5ทีมที่หนีตกชั้น
0: อืม
1: ไทยเราก็อยู่หนึ่งในนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้มันสถิติชนะ2แพ้8เท่ากันทั้ง5ทีมเลย
0: ครับ
1: แต่ไทยเรามันได้เปรียบอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราแพ้เนี่ยเราเคยแพ้2ต่อ3 3เซตอยู่ประมาณ3เกม
0: สินนะพี่
1: ก็นอกจาก
0: งานช้างอะ
1: คือเราอะถ้าชนะอีกแมตช์นึงอะการันตีอยู่รอดแน่นอน 100% เลยนะแต่ถ้าเกิดแพ้อีก2แมตช์เราก็ดูสถานการณ์ของทีมอื่นเพราะตอนเนี้ยมันมีอยู่ทีมนึงที่เหลืออยู่แมตช์เดียวแล้วทีมเดียวที่ทีมที่เหลืออยู่แมตช์เดียวตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฮะเป็นทางด้านของยูเครนยูเครนเนี่ยชนะ2แพ้8เออชนะ2แพ้9ถ้าเขาแพ้อีกแมตช์นึงยังไงก็ไม่แซงใครเพราะมันจะเอาแค่ทีมเดียวตกชั้นใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราโอกาสรอดประมาณผมมองว่า 90% 95% เลยอ่ะ
0: จะใช่นะธนาบาซินเนี่ยเหนื่อย
1: ใช่แล้วก็นัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้จะเจอกับตุรกีก็เหนื่อยเหมือนกัน
0: โอ้เหนื่อย
1: สองนัดสุดท้าย
0: เฮ้ยตุรกีนี่น้องคนนี้มาไหม
1: ไม่น่ามาวะจะวาใช่ไหม
0: ไม่ใช่จะวาคืออะไรนะ
1: ชื่ออะไรวะ
0: เบอร์15เบอร์15
1: ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูแล้วเราก็ยังเป็นรองตุรกีอยู
0: ่เบอร์15สวยๆชื่ออะไรนะพี่
1: ตุรกีเหร
0: อ
1: ต้องไปหาดู
0: เฮ้ย
1: ชื่อวอลเลย์บอลเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ขนาดชื่อนักวอลเลย์บอลไทยผมยังจำได้ไม่หมดเลยแต่ผมชอบนะไอ้รุ่นหลังๆมามีทั้งออมทรัพย์ออมสินออมทั้งหลายทำไม
0: สายออม
1: เออสายออมทั้งนั้นเลยเออชื่อแต่ละคนแบบน่ารักมากเลยออมทรัพย์ออมสินออมอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ติดตามได้นะติดตามวอลเลย์บอลก่อนนะครับที่พี่บอลบอกนะก็มีโอก็น่าจะมีโอกาสแหละอยู่ต่อได้นะครับ
1: ก็ปีที่แล้วจำได้ไหมว่าเราลอดตกชั้นได้ยังไงพี่ต้องจำได้ไหม
0: จำไม่ได
1: ้ปีที่แล้วอ่ะเราแย่งอันดับบวยกับเกาหลีใต้ไงเราก็ตีคู่กันมา
0: เกาหลีตกใช่ไหม
1: ไม่ชนะใครกันเลยจนเกาหลีใต้ไปชนะแมตช์นึงไอเราก็โอ้โหลุ้นแทบตายมาชนะแมตช์นึงแต่ว่าพอชนะแมตช์นึงอ่ะปรากฏว่าเกาหลีใต้แมตช์สุดท้ายเนี่ยเขาไปแพ้สองสามก่อนไงคะแนนเขาก็เลยแซงใครขึ้นมาแต่ไทยเราแข่งทีหลังเจอกับแคนาดาถ้าแพ้ก็ต้องแพ้ 2-3 เพื่อจะได้1คะแนนปรากฏว่าตอนที่แคนาดานำอยู่2ต่อ1เซตอ่ะถ้าเราแพ้เซตที่4เราตกชั้นเลยนะ
0: ครับ
1: เราฮึดเซตที่4กลับมาชนะได้แล้วเซตที่5เราก็ปล่อยจอยหรือไงสักอย่างนึงอ่ะ เราแพ้2ต่อ3เซตแต่ว่ามันรอดตกชั้นแบบเหนือเกาหลีใต้แบบบุดวิดอ่ะชนะ1แพ้11เท่ากันแต่ว่าจำนวนเซตที่เราได้อ่ะคะแนนมันเหนือกว่าของเกาหลีใต้แต่ปีเนี้ยขนาดเราชนะ2ดีกว่าปีที่แล้วมัน1แมตช์นะแต่ก็ยังต้องดิ้นรนอยู
0: ่ผมว่าก็เอาล่ะตามนั้นแหละพี่ก็ต้องสู้กันต่ออ่ะเชียร์แล้วกันนะกี่โมงนะพี
1: ่บ่ายโมงครึ่ง
0: บ่ายโมงครึ่งนะเดี๋ยวช่วงนี้
1: เจอกับบราซิล
0: วันนี้เจอบราซิลนะครับบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาต่อเรื่อง LPGA นะเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าจีโน่จะออกเวลาประมาณกี่โมงนะครับแล้วก็คุยเรื่องของ LPGA กันต่อนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ประเทศ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีม

0: ยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บอลโลกสตอรี
1: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต

0: 2016673 Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
1: ก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: เอาละครับช่วงที่2ครับ Morning Talk Weekend ครับอยู่กับเรา2คนนะฮะอยู่กับพี่บอลและผมต้นบวีนะครับพี่บอลครับมาดูขออนุญาตไปดู SMS หน่อยว่ามีเพื่อนๆทักทายเรามายังไงบ้างแล้วครับมีกี่คนมีเยอะไหมเนี่ย
4: เราเข้ามาตอนกี่โมง7โมง
3: 7โมงพี่ อาร์มอ่ะน่าจะอาร์มอ๋อ
4: เริ่มที่น้องอาร์มซ่านะ
3: อืม
4: วัวไม่ขยับครับลุงต้นพี่บอลนะ
3: ดีครับ
4: แล้วก็ถามมาว่านักเตะฝรั่งเศสคนไหนวัดระยะทางได้เดาได้ไหมตอบว่าไมเมยองก็ไมเมยองนะนักผู้รักษาประตูของ
3: ผมว่านี่แหละมีคนถามผมว่าพี่ว่าฝรั่งเศสมันมีจุดอ่อนตรงไหนนี่แหละนี่แหละ
4: แต่มันไม่ค่อยได้เซฟเลยหมายถึงว่าด้วยความที่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นสไตล์บอลบุกอยู่แล้วไงก็ไม่จำเป็นต้องเน้นเกมรับหรือเปล่า
3: ไม่พี่แต่ถ้าเทียบแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งไง
4: อูไนซิมอนก็เหมือนกันพอดูเนี่ยเมื่อเช้าพอเรียกว่าโดนมงลูกนั้นตุ้งเข้าไปก็เรียบร้อยเหมือนกัน
3: โอ้โหพี่ลูกก็ต้องยอมโบพี่ลูกผมว่าต้องยอมไอ้นะตรงเรามันชื่ออะไรเลยเคทเทอร์อะไรเงี้ย
4: เอาผู้กองกลางของเบลเยียมใช่ไหมของเอซิมิลานแหละ
3: ศูนย์หน้าไม่เหรอ
4: จริงๆเขาเป็นมิดฟิลด์นะ
3: แต่มันเล่นโดนดันไปเล่นตัวบนชื่ออะไรตรงชื่ออะไรเดินเลยเคทเทอร์
4: เออชื่อมันก็อ่านยากๆเลยแต่น่าลองมาก
3: อ๋อเหรออ ่
4: านยากมาก
3: เดินเลยเคทเทอร์อะไรเงี้ยชื่ออะไรก็อ่านยากดีไม่ได้พากบอลคู่เบลเยียมเฮ้ยแต่ผมว่าเขาโมงดีพี่เพราะว่าคือเขาอะโพซิชันแล้วอะมันไม่ใช่ที่จะแบบจะโมงได้อะแต่เขาอะด้วยความที่อาศัยร่างกายแล้วก็ชิงพื้นที่ได้ดีอะก็โฉบมาขนาดนั้นนะพี่โหต้องยอมต้องผมว่าต้องให้เครดิตเนี่ยเดินเลยเคทเทอร์เนี่ยโอ้ยอ่านยากเว้ยนั่นแหละก็เจ๋วตัวจนได้ใช่ไหม
4: สำหรับถ้าดูจากผู้รักษาประตูทั้งหมดก็ยังดูว่าผู้รักษาประตูของเจเนน่าเนี่ยน่าจะดีสุดแล้ว
3: ดีกวนสุดด้วย
4: กวน
3: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดสุดแล้ว
4: อีกจอร์แดนพิกฟอร์ดก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ตรงบางเกมก็มาดีบางเกมก็โอ้โห
3: มีคนแซวผมว่าเออพี่ต้นบอกผมจริงทำไมพี่ดูพิกฟอร์ดดิวันนั้นเจออะไรบอลออกแล้วแม่งกระโดดพุ่งแล้วน่ะพูดกับเขาพูดทำไมกระโดดล้มลูกแบบไปไกลแต่ก็ยังกระโดดแล้วจะโดดทำไมอะไรเงี้ยคือแบบเอ้าเขาเป็นสไตล์
4: แล้วก็อีกข้อความนึงบอกว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดลาออกมีผลต่อการซื้อผู้เล่น
3: เออพี่บอลว่าไง
4: ก็เพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อวานนี้ใช่ไหมไมเคิลเอ็ดเวิร์ดของลิเวอร์พูล
3: ก็เพิ่งอัปข่าวเมื่อคืนเลย
4: ก็เป็นผู้บริหารที่ก็จริงๆผมยังไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดว่าสาเหตุเพราะอะไรนะ
3: เขาไม่บอกหรอก
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาจริงๆก็มีทั้งคนด่าคนชมกันเยอะนะครับก็แต่ก็มีผลแหละเพราะว่านโยบายเพราะว่าตอนนี้มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับคุณซื้อคุณซื้อใหม่นะครับก็ดูว่าทิศทางการบริหารทีมจะออกมาเป็นยังไงเพราะนโยบายที่ผ่านมาการเลือกซื้อนักเตะผมว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเอาตรงๆจริงแต่ว่า
3: เรื่องไหน
4: เรื่องการซื้อขายนักเตะเนี่ย
3: ผมว่าขี้เหร
4: ่ขี้เหร่เหรอ
3: จริง
4: ผมก
3: ็ไม่ขี้เหร่ตรงไหนรู้ไหมพี่เอาพูดถึงปีที่แล้วนะก็คือคุณได้เอกิติเก้มาแล้วอะคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้ออีซักเลยแค่นั้นเองจนทำให้มันวุ่นวายจนทำให้มันวุ่นวายจนทำให้แบบสลิงแตกของอาร์เนอร์เขาสลิงแตกไง
4: แล้วราคามันก็พุ่งขึ้นไป
3: เยอ
4: ะมันคัสเซอร์ก็ไม่ได้อยาก
3: คือถ้าไม่ได้เอกีอ่ะโอเคคุณเอาอีซัก
4: แล้วคุณยังไปซื้อกองหลังด้วย
3: ใช่
4: จริงๆนะเซ็นเตอร์แบ็
3: กก็คือแล้วจะไปซื้อมาทำไมทั้งคู่แล้วไม่ได้ได้เล่นเลยทั้งคู่มันก็เลยเป็นแบบเหมือนสลิงแตกแล้วก็หมดจะรอแล้วก็มันก็เลยเพี้ยนไปแต่สมผมว่ามีอะไรแปลกๆที่ไมเคิลแอดเวิร์ดลาออกตอนนี้
4: เออเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านละเอียดนะ
3: เอาให้พี่ผมไม่ได้อ่านละเอียดแต่แค่ดูช่วงทามมิ่งเวลาพี่ช่วงทามมิ่งเวลามันลาออกช่วงเนี้ยคือคุณมีสัญญาเหลืออยู่แต่ถ้าคุณไม่พอใจตั้งแต่เรื่องที่เขาอ้างมาว่าก็เพราะว่าสโมสรไม่ไปซื้อเซคันด์คลับไว้ในมือเหมือนสโมสรอื่นเขาอะไรเงี้ยไว้แบบไปซื้อทีมแบบ เหมือนบอกโดฝรั่งเศสหรือไปซื้อทีมสเปนหรืออะไรเงี้ยไม่คุณไม่มีสโมสรในเครือคุณจะทำแล้วคุณจะมีตำแหน่งนี้ไว้ตำแหน่งผมไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมแบบดูได้ไม่เยอะมากพอก็เขาอ้างว่าเป็นเรื่องนี้ที่เอ็ดเวิร์ดไม่ค่อยพอใจแล้วก็ลาออกแต่ผมว่าผมคิดเล่นๆ เลยนะพี่บอลผมคิดเล่นๆ เลยนะก็คือว่าเอ็ดเวิร์ดอาจจะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยรอนะเกมันดิ
4: รอใครนะ
3: รอนาเกมันเดี๋ยวกันเดี๋ยวนาเกมันแม่งก็เดี๋ยวนาเกมันแม่งก็ตกงานจะรีบตั้งอีลาว่าทำไม
4: อุตส่าห์เห็นฝีมือของนาเกมันในฟุตบอลโลกกับเยอรมนีแล้วก
3: ็มันไม่เหมือนกันพี่ผมยังเป็นห่วงเพราะขอผมเนี่ย
4: แต่เอ็ดเวิร์ดนี่ก็คือเหลือสัญญาแค่ปีเดียวจริงแล้วก็จริงๆอ่ะช่วงนี้มันชุลมุนเพราะว่าลิเวอร์พูลมันต้องเจรจาเรื่องนอกจากไปซื้อขายแล้วนะยังต้องเจรจาต่อสัญญานักเตะอย่างพวกโดมินิกโซบอสลายอะไรพวกเนี้ยอลิซอนเบเกอร์ก็ยังจะใกล้หมดสัญญา
3: ก็ผมว่าปีนี้ก็ไปแล้ว
4: มันมีหลายคนที่แบบมันต้องเจรจาเรื่องสัญญาไม่งั้นมันจะเหมือนพวกกรณีพวกเทรนกรณีพวกไอ้โกโนเต้
3: ผมว่ามันต้องสร้างใหม่พี่มันต้องสร้างใหม่
4: ก็เดี๋ยวรอผู้บริหารคนใหม่นะครับ
3: มันก็บอกว่าแล้วจูเลียนวอร์ดเป็นตัวเต็งจูเลียนวอร์ดเป็นตัวเต็งผมก็งงแล้วเอ็ดเวิร์ดไม่เอาวอร์ดไปด้วยอีกเหรอเดี๋ยววอร์ดมันก็อยู่ปีเดียวมันก็ไปอีกนะก็นั่นแหละผมก็แปลกใจที่ออกช่วงนี้เพราะช่วงนี้เหมือนแบบเฮ้ยมันก็ต้องดูขยับผู้เล่นอีกสัก 2-3 คนไห
4: ม
3: แล้วยูไปออกหรือว่ายูคิดว่ามีดิชาร์ทฮิวอยู
4: ่
3: ยูก็เลยแบบเฮ้ยออกก็ได้แต่ผมแค่ว่าผมก็เลยดูจากทามมิ่งผมรู้สึกว่าออกเพราะแบบนี่ไงบอกแล้วไม่รอนะแกมันไม่รองั้นออกเลยอะไรอย่างนี้อะไรเนี้ยก็ดาวเอาแต่ผมว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวรอดูกันแต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับทีมที่กำลังจะเปิดฤดูกาลแล้วผู้บริหารที่มีส่วนในการตัดสินใจในการว่าจะเลือกผู้เล่นคนไหนเข้ามาเสริมทีมเนี่ยตัดใจลาออกอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบชะงักหน่อยนะฮะกลับมาที่เรื่องกอล์ฟของเราครับพี่บอลครับวันนี้จีโน่จะออกเวลาประมาณ15:28 ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ออกเป็นกลุ่มรองสุดท้ายจีโน่จบ2วันที่6อันเดอร์พานะครับอยู่อันดับที่5ร่วมจะออกกับมาลไซโกจากญี่ปุ่นแล้วก็มิยูยามาชิตะนะฮะ
4: ญี่ปุ่น2คน
3: ที่ผมภาวนาเลยนะเมื่อวานเนี่ยผมพูดเลยผมไม่อยากดูน้องคนนี้มาออกกับจีโน่จริงๆแล้วตอนแรกสกอร์เขาอะใกล้เคียงนะน็อกเอริกะฮาระ
4: ญี่ปุ่นเหมือนกัน
3: ญี่ปุ่นนี่หุ่นดีหุ่นสูงเลยอ่ะไม่ใช่ยิปไม่อยู่ไม่ใช่มิยูไม่ใช่อาเลกะฟูรูเอะเลยอ่ะ
4: แต่รายการนี้นะกอล์ฟเอเชียมาดีกันเยอะนะโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับเกาหลีก็มานะครับ
3: ผมจะบอกให้ว่าทำไมญี่ปุ่นเล่นรายการนี้ดีพี
4: ่เพราะอะไร
3: ก็ธรรมสนามมันจะเป็นสนามภูเขาสนามภูเขาแล้วมันเอียงๆไงอย่าพูดแบบพี่หางเอียง

0: เอียงเนี่ยคือแบบ
1: เพราะในบ้านเกิดญี่ปุ่นเขาจะตีสนามลักษณะแบบน
0: ี้ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ก็เนี่ยผมดูในลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกท็อปเทนที่ญี่ปุ่นโอ้โหมากัน6คน
0: เข้าทางนักกอล์ฟญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเขาเล่นสนามภูเขาซะส่วนใหญ่เขาจะได้รู้วิธีการเล่นกับสนามภูเขาดีๆนะฮะ
1: จริงๆญี่ปุ่นนี่ฮินาโกะชิมูโนะนี่ก็แชมป์เมเจอร์นะ
0: เ
1: ก่งเหมือนกันนะครับโอ้โหมากันเพียบหมดเลยแต่ว่าเราก็ต้องเชียร์จิโน่แหละนะครับเมื่อวานนี้กระโดดขึ้นมาเลยนะครับ7อันเดอร์พา64จากวันแรกเกิน1นะก็ขึ้นมา6อันเดอร์ขึ้นมาท็อป5แล้วก็ตามหลังผู้นำ5สโตรกเหลืออีก2วันก็ดูแล้วยังมีโอกาสอยู่นะครับ
0: เนี่ยก็คนนี้น่ากลัวลิวแฮรันเนี่ย
1: อ๋อนี่ก็
0: แชมป์ล่าสุดไงเมเจอร์
1: ใช่
0: ที่กดวันสุดท้าย
1: เคชื่ออะไร KPMG เหรอผมจำ
0: ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนะ
1: ชื่อรายการไม่
0: ได้ได้เมเจอร์รายการล่าสุด KPMG เนี่ยที่เรยูเฮรันได้แชมป์นะครับแต่ล็อตตี้โหวตเธอก็เล่นดีนะเมื่อวานเธอตีเท่ากับจิโน่เลย64 7อันเดอร์นะครับก็เป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งของอังกฤษ
1: อีวาอีนี่ก็ใช้ได้นะ
0: อีวาอีก็เล่นดีอยู่แล้วแต่ถ้าแบบผมมามองถ้าอีวีออกกับจีโน่นะอีวีเครื่องดับจะโดนกลบรัศมีแต่ผมไม่ออกด้วยกันเนี่ยก็ไม่แน่นะว่าแต่ว่าเจอกับลิวแฮรันก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
1: เนลลี่ไปไหนไม่ได้ดู
0: เนลลี่เมื่อวานเล่นดีนะ
1: เมื่อวานไม่ผ่านตัดตัว
0: ตกลงไม่ผ่านเหรอ
1: นี่ไงเกินหนึ่ง
0: เขากลับมาอีเวนต์ได้เนี่ย
1: ตัดที่อีเวนต์เกินหนึ่ง
0: เอ้าโถโถโถเดลี่
1: อุ้ยผมเสียได้โอ้อันดับติดกันเลยอ่ะ
0: น้องฮัทน้องฮัทอ่ะ
1: สุวิชยาหนึ่งโอเวอร์เหมือนกัน
0: อือโอ้ยเยเรมี่โนผมก็ไม่ติดอ่ะ
1: โอ้จริงๆอ่ะโปฮัทนี่ผมก็เซอร์ไพรส์นะพอเป็นลูกกี้ปีแรกนึกว่ายังแบบต้องลุ้นหนีตายอ่ะลุ้นผ่านตัดตัวอะไรเงี้ยแต่ผลงานเขาเนาะคือชอบมาในช่วง2วันแรกนะที่เกมก็เล่นดีนะก็แต่รายการนี้ไม่ผ่านตัดตัวนะครับน่าเสียดายไป
0: เฮ้ยของเราผ่านเยอะนะแต่ว่าชเนตตีไม่ผ่านพอนานงไม่ผ่านของเราเอริยาสี่อันเดอร์นะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยถือว่าน้องเมย์เล่นน้องเมย์แล้วกันอภิชยาก็อีเวนต์ผ่านพอดีอภิชยานี่เสียวหน่อยนะครับเมย์เอริยาเนี่ยลบสี่ปาจารีลบสองนะครับก็ติดตามได้แพตตี้ลบสามนะครับแพตตี้เมื่อวานมีออกจอนิดหน่อยออกกับอากิเอะอิวาอินี่แหละนะฮะ
1: จริงๆปีนี้คนที่ดับไปเลยนะช่วงปี2ปีหลังยูกะซาโซะคือแชมป์เมเจอร์ US Women Open 2ปี
0: อ
1: ่ะปีนี้2ปีที่ผ่านมาต่อให้ได้ไกลยังไงนะแต่เธอมักจะมีปัญหาเรื่องเหล็กหรือระยะอะไรต่าง
0: นักกอล์ฟพวกขึ้นเร็วลงเร็วผู้หญิงนะขึ้นเร็วลงเร็ว
1: ก็น่าเสียดายนะปีนี้ดับไปเหมือนกัน
0: เขาได้ติดตามแล้วกันนะฮะจีโน่บอกว่าสนามนี้จิโน่ชอบอยู่แล้วปีที่แล้วก็ทำผลงานดีเพราะฉะนั้นวันแรกอาจจะดูแบบเกรงๆหน่อยพัดพาหลายหลุมไม่ลงเฉียวๆคือเฉียวหมดเลยเฉียวแต่พอเมื่อวานเห็นเล่นโบกี้ฟรีแล้วก็โบกี้ฟรีคือไม่มีเสียโบกี้เลยนะครับก็วันนี้น่าลุ้นแล้วออกกลุ่มรองสุดท้ายแบบนี้ไม่กดดันมากเพราะฉะนั้นผมว่าจิโน่น่าจะพุ่งขึ้นไปอีกวันนี้นะครับก็ติดตามได้ทาง ASPlay นะครับ
1: ก็เป็นเมเจอร์ที่4ผู้หญิงจะมีในเมเจอร์ทั้งหมด5รายการนะซึ่งก็ยังเหลือเมเจอร์อีกรายการนึงคือสัปดาห์หน้าจะเป็นของฝั่งชายใช่ไหมเป็นของฝั่งหญิงเนี่ยเขาจะช่วงปลายเดือนเนี้ยนะครับก็จะเป็น AIG Women Open นะครับก็เป็นอีกรายการนึงที่เล่นในยุโรปแต่ว่าเป็นเมเจอร์สุดท้ายของฝั่งหญิง
0: เล่นยุโรปแล้วเล่นที่ไหนพี่
1: เล่นน่าจะที่อังกฤษนะเดี๋ยวมาดูกัน
0: เดี๋ยวนะ
1: ใช่เล่นที่อังกฤษนะครับ
0: อ๋อเล่นที่ AG Women Open เล่นที่เซนต์แอนเหรออังกฤษ
1: Royal Richmondก็มียูนี่แหละที่เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้ว
0: นะส่วนของรายการนี้เกรทสกิมบายบายไปแล้วนะครับที่ชนะจีโน่เพย์ออฟไปไม่ผ่านตัดตัวนะเกรทสกิมนะครับสำหรับเอเวอร์ยองแชมเปี้ยนชิพ
1: ผมแปลกใจเนลลี่คอร์ด้าคือถ้าจอกออกจากอเมริกาเมื่อไหร่อ่ะไม่เหมือนคนละคน
0: อ
1: ะ
0: เออธรรมดาไม่ชอบอาหาร
1: ไม่รู้ว่าคืออยู่อเมริกาที่เธอแบบโอ้โหแบบยอด
0: ไม่ชอบอาหารไม่ชอบอาหาร
1: โดยเฉพาะปีนี้นะแต่พอเนี้ยพอมาเล่น
0: แต่ผมว่าเกณฑ์สปีดพอๆกันผมว่าเรื่องของหลายอย่างอะอาจจะเป็นสไตล์บางคนก็เคยบอกผมว่าจีโน่ไม่ชอบท่านรายการ LPGA ถ้าเล่นที่อเมริกาจีโน่ไม่ค่อยแชมป์หรอกผมว่าก็มีแต่ว่าไม่เยอะแต่ว่าถ้าเล่นนอกยุโรปอะ โอเคดิโน่ทำได้ดีอะไรเงี้ยอ๋อเหรอโอ้โห
1: ก็คุณไปดูรายการ CME Group ที่ได้2ปี8ล้านเหรียญ
0: อ
1: ่ะ
0: อืมพอแล้ว
1: พอแล้ว
0: อ้าวติดตามกันได้นะครับสำหรับกอล์ฟนะฮะส่วน PGA จริงจะมีอิสโก้ไหมพี่ใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่มันจะมี PGA อีกหนึ่งรายการนะว่าพอมันทับซ้อนกันแล้วนี่มาแข่งในยุโรปด้วยบางคนที่เขาไม่ได้สิทธิ์มาแข่งขันรายการนี้ก็เล่นอยู่ใน PGA บ้านเกิดนะ
0: ครับ
1: แต่ก็จะเป็นรายการ
0: เล็กๆม
1: ั้ยรายการเล็กๆนะครับซึ่งก็จะมีแต่นักกอล์ฟที่อกหักไม่ได้ไปอ่ะอิสโก้แชมเปี้ยนชิพนะครับ
0: นักกอล์ฟที่ไม่ได้มาเล่นในรายการเนี่ยหลักๆเนี่ยแต่ผมว่าถือเป็นโอกาสดีนะ
1: ลูคัสโกลเวอร์นำอยู่นะ
0: ถ้าไม่ได้เล่นแบบถ้าไม่ได้เล่นแบบถ้าแบบ
1: คุณยังไม่ได้สิทธิ์ที่
0: จะ
1: เป็นใหญ่
0: ต้องการคีปโทรการ์ดอะไรเงี้ย
1: แล้วเงินรางวัลก็ไม่น้อยอ่ะ
0: โอ้โหมีบานเงินรางวัลนี่เพียบ
1: มันไม่มีตัวบิ๊กมาแย่งด้วย
0: ตัวบิ๊กไปหมดแล้วแล้วบางคนพักบางคนไม่เล่นอะไรเงี้ย
1: ก็เป็นโอกาสให้กับนักกอล์ฟบางคนที่ยังต้องพยายามเอาคะแนนอ่ะเพื่อรักษาตัว
0: เออแต่เจเนซิสเนี่ยรายการเนี่ยในอะไรคะแนนเก็บเลสซูดูไบเนี่ยเยอะนะ
1: 1,300 กว่าคะแนน
0: ใครได้นี่แซงแมทริกลีดได้นะ
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ลอรี่อันดับ2ต่อก็ต่อถ้าแชมป์เนี่ยแซงเลยต่อไม่ให้ได้แชมป์ก็ยังมีโอกาสแซง
0: ก็มีโอกาสแซงเขาแต่ลีก็เล่นดีลีก็โอเคลีก็พอใช้ได้อยู่นะฮะก็หลายคนรวมไปถึงบุคเคปก้าจอห์นรามรักการเนี้ยดูแล้วสนุกครับโอ้โหดูยาวเลยคือดูเอาวันเล่ก่อนแล้วก็ดูจีโน่แล้วก็ดูกอล์ฟผู้ชาย
1: แต่บุคเคปก้านี่ไม่ผ่านเ
0: นอะสมมติไม่ผ่านเหรอ
1: ไม่ผ่านมาพักวันแรกอะสี
0: ่ก็เห็นดูดีอยู่นี่
1: วันที่2 4โอเวอร์ไปกลับก็
0: เรียบร้อยดิบ๊ายบายบ๊ายบาย
1: ไม่ผ่าน
0: กะว่าจะดูบิวเคปก้าหน่อยแต่เคปก้าเล่นไม่ค่อยมันว่าพัดไม่ดี
1: คือผู้เล่นที่ออกมาจากลิฟกอเหมือนเขายังต้องปรับตัวเพราะตอนที่ไปอยู่ลิฟกอเหมือนชีวิตเขาสุขสบายเกิน
0: ชิลไปมันชิล
1: มันเล่นแบบเหมือน
0: ชิลไปยังไงก็ได้ต
1: าม3วันแล้วก็มันไม่มีความกดดันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ผมว่าดูชิลไป
1: มันยังมีความกระหายบางคนที่ออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีมันต้องปรับตัวไงแต่หลายคนกลับมาเนี่ยเล่นดีกันหลายคนนะอย่างชาคาร่าเงี้ยก็ผลงาน
0: ชาคาร่ามันเด็กไง
1: แพทริกลีดเงี้ยกลับมาก็ได้2แชมป์
0: เลยแค่2เหมือนพลุอะไรนะลีดอ่ะเอามาใหม่อ่ะไม่เราก็เขาเล่นมาแล้วแบบเอามาเล่นที่ดูบงดูใบอะไรเงี้ยเขาก็เล่นแชมป์ได้แชมป์ไปเขาก็เน้นรายการใหญ่เลยนะ
1: ใช่
0: เหมือนแบบเหมือนลอรี่อ่ะ
1: เพราะว่า
0: เล็กๆไม่ใหญ่ๆเอา
1: เหมือนแพทริกลีดเนี่ยเขาปัญหาของเขาคือพวกลิฟกอล์ฟนะที่ออกมาเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนี้มันจะโดนแอนตี้ไงเพราะไอ้ฝั่ง PGA Tour อ่ะ ADP World Tour จริงๆก็เหมือนว่าเอ้ยในเมื่อไปกันแล้วคุณไม่เอาเงิน
0: มาเลย
1: ไม่ต้องกลับ
0: ไม่ต้องมีสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์ไม่มีเลย
1: แต่พอลิฟกอล์ฟเนี่ยมันดูแล้วมันเริ่มจะพังเงินรางวัลก็เริ่มจะไม่รู้จะได้ไม่ได้
0: ไม่รู้จะยังไง
1: ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยมันต้องลองมองถึงอนาคตแล้วหลายคนก็เลยบอกก็รีบกลับมาซะตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันกลับมาเป็นโคโยงใหญ่
0: ทิ้งก่อน
1: ใช่เพราะฉะนั้น PJ ทัวร์ก็เลยตั้งเงื่อนไขนะครับอย่างไทเกอร์วูดส์เนี่ยก็มีเงื่อนไขออกมาเลยคือ1คุณต้องเสียเงินครับปรับจำนวนมหาศาล
0: เอาไทเกอร์ด้วยเหรอ
1: ไม่หมายถึงว่าไทเกอร์เขาเป็นคนตั้งกฎเขาเป็นคนดูแลเรื่องพวกนี้อยู่ไงอ๋อ
0: ไทเกอร์ตั้งใช่ไหม
1: เขาก็จะคุยกับเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะดูแลเรื่องพวกนี
0: ้
1: ก็ตั้งกฎว่าเสียค่าปรับแต่ค่าปรับนี้ไม่ได้เอาเข้า PJ นะเขาจะเอาเงินค่าปรับเนี่ยไปให้กับพวกมูลนิธิต่างๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอย่างบุ๊คแคปก้ากลับมาเนี่ยก็คือคุณก็ต้องมาแบบมาเริ่มไต่เต้ามา
0: เสียค่าปรับไหม
1: เสียสิเสียเยอะ
0: เล
1: ย
0: เหรอ
1: ใช่พวกนี้เสียค่าปรับเยอะประมาณ5ล้านเหรียญ
0: อ
1: ่ะ
0: แต่แพทริกลีดไม่เสียนี่เพราะว่า
1: ใช่เขาไปเริ่มจาก DP ไง
0: เขาเอากล่าวว่าเขาติดท็อป10ที DP แล้วก็ได้สิทธิ์เลย
1: คือ DP กับของลิฟกอล์ฟเนี่ยเขายังเหมือนมียังจับมือกันอยู
0: ่
1: เพราะว่าย
0: ังไม่ทิ้งกัน
1: เพราะว่า1ลิฟกอล์ฟมันก็เคยให้เงินช่วยเหลือ DP เหมือนกันก็ยังมีสิทธิ์อะไรบางอย่างให้กันอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยจะเริ่มกลับมาบางคนเนี่ยเลือกทางลัดเลยไงอย่างบุ๊กเนี่ยคงไม่อยากไป
0: หลัก
1: ในยุโรปอะไรเงี้ยนะ
0: ไปเลย
1: ก็มาพีเจแล้วยอมเสีย
0: เงิน ไปแล้ว
1: เงินค่าปรับกระจายไว้
0: คนนี้เขามีตังค์
1: มาเริ่มไต่เต้าเพราะว่าต้องมาหาอันดับโลกหาคะแนน
0: หาแรงกิ้งหาแรงกิ้ง
1: แต่พวกแพทริกลีชาคาร่าอะไรพวกเนี้ยมันก็เริ่มจาก DP เลยไงแล้วเพอมันได้แชมป์ปุ๊บเนี้ยมันก็ได้ทัวร์การ์ดทันที
0: ก็เนี่ยพอได้แชมป์ปุ๊บได้ละเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ทัวร์การ์ดเนี่ยชาคาร่าแพทริกลีดก็กลับ PGA แน่นอน
1: อ่ะก็น่าจะอนาคตก็คงมาเล่นใน PGA
0: ชาคาร่าผมก็เล่น PGA อยู่แล้วเพราะเขาเรียนอเมริกาอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: แต่เขาก็ดูเป็นนักกอล์ฟตีแปลกๆนะตีแล้วเงี้ยเงี้ยเนี่ยพอตีแล้วต้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยอะไรก็ไม่รู้
1: เหมือนไม่ดีนะเพราะคนตีแล้วท่าอย่างเงี้ยมันจะแบบ
0: แล้วก็เงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเขาต้องท่าแบบอะไรเขาถ้าใครดู ADP ผมจะขำชากาล่ามากเลย
1: แต่ผมชอบนักกอล์ฟสเปนจะคล้ายๆกับนักกอล์ฟไทยอยู่อย่างนึงคือความรอบกรีน
0: น่ะ
1: คือจะเล่นแก้ไขลูกข้างกรีนดีกันทุกคนเลยนะ
0: นี่ผมก็รอเดี๋ยวนี้อายโอล่าผมบอกเลยนะผมไป FC อายโอล่าอยู่นะ
1: วันแรกก็เหมือนจะดีนะวันที่2แผ่วอีกอ่ะ
0: ตกเหรอ
1: เหมือนไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูจนจบไม่แน่ใจว่าผ่านแล้วมันอยู่คาบเส้นตอน2อันเดอร์
0: ตายแล้วตายแล้วเอ้ยยังอยู่พี่
1: ยังอยู่ใช่มั้ยส
0: ายไม่อยู
1: ่ตกเหรอ
0: บายบายอ่ะ
1: เกินเท่าไหร
0: ่อีเวนต์
1: เนี่ยเห็นมั้ยวันแรกมาดีๆ4อันเดอร์อ่ะ
0: โอ้ตายแล้วอาย โอล่า
1: วันที่2ก็เหมือนบูเคปก้าเลยถ้างั้น
0: อายโอล่านี่เป็นในนี่เลยเค้าเกินวันแรกลบ4วันที่2เกิน4
1: ผมดูวันแรกอยู่เออผลงานดีแต่วันที่2ก็ออกช่วงบ่ายไง
0: มีดับเบิ้ล1หลุมโบกี้3หลุมเรียบร้อย
1: เครื่องเคียวโยล่าเนี่ยเป็นนักกอล์ฟสเปนที่ขึ้นมาแรงมากอายุยังน้อย21แล้วก็หน้าตาดีแล้วติดท็อป10เยอะมากแต่ว่าเขาก็จะลักษณะอย่างเงี้ยไปไม่ถึงดวงดาวอ่ะเพราะยังไม่ถึงแชมป์เลยนะ
0: ยังไม่ได้แชมป์ด้วยปีนี้จริงๆจะแชมป์เยอะมากแต่ว่าไม่ได้แต่ตอนนี้นี่ไงพี่ไม่ผ่านตัดตัวแล้วตีเยอะสุดเลยเฟรดดี้ช็อต
1: ปีนี้เขาได้แชมป์ที่บาเลน
0: แต่นี่ไงเกิน15เนี่ยเยอะสุดเลย13เนี่ย
1: ปีเนี้ยเพราะว่าปีอย่าลืมนะ DP World Tour นักกอล์ฟเอาจริงๆอ่ะถ้าเทียบกับ PJ เนี่ยยังเป็นรองถูกไหม
0: รองเยอะ
1: แล้วพอเป็นโคแซงชั่นเนี่ยคือนักกอล์ฟ DP เนี่ยคือระดับหัวกะทินะพวกที่ได้แชมป์ปีนี้มากันเยอะพวก
0: แต่พอเจอ PJ นะ
1: แต่พอมาเจอฝั่งของ PJ เขามาประกบเนี่ยนะกลายเป็นรองไปเลย
0: ไม่ผมก็บอกคนนี้ที่อยู่ด้วยความที่เราสองคนเนี่ยครับก็ได้บรรยาย PA บ้างบรรยาย DP เป็นหลักแต่พอได้ดูแล้วแบบเฮ้ยคือมันเกมคนละอย่างเลยเกมวิธีการเล่นดูสปีดบอลกันละอย่างแรกเลยดูสปีดบอลก่อนสปีดคนละเรื่องเลย PGA นี่180อัพ180 190บางคน100ถึง194อีวินูเนี่ยลอรี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับพวกแบบเอาพวกแบบที่ไม่ได้โด่งดังมากเนี่ยเขาก็บอลสปีด
1: 180
0: 180อัพ
1: ไมล์ต่อชั่วโมงนะ
0: อ่า
1: ไม่ใช่กิโลนะ
0: ก็คือ300กว่าทุกคนน่ะแต่พอยุโรปอ่ะบางคนก็มี180แต่บางคนก็170ไม่ถึงอ่ะ165ถึง180เงี้ย
1: สไตล์มันเล่นต่างกันอย่างลูกข้างตีเนี้ยยุโรปเนี่ยจะเน้นพัด
0: พัดจริงเหรอ
1: แต่ว่าของฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะเน้นชิป
0: เอาชิปเขาชอบช
1: ิ
0: ป
1: เออมันจะสไตล์คนละสไตล
0: ์วิธีการเล่นคนละแบบนะฮะอ่ะ7:59 เราพักรงชาติกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกับเรา2คนต่อนะครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านจูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจีเตรียมชงครม.โครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดลดค่าครองชีพนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในกำลังจัดทำรายละเอียดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโดยมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนผ่านการเปิดให้ร้านอาหารและร้านค้าที่อยู่ในระบบไทยช่วยไทย plus สมัครใจเข้าร่วมรายการเมนูอาหารราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้ประชาชนโครงการดังกล่าวต่อยอดจากไทยช่วยไทย plus ซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารในระบบกว่า 200,000 ร้านทั่วประเทศเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยจะเปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในระบบสมัครใจเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนต้นทุนบางส่วนจากรัฐแลกกับการจำหน่ายเมนูอาหารราคาที่กำหนดตามเงื่อนไขโครงการโดยไม่ใช้มาตรการบังคับลดราคานางสุภจีกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดแต่จะใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภคเบื้องต้นมีแนวคิดให้เมนูอาหารในโครงการมีราคาอยู่ระดับประมาณ40บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้องพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนวัตถุดิบประเภทเมนูจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมวงเงินสนับสนุนและรายละเอียดของโครงการสิริพงษ์เจเศรษฐ์ลงพื้นที่รอบค่ำติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและนายกิติกรตันเปารองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างรฟม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองนายเจเศรษฐ์กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในความคืบหน้าผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเตรียมรื้อย้ายสะพานลอยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพดินมากกว่า4จุดด้านนายสิริพงษ์กล่าวว่าสำหรับการขยายขอบเขตการกั้นพื้นที่ในช่วงเย็นนั้นเป็นไปตามพฤติกรรมของดินที่ทรุดตัวซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการจราจรโดยรอบซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติและยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปต์
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: นไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เอาละครับช่วงที่3นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fasio Hybrid ครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอบคุณมากครับ
2: ก็เช่นกันนะครับดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายนะครับถึงวันที่17กรกฎาคมที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
1: ครับนะครบถูกดีที่ดูโฮมนะฮะ
2: ดูโฮม
1: จัดไปเลยนะครับเอามาดูหาหน้าหนึ่งกันก่อนที่จะไปดู SMS แล้วก็ดู SMS แล้วก็ดูข้อความทั้ง YouTube Facebook นะครับของผมพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะฮะสวัสดีแนนๆตัดผมใหม่ซาเดอร์ลาเมนซอยเซฟเยี่ยมมากส่งสเปนเขารอบนี่แซวนี่รอแนนมาจะแซวเรื่องนี้อีทักษิณอิงปูภาพว่อนถกประธานาธิบดีอินโดสารมิตรภาพ3อดีตนายกอนุทินปัดวัดพลังการเมืองวรสิทธิ์ยันไม่ป้องโกงสอบนะครับก็เป็นภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีของเรา3ท่านนะฮะถ่ายภาพกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับโอ้ประธานาธิบดีชื่ออะไรเนี่ยปาโบโวซูเบียนโตนะครับให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตานะครับโดยทางสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียระบุหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์โลกประเด็นยุทธศาสตร์และความร่วมมือโอ้นะฮะมึงและเรื่องนี้ด้วยนะครับหิ้วรินรินสอบลายคุยแอร์มีนายัดผงใส่ถุงผ้าช้างให้อุทัยส่งคอนโดปปส.สั่งล่าแก๊งลาวนี่ก็รวบตัวรินรินรินรินนี่ผู้ชายนะฮะ
2: โอ้โหนี่ขยายผลได้เยอะเลยนะจากคดีที่จับแอร์ขน
1: มันก็ขยายนะพี่ใช่ไหม
2: นี่ขยายถึงคนที่ส่งตัวบงการหลายๆอย่าง
1: อันนี้ก็ควรพี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องขยายนี่ก็เตี้ยขยายนะฮะ
2: เพราะว่าคนไทยที่เดินทางไปออสเตรเลียตอนนี้ก็หลายคนก็รู้สึกว่าได้รับผลกระทบนะ
1: ผมก็มีโปรเจกต์อยู่
2: จะไปออสเตรเลียเหมือนกัน
1: แต่ว่าไม่รู้จะได้จะผ่านไหมอะไรเงี้ย
2: อันนี้คืออยู่ดูในแปล
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ดูในแป
1: ลไม่คือปรุงหมดไม่ได้ปรุงหมดไม่ได้
2: คือเป็น
1: ใครสนใจก็ลองไปดูเฟซบุ๊กผม
2: ไม่ผมก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ NFL เขาจะไปแข่งกันที่เมลเบิร์นสนาม MCG
1: เมลเบิร์นคริกเก็ตกราว
2: ด์เป็นสนามที่ผมจริงๆไปนั่งเกือบไปนั่งบ่อยนะเมื่อก่อนเพราะว่า
1: ไปนั่งทำอะไรพี่ไปนั่ง
2: ไปดู FL ไปดูออสเตรเลียฟุตบอล
1: เอาเหรอ
2: ไปดูเกือบทุกสัปดาห์เมื่อก่อนเพราะว่าที่นั่งมันเยอะมันจุคนได้เกือบแสนอะ
1: แสนประมาณแสน
2: ตอนนี้ไม่รู้เพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้วแต่ว่าสมัยก่อนจะไปดูทีมเมลเบิร์นเดมอนนะครับแข่ง FL ก็จะใช้สนามนี้แหละ
1: อ๋อบอลยอดนักสู้ต้องไปดูหน่อย
2: ไม่เกี่ยวผมเป็นคนที่ชอบกีฬาอยู่แล้ว
1: แต่พี่ก็เข้าแถบทุกวันเลยดิ
2: เขาไม่เรียกแถบเขาเรียก TAB
1: ผมไม่รู้ไงผมเรียกแถบไงยังอยู่ไหมเน
2: ี่
1: ย
2: ยังก็มีก็มันคล้ายๆกับวิลเลียมเหมือน
1: ยังอยู่ใช่ไหม TAB อ่ะ
2: มีเขามีทุก
1: ผมเคยเข้าไปกดแอนติลอดดิกอยู
2: ่
1: ผมเข้าไปผมไปลองไงไม่เคยเฮ้ยทำไมไปทุกหัวแหงเหมือนเซเว่นอีเลเว่นเลย TAB เนี่ยทำไมมัน
2: มีทุกหัวมุม
1: ทำไมมีทุกหัวมุมเลยเนี่ยดักหมดทุกทางเราก็เลยเข้าไปอาหยอดแอนติลอดดิกหน่อยชนะ2 เซตรวดแต่อัตรามันก็ไม่ได้เยอะเพราะว่ามีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วบอกเอาเราก็เอาชัวร์ไว้ก่อนช่วงนั้นแอนติลอดดิกกำลังมา
2: เมื่อไปที่ใกล้ๆเนี่ยจะใกล้ๆกับสนามที่ใช้จัดออสเตรเลียนโอเพ่น
1: เหรอเขาอยู่ฝั่งนั้นเหรอ
2: ใช่อยู่ใกล
1: ้ๆอ๋อผมแล้วว่าอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะมันจะมีสนามนึงใช่ไหม
2: ใช่มันจะมีสนามมีแม่น้ำระยะริเวอร์ขวาง
1: ต้องถามเนี่ยครับเซียนเมลเบิร์นอย่างพี่บอลนะฮะฮาแลนด์เปิดศึกดวลคมเคนเมสซี่นำบุแข้งสวิตชิงต้องแหมจะพูดอ่านแบบป่าป๊าแป๊ะเลย

0: ไม่รถมัน
1: รถเยอะหน่อยรถเยอะก็เลยไม่ไปละเดี๋ยวเปลี่ยนใจอยู่แถวบ้านละ
0: ก็ไปทางไปเดินนะไปมาทางฝั่งเจริญนครก็ได้
1: ไม่ไปแล้วพี่ไม่ไปละ
0: คุณจะข้ามปกเก้าทำไมอ่ะก็ไปอีกฝั่งนึงได
1: ้ปกติถ้าผมไปจากบ้านผมจะข้ามปกเก้าไงผ่านบ้านพี่ไงผมไปจากบ้านผมขึ้นเข้าขึ้นพานพระปิ่นใช่ไหมเลี้ยวขวาผ่านไปหานายกหน่อยไปหานายกที่กระทรวงมหาดไทยนิดนึงสวัสดีท่านนิดนึงแล้วก็เลยไปแล้วไปขึ้นพันพุทธพอขึ้นพันพุทธลงมาก็เลี้ยวซ้ายไปทางข้างล่างไปทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาก็ประมาณนี้นะด้านหนึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาวิเคราะห์กันเรื่องอะไร
0: บอล
1: ส่วน2คู่นะครับของพี่ด้านหนึ่งมีอะไรบ้างครับ
0: ของ Daily News เช้าวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะครับก็พาดหัวอนุมินขออภัยครับคุณอนุทินนะครับเมินทักษิณเดินสายมาเลยอินโดนะครับฟุ้งเปิดด่านสะเดาใหม่ดึงลงทุนอื้อนะครับก็เป็นภาพคุณอนุทินร่วมเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลา
1: อ๋อเออใช่ท่านไปใต
0: ้ก็โดยมีนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียและภริยาให้การต้อนรับที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม
1: ่อ๋อที่ท่านไปเป่าแซกโซโฟนปะ
0: หรอวันนี้ผมไม่ทราบ
1: เมื่อวานมีคลิปท่านไปเป่าแซกโซโฟนอยู่นะฮะ
0: ก็เป็นด่านใหม่ระหว่างไทยกับมาเลเซียใช่ไหมก็จริงๆเรื่องเปิดถนนเนี่ยผมสนใจตรงพระราม2มากกว่าเห็นว่าจะเปิดเส้นไอเอ็มอะไรเนี่ย
1: เปิดข้างบน
0: ในเดือนสิงหา
1: พี่กล้าขึ้นไหม
0: กล้าสิทำไมยังไม่กล้า
1: ผมถามเฉย
0: กล้าก็แต่ว่าข้างล่างอ่ะไม่กล้าข้างบนอ่ะโอเคผมยังรู้สึกว่าข้างบนมันยังปลอดภัยกว่า
1: ว
0: ิ่งข้างบนแต่ที่สนใจเขาบอกว่าภายในปีนี้ถนนเส้นพระราม2อ่ะจะเสร็จหมดทุกอย่างผมโอ้โหฟังแล้วแบบนี่คือแบบมันสร้างมาเป็น10ปีแล้วนะ
1: ตกลงพระราม2จะเสร็จก่อนเราไปบนโลกใช่มั้ย
0: เขาบอกว่าปีนี้จะเสร็จครบทุกอย่างฟังแล้วแบบเอ้ยจริงหรือเปล่านะครับก็อยากให้เสร็จจริงๆนะครับเพราะว่าหลายคนที่วิ่งข้างล่างเนี่ยอันตรายมากแล้วก็เรื่องของเอกวิทย์นะครับหนุ่มพยาวแฉยับนะครับโรสบงการ
1: เรื่องเอกวิทย์คือลินนี่เหรอ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ทำไม
0: เขาไปใช้แฝงน้ำแฝงเขาไงลินเนี่ยแหละก็น่าจะเป็นเอกวิทย์
1: น
0: ั่
1: นแหละนี่แหละเอกลินเนี่ยแหละลินเนี่ยแหละเอกวิทย
0: ์ก็บอกว่าโรสเนี่ยแหละเป็นตัวบงการลวงแอร์ขนผงขาวข้ามชาตินะครับแล้วก็ DSI ล่อนหมายจับ3ลาว2ไทยนะครับก็ฝั่ง
1: 3ลาว2ไทยลาวหนีไปอยู่ลาวก็จับไม่ได้แล้ว
0: เขาเป็นคนลาวไม่ใช่เหรอที่มีส่วนร่วมเนี่ย
1: ก็คนลาวเขาก็กลับไปอยู่ลาวเขาก็ไม่โดนแล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เรื่องของหมายจับเพิ่ม14รายขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อไทยทิพย์โอดครวนโดนเพื่อนแฟนหล่อนี่ก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เห็นทางตำรวจเขาไลฟ์แถลงเลยนะ
1: เรื่องอะไร
0: เรื่องที่คนจีนมาอุ้มจ้างคนไทยอุ้มท้องไง
1: อ๋อที่แบบว่าไป
0: เด็กเกิดแล้วก็สวม
1: นู่นนี่นั่น
0: ก็ได้สัญชาติไทยอะไรนี่แหละ
1: เขาบอกแถวไหนนี่เยอะเลยนะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องอ่ะ
0: ใช่เจ้าหน้าที่ต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละพวกตรงนี้โรงพยาบาลก็ต้อง
1: ด้วยพวกรับแจ้งเกิดด้วย
0: ใช่
1: ก็มีส่วนอีก
0: เพราะว่าพวกนี้มันเหมือนเป็นขบวนการอ่ะ
1: ลุกนานกันไปโอ้แต่ละเรื่องแต่ละราวแต่เรื่องสอบนี่ก็ยังไม่ไปไหนแล้วนะ
0: อ๋อเรื่องโกงใช่ไหมมท.4ไม่ถอนตัวสอบโกงสถ.สถ.นี่ย่อมาจากอะไร
1: สถาบันปกครองท้องถิ่นสักอย่างอ่ะ
0: อันนี้บอกยันไม่แทรกแซงโอ้โหเนี่ยเรื่องสอบ
1: ไม่แต่ว่า
0: ข้าราชการเนี่ย
1: ไม่เรื่องของคุณเนี่ยคุณที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยญาติเขาเป็นอยู่ปปชเขาประกาศแล้วว่าญาติเขาอยู่ในรายชื่อไง
0: มีส่วนเกี่ยวกับขบวนการโกง
1: แต่เขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาก็ยังเป็นกรรมการสอบอยู่เหมือนเดิมเขาบอกไม่เกี่ยวไม่ถอนตัว
0: โอ้แต่เรื่องสอบนี่เป็นเพราะว่าคนที่จะเข้าไปรับตำแหน่งพวกข้าราชการนะคุณขนาดนี้คุณยังโกงเข้าไปทำหน้าที่อะไรเนี่ยนะแล้วพอเข้าไปทำจะเหลือเหรอเนี่ยอันนี้บอกวอนอย่าตื่นบ้านใกล้อุโมงค์แล้วเล็งเชิญโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงแจงกรรมธิการเพราะว่าสายสีม่วงเนี่ยก่อนหน้านี้ตรงที่
1: ตรงสามเสนนี่คร
0: ับ สามเสนยุบใช่ไหมก็เป็นเส้นเดียวกันนี่แหละ
1: แต่เอาตัวเหรอ
0: ก็มันใส่รถไฟฟ้าใส่สีม่วงนี่
1: ไ
0: ง
1: ไม่มันเส้นเดียวกันเลยเหรอ
0: เส้นเดียวกันแต่ว่าคนละที่อันนี้มันฝั่งทน
1: ไม่แต่เขาเป็นสายไม่เหรอว่าเจ้าไหน

0: ายสร้าง
1: ก็อ๋อไอ้นี่เรื่องซอยจ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าใครเป็นคนดูแลอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันสังเกตนะว่าส่วนใหญ่ที่เกิดเนี่ยมันจะใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือมันเป็นช่วงแผ่นอะไรฮะดินมันยุบเหลือสักอย่างนึงแหละนะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่พี
1: ่แต่อันนี้เขาบอกว่ามันมาจากฝนนะฝนที่มันตกลงมาแล้วก็มันมีรูที่มันน้ำมันซึมเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้อุโมงค์นั้นน้ำท่วมนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่ง
0: อ๋อเขาสลับกันพี่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่ามี3บริษัท
1: อ๋อแต่ละที่ใช่ไหมที่สร้าง
0: มีเตาปูนบ้านราชบูรณะมีสัญญา1 2สัญญา4สัญญา5ผมไม่รู้ว่าบริษัทไหนแล้วกันนะแต่ถ้าถามผมอ่ะพี่บอลผมบอกแบบนี้คือผมถามเลยว่าเขาบอกว่าอะไรนะเป็นเพราะฝน
1: ไม่ถ้าตรงวงเวียนใหญ
0: ่อ่
1: ะเป็นใช่เป็นเพราะฝนตก
0: พี่ว่าเมืองไทยไม่เคยฝนตก
1: มันตกแม่แต่ครั้งนี้มันอาจจะแบบมันก็อาจจะมีจังหวะที่ไอ้ที่กันน้ำซึมมันรั่วอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่แล้วการที่ก่อสร้างอะไรพวกเนี้ยเขาตีเวิร์สเคสไหม
1: ก็ต้องมีอยู่แล้ว
0: ใช่ไหมมันก็ต้องตีเวิร์สเคสไหมว่าถ้าปริมาณน้ำฝนมันมากแบบเนี้ยถ้าเราทำแบบเนี้ยมันจะรองรับได้ไม่ได้เพราะพี่อย่าลืมดิว่าคือมันเสียหายเยอะไงมันอย่างเงี้ยถ้าก่อสร้างที่มันไม่เรียบร้อย
1: ล่าช้าอีก
0: คือล่าช้าไม่เท่าไหร่พี่ถ้าทำดีถ้าทำแล้วแบบมันดูแข็งแรงหรือเปล่า
1: จริงๆอ่ะเป็นสองสายที่มันจะผ่านบ้านผมนะทั้งสายสีม่วงอันนี้นะแล้วก็สายสีส้มสายสีส้มเนี่ยผมเสียดายที่สุดเพราะว่าตะวันตกมันสร้างเสร็จแล้วไอ้ตะวันออก
0: สีส้มไปไหน
1: สีส้มที่มันไปผ่านราชมังคลาไงจริงๆมันก็จะมาจากทางราชดำเนินด้วยแต่ว่าราชดำเนินกำลังสร้างอยู่มันยังไม่เสร็จแต่อีสั่งนึงอ่ะ
0: มัน
1: เสร็จแล้ว
0: ยุบอีกนั่นอ่ะ
1: สุดว่าปีหน้าเนี่ยจะได
0: ้เพราะว่าพี่ติดคลองติดคลอง
1: ติดคลองอ๋อใช่ตรงนี้มันคลองมันเยอะ
0: มันมีคลองระวังติดคลองนะต้องดูบริษัทก่อสร้างดีๆนะ
1: แล้วก็เรื่องของกีฬานะบอกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับศูนย์หน้าร่างยักษ์ของทีมชาตินอร์เวย์เตรียมลงสนามเผชิญหน้าแฮร์รี่เคนนะครับดาวยิงกับตันทีมชาติอังกฤษในเกมบิ๊กแมตช์สุดเดือดรอบก่อนรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026ที่สนามไมอามี่สเตเดียมคืนนี้นะครับ
0: ตี 4
1: ใช่อันนี้จะเป็นคู่ที่3แล้ว
0: ของเราใครภาคอ่ะแต่ว่าช้าน่าจะเป็นเจ๋งมั้งแต่ตี4ต้องดูว่าเป็นใคร
1: ตี4
0: ถ้าพี่บอลภาคก็อึดถึกทนนะเพราะพี่บอลต้องภาคกอล์ฟ 20:30 ใช่มั้ยถ้าเสร็จตี3
1: แต่วันนี้เจ๋งกว่าเนี่ยผมมาพรีวิวตี2ถึงตี4ผมยังบอกเจ๋งจะมาทันหรือเปล่าไม่รู้นะ เจ็บหกช้าได้สายได้ไม่เป็นไร
0: โอเคได้ไม่พี่แบบว่าเสร็จงานพอดีแล้วมาต่อได้เลยไงมันก็พอดีกันอะไรเงี้ย
1: ก็พรีวิวเกมคู่นี้แหละก่อนเกมตีสองถึงต
0: ีสี่แล้วก็ว่าเดี๋ยวก่อนดิก่อนที่จะไปนะเดี๋ยวเราไปดู SMS ก่อนนะครับ SMS ที่เพื่อนๆส่งเข้ามานะครับขอบชอบคุณบอลคุณต้นครับจัดคู่กันมากครับข้อมูลแน่นๆครับจัดเป็นธรรมชาติสุดยอดครับจากพี่หมีสีพยาขอบคุณครับโอ้ยข้อความ SMS มีเท่านี้เองนะฮะอ่ะไปดู YouTube ซะหน่อยพี่บอลครับ YouTube ได้เยอะ
1: YouTube กับ Facebook นะครับ
0: ครับ
1: คุณปัก F1 นะครับสวัสดีทักทาย
0: สวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์บอกอรุณสวัสดียามเช้า
0: สวัสดีครับ Good morning
1: คุณปักบอกว่าเหมือนคุยกันเองนะเนี่ยบอกว่าเป็นไงโลลัมเม่นน่ะโกมือ1แมนยู
0: เขาแซวกันเองนะคุณปักกับคุณณัฐพงศ์เขาแซวกันเองนะฮะ
1: แต่เห็นมีคนต่อท้ายมาก็บอกว่าก็เพราะว่าเขายังไม่วอร์มไงวอร์มยังไม่ถึงก็เป็นเหตุสุดวิสัย
0: แล้วเขา
1: ไ
0: ปโ
1: ด
0: นจำเลยจริงเหรอเขาเปลี่ยนลงมาแล้วโดน
1: ใช่เปลี่ยนลงมาแทนกุ๊กตัวไง
0: ไม่เขาโดนเลยเหรอเดี๋ยวนะต้องดูก่อนว่าเปลี่ยนนาทีเท่าไหร
1: ่โอ้ยเปลี่ยนลงมันต้องหลายนาทีสิ
0: อ่ะใช่ไงก็ต้องอ้างไม่ได้ดิว่าไม่วอร์มเนี่ย
1: ก็อยู่ในสนามหลายนาทีกว่าจะโดนยิงมันโดนนาทีตั้ง87 88
0: โอ้ยเราเม่นเปลี่ยนนาที71โดนที88
1: ก็
0: โอ้ยไม่ได้แล้วเหี่ยวแล้วเพราะว่าเวลาเขาสมมติโอเคเปลี่ยนแบบฉุกเฉินใช่ป่ะระหว่างนั้นอะระหว่างทีมเองบุกอยู่อะเขาก็ต้องวิ่งวอร์มของเขายืดของเขาเองเขาเนี่ยโค้ชเขาจะมีสั่งแล้วว่าเอ้ยถ้าเรายังวอร์มไม่ถึงเนี่ยประตูเนี่ยระหว่างที่ทีมกำลังบุกอยู่เนี่ยคุณอยู่หน้าประตูคุณต้องยืดเองแล้วพวกนี้เขารู้วิธีการอยู่แล้ว
1: แต่ลูกนั้นมันก็กระฉอกมาไกลมากนะไม่รู้ว่าลัมเม่นยังจะเป็นมือหนึ่งแมนยูฤดูกาลหน้า
0: เป็นสิโอ้ก็เหนียวขนาดนี้เป็นแน่นะมือหนึ่งลัมเม่นให้เอานาน่าเหรอ
1: เอ้ยเอานาน่าไปตุรกี
0: เขาซื้อคาวด

0: ฮัลโหลมาแล้ว
1: อ๋อตัวสำรอง
0: เพราะว่าต้องมีประตูที่แบบเชื่อใจได้หน่อยแต่ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะอาร์เซนอลเหมือนกันนะมีเกปาแล้วเอาเมซิเย่มาอีกคนหนึ่งอ่ะก็ดูเป็นการเตรียมพร้อมที่แบบสุดยอด
1: สำรองสองคนที่เป็น
0: ที
1: ่ท็อป
0: ที่โอเคอ่ะแต่ว่าเมซิเย่มันก็ช่วงหลังก็โดนเบียดมือหนึ่งไว้เป็นสำรองถาวรแล้วเหมือนกัน
1: เป็นเกปาก็น้อยใจนะโอ้โหอันนี้อดีตผู้รักษาประตูค่าตัวแพงสุดเลยนะ
0: ไม่เกี่ยวเหมือนกันนะดิ
1: ขนาดบอลถ้วยนะชิงยังไม่ให้ลงเลย อันนี้บอกข่าวเวมบี้ออกตอนเช้านะเซ็นต่อกับสเปอร์5ปี252ล้าน
0: มันเซ็นแล้วเหรอ
1: ก็นี่ข่าวเมื่อเช้านี่ไงเวมบันยาม่า
0: วิกเตอร์เวมบันยาม่า
1: เอาเรียกเวมบี้ง่ายเวมบี้กันต่อสัญญากับซานเอ็นสเปอร์นะครับก็5ปี252คือเพิ่งเขาอายุเขาเท่าไหร่อย่าง20ต้นๆใช่ไหม
0: ไม่ถึงหรือมั้ง
1: ดูก่อน
0: ไม่ถึงหรอกนี่วิกเตอร์เวนบัมยาม่าเวน
1: อายุเท่าไหร่เดี๋ยวดูแป๊บ
0: นะ
1: เวมบี้นะครับอายุ22ปี22ปีเองเข้ามาเล่น NBA นะครับดราฟต์อันดับ1ปี2023ก็อยู่แค่3ปีเองนะพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแล้วอนาคตก็เป็นตัวบิ๊กเน
0: ม
1: แล้วก็นี่เพิ่งจะเป็นสัญญาจริงฉบับแรกของเขาเพราะก่อนนั้นเนี่ยเป็นลูกี้คอนแทคใช่ไหมล
0: ู
1: กี้คอนแทคแล้วก็อันนี้เป็นสัญญาฉบับแรกยัง5ปี250กว่าล้านนี่ยังไม่ใช่แม็กซิมัมนะมันยังโอ้โหอีก5ปีเขาอายุ27
0: ผมว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าโอ้ยตัวนี้ได้เลยได้เลย
1: สัญญาครั้งต่อไปเนี่ยอย่างน้อยก็มี 3-400 ล้านอ่ะนะครับแต่ว่าไอ้สัญญาที่นักกีฬาในอเมริกาที่เขาเซ็นกันแพงๆส่วนใหญ่จะมาจากพวกเมเจอร์ลีกนะไม่ใช่มาจากเมเจอร์ลีก
0: เบสบอล
1: พวกนี้มันจะเซ็นกันที10ปีอย่างพวกโชเฮอะไรอย่างเงี้ย
0: โชเฮ10จริงๆพวกนี้ก็เซ็น10ปีได้
1: ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ถ้าจะเอาจริงๆอ่ะแต่ว่า NBA เขาจะมีเรื่องของเพดานมันไม่บางคนเนี่ยไม่อยากจะทำลักษณะอย่างนั้น
0: เหมือนไอ้นี่มาโฮมก็เป็น10ปีกับ KC
1: Kansas
0: City แต่ตอนนี้ก็รีคอนแทคใหม่ทำให้แพงขึ้น
1: ใช่ๆ
0: อะไรเงี้ยแต่ถ้าดูดังอย่างเวมบรีเนี่ยเวมบรีเขาก็ดูแล้วมีอนาคตอ่ะเพราะดูมันสูงมาก
1: แล้วก็คือไม่แทบไม่มีจุดอ่อน
0: เนาะ
1: แทบไม่มีจุดอ่อนเพราะว่าเมื่อปีแรกที่เข้ามาเนี่ยก็ให้ชูแต่3แต้มไปเลยเพื่อให้รู้เรียนรู้ไปเลยแล้วเนี่ยมันก็ได้เห็นผลอย่างเงี้ยปี
0: ค่อยๆค่อยเพราะยุคเทรนจุดชินแล้ววิกเตอร์ชู3แต้มแล้วใครจะไปกระโดดบล็อกมันอ่ะ
1: สูง2เมตร30
0: เออ
1: เขาสูงอะไรนะ2เมตร24เซน
0: โอ้โห
1: 2เมตร24
0: แต่ว่าคุณเ
1: ลยแล้วก็บล็อกดีที่สุดในเวลานี้ด้วยนะครับก็เนี่ยก็สมแต่ว่าฤดูกาลใหม่สายตะวันตกเนี่ยสเปอร์โอเคซีพวกนี้ก็ยังเป็นเต็ง1เต็ง2อยู่นะเพราะโอเคซีก็ดูแล้วก็ยังไม่แผ่วแหละแล้วก็พวกเลกเกอร์ก็เริ่มจะแผ่วไปเลบอนเจมส์ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่เขาดาวันว่าน่าจะไปคลิฟแลนด์ที่ไปปรากฏตัวนะครับประมาณนี้นะ
0: ประมาณนั้นนะเวมบรียินดีด้วยกับแฟนๆของซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับคุณต้นคุณบอลยอดนักสู้ครับให้ใครขึ้น
1: ให้ใครผมมาเชียงผิดอยู่แล้ว
0: ออ
1: แล้วผมก็บอก
0: เอาเอาถ้าวิเคราะห์ล่ะ
1: ไม่จริงๆอ่ะตั้งแต่รอบน็อกเอาท์32ทีมผมก็มองว่าเป็นฝรั่งเศสกับสเปนข้างล่างผมก็มองว่าผมไม่ได้มองพวกบราซิลเลยนะผมก็มองอังกฤษกับอาร์เจนตินา
0: โอซินสันเจนไงมีเนย์มาร์แล้วเป็นสันเจนแล้ว
1: แต่ตอนแรกอ่ะนึกว่าถ้าบราซิลมันผ่านมามันยังน่ากลัวกับนอร์เวย์นะฮะแล้วก็อย่างว่าแหละฟุตบอลมันอะไรก็โดยเฉพาะอังกฤษนะเอาตรงๆอ่ะคนเชียร์จะรู้ดียิ่งรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันมาแน่ๆ มันจะหักอกเราทันทีเป็นอย่างจริงๆนะอังกฤษ
0: อ
1: ันไหนที่เราแบบไม่ตั้งใจหรือว่ามองว่าเดี๋ยวมัน50 50
0: พี่จะเชียร์อังกฤษเหรอผมจะประกาศรายชื่อให้พี่ดูคนที่จะลงสนามวันนี
1: ้เขาประกาศแล้ว
0: อันนี้คือผมไงผมประกาศผมไม่ได้บอกว่าไอ้ทูเคิลประกาศ2เคิลประกาศไม่ใช่
1: ผู้รักษาประตู
0: พิกฟอร์ดโอ้โหแบ็คขวานี่ผมเล็บเปอร์เซ็นต์เลยนะเจสสเปนเป็นไงครับพี่คอนซ่ากับ
1: คอนซ่าติดทดแดนสิ
0: อ้าวทำไมมันลงว่าคอนซ่าลงเออติดโทษแบนน่ะ
1: ฟีฟ่าเขาบอกแล้ว2นัด
0: เอ้าเขาขอแล้ว
1: ขอแล้วเหรอ
0: นายกก็โทรไปกิ้งอ่ะไปนี่แล้ว
1: 2นัด
0: ผมพูดเล่นผมพูดเล่น
1: 2นัดนี่คือการันตีนะว่าไม่ได้ลงก็คือในเกมวันนี้กับเกมที่จะไปรอบรองชนะเลิศทั้งกรีกผ่านไม่ได้
0: เว็บเว็บนี้มันหลอกผมผมไปดูหน่อยเอ้ยเว็บนี้ก็ยังลงคอนซ่าอยู่นะ
1: ก็ติดโทษแบนน่ะลงไม่ได้
0: นั่นคอนซ่าเปล่า
1: ก็คอนซ่าคิดพูดว่า
0: อะไรจาเรคอนซ่าไอ้สลีคอนซ่าคอนซ่าคอนซ่าคอนซ่า
1: คอนซ่าคอนซ่ามันคนเดียวกัน
0: พี่ผมเป็นเหมือนกันตอนที่ผมฟังบรรยายของคล้องโมโนเขาอะคอนซ่าคอนซ่าไอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตกลงยังไงเนี่ยเฮ้ยจาเรคอนซ่าที่เลวโกเซนอะโดนแบนไอ้สลีคอนซ่าเนี่ยลงเซนเตอร
1: ์เออก็ก่อน
0: แต่เขาบอกว่าเกฮีไม่ฟิตนะ
1: อันนี้สำคัญ
0: มาร์กเกฮีไม่ฟิตนะครับสองที่บอกว่าที่หนึ่งอาจจะเป็นแดนเบิร์นเล่นอีกที่หนึ่งบอกว่าต้องเข็นมาร์กเกฮีเล่น
1: แดนเบิร์นถ้าเบียดปะทะกับฮาแลนด์ก็โอเคนะถ้าในเรื่องลูกเตะมุมลูกเซตพีเนี่ย
0: ผมว่าเรื่องนี้ป่ะเรื่องนี้แบบเรื่องแบบเออเรื่องแบบสู้อะสู้กันแบบเรื่องของเรื่องของแบบแท็กตุงแท็กติกเรื่องอะไรเงี้ย
1: แต่งกี่นะถ้าผมเป็นทูเคอร์นะผมมองอย่างเดียวเลยว่าไอ้ดีแคลไลท์เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันต้องป้องกันลายไม่ให้บอลเนี่ยมาถึงฮาแลนด์ได
0: ้
1: ถ้าคุณป้องกันตรงนี้ได้นะมันจะลดความอันตรายของฮาแลนด์ไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ฮาแลนด์ไม่ได้ลูกเนี่ยแล้วเขาคือเขาเป็นคนที่เลี้ยงบอลไปกับตัวไม่ได้ถูกไหม
0: ไม่ค่อยดีคร
1: ับ เพราะฉะนั้นครั้งเดียวคือคุณกันไม่ให้บอลมันเปิดมาถึงฮาแลนด์
0: ใช่ก็ต้องการพวกนั้นแหละเพราะว่าก็เนี่ยเกฮีกับแดนเบิร์กก็ต้องลุ้นนะครับโอเลรี่เล่นอยู่แล้วโอเลรี่นี่ก็พวกกันกับฮาแลนด์นะแอนเดอร์สันก็อนาคตพวดเพื่อนกันมาอยู่ทีมเดียวกันเดแคนไรท์และซาก้าน่าจะเล่นได้นะครับเป็นลิงแฮมกอร์ดอนน่าจะได้ออกสตาร์ทมากกว่าแรดฟอร์ด
1: ใช่ควรจะเป็นอย่างนั้น
0: แต่ผมว่านะถ้าเป็นผมนะผมจะเอาแรดฟอร์ดเล่นก่อนเอาสับขาหลอกนอร์เวย์ไง
1: เขาเป็นไปได้คือเอามาวิ่งให้มันหมดแรง
0: ทางขวานี่เอาบาดูเก้ไปเลยเออแหวกมาเลยแหวกมาเลยแล้วแฮร์รี่เคนแล้วให้แล้วค่อยให้เอาซาก้ากับกอร์ดอนลงมาบดตอนครึ่งหลังเออจริง
1: คนหนึ่งนี่ผมเสียดายอ่ะไม่ได้ลงแน่ๆจะได้เฮนเดอร์สัน
0: เขาผ่านกับแคมไปแล้ว
1: มันอะไรมันไปฉลองแล้วมันไปป
0: ีปอยออมา
1: เห็นป้ายก็ไม่ได้สูงมากนะสูงแค่ระดับเอวเองอ่ะ
0: เขาแก่แล้วพี
1: ่ข้าไม่พ้น
0: เราเป็นพี
1: ่ตกมาแขนหักโอ
0: ้
1: อะไรมันจะโชคร้ายขนาดนั้น
0: ตลกมาก
1: แล้วมันหลังจบเกมมาแล้วด้วยนะ
0: มันดูอะไรก็ไม่รู้ดูแบบนี่อายุเยอะนะเออถ้าเป็นเด็กอายุ19ว่าไปอย่างอะไรตายแล้วแต่เขาบอกว่าคืนนี้นี่น่าจะยาวปีสี่หกโมงเช้าน่าจะไม่จบ
1: ก็อาจจะต่อเวลาผมว่าก็เป็นไปได้
0: แต่ผมว่าอังกฤษชนะแหละ
1: ผมว่าอังกฤษชนะ
0: อังกฤษชนะแหละคอนซ่านี่2แมตช์เลยใช่ไหมจาเรลคอนซ่า2แมตช์
1: จาเรลคอนซ่า2แมตช์
0: ถ้าชนะแมตช์นี้เก็บเกมรอบรองเขาลงไม่ได
1: ้ก็นายกอังกฤษไม่ได้ชื่อโดนัลด์ทรัมป์นี่
0: ก็จริงก็ทำแบบเขาก็ได้
1: ก็ทำแต่มันไม่สำเร็จแ
0: ค
1: ่ทำ
0: หรอ
1: ทำอังกฤษก็ไปโวยกับฟีฟ่าก็เอ้าทำไมทีอเมริกาคุณยังบาโลกันยังโดนฆ่าโทษเฉย
0: ๆอ้าวเจอนี่เลยอีฟานติโนบอกว่าอะไรป่ะยูโนมีลิทึงโก
1: แต่ว่าก็เข้าใจได้นะว่ามันเป็นเรื่องเพราะว่าทางฟีฟ่าเขาบอกอันนี้เขามีคณะกรรมการตรวจสอบ
0: เ
1: ป็นเอกเทศแล้วบางทีประธานฟีฟ่าก็ไม่เห็นด้วยก็ไปแย้งไม่ได้ประธานฟีฟ่านี่ลอยตัวอย่าง
0: ลอยเลย
1: ลอยตัวแล้วเขาบอกว่า
0: จะร้ายจะบ้าเลย
1: คำตัดสินเนี่ยพวกนี้คุณควรจะเคารพคณะกรรมการที่เขาเป็นกลางเขาพูดแบบนี้มาจบเลย
0: เออก็ดีนะคนเป็นนอนพิวเวียมนาพูดอะไรก็ลอยตัวได้นะอินฟานติโน่นะไม่ได้พูดถึงใครนะพูดถึงประธานฟีฟ่านะครับซึ่งผมว่าไม่น่ารักเลยเรื่องของเคสบาโลกุลบาโลกันเนี
1: ่
0: ยไม่น่ารักเลยแล้วมีโทษอะไรนะหนึ่งปีอะไรนะ
1: ภายในก็เหมือน
0: ลงอาญา
1: เวลาศาลตัดสินจำคุกแต่ว่ารอลงอาญาหนึ่งปีถ้าคุณไม่ทำผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกัน
0: ตลก
1: ถ้าบาโลกันในช่วง1ปีนี้คุณไม่มีโดนใบแดงโทษนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดคุณโดนใบแดงก็ไอ้โทษนี้จะบวกเพิ่มเข้าไป
0: พี่เคยเห็นโทษนี้ไหม
1: มีก็มีมันเคยมี
0: อ๋อ
1: มันเคยมีแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครเพราะอย่างยูฟ่าเขาประกาศเลยไอ้นี่มันใช้ไม่ได
0: ้เอายูฟ่ากับฟีฟ่าเขาต้องซัดกันอยู่แล้ว
1: แต่กรณีคริสเตียโนโรนัลโดเคยมีนะในรอบเพลย์ออฟอะในช่วงคัดเลือกอะ โดนใบแดงนัดสุดท้ายจริงๆมันต้องมีส่งผลกระทบมาถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

0: นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็โดนค่าโทษ
1: พี่แต่นั้นมันก็โอเคนะมันก็แบบมันดูแบบ
0: มันข้ามทัวร์นาเมนต
1: ์เออมันข้ามทัวร์นาเมนต์แต่นี่คือมัน
0: ไม่ไม่แต่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเข้าใจใช่ไหมเหมือนสมมติแต่คุณเตะเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแล้วคุณโดนใบแดงนัดสุดท้ายมันก็จะมีผลต่อเนื่องไปถึงรอบสุดท้าย
1: พี่อังกฤษก็เคยโดนนี่เวลูนี่ป่ะ
0: ที่โดนใช
1: ่เออแฟนตามเน็ตอ่ะต้องรอรุ่นเข้ารอบถึงได้ลงอ่ะ
0: ใช่ก็เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยของโรนัลโดก็ได้รับการฆ่าโทษไว
1: ้เอาดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูข้อความทาง YouTube อีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทาง Facebook นะครับพี่บอลบอกว่าอังกฤษชนะผมก็ว่าอังกฤษน่าจะผมว่าสนุกอ่ะผมว่ายิงกันเยอะยิงกันเยอะยิงกันเยอะนะ
0: จริงๆหลังนอร์เวย์ก็ไม่ดีนะ
1: นั่นแหละยิงกันเยอะผมว่ายิงกันเยอะนี่คุณบ้านกุ้ยช่ายกาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับบ้านกุ้ยช่ายกาญจนบุรีนะครับโอ้ยใครชอบกินกุ้ยช่ายไส้เบือกทุกไส้มีได้หมดเลยนะฮะคนร้านเปิด 7:30 ปิด18ตลาดเล็กซิตี้อยู่ไหนเนี่ยเออ
0: แต่ผมชอบกุ้ยช่ายทอดมากกว่า
1: ผมชอบกิน
0: มันมีแบบนึ่งแบบทอด
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ผมชอบทั้งหมดเลยชอบชอบแต่ผมชอบน้ำจิ้มที่มันอร่อยอร่อย
0: น้ำจิ้มมันใช่จิ๊กโฉวะมันไม่ใช่มัน
1: ผมว่ามันผสม
0: หลาย
1: อ
0: ย่างมันเปรี้ยวๆนะ
1: เนี่ยมันจริงๆแล้วกุ้ยช่ายจริงๆอย่างกุ้ยช่ายบางกุ้ยช่ายแล้วแต่บ้านนะ
0: บางที่ก็หวานไปเลย
1: อย่างที่เทศนครนายกก็จะมีตรงบ้านนาที่เขาดังๆหน่อยอย่างของเราในกรุงเทพก็มีหลายที่
0: โอ้ยแล้วบางที่นี่หลายแบบหลายไส้มากอ
1: ่ะหลายไส้หลายไส้ใช่ใช่คุณตั้มเอาตั้มส่งเอสข้อความมาครับพี่ตั้มแล้วตั้มไม่ส่งเอสเอ็มเอสด้วยนะฮะตั้มประหยัดเงินนะฮะ
0: ส่งมาทาง YouTube
1: เออทำไมตั้มเป็นคนอย่างนี้ใครดูแลครับพี่ต้นอ๋อเรื่องอะไรนี่แหละอะไรนะถนนยุบถนนยุบอ่ะบอกไม่ได้ครับเออชื่อไม่ได้ครับเออคุณไม่รู้เรื่องจะเอาอย่างไรกันดีครับน้องเนเน่ที่ไปประกาศอเมริกาปรากฏการเลนเขาบอกว่าครับเขมรบอกน้องเกิดที่เขมรแล้วมาโตที่ไทย
0: เขาเป็นไทยแท้นะครับคนพ่อแม่สุดยอดเขาดังมาจากภาคใต้ในภูเก็ต
1: เขาติดเล่นอยู่ภูเก็ตผมไปดูคลิป
0: ตลาดอะไรสักอย่างน
1: ั่นแหละจริงๆมีคลิปเขาเยอะๆอยู่
0: เขาตั้งแต่เด็กเลย
1: เล่นตั้งแต่เด็กเล่นเยอะ
0: กีตาร์ตัวนี้เขาไม่ได้มาจากที่เดนมาร์ก
1: ได้ยังไงอ่ะ
0: ก็ตอนที่เขาไปเล่นที่เดนมาร์กไงอ๋อ
1: เหรอเขาเคยไปเล่นที่เดนมาร์กด้วย
0: ใช่เหมือนมีคนไปจ้างไป
1: อ๋อเหรอเหมือนว่าแค่เหมือนภาษาต่างชาติมาภูเก็ตแล้วเห็นว่าชอบเฮ้ยฉันชอบน้องคนนี้เฮ้ยอยู่ไปเล่นที่บ้านฉันไหม
0: ใช่เหมือนว่าจ้างไป
1: ประมาณนั้น
0: ที่เดนมาร์ก
1: แล้วก็ได้กีตาร์เป็นค่าจ้าง
0: ไม่ใช่ได้เงินแหละแต่ว่ามันมีคนเห็นแล้วชอบแล้วเขาก็อาจจะ
1: ให้เลย
0: ให้กีตาร์ตัวน
1: ี้ถ้าเขาเห็นแล้วเขาดูแบบเห็นเด็กอย่าลืมว่าเด็ก15นะตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่แต่ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ย
0: เพราะตอนที่ประกวดเขาน้องเขาบอกว่าพรุ่งนี
1: ้16
0: วันเกิดเธออายุครบ16
1: ก็ประมาณเนี่ยเดือนนี้แหละที่คลิปที่ออกมาเนี่ยนะครับแล้วผมก็ไปดูคลิปที่ต่างๆนานาที่น้องเขาเล่นอ
0: ่
1: ะ
0: ไวรัลมาก
1: ไปลองไปดูครับยอดวิว
0: 70ล้านอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ยอดวิวแต่ละอันนี้เป็นแสนนะฮะ
0: แต่ยังแพ้คลิปโดราเอมอนนะอันนั้น77ล้าน
1: ไม่เอาดิไม่เอาพี่ไปเอาอย่าพาไปทางนั้นดิเรามาสาย
0: ไม่ผมเรียกฝงใสไงว่าไอ้คลิปเน
1: ี่
0: ยคลิปน้องเนเน
1: ่ทำตัวเป็นตั้มนี่
0: 70ล้านว่าเยอะแล้วนะเจอคลิปโดราเอมอน77ล้าน
1: พี่จะทำตัวเป็นพันสิทธิ์ดิโอ้เราสาระกันอยู่เราสาระกันพี
0: ่แต่น้องต้องน้องเนเน่นี่เก่ง
1: โอเคน้องเนเน่นะไม่เอาน้องโดราเอมอนละ
0: ซอมบี้นี่คือเป็นเพลงที่จริงไม่ง่ายนะ
1: พี่ต้องไปดูเพลงอื่นใดที่เขาเล่น
0: ผมได้ยิน back to back อยู่เพลงหนึ่ง
1: ผมเนี่ย Highway Star เนี่ยเขาเล่นเราเล่น
0: แต่น้องจะเป็นสายล็อกอ
1: ่
0: ะ
1: น้องจะเป็นสายเฮฟวี่ก็ต้องชัดเจนพี
0: ่เฮฟวี่แต่ว่าผมจะบอกให้รายการพวกเนี้ยนะพวกก็ทันเล่นไม่ว่าจะเป็นบริติชหรืออเมริกานะไอสายพวกเนี้ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไปถึงแชมป์
1: ไม่พี่ผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยสักเซสแล้ว
0: อ๋อใช่ในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็อย่างน้อยก็ไปปักหมุดแจ้งเกิดได้ละ
1: พอแล้วไม่จำเป็นต้องไปวินเนอร์
0: เ
1: ล
0: ย
1: ไ
0: ม่เผลอไซมอนเนี่ยจะจับเซ็นสัญญา
1: ก็ใช่ไซมอนดูท่าชอบด้วย
0: เออแบบนั่งแล้วแบบยิ้มกุ้มกลิ่มแม่เลย
1: เออดูแบบ
0: เผลอเนี่ยจองตัวไปเรียบร้อยละ
1: เออจริง
0: ผมว่าด้วยอายุของน้องเนี่ยอนาคต
1: ยังสร้างได
0: ้ใช่
1: ยังสาม
0: าร
1: ถ
0: ยังใช่ยังสามารถพัฒนา
1: แล้วเขาคมเขาเป็นคนผิวสีเข้มๆเขาคม
0: แล้วกล้าแสดงออกแล้วน้องไม่ตื่นเวทีเลย
1: แล้วการนะที่เรียกทุกคนไม่อาบับเล่นมีความ
0: แล้วเป็นมีความ
1: ร่วมกับผู้ชม
0: ใช่แล้วเขามีเป็น
1: อินเตอร์เทนเนอร์มีความ
0: ใช่ใช่อินเนอร์เขา
1: สูงมาก
0: แล้วเขาบุคลิกเขาอะไรต่างๆอ่ะมันดูแล้วสดใสไงเด็กอายุแค่15 16เองอ่ะ
1: แล้วก็เล่นได้ขนาดนี้ไง
0: ใช่
1: คุณดูเด็ก15เล่นดีกีตาร์ขนาดนี
0: ้สุดยอดสุดยอด
1: คือแค่เด็ก15เล่นกีตาร์ขนาดนี้โหก็ว่าแบบเฮ้ยผมก็ทึ่งแล้ว
0: ต่อให้ไม่ได้แชมป์รายการเนี้ยก็ไม่ได้
1: ไม่เป็นไรครับคุณได้ ผมไปกด Subscribe ทุกช่องทางของน้องเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรทั้ง YouTube Facebook ผมไปติดตามนะผมก็เนี่ยเมื่อวานผมนั่งฟังจนแบบนี่ขนาดนี้นั่งฟังนั่งดูขนาดนี้เฮ้ยพี่ยิ่งดูยิ่งแบบเออสุดยอดอ่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะน้องเขาใช้อีกชื่อหนึ่งใช่ไหมอะไรไม่ใช่เนเน่
1: เนเน่เนเน่เวิลด์สักอย่างเขาเนี่ย
0: มันมีช่องหนึ่งอ่ะที่น้องเขาม
1: ีชื่อจริงไทยเล่นชื่อเล่นเขาเนเน่แต่เนี่ยในที่ใน YouTube กับ Facebook ก็เป็นชื่อเนเน่นะ
0: เนเน
1: ่
0: ใช่ไหม
1: เนเน่ N-E-N-E อ่ะN-E-N-E น่าดูบอลกันเพลินเลยครับตีสี่ต่อ8โมงเช้าใช่พรุ่งคืนนี้นะครับอะไรเนี่ยเอเซ่กับโทนี่ใครลงก่อนเลยครับอ๋อเอเซ่กับใครอ่ะใครอ่ะตั้มส่งอะไรมาตั้มว่างขนาดตั้มส่งเอสเมสได้เลยเหรอตั้มว่าง
0: ทำไมวันนี้เขาไม่มาจัดผมยังไม่รู้เลย
1: เขาบอกเขาไปส่งลูก
0: อีกแล้วเหรอ
1: เอออีกแล้วไอ้พี่วันพูดอีกแล้วพี่ไม่ว่าพี่ว่าน้องผ
0: ม
1: อีกแล้วเหรอพี่คำว่าอีกแล้วนะพี่มันดูแย่มากนะใครไม่มาแล้วขยี้เอ้าช่วงนี้8นาฬิกา38เดี๋ยวค่อยมาอ่านข้อความอะไรกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมกับพี่บอลจะวิเคราะห์นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ส่วนเฮงมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันส่วนเฮงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคิวซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือส่วนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ในเวิลด์คัพปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรั

0: ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: สนับสนุนโดย
4: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazio Hybrid
5: เอาละครับช่วงสุดท้ายนะครับเขาบอกน้องเคยออกซูเปอร์เทนครับชื่อแพรโอ้เหรอฮะอ๋อไอแวนโทนี่อ๋อไอแวนโทนี่เขาเอามาประดับบารมีเฉย

0: สวัสดีครับพี่ต้นพี่บอลครับสื่อบ้านเราไร้สาระมากครับยิ่งรายการที่แต่ต้องให้ได้ไร้สาระก็ผมว่าเขาเป็นเรื่องเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของแต่ละรายการแล้วกันตอบแบบนี้นะเป็นการเป็นกลางๆนะกันนะฮะในประมาณนี้ของ YouTube นะครับส่วนข้อความ USA แพ้ไม่เห็นมีใครเสียใจเลยครับมีแต่ชอบใจมากกว่านะฟุตบอลใช่ไหม
1: ใช่เพราะวันนั้นเนี่ยคนเพราะว่าพอหลังจากที่ FIFA อนุญาตให้บาโลกันลงเล่นได
0: ้
1: คนก็รอแช่งเลย
0: โอ้โหเขาเรียกว่าทัวลงของแท้
1: มันก็สู้ไม่ได้จริง
0: ๆคือหนึ่งที่คือการที่ไม่ต้องทำแบบนั้นอะแล้วแพ้แบบเนี้ยผมว่ามีแต่คนชื่นชมนะ
1: แล้วจริงๆอะพอมันมีเรื่องนอกสนามมันทำให้เสียสมาธิด้วยนะ
0: ใน
1: เกมอะไรต่าง
0: ๆใช่ใช่เนี่ยคิดว่าลิเวอร์พูลได้บาโคล่าไหมครับพี่บอล
1: ก็เป็นไม่ได้ว่าหนึ่งเปเชก็อยากขาย อายุยังน้อยแต่ว่าเปเชข้อเรียกร้องมันก็จะสูงไปด้วยเพราะว่าหนึ่งอายุแค่23ติดทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ไม่รู้ว่าผลงานในฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยจริงๆมันก็สลับลงกับดูเอ้นะคือปกติมันก็ยืนฝั่งซ้ายยืนฝั่งขวาก็ได้แต่ว่าถ้าลิเวอร์พูลเอามาเนี่ยจริงๆเอามาแทนโมก็ได้นะใช่ไหมแล้วก็จริงๆเขาก็เล่นหน้าเป้าได้แต่ว่าหน้าเป้าลิเวอร์พูลก็เยอะละก็ยืนฝั่งขวาก็ได้
0: แต่อีกเดือนนู่นนะพี่อีกนี้เดือนนู่นน่ะธันวาอย่างเร็วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่หนึ่งอ่ะมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าสนใจจริง มีการติดต่อจริงแล้วแต่ว่าเปเชเขาบอกว่าก็ขายได้นะ
0: ร้อยกว่า
1: แต่คุณต้องใช่ขนาดเอกิเกคุณยังขนาดอีซักคุณยังกล้าจ่ายอ่ะ
0: ใช่ไง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าตัวเนี่ยมันก็ไม่ควรต่ำกว่าอีซัก
0: ผมต้องใช้คำว่าคำเดียวกับหนังเรื่องเจอรี่แม็กควายไงที่คิวบาร์โคดิ้งบอกโชว์มีเดอะมันนี่ไง
1: โชว์มีเดอะมันนี่ก็ลิเวอร์พูลก็จ่ายไปซะ
0: จ่ายมาดิ
1: ร้อยร้อยสามสิบล้าน
0: จ่ายมาดิจ่ายมาดิอยากได้จ่ายมาดินะฮะมีฝากระติกเขียวกับหมอนโดเรมอนเก่าๆไปสนใจครับจากคุณนัทเดือใบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทางรถไฟใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยายังสร้างมาแล้วเลยครับใครสร้างอยู่ใช่ไหม
1: ใช่สร้างอยู่จริง
0: สร้างเสร็จแล้วนี่ใช่ไหม
1: บางเส้นเสร็จแล้ว
0: ใช่ที่ลอดแม่น้ำอ่ะ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็แถวบ้านผมก็จะสร้างนี่แล้วทางที่จะข้ามไปไอเนี่ยไปลงตรงเกียร์กายอ่ะสะพานอีกสะพานนึงอ่ะเขาจะสร้างนะตรงเนี้ยที่ข้างโรงพยาบาลยันฮีอ่ะจะข้ามยันฮีแล้วไปลงรัฐสภาพอดีอ่ะตรงเกียร์กายเลย
1: สะพานกรุงธนใช่ไหม
0: เนี่ยสะพานตรงเนี้ยเฮ้ยสะพานกรุงธนเขามีแล้วนี่สะพานกรุงธนเขามีแล้วอาจจะไม่รู้ชื่อลาสะพานอะไรแต่ว่าสร้างจากบริเวณเนี้ยโรงพยาบาลยันฮีอ่ะไปลงตรงแยกเกียร์กายอ่ะตรงวัดจุฬามณีเนี่ยกับแก้วฟ้าที่ติดกับทหารแล้วก็ติดกับรัฐสภา
1: เพราะว่าระหว่างฝั่งพระนครกับกรุงธนเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายสะพานเยอะขึ้นเห็นกนมก็จะสร้างอีกอันนึงแต่นั้นจะเป็นเฉพาะสะพานคนเดินนะไม่ให้รถขึ้นด้วยเหมือนให้เป็นเส้นทางจักรยานแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่
0: ผมว่านั้นน่ะดีผมว่าอย่างนี้ก็ดีให้แบบคนออกกำลังกายด้วยแลนด์มาร์คด้วยให้คนมาถ่ายรูป
1: สุดอย่าเป็นเส้นตรงแถวเยาวราชเลย
0: ก็เหมือนสะพานมิลเลนเนียมที่อังกฤษไงที่แบบคนเดิน
1: ใช่มีแต่คนเดิน
0: ที่คุยแต่คนเดินขึ้นมาแล้วก็ทำแต่ว่าเขาไม่ได้ยาวมากไงมันกำลังพอดีเขาบอกว่าสะพานที่ผมพูดนี่คืออะไรหรือว่าสอสออะไรเวลาแบบมีอะไรปุ๊บก็ข้ามสะพานแล้วก็ขึ้นทางด่วน
1: หนี
0: แล้วขึ้นทางด่วนตรงพระรามเจ็ดได้เออจริงที่เขาพูดกันนะ
1: เพราะมันอยู่ใกล้สะพาน
0: เออเพราะมันติดเลยเขาตั้งใจสร้างเพื่อ
1: ตรงเกียรติการ
0: ให้สอสอเวลาโดนปิดสะพานขึ้นหนีขึ้นทางด่วนมัน
1: โอเค
0: เออขำๆไปนะฮะเอ้ามาหมดแล้วนะข้อความหมดยังข้อความทางหมดแล้วของผมข้อความทาง YouTube นะฮะส่วนข้อความ SMS ก็หมดเรียบร้อย
1: SMS
0: Facebook นี่ Facebook มีมั้ย
1: SMS อ๋อโอเค
0: เดี๋ยวดู
1: Facebook ใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมดู Facebook หน่อยผมดูให้พี่เดี๋ยวพี่บอลคอยวิเคราะห์เรื่อง โอ้ย Facebook น้อยไม่เยอะอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยน้อยใจนะเนี่ยสวัสดีครับฟังอยู่หาดใหญ่ครับเก็บน้ำยางอยู่ครับโอ้คุณสวัสดีครับเก็บได้เยอะๆนะครับลูกบรรเทาความเร็วมีจริงหรือเปล่าครับ
1: อะไรนะ
0: เจ๋งกระปามว่ามีลูกบรรเทาความเร็ว
1: คืออะไร
0: ไม่รู้เขาบอกเจ๋งกระปามว่ามีลูกบรรเทาความเร็วคืออะไรไม่รู้จักนะ
1: ไม่เข้าใจความหมาย
0: ไม่เข้าใจนะถ้ากีดแพ้จะเลิกดูบอลพรีเมียร์ลีกหันไปดูลีกนอร์เวย์ดีกว่าครับเออ อุ้ยตั้งแต่นอร์เวย์เขามาเล่นบอลอังกฤษครับ
1: ก็โอเดนกาฮาแลนด์ก็อยู่ในพรีเมียร์ลีก
0: ลีกนอร์เวย์นี่มีใครนะมีโบรกริมมะ
1: นอร์เวย
0: ์บอโรกิมปะนอร์เวย์บอโรกิมปะ
1: ใช
0: ่เออเออบอโรกิมบอโรกิมเก่งนะเออไปเล่นไปนะบอโรกิมเก่งนะขอนแก่นฝนตกหนักว่าจากรอมา20วันน้ำในคลองแห้งจะแย่ครับจากคุณเจฟขอนแก่นนะฮะคุณสกายแมนสวัสดีเราสองคนมา
1: แต่ว่าเห็นเนี่ยพายุอะไรอ่ะกำลังจะเข้าเนี่ยบาหวีอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: แต่ว่ามันไปทางไต้หวันไงไต้หวันขึ้นไปจีนเนี่ยว่าเขาบอกเป็นลูกใหญ่มาก
0: ไม่ของมันกรุงเทพตกไหมเพราะผมจะไปตีกอล์ฟไงผมจะ
1: ทุกวันนี้ก็ยังตกอยู่นี่ก็เนี่ยช่วงเนี้ยก็ได้รับผลกระทบ
0: ใครตีกอล์ฟครับเช้าวันอังคารทักมาได้นะฮะหาเพื่อนไปตีอยู
1: ่ทบ
0: ไม่ผมหาเพื่อนไปตี
1: ไปตีสนามไหนล่ะ
0: สนามไหนก็ได้พี่ที่ไม่แพง ไม่อยากไปตีแบบอารมณ์เหมือนแบบฟ้าสว่างปุ๊บหวดเลยพี่บอล
1: หกโมงเช้าที
0: ่แล้วเราจะได้กลิ่นหญ้าตอนเช้ามันหอมมาก
1: ตีตอนเช้ามันดียังไงวะยิ่งคุณเป็นกวนแรกนะเวลาขึ้นไปพัดบนกรีนะคุณจะเห็นลาย เพราะว่าหยดน้ำค้าที่มันก่ออยู่บนกรีนะมันจะเป็น
0: ทาง
1: ไม่เห็นเลยมันดูแล้วแบบโอ
0: ้ไม่หรอกมันก็ออกเช้าดีมันไม่ร้อนแล้วก็เสร็จแล้วก็พันภารกิจอย่างอื่นได
1: ้
0: แต่ออกบ่ายแล้วไม่ได้เนี่ยมันต้องเมาไงถ้าออกบ่าย
1: ไนกอล์ฟไงไนกอล์ฟ
0: ไนกอล์ฟยิ่งเมาเลย
1: ไอ้ข่าวอะไร
0: ตัวเมาเลยเนี่ย
1: ข่าวไนกอล์ฟที่อะไรแคดดี้อะไรนั่นน่ะ
0: เฮ้ยมันเป็นเรื่องของบุคคลพี่ทำให้โครงการเสื่อมเสียที่ผมรับไม่ได้เอาไปดูฟุตบอลค่ำคืนนี้ดีกว่านะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมคู่แรกที่จะเตะกันในค่ำคืนนี้คือนอร์เวย์เจออังกฤษครับพี่บอลครับเป็นยังไงครับความพร้อมของนอร์เวย์ครับพี่บอลครับมีใครเจ็บใครแบนอะไรมั้ยฮะ
1: ไม่ดูเลย
0: เอาล่ะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยผมตามแต่อังกฤษไง
0: นอร์เวย์ผมดูให้นอร์เวย์ไม่มีใครเจ็บใครแบนเลยนะครับทำไมเขาทำหมอเขาทำยังไงฮะเขาถึงนักเตะคือเขาดูดีจังเหลือเกินนะครับพร้อมหมดเลยนะทั้งผู้สาประตูที่เซฟจุดโทษมาได้นะครับนีเล่นฮาเล่นคือทางฝั่งซ้ายเนี่ยที่บาซินเจอมาพี
1: ่
0: ครึ่งแรกอีกคนหนึ่งครึ่งหลายคนหนึ่งอ่ะคือดูดีทั้งคู่นะจี๊ดจ๊าดไอ้นูซ่ากับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้อ่ะนะครับซันเดอร์เบิร์กกับซันเดอร์เบอร์เกอร์เนี่ยก็ลงนะโอเดการ์ดซอลอดเล่นด้วยเล่นฝั่งขวานะครับส่วนข้างหลังนี่เอเจอร์ก็เล่นอยู่อังกฤษใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยเอเจอร์เนี่ยแล้วก็เนี่ยเฮกเกมยิงกูเฮกเกมนะครับแบ็กซ้ายเป็นวอลเฟ่นะครับก็พร้อมหมดสำหรับนอร์เวย์พี่ว่านอร์เวย์จะเล่นเหมือนกับที่เจอบราซิลไหมเล่นกังกิต
1: วันที่เล่นกับบราซิล
0: เขาค่อยๆคลองบอลไม่รีบไม่เร่งบราซิลก็เลยบราซิลก็เข้าทางเพราะบราซิลก็ไม่รีบไม่เร่งเหมือนกันเขาก็เลยโดนทัวลงอยู่เรา
1: โดนเมอร์ลิงฮาแลนด์เบียดจำได้เรากำลัง
0: นึกภาพไอ้ลูกถ้าลูกแรกอ่ะโดนบาคาเยสพลาดไง
1: กาเบียล
0: โดนดึงก่อนโดนดึงแล้วก็ฮาแลนด์ดึงข้างหลังเสร็จปุ๊บสเต็ปข้างหน้า
1: แต่จริงๆเนี่ยก็นึกพอจำเกมได้ละเพราะว่าตอนนั้นนี่กว่าจะได้ประตูนี่ก็ช่วงท้ายละ
0: ผมดูเลยวันนั้นเพราะผมคิดว่าสั่งลาบราซิลทีมเชียร
1: ์จริงๆวันนั้นผมนึกนะว่า
0: บราซิลแพ้
1: ผมก็ยังรู้สึกเลยว่าบราซิลชุดนี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไร
0: ไม่
1: แข็
0: งแกร่ง
1: แล้วก็ตามคาดก่อนจะมาได้ประตูนะช่วงท้ายเกมนะมันก็ไม่ทันละ
0: ก็ว่าช่วงนี้ไอ้นอร์เวย์เขามีนี่ไงไวรัลนี่ไงอะไร
1: ไวกิ้ง
0: ไวกิ้งโบ๊ทอ่ะ
1: ไวกิ้งโรวิ่ง
0: ใช่ไหมเขาเนี่ยเขาถึงบอกว่าวิกเตอร์เขาเล่นวันนี้จะใส่เสื้ออะไร
1: ก็เขาก็ประกาศเชียร์นอร์เวย์มัน
0: เขาก็ไปชนนอร์เวย์ไงแต่ว่าเขาไม่ใส่เสื้อนอร์เวย์หรอกแต่เขาก็แบบเชียร์แหละแต่ว่าจะมีกองเชียร์ที่แบบที่แฟนๆกอล์ฟแต่ก็ไปเชียร์วิกเตอร์ไงเหมือนเกมนั้นเหมือนแมตช์ล่าสุด
1: ใช่ตอน
0: ก่อนจอร์ดีอ่ะ
1: ตอนที่เขาได้แชมป
0: ์ทาวเลอร์
1: เขาก็ใช้ท่านี้เหมือนกันนะ
0: เขาก็เป็นอยู่กองเชียร์
1: ใช่ใช่
0: แต่เขาก็แบบแต่เขาไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงที่เขาบอกว่าทัวร์ยุโรปขายหมดเกลี้ยงนะ
1: ก็คือตอนน
0: ี้ทำมาร้อยตัวขายหมดนะครับพี
1: ่กระแสไวรัลเรื่องการเชียร์แบบนอร์เวย์เนี่ยมันค่อนข้าง
0: ก็เหมือนตอนไอซ์แลนด์มาเนี่ยอะไรเงี้ยเหมือนออกรบอ่ะ
1: แต่ไวกิ้งเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะนอร์เวย
0: ์มันหลายที
1: ่มันเดน
0: สวีเดน
1: นอร์เวย์
0: เดนมาร์กไหม
1: เดนมาร์กแล้วก็มันจะมีอยู่ 3-4 ประเทศอ
0: ่
1: ะ
0: ไวกิ้ง
1: ใช
0: ่ก็ดูทรงหน้าเวลาเขาไว้หนวดไว้เคราเหมือนคล้ายๆกันอ่ะไอซ์แลนด์ก็ด้วยมั้ง
1: นั่นแหละก็จะมีอยู่3
0: ก็เนี่ยเหมือนที่เวลาเชียร์แล้วดูแบบดูแล้วแบบดูสนุกดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้นี่แหละก็ดูแล้วมัน
1: ก็เป็นสีสัน
0: สีสันผมว่าสีสันผมว่าเนี่ยเข้ามาเพราะสีสันนี่แหละ
1: แต่คืนนี้ร้องไห้ชัวร
0: ์อังกฤษเราบอกไปแล้วนะฮะว่าก็มีปัญหาที่แบ็คขวาก ็น Jet Spence ลงมาเล่นนะครับ

0: ไม่น่าจะใช้คนอื่นไปเล่นผมว่าน่าจะเริ่มสตาร์ทด้วยเจสเปนก่อนถ้ามันดูแล้วไม่ไหวก็ค่อยปรับเดคเคนไรท์เป็นเล่นแล้วก็เอาโคบี้เมนูจะได้ลงยังครับเรียกมาทำไมครับพี่บอล
1: ก็ดูตัวอังกฤษแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่มีพื้นที่จะ
0: ก็นี่ไงเอาเดคเคนไรท์ไปเล่นแบ็คขวาไปเอาเมนูมาเล่นคู่เอเดอร์สันเนี่ย
1: หรือเดคเคนไรท์ไปเล่นแบ็คขวานะเสียของไม่ได้หรอกเดคเคนไรท์ต้องยืนมิดฟิลด์นี่แหละ
0: ถูก
1: หร
0: ือ
1: เป
0: ล่าก็ได้ก็ได้
1: แบ็คขวาเป็นโจโกเมสมาวะเนี่ย
0: ไม่มาโอ้โหตายพี่อย่ายุ่งกับว่าที่รองกัปตันผมดิไม่มาก็นี่แหละก็เลยเรียกตัวแต่ละตัวมาก็อะไรใช่ไหมเอ้ยเขาเอาลุ้นลิเจมอยู่ลิเจม
1: หายเจ็บหรือยัง
0: เขาก็ลุ้นอยู่ไงเขาลุ้นว่าลิเจมหายเจ็บไห
1: ม
0: ก็ดีกว่าเชสสเปนน่ะแล้วที่สองคนน่ะเชสสเปนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นกระโถนเลยอ่ะคือทั้งกีดแพ้เนี่ยเชสสเปนนี่โดนหมายหัวคนแรกกับไอ้นี่มาดูไอ้เก้อ่ะโอ้โหเล่นไม่ได้เรื่องมาดูไอ้เก
1: ้ก็นี่ไงต้องถ้าบูกาโยซาก้าไม่เจ็บ
0: เลยเออนั่นแหละ
1: แต่ว่า
0: แต่ไม่ฟิตไงไม่ฟ
1: ิ
0: ต
1: มันไม่ค่อยฟิตไง
0: มันไม่ค่อยฟิตไม่ค่อยฟ
1: ิตมาดูไอ้เก้มันก็จบสกอร์ยิงจักๆได้แต่เลี้ยงอย่างเดียวอ่ะ
0: ไม่ไหวพี่ดูผมดูเล่น
1: ก็ไม่ได้
0: ผมดูเล่นวันแรกแล้วผมแบบโอ้มายังไงเนี่ยเอ้ยพอเอ้ยตายแล้วลิเจมก็แบบโอ้แต่ละคนจอร์แดนเฮนเดอร์สันอีก
1: คิดถึงภาพมีอยู่เกมนึงที่เอาไอ้แรชฟอร์ดยืนซ้ายมาดูไอ้เก้ยืนขวา
0: อะไรยับเลยวันนั้นน่ะยับเลยวันนั้นน่ะยับแรชฟอร์ดเหมาะเป็นตัวสำรองครับสรุปพี่บอลว่าอังกฤษจะชนะ
1: ชนะ
0: 2-1
1: ไม่รู้สกอร์แหละแต่ว่าชนะ
0: ผมให้ 2-1 ไป 2-1 ไปนะฮะสำหรับต้นบอลนะอ่ะคู่ต่อมาครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเป็นยังไงครับคู่นี้ครับพี่บอลครับอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์อ
1: าร์เจนตินาคือเส้นทางเขามาแบบดีมาก
0: ดีมากใช่ไหม
1: เมสซี่มาท็อปฟอร์มมากกับทัวร์นาเมนต์นี
0: ้โอ้โหก็ต้องให้เขาเนาะ
1: ใช่แล้วจริงๆอ่ะมันแต่ละพอถึงรอบน็อกเอาท์อะไรก็เกิดขึ้นได้อาร์เจนเนี่ยก็เจนอยู่เจนไปนะตรงๆในรอบน็อกเอาท์เนี่ยหลายเกมที่ยังคิดว่าเฮ้ยจะรอดหรือเปล่านะก็ยังเอาตัวรอดได้ด้วยการที่เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ากรรมการช่วย VAR ช่วยหรือเปล่า
0: ไม่มีหรอกโอ้ยเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกฟุตบอลครับที่แบบกรรมการจะช่วยทีมใดทีมหนึ่งให้ได้เป็นแชมป์ไม่มีครับไม่เคยเกิดขึ้นในโลกฟุตบอลครับ
1: ไม่หรอกที่ผมเชียร์เจนนะเพราะอยากให้อังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่ล้มอาร์เจนตินา
0: ไอ้ยอดแก้แค้นนิดนึง
1: ใช่เพราะว่าไอ้1986ที่ดูฟุตบอลโลกครั้งแรกมันยังจำฝังใจ
0: จำฝังใจอยู่เป็นพี่หนุ่ยไมโครอยู่นะฮะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเห็นอังกฤษเนี่ยได้เจอกับอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศ
0: ฮะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่าคู่กรรมการคู่อังกฤษเนี่ยเป็นไคลมองเตอร์แปงนะครับเป็นกรรมการจากฝรั่งเศสนะครับส่วนกรรมการคู่อาร์เจนตินาเป็นชาวบิเนโรจากโปรตุเกสนะฮะแต่ว่าคู่ฝรั่งเศสสเปนยังไม่บอกนะใครแต่เขาบอกว่าคืนไมเคิลโอลิเวอร์นี่ฮามากนะ
1: บอกเมื่อคืนที่เขาตัดสินสเปน
0: มีไปขวางมีไปขวางไอโอโมอยู่ช็อตนึงอ่ะแล้วก็ต้องขอโทษเขาพูดใหญ่เลยผมก็ขำมากเลยโอลิเวอร์เป็นกรรมการตัดสินรอบ8ทีมสุดยอด
1: อันเก่งกิจนี้ไปกันหลายคนนะได้ตัดสินเกมใหญ่ๆเยอะด้วย
0: เทเลอร์เหรอ
1: ใช
0: ่ดูตลกมากเลยแค่ดูวิธีเขาคัดเลือกโอลิเวอร์กับเทเลอร์ไปตัดไปเป่าก็จบแล้วครับประมาณนั้นที่อยากจะพูดเอาฝรั่งเศสเรียกผู้ดิดอาร์เจนตินาสวิตพี่บอล
1: อาร์เจนตินาผมอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินานะ
1: ดูแล้วสวิตไม่น่ารอดอ่ะ
0: โอ้ไม่น่ารอดเลยเหรอใช่คำว่าไม่น่ารอดเลยนะ
1: จริงๆอาร์เจนตินาเนี่ยยังไม่ได้ท็อปฟอร์มเลยนะ
0: จริง
1: จริงในรอบ
0: ท็อปฟอร์มเกมแรก
1: ไอ้รอบต้องเอานี่มันก็ยังดูตุปัตตุเป๋อยู่นะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นแชมป์เก่าด้วยแล้วเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบไม่ดีแต่ยังชนะได้เงี้ยน่ากลัว
0: แต่ดูแล้วผู้เล่นของทั้งสองทีมน่าจะพร้อมหมดนะพี่บอลอาจจะมาในระบบมันระบบไหนไม่รู้แหละระบบเมสซี่ไม่ต้องเดินนะไม่ต้องวิ่งรอยิงอย่างเดียว 4-4-2 นะครับก็ทากาฟิโกมาร์ติเนสโรเมโรโมลีน่านะครับตรงกลางก็มีเปดาเดสแบ็กคาลิสเตอร์เอนโซแล้วก็กอนซาเลสนะครับท่านบนมีเมสซี่กับลาวตาโรมาร์ติเนสผู้สาวถูกก็เป็นมาร์ติเนสเหมือนกันนะเอมี่มาร์ติเนสครับครบหมดไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บอะไรผมว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ดีแต่บางทีที่แบบมีผู้เล่นเจ็บจุดนู่นนี่นั่นเนี้ยอันนี้จะเป็นปัญหาส่วนสวิตก็4-2-3-1ครับก็หลักๆก็อาคานจี้ยังก็ไม่มีปัญหานะครับชาคาเรียชาก้า บัญชาการเกมนะครับแล้วก็เอมโบโลศูนย์หน้าไม่รอดหรอกสวิตอ่ะเท่าไหร่ดีพี่บอล
1: 2-0 น่ะ
0: นะ 2-0 นะ 2-0 ไปผมว่าก็ประมาณพี่บอลเออน่าจะประมาณ 2-0
1: เพราะว่าผมรู้สังเกต
0: สวิตไม่น่ายิงได
1: ้เวลาเมสซี่กับเอ็มบัปเป้มันสลับกันยิงไงถ้าคนหนึ่งยิงอีกคนมันเหมือนเป็นแรงกระตุ้น
0: ทั้ง
1: น
0: ั้นต้องยิงนะ
1: เออมันเหมือนลุ้นดาวซันโวแล้วมันเป็นแรงกระตุ้น
0: อ
1: ่ะแล้วพอเอ็มบัปเป้มันยิงในรอบ8ทีมาแล้วเมสซี่ก็ควรจะต้องยิงในรอบ8ทีเหมือนกัน
0: ผมก็
1: แต่ถึงจุดโทษอย่าให้ยิงเลยผมขอร้อง
0: ใคร
1: เมสซี่อ่ะนี่พลาดแล้ว2จุดโทษแล้วเนี่ย
0: อ๋อเหรออ๋ออ่ะผมก็อาเจนชนะนะครับแต่ว่าติดตามได้ตอนช่วงเช้าๆนะก็ดูดวงกริดก่อนแล้วกันตี4นะครับอาเจน8โมงป่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: อ่ะแม่น้องชาวนะครับก
1: ็จริงๆวันนี้ยังมีเทนนิสวิมเบิลดันนะรอบหญิงรอบชิงแล้วนะหญิงเดี่ยวเนี่ยวันนี
0: ้
1: ส่วนพรุ่งนี้ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวยังไงก็แชมป์เป็นของสาธารณรัฐเช็กแน่นอนชิงกันเองนะครับระหว่างนอสโควากับมูโชวานะครับส่วนชายเดี่ยววันพรุ่งนี้จริงๆน่าสนใจเลยมือ1กับมือ2เจอกันเพราะว่าพอไม่มีแชมป์ไอ้เจ้าคาร์ลอสอัลคาราซใช่มั้ยยานิกซินเนอร์จะเจอกับอเล็กซานเดอร์เซเยฟจากเยอรมนีก็น่าสนใจนะชายเดียวเนี่ย
0: ไอ้นี่พี่ออฟเขาบอกพี่ออฟบอกตี5 50สนใจส่งให้เบอร์โทรด้วยวันไหนครับพี
1: ่กอล์ฟ
0: ดีกอล์ฟสนามสบอตี5 50ก็น่าสนใจนะตีเสร็จปุ๊บผมก็หารุ่นน้องผมต
1: ่อ
0: กำลังจะปรับเรื่องไม้เรื่องอุปกรณ์อยู่นะฮะเอสเอ็มเอ็นมีเท่านี้ครับพี่บอลครับโอ้โหนี่สุขสนานมากก็อย่าลืมนะครับวันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่ง
1: วอลเลย์บอลก่อน
0: วอลเลย์บอลนะครับทางโมโนแม็กซ์สปอร์ต
1: ด้วยกอล์ฟ LPGA จีโน่นะ
0: LPGA นี่ 15:00 นเป็นต้นไปแต่ว่าจีโน่จะลงประมาณเริ่มทีออฟหลุมแรกก็ 15:28 ก็ติดตามมาได้นะครับส่วนผู้ชายก็จะเป็นเจเนซิสก็มีพี่บอลกับพี่เก่งกฤษดินบรรยายนะครับก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากนะครับมาจัดรายการด้วยกันเราสุกลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: สนับสนุนโดย
4: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fastio Hybrid
5: ฟัง Active Radio ไม่

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจียังไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานซึ่งตนยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยไปและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาประเทศและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีและผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนโดยตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นางสุภจีกล่าวพร้อมระบุว่าในแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งการดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการไม่ใช่ภาษีและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะนี้เข้าใจแล้วว่าเมื่อรัฐมนตรีออกมาสื่อสารด้วยตนเองจะช่วยให้ประชาชนสนใจและรับรู้ผลการดำเนินงานรวมถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลได้มากขึ้นจึงจะปรับรูปแบบการสื่อสารโดยออกมาชี้แจงและอธิบายการดำเนินงานด้วย

0: ตัวเองบ่อยขึ้นควบคู่กับการทำงานยิ่งสนั่นวงเล่างานบวชเดือดปมแค้นเก่าสงกรานต์ลั่นไกดับหนึ่งแฟนดีเจในงานถูกลูกหลงเจ็บเมื่อเวลา3 นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่82หมู่7ตำบลพระยาบาลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในที่เกิดเหตุเป็นบ้านซึ่งกำลังจัดเตรียมงานอุปสมบทพบภายในบริเวณบ้านมีโต๊ะและเก้าอี้ล้มกระจัดกระจายขวดแก้วแตกเกลื่อนพื้นมีคราบเลือดจำนวนมากที่บริเวณหน้าบ้านขณะที่กระจกและตัวบ้านพบร่องรอยกระสุนปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่ตรวจพบหัวกระสุนขนาด9มม.ตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ2หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายที่1คือนายปิยะโดมม่วงสถานอายุ36ปีอาการสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางไทรส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคือนางสาวสุพรรณีกลิ่นฟุ้งอายุ27ปีซึ่งเป็นแฟนกับดีเจที่มารับงานในงานบวชถูกลูกหลงกระสุนปืนเฉียวที่บริเวณหัวไหล่เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้การว่าระหว่างมาร่วมงานบวชมีชาย2คนเป็นพี่น้องกันซึ่งเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงสงกรานต์และเดินเข้ามาสอบถามว่ายังติดใจอะไรอยู่หรือไม่ซึ่งผู้เสียชีวิตตอบไปว่าไม่มีอะไรแต่ไม่ได้กลัวจากนั้นจึงมีการคว้างขวดเข้ามาที่ผู้ตายก่อนที่ชายทั้ง2คนจะชักอาวุธปืนยิงไปหลายนัดขนส่งหนุนประชาชนจดทะเบียนรถจักรยานพ่วงข้างหรือซาเล้งจ่ายภาษีเพิ่มเพียง50บาทนางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่ารถซาเล้งที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศสามารถยื่นขอเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบที่เป็นซาเล้งได้ในทุกสำนักงานขนส่งต่างๆทั่วประเทศเพื่อความถูกต้องโดยมีเงื่อนไขไม่มากซึ่งจะต้องมีมาตรฐานขนาดความกว้างยาวและสูงตามกำหนดและต้องมีป้ายมีไฟให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยโดยเสียค่าต่อภาษีประจำปีเพิ่มเพียง50บาทเท่านั้นคือภาษีรถจักรยานยนต์100บาทภาษีพ่วงข้างซาเล้ง50บาทรวมเป็น150บาทต่อปีด้วยเอกสารที่ต้องใช้ในการจดขอทะเบียนรถพ่วงข้างซาเล้งประกอบด้วยเล่มทะเบียนรถตัวจริงของเจ้าของรถพร้อมบัตรประชาชนมาขอตรวจสภาพรถและยื่นขออุปกรณ์ส่วนควบซาเล้งเข้าไปในการจดทะเบียนต่อภาษีรถหากวันหนึ่งเลิกใช้ก็สามารถขอแจ้งยกเลิกได้เช่นกันทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิดความคุ้มครองตามกฎหมายเวลาเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนนิยมใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งเพื่อกิจการในครอบครัวเป็นจำนวนมากซึ่งหากมาดำเนินการจดทะเบียนตามที่กำหนดจะถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อครบกำหนดต่อภาษีประจำปีก็จะไม่ต้องมาถอดพ่วงข้างออกให้ยุ่งยากอีกต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับลามินยาเมามั่นใจว่าฝรั่งเศสจะต้องกลัวสเปนในเกมรอบรองชนะเลิศลามินยาเมาแนวรุกทีมชาติสเปนระบุว่าทัพตราไก่ฝรั่งเศสจะต้องกลัวทัพกระดิ่งดุทีมชาติสเปนก่อนดวลกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026โดยสเปนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของ World Cup ครั้งนี้ได้หลังชนะเบลเยียม2-1ในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายจากผลดังกล่าวทำให้ทัพกระดิ่งดุผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าโดยจะแข่งขันในคืนวันอังคารที่จะถึงนี้โปรตุเกสประกาศแต่งตั้งฮอร์เก้เชซุสเป็นกุนซือคนใหม่สหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสประกาศแต่งตั้งฮอร์เก้เชซุสกุนซือจอมเก่าขึ้นเป็นเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสคนใหม่แทนโรเบโตมาร์ติเนสที่เพิ่งอำลาทีมไปอย่างเป็นทางการแล้วทางนี้เชซุสมีประสบการณ์อย่างโชคชนตลอดช่วงเวลา36ปีในอาชีพโค้ชโดยเฉพาะเคยพาทีมคว้าแชมป์มาแล้วถึง25รายการรวมทั้งแชมป์ลีกโปรตุเกส3สมัยกับเบนฟิก้าแชมป์ลีกบราซิลกับฟลาเมงโกและล่าสุดแชมป์ลีกซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่า านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
8: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยคาวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
9: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: 9:12 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพนะคะประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมค่ะอยู่กับมิ้งณัชชานะคะกลับมาดำเนินรายการเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกับอาจารย์สง่าดามาพงค์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับน้องมิ้งครับสวัสดีครับลิ้นรัวน้องมิ้งสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพประจำวันเสาร์เราห่างเหินกันนะน้องมิ้งเนาะไปหลายสัปดาห์เนื่องจากฟุตบอลโลกซึ่งเรายอมรับได้ว่าทุกคนใจไปจดจ่ออยู่กับฟุตบอลโลกหมดเลยคลื่น FM99 เป็นคลื่นกีฬาเราจะละเลยอีเวนต์หรือเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการถ่ายทอดเป็นคลื่นเดียวในประเทศไทยที่เกาะติดแบบเหนียวแน่นมากที่สุดแล้วหลายคนก็หวังอยากจะทราบผลอยากจะดูการวิเคราะห์ว่าการพบกันของคู่นี้เป็นคู่นี้เป็นอย่างไรผมการันตีนะน้องมิ้งท่านผู้ฟังเพราะผมมีแฟนรายการที่ฟังรายการสภาพสุขสภาพไปแล้วที่ถามอยู่เยอะและพร้อมเขาก็เป็นคอกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยผมก็ไปสอบถามก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นคลื่นเดียวในประเทศไทยที่มีการวิเคราะห์มีการภาคบอลได้ออกรถออกชาติได้อรรถรสมากที่สุดก็น่าภูมิใจนะไม่รู้ใครเห็นต่างจากนี้ก็ SMS เข้ามา4689899ก็สดๆร้อนๆก่อนที่เราจะมาจัดรายการเราก็เห็นอยู่แล้วเนาะน้องมิ้งว่าเป็นอะไรที่ออกรถมากๆเลยอ่ะ
0: ใช่ภาคกันสนุกจริงๆนะคะอย่างล่าสุดนี้ก็สเปนเบลเยียมนะคะคู่นี้
1: สเปนกับเบลเยียมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาบอกมันสุดมันมากๆก็ใช้นาทีบาปอะน้องมิ้งรู้จักคำว่านาทีบาปไหมอืมเสมอกันอยู่แล้วจะหมดเวลาอยู่แล้วอีกหนึ่งนาทีสเปนตุ้มเข้าไป 2-1 มันเป็นตัวชี้ชะตาว่าสเปนต้องเข้าไปเจอฝรั่งเศสท่านผู้ฟังผมไม่ใช่คอบอลแต่ผมติดตามอยู่ห่างๆไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนะฮะแต่ผมรู้เลยว่าคู่ตัดเชือกที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศเนี่ยระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยมันเป็นคู่หยุดโลกมันเป็นคู่ที่บอกว่าเฮ้ยมันควรจะไปเจอกันในรอบชิงไหมนะอ่ะเราก็มาลุ้นอาเจนต่อกับใครก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะ
0: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะแฟนบอลอย่าพลาดนะคะ FM 99นะคะภาคทุกแมตช์ค่ะ
1: ตอนนี้น้องมิ้งผมว่านักภาคบอลนักดูฟุตบอลของชาว FM 99เนี่ยตาเป็นนกเข้าแมวตาเป็นหมีแพนด้าไปแล้วนะฮะสุขภาพระวังนิดนึงครับก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะจบละจะชิงชนะเลิศเริ่มฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองได้แล้วหลังจากฟุตบอลโลกนะฮะแล้วจงจำไว้ว่าการดูฟุตบอลโลกอย่างฉลาดมันมีหลายคู่เราจะดูอย่างไรเมื่อที่ไม่ทำลายสุขภาพมันเป็นบทเรียนอย่าเอาความมันและความสนุกเข้าไว้ไม่ฉะนั้นแล้วเราจะไม่สบายภูมิคุ้มกันเราจะต่ำแต่สุขภาพนั้นหนึ่งของเราวันนี้ครับท่านผู้ฟังไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลโลกแต่มันไปเกี่ยวกับสุขภาพนะน้องมิ้งเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายคนก็คงเคยได้ยินคำว่าตับอักเสบนะเรื่องนี้หรือเปล่าน้องมิ้นที่จะมาพูด
0: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในหลายๆประเทศเนี่ยที่ต้องเร่งจัดการกันเลย
1: แล้วมันก็น่าสงสัยนะน้องมิ้นว่าไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันเกิดจากตัวไวรัสก็จริงแล้วมันมาจากไหนมันติดมาจากอาหารจากน้ำหรือจากอะไรอันนี้น่าสนใจมากๆครับท่านผู้ฟังแล้วมันมีโอกาสเป็นกับทุกคนเลยนะน้องมิ้งแม้กระทั่งตัวอาจารย์สง่ากับน้องมิ้งเองที่จัดรายการอยู่ไวรัสตับอักเสบเนี่ยได้ยินกันบ่อยมากเลยแล้วมันมีกี่ชนิดนะครับแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรกระทรวงสาธารณสุขทำไมออกมาฟันธงว่าเขาต้องขจัดเขาต้องทำให้ไวรัสตับอักเสบทั้งหลายเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยภายในปี2ปีข้างหน้านี้มันน่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ฟังอ่ะ4 6 8 9 8

0: 0899-468-9899ท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโภชนาการมีข้อคิดเห็นจะแต่งบทกลอนมาร่วมสนุกกับเรามาวิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลกับสุขภาพแล้วเป็นอย่างไรก็ได้เลยครับ4689899พร้อมทั้งผ่าน YouTube Facebook และเว็บกาสกาแอคทีฟเรดิโอช่วงนี้เข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งครับ
1: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: มาเลยน้องนิ้งไวรัสตับอักเสบนี่มาได้ยังไง
2: ค่ะก็ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็ได้ออกมานะคะตั้งเป้านะคะว่าเนี่ยจะต้องมีการเร่งมาตรการในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C นะคะในผู้ที
0: ่
2: เกิดก่อนปี2535ค่ะอาจารย์เพราะว่าผู้ที่เกิดปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีวัคซีนในการป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ตามแผนภูมิคุ้มกันของโรคของประเทศนะคะก็ต้องมีการแบบให้กลุ่มนี้เนี่ยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หากตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือว่าไม่พบภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ B นะคะก็จะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตค่ะซึ่งนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคเองเนี่ยเขาก็ได้ออกมารายงานความคืบหน้าค่ะในเรื่องของการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะคะว่าภายในปี2573เนี่ยโดยตั้งแต่ปี2567ถึง2569มีผู้ที่ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C แล้วนะคะประมาณ8,925,522 คนนะคะจากเป้าหมายทั้งหมด12ล้านคนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ 74.38% นะคะก็พบว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ C ยังแสดงว่าเคยได้รับเชื้อมาก่อนนะคะ 88,187 รายค่ะแล้วก็ได้มีการรับการตรวจยืนยันแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 46,951 รายได้รับยาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่วนการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B นะคะอยู่ที่ประมาณ 9,423,668 รายเนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ที่มีผลบวกเนี่ยอยู่ที่ 238,109 รายค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการอัปเดตผลตรวจค่ะอาจารย์ว่าเขาได้มีการตรวจคัดกรองความคืบหน้าแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการกำชับให้หน่วยบริการในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะเดินหน้าตรวจคัดกรองแล้วก็นำผู้ป่วยเนี่ยนะคะเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะตามแผนของกรมควบคุมโรคเองเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดระบบบริการแบบ same day confirmation test นะคะเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแบบรวดเร็วนะคะนี่เป็นข้อมูลข่าวนะคะจากทาง Bangkok Insight นะคะ
0: ก็กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงก็ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังคือโรคอะไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังที่กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาเป็นประกาศเป็นวาระแล้วว่าจะขจัดไปนั้นเนี่ยแสดงว่าโรคเหล่านั้นมันเป็นโรคที่ค่อนข้างจะรุนแรงอันที่หนึ่งอันที่สองมันเป็นโรคที่สามารถที่จะควบคุมและป้องกันได้เขาถึงกล้าที่จะมาบอกว่าเขาจะขจัดออกไปให้ได้ทีนี้มันมาอยู่ตรงคำถามน้องนิ้ง
2: ค่ะ
0: ว่าน้องนิ้งสงสัยใช่ไหมว่าแล้วมันเกิดจากอะไรอ่ะข่าวนี้เขาไม่ได้บอกอ่ะเนาะ
2: ใช
0: ่รายการของเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาเสริมว่าไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสรู้อยู่แล้วแล้วไวรัสมันมาจากไหนไวรัสที่มันถูกติดเข้ามาเนี่ยมันไปทำให้เซลล์ของตับอักเสบแล้วก็เสียหายมีตั้งแต่อาการไม่รุนแรงเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งไปถึงตับแข็งอ่ะน้องมิ้งท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ามะเร็งตับด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอันนี้น่ากลัวน่ากลัวที่สุด
0: ใช่แล้วนี่คือเหตุผลท่านผู้ฟังว่ามะเร็งตับในคนไทยที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไทยไปหลายพันหลายหมื่นคนในแต่ละปีเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสมาติดที่ตับแล้วทำให้ตับอักเสบเริ่มจากตับอักเสบก่อนนะฮะตรีก็บอกว่ามันจะรุนแรงหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสนั้นๆ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้น้องมิ้งท่านผู้ฟังเรามาดูสาเหตุของไวรัสตับอักเสบว่ามันมีสาเหตุจากอะไร คือเขาก็จะพยายามจะแบ่งไวรัสตับอักเสบออกเป็น5ชนิดครับท่านผู้ฟังนะชนิดที่1ก็คือไวรัสตับอักเสบ A สังเกตบอก Hepatitis A นะครับ Hepatitis A ไอ้ไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยมันติดต่อมาจากการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเราไม่รู้เลยนะน้องนิ้งว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเมื่อเช้าหรือตลอดชีวิตนั้นเนี่ยมันมีเชื้ออยู่หรือเปล่า
2: ค่ะอ
0: ย่าเพิ่งตกใจครับท่านผู้ฟังเชื้อพวกนี้ไวรัสตัวนี้มันเจอความร้อนแล้วตายสนิทเลย70องศาเซลเซียสขึ้นไปแค่เอาไปอุ่นแล้วก็ให้มันเดือดนิดๆเนี่ยมันตายหมดแล้วเพราะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเราเลยบอกว่าไวรัสตับอักเสบนี่คือการกินอาหารร้อนช้อนกลางนี่แหละนะครับอันต่อมาไวรัสตับอักเสบ B ก็คือมันพบบ่อยในพื้นที่ที่มีสุขาภิบาลไม่ดีพื้นที่มีสุขาภิบาลไม่ดีก็สกปรกเลอะเทอะน้ำเน่ายุงเต็มไปหมดนะฮะร้านอาหารก็เลอะเทอะสกปรกอันนี้เป็นพื้นที่ที่มักจะเจอไวรัสตับอักเสบ A แล้วก็มันไม่ได้กลายเป็นโรคเรื้อรังหรอกชนิด A เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะหายเองได้ก็ถือว่าไม่ค่อยรุนแรงน้องน้องมิ้ง A ไม่ค่อยรุนแรงมาไวรัสตับอักเสบ B ที่น้องมิ้งประกาศตูมไปเมื่อสักครู่จากกระทรวงสาธารณสุขว่าทำไมเขาเฉพาะเจาะจงต่อไวรัสตับอักเสบ B ให้ประชาชน B เนี่ยติดต่อทางเลือดมีและการมีเพศสัมพันธ์และติดต่อจากแม่สู่ลูกขณะที่คลอดบุตรตรงเนี้ยหมอเขาเลยต้องพยายาม
2: ควบคุมเพราะว่ามันมีการแพร่จากแม่สู่ลูกได
0: ้ถูกต้องติดต่อทางเลือดนี่แหละแล้วก็อาจกลายเป็นโรคเรื้อรังเมื่อกี้ A ไม่กลายเป็นโรคเรื้อรังแต่ B จะกลายเป็นโรคเรื้อรังนำไปสู่มะเร็งได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับท่านฟังครับเขาผมเรียนรู้มานานมากเลยไวรัสตับอักเสบ B เพราะว่ามีคนที่ทำงานผมเมื่อประมาณผมเข้ามาทำงานใหม่ๆอ่ะเขาเป็นไวรัสตับอักเสบ B เสร็จแล้วมีหมอคนหนึ่งก็มาบอกผมว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเมื่ออายุมากขึ้นมะเร็งตับปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นพี่คนนั้นก็ผมก็ทำงานอยู่กับเขามาโดยตลอดในที่สุดเขาก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับน้องมิงใช่เลยม
2: ัน
0: ก่อมาจากไวรัสตับอักเสบ B ครับท่านผู้ฟังอีกตัวหนึ่งที่น้องมิงเอ่ยไวรัสตับอักเสบ C ด้วยใช่ไหมครับน้องมิง
2: ใช่ค่ะ
0: B กับ C ติดต่อผ่านเลือดเช่นกันฮะทั้ง3ใช้3แบบเนี่ยติดต่อทางเลือดหมดเลยยกตัวอย่างเช่นใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโอ้โหอันนี้ถ้าไปโรงพยาบาลหรือจะไปสถาบันการแพทย์เขาไม่มีการใช้แบบนี้แล้วเนาะ
2: ใช่
0: พวกที่ใช้เข็มร่วมกันคือพวกไหนน้องมีนตอบมาดิ
2: อาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดหรือเปล่าคะที่มีการใช้เข็มร่วมกันนะคะ
0: ถูกต้องถูกต้องเลย
2: หรือบางทีอย่างพวกร้านสักเนี่ยค่ะอาจารย์ที่ไม่ได้มีการควบคุมเรื่องความสะอาดการเปลี่ยนเข็มอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
0: ถูกต้องเพราะนั้นน้องมิ้นขอบคุณมากเรื่องสักเนี่ยใครที่ไปร้านแล้วเป็นร้านสุ่ม4สุ่ม5แล้วใช้เข็มร่วมกับผู้อื่นเนี่ยโอกาสที่คุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C มีสูงมากมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังได้เช่นเดียวกันนี่ไงทั้ง B และ C เนี่ยมันจะกลายเป็นโรคเรื้อรังค่อนข้างสูงเขาบอก C สูงกว่า B ด้วยซ้ำไปนะปัจจุบันมียารักษานะไวรัสตับอักเสบC ที่สามารถกำจัดเชื้อได้ในผู้ป่วยส่วนใหญ่มันดีอื่นท้ายอื่นๆอีก2ท้ายก็คือไวรัสตับอักเสบ D พบเฉพาะในผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อยู่แล้ว B กับ D เนี่ยมันเกี่ยวโยงกันและพอมันเป็น B แล้วมาเป็น D ด้วยเนี่ยมันทำให้รุนแรงขึ้นครับท่านผู้ฟังสุดท้ายไวรัสตับอักเสบ E ติดต่อจากอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเช่นเดียวกันกับชนิด Aแต่ชนิด E มักจะหายเองและหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงเกิดโรคนี้อย่างรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปสังเกตไหมน้องมิ้งท่านผู้ฟังที่กระทรวงสาธารณสุขเขาหยิบมาเฉพาะ2ไวรัสตับอักเสบ B กับ C เพราะว่ามันนำพาไปสู่โรคเรื้อรังได้โดยเฉพาะ ตับแข็งและมะเร็งตับเนาะ นอกนั้นก็สามารถหายเองได้นี่เราจะรู้ได้ไงครับท่านผู้ฟังว่าอาการที่เราจะเป็นไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกให้สังเกตอาการโดยเฉพาะที่เริ่มเป็นในระยะแรกๆอ่ะน้องมิ้ง
2: ค่ะ

0: แล้วขอโทษนะที่สำหรับฟ้าสื่อสำหรับกดน้ำไหลเนี่ยเป็นตัวรวบรวมเชื้อโรคมากที่สุดเลยแล้วพอคุณสะบัดเสร็จรูดซิปลูกก็เดินออกไปอ่ะเฮ้ย
1: เดินออกไปไม่เท่าไหร่ก็เกิดเดินออกไปเสร็จมีแฟนยืนรออยู่จับมือแฟนต่ออ
0: ีกต่างหากไปเจอผู้คนบอกเอ้ยมาได้ยังไงไปจับมือเขาอีกเวียนกลับแล้วที่สำคัญเอาไปขยี้ตาแล้วก็ไปจับอาหารกินท่านผู้ฟังนึกภาพออกหรือยังเห็นภาพไหมแต่สำหรับคนที่เข้าไปอุจจาระเข้าไปหนักนะอันนั้นยิ่งร้ายใหญ่เลยโอกาสที่คุณจะสัมผัสสูงมากๆเลยแล้วทำไมคุณไม่ล้างมือไม่เข้าใจผมว่าสุขาภิบาลส่วนบุคคล personal hygiene ของคนไทยเนี่ยผมว่ายังต้องอีกไกลเลยนะเป็นเพราะเราไม่ได้เรียนสุขศึกษากันมาหรือเปล่าคนไม่ล้างมือตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยผมบ้านผมงึดมากเลยว่าทำไมไม่ล้างไม่เข้าใจจริงๆนะฮะเอาแล้วก็บอกว่ากินอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำล้างมือหลีกเลี่ยงอาหารดิบอันนี้ต้องระวังเลยนะฮะท่านผู้ฟังอันที่สามป้องกันการสัมผัสพวกเลือดเนี่ยน้องมีอันนี้ต้องระวังมากเลยพวกที่กินลาบดิบลู่ดิบต้องระวังนะไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันไม่ใช้มีดโกนแปลงฟันร่วมกันเลือกสถานพยาบาลหรือร้านสักที่เป็นสักเมื่อกี้น้องมิ้งบอกอ่ะที่ได้มาตรฐานนะฮะการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยถุงยางอนามัยหลีกเลี่ยงกันมีผู้นอนหลายคนนะฮะตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงและตรวจหาเชื้อนะฮะให้ได้หากเชื้อติดแล้วต้องทำอย่างไรพบแพทย์อย่างเดียวเลยครับท่านผู้ฟังนะฮะเพราะนั้นในประเทศไทยไวรัสตับอักเสบ B และ C จึงเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B การตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงที่ทางกระทรวงก็ทำอยู่เนี่ยและการรักษาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นมาตรการสำคัญในการลดการเสียชีวิตของโรคมะเร็งตับในระยะยาวครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการสภาพสุขภาพตอนนี้ 9:35 น.น้องมิ้นครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดาวมาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creatorหัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บนโลกสตอรี
6: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชีย

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังออนไลน์ที่ fm99@radio.com facebook youtube fm99@radio ติดต่อโฆษ

0: 2016736
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: 9 นาฬิกา 38 นาทีกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของสภาพสุขสุขภาพค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ NSL Bakery เบเกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food ค่ะ
3: ครับก็ต้องขอขอบคุณ NSL จริงๆเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่เข้ามาสนับสนุนรายการสภาพสุขสุขภาพเข้ามาเป็นปีที่2ผมจะบอกว่าเคยถามเต่าน้อยเคยถามน้องนิ้งว่าเดินเข้าไปใน 7-Eleven แล้วรู้ไหมว่าผลิตภัณฑ์ไหนเป็นของ NSL คือหลายคนกินนะน้องนิ้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรล่าสุดเนี่ยผมไปหยิบมาชิ้นหนึ่ง แล้วปรากฏว่าลองกินดูนะน้องนิ้งเฮ้ยเวิร์กมากเลยอ่ะรสจัด
2: เ
3: ลือดตรงไหนรู้ไหม
2: มันเป็นขนมด้วย
3: มันเป็นขนมปังที่มันอยู่ในซองแพ็กเกจจิ้งเขาดีมากเลยแล้วพอฉีกออกมาปุ๊บมันเป็นขนมปังด้านในเป็นไส้หมูหยองอ่ะโอ้นั่นอ่ะกินแล้วมันอุ่นท้องกินแล้วมันช่วยเป็นสแน็คที่มีประโยชน์เพราะมันมีโปรตีนอยู่ในนั้นนะท่านผู้ฟังแล้วราคาก็จับต้องได้อ่ะขอบคุณ NSL ที่เข้ามาสนับสนุนรายการของเราตรงนี้ก่อนที่เราจะไปอีกเรื่องหนึ่งเนา
2: ะ
3: มันเป็นเรื่องที่อาจารย์จะมาเล่าสู่น้องมิ้งกับท่านผู้ฟังน้องมิ้งเคยกินเมี่ยงคำไหม
2: อ๋อเคยค่ะอาจารย์จริงๆแต่ว่าเราส่วนตัวไม่ได้ชอบมากแต่ว่าคุณแม่นี่คือชอบมาก
3: นั่นแหละคนรุ่นใหม่กินเมี่ยงคำไม่เป็นนะฮะแต่หลายคนกินแต่ว่าไม่ได้ชอบเหมือนน้องมิ้งผมจะมาบอกว่าหลังจากที่น้องมิ้งฟังผมพูดแล้วท่านผู้ฟังที่ไม่คุ้นชินกับเมี่ยงคำกลางวันนี้ต้องไปหาเมี่ยงคำมากินแน่นอนนะฮะอ่ะน้องมิ้งเราไปพูดคุยกับท่านผู้ฟังก่อนมีท่านผู้ฟัง SMS เข้ามาบ้างไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนพูดคุยกับท่านผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมสักนิดนึงนะคะ
3: เชิญเลยครับ
2: ใช่เพราะว่าช่วงนี้ค่ะมีกิจกรรม Y Entertain Award 2026นะคะก็คือกลับมาแล้วนะคะเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบกับบุคคลเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเขามาในคอนเซปต์ไทยซิลเคอร์เทนand the golden lotus นะคะบุษบงกฎม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกันนะคะกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะคะทั้งหมด5สาขารางวัลค่ะซึ่งตอนนี้ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลแรกคือ Y Couple of the Year ค่ะก็คือคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Y 1 ติวเตอร์ยิมค่ะ Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพิทวัย4ลูกหมีซอนย่าวัย5หลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Prince of Boy Love ค่ะนำแสดงโดย Boy Love เจ้าเสน่ห์นะคะ B1 เก่งฮาริสนะคะ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงค่ะรางวัลที่3 Princess of Girl Love นะคะนักแสดง Girl Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่านะคะ G3 บีมายจิรัตยา G4 ฝ้ายพีระยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะและรางวัลที่4 Rising Star Couple นะคะคู่ชิปดาวลุ่งค่ะผู้เข้าชิงนะคะ R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อนะคะแล้วก็ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่านะคะแล้วก็ R5 อุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะ Most PopularY Novel นิยายยอดนิยมนะคะนิยาย Y ยอดนิยมค่ะ N1 ค่ะเกมเมอร์ Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player Tools Hashtag นะคะซอโซ่ล่ามทีค่ะ N2 พิษรัก Poisonous Love นะคะ N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Casey Love มูมูค่ะและ N4 สามีบ้านนอกMy Lastic White นะคะแล้วก็ N5 Not the Best But Still Good ค่ะรักใครชอบใครนะคะหรือว่าเป็นด้อมไหนก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้ที่ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือทางแอปพลิเคชัน eMod ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนค่ะ
3: ครับพอเป็นเรื่องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะพอพูดเรื่องซีรีส์วายอ่ะน้องมิ้ง
2: อาจารย์ดูไหมคะ
3: ผมไม่ได้ดูแต่มันเห็นผ่านสื่อก็วับแวบแวบแวบแวบแต่ไม่ได้ดูเป็นกิจลักษณะเนาะ ตอนนี้คนรุ่นเบบี้บูมเนี่ยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยจำนวนมากรับกับซีรีส์วายไม่ได้อ่ะตรงนี้
2: ต้องบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนจริงค่ะอาจารย์คือเดี๋ยวนี้เนี่ยฐานแฟนซีรีส์วายเยอะมาก
3: มันเยอะตอนนี้ก็ถามว่าสื่อไม่ว่าจะเป็นเอ็มคอร์ดช่อง9หรือสื่อทุกช่องหรือสื่อทุกเพจฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยซีรีส์วายหมดตอนนี้คนยุคเบบี้บูมเนี่ยด้วยความที่เขาไม่คุ้นชินเนาะ
2: ค่ะ
3: ด้วยความมีความคิดอยู่ในฝังมาตลอดว่าความเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันต้องผู้หญิงผู้ชายนะครับท่านผู้ฟังแล้วพอโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ปุ๊บนั้นเนี่ยในเมื่อมันมีความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยหลายคนเขาพยายามจะปรับตัวอาจารย์บอกตรงๆนะน้องมิ้งตอนแรกอาจารย์ก็รับไม่ได้เอ๊ะทำไมสังคมมันผิดเพี้ยนไปขนาดนี้แล้วหรือทำไมความโจ่งแจ้งมันเกิดขึ้นแบบนี้ทำไมแล้วมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ตั้งใจจะมีความหลากหลายทางเพศแต่จะเป็นเพศโดยธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายรักกันแต่พอเห็นซีรีส์วายเกิดขึ้นเฮ้ยมันอินเทรนด์น่ะมันทันสมัยอ่ะอยากทันสมัยก็เลยไปรักเพศเดียวกันตรงนี้ไม่รู้มีงานวิจัยอะไรออกมาบ้างไหมว่าคนที่ไม่เคยเบี่ยงเบนทางเพศมาก่อนตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นยีนหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยแต่พอเห็นเทรนในสื่อแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตัวนี้น่าคิดเหมือนกันครับท่านผู้ฟังน้องมิ้งอันนี้ผมไม่รู้แต่พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทานกระแสความหลากหลายทางเพศได้แล้วรัฐบาลไทยเองก็กล้าประกาศออกมาเป็นประเทศแรกๆของเอเชียและของโลกถูกไหมน้องมิ้งที่เราเปิดกว้างให้การจดทะเบียนสมรสกันระหว่างเพศเดียวกันได้อะอันนี้มันเป็นอะไรที่ยุคเบบี้บูมเมอร์คงจะต้องยอมรับเพราะว่าเราทานไม่ได้แล้วจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงมันเกิดจริงๆมากน้องมิ้งมีข้อความอะไรบ้างเชิญครับ
2: ค่ะอันนี้น้องแอมซ่านะคะมารายงานตัวแล้วนะคะเขาส่ง SMS มานะคะบอกว่ามาทักช้าแต่มานะพี่จ๋าอย่าบอกว่าอยากบอกว่าอย่าประมาทในโรคนี้เรื่องไวรัสตับอักเสบ A และ B อย่าหลีกหนีรู้ไว้ดีก่อนมีภัยนี่มา
3: เห็นไหม คือน้องแอมซ่าเขาพยายามที่จะมาตอกย้ำในสาระสิ่งที่เราหยิบมาพูดคุยกันนะท่านผู้ฟังมันก็เลยทำให้เป็นบทกลอนที่ออกมาได้สละสลวยขอบคุณมากน้องอาม
2: นี่คุณทูบเขาก็มีส่งมาทาง Facebook นะคะเขาบอกว่าเจ้าไวรัสคือไวร้ายทำลายตับรู้ไหมครับวัคซีนนั้นป้องกันได้แต่ไวรัสความเหงาที่มีในใจไม่มีใครช่วยได้หรอกนอกจากเธอ
3: โอ้โหไวรัสความเหงามันมีไวรัสตับอักเสบ B A C ตอนนี้ไวรัสความเหงาบอกความเหงาติดเชื้อเป็นไวรัสพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่ของคุณทูบนะฮะแล้วที่ชอบที่สุดก็คือมันไม่มีวัคซีนใดที่จะมาทำให้ไวรัสเหงานี่หายไปได้ยกเว้นเธอเท่านั้นแหละนี่คือเนี่ยน้องมิ้งลองสังเกตดูการแต่งกลอนของคุณทูบนะเขาพยายามสองบรรทัดแรกสองประโยคแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์แล้วก็เอามาผูกโยงสองประโยคหลังเนี่ยกับความรักนะฮะ
2: ใช่มีคุณพระเขาก็ส่งมาเหมือนกันนี่เขายังแอบงอนอยู่นะเขาบอกว่าอยากเขียนกรอนส่งให้อ่านมานานแล้วแต่พอมิ้งเนี่ยแหละไม่กล้าส่งกลัวอ่านไม่เป็นกรอนบอกว่าจนกว่าจะง้อและขอแรงส่งมาเถอะค่ะคุณพระขา
3: ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขำๆมา
2: ส่งมาได้นะคะอยากแต่งกลอนส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ดีที่สุดถ้าจะให้ดีนะคะคือสแลชมาด้วยค่ะจะได้แบบเว้นถูก
3: ใช่ๆแต่ตรงนี้เวลาเขาส่งโดยเฉพาะส่งมาทางสื่อทั้งหลายเนี่ยการวัดมันกระโดดไปกระโดดมา
2: ใช่บางทีเราคิดว่าข้อความ
3: มันก็ทั้งข้อความมันก็กระโดดไปกระโดดมาแล้วอ่านทำให้เราอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยฮะเราต้องไปโทษเครื่องมือเทคโนโลยีละ
2: แล้วก็มีนะคะคนคุณผู้ฟังนะคะส่ง SMS มาถามนะคะว่ากินอาหารอะไรจะช่วยลดอาการตะคริวบ่อยได้ครับ
3: อืมเป็นคำถามที่ดีตะคริวน้องมิงอ่านเสียงคำว่าตะคริวไหม
2: ตะคริว
3: หลายคนอ่าน
2: จริงๆคำนี้เหมือนในความรู้สึกเราคิดว่ามันแบบมันเป็นตะคริวที่เราได้ยินบ่อย
3: ๆคือตะคริวเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหลักๆเลยก็คือกล้ามเนื้อมันบีบรัดตัวแบบผิดปกติอ่ะมันก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่าเฮ้ยอาหารอะไรที่มันไปช่วยเสริมทำให้กล้ามเนื้อไม่บีบรัดตัวแล้วมันเกิดจากต้นเหตุจริงๆอ่ะตัวผมเองนะน้องนิ้งที่ผมสังเกตแล้วมันไปตรงกับการวิจัยหลายชิ้นการที่เราใช้กล้ามเนื้อแบบเยอะๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมเดินเยอะเดินนะไม่ได้ออกกำลังกายแต่เดินขึ้นรถไฟฟ้าลงรถไฟฟ้าเดินไปหาวินมอเตอร์ไซค์เดินไปตึกนู้นไปตึกนี้เดินแล้วมันไม่ใช่รองเท้าที่สำหรับเดิน
2: อ
3: ะน้องนิ้งเป็นรองเท้าทำงานอะคืนนั้นได้เรื่องเลยครับได้เรื่องเลยตะคริวมาทุกครั้งผมสังเกตดูนะฮะอันที่หนึ่งที่เป็นกับผมอันที่สองที่มันมาก็คือไม่ค่อยได้ออกกำลังกายห่างเหินไป2-3วันเนี่ยตะคริวมักจะมาอันนี้เป็นส่วนที่ผมสังเกตได้จากตัวผมเองอันนี้ถามว่ามันมีอาหารอะไรในเมื่อตะคริวมันไปเกี่ยวกับปลายประสาทและกล้ามเนื้ออาหารอะไรเอ่ยที่เข้าไปบำรุงกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะฮะมันหนีไม่พ้นโปรตีนครับท่านผู้ฟังโปรตีนคุณภาพก็คือจากปลาจากนมจากไข่นะฮะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็เนื้อสัตว์ไม่ติดมันแล้วก็เป็นโปรตีนจากถั่วเมล็ดแห้งพวกเต้าหู้ก็กินหลากหลายถ้าเราเสริมโปรตีนเข้าไปแล้วหมั่นออกกำลังกายแล้วทำกายภาพบำบัดหรือทำท่ายืดเหยียดเนี่ยก่อนนอนตะคริวจะไม่เป็นครับท่านผู้ฟังฮัลโหล
2: ค่ะ
3: น้องมิงน้องมิง
2: มีคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมีส่งมาอีกบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมดื่มสุราเบียร์ประมาณ4ปีดื่มวันละ 3-4 ขวดช่วงเลิกกับแฟนตอนนี้เปลี่ยนมาดื่มสุรา40ดีกี่วันละ 7-8 เป๊กไม่ตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพมาล่าสุดคุณหมอให้สแกนตับเพราะมีค่าสูงกว่าคนปกติ3เท่า
3: แล้วถามว่าคงมาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมฮะ
2: ใช่เรื่องค่าตับค่ะอาจารย
3: ์ค่าตับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังการดื่มแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยโดยเฉพาะเหล้า40ดีกรีอ่ะหนักมากเลยนะหนักมากเลยเซลล์ของตับมันทำงานผิดปกติมันไม่ได้เกิดจากไวรัสนะฮะท่านผู้ฟังมันไม่ได้เกิดจากไวรัสจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเฉพาะที่ดีกรีสูงๆเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ทำให้ตับทำงานหนักเซลล์ตับทำงานหนักพอเป็นแบบนี้บ่อยๆกินดื่มตลอดเลยนะฮะเซลล์ของตับมันก็เริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นโรคมะเร็งตับมันไม่ได้เกิดจากพวกเชื้อไวรัสอย่างเดียวแต่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มหนักจนเกินไปผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเวลากินเข้าไปปุ๊บร่างกายไม่ต้องการร่างกายต้องขับออกอวัยวะที่ขับแอลกอฮอล์ออกคือตับเป็นโรงงานที่ขจัดเอาของเสียออกจากร่างกายรวมทั้งไตด้วยเนี่ยพอมันเยอะขึ้นตับทำไม่ไหวตับก็เลยแข็งดีกว่าพอแข็งปุ๊บก็กลายเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระมัดระวังกันนะครับท่านผู้ฟัง
2: ค่ะแล้วก็มีคนบอกว่ามีอาการกดไหลย้อนด้วยตอนเช้าทำให้พักผ่อนไม่ได้เลยอยากขอคำแนะนำหน่อยค่ะอาจารย
3: ์คือกดไหลย้อนณเวลานี้กลายเป็นโรคอุบัติไม่ใช่อุบัติใหม่เป็นโรคเก่าแต่ว่ามันเริ่มเกิดขึ้นเยอะมากๆมันจะกลายเป็นโรควิถีชีวิตไปแล้วเหมือนกับโรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดคล้ายๆนั้นเลยแต่นี่มันไม่ใช่เป็นโรคติดต่อนะฮะ อันนี้เป็นโรคไม่ติดต่อนะฮะพวกเนี้ยมัน

0: ก็เลยจะถามว่ามันเกิดจากพฤติกรรมล้วนๆเลยเขาก็บอกว่าคนที่มีกรดไหลย้อนคือกินอาหารไม่เป็นเวลาพวกที่เครียดดื่มน้ำไม่เยอะพวกที่ไม่ค่อยออกกำลังกายพวกที่พักผ่อนน้อยพวกที่มีความเครียดทั้งหมดเลยฮะมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยเดียวกรดไหลย้อนการกินอาหารใกล้เวลาเข้านอนน้องมิ้ง
1: ค่ะ
0: อันนี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการทำให้เกิดกรดไหลย้อนเพราะนั้นถามว่าเราจะป้องกันอย่างไรใช้หลักพุทธเจ้าความทุกข์เกิดจากเหตุดับเหตุได้ทุกจะดิบทุกจะดับโรคกรดไหลย้อนเกิดจากสาเหตุอะไรลองสังเกตดูตัวเองนะมันเกิดจากพฤติกรรมอะไรที่ไม่พึงประสงค์และไปปรับพฤติกรรมนั้นซะกินอาหารใกล้เวลาเข้านอนหรือเปล่านะฮะไม่ค่อยออกกำลังกายใช่หรือไม่นอนดึกใช่ไหมเครียดใช่หรือไม่เครียดลงกระเพาะมันก็กลายเป็นกรดไหลย้อนได้นะฮะเพราะนั้นเราคงจะต้องไปหาต้นเหตุแต่คนส่วนมากแล้วก็พึ่งยาเนาะน้องมิ้ง
1: ใช่
0: เอายาเข้ามาผมจะบอกว่าหมอหลายคนทุกคนเลยบอกว่าเฮ้ยยาอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะเราต้องช่วยยาต้องช่วยหมอด้วยปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยแล้วโรคนี้มีโอกาสหายครับ
1: ตอนนี้เหลือเวลาน้อยแล้วค่ะอาจารย์ยังไม่ได้เล่าเรื่องเมี่ยงให้เราฟังเลย
0: โอ้ยเหลือเวลาอีกแค่ 2-3 นาทีเดี๋ยวมันมีคำถามต่ออีกไหมฮะน้อง
1: มีอีกท่านหนึ่งเขาบอกมาว่า
0: เอาเลยไม่เป็นไรเอาเมี่ยงเอาไปไว้วันหลังก็ได้มันยาว
1: อีกท่านหนึ่งเขาบอกมาว่ามีข่าวนักศึกษาแถวๆภาคอีสานติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ 4,000 คนน่าเป็นห่วงมากเลยครับจะมีผลทำให้เป็นตับอักเสบหรือเปล่าครับจากคุณโปเต้
0: ขอบคุณมากที่ไลน์ตรงนี้มาตอนนี้เชื่อไหมท่านผู้ฟังว่าคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบเยอะที่สุดอะภาคอะไรเขาบอกภาคอีสานมันก็เลยไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการกินอาหารสุกๆดิบๆนะฮะตอนนี้ทางสสส.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะพุ่งไปที่อีสานเพราะเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งตับในภาคอีสานสูงมากโดยเฉพาะกับผู้ชายน้องมิ้งเขาก็เลยไปโฟกัสกันที่อีสานเขาบอกว่าถ้าลดมะเร็งตับในคนอีสานได้เนี่ยโอกาสที่จะลดมะเร็งตับในประเทศไทยลดลงอ่ะมันมีสูงมันเลยสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนอีสานว่าทำไมวัยหนุ่มสาวที่คุณโปเต้บอกเมื่อสักครู่อ่ะทำไมคนหนุ่มสาวยังกินลาบเลือดดิบยังกินลู่ดิบยังกินซอยจุ๊อยู่อ่ะน้องมิ้งไม่เข้าใจเลยคนรุ่นนี้เพราะว่าคนรุ่นนี้น่าจะได้รับความรู้คนรุ่นนี้น่าจะเป็นคนสมัยใหม
1: ่
0: คนรุ่นนี้น่าจะได้รับการตระหนักแล้วว่าของดิบมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องบริโภคได้แล้วแต่ทำไมยังกินอยู่เพราะว่าการถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูกเนี่ยในเรื่องพฤติกรรมการกินหรือความเชื่อที่บอกว่าคนเป็นลูกผู้ชายต้องกินรับเลือดดิบมันจะซ้อนความเป็นผู้ชายที่มีสมรรถนะในการทำงานทางเพศดีขึ้นมันจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆครับท่านผู้ฟังเพราะนั้นใครที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยมีลูกมีหลานที่กินของดิบอยู่ก็ต้องไปบอกสอนกันแล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่เลิกกินของดิบได้แล้วจะทำอย่างไรโดยเฉพาะพวกปลาดิบที่อยู่ในมันมีพยาธิใบไม้ตับเวลากินเข้าไปปุ๊บมันจะไปฝังตัวอยู่ในท่อน้ำดีถุงน้ำท่อน้ำดีแล้วใช้เวลาเป็น10ปีบางคน20ปีจึงจะกลายเป็นมะเร็งอ่ะน้องมิ้ง
1: มัน
0: ไม่ได
1: ้
0: เก
1: ิ
0: ดขึ้นทันทีทันใดใช่
1: แล้วก็มีคำถามมาเพิ่มค่ะอาจารย์เขาบอกว่าผมชอบมีอาการเหมือนเป็นตะคริวแถวลิ้นปี่แถวลิ้นปี่
0: ตะคริวที่ลิ้นปี
1: ่มี
0: ที่ลิ้นปี่มันเป็นยังไงนะผมไม่เคยได้ยินอาจจะคริวอาจจะเกิดได้จากหลายส่วนของอวัยวะมนุษย์แต่ที่เกิดมากที่สุดเป็นบริเวณขาตะคริวไปขึ้นลิ้นปี่ได้อย่างไรอันนี
1: ้มีเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะ
0: วานน้องมิ้งน้องมิ้งวานบอกพี่เต่าน้อยถามอาจารย์หมอปัญญานิดนึงในวันจันทร์ที่จะถึงนี
1: ้
0: เรื่องตะคริวที่ลิ้นปี่ผมตอบไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ฟังเพราะว่าผมไม่ใช่หมอนะฮะ แล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องตะคริว

0: ากนะก็ฝากคำถามนี้ไปให้อาจารย์หมอปัญญานะครับ
1: ได้ค่ะก็มีคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าลูกชาย1ขวบยังดื่มนมแม่ไม่ดื่มนมอย่างอื่นเลยแต่เขากินข้าวกับผักผลไม้เยอะมากแบบนี้จะขาดสารอาหารไหมครับ
0: ไม่ขาดเลยครับดื่มนมแม่ต่อไปแต่อาหารที่ให้ลูกกินนั้นไม่ใช่ผักผลไม้อย่างเดียวต้องเน้นโปรตีนด้วยควบคู่กันไปเลี้ยงลูกนมแม่อย่างเดียวไม่ให้น้ำถึง6เดือนแม่อย่างอื่นถึง6เดือนหลัง6เดือนไปแล้วให้อาหารอื่นพร้อมกับนมแม่จนถึง2ขวบฉีดเส้นใต้2ขวบได้เลยครับท่านผู้ฟังอ่ะเวลาหมดอ่ะน้องนิ้งเมี่ยงคำขอยกยอดไปให้น้องนิ้งไปกินให้น้องนิ้งไปกินเมี่ยงคำอีกรอบนึงแล้วมาเล่าสู่เราฟังแล้วเราจะบอกว่าอรรถรสของเมี่ยงคำมันเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังมองเมี่ยงคำเป็นอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสจัดกับน้องนิ้งอีกน่าจะได้จัดแล้วล่ะในวันเสาร์หน้าเพราะฟุตบอลโลกน่าจะหมดแล้วนะฮะเราจะเอาเมี่ยงคำเข้ามาพูดคุยกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกๆ SNS และทาง Facebook YouTube เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมพ่อแม่ทิพย์ขบวนการแจ้งเกิดเท็จ27คนฝากขังบางรายอุ้มท้องเข้าสารแม่ผู้ต้องหาเครียดคิดหนักเชื่อลูกถูกหลอกเซ็นรับรองบุตรตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันมีการประสานกำลังสน.ใกล้เคียงมาร่วมวางกำลังแน่นหนาโดยแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มนี้ผู้ต้องหานี้มีหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยจึงจัดให้นั่งรถตู้และเจ้าหน้าที่ตามประกบโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธตอบคำถามขณะที่บรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นคือนางเทียนอายุ69ปีแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาหิ้วหมูปิ้งเข้าเยี่ยมลูกชายแล้วบอกว่าลูกไม่รู้เรื่องมีเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันมาขอให้เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องสาวซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเพราะอับอายกลัวท้องไม่มีพ่อด้วยความสงสารและเห็นแก่เด็กลูกชายจึงยินยอมเซ็นรับรองบุตรให้ไม่คิดว่าจะตกเป็นหนึ่งในขบวนการนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กเลยด้านนายสรันเสือสอดสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวอิงหูหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายดำเนินการเรื่องประกันตัวนายประจวบและนางเสี่ยวอึ่งหูหญิงสัญชาติจีนเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลสุภจีย้ำไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องนางสุภจีกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์โดยนางสุภจีระบุว่าแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้ง

0: ดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับกุกตัวยอมรับว่ามีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมแพ้สเปนทีโบกุกตัวผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมยอมรับว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าทำให้ต้องออกจากการแข่งขันในเกมที่แพ้สเปน1ประตูต่อ2ศึกเวิลด์คัพรอบก่อนรองชนะเลิศโดยนายทวารจากเรอัลมาดริดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถหยุดยั้งจังหวะการยิงประตูของทัพกระทิงดุได้หลายครั้งทำให้เบลเยียมสามารถรักษาสกอร์เสมอ1ประตูต่อ1เอาไว้ได้แต่ในนาทีที่71กุกตัวมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากนั้นเซนเดอร์ลาเมนส์ได้รับโอกาสลงสนามและโกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อรับบอลกระชอกทำให้มิเกลเมริโน่ได้โอกาสยิงประตูชัยทำให้ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปต้องแพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2โจโคและแกรี่ลินิเกอร์ไม่เข้าใจการถ่ายทอดสดบอลโลกทำไมต้องตัดเข้าหน้าประธานฟีฟ่าตลอดเวลาโจโคและแกรี่ลินิเกอร์เปิดเผยว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทำไมต้องตัดเข้าหน้าจานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอยู่ตลอดเวลาโดยอินฟานติโน่ที่บินไปทั่วสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเข้าชมเกมถึงวันละ2แมตช์ซึ่งถึงแม้สนามจะอยู่ห่างกันหลายร้อยไมล์และในบางวันเขาต้องต่อเครื่องบินถึง3เที่ยวแต่เขาก็ได้เข้าไปดูเกมในสนามตลอดล่าสุดโจโคและแกรี่ลินิเกอร์สองอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษพูดถึงประเด็นนี้ว่าแฟนบอลต้องเห็นหน้าของจานนี่อินฟานติโน่บ่อยๆไปเพื่ออะไรสำหรับอินฟานติโน่เสียรางวัลเป็นอย่างมากกรณีเปลี่ยนโทษใบแดงของฟลอรินบาโลกันนักเตะสหรัฐอเมริกาจากแบน1นัดทันทีเป็นค่าโทษแบน1ปีซึ่งภายหลังโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับว่าเป็นคนโทรไปขอให้ฟีฟ่าทบทวนบทลงโทษนี้เองและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ
7: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

สวัสดีครับสนุกเกอร์99นะครับพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะครับผมดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์นะครับแล้วก็คุณศักดารัตนสุบรรณนะฮะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงนะฮะที่เราก็ต้องรับได้นะครับว่าฟุตบอลโลกกำลังเป็นที่ฮือฮามากนะฮะก็ล่าสุดนะครับก็เมื่อคืนนี้นะฮะผลของงานก็คือสเปนชนะเบลเยียมไป2-1นะครับสเปนก็ผ่านเข้าไปรอบเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ไปพบกับฝรั่งเศสนะฮะซึ่งก็ชนะโมร็อกโกมา2-0นะฮะก็เป็นคู่ที่หยุดโลกนะที่หลายๆคนรอคอยนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจริงๆน่าจะไปเจอกันนัดชิงชนะเลิศนะแต่ก็ต้องมาเจอกันเร็วกว่าปกตินะครับก็เมื่อคืนได้ดูนะผมก็มีโอกาสตื่นมาดูคู่นี้นะครับต้องยอมรับว่าโอ้โหสเปนนั้นดุดันมากนะเรียกว่าแทบจะพับสนามเล่นเลยนะฮะก็ครองบอลได้มากแล้วก็ส่วนเบลเยียมก็ตั้งรับได้ดีนะฮะในครึ่งแรกก็เสมอกันไปอยู่ที่1-1นะฮะแน่นอนครับเดี๋ยวเราช่วงอีกประมาณสัก10:20นะครับเราจะมีเกสต์พิเศษในวงการสนุกเกอร์นะที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่อยู่ในวงการสนุกเกอร์นะซึ่งเราก็ติดต่อมานานนะครับเพียงแต่ว่าคิวท่านยากมากนะแล้วก็ท่านใช้โอกาสสัมภาษณ์เราหลังจากนี้อีกประมาณสัก10 นาทีนะฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องราวสัพเพเหระก่อนนะครับผมเองเนี่ยหายไป1 สัปดาห์นะครับก็คือเดินทางไปหางโจวที่เมืองใกล้ๆกับเซี่ยงไฮ้นะครับเพื่อไปดูงานประชุมในงานวันเหตุลินจือโลกนะซึ่งได้รับเชิญนะครับให้ไปดูเพื่อจะได้เข้าใจถึงนวัตกรรมใหม่ๆนะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะก็ไปเห็นนวัตกรรมของเหตุลินจือเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับก็คือมีกิจกรรมให้เรารู้เลยว่าสุขภาพเนี่ยนะครับในเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆซึ่งรายการที่ผ่านก่อนหน้าเราไปเนี่ยก็คือสุขภาพของท่านอาจารย์เสมอดามาพงษ์เนี่ยนะฮะที่เราจัดไปเมื่อก่อนหน้าผมเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าสมุนไพรดีๆเนี่ยในโลกนี้เนี่ยสามารถจะยับยั้งนะครับหรือต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากนะโดยเฉพาะเห็ดเลนจือที่ผมไปดูงานมาเมื่อประมาณสัก1 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าคนจีนทำไมเขาถึงได้มีแพทย์วงการแพทย์ของเขาได้ถึงเจริญก้าวไกลมากเพราะว่าลินจือเนี่ยได้ถูกค้นคว้าพัฒนามามากกว่า 2-3,000 ปีนะฮะในยุคของจินซีฮ่องเต้กันแล้วแต่นะครับราชวงศ์ต่างๆในจีนเนี่ยเขาให้ความสนใจกับสมุนไพรตัวนี้มากนะโดยเฉพาะได้มีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ได้คว้ารางวัลใหญ่ๆนะครับรางวัลโนเบลต่างๆเนี่ยถึง28 ท่านระดมสมองกันเพื่อค้นคว้าเห็ดลิ้นจือนะครับซึ่งก็ถือว่าโชคดีของผมนะฮะที่มีโอกาสได้ไปชมงานครั้งนี้นะเพราะว่าเราได้รู้เลยว่าคนที่เขามีอายุยืนนะครับเป็น100 ปีเนี่ยเขาดูแลส่วนไหนของร่างกายบ้างนะครับก็คืออวัยวะหลักๆก็คือตับไตหัวใจม้ามปอดนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะต้องรอให้เป็นก่อนนะฮะเพราะโรคร้ายต่างๆในโรค NCD นะครับคือมะเร็งเบาหวานหัวใจพวกเนี้ยมันก็สามารถเกิดกับเราได้ตลอดเวลานะครับโดยที่มันไม่ใช่เกิดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนะฮะมันเป็นโรคที่เราเกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะมันก็เกิดจากการในร่างกายเราเนี่ยตัวเซลล์ต่างๆของเรานั้นมันทะเลาะกันนะครับมันเกิดการขัดแย้งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวมารู้อีกทีก็ระยะสุดท้ายนะฮะซึ่งผมเองก็เคยผ่านการเป็นมะเร็งมาแล้วนะครับผมเป็นมะเร็งตับนะฮะในระยะที่2ก็รอดตายมาได้ก็เลยรู้เลยว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยโอกาสที่เราจะอยู่ยาวนานนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกลับมาได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราก็มีหลายคนที่เราเห็นนะเขาเป็น7-8 โรคนะก็สามารถจะกลับมาฟื้นคืนขึ้นมาได้เนี่ยด้วยการดูแลตัวเองเขาบอกว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีส่วนมหัศจรรย์มากๆก็คือสามารถจะซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาดูแลตัวเองได้นะอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์นะครับที่ทุกคนเนี่ย

0: วันนี้นะฮะเราได้มีการพูดคุยกันว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะพัฒนาวงการสนุกเกอร์ให้ไปได้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะลืมสวัสดีครับคุณชัยพงษ
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: ขอเรียกคุณเอสนะครับ
1: ครับ
0: ก็ก่อนจะได้คิวแม่คุณเอสนี่ก็งานเยอะนะ
1: คร
0: ับ แล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพนะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วอยู่แถวไหนครับในกรุงเทพ
1: ตอนนี้อยู่ที่สายหนึ่งครับพุทธมณฑลสายหนึ่ง
0: พุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับก็คือที่โต๊ะ S1 นั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแม่แล้วเป็นไงบ้างครับคุณเอสบริหารงานเกี่ยวกับสนุกเกอร์มากี่ปีแล้วครับอยู่ในวงการนี่มากี่ปี
1: ทำอยู่ในวงการมาประมาณ8ปีแล้วครับ
0: 8ปี
1: ในการทำธุรกิจสนุกเกอร์ครับ
0: อ๋อเหรอแล้วก่อนหน้าที่คุณเอสจะเข้ามาในวงการสนุกเกอร์นี่ทำธุรกิจอะไรมาก่อนครับ
1: ผมก็อยู่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาก่อนครับแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้านมาร์เก็ตติ้งครับผม
0: อ๋ออยู่การบินไทยนะฮะอยู่การบินไทยนี่ไม่เป็นกัปตันเครื่องบินหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: นะ
1: ดูแลฝ่ายอาคารสถานที่ครับผม
0: อ๋อไม่เกี่ยวกับเครื่องบินไม่ได้ไปขับเคลิบอะไรนะคุณเอสนะ
1: ใช่ไม่ใช่ครับดูแล
0: โอเค
1: ที่สำนักงานใหญ่ครับผม
0: แล้วยังไงครับถึงไม่ได้ผันผวนมาชอบสนุกเกอร
1: ์ก็ผมเป็นคนที่ชอบเล่นสนุกมาตั้งแต่เด็กแล้วครับจำความได้ก็น่าจะตั้งแต่ป.4ครับผม
0: ก็แสดงว่าคุณเอ็กซ์ก็ต้องแทงสนุกได้ดีนะน่าจะแทงได้ดีเพราะงั้นคงไม่ชอบพอแทงได้ประมาณสักกี่แต้มฮะ147ได้ไหม
1: ไม่ถึงนะครับ
0: ไม่ถึงนะฮะแล้วเคยทำเบรกสูงสุดได้เท่าไหร่ครับ
1: ผมเหรอเบรกสูงสุดก็น่าจะแค่60-70ประมาณเนี้ยครับ
0: ก็ประมาณ 4-5 ชุดหก
1: ประมาณ
0: หกแดงหมดโต๊ะได้ถูกไหม
1: หกแดงหมดโต๊ะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ
1: เคยทำได้
0: นะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือดีนะแล้วก็เห็นบอกว่าคุณเอ็ดดี้เข้ามาดูแลสนุกเกอร์เนี่ยมีหน้าที่การงานต่างๆในวงการสนุกเกอร์ด้วยเห็นที่ส่งมาข้อมูลในผมว่าก็ดูแลเยาวชนอะคาเดมี่ต่างๆนะครับของสโมสร S1 เนี่ยอยากทราบนิดนึงครับคุณเอ็ดในการก่อตั้งอะคาเดมี่พวกนี้มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเยาวชนเหล่านี้ฮะ
1: มันต้องย้อนจากเมื่อสมัยก่อนนะครับที่เรามาทำใหม่ๆมันเราก็เหมือนกันเล็งเห็นว่าคลับหรือสโมสรที่สนับสนุนนักกีฬาเยาวชนค่อนข้างน้อยฮะเมื่อสมัย8ปีที่แล้วนะครับเยาวชนเราก็มีระดับแบบน้อยมากอันนี้พูดถึงเยาวชนด้วยก็ต่อ10ขวบถึง13ขวบเนี่ยมันน้อยมาก
0: ครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นรุ่นอายุ18 19 20อะไรเงี้ยครับผมก็เลยเห็นที่ต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับแบบฝึกเด็กตั้งแต่อายุ10ขวบอะไรเงี้ยนะครับก็เลยได้มีแนวคิดที่จะลองรับเด็กมาอยู่ในอะคาเดมี่แล้วก็ลองฝึกซ้อมลองปั้นดูซึ่งนักกีฬาสองคนแรกที่ลองทำดูก็จะเป็นน้องไบกับน้องเจลครับ
0: น้องไบศรีราชาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็น้องเจลน้องเจลนี่สุภาพสตรีใช่ไหมครับ
1: อะไรนะฮะ
0: น้องเจลนี่เป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: น้องเจลเป็นผู้หญิงครับ
0: อ๋อผู้หญิง
1: ครับหลังจากนั้นก็จะมีเยาวชนเข้ามาเรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราก็รับได้ในระดับที่ทางขับเราสนับสนุนไหวนะครับเราก็เริ่มทำมั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาน้องเขาอะไรเงี้ยครับผม
0: แล้วคุณเอสดูแลเด็กๆแบบนี้มากี่ปีแล้วฮะ
1: ปัจจุบันก็ทั้งหมด6ปี7ปีแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้องๆอยู่ในอะคาเดมี่ก็ประมาณ 5-6 คนแล้วก็เราก็เริ่มทำแคมป์โครงการพัฒนานักกีฬาเยาวชนที่ผ่านมากับร่วมกับการกีฬาครับก็ตอนนี้มีเด็กใหม่อีก8คนที่

0: ที่อยู่ในเอสวันนะครับ
1: แล้วอันนี้งบสนับสนุนเด็กๆพวกนี้อันนี้ใช้งบส่วนตัวหรือว่ามีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังครับคุณเอส
0: ก็แรกๆเราก็ใช้งบของเอสวันแล้วก็งบส่วนตัวของผมแล้วก็ของเฮียพี่เอ็มนะครับ
1: ก็คือใช้ทุนส่วนตัวเองเลยแหละ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหนะอันนี้ก็ถือว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะที่เพราะเราก็ไม่รู้นะว่าเด็กเหล่านี้ที่จะมาดูแลเนี่ยนะเขาจะไปได้ถึงฝันหรือเปล่าถูกไหมและตอนนี้ได้ข่าวว่าที่ส่งไปอยู่ที่อังกฤษ
0: ครับ
1: คุณเอ็กก็ดูแลอยู
0: ่ครับ
1: ใครบ้างครับที่ตอนนี้ไปอยู่อังกฤษตอนนี
0: ้พอเราทำอะคาเดมี่มาสักระยะหนึ่งเนี่ยเด็กก็เริ่มก็เป็นผลดีแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับเด็กก็ได้เป็นโปร2คนถึง3คนอะไรเงี้ยแล้วก็มีได้ไปแข่งที่ประเทศอังกฤษด้วยก็เลยต้องสนับสนุนทางน้องๆเขาให้ใช้ชีวิตในการเป็นโปรให้ได้นะครับก็ค่อนข้างไม่สบายแต่ก็ต้องอยู่กันให้ได้ก่อนในเบื้องต้นนะครับรอเขาทำผลงานซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าการเป็นโปรเนี่ยมันยากซึ่งตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าโอเคเราเริ่มเดินใกล้โปรไปเยอะๆในทุกๆปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยการอยู่โปรมันยากกว่าก็ต้องช่วยเขาให้เขาติดท็อป64คนให้ได้ในแต่ละปีอะครับผม
1: เอาแล้วอย่างตอนนี้คุณเอ็ดดูแลใครอยู่อะที่ไปที่อยู่ที่อังกฤษ
0: ก็เป็นน้องแมนน้องติมนะครับ
1: อ๋อน้องไอติม
0: ครับ
1: อ๋อก็คือกับน้องแมนนครปฐม
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหสองคนนี้แล้วเขาต้องอยู่กี่ปีครับคุณเอ็ดฝ่ายจะเขาจะเทิร์นโปรจนไปถึงไอมือเป็นโปรของทางอังกฤษได้ใน64คนเนี่ยเขามี
0: และ
1: ไอ
0: ระยะเวลามีระยะเวลา2ปีครับในการแข่งขันและเก็บคะแนนซึ่งติมเนี่ยแข่งไปแล้วปีหนึ่งแมนเนี่ยแข่งกำลังเพิ่งเข้าไปปีแรกก็ต้องพยายามกันนะครับ
1: โอ้โหแล้วใครให้จ่ายตรงนี้นะค่าที่พักค่ากินค่าฝึกซ้อมต่างๆนี่คุณเอสประมาณเท่าไหร่ฮะต่อคนเนี่ยที่ต้องดูแลกัน2คนขนาดนี้ในระยะ2ปีเนี่ย
0: คือต่อคนน่ะก็ใช้งบประมาณในการอยู่ที่อังกฤษเนี่ยต่ำแบบสุดๆเลยก็ประมาณ1.5 ล้านประมาณ1.5 ล้านต่อคนนะครับแล้วก็มีทางผู้สนับสนุนที่ช่วยน้องบ้างครับแต่ก็ยังไม่พอไม่เพียงพอ
1: ไม่พอหรอกครับยังไงก็ผมก็เชื่อว่ายังไงก็ต้องมากกว่าผู้สนับสนุนก็คงจะมีงบอาจจะให้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็ต้องเป็น S1 เลยครับ
0: คร
1: ับ นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ดูแลในน้องๆที่ไปเดินทางไปค่อนข้างเยอะทีเดียว
0: คร
1: ับก็แล้วก็อีกเห็นบอกมีอีก8คนใช่ไหมฮะที่จะกำลังจะเข้ามา
0: ครับ
1: อันนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณเล็กที่8คนนี่จะเข้ามาอายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร
0: ่อายุ10ขวบถึงอายุ16ขวบครับ10ขวบถึง17ปีครับตอนนี้ที่อยู่ในโครงการของเราแล้วก็คืออย่างน้อยๆเราก็จะผลักดันแล้วก็เอาความรู้ที่มีในการสร้างนักกีฬาอาชีพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโค้ชหรือว่าจากนักกีฬาอาชีพเนี่ยใส่น้องๆเพื่อเตรียมตัวในการต่อยอดของน้องๆ นะครับในอนาคตให้เต็มที่ที่สุด
1: ผมก็แน่นอนนะผมว่านะคุณเอสถ้าเกิดกรณีที่เราจะพัฒนาวงการนี
0: ้
1: มันก็ต้องมาจากเยาวชนตัวเล็กๆนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยผมก็สนับสนุนนะเพราะว่าผมก็พยายามที่จะเอาเด็กมาสัมภาษณ์เพื่อมาพูดคุยแต่เนื่องจากตอนนี้มันติดบอลโลกนะวันที่เราได้ก็คืออาจจะเป็นอันนี้อาทิตย์นึงจะมีวันนึงแต่พอสัปดาห์หน้าหลังจากบอลโลกก็คงจะปกติแล้วนะฮะพอดีพรุ่งนี้ก็ติดบอลโลกอีกก็คือรายการเราก็ต้องข้ามไป
0: สิ่งที่รายการทำก็ค่อนข้างน่าชื่นชมนะครับเพราะว่าส่วนนึงที่เราจะทำให้เด็กๆได้พัฒนาก็คือช่วยสนับสนุนเขาให้เป็นที่รู้จักครับนักกีฬาก็จะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งโฆษณาก็จะ

0: ได้เข้ามาอะไรเงี้ยครับประชาสปอนเซอร์ก็จะได้เข้ามาก็ต้องผลักดันในทุกๆด้านนะครับ
1: ผมได้ไปดูฝีมือนะจากอย่างน้องน้องโปรที่อยู่สุพรรณนะฮะน้อง
0: โปรลีก
1: อะแทงดีนะครับน้องทามก็แทงดีนะครับแต่ละคนที่สิบกว่าขวบเนี่ยโอ้โหแบบน้องมิกเนี่ยผมก็มีโอกาสเดี๋ยวก็คงจะจริงๆแล้วผมนัดน้องมิกไว้พรุ่งนี้แหละแต่เพียงแต่ว่ามันติดก็เลยนัดน้องมิกไปสัปดาห์หน้าก็เห็นน้องมิกแทงโอ้โหแต่ละคนนี่เอาไว้ง่ายว่าถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในการดูแลของคุณเอสอะนะน่าจะเทิร์นโปรได้ไม่ยากอะ
0: คือเด็กตอนเนี้ยก็ค่อนข้างแข็งดีเพราะว่าเนื่องจากทาง S1 หรือทางคลับต่างๆก็หลังๆก็มีการจัดแข่งเด็กเยาวชนยุวชนอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็มุ่งเน้นในการเล่น15แดงมากขึ้นทำให้เด็กใช้ความคิดมากขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กๆทำให้ช่วงหลังเนี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็จะมีเด็กจำนวนมากมายเลยขึ้นมาอะไรเงี้ยที่แข่งดีๆครับก็เป็นที่เรื่องน่ายินดีฮะสมัยก่อนมันตอนผมจัดแข่งใหม่ๆมันก็มีแค่8คน
1: เยอะเลย
0: ตอนนี้ก็น่าจะร่วม32คนแล้วก็อนาคตถ้าได้ก็64คน100คนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จ
1: ก็ทางรายการก็ยินดีนะคุณเอสถ้าเกิดมีอะไรที่ทำให้รายการสามารถผลักดันเด็กๆพวกเนี้ยนะครับขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศอ่ะผมอยากเห็นเด็กๆเป็นกำลังของประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของพัฒนาทางความคิดอันนี้ผมอยากเห็นมากแล้วก็อยากเห็นเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กดีในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอ่ะ
0: ครับ
1: คือเราก็กีฬาเนี่ยผมชอบอยู่อย่างนึงคือถ้าเด็กมีสปิริตเด็กมีความละอายต่อการทำผิดต่างๆเนี่ยโตขึ้นผมเชื่อว่าเขาก็จะเอานิสัยตรงเนี้ยไปประกอบเป็นการงานของเขาเป็นอาชีพของเขาแล้วก็อย่างน้อยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะหรอกแต่ผมเชื่อว่าก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งสนุกเกอร์เนี่ยมันแข่งกับตัวเองมันไม่ได้แข่งกับใคร
0: ใช่คร
1: ับ แล้วอีกอันนึงที่คุณเอ๊ะทำไมต้องให้เด็กเล่น15แดงเพราะผมเห็นเดี๋ยวนี้บ้านเราก็แค่6แดงแข่งกันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลย
0: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสากลในระดับโลกอ่ะทุกประเทศเขาก็จะเล่นสนุกเกอร์15แดงการ15แดงมันจะมีระบบความคิดที่ซับซ้อนมากกว่าสนุกเกอร์6แดงนะครับใช้สมาธิมากกว่าการที่เราฝึกเด็กตั้งแต่เล็กๆในการเล่นสนุกเกอร์15แดงก็จะทำให้เขาอ่ะมีสมาธิแล้วก็มีระบบความคิดที่เหมือนสากลทีนี้เราจะทำยังไงให้ปลูกฝังให้เหมือนประเทศจีนให้เหมือนประเทศอังกฤษที่พัฒนาเรื่องสนุกเกอร์ไปแล้วว่าแทงตรงไหนถึงจะหมดโต๊ะแทงตรงไหนถึงจะเข้าเบรกได้ดี
1: อ
0: ันเนี้ยก็ต้องมีโค้ชสอนที่ค่อนข้างชำนาญนะครับก็ถึงจะพัฒนาไปตรงนั้นได
1: ้ถ้าคุณเอ็ดมีโค้ชที่จะสอนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็หลังจากเด็กเล่น15แดงไปมันไปต่อยอดง่ายกว่าในระดับโลกเพราะว่าเวลาไปแข่งแล้วก็แข่ง15แดงครับผม
1: เพราะว่าผมก็เห็นว่าแต่ละน้องๆแต่ละคนที่ไปดูที่คลับที่คุณเอฟอะคาเดมี่เนี่ยก็แทง15แดงได้ดีทุกคนเลย
0: ครับนะที่นี่ก็ฝึกไป15แดงอย่างเดียว
1: โอ้โหนะฮะแล้ววันนั้นในที่ผมมีโอกาสสัมภาษณ์น้องอีกคนหนึ่งชื่อล่าสุดเนี่ยกิมจิอะไรกันจิใช่ไหม
0: ครับครับ
1: น้องกันจินี่ก็มีสมาธิดีนะการสัมภาษณ์พูดคุยอะไรต่างเขาก็ตอบคำถามได้ดีมากและอีกอันก็คือแม่ผมก็จำชื่อไม่ได้น้องเจแปน
0: ครับผม
1: นั่นก็โอ้โหพูดไปต่อยหอยเลย เก่งมากโต้ตอบได้อย่างสนุกสนานนะครับแต่ก็ยังมีเทคนิคสอนด้วย
0: พวกนี้คือผมคิดว่าจริงๆอยากให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่มาเล็งเห็นตรงนี้นะเพราะว่าเด็กที่มาเล่นสนุกจริงๆก็เหมือนเล่นกีฬาอื่นๆนะครับ
1: ครับ
0: เหมือนเล่นกีฬากอล์ฟเหมือนเล่นกีฬาแบดมินตันเขาก็จะมีพัฒนาการแล้วก็มีความคิดที่โตกว่าเด็กคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ของการเล่นสนุกครับ เราไม่อยากให้มองว่าการมาเล่นสนุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่

0: ผิดกฎหมายหรือมั่วสุมอะไรฮะมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆต่อเด็กๆทั้งนั้นนะครับ
1: ใช่เดี๋ยวนี้โต๊ะสนุกมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วคุณเอสซ
0: ึ่
1: งถ้าเป็นรุ่นผมสมัยก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีบุหรี่นี่ฮะม
0: ี
1: เบียร์มีต่างๆเดี๋ยวนี้ผมเข้าไปในอะคาเดมี่ต่างๆก็ไม่มีขายเรื่องพวกนี้เลยนะครับมันก็เป็นเรื่องกีฬาโดยเฉพาะเลยแต่คราวนี้มันติดตรงนี้เลยคุณเอสคือว่าเราแก้ปัญหาในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันนานมากตั้งแต่ยุคคุณต๋องสิทธิ์ฉอยอะไรต่างๆมามันก็ไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยแล้วคุณเอ๋ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่พรบนี้มันจะหายไปเกี่ยวกับวงการสนุกเกอร์เนี่ย
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่ขอสนับสนุนแล้วก็วิงวอนภาครัฐว่าการอดพรบสนุกเกอร์ออกจากการพนันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอยู่ในตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่ากฎหมายมันก็เก่าแล้วสนุกเกอร์ก็ยกระดับไปอีกระดับหนึ่งซึ่งดีมากๆแล้วนะครับก็แล้วเด็กก็จะได้สบายใจผู้ปกครองหรือสปอนเซอร์ก็จะได้สบายใจว่าการสนับสนุนกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการพนันอีกต่อไปแล้วหมายถึงว่าอันนี้ผมพูดถึงหมายถึงองค์กรภาครัฐใหญ่ๆหรือบริษัทเอกชนใหญ่ๆนะครับ
1: คราวนี้ถามอย่างนี้คุณเอฟไอ้ที่เราเดินเรื่องกันมาตลอดเวลาที่พยายามผลักดันให้พรบ.สนุกเกอร์มันหลุดออกจากการพนันเนี่ยเรามีการติดตามยังไงกันบ้างเช่นตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมันไปถึง 40% 50% 60% 80% 90% แล้วมันจะเข้าไปในสภาไปแก้กฎหมายกันอันเนี้ยเรามีการติดตามยังไงบ้างคุณเอฟพอจะมีข้อมูลไหม
0: ก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ในรัฐสภาแล้วนะครับโดยก็ต้องบอกว่าคุณบิ๊กน่าจะเป็นคุณบิ๊กสระบุรีน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นหัวหอกในการช่วยติดตามช่วยเดินเรื่องในส่วนตรงนี้อยู่ในณปัจจุบันนะครับผมว่า 70% แล้วครับ 60-70% แล้วครับที่เรื่องกำลังผลักดันอยู่ครับ
1: แหมถึงงั้นมีโอกาสก็ต้องสัมภาษณ์คุณบิ๊กนะคุณเอสนะ
0: ครับ
1: ก็คุณเอสได้คุณบิ๊กนี่จะตอบได้ดีก็คุณเอสเดี๋ยวขอพัก1นาทีเข้าโฆษณานิดนึงนะ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเพิ่งวางหูนะครับ
0: คร
1: ับ ครับพบโฆษณาสักครู่ครับ
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหว

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดสนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ
1: คุณเอสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พบกันเบรก2นะฮะก็แหมบันเทิงเรื่องคุณเอสเยอะอะไรก็เลยต้องถาม2ช่วงนะฮะเห็นบอกว่าคุณเอสเคยเข้ามาดูแลทีมชาติไทยด้วยตอนสมัยไปเวียดนาม4เกมตอนนั้นช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยครับว่าเข้ามาดูแลยังไงถึงได้เข้ามาอยู่ในการดูแลที่กีฬา4เกมในเวียดนาม
2: ก็ตอนนั้นก็ต้องขอบคุณสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับที่เล็งเห็นว่าผมจะสามารถดูแลนักกีฬาได้ดีนะครับก็ได้มีการเชิญมาที่จะดูแลทีมชาติก็ยินดีแล้วก็ตอนนั้นก็เราก็สามารถคว้าเหรียญได้จำนวนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่เหรียญทองสุดท้ายเลยอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่กดดันมากๆก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจโมเมนต์หนึ่งในการคุมทีมชาตินะครับ
1: ครับ
2: พี่ต๋องแล้วสามารถได้แชมป์ได้เหรียญทองชนะมาเลเซียไปครับผม
1: อ๋อคุณต๋องได้เหรียญทองที่เวียดนามนี่เอง
2: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นคุณเอ๊ดูแลอยู่
2: เป็นเหรียญแรกใช่ครับ
1: โอ้โห
2: ที่พี่ต๋องได
1: ้โอ้แล้วนักกีฬาที่ไปวันนั้นมีใครบ้างครับคุณเอ๊ดพอจะจำได้บ้างไหมนี่มันนานแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ย
2: นักกีฬาตอนนั้นก็สนุกเกอร์ก็จะเป็นนุกสากลกรนครปฐมแล้วก็ต๋องจิตชอย
1: โอ้นี่มือหนึ่งมือสองมือสามเลยนะ
2: ใช่แล้วก็มีนักกีฬาบิลเลียดนักกีฬาบิลเลียดก็พี่ลมพี่วัดลูก
1: อาจารย์วัดหัดใหญ่พี่ลมสุรินอ๋อนะบิลเลียดเราได้ไหมบิลเลียดเราได้ไหม
2: บิลเลียดเราก็ได้เหรียญทองแดงครับเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับ
1: โอ้มีเหรียญทองแดง
2: แล้วก็ภูต่างๆเนี่ยได้เหรียญทองแดงซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นจำนวนที่หลายเหรียญพอสมควร
1: จะมีเหรียญทองเหรียญเดียวคือสนุกเกอร์
2: ใช่ครับ
1: แหมก็คือเป็นผลงานที่สุดยอดเลยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วอีกอย่างนึงครับคุณเอสตอนนี้สาขาของ S1 มีกี่สาขาครับตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้าง
2: ผมตอนนี้มี S1 อยู่3สาขาปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย1สุขุมวิท50แล้วก็พัทยาแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็อย่างเป็นทางการเนี่ยผมน่าจะบอกที่นี้ที่แรกน่าจะเปิดที่สุขุมวิท15ครับผม
1: ก็คือสุขุมวิทก็จะมี2ที่ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อแล้วที่สุขุมวิทนี่ที่จะเปิดที่เปิดปัจจุบันเนี่ยเป็นโต๊ะสนุกหมดหรือว่ามีพูลด้วยมีอะไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อย
2: ก็หลักๆก็จะมีทั้งสนุกทั้งพูลครับแต่ที่สุขุมวิท15เนี่ยเราจะมีแต่พูลอย่างเดียวครับผมพูลอเมริกันพูลครับ
1: อ๋อเอาแล้วชัยดีดเอ็กบอลเนี่ยคุณเอ็กพอจะรู้เรื่องมั้ยเนี่ยว่าเห็นเขาแข่งกันรางวัลเยอะแยะเลย
2: ครับซึ่งน่าเสียดายตอนชัยดีดเอ็กบอลเนี่ยบ้านเรายังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับก็ต้องค่อยช่วยกันพัฒนาตอนนี้ผมก็มามุ่งเน้นในการพัฒนาอเมริกันพูเหมือนกันด้วยนะครับมีเด็กเยาวชนในสังกัดอยู่2 3คนที่เป็นเด็กที่เล่นผูครับผมแล้วก็เก่งด้วยก็แต่ก่อนเราก็ไม่เคยมีเด็กคือไม่เคยมีเด็กเล่นผูเลยเมื่อสมัย 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเลยครับเราก็เริ่มมีเด็กตอนเนี้ย 3-4 คนละที่ทำอะคาเดมี่อยู่ที่พัทยาครับครับผมก็เป็นอะคาเดมี่คล้ายๆสนุกเกอร์เนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนาเด็กอายุประมาณ10ขวบซึ่งมีคุณไปพัทยาเป็นผู้ฝึกสอนอยู่ตอนนี้ครับ
1: อืมแต่พูเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าฟิลิปปินส์เขาเก่งจริงๆนะคุณเอส
2: ใช่เพราะว่าเขาก็เป็นกีฬาประจำชาติเขาเลยครับแล้วก็จริงๆมันเป็นกีฬาที่สากลมากๆนะครับมีคนเล่นเยอะมากแล้วก็ สามารถทำเป็นอาชีพได้ผมก็อยากให้เมืองไทยหรือสมาคมเนี่ยมุ่งเน้นในการพัฒนาเรื่องของอเมริกันพูลด้วยใช้เบสบอลด้วยนะครับครับ
1: อ้าวแล้วไอ้อเมริกันพูลกับพูลธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงคุณเด็ด
2: อเมริกันพูลกับพูลธรรมดาเนี่ยเหมือนกันครับแต่ไอ้ตัวไชนีสเอ็กบอลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
1: ม
2: ันจะเป็นโต๊ะอีกแบบหนึ่งครับผม
1: ขนาดใช่ไหมฮะมันจะเล็กลงมาหน่อยนึง
2: ขนาดเท่ากันแต่ไชนีสเอ็กบอลเนี่ยจะฟิลคล้ายๆโต๊ะสนุกมากกว่าครับ
1: แต่ไชนีสเอ็กบอลก็เล็กกว่าโต๊ะสนุกนี่ใช่ไหมผมเห็นโต๊ะมันก็เล็กกว่าเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ประมาณเท่าไหร่4x8ได้ไหมลิส
2: 9 ฟุตครับ
1: อ๋อ9 ฟุตโอ้โห9 ฟุต
2: ก็12 ฟุตครับ
1: แล้วลูกอะฮะลูกขนาดมันเท่ากันไหมมันเท่ากับทุกสนุกไหม
2: ไม่เท่าครับลูกจะใหญ่กว่าหลุมจะใหญ่กว่า
1: อ๋อก็คือแทงได้ง่ายกว่าหน่อยนึงอะก็คือง่ายกว่าสนุกเกอร์แหละ
2: ใช่ครับ
1: ง่ายกว่าแต่เงินรางวัลเขาบอกใช้นี่บอลเงินเยอะมากนะคุณเดช
2: เงินเยอะกว่าสนุกฮะ
1: โอ้โห
2: เป็น10 ล้านนะครับ
1: ก็ผมว่านักกีฬาไทยหลายคนก็เห็นบอกไปเล่นไชนีสเอ็กบอลกันเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ย
2: ใช่ก็มีน้องๆ น้องแอมครับก็ประสบความสำเร็จในการไปเล่นไชนีสเอ็กบอลนะผมว่าน้องเป็นคนที่แบบเก่งเลยล่ะแล้วก็มีความคิดมองกันไกลเลยล่ะเพราะว่าไปเล่นก่อนเลยคนแรกครับผมแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จด้วยครับ
1: ผมก็คุยกับคุณต๋องเรื่องนี้นะคุณต๋องก็ให้เหตุผลว่าจริงๆผู้หญิงเราอ่ะบ้านเราเด็กผู้หญิงที่มีความสามารถอ่ะน่าจะเป็นชนิดเอ็กบอลเพราะว่า1สามารถจะทำเงินได้เยอะแล้วก็คู่แข่งน้อยความสามารถเราน่าจะสู้คนจีนได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ผมว่าเรื่องรายได้น่ะมันน่าจะเป็นตัวหลักอ
2: ่
1: ะที่จะทำให้นักกีฬาเราเปลี่ยนใจได้ผมว่าถ้าเกิดเราจะมาคนเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สามารถจะทำเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมันควรจะเป็นอาชีพอ่ะถูกไหมคุณเห็นว่า
2: ผมก็แนะนำนะอย่างพี่ต๋องผมก็เห็นด้วยเพราะว่าการที่ไปที่จีนก็จะมีแน่นอนล่ะคือชื่อเสียง
1: ครับ
2: แล้วก็พอมีชื่อเสียงสปอนเซอร์จากจีนซึ่งแบบมันมีธุรกิจสนุกเกอร์จากจีนเยอะมากๆเนี่ยคอยซัพพอร์ต
1: ครับ
2: ค่อนข้างเยอะครับ
1: แล้วอย่างเนี้ยอย่างน้องเอฟน้องหมูที่ไปอยู่อังกฤษแล้วตอนนี้เขายังอยู่ในแรงกิ้งอะนะอยู่ท็อป14อยู่เนี่ย
2: คร
1: ับคุณเอฟว่าถ้าเกิดกรณีเขาจะหันไปเล่นไชนีสเอ็กบอลเนี่ยมันจะมีผลต่อแรงกิ้งเขาไหม
2: มีผลครับมีผลเพราะว่าเพราะว่าไชนีสเอ็กบอลเนี่ยเป็นฟิลการเล่นหรือลูกหรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมครับมันไม่เหมือนกันเอฟกับหมูเนี่ยไปเล่นก็แน่นอนอาจจะเริ่มเล่นแล้วได้เปรียบกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วความชำนาญก็จะเป็นรองนักกีฬาจากจีนอยู่ดี
1: ครับผมก็คือก็มีโอกาสแพ้ได้แหละ
2: ใช่ก็มีนักสนุกเกอร์ระดับโลกไปเล่นลอนนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เล่นนะแพ้เหมือนกันครับผม
1: ผมก็เห็นมาร์คเจวิลเลียมก็ไปมาร์คเซลบี้ก็ไปจัดทําก็ไป
2: เพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเขามาเล่นสนุกเกอร์ก็เป็นรองคนเหล่านี้เหมือนกับ
2: ใช่ครับ
1: มันเหมือนกับอะไรอ่ะทางใครทางมันอ่ะนะ
2: ใช่ครับ
1: เออเพราะนั้นผมก็
2: ใช้เวลาสักระยะนึง
1: ใช่
2: จะปรับตัวได
1: ้ผมเคยสัมภาษณ์น้องแอมไงเคยสัมภาษณ์น้องแอมเกี่ยวกับเรื่องไชนีสเอ็กบอลนี่แหละน้องแอมก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เอาสนุกเกอร์แล้วตอนนี้เขาก็ไปทางไชนีสเอ็กบอลแล้วแล้วก็มีสปอนเซอร์ทางจีนคอยสนับสนุนเขาอยู
2: ่ใช
1: ่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดทางสมมติเราจะมีใครสักคนนึงที่ผลักดันตัวนี้ออกไปเนี่ยผมว่าน่าก็น่าจะเป็นคนที่ชอบทางด้านกีฬาด้านนี้ทั้งสนุกเกอร์ทั้งพูลทั้งไชนีสเอ็กบอลเนี่ยผมว่าคุณเอ็กก็น่าจะหันมาทำตรงนี้ได้ดีด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ครับก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่เกิดครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้เลย
1: ครับ
2: เหมือนพูดฮะเมืองไทยก็มีมานานมากแล้วก็ไม่ช่วยกันผลักดันมันก็สุดท้ายมันก็อยู่กับที่ไม่เกิดนะครับ
1: ใช่ผมเห็นพูเนี่ยก็แข่งจัดแข่งกันเยอะแต่ส่วนใหญ่เห็นจัดแข่งในโรงแรม
2: คร
1: ับ ใจโรงแรมแล้วก็เชิญแล้วส่วนใหญ่ที่ได้แชมป์ไปก็ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นนะฮะแต่เงินมันไม่เยอะไงเงินรางวัลมันก็หลักหมื่น
2: ซึ่งผมก็มองว่านักกีฬาเราไม่ได้มีศักยภาพด้อยกว่าฟิลิปปินส์หรือต่างประเทศเลยเพียงแต่ทางภาครัฐหรือสมาคมอาจจะยังไม่มองตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องผลักดันนะครับ
1: สงสัยต้องมีรัฐมนตรีสนุกเกอร์รัฐมนตรีพูอีกอันนึงนะ แม่คุณเอ็ดน่าจะลงแข่งบ้างนะเนี่ยล่าลงมาสมัครเป็นรัฐมนตรีแต่คนกีฬาคงมีแล้วล่ะแต่เอาเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะไปเลยใส่รัฐมนตรีพูรัฐมนตรีชัยนิดเอ็กบอลไปเลยอย่างนี้นะมีโอกาสมีคิดบ้างไหมเนี่ยว่าเราอยากจะลงไปทำหน้าที่ดูแล

0: อันนี้ให้กับทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีคิดบ้างไหมคุณเล็กเนี่ย
1: คือถ้าเป็นเรื่องของกีฬาพูลหรือกีฬาสนุกครับคือถ้ามีโอกาสผมก็ยินดีครับผมก็ชัดเจนว่าผมอยากจะพัฒนากีฬาคิวสปอร์ตแล้วก็สนุกเกอร์พูลครับผม
0: อ๋อแหมถ้าเกิดจริงๆในวงการทุกวงการนะคุณเอ็ดผมว่าถ้าเกิดเราเข้าไปทำด้วยความตั้งใจนะ
1: ครับ
0: เพื่อสนับสนุนเพื่อจะเห็นมันพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นผมก็ชอบอยู่อย่างนึงกีฬาเนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่านักกีฬาเวลามันแข่งแพ้มันก็แค่ไปซ้อมใหม
1: ่
0: มันก็กลับมาแข่งใหม่ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: มาดูตัวอย่างอย่างคุณต๋องอย่างเงี้ยเขาก็ทำเล่นสนุกเกอร์มาทั้งชีวิตนะทุกวันนี้เขาก็มีชื่อมีเสียงมีรายได้ต่างๆเขาก็อยู่ได้อย่างสบาย
1: คือสมัยก่อนผมก็แค่รักในกีฬาสนุกเกอร์นะครับเมื่อสมัยก่อนจนเรามาทำอะคาเดมี่หรือได้คุกคีกับกีฬาเราได้เหมือนกับแบบได้พูดคุยแล้วก็รับฟังปัญหาโดยเฉพาะผู้ปกครองกับเด็ก อะไรเงี้ยซึ่งผมเล็งเห็นว่ามันเป็นการที่จะทำให้เขาแบบลาออกจากโรงเรียนมาเล่นกีฬาแล้วมันไม่มีจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องไม่ต่อยอดให้เด็กคนนี้มันรู้สึกว่าเราจะทำลายเด็กคนนี้เกินไปครับผมมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกอยากจะพาเด็กน้องๆพวกนี้ที่เท่าที่เราทำได้นะฮะไปสู่ถึงจุดหมายปลายทางไปสู่ถึงฝันแค่นั้นนะครับผม
0: ว่าการตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสำหรับผู้ปกครองนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเขาออกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาเคว้งคว้างเนี่ยจริงๆเราเหมือนทำลายเขาเหมือนกันนะคุณเดชนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: จริงไหมฮะมันก็ต้องช่วยกันนะ
1: เห็นแล้วผมก็ต้องรู้สึกว่าอะไรที่เราพอจะช่วยได้ก็ต้องช่วยครับเพราะว่าเขามุ่งมั่นแล้วก็อยากทำก็ผู้ปกครองก็ลาออกจากงานมาเฝ้าลูกอย่างเงี้ยฮะ
0: อันนี้ผมเห็น
1: ผมอินค่อนข้างอินนิดนึงว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องรับปากเด็กคนนี้แล้วเราก็ต้องพาเขาไป
0: ใช่อย่างอากงเจแปนอย่างเงี้ยเขาก็ไปเฝ้าหลานนะฮะเขาก็เอาน้องเจแปนมาเล่นสนุกเกอร์อย่างเดียวเลยเงี้ยผมเห็นเขาก็โหมีความตั้งใจมาก
1: ใช่
0: แล้วก็น้องเจแปนก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเล่นนะครับเขาก็ซ้อมวันละ16ชั่วโมงอย่างเงี้ย
1: แล้วสนุกเกอร์มันแปลกอย่างนึงคือมันต้องซ้อมเยอะๆอ่ะมันซ้อมเยอะจนไม่มีเวลาเรียนนะ
0: หายไป2วันเนี่ยนะ
1: ใช้เวลา
0: ผมเนี่ยผมหายไป2วันเนี่ยกลับมานี่ก็คือเล่นไม่เป็นเลยนะกลับมาก็เหมือนเริ่มใหม่อ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่เพราะมันจริงๆมันเป็นกีฬาที่ต้องซ้อมแล้วก็ต้องอยู่กับมันจริงๆอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับนะเด็กๆมันก็เลยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วคุณเคยไปดูงานต่างประเทศมั้ยเช่นไปจีนไปอังกฤษไปเคยได้ไปดู
1: ผมไปประจำครับไปทุกปีนะครับครับใช่
0: แล้วไปเห็นอะไรบ้างครับในต่างประเทศที่ใหญ่ๆมาพัฒนาเด็กไทยบ้านเรา
1: ก็คือในความคิดผมนะก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าประเทศไทยลงมือทำอย่างจริงจังเนี่ยผมว่าก็ด้วยศักยภาพของคนศักยภาพของโค้ชศักยภาพของสถานฝึกซ้อมอ่ะไม่ได้เป็นรองต่างประเทศนะ
0: เราทำได้หมดอ่ะนะผมว่าเรื่องการสร้างอะไรพวกนี้เราทำได้หมดแหละถ้าเราไปเห็นมา
1: แล้วกีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่สู้กับตัวเองก็เหมือนไม่ได้เป็นเล่นกีฬาเป็นทีมที่เราจะเสียเปรียบอะไรนะนักกีฬาต่างชาติเลยครับ
0: สรีระอะไรก็ไม่เกี่ยวเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เราก็ได้หมด
1: ว่าถ้าเราร่วมมือกันนะก็ไม่ว่าจะเป็นสมาคมไม่ว่าจะเป็นคลับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือรัฐบาลก็ผมว่าสร้างอะไรในกีฬาสนุกเกอร์ได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไม้คิวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโต๊ะสนุกมันต่อยอดได้คุ้มค่ากับประเทศดีกว่าครับต้องพูดอย่างนี้
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: เพราะอุตสาหกรรมพวกไม้คิวอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ทำได้หมดอะทั้งส่งออกถูกไหมผมก็เห็นว่าบ้านเราก็มีเยอะเกี่ยวกับ
1: ทั้งท่องเที่ยวนักกีฬาทั้งภูทั้งสนุกก็อยากมาเมืองไทย
0: ถ้าเราสามารถจัดแบบแข่งขันที่มันแบบที่อังกฤษเขาทำอะนะ
1: ใช่ผมเห็น
0: อย่างอังกฤษเขามีทั้งหมด15 16แรงกิ้งอ่ะที่แบบ15 16รายการอย่างเงี้ย20รายการอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเราสามารถจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เราที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับสนุกเกอร์ภูอะไรพวกเนี้ยมีสัก 30-40 รายการในประเทศไทยผมว่าต ต่างชาติมันก็มาบ้านเราหมดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เรื่องนี้มันก็ต้อง
1: ที่เวียดนามตอนนี้ภูเนี่ยหรือแม้แต่ทั้งอินโดนีเซียก็จัดแข่งภูทีหนึ่งคนดูเป็นมือนะฮะ
0: โอ้ถ่ายทอดสดเนี่ยนะคุณเอส
1: ไม่ฮะดูที่สนามเลยครับ
0: เอ้าแล้วมันสนามมันจุพอเหรอเป็นหมื่นคนเนี่ย
1: จุพอคือถ้าพี่คมไปเห็นที่ต่างประเทศแล้วจะรู้เลยครับว่าประเทศไทยมันอยู่จุดไหน
0: โอ้โหแม่อยากไปดูจริง
1: ๆใช่
0: นะฮะคือโอกาสที่ผมจะไปดูกีฬาในต่างประเทศมันน้อยส่วนใหญ่เราก็จะไปคุยเรื่องงานเพราะเราก็ไม่ได้มาสายทางกีฬาไง
1: ใช่
0: ไหมฮะแต่อย่างคุณเอสมาสายทางกีฬาเนี่ยคุณเอสก็อาจจะได้ไปเห็นการแข่งขันที่มันโอ้โหจุคนได้เป็นหมื่นนี่เพราะถ้ากดจุคนเป็นหมื่นเนี่ยคุณเอสนึกภาพไปโต๊ะสนุกลงมอลงข้างล่างมันตัวนิดเดียวเองนะ
1: เข้าโกงอะไรเงี้ยคนดูสนุกเกอร์ทีเป็นหมื่นคนนะ
0: โอ้โหก็แสดงว่าแต่ฮ่องกงก็มีนักสนุกเกอร์ที่แบบขึ้นชื่อลือชาก็มีมาโก้ฟูคนเดียวนะ
1: ใช่
0: มาโก้ฟูกับไอ้นั่นอีกคนนึงที่ก็ติดคือใครอะที่อยู่
1: อึ้งอองยีเป็นผู้หญิง
0: อึ้งอองยีฮ่องกง
1: เป็นผู้หญิงใช่แล้วก็มีโปรพวกแบบโปรใหม่ๆก็มีเหมือนกันครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่ารอบด้านของประเทศเราครับก็วงการคือสปอร์ตอ่ะมันพัฒนาไปไกลแล้วครับผม
0: เราจะตามเขาอยู่เลยนะ
1: ใช่
0: แต่ไม่ก็ผมก็เชื่อละว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคุณเอสเดี๋ยวเราก็ต้องมีอัศวินขี่ม้าขาวนะ
1: เราก็ต้องมาช่วยกันครับอ
0: าจจะไปคุณเอสก็ได้นะอัศวินขี่ม้าขาวที่จะมาแก้ให้วงการสนุกเกอร์เราไปได้ไกลนะถึงระดับโลกอ่ะไม่แน่นะเราอาจจะเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าลิขสิทธิ์ครูซีเบิร์นเนี่ยเขาจัดกันไปถึงตรงปี50นะของ2050เนี่ยก็อีกหลายปีจีนก็คงไม่มีสิทธิ์แหละแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีจัดแบบครูซีเบิร์นเทเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นเด็กเยาวชนเราก็ได้นะ13-15ปีเนี่ยจริงไหมฮะชิงแชมป์เยาวชนเด็กถ้าเราทำกันจริงจังผมว่ามันเป็นไปได้แหละโดยเฉพาะเด็กไทยเก่งๆเยอะมากนะก่อนจะจากกันคุณเอสมันมีเวลาอีกแค่5นาที
1: ค
0: ุณเอสอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับวงการสนุกเกอร์
1: ก็คืออยากจะ
0: ผู้ปกครองเด็กอย่างเงี้ย
1: ทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันสนับสนุนแล้วก็อย่าแบ่งแยกอย่าแบ่งพักแบ่งพวกเลย
0: อ
1: ยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนน้องๆเด็กๆแล้วก็วงการให้มันเดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากผู้ปกครองว่าถ้าลูกท่านเล่นสนุกแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นกีฬาที่เป็นเรื่องไม่ดีหรือเป็นแหล่งมั่วสุมก็ตอนนี้ก็มีคลับสนุกเกอร์เยอะแยะในประเทศนะครับ
0: ครับ
1: มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็ไม่ใช่เป็นแหล่งมั่วสุมแล้วก็ลองไปเลือกดูว่าให้ลูกท่านไปเรียนหรือโค้ชต่างโค้ชของเราในประเทศก็มีเยอะแยะมากมายครับก
0: ็
1: สามารถให้ลูกไปเรียนกับโค้ชพวกนี้ได้แล้วก็พัฒนาร่วมกันมามีการแข่งขันมีการจัดทัวร์นาเมนต์ที่ดีให้กับเด็กก็อย่างน้อยผมว่าม ันก็มีแต่เรื่องดีๆทุกๆปีมากขึ้นนะครับ
0: ใช่เพราะว่าผมว่าวงการสนุกเกอร์เนี่ยถ้าสร้างตั้งแต่เด็กอ่ะมันง่ายเพราะว่าพี่บอกมันง่ายเพราะว่ามันคือใช้คนคนเดียวอ่ะในการที่จะลงไปแข่งถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นฟุตบอลหรือเป็นกีฬาที่มันเป็นทีมอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่ามันยากนะที่จะทำให้คนทั้งทีมเนี่ยคิดเหมือนกันทำเหมือนกันมันยากมากแต่เพราะสนุกเกอร์เป็นอะไรที่น่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เปลี่ยนแค่ทัศนคตินะแล้วก็ฝึกซ้อมให้หนักเท่านั้นเองก็ขอขอบคุณคุณเอสมากครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่เอ็ดวันนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวก็แน่นอนฮะก็ต้องขอบคุณคุณเอ็ดนะครับคุณชัยพงศ์กรวัสุรมนะครับซึ่งเป็นผู้ผลักดันเอ็ดวันนะตอนนี้ก็มีถึง3สาขานะครับมีที่พัทยานะสุขุมวิทแล้วก็พุทธมณฑลสาย2นะครับก็เป็นโต๊ะสนุกเกอร์ที่ใหญ่ผมไปดูมาแล้วก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะฮะว่าโอ้มีโต๊ะสนุกเกอร์นี่ 20-30 ตัวเลยแล้วก็มีห้องแข่งขันนะฮะแล้วก็จัดแข่งทุกเดือน

สำหรับเยาวชนก็ยินดีและดีใจครับที่เราเห็นคนในวงการสนุกเกอร์นะกีฬาซึ่งไทยไม่เป็นรองชาติใดในโลกนะครับแล้วก็มีน้องๆที่อยู่ในแรงกิ้งติด1ใน64คนก็ไม่ว่าจะเป็นคุณเทพชยาอุ่นหนูนะครับน้องหมูปักน้ำนะและตอนนี้ก็ยังมีน้องแมนครปฐมนะซึ่งเข้าไปคัดเลือกอยู่นะครับแล้วก็มีน้องไบศรีราชาต่างๆที่ก็โอ้โหแต่คนเยอะน้องลมหนาวที่สัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้องเพิ่มน้องไบร์ทโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะน้องไม้นี่ก็เพิ่งคว้าแชมป์มาอีกนะครับทั้งเยาวชนแล้วก็แชมป์โลกใน2รายการพร้อมกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเด็กๆของเราเนี่ยนะเยาวชนของเราเนี่ยถ้าถูกพัฒนาแล้วก็ดูแลให้มันต่อเนื่องนะครับเชื่อว่าวงการสนุกเกอร์เราเนี่ยก็จะไปได้ไกลเลยเหมือนกับคุณต๋องสิทธิ์ชอยมีต๋อง1ต๋อง2ต๋อง3ต๋อง5ไปเรื่อยๆทุกยุคทุกสมัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาไปให้ได้ดีที่สุดนะครับอ่ะ SMS เข้ามาได้นะครับ4689899นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้นะครับขอบคุณน้องณัฐสรนะฮะก็ทักทายมานะครับสวัสดีพี่คมพี่เอสนะฮะก็สวัสดีครับนี่ก็เป็นรายการสนุกเกอร์นะซึ่งอาจจะแตกต่างจากรายการฟุตบอลนะครับที่เล่นกันเป็นทีมนะโดยเฉพาะช่วงที่ฟุตบอลโลกนี่ก็นะเตะกันยันตีสี่ตีห้านะครับยัน8โมง9โมงเช้าเนี่ยซึ่งก็มันอาจจะไม่ตรงกับการทำงานของประเทศเรานะครับเพราะว่าตีสี่ตีห้าบ้านเราก็หลับกันหมดแล้วนะครับ8โมงเช้า9โมงก็ไปทำงานกันอีกนะเพราะว่ามันจัดในอเมริกานะครับแล้วก็ในแคนาดาแล้วก็ในเม็กซิโกเนี่ยซึ่งมันก็3ประเทศนี้ก็อยู่ในโซนอเมริกาซึ่งเวลาต่างกับเรา12ชั่วโมงนะฮะก็ง่ายๆว่าเขามืดเราสว่างอ่ะมันก็เลยทำให้เราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจกับฟุตบอลโลกมากน้อยเท่าไหร่นะครับและอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็ไม่ได้ดูฟรีด้วยนะครับไม่ใช่ฟรีทีวีนะฮะก็อาจจะมีฟรีบางแมตช์นะครับดังนั้นก็ต้องซื้อแพ็กเกจในการที่จะเข้าไปชมฟุตบอลโลกนะฮะแต่แน่นอนแล้วครับผมเชื่อว่าวันนี้ฟุตบอลเราอาจจะไม่ได้ไปบอลโลกนะครับแต่ถ้าเชื่อว่าสนุกเกอร์เนี่ยสักวันหนึ่งนะครับเราจะได้แชมป์โลกนะถ้ามีคนอย่างคุณเอสนะฮะคุณกรพงษ์เนี่ยนะครับนะที่จะผลักดันเยาวชนของเราเนี่ยให้ไปสู่สนุกเกอร์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กๆเราเนี่ยความสามารถสุดยอดที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของคุณชัยพงษ์นะครับไม่ใช่คุณชัยพงษ์นะครับก่อนวสุรมเนี่ยนะที่จะเป็นผู้ผลักดันสนุกเกอร์ให้ไประดับโลกได้เพราะว่าใช้ทุนตัวเองเลยนะครับแล้วก็ในการที่จะส่งเข้าอะคาเดมี่ต่างๆนะถ้าใจไม่รักจริงเนี่ยก็คงไม่ทำนะถ้าไม่รักจริงก็คงไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือต้องมีใจก่อนนะฮะมีใจรักแล้วก็อยากเห็นวงการนี้เนี่ยก้าวหน้าเติบโตนะครับไปสู่ระดับโลกมันก็ต้องพัฒนาจากเด็กนี่แหละครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าคุณชัยพงษ์มาถูกทางแล้วนะในวงการที่จะพัฒนาสนุกเกอร์แล้วเราก็ดีใจที่ได้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่าท่านเองก็เคยเป็นอดีตผู้จัดการทีมชาติในการคว้าเหรียญทองที่เวียดนามและคนที่คว้าเหรียญทองมาได้ก็คือแม่คุณวัฒนาผู้อบอ้อมนะครับหรือคุณต๋องสิทธิ์ชอยนะครับซึ่งถือว่าเป็นไอดอลของเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาก็บอกกูอยากจะเป็นแบบพี่ต๋องอยากจะเก่งแบบพี่ต๋องทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คนในอายุยุค4 50นะ4 50ปี60ปีนี่ก็รู้จักพี่ต๋องทั้งประเทศอ่ะโดยเฉพาะนักกีฬาในจีนก็รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณต๋องน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่จะเข้ามาสู่ในวงการสนุกเกอร์แน่นอนแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเองกับคุณต๋องก็ได้คุยกันบ่อยเมื่อวานก็มีโอกาสโทรหาการคุยกันนะครับก็คุณต๋องก็พยายามจะบอกว่ามีอะไรให้ช่วยมีอะไรในวงการสนุกเกอร์ให้ผมแนะนำต่างๆก็ยินดีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนี่น่ารักมากนะครับเรื่องอะไรที่เป็นวงการสนุกเกอร์ในคุณต๋องบอกฟรีคุณต๋องบอกฟรีเลยนะครับผมยินดีจะช่วยโดยเฉพาะเยาวชนเด็กๆเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะเห็นวงการนี้เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดนะครับคุณต๋องเป็นคนที่รักสนุกเกอร์มากนะเล่นสนุกเกอร์มาตั้งแต่ถ้าถามว่าก็ตั้งแต่8 9ขวบอะตอนนี้อายุ56แล้วอะนะฮะ

0: ก็ยังชอบเล่นอยู่ยังไปโชว์ตัวต่างๆโดยเฉพาะในต่างประเทศในจีนนี่ก็เรียกคุณต๋องไปโชว์ตัวบ่อยนะครับนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวมีเวลาอีก1นาทีนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าท่านใดนะฮะที่อยากจะทักทายเข้ามานะฮะก็ส่งมาที่ SMS 4689899ได้นะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ 10:58 นาทีนะฮะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าครับแล้วพบกันครับสนุกเกอร์99สวัสดีครับ
1: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ

0: า 11:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนแก้หนี้ครัวเรือนไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิประชาชนบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างสะดวกเป็นธรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายลดภาระทางการเงินเพิ่มสภาพคล่องแก่ครัวเรือนผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันมีประชาชนร่วมการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลหนี้รวม 5,926 ล้านบาทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า 3,530 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 25,555 รายสะท้อนความสำเร็จการบูรณาการร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบกับประชาชนปี 2,569 อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีโดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวพื้นที่เกาะสมุยเกาะพงัน5จุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้นอมินี34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบก่อนนำเข้าสู่การตรวจสอบและตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศักราช2542บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นราว 1,600 ล้านบาทและอาจสูงกว่านั้นอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นถือครองที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายชั้นและตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยพบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่ตั้งในการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและหลักฐานการเงินไว้ประกอบการสอบสวนสหรัฐกลับไปเจรจาอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินการกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้สหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องอิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงจะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับ มาเกฮีได้รับบาดเจ็บอาจพลาดลงเล่นในเกมกับนอร์เวย์ทีมชาติอังกฤษได้รับข่าวร้ายเมื่อมาเกฮีเซนเตอร์แบ็กจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงและอาจจะไม่สามารถลงคุมแนวรับได้ในศึกฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศกับนอร์เวย์โดย BBC สื่ออังกฤษรายงานว่าเกฮีรู้สึกเจ็บบริเวณต้นขามาจากเกมชนะเม็กซิโก3-2ในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นทีมแพทย์ของอังกฤษหวังว่าจะเป็นแค่การล้าจากการกรำศึกหนักเท่านั้นเจเลสเต้อามาริยาสมาชิกวุฒิสภาของปารากวัยกล่าวว่าบัญชี Instagram ของเธอถูกแฮกหลังมีดราม่าด่าทอคิลิยานเอ็มบัปเป้ในเกมที่ฝรั่งเศสชนะปารากวัย1-0รอบ16ทีมสุดท้ายโดยอามาริยาวัย61ปีเปิดฉากด่าทอเอ็มบัปเป้ไม่หยุดโดยระบุว่าเอ็มบัปเป้เป็นเพียงคนแคเมรูนที่ปลอมตัวเป็นคนฝรั่งเศสลามไปถึงการว่าเขาเป็นคนปากเถื่อนที่เขียนหนังสือไม่ได้ควรโดนนักเตะปารากวัยตบหน้าและเมื่อเอ็มบัปเป้ออกมาตอบโต้กลับเรียกร้องให้ดาเตตราไก่ขอโทษตนเองก่อนจะลบบางโพสต์ออกและขู่จะฟ้องร้องด้วยข้อหาเหยียดเพศเข้าไปอีกอย่างไรก็ตามล่าสุดเธอออกมาบอกว่าบัญชี IG ของเธอถูกแฮกและจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno Fly นะครับอยู่กับนายวัฒน์พิสารท่ามอนรายงานตัวประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno Fly Techno Fly รอจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3ถึงบ่าย4โมงเย็นออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM99 นะครับรับฟังผ่านทางเครื่องรับวิทยุปกตินะครับผ่านทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ fm99 active radio ฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube ก็สะดวกดีนะครับสะดวกทางไหนไปทางนั้นฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายถามคำถามพูดคุยก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับส่วนนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสเดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับวันนี้วันจันทร์เน้นตอบคำถามพูดคุยทั่วๆไปละกันเนาะแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับวิธีการก็คือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net ลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan ครับเพื่อร่วมโหวตกิจกรรมทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะฮะลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan จำนวน1รางวัลนะครับหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวยส์จำนวน24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับของรางวัลรวมมูลค่าแล้วกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับจบไปเรียบร้อยสำหรับมหกรรมคอมมาดนะครับเป็นมหกรรมคอมมาดที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นคอมมาดที่คนเยอะมากจริงๆมันควรจะเยอะน่ะต้นปีแต่ว่าคงจะเพิ่งแบบใช้คำว่าอะไรดีตระหนักรู้แล้วยอมรับความจริงกันได้แล้วว่าแพงแล้วแพงอยู่และเตรียมแพงต่อนะครับก็เลยไปจัดกันตลุดมุ่งหมายมากมายครับ PC โน้ตบุ๊กคอมสินค้าเคียร์แลนอะไรขายดีมากคนยอมรับแล้วว่าโอเคแพงมันคงไม่ลงแล้วล่ะครับเพิ่งจะยอมรับกันได้แต่ไม่เป็นไรรู้ตัวช้าดีกว่าไม่รู้ตัวเลยประมาณนี้นะครับทำให้คอมมาที่ผ่านมาก็เขาใช้ชื่องานว่าคอมมาอัลตร้าฟอร์สเนาะก็เลยเป็นคอมมาที่หลายการใช้คำว่ายอดขายโดยภาพรวมก็ได้ทำสถิตินิวไฮจากในรอบน่าจะ 3-4 หนหลังสุดของคอมมาดได้เลยนะครับก็อ่ะนำนั้นก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับมีหลายอย่างเกิดขึ้นมี

โอ้สินค้าเคลียร์ไปเร็วมากนะโดยเฉพาะปกติมันก็ไปเร็วอยู่แล้วอะแต่ว่าทุกรอบนี้เร็วทุกทีโดยเฉพาะในกลุ่มตัวที่เป็น Apple Clearance MacBook น่าจะหมดไปตั้งแต่วันแรกยังไม่บ่ายโมงอะในกลุ่ม Clearance นะไอ้พวกสินค้าตัวโชว์ที่ร้านเขาเอามาประมาณเซลกันอะไปไวมากนะครับถามว่าราคาดีครั้งที่แล้วเท่าครั้งที่แล้วไหมก็ไม่แต่ว่าก็ Apple มันขึ้นราคาไงก็เลยไปเร็วบรูดเลยคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC คอมเซตไม่ว่าของเจ้าไหนก็ตามก็หลายๆชุดก็หมดโดยเฉพาะชุดที่แบบดูแล้วคุ้มค่าคนเอื้อมถึงเยอะๆอะไรเงี้ยก็หมดไปตั้งแต่ก่อนเข้าวันเสาร์ด้วยซ้ำส่วนใหญ่หมดไปตั้งแต่แบบวันศุกร์หรือเต็มที่ก็คือเสาร์เที่ยงๆบ่ายๆก็หมดละวันอาทิตย์นี่หลายคนเดินเคว้งเลยคือแบบอ้าวไม่มีไม่เติมด้วยเพราะเขาไม่มีของจะเติมให้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบนี้พวกรถพวกสินค้าอุปกรณ์เยอะโอ้โหเกมมิ่งเกียร์เยอะอยู่แล้วรอบนี้เมาส์คีย์บอร์ดใหม่ๆเพียบเยอะมากๆแล้วก็ใครที่เล่นหูฟังสายออดิโอรอบนี้ก็มีช็อปอย่างตัว Holyside ไปเปิดก็เลยทำให้แบบหลายคนได้ลองหูฟังได้ลองแดกได้ลองเดสก์ท็อปแดกอะไรทั้งหลายในงานกลายว่าคอมมาของนี้คือค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมไปเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายได้เดินอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับไปทำภารกิจมีลูกเพื่อนต้องการซื้อ PC ด่วน คือบอกให้ซื้อแต่ปลายปีแล้วมันไม่เชื่อมันเพิ่งมาเนี่ยแหละตระหนักรู้ก็เลยแบบซื้อผมยังกระซิบกระผมใช้คำว่าหลานแล้วกันนะคือลูกเพื่อนผมก็กระซิบกับหลานว่าแบบเนี่ยถ้าป้าเชื่อลุงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะงบเท่ากันนะได้แรงกว่านี้เยอะเลยนะหลานก็ทำหน้าแบบเซ็งๆนิดนึงอะประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละเบ็ดเสร็จตามนั้นนะคืองานคอมมาก็จบไปเจอกันอีกทีก็ปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับตามนี้อ่ะมาทักทายพูดคุยกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99ที่บริเวณดีโอนะครับลงท้ายด้วย3553นะครับแท็บเล็ตไม่เกินหมื่นให้เด็กนักเรียนใช้ป.4 ถึงป.6แนะนำตัวไหนดีจริงๆอยากให้ลองหา Xiaomi Pad 7ก่อนถ้าหาไม่ได้ลองหา Xiaomi Pad 8จะได้ตัว RAM 8 Storage 128 Wi-Fi ทั้งคู่นะครับถ้าเป็น Wi-Fi ถ้าเป็น Xiaomi Pad 7น่าจะหาได้ต่ำกว่าหมื่นแน่ๆ 100% น่าจะอยู่ประมาณ 9,000 กว่าบาทประมาณนี้แต่ส่วน Xiaomi Pad 8ของหายากแต่ถ้าหาได้ราคาน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน 11,000 อยู่ที่ว่าหาได้ไหมให้หาลองเสียหา Xiaomi Pad 7ก่อนถ้าหาไม่ได้ทั้งคู่จริงๆเพราะว่ามันของขาดตลาดทั้งคู่นะครับคือ Xiaomi Pad 7มันเป็นรุ่นเก่าแหละถ้าจะขาดตลาดพอเข้าใจแต่ Xiaomi Pad 8ไอตัว RAM 8 Storage 128เนี่ยของขาดเป็นระยะมันจะมีอีกตัวนึงที่มันแพงกว่าที่ความจุสูงกว่าซึ่งมันก็ไม่ต้องกระโดดไปหรอกถ้าหาไม่ได้จริงๆอ่ะก็ค่อยลงไปดูไม่ใช้คำว่าลงไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดค่อยไปดูตัวอื่นๆอาทิเช่นพวกแบบพวกของ Honor Honor Pad 10อะไรประมาณนี้ดูนะครับแต่ให้หา Xiaomi ก่อนให้หา Xiaomi Pad 7กับ Xiaomi Pad 8ก่อนประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย4808เหนื่อยหน่าย Windows 11บน PC ครับใช้งานแค่ Office Browser ถ้าจะฟอร์แมตเครื่องลง Linux มีข้อเสียอะไรไหมงบไม่พอไป Mac ก็จะจริงๆก็ไม่มีปัญหานะถ้าใช้แค่นั้นน่ะเพียงแต่ว่า Office อาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไปใช้ Linux มันไม่มีชุด Microsoft Office เนาะมันต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ Office ตัวอื่นซึ่งมันทำงานได้นะครับมันเปิดได้เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะคือถ้าใช้เน้นแค่ Word กับ Excel ไม่ได้แอดวานซ์มากส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดจะแอดวานซ์มากแล้วทำงานร่วมกับคนอื่นอาจจะต้องขอร้องคนอื่นในการเซฟฟอร์แมตให้เป็นฟอร์แมตแบบ Universal นิดนึงผมจะชื่อฟอร์แมตไม่ได้มันจะเป็นฟอร์แมตที่แบบเอาไปเปิดอันไหนแล้วมันไม่ค่อยเพี้ยนอ่ะประมาณนี้เท่านั้นเลยนอกนั้นเบราว์เซอร์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเบราว์เซอร์ไม่มีปัญหาแต่ว่าในไหนอะไรผมใช้ Windows 11ผมก็ไม่เจอปัญหาใดๆกับ Windows 11นะผมใช้มาตั้งแต่ออกใหม่ๆจนถึงปัจจุบันอัปเดตตรงทุกสัปดาห์มาโดยตลอดผมไม่เคยกลัวการอัปเดต Windows 11ผมยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรของ Windows 11ที่มันร้ายแรงว่าวังอย่างนั้นเลยก็ใช้อยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดใช้ Linux ก็แน่แหละเบราว์เซอร์ไม่มีปัญหาครับจริงๆออฟฟิศก็ไม่ควรมีปัญหา

าทำงานคนเดียวแต่ถ้าทำงานคนอื่นก็อย่างที่บอกอาจจะต้องเลือกฟอร์แมตเซฟนิดนึงเท่านั้นเลยมันอารมณ์เหมือนคนที่ใช้ Mac ใช้ macOS แล้วต้องใช้งานเอกสารทำงานร่วมกับคนใช้ Windows ก็จะมีเรื่องของฟอร์แมตที่ต้องเซฟเพื่อป้องกันการเพี้ยนเวลานำไปเปิดข้ามแพลตฟอร์มแค่นั้นเลยนะครับประมาณนี้ลองดูนะฮะSMS มาได้เรื่อยนะ4689899นะครับสวัสดีคุณบิวสวัสดีคุณฟิตแมนไปคอมมานด์มาละราคา solid state disk พอเห็นราคา solid state disk ก็รู้จักคำว่าพอเพียงมันควรจะรู้จักพอเพียงมันตั้งนานแล้วนะครับก็บอกแล้วว่าขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นอีกเดี๋ยวขึ้นอีกนะครับจะบอกว่าจริงๆเมื่อตอนคอมมานด์นี่แหละเมื่อช่วงคอมมานด์นี่แหละมีน้องคนนึงที่เขาเป็นแบบดูแล IT บริษัทเจ้าหนึ่งแล้วกันก็แบบพี่บอสผมมีความจำเป็นต้องซื้อ NAS ใช้คำว่ามีความจำเป็นเลยนะคือเลื่อนไปไม่ได้ละต้องซื้อละต้องซื้อ NAS 8 Bay โดยจะใส่ไปก่อนฮาร์ดดิสก์4ลูกลูกละ10 TB โคตรราคาออกมาโอ้โหแพงกว่าเมื่อถ้าซื้อเมื่อประมาณ1ปีแล้วอ่ะซื้อเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยราคาที่โค้ดออกมาเมื่อวันอาทิตย์เทียบกับ1ปีที่แล้วบวกขึ้นไปประมาณเกือบ3เท่าอ่ะคุณมันเป็น NAS Enterprise ด้วยไงมันมีแรมที่เยอะมันมีใส่ M.2 เข้าไปช่วยได้อะไรประมาณเนี้ยโอ้โหราคาคือแบบสุดหายใจลึกๆสุดใจดึกๆนะครับลงท้ายด้วย4808 Windows 11วินิกรรมเยอะนะครับยัดเยียดฮะมันยัดเยียด WPS เหรอไม่มีนะผมยังไม่เคยลง Windows 11แล้วมันมี WPS เลยนะยัดเยียดโฆษณาด้วยโฆษณาจากไหนวะทำไมผมไม่เคยเจอโฆษณาวะบังคับให้ใช้ Outlook Account ไม่ให้ใช้วิธีใช้โลโก้ทำได้นะครับมันมีวิธีบายพาสโลโก้นะครับบอกก่อนว่า Windows 11มีวิธีบายพาสโลโก้นะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้มันมีวิธีบายพาสให้เซตอัพเป็นโลโก้ได้นะครับถ้าหลักๆก็คือไอตอนที่ติดตั้ง Windows เนาะกดชิป F10 มันจะเปิดคอมมานด์แล้วก็พิมพ์คอมมานด์เข้าไปมันจะเป็นอะไรบายพาส NRO สักอย่างแต่มันมีคำข้างหน้านี่นะผมจำไม่ได้เป๊ะๆนั่นแหละมันจะสามารถทำเป็นโลโก้ account ได้ทำบ่อยเพราะว่าเวลาผมรับเครื่องมารีวิวผมไม่ได้ไซน์อินแอคเคาท์ผมลงในเครื่องรีวิวอยู่แล้วเพราะมันวุ่นวายผมขี้เกียจไปลบจากการแอคเคาท์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะติดตั้งเหมือนกับเซตอัพโดยที่create account แบบที่เป็นโลโก้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของการอัปเดตนะครับจริงๆแล้วมันตั้งค่าได้คือมันอัปเดตแหละแต่ว่าเวลามันขึ้นรีสตาร์ทเราไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทแต่นั้นตอนนั้นก็ได้มันจะมีขึ้นอยู่แล้วมันเซตอัพได้ทั้งหมดเลยด้วยความที่ใช้ Windows 11อยู่แล้วก็เลยตอบแล้วมันไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนั้นเลยแต่ยัดเยียดโฆษณานี่ผมงงกันมาตรงไหนวะตรงไหนที่มันยัดเยียดโฆษณาวะสำหรับผมแล้วกันนะมีอยู่2อย่างที่ผมรู้สึกว่าโอเคอันนี้น่าหงุดหงิดประมาณนึงแต่มันเอาออกได้ครับแต่มันก็ง่ายหงุดหงิดอยู่ดีแต่มันก็ไม่ออกง่ายนะสำหรับมือใหม่ก็คือส่วนแรกก็คือ Copilot ก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปทำพิธีกรรมอะไรเลยกับ Windows 11เนี่ย Windows มันจะพยายามยัดเยียดให้คุณใช้ Copilot อยู่เป็นระยะต่อให้คุณเลือกที่จะไม่ใช้มันแต่แรกมันก็จะเป็นระยะมันต้องไปหาวิธีมันมีเครื่องมือ tool ในการที่จะแบบไปเอาพวกCopilot ทั้งหลายออกได้นะครับแต่หลังๆน้อยลงแต่มันยังมีอยู่อีกอันนึงก็คือในส่วนของ OneDrive คือผมใช้ OneDrive นะแต่ว่าผมไม่ได้เลือกออโต้ซิงค์ผมจะแบบเปิดแบบเขาเรียกอะไรแมนนวลซิงค์อ่ะแต่ว่าพอเวลามันมีอัปเดตที่เป็นใช้คำว่าอะไรดีอัปเดตบิลใหม่ๆซึ่งประมาณเดือนละหน2เดือนหนเนี่ยที่ Microsoft จะอัปเดตบิลของ Windows 11ใหม่เรื่อยๆเนี่ยไอตัวออปชันในการเลือก OneDrive ให้แบบออโต้ซิงค์มันจะเด้งกลับเข้ามาเตือนอีกรอบหนึ่งต้องคอยแบบ disable มันอยู่เรื่อยๆอ่ะก็อันนี้แอบหงุดหงิดนิดนึงจะลบทิ้งก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ใช้ OneDrive แต่แค่ไม่ชอบบังคับให้มันแบบให้มันออโต้ซิงค์อ่ะชอบแบบ manual ซิงค์มากกว่าแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนะครับประมาณนี้
ประมาณนี้อันนี้ที่ใช้อยู่นะแต่ว่าเรื่องของโลโก้แอคเคาท์ทำได้นะครับทำได้ตั้งแต่ตอนติดตั้ง Windows ครั้งแรกมันบายพาสได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะติดตั้ง Windows 11แล้วล็อกอินเข้าใช้งานทำโลโก้แอคเคาท์ได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับตามนี้ต่อคุณวิฟิตแมนคู่โปรตุเกสโครเอเชียมันสุดดราม่านะครับโหเมื่อเช้าก็ไม่ยิ่งหย่อนหรอกเอาตั้งแต่คู่เมื่อวานก็ได้ฝรั่งเศสก็โอ้ดราม่าคู่เมื่อเช้าอังกฤษเม็กซิโกก็ดราม่านะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยครับคุณพิกซ่าสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวบันทึกการประชุมพร้อมสรุปให้หน่อยตัวไหนดีที่ดูไว้ก็มีพวก Anchor Soundcore Work โอ้บายไม่ได้ใช้พวกนี้เลยตอบไม่ได้จริงๆว่ะว่าตัวไหน Work ไม่มีความเห็นเลยครับคุณพิกซ่าไม่มีความเห็นจริงๆเลยไม่เคยลองใช้ด้วยก็เลยตอบไม่ได้จริงๆครับว่าตัวไหนมันเวิร์กว่าตัวไหนทำ AI transcription ได้ค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจหรือวะปกติที่เคยใช้มันไม่ได้ใช้เครื่องมือแบบนี้มันใช้เป็น AI เลยก็คือใช้ Copilot ก็ทำได้แต่ Copilot ต้องเวอร์ชันเสียตังค์เนาะเออเนี้ยไอตัว Copilot มันก็สามารถทำตัวที่เป็น real time translate ได้ทำเป็น transcript ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามัน 100% ไหมก็ต้องไม่มันไม่นะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มันไม่มีตัวไหนที่มัน 100% เลยเราต้องมีหน้าที่ในการมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจทานอีกอยู่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกซอฟต์แวร์หรือว่าพวก AI ทำทานสคริปต์มันไม่ได้เชิงแปลแบบ word by word แต่มันจะใช้วิธีสรุปแปลแบบสรุปตามเป็นความเข้าใจมากกว่าอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ไม่เคยลองใช้เลยครับขออภัยด้วยคุณใช้พกแอป FM 99หยุดให้บริการแล้วใช่ไหมเห็นอัปเดตล่าสุดคือพฤษภาคมปีที่แล้วตอนนี้ไม่มีเนื้อหาอะไรในแอปแล้วเข้าใจว่าเปลี่ยนมาใช้เป็น MCOT Connect ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเหมือนกับผมไม่แน่ใจว่าหลังบ้านเป็นอะไรแต่ว่าช่วงหลังก็จะไปอยู่ที่บนแอป MCOT Connect ทั้งหมดนะครับก็แนะนำให้ไปอยู่ใน MCOT Connect ละกันเนาะคุณทอมนิพนธ์นะครับตอนนี้อยู่แฟชั่นครับกำลังจะซื้อ S25 Ultra แต่กังวลเรื่องจอเป็นเส้นงั้นอย่าซื้อ Samsung ครับเพราะมันแทบจะผมไม่อยากใช้คำว่าการันตีว่าเป็นอะแต่ว่ามันก็มี potential ประมาณหนึ่งยังน่าสนใจไหมควรมองรุ่นอื่นดีนะครับประมาณนี้ใช้งานทั่วไปไม่เล่นเกมรอคำตอบอยู่นะครับกำลังสนใจก็คือถ้าให้พูดตรงๆก็คือถ้ากังวลเรื่องจอเป็นเส้นอย่าซื้อ Samsung เพราะถามว่าแบรนด์อื่นมีเจอจอเป็นเส้นไหมมีแต่ไม่มีแบรนด์ไหนที่มันพบเจอได้เยอะและบ่อยเท่า Samsung ละกันต่อให้เป็นตัวท็อปแต่ว่าถามว่าหลังๆน้อยลงไหมก็น้อยลงนะตั้งแต่สมัย S24 มาโดยเพราะรุ่น Ultra นะครับยังเจอแต่เจอได้น้อยลงมากๆถ้าเอางี้ถ้าเกิดคิดว่าซื้อเครื่องนี้จะซื้อไปใช้นานแค่ไหนถ้าเกิดกะจะซื้อใช้สักประมาณ 2-3 ปีผมว่าคุณน่าจะรอดสำหรับการจอเป็นเส้นใน S25 Ultra ได้ซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดกะถือนานกว่านั้นเช่นกะถือไปแบบ4ปี5ปีบวกๆผมว่าโอกาสรอดจอเป็นเส้นยากหน่อยประมาณนี้คุณชัยพบยังรอ Apple BTS อยู่เลยครับไม่มาสักที Apple BTS คืออะไรวะอะไรคือ Apple BTS อ่ะอะไรคือ Apple BTS วะคุณ NW Lim พี่บอสได้ไปเดินคอมมาดผลที่ผ่านมานี้หมายไปเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายครับได้อะไรมาบ้างไม่ได้อะไรเลยได้อะไรไปวะอ๋อได้เดดแมทมา2ผืนได้เดดแมทมา2ผืนตอนแรกว่าจะไปหาตั้งใช้ว่าตั้งใจแล้วกันตอนแรกก็คือตั้งเอาโปรที่ดึงดูดก่อนโปรที่ดึงดูดตอนแรกคือ Nintendo Switch คือหวั่นใจอ่ะแบบเรียกว่าใจสั่นแล้วอ่ะก่อนไปก็ใจสั่นแล้วก็ใช้วิธีว่าเดี๋ยวไปยืนอยู่หน้าบูธทั้ง Banana ทั้ง IT City พอเขาจัดร่วมกันอะไรเงี้ยก็แบบแบบจะสั่นไหวไหมอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงจริงๆก็คือมันยังปล่อย Play 5ไม่ได้ไงก็เลยยังไม่ซื้อก็ได้วะอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ตั้งใจว่าจะไปดูแต่หาไม่ได้ก
ก็คือแฟลชไดรฟ์พวกความจุ16กิกหรือน้อย

ไปกว่าไม่มีผมหาไม่เจอไปคุยกระบะเขาด้วยไม่มีถามว่ามาทำไมเอามาสร้างพวกแบบตัวติดตั้งวินโดว์เอาไว้แบบใส่อะไรเล็กๆน้อยๆเวลาทรานสเฟอร์ไปทรานสเฟอร์มาเพราะตอนนี้ที่มีอยู่ 3-4 อันคือแบบพวกความจุประเภทแบบโอ้512กิกอะไรเงี้ยหมดเลยอ่ะอยากได้เล็กๆไว้อันสักอัน2อันอะไรเงี้ยหาไม่ได้นะครับเสียใจนิดนึงนะครับกว่าคุณ NW ริมพี่ไอ้ตอบไปแล้วเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับคุณ NW ริมพี่บอคิดว่าหูฟังฟูลไซส์หูฟังครอบหูไร้สายยูกรีนไฮจูนยังไม่เคยลองไงไอ้ตอบไม่ได้ครับยังไม่เคยลองจริงตัวไฮจูนMac 54ในงบนี้เสียงพอเทียบกับหูฟังตัวอื่นไหมเพิ่งได้มาในราคา500พอได้ไหมก็ได้มาเอาอย่างงี้คุณฟังแล้วคุณชอบไหมอ่ะหูฟังมันเป็นเรื่องของความชอบแต่ละบุคคลนะครับไม่ได้มันไม่มีหูฟังตัวไหนหรอกที่ถูกใจทุกคนไม่มีต่อให้หูฟังที่แพงที่สุดป๊อปปูล่าที่สุดคำว่าป๊อปปูล่าที่สุดก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบหูฟังแบบนั้นนะครับเพราะนั้นคุณฟังแล้วคุณชอบไหมล่ะถ้าคุณชอบก็จบแค่นั้นเหมือนถ้าถามผมสมมติว่าท่านในงบประมาณทั้งไม่เกินพันอยากได้หูฟังแบบค่าศีรษะไร้สายผมอาจจะชอบตัวพวกFIO EH11 แต่ FIO EH11 มันไม่ใช่ full size เนาะมันเป็นแบบที่เป็น on ear open ear แต่ผมชอบเสียงแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ครับว่าถ้าผมชอบแล้วคุณไปฟังแล้วคุณจะต้องชอบแล้วพอมันบอสมันชอบวะไม่เกี่ยวมันเป็นแค่ความชอบของคุณเพราะนั้นก็เอาง่ายๆครับคุณ NW ริมฟังแล้วตัว High Tune Mac 54คุณชอบมันไหมล่ะถ้าชอบก็จบตัวคู่แข่งที่น่าจะใช้คำว่าถูกนำมาเปรียบเทียบบ่อยที่สุดแล้วกับตัว High Tune Mac 54ก็คือตัว QCY-H3ANC เพราะราคามันใกล้เคียงกันเนาะ 7-800 ประมาณนี้ไอ้ตัว QCY-H3 อ่ะผมเคยฟังก็เป็นหูฟังตามสไตล์หูฟังฟูลไซส์ราคาประหยัดเลยก็คือจะเน้นเบสลูกใหญ่ลูกโตหน่อยเบสจะอึดอัดนิดนึงแต่ว่ามันก็งบประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเหมาะกันว่าดูหนังพอใช้ได้ครับโดยเฉพาะดูหนังแอคชั่นมันก็ตูมตามดีประมาณนึงแต่ถ้าฟังเพลงผมว่ารายละเอียดมันไม่ค่อยเยอะแต่ก็ด้วยงบประมาณนี้ก็ไม่อยากจะไปติต่อว่าหรืออะไรอย่างนั้นประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกตัว Mac 54ไม่ได้ลองจริงขอพระอภัยมณีด้วยนะฮะคุณชัยพก Back to School ครับอ๋อ Back to School ยังไม่มาเหรอใช่ไหมยังไม่มาเปล่าวะไหนเชื่อวะหมิงชิงคูก็จะมาทีที่แล้วไงว่ะยังไม่มาจริงด้วยยังไม่มาจริงด้วยเอาละช่วยเอาละช่วยยังไม่มาจริงด้วยเอาละช่วยหรือมันจะไม่มีวะปีนี้รอกันต่อไปนะจ๊ะคุณทอมนิพนธ์นะครับถ้าไม่ใช่ H5 Ultra แนะนำมาจอไหนดีนะครับพอประกันเน้นจอขนาดใกล้ๆกันต้องถามคุณทอมนิพนธ์ว่า H5 Ultra คุณที่ดูไว้อยู่ตอนนี้คุณได้งบได้เขาขายอยู่ราคาเท่าไหร่ผมเข้าใจว่าน่าอยู่ประมาณ 20,000 ปลายๆป่ะถ้า 20,000 ปลายๆแล้วขยับมาได้ถึง 30,000 ต้นๆอาจจะลองหาพวก Vivo X300 Pro ซึ่งยังพอหาได้แล้วก็ประมาณ 30,000 ต้นๆหรือไม่ก็ Oppo Find X 9 Pro น่าจะหายากมากแล้วนะครับทั้งของใหม่มือหนึ่งนะถ้างบนั้นก็ตัวเทียบก็นั่นแหละครับ Vivo X300 Pro แน่นอนกล้องภาพนิ่งดีกว่ามากๆนะครับแบตอึดกว่าพอสมควรนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Honor Magic 8 Pro กล้องก็ดีกว่าตัวของ S25 Ultra แน่ๆแต่ไม่ได้ดีกว่ามากแต่ก็ดีกว่าประมาณหนึ่งนะครับแบบอึดกว่าประมาณนี้ครับคุณครับเค้กพี่บอสครับรอบ8ทีมสุดท้ายบอลโลกใครเจอใครบ้างพันธงให้ด้วยอย่ารอบดันรอบชิงเลยเหรอมันยังประกบคู่ไม่หมดนะคุณรอไปก่อนได้ไหม เพราะว่ามันรอบ16ทีมมันเพิ่งแข่งไป4 คู่ก็ที่ชนะไปก็จะไปเจอกันรอบ8ทีมก็คืออย่างโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดา 3-0 ก็จะไปเจอกับฝรั่งเศสที่ชนะปารากวัยมา 1-0 ในรอบ8ทีมสุดท้ายหรืออย่างเมื่อเช้านอร์เวย์หลายคนใช้คำว่าพลิกล็อกนะครับเอาชนะบราซิลไปได้2-1ฮาแลนด์หม่ำ2เนี่ยก็จะเข้าไปเจอกับอังกฤษที่เอาชนะเจ้าภาพเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกมาได้3-2

0: อันนี้ส่วนคืนนี้ก็จะมีโปรตุเกสเจอกับสเปนใครชนะไปรอเจอรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างอเมริกาสหรัฐนะเนาะกับเบลเยียมใครชนะคู่นี้ก็จะไปเจอคู่ชนะของโปรตุเกสสเปนก็ไปรอดูอีกทีนึงส่วนสองคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจออียิปต์ใครชนะก็จะไปรอเจอผู้ชนะรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างตัวสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเพราะนั้นมันรอบ8ทีมมันยังประกบคู่ไม่ครบยังประกบคู่ไม่ครบนะครับก็รอไปก่อนรอไปก่อนนะประมาณนี้คุณมามานี่โปรแกรมตัดต่อบนมือถือแบบฟรีและแบบเสียเงินมีตัวไหนแอปไหนน่าสนใจบ้างส่วนตัวผมใช้แต่แคปคัทเลยอะแคปคัทมีทั้งฟรีและเสียเงินถ้าเสียเงินมันก็จะใช้หลายๆอย่างได้มากขึ้นพวกแบบเอฟเฟกต์พวกทรานพวกtransition อะไรประมาณนี้ใช้ AI ของมันได้แล้วก็มีตัวเลือกในการที่จะ export ไฟล์ได้เยอะแต่ผมว่า CapCut มันใช้งานง่ายดีถ้าถามผมนะผมถนัด CapCut จริงๆผมใช้ CapCut ทั้งในมือถือทั้งใน iPad แล้วก็ทั้งในคอมเลยตัดต่อผมใช้ CapCut หมดเลยผมไม่ได้ใช้ DaVinci Resolve ด้วยฝีมือไม่ถึง DaVinci Resolve ผมมันใช้งานเน้นใช้งานง่ายผมว่ามันใช้งานง่ายพอกับ iMovie เลยอ่ะของ CapCut อ่ะโดยส่วนตัวผมชอบใช้ CapCut ง่ายดีถ้าให้เชียร์ก็เชียร์ CapCut ก็ CapCut ใช้ฟรีได้นะ CapCut ใช้ฟรีได้นะครับอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บๆเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับ SMS 468999รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 1-800-636-736
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะนึกถึงสินค้า Acer ก็เข้าไปติดตามโปรโมชั่นติดตามไลน์อัพสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ข่าวสารต่างๆนะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับมาลุยกันต่อ SMS 4689899รวมทั้ง YouTube FM 99 Active Radio นะฮะคุณไนท์โอภาสใช้ Windows 10 Pro จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น Windows 11ไหมถ้ามีคำว่าจำเป็นณเวลานี้ใช้คำว่ายังไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ Microsoft บอกแล้วว่าหยุดซัพพอร์ต Windows 10ไปตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแต่ว่าในทางเทคนิคมันก็มีวิธีทำให้เรายังได้รับการอัปเดตในส่วน security ต่างๆของ Windows 10อยู่ก็คือไปซิงค์เอาแบบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มด้วยนะก็คือไปซิงค์ตัว OneDrive เปิดซิงค์ซะมันก็จะอนุโลมได้แล้วตอนแรกมันจะอนุโลมแค่ปีเดียวซึ่งล่าสุด Microsoft ออกข่าวว่าก็จะอนุโลมให้จะถึงปีหน้าเลยก็คือว่าจะออกอัปเดตตัวที่เป็นแพทความปลอดภัยให้กับ Windows 10ต่อไปจนถึงอย่างน้อยตุลาคมปีหน้าในวงเล็บสำหรับคนที่เปิดซิงค์ OneDrive แบบออโต้ไว้นะครับก็จะได้รับการยืดอายุการอัปเดตแพทความปลอดภัยเพราะนั้นถ้าเกิดคุณยังใช้อยู่แล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยก็ไปซิงค์แค่ไปเปิดซิงค์ OneDrive ไว้มันก็จะรับอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นยังไม่จำเป็นต้องเป็น Windows 11ก็ได้แต่สุดท้ายท้ายสุดผมจะอย่างนี้แล้วกันสุดท้ายท้ายสุดจะยืดเยื้อไปถึงแค่ไหนก็ตามแล้วแต่ใจคุณปรารถนาเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดคุณก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ Windows 11อยู่ดีในสักวันหนึ่งในอนาคตรวมถึงถ้าเกิดถึงวันนั้นอาจจะเป็น Windows 12แล้วถ้าตามข่าวหรือว่าเดี๋ยวปีหน้า Microsoft จะเปิดตัว Windows 12แล้วเปิดขายจริงหรือเริ่มใช้จริง2028 2029อะไรเงี้ยตามข่าวลือนะก็ถึงเวลานั้นคุณก็ต้องไปเปลี่ยนไปใช้ Windows ใหม่อยู่ดีเพราะว่าWindows รุ่นเก่ามันก็ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆก็จะไม่รองรับอย่างปัจจุบันคุณไปซื้อเมนบอร์ดการ์ดจอที่เป็นรุ่นใหม่ๆเลยหรือแม้กระทั่ง Solid State Disk บางตัวก็ไม่รองรับ Windows 10แล้วนะครับต้องบังคับใช้ Windows 11ไปแล้วก็มีนะครับประมาณนี้คุณทอมนิพนธ์ถ้าผมกลัวจอเป็นเส้น S25 Ultra แล้วผมหนีไป iPhone จะดีเสือปะจระเข้ไหมอย่างที่บอกไม่มีมือถือแบรนด์ไหนการันตีว่าจอจะไม่ขึ้นเส้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าจอขึ้นเส้นทุกแบรนด์เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกซัมซุงเจอเยอะสุดแล้วก็ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงรุ่นด้วยจะเป็น A series S series ของซัมซุงก็จะเจอถี่สุดเยอะสุดแต่ไม่ได้หมายว่าทุกเครื่องนะย้ำอีกทีถามว่า iPhone มีปัญหามีรายงานพบจอขึ้นเส้นไหมมีแต่ก็ไม่เยอะก็น้อยเพราะนั้นถ้าถามว่าจะหนีเสือปลาจระเข้ไหมผมใช้คำว่าถ้าหนีจากซัมซุงไปเลือก iPhone ไม่ได้การันตีว่าจอคุณจะไม่ขึ้นเส้นแต่การันตีได้อย่างนึงว่าโอกาสจะน้อยกว่าแต่ก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนาะแต่น้อยกว่าแน่ๆนะครับประมาณนี้คุณสุวิทย์ชัยนะครับสวัสดีครับในบล็อกของเดิมผม CPU เป็น Ryzen 5 5600X การ์ดจอเป็น Radeon RX 580โอ้คลาสสิกมากๆอยากเปลี่ยนการ์ดจอและอยากเปลี่ยนการ์ดจอและจอให้เป็นเล่นระดับ 2K โอ้มีงบไม่ให้ 12,000 เองการ์ดจอเป็นมือ2ก็ได้ไข่แดงไข่เขียวก็ได้ประเด็นคือถ้า 12,000 จะเอาทั้งจอและการ์ดจอมันจะไม่พอดิสมมติเอาจอก่อนจอ27นิ้ว 2K แบบไม่ได้แพงเวอร์นะแบบไม่แพงเวอร์นะก็อยู่ประมาณสัก 4-5,000 เนาะเช่นตัว Xiaomi ตัว G27QI 27นิ้ว 2K มันกี่เฮิรตซ์นะ200เฮิรตซ์ ตัวเนี้ยถ้าใช้โค้ดลดใช้อะไรเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณ 4,000 กว่าๆก็ตีกลมๆมา 5,000 ก็ได้ตีไว้ 5,000 มีทอนนิดหน่อย 5,000 คุณมีงบ 12,000 เท่ากับคุณเหลืองบสำหรับการ์ดจออีก 7,000 7,000 ยังไงก็ต้องมือ2 100% อยู่แล้วนะครับเอาคุยตรงๆมือ2 7,000 ก็สามารถขยับมาเป็นพวก Radeon RX 6600 Series ได้6,600 เนี่ยได้แน่ๆ 6,600 จะอยู่ประมาณ 5-6,000 บาทแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะถึง 6,600 XT ไหมถ้าเกิดเป็นค่ายเขียวก็น่าจะมีลุ้นตัว RTX 3060แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะถึง3060 Ti ไหมแต่3060น่าจะได้แน่ๆมือ2นะครับก็จะเป็น2ตัวนั้นแหละซึ่งถามว่ามันเพียงพอเล่น2K ไหมถ้าเป็นเกม AAA อยากได้เฟรมเรท

เกิน60นิ่งๆทำได้เพียงแต่ว่าต้องอาศัยตัวเทคนิคเฟรมเจนเข้ามาช่วยซึ่งในส่วนของทั้งคู่อ่ะมันไม่ได้รองรับตัวเทคนิคเฟรมเจนใหม่ๆแต่ว่ามันอัดแอปไปใช้ตัวที่เป็นเทคนิคของ Intel ได้คือ XESS ได้อะไรเงี้ยในหลายๆเกมก็นั่นแหละครับก็ได้ประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะฮะคุณมามันนี่นะครับมือถือดีเจน้ำหวานได้เผื่อใจไปเชียร์บราซิลหรือเปล่าไม่เมื่อคืนเธอเชียร์นอร์เวย์ใช่เพราะว่าเธอไปเล่นทายผลอยู่ในพันทิปแล้วเธอก็สวนกระแสเพราะเธอเงินน้อยละเหงื่อมะเงินในเกมอะนะเงินในเครดิตในพันทิปมันน้อยเธอก็เลยออลอินไปที่นอร์เวย์แล้วเธอตื่นมาเธอรับรู้ว่านอร์เวย์ชนะ 2-1 เธอประกาศก้าวแล้วนะเมื่อเช้าละที่ผมบอกเธอว่าเอ้ยนอร์เวย์ชนะนะจ๊ะอะไรเงี้ยเธอก็ได้ฉันจะเชียร์นอร์เวย์จนถึงรอบชิงมั่นใจด้วยนะว่าถึงรอบชิงมันก็รอดูแล้วกันนั่นนั้นคือแบบเชียร์แบบมีผลประโยชน์แล้วนะเชียร์แบบมีผลประโยชน์แล้วนะคุณ NW ลิมเจอในออนไลน์ Vivo X200 FE ราคา 17,000 จัดได้ไหมในระดับราคานี้พอไหวไหมถ้าเทียบกับ Vivo X300 FE สเปคต่างกันมากไหมหรือถ้ามอง X200 Pro X300 ไม่ Pro ยังลังเลว่าไหนดีกว่ากันถ้าหา X300 ธรรมดาได้ X300 ธรรมดาดีกว่าทั้งตัว X200 FE ดีกว่าทั้ง X300 FE หรือถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยงเครื่องมือ2และเป็นเครื่องจีน Vivo X200 Pro เครื่องจีนมือ2ก็อยู่หมื่นปลายๆเหมือนกันซึ่งก็ดีกว่าทั้ง X300 ธรรมดาดีกว่าทั้ง X200 FE แล้วก็ X300 FE สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับได้ในคอนดิชั่นไหนนั่นแหละคุณ NW RIM ครับตามนี้คุณครับเค้กพี่บอยคิดว่าทีมไหนจะเป็นทีมมามืดที่มีโอกาสคว้าแชมป์บอลโลกได้ในปีนี้ส่วนตัวมองอเมริกาไม่ผมไม่คิดว่าอเมริกาจะมามืดขนาดนั้นถ้ามามืดจริงๆใช่ไหมผมว่านอร์เวย์นะเว้ยเอาทำไปเล่นท่านเอาง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวนอร์เวย์เจออังกฤษผมว่าอังกฤษไม่ได้เป็นต่อนอร์เวย์ขนาดนั้นนะเอาจริงผมว่านอร์เวย์มีลุ้นผ่านอังกฤษนะทำไปเล่นแต่ถ้าถามว่าอีกทีมหนึ่งถ้าเกิดผ่านไม่ได้ผมว่าอาจจะยาวคือโมร็อกโกผมว่าโมร็อกโกเล่นบอลดีนะยิงตัวก็ดีด้วยแหละแล้วก็บอลก็ดีด้วยถ้าผ่านฝรั่งเศสไปได้นี่เรื่องใหญ่อยู่นะแต่ผมยังลึกๆว่าเชื่อว่าอาเจนอะผมถ้าให้เลือกเต็งสักหนึ่งทีผมยังเลือกอาเจนอยู่ว่าจะเป็นแชมป์ได้ในปีนี้เป็น2สมัยไปเลยอะไรอย่างงี้ก็รอดูแล้วโหลเดซี่ก็จะจบสวยงามมากๆนะฮะตามนั้นแต่ว่านั่นแหละแต่ถ้าเกิดถามมาเมื่อตอนนี้ผมให้นอร์เวย์ครับผมคิดว่านอร์เวย์มีโอกาสผ่านอังกฤษได้ยิ่งดูกองหลังอังกฤษเล่นเมื่อเช้าแล้วนะตอนนี้ถึงเจอฮาแลนด์ดิคุณโอ้แล้วรู้ฝีเท้ากันด้วยที่สำคัญคุณทอมนิพนธ์เสี่ยหมี่แนะนำไปตัวไหนครับงบไม่เกิน 12,000 อันนี้หมายถึงอะไรอ่ะอันนี้หมายถึงอะไรมือถือเหรอโอ้เสี่ยหมี่ 12,000 เนี่ยนะเสี่ยหมี่ 12,000 มือถือเนี่ยนะคือถ้าตามงบแล้วหาของได้คือก่อนหน้านี้มันจะมีเสี่ยมี 15T แหละแต่มันหาไม่น่าได้แล้วครับเพราะเสี่ยมี 17T มาแล้วแล้วเสี่ยมี 17T ก็เปิดแพงด้วยเปิดอยู่หมื่นกลางเลย 15-16 เพราะนั้นถ้าเอาแค่ไม่เกิน 12,000 ตามงบที่ได้ก็จะเป็น Redmi Note 15 Pro Plus 5G ซึ่งถามว่าแนะนำไหมก็ไม่ประมาณนี้แต่ก็นั่นแหละมันเป็นตัวเลือกนั่นแหละแต่ก็โอกาสที่ดีในการหา12,000ของ Xiaomi ผ่านไปแล้วเพราะตอนนี้น่าจะหา Xiaomi 15T ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะหาไม่ได้แล้วประมาณนี้คุณครับเคพี่บอสครับพี่บอสพูดถูกครับผมนี่โคตรรัก Windows 10แล้วครับแต่จำเป็นต้องจากเพราะพี่โคแกบังคับไป Windows 11ไม่งั้นเล่น eFootball Konami ใช่มั้ยไม่งั้นเล่น eFootball ไม่ได้ตั้งแต่ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปนั่นแหละครับมันก็จะถูกบังคับโดยซอฟต์แวร์เองถูกบังคับโดยฮาร์ดแวร์เองว่าสุดท้ายคุณต้องบังคับอัปเดตขึ้นมาจาก Windows 10เป็น Windows 11หรืออนาคตที่ใหม่กว่าอยู่ดีประมาณนี้ลงท้ายด้วย5635ครับสวัสดีครับแนะนำเกมสตรีมที่ลดราคาแนวสยองขวัญเล่นแล้วไม่ Motion Sickness ถ้าไม่ใช่ Motion Sickness ก็ต้องเป็นกลุ่มที่
ม่ใช่แนว first person shooting เพราะว่าคนที่เป็น motion sickness ผมเป็น motion sickness ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากแนว first person shooting เป็นหลักนะครับแต่ประเด็นก็คือเกมแนวสยองขวัญแล้วไม่ใช่ first person ตอนนี้มี Steam Summer Sale อยู่Resident Evil นับเป็นสยองขวัญไหมคงต้องนับ คงต้องนับขอดูแป๊บขอดู Resident Evil แป๊บลดราคาอยู่ไหมนะ Resident Evil โอเคลดเนี่ย Resident Evil ก็ลดราคาอยู่ไปดูกลุ่มของ Resident Evil ก็ได้ครับลดแทบจะทุกภาคเลยตั้งแต่แบบ Resident Evil 7ก็ลด 60% เหลืออยู่200กว่าบาทถ้าจะทุกภาคอ่ะเหลือ200กว่าบาทเกือบหมดเลยมั้งนี่ Resident Evil ก็ไม่น่าจะหมดทั้ง Signet เพราะว่าภาคหลังๆจะเป็นแนว Third Person ละจะเป็นแนวแบบมุมมองข้ามไหลมันก็ไม่น่าจะเกิด Motion Signet ขนาดนั้นแล้วนะครับถ้าถามผมนะมีใครเล่น Dead Space มั้ยผมจำไม่ได้ว่า Dead Space มันปรับมุมมองเป็น Third ได้ป่ะไอ้เกมนึงก็ Dead Space ก็ได้นะครับDead Space ก็ได้Dead Space ก็น่าจะได้อยู่เพราะมัน Dead Space น่าจะเป็น Third เนาะใช่ไหมเช่นเดียวกับ Chronos The New Dawn อันนั้นก็ Third เหมือนกันน่าจะมุมมองเดียวกันอ่ะก็ลดราคาทั้งหมดที่พูดมาสยองขวัญแน่ๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Dead Space หรือว่า Chronos The New Dawn สยองขวัญแน่ๆประมาณนี้แล้วตระกูล Resident Evil ลดราคาอยู่ลองไปดูได้ครับเพราะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วง Summer Game Fest อยู่นะของ Steam นะครับ Summer Sale Summer Sale สิไม่ใช่ Summer Game Fest Summer Sale อยู่นะครับ Steam Summer Sale อยู่นะฮะประมาณนี้คุณครับเค้กโอดิการ์ดบอกกับคิลาไลท์ซากฟ้าและเอเซ่เลี้ยงผ่านผมไปเลยอ๋อโอเคตามนั้นแล้วข่าวนิดนึงแล้วกันอย่าหาไม่มีข่าวนะครับจริงๆในงานคอมมาก็เห็นมีไปโชว์นะก็ล่าสุดนะครับ Microsoft เปิดเคาะราคาตัว Microsoft Surface รุ่นใหม่ในไทยอย่างเป็นทางการสักทีนึงโหราคาขึ้นโหดอยู่เหมือนกันตัวเริ่มต้นก่อนก็คือตัว Surface Pro นะครับรุ่นหน้าจอ13นิ้วอันนี้ก็คือจะเป็น Gen 12แล้วเนาะเป็นชักว่า Gen 12แล้วกันมาพร้อมกับตัวชิป Qualcomm Snapdragon X2 Series ก็จะมีทั้ง X2 Plus X2 Elite นะครับก็รุ่นเริ่มต้นจะได้เป็น X2 Plus RAM 16 Storage 256GB คอราคาอยู่ที่ 56,990 บาทแพงขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 16,000 โดยประมาณนะครับเมื่อปีที่แล้วรุ่น Gen 11ที่มันเปิดมันเปิดอยู่ที่ 4,900 บาทนะครับถ้าเกิดตัวท็อปเลยก็คือตัวได้เป็น Snapdragon X2 Elite RAM 16 Storage 1 TB คอสราคาอยู่ที่ 74,990 บาทอันนี้แพงขึ้นแค่ 7,000 ยิ่งความจุเยอะยิ่งแพงขึ้นน้อยเหมือนต้องการขายรุ่นแพงแล้วแหละอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น Surface Laptop หน้าจอไซส์ 13.8 นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวจะมี2โมเดลก็คือมาพร้อมกับตัวชิป Qualcomm Snapdragon X2 Plus อันนี้ราคาอยู่ที่ 69,990 บาทแล้วก็ตัวที่เป็น Snapdragon X2 Elite อยู่ที่61,990 บาททั้งคู่จะมาพร้อมกับ RAM 16 Storage 512 GB นะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ตัวรุ่นเล็กปรับราคาแพงขึ้นมากกว่ารุ่นใหญ่เพราะว่ารุ่นเล็กปรับราคาขึ้นจากเดิมประมาณ 11,000ส่วนรุ่นใหญ่แพงขึ้นแค่ 5,000 ประมาณนี้เป็นอีกครั้งนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับ Surface Laptop หน้าจอ15นิ้วตัวที่เป็น Snapdragon X2 Plus นะครับเคาะราคาอยู่ที่ 63,990 ถ้าเกิดเป็น X2 Elite ที่แรงกว่าอยู่ที่ 64,990 ไม่ต้องถามถ้าจะซื้อตัว X2 Elite ได้เลยถ้าเกิดใครจะซื้อ Surface Laptop ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหน้าจอ 13.8 นิ้วหรือว่าหน้าจอ15นิ้วนะครับตอนนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วในงานก็เห็นมีเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับที่บูธ IT City มั้งที่ผมเห็นอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มวางจำหน่ายแล้วส่งมอบอย่างเป็นทางการคือช่วงปลายเดือนนี้นะครับประมาณวันที่23 24กรกฎาคม
นะครับแล้วก็ด้วยราคาแรมแพงอะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ได้รับการยืนยันมาอย่างเป็นทางการจากทางด้านของ Windows Central นะครับได้รับรายงานจาก Microsoft เขาบอกว่าเขาได้มีการสอบถามกับทาง Microsoft แล้ว Microsoft ก็เหมือนจะยืนยันแล้ว

0: นะครับว่าโอสารรุ่น Microsoft Surface Go ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันคือจริงมันไม่ได้ออกมาหลายปีแล้วแหละรุ่นสุดท้ายออกนู่นเนี่ยปี2023ก็มีถามว่าจะออกอีกไหมปีนี้แล้วก็ดูท่าก็คงไม่ออกแล้วล่ะเพราะว่าด้วยราคาฮาร์ดแวร์แล้วที่มันเพิ่มขึ้นก็คงไม่คุ้มอีกแล้วนะครับที่จะออกก็ประมาณนี้แล้วก็สั้นๆก่อนจะช่วงท้ายรายการแล้วกันนะครับไปดูบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์ของมาร์คเกอร์แมนแห่งบลูมเบิร์กนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในTSข่าวลือของ Apple นะครับมาร์คเกอร์แมนบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะมาต้นปีหน้านะครับจะไม่ได้มาปลายปีนี้จะไม่ได้มาตุลาคมปีนี้ถ้าใครรอ iPad Pro รุ่นใหม่จะมาต้นปีหน้าขณะเดียวกัน MacBook Pro นะครับจะออกรุ่นที่ใช้ชิป M6ในช่วงปลายปีนี้ก็คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่มาร์คเกอร์แมนก็บอกอีกว่าแล้ว MacBook Pro จะถูกอัปเกรดไปใช้ชิป M7 ภายในครึ่งปีแรกของปีหน้าก็หมายความว่างั้นรุ่น M6 ก็ไม่ต้องซื้อไปรอซื้อรุ่น M7 เลยดีกว่าประมาณนี้อันนี้มาร์คเกอร์แมนบอกไว้นะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้สั้นๆเล่าข่าวสู่กันฟังนิดนึงแล้วกันเนาะมาดูคำถามต่อนะครับคุณ NW Lim ถ้าจะตรวจแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าตรวจเองจะต้องทำอย่างไรหรือจำเป็นต้องส่งไปศูนย์ประกันใกล้จะหมดอายุจะนำไปเคลมแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กซื้อประกัน3ปีก็จะถามแล้วเคลมได้จริงๆถ้าสบายใจแล้วเอาแบบที่มันอยู่ในเงื่อนไขเคลมได้ผมแนะนำให้ไปที่ศูนย์บริการดีกว่าเพราะจริงๆโอเคมันมีซอฟต์แวร์ third party หลายตัวมากที่เอาที่ไว้สามารถดูตัวชาร์จเซอร์เคิลของแบตเตอรี่แล็ปท็อปได้แต่ว่าบางแบรนด์เขาก็ไม่ได้อ้างอิงกับตัวนั้นคือผมว่าสมมติคุณไปโหลดเติร์ดปาร์ตี้มาผมจำชื่อซอฟต์แวร์ไม่ได้ขออภัยพวก PC Mark พวกอะไรประมาณนี้พวกที่แบบพวกฮาร์ดแวร์อินโฟจำชื่อซอฟต์แวร์ไม่ได้ซิสซอฟต์เซนทราอะไรประมาณนี้มันจะดูแบตเตอรี่คือมันไม่ดูแบตเตอรี่เฮลนะแต่มันดูชาร์จเซอร์เคิลนะครับว่าชาร์จไปกี่รอบแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราก็ไปดูแล้วก็แต่คุณต้องไปหาเงื่อนไขเพิ่มเติมมาเองว่าโน้ตบุ๊กมันเคลมไปที่เท่าไหร่สมมติว่าคุณไปดูไว้แล้วสมมติว่าเขาเคลมไปที่1,000รอบแล้วคุณไปเช็คแล้วโอ้ของคุณทะลุไปอยู่ที่ประมาณ800กว่ารอบแล้วก็เท่ากับเกิน 80% แล้วมันน่าจะเคลมได้อะไรเงี้ยแต่บางทีสมมติไปเข้าศูนย์บริการเขาไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นในการนั่งอิงแล้วเขาก็ไม่เอาซอฟต์แวร์นั้นในการนั่งอิงเขาจะมีซอฟต์แวร์ของเขาในการเช็คเพราะนั้นก็แนะนำว่าลองไปเช็คกับศูนย์น่าจะสบายใจกว่าน่าจะชัวร์กว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียเวลาไปที่ศูนย์นิดนึงอันนี้หมายถึงทุกแบรนด์นะไม่เฉพาะ ASUS นะครับหมายถึงทุกแบรนด์เลยนะลองดูประมาณนี้นะครับอ่ะ15:59ประมาณนี้สำหรับวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันเรื่องเกมพรุ่งนี้มีประเด็นหลากหลายมากๆใครที่อัดอั้นเรื่องของ PlayStation ไว้พรุ่งนี้เรามาคุยกันละกันเนาะวันนี้ประมาณนี้อ่ะวันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: หมายจับจันทราหรือโรสโรสตัวการใหญ่เฮโรอีนข้ามชาติส่วนบอสใหญ่ของขบวนการนี้คาดอาจเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างขยายผลผู้ว่าชัดชาติโดยตรวจถนนสุดวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดย้ำต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจานทรัมป์เผยสหรัฐตอบรับคำขออิหร่านเพื่อเจรจาต่อยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจรวบเอกวิทย์มือซุกเฮโรอีนในกระเป๋าลายช้างที่ใช้ชื่อว่ารินรินส่งให้ชายฮูดน้ำเงินก่อนส่งถึงแอมีนานะครับและวันนี้นำตัวไปฝากขังแล้วล่ะครับจากกรณีเมื่อวันที่26มิถุนายนครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียจับกุมแอมีนาหญิงไทยอายุ26ปีซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินของสายการบิน1พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนซุกไว้ในกระเป๋าผ้าลายช้างจึงดำเนินคดีตามกฎหมายออสเตรเลียจนกระทั่งปรากฏตามข่าวสารของสื่อมวลชนจนเป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมเป็นวงกว้างนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งลำเลียงการลักลอบนำยาเสพติดโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3จนเมื่อวันที่4กรกฎาคมครับตำรวจได้นำกำลังลงพื้นที่สืบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการมีการจับกุมในอุทัยนะครับชายสวมฮูดสีน้ำเงินตัวละครสำคัญจากการเค้นสอบในอุทัยจึงยอมเปิดปากว่าตนคือชายเสื้อฮูดน้ำเงินเดินทางไปรับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจากเชียงคำพะเยาจากผู้ร่วมขบวนการที่ใช้ชื่อแชทไลน์ว่ารินรินจากการตรวจสอบแนวทางนะครับก็เชื่อว่าผู้ใช้แชทไลน์ชื่อรินรินเป็นตัวการสำคัญระดับสั่งการทำหน้าที่ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลักลอบนำเข้าและซุกยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านส่งต่อเป็นทอดๆปลายทางไปยังต่างประเทศนะครับจนกระทั่งเมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมนายเอกวิทย์อายุ44ปีผู้ต้องหาคนสำคัญที่ใช้นามแฝงว่าดินรินสามารถจับกุมได้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานำตัวมาสอบสวนนายเอกวิทย์รับสารภาพว่าเป็นคนใช้แชทชื่อว่าดินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายให้มารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนแล้วก็ว่าจ้างแอมีนาเพื่อรับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่จะนำแฝงว่าโรสโรสหรือว่านางสาวจันทราคือคนติดต่อทางไลน์กับแอมีนาครับซึ่งจะใช้ข้อความในการสั่งการไปหากระเป๋าผ้าลายช้างโดยนายเอกวิทย์จะไปหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างและก็จะนัดหมายกับโรสโรสครับในการนำกระเป๋าผ้าลายช้างไปวางไว้ตามจุดจากนั้นโรสโรสจะส่งคนมารับกระเป๋าดังกล่าวเพื่อนำไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนจากนั้นก็จะนัดหมายและก็ส่งกระเป๋าที่ซุกเฮโรอีนไว้แล้วนี่แหละครับให้กับนายอุทัยเพื่อส่งต่อโดยนายเอกวิทย์ได้ค่าจ้างแสนบาทและเป็นคนไปซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งทั้งนี้ตำรวจยังทราบว่าความสัมพันธ์ของนางสาวจันทราหรือว่าโรสโรสกับนายเอกวิทย์หรือว่าลินรินนั้นเป็นพี่สาวและน้องสะใภ้นายเอกวิทย์ซึ่งนางสาวจันทราจะเดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวอยู่บ่อยครั้งซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและขณะนี้เจ้าตัวได้หลบหนีออกจากประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภาค5เข้าค้นบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครับส่วนบอสใจของขบวนการนี้ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างการขยายผลและตำรวจทราบตัวแล้วซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับที่ปปส.จับกุม2ผัวเมียที่จังหวัดเลยโดยเจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำนายเอกวิทย์ เข้มตลอดทั้งคืนแล้วก็วันนี้ครับจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังครับ
0: ค่ะซึ่งการขออำนาจศาลฝากขังนะคะทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการควบคุมตัวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับการคุมตัวนายเอกวิทย์ยงนิชคุณหรือผู้ใช้แอคเคาท์ไลน์ค่ะรินนะคะขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์ค่ะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีว่าฝากขอโทษน้องมีนาและแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวน้องมีนาด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกทั้งว่าฝากขอโทษถามว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปคุยกับขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์บอกว่าใช่เมื่อถามต่อไปอีกนะคะว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงใช้ชื่อขบวนการชื่อทำไมถึงใช้ชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะย้ำว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยแต่ไม่ได้ตอบคำถามรายละเอียดที่ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องคดีในท้ายคำร้องมีการคัดค้านการประกันตัวทำให้ท่าทีของนายเอกวิทย์ในวันนี้ค่ะดูไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแต่ว่าดูวันนี้ดูมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกตินะคะและไม่พบว่ามีญาติของนายเอกวิทย์หรือทนายความมาเยี่ยมนอกจากนี้ไปดูที่แนวทางการสืบสวนคดีนี้เพิ่มเติมค่ะกรณีที่ปรากฏสลิปการโอนเงินค่าฮิ้วในบัญชี Facebook Rose Rose มีการพูดคุยกับแอร์มีนาโอนเงินจำนวน2ยอดด้วยกันรวม 3,400 บาทให้กับแอร์มีนาก็ปรากฏชื่อในสลิปคนโอนนะคะก็คือมิสเตอร์คงแนวทางการสืบสวนตรงนี้พบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของคนลาวโอนมาจากหลวงพระบางซึ่งตัว Rose Rose นะคะก็พบว่าข้ามไปมาระหว่างสปป.ลาวกับไทยข้ามไปมาอยู่บ่อยครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนางสาวจันทราหรือโรสคนนี้ก็จะข้ามไปเอาเฮโรอีนจากลาวลักลอบเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็จะบรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะนำกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปยังเป้าหมายเพื่อที่จะรับหิ้วไปยังออสเตรเลียค่ะสำหรับนางสาวจันทราหรือโรสคนนี้สั่งการผ่านนายเอกวิทย์ทุกขั้นตอนเลยนะคะเป็นลักษณะของการตัดตอนให้จบที่นายเอกวิทย์แต่ตั้งแต่การจัดการเรื่องของการจัดหากระเป๋าลายช้างการติดต่อให้คนมารับกระเป๋าส่งต่อไปยังคนรับหิ้วซึ่งการว่าจ้างนายอุทัยคนที่ใส่หูสีน้ำเงินซึ่งถือกล่องพัสดุไปส่งที่คอนโดแอร์มีนานางสาวจันทราหรือโรสนะคะเป็นคนให้พิกัดที่อยู่ของแอร์มีนาผ่านนายเอกวิทย์เพื่อให้นายเอกวิทย์แจ้งสถานที่ส่งพัสดุกับนายอุทัยเพราะคำให้การของนายอุทัยยืนยันว่าได้รับการติดต่อรับกระเป๋าไปส่งพัสดุจากรินที่ชื่อหรือว่านายเอกวิทย์เพียงเท่านั้นเองค่ะในส่วนแนวทางการสืบสวนก็ไปตรวจพบเส้นทางเงินของนายเอกวิทย์ตั้งแต่ปี2567มีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทนายเอกวิทย์อ้างว่าเป็นเงินมาจากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนพบความผิดปกติทุกครั้งที่มียอดโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
1: มีเรื่องของเหตุน้ำเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้านะครับเมื่อเช้านี้ผู้ว่าชัดชาติไปลุยตรวจถนนซุดที่วงเวียนใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสั่งรื้อถอนสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินซุดครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงต่อไปนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับได้ไลฟ์ผ่านเพจชัดชาติสิทธิพันธ์โดยวิ่งออกกำลังกายจากย่านทองหล่อไปยังบริเวณวงเวียนใหญ่ระยะทาง14กิโลเมตรเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุถนนซุดและน้ำรั่วซึมบริเวณถนนประชาธิปก

0: อย่างใกล้ชิดโดยผู้ว่ากทม.บอกว่าเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยการรื้อถอนดังกล่าวยังช่วยลดน้ำหนักกดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลช่วงเช้าครับอาคารโดยรอบยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดยืนยันว่าพื้นที่ยังอยู่ในภาวะทรงตัวแม้อาจมีรอยร้าวบริเวณผิวถนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมแซมทางนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการอัดฉีดซีเมนต์และสารเคมีลงพื้นดินครับที่ระดับความลึกประมาณ 31-37 เมตรเพื่อเสริมความแข็งแรงของดินแล้วก็เปิดช่องว่าปิดช่องว่างใต้แนวอุโมงค์พร้อมติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเชื่อมต่อระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารและพื้นที่โดยรอบ24ชั่วโมงผู้ว่าชัดชาติบอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนกรุงเทพมหานครก็ยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในส่วนของการจราจรครับยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดจ้าหรือว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบครับยังสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติผู้ว่าชัดชาติยืนยันว่ากทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังการซุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและก็การดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ12 11 นาทีพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูความคืบหน้าการจับกุมการควบคุมตัวพ่อแม่ทิพย์นะคะจากขบวนการแจ้งเกิดเท็จค่ะวันนี้ตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันเจ้าหน้าที่ประสานกำลังสน.ใกล้เคียงร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหานี้มีหญิงกำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงจัดให้นั่งรถตู้มีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นหญิง12คนชาย15คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยพ่อแม่ชาวจีนอาทินางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่นายทะเบียนสำนักงานเขตนายองอาจพ่อทิพย์ประจวบพ่อทิพย์ที่มีชื่อเป็นนอมินีกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ในคดีตึกสตง.ถล่มด้วยและนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการค่ะขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธนะคะส่วนบรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขัง

0: มากอยากผูกคอตายด้วยซ้ำลูกชายเป็นเสาหลักของบ้านเป็นคนดูแลครอบครัวครอบครัวมีฐานะยากจนไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนมาประกันลูกชายนอกจากนี้ค่ะในส่วนของทนายความนะคะคือนายสรันเสือสอสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องประกันตัวเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาของประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลส่วนกรณีที่นายประจวบให้การในชั้นสอบสวนไปแล้วนั้นนายประจวบเข้าใจว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็นลูกของตนเองแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างก็จะต้องถ้าหากตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างตรงนี้จะต้องไปแจ้งไต่สวนในชั้นศาลอีกครั้งส่วนแม่เด็กชาวจีนเป็นแม่เด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะเป็นผู้คลอดเด็กออกมาพร้อมชี้คดีของนายประจวบบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยที่นายประจวบถูกดำเนินคดีตึกสตง.ถล่มก่อนหน้านี้เชื่อเป็นคนละเรื่องไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะ
1: ขณะที่มหาดไทยสั่งการเป็นการด่วนครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยครับเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและการรับรองบุตรเท็จซึ่งพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาป้องกันการแอบอ้างหรือว่าการใช้เอกสารเท็จครับมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศครับนายพลพียืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะถูกสืบสวนและติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแต่ว่ายังเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานทะเบียนราษฎรและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูเรื่องของการช่วยลดค่าครองชีพจากกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ากรมการค้าภายในจะออกมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนที่ต้องพึ่งพาอาหารตามสั่งข้าวแกงในชีวิตประจำวันผ่านโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยแก่ร้านค้าเข้าร่วมลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดเบื้องต้นตั้งเป้าราคานะคะประมาณ40บาทเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านหรืองบประมาณกลางหากครม.เห็นชอบคาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้

0: ่วนกระแสที่ประชาชนตั้งคำถามนะคะว่านางสุภจีหายไปไหนก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมายืนยันค่ะว่าไม่ได้หายไปไหนแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารรับผิดชอบในแต่ละด้านแล้วก็เป็นผู้สื่อสารแทนด้วยแต่ละวันก็มีภารกิจจำนวนมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยืนยันว่าจากนี้ค่ะก็จะมีการสื่อสารกันมากขึ้นส่วนการมอบหมายนะคะที่ขณะที่กรมการค้าภายในมอบหมายป้ายสัญลักษณ์หัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานระดับสีทองให้กับสถานีน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและปริมาตรอย่างต่อเนื่อง2ปีค่ะทางนี้ก็เป็นการการันตีว่าลูกค้าจะได้น้ำมันเต็มลิตรนี่ก็เป็นผลงานที่กระทรวงพาณิชย์นะคะอยากจะนำเสนอประชาชนพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มีการเปิดปฏิบัติการตรวจโนมินีสมุยพังงาน5จุดพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทครับขยายผลเครือข่ายถือครองที่ดินมูลค่าสูงนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้โนมินีจำนวน34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบก่อนนำเข้าไปสู่การเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและก็ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นอยู่ราวๆ 1,600 ล้านบาทและอาจจะสูงกว่านั้นครับอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นการถือครองที่ดินสัญญาการซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองผ่านนิติบุคคลหลายชั้นเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือว่าถือหุ้นแทนคนต่างด้าวก็พบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่จดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ครับยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและก็หลักฐานทางการเงินไว้ประกอบการสอบสวนนอกจากนี้ครับก็ยังมีการตรวจสอบบริษัทอีก3แห่งซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทศูนย์สุขภาพและที่พักให้เช่าหลังพบพฤติการเข้าข่ายใช้โนมินีโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนความสามารถในการชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นชาวไทยรวมถึงการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนายพูนพงษ์บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปราบปรามการใช้โนมินีอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่คนต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แต่ถือครองอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 3,500 บริษัทและยังพบผู้ทำบัญชีเข้าไปถือหุ้นบริษัท261บริษัทซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และขยายผลสอบผู้ร่วมที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยหากพบการใช้คนไทยเป็นโนมินีหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อไปครับ
1: รัฐบาลสานต่อบทบาทในอาเซียนนะคะจัดวงหารือรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมียนมา12กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังเสร็จภารกิจนะคะการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินชาญวีรกูลกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคง

0: และการพัฒนาชายแดนรัฐบาลยังคงเดินหน้าเบิดบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะณกรุงเทพมหานครมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาค่ะโฆษกประจำสำนักนายกบอกด้วยนะคะว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนก็เห็นว่าบริบทของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยไทยก็ได้เสนอแนวทางนะคะRe-engagement ในการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนนะคะเปิดช่องทางหารือสร้างความเข้าใจสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันข้อแรกคือการยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีข้อ2เจรจาสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นหาทางออกอย่างสันติข้อ3ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางกระบวนการเจรจากระบวนการช่วยเหลือนะคะ4อาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะและ5ทูตคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์เผยว่าสหรัฐตอบรับคำขอของอิหร่านครับเพื่อเจรจายุติปัญหากันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลบอกว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงไปแล้วนอกจากนี้ครับสหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงที่จะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสครับ
0: ค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีเริ่มอ่อนกำลังลงเคลื่อนขณะเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะซากิชิมะของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันตกของประเทศจีนแม้ว่าจะไม่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงแต่ทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแถบภูเขาทางตอนเหนือทางตะวันออกนะคะเป็นการเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะสูงถึง1เมตรนอกจากนี้อิทธิพลของพายุส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกไป917เที่ยวบินเที่ยวบินในประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดค่ะขณะที่เมืองและจังหวัดส่วนใหญ่ประกาศหยุดราชการรถไฟความเร็วสูงสายหลักยังคงเปิดให้บริการแต่ลดจำนวนเที่ยวลงคาดว่าไต้ฝุ่นบาวีจะพัดเข้าเวินโจวเมืองทางตะวันออกของจีนเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะบาวียังพัดเข้าเกาะอิชิงากิทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานพายุเคลื่อนผ่านอิชิงากิแล้วก็มิยาโกจิมะที่อยู่ใกล้เคียงทางการประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงมีความเร็วลมสูง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลพายุทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดเรืออย่างรุนแรงส่งผลต้องระงับบริการเที่ยวบินและเรือข้ามฟากทั้งหมดทั้งนี้ทางการท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะ
1: นางแบบสาวชาวรัสเซียกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าหน้าเธอไปละไม้คล้ายกับเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์อย่างกับเป็นคนคนเดียวกันครับนางสาวชาวรัสนางแบบสาวชาวรัสเซียที่หน้าคล้ายกับดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ครับก็คืออานาสตาเซียคอสโตมิตินาเป็นนางแบบสาววัย24ปีจากเอเจนซี่โมชั่นในกรุงมอสโกก็กลายเป็นกระแสไวรัลบนแพลตฟอร์ม Instagram นะครับหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอเลียนแบบเออร์ลิงฮาแลนด์นักเตะดาวดิงทีมชาตินอร์เวย์ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2026โดยหนึ่งในคลิปยอดฮิตมียอดวิวสูงถึง110ล้านครั้งยอดกดไลค์กว่า5ล้านครั้งครับคอสโตมิตินาบอกว่าเดิมทีเธอไม่เคยสนใจฟุตบอลเลยและตอนแรกก็ไม่พอใจที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลชายแต่เพื่อนของเธอเป็นคนทักเรื่องใบหน้าที่คล้ายกับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์และสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างน่าทึ่งปัจจุบันเธอเปิดใจยอมรับครับแล้วก็มองเป็นเรื่องตลกแล้วก็ใช้กระแสนี้ต่อยอดอาชีพนางแบบจนมีแบรนด์ต่างๆ รุมร่วมงานกับเธอมากมายโดยหวังว่าฮาลันจะชอบคลิป

0: ของเธอแล้วก็ความฝันสูงสุดก็คือการได้ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับดาวเตะชาวนอร์เวย์รายนี้ด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
3: ้นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02 201

0: 1-6569
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
5: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์

0: แอคทีฟเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรงอัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 น.ถึง 17 น.30 น.
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio
3: ผมนะฮะเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงซึ่งเขาบอกว่าถ้าจะเทียบในวงการพระเครื่องแล้วเนี่ยเขาถือว่าเขานี่คือระดับเทพและคนหลายๆคนนะเรียกเขาว่าเทพอันสวัสดีครับอันนะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับกบอย
3: โอ้โหขอบคุณมาก
4: ทางรายการทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหอันเมื่อกี้มีโอกาสคุยหลังไมค์สนุกมากๆเลย
4: ครับ
3: ชีวิตคุณนี่คือมันโลดโผนมากโลดโผนมากก่อนที่จะมาคุยความสำเร็จหรือณปัจจุบันต้องคุยกับอันว่าเทพอันจริงๆอ่ะในยุคสมัยเด็กๆอ่ะทำอาชีพอะไรคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไร
4: ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยผมอยู่วัดอยู่วัด
3: เด็กวัดเหรอ
4: ใช่ครับ
3: อันโทษทีนะ
4: จริงๆบ้านจริงๆบ้านผมเนี่ยอยู่ถนนตก
3: เออ
4: ถนนตกก็คือเจริญกรุงครับเจริญกรุงประชารัฐ
3: อ่า
4: ๆๆพระราม3
3: ครับ
4: ทีเนี้ยตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่ก็เอาผมเนี่ยไปอยู่กับลุง
3: ครับ
4: ลุงเนี่ยบวชเป็นพระ
3: อื
4: ้อก็ไปเรียนอนุบาลที่วัดลาดบัวขาว
3: ครับ
4: ก็คือแถวเขาเรียกว่าตลาดบางคอแหลม
3: อ่าฮะ
4: ใช่แล้วก็พอเรียนอนุบาลเสร็จก็ไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่วัด
3: ครับ
4: อยู่กับอยู่วัดจนถึงป.4ครับ
3: อยู่วัดจนถึงป.4
4: ใช่ใช่แต่ว่าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยคือเป็นคนที่มีความชื่นชอบพระอยู่แล้ว
3: ครับ
4: ชอบพระเพราะว่าตอนเป็นเด็กติดเกมชอบเล่นเกม
3: ไม่เกี่ยวอะไรกับพระโทษที
4: สมัยเรียนอนุบาลอนุบาล3ยังเด็กๆอยู่เลยนะ
3: ครับ
4: ผมชอบนั่งรถเมฟรีเมื่อก่อนมีรถเมสาย1ชอบนั่งรถเมฟรีนั่งรถเมสาย1ไปสุดสายก็ไปลงที
3: ่ครับ
4: สนามหลวงสนามหลวงท่าพระจันทร
3: ์ครับ
4: สมัยก่อนเนี่ยตรงท่าพระจันทร์ท่าช้างธรรมศาสตร์เขาจะมีของวางขายเพียบเลยมีพวกพระพวกของเก่าของอะไรวางขายเยอะแยะไปหมดผมก็ไปเดินแต่ว่าไม่มีตังค์เดินขอพระเขา
3: ครับ
4: เขาบอกเมื่อก่อนพระกองขายองค์ละ1บาทสมัยนั้นประมาณ20ปี20ปีที่แล้วองค์ละ1บาทเราก็ชอบไปเดินเล่นน่ะ
3: ครับ
4: ตามภาษาเด็กอ่ะนะครับแล้วทีนี้เราเห็นเขาวางพระขายกันบาทนึงเราก็ไปบ่อยไปทุกวันจนพ่อค้าแม่ค้าเขาเห็นเนี่ยเขาชอบเราอ่ะเพราะว่าผมเป็นเด็กเงี้ยพอถามไปหนูมาทำไรชอบพระเหรอเขาก็ให้พระมาองค์นึงพระเก๊นั่นแหละไม่ใช่พระแท้หรอกพระปลอมนะก็คือพระที่เป็นกองบาทเดียว
3: ครับ
4: เขาให้มาแล้วก็เอาเราขอเขาป้าขอพระองค์นะครับขอได้พระมาได้มาทีเป็น10องค์ก็ใส่กระป๋องเก๋งก็นั่งรถกลับบ้านแล้วก็มาขายยาม
3: ขายยาม
4: ใช่ขายยามหน้าโรงพยาบาลเจริญกรุงหน้าโรงพยาบาลจะมียามแล้วก็จะมีกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์
3: ครับ
4: ขายยามเสร็จแล้วก็ขายวินมอเตอร์ไซค์นะครับพอดีผมได้พระมาจากบ้านเนี่ยผมอยากได้ตังค์5บาท10บาท
3: โอ้โหเฮ้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ
4: ไม่ถึงน่าจะประมาณ7ขวบได้ครับ
3: เป็นเด็กที่ทำมาหากินตั้งแต่เด็กเลยเน
4: า
3: ะ
4: ขวบใช่ครับเพราะว่าที่บ้านเขาเรียกว่าที่บ้านเนี่ยลำบากมากครับไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบทนุถนอมเพราะว่าตอนเป็นเด็กบ้านผมไม่มีไฟนะใช้เทียนจุดเอา ใช่อยู่หลังหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงเขาเรียกว่าตรงนั้นมันเป็นสลัมเขาเรียกซอยต้นโพใช้เทียนจุดน้ำประปาไม่มีนะอาบน้ำคลอง
3: โอ้โห
4: มันปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับเราก็เขาเรียกว่าแก่นนะแก่นเราก็พอเราได้ตังมาเราก็เอาไปเล่นเกมสมัยก่อนมันเข้าร้านเกมไม่เรียนหนังสือ ไปเรียนเกมติดเกมทีนี้พอเราได้เงินมาจากการเอาพระมาขายเนี่ยมันก็ติดใจ
3: ครับ
4: ก็ชื่นชอบเลยก็คือมันปลูกฝังอะตั้งแต่เด็กเราทำแบบนี้แล้วเราได้เงินเราสามารถหาเงินได
3: ้ครับ
4: ก็มีแบบไปนั่งคลองถมบ้างเอาพวกของเก่าๆอะไรเนี่ยไปวางที่คลองถมบ้างตอนเป็นเด็กๆนะครับแล้วก็หลังจากช่วงนั้นก็พอขึ้นป.หนึ่งแม่ก็ให้ไปอยู่กับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่กับหลวงลุง
3: ฮะ
4: ครับไปอยู่กับหลวงลุงที่จังหวัดเลย
3: โอ้โหไปเหนือเลยนะ
4: ครับจังหวัดเลย
3: ไ
4: ปอยู่ที่ภูหอภูหลวงครับไปอยู่จังหวัดเลยเรียนป.1 ถึงป.2 อยู่วัดครับอยู่วัดก็อยู่ตามภาษาต่างจังหวัดนะครับก็พอไปอยู่จังหวัดเลยเสร็จปุ๊บก็ลุงก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร
3: ์
4: จังหวัดสุรินทร์ก็ไปเรียนต่อป.3 ป.3 ถึงป.4 ครับป.3 ถึงป
3: .4 ครับ
4: พอถึงป.4 แล้วก็ลุงผมศึกลุงผมศึก
3: ครับ
4: พอลุงศึกนะครับผมก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อผมก็ได้เรียนแค่ป
3: .4
4: เรียนจบแค่ป.4 ไม่จบด้วยออกตอนป.4 เลยครับ
3: โทษนะถ้าถามอันตอนนี้คือวุฒ
4: ิ
3: ณปัจจุบัน
4: ไม่มีวุฒิการศึกษาครับ
3: จริงป่ะ
4: ไม่มีครับเช็คดูได้เลยผมไม่มีวุฒิการศึกษา
3: โอ้แต่คุณไม่มาถึงขนาดนี้เนาะอ่ะไม่มีวุฒิป.4 ด้วยอ่ะ
4: ไม่มีวุฒิอะไร
3: แล้วยังไงต่อ
4: ก็พอลุงผมศึกผมก็ต้องกลับมากรุงเทพ
3: ครับ
4: ก็กลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิมตอนนั้นแม่ผมเขาอยู่กับพ่อเลี้ยงก็คือแฟนใหม่นะก็คืออยู่กับพ่อเลี้ยง
3: ครับ
4: แล้วก็อยู่ตามภาษาเด็กๆตอนป.4 ก็ไม่เด็กแล้วนะครับก็พอหาเลี้ยงตัวเองได้ก
3: ็
4: เหมือนเดิมนะครับก็ไปท่าพระจันทร์บ้างไปสนามหลวงไปขอพระบ้างหาพระบ้างไปงมเหล็กขายบ้างไปเก็บกระทงบ้างอะไรบ้างนะตอนเป็นเด็กลำบากชีวิตลำบากมากครับ
3: ครับพอชีวิตค่อนข้างจะลำบากเลยก็ใช้ชีวิตมาแบบนี้คือที่บ้านไม่ได้เป็นบ้านที่มีเงินอ่ะเป็นคนที่ไม่มีเงิน
4: ไม่มีครับ
3: ใช่ไหม
4: ที่บ้านใช้ไฟจากเทียนจุดระวางครับ
3: พอเริ่มเข้ามาในช่วงยุควัยรุ่น
4: ครับ
3: มันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตที่บอกตัวเองผิดพลาดแล้วต้องเข้าไปข้างใน
4: พอเริ่มโตขึ้นมานะครับโอ้จริงๆสตอรี่มันยาวมากถ้าเล่าวันนึงก็ไม่จบก็คือต้องบอกว่าเอาพอโตขึ้นมาก
3: ็
4: คือผมเนี่ยหนีออกจากบ้าน
3: ครับ
4: หนีออกจากบ้านก็คือไม่ได้อยู่บ้าน
3: อ
4: ่ะหนีออกจากบ้านมาแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่ติดเพื่อน
3: ครับ
4: ไปอยู่กับเพื่อนติดเพื่อนแล้วก็ไปทำงานเป็นพวกเด็กล้างจานบ้างนะไปเป็นเด็กถือยกหมูกระทะไปทำงานก่อสร้างไปมาหลายที่ครับ
3: โอ้โหชีวิตสุดยอดเน
4: า
3: ะ
4: แม้กระทั่งนอนตลาดนัดก็ทำมาแล้ว
3: เห็นถ้าเกิดว่าใครเป็น FC คุณติดตามคุณเนี่ยคุณจะเห็นมีภาพที่คุณนอนอยู่ข้างถนนนอนตรง
4: อาจารย์ตอนทำหวยกล่องไปเป็นเด็กวิ่งหวยกล่อง
3: เนาะเหรอตอนนั้นเหรอ
4: ใช่ครับ
3: โอ้โหชีวิต
4: แต่ว่าตอนนั้นยังถือว่าลำบากแต่ก็ไม่ลำบากเท่ากับตอนที่แบบว่าเราหนีออกจากบ้านมาแล้วเราก็ไปเร่ร่อนแบบว่าไปบ้านเพื่อน
3: อยากรู้พอยทำไมต้องหนีออกจากบ้านเพราะชีวิตคุณมันก็ไม่ได้แบบอะไรต้องทะเลาะกับแม่กับ
4: ผมไม่ถูกกับพ่อเลี้ยง
3: มันเป็นเรื่องปกตินะ
4: ใช่ไม่ถูกพ่อเลี้ยงก็เลยออกจากบ้านไปอาศัยบ้านเพื่อนบ้างอะไรบ้าง
3: ครับ
4: ใช่
3: วันนั้นคุณแม่ไปตามไหม
4: เขาตามแต่ตามไม่เจอใช่ครับ
3: พอหลังจากนั้นเสร็จปั๊บก็โตมาเรื่อยๆชีวิตคุณก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรดีล่ะเหมือนกับว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
4: ใช่ครับไปทำงานหลายที่ครับแล้วไปบวชก็ไปมาแล้วไปบวชเนียนด้วยก็คือหนีไปแล้วไปบวชด้วยไปบวชอยู่วัดสัก 2-3 ปีนะครับแล้วก็ศึกออกมาก็ไปกับเพื่อนอีก
3: ใ
4: ช่ครับก็ไปอยู่กับเพื่อนไปหาทำงานโอ้โหหลายอาชีพ
3: ครับ
4: ทำมาทุกอย่าง
3: อืม
4: แต่ว่าตอนที่เป็นช่วงแบบเด็กวัยรุ่นนะครับพอเราไปอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยพ่อแม่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะแอนตี
3: ้ครับ
4: ก็คือเราเป็นลูกเต้าเป็นลูกหลานใครก็ไม่รู้ไปนอนบ้านเขาถามว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนเราจริงแต่ว่าผู้ใหญ่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ ไม่ได้ต้องการให้ลูกคนอื่นหรือเด็กที่ไหนมานอนบ้านเขาถูกไหม
3: แ
4: ล้วก็อาจจะไปอาศัยอยู่ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เราก็ต้องไปตรงอื่นต่อ
3: ครับ
4: ครับแล้วพอมาวันที่มันไม่มีที่ไปครับก็ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องเดินข้างถนนคนเดียว
3: ครับ
4: กับเพื่อนคนหนึ่งเดินข้างถนนนะเดินไปเรื่อยๆไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะกินข้าวกับอะไรไม่มีตังค์ด้วยแล้วจังหวะตอนนั้นมันมีตลาดนัดเป็นตลาดแบบขายกับข้าวอ่ะตลาดสดอ่ะนะครับก็เลยเดินเข้าไปในตลาดนะครับก็ไปขอข้าวเขากินคนที่ให้ข้าวผมกินเนี่ยชื่อพี่โรจน
3: ์คุณยังจำได้เน
4: า
3: ะ
4: จำได้ครับจำได้แต่ว่าตอนนี้เสียไปแล้วเจอก็หลังจากตอนที่เราก็ไปหาเขาใช่แต่ตอนสมัยนั้นก็คือเดินเข้าไปในตลาดแล้วก็ไปเจอร้านขายข้าวแกงนะก็คือดึกแล้วช่วงกลางคืนแล้วคือโต๊ะอื่นน่ะเก็บหมดแล้วร้านอื่นเก็บหมดแล้วแต่ว่าร้านเนี้ยเขาเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงแล้วเขาก็เป็นคนที่เฝ้าตลาดด้วย
3: ครับ
4: ก็คือเขาจะอยู่ตลาดถึง 3:00 น.อ่ะเขาจะนั่งดูทีวีกินเบียร์กินอะไรเขานั่นแหละเขาพี่โรจน์นี่เป็นคนตัวใหญ่เสียงดังชอบตะโกนแบบโวยวายอะไรเงี้ยแล้วเราก็เดินเข้าไปเราก็เห็นเขาวางกับข้าวขายกับข้าวเต็มเลยแต่ว่ามีอยู่ร้านเดียวร้านอื่นปิดหมดแล้วนะเราก็ไปแล้วก็ถามว่าเอ้ยเขาถามผมไอ้น้องบ้านอยู่แถวไหนวะเขาถามเราก็เลยบอกอ๋อผมไม่มีบ้านอยู่ครับพอดีผมหนีออกจากบ้านมาก็เลยบอกเขาไปแบบนี้เขาก็เลยถามอ้าวเฮ้ยกินอะไรยังอ่ะก็เลยบอกยังครับยังไม่ได้กินข้าวเลยเขาก็บอกว่าเอ้าเอาดิเอาเลยเอาเลยเอาจะกินอะไรตักเลยเขาก็บอกแบบนี
3: ้
4: ใช่แล้วก็จำได้เลยว่าก็ไปกินข้าวที่ร้านเขานะครับทีนี้เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วจะไปไหนกันต่อก็เลยบอกเขาว่าผมไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนเพราะหนีออกจากบ้านมาเขาก็เลยบอกว่าเอาเงี้ยกันเดี๋ยวนอนที่ตลาดก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะไปฝากงานให
3: ้
4: จะไปฝากงานให้นะครับพอนอนที่ตลาดคืนนั้นตกเช้ามานะครับก็อยู่ในตลาดพอช่วงบ่ายเย็นพี่โรจน์ก็เดินพาผมกับเพื่อนผมอีกคนนึงเนี่ยไปฝากงานกับป้ากับลุงคนเนี้ยเขาขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดนัด
3: ครับ
4: ขายเสื้อผ้าเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายแบบอยู่ในตลาดอ่ะเราก็ไปเป็นเด็กแบบว่าคอยปัดฝุ่นถือไม้แขวนเสื้อใครมาซื้อเสื้อเราก็พับเสื้อใส่ถุงแล้วคือขายของอ่ะเป็นเด็กขายของให้กับลุงกับป้า
3: ครับ
4: ได้วันละ100
3: ก็โอเคนะ
4: ใช
3: ่โอเคว
4: ันละ100วันละผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปเมื่อ2ปีที่แล้ว
3: ครับ
4: ลุงกับป้าโทรมาหาผมอยู่ที่เชียงใหม่
3: เออ
4: ใช่เพราะว่าเราทำออนไลน์เขาเห็นเรา
3: เขาเห็น
4: เขาดีใจ
3: เขาจำคุณได้
4: เขาโทรมาเลยว่าจำลุงกับป้าได้ไหม
3: เออ
4: ตอนนี้ลุงกับป้ามาอยู่เชียงใหม่แล้วเขาก็คุยเขาก็ดีใจก็ได้คุยกัน
3: มีโอกาสไปเจอเขายัง
4: ไม่ได้มีโอกาสไปเจอแต่ว่าได้คุยกันแล้วได้คุยกันครับ
3: เออ
4: ก็ได้ค่าแรงวันละ100
3: ครับ
4: 100เราก็ขายของอ่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายยันมืดอ่ะขายของเสร็จเราก็เก็บปิดร้านคอยปัดฝุ่นเก็บกวาดร้านแล้วก็ไปนอนหลังร้านไปนอนหลังร้านนอนหลังร้านแล้วก็พอตื่นมาเราก็ต้องวิ่งไปห้องน้ำห้องน้ำ3บาทในตลาดนี่ไม่ใช่ห้องน้ำฟรีนะ เป็นห้องน้ำที่หยอดเหรียญน่ะ
3: โทษนะแล้วลุงกับป้าไม่ยอมให้เข้าห้องน้ำของป้าเหรอ
4: ไม่มีมันในตลาดมันมี
3: ห้องน้ำในตลาด
4: ใช่ครับในตลาดมันเป็นห้องน้ำกลางเราต้องไปหยอดเหรียญบาท3เหรียญแล้วก็เข้าไปอาบน้ำสมัยก่อนก็คือไปอาบน้ำห้องน้ำตลาดอ่ะแล้วอาบเสร็จก็มาแต่งตัวแล้วก็มาทำงานขายของเดิมขายเสื้อผงเสื้อผ้าทำอยู่ได้ประมาณปีนึงน่าจะเกือบปีครับน่าจะเกือบปีก็มีเฮียคนหนึ่งได้ไปรู้จักกับเฮียคนหนึ่งเขาเป็นผู้รับเหมา
3: ครับ
4: เขาชวนให้ไปทำงานก่อสร้างได้เงินประมาณวันละน่าจะ100กว่าบาทเกือบ200ก็เลยไปทำก่อสร้างเปลี่ยนอาชีพดูบ้างก็บอกลุงกับป้าว่าขอไปทำงานอีกที่หนึ่ง
3: ครับ
4: ก็ไปทำก่อสร้างโอ้โหหนักมาก
3: โอ้หนักหนักกว่าเดิมเล
4: ยแต่ว่ามันได้เงิน
3: วันละเท่าไหร่เฉลี่ยวันละเท่าไหร่
4: น่าจะประมาณ180เกือบ200ได้ตอนนั้นร
3: ้อ
4: ยกว่าบาท
3: แต่งานหนักนะ
4: หนักครับหนักก็คือต้องไปอยู่ในไซต์งานนะไปแยกปูนบ้างวางระบบท่อบ้างโอ้โหหนักผสมปูนเนี่ยไปรถเข็นปูนเนี่ยโอ้โหแล้วเข็นบนกระดานไม้นี่โอ้โหเหนื่อยมากแต่ต้องทำครับเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีตัวเลือกครับมันลำบากเราต้องทำแล้วก็ทำอยู่ก่อสร้างได้ประมาณปีกว่าแล้วก็ออกมาก็ไปอยู่กับพวกเพื่อนอีก
3: ครับ
4: เพราะว่าตอนนั้นก็รู้จักเพื่อนหลายคน ก็ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนไปอยู่บ้านเพื่อนเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้คือแบบเราโตขึ้นเราก็มีเพื่อนมากขึ้นก็ไปอยู่กับเพื่อนไปอาศัยบ้านเพื่อนไปแบบไปมั่วสุมอ่ะนะครับก็คือออกจากที่ทำงานก่อสร้างก็ไปตลอนไปเรื่อย
3: ครับ
4: ไปเป็นช่างสักมั่งไปรับจ้างสักลายครับ
3: เดี๋ยวนะแล้วไปมีวิชาความรู้ได้ไงเรื่องของการสักลาย
4: ก็สมัยก่อนเวลาช่วงวัยรุ่นเนี่ยติดยาเสพติดพอเล่นยาเสพติดแล้วมันว่างไง
3: ม
4: ันไม่มีอะไรทำไง
3: มัน
4: ก็มานั่งมาสักเพื่อนนะก็คืออยู่แบบประมาณเป็นแก๊งไงกลุ่มอ่ะเมื่อก่อนถ้าคนที่เคยเล่นยาเสพติดแล้วพอมันติดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรทำก็มานั่งสักลายบ้างนั่งอะไรกันบ้างทั้งวันจนมันทำให้เราสักเป็นสักเป็นก็คือแบบเราก็ไปรับจ้างสักบ้านเพื่อนบ้างอะไรบ้างไปมั่วสุมบ้างไปในทางที่ไม่ดีครับเพราะว่าตามภาษาวัยรุ่นนะครับ
3: ครบเครื่อง
4: ครบเครื่อง
3: ต่อหลังจากนั้น
4: ก็ไปอยู่กับเพื่อนทุกคนเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนแบบสายยาหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นคือเป็นผู้เสพไปเข้าสู่วงจรเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรวงจรที่มันไม่ดีนะ
3: ครับ
4: มั่วสุมอ่ะวัยรุ่นเราก็ไปเสพติดยาบ้าติดยาบ้าไปเสพเสพมาเสร็จทำไปทำมาจากผู้เสพก็กลายเป็นผู้ขายเพราะว่าเพื่อนเยอะขึ้น
3: ครับ
4: รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็เริ่มเก็บตังค์ได้มากขึ้นก็จากเสพก็กลายเป็นขาย
3: ครับ
4: ก็ไปซื้อยาจากพ่อค้าพ่อค้าที่เป็นตัวที่เป็นเค้าเรียกรายใหญ
3: ่
4: อ
3: ่
4: ะผมว่าหัวใจอ่ะก็ไปซื้อมาแล้วก็เอามาขายด้วยเสพด้วยถามว่าตอนนั้นน่ะผมไม่ได้คิดหรอกว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือผิดหรือถูกไม่ได้คิด
3: ครับ
4: คิดแต่ว่าผมจะเอาตัวรอดยังไง
3: ปากกัดตีนถีบตอนนั้น
4: ใช่ต้องครับคือตอนนั้นผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าถูกกฎหมายผิดกฎหมายหรือว่าอันนี้ดีหรืออันนั้นไม่ดีเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะ
3: ครับ
4: เราคิดว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงในโลกของความเป็นจริง
3: ครับ
4: เราก็ต้องสู้นะครับเราก็ต้องหาตังเพื่อเอาตัวเองให้รอดนะก็ปรากฏว่าพอเราเข้าไปสู่วงจรยาเสพติดเนี่ยพวกนี้มันอยู่ได้ไม่นาน
3: ครับ
4: เพราะตำรวจเขาเก่งเพราะเวลาเราไปขายยาเนี่ยมันก็เริ่มดังมันเริ่มรู้เฮ้ยไปเอายาคนนี้ก็ไปเข้าถึงชุดสืบ
3: ครับ
4: พอไอ้คนที่มันเสพมันไปโดนจับมันก็จี้มาว่ามันเอายามาจากใคร
3: โอ้โห
4: มันก็พุ่งเป้ามาที่ผม
3: ครับ
4: ผมก็แต่ว่าก่อนที่จะมาโดนคดียาเนี่ยผมโดนคดีปืนก่อนโดนจับเคยโดนจับคดีปืนครั้งนึง
3: ครับ
4: เคยโดนจับคดีอาวุธปืนตอนที่แบบอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็กช่างโดนจับปืนไทยประดิษฐ
3: ์แสบเหมือนกันนะ
4: เดี๋ยวอันนี้พอดีเล่าข้ามก่อนที่จะมายุ่งเรื่องยาเนี่ยคือไปยุ่งเรื่องปืนก่อนโดนจับปืนเสร็จแล้วก็โดนจับกันประมาณ 5-6 คน
3: ครับ
4: เพื่อนถือมีดผมถือปืนคนเดียวเพื่อนเนี่ยเสียค่าปรับที่สน.ก็กลับบ้านกันหมด
3: แล้วคุณล่ะ
4: ผมอยู่ในห้องขัง
3: โอ้อาวุธ
4: ปืนอีโบ
3: สิ่งเทียมอาวุธปืน
4: ไปเทียมอีโบเลยครับ
3: อีโบเลย
4: ใช่ปืนเถื่อนอีโบก
3: ็
4: คือก็โดนจับเขาก็บอกให้เราติดต่อญาติเขาบอกญาติไม่มีครับผมอยู่กับเพื่อนพอบอกญาติไม่มีปุ๊บเนี่ยเขาสอนอเนี่ยไม่สามารถกักขังเยาวชนเกิน24ชั่วโมงได
3: ้ครับ
4: เช้ามาเขาก็ส่งตัวผมเลยส่งไปสถานพินิจบ้านเมตตา
3: โอ้โห
4: ผมก็ไปอยู่บ้านเมตตามา3เดือน3เดือนศาลตัดสินว่าเยาวชนยังไม่เคยกระทำความผิดศาลรอลงอาญา
3: คร
4: ับแต่ในจังหวะ3เดือนที่ผมอยู่ในบ้านเมตตาเนี่ยผมได้เจอวัยรุ่นทุกรูปแบบเลย
3: นี่ไง
4: ทั้งค้ายาทั้งจำหน่ายยาเสพติดทั้งขโมยรถทั้งโอ้ครบแก๊งครบเครื่องเลย
3: ครับ
4: คือข้างในเนี่ยมันเหมือนศูนย์รวมอ่ะแล้วตอนเราอยู่ข้างในเนี่ยก็จะมีสมุดไดอารี่เล่มนึงแล้วก็จะจดว่าไอ้นี่คนนี้ชื่ออะไรเพื่อนแบบอยู่ในกลุ่มเนี้ย บ้านอยู่ไหนชื่ออะไรเบอร์โทรเหมือนคอนเนคชั่น
3: อ่
4: ะพอเราปล่อยจากบ้านเมตามาปุ๊บเนี่ยเราก็มีคอนเนคชั่นในมือเยอะมากก็คือกลุ่มเพื่อนที่เจอกันข้างใน
3: โอ้โหจดรายชื่อจดเบอร์โทรจับจดที่อยู่
4: ใช่พอออกมาแล้วก็มาทำยาป้าขายยาเสพติดอะไรแบบเนี้ยครับ
3: ครับ
4: ก็ทำได้ไม่นานครับประมาณไม่ถึงปีก็โดนจับครับ
3: เรียบร้อย
4: ทีนี้ไม่ได้โดนอาวุธปืนแล้ว ที่โดนจำหน่าย
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเบรกสักครู่ฮะแค่เบรกแรกนี่ก็ถือว่าแบบสุดเลยนะกับเทพอันเนาะแต่เรื่องราวชีวิตเขาจนกว่าเขาจะมาเป็นแบบนี้ได้นะครับจนกว่าจะเป็นเซียนพระระดับร้อยล้านพันล้านได้เนี่ยเรื่องราวสตอรี่เขาผมว่าน้องๆวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยรุ่นที่สร้างตัวผมแนะนำเทปอ่านเลยวันนี้เทปนี้คุณต้องฟังให้ดีก่อนจะปะก่อนจะจากไปนะก็ไม่ได้จากสิก่อนจะเบรกแรกนะครับเบรกแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้เทปอ่านมีของมาฝากด้วยใครที่อยากได้นะครับอันนี้คืออะไรนะฮะ
4: เหรียญหล่อบารมีพรม
3: โอ้โหเหรียญหล่อบารมีพรมที่อยู่ในซีนด้วยนะครับ
4: ใช่
3: สิบรางวัลนะครับใครอยากได้คอมเมนต์กันเข้ามาคุณรู้จักเทปอ่านมากขนาดไหนส่งเอสเอ็มเอสมาที่4689899ครับพักกันสักครู่ครับผม
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฝากขังเอกวิทย์มือส่งกระเป๋าซุกเฮโรอีนเจ้าตัวย้ำขอโทษแอมีนาและครอบครัวช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายเอกวิทย์ยงนิชคุณหรือผู้ใช้แอคเคาท์ไลน์ชื่อรินรินและเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยนำไปส่งต่อให้แอมีนาไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์ว่าอยากพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีว่าฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องฝากขอโทษครอบครัวพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษด้วยเมื่อถามย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์ตอบว่าใช่เมื่อถามต่อว่าแล้วทำไมจึงมีชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะพูดย้ำว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวแต่ไม่ได้ตอบคำถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีสำหรับท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัวซึ่งท่าทีของนายเอกวิทย์วันนี้ไม่ได้ดูเคร่งเครียดอะไรมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติไม่พบว่ามีญาติของนายเอกวิทย์หรือทนายความมารอเยี่ยมใดๆตำรวจเตรียมขยายผล5โรงพยาบาลเอกชนชั้นดีย่านสุขุมวิทบางรักพัวพันขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการแจ้งเกิดเท็จว่าขณะนี้การออกหมายจับมีแล้ว40คนเกี่ยวข้องกับขบวนการโดยแบ่งกลุ่มเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อแม่ทิพย์ชาวจีนไทยล่าสุดจากข้อมูลพยานหลักฐานเตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลเอกชนชั้นดีอีก5แห่งย่านสุขุมวิทบางรักที่เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จเนื่องจากพบมีการเซ็นเอกสารทร. 1/1หนังสือรับรองแจ้งเกิดออกโดยโรงพยาบาลและปค.14หนังสือรับรองบุตรถูกเซ็นไว้ล่วงหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลมีลายเซ็นพ่อทิพย์เขียนและเซ็นรับรองไว้ล่วงหน้าจากนี้เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งแพทย์ผู้รับฝากครรภ์แพทย์ทำคลอดพ่อแม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมาสอบปากคำการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมจากสถานการณ์ไต้ฝุ่นบาวีจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจึงขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมดังนี้วันที่12กรกฎาคม2569เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้เที่ยวบิน TG662 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้เวลาเที่ยงคืน30นาทีถึง 5:45 นาทีเที่ยวบิน TG663เทียบเส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพเวลา 7:30 นาทีถึง 11:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมที่ไทยโมบายแอปพลิเคชันไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ตลอด24ชั่วโมงไทย Overseas Contact Center China โทร852-2495-1115บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับลิซ่าซูเปอร์สตาร์ชาวไทยร่วมเข้าชมเกมฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินซูเปอร์สตาร์สาวชาวไทยเข้าชมเกมฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่สเปนเบียดเอาชนะเบลเยียมไปแบบสุดระทึก2-1ที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมโดยเจ้าตัวนั่งชมเกมนี้ใกล้ๆกับโนเอลกาเลเกอร์นักร้องและมือกีตาร์ของวง Oasis ด้วยสำหรับในแมตช์นี้นอกจากลิซ่าที่ร่วมชมเกมแล้วยังมีเหล่าซูเปอร์สตาร์ของวงการฮอลลีวูดแวดวงดนตรีและบุคคลสำคัญตบเท้าเข้าชมเกมบนอัฒจันทร์ VIP กันอย่างคับคั่งซึ่งที่กล้องจับภาพได้มีทั้งแบรดพิตต์พระเอกหนุ่มชื่อดังเจเวียร์บาเดมกับเพเนโลเป้ครูซคู่รักซูเปอร์สตาร์นักแสดงด้วยสหพันธ์ลูกหนังโคลอมเบียประนามผู้ส่งข้อความขู่ฆ่านักเตะหลังทีมตกรอบบอลโลกสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียออกมาประนามผู้ที่ส่งข้อความขู่ฆ่ากองหน้าอย่างฮามิลตันกัมปัสและครอบครัว หลังแข้งรายนี้ถูกมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมชาติต้องตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึก World Cup 2026ด้วยการแพ้ต่อสวิตเซอร์แลนด์ในการดวลจุดโทษทั้งนี้ในช่วงต่อเวลาพิเศษกัมปาสมีโอกาสหลุดเข้าเขตโทษไปเผชิญหน้ากับผู้รักษาประตูของคู่แข่งแล้วแต่กลับยิงข้ามคานไปอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งหลังจากนั้นกัมปาสและครอบครัวก็ได้รับข้อความขู่ฆ่าจากแฟนบอลและทั้งหมดคือบอลโลกนิวซับเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
6: คุณผู้ฟังครับผมเตือนแล้วนะตอนนี้นะครับก็คือเรามีรางวัลนะครับใครที่อยากได้บารมีพรมอันนี้เป็นเหรียญอะไรนะครับเป็น
7: เหรียญหล่อ
6: เป็นเหรียญหล่อ
7: ใช่
6: มวลสารคืออะไรเทพัน
7: โอ้โหมวลสารเยอะที่สุด
6: เขาบอกว่าคุณในบรรดาจัดแล้วนี่คือมวลสารคุณนี่คือสุดยอดแล้ว
7: ใช่แล้ว
6: ผมเห็นคุณบางทีคุณเอาตะกุดอะไรมาแกะแล้วเอามาเป็นมวลสาร
7: ถูกครับ
6: เออ
7: เอา
6: เฉพาะค่ามวลสารเนี่ยประมาณเท่าไหร
7: ่ถ้ารวมทุกรุ่นที่สร้างก็น่าจะเกิน200อ่ะ
6: บ้ามวลสารหลัก200ล้านเหรอ
7: 200ล้านใช่ครับใช่
6: จริงมั้ยเนี่ย
7: ใช่ครับถ้ารวมทุกรุ่นนะครับ
6: บารมีพรมสวัสดีครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับเอามาเอากล้องมา
7: ก็คือ
8: สนใจเป็นดาราไหมครับหล่อมากเลย
6: รอเทพัน
8: ตัวจริง
6: เ
8: รียก
6: เอากล้องมาหันไปทางนี้หน่อยเออ
8: เดี๋ยว
7: น
8: ี่เอาทางนี้เดี๋ยวพี่ไลฟ์ TikTok แบบช่วยไปขย่าว TikTok พี่หน่อยได้ไหม
6: นี่แหละ
7: ได้เลยครับ
8: เดี๋ยวพี่เล่า TikTok ช่วยไปขย่าว TikTok พี่หน่อย
6: รู้จักใช่ไหม
8: เดี๋ยวพี่คืนเงินให้สร้างแรงเหรอ
6: นี
8: ่กระแทกให้พี่หน่อย
6: พี่แท่งเรื่องเขาบันมากฟังแล้วขนลุกตลอดเด็กคนนี้
8: อันนี้ผม
6: ตัวที่อายุเท่าไหร่
7: ครับ32ครับ
8: ผมตื่นเต้นมากเลย
6: นี่เขาเนี่ยมีเป็นพันนะ
7: นี่
6: เขามีเป็นพันนี่ไม่ต้องชีว
8: ิตแสดงว่าเครดิตนี่โคตรดี
6: โคตรดี
8: พันได้
6: วันนี้ผมมีหลายเรื่องที่จะต้องถามคุณด้วยเทพันแต่นี่บอกเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะใครที่อยากได้นะอันนี้คือเรียกเหนือพรม
8: น้องอ่านเอาอะไรมาให้
7: เหรียญหล่อเหรียญหล่อครับเป็นเหรียญหล่อ
8: หลวงปู่เหรอ
7: บารมีพรม
6: บารมีพรม
8: บารมีพรม
6: บารมีพรม
8: เหนือพรมนี่เป็นหลวงปู่ดู
7: ไม่ใช่
8: บารมีพรมวัดไหนครับ
6: ไอ้ที่เขาสร้างเอง
7: สร้าง
8: วัดไปขอสร้างวัดไหน
7: โอ้โหนี่เสก
6: เฉพาะมวลสาร200กว่า
8: ประดูใช่ไหม
7: วัดประดูทรงธรรมอยุธยา
6: โอ้โหดูเนื้อดิดูเนื้อดิ
8: วันนี้เอามาฝากของขวัญแฟนรายการกี่เหรียญจ๊ะ
6: 10รางวัลครับ
8: เหลือ9แล้วนะ
7: 10
6: ทำไมอ่ะ
8: ก็ดีไงอยู่ในมือแล้ว
7: 15รางวัล
6: 15เหร
7: อ
6: 15เหลือ14
8: ขอบคุณนะครับการจะบอกขอให้พี่แท่งไปที่อะไรเลย
6: ครับเป็นไงบ้างพี่แท่งวันนี้พี่แท่งอยากเจอ
8: ได้เจอเป็นคนนึงที่ในวงการพระเนี่ยต้องมาเจอคือลันทุกวงการ
6: ถูก
7: ใช่ครับใช่คร
6: ับ ล่า
8: ชายคนนี
6: ้ล่าสุดสั่งคอมพิวเตอร์เครื่องละ 4-5 ล้านบาทบอกอย่ารู
8: ้คอมพิวเตอร์อะไรวะ
7: สั่ง2ตัวครับตัวนึงอีกตัวนึงประมาณเกือบ2ล้านอีกตัวนึงประมาณ 7-8 แสนแต่ว่า
6: พี่แท่ง
7: เอาไปติดเพชรเอาไปฝังเพชรให้มัน
8: แต่ประวัติเค้านี่ทุกคนรู้จักหรือยัง
6: นี่เขาเล่า
8: คนที่ไหนอะไรยังไง
6: เล่ามันมากเมื่อกี้เบรกแรกเล่ามันแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมบอกแล้วนะ
8: ส่งทีมบอลยังทีมฟุตบอล
7: ไม่มี
8: อ่ะเตะบอลป่ะ
7: ไม่ค่อยเตะ
8: แหมจะดูกับท็อปบอยถ้าไปจันทุกค
7: นเล่นได้อ่านได้ไม่ได้แล้ว
6: ดึงไปดึงไปดิ
8: เป็นเจ้าของทีมบอลไหมเดี๋ยวพี่ดูแลนักบอลให้อ่านแค่เป็นประธานสโมสร
6: เออ
8: นี่ทำไมสโมสรจัดบอลเดินสายสักชุดหนึ่ง
6: เออ
8: ทีมอังกูกิเนี่ย
6: เอามาเอานะคน
8: ละรันวงการกีฬาอีกทีหน่อย
6: ผมบอกนะ
8: อันไปตีกอล์ฟดีกว่า
6: ส่งเอสเอ็มเอสมาที่4689899
8: อีกบอลเชื่อพี่
6: อ่ะ
8: คนละอันอีกเยอะเลย
6: ส่งเอสเอ็มเอสมาอยาก
8: แฟนผู้ชายด้วย
6: อะไรนะ
8: เอาแฟนสร้างแฟนผู้ชายด้วยไงถ้าจัดลีกบอลเนี่ย

0: จะเป็นที่รักของแฟนผู้ชายเพราะว่าทางเขาเนี่ยลูกค้าเขาผู้ชายซื้อพระ
1: สุด
0: เออ
1: เฮ้ยผู้หญิงก็เพียบ
0: อ่ะเข้าใจผู้หญิงนี่เขาหลอนได้อยู่แล้ว
1: หน้าตาก็ได้
0: เ
1: ลยอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันถึงช่วงที่ชีวิตไปรู้จักตอนเข้าไปอยู่ในสถานพินิจแล้วออกมาไม่เจอกับสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดเลย
2: ใช่
1: ยังไงต่อ
2: ก็มาออกมาก็มาอยู่กับเพื่อนๆที่ทำยาเสพติด
1: เออ
2: ก็ทำใหญ่กว่าเดิมก็คือแบบว่าขายยาแบบเต็มระบบ
1: ครับ
2: มาอยู่ข้างนอกได้ไม่ถึงปีครับก็โดนจับอีกรอบหนึ่ง
1: เออ
2: ไปโดนจับที่พระราม3สอนอพญาไก
1: ่พญาไทพญาไก่พญาไก
0: ่อยู่ไหนอ่ะจังหวัดอะไร
2: พระราม3
1: พระราม3
0: อ๋อมีพญาไก่เหรอ
2: สอนอวัดพญาไก
1: ่พญาไตร
0: ไม่ใช่พญาไก่
1: วัดพญาไก่ทีนี้เรามารู้ละความผิดพลาดของคุณเนี่ยก็คือได้เข้าไปข้างในทีนี้คนเขาอยากรู้เรื่องของชีวิตที่
0: เป็นการชีวิตเนาะสอนน้องๆเป็น
2: ก็พอไปจับแล้วก็เราก็ไปติดคุกอยู่ประมาณพอโดนจับรอบเนี้ยจำหน่ายโดนจำหน่ายแล้วก็ไปอยู่บ้านไม่ตายอีกสามเดือนเสร็จศาลส่งตัดสิน
1: ครับ
2: ตัดสินรอบนี้ไม่รอลงอาญาแล้วรอบนี้ก็ศาลก็ตัดสินว่าเยาวชนไม่เข็ดหลาบ
0: บ่อย
2: ศาลขอส่งศูนย์ฝึกบ้านกรุณ
1: า
2: เป็นระยะเวลา1ปี
1: โอ้โห
2: เพราะว่าเยาวชนโทษจะไม่หนักเหมือนผู้ใหญ
1: ่
2: ก็ปรากฏว่า
0: อายุเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นยังไม่ถึง10ไม่ถึงประมาณ15
0: ประมาณ15
1: เฟี้ยวเฟี้ยวตอนนั้นเฟี้ยว
2: ก็ปรากฏว่าก็โดนส่งไปอยู่บ้านกรุณา
0: แล้วเราโทษทีอันตามเพื่อนหรือว่าอันนำเลย
2: ก็ตามเพื่อนด้วยอยู่ในกลุ่ม
0: ตามเพื่อน
1: ใช่
2: ก็ตามเพื่อนด้วยตัวเราด้วยเราเป็นคนเลือกเอง
1: ทีนี้ผมรู้ละเข้าไปข้างในเอาในช่วงตัดตอนก่อนเพราะว่าเรื่องราวเขาเยอะมาก
2: ใช่
1: เอาตัดตอนเลยว่าชีวิตที่กลับมาดีได้คิดได้ไปเห็นอะไรตรงจุดจนนั้น
2: ก็ต้องบอกว่าพอหลังจากที่แบบไปติดคุกอะไรมาหลายรอบนะ
1: ครับ
2: อันนี้ที่เล่านี่คือแค่รอบ2นะ
1: อัน
2: นี้เราจะข้ามกระโดดมา
1: ข้ามกระโดดเลย
2: คือพอเราวันที่เราพ้นโทษออกมารอบสุดท้ายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็รู้สึกว่าเราเบื่อแล้วเราไม่อยากที่จะต้องไปติดคุกแล้ว
0: เข้าออก
2: มัน
0: เสียเวลาเนอะ
2: มันเสียเวลาชีวิตแล้วก็คือเราก็มานั่งคิดว่าชีวิตเราจะมีค่าแค่ไปอยู่ในคุกหร
1: อ
2: มันขาดอิสรภาพ
1: ครับ
2: ทีนี้ผมก็ไปทำงานสุจริตก็ไปทำอาชีพขายของไปเป็นเด็กปิ้งหวยบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนั้นก็ ได้เจอกับแฟนคนปัจจุบัน
1: ครับ
2: ได้เจอกับแฟนคนปัจจุบันก็ไปเช่าบ้านอยู
1: ่ครับ
2: เช่าเขาเรียกว่าเช่าคอนโดเป็นคอนโดเช
1: ่
2: าคอนโดอยู่นะครับแล้วก็หาขายของขายเขาเรียกว่าอะไรหัวหมูเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดร้านขายหัวหมูในตลาดอ่ะนะครับลงทุนแค่ไม่กี่บาท
0: ตลาดที่ไหน
2: ตลาดกลางคืนครับตลาดนัดกลางคืนอ่ะ
0: ทุกที่เหรอ
2: ไม่ที่เดียวครับอยู่แถวเทียนทะเลถนนเทียนทะเล
0: บางขุนเทียน
1: บางขุนเทียน
0: อ๋อมีตลาดนัด
2: เป็นตลาดนัดกลางคืน
1: ครับ
2: ก็ไปขายหัวหมูได้กำไรวันนึง500-700แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมติดเล่นการพนัน
1: ครับ
2: ผมชอบเล่นการพนันมาก
0: พนันอะไร
2: ทุกอย่างครับเล่นทุกอย่าง
0: แทงบอลอะไรเงี้ยเหรอ
2: บอลไม่เคยแทงเล่นแต่พวกบาคาร่า
0: อ๋อเล่น
2: บ
0: าคา
2: ร่าเล่นหัวเล่นโ
0: ล
2: บอลเมื่อก่อนชอบข้าวบอล
1: คร
2: ับข้าวบอลหมดเละเทะเลยตัวจนเป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วก็มาช่วยแฟนขายเขาเรียกว่าหัวหมูขายหัวหมูด้วยในวันที่ผมหมดตัวเนี่ยก็คือลำบากมากตอนนั้นน่ะไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์ติดตัวเลยนะครับหมดก็คือหมดจริงๆเลยแล้วผมอ่ะขับรถผ่านศาลพระพรหมผมก็เลยลงไปไหว้พระพรหม
0: ที่ไหน
2: ที่เทียนทะเลครับเทียนทะเลซอย7
0: มีศาลพระพรหมอยู
2: ่ใช่เทียนทะเลซอย7จะมีศาลพระพรหมอยู่ศาลนึง
1: ครับ
2: ผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวคำสาบานมากผมก็เลยจอดรถผมก็เลยลงไปไหว้พระพรหม
0: บูชิบหายเลยนะแต่กลัวคำสาบาน
2: ใช
0: ่โอ้ยนักเลงกู
2: เนี่ยเป็นที่มาของทำไมผมถึงนับถือพระพรหมมากผมลงไปไหว้พระพรหมในวัน
0: ทุกวันนี้มี
2: อยู่ครับไปได้เลยเทียนทะเลซอย7ก่อน
0: ชี้พิกัด
2: ใช่ผมลงไปแล้วผมก็ไปไหว้พระพรหมคือตอนนั้นน่ะผมเป็นหนี้บ่อนประมาณ 6-7 ล้าน
1: โอ้ย
2: ใช่เป็นหนี้บ่อนก็คือ
0: รู้ไว้ว่า
2: เป็นหนี้บ่อนนะครับก็คือผมแทงหวย100ประตูผมก็แทงมาแล้ว
1: บ้า
2: เพราะผมรู้จักเจ้ามือหวยหลายเจ้าผมก็แทงพี่แทง

0: ขอให้ผมเนี่ยค้าขายแล้วประสบความสำเร็จถ้าผมรักษาสัจจะนี้ได้นะขอให้ชีวิตผมดีขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็ขอกับพระผม
1: อ่า
0: แล้วผมก็ขับรถกลับบ้านก็เป็นบ้านเช่าอ่ะเป็นบ้านเช่าบ้านเช่าก็นอนอยู่บ้านประมาณเดือนนึงอ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะไม่มีตังค์ครับไม
1: ่
0: มีตังค์แล้วเพื่อนขับรถซื้อข้าวมาให้บ้างอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เล่นโทรศัพท์บ้างนอนดูหนังบ้างอะไรบ้างนะครับเล่นเกมบ้างในมือถือเขาไม่ได้ไปไหน
1: ครับ
0: ก็ชีวิตมาพลิกผันได้จากการไลฟ์สดก็คือผมเห็นคนเนี่ยเขาไลฟ์สดในสื่อออนไลน
1: ์ครับ
0: เราดูโทรศัพท์เนี่ยเราก็ปัดหน้าจอไปเรื่อยแล้วก็มีคนเขาไลฟ์สด
2: ครับ
0: ขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายของกิน
2: ครับ
0: แล้วเราเลื่อนไปเจอคนไลฟ์สดขายพระ
1: เอาแล้วดิ
0: คือตอนนั้นผมมีความรู้เรื่อง
2: พระโกบอยขายยังตอนนั้น
0: ครับ
2: เห็นโกบอยยัง
0: ยัง
1: พี่เขานี่คือรุ่นแรก
2: เลยรุ่นแรกคนแรกที่เห็นที่มีชื่อเสียงตอนนี้ใคร
0: คนแรก
2: พี่คนไหน
0: คือในสมัยตอนที่ผม
2: ใช
0: ่เริ่มไลฟ์พระเหร
1: อ
0: ตอนนั้นผมไม่เห็นใครเลย
1: จริงไหมเนี่ย
0: ตอนนั้นเห็นคนยังไม่ดังทุกวันที่คนที่ผมเห็นไปไหนแล้วก็ไม่รู้
2: โอ้คือไปเห็นพี่คนหนึ่งใครก็ไม่รู้ไม่มีเสียง
0: ใช่ใช่เป็นคนไลฟ์สดขาย
2: คือเสียงพระยังไม่ไลฟ์กัน
0: ตอนนั้นยังไม่ได้ไลฟ์กันเต็มก็ถ้าไลฟ์แรกน่าจะเป็นพี่โทนแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้เห็นพี่โทนไปเจอเด็กธรรมดาที่เขาแบบ
2: เ
0: ขาไลฟ์สด
2: เป็นพระใหม่เหรออ
0: ่าไลฟ์สดขายพระ
2: คร
0: ับแล้วเรามีความรู้เรื่องพระอยู่แล้วเราชอบพระอยู่แล้วแล้วเราก็
2: มีจากตอนไหน
0: ฮะ
2: มีจากตอนไหนความรู้เรื่องพระครับ
0: โอ้ยผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือศึกษามาตั้งแต่
2: 10ขวบ11ขวบอะไรเงี้ยเหรอ
0: ใช่แต่เล็กๆเลยปลูกฝังมาก็คือ
2: ที่บ้านเหรอพ่อแม่เหรอหรืออะไร
0: ไม่ใช่ครับ
2: ชอบเอง
0: ชอบเองครับ
2: แปลกดีนะ
0: คือสตอรี่ก็ถึงบอกว่าเราเล่าข้ามเยอะเพราะว่า
1: ใช่ๆๆ
0: เพราะว่าไอตอนที่เราไปติดคุกไปตะเวนบ้านเพื่อนเนี่ยเรามีความชื่นชอบพระเราก็เข้าบ้านไหนเราก็ซื้อพระกับเพื่อนบ้างเอาไปขายเซียนบ้างอะไรบ้าง
1: โอ้
0: เราก็มีความ
2: ซื้อขายพระตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
0: ใช
2: ่ๆแล้วก็นี้พอเรามาไลฟ์ดูเห็นพอเราปัดเห็นเขาไลฟ์นู่นไลฟ์นี่เราก็ยังไม่ถนัดพอเห็นคนนึงเฮ้ยมันไลฟ์ขายพระน่าสนใจเว้ยเราก็มีความชื่นชอบอยู่
0: คือต้องบอกว่าตอนที่เห็นคนไลฟ์พระเนี่ยคือตอนนั้นเราเล่นพระเป็นแล้วก็คือเล่นเก่งแล้วเล่นพระเป็นแล้วดูพระแท้เก๋ดูรู้ราคาพระหมดแล้วชำนาญแล้วชำนาญแล้วแต่คือเราขายระบบออฟไลน์เราไม่
2: ขายที่ร้านขายที่ตู้
0: เราไม่รู้จักไลฟ์ขายพระเราใส่ว่าซื้อตามบ้านแล้วไปขายเซียนเรียกออฟไลน
2: ์
0: พอเรามาเจอออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นเอ้ยเขาไลฟ์สดในการขายโดยที่แบบไลฟ์สดใช้มือถือเครื่องเดียวได
1: ้ครับ
0: ทีนี้ตอนนั้นเราไม่มีตังค
2: ์
0: แต่เรามีพระที่ไม่เล่นกันอ่ะพระใหม่ๆพระองค์ละ20บาทองค์ละ50บาท100อย่างเนี้ยนะ
2: ครับ
0: เราก็เอาพระที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้พระมีราคาเราก็มากองรวมกันแล้วมาไลฟ์สดตอนนั้นมีตังค์อยู่ประมาณ 2,000 มั้งติดตัวแล้วก็เอาพระใหม่มากองแล้วก็ไลฟ์ขาย
2: ไม่รู้วิธีเริ่มแรกทำให้พระที่โนเนมไม่มีใครรู้เหรอหรือใหม่เก่าก็ไม่รู้แล้วให้น่าสนใจทำยังไงอันหย
1: ิ
2: บขึ้นมาแล้วยังไง
0: โอ้ช่วงแรกๆไม่มีใครทำได้หรอกยากมากครับ
2: ห
0: ยิบขึ้นมาผมเอาโทรศัพท์ครั้งแรกเนี่ยเปิดโทรศัพท์มาตั้งแล้วไลฟ์สดโกบอยเชื่อไหมว่ามีคนดูผมอยู่3คนไลฟ์ปุ๊บคนดูอยู่1คน2คน3คนแล้ว 2-3 คนเนี่ยคือเพื่อนเราไม่ใช่คนนอกนะ
2: อันมันไลฟ์สดไว้เพื่อนแฟนก็เข้ามาดู
0: เพื
2: ่อนกันก็เข้ามาดู
0: เพื่อนเข้ามาช่วยซื้อ300เรานั่งไลฟ์ทำไปทำมาเริ่มเหลือ2คน
1: เริ่ม
0: เหลือ1คน
2: เ
0: หลือ0ทีนี
2: ้เรา
0: ทำไงอ่ะก็ตอนแรกๆพูดไม่เป็นเหม
1: ือ
0: นกล้องมันเหมือนว่าเรานั่งคุยคนเดียวเราก็นั่งดูไอ้กูจะไปยังไงวะจะคุยอะไรไม่มีใครดูเลยแล้วจะคุยกับใครวะเนี่ยแต่ว่าคือตอนนั้นไม่มีอะไรทำต้องทน
2: ก็พูดไปเรื
0: ่
2: อย
0: ไม่พูดมันไม่มีคนดูไปพูดกับใคร
2: อ๋อไม่ก็เปิดได้งั้น
0: แล้วก็เปิดก็นั่งก็เปิดก็ตั้งโทรศัพท์ไว้ก็นั่งก็ดูใครมาเราก็เรียกมันแล้วเวลาใครบินผ่าน
2: ใครหลุดมาม
0: ันก็จะขึ้นโชว์ใช่ไหม
2: วันนี้พี่เอ๋วันนี
0: ้ใครมาแล้วก็ชวน
1: ทุกคนตอนที่ไม่มีคนดูสะกดจิตตัวเอง
0: เลยโอ้มันหนักมากบอย
2: ครับแล้วมันติดตรงไหนอ่ะ
0: คือต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบงานหินเลย
2: ไปจุดไฟติดตรงไหน
0: เราต้อง
2: ผ่านไปกี่เดือน
0: แล้วเราทำซ้ำๆครับก็คือเราจะไลฟ์ทุก2ทุ่
1: ม
0: แรกๆเราก็อาจจะไลฟ์สักช่วง
2: 2ทุ่มทุกวัน
0: ทุกวันครับ
2: ก็คือเปิดไปดูไม่ดูไม่รู้เปิดไป
0: ใช่คือแรกๆเนี่ยอาจจะไลฟ์แค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะไม่มีคนดูแต่ว่าพอเราไลฟ์

0: เป็นเวลาเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะผมว่างผมไลฟ์แต่2ทุ่มยัน8โมงเช้าอ่ะ
1: ครับโ
0: หก็คือกลางคืนนี่คือเป็นของผมเลย
1: เ
0: ออผมก็ไลฟ์จากมีคนดู3คนก็เป็น5คน5คนก็เป็น10คน
1: เออ
0: เป็น15คนผมไลฟ์สดได้เดือนนึง1เดือนมีคนดูผมอยู่ประมาณ15คนเจ้าประจำ
1: เจ้าประจำส่วนใหญ่คุยเรื่องอะไรกัน
0: ก็เรื่องพระนี่นะครับเอาพระมากองขายบ้างก็ใครซื้อพระผมก็เริ่มเก็บจากเงินหลัก10 50บาท100 1 200 300เก็บ
1: มันไม่หยิบมาแล้วก็พูดเลยใช่ไหมบารมีผมครับเหรียญนี้ผมได้มาจากไหนยังไงใครสนใจนะเป็นวัดประดู่ทรงธรรมนะครับพิธีปลุกเสกเนี่ยตรงนี้ถ้าสนใจก็ทักมานะ
0: เป็นพวกพระใหม
1: ่
0: แล้วให้พิมพ์ปิดหน้าไล
1: ท
0: ์ปิดหน้าไลท์พอเราไลฟ์ไปเดือนแรกเนี่ยก็มีคนดูประมาณ15คน
1: ครับ
0: ก็ขายได้ครับขายได
1: ้
0: ก็คือเราต้องไลฟ์จนแบบว่าให้คนเขาเห็นเราทุกวันมันคนเนี่ยมันจะค่อยๆทะยอยขึ้นเหมือนขั้นบันไดมันจะค่อยขึ้นไปทีละสเต็ป
1: หลัก10เป็นหลักร้อยหลักร้อยเป็นหลักพัน
0: เดือนแรกเนี่ยประมาณ15คน15คนเราก็เริ่มขายได้วันนึง 1,000 2,000 เริ่มขายได
1: ้เฮ้ยเฮ้ย
0: พอเข้าเดือน2เนี่ยคนก็เริ่มขยับมา20คน25คน30คน5คนมันจะเพิ่มขึ้นทีละสเต็ป
1: ครับ
0: เพราะว่าเราแต่ว่าเราต้องทำแบบเดิมซ้ำ
1: ๆอดทน
0: นะอดทนนะอดทนซ้ำๆแล้วเราก็ต้องหาพระไปซื้อพระมาแล้วก็มากองรวมขายแล้วมันอยู่ที่การพูดด้วย
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นพระเก่าล้ำลึกอะไร
0: พระอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพระเก่า
1: อ
0: ตอนไม่มีตังค์รู้จะพระเก่ามาจากไหนก
1: ็
0: เอาพระใหม
1: ่
0: แต่ว่าผมมองว่ามันอยู่ที่การสะกดจิตการคุยกับคนเวลาเราคุยเราจะทำยังไงให้เขาหยุดดูเรา
1: ครับ
0: เรามีอะไรที่คนเขาจะมาดูเรา
1: คนมีอะไรที่ผมไม่มีบ้
0: าง นั่นแหละเราจะทำยังไงให้คนที่เขา
1: จะปิดหน้าจอมาแล้วคิดว่าตัวเองมีอะไรที่น่าสนใจ
0: ก็คือผมไลฟ์กลางคืนแล้วบางทีผู้ใหญ่อ่ะเขาตื่นมากลางดึกแล้วเราเป็นช่องเดียวที่ไลฟ์พักก็คืนคนนอนหมดแล้วตีสามตีสี่ไม่มีใครแล้ว
1: มีแต่ผู้หญิงเขาขายนู่นขายนี่อะไรกันใช่ไหม
0: ไม่มีตีสามตีสี่นอนกันหมดแล้วผมไลฟ์สดอยู่คนเดียว
1: แล้วเธอเรื่องขายพักอีกแปลกมากเลย
0: แล้วบางทีคนที่เขาชอบพักผู้ใหญ่เขาตื่นมาเขาไม่นอนเนี่ยตื่นมากลางดึกเนี้ยก็ไม่รู้จะไปช่องไหนครับมีเราตัวเลือกอยู่ช่องเดียว
1: ก็นั่งฟังมันไปจะชอบพักไม่ชอบพักอย่างน้อยก็ฟังบางทีเป็นแฟนคลับเราไปโดยปริยายก็เอ้าอุดหนุนมันองค์สองคน
0: ใช่บางคนก็ดูแล้วก็สงสารเนี้ยช่วยซื้อหน่อย
1: อุ้ยตีสามยังไม่นอนอีกทำไมเอ้า
0: ช่วยซื้อตั้งแต่องค์ละ50บาท60บาทไปร้อยหนึ่งแล้วก็ค่อยๆอัพพัฒนาขึ้นมาเรื่อยก็ไลฟ์มาเข้าเดือนที่3ก็เริ่มมีคนดู50คน
1: อุ้ยเยอะแล้วไ
0: หม50คนพอเริ่มขายได้วันละประมาณ 5,000
1: ครับ
0: 5,000 6,000 7,000 พอผมเริ่มขายได้ยอดวันละ 5-6,000 เนี่ยผมบอกกับตัวเองเลยว่าอาชีพเนี่ยผมรวยแน
1: ่เฮ้ย
0: โกบอยเชื่อไหมว่าตอนนั้นอ่ะผมขายของได้วันละ 5,000 เนี่ยผมรู้ผมจะรู้โดยปฏิญาณเลยว่าเนี่ยรวยแน
1: ่รู้เจอทางเราละ
0: ใช่รวยแน่เรารู้เลยว่าอันนี้เรามาถูกทาง
1: เริ่มปีไหนฮะ
0: โอ้ปี662ครับประมาณ62
1: 6162 6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้ว
0: 6ปีครับประมาณ
1: 6ปีที่แล้วเริ่มจากหลัก10เป็นหลักร้อยหลายร้อยคนแล้วมาเข้าแตะพันคนเนี่ยกี่ปี
0: โอ้ยากครับก็คือต้องบอกว่าพอเราไลฟ์เข้าเดือนที่3มีคนดู560คนใช่ไห
1: ม
0: ผมใช้เวลา7เดือน7เดือนนะโกบอยคิดว่าผมมีเงินเท่าไหร่
1: 7เดือน
0: จากเริ่มแรกผมมีเงินแค่ 2,000
1: ผมฟังเขาผม FC เขา7เดือนเขามีเงินล้านแล้วพี่แจ้งจริงไหม
0: เจ็ดเดือน
1: ใช้เวลาเจ็ดเดือนจากการไลฟ์พระเขามีเงินล้านแล้วแทบหาพระมาไลฟ์ไม่ทัน
0: เลยโกบอยว่าเจ็ดเดือนผมหาเงินได้เท่าไหร่อ่ะ
1: ผมว่าเต็มที่ก็ประมาณห้าล้านสิบล้าน
0: เจ็ดเดือนผมทำเงินได้สิบล้าน
1: โอ้โหเก่งไลฟ์พระไลฟ์ขายพระกี่ชั่วโมง
0: โอ้โหหนักมากครับสิบกว่าชั่วโมงทุกวัน
1: อ๋อเขาทำงานหนัก
0: ไลฟ์สิบกว่าชั่วโมง
1: ทำงานหนัก
0: ใช่เจ็ดเดือนเนี่ย
1: คนเดียว
0: แล้วก็มีทีมงานน้อง
1: ๆเริ่มมามีทีหลัง
0: ไม่มีตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็คือกลุ่มน้องๆปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันใช่แล้วพวกน้องๆที่อยู่รอบตัวเรา
1: เพราะวันแรกเดือนแรกอยู่ว่าสองสามเดือนแรกทำคนเดียวไ
0: ห
1: ม
0: ทำกับน้องๆหมดน้องๆช่วยหมด
1: ตั้งแต่แรกแล้ว
0: ใช่น้องก็คือเป็นกลุ่มวัยรุ่นน้องกลุ่มเด็กๆ
1: กระชับหน่อยเหลือเวลา5นาทีในเบรกที่2 อยากรู้ว่าพอ7เดือนเนี่ยคุณขายได้มีเงินเก็บเป็น10ล้านเลยอันเริ่มขยับเวลเฮ็ดอันคุยผม
2: มองอะไรต่อ
1: เออ
0: ก็
1: แผนต่อไป
0: พอเราเป็นคนขายพระแล้ว
1: อันโกกิ
0: เราก็อยากจะสร้างพระ
2: อ
0: ยากจะสร้างพระตอนนั้นกระแสเซียนแปะลงสีมาแรง
2: ครับ
0: เราก็เราคิดเอ้ยเราจะสร้างพระยังไงที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขา เราก็ไปไม่รู้จะไปไหนเราก็ตอนนั้นพี่โทนบางแคดังมาก
2: ครับ
0: เราก็เรารู้จักกับเพื่อนผมเนี่ยเป็นน้องเป็นหลานของพี่โทนหลานแท
2: ้
0: ๆก็เลยให้พาเข้าไปหาพี่โทนบางแคขอซื้อพระเก่า
2: ครับ
0: พระที่เป็นพระรุ่นเก่าอ
2: ่
0: ะซื้อพระเก่าแล้วก็เอามาหลอมรวมกัน
2: เป็นมวลสาร
0: เป็นมวลสารแล้วผมก็ไปเล่าคอนเซ็ปต์ให้พี่โทนฟังว่าผมจะทำแบบนี
2: ้
0: พี่โทนบอกเฮ้ยมึงใจถึงว่ะ
2: ม
0: ึงชื่ออะไรวะพี่โทนก็เขาก็แบบได้รู้จักกับพี่โทนบางแคก็ปรากฏว่าก็สร้างเหรียญเซียนแปะโรงสีออกมาครั้งแรกพี่โทนก็มาช่วยโปรโมทตอนนั้นก็รู้จักกับพี่โทนก็เอามาขายเปิดจองก็น่าจะได้กำไรมาก็ประมาณ 4-5 ล้านจากการขายเซียนแปะไม่เยอะมากครับ
2: ครับ
0: ทีนี้ผมก็ไปหาพี่โทนบ่อยทีนี้พี่โทนเขาก็ช่วยเขาเรียกว่าช่วยซัพพอร์ตก็คือแบบพอเราได้เข้าไปหาเบอร์ใหญ่เครดิตเราจะเพิ่มขึ้นเราจะมีเครดิตตอนนั้นก็มีเงิน10กว่าล้านพี่โทนก็บอกว่าถ้าเราขายพระหลักร้อยเราจะเจอคนหลักร้อยถ้าเราขายพระหลักแสนเราจะเจอคนหลักแสนแต่ถ้าเราขายพระหลักล้านเราจะเจอแต่คนหลักล้าน
2: ซึ่งคนหลักล้านนั้นมีกี่คน
0: เพราะกลุ่มลูกค้ามันคนละกลุ่มกันพี่ไลฟ์สดขายพระหลักร้อยกลุ่มคนหลักล้านเขาไม่มานั่งดูพี่หรอกเพราะพี่ไม่มีอะไรที่เขาจะสนใจแต่ถ้าพี่ขายพระหลักล้านพี่จะได้เจอพวกเจ้าสัวพวกนักธุรกิจ
2: โอ้โห
0: พอพวกเอ้ยโอ้โหแม่งจริงว่ะ
1: ได้ความคิดนี้มาไอเดียนี
0: ้ก็จริง
2: ก
0: ็มาเริ่มไลฟ์พระหลัก
2: เอาแล้ว
0: ไลฟ์พระหลัก
2: เอาแล้ว
0: แต่ไม่ตอนนั้นมีตังค์อยู่10กว่าล้านเองก็เริ่มมาไลฟ์พระหลักก็ไปซื้อพระหลักแล้วก็ซื้อพระจากพี่โทนด้วยอะไรด้วย
2: ครับ
0: ซื้อมาครั้งแรกขายไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าแฟนที่อยู่ในเพจเราเนี่ย
0: ก็ละกลุ่มกัน
1: หลักร้อย
0: หลัก
1: ร้อยหลักล้านก็ไม่ได้มาดูโอ้แล้วทำไงวิธีแก้ไขของ
0: อ
1: ัน
0: ก็ตอนนั้นอยากเล่นเวทใหญ่ก็คือพี่โทนบอกว่าเอาเครดิตไป10ล้านไปเปิดสมุดเช็คมา
2: เฮ้ย
0: นี่เป็นต้นเหตุที่ผมเล่นเช็คนี่คือต้นเหตุที่ผมเล่นเช็คสาเหตุของการเดินเข้าองค์การเช็คของผมมาจากตรงนี
2: ้นี่แหละนี่แหละ
0: ผมได้บอกพี่โทนพี่ผมอยากโตพี
2: ่
0: มึงเอาเครดิตไป10ล้านมึงไปธนาคารไปเปิดสมุดเช็คมาเล่มนึงผม
2: เ
0: ข้าไปธนาคารไปเปิดสมุดเช็คซื้อพาพี่โทนมา10ล้านตีเช็คให้พี่โทนไป10ใบนั่นคือต้นเหตุเลย
2: ผ่อนเดือนละล้าน
0: เช็คผ่อนเดือนละล้านก็เอาพระได้พระมา10ล้านชิบหายแล้วเอามาวันแรกขายไม่ได้เลยมีแต่คนดูไม่มีคนซื้อเลยไม่มีคนซื้อ
1: คนก็ชอบแต่มันไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ไม่ใช่แฟนเรา
0: ไม
1: ่ใช่แฟนเรา
0: ก็เลยโทรหาพี่โดนเฮ้ยพี่แม่งขายไม่ได้
1: ตั้งวะ
0: กลุ่มลูกค้าไม่ควรกลุ่มกันพี่ขายไม่ได้เลยพี่โทร
1: เอ้
0: ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูช่วยตอนนั้นพี่โทรไลฟ์สดคนดูเยอะมาก
1: ครับ
0: เขาก็แชร์เลย
2: อ๋อโ
0: ซว่าพี่โทรไลฟ์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึง3ทุ่
2: ม
0: พี่โทนลงไลฟ์เสร็จปุ๊บผมขึ้นต่อเลยก็ขึ้นต่อปุ๊บพี่โทนแชร์เข้าเพจ
2: ครับ
0: นี่จบจากช่องผมแล้วไปช่องอานโนกิเลยผู้ใหญ่ก็ตามเข้ามาลูกค้าผู้ใหญ่ก็ตามเข้ามาเด็กพอตามเข้ามาเสร็จ
1: เพราะว่ากำลังดูโทน
0: กำลัง
1: อย
0: ู่
1: กำลัง
0: เอา
1: โทนไม่อยู่
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไอ้น้องนี่มีว่าไปดูวันนี้มันมีของอะไรบ้าง
0: พี่โทนแชร์มาผู้ใหญ่ก็เริ่มตามเข้ามาไอ้คนนี้น้องผมสบายใจได้พี่โทนเขาก็การันตีให้เราก็พอเราเริ่มขายพระหลักได้เราก็เก็บเงินเริ่มมีเงินมีชื่อเสียงพอมีเงินประมาณตอนนั้นเจอพี่โทนไม่ถึงปีเนี่ยขายพระเก่าเนี่ยมีเงินประมาณเกือบ50ล้าน
2: โอ้โหว่าเฮ้ย
1: 5เท่า
0: ใช
2: ่แม่เจ้าวะ
0: จากการขายพระเก่า
2: ช่วงนั้นคือประมูลพระอันใช่มั้ยอันประมูลพระใช่มั้ย
1: พระหลักตอนนั้นเนี่ยของอันเนี่ยประมาณหลวงพ่ออะไร
0: ก็หลักโบหลายหลวงพ่อครับตั้งแต่หลักหมื่นไล่สเต็ปเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน
1: เช่นอะไรมีสักองค์ไหมเจ๊จ
0: ีหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่
1: อ๋อแนวนี้แนวน
0: ี
1: ้ครับครับครับ
0: ทวดพระหลักยอดนิยม
1: ครับ
0: พระ
1: หล
0: ักเจ๊จียอดนิยมทั้งหมดเลยครับ
1: เป็นแสนละ
0: แล้วก็อัพดิวิชั่นขึ้นมา
2: เ
0: ดิวิชั่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราพอเรามีเงินเยอะปุ๊บเนี่ยเราก
1: ็แผนต่อไป50ล้านแล้วเอาไงต่อ
0: มีชื่อเสียงด้วย
1: ครับ
0: มีชื่อเสียงด้วยแล้วก็มีเครดิตด้วยมีตังค์ด้วย
2: คร
0: ับ ทีนี้มีพอเรามีหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาที่มันมาพอดีทีเนี้ยผมก็ไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรไปซื้อตะกรุดมันมีตะกรุดผมไปซื้อตะกรุดเก่ามาทีเนี้ยผมก็เ ขาบอกว่าตะกรุดอันเนี้ยหลวงพ่ออนุทหลวงพ่ออันนี
2: ้
0: ผมก็เลยเกิดความสงสัยในใจว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่านี่หลวงพ่ออะไร

0: พราะตะกรุดเก่าเนี่ยมันลงรักถักเชือกมาปิดหมดเลย
1: ครับ
0: ไม่ได้มีเขียนบอกว่านี้หลวงพ่อนี้หลวงพ่อนั้น
1: มองไม่เห็นดูไม่รู้
0: ใช่เขาไม่ได้มีเขียนบอกเหมือนเหรียญ นะว่านี้หลวงพ่อนี
1: ้
0: หลวงพ่อนั้นผมก็เกิดความสงสัยในใจว่าเฮ้ยแล้วรู้ได้ยังไงว่านี้หลวงพ่ออะไรตอนนั้นตะกรุดดอกแรกที่ผมแกะเลยคือตะกรุดพ่อข้างหลวงพ่อทองสุกวัดตนดหลวง
1: รู้จักไหม
2: รู้จักบุรี
1: รู้จักดังมาก
2: แกะด้วยเหรอ
0: ใช่ตอนดอกไม่แพงตอนนั้นดอกหมื่นกว่าบาทเราบอกซื้อมาเลย
1: ใช่ยาก
0: ซื้อมาเสร็จปุ๊บหลวงพ่อทองสุกเนี่ยเขามีลายมือของท่านอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ลายมือยันที่ท่านเขียนเนี่ยคือยันนักปัดตลอดเราก็ไปซื้อตะกรุดพ่อข้างมาเพียบเลยเป็น10ดอกเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ไลฟ์สดเลยวันนี้ผมจะมาแกะตะกรุดพ่อข้างนะครับนี่เขาตะกรุดพ่อข้างแบบเนี้ยเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อทองสุกวัดตนดหลวงเรามาดูกันว่าถ้าแกะมาแล้วเนี่ยจะเป็นของหลวงพ่อทองสุกจริงไหมเป็นวิชาการ
1: เอาเลยเว้ยเดี๋ยวรอสักครู่ขอเบรกก่อนขอเบรกก่อนใจเย็นๆนิดนึงกำลังมันเลยคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะวันนี้นะครับเทพอันนำพระมาแจกทั้งหมด15รางวัลศักดิ์สิทธิ์ทั้งกองเอาไปแล้วศักดิ์สิทธิ์ทั้งจองไปแล้ว1รางวัล
3: มาดูทรงธรรมจังหวัดอยุธยานะครับ
1: ยังเหลืออีก14รางวัลนะครับใครที่สนใจนะ SMS มาบอกว่าเพราะอะไรทำไม
3: ม
1: ัน
3: ไม่ใช่แค่เรื่องพระแล้ว
1: เป็
3: นเรื่องเส้นทางชีวิตมนุษย์ครับที่น่าสนใจมาก
1: 4689899ครับพักกันสักครู่ครับแป๊บเดียว
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
1: เข้าสู่เบรกสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผมบอกเลยนะใครที่อยากได้นะส่ง SMS มาที่4689899วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ SMS แตกอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับใครที่อยากได้ส่งมาว่าเพราะอะไรทำไมถึงอยากได้เทพอันเลือกใคร14รางวัล
3: ร่วมกันจัดรายการนะใครมีคำถามอะไรถึงพี่อันนะหรือว่าน้องอั๋นนะครับของพวกเรานะครับว่าเส้นทางความสำเร็จของชีวิตหรือเทคนิคอะไรบางอย่างหรือต้องเป็นคนนิสัยใจคอแบบไหนนะต้องมีคาแรคเตอร์อะไรในการเป็นนักสู
1: ้
3: ชีวิตเพราะหลายคนเนี่ยบางทีล้มลุกคลุกคลานหลายเรื่องอั๋นเองก็เป็นคนอย่างนั้นมาก่อนนะครับจนในที่สุดก็เจอในเรื่องที่แบบตัวเองจังหวะดีด้วย
1: ผมว่าเขาเห็นทางเขาเร็วมากพี่แท่งแล้วเขากลับตัวได้เขาเห็นจุด
3: วาสนาด้วยนะ
1: ว่ะ
3: นั่งไปปุ๊บเอ้าเรา
1: เฮ้ยได้
3: ชอบพระนี่หว่าเออลองดูแล้วก็อดทนนะ
1: สิ่งหนึ่งเป็นคน
3: ที่อดทน
1: มุ่งมั่น
3: สู
1: ้เออ
3: สู้แล้วเชื่อ
1: แล้วผมเป็นคนใจใหญ่ผมดูว่าเขาเป็นคนใจใหญ่เลย
3: ไม่ผมว่าฉลาด
1: ฉลาด
3: ที่จะไปต่อว่าเอ๊ะมันทำอันนี้ได้อีกนะ
1: เออ
3: มันไปอย่างนี้ได้อีกอย่างเนี้ยตอนต่อมา EP ต่อมา
1: เชื่อเธออีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่พอ
3: แกตะกุดละ
1: แกตะกุดครับเอ้าเล่าต่อเลยครับ
3: ไม่รู้ว่า
1: แกตะกุดแล้ว
3: ฟังอย่างฟังตื่นเต้น
0: พอแกะตะกรุดเนี่ยจอยไหนจอย
3: หลวงพ่อทองสุก
0: หลวงพ่อทองสุกพอแกะตะกรุดปุ๊บ
3: สิบดอกแกะเลยครับเอามาดูกัน
0: มันยังไม่เคยมีใครมาแกะในไลฟ์สด
3: ไม่มีใครจะไปกล้าแกะพังไปทั้งโอ้โห
0: พอแกะตะกรุดเนี่ยอยู่ดีคนเข้ามา 2,000 3,000
3: โอ้โห
0: ช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกตกใจเฮ้ยคนเข้ามาทำไมกันเยอะแยะคนเขาอยากเห็นปรากฏว่าแกะมาดอกที่หนึ่งเฮ้ยเชี่ยแกะมาดอกแรกไม่ใช่เว้ย
1: ฮะ
3: ไม่ใช่คืออะไร
0: ไม่ใช่พองสุก
1: ไม่แท้
0: เป็นพวกตะกรุดของทางภาคเหนือ
1: แล้วคุณรู้ได้ไงลายมือ คร
0: ับภาษาของเหนือจะเขียนอีกอย่างก็คือลายมือท่านมีบอกไว้อยู
1: ่
0: แกะดอกที่1ไม่ใช
3: ่
0: ดอกที่2ไม่ใช
1: ่
0: 3 4 5

0: 67ไป90ไม่ใช่
1: ครับ
0: หายแล้วทีนี
2: ้หมดเลยที่ซื้อมาบูชามาไม่ใช่เลย
1: ซื้อดอกกันเท่าไหร่นะอัน
0: หมื่นกว่าบาทหมื่นครับเป็นหมื่น
1: บ้าไปแล้ว
2: แกะไปเนี่ยหายไปเลยแสนนึง
0: ถามว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่นะที่นี่คือเป็นตะกรุดแท้นะเป็นตะกรุด
2: แต่วัดอื่น
0: วัดอื่นเป
1: ็
0: น
1: ถ้าถามยิ่งถ้าเบอร์ผมขอโทษที่แทรกนะถ้าอย่างเงี้ยพอมันไม่แท้เนี่ย
0: แท้แต่เก่าแต่ไม่ใช่หลวงพ่อ
2: แต่ไม่ใช่หลวงพ
1: ่
2: อ
1: แล้วเซียนที่คุณซื้อมาจากเซียนไหมที่คุณซื้อมา
0: เซียนด้วยก็นี่ไงถึงมันปั่นป่วนเลยคือพอหลังจากที่ผมแกะเนี่ยมันก็ทำให้เสียงแตกเลยก็คือเฮ้ยทำไมเขาเล่นกันมาเป็นแบบนี้ว่าอันนี้เป็นหลวงพ่อนี่พออันโอกิมาแกะปรากฏว่าชิบหายแล้วมันไม่ใช่แบบนี
1: ้
0: เซียนที่เคยขายกันไปเนี่ยลูกค้าไม่เอามาคืนเฮ้ยคุณอันเขาแกะเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เนี่ยไอ้คน
2: โอ้ย 2,000 ที่ดูเนี่ย
0: ไอ้คนที
2: ่ 2,000 ที่ดูคือเซียน
0: ไอ้คนเซียนที่เคยขายตะกรุดไปเนี่ยแม่งแห่กันมาคืนลูกค้า
1: โทษนะผมเป็นเซียนผมอยากอุ้มอันไปเคียง
0: ใช่ทีนี้มันก็เป็นดราม่าเลย
1: เออ
0: โอ้โหทีนี้พอเป็นดราม่าเสร็จปุ๊บคนแม่งก็ให้ความสนใจเนี่ยทีนี้ผมก็บู๊เลย
1: รู้เวตัวเอง
0: ผมก็ไปซื้อตะกรุดเก่ามาทุกหลวงพ่อเลยทั้งหลวงปู่สุขหลวงพ่อคงหลวงพ่อกันผมไปซื้อตะกรุดหลวงพ่อคงมาพร้อมมาเนี่ยหลายสิบต่อ
1: พี่แท่งเขามีทุนแล้ว50ล้าน
0: ผมก็มาแกะอีก
1: เออ
2: คุณซื้อหรือว่าคงมาแกะเลยเหรอ
0: ใช่ดอกนึงมัน 5-6 หมื่นอ่ะ 7-8 หมื่น
2: ใช่
0: ดอก
2: นึงว่ากันก็ไม่ธรรมดา
0: ดอกนึงอ่ะ 60,000 ทั้งดอกแสนกว่า
1: ครับ
0: เขาบอกอันนี้ตะกรุดหลวงพ่อคงมาพร้
1: อ
0: มอันนี้พ่อคงใช่ไหมซื้อมาดอกที่1ไปตามซื้ออีกซื้อกับเสียเลยมีบัตรหมดอันนี้พ่อคงไงดอกที่2
2: คุณโทษนะ
1: คุณบอกครับ
2: ขอโทษนะ
1: ไม่ได้ครบหรอก
2: ขอโทษนะคุณวางอันนี้หยาบนิดนึงนะเด็กนรก
0: พอเราก็ไปซื้อมาประมาณเป็น10ดอกเนี่ยพ่อคงทุกดอกเลยมีบัตรทุกดอกการันตีหมดพ่อคงทุกดอกเลยแล้วก็มาไลฟ์สดทีนี้คนแม่งเริ่มดู 5,000 7,000
1: เอารวย
2: พี่อ่าน ร
1: วย
2: ตอนนี้ซื้อจากเซียนรู้มั้ยว่าเราจะเอามาแกะเซียนเค้ารู
1: ้เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้ว
2: แต่เซียนเค้าแกะมั้ย
0: เค้าไม่สนใจอยู่แล้วเค้าขายได้ตังค์ก็คือจบขายเป็นตะกรุดแท
1: ้
0: แต่ว่าจะเปิดมาพ่อคงไม่คงก็ไม่รู
1: ้
0: เค้าขายเป็นของแท้ก็มันของแท้เก่
1: า
0: แต่ว่าถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นกันลายจระเข้ขบฟันเนี่ยเขาบอกเป็นหลวงพ่อคงบางกระพร้อมโบราณเขาเล่าว่าแบบนั้นเขาก็เลยเล่นสืบทอดกันมาถึงรุ่นปัจจุบันก็ปรากฏผมก็ซื้อ
2: มาตะกรุดดอกแรกเปิดมาเอาหลวงพ่อคงมาเปิดปั้ม
0: ก็ซื้อเป็น10ดอกก็มาไลฟ์พอไลฟ์ปุ๊บคนก็ดู 7-8,000 ก็อยากขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นหมื่นคนเป็นไวรัลมาก
2: ก็เปิดดอกแรกแท้เลย
0: ดอกแรกแท้แท้หมด
1: โอเคฟังด้วย
0: ไม่ใช่พ่อคงสักดอกเลย
2: เอ้า
0: ไม่ใช่หลวงพ่อคงสักดอกเลย
1: เอ้าแล้วทำไม
0: เพราะว่าซื้อตะกรุดมาเนี่ย10ดอกผมถามนะ10ดอกถ้าเป็นหลวงพ่อองค์เดียวกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ลายมือต้องเหมือนกันไหม
1: ถูกต้อง
0: ต้องเหมือนกันถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: แกะมาแต่ละดอกลายมือไม่เหมือนกันเลยคนละลายมือ
1: คุณตาไม่ดีหรือเปล่า
0: แท้หมด
2: แต่ละหลวงพ่อหมดเลย
0: ใช่พี่ก็บ่อยคนดูเป็นหมื่นคน
1: ค
0: ไม่ใช่ผมเป็นคนเดียวคนที่เขาดูผมก็เป็นคนที่ดูเป็นเหมือนกัน
1: โอ้ใช่ใช่ใช่
0: ไหม
2: แล้วเขาก็พอเรายอมจ่ายตังค์เพื่อจะแกะศึกษา
0: ใช
2: ่แล้วคนที่ดูเป็นก็รู้ว่าเออมันไม่ใช่ไม่ใช่จริง
0: คนที่เขาเก่งกว่าผมก็มีที่เขาดูในไลฟ์สดอ่ะมีปรากฏว่าเสียงแตกทีเนี้ยคนที่อยู่ฝั่งผมเนี่ยเยอะเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะบ้าซื้อตะกรุดดอกหลายหมื่นเป็นแสนเอามาแกะแล้วแกะปรากฏว่าแกะมาแล้วไม่ใช่หลวงพ่อคงหรือไม่ใช่หลวงพ่อที่เราแกะเนี่ยคืนก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้เพราะจะไปขายเป็นหลวงพ่ออะไรอ่ะ
1: ครับ
0: เก่าไม่รู้ที
1: ่
0: เก็บเอาไว
1: ้
0: เงิน 50,000 แสนนึงที่ซื้อมาดอกนึงก็หายไป
1: เออ
0: เหมือนเอาเงินไปละลายน้ำ
1: อ
0: ่ะพี
1: ่
0: ก็ปรากฏว่า
2: แกะรอบ2นี่เป็นล้านเลยนะ
1: มันสุดว่ะ
0: ก็แกะไปเรื่อยแล้วเป็นดราม่าแกะไปแกะมาใช้เงินประมาณ30กว่าล้านโกบอย
1: บ้า
0: 30กว่าล้าน
1: โอ้โหพี
2: ่แกะสกุลไป30ล้าน
0: 30กว่าล้าน30กว่าล้านผมแกะแพงที่สุดเลยดอกไหนรู้ไหม
2: ไม่แล้วมันหมดไปสัก5ล้านไม่หยุดเลย
0: รู้ไหมผมแกะ
2: ทำไมไม่หยุดอ่านตอบหน่อยพวกเราประชาชนหน่อย
0: ตอนนั้นอ่ะมันเป็นไวรัลคือคนดูพีคสด 30,000 30,000 คน
2: ไม่เวลาคนดูเยอะขนาดนี้เป็นไวรัลเนี่ยมันได้อะไร
0: โอ้โหมันคือต้องบอกว่าในมุมมองผมเนี่ยสื่อมันสำคัญมาก
2: ไม่ในมุมหรือภาคอย่างอื่นนะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเลือกมันได้อะไรกลับมา
0: ก็คือสื่อไง
1: สื่อไงพี่แจ
2: ๊คได้สื่อได้สื
1: ่
2: อ
1: คนติดตามอ่ะ
0: ใช่สื่อ
1: คนก็อยากดูไอ้นี่แม่งแท้เว้ยเนี่ยมันแท้นะไม่ธรรมดา
0: สื่อคือยิ่งเราทำแล้วยิ่งเขาเรียกว่ากระแสตอบรับมันดีมาก
1: คุณยังไม่ได้บอกผมเลยว่าแพงดอกที่แพงที่สุดในชีวิตที่แกะมากับมือแล้ว
0: 3.5ล้าน ซื้อป่าพย
1: ัคฆ์โอ้ยตาย
0: แต่ว่าซื้อป่านี่คือถูกวัดแกะมาคือถูกชัดเจน
1: ถูกวัดชัด

0: จน
1: หลวงพ่อกุลมายาลาบสะกดทับ
0: แล้ว
1: 3ล้าน5
0: อันนี้ตรง
1: ตรงตรงครับตรงแล้วก็ซื้ออ่าตะกรุดหลวงพ่อคงบางกระพร้อมดอกเดียวในชีวิตที่เคยแกะแล้วเป็นตัวจริงแล้วผมกล้าพูดว่าดอกเดียวในวงการและดอกเดียวในประเทศไทยด้วยที่แกะมาแล้วคือหลวงพ่อคง
0: พอบอกว่านี่คือตะกรุดหลวงพ่อคงเปิดเปิดเปิดแกะมาก็หลวงพ่อคงจริง
1: รู้ไหมผมซื้อใครซื้อป๋าพยัคฆ์คำพันธ์และดอกนี้เป็นดอกดาราในหนังสือ
2: คุณพูดอย่างนี้อีกหน่อยคนก็ต้องไปซื้อกับป๋าพยัคฆ์คนเดียวแล้วล่ะ
1: ดอกดาราในหนังสือดอกยาประมาณนี
0: ้
1: ซื้อ500,000แล้วก็เป็นดอกอยู่ในหนังสือนะ
2: คร
1: ับ แล้วมาแกะปรากฏว่าแกะออกมาปุ๊บเนี่ยทุกคนเห็นทุกคนดูเป็นหมดคนที่เล่นเครื่องรางก็ปรากฏว่าหลวงพ่อคงเนี่ยลายมือท่านเป็นเอกลักษณ
2: ์ครับ
1: ท่านจะเขียนตัวเล็กและสวยมากแกะมาเนี่ยเป็นยันวิรุณจำบังคือยันประจำตัวของท่านเลยแล้วก็อีกฝั่งเป็นยันมงกุฎพระเจ้า
2: ครับ
1: ก็ปรากฏเป็นดอกเดียวเลยที่แกะมาแล้วอันนี้คือหลวงพ่อคงจริง
2: ๆแล้วดอกนั้นยังอยู่ไหม
1: หลอมสร้างพรหมสิทธิ์ไปแล้ว
2: อ๋อที่เขาประสบความสำเร็จไงพี่แท่ง
0: ก็ปรากฏเก็บไว้ดอกนั้นราคาคู่เขายืนยันว่าจริง
1: เก็บไว้ดอกน
2: ั้
1: น5 ล้านผมก็ซื้อ
2: ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณแกะออกมาหมดแล้ว
1: ใช่ก็คือแกะมาเยอะเคยเจอแค่ดอกเดียวที่เป็นหลวงพ่อคงแต่เป็นลายจระเข้ขบฟันเหมือนกัน
2: ครับ
1: คือต้องบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาเล่นกันสมัยคนที่ได้รับจากมือหลวงพ่อคงเนี่ยเป็นตะกรุดลายจระเข้ขบฟันคนโบราณก็เล่าต่อๆกันว่าเนี่ยของหลวงพ่อคงจะต้องเป็นลายจระเข้ขบฟันนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสมัย100 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีช่างถักตะกรุดแค่คนเดียวช่างถักตะกรุดมีทุกจังหวัด
2: ครับ
1: แล้วแต่ละจังหวัดพระสร้างตะกรุดไม่รู้กี่วัดเขาก็ถักเป็นเหมือนกันหมดพอมันลายเหมือนกันเขาก็เหมารวมเป็นหลวงพ่อเดียวกันก็ทำให้ตัวจริงมาหายากก็พอแกะตะกรุดไปประมาณ30 กว่าล้านก็เป็นดราม่าคนก็ออกมาด่ามีกลุ่มเซียนออกมาด่าหลาย
0: ด่าว่า
1: ทำลายวัตถุโบราณทำลายของเก่า
2: ต้องเงินเขาว่าพี่แท่ง
1: เพราะโดนโจมตีเยอะไอ้นี่ลบลู่ครูบาอาจารย์ทำลายของเก่าทำลายวัตถุโบราณของที่ครูบาอาจารย์สร้างไว
0: ้ครับ
1: ผมก็เลยบอกผมทำลายตรงไหนผมซื้อแกะก็เงินผ
2: ม
1: แล้วผมแกะออกมาเนี่ยผมก็แกะได้ความรู้คนดูได้ความรู้ได้วิชาการด้วยแล้วก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดโลกใหม่
2: เปิดโลก
0: ทำลายคือการเอาไปบดไปไม่ไปอะไรนี้เราไม่ทำอย่างนั้น
1: เ
0: ลยเ
1: ขาเรียกว่า
0: เราไม่ได้ทำลาย
1: เหมือนกับคนเขาบอกว่าเราไปแปลสภาพของโบราณแต่ถามว่
0: า
1: ถ้าผมไม่แกะวันนั้นนะมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวงการพระนะ
2: โอ้จริงเลยใช่
1: หลังจากที่ผมแกะครั้งนั้นน่ะ
0: เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง
1: ที่เคยเล่นกันดอกละแสนเนี่ยทุกวันนี้เหลือ20,000ราคาร่วงหมด
2: โหตาย
1: ร่วงหมดเลยร่วงหมด
0: เพราะไม่มีใครเชื่อแล้วว่
2: า
0: จริ งจริงจริง
1: เอามาก่อนปัจจุบันตะกรุดหลวงปู่สุขดอกนึงเล่นกันไปแสน
2: ครับ
1: คนถือมาขายอ้าวพี่โกบอยครับผมมีตะกรุดหลวงปู่สุขโกบอยเคยดูผมไลฟ์สดโกบอยถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นหลวงปู่สุข
2: สะดุ้งไง
1: คว้าแกะได้ไหม
2: สะดุ้ง
1: คนก็มีภูมิคุ้มกันแล้วนี่คนก็มีเกาะกำบังแล้วว่าเขาไปดูผมถูกไหม
2: ผมต้องบอกเซียนพระเขาไม่อยากคบอ่านโอ้
1: ทีเนี้ยผมก็โดนด่าโดนเซียนด่าเยอะแต่ว่าฝั่งที่เขาเห็นด้วยเยอะกว่าฝั่งที่เห็นด้วยเยอะ
2: มันก็เคยมันก็กลายเป็นโล่ป้องกันคุณนะ
1: โดนด่าประมาณ 30%
0: ไม่เซียน
2: ผู้ที่เสียหาย
0: เสียรวมตัวกันนะมันจะเท่ากับคนเช่าพระเหรอ
2: เออใช่
0: ถ
2: ู
0: กไหมเพราะฉะนั้นประชาชนเขาก็
2: ประชาชน
0: เฮ
2: ้
0: ย
2: ผมได้แรงประชาชน
1: ใช่แล้วก็
0: พ่อฉันจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยให้ดูให้มันแน่โดน
1: แล้วทีนี้พอกระแสมันแรงก็เรื่องก็ไปถึงนายกสมาคมเออป๋าพยั
2: คฆ์ครับ
1: ป๋าก็ออกมาอธิบายว่าออกมาอธิบายว่าจริงๆการแกะตะกรุดเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่แกะโบราณไม่มีสื่อเท่านั้นเองในสมัย
0: เขาก็แกะดูก
1: ันในสมัยป๋าพยัคฆ์เล่นพระตะกรุดโซลดหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยป๋าก็เคยแกะออกมาดูแล้วถึงรู้ว่าเป็นยันโซลดกับยันไตรสารณคม
2: ไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่ายันอะไร
1: ก็เลยเอามาบอกสู่รุ่นหลังได้ว่าจะต้องเป็นยันนี้แบบนี้แบบนี
2: ้
1: เขาเคย
0: แกะแล้วแกต้องนึกถึงเวลาผมก็เวลาเล่นทิกตอกมันจะขึ้นใช่ไหม
2: ครับ
0: ขึ้นอันนี้เซียนจริงๆเวลาจะซื้อพระจริงก็ต้องขอแกะดูนะ
2: ครับ
0: ถ้าแกะไม่ใช่ให้หมื่นหนึ่งให้แกะไหม
2: อะไรแกะพระ
0: เพราะใช่เพราะถ้าเขาซื้อ5 ล้าน 3 ล้านโอ้โหมันเขาต้องขอแกะดูไง
1: แต่ถ้าแต่ว่านั้นมันแกะแล้วมันใส่กลับไม่ได้แต่ตะกรุด
2: ตะกรุดไม่ได้เลยพี่มันพังเลยมันเปลี่ยนสภาพ
0: ข้อแตกต่าง
2: ผมปรากฏว่า30 ล้านที่ทำมา
1: เหลือเงินอยู่12 ล้าน
2: โอ้ยตายฮะ
1: จากมีเงินประมาณ50 ล้านเหลือเงินอยู่12 ล้าน
2: คุณนี่มันทำอะไรสุดจริงๆเนาะ
1: เริ่มใจไม่ดีแล้วตอนนั้น
2: เออเป็นผมว่าผมใจไม่ดีตั้งแต่5 ล้าน
0: ไม่งั้นตอนนี้มีหนี้1,000 ล้านเหรอไปทำมาเรื่อย

0: คุณอ่านคุณมีเวลา15นาทีนะคุณต้องเล่าให้กระชับนะ
1: คือตอนนั้นพอแกมาดูตังตัวเองเริ่มใจไม่ดีแล้ว
0: ครับ
1: แต่มีคนดูเยอะมาก
0: เออ
1: ตะกุดนี่กองมาเริ่มเท่มเลย
0: ไม่รู้จะทำไงละ
1: กูว่าทับคิดในใจทำไงวะ
0: เออ
1: เอาตะกุดที่มีทั้งหมดเนี่ยไปสร้างพระดีกว่า
0: อ๋อ
1: ไปคิดในใจว่าเฮ้ยเอาตะกุดไปสร้างพระดีกว่า
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่า
2: เกิดพระรุ่นแรกของอันโอกิ
1: ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าจะสร้างพระอะไรอยู่วะ
0: เออ
1: เฮ้ยอยากสร้างพระปิดตาหลวงพ่อใหญ่วัดหนังคิดในใจก็ไม่เอาดีกว่าก็ไปถามพี่โทนพี่โทนบอกว่ามึงศรัทธาอะไรอ่ะผมก็เลยบอกผมศรัทธาพระพรหมมึงก็ทำพระพรหมสิผมก็เออว่ะเราเคยไปไหว้พระพรหม
0: ท่านด้วย
1: แล้วชีวิตเราดีขึ้น
2: เป็น
1: เทพที่เราศรัทธาที่สุดเลย
0: เ
1: ราก็เลยสร้างพระพรหมเลย
0: เราก็
1: ไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเราก็เอาตะกรุดเนี่ยมากองเต็มเลยคนดูเป็นหมื่นแล้วก็บอกว่าผมจะสร้างพระคนแม่งคอมเมนต์เต็มเลยเปิดจองเลยครับเปิดคนคอมเมนต์บอกผมเปิดจองตอนนั้นเลย
0: โอ้โหพูดแล้วคนรู้ว่า FC เขาเป็นหมื่นนะพี่แท
1: ้ผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีการวางแผนอะไรไปเลย
2: ไม่ตอนนั้นคนขอบคุณแล้วที่ทำอย่างนี
0: ้ใช่
1: พอจะสร้างพระผมก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่ารุ่นอะไรก็ไปหาป๋าพยัคฆ์คำพันธ์ป๋าครับผมจะสร้างพระผ
0: ม
1: ป๋าช่วยตั้งชื่อให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าจะชื่อรุ่นอะไร
0: ครับ
1: ป๋าก็เลยบอกว่างั้นชื่อว่าพรหมประสิทธิ์
0: แปลว่า
1: ก็คือพรหมประสิทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
0: ประสิทธิ์ประสาท
1: พรหมประสิทธิ์ก็เลยได้ชื่อรุ่นว่าพรหมประสิทธิ
0: ์ป๋าพยับแกแบบมีวรีที่แบบ
2: แกอย
1: ู่
2: ที
1: ่เก่งเนาะแล้วเป็นด้วย
0: เออ
1: เป็นเซนพระเป็น
2: ใช่ใช่แกมีแกกวี
0: ก็หลวงพ่อคุณนะแกเป็นคนแต่ง
2: ใช่แต่งเพลงแต่งอะไร
1: ก็เลยตั้งก็เพลงพรหมประสิทธิ์ป๋าก็แต่งให้ด้วย
0: เ
1: พลงพรหมประสิทธิ
0: ์
1: ก็เลยปรากฏว่าได้ชื่อรุ่นว่าพรหมประสิทธิ์ก็พอกลับมาจากพันทิพย
0: ์
1: ก็ขึ้นไลฟ์สดตอนคืนก็เลยบอกว่าผมอ่ะได้ชื่อรุ่นวัตถุมงคลที่ผมจะสร้างแล้วนะก็คือพรหมประสิทธ
0: ิ
1: ์ก็บอกในไลฟ์สดทีเนี้ยเรายังไม่ได้มีการวางแผนว่าเราจะสร้างอะไรยังไงแต่คอมเมนต์อ่ะเขาพิมพ์กันเยอะมากว่าให้เราเปิดจองเลยรันแบบแบบโอ้โหรันแบบไม่
0: ทันไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: โอ้โห
1: เอาไงวะ
0: ขนลุกว่ะ
1: เหล็กมันต้องตีร้อน
0: ๆ
1: แล้วก็ให้เด็กเอากระดาษ A4 มาใบหนึ่งปากกาหนึ่งแล้วก็โน้ตเลย
0: ว่า
1: เขียนในไลท์เลย
0: ว่า
1: แบบโน้ตเลยมีเนื้อทองคำกี่เหรียญเนื้อหน้ากี่เหรียญเราลิ้นรายการเรียลไทม์เลย
0: คุณด้นสดตอนนั้นเลย
1: เล่นสดเลยเร
0: ื
1: ่องรายการเลยเหรียญพรหมประสิทธิ์ตลับยามอง 10,000 9,999 องค์เหรียญโล่มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ลูกไข่เล็กใหญ่อย่างละ 3,000 องค
0: ์
1: มีหน้ากากทองคำอย่างละ199องค์แล้วก็ลิดๆๆๆจดเสร็จจดได้ประมาณ 20,000 กว่าองค์
0: ครับ
1: จดพอลิดกระดาษ A4 เสร็จปุ๊บโน้ตราคาแล้วก็มีประมาณ6พิมพ
0: ์
1: 6พิมพ์6พิมพ์มีเนื้อทองคำเนื้อนาคหน้าทองเนื้อ3กษัตริย์แล้วก็เนื้อชนวนหน้าทองคำแล้วก็ปรากฏว่าก็เปิดจองเนื้อมวลสารก่อนเนื้อมวลสารองค์ละ999
0: ครับ
1: กูบอยเชื่อไหมว่าผมให้คนเนี่ยทำรหัสวีริตแล้วก็เปิดจองใครอยากได้พรหมสิทธิ์เหรียญโล่ใหญ่จำนวน 3,000 องค์พิมพ์รหัสนี้ใครจะรับพิมพ์รหัสนี้เท่ากับจำนวนกูบอยเชื่อไหมพอผมพูดจบปุ๊บเนี่ยผมนับ1 2 3เราดูเวลาเนี่ยไม่ถึง3วิหมด
0: กี่เหรียญ
1: หมดก็คือรายการนั้นหมดทั้งหมดเลย
2: 20,000
1: ไม่ใช่ไม่รายการที่แต่มันจะมีเนื้อมวลสารไงแต่ละพิมพ์ล่อใหญ่3,000องค์หมดนับ1ไม่ถึง5แล้วสิ่งที่ผมพูดนี่คือความจริงด้วยคนในไลฟ์สดก็อยู่ในเหตุการณ์หลายคน
0: จริงป่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ย
1: นับ1ยังไม่ถึง5วิเลย
2: หมดแล้วรุ่นแรกเนื้อแรกหมดแล้ว
1: แอดมินส่งพี่ล่อใหญ่หมดแล้ว
2: เอาต่อมา
1: โลเล็กทีนี้โลเล็ก 3,000 องค์ใครสนใจพิมพ์รหัสนี้พร้อมจำนวน999บาท
0: ครับ
1: นับไม่ถึง5วิหมดเปิดคือ
2: ไม่มียังไม่เริ่มออกแบบเลยนะ
1: ไม่มีรายการไม่มีแบบ
2: ยังไม่เริ่มออกแบบอะไรเลย
1: ก็คือรู้แล้วเป็นเหรียญโลอะไรแบบนี
0: ้
1: แต่ว่ายังไม่มีหน้าตาเหรียญก็คือทุกรายการเนี่ยเปิดจองนับ1ไม่ถึง10แม็กรายการเดียวเลยนับเป็นวินาที
0: โอ้โหแม่เจ้าน
1: ับเป็นวินาทีทุก
0: ดูไว้ดูไว้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน
1: ใช
0: ่ขอบคุณอะ
1: เปิดปุ๊บหมดทุกรายการเลย
0: เออเอาเขาสิ
1: วันเดียวเรียบเลย
0: ทั้งหมดกี่หมื่นเหรียญ
1: ผมมาเปิดไปประมาณหมื่นกว่าองค์และเก็บไว้ประมาณหมื่นองค
0: ์
1: ก็คือ เรารู้ว่าถ้าเราขายหมดเนี่ยตอนกระแสดีมากถ้าเราขายหมดเราก็จะได้แค่ราคาจองถูกไหมเราเก็บไว้เหมือนองค์ก็คือไม่ขายหมดแล้วขายแค่นี
0: ้
1: ก็ปรากฏว่าพอวันแรกที่ขายหมดกระแสแม่งโคตรแรงเลยโกบอยเชื่อว่าพอตกอีกวันหนึ่งอะจาก900เนี่ยขึ้นไปองค์ละหมื่นกว่าบาท
0: โอ้ยแม่เจ้าคนลุกพี่แท้ง
1: หมื่นกว่าบาท
0: เนี่ย
2: เท่า
1: ใช
0: ่ผมบอกว่าเนี่ยเก็บไว้เถอะ
2: โกกิ
0: เก็บไว้เถอะอันเนี้ย
2: ชีวิตคุณไปทำหนังต่อจากไอ้สงครามสมบูรณ์ได้ไหม
0: เออ
2: โคตรใหม่เลย
0: คุณทำเล่นมาวะ
2: ขึ้นไปคนลุกเสนอผู้ใหญ่ GDH
0: เออ
3: ขึ้น
2: เพราะชีวิตคุณมันผ่านผลด้วยไม่ใช่มันแล้วตอนเนี้ยสังคมต้องการแรงบันดาลใจ
0: ถูก
1: พอขึ้นไปหมื่นกว่าบาทเสร็จปุ๊บผ่านไปอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปองค์ละ70,000
0: บาท
1: 999บาทขึ้นไปประมาณ70,000
0: อัน
1: แล้วก็คือต้องบอกว่าซื้อขายกันเนี่ยไม่มีพระนะมีแค่กระดาษยอดจองเท่านั้น
0: ศักดิ์สิทธิ์ตัวตาบ้
1: างใครจะซื้อขายกัน
2: ขายกระดาษ
1: ไปสอนอเขาไปสอนอกันตอนนั้นสอนอวุ่นเลย
0: เพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไปทำหนังสือไอ้นี่ไงที่สอนอทำสัญญาซื้อขาย
0: โอ้โหอันขนลุกว่า
1: ใช่
0: คือต้องทำสัญญาซื้อขายที่สอนอพี่
2: เหมือนซื้อบ้านซื้อคอนโดที่แบบลอยๆเลยนะ
0: เออ
2: โครงการก็มาจองจองจองเลยขายใบจองใส่สิทธิ์
1: ขายใบจอง
2: อย่างนั้นเลย
1: เขาเรียกว่าซื้อสิทธ
2: ิ์แห่กันต่อแถวกันยับเลยอ่ะ
0: ผมเหลือเวลา8นาทีเบรกผมนิดนึงได้ไหมเอลเซเบธนะใครอยากได้นะ4689899คุณเหลือเวลา8นาทีใครอยากได้วันนี้ SMS แตกแล้วพี่แท่งผมมีให้14รางวัล
2: เขียนมาครับใครชื่ออะไรเขียนมาเลยนะครับให้พี่อันนะ
0: ให้พี่อันจิ้มเลือกเลย
2: ให้พี่อันหลับตาจิ้มลงชื่อไหนนะเอาไปเลยครับ
0: คุณคอมเมนต์มาแบบดีๆบวกๆเชิงบวก
2: ส่งชื่อมาเลยครับ
0: คุณอันอ่านปุ๊บจิ้มเลือกเลย
2: เดี๋ยวนี้จิ้มนะหลับตาจิ้ม
0: เหลือเวลา7นาทีแล้วอัน7นาที
2: 4องค์
0: 7นาทีจากนี้คุณต้องเล่าให้กระชับไปจบก่อน
2: เราเลือกอะไรอีก
1: ก็
2: น
1: ี่
2: พอเล่าก็มันทุกตอนน่ะ
1: พอซื้อสิทธิ์กันราคามันขึ้นสูงมากเลย
0: ครับ
1: 60,000 70,000 แล้วบางทีคนที่เขาแบบว่าอยากได้เงินไวอ่ะ 40,000 เขาขายแล้ว
0: เ
1: พราะว่าเขาจองไว้เยอะบางคนจองไว้300องค์เนี่ยจององค์ละ999บาท
0: บ้า
1: คนที่ขาย 70,000 ผมจะใช้ตังค์ด่วนผมเอา 40,000 พออ
0: ันก็สร้างชีวิตคนได้เลยนะ
1: เอาว่าหลายๆคนเนี่ยหมดหนี้เพราะผมเยอะมากหลายๆคนเนี่ยสร้างตัวได้เพราะผมเยอะมากในยุคนั้นนะ
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่าถ้าผมจะสรุปเลยนะ
1: มีบ้านมีรถกันหลายคนอ่ะ
0: เอาผมรู้ว่าคนอื่นนะมีบ้านมีรถวันนั้น
1: อ
0: ่ะสร้างรุ่นเนี้ยขายได้เท่าไหร่สำหรับอัน
1: ก็ผมประสิทธิ์เนี่ยเอาว่าถ้ารวมๆแล้วเนี่ยผมก
0: ็บวกเท่าไหร
1: ่ก็ถ้าพูดถึงตัวเลขมันก็จะแบบเกินตกใจ เอาเป็นว่าผมซื้อโรลส์รอยซ์เงินสด42ล้าน
2: สักทีผมโดนตาม
1: Lamborghini STO เงินสด
2: 70,000
1: McLaren 38ล้านเงินสด
0: ไอ้ที่คันที่มาจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเป็นเซียนพระคนเดียวที่ขับซุปเปอร์คาร์แม่งมาให้เราสัมภาษณ์พี่แจ้ง
1: แล้วโกบอยเชื่อไหมว่าความบันเทิงคืออะไรไหม
0: คือ
1: ผมซื้อรถซุปเปอร์คาร์ทีเดียวอ่ะร้อยกว่าล้านเงินสดโดน DSI เลยก็คือต้องบอกว่าแล้วมันเสร็จไปดันประจวบเหมาะกับยุคของเว็บพนันมันกำลังดังตอนนั้น
0: เออวัยรุ่นสร้างตัวคิดยังไ
1: ง
0: คิดยังไงกับคำว่าวัยรุ่นสร้างตัว
1: คนมันก็คนถามว่าคนที่เขารู้จักเรามันก็มีแต่คนที่ไม่รู้จักเราอ่ะ
0: เ
1: ฮ้ยโถแม่งไอ้นี่ขายผ้าบังหน้าโถบังหลังแม่งเจ้าของเว็บ
0: เ
1: จ้าของเว็บรายใหญ่โถแม่งคนเขามองว่าเรามีเงินเยอะตอนนั้นอ่ะหลายร้อยอ่ะ
0: โอ้ยเอ็นเอแตกว่ะ
1: เราก็มีหลายร้อยล้าน
2: ตอนนั้นสำหรับอันโกกิสำหรับผมแล้วไอ้ที่เวลาเขาไลฟ์สดอ่ะแล้วทำไมคุณไปอยู่ในวงการอย่างนั้นด้วยอีกอ่ะ
1: เกี่ยวกับอันไหน
0: วงการอะไร
2: ที่เวลาให้ของขวัญอะไร
1: พีเค
2: อันนั้นจริง
1: แท้
0: อาทิตย์หน้ามาอีกอาทิตย์หน้ามา
2: เห็นภาพเลยว่ามาพีเคเขาด้วย
0: เขาบอกว่าพีเค
2: อันนี้เป็นประเด็นสังคมฮือฮา
0: พีเคนี่หมด
2: ไปแล้วรู้ว่าด้วยอารมณ์ของเขาอ่ะอารมณ์ของอันแบบสนุกยังไงเกิดอะไรขึ้น
0: เฉพาะค่าเปย์200ล้าน
2: นั่นน่ะดี
1: เรื่องนี้ครับนะเพราะว่าต้องบอกว่าในการเล่น PK เนี่ยเราพูดปากเปล่าไม่ได้เพราะว่ามันดูที่เลเวลใน TikTok
0: ครับ
1: ก็คือถ้าเลเวล50ก็ใช้เงิน40ล้าน
0: อ่
1: ะเราไม่สามารถเดินไปบอก TikTok ได้นะว่าผมให้คุณ10ล้านผมขอเลเวล50หน่อย
0: ไม่ได้
1: นะคุณต้องเสียเงิน40ล้านเท่านั้นคุณถึงจะได้เลเวล50
0: อ่านคุณเป็นอีกคนนึงที่วันนี้ทำให้ SMS แตกครับ
2: เบอร์1
0: แล้วยอมเลย
2: โน1
0: จริงๆแล้วนะพอเอางี้โอ้โหเฟอร์รารี่ก็ซื้อสดโรลส์รอยซ์ก็ซื้อสด แต่มันมีข้อผิดพลาดขอเวลาอีก4นาทีสำหรับ

0: คุณได้ไหมเล่าให้ผมฟังหน่อยมันเกิดขึ้นอะไรกับวงการเช็ค
1: คือพอตอนนั้นน่ะเราประสบความสำเร็จจากการสร้างพระเนี่ย
0: ครับ
1: เงินเราได้เงินมาเยอะมากแล้วบวกกับตอนนั้นน่ะเจอโจมตีหนักมากทั้งหน่วยงานรัฐโดนทั้งตรวจสอบคือมันจะไปหมกมุ่นอยู่กับการโดนตรวจสอบพักหนึ่ง
0: ครับ
1: ไป DSI ไปกองปราบไปชี้แจงรายรับว่าเงินทำเว็บการพนันจริงไหมโดนผู้ใหญ่หลังบ้านสืบว่าเราอยู่ในเว็บไห
0: ม
1: แล้วบวกกับปรากฏว่าเรารู้จักเพื่อนๆที่มาซื้อพระเราที
0: ่
1: เขาเป็นพวกสายเว็บพนันนี
0: ้
1: แต่เราไม่เคยไปเชื่อมเงินกับเขา
0: ครับ
1: เราก็อยู่ในส่วนของเราก็โดนตรวจสอบไปอยู่พักใหญ่ก็ปรากฏว่าเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็ยังอยู่มาได้ถึงทุกวันนี
0: ้ครับ
1: ก็พอเราเริ่มมีเงินปุ๊บเราก็ไปซื้อขายพระหลักไปเล่นพระหลักเลยเดินแรงเลยพระองค์ละ15ล้าน20ล้าน100ล้านผมซื้อเลย
0: ครับ
1: ซื้อแล้วก็บวกกับมีเงินด้วยมีชื่อเสียงด้วยมีเครดิตด้วยก็ปรากฏว่าเราก็เดินใหญ่เลยซื้อพระอย่างที่ผมทำคลิปซื้อขายพระซื้อพระกับผู้ใหญ่ที100ล้าน
0: อ่ะโทษทีนะอันนั้นคอนเทนต์หรือซื้อจริง
1: ซื้อจริงครับซื้อที100ล้านขายที150ล้านขายพี่โทนอ่ะซื้อด้วยการตีเช็คอ่ะซื้อโกบอย50ล้านขาย
0: พี่แท่ง
1: พี่แท่ง55ล้านวันนึงก็ซื้อขายกันเยอะซื้อหลายคนเซียนพระในวงการนะ
0: ครับ
1: เฉพาะผมขายให้กับพี่โทนบางแคนี่ต้องมี500ล้านเป็นอย่างต่ำขายให้กับเซียนพระในวงการเนี่ยหลายคน
0: ครับ
1: ซื้อบ้างขายบ้างก็คือซื้อมาขายไปโดยการใช้เช็ค
0: อันพอเราใช้เช็คเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: คือต้องบอกว่าพอเราเล่นระบบเช็คเนี่ยถามว่าตัวเราเนี่ยบริหารเงินเป็น
0: ครับ
1: เพราะเรามีเงินทุนอยู่แล้วแต่หลายๆคนที่เป็นเซียนที่แบบเขาซื้อเช็คอะเขามีเช็คเหมือนกันแล้วเขามาซื้อเราแล้วเราให้ความเชื่อใจเขาอะพี่มาซื้อผ้าผม50ล้านปรากฏว่าพี่ซื้อไป
0: ครับ
1: 50ล้านพี่ต้องจ่ายผมเดือนละ5ล้านพี่ผ่านเช็คผมแค่2เดือน
0: ครับ
1: 10ล้าน
0: แล้วที่เหลือ
1: เหลือ40ล้านพี่บอกว่าผมไปต่อไม่ไหวแล้วหน่
0: อ
1: ยไปต่อไม่ไหวแล้วผมเจ๊งแล้ว
2: นี่แหละ
1: ผมล้มแล้ว
0: อ่
1: ะชิบหายแล้วเช็คที่เราเหลืออีก40ล้านทำไงตายดิครับ
2: อุ้มเลย
1: เราต้องรับผิดชอบตัวยอดนี
0: ้
1: ไอตอนมีเงินอยู่ไม่เป็นไรเอาเงินตัวเองซัพพอร์ตไปไอนี่ก็เป็นหนี้40ล้านที่ยังเก็บไม่ได้ก็เจ้าที่1เจ้าที่2อีก40 50ล้านเหมือนกันไปไม่รอดมันล้มกันเหมือนโดมิโนอ่ะมันล้มคนที่1มันจะตาม2 3 4 5มันตามกันหมด
0: เขาบอกว่าคุณเอาตรงนะผมขอพูดตรงๆนี้เลยเขาบอกว่าคุณก็ที่เล่นเช็คมีคุณมีพี่โทนมีต้อมอะไรประมาณเนี้ยที่เล่นชักที่เล่นเช็คกันอยู่เนี่ยนะเอาตรงๆเลยว่าทำให้วงการพระราคามันเวอร์เกินจริงจริง
1: ใช่จริง
0: จริงไหม
1: จริงพระเล่นกัน
0: 50ล้าน
1: 50ล้านผมซื้อ60ก็ผมไม่ต้องจ่ายเงินสดอ
0: ่
1: ะผมตีเช็คสมมติว่าพระเล่นกัน50ล้านใช่ไหมมันจะมีคนที่เขาหมุนเงิน
0: ครับ
1: คนที่หมุนเงินเนี่ยสมมติว่าพระเล่น50ล้านเนี่ยเขาให้โกบอยเลย60ล้าน
0: ครับ
1: จ่ายเช็ค10เดือนละ6ล้านผมไปขายพี่แท่งเนี่ยพี่ผมเอาพี่45ล้าน
0: เอาเงินมาหมุนก่อน
1: แม่ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ทันได้ขายเลยขาดทุนแล้ว15ล้านแต่ได้เงินสดแล้วพอคนที่มันทำแบบนี้เป็นนิสัยเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็จะขาดทุนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
0: ดินพอกหางหมู
1: วอลลุ่มมันใหญ่ขึ้น
0: อ
1: ่ะแล้วปรากฏว่าพอเบอร์มันใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันกวาดซื้อทั้งวงการก็คือเรามันก็คนโดนผลกระทบเยอะ
0: โอ้โหมันมาก
1: แล้วพอไอตัวหลักมันล้มเนี่ย
0: ครับ
1: ตายหาหมดเลย
0: อันถามนะเหลือเวลาหมดเวลาละถามคำถามสุดท้ายทุกวันนี้เป็นหนี้เท่าไหร
1: ่ตอนนี้ผมน่าจะเหลือหนี้อยู่ประมาณ500ล้าน
0: แต่มองเคยเป็นหนี้สูงสุดเท่าไหร
1: ่ 1,200 ล้าน
0: เคยมีเงินในบัญชีในบัญชีแบบโอนๆเลยในบัญชีเงินฝากของตัวเองเลยนะพร้อมกับเงินสดเลยนะกี่ร้อย
1: เงินฝากไม่ค่อยได้ฝากครับเงินสดอย่างเดียว
0: ประมาณ
1: เพราะว่าก็เยอะอยู่ครับ
0: ประมาณ
1: หลายร้อยอยู่ครับหลายร้อยอยู
0: ่เงินที่แบบสด
1: ๆ
0: ช่วงแรงๆเนาะ
1: ใช
0: ่ๆเทปหน้าใหม่ไหมวะ
1: ได้
0: จันหน้านะจันหน้านะพี่ท่านขออีกทีวะยังโหเรื่องหลายก็มีเยอะเลย
2: เราวางแผนต่อไปว่ามันจะแก้ปัญหานี้ยังไง
1: ก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยครับติดลบ
0: ครับ
1: จากคนที่แบบมีเงินเยอะมากเลยกลับมา
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ขณะนี้เวลา14:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเรียกประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวณัฐพงษ์มองทักษิณเคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณี3อดีตนายกครอบครัวชินวัตรประกอบด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินสายพบปะผู้นำประเทศอาเซียนมีนัยยะทางการเมืองใดหรือไม่ว่าคนที่ควรจะตอบคำถามมากที่สุดคือตัวนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเองคิดว่าแอคชั่นของนายกรัฐมนตรีเองอาจช้าเกินไปตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาเคยบอกไปแล้วว่าหากดำเนินการเรื่องนี้ช้าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะได้รับความเสียหายเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองมีนัยยะอะไรหรือไม่กับการเดินสายดังกล่าวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่านัยยะทางการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินการเดินทางไปเจรจาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือนักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในประเทศถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะดำรงตำแหน่งควรจะใช้อำนาจหน้าที่ให้แอคทีฟรวดเร็วและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งอย่างหนึ่งที่เรียกร้องมาโดยตลอดคือการรับผิดชอบต่อสภามาตอบกระทู้ในสภาบ้างซึ่งอาจเข้าใจว่าภารกิจหลายอย่างแต่ก็รู้กันดีอยู่ว่าการตอบกระทู้ถามสดจะมีวันพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเองที่ต้องล็อกเวลามารับผิดชอบตอบกระทู้สดซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องทำทรัมป์เผยขีปนาวุธพร้อมเล็งถล่มอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงว่าได้ออกคำสั่งให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมเต็มที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือหรือพยายามลักลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่โดยผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทูโซเชียลระบุว่าปัจจุบันมีขีปนาวุธจำนวน 1,000 ลูกที่ติดตั้งหัวพร้อมรบและเล็งเป้าหมายไปยังอิหร่านแล้วและจะมีขีปนาวุธอีกหลายพันลูกยิงถล่มซ้ำทันทีหากอิหร่านทำตามคำขู่ลอบสังหารผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคำขู่ที่แพร่กระจายไปหลายภูมิภาคทั่วโลกทรัมป์กล่าวว่ากองทัพสหรัฐมีศักยภาพในการเปิดปฏิบัติการทำลายล้างพื้นที่ทั้งหมดของอิหร่านให้สิ้นซากภายในกรอบระยะเวลา1ปีนับจากนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับจอร์จเชซุสพร้อมเรียกโรนัลโดติดทีมชาติโปรตุเกสจอร์จเชซุสกุนซือทีมชาติโปรตุเกสคนใหม่ยืนยันว่าหากคริสเตียโน่โรนัลโดมีความพร้อมเขาก็จะเรียกCR7มาติดทีมชาติอย่างแน่นอนสำหรับทัพฝอยทองเพิ่งแต่งตั้งจอร์จเชซุสเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ด้วยสัญญาถึงปี2030และล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งคุมทีมอัลนาเซอร์แห่งซาอุดิอาระเบียผนึกกำลังร่วมกับซูเปอร์สตาร์ของโปรตุเกสอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดคว้าแชมป์ซาอุดิโปรลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามการรับงานครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์คุมทีมชาติหนแรกในชีวิตของเชซุสโดยเจ้าตัวจะเริ่มภารกิจในการนำโปรตุเกสลุยศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกต่อจากนั้นก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ยูโร2028เอมิลเฮสกีกระตุ้นให้ลิเวอร์พูลคว้าตัวกองหน้าของฝรั่งเศสเข้ามาร่วมทีมเอมิลเฮสกีอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลสนับสนุนให้สโมสรเก่าซื้อตัวบรัดลีย์บาโกล่าตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์กแมงเข้ามาร่วมทีมโดยบาโกล่าเป็นกำลังสำคัญในทีมของลุยเซนบริเก้หลังช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไ แต่ด้วยการที่ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอทำให้มีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมออกมาและล่าสุดเฮสกี้ได้เชียร์ให้หงแดงทำการคว้าตัวบาโกล่าเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันโลกสตอรี
3: ่องตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมองตวนกริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
4: สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง Active Radio ครับ FM 99 MHz รายการที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับจะรถไฟฟ้ารถเบนซินรถดีเซลนะครับไฮบริดนะฮะเราก็มีข่าวสารมาพูดคุยกันหรือจะเป็นเรื่องการเดินทางการขับเคลื่อนต่างๆนะครับวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์นะครับอยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ
5: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ครับผม
5: รวมรถได้ไหมครับรถบรรทุกที่มีดำแล้วยกเปิด
4: แล้วก็
5: เห็นภาพเยอะมากเลยนะ
4: ขับไปกระแทกสะพานลอยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยได้หมด
5: จริงๆแล้วถ้าเกิดขับรถเนี่ยมุดเราขับรถอยู่นะ
4: ครับ
5: หรือว่าคุณผู้ฟังขับรถอยู่เนี่ยแค่มีใครเปิดกระจกเนี่ย
4: ก็รู้แล้ว
5: รู้แล้วลมวู้วาเลยนะ
4: ครับ
5: หรือว่าขับรถยนต์แล้วฝากระโปรงหลังเปิดรู้ไหม
4: รู้สิ
5: แต่อันนี้ดำอ่ะดำหนึ่งแหงขึ้นไปอ่ะดำที่บรรทุกดินแล้วแหงขึ้นไปกระดกเนี่ย
4: ครับ
5: มันต้องต้านลมขนาดไหน
4: มันคือการทรงตัวมันจะเปลี่ยนไปเลย
5: มันต้องเปลี่ยนนะ
4: ครับ
5: แต่ว่าคนขับบอกไม่รู
4: ้ไม
5: ่รู้มาหลายคนแล้วด้วยนะที่เห็นเนี่ย
4: ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมคนนึงไม่เชื่อ
5: ผมนี่อยากจะแบบพอผมเห็นนะผมอยากแบบขอลองขับดีกว่า
4: ครับ
5: ขอลองขับสักทีดิเอาแบบดั้มเปล่าๆวิ่งไปแล้วก็ยกดั้มให้สุดแล้วก็วิ่งไปแล้วก็บรรทุกดินแล้ววิ่งไปคือพวกพี่จะต้องรู้ฟีลถูกป่ะ
4: ครับ
5: อันนี้มีดินอยู่บนหลังรถนี้ไม่มีดินรถเปล่าแล้วก็รถเปล่าที่แบบมียกดั้มลอยขึ้นมาขับจนไปชนสะพานลอยตกลงมาข้างล่างนะเพราะสะพานลอยคนข้ามเขาไม่ได้ล็อกน็อตนะครับ
4: ครับ
5: เขาทำตอหม้อเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็สะพานลอยมาวางไว้ซึ่งมันหนักมาก
4: เ
5: ขาเลยไม่มีอะไรล็อกเขาก็วางไว้เฉยแผ่นดินไหวก็ไม่หล่น
4: ครับเพราะแรงน้ำท่วมน้ำหนักมันท่วม
5: น้ำหนักมันเยอะน้ำหนักมันกดเยอะมากแต่รถดั้มขับไปเกี่ยวสะพานลอยหล่นลงมาได
4: ้แสดงว่าแรงกระแทกมันมหาศาลนะ
5: ใช่ชนแรงมากนะแล
4: ้
5: วพอเวลาสะพานลอยตกลงมามันไม่ได้ตกแค่ฝั่งตรงรถดั้มชนนะ
4: ครับ
5: มันตกทั้งแถบเลยพี
4: ่
5: มันมีคนเดือดร้อนเยอะแยะนะก็เลยอยากรู้ว่าเขาไม่รู้จริงหรอหรือเขาหรือมันดีดอยู่หรือมันยังไง
4: ฮะนะกีตาร์เหรอฮะดีดอยู
5: ่เออก็เลยไม่รู้นะ
4: ครับใครมีคำถามเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการใช้งานการซ่อมบำรุงนะครับหรือว่าจะสอบถามเรื่องของการเลือกซื้อตัดสินใจก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได
5: ้ครับ
4: 4689899
5: ครับ
4: ครับตอนนี้รถที่น่าเล่นที่สุดรถอะไรครับพี่โจ
5: รถที่น่าเล่นที่สุดเหรอครับ
4: ครับ
5: โหตอนนี้
4: ไม่ต้องรักไม่ต้องคิดนาน
5: ใช
4: ่ทามิยะดิฟตอนนี้กำลังมา
5: โอ้ย
4: มันมาก
5: เหรอ
4: โอ้มันมาก มันมากนะครับพื้นลื่นๆนะได้พื้นแบบกระเบื้องนะนะครับ
5: ก็ได้ก็ได้เป็นฮ็อบบี้เป็นความสนุกสนานจริงๆแล้วไม่เดือดร้อนใครด้วย
4: ครับ
5: แล้วถูกด้วยอย่างดิฟอย่างนี้ถูกด้วย
4: เดี๋ยวนี้แบตไม่ได้หมดเร็วเหมือนก่อนเมื่อก่อนในเวลาใช้แบตใช่ไหมรถไฟฟ้าเนี่ยรถบังคับเนี่ย15 นาทีเนี่ยไปแล้วเราต้องใช้แบตก้อนใหญ่หนักด้วย
5: นั่นตอนพี่เด็กๆแล้วล่ะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีแบต
4: เดี๋ยวนี้แบตเนี่ยแบต
5: เขาดีแล้ว
4: 4.7 โวลต์เงี้ยโอ้โห
5: นี่ถ้าเกิดว่าภาษาเด็กวัยรุ่นเนาะแบตลิโพ
4: นะแบตลิโพ
5: ลิโพ
4: ครับเดี๋ยวนี้แบตแรงมากแล้วทนด้วยเล่นยิง20นาทียังดิฟกันมันอยู่เลยอ่ะ
5: เหมือนพวกบีบีกันที่แบตของนั้น
4: อ่
5: ะ
4: ใช่ๆๆนะครับนะครับ
5: พี่บ่าวนนทัยทักมาพี่ชิรัตน์ทักมาหาพี่อ่ะครับ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพี
4: ่ๆสวัสดีครับ
5: พี่ตกหลุมดังกุ๊กๆนะครับ
4: ไก่หรือเ
5: ปล่านี่แล้วก็ยังผมเชียร์พี่เจี๊ยบอยู่นะครับเห็นมั้ย
4: นี่ซิตี้หรือไก่พี
5: ่ดังกุ๊กๆนี่ตอนวิ่งตรงๆพวงมาลัยไม่เซไปเซมาไม่มีอะไรเฉพาะตกหลุมดังกุ๊กๆนี่น่าจะเป็นเอางี้มันก็จะตัดพวกลูกปากคันชักคันส่งไป
4: ไม่ต้องชัก
5: จะเหลือแค่โชกอัพ
4: ครับ
5: เบ้าโชกยางรองโชกอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: แหลกตะกอดตัดออกไป
5: ก็เหลือแค่ตรงโชกอัพแหละครับลูกยางรองอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
5: ยางรองสปริงยางเบ้าหัวโชกอะไรอย่างเงี้ยพี่เปิดฝากระโปรงแล้วก็ดูที่ตรงหัวโชกก็ได้ว่ายาง
4: ลองกดดูได
5: ้ยางเนี่ยมันมีแบบถ้ามันเก่า
4: ไ
5: ม่จะเห็นนะใหม่ๆมันก็จะดีแต่ว่าถ้าเกิดกุ๊กๆแบบนี้อาจจะยางตรงนี้อาจจะไปแล้วอะไรครับนะ
4: มันอาจจะมีอาการเหมือนแบบปริ้นๆนิด
5: ๆแต่ว่ามันแค
4: ่มีดังรอย
5: จังหวะเด้งเนี่ยมันก็คือเคลียร์แลนด์มันเพิ่มขึ้น
4: ครับ
5: จังหวะเคลียร์แลนด์มันมีเพิ่มขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้มันจะตึงอยู่ตอนน
4: ี้มันแน่น
5: ถอดออกมาเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่น่าจะแพงมากแต่ถ้าเกิดว่าโชกถ้าว่าโชกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนก็จริงๆโชกอัพเนี่ยมันใช้เวลาระยะเวลาการใช้งานจริงๆนะ
4: ครับ
5: ตามแมนนวลของร้านโชกนะครับ
4: ครับ
5: 2ปีเปลี่ยนนะโชกอัพอ่ะพอจังหวะที่มันเด้งเนี่ยตลอดเวลาที่มันเด้งเนี่ยน้ำมันที่มันทำงานอยู่อ่ะ
4: ครับ
5: มันก็จะแบบความหนืดมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ
4: ครับ
5: ทั้งความร้อนสะสมความร้อนความชื้นสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยตัวน้ำมันเองเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ของบ้านเรานี่คืออ่ะมันความหนืดมันน้อยลงแต่ค่อยเปลี่ยนก็มีอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่คนครับถ้ามีความเซนซิทีฟมากๆเขาก็อัดน้ำมันใหม่ก็ใช้ชกเดิมก็ได้แต่ว่าชกสแตนดาร์ดเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้แพง
4: ครับ
5: นะครับไม่แพงมาก
4: โอ้โหข้อความ
5: พี่ทัศพลครับพี่ทัศพลแฟมิลี่ครับ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจครับรถที่น่าใช้ที่สุดละครับรถน้องมั้งรักน้องมด
4: นั่นแ
5: หละรถน้องมั้งรักน้องมด
4: เขาบอกว่าเวลาเราจะบอกใบ้เลยสักอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้อักษรย่อหรอกให้ใช้คำผวนนี่แหละชัดเจนดีมันไปถอดความได้นะครับคุณพี่ณัฐสรนิวส์รูมบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจนะฮะพี่เอาไซเดอร์แมนโอ้ขวัญใจเราทั้งนั้นเลยนะ บอกว่าฝากพี่เจี๊ยบตามเรื่องแยกรถไฟการค้า
5: หลังรามสยามช่วยได้ไหมครับ
4: ยังมีอยู่ไหมถามจริง
5: ถามใครถามตัวเองหรือถามใคร
4: ถามพี่โจ
5: ยูอาชีพนี้มีมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับอาชีพแยกรถไฟ
4: หลังโรงแรมสยามนะยังมีอยู
5: ่รถหลานสาวคนรับรถหลานสาวคนรับแน
4: ่ผวนไหม
5: รับหลานสาวคนรถแน่เออเว้ย
4: ไปได้
5: นะครับมาฝั่งนี้ครับ48ก็ไปกล้าๆบอกว่าสวัสดี
4: ไอ้ฝั่งนี้ดูเป็นงานเป็นการดูเป็นทางการดีนะ
5: MGIM5
4: ครับ
5: เปรียบเทียบกับ New Tesla Model 3นะครับ
4: ครับ
5: พี่เลือกตัวไหนครับ
4: ครับรถไฟฟ้าคัน
5: แรกซีดานไม่เกิน 1.5 ล้านข้อดีข้อเสีย2รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับเพิ่งเห็น IM5 บนถนนสวยหยดแต่กลัวระบบ
4: คอมประมวลผลสู้เทสลาไม่ได้ขอบคุณครับ
5: ถ้าเทสลาโมเดล3ตัวนี้เทียบกับคันนี้นะครับ
4: ครับคิดง่ายเลยครับ
5: เขาเจอกันในงานเลย
4: ครับ
5: สีแดงด้วยกัน
4: ครับ
5: MG IM5 เปิดตัวสีแดง
4: ครับ
5: เทสลาก็มีสีแดง
4: ครับ
5: BM
4: Benz
5: ก็สีแดง
4: ครับ
5: แล้วก็มีอะไรใครคนนั้นสีแดงวันนั้น
4: Mazda
5: 6E
4: ก็สีแดงครับ
5: เจอกันหมดเลยคู่นี้นะครับถ้าเอาคู่นี้นะไอ้เรื่อง

0: ที่ไม่เกินนี้ไม่น่าจะเยอะ
1: มีถนนเสรีไทย
0: เสรีไทยใช่ที่หนึ่งนะเป็นเฮดควอเตอร
1: ์แล้วก็ที่ไหนเชียงใหม่ที่นะ
0: ไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าโดยการใช้งานเนี่ยเทสลามันก็จะมีเรื่องของการชาร์จของเขาสถานีที่เป็นซูเปอร์ชาร์จ
1: ของเทสลาโดยตรง
0: ของเทสลาโดยตรงแล้วก็เวลาขับสมมุติว่าในช่วงเทศกาลมันจะเดือดร้อนในรถที่ระยะทางเนี่ยมันเท่าๆกันรถจากจีนเนี่ยวิ่งปุ๊บ400 500โลเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะไปกองรวมกันที่เดียว
1: ครับ
0: ออกจากกรุงเทพปุ๊บไม่ว่าเหนือใต้ออกตกอีสานก็แล้วแต่วิ่งไปปุ๊บจุดที่คุณจะเติมเนี่ยมันมีอยู่ที่เดียวกันหมด
1: แล้วระยะมันรวมกันประมาณ300กว่า
0: แต่พอเทสลาเนี่ยเขาจะมีสเตชันของเขาย
1: ืดไปได้อีก
0: มันก็จะข้ามของพวกนี้ไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครมายุ่ง
1: ครับ
0: มันเป็นความสะดวกสบายที่คุณจะใช้ในช่วงเทศกาลก็ได
1: ้ครับ
0: สมมติว่าไปถึงไอเอ็มไฟต้องเติมปากช่องถ้าไปอีสาน
1: ครับ
0: เทสลาจะแบบ
1: อาจจะไม่เป็นไรครับ
0: ผมข้ามไปเติมที่โคราชเลย
1: พ
0: อคือผมไม่ต้องยุ่งกับพวกคุณแล้ว
1: ครับ
0: ออกจากกรุงเทพเหมือนกันแต่ผมข้ามไม่ได้เลยเงี้ยมันก็สะดวกกว่าในการใช้งานในด้านนี้นะ
1: ครับแต่มาซ่า E6 ที่เขาเรากำลังจะไปเทสกันนี่เขาก็วางแผนไปเติมโคราชเลยนะ
0: ก็ต้องได้คือจริงๆรถต้องได้ต้องไปได้แต่ว่าพอเทศกาลคุณอย่าลืมว่ามันต้องมีรถติดด้วยไงพี
1: ่ใช่
0: พอรถติดปุ๊บมันจะไปไม่ถึงไง
1: ครับมันจะใช้พลังงาน
0: เผลอๆบางคันเนี่ยปักช่องไม่ถึงอ่ะก็เจอรถติด
1: วางเรียบร้อย
0: ก็คือถ้าเทียบกันแบบนี้เดียวๆเลยแบบซัดกันหมัดต่อหมัดแบบนี้นะ
1: ครับ
0: โมเดล3อาจจะดูเรื่องของ image เรื่องของผู้นำคันรถไฟฟ้า
1: ครับ
0: ดูเท่กว่า
1: ครับครับ
0: HiM5 ก็ไม่ได้แย่เจ๋งเลยขับแล้วดีด้วย
1: ครับ
0: สูสีครับพี่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าหวังว่าระบบต่างๆนู่นนี่นั่นตัวเนี้ยตัวราคาเนี้ยมันจะตัดออปชั่นทิ้งไปเยอะ
1: หมายถึง Tesla นะ
0: หมายถึง Tesla พี่ต้องไปเปรียบเทียบตรงนี้ดูว่า
1: ครับ
0: พี่
1: การใช้งาน
0: คู่นี้พี่ใช้อะไร
1: ครับ
0: ถึงจะคุ้มถ้าว่าคันไม่เกินล้านห้าได้ทั้งคู่ถ้าเป็นผมเลือกอะผมก็เลือกยากเหมือนที่พี่กำลังเลือกนี่แหละ
1: ครับ
0: ผมก็อยากได้ Tesla Model 3ที่ขับเหมือน iM5 ได้อย่างเงี้ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยเวลาจะเลือกรถคันหนึ่งไม่ง่ายนะจะซื้อรถคันหนึ่งเงี้ย
1: ครับ
0: อย่าง BYD เงี้ยผมอยากได้ผมอยากได้ที่เป็น DMI อยากได้เป็นไฮบริดDMI ไฮบริด
1: ครับ
0: แต่ผมอยากได้ตัวไฮบริดตัวเนี้ย
1: ครับ
0: ระบบขับเคลื่อนที่เป็น DMI อยู่ในบอดี้ของ Celeon 7ซึ่งคันนี้มัน Celeon 6นึกออกมั้ย
1: โถถึง
0: Celeon 6ระบบขับเคลื่อนดี
1: ครับ
0: แต่ว่าบอดี้ของ Celeon 7มันสวย
1: ครับ
0: ผมอยากได้อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีไง
1: ชีวิตพี่นี่ดูมันยุ่งนะ
0: นะเหมือนกันครับพี
1: ่แค่ผมคิดตามนี่ผมยังปวดหัวเลยครับเนี่ย
0: พี่กับผมคล้ายๆกันพี่ผมว่าพี่เล็งโมเดล3
1: ครับ
0: แต่พี่ก็กลัวเรื่องกระจุกจิกด้านอื่นในขณะที่ iM5 มันเจ๋งดีนะ
1: ครับ
0: สวยดีแต่เนี่ยแหละเหมือนกันพี
1: ่ถ้าพี่โจเลือกถ้าเป็นพี่โจจะซื้อเอง2คันเนี้ย
0: ผมก็เลือกอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกไม่ได้ไงผมก็จะต้องลังเลถึงรู้ว่าต้องไปกางมันดูว่ากางข้อมูลจำเพาะกางสเปคดูว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือยังไงเนี่ยเรื่องของการดูแลที่คิดว่ามันจะอยู่แน่ๆเนี่ย MG มันเหนือกว่าเรื่องของการบริการ
1: การบริการ ต่างๆ
0: อะไรนะ MG มันดูเหนือกว่า
1: อีกอย่างหนึ่งที่เหนือกว่าแน่ๆคือระบบช่วงล่าง
0: เรื่องอะไรเรื่องอะไรอีกเนี้ยมันจะมีไง
1: เพราะเทสลาโมเดล3อันเนี้ยคนที่ซื้อมาใช้เนี่ยค่อนข้างผิดหวังกับระบบช่วงล่างพอสมควร
0: ยังไงก็ต้องเซตช่วงล่างใหม่
1: ใช
0: ่
1: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบ
0: อะไรมากกว่ากันคู่นี
1: ้
0: ได้ทั้งคู
1: ่แต่ถ้าชอบ Tesla แล้วอยากให้เอา performance ให้มันใกล้เคียงกัน
0: เอออันนั้นใจตรงกัน
1: ก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกเรื่องของช่วงล่างเรื่อง
0: เซตช่วงล่างยังไงก็ต้องเซตช่วงล่าง
1: แต่ถ้าเอาแบบช่วงล่างให้หน้าตาแบบโมเดล3ก็ไม่ได้จะเอาแบบ iM5 ให้หน้าตาเหมือน Tesla มันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะนะครับ
0: อย่าร
1: ถ Isuzu D-Max 2010
0: ปี2010
1: ครับรถ16ปี
0: ฝนตกทีไรรถสตาร์ทไม่ค่อยติด
1: แถมรอบเครื่องตกเกิดจากอะไรครับเก
0: ิ
1: ดจากฝนตกพี
0: ่ฝนตกอากาศเย็น
1: อากาศชื้น
0: โหปี2010ฝนตกรถสตาร์ทไม่ติดรอบเครื่องตกด้วย
1: มันสาเหตุมันเกิดได้กว้างมาก
0: กว้างมาก
1: รถ16ปี
0: อากาศ2อย่างนี่แหละอยู่ในนี้แหละครับว่าต้องไปเช็คพี่ต้องไปเช็คต้องไปเช็คระบบจุดระเบิดกับอากาศ

0: ตรงนี้แหละพี่ต้องดูใหม่ต้องเช็คใหม่ครับต้องเข้าไปดูเพราะว่าถ้าเป็นเฉพาะฝนตกอากาศร้อนๆไม่ค่อยเป็นใช่ไหม
1: ครับ
0: พออากาศเย็นฝนตกอากาศชื้นอย่างเงี้ยมันมีอย่างเงี้ยปักปักอันนี้มันเป็นความเร็วแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: สองพันสี่บางทีพวกปักพวกอะไรเงี้ยบางทีเกิดว่ามัน
1: ต้องจุดระเบิดนะ
0: ใช่ใช่
1: ระบบจุดระเบิดเลยอ่ะ
0: ใช่
1: อาจจะเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพในการแรงดันน้ำมันอาจจะลดลงก็เป็นไปได้พอรถมัน16ปี
0: ต้องมาดูไล่พวกปลั๊กต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องระบบจุดระเบิดนี่แหละครับเพราะอย่างอื่นไม่น่าจะเป็นอ่ะเพราะว่าถ้าร้อนๆไม่เป็นไรถ้าเป็นตอนฝนตกคือฝนตกคืออากาศชื้น
1: อากาศชื้น
0: รถไฮบริด
1: ครับ
0: แนะนำไหมครับ EHEV
1: หรือ
0: PHEV
1: ก็ได
0: ้มือ2จะไปวิ่งแอปสักไม่เกิน4ปี
1: พี่ๆครับ
0: แท็กนำแท็กซี่กลางคืนถ้าเป็นวิ่งแท็กซี่ใช่ไหมพี่วิ่งแอปไฮบริด EHEV หรือ PHEV PHEV ก็คือเติมมีปลั๊กอินเติมได
1: ้ครับ
0: EHEV เนี่ยก็จะเป็น Honda เลยในระบบเนี่ยถ้า EHEV นะก็จะเป็น Honda ใช้ชื่อนี้เพราะจริงๆมันคือ HEV
1: HEV
0: ก็คือไฮบริดใช้ EHEV นะครับ
1: ครับ
0: PHEV ก็จะเติมได้นะวิ่งแอป4ปีแนะนำรุ่นไหนผมแนะนำพี่เป็น
1: ฮาวเวล
0: Honda Accord หรือว่า Camry Hybrid เพราะว่าพี่จะวิ่งพรีเมียมได้ครับพี่เปิดแอปพรีเมียมพี่จะได้ราคาที่แพงขึ้นจังหวะที่วิ่งไปรถติดรถเปล่าๆพี่ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเฉพาะพรีเมียมนะพี่เปิดทั้งหมดได้พี่เปิดได้ทุกแบบพี่ก็จะรับลูกค้าได้เยอะแต่ถ้าพรีเมียมอย่างเดียวก็ได้ลูกค้าที่แพงกว่าคุ้มที่จะลงทุนมากกว่าถ้าเป็นรถแบบ
1: จะ2ตัวสองรุ่นนี้ราคาค่อนข้างรถไม่เกิน4ปีนี่ราคายังแตะล้านอยู่เลยนะ
0: ใช่เพราะว่ารถมันแพงพี่ถึงจะถ้าผมบอกว่าถ้าวิ่งพรีเมียมมันก็ได้กำไรเร็วไงแล้วเขามีสูตรวิ่งอ่ะผมเคยเห็นมีคนที่มานั่งคุยให้ฟังว่าผมวิ่งผมตื่นเช้าวิ่งพรีเมียม
1: ครับ
0: ตื่นตีสี่ตีห้าเลยเปิดแอปรับคนไปสนามบินช่วงเช้าได้สักสองรอบเขาก็คุ้มแล้วพี่เช้าตื่นมาไปสนามบินคนต้องไปสนามบินกี่โมง
1: เช้าเลยเช้ามาตีห้าอะไร
0: ถึงจะบินหกโมงพี่ไปรับตีห้าครึ่งหกโมงพี่ไปรับถ้าพี่วิ่งได้สองรอบช่วงเช้าวิ่งไปสนามบินถ้าเป็นพรีเมียมนี่ก็เป็นพันแล้วนะเช้าอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วกลางวันก็เปิดนู่นนี่นั่นเขาบอกวิ่งถึงค่ำเขาวิ่งได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าลองศึกษาดูนะครับพี่ผมว่าไปซื้อพรีซื้อที่มันเป็นพรีเมียมเลยแต่ถ้าเป็นพวก SUV มันก็จะได้ราคาของ SUV
1: ใช่
0: แต่พรีเมียมมันได้เยอะกว่า
1: พรีเมียมสูงกว่าใช่ครับแต่ต้นทุนในการลงทุนถ้าเป็น SUV มันก็จะเซฟกว่า
0: พี่ซื้ออะไรซื้ออ่ะ PHEV ซื้อ Haval H6 อ่ะเท่าไหร่
1: รถไม่เกิน4ปี
0: ราคาก็พอๆกันกับ
1: ต่ำกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาก 7-8 แสนเหมือนกัน
0: ก็อยู่ใกล้ๆกันถูกป่ะ
1: ครับ
0: เก๋งซีดานใส่กระเป๋าเดินทาง2ใบรับไปส่งสนามบินตอนเช้า
1: Mitsubishi Xforce PHEV
0: มันไม่เป็น SUV ละ
1: เป็นธรรมดาม
0: ันเป็น MPV ธรรมดาราคาก็ต่างกัน
1: แต่พี่เขาไม่ได้บอกเขาจะเอาพรีเมียมไงอันนี้
0: ผมแนะนำ
1: เป็นทางเลือก
0: แนะนำแบบไปพรีเมียมเลยถ้าจะซื้อวิ่งแอปอ่ะ
1: หรือถ้าไม่พรีเมียมเอาที่คิดเร็วๆก็เนี่ย Mitsubishi X-Force ที่เป็น PHEV
0: ก็ได้แต่ว่าผมว่า
1: เพราะค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับ Honda
0: แต่ว่าเวลาคุณรับลูกค้าคุณรับได้มากกว่าคุณรับได้กว้างกว่าคุณ
1: Toyota Yaris Cross เนี่ย
0: เล็กกลายเป็นรถเล็กเลยเหลือแล้วไป Eco เลยถูกเลยพี
1: ่
0: วิ่งเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันแต่ได้ตังค์เท่ากัน
1: อ
0: ่ะ
1: ได้ตังค์น้อยกว่า
0: น้อยกว่าด้วยนี้เป็นนี่แล้วพี่ครับนี่ไปเลยได้คืนทุนเร็วกว่าเอาจริงพรีเมียมคืนทุนเร็วสุด
1: ครับ
0: ผมฟังนิบาลเลยคร
1: ับ ผมหันไปเห็นข้อความทาง YouTube แล้วผมไม่กล้าอ่านเลยครับขึ้นมาพี่เจี๊ยบขายาวๆไม่กล้าอ่านเลยครับนะฮะพี่เตเอาพี่เต
0: ครับ
1: นะฮะกลับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้โปรเตของเรานี่เองนะฮะพี่อัยยาสมบอกว่าพี่เจี๊ยบขาหนูอยากได้ตุ๊กตาโดเรมอนตัวใหม
0: ่ตุ๊กตาโดเรมอนนะครับเสียดายจริงๆนะผมไม่ได้ดูเขา70กว่าล้านวิวเนี่ย
1: ครับ
0: ผมพลาดเซ็งมากเลยนะฮะแล้วพอเขาพอมาดูปุ๊บทุกคน
1: รัน
0: ทุกคนเขารู้เรื่องกันหมดผมงงเกิดอะไรขึ้นวะแล้วผมพลาดอะไรไปเนี่ยโอ้แย่มากเลย
1: ไม่ไปรถไฟฟ้าแล้วครับเล่นรถเก่าดีกว่าความทรงจำล้วนๆใช่
0: รถไฟฟ้าไม่ไปรถไฟฟ้านี่พูดถึง
1: โปเตโปเต
0: โอ
1: คุณทัพพลบอกว่าจากที่ฟังมาพี่โจ้ก็โลเลไม่แพ้ไม่เจ๋งเหมือนกันนะครับ
0: พี่ไปอ่านตรงไหนมาเนี่ยไม่เห็นมีเลย
1: ใน YouTube
0: อะไร
1: พี่โจ้เขาไม่เรียกโลเลพี่เขาเรียกหลายใ
0: จอยากผมอยากจะเก็บไว้ทุกคนครับ
1: นี่เห็นไหมล่ะตัวจริงปรากฏ
0: SUV งานน้อยนี่พี่คนนี้บอกมาเลย
1: อ๋อเหรอครับ
0: พี่จีจี
1: ้โอ้ขอบคุณครับพี่
0: พี่ SUV งานน้อยเห็นไหมข้าม SUV ไปเลยครับ
1: ครับ
0: เก่ง
1: ก็ต้องไปพรีเมียม
0: พรีเมียมเลยแล้วพี่เปิดรับทุกแอปทุกตัวได้หมด
1: พรีเมียมราคาดีสุดใช่ไหมครับ
0: สวัสดีครับพี่เจพี่โจเห็นด้วยกับพี่โจครับ
1: ครับ
0: คัมรี่ไฮบริด
1: วิ่งพรีเมียม
0: พรีเมียมไปเลยครับได
1: ้จากคุณพี่ผมหล่อไหมครับ
0: เพราะว่าพรีเมียมพี่จะเลือกได้หมดไงพี่สามารถเลือกรับได้ถึงอีโคเลยนะ
1: อ๋อมันอ๋อ
0: เพราะพี่ไปอยู่บนสุดของห่วงโซ
1: ่ครับ
0: พี่จะวิ่งพรีเมียมพี่จะวิ่งอะไรพี่รับได้หมดรถว่างไม่มีคนรถติดพี่เปิดพรีเมียมก็มีคนขึ้นมานั่งคุยบนรถพี่เปิดอีโคแต่รถพี่พรีเมียมใช่ป่ะคนจ่ายเขาจ่ายแค่ราคาอีโคแต่ได้นั่งพรีเมีย
1: ม
0: เขาก็แฮปปี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าช่วงไหนพี่จะเปิดแล้วแต่พี่เพราะพี่อยู่บนรถไง
1: เดี๋ยวเราไปซื้อพรีเมียมมาขับกันไหม
0: มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นปัญหา
1: เ
0: ล
1: ยเราจะได้รู้ปุ๊บ
0: ผมจริงๆผมก็อยากลองนะผม
1: เอาไหมเอาไหมพี่โจ้สัก
0: ไปเช่าพี่ไปเช่าขับได้พี่ไปเช่าไปเลย
1: เหรอ
0: พี่ไป
1: เอา
0: พ
1: ี
0: ่ไปยืมรถทดสอบไปเลย
1: เฮ้ย
0: พี่ยืมรถทดสอบไปเลย
1: มันต้องลงทะเบียนมันต้องใช้หลักฐาน
0: ก็เอาสักอาทิตย์นึง
1: ความเป็นเจ้าของรถไม่ใช่เหรอ
0: พี่ไปยืมคัมรี่มาอาทิตย์นึงแอคคอร์ดอาทิตย์นึงพี่ก็ได้วิ่ง2อาทิตย์แล้วพ
1: ี่เนี่ยเบนซ์ดีกว่า
0: แล้วก็เบนซ์อีกอาทิตย์นึงบีเอ็มอีกอาทิตย์นึงนี่เดือนนึงแล้ว
1: โอ้ยนี่เดือนนึงได้หลายพันนะไม่ต้องลงทุนเลย
0: สแกนเนียไซส์เล็ก
1: ๆสแกนเนียไซส์เล็ก
0: ๆชอบเบาะกับตำแหน่งคนขับมากครับก็ขับสแกนเนียไปเลยจะไป
1: มันไม่เล็กเลยพี่เอ้ยสแกนเนีย
0: ฮะ
1: มันติดเวลาด้วยครับสแกนเนีย
0: แล้วนี่เข้ามายังไงเนี่ยจะขับสแกนเนียเนี่ย
1: นะพี่จอยบางจากบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ถ้าอยากได้ใบเสร็จ 4,000 แต่ถ้าตรงนั้น500เป็นพี่จะเลือกแบบไหนครับเออ
0: ไอ้เรื่องมันดูอยู่ผมดูอยู่พี่จอย
1: ใกล้ๆอสมทเลย
0: ผมดูอยู่ตอนที่ตำรวจยังไม่โดนย้าย
1: ครับ
0: ผมว่าแล้วทำไมเรียกคันนี้คันเดียวอ๋อคันนี้มันเป็น
1: ทะเบียนลาว
0: ทะเบียนจากอันนี้อะไรนะ
1: สปป.
0: กำแพงพระนคร
1: ใช่กำแพงพระนคร
0: แล้วพอโดนแบบจะปรับเขา 4,000
1: แต่ไม่มีใบเสร็จไง
0: ไม่จะปรับเขา 4,000 เขาก็บอกว่าเขามีกล้อง
1: เขาเพิ่ง
0: เขามีกล้องแล้วเขาบอกคันหน้าก็วิ่งมาทำไมไม่จับคันหน้าด้วย
1: ข้อหาที่เขาบอกว่าข้อหาที่จะจับคือตรงนี้มันจะเลนขึ้นทางด่วนนะเลี้ยวไม่ได้
0: แต่ไอ้คันหน้ามันก็เลี้ยวไง
1: แต่ว่าบนถนนน่ะมันมีทั้งลูกศรเลนตรงและเลนเลี้ยว
0: ใช
1: ่
0: ก็คือเห็นเขาว่า
1: เห็นชัดเจนว่า
0: เห็นเขาใช้ทะเบียนต่างชาติ
1: ครับ
0: แล้วทำแบบนี้มันก็ดูแบบปลาเน่าในบ่ออ่ะตัวเดียวอ่ะใช่ไหมมันก็ไปกันหมดแล้วก็ถูกย้ายเก็บไป
1: แต่ประเด็นคือ
0: จะบอกว่า500ไม่คุ้มเลยผมว่าไม่ใช่ครั้งแรก
1: เอาคุณไม่รู้เหรอว่าแยกนี้กิติศัพท์เขาเป็นยังไงอ่ะ
0: ผมไม่รู้ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ผ่าน
1: ตรงข้ามอสมทเลย
0: ใช่แต่ว่าคือ500เงี้ยไปเอาเขาแบบไม่มีใบเสร็จเงี้ยมันผมว่าแบบ
1: แล้วกลุ่มที่เดินตามมาล่ะครับ
0: ไม่รู้เลยผมว่าผมไม่มีคอมเมนต์ผมไม่มีอันนี้ผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้แต่ผมจะมี
1: เดินมาลุมอีก3คนอ่ะ
0: ผมมีนี่อยู่ผมมีข้อมูลเรื่องของใบสั่งเรื่องของใบเสร็จเรื่องของอันนี้อ่ะ
1: พี่ว่า
0: เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังพี่อ่าน2อันนี้หมดก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่ะ
1: สวัสดีครับพี่ทั้ง2เพิ่งเข้ามาฟังวิเคราะห์เรื่องเปลี่ยนแบตแล้วรถไฟไหม้ให้หน่อยครับที่ศูนย์ออกมาแถลงว่า82โวลต์เปลี่ยนมา
0: อันนี้มันมี MMG แถลงมาแล้วนะเค้า
1: แถ
0: ลงแล้วนะครับเค้ามีเอกสารแถลงมาแล้วนะครับว่าเป็นแบต
1: เค้าเอาแบตของแบตรถไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงแบตก้อนใหญ่อ่ะไปตรวจสอบแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันสามารถตรวจได้ว่าการคายประจุการปล่อยประจุอะไรต่างๆมันเป็นยังไง มันชัดเจนว่าแบตเขาไม่มีความผิดปกติ
0: คือ MG4 คันนี้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: มันเป็นที่แบตตัว12โวลต์แบตที่เหมือนที่รถทั่ว
1: ไปทั่วไปอ่ะครับ
0: แบตอันนี้มันเกิดมาจากแบตนี้ที่ทำให้ไฟไหม้ต้นเหตุเขา
1: ครับ
0: MG เขาแถลงมาแบบนี้ว่าเนื่องจากแบตอันนี้คราวนี้คนก็ถามอีกแล้วคนจะต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแบตอะไรแล้วผมจะเปลี่ยนแบตอะไรอ่ะพี่ถ้าอย่างเงี้ยผมก็กลัวหมดแล้วถูกป่ะตอนนี้กลายเป็นรถไฟฟ้านี่คนเข็ดขยะกลัวกันอีก
1: ใช่
0: มีน้องคนนึงบอกเขาเลือกใช้แบตที่จะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเปลี่ยน12โวลต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลือกแบตที่ OEM อ่ะที่บริษัทมันใช้นี่แหละบริษัทเนี้ย

0: ยี่ห้อนี
1: ้ที่มันติดมากับรถอ่ะ
0: MG ใช้ OEM ของยี่ห้ออะไรไปซื้ออันนั้นมาใช้ซะ
1: ครับ
0: มันก็จะปลอดภัยเท่านั้น
1: ซึ่งราคามันอาจจะสูงหน่อย
0: ส่วนไม่รู้ราคาไม่รู้จะเท่าไหร่
1: เพราะมันจะเป็นแบตแห้งส่วนใหญ่เลยนะ
0: ไม่แน่หรอกเราก็ไม่รู้ไงว่าจะใช้แบบ
1: เมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับโปเตไปเรื่องนี้โปเตก็ถามมาเหมือนกันผมก็บอกว่าอันดับแรกเลยคือการเปลี่ยนแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแบบสมุสมาเห็นกับของถูกหรือไปซื้อตามออนไลน์อย่างเดียวมันก็ไม่ใช
0: ่
1: มันก็ต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าอย่างที่พี่โจ้พูดเนี่ยใช่เลยสเปคอย่างน้อยๆครับสเปคนะครับหรือว่ารายละเอียดค่าพลังงานค่า CCA ค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะเท่ากับที่เขากำหนดมา OEM มายังไงก็เอาแบบนั้น
0: คือหรือนี้ดูก็คือดูว่ารถเนี่ยแบตลูกเดิมอะที่มากับรถเนี่ยมันใช้กี่แอมป์แบตมีแบตมัน12โวลต์แต่ว่าจะระบุแอมป
1: ์แอมป์เท่าไหร
0: ่บางทีเนี่ยใช้แอมป์สูงเกินไปไอ้ช่างก็บอกว่าไฟนี้เก็บไฟดีแอมป์มันสูงเพราะแอมป์มันสูงเนี่ยสายไฟมันร้อนสายไฟมันจะมีระบุนะครับสายไฟของรถยนต์มันจะระบุว่าสมมุติว่ารถคันนี้35แอมป
1: ์ครับ
0: ไอ้นี่บอกเอาแบต50แอมป์ไปเลยพี่ไม่ได้จ่ายไฟดีๆก็คือสายไฟมันก็รับโหลดเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้สายไฟ
1: ความร้อนมันจะเพิ่ม
0: มันก็เป็นไปได้ที่ว่าเกิดจากสายไฟเนี่ยมันร้อนแล้วมันก็ไหม
1: ้ครับ
0: ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ตรงกับรถเรานะเชอร์รี่ V23 ผลิตที่ไทยแล้วราคาจะถูกลงไหมครับหรือว่าผลิตไทยอยู่แล้วผมจะจำข้อมูลมาผิดขออภัยด้วยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มนะเพิ่งจะเริ่มเลยนะครับพี
1: ่ครับ
0: เชอร์รี่ V23 ตอนนี้เชอร์รี่กรุ๊ปมาบิ๊กล็อตเลยชุดใหญ่เลยมีเชอร์รี่กรุ๊ปบริษัทที่เป็นเชอร์รี่กรุ๊ปแล้วก็บริษัทย่อยที่เป็นที่ในเครือของเชอร์รี่เนี่ยมีหลายอันมากนะคร
1: ับ
0: แต่เชอร์รี่ V23 ลองไปดูก่อนถ้าชอบลองไปนั่งเบาะหลังดูนะครับเพราะเบาะหลังพนักพิงจะอยู่บนล้อพอดีเลย
1: ครับ
0: จะอยู่ตรงแกนแนวเดียวกับสปริงล้อหลัง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผลที่ตามมาคือเด้งเป็นลิงเลย
0: มันจะเด้งมากนะฮะลองดูก่อน
1: คร
0: ับไปลองนั่งดูคนขับถ้านั่ง2คนไม่เป็นไรถ้าซื้อนั่ง2คนไม่เป็นไรข้างหลัง
1: ก็ยังรู้สึกก็ยังสะเทือน
0: แต่ว่าความนุ่มนวลมันไม่ได้เป็น SUV แบบ SUV อย่างรถญี่ปุ่นรถยุโรป
1: มันจะนุ่ม
0: มันจะนุ่มมันจะออกแบบ
1: อันนี้ออกแนวกระแทก
0: มันจะแนวกระด้างกว่าแบบกระด้างกว่า PPV อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเบาะนั่งการดีไซน์เป็นอะบ็อกซี่ใช่มั้ย
1: ครับ
0: เอาความสวยเป็นหลักเพราะฉะนั้นการใช้งานจังหวะเบาะนั่งไปเปิดประตูดูเปิดประตูหลังดูก็รู้แล้วว่า
1: เปิดฝากระโปรงไม่ได้นะ
0: เปิดได้แต่ประตูครับ
1: นะครับราคาจะถูกลงไหม
0: บอกไม่ได้เลยอาจจะถูกลงหรืออาจจะขายเท่าเดิม
1: ครับ
0: แต่คงไม่กล้าสูงขึ้นแต่โดยความเป็นจริงแล้วเขาไม่มีกติกาอยู่แล้วว่าคุณจะต้องประกอบรถเนี่ยคุณจะใช้ชิ้นส่วนในไทยเท่าไหร่ซัพพลายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เอามาจากต่างประเทศได้เท่าไหร่มันจะมีบอกนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ชิ้นส่วนในไทย 80% คุณได้ส่วนลดภาษีอะไรเงี้ยมันมีอยู่แต่ว่าก็อย่างที่รู้ว่าจีนก็เอามาเองหมดเลย
1: ใช่
0: นะครับเอามาเองหมดกฎหมายให้เท่านี้ก็เอามาเป๊ะไม่ขาดไม่เกินนะครับเพื่อหลบเลี่ยงแล้วก็ประหยัดที่สุดลดต้นทุนได้มากที่สุด
1: ถ้าโดยหลักการมันไม่น่าจะแพงขึ้นโดยเด็ดขาด
0: ใช่โดยหลักการ
1: แล้วควรจะถูกลงด้วยนะครับเพราะมันใช้ชิ้นส่วนในไทย
0: ใช่
1: นะครับแต่เราไม่รู้ว่า
0: ประกอบมันไม่มีค่าขนส่งไง
1: ใช่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาบอกประกอบในไทยนี่คือไอ้ตัวที่เอามาประกอบเนี่ยก็เอานำเข้ามาจากจีนหรือเปล่าม
0: ันก็จะเป็นอย่าง
1: มันก็จะกลายเป็นว่าไปเสียภาษีทางอ้อมไม่ได้เสียภาษีทางตรงเป็นตัวรถมาแต่ว่าเสียเป็นชิ้นๆมา
0: แต่เขาก็พยายามทำให้ภาษีให้มันถูกที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: คุณโนแมด
0: ยูเวล
1: สวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้รู้บอกทั้งสองท่าน
0: เฮ้ยพี่ก็รู้จริงนะ
1: นะฮะโอ้โหโอ้มีข้อความเริ่มเลยเดี๋ยวนะฮะ Fortuner พ่อขอไว้ก่อนอันนี้ก่อนผมก็ตกขบวนโดเรมอนพาดูได้ที่ไหน
0: บ้านเดพี่ผมก็อยากจะดูกัน Fortuner กับ BMX ครับจัดอยู่ในประเภทไหนครับพรีเมียมได้ไหมเป็น SUV อันนี้อยู่ในกลุ่ม SUV
1: ไม่ได้พรีเมียมทั้งคู
0: ่ไม่ได้ SUVคุณคณาทองคุณเป็นอะไรกับไอซ์ลันอยู่นักร้องวงแกน
1: ไอศูนย
0: ์ไอศูนย
1: ์พี่โอ
0: ขวดโหล
1: นักร้องแกนเอ็ก
0: ซ์เป็นอะไรกัน
1: ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยครับ
0: แสดงว่า
1: คืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้หน้าเหมือน
1: ไม่ใช
0: ่พี่โอหลอกผมเยอะแล้วคืออะไร
1: คือตระกูลเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นข้าราชการฝ่ายแพทย
0: ์ไอศูนย์
1: วาทยานนท์พี่โอวาทยานนท์ครับ
0: อ๋อวา
1: ของผมไวคือตอนที่ได้ร
0: ับ
1: โปรดเกล้าพระราชทานนามกุลมาเนี่ยคู่กันวากับไวนะครับ
0: อ๋อก็คือเป็นที่ในบรรดาสกุลที่

0: แม่ทานคู่กัน
1: แพทย์สายแพทย
0: ์อ๋อไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นญาติ
1: ไม่ได้เป็นญาติกันแต่ก็รู้จักกันนะครับ
0: เพิ่งรู้นะเนี่ย
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ครับพี่โจปั๊มตำรวจมักกะสันนี้ผมผ่านประจำเป็นจุดหาเจี๊ยของสอนอนี่เลยนะครับ
1: เขาไม่ได้พิมพ์คำว่าเจี๊ยนะ
0: แยกนี้เขาตั้งฉายาว่าป้อมลมกดนะคร
1: ับ
0: เลี้ยวผิดเลนปุ๊บพี่ดาบวิ่งออกจากป้อมปั๊บเหมือนนักวิ่งลมกดตัดสามเลน
1: มันอยู่
0: หน้ารถท่าน
1: ปานจรวดจากพี่เคนมเปรี้ยวเดี๋ยวว่าแต่เลี้ยวผิดเลนเลยพี่ทับเส้นทึบทับเกาะลอยไฟเหลืองพี่เขาเอาทุก
0: ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าระเบียบพี่เป๊ะแบบนี้เสื้อพี่มันต้องตึงตึงกว่านี้นะดูมันหย่อนหย่อนนะมันจะเป๊ะ
1: ช่วงหลังนี่ผมสังเกตไม่ใช่มีเฉพาะเจ้าที่ตำรวจด้วยมีแก๊งพี่ไรเดอร์เข้าไปนั่งในป้อมแล้วช่วยเป็นหูเป็นตาให้
0: ช่วยอ๋อช่วยกัน
1: เหมือนแบบกดลักษณะเหมือนแบบถูกจับแล้วลงโทษว่ามาเนี่ยมาช่วยกันดู
0: พี่อยากตัดสินว่าพี่ไม่ได้รู้อันนี้พี่ตัดสินอย่างนี้ไม่ได้
1: ผมเดาไงผมบอกเลยว่าผมเดา
0: อันนี้อะไรเนี่ยมีรถให้5กับเขาแต่ว่าเขาจ่ายแพงใช่ไหมครับนับถือพี่ทั้งสองครับตีจังครับ
1: มีรถให้5กับเขาแต่ว่าค่าใช้จ่าย
0: ยังงงมากเอาอย่างนี้อันนี้หรอ
1: ครับ
0: พี่เบรกทีนึงก่อนดีกว่าพี่เจี๊ยบเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องของใบสั่งครับ
1: ครับ
0: เรื่องของใบสั่งรับรองว่าพี
1: ่รู้แล้วพี่จะครับ
0: รับรองว่าถ้าพี่ฟังแล้วพี่รู้แล้วพี่จะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรวะนี่
1: งั้นพักกันสักครู่หนึ่งใครอยากฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ครับ
2: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับคุณผู้ฟังน่าจะเหมือนผมสนใจเรื่องราวที่พี่โจ้อยากเล่าไงฮะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะใบสั่ง
3: ใบสั่งใบสั่งใบสั่ง
2: สั่งให้หน้าตาดีได้ไหม
3: อันนี้ลำบากเนี่ยมันอย่างนี้คือให้สังเกตว่าเวลาที่จะมีด่านตั้งด่านเงี้ยนะ
2: ครับ
3: ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพ
2: ครับ
3: แล้วก็ต่างจังหวัดก็จะอยู่ในเขตเทศบาล
2: ครับ
3: ถ้าออกนอกเขตเทศบาลเป็นอบต.
2: ครับ
3: ก็จะไม่ค่อยมี
2: ครับ
3: มันมีเหตุผลตรงที่ว่าเราจะไม่เห็นด่านในอบต.ไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนแบ่งของค่าใบสั่ง
2: ครับ
3: ผมถึงพูดบ่อยๆว่าแน่จริงยกเลิกค่าใบสั่งไปเลยครับ
2: ครับ
3: ให้แบบยกเลยถ้าเก่งจริงยกเลิกเลยแล้วคุณจะจับแบบใบสั่งนะเรายินดีจ่ายเลย
2: ครับ
3: ซึ่งมันระบุในพรบการจราจรทางบกปี2522ระบุในมาตรา146ว่าเงินค่าปรับนะหมายความว่าออกใบสั่งเนี่ยเงินค่าปรับ
2: สมมติปรับมา 1,000 บาท
3: เงินค่าปรับจะถูกแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก่อน
2: 50% ครับ
3: เงินค่าปรับเนี่ยถ้าอยู่ในเขตเมืองอยู่ในเขตกรุงเทพอยู่ในเขตเทศบาลไม่ใช่อบต.นะเงินค่าปรับจะถูกแบ่งเป็น2ส่วน
2: ครับ
3: 50%เข้าสมมุติว่ากรุงเทพก็เข้ากทม.ถูกมั้ย
2: พื้นที่
3: กรุงเทพเข้ากทม.ถ้าเทศบาลเข้าเทศบาล1
2: ครับ
3: 50% อีก 50% มาแบ่งอย่างงี้อีก 50% ครึ่งนึง 50% ก็คือ9
2: 25
3: 50อย่างงี้ถ้าเงิน 1,000 บาท
2: อัน100บาทเนี่ย50บาทจะเข้ากรุงเทพไปละ
3: 1,000บาทไปเป็นค่าเข้ากทม500บาท
2: 500ไปละ
3: เพื่อปรับปรุงถนนหนทางบาทวิถีต่าง
2: ๆอ้าว
3: อันนี้500บาท
2: นี่ก็เข้ากทมค่าไฟก็ควรจะไปจ่ายตรงนี้นะน่าจะเอา
3: ตรงนี้ไปจ่ายต้องรับตรงเนี้ยสมมุตินะ
2: ประชาชนจะมาแบกค่าไฟ
3: และอีกครึ่งนึง
2: ครับ
3: อีกครึ่งนึงนี่คืออีก500บาทอ
2: ีก500บาท
3: เป็นรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกใบสั่ง 95%
2: โ
3: หก็คือ475บาท
2: ครับ
3: ขยันมั้ย
2: วิ่งลงมาเนี่ยนะ
3: ถ้าใบสั่ง 1,000 บาทไง
2: ค
3: ุณจะได้475บาทจากครึ่งนึงถ้าจากพี่ต่างจังหวัดพี่อยู่ต่างจังหวัด
2: ครับ
3: ก็เข้าเทศบาลจังหวัดนั้นไป
2: ครับ
3: 475ก็เป็นรางวัลนำจับถ้าพี่เป็นจราจรใช่มั้ยพี่ครับพี่ได้475บาทต่อใบสั่ง1ใบที่พี่เขียน 1,000 บาท
2: ครับ
3: แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะเข้ากองทุนอีก 5% ของครึ่งหนึ่ง 5% ของ500บาทเมื่อกี้นี่ 95% ถูกไหม
2: ครับ
3: เข้าไปที
2: ่ค่าราชการ
3: กองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม 5%
2: ครับ
3: ก็คือ101,000บาทเข้ากองทุนคดีเนี่ยกองทุนส
2: ื
3: บสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม24.75 บาท
2: ฮะ 5%
3: ใช่เหลือ 1%
2: ครับ
3: เป็นรายได้ที่เข้าแผ่นดินครับเข้าคังครับ 1% ของทั้งหมดนี้ก็คือ 0.25 สตางค์หรือ1สลึง 1,000 บาท
2: จะเข้าทำไมไม่ต้องเข้าหรอกถ้างั้นน่ะ
3: 1,000 บาทเหลือถึงคังสลึงเดียว
2: แต่เวลาร
3: างวัล
2: เอกสารใบสั่งนี่ก็เป็นเงินคลังเบิกออกมาทำนะ
3: จะไม่พอค่าพิมพ์ไม่พอค่าพิมพ์คังได้สลึงนึง 1,000 บาทที่สมมติว่าพี่ทับเส้นผมจับพี
2: ่
3: พันหนึ่งนี่ดุลพินิจผมเลยไปปรับเลยพันหนึ่ง
2: ครับ
3: ไปปรับเลยก็คือเงินก็จะเข้าอันนี้ใช่ไหม
2: กรุงเทพไปก่อนเลย
3: กรุงเทพเลย
2: 500
3: ไปปรับปรุงดูแลถนนหนทางต่างๆ500บาท
2: ครับ
3: แล้วก็อีกครึ่งหนึ่ง475บาทเป็นของผมแล้วก็อีก24บาท75ตังค์ไปเป็นของกองทุนไว้สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมเวลามีอาชญากรรมเลยก็เอาเงินจากตัวนี้ไป
2: ครับ
3: หนึ่งสลึงก็เข้าประเทศไปสัดส่วนเหล่านี้เนี่ย
2: เยอะไปหนึ่งสลึงเนี่ยเข้าประเทศอ่ะ25ตังค์เนี่ย
3: ผมว่าเงินรางวัลน่ะมันไม่ต้องสูงขนาดนั้นเพราะมีเงินเดือนมีสวัสดิการมีสวัสดิการมีเงินเดือนแล้วยังพอเกษียณแล้วยังมีบำเหน็จบำนาญนะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจจะจับแบบนี้แล้วทหารกินอะไรทหารไม่มีใบนี้นะแต่คุณเป็นข้าราชการเหมือนกัน
2: มันเกิดความลักลั่นลด
3: แล้วคันนี้เนี่ยพอไปถึงปุ๊บเราจะถึงสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ใบสั่งเขียนเลยนะครับพิมพ์เลยนะครับพิมพ์ออกมาเลยนะครับคุณก็พันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งวันหนึ่งออกกี่ใบอ่ะ
2: โอ้โห
3: คนทำผิดก็เยอะก็คือโดนไปถ้ามุดพี่ทำผิดพี่ก็โดนกันไปแต่ว่าใบส่วนแบ่งมันสูงไป
2: ถ้าตำรวจได้400กว่าบาทต่อ 1,000 บาทเนี่ยวันหนึ่งผมเป็นตำรวจผมออกสัก
3: กี่ใบ
2: 10ใบ 4,000 แล้ว
3: เล่มหนึ่งมีกี่เล่มหนึ่งใช่ไหมเล่มหนึ่ง100ชุดป่ะไปจับเล่มหนึ่งอ่ะในหนึ่งเล่มต้องเป็น100ชุดไหม
2: ไม่อันนี้ไม่ทราบขออภัยแต่มันสัดส่วนมันสูงเกินไปทำไมต้องสูงขนาดนี้
3: เมื่อกี้พี่ยังเดาไม่ถูกเลยว่าเข้าประเทศกี่บาท
2: พันหนึ่งเนี่ยครับก่อนที่จะเข้ารายการผมคุยกับพี่โจว่าถ้าเข้าประเทศเข้าหลวงอ่ะ
3: พันหนึ่งสามร้อย
2: ผมให้300ผมยังเป็นคนดีนะ
3: เข้ากองทุนสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่ามันก็น้อยไปเพราะว่าจริงๆเข้ากองทุนเนี้ยสำหรับการเข้าไปสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมเนี่ยบางทีเนี่ย
2: มันต้องใช้เงิน
3: กองทุนเหล่านี้มันก็ต้องใช้เงินเพื่อไปเดินตามสืบถูกป่ะ
2: ใช่รอซื้อเอ่ยจ่ายสายเอ่ยอะไรเอ่ย
3: 24บาท75สตางค์เองนะได้น้ำขวด2ขวดได้น้ำขวด2ขวดใน 1,000 บาท
2: น้ำมันยังไม่พอลิตรเลยอ่ะ
3: แต่เจ้าหน้าที่ได้เงินรางวัลจากการจับนะครับ
2: ครับ
3: การตรวจกวดขันวินัยจราจรสูงมากไป
2: ครับ
3: ผมคิดว่าราคาเนี้ยสูงไปนะครับ
2: ครับ
3: เราถึงจะไม่เห็นด่านที่อยู่นอกเขตเทศบาลหรือว่าในเขตกรุงเทพอบต.ไม่มีด่านจับแบบนี
2: ้
3: เพราะว่าเข้าอบต. 100% ครับไม่มีส่วนแบ่ง
2: ครับ
3: อันนี้ก็คือก็จะไปตั้งทำไมไม่มีส่วนแบ่งก็มาจับในนี้ไงมาจับในเขตน
2: ี้จับในเขตเทศบาลดีกว่า
3: จับในเขตเทศบาลอย่างนี้จะได้สูงกว่าแต่ถ้าจับคนเมาเนี่ยเมาแล้วขับปรับ 5,000
2: ครับ
3: ได้บาท1สลึงเข้าครับ
2: เข้าคลัง
3: บาท1สลึง
2: 1บาทกับอีก25
3: ตังค์ได้4สลึง5สลึง
2: 5สลึงโอ้เยอะจัง
3: นะเป็นไงแล้วคุณคิดว่าเพื่อนๆ นะหรือว่าคุณผู้ฟังคิดว่าควรจะส่วนแบ่งเนี่ยควรจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ 1,000 บาทได้475บาทนะครับอ่ะมาอ่านนี่ต่อพี่อ่านนี้ต่อ
2: ครับ
3: คุณพี่กติกในฐานะลูกในตำรวจดูหลายๆคลิปที่จับส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ก็มีอีกหลายเคสไม่น้อยที่คิดว่าจราจรทำเกินไปหน่อยครับอันนี้ก็เห็นด้วยครับพี่ตำรวจเชื่อไม่ได้เลยครับเห็นป้ายเขียนว่าหยุดตรวจทีไรด่านเต็มๆทุกทีแล้วเขาก็จะบอกให้หยุดทำไมครับ คุณพี่ชูชาติบอกว่าตามกฎหมายมากิน
2: ข่มเหงประชาชน
3: ภาษีก็ได้กินไปแล้วจับเอาค่าจับปรับเอาค่าจับ
2: ปรับเอาไปจ่ายค่าที่เสียค่าตำแหน่งไว้ตำแหน่งร้อยเอกร้อยโทร้อยตรีเป็นพันเป็นหมื่นที่เสียไว้คนละ500,000บาทคนละ700,000คนละล้านมาปรับประชาชนเอาทุกคืน
3: เอาทุนคืน
2: อ๋อลูกได้ตำแหน่งได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องมาจับประชาชนปรับเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่หาเงินที่เสียค่าท่านโอ้โหคือ
3: ใช้หนี้ธ.ก.ส.กู้มากี่แสนเพราะแบบนี้ประเทศไทยถึงไม่เจริญประชาชนก้มหน้าแบกภาระกันต่อไปคือผมถึงบอกว่าผมก็เพิ่งไปหามานะว่าไอ้ค่าปรับค่าอะไรเนี่ยมันมีสัดส่วนส่วนแบ่งอะไรผมก็ไม่ทราบโดยละเอียดขนาดนี้จนพอมาเห็นเนี่ยผมเลยแบบว่าโอ้โหมันโหดไปนะ
2: คร
3: ับมันเยอะไปนะครับมันมากเกินไปอ่ะสำหรับการคือถ้าเกิดคุณปรับ1,000
2: ครับ
3: แล้วคุณไปหาที่ลงเลยนะ
2: ครับ
3: ส่วนแบ่งเอาใบละ10-20ก็พอแล้วมั้ง
2: ครับ
3: ใช่ป่ะ
2: ครับ
3: อันนี้ใบนึงเนี่ยถ้าปรับถึง1,000 บาทก็คือ475บาท ถ้าปรับ500บาทก็เท่าไหร่200 230กว่าบาทใช่ไหม
2: ครับ
3: อืมเยอะไปเยอะไป
2: ล่าสุดทางสน.มักกะสันออกแถลงการบอกว่านะครับ1สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม นะครับมีคำสั่งให้เจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามทั้งหมดโดยให้ย้ายปฏิบัติหน้าที่บังคับไฟจราจรอยู่ภายในป้อมจราจรเท่านั้น2ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีคำสั่งสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดระยะเวลาการสอบให้ได้ผลภายใน7วันนี่คือเป็น2คำสั่งที่ออกมาจากสน.
3: อย่างเงี้ยคอร์รัปชันเต็ม
2: ๆอันนี้มันไม่ใช่คอร์รัปชันพี่อันนี้มันเจตนาปล้นทรัพย์นะ
3: ใช่แบบเนี้ยก็คือใช้อำนาจหน้าที่จริงๆแล้ว
2: ทางมิชอบนี่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3: จริงๆต้องออกได้เลยนะแต่ว่าแบบเนี้ยผมก็ไม่คือผมไม่ได้เป็นอะไรกับตำรวจแล้วไม่ได้โกรธเกลียดกันนะผมก็ลูกทหารลูกข้าราชการเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าตำรวจอย่างเงี้ยเรื่องนี้คือและทะเบียนกรุงเทพจนคนไทยไม่นอนไม่ทำครับวันนี
2: ้ครับ
3: มันเสียหายนะจริงๆนะเขาก็ไปพูดว่าโอ้มากรุงเทพแล้วเมืองสวยนะครับ
2: ครับ
3: แต่ขับรถระวังหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดี
2: มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามา
3: อะไรหมวกกันน็อกมีไว้เพื่อ
2: ป้องกันมีนี่ก่อนพรีเมียมก่อนพี่ทั้งสองขอถามว่าพรีเมียมคืออะไรครับค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้าตั้งแต่ประกันรถอะไรแพงไหมครับพรีเมียมที่กำลังพูดถึงเมื่อสักครู่นี่คือเรื่องของการเปิดแอปนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังท่านนึงถามว่าถ้าเป็นซื้อรถมาเพื่อใช้ขับรับจ้างทางสาธารณะหรือว่าแอปพูดง่ายคืออย่าง Grab Uber แล้วก็อะไรนะ
3: ไม่รู้
2: โบว์อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรนะครับ
3: แบบรถอีโค
2: ใช
3: ่ก็จะเป็นรถเล็กราคาถูก
2: ใช่ในแอปเนี่ยเขาจะมีระดับให้เลือกว่าจะขับรถระดับไหนทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของรถนะครับซึ่งระดับพรีเมียมเนี่ยคือจะต้องเป็นรถที่ตามชื่อครับหรูหรามีความแข็งแรงสวยงามให้บริการดีก็จะได้เกรดพรีเมียมซึ่งมันก็จะตามมาด้วยค่าบริการที่สูงกว่า
3: คนนั่งก็จะจ่ายแพงขึ้นเพราะว่าเขาเลือกที่จะนั่งที่แพงๆนั่งดีๆ
2: ใช่นะครับก็ตามนั้นค่าประกันแพงไหมอย่างที่เคย
3: ตามรถ
2: แล้วก็
3: ตามรถ
2: เลือกระดับด้วยต้องให้รัดกุมนะครับว่าซื้อให้ครอบคลุมอะไรเดี๋ยวนี้มีประกันเริ่มต้นรถไฟฟ้านะครับหมื่นกว่าบาทแต่มีดอกจันเยอะดอกจันเยอะหมายความว่าบางอย่างไม่ครอบคลุมนะครับต้องดูให้ดี
3: มอเตอร์อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่ซ่อม
2: นะครับอะไหล่แพงไหมขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์ครับบางแบรนด์เนี่ยยังไม่มีอะไหล่ด้วยซ้ำไป
3: ก็ถึงได้แนะนำ Camry
2: ครับ
3: Accord Hybrid ทั้งคู่อย่างเงี้ย
2: อันนี้มีอะไหล่แน่นอน
3: เนี่ยเลย
2: นะครับข้อความต่อมานะครับ
3: หมวกกันน็อกมีไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในขณะ
2: เกิดอุบัติเหต
3: ุตำรวจตั้งหน้าตั้งตาจับหมวกกันน็อกแล้วบอกว่าเพื่อลดอุบัติเหตุพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ
2: จากพี่หงพุทธร
3: เฮียเจี๊ยบ
2: ครับ
3: เฮียโจ้
2: ครับ
3: ตอนนี้สน.มักกะสันเช้าอีกแล้ว
2: ครับตรงตาสัญลักษณ
3: ์ตำรวจ
2: จราจรบนเครื่องแบบด้านหัวไหล่
3: ซ
2: ้
3: ายนะครับติดตามก่อนซะงั้น
2: อ
3: ันนี้ไม่ใช่ห้วยขวางเหรอ
2: ห้วยขวางไม่ใช่หรอครับ
3: ห้วยขวางห้วยขวางนะครับตรงตามีนักข่าวพอไปถามบอกว่าแบบนี้มีมานานแล้วครับ
2: ออกแบบมันเป็นลักษณะของ
3: คิมจีหรือไม่ภูมิกับมักกะสันให้เหตุผลว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละสน.มันจริงไหมพี่โจช่วยขุดหน่อยครับจากพี่เคนมเปรี้ยวผมเห็นแล้วมันเหมือนสน.ห้วยขวางนะหัวเขาเขียนว่าห้วยขวางนะครับแล้วก็มีรูปมังกรเพราะตรงนั้นเขาเรียกมณฑลห้วยขวางแล้วนะร้านแถวนั้นมีแต่ร้านจีนนะ
2: ครับ
3: ไอ้ที่เกิดเหตุเรื่องตอนนั้นที่แบบไม่รับเงินบาทรับเงินหยวนก็ห้วยขวางนะแถวนั้นนะครับเยอะเลยนะห้วยขวางฝั่งไม่ใช่ฝั่งตลาดนะฝั่งที่จะทะลุไปทางมาทางเนี่ยมาทางสุทธิสารมาอะไรเงี้ยนะครับฝั่งนี้นะ
2: ครับสน.ห้วยขวางนะครับ
3: สน.ห้วยขวางครับไม่ใช่มักกะสัน
2: ครับ
3: แต่ว่าดูเท่ดีนะเป็นสัญลักษณ์แล้วมังกรไม่เกี่ยวอะไรกับไทยเลยนะ
2: ครับ
3: สัญลักษณ์จริงๆแล้วมันต้องเป็นตำรวจต้องเป็นตาแผ่นดินถูกไหมที่ติดอยู่ที่หมวกเนี่ยคือตาแผ่นดินนะพี่แต่อันนี้พี่ติดมังกรเลยนะครับ
2: เขาอาจจะชอบอันนี้เปล่าเกมออฟโธรนเปล่า
3: เกมออฟโธรน
2: แต่มังกร
3: ไม่เกมออฟโธรนเขาก็จะมีหลาย
2: แต่มังกรเกมออฟโธรนมันเป็นมังกรปีกไงอันนี้มันเป็นมังกรแบบมังกรจีน
3: มังกรจีนนะคร
2: ับ มันก็เลยจะดูแบบคือจะ ล่าสุดเนี่ยทางบชน.นะกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าไม่พบว่าสน.ห้วยขวางเอี่ยวจีนเทาไม่พบ
3: ไม่พบก็ไม่เป็นไรไม่มีใครพบก็ไม่เป็นไร
2: แต่ไม่ได้บอกว่ารู้หรือไม่รู้นะแค่บอกไม่พบ
3: แต่ชาวบ้านเขาพบ พี่ไปลองหาดูนะครับสัญลักษณ์ตำรวจของสน.มักกะสันมีรูปมังกรอยู่ตรงกลางแบบนี้ได้หรือเหมือนสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกแบบนี้ได้เหรอครับจากเคนมเปรี้ยวนะ
2: ถามว่าได้ไม่ได้เนี่ยถ้าโดยหลักการมัน
3: จริงๆแล้ว
2: มันก็ไม่
3: ผิดอะไรผมว่าไม่น่าได้
2: ทำไมไม่ได
3: ้ทำไม
2: คือผมเทียบเคียงกับอย่างนี้ครับกองพันลบทหารเนี่ยก็จะมีรูปสัญลักษณ์เป็นสัตว์ต่างๆมีใช่ไหมอาร์มเนี่ยก็จะมีตำรวจก็อาจจะมี
3: ตั้งแต่ผมนี่อยู่ในกรมทหารมาตลอดนะ
2: ครับ
3: ผมก็ไม่เคยเห็นมีหน่วยมังกรที่ไหนเลยนะ
2: จะเขาเลยบอกว่าถ้าไม่มีมีแต่มันไม่ควรจะเป็นมังกรจีนซึ่งมันหมิ่นเหม่ต่อการถูกเข้าใจว่านี่เป็นแก๊งมังกรหรือเปล่าเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ล่อแหลมอยู่แล้วด้วยไงห้วยขวางกับจีนเนี่ย
3: หรือว่าต้องการให้แบบว่าให้เห็นว่าเฮ้ยถ้ารื้อเห็นว่า
2: ตกลง
3: ละแขนมังกรนี่รื้อต้องรู้นะว่า
2: เหมือนสติ๊กเกอร์เงี้ย
3: ไม่ให้รู้ว่านี่คือหน่วยปราบปราม
2: เหร
3: อ
2: ปราบปรามหรือสู้ฮ
3: กจีน
2: หรือสู้ฮกมังกร
3: ที่คิดแบบนี้ไม่ได
2: ้อ้าวทำไมอ่ะ
3: ผม
2: เรียนมีสองด้าน
3: ปราบ
2: ปรามผมก็คิดว่าสู้ฮกไงผมก็แค่คิดไม่เหมือนบชน.บชน.เขาบอกว่าไม่พบแต่ผมคิดว่ารู
3: ้พี่จอยบอกว่าพี่ครับม่อนผิดอะไร
2: ม่อนผิดอะไร
3: ก็แค่ชวนไปดูแมวที่ห้องนั่นเองครับ
2: แสดงว่าพี่จอยได้ดู
3: จอยผมยังไม่ได้ดูเลย
2: วัฒนธรรมองค์กรครับฟังเรื่องแบบนี้จนชินตั้งแต่เกิดจนโตกลางคนเรื่องก็เดิมๆกับองค์กรนี
3: ้นะผมใช้มังกรไม่ได้ผมได้แค
2: ่
3: นอนชาเขียวครับพี่เสียพี่เจ้าของ
2: จากพี่กติก
3: ชีเมโจได
2: ้ผมชอบพี่จริงๆเลยครับพี่กติก
3: แน่นอนจริงเลยนะเอาก็ว่ากันไปนะส่วนแบ่งผมติดใจเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนแบ่งผมว่ามันจะจูงใจให้คนกดขันวินัยจราจรนะดีครับแต่ว่าพวกเราก็ต้องอยู่ในวินัยจริงๆนะอย่าพยายามไปทำผิดให้เขาเป็นช่องว่างเขาจับเพราะว่าตอนนี้ดุลพินิจอะไรก็แล้วแต่ก็สตาร์ทพันหนึ่งนะมันสูงไปฝากด้วยนะครับเผื่อว่ามีโอกาสลดค่าส่วนแบ่งลงให้ประชาชนได้หายใจ
2: คุณกำลังจะทำให้ประชาชนเขาทนไม่ได้ผมบอกได้แค่คำเดียว
3: แต่ว่าเรายุคนี้มันก็หาเงินลำบากโหรถลาก็ต้องผ่อนน้ำมันก็แพงไม่ค่อยจะลงเลย
2: ใช่
3: พอลงมา2 บาทกว่านี่จะขึ้นอีกแหละนะมันไม่ไหวนะฮะ
2: ทำให้
3: ฝากด้วยนะครับ
2: ครับแหมวันนี้มีแต่เรื่องค่อนข้างเครียดแต่มันก็อดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะมันเป็นความเคลื่อนไหวนะครับจริงๆมีเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่เป็นเกลือนะครับหรือว่าโซเดียม
3: solid state นี
2: ้ไม่ใช่ solid state เป็นโซเดียมเลยเป็นเกลืออะไรแบตเกลือที่กำลังดังนะครับเป็นประเด็นกันอยู่ว่าตกลงมันดีจริงไหมมันทนไหมมันประหยัดไหมมันชาร์จไฟได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: นี้พี่ค่อยมาฉาย
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าหลายคนอาจจะเริ่มสนใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาหรือเปล่า
3: ผมสนใจอย่างเดียวถ้าเกิดแบตเกลือของพี่เนี่ยมันจะติดไฟไหมผมสนใจแค่นี้แหละจะวิ่งไกลไม่ไกลผมไม่รู้อะแต่ผมชาร์จได
2: ้ครับ
3: เดี๋ยวผมแวะชาร์จ
2: มันเก็บความร้อนได้ไหมความร้อนสะสมมันจะกลายไม่ไฟไหม
3: ขอให้ไม่ระเบิดตัวเองทิ้งพอแล้ว
2: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะได้มาเล่าสู่กันฟังว่าใครสนใจนะครับติดตามมาฟังได้นะครับ13 นาฬิกาเรื่องราวของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตามต่อด้วยว่าแล้วอีก3 คนที่เหลือ
3: มากระสันเหรอ
2: เออ
3: เขาต้องไปด้วยกันหมดแต่จริงๆแล้วไม่ควรแค่ย้าย
2: ใช่
3: ปกป้องมากไป
2: ให้ออกจากราชการไปเลย
3: ปกป้องกันมาก
2: หรือให้ออกไว้ก่อนแล้วถ้าคุณไม่ผิดอ่ะใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่ค่อยโอเค
3: จริงๆแม่ไปดูเนี่ยอะไรอย่างเดียวคุณก็มีสิทธิ์สู้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็มีสิทธิ์สู้ก็ออกไปก่อนดิ
2: ก็ออกไปดิ
3: เออนี่ก็ออกไปดิว่ามาสู้สิว่าจริงไม่จริง
2: ครับมันทำให้อดคิดไม่ได้ว่าไอ้ผู้ขับบัญชารู้เห็นเป็นใจเปล่า
3: ไอ้ผมไม่พูด
2: ผมคิดเฉยๆอ่ะผม
3: ไม่ได้พูดนะผมไม่ได้ผ่าน
2: ผมไม่ได้ตอบไม่ได้ตำหนิใครผมแค่คิดเฉย
3: ๆแต่ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวโดนผมไม่ได้เลยผมระวังตัวมากเลย
2: อ๋อเหรอนะครับเอาเวลาหมดแล้วครับ
3: วันนี้ผมดินทรัตน์บุญช่วยแล้วก็พี่เจี๊ยบคทาทองลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง
4: FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองการเร่งค้างสาเหตุรถเมล์ชนต้นไม้และตู้ไฟเจ็บนับ10รายผู้อำนวยการเขตวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางชนต้นไม้และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณซอยลาดพร้าว112ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนส่วนสาเหตุเกิดจากคันเร่งค้างซึ่งขณะนี้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายทางขสมกรนำรถเมล์เข้าข้างทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถยกมานำออกไปจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการเร่งเอาต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรออกเพื่อให้การสัญจรกลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานเขตได้ไปแจ้งความดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่แล้วมท.2ลุยตรวจโรงแรมและอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตสั่งขยายผลสอบนอมินีและการใช้ประโยชน์อาคารนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจหารือกับผู้แทนศาลเจ้าโดยมุ่งตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีการขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาตประกอบกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจุดแรกคณะเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในบริเวณถนนบายพาสอำเภอเมืองภูเก็ตพบความผิดปกติด้านเอกสารก่อนเดินทางไปตรวจสอบโรงแรมอีกแห่งบนถนนผังเมืองสายกออำเภอกระทู้ซึ่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากนั้นในพลพีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งบริเวณต้นซอยถนนราชอุทิศ200ปีเขตเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งระบุชื่อว่าชาบัตเฮาส์หลังได้รับการร้องเรียนว่าอาจจะมีการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติและใช้เป็นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจสอบภายในอาคารโดยบริเวณชั้น2พบพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ประกอบศาสนกิจของชาวอิสราเอลขณะเดียวกันมีครอบครัวชาวอิสราเอลบางส่วนใช้พื้นที่รับประทานอาหารและพูดคุยกันแต่ไม่พบผู้รับผิดชอบอาคารหรือผู้ดำเนินกิจการมาแสดงตัวและให้ข้อมูลนายพลพีกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบโรงแรมทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่มีใบขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปจับเพิ่มอีกผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์อ้างช่วยเด็กได้เรียนหนังสือไม่ได้ค่าจ้างตำรวจคุมฝากขังค้านประกันตัวความคืบหน้าคดีแจ้งเกิดเป็นเท็จชุดสืบสวนจับเพิ่มอีก4คนและควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อพ่อคือนายเฉินและนายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวาลเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินมาขอร้องให้นายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเพื่อเด็กเข้าเรียนโรงเรียนได้ด้วยความสงสารจึงยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างหลังการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวาลเข้าห้องควบคุมเพื่อรอการฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวาลมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้มีการควบคุมตัวบุตรอายุ60ปีนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำซึ่งทางในบุตรเปิดเผยเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรเพียงสั้นๆว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องควบคุมขังเช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับกุ๊กตัวออกมาให้กำลังใจลาเมนส์หลังมีส่วนทำให้เบลเยียมแพ้สเปนทิโบกุกตัวผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติสเปนออกมาให้กำลังใจเซนเนอร์ลาเมนส์ผู้รักษาประตูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่ลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่ของตัวเขาเองก่อนจะมีข้อผิดพลาดรับบอลกระชอกจนโดนมิเกลเมริโน่ตามซ้ำเข้าไปทำให้เบลเยียมพ่ายสเปน1-2ตกรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับกุกตัวได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาซ้ายระหว่างครึ่งหลังและไม่สามารถลงเล่นต่อได้ลาเมนจึงถูกส่งลงมาเล่นแทนในนาทีที่71ก่อนที่นาทีที่88ลาเมนจะเจอฝันร้ายครั้งใหญ่เนื่องจากรับบอลกระชอกจนโดนมิเกลเมริโน่ตามซ้ำเข้าไปอย่างไรก็ตามกูกตัวยืนยันว่าความผิดพลาดครั้งนี้จะทำให้ลาเมนส์เป็นผู้รักษาประตูที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนซาดิโอมาเน่ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติเซเนกัลแล้วซาดิโอมาเน่ปีของสโมสรอัลนาเซอร์ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติเซเนกัลอย่างเป็นทางการหลังจบทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพ2026ด้วยวัย34ปีโดยทัพสิงโตแห่งเตรองก้าต้องตกรอบ32ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพผลนี้แบบน่าเจ็บใจเพราะอุตส่าห์นำเบลเยียมได้ก่อน2-0แต่สุดท้ายกลับไปแพ้ในช่วงเต่าเวลาพิเศษ2-3สำหรับเกียรติประวัติของอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลรายนี้ลงเล่นให้ทีมชาติเซเนกัลมากถึง132นัดทำได้ถึง55ประตูเป็นดาวซันโดสูงสุดตลอดการของทีมชาตินอกจากนั้นยังพาทีมคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์มาครองได้1สมัยเมื่อปี2022ด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: AI Talk ดำเนินรายการโดยมิสเตอร์ซีอัมอาคาเซียและกอล์ฟแคทไฟ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีนะครับ
6: สวัสดีทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AI Talk พลิกโลกด้วย AI ครับ
7: ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับตัว AI นะครับหรือเรื่องของ IT นะครับสามารถส่ง SMS มาที่4689899นะครับเน้นย้ำนะครับวันนี้ก็วันที่16ด้วยไง
6: ครับ
7: มาต้องเน้นย้ำเลขสักนิดนึงนะ3ตัวเนี่ย899เลยนะ
6: หนาไม่แน่นะถ้าเข้าขึ้นมานี
7: ่เป็นเรื่องเลยนะ
6: เดี๋ยวดังละ
7: เดี๋ยวดังแล้วนะ ต้องบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย AI เนี่ย
6: ครับ
7: ใบหวยได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็มีนะ
6: ครับ
7: มีนะครับมีเทคนิคในการเขียนพร้อมเพื่อให้เขาเรียกว่าคำนวณสถิติใบหวยได
6: ้
7: ก็ไปลองดูนะอันนี้เป็นเรื่องของ AI
6: ใช่ครับ
7: แต่ว่าจะถูกไม่ถูกนี
6: ่อีกเรื่องหนึ่ง
7: อีกเรื่องหนึ่งแต่ก่อนจะไปใบหวยเรานี้เรามาใบข่าวกันดีกว่านะครับว่ามีข่าวแวดวง IT เกี่ยวกับ AI อะไรบ้างนะครับพี่อ้ําลองเริ่มข่าวแรกเลยดีกว่า
6: ฮะก็นะครับข่าวแรกของเรานะฮะที่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าช่วงนี้มีการโจมตีแบบเขาเรียกว่า Zero Day คือช่วงนี้อย่างโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเนี่ยหรือว่าตัวอุปกรณ์จะถูกเขาเรียกว่าเหมือนกับแฮกเกอร์เนี่ยจะเข้ามาควบรวมกับ AI เพื่อที่จะทำให้การโจมตีนั้นประสบความสำเร็จที่สูงมากขึ้นและก็อย่างโปรแกรมบางโปรแกรมที่เราใช้กันบ่อยๆวันนี้อยากจะมาเตือนนะเป็นโปรแกรม WinRAR พี่กอล์ฟรู้จักไหมครับเป็นโปรแกรมไฟล์ซิปที่เอาไว้ซิปเวลาเราส่งเมลส่งไฟล์รูปอะไรใหญ่ๆแล้วก็มาบีบอัดให้เล็กลงเพื่อที่จะได้ส่งเมลได้หรือส่งไปหาเพื่อนๆหรือให
7: ้ก็เรียกว่า
6: อื่นได้ใช่
7: ก็บอกว่าเป็นไฟล์ยอดนิยมสมัยก่อน
6: ใช่
7: เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องบอกว่าการส่งอีเมลแต่ละครั้งหรือการจะเขาเรียกว่าโหลดไฟล์จากแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลานาน
6: ถูก
7: เพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เร็วเหมือนว่าณปัจจุบัน
6: ถูก
7: แล้วก็เมื่อก่อนก็เลยจะใช้ตัวโปรแกรมตัวเนี้ยเป็นตัวบีบอัด
6: ถูก
7: ซึ่งจะเป็นตัวบีบอัดยอดนิยมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยโปรแกรมที่เขาเรียกว่าโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าแครกแล้วกัน
6: ครับ
7: พวกที่แบบต้องใช้โปรแกรมมาหลอกอะไรเงี้ยก็จะมีการใช้โปรแกรมวินราเนี่ยเป็นตัวหล
6: ัก
7: ซึ่งปัญหาที่เจอก็คือไอ้โปรแกรมวินราเนี่ยมีค่าใช้จ่าย
6: ครับ
7: ซึ่งปัญหาต่อมาก็คือพอมีค่าใช้จ่ายปุ๊บก็จะมักจะไปโหลดของฟรีมา
6: ถูก
7: ในของฟรีก็จะแถมพวก
6: มัลแวร
7: ์
6: หรือเขาเรียกว่าตอนนี้มันจะมีการอัปเดตแพทเพื่อเราโหลดมาเนี่ยพอเราไปอัปเดตแพทเนี่ยบางทีเขาก็จะแถมของแถมมาให้จน บางครั้งเนี่ยเข้ามารบกวนหรือฝังมัลแวร์อยู่ในเครื่อง
7: คือบางคนเนี่ยเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะไวรัสเนี่ยมันมาจากไหนนะมันไม่น่าจะเข้ามาได้นี่เราไม่ได้เป็นเข้าไปยุ่งกับใครเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันมาจากการติดตั้งโปรแกรมตามโปรแกรมที่เราไม่รู้เนี่ยเห็นไหมก็จะมีช่องโหว
6: ่ถูกเพราะเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยครับการอัปเดตล่าสุดในส่วนของแพทตัวปี2025ตัว8088เนี่ยก็พอเวลาเราอัปเดตเสร็จเนี่ยมันเหมือนแฝงการโจมตีซีโร่เดย์เข้ามากลุ่มแฮกเกอร์ของชาวรัสเซียนะครับชื่อว่าลอมคอมซึ่งก็ต้องเขาวางแผนวางแพทใช่ไว้ในการโหลดมาแวร์ต่างๆแล้วก็มาฝังกระจายก็ต้องยอมรับนะฮะว่าโปรแกรมฟรีที่มีคนแคร็กแล้วมาปล่อยให้อันดับหนึ่งเลยนี่ผมอาจจะต้องบอกว่าเป็นรัสเซียนะฮะที่บางครั้งเวลาเราไปโหลดตามบิตเทอร์เรนต์หรือว่าเซิร์ชไปของฟรีเนี่ยแล้วเวลาโหลดกลับเข้ามามันจะเป็นภาษารัสเซียนะ
7: ก็เขาเรียกว่าของฟรีแต่
6: มีของแถม
7: มีของแถมอันตรายเข้าด้วยคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะต้องระวังมากขึ้น
6: ใช่แล้วก็ตอนนี้เขาก็เลยปล่อยเวอร์ชันอัปเดตขึ้นมาเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันช่องโหว่ตรงนี้นะฮะยังไงก็อัปเดตเวอร์ชัน 7.13 เอาไว้เพื่อป้องกันการลอบโจมตีแล้วกัน
7: แต่ณปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าโปรแกรมบีบอัดเนี่ยอาจจะใช้งานน้อยลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากตัวของ Windows เองนะครับก็จะมีโปรแกรมบีบอัดของตัวเองแล้วเพียงแต่ว่าโปรแกรมที่จะมาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแยกไฟล์หรือแตกไฟล์นะครับ
6: อย่าง WinZip เน
7: า
6: ะ
7: WinZip WinLAR นี่ก็คืออาจจะไม่จำเป็นแล
6: ้
7: วแต่บางครั้งเนี่ยคนที่ทำโปรแกรมเขาเรียกโปรแกรมแฝงเข้ามาเน
6: ี่
7: ยบังคับให้ใช้เป็น WinLAR เท่านั้นเราก็เลยต้องมาโหลดเนี่ยเราก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยบังคับให้เป็นใช้วินลาเท่านั้นเนี่ยแล้วอาจจะต้องมาดูเลยว่าไอ้ไฟล์อ
6: ะไรวะ
7: มันปลอดภัยหรือเปล่ามันเพราะอะไรต้องนะครับ
6: นะครับ
7: นะครับมีคนมาทักทายพี่อ้ําแล้วเนี่ย
6: มาก็ทักทายคือนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ
7: ขอให้โชคดีในวันนี้นะครับหวังไว้เหมือนกันนะครับหวังเหมือนกันมาดูในข่าวต่อมานะครับข่าวต่อมาก็คือเป็นประเด็นร้อนๆนะคร
6: ับ
7: ของฝั่ง OpenAI นะคร
6: ับ เป็นยังไงมากเพิ่งเปิดตัวไปสัปดาห์ที่แล้ว
7: ใช่ครับก็คือเขาเพิ่งเปิดตัว ChatGPT นะครับ5นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับแต่ก็ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกันตอนนี
6: ้
7: เพราะว่าเดิมเนี่ยทางตัวคุณแซมอัลแมนนะครับก็บอกว่าเฮ้ย OpenAI ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับใช้งานได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ฉลาดกว่าเดิ
6: ม
7: แต่ปรากฏว่าผู้ใช้งานพบว่านะครับเจอปัญหาว่ามีการโหลดในการโหลดในการใช้งานเนี่ยช้ากว่าเดิ
6: ม
7: มันดีกว่าเดิมก็จริงแต่ว่ามันอาจจะช้ากว่าเดิม
6: ครับ
7: ซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดจริงไหมฉลาดจริงในส่วนของการเขาเรียกการคำนวณการวิเคราะห์แต่คำถามปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจริงๆแล้วตัว ChatGPT CEO เนี่ยมันทำงานได้ดีอยู่แล้วก็ปรากฏว่าคนที่ใช้งานเนี่ยบ่นมาว่าเฮ้ยมันช้าอยากจะใช้ ChatGPT CEO เนี่ยนะครับปรากฏว่าใช้ไม่ได้พอเขาปิดไปแล้วไงพอปิดไปแล้วปุ๊บทำไงอ่ะ
6: ก็ไม่ได้ใช้สิ
7: ไม่ได้ใช้สิก็ทำให้มีเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเฮ้ยคุณควรจะให้ทางเลือกสิไม่ใช่ว่าคุณพอเอาโมเดลใหม่มาปุ๊บคุณเอาโมเดลใหม่มาบังคับให้เราใช้งานใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าผู้ที่ใช้งานอย่างเช่นเวอร์ชัน Plus เนี่ยบ่นมากเลยว่าจ่ายเงินไปแล้วทำไมบังคับให้ฉันต้องมาใช้ตัวเวอร์ชันใหม
6: ่ให
7: ้ควรจะมีทางเลือกให้ฉันสิ
6: ครับ
7: ล่าสุดก็คือคุณแซมอัลแมนนะครับ CEO เนี่ยก็ออกประกาศแล้วว่ายอมรับว่าเนี้ยนะครับจะมีการเปิดทางเลือกนะครับให้เป็น ChatGPT CEO เนี่ยกลับมาใช้งานได้
6: ครับ
7: แต่จะเป็นเวอร์ชันพัฒน์เท่านั้นนะครับหมายความว่าคนที่ใช้งานในการเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจะได้
6: คือผู้ที่ Subscribe นั่นเองนะก็คือต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ใช้ฟรีเนี่ยจะเลือกได้เวอร์ชัน3เวอร์ชัน 3.5 นะครับแล้วก็มีตัวอีกเวอร์ชันหนึ่งคือเวอร์ชันพัทก็คือให้อัปเกรดนะครับแต่ตอนนี้พอเป็นเวอร์ชัน5เนี่ยก็คือเวอร์ชัน5ค้างเลยแล้วก็ถ้าคลิกดรอปดาวน์เนี่ยก็จะเป็นแค่เป็นเวอร์ชันพัทก็คือเหมือนกับว่าให้ชำระเงินเพื่อที่จะข้ามไปใช้พัทแต่ตอนนี้คนที่ Subscribe ไปแล้วเนี่ยก็ภาวนาว่าขอให้พอดรอปดาวออกมาแล้วให้เจอเวอร์ชัน4นะเขาเหมือนพี่ก๊อฟเหมือนอ้ําไปอ่านหลายๆกระทู้หรือบางครั้งในพวกฟอรั่มเนี่ยเขาบอกว่า GPT 5โอเคแต่เหมือนกับว่าเขาเน้นไปในเรื่องของพวกเขียนโค้ดพวกแบบข้อมูลเจาะลึกนะ
7: คือใช้เฉพาะทางไปเลยนะก็คือเขียนโค้ดการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ปัญหาของเราก็คือเราไม่ต้องการใช้วิเคราะห์ข้อมูลถูกไหมเราต้องการใช้แค่อาจจะเป็นคำถามช่วยเขียนสคริปต์บ้างนะวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันช้าแล้วก็มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างบางประการนะครับ
6: แต่ถ้าสำหรับส่วนตัวของผมนะพี่ก๊อฟที
7: ่
6: ใช้มาตลอดที่เขาเปิดตัวเนี่ยสัปดาห์เนี่ยเมื่อก่อนต้องยอมรับนะผมพอดีผมก็ทำพวกเว็บไซต์แล้วก็ทำแปลข่าวพวกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมชอบไปจีบจิมินายโยนเข้าไปในจิมินายแล้วเขาจะให้คำออกมาที่ค่อนข้างสลักสลวยแล้วฟังและเวลาอ่านเนี่ยค่อนข้างเพราะกว่าคือไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นคำหุ่นยนต์
7: ม
6: ัน
7: มีความเป็นมนุษย์มากกว่าม
6: ีความเป็นมนุษย์มากกว่
7: า
6: แต่พอ ChatGPT 5เข้ามาเนี่ยบางคำบางประโยคมันเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเหมือนกันว่าเฮ้ยใช้คำนี้ได้ด้วยเหรอเออันนี้เพราะดีนะอะไรเงี้ยฟังอ่านดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นก็ต้องยอมรับว่าพักหลังเนี่ยเปิดใช้ ChatGPT 5มากกว่าตัว Google Gemini

0: คุณว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่ต้องเป็นคำถามต่อไปว่า OpenAI เนี่ยจะพัฒนานะครับทาง ChatGPT เนี่ยว่าจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้จริงอย่างที่เขาพูดมาจริงหรือเปล่
1: า
0: เพราะว่าบางคนบอกเอ้ยมันหรือมันถึงทางตันแล้วม
1: ัน
0: ทางตันหรือเปล่าของโมเดลที่เป็นเรื่องของการพูดคุยกัน
1: ครับ
0: ว่าเอ๊ะ
1: AI
0: คือ ChatGPT หรือ GenAI เนี่ยมันถึงระบบระดับเรียกว่าตันแล้วยังนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคำถามที่ต้องให้ทาง OpenAI เนี่ยมาดูการพัฒนาต่อไปนะครับเอาล่ะต้องบอกว่ามีคนมาทักเราเพิ่มโอ้บอกคอโป้
1: นี่เองที่ชายของพวกเรานะฮะทั้งสองท่าน
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับก็คือสามารถมาพูดคุยกับเรานะครับผ่าน
1: ทาง
0: ไม่ว่าจะเป็น SMS นะครับ4689899หรือทางในตัวของ YouTube FM 99Active Radio นะครับหรือทาง Facebook นะครับ FM 99 Active Radio ก็คือสามารถพูดคุยกับเราได้
1: ใช่ครับใช้ SMS เมื่อสักครู่นะฮะก็คุณอามซ่าคุณอามซ่านี่สัปดาห์ที่แล้วก็มาทักทายกับพวกเรานะ
0: ขอบคุณมากๆเลย
1: ก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าเบอร์คุณอามซ่านี่สวยจริงๆนะตอง9นะครับตอง9
0: งวดหน้าเราเอาไปเลย
1: คุณอามซ่านี่น่าจะเป็นแฟนคลับของ FM 99น่าจะแบบทักไปในทุกรายการก็ยังไงขอบคุณมากแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ในช่องทางของ YouTube ก็มีพี่ Skyman เข้ามาสวัสดีพี่อ้ําพี่ก๊อฟสวัสดีครับผมนะครับ
0: อ่ะ
1: แล้วเดี๋ยวข่าวถัดไปนะฮะผมคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเป็นงาน The Show Day in Bangkok นะฮะ2025 AI The Power of Technology นะครับคือดันไทยสู่ยุค AI แบบเต็มรูปแบบนะฮะก็ต้องบอกว่าทางบริษัท VFT S ECS นะครับประเทศไทยจำกัดกับร่วมกับพันธมิตรด้าน IT จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นปีที่2แล้วครับแล้วก็ผู้ชมมากกว่า900คนนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่ากระตุ้นกระแส AI ที่มาแรงมากๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ฝ่าย IT แล้วนะที่มาเน้นในเรื่องของ AI เนี่ยฝ่ายการตลาดก็เน้นเรื่องของ AI ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องเรียกว่าแพลตฟอร์มที่มาแรงในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นพวก AI server ที่เข้ามาตีตลาดไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาช่วยทำชิปประมวลผลหรือบริษัทใดที่ต้องการ AI เข้ามาเนี่ยจะต้องใช้พวกอุปกรณ์ตัวพวกนี้ก็ต้องบอกว่ามีความต้องการสูงขึ้นมากๆนะฮะแล้วก็ทางฝั่งที่เป็นมุมมองทางนั้นอีกมุมมองนึงก็คือเรื่องของการตลาดเรื่องของโซเชียลพวกอะไรเงี้ยที่ AI พวกนี้ก็มาแรงเช่นกันนะครับก็คาดว่าปีนี้ประเทศไทยต้องกระตุ้นเรื่องของเขาเรียกว่า AI พุ่งระดับปลอดแตกกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ก็ในส่วนของเขาเรียกว่าระบบธุรกิจเนี่ยกำลังมองหาฮาร์ดแวร์ที่จะมาซัพพอร์ตกับการใช้งาน AI
1: ฮะ
0: ซึ่งบางคนอาจจะมองแค่ว่าเฮ้ย AI เนี่ยต้องเกี่ยวกับแผนก IT อย่างเดียว
1: นั่น
0: แ
1: หละสิ
0: ตอนนี้ไม่ใช่แล้วก็คือแผนการตลาดมาแล้วนะครับ
1: งั้นก็ต้องอย่างนี้ไหมฮะพี่ก๊อฟถ้ามองว่าการตลาดก็ต้องการใช้ AI
0: ต้องใช้
1: ถ้าอย่างนี
0: ้
1: บุคลากรที่ขับเคลื่อนหรือสามารถใช้ AI เป็นเนี่ยมีจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการหรือเปล่า
0: ต้องบอกว่ายังนะตอนนี้ยังเพราะว่ามันจะมาเข้ากับข่าวพี่ก๊อฟเลย
1: นะ
0: เข้าข่าวพี่ก๊อฟเลยเพราะว่าต้องบอกนะวันนี้นะครับทางบริษัทเดลนะครับจับมือกับทาง Nvidia และก็สถาบันวิจัย IDC เนี่ยนะครับเขาไปสำรวจผลวิจัยแล้วว่าระบบเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับก็คือหรือ AI เนี่ยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับจะมีการเขาเรียกว่าพัฒนานะครับเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะครับก็ผลสำรวจมาว่ากำลังเร่งเลยเร่งก็คือการนำ AI และ Gen AI เนี่ยเข้ามาสู่ในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตลาดเซิร์ฟเวอร์ของ AI เนี่ยในเอเชียแปซิฟิกนะครับคาดว่ามูลค่านะในท้องตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ 23,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้เขาเรียกว่าการลงทุนสูงมากเลยซึ่งในส่วนของการสำรวจออกมาแล้วนะครับ 84% ขององค์กรเนี่ยต้องการลงทุน AI เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 1-2 ล้านดอลลาร์ในบริษัทเนี่ยก็คือแน่นอนจะลงทุน AI แน่นอนอย่างน้อยเนี่ย1ล้าน
1: ครับ
0: ถึง2ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ35ล้าน
1: ใช่35ล้านบาท
0: ถึง70ล้าน
1: 70ล้าน
0: นะครับ
1: ครับ
0: และด้าน AI ที่ใช้งานเนี่ยก็จะมีทั้งด้าน AI และ Gen AI ด้วยนะครับซึ่งในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า

0: Gen AI เนี่ยก็มาแรงมากเพราะว่าในเรื่อง 100% เนี่ยเขาเรียกว่าจะลงทุน AI เนี่ยนะครับ Gen AI เนี่ยประมาณ 38% เลย
1: ครับ
0: นะครับและผลสำรวจออกมาว่าตัว35% ของภูมิภาคเอเชียเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นการใช้งาน AI กับ Machine Learning ก็คือ Machine Learning ก็คือเครื่องจักรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบางคนบอกว่า AI มันใช้กับอะไรใช้กับคนอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ใช้กับเครื่องจักรในการผลิตในการเรียนรู้นะครับหรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่เราต้องมาขายกันอยู่เนี่ยก็จะพูดว่าเฮ้ยรถยนต์เราเนี่ยฉลาดมากเลยก็คือเป็นรถยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่ามันเขาเรียกว่าเติบโตยังไงบ้างแล้วก็ 21% ของบริษัทเนี่ยกำลังบอกว่าเฮ้ยบริษัทของฉันเนี่ยใช้งาน AI ระดับนึงแล้วมีความเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสทั้งนั้นเลยสำหรับคนที่กำลังจะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการขายฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร
1: ์ใช
0: ่นะครับหรือพัฒนาธุรกิจต่างๆนะครับก็เห็นว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีการเติบโตอย่างมากแล้วแนวโน้มนะครับการใช้งาน AI เนี่ยในส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้บนคลาวด์คือไม่ได้ใช้บนตัวฮาร์ดแวร์เหมือนบริษัทตั้งเซิร์ฟเวอร์เองไม่ใช่ละปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นบนคลาวด์ก่อนแล้วก็มัลติคลาวด์มัลติคลาวด์หมายความว่ามีทั้งคลาวบนผู้ให้บริการนะครับหรือคลาวด์ส่วนตัวของบริษัทนะครับหรือเขาเรียกว่าใช้แบบสไตล์อโลนก็คือปิดแบบเซิร์ฟเวอร์ปิดนะครับมัลติคลาวด์เนี่ยนะครับแล้วก็มีแบบระบบคลาวด์สาธารณะนะครับเรียกว่าเป็นระบบการใช้งานเรื่องของคลาวด์เป็นหลัก
1: ภาษาเลยนะ
0: แต่ก็ยังเน้นเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคิดง่ายเรามีระบบคลาวด์นะครับแล้วก็ใช้ AI เข้าไปเกิดมีคนมาเจาะข้อมูลเราก็ใช้ระบบ AI กับคลาวด์ของเราได้เลยฟรีๆนะอันนี้ก็คือเขาก็ยังเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ทั้งหมดเนี้ยนะครับในการที่ไปสำรวจมาแล้วก็พบว่าปัญหาสำคัญก็คือความท้าทายสำคัญก็คือ 1. ขาดบุคลากรนี่คือสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับ
1: ฟังอยู่
0: หรือคนทำงานนะครับฟังอยู่ก็คือคุณอาจจะต้องเริ่มมาเรียนรู้แล้วว่าการใช้งาน AI นะครับในระบบเขาเรียกว่าคลาวด์อย่างเช่นมีหลายผู้ให้บริการเลยนะครับอาจจะต้องไปเรียนรู้แล้วทักษะตรงนี้เริ่มหาคอร์สเรียนแล้วคอร์สเรียนเสร็จแล้วคุณอาจจะไปสอบใบเซอร์มาคุณอาจจะมาสมัครงานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วตำแหน่งนี้มีโอกาสได้งานสูงมากต่อมาคือค่าใช้จ่ายด้าน IT สูงอันนี้ก็คือเป็นเรื่องนึงนี้ที่ต้องบอกว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันว่าการใช้จ่ายที่สูงแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับและที่สำคัญก็คือความซับซ้อนด้านการบริหารข้อมูลอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยเพราะบางทีข้อมูลเรามีมาเยอะแต่ละแผนกมีข้อมูลไม่เหมือนกันเอามารวมกันปุ๊บข้อมูลไม่ตรงเนี่ยแล้วจะเชื่อถือข้อมูลใครอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นที่ต้องเรียนรู้และต้องพัฒนาด้วย
1: ครับ
0: และสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ประเทศไทยกำลังเริ่มแล้วคือความเสี่ยงด้านกฎหมายข้อมูลครับและการดูแลเพราะว่าบางทีเราไปดึงข้อมูลจากทางลูกค้ามาเก็บไว
1: ้
0: ข้อมูลเนี้ยเราต้องอย่าลืมว่าต้องให้เขายินยอมด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปได้ข้อมูลมาก็จริงจากการตลาดหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรานำข้อมูลของเขามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไปยินยอมเนี่ยสุดท้ายจะมีผลในการตลาดในอนาคตได้ด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับนี่ก็คือในส่วนของเรื่องการสำรวจออกมานะครับ
1: แล้วก็จริงๆฝากไว้นิดนึงก็ได้นะครับพอดีผมแชร์เกี่ยวกับ Google ที่เขาปล่อยคอร์ส AI ให้เรียนฟรีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไว้เดี๋ยวเราไปแปะไว้ที่ช่องแชทไฟก็ได้นะเผื่อใครอยากเห็นผมก็น่าจะแปะไว้คือต้องบอกว่ามี AI ให้เรียนคอร์สฟรีเนี่ยหลายเจ้านะอย่าง Google 1 อย่างที่ผมเห็นเนี่ยมี Amazon นะAWS แล้วก็ยังมีพวก Samsung หรือ True บางครั้งที่เขามีคอร์สให้เรียนฟรี AI ต้องบอกว่ามันเป็นคอร์สที่จำเป็นอย่างน้อยถ้าเราได้เรียนรู้เรารู้จักเราใช้พร้อมได้ถูกต้องหรือว่าได้ข้อมูลจากเขาเนี่ยการทำงานหลายๆอย่างที่เราต้องใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันจะเหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะนะครับ
0: ก็มีทางน้องหัวร้อนถามว่าปัจจุบันมีไอ้วิเคราะห์ให้ทีมไหนเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยคือมีวิธีการวิเคราะห์ได้ไหมต้องบอกว่าวิเคราะห์เนี่ยอาจจะไม่ได้ 100% นะ แต่ถามว่าในเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมีความเป็นไปได้ก็คือมันสามารถนำใช้พร้อมเนี่ยเข้าไปคุยไปพิมพ์ได้นะ
1: ฮะ
0: ไปพิมพ์ได้ว่ามีความเขาเรียกอัตราความสำเร็จเปอร์เซ็นต์ได้อะไรเงี้ยพอมีนะครับพอมีเพราะว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับในตรงนี้ลองเอาช่าง ChatGPT 5ก็ได้นะครับที่กำลังมาตอนนี
1: ้เจมี่เขาบอกว่า
0: เ
1: แบบว่าอาจจะเป็นลิเวอร์พูลไหมแต่ผมก็มองว่าถ้าถามเวลานี้ผมก็คิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะมาแรง
0: โอ้อันนี้ไม่ใช่ใหญ่นะครับ
1: อันนี้เป็น
0: เอ้
1: าส่วนตัว
0: เอ้ําเอ้ํานะครับ
1: เอ้ําเอ้ํานะครับ
0: แต่ผมเชียร์แมนยูนะคือมันถามว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเขาอยู่แล้วว่า AI มันสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยการวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้วิเคราะห์แบบณตอนนี้แล้วมัน 100% แต่ระหว่างที่เขาเรียกว่าก็ระหว่างที่อดีตและปัจจุบันเนี่ยมันวิเคราะห์อยู่แล้วก็ใช้ข้อมูลที่จะวิเคราะห์ในอนาคตได
1: ้ครับ
0: เปอร์เซ็นต์ได้แล้วระหว่างนี้เราก็ค่อยๆวิเคราะห์ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าในการใช้งานในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเมื่อกี้เราพูดถึงอุตสาหกรรมใช่ไหมว่ามีการพัฒนาในของเอเชียแปซิฟิกนะครับต้องบอกว่าหลายอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ AI เยอะมาก
1: ถูก
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคการเงินการผลิตนะครับเฮลท์แคร์นะครับหรือแม้การค้าปลีกก็ได้นะครับซึ่งต่างๆเนี่ยเขาใช้การวิเคราะห์พวกนี้อย่างอุตสาหกรรมอย่างเช่นการผลิตเอาไปทำอะไรก็คือการดูแลซัพพอร์ตบำรุงเขาเรียกคาดการเครื่องจักรว่าจะต้องซ่อมบำรุงขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเหตุที่ต้องซ่อมบำรุงเพราะว่าเอ้ยตัวการใช้งานระดับนี้นะครับเครื่องร้อนลูกยางตรงนี้ต้องเปลี่ยนทุกๆกี่เดือนอันนี้เราสามารถใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ได้เพราะถ้าเป็นมนุษย์อาจจะเผลอเลอได้
1: ถูกครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็น AI แล้วใช้กล้องนะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมาช่วยจับได้นะครับ
1: เขาก็จะไม่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเราเฮ้ยเดี๋ยวมันยังใช้ได้อีกนิดนึง
0: ดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อหรือนะครับ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งตัวเฮลท์แคร์เนี่ยก็สามารถวินิจฉัยโรคนะครับหรือการวิเคราะห์การออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลได้
1: ใช่
0: ครับนะครับซึ่งทางเฮลท์แคร์เนี่ยใช้ประมาณ186เลยนะนะครับที่จะใช้ AI มากขึ้นกว่าเดิมนะครับและสุดท้ายก็คือค้าปลีกเนี่ยก็สามารถใช้งานได้มันคือการวิเคราะห์นะครับว่าการวางแผนสต็อกนะครับที่เหมาะกับประเทศไทยหรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยค้าปลีกเยอะวางแผนสต็อกปริมาณการขายและก็
1: ตัวไหนขายดี
0: สินค้าไหนที่ตรงใจลูกค้าที่มีการคลิกเยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการที่จะช่วยทำให้เขาเรียกว่ากระแสการทำงานของ AI เนี่ยเข้าไปถึงเขาเรียกกลุ่ม
1: หลากหลาย
0: ได้เยอะมาก
1: ได้เยอะครับ
0: แต่สำคัญอย่างที่ย้ำอีกทีนึงก็คือนักเรียนนักศึกษานะครับหรือบุคคลทำงานอย่างเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องเข้าไปเรียนคอร์ส AI มากขึ้น
1: ซ
0: ึ่งต้องบอกว่าคอร์ส AI วันนี้ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft เองหรือแม้กระทั่งใครแล้วเราพูดถึงข่าวของ Amazon เอง
1: ครับ
0: ก็เริ่มเปิดคอร์สนะเราเข้าไปเรียนรู้ดูลองพิมพ์หาดูครับ
1: ครับ
0: ไปเรียนรู้แล้วถ้าเกิดเราไปเรียนรู้แบบจริงจังยอมสมัครคอร์สเพื่อได้ใบเซอร
1: ์
0: วันถ้าเกิดก็เปิดรับสมัครตำแหน่งนี้เราอาจจะสามารถเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับ
1: และก็มั่นใจเลยว่าเงินเดือนนี่น่าจะต้องสูงกว่าคนอื่นแน่ๆ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีความต้องการสูงไง
1: ถูกครับ
0: เมื่อก่อนเราจะพูดถึงโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์แต่วันนี้เราจะพูดถึงการใช้งาน AI ที่ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเดิมแต่เรียนรู้การทำโค้ดเฉพาะด้านการออกแบบต่างๆเนี่ยทำให้ดีขึ้นนะครับ
1: วันนี้เรามีหัวข้ออะไรครับพี่ก๊อฟ
0: วันนี้เราจะคุยเมื่อกี้เราพูดถึง Machine Learning ถูกไหมMachine Learning กับ AI ใช่ไหม
1: ครับ
0: เรามาดูคำว่า AI และ Machine Learning ในภาคของรถยนต์เนี่ยมีอะไรกันบ้าง
1: น่าสนใจเลยคร
0: ับ มีอะไรน่าสนใจกันบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงที่ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมานะครับในช่วงต่อไปว่ามาดูกันว่า AI และ Machine Learning กับรถยนต์นั้นมีอะไรสอดคล้องกันบ้างครับ
2: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและก๊อฟแคท5
3: เอ็มคอร์ด Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
5: ่48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

ิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: AI Talk ดำเนินรายการโดยมิสเตอร์ซีอ้ำอาคาเซียและกอล์ฟแคทไฟท
2: ์ครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วงที่2ของรายการ AI Talk นะครับก็มาพูดคุยกับเราได้นะครับเป็นเรื่องของ AI นะครับอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับของ AI และก็เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีของ AI นะครับที่จะมาอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับทุกวันนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้และประสบการณ์ในการใช้งานได้นะครับสามารถพูดคุยกับเราผ่าน SMS ครับ4689899นะครับหรือตัว Facebook ครับ FM 99 Active Radio นะครับหรือทาง YouTube ครับ FM 99 Active Radio นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับพี่อ้ำเราจะคุยกันเรื่อง AI นะครับแต่ใน AI ในส่วนของ Machine Learning นะครับที่บางคนสงสัยว่า AI และ Machine Learning คืออันเดียวกันหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่ามันคืออันเดียวกันหรือเปล่าและในส่วนของภาครถยนต์นะครับก็คือมันมีอะไรบ้างที่เป็น AI และ Machine Learning ครับก่อนอื่นต้องบอกว่า AI และ Machine Learning คืออันเดียวกันไหมครับพี่อ้ำ
3: AI กับ Machine Learning เนี่ยมันเรียกว่ายังไงดี AI นะครับเป็นภาคที่เขาเรียกว่าใหญ่กว่าเป็นเหมือนวงกลมที่ตัวใหญ่ที่ใหญ่กว่า machine learning อยู่ข้างในครอบอยู่ข้างใน AI อีกทีนึงเดี๋ยวถ้าจะพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่า AI เนี่ยคือศาสตร์กว้างๆหรือคอมพิวเตอร์เครื่องที่แบบว่าเรียนแบบความฉลาดของคนของมนุษย์ในการคิดวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจหรือตอบโต้กับมนุษย์ตัวอย่างเช่น Siri นะฮะหรือว่า Googleแบบ Hello Google อะไรเงี้ยหรือพวก Chat GPT แล้วก็ระบบที่เขาแนะนำหนังอย่างของ Netflix นะแต่ส่วน Machine Learning เนี่ยจะเป็นเพียงสาขาหนึ่งซับเซตของ AI ซึ่งทำให้ AI ฉลาดขึ้นเรียนรู้เน้นในเรื่องข้อมูลต่างๆให้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือเสาอันนี้คือสุนัขอันนี้คือแมวอันนี้คือหนังดราม่าอันนี้คือหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยก็คือทำให้ AI ฉลาดขึ้น
2: พี่ก๊อฟขอทำความเข้าใจก่อนนะครับหลักๆง่ายๆก็คือถ้าพูดง่ายๆในมุมมองพี่ก๊อฟก็คือ AI เหมือนสมองถูกไหม
3: ถูกครับ
2: เหมือนเป็นสมองเจ้านายสั่งไว้นะครับผู้ที่สั่งงานได้แต่ Machine Learning เนี่ยก็คือ
3: พนักงาน
2: เป็นพนักงานที่เป็นเหมือนคอยเรียนรู้ก็คือถ้าพูดถึงในรถยนต์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกล้องนะครับเรดาร์นะครับตัวที่เราจะได้ยินกันว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมีรถมีกล้องในตัวแล้วม
3: ี
2: กล้องรอบคันมีเรดาร์รอบคันนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ดึงข้อมูลมาก่อนดูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแมชชีนเลิร์นนิ่งเนี่ยจะเรียนรู้ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคืออะไร
3: ถูก
2: พอเรียนรู้เสร็จปุ๊บมันจะไม่ได้คิดเอง
3: ครับ
2: มันจะต้องถูกคิดจากคนอื่นก็คือเป็น AI
3: ฮะ
2: ซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่มี AI เมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่คำสั่งสมัยก่อนเป็นคำสั่งว่าระบบเบรกต้องเบรกถูกไหม
3: ครับ
2: ระบบเบรกต้องเบรกก็คือมีคำสั่งว่าต้องเบรกนะแล้วก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยพอถึงในตัวปัจจุบันวันนี้ก็คือเขาจะบอกว่ามีระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะเช็คว่ามีรถคันหน้าให้เบรกมีคนระยะไหนถึงจะหยุดถูกไหมก็มีเขาบอกมีระบบแบบนี้อัจฉริยะขึ้นมาถ้าพูดถึงตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่า AI ตรงนี้เข้ามาทำให้ Machine Learning ฉลาดขึ้น
3: ใช่คือต้องบอกนี่สิMachine Learning ทำให้ AI ฉลาดขึ้นคือเหมือนกับ Machine Learning พยายามบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือสุนัขที่อยู่หน้าปากซอยบ้านคุณนะถ้ามันวิ่งตัดผ่านหน้าบ้านปุ๊บทำไง AI ก็ต้องสั่งให้เบรกฮะอะไร
2: เป็นคนสั่งไง
3: AI เป็นคนสั่ง
2: ก็ถามว่าตัว Machine Learning เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์คำว่า Machine ก็คืออุปกรณ์ถูกไหมแต่ว่าคำถามก็คือมันเป็นอันเดียวกันไหมไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับ
2: AI จะก็เรียกว่าเป็น AI เป็นเหมือนมนุษย์เป็นสมองที่ฉลาดกว่าแต่ว่า AI นั้นไม่ได้อยู่ในรถทุกคันถูกไหม Machine Learning ก็มีบ้างแต่ถูกต้องว่าจะมาเริ่มใหม่ๆเนี่ยก็คือจะมีMachine Learning ที่มาพร้อมกับ AI
3: คือมันต้องบอกว่า Machine Learning อาจจะถูกเอาเข้ามาอยู่ในระบบพวกรถยนต์มาก่อน AI อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนต้องพูดกันตรงๆว่าในส่วนของอย่างเช่นการระบบเบรก Cruise Control พวกอะไรเงี้ยมาจาก Machine Learning ก่อนยังไม่ได้ฉลาดถึงขั้นที่ว่าสามารถสั่งให้รถหยุด
2: หรือขับรถเองโดยอัตโนมัติยังไม่มีถูกไหม
3: ครับ
2: เพราะว่าระบบพวกนี้มันก็เรียกว่า ADAS นะครับ Advanced Driver Assistance System เนี่ยนะครับคือระบบเขาเรียกผู้ช่วยขับอัจฉริยะเนี่ยมันเริ่มมามีปีประมาณสักปี2000 2001 2010นะ
3: 2010
2: ก็คืออันเนี้ยมันเริ่มมีมาแล้วพอมีมาปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าการขายรถยนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดว่าต้องมีระบบ ADAS นะครับมีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับในการ1เบรกอัตโนมัติเบรกอัตโนมัติเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับมีระบบแจ้งเตือนมุมอับแม้กระทั่งการจอดรถให้เราถูกไหมอันนี้มันถูกพัฒนาขึ้นมาพอพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาโดยที่ AI อยู่ดีทำได้เลยมันก็ต้องมี machine learning ที่เป็นกล้องมาก่อน
3: ครับ
2: กล้องก็จะรวบรวมข้อมูลมาถูกไหมส่องให้ดูเอ้ยนี่มันคืออะไรแล้วก็ส่งไปให้ AI ช่วยวิเคราะห
3: ์
2: แล้วก็ตัดสินใจนะครับซึ่งอันนี้ทำให้ความเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่เดียวกันนะอย่าบอกว่า AI คือ machine learning ไม่ใช่ก็คือแยกกัน AI ครอบก็คือฉลาดกว่า machine learning แต่ว่า machine learning เนี่ยก็คือเป็นคนที่ส่งข้อมูลไปให้ AI วิเคราะห
3: ์
2: เพราะ AI จะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองได้ถ้าไม่มี machine learning
3: แล้วก็ในการที่ AI เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบพวกรถรุ่นใหม่ๆเนี่ย มันไม่ได้เพียงแค่ว่าตัดสินใจแทนเราในการขับหยุดสต็อปหรือไปต่อแต่เขายังสามารถนะฮะวิเคราะห์สภาพถนนการจราจรรวมถึงสภาพรถที่เราใช้กันอยู่เหมือนกับว่าวันเนี้ยเราใช้รถไปจนถึงประมาณ 5,000 โล 10,000 โล มีอุปกรณ์ใดที่ควรที่จะต้องอย่างที่พี่ก๊อฟเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ต้องปรับเปลี่ยน
2: อ๋อเหมือนเครื่องจักร
3: เหมือนเครื่องจักร
2: ก็คือจะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนอย่างง่ายๆเลยนะอันนี้ต้องบอกวันนี้เราจะพูดถึงว่าลมยางเห็นไหมว่าปัจจุบันเนี่ยลมยางยางแบนยางเสื่อมถูกไหม
3: ถูก
2: มันจะบอกว่ายางเราแบนแล้วเราต้องรู้ว่ายางเราอ่อนแล้วเดิมเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราต้องทำไงเอามือกดด้วย
3: หรือไม่ก็ต้องเข้าปั๊มแล้วก็ไปที่สูบลมเนาะแล้วก็กดดูว่าเฮ้ยลมอ่อนหรือยัง
2: ระบบพวกนี้นะครับก็คือมาจากแมชชีนก็คือมันจะบอกตำแหน่งค่ามันนะครับแต่ว่าจะส่งไปที่ตัวระบบ
3: ประมวลผล
2: ก็คือตัว AI เนี่ยแจ้งเตือนเราเป็นหน้าจอแจ้งเตือนเราว่าอ๋อลมยางอ่อนแล้วคุณก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับตัวเติมแล้วหรืออย่างนึงก็คือเรื่องของการของทาง Mercedes-Benz เนี่ยก็พูดถึงเบรกนะผ้าเบรกนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนว่าผ้าเบรกคุณใกล้หมดแล้วคือต่อไปเนี่ยเราจะมีเข้ามาในรถปุ๊บจะแจ้งเตือนทุกอย่างเลยน้ำมันไม่เติมนะคุณต้องรีบเติมนะขับรถไปเติมน้ำมันให้เราโดยอัตโนมัติ
3: ก็จะบอกด้วยว่าปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดคุณอยู่ที่ไหน
2: นะครับคือตอนนี้มันมีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า
3: ครับ
2: ตัวของพี่เองเนี่ยใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็จะพบว่ามันสามารถใช้ร่วมกับจอมอนิเตอร์ที่เป็นเหมือนกับ AI นะครับในการเขาเรียกว่าบอกสถานที
3: ่
2: คำนวณว่ามีแมปมีสถานที่ขึ้นที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงไหนนะครับอีกอันก็คือเรื่องของตัวเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานนะครับของเรียกว่ากำลังไฟฟ้าของเราเนี่ยว่าขับแบบนี้จะอยู่ระยะทางเท่าไหร
3: ่
2: เมื่อก่อนเราจะพูดถึงน้ำมันถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: น้ำมัน
3: การบริโภคน้ำมัน
2: แต่ในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยมันมีความปรับเปลี่ยนได้เยอะกว่าเพราะว่า1เราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้2เรามีการเลือกเคอร์ก็คือการหน่วงได
3: ้
2: นะครับแล้วอย่างนึงก็คือเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราขับไปเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์แผนได้ในอนาคตและเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็น Tesla Mercedes-Benz BM Toyota หรือรถค่ายอย่างเช่น BYD
3: ครับ
2: คิดอะไรได้ก็แนะนำมานะเดี๋ยวจะหาว่าโปรโมทนะครับจาก MG นะครับอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาเริ่มพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใส่ให้เยอะที่สุด
3: ก่อน
2: เพื่อที่เป็นจุดขายไง
3: ฮะ
2: แล้ววันนี้เราฮัลโหลแล้วคุยกับรถประจำเลยถึงมันจะตอบถูกไม่ถูกบ้างก็แล้วแต
3: ่
2: นะครับเข้าไปรถปุ๊บมันจะบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหน
3: ครับ
2: แล้วก็อากาศเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือจะมีการแจ้งเตือนเป็นปกติของรถแล้วต่อมาก็คือเราจะเห็นต่างประเทศเนี่ยมีรถยนต์นะครับที่เป็นรถยนต์เขาเรียกว่าแท็กซี่อัจฉริยะที่ไม่มีคนขับ
3: หลายคนขับ
2: คืออันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ตัว machine learning คู่กับ AI
3: ใช่ครับ
2: นะครับซึ่งต้องบอกว่าในการใช้กล้องนะครับระบบเซ็นเซอร์นะครับในการคำนวณระยะทางนะครับหรือการควบคุมเนี่ยนะครับ

0: เขาเรียกความเร็วนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่ามีรถไหนเข้ามาใกล้เราแล้วจะแจ้งเตือนนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่ารถยนต์เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องขับเองแล้วบางครั้งเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของการหลับใน
1: ใช
0: ่ก็คือมันจะมีตัวกล้องตัวหนึ่งนะครับที่มันจะมีการวิเคราะห์บางรุ่นนะ
1: วิเคราะห์หน้าคนขับว่าคุณ
0: หลับใน
1: หรือว่าง่วง
0: เ
1: ปล่าคุณมีแล้วมีการอ่อนเพลียหรือเปล่า
0: ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่ามีการขยับตัวด้วยนะแล้วมีเสียงร้องแจ้งเตือนนะครับหรือบางคนเนี่ยก็ปล่อยมือใช่ไหม
1: พวงมาลัย
0: ก็คือระบบขับ
1: ออโต้
0: มันคล้ายโคไพลอตนะก็คือขับรถโดยอัตโนมัติใช่ไหมขับเองปุ๊บพอปล่อยมือไปสัก10นาทีก็ให้จับแล้วแจ้งเตือนให้จับเพราะว่าบางครั้งเราปล่อยมือเพราะเราหลับไง
1: ครับ
0: นี่ก็คือเป็นระบบ AI กับรถยนต์ที่จะพัฒนามากขึ้นแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นี้แล้วปัจจุบันต่อไปเนี่ยมันจะมีการลิงก์ใช่ไหมอ้ําที่มันใช้อ้ําบอกมันจะสามารถลิงก์กับตัวระบบสัญญาณ
1: ไฟสัญญาณไฟของทางเรียกว่า
0: ไฟเขียวไฟแดง
1: นั่นแหละ
0: ก็สามารถทำให้มันสามารถคำนวณระยะทางได้เช่นในรถในอาคงจะไม่เหมาะประเทศไทยนะเพราะว่าประเทศไทยรถติดมาก
1: รถติด
0: แต่ถ้าไปต่างประเทศอาจจะเหมาะมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่ารถเนี่ยกำลังดูระยะทางเนี่ยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนว่าไฟเนี่ยจะมีเหลือระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะมีแจ้งเตือนบอกใช่ไหมก็จะรู้ว่าแทนที่รถจะเร่งไปก็ชะลอได้จนกว่าไฟเนี่ยไฟแดง
1: จะเข
0: ีย
1: ว
0: แล้ว
1: ก็ผ่านไปเลย
0: อันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ดี
1: จริง
0: เพื่อลดปริมาณการใช้งานพลังงาน
1: ถูก
0: แล้วก็คนขับหรือแม้กระทั่งนะอนาคตยังจะเป็นเหมือนกับแท็กซี่ใช่ไหมที่บอกว่าแท็กซี่ที่ร้ายคนขับก็คือแท็กซี่อัจฉริยะเนี่ยก็จะทำให้การใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้น
1: เพราะจริงๆเราก็เห็นฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านเนาะเวลาไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีแท็กซี่ Googleที่คอยให้บริการแล้วก็เราก็ขึ้นไปก็แค่แจ้งจริงๆมันแจ้งเรากดที่แอปพลิเคชันเนี่ยแล้วก็แจ้งจุดหมายปลายทางไปเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องพูดคุยอะไรกับใครเลยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บเขาก็นำเราไปส่งที่จุดหมายปลายทางแล้วก็ชำระผ่านตัดผ่านบัตรเครดิต
0: ซึ่งอันเนี้ยเราคงมาประเทศไทยยากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เรายังทะเลาะ กันเรื่องแค่แอปกับไม่แอปนะ
1: เดี๋ยวคือต้องบอกนะเรามีทั้งแท็กซี่คนวิ่งปกติแล้วก็ยังมีแอปเขียวแอปเหลือง
0: แอปต่างๆเนี่ยก็คือก็ยังมีการทะเลาะกันตรงนี้ถ้าเราจะอยากจะไปพัฒนาแบบนั้นได้เนี่ยเราคงต้องใช้เวลา
1: เปิดใจพอสมควร
0: นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเรียกว่าอาชีพของผู้ขับรถสาธารณะเนี่ยก็เป็นอาชีพสำคัญเหมือนกัน
1: ครับ
0: และถ้ามีหลายคนชอบบอกว่า AI จะมาแทนที่คนใช่ไหมแทนที่มนุษย์นะก็ไม่แน่นะแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นโลกของอนาคตแต่สิ่งสำคัญก็คือเรามามองกันดูว่าถ้าวันนี้เราอยากจะได้เทคโนโลยีบนรถยนต์เนี่ยคิดว่าอยากจะได้เทคโนโลยีอะไรที่คิดว่าถ้ามาเสริมกับรถยนต์เราแล้วเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: จริงๆอ้ํามองว่าตัวการคอนเนคชั่นกับพวกการจราจรหรือแนะนำหรือเปิดไฟเขียวไฟแดงเนี้ยอ้ําว่าสำคัญกันนะเพราะบางครั้งระยะเวลาในการขับรถที่เราจะไปถึงจุดหมายเนี่ยถ้าสมมติว่าสามารถคำนวณได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ไปได้โดยที่รถไม่ติดเราก็ไม่เครียดนะเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการขับรถความเครียดที่เกิดจากสิ่งที่รถติดหรือเกิดจากช่องทางที่เราเลือกผิดเราไปผิดเส้นทางแต่ไปเพราะทุกวันนี้การที่จะไปคอนเน็กอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง มันไม่เหมือนพูดยังไงดีไม่เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนะที่เมื่อเวลาเราไปเงี้ยเราใช้ Google เราสามารถเช็คได้เลยว่ารถไฟขบวนนี้จะมาถึงภายในกี่นาทีแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ภายในกี่นาทีเราจะสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์นี้ได้ก่อนปิดไห
0: ม
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถคำนวณในการใช้ชีวิตได้ง่ายกว่า
0: ก็คือมันช่วยประหยัดเวลา
1: ถูกครับ
0: เวลาของมนุษย์คือสิ่งสำคัญ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: AI จะมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในมุมมองพี่ก๊อฟเนี่ยสิ่งที่อยากจะได้อย่างแรกรู้สึกว่ามีคนทำไปด้วยก็คือให้ไปจอดรถเองแล้วก็กลับมารับเราเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที
1: ่น่าจะที่จอดเอง
0: ก็คือปัญหาของคนกรุงเทพเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเวลาไปห้างแล้วแย่งที่จอดรถ
1: ถูก
0: แล้วปัญหาต่อมาก็คือ
1: ทะเลาะ
0: กันต่อมาก็คือบางครั้งเนี่ยที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็เต็ม
1: ครับ
0: อย่างพี่เนี่ยคุณแม่ต้องใช้วีลแชร์ปัญหาต่อมาก็คือเราก็จะไม่ได้ที่ตรงนี้ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: เราก็ต้องมานั่งจอดรถปุ๊บ
1: ไกลไปแล้วก็เดินทาง
0: เราก็อยากจะจอดรถปุ๊บใช่ไหมจอดรถที่ทางเข้าแล้วเราก็เข็นรถคุณแ ข้าห้างได้เลยแล้วก็เข้าห้างได้เลยแล้วปล่อยรถไปเองเลย
1: ครับ
0: อนาคตพี่ว่ามี
1: มี
0: น่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพี่เห็นรถหลายแบรนด์แล้วที่สามารถจอดรถเองโดยอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์กับกล้อง
1: ฮะ
0: แต่ข้อกังวลนะ
1: ครับ
0: ขณะสมมติว่ากำลังรถกำลังถอยมาอยู่มีคนมาแทรกปุ๊บนี่จบเลยนะ ชนกันนี่ไม่ทะเลาะกันระหว่าง AI กับมนุษย์เลยนะนะก็อาจจะต้องมาดูในอนาคตว่าถ้าสมมติว่ามีเทคโนโลยีพวกนี้นะมันจะช่วยตอบโจทย์ก็คือประหยัดเวลา
1: ถ้าจังหวะถอยนี่สงสัยเราคงต้องคุมรอดูก่อน
0: หรือว่าอาจจะไม่ต้องถ้าเกิดสมมติว่าในจริงๆแล้วมันไม่ควรจะต้องมาคุมนะมันควรจะต้องมีกล้องของทางห้างเนี่ยเป็นคนยืนยันว่ามารยาทของใครผิดมารยาท
1: ผิดมารยาท
0: เพราะอันนี้จะช่วยตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันแน่ๆก็ค
1: ือ
0: เวลาเราลงมาจากทางห้างละหรือที่ทำงานละ
1: ก็แค่มารับ
0: กดรีโมทปุ๊บรถก็วิ่งมาหาเราเลยมารับปุ๊บเหมือนต่อไปก็คือทำให้เราไม่ต้องมีคนขับรถ
1: ครับ
0: เราก็มีคนขับรถของตัวเอง
1: ก็ถือว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าข้อความทาง Facebook นะฮะวันนี้นะฮะพี่ตั้นมิสเตอร์ซีของเรานะฮะบอสทักทายเข้ามานะฮะวันนี้บอสติดภารกิจก็เลยไม่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะฮะในวันนี้ก็แกแสดงสวัสดีครับพี่ตั้นแล้วก็แสดงเขาว่าเขาเหมือนกับว่าแสดงว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้ามี AI เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วรถสำดาบในอนาคตเนี่ยจะมีอีกไหมจะไปต่อได้ไปต่อไหม
0: ตอนนี้จริงๆต้องบอกว่ากระแสมันก็อยู่ระหว่างก้ามกึ่งนะ
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงรถนะครับว่ามีไฮบริด
1: ฮะ
0: กับรถโดยไฟฟ้ากับแล้วรถสันดาบเนี่ย
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยกลายว่ากระแสรถไฮบริดเนี่ยเป็นกระแสที่นิยมมากกว่า
1: เ
0: พราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเลือกไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดก็เลยเลือกเป็นไฮบริดถูกไหมแล้วรถยนต์สันดาบ
1: ถ้าเราที่ฟังหรือเหมือนกับว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านที่ออกมาโดยส่วนตัวนะผมยังไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าอย่างพี่ก๊อฟผมยังเป็นที่บ้านใช้รถสันดาบอยู่แทบจะทั้งหมดอย่างคราวซิลิก้าหรือสามประตูก็ยังเป็นรถ
0: อ๋อนี่มันโปรโมทว่าจะขายใช่ไหม
1: ไม่ขายครับมีซื้อเก็บก็คือพวกเนี้ยของผมก็ยังใช้น้ำมันแต่ก็คือต้องเวียนผัดกันใช้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีกระแสอยู่ช่วงนึงที่อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใช้รถไฟฟ้าแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของมารยาทของคนในการจอดชาร์จระยะเวลาในการจอดชาร์จแล้วก็การเดินทางที่ระยะทางไกลจำเป็นที่จะต้องชาร์จหลายรอบ 3-4 รอบกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางซึ่งต่างกับรถน้ำมันสันดาปที่แวะเติมน้ำมันเพียงแค่3-5 นาทีก็เสร็จ complete แล้วก็อาจจะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ย10นาทีก็สามารถเดินทางต่อได
0: ้คือในมุมมองพี่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ตัวไฟฟ้าเนี่ยกำลังมีปริมาณเขาเรียกระยะทางได้มากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็คือประมาณ700โลละ
1: ครับ
0: 700สูงสุดจริงๆนี่มี 1,000 โลนะก็หมายความว่าอนาคตเนี่ยรถยนต์เนี่ยในเรื่องของฟ้าฝั่งไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เวลาในการชาร์จน้อยลงก็คือแล้วก็ผู้ให้บริการการชาร์จเนี่ยก็คืออาจจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเราจะเห็นล่าสุดเนี่ยมีข่าวเรื่องของปั๊มน้ำมันจะไม่ได้ปั๊มน้ำมันหรอกผ
1: ู้
0: ให้บริการผู้ให้บริการเจ้าหนึ่งอ่ะเปิดสถานีชาร์จ
1: พี่
0: ถูกกว่าการชาร์จที่บ้านอีกเพราะว่าที่บ้านนี้พี่การชาร์จเนี่ยพี่ตีว่าประมาณ1บาทต่อกิโล
1: ครับ
0: อันนี้เขาบอกว่าต่ำกว่า1บาทอีก
1: จริงอ่ะ
0: ก็ซึ่งก็มีคนไปต่อแล้วไปต่อเป็น 2-3 ชั่วโมงนะเพื่อจะไปชาร์จ
1: ก็ในซอยเก่าบ้านพี่ก๊อฟช่วยสี่แต่ถัดออกมาทางฝั่งเสนาก็มีปั๊มเขียวมาเปิดเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าโดย
0: สถานี
1: ไม่มีน้ำมัน
0: นั่นแหละสถานีนั่นแหละ
1: สีเขียว
0: นะครับที่เขาใช้เวลา2ชั่วโมงไปรอ
1: เขาก็มีร้านกาแฟมีอะไรนั่งฮะผมก็ว่าจะไปอยู่แต่เราไม่มีรถไฟฟ้ามัน
0: เข้าไปปุ๊บนี่ครับไล่ออกเลย
1: ผิดกฎผิดกฎก็ไปชิมกาแฟเราอยากรู้ไงเราจะได้ไปดูแล้วก็มาถ่ายทอดให้ผู้ฟัง
0: ผมว่าอันเนี้ยอนาคตเนี่ยคือธุรกิจแบบนี้กำลังนี้น่าจะโต
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าการไปชาร์จรถหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ได้ไปชาร์จแค่อย่างเดียวก็คือต้องไปทานอาหารต้องไปใช้บริการอย่างเช่นวันนี้ผมไปชาร์จเนี่ยไปทานอาหารทานกาแฟ
1: ครับ
0: อ่านหนังสืออะไรพวกนี้ได้หมดนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก40นาทีเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือคุณสามารถปล่อยให้บริการเช่าที่ได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีต่อไปในอนาคตเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีคนรับรถชาร์จหมายความว่าสมมติว่าผมไปที่ปั๊มชาร์จตัวนี
1: ้ครับ
0: ก็มีพนักงานรับชาร์จเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมย้ายรถให้พี่ยังเที่ยวอยู่ในตรงนี้ได้เลยนี่ก็คือมันสามารถทำให้ตอบโจทย์การใช้งานของรถไฟฟ้าได้ ซึ่งรถสันดาปอนาคตพี่ก๊อฟมองว่ารถสันดาปก็จะมีการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีเข้าไปใส่ในรถก็ได้อย่างสมมติว่า

0: วันนี้เรามีรถสันดาป
1: ครับ
0: เราอยากติดกล้องรอบคันหรือติดเซ็นเซอร์ที่เชื่อว่าอนาคตทำได้แน่
1: ทำได้แล้วครับ
0: ต่อมาก็คือเราก็ใช้ระบบตัวแผงวงจรที่จะเป็นเหมือนแท็บเล็ตเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ใช้ลิงก์กับระบบทั้งหมดเนี่ยก็ทำเป็นรถยนต์ที่เป็น AI ได้แล
1: ้
0: วรถยนต์ที่มีระบบ ADAS ได้แล้วระบบช่วยขับได้แล้ว
1: ครับ
0: คือมีการพัฒนาต่อเนื่องได้ซึ่งอันนี้พี่มองว่ารถสันดาปเนี่ยก็ยังมีโอกาสทำได้อยู่แหละ
1: เพราะเราก็เห็นรถสันดาปบางเขาเรียกว่าไปเอารถย้อนยุคน่ารักน่ารักไอ้อย่างที่ผมเห็นอย่างเยอรมันเนี้ยเอารถโฟล์คมาใส่ตัวแบตเตอรี
0: ่
1: พวกนี้เงี้ยก็สามารถทำให้เขาเหมือนชุบชีวิตนะมันไม่ต้องมาตั้งวุ่นวายในเรื่องของตัวชิ้นส่วนรถยนต์ในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆที่หาไม่ได้แล้วเลิกผลิตไปแล้วอะไรเงี้ยอ่ะคุณเปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนมาเป็นเรื่องของไฟฟ้าอ่ะคุณก็มาดูแลแมนเทนแนนซ์ในเรื่องของแบตแล้วก็ช่วงล่าง
0: ซึ่งอันนี้มันจะเข้ามาที่ประเด็นของเราที่เราพูดว่า AI กับ Machine Learning
1: ครับ
0: กับรถยนต์นะครับกำลังจะบอกว่าใครที่ทำเป็นเหมือนกับผู้ให้บริการรถยนต์เนี่ยณวันนี้ที่เป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นสันดาปหร
1: ือ
0: รถยนต์ที่เป็นในเรื่องของนอกจากสันดาปแล้วก็เป็นรถยนต์ที่เป็นไฮบริดก็ได้
1: ใช่
0: นะครับจริงๆแล้วมันจะมีรุ่นที่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีเรื่องของกล้องเรื่องของระบบ AI เข้าไปเน
1: ี่
0: ยคุณอาจจะต้องมาเรียนรู้แล้วและถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทนะครับที่สามารถนะครับสามารถหมายความว่าพัฒนากล้องนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของระบบ AI เข้าไปได้นะครับคุณก็จะเป็นคนที่สามารถปลุกเขาเรียกว่าปลุกชีวิตรถยนต์ปกติเนี่ย
1: ครับ
0: ให้มีระบบ AI เข้าไปอันนี้ก็เป็นโอกาสทางนึงนะ
1: ฮะ
0: อาจจะเป็นโอกาสทางนึงสมัยก่อนเราจะมีรถยนต์ที่ติดเรื่องของอะไรเครื่องแก๊สถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะลดน้อยลดถอยลงไปเราอาจจะพัฒนาตรงนี้เข้ามาอยู่ในรถยนต์ก็ได้ บริการรับติดเทคโนโลยี AI งานระบบช่วยขับอัจฉริยะก็จะทำให้สร้างโอกาสสร้างรายได้ได้ด้วย
1: จริงเพราะว่าต้องยอมรับนะฮะว่าเทคโนโลยีขับเคลื่อนไปข้างหน้านะฮะแต่ถามว่าถ้ายังมีรถสันดาปไหมผมก็ยังมองว่ามันคือความคลาสสิกนะมันคือการที่เรายังขับเรายังใช้การเลี้ยงคันเร่งการเพิ่มรอบการแบบชิปดาวเงี้ยในการเร่งแซงเงี้ยผมก็ยังมองว่าการขับสนุกวันก่อนผมก็เอา3ประตูไปต่างจังหวัดไปชาชังเซาก็ยอมรับว่าจากที่ขับรถใหญ่สบายๆมาขับรถเล็กละมุดเอาเงี้ยบางครั้งมันก็ตื่นเต้นมันก็สร้างความสนุกให้ตัวเองก็ยังคิดว่าพวกรถสันดาปก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังเล่นแล้วก็ยังไปต่อนะครับ
0: นี่แหละครับผลสลากกินแบ่งออกมาแล
1: ้
0: ว
1: มีคนอะไรบ้างครับพี่ก๊อฟ
0: ทาง SMS ออกมาก็คือ
1: คุณอามซ่าส่งมาให้นะพี่ก๊อฟอ่านหน่อย
0: คุณอามซ่าส่งมานะครับก็คือเลขหน้า3ตัว602
1: ครับ
0: 247ครับนะครับและเลขท้าย3ตัว834 989ครับ
1: ว้าวเลขสวยนะ
0: เลขสวยนะครับแล้วก็
1: เลขท้าย2ตัว
0: เลขท้าย2ตัว63นะครับแล้ววันที่1นะครับงวดที่ออก
1: งวดนี้ครับงวดนี้งวดที่ออก
0: 994 865ครับ994865นะครับอันนี้ก็ก่อนจะลากันไปก็ใครถูกรางวัล
1: ไหม
0: ถูกรางวัล
1: ถูกไหมฮะ
0: ผมไม่ถูกครับไม่ได้ถูกอะไรเลยครับ
1: ถูกกินฮะผมไม่ได้ซื้อนะฮะต้องแต่จริงผมลองว่าไว้งวดหน้าหรือว่าก่อนถึงงวดหน้าเราลองให้ AI คำนวณดูไหมว่าออกเลขอะไร
0: ผมเคยใช้AI เนี่ยเช็คพร้อม
1: ฮะ
0: แล้วบอกว่าเป็นนักคำนวณคณิตศาสตร
1: ์
0: สถิตินะ
1: คร
0: ับแล้วก็ช่วยแนะนำสถิติที่คาดว่าจะออกนะครับก็มีการแนะนำออกมาได้นะ
1: ครับ
0: ออกมาได้เพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกนะต่อมาคือแนะนำออกมาได้ว่าเลขอะไรที่เขาคิดว่าน่าจะเป็น
1: ครับ
0: ก็คืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณสามารถใช้
1: สนุกก็อย่าไปพึ่งซีเรียสนะฮะแล้วก
0: ็
1: มีข้อความทาง Facebook นะฮะก็พี่ตันก็ถามมาว่าเอ้ยถ้าชาร์จเร็วขึ้นจบใน15นาทีเนี่ยผมว่าน่าจะบูมมากนะจริงๆผมก็ต้องยอมรับนะว่าตอนนี้มันมีแค่แบต solid state ที่ชาร์จ5นาทีหรือ10กว่านาทีก็วิ่งได้หลายร้อยชั่วโมงละแต่ก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ราคาสูงอยู
0: ่
1: นะ
0: คุณน้องหงล่อนตอบข้อความใน SMS ให้ด้วยนะคะเราฟังอยู
1: ่น้องหงล่อนก็ไหนเอ่ย
0: อันไหนเอ่ยกำลังรออยู่ครับพิมพ์ทางนี้ก็ได้นะฮะ
1: หรือพิมพ์มาทาง Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับเพราะใน SMS เนี่ยมีแต่คุณอัมซ่าน
0: ะครับ
1: ก็ตัวแบบพี่ก๊อฟว่าไงถ้า

0: ถ้าพัฒนาได้เร็วชาร์จได้ไวคือมีมาแล้วครับมีมาแล้วครับเพราะว่าทางในส่วนของมีการพัฒนาเรื่องระบบการชาร์จความเร็วสูงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถ้าในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถเขาเรียกว่าถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับ
1: สลับสวอป
0: แล้วก็อนาคตเนี่ยคือเชื่อว่าจะมีระบบการพัฒนารถยนต์เขาเรียกพี่ว่าอนาคตอาจจะมีรถยนต์2แบบแบบแรกคือรถยนต์ส่วนบุคคล
1: ครับ
0: กับรถยนต์สาธารณะถ้าเราเป็นสาธารณะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแบตได้เลย
1: เช่าใช้ประมาณนั้นนะ
0: ก็คือแบบว่าสมมติว่าเป็นรถแท็กซี่แล้วกันแท็กซี่แล้วสามารถปุ๊บเนี่ยไม่จุดจอดแท็กซี่ถอดแบตสวอปออกเพื่อให้แท็กซี่สามารถใช้เวลาในการเปลี่ยนแบตได้เร็วขึ้น
1: เข้าสถานีสวอป
0: เพราะว่าเขาจะเป็นต้องใช้งานตลอดทั้งวันเพราะว่าเขาเสียค่าบริการมาแล้วส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จแต่ตู้ชาร์จเนี่ยอนาคตก็คือจะมีกำลังชาร์จได้สูงขึ้นตัวรถก็มีตัวรับกระแสชาร์จได้สูงขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้มัน700ถึง 1,000 แล้ว
1: ครับ
0: หมายความว่าแต่ว่าตอนนี้ยังชาร์จได้เร็วขนาดที่แบบว่าที่เคที่ทางสเปคบุกบอกมาไว้เน
1: ี่
0: ยยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าตู้ที่มันชาร์จเนี่ยยังไม่ได้แพร่หลายกำลังยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าอนาคตจะมีแน่ๆนะครับ
1: ครับ
0: ก็นี่คือแนวทางอนาคตของ AI กับ Machine Learning บนรถยนต์นะว่ามันอาจจะมีไอเดียหลากหลายนะครับใครๆก็อาจระหว่างนี้ก็คือส่งมาได้เลย
1: ครับ
0: ส่งมาว่าเกิดมีใครอยากจะบอกว่า
1: อยากรู้จังเทคโนโลยี AI ไปใช้กับอะไรได้บ้
0: าง
1: หรือว่าอยากจะให้เราพูดหัวข้อว่าเฮ้ยอยากให้ AI กับเกษตรกรรมหรือ AI กับหัวข้อนี้หน่อยเราจะได
0: ้
1: เอามาพูดกันนะ
0: เขามีคำถามว่า AI ถือเป็นวิศวกรรมหรือเป็นเทคโนโลยีครับถ้าถามว่า AI เป็นวิศวกรรมหรือเป็นเทคโนโลยีก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนะแต่ว่าจะระบุว่าวิศวกรรมเนี่ยวิศวกรรมก็คือต้องแปลคำว่าวิศวกรรมก่อนอ้ําแปลซิไปหาทาง AI ที่ตอบมาสิ
1: วิศวกรรมส่วนใหญ่เหมือนเรียกว่ายังไงหรือสัปดาห์หน้าเรามาตอบเพราะว่าข้างหน้ายกมือแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: หมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาตอบนะว่า AI วิศวกรรมหรือเทคโนโลยีนะฮะยังไงวันนี้เราก็ต้องถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัย
0: ก็พบกันใหม่ครับกับ AI Talk ครับ
1: สวัสดีครับ
2: AI Talk ดำเนินรายการโดยมิสเตอร์ซีอ้ำอาคาเซียและกอล์ฟแคทไฟท์

ขณะที่เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองความคืบหน้าเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้รั่วซึมที่วงเวียนใหญ่เข้าสู่วันที่3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยสัญญาณเป็นบวกพื้นที่สุดตัวไม่ขยายเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์จนทำให้ดินซุดตัวผ่านไปแล้ว3วันโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่พบว่าพื้นที่ซุดตัวขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นนายสิริพงษ์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังที่อยู่เลยอาคารธนาคารออกภัยในรัศมี 28+2 เมตรหรือรวม30เมตรยังไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมไม่พบเสียงผิดปกติหรือสัญญาณที่น่ากังวลแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พิจารณาแนวทางดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่จนไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการได้โดยระบุว่า

0: ่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบส่วนนี้สำหรับสถานการณ์ภายในอุโมงค์พบว่าน้ำที่ร่วมซึมลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมไหลเข้า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือเพียง20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหลังใช้วิธีอัดฉีดสารเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยปูนซีเมนต์ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้รอยแยกของอาคารที่ตรวจพบในวันแรกประมาณ 8.7 ซมล่าสุดช่วงเช้าลดเหลือกว่า7ซมซึ่งตามหลักวิศวกรรมถือเป็นสัญญาณเชิงบวกพร้อมพงยก3อดีตนายกชินวัตรทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวพบปะผู้นำอาเซียนปัดวัดพลังการเมืองนายพร้อมพงศ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะผู้นำระดับสูงของประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกที่ทวีความเข้มข้นผันผวนอยู่ตลอดเวลาแม้การเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ถูกใจกลุ่มขาประจำมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมีความเห็นต่างอยู่บ้างแต่ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ไม่ควรปล่อยให้มาบดบังโอกาสในการสร้างรายได้สร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการเดินทางครั้งนี้มีการชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการในนามส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองหรือมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์นางสาวแพทองธารจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ยังห่วงใยประเทศชาติพี่น้องประชาชนหากมีแนวคิดนำไปสู่การประสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องน่ายินดีควรจะมองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนที่ช่วยกันสร้างโอกาสหาเงินเข้าประเทศควรมองไปในปลายทางแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจงานที่จะเพิ่มขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นของประชาชนเซเลสกี้ยกระดับการโจมตีรัสเซียจากระยะไกลวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของยูเครนประสบความสำเร็จในการซ้ำเติมวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงในรัสเซียซึ่งเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลต่อการที่รัสเซียไม่ยอมยุติสงครามพร้อมระบุว่าข้อเสนอสันติภาพของยูเครนเริ่มได้รับความเห็นชอบจากคนในกลุ่มวงในของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแล้วเซเลสกี้ยังได้ลงนามจัดตั้งหน่วยบัญชาการปฏิบัติการระยะไกลเพื่อรวบรวมทรัพยากรในการทำลายขีดความสามารถด้านสงครามในดินแดนของรัสเซียโดยจะมีผู้นำที่เชี่ยวชาญเข้ามาคุมทัพและตั้งกองกำลังร่วมตอบโต้เร็วที่เป็นการผสานกองกำลังจู่โจมด่านหน้าเข้ากับเทคโนโลยีโดรนและปืนใหญ่เพื่อให้ปฏิบัติการในสมรภูมิทำได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับคริสเตียนโรเมโรจะพร้อมลงเล่นในเกมกับสวิตเซอร์แลนด์คริสเตียนโรเมโรกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาจะฟิตทันลงเล่นเกมพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกสำหรับกองหลังวัย28ปีเป็นตัวจริง2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มแต่ไม่ได้ลงเล่นนัดสุดท้ายกับจอร์แดนเนื่องจากบาดเจ็บและกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในรอบล็อกเอาท์ในเกมกับเคปเวิร์ดและอียิปต์แต่เขากลับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมที่ชนะทัพมัมมี่อย่างไรก็ตามล่าสุดสื่ออาร์เจนตินารายงานว่าโรเมโรไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรุนแรงแค่เป็นตะคริวที่ขาซ้ายเท่านั้นและจะพร้อมลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนโรมาริโอมองว่าทีมชาติบราซิลควรปลดอันเชลอตติออกจากตำแหน่งโรมาริโอตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลออกมากระตุ้นให้สหพันธ์ฟุตบอลบราซิลฉีกสัญญาคาร์ลอนเชลอตติทันทีหลังจากที่ทัพซัมบ้าต้องตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกด้วยการพ่ายแพ้ต่อนอร์เวย์สำหรับอดีตดาวยิงชุดแชมป์โลกปี1994แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อผลงานของทัพแซมบ้าที่พ่ายต่อนอร์เวย์1ประตูต่อ2จนต้องตกรอบอย่างรวดเร็วซึ่งเขาระบุว่ากุนซือชาวอิตาเลียนไม่สมควรที่จะได้ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมต่อไปอีกแล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
6: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงสวนพิจิตรสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อ่ะสวัสดีแฟน
1: ๆครับ
0: เจาะสนามบอลไทยนะครับทาง FM 99 Active Radio ตอนนี้ก็ 16:11 นอยู่กับเรา2คนนะครับผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็โกโก้ชัยทกรอาจจะไม่คุ้นนะวันนี
1: ้
0: พี่มาเร็ว
1: อ๋อใช่ก็นะ
0: ปกตินี่ต้องวิ่งมาแล้วนะฮะต้องแบบโอ้โหอาการนี่หอบเข้ามาเลย
1: นานๆให้พี่ตัวเฮียเข้ารายการปกติผมก็จะเข้า
0: ปกตินี่โก้โซโล่ตลอดนะฮะ
1: ก็16:11 นะครับผมก็ไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆรอแล้วพี่ตุ๋ยก็จะสั่นปีนแตกมาเออนะฮะ
0: เมื่อคืนเป็นไงฟุตบอลโลกสักหน่อยไหมพวกเราก็งงเงียเลยครับเมื่อคืนก็ดูเกมสเปน
1: สเปนกับ
0: เบลเยียมในเกมรอบ8ทีมนะตอนนี้ก็ได้ละ2ทีมที่จะทะลุไปเล่นในเกมรอบตัดเชือกนะครับหนึ่งในนั้นก็มีฝรั่งเศสแต่งหนึ่งไปละแล้วก็สเปนเมื่อคืนนี้
1: ผมว่า
0: เฉือนเอาชนะเบลเยียมไปได้2ประตูต่อ1
1: 1 2 3 4อ่ะไอ้ทีมเต็งที่เขาวางเอาไว้เมื่อช่วงก่อนเตะใช่ไหม1 2 3 4อ่ะ1 2 3อ่ะไม่ค่อยต่างจากแต่ละสำนักไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ฝรั่งเศสอังกฤษสเปนเต็ง4เนี่ยก็คืออาร์เจนตินามันก็มีโอกาสนะครับที่4ทีมเนี้ยมันจะโคจรเข้าไปในรอบตัดเชือกหมดทุกทีม
0: คือในมุมมองของพี่คิดว่าไม่น่าหลุด
1: สี่
0: ท
1: ี
0: มน
1: ี่
0: แหละที่โก้เอ่ยมาเนี่ยฝรั่งเศสเจอสเปนแล้วก็เดี๋ยวอังกฤษเนี่ยจะเจอกับอาร์เจนตินาแต่คืนนี้นะอังกฤษเตะตีสี่เจอกับนอร์เวย
1: ์ครับ
0: ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยลงแข่งในช่วงเช้า8โมงก็จะเจอกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์วันนี้มี2คู่นะฮะเพราะปกติไอ้ช่วงรอบเนี่ยรอบ8ทีมเนี่ย
0: มีวันละคู
1: ่วันละคู่แต่วันนี้2คู่นะฮะรู้สึกจะมีกิจกรรมที่สวนรถไฟด้วยนี่
0: ใช่
1: ใช่ไหมจอยักษ์อ่ะจอยักษ์ตั้งแต่ตีสี่อ่ะคู่แรก
0: ดูกันแบบยาว
1: ๆเก้าอี้ปิกนิกไปบางคนก็เอากระติกน้ำแข็งไปกระติกเขียวๆอ่ะมอนโดเรมอน
0: แต่พี่ว่านะมันตีสี่มันก็ยุงมันจะมีหรือเปล่าน
1: ั่นแหละ
0: ยุงมันจะมีหรือเปล่าในช่วงเช้ามืดแบบนั้นแต่ก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะใครอยากจะชมฟุตบอลโลกในสวนสาธารณะใจกลางกรุง
1: ที่นอนแบบไม่มีผ้าปูไปก็ได้ไหม
0: ได้ที่นอนสีชมพูแล้วไงแล้วจะต้องเอาฝากระติกไปด้วยไหมฝากระติกสีเขียว
1: กระติกมีอยู่แล้ว
0: หมอนโดเรมอน
1: ก็เอาไปนอนดู
0: ก็ขำในวันนั้นที่พี่หนุ่มกัญชัยสัมภาษณ์ว่าอ้าวแล้วไอ้หมอนเนี่ยมาได้ยังไงน้องเขาบอกว่าอ๋อไปเล่นปลาเป้างานวัดแล้วได้มาม
1: ันก็ใช่ของแจ
0: ้
1: ง
0: ส่วนฝากระติกสีเขียวเนี่ยแฟนผมเป็นคนตามาครับ
1: คิดดูยได้เป็นพรีเซนเตอร์กระติกนะกระติกสีเขียว
0: สรุปว่าสองสาวนั้นดังไปแล้ว
1: เราก็อยากดังเหมือนกัน
0: เป็นอินฟูไปแล้วเป็นนักร้องไปด้วย
1: พี่ตัวอยากดังไหมเดี๋ยวผมอัดคลิปให้
0: อย่าเลย
1: อย่าเนาะ
0: อย่าเลยอ่ะพูดถึงฟุตบอลโลกก็เอฟเอ็ม99เดี๋ยวเราก็จะมี
1: รายงานสด
0: บรรยายสดนะ
1: เมื่อวานผมฟังอยู่คุณพยองเดชกับหน้าพี่โอ๊ตสินพงษ
0: ์คู่สเปนนะ
1: เมื่อคืน
0: คู่สเปนกับเบลเยียม
1: เพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ฟรีไงพอมันไม่ฟรีผมก็ต้องอาศัย FM 99นั่นแหละแต่ว่าคู่อาร์เจนตินาคู่กี่โมงนะ
0: 8โมงเช้า
1: 8โมงเช้าเนี่ยจะเป็นดูฟรีนะครับทาง Monomax Sport ช่อง29
0: ก็ถ้าใครไม่มีฟรีก็ต้องซื้อแพ็กเกจ
1: ตอนนี้ราคาลงมาเหลือ 5,999 แล้วนี่แต่ก็แพงอยู่ดี
0: ก็ถ้าใครไม่ได้ดูพรีเมียร์ลีกก็ไม่คุ้มใช่ไหม
1: ใช่เพราะมันเหลือตอนนี้เหลือ6คู่สุดท้ายละเพราะว่าวันนี้2คู่แล้วก็รอบรองอีก2คู่ชิงที่3อีก1เกมแล้วก็ชิงชนะเลิศอีก1เกมซึ่งเชื่อหรือเกินว่าชิงชนะเลิศอ่ะฟรีแน่นอน
0: ฟรีแน่นอนวันที่19กรกฎาคมเกมนัดชิงเดี๋ยวก็น่าจะรู้ครับว่าฝรั่งเศสจะกลับมาเจอกับอาร์เจนตินาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่
1: คิดว่าน่าจะรีแม
0: ต
1: ช์นะ
0: หร
1: ือ
0: ว่าจะเป็นสเปนเจอกับอังกฤษนี่เป็นคู่ชิงยูโร2024นะ
1: คู่หลังในชิงที่3
0: ฮะ
1: ชิงที่3
0: อย่างนั้นเหรอ
1: ชิงที่3แน่นอน
0: แต่พี่เอาใจช่วยอังกฤษนะให้เข้าไปชิงหน่อยชิงกับใครก็ได้แต่ตอนเนี้ยแม่แต่ละทีมโอ้โหมองยากนะมองยากมองยากต้องบอกแบบนี้เลยตามลุ้นตามเชียร์กันได้ครับฟุตบอลโลกตอนนี้
1: ครับ
0: งวดเข้ามาทุกทีแล้วใกล้จะได้บทสรุปแล้ว
1: อ่ะหอมปากหอมคอสำหรับช่วงแรกกับบอลโลกนะอ่ะมาถึงรายการจอดสนามบอลไทยนะครับช่วงนี้ก็สนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
0: ใช่แล้ว
1: ก็ขอบคุณมาล่วงหน้าในโอกาสนี้นะครับ กลัวลืมตอนท้ายต้องเอาง่าย
0: ๆต้องรีบต้องรีบก่อนนะเดี๋ยวลืมสัปดาห์ที่ผ่านมาฟุตบอลไทยก็ความเคลื่อนไหวก็มีมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะในเรื่องของการประกาศผลรางวัล
1: อ๋อ
0: FA Thailand Award
1: ก็จะย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันอังคารก็ได้นะครับ
0: วันอังคารที่7กรกฎาคม
1: ที่โรงแรมแกนโฟวิงตรงแถวศรีนครินทร์นะครับผมก็ขับรถขึ้นไปลานจอดรถนะฮะพอไปถึงลานจอด

0: ที่มันถึงชั้นน่ะมันคุบลงมาโอ้โหเกือบเฉี่ยวเกือบชนพี่ตัวเฮียมากเพราะไปจอดอะไรตรงมุมอับตรงนั้นคร
1: ับ ชั้นที่2นะชั้นที่2มันว่างอยู่พอดีไง
0: ว่างอยู่พอด
1: ีเพราะว่าขี้เกียจวนแล้วตรงนั้นอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะขึ้นไปลานจอดรถนะเพราะว่าโอ้จอดยาก
0: จอดยากจอดยาก
1: วน 4-5 ชั้นอ่ะจริงๆแล้วน่าจะหาข้างล่างโรงแรมดีกว่า
0: เกือบแล้วเกือบได้เป็นข่าวแล้วเกือบได้เป็นข่าวแล้วผมโผล่มาตรงจังหวะมุมอับแล้วผมเกือบเหยียบเบรกไม่ทัน
1: แล้วตอนนั้น
0: อ
1: ่ะโอ้โหพี่ก็ถือว่ามาเร็วนะ
0: มาเร็ว
1: มาเร็วมาก่อน 5:00 นนิด
0: เดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์แล้วกัน
1: แล้วพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนเสร็จปั๊บมองมารอบข้างเขาใส่ชุดดำกันหมดเลยฮะ
0: นี่มันเป็นงานการ์ดินเนอร์
1: ผมก็ลืมไปผมก็ซัดสเปนไปเลยวันนั้นอ่ะแหมสเปนเพิ่งจะชนะมาแดงมาเลยฮะก็เลยต้องหาเสื้อ
0: มันเป็นงานประกาศรางวัลเราก็จำลองการประกาศพวกบอลลูนดอร์หรือว่าถ้าเป็นวงการบันเทิงก็จะเป็นพวกออสการ์ใช่ไห
1: ม
0: พวกผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการรวมถึงนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะใส่สูทผูกไทใส่โอ้โหทักซิโดมาเงี้ยแบบหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวเงี้ยผู้หญิงก็จะเป็นชุดราตรีแต่พี่ตั๋วครับเสื้อจะเป็นกางเกงยีนครับ
1: แล้วผมต้องมาที่รถอ่ะคือมาหาแจ็คเก็ตสีดำเปลี่ยนโอ้โหดีนะพอมีอยู่บ้
0: าง
1: แต่ก็เป็นเสื้อวอร์มไง
0: โอ้เสื้อวอร์มก็โอเคเพราะว่ามันก็ไม่หลุดธีมเท่าไหร
1: ่ขึ้นไปก็เขินๆอยู่นะ
0: โอ้ไม่เป็นไรเพราะพี่ๆสื่อหลายท่านเขาก็มาคอโปโลก็มีเยอะแยะ
1: ก็เลยอยู่ได้ไม่นานก็เลยกินข้าวเสร็จกลับเลยดีกว่าแล้วก็อ้างว่าไม่แต่งกายไม่เรียบร้อยอย่าอยู่นานเลยวันนั้นก็โหมีประกาศหลายรางวัลแต่ไฮไลท์นี่คือการประกาศเจ้าภาพนะ Kings Cup
0: ไม่พลิกโผ
1: เป็นกาญจนบุรี
0: เออนั่นเมื่อวานไอ้เมื่อปีที่แล้วพลิกโผอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าหักปากกาเซียนจนพี่โย่งโอรุธศรีมคะซึ่งบ้านเกิดแกอยู่ที่สงขลาก็พวกมึงอ่ะบอกว่าเป็นเต็งหนึ่งกูก็โม้ไปเลยว่าสงขาได
1: ้แล้วพูดบอกทุกคนด้วยในงาน
0: แต่ว่ารอบนี้ไม่พลิกโผนะฮะก็เป็นจังหวัดศรีสะเกษก็ดินแดนอีสานใต้ซึ่งสนามเกาะกลางน้ำก็เคยเป็นสนามที่ทีมชาติไทยไปใช้มาแล้วเกมหนึ่งกับเติร์กเมนิสถานนะครับก็ไม่พลิกโผนะครับมันมี4จังหวัด
1: หลายปีแล้วนะ
0: หลายปีแล้ว
1: หลายปีแล้วเกมนั้น
0: ช่วงมาโน่คุมมันมี4จังหวัดที่เข้าเสนอตัวอยากจะเป็นเจ้าภาพนะฮะศรีสะเกษอันหนึ่งถ้าเราไม่ไล่เนี่ยเดี๋ยวคนเขาก็จะลืมมีขอนแก่นอีกหนึ่งมีพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งแล้วก็ระยองนะฮะซึ่งแน่นอนจังหวัดที่โอ้โหกระแสแบบมาแรงมากอ่ะคืออย่างปีที่แล้วอ่ะผมก็คุยกับพี่ตั๋วอ่ะว่าปีที่แล้วอ่ะอย่างน้อยมันมี2จังหวัดที่มันค่อนข้างจะขับเคี่ยวกันนะฮะก็คือกาญจนบุรีกับ
1: สงขลาก
0: ับสงขลาซึ่งช่วงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอ่ะสงขลาเขาดูมั่นใจมากเพราะว่าเขาเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะส่วนการนะจ๊ะการนะจ้าเนี่ยเขาก็ดูยังเป็นน้องใหม่แล้วกันน้องใหม่ในการที่อยากจะจัดกีฬาอีเวนท์ที่เป็นระดับประเทศแล้วกันนะฮะเขาก็พยายามจะเสนอตัวแล้วก็มีการทำแผนพัฒนาสนามแผนปรับปรุงสนามยื่นเข้ามาช่วงแรกอะสงขลาเขาก็ดูมั่นใจมากมั่นใจเลยแต่ว่าช่วง3วันสุดท้ายอะสนามกีบบัวของกาญจนบุรีมาแรงในช่วง3วันสุดท้ายพี่สังเกตใช่ไหมปีที่แล้วมาแรงมากมาแรงแล้วก็ประกาศรางวัลก็เป็นการได้แต่ปีนี้ไม่มีกระแสจาก3จังหวัดคู่แข่งแล้วกันคือศรีสะเกษกระแสเป็นยังไงจนถึงวันประกาศผลกระแสของศรีสะเกษก็ยังเป็นแบบนั้น
1: ก็คือตามนั้นแหละ
0: ใช่
1: ตามนั้นแหละจนถึงวันประกาศนะเมื่อวันที่7ก็ไม่พลิกโผ
0: ไม่พลิกโผไม่พลิกโผ
1: แต่ก็เป็นครั้งแรกด้วยของศรีสะเกษที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งฟุตบอล Kings Cup นั้นนี่เป็นครั้งที่52อ่ะก็จะ
0: แต่จริงๆมันไม่ได้จัดทุกปีไงมันมีช่วงเว้นวรรคด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่52เนี่ยคือ52ปีรวดอ่ะไม่ใช่
1: ใช่
0: โอ้โห

0: โ
1: อ้ดีกว่าจะเตะก็ยังอีกหลายเดือนอยู่นะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ9ถึง17พฤศจิกายนก็มีอีก3ชาติที่จะลงแข่งขันก็เป็นบาเรนโอมานแล้วก็ทาจิกิสถานนะ
0: ครับ
1: ติดตามลุ้นเชียร์กันได้ผลงานของทีมชาติไทยก็แหมดูแล้วจะไหวหรือไม่ไหว
0: ก็วันประกาศผลก็คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสสโต้ง
1: ครับ
0: สสโต้งศรีสะเกษนั่นแหละก
1: ็นำทีมมาน
0: ำทีมเลย
1: นำทีมมา
0: คือครั้งมากนะแล้วก็รับมอบลูกฟุตบอลสำหรับเป็นเครื่องหมายแล้วกันว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณแป้งคุณพันลำสามก็มอบเหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่ามอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพเพราะว่าทุกอย่างนี้สมาคมจะไม่ลงไปยุ่งแล้วนะสมาคมไม่ลงไปยุ่งละศรีสะเกษก็จะไปออร์แกไนซ์ไปแม
1: เนจดูแลการเองเลย
0: ใช่ใช่
1: โอ้
0: นะ
1: ก็ครั้งแล้วเราได้แชมป์นะ
0: ฮะครั้งไหน
1: ครั้งที่แล้วเนี่ย
0: ครั้งที่แล้วอิรัก
1: ฮะ
0: อิรัก
1: เราไม่ได้แชมป์อ่ะ
0: ไม่
1: แล้วก็เจโดนหัวนะ
0: อ
1: ่
0: าใช่ไอ้ครั้งที่ได้แชมป์คือครั้งสงขา
1: เออครั้งก่อนหน้าน
0: ะครั้งก่อนหน้านั้นครั้งสงขาได้แชมป์นะฮะก็สสต้งเขาบอกเขาก็เชื่อแป้ง
1: ว่า
0: เขาเชื่อแป้งว่าเออศรีสะเกษพร้อมละที่จะเป็นเหมือนอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยนะฮะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยศรีสะเกษ2ทีม
1: ก็ใช
0: ่ขึ้นไปไทยลีกแล้วตอนนี้ทางคณะกรรมการไทยลีกนะไม่ใช่คิงส์ครับนะไทยลีกอ่ะไปดูสนามแล้วไปดูสนามที่เกาะกลางน้ำแล
1: ้วไม่ผ่าน
0: ต้องผ่านดิเฮ้ย ไม่ใช่นาราเฮ้ย
1: คือเหมือนปีคล้ายๆปีที่แล้วกระแสของพลังการถือว่าดีเยี่ยม
0: พลังการก็เลื่อนชั้นเหมือนกัน
1: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกาญจนบุรีก็ได้เป็นเจ้าภาพคิงส์ครับมาครั้งนี้สโมสรจากศรีสะเกษทั้ง2ทีมทั้งราศีสไลนะแล้วก็ศรีสะเกษด้วยได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในไทยลีก1
0: ผมว่าไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าอย่างพลังการปีแล้วอ่ะหรือว่าจังหวัดกาญจนบุรีอ่ะเขารู้ผลประกาศก็ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณเดือนเนี้ยแต่ว่าเขาแข่งกันยาไงนั่นหมายความว่ากรกฎาคมสิงหากันยามันมีประมาณเดือนครึ่ง
1: มีเวลาสั้นกว่าครั้งนี้นะ
0: แต่ศรีสะเกษเนี่ยกว่าจะเตะก็คือพฤศจิกาย
1: าวไปถึงปลายปีอ
0: ่ะเพราะฉะนั้นมันมีเวลาแบบโอ้คือเล่นไทยลีกได้เกือบจบเล็กอ่ะเออใช่ไหมจบเล็กแรกก็เดือนธันวาคมก็ประมาณว่าครึ่งทางอ่ะเพราะฉะนั้นสนามมันได้มีการใช้งานคือสนามมันผ่านการใช้งานเนี่ยมันก็รู้ว่าข้อแก้ไขข้อบกพร่องก่อนจะถึงทัวร์นาเมนต์จริงมันมีจุดไหนบ้างไงนะแล้วสนามศรีนครลำดวนก็คาดว่าจะเป็นสนามซ้อมให้กับทีมชาติไทยนะครับสนามศรีนครลำดวนของศรีสะเกษยูไนเต็ด
1: ในงานวันนั้นก็
0: มันมีอีกประเด็นหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรพันธ์พันธ์เจริญวรกุลได้พูดถึงยูทลีกอันนี้น่าสนใจซึ่งก็จะเป็นฝั่งรัฐบาลนะจะเข้ามาช่วยตรงนี้นะฮะยูทลีกเนี่ยถามว่าสำคัญตรงไหนเพราะเราก็เห็นกันแล้วว่าทุกวันนี้มันต่างคนต่างจัดแล้วบอลเด็กเราจะไปบอลโลกเนี่ยแต่บอลเด็กยังไม่รู้จะหาเจ้าภาพได้เลยเนี่ยจะไปยังไงนะสุดท้ายกระทรวงอาจจะจับมือกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับมีแมตช์เขาเรียกว่ารายการพามินิสเตอร์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10หรือ15ปีก่อนเนี่ยหรือว่ารุ่นที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนนะฮะเอ้ยรายการนี้โคตรบูมเลยเพราะว่าเป็นรายการที่จัดทุกภูมิภาคจากระดับอำเภอนะฮะคัดทีมระดับอำเภอไปแข่งขันกันในระดับจังหวัดจากระดับจังหวัดไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคและคัดตัวแทนจากภูมิภาคแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยอันเนี้ยจะได้เจอช้างเผือกของแท้ละเพราะว่าตัวอำเภอก็จะได้มีเวทีการเล่นเพราะทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าบอลเด็กอ่ะกรมพละหรือว่ารายการอะไรก็แล้วแต่อย่างเจ็ดสีหรือว่า ล่าสุดที่แข่งขันจบไปอย่างแบ็คฮันเตอร์ส่วนใหญ่มันก็คือกระจุกอยู่แค่ส่วนกลางเด็กต่างจังหวัดอยากจะแข่งขันบอลนักเรียนอยากจะแข่งขันแบบบอลเยาวชนต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอันนี้ไม่ละทางกระทรวงเข้าไปถึงแต่ละโซนภูมิภาคละเพราะบอลเด็กตะก่อนเนี่ยถ้าเด็กไม่เข้ากรุงเทพก็เดินสายเดินสายนี่ก็โ
1: อ
0: ้สมเสียงโดนเตะขาหักอีกนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่าความชัดเจนว่ารูปแบบการจัดการแข่งขันที่เคาะออกมาแล้วสามารถจัดการแข่งขันได้จะเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าหลายๆคนก็บอกกูเก็บตัวซ้อมมา 2-3 เดือนมาเตะรายการเดียวนัดแรกตกรอบคุ้มไหมล่ะใช่ไหมแต่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ามันมีรอบอำเภอไปถึงรอบจังหวัดเนี่ยเด็กมันจะได้ฉายแววฉายแสงได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะอีกมันหลายประเด็นในงานนั้นหลายประเด็น
1: ส่วนรางวัลที่น่าสนใจก็มีอุ้มนะอุ้มธีรธร
0: อุ้มเนี่ยสมัย4
1: คว้ารางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะฮะ
0: ครับอันนี้รางวัลใหญ่สุด
1: ใช่แล้วก็พูดถึงทีมยอดเยี่ยมไทยลีกทีมยอดเยี่ยมนี่ประตูก็เป็นทางไมเคิลฟาเกสกานะ
0: ครับ
1: กองหลังก็มีสุพนันท์บุรีรัตน์แล้วก็พีรวัฒน์อัครธรรมเคนเนตดูเกลแล้วก็แบ็คซ้ายนี่เป็นศาสลักษณ์หายประโคน
0: สุพนันท์นี่ก็คว้ารางวัลผู้เล่นไทยเฉพาะไทยลีกนะยอดเยี่ยมไทยลีก1อ่ะก็คนละรางวัลกับเจ้าอุ้มเจ้าอุ้มนี่คือโอเวอร์ออลเลยส่วนสุพนันท์นี่ก็ได้ยอดเยี่ยมไทยลีก
1: ส่วนแดนกลางยอดทีมยอดเยี่ยมนี่มีพีระดลชำรัศมีนะกองกลางจากการท่าเรือแล้วก็ธนวัฒน์สึงจิตถาวรนะครับรวมถึงโกลันเคาสิทธิ์ของบุรีรัมย์ด้วย
0: ใช
1: ่ส่วนกองหน้านี่เปโดทาร่านะกิเยเม่บิสโซลีแล้วก็กาก้าเมนเดสจากท่าเรือ
0: กาก้านี่ก็เป็นต่างชาติยอดเยี่ยมไทยลีกที่ได้รับรางวัลเพิ่มเติมไปด้วยนะครับ
1: เด่นไหม
0: เด่นกาก้าถือว่าปีนี้เด่นมากแอสซิสต์กระจาย
1: มีส่วนสำคัญนะที่ทำให้ท่าเรือได้รองแชมป
0: ์รองแชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์เมืองไทยนะฮะ
1: ส่วนฟุตซอลนี่ก็จะเป็นทางอิทธิชาประภาพันธ์ครับคว้าไปผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั้นเป็นทางไม่ใช่เม็ดอะ
0: เม็ดมันรางวัลแถมนี
1: ่อันนี้เป็นรางวัลพิเศษสำหรับมูฮัมหมัดอุสมานมูซา
0: คือเม็ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโคตรเจ้าพ่อฟุตซอลว่าปีแล้วคว้าแชมป์เป็นลีกนี่ใช่ไหมแชมป์ลีกหรือว่าแชมป์เป็นลีกนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้
1: แชมป์ลีก
0: แชมป์ลีกสเปนใช่ไหม
1: คว้าดับเบิ้ลแชมป์ดับเบิ้ลแชมป์จิมบี้กาตาเฮน่าสโมสรของเขานะปีที่แล้วนักเตะไทยที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยลืมได้ไง
0: เตะในลีกใช่ไหม
1: เพราะว่าเขาเอาผลงานใน
0: ผลงานในไทยลีก
1: ในไทยลีก
0: แล้วว่าเม็ดไปแข่งต่างประเทศไงพอไปแข่งต่างประเทศมันก็เลยไม่อยู่ในเงื่อนไขเขาก็เลยหาอีกหนึ่งรางวัลให้นี่ก็เป็นรางวัลต่างหากมาแต่เป็นรางวัลที่ใหญ่กว่า
1: แยกมาแยกมาจริงๆแล้วอาจจะไม่ให้แต่ว่าในที่ประชุมบอกว่าถ้าไม่ให้เม็ดเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆนะฮะ
0: เขาไปเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ที่ยุโรป
1: ไปเล่นในสเปน
0: ใช
1: ่อ๋อครั้งที่แล้วเนี่ยนักเตะไทยที่ได้รางวัลก็คืออภิวัฒน์แจ่มเจริญ
0: ก็ตัวเองเป็นคนเข้าไปโหวต
1: ใช่ๆลืมไป แต่ครั้งเนี้ย3แคนดิเดตก็จะมีอิทธิชาประภาพันธ์นะแล้วก็ณรงค์ศักดิ์วิงวอนของห้องเจนแล้วก็เทิดศักดิ์เจริญพงษ
0: ์
1: ก็กลายเป็นนี่แหละพีทอิทธิชาเนี่ยคว้าไปครับ
0: นักฟุตซอลนะฮะ
1: หมดแล้วนะก็ประมาณนี้ก
0: ็มี
1: โค้ชหนุ่มอานนท์มานาศักดิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจากราศีสไลนี่ก็คว้าไปทีสองยอดเยี่ยม
0: ไม่แปลกนะฮะก็รางวัลพวกยอดเยี่ยมทีสองทีสามก็คือพวกทีมแชมป์ทั้งหลายนั่นแหละส่วนดาราประเด็นตกค้างมาหน่อยก็ได้เพราะว่าพูดถึงทีสามแล้วนี่ไม่ผ่านนะ
1: ไม่ผ่าน
0: ผลออกมาแล้วก็คือไปซิมิโปรแต่ว่ามันยังมีช่องที่ยังให้อุทธรณ์ได้อยู่ซึ่งตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของนารายูไนเต็ดเขาก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกแล้วว่าถ้าคุณไม่ส่งการบ้านตรงเวลาก็โดนปรับตกอยู่ดี
1: เพราะว่าอันนี้ผลการประชุมมัน ประกาศวันที่9ว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 9กรกฎาคมนะครับก็ชัดเจนแล้วว่านารายณ์ยูไนเต็ดไม่ได้ไปต่อนะ
0: แม้ว่าจะได้รับรางวัล
1: โหรางวัลรับเทียบเลย
0: เทียบเลยนะฮะ
1: ร
0: ับ
1: เท
0: ีย
1: บเลยเดี๋ยวเราต้องหาให้แล้วเราต้องอ่านให้หน่อยละเนี่ยอย่างกุนซือยอดเยี่ยมเลยนะวสันต์สังกพันธ์นะฮะกุนซือของนารายณ์ยูไนเต็ด
0: บอกแล้วนาราวันนั้น
1: คว้าโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของไทยลีก3ไป
0: นักเตะด้วย
1: แล้วก็กองหน้าของเขาด้วยลูคัสกอสซี่นะฮะก็ทำไป21ประตูรับรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปีไปนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ยรับ2รางวัลเลยนะ
0: ใช่
1: กอสซี่เนี่ยทั้งดาวซันโบแล้วก็ผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ของไทยลีก3ด้วย
0: อืมนะฮะ
1: แต่ว่าต้องไปเล่นเซมิโป
0: ก็ไม่รู้ตอนนี้คือฝ่ายกฎหมายเขาก็ทำงานหนักทำงานอย่างหนักเลย
1: หนักเลยแต่เชื่อพวกผมเถอะว่าหนักไปก็เท่านั้นอะยังไงก็ไม่ได้เล่นนะ
0: คือคณะอุทธรณ์เขาก็จะเอาเอกสารที่คุณยื่นไปเขาก็ยึดตามวันที่แหละว่าคุณยื่นไปวันไหนคือถ้าอยู่ในเดดไลน์อ่ะก็อาจจะรอดแต่ถ้ามันหลังเดดไลน์อ่ะคุณยื่นไปเพิ่มเติมยังไงต่อให้ยื่นแบบโอ้โหเอกสารเป็นร้อยเป็นพันปึกอ
1: ่
0: ะแต่ว่ามันอยู่หลังเดดไลน์ไงก็ลำบากแล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกัน
1: เพราะว่าในข่าวข้อมูลที่เห็นนี่คือแทบจะไม่ยื่นอะไรเลยนะ
0: ใช่
1: ในการส่งเรื่องการทำ
0: ต่อให้เขาเปิดช่องให้อุทธรก็จริงแต่ฝ่ายอุทธรคณะกรรมการที่เขาจะพิจารณาเขาก็จะพิจารณาจากวันเดดไลน์อยู่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนละคณะก็ตามนะอ่ะเอกสารที่คุณยื่นไปคณะแรกโดนปัดตกเพราะว่าคุณส่งทีหลังเอกสารพวกเนี้ยเขาก็จะมาพิจารณากันก็แค่เปลี่ยนคนพิจารณาแค่นั้นเองเขาก็จะพิจารณาว่าเอาแล้วคุณส่งก่อนหรือหลังถ้าก่อนโอเครับเรื่องมาเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงแต่ถ้าคุณส่งหลังต่อให้ถึงฎีกามันเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่คุณส่งหลังไม่ได้อ่ะ
1: เพราะเดดไลน์นี่26มิถุนายน
0: เดดไลน์26นี่คือเดดไลน์ในการปรับปรุง
1: แก้ไขนะ
0: แก้ไขแล้วก็ส่งเพิ่มเติมมันมีเดดไลน์แรกด้วยเดดไลน์แรกก็คือส่งก่อนไอ้3ทีมที่ขึ้นที2ใช่มั้ยรวมเมืองเลยด้วยอ่ะเขาผ่านขับเรนซิ่งแบบมีเงื่อนไขนะนั่นหมายความว่าขับผ่านก็จริงแต่ว่าเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่คุณยังต้องส่งการบ้านเพิ่มเติมอ่ะแบบแผนในการปรับปรุงสนามปรับปรุงไฟส่องสว่างพวกนี้ก็ยังต้องทำการบ้านต่อนะ
1: คือตอนนี้ในไทยลีก2เนี่ยที่ไม่ผ่านเลยแล้วก็คือตราดเนาะ
0: ตราดก็ไม่ส่ง
1: เขาไม่ส่งอยู่แล้วในทีสามเขาก็ไม่เอาแล้ว
0: แต่ตราดอันนี้ง่ายๆเลยนะขนาดไม่ผ่านทีสองนะแต่ขับเรนซิ่งตราดผ่าน T3 นะครับแล้วตอนนี้เหมือนจะเปลี่ยนใจว่าอาจจะส่งทีมแข่ง T3
1: อาจจะกลับมา
0: ใช
1: ่ตอนแรกกระแสข่าวคือจะไม่เอาแล้ว
0: คือตราดอะเอาง่ายๆว่าไอ้ที่ไม่ผ่านมันคือไฟส่องสว่างทุกอย่างอะเขาส่งแต่เขาแค่ติดปัญหาว่า T2 อะไฟมันต้องเท่าไหร่นะ 1,200 ไฟมันไม่ผ่านเพราะเขาก็เลยไม่ให้ขับเรนซิ่งในการผ่าน T2 แต่เอกสารทั้งหมดของตาดอะผ่าน T3
1: เพราะว่าเขาก็เจตนาไม่ให้ผ่านทางไฟอะเขาก็ไม่อยากเล่น T2 อะ
0: แต่นาราคนละเคสกับตาดนะครับนาราไม่ผ่านสักอย่างเพราะไม่มีเอกสาร
1: ไม่ส่งเลยฮะอันนี้ไม่ส่งเลยตอนนี้ถ้าแอปอัปเดตล่าสุดทีมในไทยลีก2 18ทีมเนี่ยเกษตรศาสตร์เนี่ยจะมาเสียบแทนตาดนะ
0: ก้าวชีวิตจริง
1: ตกชั้นมา2ครั้งก็ไม่ตกนะฮะเกษตรศาสตร์ส่วนนารายูไนเต็ดเนี่ยก็จะเป็นเมืองเลยท
0: ี
1: มอันดับ4เมื่อฤดูกาลที่แล้วจะมาเล่นแทนนะส่วนเรื่องของการอุทธรณ์ก็เดี๋ยวตามข่าว
0: แต่
1: ดูแล้วก็น่าจะไม่ได้เล่นหรอฮะ
0: มีช่องทางให้อุทธรณ์อ่ะทางนาราเขาก็สู้สุดทางเหมือนกันถ้ารอดก็ยินดีด้วยแล้วกันแต่ถ้าไม่รอดผมก็รับสภาพไปนะฮะ
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยในเรื่องของการประกาศรายชื
0: ่อได้
1: นักเตะทีมชาติไทยของฮัดสันนะครับเพื่อลุยศึกอาเซียนครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงดวงพิจิตรสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัตชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บอลโลกสตอรี่
5: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิติแมตช์อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม่
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงดวงพิจิตรสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัตชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
1: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะครับเดี๋ยวเราไปอ่าน SMS กันก่อนดีกว่านะฮะจากอัมซ่าแล้วถ้าใครอยากจะส่งเพิ่มเติมเข้ามานี่ก็4689899นะครับทักทายมาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันได้นะฮะนักเตะคนไหนที่ไม่ชอบคดโกงฮะคำตอบครับก
0: ็ธนาเศษสุจริตครับ
1: ธนาเศษสุจริต
0: อ
1: ันนี้เป็น
0: คำชินมาก
1: คำถามจากอาร์มซ่าแหมชื่อนามสกุลก็บ่งบอกอยู่แล้วแล้วก็กรอนนะฮะข่าวบอลไทยไม่มีลืมเลยพี่จ๋าตอน16นาฬิกาพาสดใสรายงานตัวรัวทักรักทั้งใจนะฮะยิ้มละไมในวันหยุดสุดเลือดลมนะฮะนี่เป็นกรจากอาร์มซ่าแล้วก็มีส่งเมสเซจมาด้วยนะ
0: อ
1: าร์มบอกว่าพรุ่งนี้ไปสวนรถไฟไหมครับผมจะไปตอน6โมงครึ่งนะฮะ6โมงครึ่งถึง6โมงเช้านะ
0: แล้วก็
1: เดี๋ยวนัดหลังไมค์กันครับพี่โก้พี่ตัวพี่โก้ว่างเปล่า
0: ไม่ไปครับ
1: ไปดูบอลโลก
0: ไม่ตื่น
1: ตอนเช้าคู่อังกฤษกับนอร์เวย์ตีสี่แล้วก็อีกคู่หนึ่งอาร์เจนตินาพบกับสวิตเซอร์แลนด์8โมงพี่ก็ไม่ไปบ้านไม่ได้อยู่แถวนั้นเนี่ยอยู่ร่มเก้าอ่ะไปไม่ทันอ่ะส่วนรถไฟนี่จตุจักร
0: ใช่
1: จตุจักรแถวเซ็นทรัลลาดพร้าว
0: ถ้าก็เดินทางสะดวกอยู่นะฮะแต่6โมงรถไฟฟ้า6โมงใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอเที่ยวแรกก็สามารถลงไปใช้รถสาธารณะได้นะฮะรถไฟฟ้าก็หมอชิดใช่ไหมใต้ดินก็มี MRT ก็มีสวนจตุจักร
1: BTS นะสถานีหมอชิด
0: มี
1: ไปได้อยู่
0: เพราะว่ามันมีทั้งสายสีเขียวสายสีน้ำเงินเลยหกโมงก็น่าจะเปิดแล้วล่ะเที่ยวแรกก็ไปดูกันนะฮะก็น่าจะบรรยากาศคึกคักอยู่อ่ะมันไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติถ้าดูบอลมันจะเป็นว่าฟิลกลางคืนเนาะ
1: ตีสองตีสาม
0: เออฟิลกลางคืน
1: ถ้าช่วง8โมงเช้านี่ก็โอ้โหยากอะถ้าไม่ได้เตะที่อเมริกา
0: เออแล้วไ บรรยากาศแบบหนังกลางแปลงเนี่ยไม่เออนี่ก็น่าจะคล้ายๆแหละเพราะว่าเราเอาเก้าอี้ปิกนงปิ

0: ิกนิกไม่นั่น
1: โอ้ยครั้งนั้น2002ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นั้นดูในโรงหนังกันเลย
0: ช่วงประมาณ
1: บ่ายๆอ
0: ่
1: ะ
0: ที
1: ่บ่ายโมงบ่ายสองให้ก็มีตอนนั้น
0: ผมจำได้ว่าที่อาคารนี้มีบุตรตรงสนามกีฬาแห่งชาติอ่ะจอยักษ์แอร์ยินฉ่
1: ำ
0: ทุกคู่จำได้เคยเข้าไป
1: ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว
0: แล้วก็ตรงลานตอนนั้นเขายังเรียกเวิร์ดเทรดอยู่ใช่ไหม
1: เซ็นทรัลเวิร์ดนะ
0: ผมก็จำไม่ได้ว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าเวิร์ดเทรดอยู่หรือเปล่ามีจอยักษ์ตรงลานด้านหน้าจำได้อยู่
1: มีข้อความบอกว่าขอทราบแจ้งผลความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหน่อยค่ะ
0: ชนะนะครับก็จบไปแล้วนะครับชนะบราซิลไป3เซตรวด 25-15 25-16 แล้วก็ 25-17 โอ้โหมันเรียงสกอร์เลยนะ15-16-17เลย3เซตนะครับ
1: ต้องปรบมือให้เลยนะ
0: ก็ทำให้ทีมสาวไทยของเราก็การันตีอยู่รอดปลอดภัยในเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับชนะ3แพ้8ก็ไม่ตกชั้นแล้ว
1: สุดยอด
0: นะฮะปีหน้าก็เชียร์กันต่อไปนะฮะก็เราก็จะอยู่วนเวียนอยู่ประมาณนี้เพราะปีแล้วเนี่ยโอ้โหเส้นยาแดงผ่า8ลองบ้วยนี่ปีแล้วอ่ะนะฮะแต่ปีนี้โอเคตอนนี้อยู่อันดับ14นะฮะส่วนบราซิลก็เขาก็การันตีเป็น8ทีมที่จะไปเล่นในไฟนอลแล้วก็อาจจะผ่อนๆบ้างก็เป็นผลดีสำหรับทีมสาวไทยของเรานะฮะวันนี้ชนะสวยหรูเลย 3-0 นะครับส่วนโปรแกรมที่เหลือเนาะ
1: ครับ
0: จะเจอกับตุรกีในวันอาทิตย์ที่12
1: โอ้โห
0: ก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละนะฮะ 13:30 นาทีนะฮะ
1: น่ารักด้วยนะตุรกีเนี่ย
0: อันนี้เวลาบ้านเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเช็ดใช่เวลาไทยแหละเวลาไทย
1: บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดตัวไปกี่คนแล้วครับพี
0: ่16คน
1: มีมาละมีมาอีกไหมฮะ
0: มีมาเรื่อยๆน่าจะปิดแล้วน่าจะปิดแล้วผมว่าบุรีรัมย์ปิดแล้วเพราะว่าเขารายงานตัวแล้วนี
1: ่16แล้วเหรอ
0: 16นี่คือต่างชาตินะรวมของเก่า
1: อ๋อหมายถึงรวมของเก่าใช่ไหม
0: รวมของเก่าและของใหม่เนี่ยต่างชาติตอนนี้16คน
1: แต่ว่าถ้าเปิดตัวเนี่ย11
0: ใช่
1: รวมนักเตะไทยด้วยในฤดูกาลนี้นะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวไล่ให้ดูเพราะว่ามันมีอีกลาสันหล่นในนักเตะไทยอนันต์ยอดสังวานจักรพันธ์ไพศวรรณนะฮะส่วนต่างชาติเนี่ยวันเดอร์สันมาตินนะบราซิลนี่พวกแก๊งบราซิลเนี่ยมี4คนนะนาธานเปไรแล้วก็ดารันเมนเดสเปาโลเอริเก้นะฮะสเปนมี1เซบาสเตียนโมยาโน่นะครับแล้วก็มีเยอรมันด้วยนะสเตฟานซิเมอร์แล้วก็เซอร์เบียเนี่ยอุสลอตลาดาโควิชแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะวูคานซาวิเซวิช
0: นี่ยังไม่รวมเอลิสดอลล์ที่กลับมาจากปล่อยให้เขายืม
1: ใช่
0: ไปด้วยนะเพราะนั้นขาเข้านี่ก็พอสมควรเลย
1: เพราะว่าเมื่อวานเห็นปล่อยคลิปออกมาทาง YouTube นะวันรายงานตัวของนักเตะบุรีรัมย์
0: ผมว่าตอนนี้น่าจะปิดแล้วเพราะว่าเรียกมารายงานตัวแล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเก็บตัวฝึกซ้อมนะฮะ
1: น่าจะจบแล้วเพราะคุณเดวินก็บอกแล้วว่าเป้าหมายของทีมก็คือฤดูกาลนี
0: ้4แชมป์กับ4ทีมสุดท้ายเอเชีย
1: แล้วก็ทะลุไปถึงเกมตัดเชือกเอเชียอีลิทให้ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของปอกแขนกัปตันทีมเนี่ยก็เป็นทางเคนเนต ดูเกลนะครับ
0: ก็เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: คนดีคนเดิมส่วนรองกัปตันก็จะมีศาสลักหายประโคนแล้วก็ผู้รักษาประตูนิวแอทลิตนะสามชื่อนี้นะในตำแหน่งกัปตันทีมทำไมไม่มีอุ้มอ่ะนะ
0: ก็ประมาณนี้อุ้มก็ลำดับลงมาเนี่ย
1: ลดลายลง
0: มีนฤบดินไหม
1: ไม่มีคือคุณเนวิน
0: นฤบดินก็ไม่มีถูกไหม
1: ไม่มี
0: นฤบดินเนี่ยที่จริงเป็นกัปตัน
1: ถูก
0: ตัวจริง
1: แต่ว่าปีนี้คุณเนวินประกาศในวันที่มารายงานตัวแล้ว3ชื่อเนี่ยคือกัปตันทีมของบุรีรัมย์ในฤดูกาลนี้นะก็มี1นักเตะไทยคือศาสลักษณ์นี่แหละจะได้เป็นรองกัปตันทีมด้วยถ้าวันไหนเคนเนดิโก้ไม่ได้ลงนะ
0: แต่ศาสลักษณ์อันนี้เข้าใจได้เพราะว่านฤบดินทร์เองไม่ใช่ตัวหลักแล้วส่วนศาสลักษณ์นี่เขาก็เป็นคนบุรีรัมย์โดยกำเนิด
1: แล้วก็ปีนี้ธีรธรจะกลับมาใส่เบอร์55เป็นเบอร์ที่เขากลับมาเล่นให้กับบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งนะตอนนั้นที่ย้ายมาจากญี่ปุ่นนะครับ
0: เปิดโปรแกรมอุ่น

0: ครื่องอยู่มั้ย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเรื่องของทีมชาติบ้าง
0: เอาก็พูดถึงบุรีรัมย์แล้ว
1: ไปเลยไปเลยอ่ะได้เลย
0: เขาก็จะอุ่นเครื่องนี่โปรแกรมมานะ
1: ไหลไปเลยอ่ะ
0: 6แมตช์เปิดด้วยวันอาทิตย์หน้า26เอ้ยไม่ใช่ดิอีก2อาทิตย์26กรกฎาคมนะครับบุกไปเยือน BG
1: เดือนนี้นะ
0: เดือนนี้เดือนนี้26กรกฎาอันนี้คือเดือนนี้นะฮะส่วนที่เหลือคือเดือนหน้ามี1สิงหานะครับไปเยือนปัตตานีซึ่งเป็นเกมที่ไปทุกปีอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ป้าย LED จอยักษ์ของสนามเรนโบว์สเตเดียมก็สนับสนุนโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะ
1: ใครยี่มาใครยี่มา
0: เขาไปทุกปีไงเออนะฮะ
1: แล้วมีแบบไหนอีก
0: ไปเยือนนครปฐมนะครับ8สิงหาคมนะฮะไปเยือนราชบุรี9สิงหาคมเออเนาะจากนครปฐมนี่ก็นั่งรถต่อไปลาดลีอีกวันนึงเลยเออหลังจากนั้นก็จะพักอีกทีก็23สิงหานะจะไปเยือนอยุธยาอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าสีเดียวกันและจากนั้นนะครับหลังจากทัวร์ทุกอย่างเสร็จสิ้นจะกลับมาเล่นที่ช้างอารีนาเจอกับการท่าเรือ29สิงหาคมนะครับโดยทุกเกมการแข่งขันถ่ายทอดสดผ่าน BG Sport
1: เจอการท่าเรือนี่อุ่นเครื่อง
0: อุ่นเครื่องนะฮะ
1: เพราะว่าคุณเดวินบอกว่าฤดูกาลนี้บุรีรัมย์จะเล่นกลางสัปดาห์ต่อเนื่องหลายเดือนมากๆนะฮะ
0: ใช่ๆ
1: เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเตะไปทั้งหมด59แมตช์ฤดูกาลนี้อาจจะต้องเล่นถึง62แมตช์ในตลอดระยะเวลา8เดือนถือว่าหนักนะก
0: ็แมนยูกับลิเวอร์พูลก็เคย
1: ถือว่าหนักนะ
0: 4ทง4ถ้วย
1: แต่เห็นแกบอกว่าปีนี้ดีหน่อยว่า U21 เนี่ยสามารถเอานักเตะอายุเกินลงมาเล่นได้3คนรวมถึงนักเตะต่างชาติอีก1คนก็จะทำให้ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยสามารถไปหาแมตช์ฟิตจากเกม U21 ได้
0: ใช่
1: ก็จะพยายามสลับสับเปลี่ยนกันไป
0: ครับ
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดี
0: ใช่อ่ะมาดูใน YouTube หน่อยนะฮะคุณชวนันทักทายมานะครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านท่านผู้ฟัง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับคุณจอมพลวันนี้2เอกมาภาคบอล นะครับคุณณัฐสรก็ทักทายมาคุณนันทพงศ์ก็ทักทายมานะครับคุณกฤชนุชอยุธยาสนามน่าจะเล็กเกินไปไม่งั้นน่าจะเป็นเจ้าภาพคิงส์ครับไปแล้วครับอยุธยาไม่ใช่ปีนี
1: ้
0: ผมเชื่อว่าอยุธยาเนี่ยอีกปี2ปีเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพแน่นอน
1: รออีกนิดนึง
0: ตอนนี้อัธจันทร์ฝั่งหลังประตูอ่ะมีการต่อเติมละนะฮะห้องแต่งตรงแต่งตัวอะไรเนี่ยดูดีขึ้นดูดีขึ้นเพราะผมเคยไปสนามอยุธยาในยุคของโตโน
1: ่
0: โอ้ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าแกพูดนิดเดียวเนี่ยห้องข้างๆได้ยินเลย
1: ไม่เก็บเสียงเลย
0: ไม่เก็บเสียงเลยเออแต่ตอนนี้ห้องแต่งตัวเนี่ยอะไรมันดูมีคลาสมากขึ้นแล้วกันนะเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นห้องแต่งตัวแบบสนามแพทเทิร์นแบบสนามกีฬา
1: โบราณโบราณ
0: โบราณโบราณ
1: สนามกีฬากลางจังหวัด
0: เออเก้าอี้ไม้อ่ะนะ
1: เ
0: ออตอนนั้นนะฮะแต่ตอนเนี้ยพัฒนาอะไรไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคุณจุนเซเป้นะครับสวัสดีครับพี่ๆไทยลีกเปิดเมื่อไหร่ครับโปรแกรมออกหรือยังครับโปรแกรมยังไม่ออกนะฮะคืนนี้ขอเชียร์นอร์เวย์สวิตเข้ารอบบอลโลก
1: แหมส่วนผมหมดเลยนะเนี่ย
0: ส่วนเลยส่วนเลย
1: ส่วนผมหมดเลยนะผมให้ทีเด็ดอังกฤษกับอาร์เจนตินานะเนี่ย
0: ไทยลีกเปิดกันยานะครับเมืองเลยได้เล่นทีสองแทนนาราครับคุณจอมพลทักทายมานะครับคุณดันทพงศ์ช่วยไม่ได้ครับเดนไลน์อุตส่าห์กำหนดไว้อย่างชัดเจนส่งไม่ทันเองก็เหมือนส่งกันบ้านนะฮะถ้าส่งไม่ทันก็
1: ต้องตกอะ
0: ฮะก็ต้องตกนะฮะเขาน่าจะจัดตั้งแต่คู่นอร์เวย์อังกฤษครับใช่ครับใช่ครับตีสี่นะฮะไอ้สวนรถไฟตีสี่นะ
1: แนะนำให้นอนแต่สามทุ่มนะฮะจะได้ดูสองคู่เลย
0: อยากให้สาวไทยลุ้นเข้ารอบท็อปแปดหมายถึงวอลเลย์บอลนะฮะมีปีนึงก็เข้ารอบนี่เป็นเจ้าภาพอ่ะแต่ถ้าแข่งไม่เข้า
1: ต้องเป็นเจ้าภาพนะฮะยูทูบมาแล้ว
0: มีเฟซบุ๊กคุณชุติเทพเราไม่ได้เชียร์อังกฤษแต่ทีมที่เราเชียร์ตกรอบแล้วเลยจำใจเชียร์คุณสกายแมนก็ทักทายมาประมาณนี้เข้าเนื้อหาเลยทีมชาตินะครับประกาศรายชื่อ
1: เดี๋ยวก่อน SS มีแถมมาอีกหนึ่งข้อความ
0: อะไรเอ่ย
1: ให้ของคุณโค้ชบ้านนอกหน่อยเขาถามมาว่าเอาตังมาจากไหนซื้อ16ตัวต่างชาติเนี่ย สมาคมตรวจสอบการเงินได้ไหมแล้วสโมสรอื่นเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้ฮะ
0: เอาง่ายๆเลยนะฮะคือต่อให้สมาคมตรวจสอบอะไรไม่ได้เนี่ยแต่เงินรางวัลที่เขาไปเตะเอเชียและเงินรางวัลที่เขาไปเตะช้อปปี้มาเนี่ย
1: หลักร้อยล้านนะ
0: มันก็สามารถซื้อทีม
1: หลักร้อยล้านนะอันนี้คิดบวกนะคิดบวก
0: อันนี้คิดบวกใช่คิดบวกจริง
1: อันนี้คิดบวกใส่เสื้ออย่าโก้
0: ใช่อันนี้คิดบวกเลยนะไอรายได้ที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยคือไอ้ขายเสื้อเนี่ยโอเคมันเป็นรายได้ที่อาจจะไม่มีที่มาที่ไปใช่ไหมก็พูดลอยๆว่าขายเสื้อแต่ว่าไอ้เงินรางวัลเนี่ยไปเตะ ACL มา
1: สองฤดูกาลหลังเนี่ย
0: ใช่
1: ถือว่าได้เยอะ
0: ไปเตะช้อปปี้มาผมว่ามันก็โอ้โหมันก็มูลค่าเนี่ยสามารถจ้างนักฟุตบอลต่างชาติได้เอาง่ายๆสามารถซื้อทีมบางทีมในที2ที3ได้เอาง่ายๆอ่ะ
1: ส่วนสโมสรอื่นจะเอาอะไรมาสู้เนี่ยก็ต้องพยายาม
0: อันนี้ต้องพยายามจริงใช
1: ่ต้องพยายามพัฒนา
0: แต่บุรีรัมย์ก็ใช่ว่าเป็นทีมที่แพ้ไม่เป็นนะฮะเพราะว่าปีแล้วเราก็เห็นว่าบางแมตช์ก็แพ้ได
1: ้อ่ะมีข้อความมาเยอะมากต้องอ่านก็เอสเป
0: ซใช่
1: เสื้อแบรนด์เนมที่พิมพ์ตัวหนังสือในตัวผ้าด้วยแฟนบอลไทยก็คิดแบบนี้ให้ได้อะไรเนี่ย
0: ฮะคุณจืดเดี๋ยวนะเสื้อแบรนด์เนมก็พิมพ์ตัวหนังสือในตัวผ้าด้วยอันนี้หมายถึงเสื้อทีมชาติไทยตัวใหม่เหรอที่มี
1: ก็คิดแบบนี้ให้ได
0: ้เพลงชาติในตัวเสื้อ
1: ที่บอลลีเขาเปิดตัวใหม่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์นี่แหละแต่นี่คือหมายถึงอะไรครับเสื้อแบรนด์เนมก็พิมพ์ตัว
0: ก็คงเปรียบเทียบกับเสื้อยี่ห้ออื่นที่ก็มีตัวหนังสืออยู่ในเนื้อผ้าอย่างนี้เหรออันนี้ผมว่าข้อความมันอาจจะ
1: มันน่าจะมาไม่เต็มนะ
0: ผมว่าผมขอที่มาด้วยแล้วกันว่านี่คือที่ไป
1: พิมพ์เพิ่มมาหน่อยแล้วก็คู่ชิงบอลโลกจะเป็นคู่รีแมตช์ครับชิงแชมป์บอลยุโรปอังกฤษจะเจอกับสเปนแต่มีข้อแม้ห้ามเปลี่ยนมิเกลเมเลโน่ลงวะโอ้โหเมื่อวานก็เป็นคนยิงครับมิเกลเมเลโน่
0: คือผมก็ไม่อยากไปโทษลาเมนสักเท่าไหร่นะ
1: โทษเถอะ
0: รอ
1: แหมซองแตกขนาดนั้นก็
0: เอาง่ายๆนะคือความกดดันมันต่างกันลัมเมนอ่ะตอนที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะเขามาแทนใครพี่ตัว
1: โออานาน่า
0: แต่ว่าในทีมชาติเบลเยียมอ่ะเขาลงแทนใคร
1: กูตัว
0: มาตรฐานมันเหมือนมาว่าการลงแทนโออานาเนี่ยแฟนบอลมันไม่ได้จับจ้องว่าคือเอาง่ายๆไม่พลาดเหมือนโออานาก็พอ แต่ว่าพอเป็นลงแทนกุ๊กตัวเนี่ยแล้วกุ๊กตัวมาตรฐานมันก็ค่อนข้างสูงความกดดันมันต่างกันต่างกันคือลงเฝ้าสายให้แมนยูโอเคฤดูกาลที่แล้วนะแทบจะไม่ค่อยพลาดเลยถูกไห
1: ม
0: แต่ถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยแฟนบอลมันก็จะไปเปรียบเทียบว่าไอ้คนเก่าแม่งพลาดเยอะกว่าไงมันก็เลยแบบเสมอตัวแต่พอเบลเยียมเนี่ยพลาดปุ๊บเนี่ยไอ้คนเก่ามันทำไว้ดีมันก็เลยกลายเป็นเละ
1: แล้วเนี่ยเขาก็กลัวกันว่าถ้าวิเกลเมริโน่เนี่ยลงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นซูเปอร์ซับไงยิงโปรเจกต์ก็ยิงทดเจ็บมานะ
0: ในเมื่อวานก็88
1: เมื่อวานก็มายิงช่วงท้ายใส่ทางเบลเยียมอีกโคตรโชคดีนะเมริโน่นี่เจ็บหนักไปโห 4-5 เดือนอ่ะกับอาร์เซนอลนะเพิ่งจะกลับมาลงสนามได้ช่วงท้าย
0: โคตรแสบเลยเมริโน
1: ่แต่ว่าเป็นกองกลางที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เฮ้ยต้องบอกว่าเป็นกองกลางไพกระซิบได้นะโก้ผมว่าจะอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: ก็ช่วงที่อาร์เซนอลไม่มีกองหน้า
1: ก็เอาเขาเนี่ย
0: เอาเขา
1: ดันขึ้นมา
0: ใช่เล่นกองหน้า
1: อดีตนักเตะเรอัลโซซิดาดนะฮะก็จับตาดูให้ดีแฟนสเปนฝากความหวังได้คนนี้ถ้าได้เจอกับฝรั่งเศสมันก็มีรุ่นเหมือนกันนะรอบรองเนี่ยเหลือ3นาทีวันไทยทันมั้ยเนี่ยข้อความมาเยอะมากต้องอ่าน
0: นะฮะวันนี้ข้อความมาเพียบเลยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยเนี่ยเป็นไงพี่ตัวนิดนึงแล้วกันไหนๆก็เกริ่นมาแล้ว
1: ก็25คนนะฮะสั้นประกาศมาเรียบร้อยก็โอ้โหต้องบอกว่าเครียดเนาะ
0: ครับ
1: ไม่รู้จะดึงใครมาเนี่ยตอนเนี้ย
0: ปัญหาคือเขาส่งหนังสือไปให้แต่ละสโมสรแล้วแต่ละสโมสรต้องตอบกลับมาว่าปล่อยใครได้บ้างซึ่งปล่อยมาเนี่ยมันไม่พอ26คนที่ต้องส่ง
1: เออ
0: สุดท้ายมันได้17คนนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็คุยกับทางสมาคมก็ต้องขอขอบคุณคุณแป้งด้วยนายกสมาคมนะครับคุณนนพันธ์ที
1: ่ไปลากมาจนได้นะ
0: ก็ลากมาเพิ่มอีกอ่ะจนได้ครบ25คน
1: อ่ะเดี๋ยวอ่านเร็วๆเลยกันประตูเนี่ย3คนเนี่ยกำพลนะฮะ ปฐมอัครกุลจากราชบุรีแล้วก็กรกฎพิพัฒน์นัดดาจากเมืองทองนะแล้วก็ชัดชัยบุตรพรมเป็นไงประตูมือสองหายไปหมดเลย
0: คือผมว่า3คนนี้ดีกำพลแน่นอนว่าเป็นมือหนึ่งแน่นอนนะฮะส่วนมือสองเนี่ยชัดชัยได้เก่าส่วนกรกฎก็อัสซันเนี่ยเขาก็คงอยากใช้แหละเพราะรูปร่างดีก็เอาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแคมป์นะฮะอ่ะกองหลัง
1: ก็เก่าๆหน่อยก็มีพันษานะฮะพันษาเหมวิบูลย์ณัฐพงษ์สายริยานฤบดินชัยพลอดทนนี่ก็นักเตะจากการท่าเรือนะฮะพิชิตชัยเสียนกระโทกอันนี้ก็นักเตะท่าเรือที่ปล่อยให้ยุทธยายืมตัวฤดูกาลนี้แล้วก็มีทอมเบียด้วยนะฮะติดมาวริชูทองจากบีจีวันชัยจารุนงคารจากแบงคอกนะครับดิสอนพรมรักจากราชบุรีแล้วก็อุสมาเทียงคำ
0: เป็นการผสมผสานกันระหว่างตัวเก่าที่ติดในยุคฮัสซันอย่างทอมเบียเนี่ยทอมเบียฮัสซันรักมาก
1: นะฮะรักมากเลย
0: แล้วก็นัทพงศ์สาริยาพันษาหิวิบูลย์เนี่ยก็พวกตัวเก่านะครับส่วนตัวจาก U23 เชียร์พลอดทนใช่ฮะพิชิตชัยเสนกระโทกวาริศพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นตัวสอดแทรกในการที่จะโอกาสลงสนามมีพอมีนะฮะชัยพลเนี่ยแบ็คซ้ายรอบนี้เรียกแบ็คซ้ายมาทั้งชัยพลทั้งอุสมานะไหนจะมีวันชัยอีกใช่มั้ยหลังจากรอบที่แล้วนี่แบ็คซ้ายไม่มีโดนด่ายับ
1: กองกลางมีคคณะคำยกนะจากเมืองทองชวันวิทย์แซ่เล้าแล้วก็ทศวรรษลิมวรรณเสถียรนะปกเก้าอนันต์พิชาอุทานี่กลับมาติดด้วยแล้วก็วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับสารัตอยู่เย็นเก่าสุดแล้วในแดนกลางแล้วก็มีเสกสรรตาตี
0: กองกลางผมว่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกก็มีสารัตเป็นตัวยืนแน่ๆนะฮะส่วนพวกยู23ชวันวิทย์คาคณะเสกสรรอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะได้ลงสนามน่าจะลงสนามอยู
1: ่กองหน้าล่ะ
0: กองหน้าเลย
1: เจฮานาฟิมบามะธีรศักดิ์เผื่อพิมายพาติกกุสตัฟซันแล้วก็ยศกรบูรพานะฮะ
0: นะฮะก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นนิวเจนหมดเลยนะครับกองหน้า
1: ครับผมก็ประมาณนี้
0: ประมาณนี
1: ้แล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยกันต่อ
0: ครับ
1: 16นาฬิกานะครับวันนี้จอดสามบอลไทยหมดเวลาแล้วก
0: ็
1: ลาไปก่อนผมตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็โกโก้ชัยทกรพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิจิตรสุพรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัตชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตรฟัง Active Radio ไม่

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอมรพิมานมาศเผยสถานการณ์อุโมงค์ทรุดตัวอย่างควบคุมได้แต่วางใจไม่ได้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุโมงค์ก่อสร้างไฟรถไฟฟ้าที่เกิดปัญหาน้ำรั่วไหลของน้ำว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แม้การซุดตัวจะยังไม่หยุดลงทันทีแต่มีแนวโน้มชะลอตัวหลังเจ้าหน้าที่เร่งอัดสารเคมีเข้าไปในชั้นดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงลดการไหลของตัวดินและชะลอการซุดตัวอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถวางใจได้เต็มที่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปัจจุบันยังมีน้ำไหลเข้าอุโมงค์ประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมระดับน้ำด้วยการสูบออกอย่างต่อเนื่องโดยยังจำเป็นต้องรักษาระดับน้ำภายในอุโมงค์ไว้เพื่อรักษาสมดุลของแรงดันน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้าสู่อุโมงค์เพิ่มเติมทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดยังไม่เลวร้ายไปกว่าเดิมแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบางแห่งพบว่ามีอาคารเกิดการเอียงตัวแต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวอย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าวยังจำเป็นต้องได้รับการเสริมความมั่นคงและซ่อมแซมในระยะต่อไปรฟม.อัปเดตการรื้อสะพานลอยแล้วเสร็จเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขอแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองได้ดำเนินการรื้อย้ายส

0: ผ่านลอยออกแล้วเสร็จและได้ทำการปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึกถึง37เมตรเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์แล้วเสร็จ1จุดอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก4จุดโดยจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก1จุดในวันนี้ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครได้ประกาศห้ามเข้าและงดการใช้อาคารข้างเคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารซึ่งมีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหมายเลขโทรศัพท์0843565211รวมแล้วแก๊งหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS สารภาพใช้เงิน 800,000 ซื้อของหรูเที่ยวต่างประเทศตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ร่วมกันจับกุมนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวสุชาวดีอายุ18ปีนายประธานอายุ20ปีและนางสาวเชอพันธ์อายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง5รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสุราษฎร์ธานีกลุ่มผู้ต้องหาฉวยโอกาสช่วงที่มีการเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตวงบอยแบนด์เกาหลี BTS สร้างเพจ Facebook และบัญชีแอปพลิเคชัน X ปลอมขึ้นมาเพื่อโพสต์หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตให้กับกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการซื้อบัตรทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินสั่งซื้อบัตรรวมกว่า100รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800,000 บาทเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าอ้างว่าถูกชักชวนผ่านกลุ่มหางานออนไลน์ให้รับหน้าที่โอนเงินและรับเงินในรูปแบบของซองของขวัญได้รับค่าจ้างครั้งละ 200-2,000 บาทก่อนมาทราบภายหลังว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายสารภาพว่าเป็นผู้สร้างเพจและบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตด้วยตนเองโดยนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายกว่า 800,000 บาทไปใช้ส่วนตัวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมจนเงินหมดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับริชาร์ดดันแนะนำให้ทีมชาติอังกฤษใช้4 Center Half เพื่อหยุดความร้อนแรงของฮาลันริชาร์ดดันอดีตกองหลังของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาแนะนำโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษให้ใช้กลยุทธ์เหนือความคาดหมายด้วยการส่งเซ็นเตอร์แบ็กทั้ง4คนลงสนามพร้อมกันเพื่อหยุดเออร์ลิงฮาลันในเกมที่จะพบกับนอร์เวย์ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายโดยดันเสนอว่าให้อังกฤษใช้ทั้งจอห์นสโตนแดนเบิร์นเอสรีคอนซาและมาร์คเกฮีซึ่งทั้งหมดเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟอาชีพลงสนามพร้อมกันเพื่อหยุดดาวยิงจากเรือใบสีฟ้าหลังจากฮาลันทำไปแล้วถึง7ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้และเป็นตัวอันตรายที่สุดที่ทัพสิงโตคำรามจะต้องระวังเนื่องจากเขาเป็นศูนย์หน้าตัวเก่งและเล่นงานคู่แข่งมาแล้วทุกทีมเฟรันตอเรสตัวรุกทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวใหญ่ว่าได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเจ้าตัวแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะย้ายไปค้าแข่งในถิ่นปาร์คเดอแฟรงค์สำหรับก่อนหน้านี้บาซ่าเพิ่งตกลงคว้าตัวคาริมาเดเยมี่มาร่วมทีมทำให้โอกาสที่เฟรันตอเรสจะได้ลงสนามให้กับบาซ่าลดน้อยลงไปประกอบกับการที่ลุยส์เอนริเก้กุนซือแปซเชื่นชอบในฝีเท้าของลูกทีมเก่ารายนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงน่าจะทำให้การย้ายทีมข้ามลีกครั้งนี้เกิดขึ้นได้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: กอร์ไกด์ดำเนินรายการโดย
5: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: เอ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sport Guy Weekend นะครับในวันเสาร์วันนี้เนี่ย17นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยประมาณก็วันนี้เป็นสปอตไกด์วีคเอนด์ในเวอร์ชั่นมวยแทนนะครับเพราะว่าทั้งพี่โอ๊คฤทธิกรแล้วก็ต้องพี่เจตเจษดาไม่ว่าง
3: ครับ
2: นะครับก็จะเป็นเรา2คนรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนนะครับมีผมคมปฏิคมภูเก้าล้วนแล้วก็พี่โจอี้นะครับคนละชาติเก่งระดมกิจนะครับสวัสดีพี่โจอี้ด้วยนะครับ
3: ครับเอ้ยเราเคยมาจัดสปอตไกด์ด้วยกันแล้วไม่ใช่
2: ครั้งหนึ่งครั้งหน
3: ึ่
2: ง
3: ก็เลยสอบถามไปที่ผมว่าต้องเติมวีคเอนด์ไหม
2: ไม่ผมคิดว่าคุณจะขึ้นไม่แก
3: เลือกแล้ว
2: ถ้าปกติถ้าเป็นสปอตไกด์คุณจะต้องขึ้นไง
3: เหร
2: อถ้าเก่าแก่งเกลวันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
3: เรียนตามตรงว่าจำไม่ค่อยได้นะครับก็เลยมาพบกันในวันนี้นะครับวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะวันนี้เท่าไหร่เนี่ย11กรกฎาคม
2: ครับ
3: นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นสปอร์ตเดย์เหมือนกันนะเนี่ยพี่คมนะ
2: ครับ
3: ดูกีฬากันด้วยความสนุกสนานนะครับก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่ได้ไปไหนวันนี้คงดูกีฬาอย่างเต็มอิ่มตลอดทั้งวันเพราะว่าช่วงนี้กีฬาเยอะเลยนอกจากฟุตบอลโลกแล้วก็มีกีฬาอีกหลายอย่าง
2: ใช่
3: นะครับ
2: ก็บรรยากาศของฟุตบอลโลกกำลังเข้มข้นนะครับ
3: ครับ
2: คืนนี้ได้อีกหนึ่งทีมที่ผ่านไปสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวว่ากันในช่วงท้าย
3: ๆคร
2: ับแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องหยิบมาพูดถึงกันเลยในสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอล
3: เอาก่อนเลยใช่ไหม
2: ใช่
3: เรียนตามตรงว่าดู
2: เพราะว่าสดๆร้อน
3: ๆดูเซตที่2กับ3นะครับเซตแรกนี่ผมซักผ้าอยู
2: ่รู้เลยว่าซักผ้าตัวเอง
3: ครับ ทั้งหมดแซ ว่าแบบวันนี้ฝนไม่ตกแน่เลยซักก่อนนะจนกระทั่งสายรายงานว่าเราเนี่ยชนะบราซิลก่อน1-0เซตเนี่ย
2: ครับ
3: เฮ้ยเป็นไปได้อย่างไร
2: ครับ
3: หยุดการซักผ้าไปก่อนนะครับ
2: ก
3: ็เลยต้องมาดูเซตที่2แล้วก็เซตที่3ซึ่งถ้าใครได้ชมเนี่ยนะผมพูดได้แค่คำเดียวนะพี่คมพูดได้ไหมว่าสมบูรณ์แบบอ่ะการเล่นของทีมสาวไทยของเรานะพูดงั้นได้ไหมเพราะบราซิลนี่เขาเหนือกว่าเรามากไม่ใช่เหรอ
2: ก็เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับที่เราสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลได้นะครับ
3: ครับ
2: ก็เป็นมืออันดับ6ของโลกนะครับสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับ
3: ครับ
2: ซึ่งผมก็ดูอยู่นะครับแต่ว่ามาดูในช่วงเซตสุดท้ายแล้ว
3: คุณไม่ซักผ้าเหรอ
2: ไม่ได้ซัก
3: ทำไมไม่ทำหน้าที่อ่ะ
2: ผมมีคนซักให้แน่ไปทางขิงด้วย
3: สุดยอดจริงเลยต้องยอมเขาจริง
2: ๆแต่ว่าคือเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยก็คือก่อนหน้านี้ต้องเข้าใจก่อน
3: ครับ
2: นะครับสถานการณ์ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยทีมชาติไทยเราเนี่ยขับเคี่ยวมากับหลายๆชาติที่กำลังลุ้นตกชั้น
3: เราอยู่ในโซนคือต้องหนีตกชั้นนะ
2: นะครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นบอลนะ
2: เบลเรียเอ่ยนะครับโดมินิกันเอ่ย
3: ฝรั่งเศส
2: เอ่ยนู่นนั่นนะครับซึ่ง
3: ยูเครนอีกทีมนึง
2: ก่อนหน้านี้โดมินิกันเนี่ยไปได้แต้มมาแล
3: ้
2: วแต้มหนึ่งนะครับซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าเอ๊ะเราจะไปเอาแต้มจากตรงไหนผมเคยนั่งคุยกับคุณเจษดา
3: ครับ
2: คุณเจษดาก็บอกว่าต้องไปเอากับญี่ปุ่นเพราะว่าดูแล้วน่าจะแบบเวทไม่ได้หนีกันมาก
3: ใกล้กันหน่อย
2: ซึ่งผมก็บอกว่าคุณจะไปเอาจากเขาที่โอซาก้าคุณ
3: พูดไปก่อนแต่ก็ยอมแล้วว่ามันก็พูดไปงั้นนะคือมันก็ลำบากจริงใช่ไหมล่ะ
2: ใช
3: ่นั่นญี่ปุ่นนะแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะที่โอซาก้า
2: ใช่คือถ้าเป็นที่อื่นถ้าเป็นอย่างถ้ามาตีที่ไทยที่โคราชอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: มีลุ้น
2: เราอาจจะลุ้นได้ในการฟัดกับญี่ปุ่นแต่นี่คือตีที่โอซาก้าบ้านเขา
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นก็เลยเกมก่อนก็คือเราแพ้ญี่ปุ่นไปใช่ไหม
3: ครับ
2: 1-3ซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนเกมก็หลายคนก็เชื่อแหละครับว่าเราไม่น่ารอดในการเจอกับทีมชาติบราซิล
3: ตรงกันคือบราซิลนี่เขาอยู่ระดับท็อป
2: เบอร์หก
3: ในตารางเนี่ยอยู่รองจากฝูงจนซ้ำไป
2: ใช
3: ่อาจจะลุ้นแชมป์กับสหรัฐอเมริกาที่จะได้ที่ได้แชมป์ในรอบนี้นะ
2: ใช
3: ่หนึ่งถึงแปดทีมที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นเซตแรกอะไปดูแต้มอะเอาจริงๆเราดีมาตั้งแต่เซตแรกแล้วนะครับแล้วก็เซตที่2ผมอ่ะเปิดมาทันเซตที่3ตอนที่เราเสมอเอ้ยเราไล่กับเขาอยู่ที่ประมาณ16ประมาณเนี้ย
3: ครับ
2: ซึ่งแต้มเขาไปน็อกอยู่พอ18
3: 13คือตอนเซตสุดท้ายใช่มั้ยเซตที่3ใช่มั้ยโอ้ทัดดาวเสิร์ฟ เสิร์ฟลงลวดลวดลวดเลย
2: ใช่
3: 4 5แต้มนั่นน่ะที่มีผลเลยที่ทำให้เราชนะได
2: ้แล้วเราไล่มาเขาไล่มาเป็น18 16
3: อ่ะขยับเข้ามาน
2: ะครับแต่พอตั้งแต่แต้ม16เนี่ย
3: ครับ
2: ไม่ขึ้นเลยครับคือมันกลายเป็นว่าบอลตบเอ่ยบอลบล็อกเอ่ยเข้าล็อกไปหมดนะครับเลยค
3: ุ
2: ยกันว่าคือเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่เหมือนกันว่าสรุปแล้ววันนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับบราซิลและทีมชาติ
3: ก็ได้คุยกับอธิคมก่อนเข้ามาเอ้ยเราใช้คำว่าสมบูรณ์แบบได้ไหมแล้วทำไมเราถึงดีขนาดนี
2: ้ออ
3: ทั้งที่เราอย่างที่ทุกคนทราบนะเราอยู่โซนล่างใช่ไหม
2: ถูกต้อง
3: ตรงนี้ตกชั้นต้องลุ้นผลงานตัวเองแล้วก็ต้องลุ้นทีมอื่นๆด้วย
2: ถูกต้อง
3: ในการได้คะแนนอธิคมพูดออกมาคำหนึ่งว่าบราซิลเขาก็พลาดเยอะเหมือนกัน
2: ถูกต้องถูกต้อง
3: ใช่ป่ะ
2: นะครับจังหวะชาเลนจ์ก็ไม่ได้นะครับจังหวะขนาดเขาเราบล็อกพลาดอ่ะ
3: ครับ
2: แล้วบอลไปโดนมือเขากระโดดออกก็มี
3: แบบน
2: ั้
3: นแบบนั้น
2: มันก็เลยกลายว่าคือจริงๆจะชนะสักเกมเนี่ยมันต้องลุ้นหลายมาก แต่เอาไม่เป็นไรเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือหลังจบเกมวินาทีที่ขนาดว่าแมตช์พอยต์อ่ะ
3: ครับ
2: แมตช์พอยต์เนี่ยผมจำได้เลยว่ามันเป็นจังหวะที่เขาเราตีไปติดบล็อกเข
3: า
2: แต่บล็อกเขาอ่ะมันล้นออกข้าง
3: ถูกต้อง
2: แล้วจบเป็นแมตช์พอยต์เราได้แต้มผมแบบโอ้ยเอาได้แล้วเหรอชนะแล้วเหรอ
3: คือถึงแมตช์พอยต์ปุ๊บได้ปุ๊บแล้วก็ได้ปั๊บเลย
2: ใช่
3: ศศิภาพรนี่ต้องเก็บร่างกายให้ดี บอลออกไปแล้ว
2: ใช่
3: นั่นคือแต้มสุดท้ายที่เราชนะไปในทวนสกอร์ก่อนนะ2557 2510เดี๋ยวนะ2555 2516 2557เป็นไงคะแนน
2: ใช่
3: ชนะแล้วสวยด้วยนะ
2: สูสีสูสี
3: คะแนนเรียงกันดี
2: สถานะดีเลยนะครับคือถ้าถามเนี่ยผมก็จะตอบได้ว่าวันนี้อะไรไทยเราตีดีในขณะเดียวกันบราซิลเองเขาก็พลาดเยอะ
3: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลก
3: แล้วเราเห็นดูการถ่ายทอดสดทางโมโนใช่ไห
2: ม
3: อัศจรรย์บางส่วนเก้าอี้ว่างเยอะนั่นน่ะแหมอยากจะไปซื้อตั๋วแล้วไปนั่งดูซะเหลือเกิน
2: ครับ
3: น่าจะสบายดีนะก็ถ้าได้ดูสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่อินดอร์เซนต์หัวหมากก็บรรยากาศจะเป็นแบบนี
2: ้
3: นะครับถ้าใครได้ดูวันนี้นี่ถือว่าจริงๆก็ไม่แปลกนะถ้าเกิดดูแล้วจะชอบอ
2: ่
3: ะดูแล้วจะรักนักกีฬาทีมเนี้ยทีม
2: โอ้ชุดนี้ของไทยชุดนี้ดีเลยช
3: ุ
2: ดนี้ดีแบบดีบทฝีมือก็ดีหน้าตาก็ดีเล่นดีแบบแล้วหลังจบเกมเนี่ยจำได้ว่าอัชราพรคงยศเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ
3: ์มีสัมภาษณ์นะ
2: นะครับอัชราพรคงยศบอกว่าไม่ต้องยืมจมูกใครหายใจละปีหน้าเจอกันปีหน้าว่ากันใหม
3: ่เนี่ยมันเป็นเนื้อแท้ของกีฬาอย่างแท้จริงนะถ้าคุณเล่นแล้วคุณพึ่งพาฝีมือของเราเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอแล้วคุณลงไปทำแต่ถ้าต้องพึ่งคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได
2: ้การชนะบราซิลในคราวนี้นะครับทำให้เราเนี่ยการันตีการมีสิทธิ์ลงแข่งในเนชั่นลีกแน่นอนแล้วนะครับ
3: ครับ
2: หลังจากที่เก็บเพิ่มอีก3คะแนนรวมชนะ3แมตช์มี12คะแนนแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะว่ากันใหม่กันอย่างที่อัชรพรพูดนั่นแหละนะครับนอกจากนี้เนี่ยนี่เป็นการเอาชนะบราซิลได้เป็นครั้งที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยเลยนะครับ หลังจากครั้งสุดท้าย

0: ผมเปิดดูในรถเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มันจริงๆ
1: อันนี้เป็นทีมกีฬาของไทยเรานะ
0: ใช
1: ่ระดับโลกนะฟุตบอลว่ายากแล้วเราเชียร์ทีมวอลเลย์บอลแล้วกัน
0: อ่ะ
1: เห็นไหมว่ามันเป็นไปได
0: ้อัปเดตตารางคะแนนกันหน่อยแล้วกันนะครับก
1: ับ
0: วอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ2026อันดับ1ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะครับ26คะแนนเท่ากับบราซิล
1: ครับ
0: นะครับส่วนแต่ว่าบราซิลรู้สึกว่าเขาเป็นรองเรื่องนี้มั้งเรื่องแต้มอะไรเนี่ย
1: สกอร์ในอะ
0: สกอร์ใน
1: แต้มใน
0: นะครับอิตาลีมาเป็นอันดับที่3นะครับ24คะแนนฮอลแลนด์อันดับที่4 21คะแนนแคนาดาอันดับที่5 20คะแนนนะครับญี่ปุ่นอันดับที่19รองลงมาญี่ปุ่นอันดับที่6มี19คะแนนร่วมกับตุรกีแล้วก็โปแลนด์แต่ว่าสกอร์ในเนี่ยตุรกีกับโปแลนด์เป็นรองลงมาอีก
1: เซตชนะเซตแพ้น่ะ
0: จีนอันดับที่9นะครับมี18คะแนนเช็กเกียเนี่ยอันดับที่10 14เยอรมันอันดับ11 14เหมือนกันนะครับเบลเยียมอันดับ12มี14เช่นเดียวกับเซอร์เบียก็14ส่วนไทยเรา12ครับ
1: ครับ
0: ก็เหนือกว่าโดมินิกันยูเครนฝรั่งเศสแล้วก็บัลแกเรีย
1: ก็ถือว่านี่ปลอดภัยแล้วนะกังวลกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ไทยเราใช่ไหม
0: คือมันจะมีโอกาสที่พวกแบบบัลแกเรียหรือว่าฝรั่งเศสหรือว่าโดมินิกันเนี่ยจะรอดได้ก็คือต้องชนะ
1: ครับ
0: 2เกมรวด
1: แบบนั้นน่ะซึ่งก็เหนื่อย
0: เหนื่อย
1: ทีมที่ยังต้องการคะแนนแล้วก็ลุ้นต่อไป
0: ใช่
1: นะครับนี่เป็นวอลเลย์บอลระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับVNL เนี่ยดูแล้วก็นี่ถ้าเกิดบอกปีหน้าเจอกันใช่ไห
0: ม
1: ชลพรบอกใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ผมอยากให้มีสัปดาห์ในบ้านเราเนี่ยนะผมคิดเอาไว้หลายปีแล้
0: ว
1: อยากจะไปเห็นไปตีที่ Impact Impact Arena จริงๆมันใช้ได้มันใช้จัดได้คือคนจะได้เยอะหน่อยไงเพราะว่าจัดที่ Indoor Stadium หัวหมากเนี่ย
0: เล็กไป
1: มันเล็กเกินไปแบบนะคิดมาหลายปีคิดตั้งแต่สมัยเจ็ดเซียนดังๆแล
0: ้
1: วถ้าเดินผ่าน Impact แล้วเห็น
0: เอาตรงไหนอะทันเดอร์โดมเหรอ
1: ข้างในเลย Impact เลย
0: ตัว Impact เลยเนี่ย
1: คุณดูคอนเสิร์ตนั่นแหละ
0: อ่ะฮะ
1: อยากให้แบบใจของผู้จัดเนี่ยอยากจะให้ของสมาคมนะไปที่ Impact Arena เมืองทองธานี
0: โอ้ย
1: แบบนั้นเลยคิดอย่างนั้นเลย
0: รถติดกระพือ เอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ Impact เขานั่งรถไฟฟ้าเข้าได้แล้ว
1: ได้แล้ว
0: นั่งรถไฟฟ้าเข้าได้แล้ว
1: แล้วก็เป็นฮอลล์ที่จุคนได้มากที่สุดไงเพราะว่าที่ผ่านมานี่อินดอร์เซตในหัวหมากเนี่ยมันไม่พ
0: อ
1: ตั๋วนี่ใช่ไหมหมดเร็วแล้วก็แบบคนต้องการตั๋วจำนวนมากเราก็คิดเล่นๆก็หวังอยากจะให้คือแบดมินตันก็แข่งที่นั่นได
0: ้ครับ
1: เทนนิสก็แข่งมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ยที่ฮิตขนาดนี้เนี่ย อยากจะให้ผู้จัดเนี่ยเขาใจถึงพึ่งได้สักนิดนึงเล่นเล่นของใหญ่เอางี้แล้วกัน
0: ก็
1: แต่แพงนะ
0: เผื่อผู้จัดได้ยินนะครับก็คุณบุรชาติบอกว่าฝากไว้ให้คริส
1: มีอะไรให้ช่วยไหมนี่บอกงี้มีอะไรให้ช่วยไหม
0: ทำไมคุณจะช่วยเขาแนะนำหรือยังไง
1: ไปดูเฉยเอาจริงกับพี่คมเห็นว่ามันพอเป็นไปได้ไหมล่ะน่าสนใจไหม
0: คือผม
1: นี่เป็นไกด์ในสปอร์ตไกด์นะ
0: ภาพ
1: บ
0: อลเล่นบอลใน Impact Arena ไม่ออกจริง
1: ๆเห็นไหมล่ะ
0: แต่ถ้าอย่าง Thunder Dome อ่ะเรายังรู้สึกได้เพราะว่าอันนั้นก็จะแยกออกไปชัดเจนไง Thunder Dome เนี่ยเราแยกออกไปชัดเจน
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเป็น Impact เนี่ยมันมี3กี่ฮอลโอ้
1: เอาฮอลที่คุณดูคอนเสิร์ตเลยฮอลนั้นเลย
0: โอ้แล้วจัดแบบเวทีวงกลมนี้เลยเหรอ
1: เอ้แล้วก็แบบ
0: เวทีตรงกลางแล้วก็คนล้อมเงี้ยเหรอ
1: พื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันใช้อเนกประสงค์อ่ะมันแข่งกีฬาได้อย
0: ู่แล้วคือล่าสุดอ่ะผมเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตแต่ไม่ล่าสุดหรอกก็นานไปแล้วนะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตเนี่ยเขาไม่ได้จัดเป็นลักษณะเวทีอยู่ข้างหน้าแล้วก็เก้าอี้แบบไล่ม
1: า
0: เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มันมีเวทีที่เป็นลักษณะเป็นวงกลมตรงกลาง
1: เลยใช่ไหม
0: แล้วก็คนนั่งล้อมร
1: อบ
0: ใช่คือมันก็พอจะทำได้แต่ว่าในความเป็นวอลเลย์บอลน่ะมันจะโอ้โหมันจะมีความยุ่งยากประมาณหนึ่งนะในความรู้สึกผมนะ
1: คุณลองคิดว่าเรามีซูเปอร์สตาร์อย่างปลื้มจิตถิ่นขาวนะนุสราต้อมคำอย่างนี้นะออนอูมาสิทธิลักษณ์เงี้ยชุดนั้นนะ
0: อันนี้คือยุคเจ็ดเซียน
1: ไปตีที่ Impact เนี่ยคุณคิดว่ามันคุณเห็นภาพนั้นไหมล่ะผมเนี่ยคิดและจินตนาการเอาไว้ว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นไง
0: ครับ
1: แล้วพอยุคนั้นผ่านไปมาถึงยุคนี้แล้วก็โอเคนะซูเปอร์สตาร์ยังไม่ถึงยุคนั้นใช่ไหมล่ะแม่แต่ว่า
0: โอ้ยแต
1: ่คนดูให้การตอบรับมาก
0: จะบอกว่าซูเปอร์สตาร์ไม่ถึงยุคนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมว่าน้องๆชุดนี้ก็โตขึ้นแบบ
1: ขึ้นมาม
0: ีนัยยะใช้คำว่าโตขึ้นแบบมีนัยยะไม่ว่าจะเป็นอย่าง พิมพิชยากกรำเอ่ยน้องออมสินเอ่ย

0: เอ่ย
1: ครับ
0: น้องอัชรพรคงยศเอ่ยหรือว่า
1: ดาว
0: ทัดดาวนึกแจ้งทุกคนแบบทุกคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจน
1: ครับ
0: นะครับมีคาแรคเตอร์ชัดเจน
1: ก็เลยอยากให้มันเกิดขึ้นนะอันนี้แบบนำมาโยนลงมาโยนไอเดียลงไปให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองคิดดูซิมันน่าจะเป็นไปได้นะช่วยสนับสนุนความคิดผมหน่อยอธิคมด้วยเดี๋ยวส่งไปที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้ไหม
0: ถ้ามีจริงผมว่ามันก็น่าจะเป็นแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์อ่ะคนก็น่าจะแห่จองอ
1: ่
0: ะ
1: คนดูสักหมื่นคนคุณคิดดูซิว่ามันจะเป็นงานที่กระหึ่มขนาดไหน
0: ไหนๆแล้วก็เป็นชาติที่สามารถไปแตะระดับโลกได้แล้วอ่ะในกีฬาวอลเลย์บอลเลยนะครับ
1: ถูกต้อง
0: แล้วเดี๋ยวเผื่อมันจะนำมาซึ่งอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ในกีฬาอื่น
1: แม่ไอ้ปลายเสียงนี่ดูยังไงไม่รู้นะหมองหม่นไงไม่รู้นะ
0: ส่วนโปรแกรมของทีมชาติไทยเนี่ยเราจะพบกับทีมชาติตุรกีนะครับอีกหนึ่งเกมนะครับช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันอาทิตย์วันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได
1: ้ก็เป็นเกมสุดท้ายใช่ไหม
0: โมโนแม็กซ์นะครับ
1: พบกับใครนะตุรกีนี่ไงท่านผู้ฟังส่งเข้ามาข้อความล่าสุดขออนุญาตอ่านก่อนนะสนามที่จัดบอลโลกยังจัดมวยปล้ำได้เลยทำไม Impact จะจัดไม่ได้ครับเห็นไหมสนามฟุตบอลโลกก็อเมริกันฟุตบอลใช่ไหมล่ะฟุตบอลคอนเสิร์ตมวยปล้ำเขายังจัดเลย
0: ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องได้ทีมงานที่พร้อมจะกล้าทำจริง
1: เพราะว่าจัดที่ Impact เนี่ยขั้นแรกเลยนะคุณต้องจองล่วงหน้าคุณต้องคิดตั้งแต่วันนี้แล้วปีหน้าใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้ก็ความล่าสุดทาง YouTube บอกอยากให้วอลเลย์บอลเล่นที่สนามราชมังครับ วอลเลย์บอลต้องเป็นอินดอร์จ้ะ
1: จะเล่นกลางแจ้งเนี่ยเหรออ
0: ินดอร์ก่อนนะครับต้องเอาอินดอร์ก่อน
1: กีฬาในร่มนะครับอินดอร์วอลเลย์บอลนะครับ
0: นะครับนี่ก็คนเดิมแหละส่งมาบอกว่าโซฟายเมดไลท์ AT&T ที่จัดบอลโลกปีนี้เคยจัดเรชเชอร์มาเนียมาแล้วคือผมเข้าใจพวกนั้นเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าสเตเดียมแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อย่างโซฟาเมดไลท์หรือว่าATTอ่ะเขาใช้คำว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์แล้ว
1: ถูกต้อง
0: คือมันมัลติเพิลสปอร์ตอยู่ในสนามเดียว
1: มันสามารถ
0: ทำแบบนั้นได้แต่ว่าในความเป็นเอ็กซิบิชันฮอลล์แบบ Impact Arena เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันก็อาจจะแต่มีคนบอกว่าประเทศไทยเคยจัดมาแล้วนะ2016
1: นี่ไง
0: Impact Arena
1: เห็นมั้ยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยฮอลล์อย่างที่ว่าเนี่ยนะมันจัดได้ทุกอย่างอ่ะที่รวมคนหลักพันหลักหมื่นนะครับอุปกรณ์ติดตั้งเนี่ยเอาเข้าเอาออกติดตั้งแป๊บเดียวเร็วมากจัดอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนั้นไปแล้วนะครับ
0: นี่ไงมีคนถามมาพอดีไงอ
1: ะไร
0: บอกถามคุณโจอี้ครับสนามบางกอกอารีนาหนองจอกสร้างไว้ทำไมครับผมขับรถผ่านเหมือนเป็นสนามร้างเลย ผมเพิ่งขับผ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: โอ้ยเรียนตัวผมยังไม่เคยไปเดี๋ยวจะซ้ำไปเขียนถึงเรื่องนี้บ่อยมากว่าไงนะ
0: ผมเพิ่งขับผ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสนามบางกอกอารีนาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ก็ดูหรูหรามาเห่าดีนะครับ แต่แค่แบบมันไม่มีคนเข้าไปใช้งานครับไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือมีสัญญาเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือสงวนไว้ใช้แค่ฟุตซอลไหมอะไรเงี้ย
1: คือตอนนั้นจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อที่จะใช้สำหรับฟุตซอลโลก2012นะครับสร้างไปที่หนองจอกใช่ไห
0: ม
1: สร้างไปจนกระทั่งมีปัญหาพอสมควรจนกระทั่งเสร็จไม่ทันสำหรับฟุตซอลโลก2012ก็ผ่านไปก็ใช้อินดอร์ที่อื่นจัดผ่านพ้นไปจนได
0: ้
1: อีกหนึ่งปีต่อมาเนี่ยยังไม่พร้อมใช้เลยคือปัญหานี่เขาเยอะจริงๆจนกระทั่งเสร็จแล้วก็ได้ไปใช้อยู่มาโดยตลอดนะในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมา
0: ไม่คือผมเพิ่งขับผ่านจริงๆเมื่อที่แล้วอ่ะบ้านนาผมอยู่แถวนั้นพอดี
1: ครับ
0: แล้วพอไปเยี่ยมคุณนาแล้วไปกินข้าวกันยังขับผ่านยังบอกว่าเขาเอาไปทำอะไรวะ อะไรอย่าง
1: เงี้ยแล้วไม่มีปัญหาตอนที่คนจะเดินทางไปดูอ่ะตอนนั้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะ
0: ตอนนี้ก็ยังมีครับ
1: ก็ลำบากถูกไหม
0: ตอนนี้ก็ยังมี
1: จนถึงวันนี้
0: คือตอนเนี้ยถ้าคุณจะไปสนามหนองจอกนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่มีรถเองนะ
1: ค
0: ุณนั่งแบบนั่งหูตูบอะนั่งรถประจำทางแบบหูตูบเลยอะจริง
1: ๆดีนะไอ้ที่โคไม่แนะนำบอกว่าถ้าพี่จะไปนะพี่ต้องเดินทางและพี่ต้องกางเต็นท์พักสักคืนนึงก่อนเดินทาง
0: ไม่คือมัน
1: จะได้ถึง
0: มันเป็นทางเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นทางหลวงที่มันเป็น2เลนสวนกันมันไม่ใช่ทางใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับซึ่งโอ้โหแล้วมันคับแคบนะครับยิ่งพี่จำได้ไหมไม่กี่วันที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าฝนตกหนักๆอ
1: ่ะที่วงเวียนใหญ่ไง
0: ไม่ใช่ที่จอกเนี่ย
1: อ๋อหนองจอกใช่ไหมอ๋อนึกวงเวียนใหญ
0: ่ไฟดับทั้งแผง
1: อ๋อ
0: คือที่เสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดด้วยนั่นแหละหนองจอกทั้งแผง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสนามก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ปัญหาจริงๆที่อธิคมไปพบมาแล้วก็ทุกท่านได้ทราบดีก็คือว่ามันมีปัญหาด้านการจัดการด้านการวางแผน
0: ใช่ๆๆ
1: ประกอบไปด้วย ว่าคุณจะสร้างสนามนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่สร้างเสร็จมาแล้วใช้งานอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยสาธารณูปโภคด้านอื่นที่ล้อมรอบสนามนั้นอยู่เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่ารวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษามันเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาเยอะเลยล่ะที่ทำให้จนถึงวันนี้เนี่ยอธิคมผ่านไปแล้วยังเห็นว่าเอ๊ะมันได้ใช้งานคุ้มค่าหรือเปล่า
2: ใช่แต่มัน
1: สร้างมาเนี่ย
2: คือเขาเรียกอะไรระบบสาธารณูปโภคดูดีนะ
1: ครับ
2: ใช้คำนี้นะครับระบบสาธารณูปโภคดูดี
1: ครับ
2: แต่ว่ามันกลายเป็นว่าการเดินทางไม่สะดวกนะครับแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าถ้ามีอีเวนต์อะไรสักอย่างแบบระดับนี้นะ
1: ครับ
2: ระดับรับรองกระพือรถติดกระพือยิ่งแบบเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะคุณจะนึกภาพงานรับปริญญาที่สวนลุกใช่ไหม
1: ที่ไหน
2: รอ5
1: สวนอัมพร
2: สวนอัมพรน่ะ
1: พระที่นั่งอนันต์
2: ฟีลนั้นฟีลนั้นฟีลนั้นพี่นึกว่า
1: ครับ
2: พี่นึกว่าถนนตรงพระที่นั่งอนันต์หนอกใช่ป่ะถนนมันจะไม่ได้ใหญ
1: ่ครับ
2: ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นแล้วคนก็โอ้โห
1: คือได้พอถึงช่วงเวลาที่บรรจุคนมากๆอ่ะ
2: กระพือ
1: ก็มีปัญหาแน่น
2: อ
1: นมันจึงอยู่ที่การจัดการและการวางแผนตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือมันเป็นปัญหาของเราจริงๆนะครับการดูแลจัดการคนระดับพันระดับหมื่นเนี่ยสถานที่แล้วก็การจัดการนี่มันเป็นเรื่องยากนะที่เราจะต้องทำมันให้ดีนะครับ
2: นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆนี่ต้องขอแสดงความดีใจกับทีมนักวอลเลย์บอลหญิงของเราด้วยนะครับ
1: ครับ
2: วินาทีที่เราชนะบราซิลนะเรื่องนึงที่ผมรู้สึกกับน้องๆเลยคือน้องๆดีใจมากจริงๆ
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: คือโดดกันแบบประหนึ่งว่าแชมป์แล้ว อะไรประมาณนั้นแต่ดีใจเราเข้าใจเลยว่าคือมันไม่ใช่แค่การอยู่รอดในเนชั่นลีกแต่เรารู้สึกว่านี่คือความภูมิใจของพวกเธอที่สามารถเอาชนะทีมอย่างบราซิลได
1: ้ถูกต้อง
2: นะครับ
1: นะครับก็ดีใจตั้งแต่เห็นผู้เล่นสำรองไหมที่วอร์มอยู่ด้วยนะโ
2: อ
1: ้โหเต้นกันคือมันเป็นอารมณ์บวกหลายอย่างที่ทำให้ฟอร์มเราดีขึ้นให้สภาพจิตใจเราแบบมันไปทางบวกอ่ะจนกระทั่งได้รับชัยชนะที่สวยงามแล้วก็เด็ดขาดขนาดนี้นะครับ
2: ต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยด้วยนะครับ
1: ดูกันต่อพรุ่งนี้นะนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์กับตุรกีช่วงประมาณเวลาบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนเจอกับตุรกีนะครับ 13:30 น.มโนแม็กก็จะถ่ายทอดให้ดูเหมือนเดิม
2: ครับ
1: ดูแล้วมันสบายใจจริงๆ
2: เบรกนี้ที่เราให้วอลเลย์บอลอย่างเดียวใช่ไหม
1: เมเซ่นี่คือ ทีมกีฬาระดับโลกอย่างที่ว่านะไม่อ้างอิงถึงทีมอื่นๆของไทยแล้วนะนี่คือทีมกีฬาที่อยู่ในระดับโลกอย่างแท้จริง
2: ครับ
1: นะครับกีฬาเราที่เขาบอกกันไงว่าเก่งแต่บุคคลเนี่ยกีฬาบุคคลเนี่ยพอรวมตัวกันไปเป็นทีม
2: กีฬาประเภททีมที่ต้องบอกว่าเป็นที่ชนะชูตาแนวของบ้านเรา
1: ที่เราจะพูดได้คือไม่พูดถึงกีฬาอื่นๆนะจริงๆก็มีอีกหลายทีมนะ
2: ตะกร้อ
1: แต่คือแต่วอลเลย์บอลนี่เป็นกีฬาแบบสากลไง
2: ค
1: ือเล่นกันทั้งโลกอ
2: ่
1: ะเล่นกันแบบระดับโอลิมปิกระดับชิงแชมป์โลกอะไรแบบนั้น
2: ช่วงหลังบาสเกตบอลก็เริ่มมาแล้วนะโดยเฉพาะไอ้3x3อ่ะเ
1: อ้
2: ยเราเก่งมากนะ
1: เ
2: หรอใช่ใช่นะครับแล้วก็เทคบอล
1: มาเทคบอลใช่
2: เทคบอลเราก็เป็นระดับโลก
1: ครับ
2: ฟุตซอลเราก็ระดับโลก
1: ก็เนี่ยก็เลยต้องพูดถึงอีกอย่างนึงนะถ้าใครดูถ่ายทอดสดวันนี้นะพอจบแล้วต้องเดินมาจับมือกันคุณเห็นรูปร่างของคู่แข่งไหมบราซิลนะกับไทยเราเนี่ยคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบโอ้นี่เราสู้เขาได้เนี่ยรูปร่างเราเสียเปรียบรูปร่างเราเป็นรอง
2: โอ้แต่วันนี้เขาตีหลุดเยอะครับ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นจังหวะตีจังหวะบล็อกเขาหลุดเยอะมากนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของกีฬานะมันจะมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีครับ
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งวันนี้มันกลายว่าเราดีแต่เขาไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เราจะชนะเขาไม่ได้ฟลุกไม่ได้แบบมีเป็นคือผมไม่ได้เรียกว่ามันคือปาฏิหาริย์นะ
1: ครับ
2: แต่ผมว่านี่มันคือความมหัศจรรย์ของกีฬาของวอลเลย์บอลอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ทำงานหนัก
2: ใช่ใช่คือต้องชมน้องๆทีมวอลเลย์บอลหญิงด้วยว่าคือถ้าย้อนกลับไปสนามแรกพี่จุ๊ยจำได้ไหม
1: ยังไง
2: เราแพ้หมด
1: ใช่
2: กลับมาเนี่ยจำได้เลยว่ามีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
2: ไหวไหมเนี่ยอีกโอ้โหตกรอบแล้วมึงเนี่ย
1: อีกอย่างนึงที่เขาต้องสู้เยอะก็นั่นแหละคอมเมนต์ดราม่า
2: ใช่
1: เรื่องอื่นๆที่จะเข้ามาสู
2: ่อย่างล่าสุดอ่ะโค้ชยะอ่ะของวอลเลย์บอลอ่ะลาออกไปแล้วอ่ะ
1: นั่นแหละ
2: เขาด่าโค้ชคีย์บอร์ดซะแบบโอ้ยเก่งมากก็มาทำเองอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวเพราะคน
2: นี้น้องคือคุณเข้าใจไหมผมเข้าใจน้องด้วยว่าเขาแบกพวกเนี้ยไว้เยอะมากเลยครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มาสนามที่สองเริ่มเราก็แพ้ก่อนผมจำได้
1: ที่บ้านเรานะ
2: เริ่มเราแพ้แล้วก็เรามาค่อยเก็บชนะได้1 นัด2 นัด
1: ครับ
2: นะครับในบ้านเรา
0: ซึ่งเกมที่รู้สึกว่าจะแบบเซอร์ไพรส์มากรู้สึกว่าจะเป็นเกมฮอลแลนด์ม
1: ั้ยเนเธอร์แลนด์อ่ะ
0: ที่เจอเนเธอร์แลนด์
1: 3-2หรือเปล่า
0: ใช่
1: อาจจะไม่ค่อยได้นะประมาณนี้นะ
0: ซึ่งหลังจากจบสนาม2นะครับเราก็มีเกณฑ์ไว้ว่ามีเป้าไว้ว่าขออีก1นัดหรืออีก3แต้มพูดง่าย
1: ที่จะชนะในสัปดาห์สุดท้ายนี้นะ
0: ซึ่งพอเปิดชื่อแบบทีมที่จะเจอมาตาย
1: อเมริกา
0: ญี่ปุ่น
1: อเมริกาก่อน
0: ญี่ปุ่นบราซิลตุรกีคือแบบแต่นี่นะครับนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของกีฬา
1: ก็คุยมากหน่อยเพราะว่าอย่างที่อธิคมบอกมันในรอบ9ปี9ปีถึงจะมีชัยชนะเหนือบราซิลได้นะครับก็เลยต้องพูดกันสักนิดนึงแต่ตอนนี้เราต้องพักก่อนปะ
0: ใช่
1: นะครับขอบคุณข้อความแล้วโอ้โหทยอยเข้ามาทั้ง4689899เยอะเลยนะครับ
0: ไม่ต้องห่วงผมตอบให้ครบทุกข้อความแน่นอนเดี๋ยวจะมามีแบบปรามแบบด่ากันอีกว่าไม่อ่านข้อความช่วงหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตครับทั้ง LPG Avion Championship
1: ครับ
0: วิมเบิลดันนะครับแล้วก็รวมถึงการประกาศรายชื่อแบดมินตันที่ไปลุยเอเชียนเกมกันยายนนี้ครับ
1: ครับพักสักครู่ครับ
3: Spot Guideดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: Yamaha

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ไอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
4: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: 少数令破剑杀破
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
2: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: ก๊อปกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: กลับเข้าสู่สปอตไกด์วีคเอนด์นะครับเบรกที่2ทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็ช่วงนี้นี่ฟุตบอลโลกมันก็จะมีอีเวนต์เกี่ยวกับฟุตบอลโลกเยอะนะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับซึ่งดูโฮมครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และก็รางวัลอื่นรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
7: และขอขอบคุณก๊อปกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อปกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
6: ครับผม
7: ที่พี่คมบอกว่ามีอีเวนต์ช่วงนี้ฟุตบอลโลกเยอะใช่ป่ะ
6: ครับ
7: ผมนึกไปถึงอีเวนต์หนึ่งอ่ะพรุ่งนี้อ่ะ
6: ครับ
7: ฟุตบอลโลกอีก2คู่อ่ะนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินากับสวิต
6: พรุ่งนี้หรือคืนนี
7: ้คืนนี้คืนนี้ไปสู่พรุ่งนี้ใช่มั้ย
6: ใช
7: ่ที่สวนวชิระเบญจทัศน์
6: อ่
7: ะเฮ้ยเขาเปิดให้ดู2คู่เลย
6: อ๋อเหรอ
7: เขาว่าไม่ได้ตี4เลยอ๋อ
6: แ
7: ล้วต่อ 8:00 นใช่มั้ยอื
6: ม
7: ไปมั้ย
6: ไม่เอา ไม่ชอบตบยุง นอนเปิดแอร์ดูอยู่บ้านดีกว่า
7: คือเราคุ้นเคยกับการดูฟุตบอลโลกที่บ้านถูกมั้ยร้านอาหารผับบาร
6: ์
7: คุณไม่คิดจะดูในสวนสาธารณะบ้างเหรอฟุตบอลโลกถ้าไม่เตะที่ทวีปอเมริกานี่ไม่มีนะ 8:00 นเช้า 11:00 นเช้าอะไรเงี้ย
6: โอ้
7: ไปไหม
6: ไม่ไปครับ
7: โอ้ชวนแล้วไม่ขึ้นเลยเฮ้ยอยากไปนะเนี่ย
6: ไม่ผมก็ชอบดูบอลอยู่บ้านอันนี้เรื่องจริง
7: ไ
6: ม่แบบดูในผับยังไม่ค่อยดูเลย
7: อันนี้มันนานๆทีเปลี่ยนจากเครื่องดื่มนะคุณก็เปลี่ยนจาก
6: น้ำเต้าหู
7: ้แอลกอฮอล์นะเป็นน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกดูฟุตบอลในสวนนะฟุตบอลโลกด้วยด
6: ู
7: เมสซี่ดูเมสซี่ด้วย
6: จบแมตช์ปุ๊บ
7: ยังไง
6: ปากมันบึ้บเลยบางโกเคี้ยวกึบกึบกึบกึบ
7: เอ้ยมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะก็ตอนนี้เพื่อนฝูงพี่น้องกันที่เขาก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะเพราะนานๆทีนึง
6: เป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจก็เห็นเขาประกาศว่าจะมีแบบแล้วก็มีบรรดาแบบอินฟลูชื่อดังหลายท่านก็ไปร่วมด้วยพี่ยักษ์เอ่ยเจ้าเกมเอ่ย
7: จะไปกันใช่ไหม
6: มีเจ้าเจวรปัตคนนั้นนะที่เป็นพิธีกรนะครับ
7: ครับคือฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำจอใหญ่ไว้ที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไห
6: ม
7: ดูที่นั่นที่ดูลานกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ทำกันได
6: ้
7: นี่ดูในสวนสาธารณะไง
6: อ
7: ันนี้เรามันสายสุขภาพที่ผมไม่มีความสนใจเลยนอนดูอยู่บ้านเหมือนเดิมนะแต่ใครสนใจไปได้นะครับพรุ่งนี
6: ้เจอคุณโจอี้แน่นอน
7: เดี๋ยวคิดก่อน
6: แล้วชวนเขาแล้วคิดก่อนได้ไงอ่ะ
7: คือจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคู่เดียวนะ
6: อา
7: ร์เจนตินากับสวิต8โมงเช้าเนี่ยเหมาะสมเลยแต่เราก็อยากดูนอร์เวย์กับอังกฤษด้วยไง
6: ใช่
7: ถูกป่ะสมมติว่าถ้าไม่มีคู่นี้นะก็เดินทางหรือนอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปดูตอน8โมงเช้าเนี่ยมันพอดี
6: ครับผม
7: แต่ถ้าเกิดจะดู2คู่ตั้งแต่ตีสี่เนี่ยลองคิดดูด้วยเราจะนอนเมื่อไหร่มันก็ลำบากเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่
6: คือเนี่ยคุณจบรายการนี้คุณกลับไปนอนเลย
7: ถูกต้องต้องแบบนั้น
6: แล้วคุณตื่นตีสาม
7: ใช่
6: กำลังสวยเนี่ยทีนี้คุณอยู่ได้ยาวเลย
7: แล้วก็นั่งแท็กซี่ไปหรือขับรถไปก็ได
6: ้แล้วคุณก็จะไปง่วงทีช่วงประมาณน่ะหลังจบคู่สุดท้ายอ
7: ่
6: ะจะไปง่วงที
7: เผื่อหลับคาน้ำเต้าหู
6: ้ใช่
7: นะก็เป็นอีเวนท์ที่ดีเราชอบแล้วก็นำมาบอกกล่าวกันนะครับ
6: อัปเดตเรื่องของรายการเมเจอร์นะครับกอล์ฟหญิงนะครับรายการที่4ของปีอย่างเอวิองแชมเปี้ยนชิพกันหน่อยแล้วกันนะครับ
7: ครับ
6: ตีกันอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสณเวลานี้เมื่อวานเนี้ยเอารอบที่2ก่อน
7: ครับ
6: เมื่อวานรอบที่2จบไปนะครับโปรจิโน่นะครับอัจฉริยะทิติกุลนะครับโปรสาวมืออันดับ2ของโลกของไทยเราคืนฟอร์มเก่งเพราะฟาดมาทีเดียว7อันเดอร์พาร์64
7: วันที่2นี่วันแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร
6: ่ไม่เสียโบกี้เลย
7: วันแรกรู้สึกจะมีโอเวอร์นึงอ่ะแต่วันที่2นี่เร่งฟอร์มขึ้นมา
6: ก็ขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมนะ
7: ครับ
6: จากขยับจากอันดับ69
7: อ่
6: ะขึ้นมาอันดับ5ร่วมนะครับส่วนผู้นำเนี่ยเป็นล็อตตี้โหวตนะครับโปรสาวจากอังกฤษ ที่ฟอร์มแรงมากนะครับเมื่อหดเพิ่มอีก7อันดับพาในวันที่2นะครับ
7: ครับ
6: ตามมาด้วยอากิอีวาอีเอยนะครับริวแฮรันนะครับจากเกาหลีใต้แล้วก็รวมถึงมาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือวันที่2นะผมเน้นก่อนว่านี่คือวันที่2ก็คือเมื่อวานนี้นะครับส่วนผลงานของสาวไทยรายอื่นเนี่ยโปรเมเอเรียจุธานุการเนี่ยมาอันดับ100อันดับ18ร่วมนะครับส่วนโปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจนะครับก็อยู่อันดับ23ร่วมโปรเมียวปัจจริยนันทฤกานะครับก็อยู่อันดับ38ร่วมโปรปิโนอภิชยายุบลนะครับอยู่อันดับ57ร่วมแล้วก็โปฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมเนี่ยนะครับก็อยู่ไม่ผ่านตัดตัว
7: ครับ
6: อันนี้คือวันที่2นะนะครับเช่นเดียวกับโปรแหวนแล้วก็โปรพราวเชลนี่วรรณแสนไม่ผ่านตัดตัวนะครับ3คนนี้ไม่ผ่านตัดตัว
7: ครับ
6: นะครับเหมือนเดลิคอด้าก็จะไม่ผ่านใช่ไหม
7: เออใช่เดลิคอด้าโอ้โหนี่เธอครึ่งปีที่ผ่านมานี่ฟอร์มดีมากนะแต่พอถึงรายการนี้รู้สึกว่าจะเหมือนพักผ่อนบ้างก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเพื่อนฝูงจะตามไม่ทัน
6: แต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้เขาตีรอบที่3กันแล้วนะครับที่ฝรั่งเศสณเวลานี้นะครับ
7: ครับ
6: ซึ่งเรียวแฮรันแซงล็อตตี้โหวตขึ้นมาจากผลงานตีทั้งหมด5เดอร์พานะครับคือเราเป็นผู้นำเดียวณเวลานี้เนื่องจากว่าล็อตตี้โหวตเนี่ยวันนี้เนี่ยตอนแรกก็เก็บอันเดอร์สักพักน่าจะไปหลุดโบกี้นะครับก็ตอนนี้เป็นอีเวนต์พา
7: ครับ
6: นะครับตามไปอันดับที่2รวมไปถึงอากิแต้มเท่ากับอากาอิอีวาอิ
7: ครับ
6: นะครับที่11อันเดอร์พาอันดับเป็นอันดับ2ร่วมนะอันดับ4เป็นทางด้านของมาโอไซโกะนะครับอันนี้10อันเดอร์ตีมา2อันเดอร์วันนี้ส่วนน้องจีโน่เราเนี่ยวันนี้ตีเพิ่มมาแล้ว3อันเดอร์นะครับตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่9อันเดอร์พาเป็นอันดับ5อันดับ5เดี่ยวด้วยนะไม่ใช่อันดับ5ร่วมแล้วนะณเวลานี้นะเป็นอันดับ5เดี่ยวเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะครับน้องจีโน่เนี่ยตีไปแล้ว8หลุ
7: ม
6: นะครับเช่นเดียวกับเรียวแฮรันเช่นเดียวกับลอตตี้โบดคือเท่ากับว่าวันนี้เราตีแต้มน้อยกว่าเรียวแฮรันแค่2อันเดอร
7: ์กำลังขยับขึ้นมาแล้ว
6: ยังได้สู้กันอีกยังได้สู้กันอีกนะครับยังมีโอกาสไล่ขึ้นมาได้อีกนะครับ
7: วันนี้วันที่3นะครับที่ฝรั่งเศสเขาก็เริ่มเล่นกันแล้วใช่ไหม
6: ใช่
7: ใครจะออกรอบเช้าหรือรอบบ่ายก็ว่ากันไป
6: ใช่
7: นะครับ
6: ส่วนผลงานของโปรไทยคนอื่นๆนะครับก็จะมีอย่างน้องเมย์เอเรียจุธานุการนะครับวันนี้ตีเพิ่มมา1อันเดอร์ละนะครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับ18ร่วมนะครับสกอร์รวมอยู่ที่5อันเดอร์พามีโปรเมียวนะครับปาจารีอนันทฤกานะครับล่าสุดนี่ตีเพิ่มมา3อันเดอร์เลยนะ
7: ครับ
6: แล้วขยับขึ้นมาเป็นอันดับ18ร่วมกับทางด้านของโปรเมนี่แหละนะครับ อยู่ที่5เดือพาเช่นเดียวกัน
7: ปาเชลีได้ดีนะมาแล้วมาแล้ว
6: นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอย่างทวัฒนกิจอะโมเมียว
7: แพตตี้แพตตี้คุณเรียกแพตตี้เนี่ยจะสบายใจ
6: โมเม
7: ีย
6: วประพังกรหรือเปล่า
7: ถูกต้อง
6: เออ
7: แพตตี้ประพังกร
6: เออนะครับก็วันนี้ตีไม่ดีครับว
7: ัน
6: นี้พลาดไป3โอพาตอนนี้นี่อีเวนต์พานะครับอยู่อันดับ52ร่วม
7: ครับ
6: นะครับนอกจากนั้นอภิชยายุบลหรือว่าโปฮัตพิชโปฮัต
7: เปียโน
6: โปเปโน
7: ครับ
6: นะครับโปเปโนนี่วันนี้อีเวนต์พาก็เท่ากับอีเวนต์พาเดิม
7: ใช่
6: นะครับ
7: 52ร่วมเหมือนกัน
6: ใช่นะครับส่วนคนอื่นๆนี
7: ่หมดละ
6: เหมือนจะเหลือแค่นี้ละ
7: เพราะว่า
6: ที่เหลือไม่ผ่านจับตัวไง
7: ใช่สุวิชยาไม่ผ่านกัน
6: นี่ไม่ผ่านตัดตัวแบบมือเนลลี่คอร์ด้าไม่ผ่านใครอ่ะไอชื่ออะไรนะเกรทคิมอย่างเงี้ยไม่ผ่าน
7: ครับ
6: นะครับมือดังๆเขาหลุดไปเยอะเหมือนกันนะ
7: ที่เราคุ้นๆอยู่นะมันก็เป็นไปได้นะคร
6: ับ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเหล่านี้นะครับวันนี้ยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุ้นกันหน่อยแล้วกัน
7: ส่วนเนี่ยที่โปรของไทยเราที่ไปแข่งขันแล้วไม่ผ่านการตัดตัวอย่างพราวชเนตีนะครับแล้วก็โปรแหวนพรณรงค์นะครับที่2วันแล้วไม่ผ่านการตัดตัวนะคร
6: ับ ยัง
7: เป็น
6: ก๊อป
7: เมเจอร์นะครับ
6: ยังมีโอกาสนะครับในการที่จะลุ้นได้สำหรับโปรจีโน่นะครับ
7: เพราะจะลุ้นกันยาวๆนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะ อีก2วันนะครับสำหรับกอล์ฟรายการใหญ่นะครับเมเจอร์เอวิยองที่ฝรั่งเศสนะครับ
6: ครับผมนะครับข้าไปดูวิมเบิลดันนะครับที่อังกฤษกันหน่อยแล้วกันนะครับที่ออลอิงแลนด์นะครับเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับก็เมื่อคืนนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ
7: ครับ
6: ยานิคซินเนอร์นะครับแชมป์เก่าแล้วก็เต็งหนึ่งของรายการเนี่ยอัดโนวัคยอควิชเละเลยครับ3เซตรวด6ต่อ4 6ต่อ4แล้ว6ต่อ4นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับ
7: ครับ
6: ก็ในรอบชิงเนี่ยซินเนอร์จะไปเจอกับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟนะครับมือ2จากเยอรมันนะครับที่เอาชนะอาร์เธอร์เฟรี่นะครับมามืดจากสหราชอาณาจักรไปได้3เซตรวดเช่นเดียวกันนะครับก็เท่ากับว่าล่าสุดนี่สเวเรฟเข้าชิงเอาไม่ใช่สิซินเนอร์เนี่ยเข้าชิงแกรนด์สแลม2รายการติดเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะเป็นแชมป์ไฟนอลเพนมาครองได
8: ้
6: นะเมื่อเดือนมิถุนายน
7: อันนี้มือ1ของโลกแล้วใช่ไหมซินเนอร์
6: มือ2มือ2อยู่มือ2
7: มือ2เหรอ
6: กำลังไล่กำลังไล
7: ่ครับ
6: นะครับกำลังไล
7: ่จากอิตาลีนะยานิคซินเนอร์นะครับอันนี้ชายเดี่ยว
6: ใช่เดี๋ยววันนี้มันน่าจะมีหญิงเดี่ยวป่ะพี
7: ่มี
6: ใช่ไหม
7: ว
6: ัน
7: นี้เป็นหญิงเดี่ยว
6: คาร์โลนาบูโชวากับลินดานอสโควา
7: ถูกต้องสี่ทุ่มโดยประมาณในคืนนี้หญิงเดี่ยวจะชิงก่อนนะครับในวันเสาร
6: ์
7: นี่เขาชาติเดียวกันใช่ไหมเนี่ย
6: ใช่เป็นเช็กเกีย
7: จากเช็กนะครับทั้งสองคนนะครับเป็นหญิงเดี่ยวเดี๋ยวได้แชมป์ก่อนครับติดตามกันได้นั่นนี่ก็เป็นกีฬาระดับโลกอีกเช่นเดียวกันวิบัตันนี่ก็จะเล่นกันในช่วงฟุตบอลโลกอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับสองนักเทนนิสจากเช็กเกียนะครับชิงกัน
6: ครับผม
7: ครับ
6: ทีนี้พูดถึงเทนนิสแล้วก็ต้องพูดถึงน้องใหม่หน่อยแล้วกันบรรณาชยาสว่างแก้วอาจจะไปแพ้ในวิบัตันมานะครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามาแพ้ในรอบแบบเขาเรียกรอบเมนดรอแล้วอะ
7: ครับ
6: นะครับรอบเมนดร
7: อเข้าเมนดรอแล้วเก็บชัยชนะได้ด้วย
6: ใช่
7: ครับ
6: นะครับก็ไปแพ้ทางด้านของในรอบที่2ไปแพ้อลิเซียปาร์ค
7: ครับ
6: ใช่ไหมหลังจบวิมเบิลดันเนี่ยมนัญชยาสว่างแก้วไปลงในรายการเทนนิส WTA 125รายการหอเฟมโอเพ่นนะครับที่สหรัฐอเมริกาซึ่งประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยน้องใหม่ดวลกับแมรี่สโตยาน่านะครับนักขวดเจ้าถิ่นนะครับก็มืออันดับ130ของโลกแล้วก็เป็นมืออันดับ4ของรายการนะครับปรากฏว่าน้องใหม่เนี่ยพลิกนะครับจากที่แพ้ก่อนในเซตแรกแล้วกลับมาชนะได้ 2-1 นะครับสกอร์3ต่อ6 6ต่อ2แล้วก็7ต่อ5ผ่านสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทาทินามาเรียนะครับมืออันดับ96ของโลกแล้วก็มืออันดับ2ของรายการจากเยอรมันต่อไปแรงต่อเนื่องนะสำหรับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับ
7: ครับ
6: ก็รู้สึกว่าจะมีปีนี้จะมีนักเทนนิสหญิง2คนมีไหมแล้วก็อีกคนนึง
7: รวงข้าว
6: รวงข้าว
7: ครับ
6: นะครับสองคนที่ดูจะน่าสนใจทีเดียว
7: ก็เหมือนกันนะดูกอล์ฟเชียร์จีโน่ใช่ไหมล่ะแล้วก็โปรอีกโอ้โหร่วมเกือบ10คนอ่ะคราวนี้เทนนิสหญิงนี่ก็ต้องเชียร์2คนนี
6: ้
7: นะครับน้องใหม่กับน้องรวงข้าวนะครับระดับโลกจริงเลยนี่เด็กไทยเรานี่ไปสู่ระดับโลกแล้วจะต้องผลักดันให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับ
6: นะครับ
7: ครับ
6: อันนี้ก็เป็นผลกีฬารอบโลกในตลอดค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงอัปเดตล่าสุดณเวลานี้นะครับ
7: ครับ
6: พี่โจ้มีรายการไหนอยากจะเสริมไหม
7: โอ้ยเหนื่อยนี่เราดูอะไรกันอยู่เนี่ยฟุตซอลใช่ไหมเนี่ยโอ้ก็มีหลายอย่างไม่รู้จะดูอะไรไม่รู้จะดูอะไรดีนะครับหูมาเยอะเหลือเกินแต่เดี๋ยวไปดูข้อความกันนิดนึงนะท่านผู้ฟังพอเราคุยเรื่องสนามนี่ส่งเข้ามาเยอะนะ
6: ใ
7: ช่แล้วก็เนี่ยมองดูว่าไทยจะไปสู่ระดับโลกเนี่ยมีกีฬาอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี่มันมีข่าวอยู่อันนึงเกี่ยวกับการจัดฟุตบอลภายในประเทศไปแตะถึงฟุตบอลโลกบอลไทยไปบอลโลกอี
6: กแล้ว
7: สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคำนี้นะไทยระดับโลกเนี่ยนะบอลไทยไปบอลโลกกลายเป็นคำที่เราฟังแล้วมันขึ้นฟังแล้วมันเต็มไปด้วยความเพ้อฝันหรือว่าต้องเอามาเย้ยหยันกันน่ะมันจะกลายเป็นแบบนั้น
6: มันกลายเป็นเรื่องตลก
7: วันนี้เราถึงอยากจะพูดมากหน่อยว่าเอ้ยเราไปได้นะระดับโลกเนี่ยหลายรายการทั้งกีฬาเดี่ยวทั้งกีฬาทีมเราไปได้แต่พอพูดไปถึงเรื่องฟุตบอลเนี่ยเห็นไหมห่างซะจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นคำที่เราเอามาใช้แบบ
6: ล้อเลียน
7: ล้อเลียนเย้ยหยันบูลลี่กันไปซะแล้ว
6: ใช่
7: ๆนะครับก็เลยอยากจะพูดมากหน่อย
6: มันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าอะไรนะระหว่างจุดๆกับบอลไทยไปบอลโลกอันไหนเราจะได้เห็นก่อนกัน
7: แบบนั้นแหละแบบ
6: มันจะมีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยในลักษณะนี้เกิดขึ้น
7: เพราะฉะนั้นได้ยืนยันตรงนี้เลยนะว่าเราไปได้นะครับกีฬาระดับโลกอ่ะชิงแชมป์โลกทุกรายการเนี่ยเราไปได้หมดอ่ะอยู่ที่ว่าเราเริ่มทำแล้วหรือยังทำไปถึงไหนแล้วนะคร
6: ับ เดี๋ยวก่อนจะไปมันมีจริงๆมันมีเรื่องของการประกาศรายชื่อนักแบดมินตันนะนะครับก็เดี๋ยวผมเคลียร์ข้อความก่อนแล้วกันเพราะว่ามาเยอะมาก
7: ครับ
6: อาร์มซ่ามา3ข้อความแรกนะครับบอกภรรยาของอดัมไม่ขยับครับพี่โจอี้พี่คมนะครับนักเตะคนไหนที่ชอบใช้ลมต่อเป่าคูบาซี่2ทุ่มครึ่งแล้วหรอบอกหน่อยได้
7: เป่าคูบาซี่ยิงดีไหม
6: โห โ
7: อ
6: ้โห
7: เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากัน
6: ผมว่ามันเล่นเกินอายุมันเล่นเกินอายุมันไปนะครับมีบอก2ทุ่มครึ่งแล้วเหรอบอกหน่อยนะแล้วยังแต่ยังมารายงานตัวรัวคลื่นนี้2ทุ่มครึ่งตรงไหนอาร์มนี่มัน5โมงเองลูก
7: เขานึกว่าเราเก่าแข่งเกมไง
6: นั่งเฝ้าจอรอทักทายสวัสดีชวนสุขีมี2หนุ่มรอละมุนจากอาร์มซ่านะครับมีบอกสวัสดีครับผู้จัดมวยแทนทุกท่านวันนี้ทรีไลออนขอดับซ่าเออร์ลิงฮาแลนด์ครับ
7: น้องเจนะเดี๋ยวว่ากันยาวๆเดี๋ยวว่ากันยาวๆ
6: เจรังเทพนะฮะ
7: ครับ
6: มีบอกคืนนี้ฮาแลนด์จะเฉิดฉายครึ่งแรกยิง2ลูกจบเกมอังกฤษชนะ 3-2 ครับเทียนยิง3จากคุณจืดเองนะ
7: สนุกตรงนี้แหละเห็นไหมยังไม่ทันเล่นเลยนะโอ้โหยิงกันไป 3-2 แล้วเห็นไหม
6: มีส่งมาบอกวอลเลย์บอลนี่ดูที่จำนวนแมตช์ชนะก่อน
7: ใช่ครับ
6: นะครับ
7: ใช่ครับ
6: แล้วก็มีบอกว่าสนามที่จัดบอลโลกยังจัดมวยปล้ำได้เลยทำไมอิมแพคจัดไม่ได้ครับมีบอกว่าประเทศไทยเคยจัดแล้วปี2016ที่อิมแพคราชมังต้องเติม

0: ังคาให้เป็นระดับโลกจะได้รองรับอีเวนต์ใหญ่ๆได
1: ้ถอนในใจอีกแล้ว
0: เหนื่อยแทนเลยพอพูดคำนี้พอพูดคำนี้บอกพอพูดราชมังขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยละเหนื่อยเลย
1: จะเติมหลังคาหรือจะทำอะไรก็ได้นะแต่ว่ามัน
0: ไม่เขามีแม็กกับโปรเจกต์อยู่ไงล่าสุดผมจำได้
1: ม
0: ัน
1: ต้องอัปเกรด
0: ผมจำได้เขาบอกว่าเป็นแม็กกับโปรเจกต์ที่ใช้หลักเงินทุนในการพัฒนาเกี่ยวกับเนี่ยเขาเรียกคอมเพล็กซ์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ของบ้านเราซึ่งมีราชมังคลาเป็นใจกลางนะ
1: ถูกต้อง
0: เป็นแผนระยะยาวแต่ว่ายาวขนาดไหน
1: คือยังไงก็ต้องทำ
0: 11ปี
1: สิ่งที่เขาเรียกว่าอัปเกรดทั้งหมดและใช้งบประมาณสูงมากเป็นพันล้านเมื่อก่อนนี่เป็นระดับ 5,000 ล้าน
0: ใช่
1: แต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้ฟังข่าวแล้วไปหมื่นล้านละ
0: ใช่ใ
1: ช่ไปหมื่นล้านละแต่ทำทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าซ่อมหรือจะทำอะไรเอ๊ะไปสร้างสนามใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยคือสนามเหล่านี้เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นมันต้องการการพัฒนาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ต้องการอัพมันขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้นี่มีรถใต้ดินไปปรากฏสถานีอยู่ตรงนั้นแล้วนะถ้าท่านฟังจะนึกออกนะ
0: เริ่มจะมาเริ่มจะมี
1: ขอมันก็ค่อยๆไป
0: ใช่
1: ภายใต้แผนที่เราทำแผนขึ้นมาว่าม
0: ีเถอะเชื่อเถอะว่าดีแน่นอน นะครับเพราะว่าราชมังทุกวันนี้เอาจริงไม่ใช่ทุกวันนี้นะตั้งแต่พวกเราทำงานกันมานะ
1: ทำไม
0: ผมก็มั่นใจว่าเดินทางยากเหลือเกินราชมังคลาเนี่ยนะ
1: ผมไม่เคยมีปัญหานี้เลย
0: เพราะ
1: ผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว ไม่ใช่ผมนั่งเรือไงในคลองแสนแสบมุ่งสู่เดอะมอลล์บางกะปิ
0: พี่เชื่อป่ะ
1: ไปจอดตรงนั้นได
0: ้เต้ผมทำงานมานะหมายราชมังเป็นหมายที่ทุกคนพักออกเพราะอะไร
1: เพราะเดินทางใช่ไหม
0: เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้คือขับรถไปก็ติด
1: ใช
0: ่นั่งรถจะไปจอดไว้ที่เดินนายแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือเอาไงจะนั่งแท็กซี่ไปก็แพง
1: มันไม่สะดวกสบาย
0: มันแบบมาเธออ่ะ
1: ปัญหาที่พบอย่างแท้จริงเลยนะมิคมดูฟุตบอลก็ได้หรือดูคอนเสิร์ตไงแล้วตอนกลับนั่นแหละตอนกลับเนี่ยคือเขาก็พยายามจะแก้ไขปัญหาหลายอย่างนะแต่ด้วยถนนก็ดีพื้นที่แถวนั้นน่ะมันก็ทำลำบากอ่ะใช่ไหม
0: นี่มีคนเอาไปเทียบบอกว่าเขาเรียกอะไรสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์จัดทัพฟุตบอลวอลเล่ไฮร็อกคอนเสิร์ตได้ครับคุณไปดูวิธีการวางผังเมืองเขาก่อน
1: พื้นที่เขาอ่ะ
0: คุณต้องไปดูก่อนเขาไม่ใช่อยู่ดีๆเดี๋ยวอยู่ดีสนามที่เรียกแล้วผุดเข้ามาแล้วอยู่ดีๆก็มีรถไฟวิ่งเข้ามาแล้วอยู่ดีๆเขาไม่ใช่นะเขาคิดไว้หมดแล้วนะครับสิงคโปร์เนี่ยผมชื่นชมนะผมบอกเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าไปมากี่ทีก็รู้สึกว่าแบบเป็นสนามกีฬาที่ดีจังเลยดีไม่ดีอะสนามกีฬาที่สิงคโปร์ผมรู้สึกดีกว่าพวกเวมบลีย์สเตเดียมอีกนะเว้ยเวมบลีย์ยังไกลนะ
1: หมายถึงภาพรวมทุกอย่าง
0: ใช่
1: ใช่ไหมการเดินทางการระบายคนอะไรพวกนั้นอะ
0: ใช่เวมบลีย์เนี่ยเป็นสนามเก่าที่กระดอนออกไปนอกเมืองนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หูยคือไปมาเรายังไม่รู้สึกว่าสิงคโปร์นี่เปิดปุ๊บอ้าวสนามแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: รู้สึกมากหน่อยเนื่องจากว่าอยู่ใกล้บ้านเรา
0: ใช่
1: นะครับนักข่าวนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนะ
0: ใช
1: ่ไปที่สิงคโปร์บ่อยมากแล้วพอไปเห็นแล้วก็ของเขานี่ดีจริงๆเลยเชียว
0: แต่ก็ต้องแลกมา
1: ด้วยอะไร
0: ด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงเหลือเกิน
1: นะเนี่ยพูดไปแล้วดูเห็นเขาแล้วก็เราก็อยากมี
0: แต่ชอบนะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ผมชอบมากไม่ชอบอย่างเดียว
1: อะไร
0: ร้อนร้อนไปไหน
1: แหม
0: แต่ระบบการจัดการคมนาคมหรือว่าดีมากยอมจริงๆสิงคโปร
1: ์ที่คมว่าร้อนเนี่ยนะสิงคโปร์ต้องยอมรับว่าเขาก็ปลูกต้นไม้เยอะนะ
0: เยอะจัดก็ยังร้อน
1: เยอะมากนะแล้วก็มันก็ยังร้อนอยู่ดีคุณลองคิดว่าเขาไม่ปลูกสิมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ต้นไม้เยอะไม่พอต้นไม้ใหญ่นี่สวยด้วยนะแบบ
0: ใช่
1: ภูมิทัศน์เขาอ่ะก็แต่มันก็ยังร้อนอยู่ดีนี่คือก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เขาพยายามติดแอร์ให้เมืองเขาอ่ะ
0: ก็คือ
1: ติดแอร์ให้ประเทศเขาด้วยการปลูกต้นไม้เนี่ย
0: หน้าหนาวเหมือนไม่มีด้วยนะ
1: ใช่
0: น้อยก็คือเต่าเปียกประเทศเต่าเปียก
1: เมื่อไปมาเมื่อก่อนนี่นะในยุค90นะ20 30ปีที่แล้วนี่นะไม่มีอะไรเลยสิงคโปร์นี่ไม่น่าไปเลย
0: เพลนๆเลย
1: เป็นประเทศที่อู้จะไปทำไม
0: ใช่
1: แต่พอผ่านมา20กว่าปีจนถึงวันนี้เนี่ยสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่เราไปมากที่สุดไม่มีอะไรก็ไปกินข้าวไปเที่ยวแล้วมีอีเวนต์ต่างๆให้เราแบบตั้งแต่มารีนาเบย์ที่เขายังไม่มี
0: มีเซลไฟโชว์ไฟ
1: ตึก3ตึกทรงปลาช่อนนั่นน่ะจนเขามีจนเขา
0: ทรงปลาช่อนเป็นเรือหรือเปล่าเขาเป็นเรือหรือเปล่า
1: ปลาช่อนเพราะตรงนั้นนี่มันเคยเป็นสปอร์ตเป็นคอมเพล็กซ์อ่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร
0: ์
1: ของกีฬายุทธโอลิมปิกสักอย่างเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็ไปบ่อยเราไปเห็นแล้วเออ

0: นึกไปถึง20กว่าปีที่แล้วเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนะแทบไม่อยากไปเลยนะ
1: ผมจำได้ว่าผมไปล่าสุดอะสิงคโปร์คือวันที่ไปดูสเปอร์หรือแมนยู
0: อ๋อที่เป็นแบบปรีซีซั่นอย่าง
1: เงี้ย
0: เออที่
1: เป็นปรีซีซั่นใช่ๆมีสเปอร์มีแมนยูมีอินเตอร์มิลาน
0: ICC อะไรก็แล้วแต่
1: ICC
0: ครับ
1: แล้วก็มีความรู้สึกโอ้โหชอบมากชอบสิงคโปร์แบบถ้าไม่ร้อนอะแค่นั้นเอง
0: กีฬาหลายอย่างเขาไม่ดีไปกว่าเรานะครับแต่การจัดการการดำเนินการสถานที่อะไรเนี่ยเขา
1: ใช่ๆ
0: เขาเหนือกว่าเรามากมายนะครับเราก็ค่อยๆไปนะ
1: อ
0: ันนี้ผมอย่าเพิ่งถอนใจนะเวลาพูดถึงเราแล้วถอนหายใจทุกที
1: เบรกสุดท้ายไม่ใช่เบรกสุดท้ายนาทีสุดท้ายของเบรกนี้นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมแจ้งรายชื่อของนักแบดมินตันไทยนะครับที่จะลงแข่งในเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ล่าสุดสมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศรายชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีนักกีฬาไทยนักกีฬาชาย10นักกีฬาหญิง10เจ้าหน้าที่ประจำทีมอีก8นะครับ10คนชายประกอบด้วยวิวกุลวุฒิอิคิวพานิชพลครับโอโมภักพลคิมหันธนวัฒน์ภูริภูริทัศน์พีพีรชัยนะครับทีมวรพลทองสง่าโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรบาสเดชพลพวรานุคอร์และเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองนะครับอันนี้คือฝั่งชายนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนฝั่งหญิงประกอบด้วยหมิวพรปวีช่อชูวงเมรัชนกครีมบุษนันท์พิงค์วิชามนกัจจังณปภากรแพทย์ไทยทิพย์มูนามามูนาอันนาเฟรมสุพิศราเจนเชอร์นิชาพวกนี้นะครับ
0: ครับก็เดี๋ยวอธิคมวางแผนว่าจะไปดูเอเชียนเกมที่นาโกย่า
1: เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากัน
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราดูซิว่าราคาตั๋วเท่าไหร่แล้วจะไป ดีไหมนะครับตอนนี้พักก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เคารพธงชาติกันก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาครับในสปอร์ตไกด์ช่วงต่อไปครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับ
6: ครับ
5: ชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันมานะครับ
6: เวลาผ่านไปเร็วไหม
5: เร็ว
6: 1ชั่วโมงผ่านไปนะครับนี่เรายังพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลก2026น้อยมากนะ
5: ครับ
6: ตอนนี้มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับดูกันไปแล้ว2คู่พี่คมเป็นไงบ้างอ่ะ2คู่ฝรั่งเศส
5: เดี๋ยว
6: อะไร
5: เราไปฟุตบอลโลกเลยเราไม่มาไทยลีกหน่อย
6: ไปไหนอ่ะทำไมอ่ะ
5: มันหรืออันนี้ผมไม่รู้นะสปอร์ตไกด์วีคเอนด์นี่เขาจะไม่แบ่งเพราะว่าสปอร์ตไกด์มี3ช่วงไง
6: เขาแบ่ง
5: เขาต้องแบ่งเป็นช่วงๆนี
6: ่บอลไทยเหรอลืม
5: บอลไทยก่อนนะครับ
6: กราบขออภัย
5: เมื่อวานเนี้ยเพิ่งมีการประกาศแต่ว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งรายการฟุตบอลไทยนะ
6: ใช่ไงเราก็ดูเราก็ฟังเขาอยู่นะนิดหน่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวคือฟุตบอลโลกเนี่ยมันจบ19-20กรกฎาคมนี้ใช่ไห
5: ม
6: เดี๋ยว25นี่เราไปเจอกันลาวแล้วนะ
5: 24
6: เนี่ยที่ลาวแล้วนะ
5: ใช่
6: อาเซียนใช่ป่ะ
5: ฮุนไดอาเซียนครับ
6: จะเล่นแล้วนะคือกีฬานี่มันต่อเนื่องจริงๆนะครับก็ช่วงเวลานี้นี
5: ่25พี่25
6: 25ใช่ป่ะ
5: 2ทุ่ม
6: ที่เจอสปป.ลาวอ่ะ
5: ใช่2ทุ่มไปเยือนลาวคร
6: ับ ไปเยือนนะเนี่ยก็เลยใกล้เคียงกันละใกล้ละก็ฟังอาจารย์สนามบอลไทยไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเป็นยังไงพี่คมนึกว่าคุณอ๋อคุณไปซื้อชุดแข่งใหม่ของทีมชาติไทยแล้วใช่ป่ะ
5: ยัง
6: รอใส่ดูใช่ป่ะ
5: คือมันเป็นประเด็นเรื่องของเสื้อไหนๆก็พูดเรื่องเสื้อทีมชาติ
6: มีประเด็นอะไร
5: นะครับมันก็มีประเด็นดราม่ากันออกมา
6: ดราม่าแล้วเหรอ
5: เอาว่าไม่ควร
6: ไม่ควรว่า
5: ไม่ควรจะต้องมีแบบเพลงชาติอยู่ในเสื้อ
6: เอาพิมพ์เป็นลายผ้า
5: ใช่ใช่
6: ทำไมอ่ะ
5: มันก็มีดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้น
6: ไม่น่าเหรอไม่น่าทำเหรอ
5: คือผมเฉยๆ
6: ครับ
5: แต่ว่าก็มีดราม่าในโลกอินเทอร์เน็ตไง
6: อ๋อ
5: นะครับแต่คือกำลังนั่งนึกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็มีแบบลงอักษรลงโค้ดอะไรที่มันแบบไว้ในเสื้อก็มีนะ
6: บางทีเป็นเนื้อเพลงอย่างที่เราทำนะ
5: ใช่
6: มีลวดลายต่างๆ
5: ใช่ใช่
6: สมมติว่าเป็นลวดลายโบราณ
5: ซื้อไหมคุณจะซื้อไหมชุดนี้คุณจะซื้อไหมเอางี้กัน
6: เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุดนะที่ออกมาใหม่เนี่ยนะ
5: ครับ
6: ผมนี่ในฐานะผู้สนับสนุนอยู่แล้วซื้ออยู่แล้วออกมาใหม่ทีไรถ้าไม่แย่จริงๆนะแบบหมายถึงว่าไม่ตรงสเปคเราเนี่ยนะน้อยมากเราต้องอุดหนุนทุกชุดอยู่แล้วซื้อแน่นอนเวอร์ชั่น

0: เวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นเอง player version หรือว่าเวอร์ชั่นแฟนบอลเนี่ยเท่านั้นเองแล้วรุ่นที่แล้วอ่ะเซลล์แล้วหรือยังซื้อหมดซื้อหมดเพราะเราพูดสนับสนุนอยู่แล้วนะแต่ดราม่าก็หรือว่าเราอย่าไปเสพมันมากดีไหมออกมาแล้วเนี่ยยังไงเราก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ
1: ไม่ชอบไม่ต้องซื้อเออคิดด้วย
0: ถ้าชอบก็
1: คิดหนึ่งก็เหมือนกัน
0: ช่วยสนับสนุนกัน
1: ใช่ใช่
0: ถูกป่ะอาทิตย์ของไปงานเห็นออกมาใหม่ๆเนี่ย4-5 สีนั่นน่ะเป็นไงบ้าง
1: ก็สวยบางตัวสวย
0: ได้นะบางตัวได้นะ
1: อย่างสีขาวเนี่ยสวย
0: เออแล้วก็ออกมาใหม่เนี่ยยังไงมันคือน้อยอ่ะแทบจะไม่ถูกใจเรานี่มันค่อนข้างน้อยเพราะออกมาใหม่ไงเวลาเสื้อผ้าใหม่ๆออกแบบมาใหม่ๆเราตื่นเต้นอยู่แล้วเหมือนฟุตบอลโลกเนี่ย48ทีมออกมาเนี่ยโอ้โหเราเห็นชอบเยอะแยะไปหมด
1: อ่ะแล้วประกาศตัวมารอบนี
0: ้เออ
1: คุณโอเคมั้ย
0: คือผมโอเคอยู่แล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮัสซันกับพี่วังเขาคุยกันใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ว่าจะทำยังไงดีอาเซียนมี2ทัวร์นาเมนต
1: ์
0: แล้วยังมีเอเชียนเกมอีก1ทัวร์นาเมนต
1: ์
0: เมื่อประกาศออกมาเนี่ยเรารับได้ทั้งหมดนั่นแหละว่าใครเล่นชุดไหนอย่างไรสโมสรปล่อยตัวหรือไม่เนี่ยนะเราชอบหมดแหละขอให้ฟันธงตั้งแต่เนิ่นๆว่าจะใช้ใครเล่นชุดไหนเขาจะได้มีเวลาเตรียมการ
1: มีความชัดเจนไม่ใช่พออยู่ดีๆพอจะต้องประกาศรายชื่อปุ๊บอ้าวยังไม่รู้เลยจะต้องเรียกใครบ้าง
0: จริง
1: คืออย่างน้อยๆเนี่ยทีมชาติชุดนี้ผมว่าก็ไม่ได้คีเลนะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบมันมีอยู่เกมนึงพี่จำได้ไหมที
0: ่
1: เราไปอุ่นเครื่องกับเอสโตเนีย
0: ครับที่ไปยุโรปนะ
1: เออ
0: ทำไม
1: แล้วก็เอาใครไปก็ไม่รู
0: ้เออ
1: ณเวลานั้นแล้วก็แพ้กลับมา 7-0 อะไรเงี้ย
0: อันนั้นจอร์เจีย
1: เออ
0: ถูกไหม
1: โดนจอร์เจียไปอีกแล้วโดนเสมอเอสโตเนีย
0: อันนั้นเนี่ยเป็นการเตรียมทีมฟีฟ่าเดย์ครั้งสุดท้าย
1: ก่อนเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
0: ก่อนจะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนต่อมากับจีน
1: และแพ
0: ้นั่นแหละที่เราคือชอบใจถูกใจเราหรือไม่นะมันอยู่ที่การเตรียมทีมอะว่าคุณเตรียมยังไงคุณมีแผนยังไงนักเตะที่อยู่ในมือคุณเนี่ยเป็นใครรู้มาก่อนหรือเปล่าถ้ายังคุณยังต้องพูดถึงเรื่องฟีฟ่าเดย์อยู่สโมสรไม่ปล่อยตัวอยู่เนี่ยลำบากที่เราจะไปได้ดี
1: แต่ผมกับชอบการเลือกตัวเล่นชุดนี
0: ้เออ
1: นะครับเนื่องจากว่าโอเคอาจจะไม่ใช่ชุดหลัก
0: อาจจะ
1: ไม่ใช่ชุดใหญ
0: ่ครับ
1: แต่ก็มีหลายคนที่ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขาอาจจะขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักได้แล้วหรือมีฝีเท้าเทียบเท่านะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวาริชูทอง
0: ครับ
1: หรือว่าวันชัยจรุงคารอย่างเงี้ย
0: คุณพูดถึงนักเตะขวัญใจผมด้วยเซ
1: ่ใคร
0: ยศกรบุรพา
1: อ๋อยศกรนี่เขาต้องเป็นตัวหลักอยู่แล้ว
0: จะเฉิดฉายในทัวร์นาเมนต์นี้แหละอ
1: ัน
0: นี้เดาเอานะ
1: แต่ผม
0: เอาใจช่วย
1: กับอยากเห็นเจ๊ฮานาฟีมามะนะ
0: เพ
1: ราะเห็นน้องมันเล่นดีในยู23ไง
0: ใช
1: ่เ
0: นี่ยก็คือเป็นชุดจะเรียกว่าผสมได้ไหม
1: ผสม
0: ก็คือเลือดใหม่ก็ขึ้นมาแหละที่มาทดแทนจากชุดลงไป U23 U21 อะไรแบบนั้นนะครับนี่เดี๋ยวเนี่ยถึงอย่างที่เรียนไปนั้นเดี๋ยว25นี่เล่นแล้ว
1: ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้บรรดาผู้เล่นที่เราคิดว่าควรจะต้องทำได้ดีในทีมชุดใหญ
0: ่ครับ
1: ซึ่งจริงๆมีหลายคนนะครับไล่มาตั้งแต่เสกสรรราตรีนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายเนี่ยคาดหวังกับเขามาประมาณนึงแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ว่าจะขยับขึ้นมาเป็นหมายเลข9ของทีมชาติไทยในแบบสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนอะไรมากนะคร
0: ับ คือที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยนะ 2-3 คนเนี่ยพี่คมไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปแล้ว
1: ใช่ใช่
0: คุณเป็นตัวหลักแล้วนะ
1: เขาต้องได้แมตช์ฟิตที่สมบูรณ์ละ
0: ใช่
1: คณะคำยกเสกสรรราตรีชวันวิทย์แซ่แล้วนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายวริชูทองชัยพลอดทน
0: ครับ
1: วันชัยจรุงคารพวกนี้นี่น่าจะต้องมีแมตช์ฟิตพวกนี้ถูกแล้ว
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยคือฝีเท้าเนี่ยได้แล้ว
1: อ
0: ยู่ที่ความสม่ำเสม
1: อ
0: ว่าสถานะคุณเนี่ยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ตัวเสริมไม่ใช่ยู23ต่อไปละต้องขึ้นมา
1: คือต่อให้พอถึงเวลาเรียกแบบ FIFA Day ที่จะต้องใช้ชุดใหญ่จริงๆนะครับ
0: ครับ
1: คุณก็จะเป็นพวกตัวเขาเรียกตัวพรีลิมก็คืออยู่ในข่าย55คนแรก60คนแรก
0: อยู่ในชุดนั้นน่ะ
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องประคองแล้วก็รักษามาตรฐานของผลงานตัวเองให้ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องเรียกร้องเลยให้น้องๆเหล่านี้นะทำผลงานนะครับในอาเซียนฮุนไดใช่ไห
1: ม
0: ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะได้แชมป์หรือไม
1: ่
0: นะครับได้แชมป์แล้วฮัตสันจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเราต้องเลิกคิดเหล่านั้นละนะครับเราต้องมาใน mindset ใหม่
1: ใช่
0: คือคุณเล่นดีหรือไม่ดีเนี่ย ตั้งใจหรือไม่เนี่ยคนดูเนี่ยเขาดูออก
1: อืม
0: เขาทราบว่าคุณเล่นยังไงเตรียมมายังไงขอให้เล่นไปอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการคือความสม่ำเสมออ่ะเล่นแบบมีกลยุทธ์แบบแผนมาตรฐานก็น่าติดตามเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมีถ่ายทอดป่ะ
1: น่าจะมีนะ
0: ต้องมีใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: นะครับเดี๋ยวเชียร์กันต่อเลยเนี่ยจากบอลโลกแล้วต่อบอลอาเซียนของเราเลยเปรียบเทียบกันชัดๆไปเลยดีไหม
1: ว่า
0: เป็นยังไงดูสปีดบอลดูการเล่นดูแบบแผนฟุตบอลโลกจบปั๊บนี่เดี๋ยวดูบอลไทยในอาเซียนเลยต่อเลย
1: มีอาร์มนี่ป่ะสูงถึงกลางใช่ไหม
0: ใช่ป่ะ
1: เมื่อกี้ชุดน้ำเงิน
0: เรากำลังเปิดดูฟุตซอลลีกไปด้วยนะ
1: MEA ฟุตซอลเลยครับ
0: ครับ
1: นี่ไงอาร์มเนี่ยย
0: ื
1: นจังงานอยู่เนี่ย
0: ถ้าเดินก็ใช่แล้วนะครับ
1: นะครับ
0: อ
1: ่ะส่วนเรื่องของไทยลีกช่วงนี้ก็เสริมทัพกันเยอะนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเสริมทัพกันเยอะล่าสุดนี้ทรูแบงคอกก็เพิ่งไปได้กองกลางตัวเก่าเนี่ยวัย33ปีแอนโทนีคาเซเรสนะครับก็มาเติมผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ก่อนลุยศึกบีวีดีไทยลีก1นะครับซีซั่นหน้านะครับก็แอนโทนีคาเซเรสนี่เป็นเยาวชนของเซนทรัลโคสต์มารีเนอร์นะครับแล้วก็เคยไปอยู่กับแมนซิตี้มาด้วยนะ
0: ครับ
1: เหรอนะครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมตัวให้กับเมลเบิร์นไปอยู่อัลวาเซลซิดนีย์ FC แมคอาร์เธอร์แล้วก็ย้ายไปอยู่ร่วมทัพทรูแบงคอกนะครับก็เพิ่มกองกลางมาอีกคนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับคือเอาจริงๆเนี่ยอันที่คาเซเรสนี่ก็เคยเจอกับทรูแบงคอกสมัยที่เล่นกับซิดนีย์ FC ใน FC แชมเปี้ยนลีก2มาแล้วอันนี้เขาเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้ตอนเย็นมืดๆเมื่อวาน
0: ครับ
1: นะครับมีบอกว่า
0: อะไร
1: อ๋อข้อความเขาส่งมาทาง YouTube เดี๋ยวอ่านให
0: ้เออ
1: ก็ประมาณนี้ครับบอลไทยช่วงนี้น่าจะโดนกลบด้วยกระแสของ ของฟุตโลกประมาณหนึ่ง
0: นะครับก็น้องๆเจาะสนามบอลไทยเขา
1: ใช่แล้วเขาเพิ่งเคลียร์ไปเมื่อกี้
0: เขาก็ดูบอลโลกนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้น
0: ต้องดู
1: ทีนี้พอพูดถึงฟุตบอลโลกเมื่อคืนหน่อย
0: ครับ
1: นะครับขอแจมเอาช่วงของฟุตบอลไทยมาอยู่ในฟุตบอลโลกนิดนึงแล้วกันนะครับ
0: คุยไปเลยนี่ผมเตรียมตัวมาละเพราะผมใส่เสื้อเป็นกำลังใจให้กับเซเนอร์ลัมเมนเบลเยียม
1: เมื่อวานนะครับอีกหนึ่งทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสก็คือทีมชาติสเปนนะครับหลังจากที่เอาชนะเบลเยียมไปได้2-1สเปนได้ประตูขึ้นนำก่อนจากฟาเบียนรุยส์นะครับก่อนที่เบลเยียมจะมาตีเสมอได้จากชาลดิคาเทอราเรอร์นะครับแล้วก็มาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมเลยนะครับของสเปนจากมิเกลเมริโน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งไอ้ที่คมพอดูลูกนั้นเนี่ยประตูชัยของสเปนเนี่ยก็ขึ้นมาเฮเลย
1: เมื่อคืนผมเชียร์เบลเยียม
0: มันจะอ้าวโถ ทำไมไปอย่างนั้นล่ะ
1: จริง
0: ๆคุณไม่เชียร์มิเกลเมริโนเหรอ
1: ไม่เมื่อคืนผมเชียร์เบลเยียม
0: ทำไม
1: นะครับคือไม่แต่ว่าไม่ได้เชียร์ให้เข้ารอบแต่หมายว่าเชียร์ให้ไม่แพ้คือผมว่าเมื่อวานเขาสู้มากนะ
0: ครับ
1: เบลเยียมเนี่ยแล้วสเปนเนี่ยในช่วงเวลาที่มีตีโบกุ๊กตัวเฝ้าเสาอยู่
0: อืม
1: เอาไม่ลงเหมือนกันนะครับ
0: จริง
1: แต่พอเปลี่ยนเซนเนอร์ลาเมนผมไม่ได้ว่าเซนเนอร์ลาเมนพลาดนะแต่กระดูกคนละเบอร์อันนี้เรื่องจริง
0: จริงมันคือมันอาจจะแทนกันลำบากอะ
1: แทนกันยาก
0: กุ๊กตัวนั้นเซฟจนเจ็บอะ
1: ใช่
0: เขาเจ็บเขาเซฟหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ๆ
0: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: มันเป็นลูกยิงของลามินยามาลครับ
0: โอ้โห
1: นะครับแล้วก็เหมือนจะเจ็บที่บริเวณสะโพกซ้าย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปเชนเนอร์ลัมเมนลงมาเข้าใจได้คุณต้องนึกภาพว่าคนที่ไม่เคยลงเล่นในเวทีฟุตบอลโลกเลยสักเกมเดียวต้องมาเจอกับเกมที่กดดันที่สุดเกมหนึ่งแล้วก็เป็นเกมที่ทีมจะเป็นรองด้วยนะครับ
0: ค
1: ือต้องยอมรับว่าเบลเยียมเป็นรอง
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: นะครับทั้งเรื่องของจังหวะครองบอลทั้งเรื่องของจังหวะเข้าทำต่างๆแล้วก่อนที่เซนเนอร์ลาเมนจะลงมาที่บอกกุ๊กตัวก็ทำทุกอย่างที่เขาทำได้แล้วอ่ะนะครับแต่ว่าพอเป็นเซนเนอร์ลาเมนแล้วมันแทนกันไม่ได้จริง
0: ๆพอดูเห็นกุ๊กตัวเซฟมากๆเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เรายังคิดเลยว่าไอ้สเปน
1: เอาไม่ลงนะ
0: ลำบาก
1: ไม่ลงนะ
0: พอเวลาวันไหนเห็นไหมเคยเห็นพวกสามประตูแบบเล่นดีๆแล้ว
1: ใช
0: ่คุณยิงเขาลำบากแล้ววันนี้
1: เหมือนที่เราเห็นโวซินย่
0: า
1: ของเคเวิร์ดเน
0: ี่
1: ยนะครับ
0: ประมาณนั้นอ่ะ
1: คือ
0: โบโน
1: ของโบโนของโมร็อกโก
0: อย่างเงี้ย
1: นะครับคือเป็นการว่ามันมีส่วนที่ทำให้ทีมอ่ะแบ่งเบาภาระไปได้ในเมื่อไม่ต้องกังวลเรื่องเกมรับ
0: ครับ
1: นะครับแล้วมันก็เล่นเกมรุกได้อย่าง

0: ปกติเนี่ยเหมือนเบลเยียมจะใช้อาตูติเต้เล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็ก
1: ที
0: ่ร่วมกับ
1: ผมฟูๆที่ผมอ่านว่าเทียด
0: เออ
1: เขาติเต้อย่างนี้ใช่ไหม
0: แล้วแต่คนอ่านนั่นแหละ
1: ครับ
0: บางคนก็อ่านเทียดนะครับอาตูติเต้คู่ซิโนเดบาร์แล้วมันเจ็บทั้งคู
1: ่
0: มันเลยกลายว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กเมื่อวานเนี่ยมันเป็นแล้วไอ้ชื่ออะไรนะต้องเป็นนาธานเอ็นกอยอ
1: ่
0: ะซ
1: ึ่
0: งนาธานเอ็นกอยเนี่ยเด็กมากนะครับ
1: อ
0: ายุ23เองจับคู่กับแบรนดอนเมเคเล่ซึ่งแก่มากเหมือนกันนะครับ33แล้วมันกลายว่าโหเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยมากคนที่ผมชมมากของเบลเยียมคือเจเรมี่โดกูนะ
1: เหรอ
0: โอ้โหเมื่อวานนี้ 5-6 คนนะสเปนนะต้องเอาถึงจะ
1: ดูเขาพยายามนะ
0: ใช่เขาพยายามมาก
1: แต่ว่าแม็มันคงเล่นไม่ได้อย่างใจตัวเองนะผมว่านะ
0: ใช่ใ
1: ช่ผมมันก็ลำบากกันใช่ไหมนะฝ่าด่านสเปนอ่ะ
0: ฟุตบอลมันไม่ได้เล่นคนเดียวไง
1: แล้วก็หวังไว้เยอะนะแล้วทอซาเป็นไงทอซาไม่ดีเท่าที่ควรป่ะ
0: เขาตามมาตรฐาน
1: มาตรฐานเขา
0: คือเมื่อวานนี้11รายชื่อประกาศตัวจริงออกมาผมนึกในใจเลยโอ้โหสำรองไปแล้ว3คนในแนวรับก็คือไล่มาตั้งแต่แบรนดอนเมเคเล่นะครับนาธานเอ็นกอยนิโคลารัสกินสามคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงของเบลเยียมตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: นะครับคือมันต้องมีการโรเตชันผู้เล่นเนื่องจากว่ามันมีสภาพปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายแบบเจ็บแต่หันตัดกลับไปดูสเปนเมื่อวานนี้พี่ดู11ตัวจริงมันเนี่ยเต็มเลยเต็มแบบเต็มกราฟเลย
1: จริงแต่ก็เหนือกว่าจริงๆทั้งฟอร์มการเล่นทั้งตัวผู้เล่นอย่างที่เราเห็นนะครับทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองสเปนนี่ครองบอลดีกว่าแล้วก็เข้าทำมีดีที่สุดของเบลเยียมก็คือทีโบกุกตัวนั่นแหละ
0: ใช่
1: นั่นแหละที่เราเห็นอยู
0: ่อีกคนหนึ่งที่ต้องชมเลยอ่ะคือชาลดิคคาเทราเรอร์นะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นคนที่ยิงประตูต่อเนื่องให้กับเบลเยียมมา2เกมติดแล้วเป็นประตูสำคัญทั้งหมดทั้งวันที่ถล่มอเมริกา 4-1 ดิคคาเทราเรอร์ยิง2ลูกแรก
1: ครับ
0: นะครับวันที่เมื่อวานนี้แพ้สเปนก็เป็นคนยิงตีเสมอให
1: ้แล้วก็ยิงสเปนจนได้ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: สเปนนี่เขาไม่เสียประตูมา
0: ใช่
1: คลีนชีทมาทุกนัดแล้วนะครับมาเสียให้กับเดคาเทราเร่เนี่ยมาพูดถึงแล้วนึกถึงป๋ายาวมากเลย
0: ทำไมครับ
1: ผมปรึกษาป๋ายาวเอ๊ะคนนี้อ่านว่าอะไรอ่ะเดคาเทราตุ้ยต้องอ่านยากอ่านเย็นแล้วกัน
0: ใช่ใช่
1: โอ้แต่ป๋ายาวนี่เนียนโจอีมก็ไม่ได้ยากอะไรนะเดคาเทราเร่เงี้ยเขาเราคุ้นเขาในตอนนั้นแหละ
0: เอาแต่บางชื่อก็ต้องอ่านอย่างนี้จริงๆหมายถึงว่าต้องไปถามแบบเนทีฟสปีกเกอร์ว่าเขาพูดยังไงอย่างมอยส์เคน
1: มอยส์เคน
0: เ
1: หรอ
0: ผมเคยถามป่าบอกชื่อมอยส์เคน
1: เหรอไม่ใช่มอยเซคีนอะไร
0: ไม่ใช
1: ่
0: ไม่ใช่มอยส์เคน
1: นี่ไงอ
0: ย่างเงี้ย
1: ป๋ายาอยู่ที่ไหน
0: ใช่ไหมครับป๋าก็จะพิมพ์ไลน์อย่างเดียวฝากเลยนะคม
1: พิมพ์ไลน์มายังเสียงอย่างนี้เลยอ่ะคมผมต้องไปตีกอล์ฟก่อนนะผมไม่ได้ตีลูกสาว
0: แต่ช่วงนี้น้อง
1: ฟินนี
0: ่เขาเก็บเลเวลอยู
1: ่
0: เก็บเลเวลอยู
1: ่นะครับยาวฟังอยู่หรือไม่ส่งข้อความมาด้วย
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลคราวนี้ฝรั่งเศสเจอกับสเปน
1: อันนี้นิดนึงอธิกรมแล้วอย่างเซเนลามเมนต้องโดนไหมต้องโดนไหม
0: โดนอะไรอ่ะ
1: โดนแบบว่าซองแตกแทนกูตัวไม่ได้เป็นส่วน
0: หมายว่าโดนด่าเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: ส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมแพ้ทั้งที่น่าจะเสมอได้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ได้ไหม
0: วินาทีแบบนั้น
1: ต้องโดนไหม
0: โมเมนต์แบบนั้นผมว่าโทษใครไม่ได
1: ้ยิงแบบลูกบอลฉลับพื้นก่อนใช่ไหมที่แรง
0: ใช่
1: แล้วก็เข้าพุ่งก็หาผู้สาประตู
0: หนึ่งเลยผู้สาประตูอาจจะไม่เห็นจังต่อบอลออกมาด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: อีกมาเห็นอีกทีคือมันจะถึงตัวแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยซึ่งเซฟดอกแรกได้แต่ว่าถ้าเป็นติโบกุกตัว
1: อาจจะเอาอยู่ใช่ไหม
0: จังหวะบอดี้บาลานซ์ของเขาอ่ะมันจะไม่ถ้าสังเกตดีนะเวลาพี่เห็นจิโบกุกตัวปัดปึ้งเลยคู่แข่งไม่ได้เปรียบ
1: ก็คือการยืนตำแหน่งด้วย
0: ใช่ใช่
1: ปฏิกิริยาด้วยนะ
0: ปฏิกิริยา reflection ของเขาอ่ะมันมีประสบการณ์อยู่ในนั้นแต่เซนเตอร์ลาเมนมันไม่ใช
1: ่
0: ซึ่งจริงๆอ่ะเซนเตอร์ลาเมนเป็นแบบนี้ในแมนยู
1: เ
0: ป็นในแมนยูเขาก็เป็นที่แบบยิงกระฉอกออกมาแต่ว่าแค่มันแบบมันยังไม่ได้แบบโดนพิฆาตในเกมระดับนี้ซึ่งเกมระดับนี้มันไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้สวมเสื้อปีศาจแดงแห่งยุโรป
0: ผมเลยใช้คำว่ากระดูกคนละเบอร์
1: เหรอแต่ผมให้กำลังใจปีศาจแดง
0: กับ
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต
0: ็ดไม่ๆกับติโบกุกตัวผมว่าคือเขาพิสูจน์ทุกอย่างแล้วอะเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วแต่เซนเวอร์ลาเมนเนี่ยเพิ่งจะเป็นนัดแรกในฟุตบอลโลกนะ
1: ครับ
0: ของเขาแล้วก็มาโดนดอกนั้นเลยมันสุดวิสัยมันไม่รู้จะไปบอกว่าเป็นความผิดของเขาหรือว่าแบบพลาดมากๆก็ไม่ได
1: ้ครับแต่สิ่งนึงก็คือคุยกับ คนที่เขาเล่น

0: ำแหน่งผู้รักษาประตูมาบ้างนะส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจได้ดีนะ
1: ใช่ใช่
0: ว่าเออมันก็เซฟลำบากเหมือนกัน
2: ถ้
0: าบอลมาตรงตัวมาแรงแบบนั้นน่ะบางทีก็ต้องปัดออกไปอ่ะ
2: ใช่
0: แต่ว่าบอลมันไปอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองอีกส่วนหนึ่งด้วย
2: เลยบอกไงว่าวิธีปัดอ่ะของโกอ่ะก็สำคัญนะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมองอีกมุมหนึ่งนะครับเซเนลามันจริงๆเขาก็ได้รับประโยชน์นะจากเกมนี้นะยังไงเขาได้รับโอกาสลงเล่นแทนกูตัวในเกมสำคัญแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะเผื่อเขาต้องการด้วยที่จะลงไปเจอสถานการณ์แบบนี
2: ้
0: นะครับแต่ทำได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเสพกีฬาพอสมควรแล้วอย่าเสพดราม่าให้มากว่าคือจะเอาเรื่องนี้ไปแบบทำลายเขาอะสมมุติว่ามันมีเรื่องอื่นใช่ไหมเข้าไปด่าเข้าไปโอ้เพราะเป็นตัวต้นเหตุเวลาแพ้มันจะมีดราม่าใช่ไหม
2: ครับ
0: ก็คิดว่าเซเนลามันไม่น่าจะเจออะไรแบบนั้นนะครับก็2คู่ผ่านไป
2: แต่มันกลายเป็นว่าการเข้าไปเจอของฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะ
0: มาตามนัดมาตามนัด
2: มันน่าสนใจ
0: ยังไง
2: ตรงที่คู่เนี้ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยนะครับหมายถึงว่ามักจะเจอกันในรอบตัดเชือกของทัวร์นาเมนต์ใหญ
0: ่ๆไอ้ยูโรก็เจอกันนี
2: ่ยูโรรอบรองท่านจำกันได้
0: ครั้งล่าสุดนะ
2: แพ้แฟสเปน 2-1
0: ยามายิง
2: นะครับ2024
0: ถูกต้อง
2: นะครับแล้วก็เคยเจอกันในยูโร2012สเปนก็ชนะฝรั่งเศส 2-0 ครับ
0: เหรออ
2: ืมนะครับ
0: แสดงว่าอันนี้คมดิคม
2: ใช่อันนั้นแต่นั้นเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับนั่นจะเป็นสาเหตุว่าทำไมหลังจบเกมอ่ะแล้วมินามาถึงกล้าพูดคือมีคนถามว่าแบบรู้สึกไงที่ต้องเจอกับฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วมินามาให้สัมภาษณ์ว่าต้องรู้สึกอะไรเขาต้องกลัวพวกเราสิเขาต้องกลัวพวกเราที่เขาต้องมาเจอเรานะครับเขาต้องกลัวเรา
0: แอคหรือแอคหน่อยเปล่าน
2: ะครับ
0: ให้สัมภาษณ์อารมณ์ไหนอารมณ์แบบ
2: ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นข้อความแล้วพี่ก็หมั่นน้องบ่าวอยู่เหมือนกันแหละหรือว่าเขาแค่โค้ชมาแล้วทำให้เรารู้สึกหมั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: แต่จริงๆแล้วมันก็เขาก็ควรจะคิดอย่างนั้นได
2: ้ได้
0: ถูกป่ะ
2: ผมเชื่อแบบนี้นะ
0: ครับ
2: ฝรั่งเศสเนี่ยผ่านโมร็อกโกมาได้
0: อ่ะใช่
2: สเปนผ่านเบลเยียมมาได้ชั่วโมงนี้ไม่มีใครกลัวใครแล้วครับเขาก็แค่มันเหลืออีก2แมตช์อ่ะ
0: แล้วคู่นี้เขาเป็นเต็ง
2: ใช่
0: กันมาตลอดต้องตามงานตามสายต้องมาเจอกัน
2: ถูกต้อง
0: ที่นี่อยู่แล้ว
2: มันไม่มีอะไรต้องกลัวอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันน่ะถูกแล้ว
2: ใช
0: ่แล้วก็ถ้าใครจะคิดว่าผมดีกว่าผมเอาชนะคุณได้ก็ถูกแล้ว
2: คือเจอกันในยูโร2ครั้งหลังสุดสเปนชนะฝรั่งเศสทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าย้อนลึกกลับไปอีกก็จะมีอย่างฟุตบอลโลกปีเดี๋ยวก่อนนะดูปีครับปีมันเจอกันบ่อยมาก
0: สเปน
2: โลกปี2006
0: ป
2: ี2006ปีนั้นฝรั่งเศสเข้าชิงจำได้ไหมครับ
0: ซีดาน
2: ชนะสเปนรอบ16ทีมสุดท้าย 3-1
0: ซีดานเลยซีดาน
2: ยุคนั้นสเปนนี่ก็ถือว่าเทพเหมือนกันดาวิดบีย่
0: า
2: ครัวกินมาโกเซนน่า
0: ชาบี้ก็มาแล้ว
2: ใช่
0: นะครับแต่เจอทีเด็ดของซีดานและของเพื่อนลิเบลลี่อะไรพวกนั้น
2: ใช่ยูโร2000รอบก่อนรองชนะเลิศฝรั่งเศสก็ชนะสเปนได้ 2-1
0: ฝรั่งเศสชนะสเปนใช่ไหม
2: ซีดานดีซีดานและยูริจอร์เกฟ
0: ซีดานอีกแล้ว
2: ใช่
0: ยิงคีฟริกจำได
2: ้ปีนั้นฝรั่งเศสเป็นแชมป
0: ์โอ้ไม่ช่วยแก้เลยฟรีคิกเซ
2: ่อ๋อ ผมกำลังดูข้อมูลอยู่ คุณก็มาเล่นมุกยูโร96
0: เฮ้ย96
2: คู่นี้เจอกันเสมอ1-1
0: 0-0
2: 1-1
0: 1-1
2: ย
0: ูโร96นานมากแต่ซีดานเล่นเหมือนกันซีดานเล่นเหมือนกัน
2: ใช่ๆอยู่นั้นมีจอร์เกฟมีคริสตองการัมเบอร์มีซิรินซีดานแล้วมีดิเยเดชองบีเซนเตลิซาลาซูโรลองบลองมาเซลเดชโจสแลงอังโกมาฝร
0: ั
2: ่งเศสยุคนั้นนะ
0: โจสแลงอังโกมา96นี่ซีดานมาละแต่ยังไม่เก่ง
2: ส่วนสเปนยุคนั้นยังมีพวกอะไรอะอาเบลาโดมีไอ้ลุยส์เอนริเก้โคเซมาบิสก้าน
0: าดานนาดาน
2: ลาฟาเอลอะ
0: มิเกลแองเจลนาดาน
2: อ๋อไอ้มีไงไอ้อะไรนะเซอร์กี้บาควนป่ะ
0: โอ้ย
2: เออเซอร์กี้บาควน
0: แล้วก็ผู้สาประตู
2: ราเฟลอัลคอต้าซูบิซาเรต้า
0: ซูบิซาเรต้า
2: ใช่ๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเจอกันของ2ทีมที่ต้องบอกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันจริง
0: ๆ
2: ชอบไปเจอกันในรอบตัดเชือกของรายการใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสนุกแน
0: ่นี่ผมให้2ทีมนี้เนี่ยนะที่ผมเคยพูดไปสักครั้งนึงแล้วนะนี่คือ2ทีมมหาอำนาจฟุตบอลโลกในฝั่งยุโรปแทนเยอรมันกับอิตาลี
2: ใช่ๆๆๆๆตอนน
0: ี้เราสมมติคนที่เพิ่งมาดูฟุตบอลสัก10ปีหลังเนี่ยนะจะพบว่า
2: โอ้ย
0: เยอรมันอิตาลีแผ่วละแผ่ว
2: ให้20ปีเลย
0: อ่า
2: 20ปีหลังสุด
0: เพราะว่า

0: 10กว่าปีก็พอเพราะว่าเยอรมันเขาเพิ่งได้แชมป์โลกไป2014ไงถูกป่ะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแผ่วทั้งคู่เลยจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วเป็นฝรั่งเศสกับสเปนที่อยู่ในระดับแถวหน้าของฟุตบอลโลกในฝั่งทวีปยุโรปนะครับแล้วก็มาเจอกันถือว่าถูกเวลาเหมือนกันนะ
1: ในรอบรองน่าสนใจเหมือนกันนะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเขาเข้าชิงชนะเลิศแค่ครั้งเดียวคือปี2010
0: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็ได้แชมป์เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ลอยอยู่กับรอบคัดเลือกซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเทียบกับฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่1998
0: ฟรองซ์98
1: จนถึงณเวลานี้ฝรั่งเศสเข้าชิงฟุตบอลโลกแล้ว4ครั้ง
0: มาตรฐานสูงกว่า
1: ชิง2ครั้ง
0: ใช่
1: ชิง4ครั้งแต่ว่าได้แชมป์2ครั้ง
0: ครับ
1: ในขณะที่สเปนเนี่ยเข้าชิงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้แชมป์เลย
0: ได้แชมป์เลย
1: นะครับ2010
0: หลังจากนั้นก็รอบรองบางทียังไม่ค่อยมานะสเปนก็ไม่ค่อยดีนะ
1: อย่างคราวที่แล้วก็ไปตกรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: นะครับสำหรับคือสเปนกับฝรั่งเศสอ่ะจะข่มกันในยูโรซะมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างยูโรเนี่ยถ้าคุณไปดูผลงานของสเปนนับตั้งแต่ปีที่เขาเป็นแชมป์ครั้งแรกอันนี้ไม่นับรวม1964นะ2008
0: ใช่แชมป์ยุโรป
1: ไล่มาเนี่ยจนถึง2024ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วสเปนเป็นแชมป์3ครั้ง
0: ใช่
1: นะครับเข้าชิงทั้งหมดเข้ารอบรองเนี่ย4ครั้งจากการแข่งขัน5ครั้งหลังสุดของยูโร
0: คือไปเฉิดฉายในยูโร
1: ใช่สเปนเขาจะเฉิดฉายในยูโรซะมากกว่า
0: แล้วมาเจอฝรั่งเศสบ่อยหน่อยเพราะมันเจอกันง่ายหน่อยไง
1: ใช่
0: ในศึกยูโรอ่ะนะครับรักใครชอบใครดีอ่ะถ้าให้มองคร่าว
1: ๆไม่ต้องถามผม
0: พี่คมว่าพี่คมเชียร์ฝรั่งเศสอยู่แล้วไง
1: ใช่ใช
0: ่หรือว่าทีมที่จะชนะฝรั่งเศสได้ในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องสเปนไม่ใช่เหรออย่างนั้นป่ะมีโอกาสชนะแพ้ชนะกันสเปนมีโอกาสมากกว่าไหมเอ้ยไม่ใช่มากกว่าหมายถึงมีโอกาสเอาชนะฝรั่งเศสได้บ้างไหมด้วยวิธีการเล่นด้วยอะไรหลายอย่าง
1: อ๋อสเปนมีอยู่แล้ว
0: มีใช่ไหม
1: ในความเป็นสเปนเขาก็มีของเขาก็เก่งกาจไม่ได้แบบเขาก็ขุนพลมีชื่อต้องใช้คำนี
0: ้
1: เขาก็ลูกพญานาหมื่น
0: คุณกลัวไหมว่าลามินยามาลจะมาเฉิดฉายในเกมนี้เหมือนยูโรรอบรองเมื่อ2ปีก่อน
1: ต้องรอ
0: ยามาวนี่คือไม่ค่อยเปรี้ยงปร้างนักนะถูกไหม
1: ผมว่าปีนี้เกมของสเปนอ่ะจะเด่นมิดฟิลด์มากกว่าตรงกลางอย่างโรดรีโหโรดรียังเล่นดีอยู่เลย
0: โรดรีเปดรี
1: โรดีเปดีอ่ะ
0: ฟาเบียงรุยส์อย่างเงี้ยนะ
1: นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องเจอกับความกระเฮี้ยนกระหือรือของ4ตัวล่าสุดผมเพิ่งไปดูบทวิเคราะห์บทหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนฝรั่งเศสไม่ได้สนใจแล้วฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์โลกคือจะบอกว่าไม่ได้สนใจก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ต่อให้ชุดนี้ไม่ได้แชมป์โลกก็จะไม่โกรธเพราะว่าเขาบอกว่านี่เป็นฟุตบอลที่สวยงามเป็นฟุตบอลคือฝรั่งเศสชุดนี้นะอันนี้คือคนฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่านี่คือทีมที่เล่นได้แบบเฉิดฉายอ่ะ
0: คือเขาก้าวมาสู่ในระดับสูงแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่เก่งทุกคน
0: แชมป์ยูโรหรือแชมป์โลกหรือไม่ก็คือมันใช้ได้แล้วอ่ะทีม
1: คือหลังจากหมดยุคมืดของเรย์มงโดเมเนกนะครับ
0: อ๋อเหรอ2010ไปเหรอ
1: 2000ใช่2010
0: แถวนั้นนะ
1: นะครับก็คืออย่างปี2006เนี่ย
0: ครับ
1: ได้เข้าชิงก็จริงแต่ว่าเป็นซึ่งเรย์มงโดเมเนกคุมด้วยนะแต่ว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลของลูกพี่ใหญ่อย่างซีดีซีดานแล้วก็ลียงตุรา
0: เขาไปมองว่าได้ชิง
1: เพราะว่าเขาไม่ได้ให้เครดิตเรย์มงโดเมเนกเลยนะ
0: เขาไปให้เครดิตซีดานวีเอล่าตูรามอะไรพวกนี้ที่แบบไปปลายทีมชาติแล้วกลับมาช่วยทีมอะไรแบบนั้นนะ
1: ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยถ้าถามผมเป็นคนเชื้อฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: ผมว่าฝรั่งเศสปี2000คือปีที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับปีที่มีทั้งซีดีซีดานเทียรี่องรีโรแบร์ปีแรดอะไรเง
0: ี้ยเซเก้พวกน
1: ั้นอยู่นั่นคือปีที่สมบูรณ์ที่สุด
0: นี่เห็นไหมเพราะอธิคมคือคมวิวตอ
1: ใช่ใช่
0: โอ้แต่แกร่งมาก2000อ่ะ
1: 2000จริง
0: ๆแกร่งจริง
1: นะครับแต่นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรายังรู้สึกว่าฝรั่งเศสไม่ได้มีทีมที่พีคที่สุดสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างย้อนกลับไปอย่างปีที่แล้วเงี้ยฟุตบอลโลกคราวที่แล้วเงี้ยยังมีชื่อของกองหน้าอย่างโอเรียชิรู
0: มี
1: หรือว่ารองดาวโคโลมูอานี่อะไรเงี้ยซึ่งแบบ
0: ซึ่งคุณก็ชอบมาก
1: อย่างวะอะไรติดเล่นไงวะอะไรเงี้ย
0: โอ้ยชิรูเขาแหม
1: ไอแต่ชิรูเราผมไม่ได้เกลียดชิรู
0: ตำนาน
1: แต่ผมไม่ชอบรองดาวโคโลมูอานี
0: ่รู้เลยโดยเฉพาะลูกสุดท้าย
1: แค่นั้นเองแต่ว่า รอบเนี้ยคือแบบใครก็ได้อ่ะแม้แต่แบบเด็กน้อยอย่างพวกแบบมานูโกเน่
0: เนี่ยเล่นดีนะ
1: มักเย็ดอักลิวชพวกเนี้ยคือยังไม่รู้ว่าเออมันดิสเรดูเออะไรอย่างเงี้ยมันโอ้มันอีกเยอะเลยอ่ะมันอีกเยอะ
0: ใช่ใช่นี่เป็นฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนนะครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกเดี๋ยวเราต้องพักกันอีกช่วงนึงก่อน
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดถึงฟุตบอลวันนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 Mid Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
5: ่บอลโลกสตอรี
6: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
1: กลับเข้าสู่ Spot Guide Weekend ครับเบรกสุดท้ายของ Spot Guide วันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ยังอยู่เรา2คนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาตินะครับ
0: เปิดแป๊บเดียวนะ 18:36 นาทีนะครับ
1: ใครจัดบ้านใครจะซื้อของเข้าบ้าน
0: ครับ
1: ช่วงนี้แวะไปดูโฮมครับเพราะว่าดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่นะครับรถยนต์ BYD Atto 2แล้วก็รางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
0: และขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณมากนะครับ
1: นี่ก็ว่าจะไปดูโฮมซะหน่อยเพราะว่ามีแผนจะ
0: ทำอะไร
1: รีโนเวทห้องนอน
0: เอ้ย
1: ก็คือจะย้ายจากห้องนอนเล็กๆไปอยู่ห้องนอนใหญ
0: ่
1: ๆห้องนอนเล็กๆที่แบบคือห้องนอนผมรู้อันนี้เป็นเตียง3ฟุตครึ่ง
0: แล้ว
1: นอนคนเดียวอะไรประมาณเนี้ย
0: อันนี้ทำเรือนหอใช่ไหม
1: มันก็ไม่ได้เชิงขนาดหรอกพี่
0: ไม่เชิงใช่ไหม
1: มันห้องมันห้องมันว่างอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเรามีครอบครัวมีแฟนมีแฟนอะไรก
0: ็ครับ
1: ไปอยู่ห้องที่มันใหญ่กว่านี้เพราะว่าถึงเวลาสมมติแฟนผมมาอย่างเงี้ยนอนพื้นซึ่งไม่ใช่มันนอน
0: เราใช่ไหม มีหน้าล่ะต้องหาทางขยับขยายเรียกว่าสร้างอาณาจักรขึ้นมา
1: ใช่ใช่ต้องไปดูโฮมซะหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกของมันถูก
0: โถ
1: นะครับ
0: ตอนแรกยังมีคนซักผ้าให้อยู่เลยพอชั่วโมงต่อมานอนพื้นซะแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวมาดูฟุตบอลวันนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับ ก็แน่นอนครับ2คู่สุดท้ายของรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอล
0: ก่อนรองชนะเลิศ
1: รอบก่อนรองใช่ๆๆ
0: ครับ
1: ผมไปเป็นรอบรองซะแล้ว
0: อย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งเร่งก็ใกล้จะจบแล้วฟุตบอลโลกนะครับ
1: คืนนี้ฟุตบอลจะเตะกันตี4นะครับคู่แรกอังกฤษจะเจอกับนอร์เวย
0: ์
1: นะครับคู่นี้เดี๋ยวจะเตะกันที่Hard Rock Stadium ที่ไมอามี
0: ่ครับเอ๊ะเค้ามีข่าวว่า
1: ฟลอริดา
0: เขาเช็คสภาพอากาศอยู่นะ
1: ใช
0: ่ว่าฟ้าฝนฟ้าแลบแลบนี่จะเป็นยังไงจะต้องเลื่อนการแข่งขันหรือไม่นะครับแต่ว่าเอาตามนี้ไปก่อนนะตีสี่ท่านก็ต้องคำนวณเวลาให้ดี
1: นะสนใจก็คือผู้ตัดสินในเกมวันนี้จะเป็นเกรแมงตูแปงนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสที่ว่ากันว่าเป็นเบอร์หนึ่งของแดนน้ำหอมเลยนะครับ
0: แล้
1: วก็คือถ้าจำกันได้ในเกมอาร์เจนตินากับอียิปต์นะครับผู้สินจากฝรั่งเศสนี่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นพูดถึงกันค่อนข้างร้อนแรงสำหรับฟรองซัวเลติเซเยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเบอร์สอง
0: อ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวของจริงมาแล้วครับ
0: นี่เบอร์หนึ่งใช่ป่ะ
1: ทูปังหรือว่าเลโดทรอสซาร่างกรรมการ
0: อ๋อหน้าเหมือนกันเหรอ
1: หน้าเขาเหมือนกันเป๊ะ
0: เออเอาทรอสซามาเป่าก็ได้ทั้งเนี้ย
1: นะครับ
0: แต่ผู้สินก็เราคุยอธิคมไปหลายทีละว่าถ้ามันมีผลใช่ไหม
1: โอ้มีมากเลยนะ
0: เรื่อง
1: ฟุตบอลคราวนี้มีมากๆเลยอ่ะแบบกลายว่าผู้สินนี่เป็นแบบหนึ่งในบุคลากรสำคัญที่แบบที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามในสนามเยอะมาก
0: ในเรื่องการตัดสิน
1: ใช่
0: การตัดสินใจนะครับ VAR รวมไปถึงสัญชาติเชื้อชาติด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: ที่มันมีถ้ามันจะเกี่ยวมันก็เกี่ยวนั่นแหละ
1: แต่ผมสังเกตมาหลายทีนะถ้าเป็นยุโรปเจอกันอ่ะเขาก็จะใช้กรรมการยุโรปนะ
0: อืม
1: เขาใช้กรรมการยุโรป
0: จริงๆมันเป็นไปได้ไหมเราอยากจะเห็นผู้ตัดสินเอเชียทำหน้าที่ในรอบลึกๆแบบนี้รอบสำคัญอย่างเงี้ย
1: มันต้องเป็นการเจอกันระหว่างต่างทวีปครับ
0: อ
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอเมริกาใต้เจอกับแอฟริกาอย่างเงี้ยเราอาจจะได้เห็นยุโรปหรือเอเชีย
0: ครับ
1: หรือถ้าเป็นเดี๋ยวรอดูอย่างคู่อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผู้ตัดสินจะเป็นฮอร์เก้ปิเนโรนะครับโอ้โหคนนี้อย่างเบอร์เ
0: หร
1: อผู้ตัดสินชาวโปรตุเกส
0: ทำไม
1: พี่จำได้ไหมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่บรูซี่ดอทมุนแพ
0: ้โอ้ย
1: ที่มีจังหวะแฮนด์บอลอะไรไม่รู้แล้วให้เป็นฟาวก่อนเลยโอ้โหฮอกเก้ปินโนโร่นี่ท็อปฟอร์มมาก
0: เหรอ
1: นะครับ เพราะฉะนั้นไม่รู้ละ เดี๋ยวไปเจอกับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์แล้วกัน
0: ส่วนใหญ่ในผู้ตัดสินเนี่ยพอประกาศชื่อออกมาว่าทำหน้าที่เกมนั้นเกมนี้เนี่ยบางคู่บางเกมบางคนก็มีประเด็นไง อย่างไมเคิลโอลิเวอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมทำหน้าที่ในเกมนี้ก็
1: โหเมื่อวานแต่ผมว่านะผู้สินอังกฤษที่บอกว่าท็อปฟอร์มมาตลอดซีซั่นนะพอมาเจอฟุตบอลโลกแบบที่เขาแบบกดเขาเพียบแล้วก็แบบเขาแบบตึงๆแบบต้องเปี้ยกดนะก็คือแบบหยองอ่ะแบบ คือติ๋มเลยติ๋มแบบ ไม่มีแบบโชว์มั่นใจไม่มีเลยก็คือ ไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีเทลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นไมเคิลผมมองกับมองนี่เดี๋ยวพี่เราดูไอช
0: อ
1: ปินเยโร่เนี่ยผู้สินชาวโปรตุเกสคนนี้นี่ท็อปฟอร์มตลอดนะ
0: แล้ว
1: ผมนั่งดูมาหลายเกมแล้วบอกเลยชอปินเยโร่นี่คือแบบคือพีคอ่ะพีคมาก
0: เนี่ยเพื่อนฝูงแล้วก็อธิคมก็เหมือนกันเนี่ยนะผมบอกอยู่เสมอเลยดูลึกไปนะครับมีผู้ตัดสินเข้ามาทำหน้าที่คนนี้เคยเป็นโจทย์กันมาก่อนชอบแจกใบเหลืองใบแดงอะไรแบบน
1: ี้ไม่ไอประเด็นโจทย์ไม่อะไรแต่บางทีอ่ะเราไปนั่งดูเขาตัดสินแล้วเฮ้ยจานอะไรของจานวะเนี่ย
0: แล้วก็ต้องนำเคสก่อนๆมาเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็ถามหามาตรฐานจากเขา
1: แล้วความพีก็คือชัวปิเนโรซึ่งจะตัดสินอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์อ่ะ
0: ครับ
1: เขาตัดสินใน2เกมที่ผมพากที่นี่ทั้ง2เกม
0: เออนี่ไงเนี่ยโจทย์เขาเรียกคือคุณเป็นโจทย์เขามาก่อนเนี่ย
1: ทั้งวันที่สวิตเจอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
0: ครับ
1: วันนั้นสวิต 4-1 จำได้ไหมเป็นคนให้ใบแดงตาเร็กมูฮาเรโมวิชจนสุดท้ายบอสเนียโดนล่อไป4เม็ด
0: ยังไงโจทย์เนี่ยเห็นไหมล่ะ
1: เป็นคนตัดสินเกมคู่แอฟริกากับแคนาดา
0: ครับ
1: นะครับที่สุดท้ายแคนาดามาได้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บจำได้ไหม
0: มี
1: แอฟริกาใต้กับแคนาดาม
0: ีบทบาทสำคัญใช่ป่ะเป็นจุด
1: คือผมอ่ะดูผลงานเขามาตลอดนะครับ
0: ติดตามผลงาน
1: ต้องบอกเลยว่าท็อปฟอร์มสุดๆ
0: ท็อปอ๋อ
1: ไม่ใช่คู่ดอทมุน
0: ใช่คำว่าท็อปฟอร์ม
1: พี่จำบาเยิร์นกับปารีสแซงต์แชร์กแมงได้ไหม
0: บาเยิร์นเออ
1: 1-1
0: นี่รอบน็อกเอาท์รอบรอง
1: ใช่ที่บ้านบาเยิร์น
0: อ
1: ่ะวันนั้นอ่ะ6ใบเหลืองนะครับวันนั้นอ่ะ6ใบเหลืองมีจังหวะนึงเหมือนแบบใครหม่งเข้าไปแล้วอ้าวมีแฮนด์บอลก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เบอร์จัวเปจัวเปเนโรเนี่ยบอกเลยว่าแบบเบอร์มาก
0: เห็นไหมผมจำไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่เป็นโจทย์เขาเหมือนในที่คมเขาตามเก็บอยู่
1: เรานั่งดูไงแล้วเราก็เฮ้ยเราวันหน้าเขาคุ้นๆเฮ้ยตัวจริงเขายุ่งอยู
0: ่แล้วยิ่งคนไหนหน้ามันทอสซาด้วยนะโอ้จำแม่นเลย
1: ถูกแปลงถูกแปล
0: งคือเราไม่ค่อยชอบจำอะไรแบบนั้นนะแต่ที่คมนี่แหมเก็บทุกเม็ดละเอียดเลยทีเดียวเชียวนะครับ
1: เดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวของคู่อังกฤษกับนอร์เวย์
0: นอร์เวย์อังกฤษนี่นะโอ้โหคนเขาอาจจะเรียกว่าเป็นคู่เอกของรอบนี้ก็ว่าได้นะ
1: เพราะ
0: ว่าเหมือนดูพรีเมียร์ลีก
1: ถูกต้อง
0: ในฟุตบอลโลก
1: นะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นของนอร์เวย์ส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีก
0: ใช่ครับ
1: เยอะนะครับอังกฤษเนี่ยไม่มีเยเรควอนซ่าแน่ๆนะครับอุทธรณ์ไม่ผ่านอุทธรณ์ผ่านก็เก่งละ
0: คุณเห็นแล้วหรือยังล่ะคุณจะอุทธรณ์เนี่ยนะ
1: ใช่
0: คือเขาตัดสินไปแล้วว่าคุณถูกใบแดงเกมนี้ถูกแบนกี่นัดว่าไปถ้าคุณไม่ยอมรับผลนะแล้วคุณไปอุทธรณ์คุณต้องมีหลักฐานใหม่คุณต้องมีข้อเสนอแนะใหม
1: ่
0: ถ้าไม่มีนอกเหนือจากเขาไม่ให้แล้วคุณยังโดนโทษเพิ่มอีกด้วย
1: คือการอุทธรณ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่การแย้งขึ้นไปโม่โม่ซั่วๆนะครับ
0: ครับ
1: อยากแย้งอะไรก็แย้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: ไ
1: ม่ผมไม่ผิดเขาอุทธรณ์ไม่ได้คุณต้องมีอย่างที่พี่โจอีบอกต้องมีหลักฐาน
0: อย่างนี้โดน
1: ต้องมีหลักฐานยื่นเพิ่มถูกต้อง
0: ครับ
1: ครับซึ่งเยอรมันคอนซ่าเนี่ยก็คืออังกฤษก็คือตีมึนนะครับฝรั่งเศสเป็นอีกชาตินึงที่ตีมึน
0: ยังไง
1: เขาอุทธรณ์ใบเหลืองไมเคิลลูเซ
0: ่
1: นะครับ
0: โดยมีเคสบาโลกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นหลักใช่ไหม
1: ถูกต้องไม่ได้เหมือนกัน
0: นี่นะอธิคมนะถ้าผมมีเบอร์โทรของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยนะผมจะโทรไปบอกเขาว่าคุณอย่าไปอุทธรณ์อะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเขาทำได้เดี๋ยวผมทำมั่ง
1: มันจะเป็นเวอร์ชันนี
0: ้คุณอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วคุณค่อยหาทางกดอินฟันติโน่ทีหลังคุณอย่าไปผสมโรงเห็นดีเห็นงามไปกับการที่ใบแดงของบาโลกันเนี่ยได้แล้วมาเล่นต่อในเกมต่อมาได้
1: ใช่ไหม
0: แล้วคุณจะไปอุทธรณ์เนี่ยนะเท่ากับคุณเห็นดีเห็นงามด้วยนะ
1: มันจะเป็นอารมณ์แบบ
0: นี้
1: มันจะเป็นอารมณ์แบบนายว่าขี้ข้าพลอยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยไม่ดีเลยน่าแต่สายไปละ
1: เห็นช้างขี้ลำช้าง
0: แล้วคุณดูสิคุณได้ผลไหมล่ะคุณไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ดีพอแล้วคนโทรที่ใหญ่พอเนี่ย
1: ใช
0: ่ออกมาเงี้ยโดนโทษเพิ่มเลย
1: เอาไปดูคู่อังกฤษไม่มียาร์ลคอนซ่านะครับ
0: ครับ
1: อุทธรณ์โทษไม่ผ่านรีสเจมเจ็บเอ็นร้อยหวายเกมนี้นั่นหมายความว่าอังกฤษจะมีแบ็คขวาใช้แค่คนเดียวคือเยสเปนนะครับ
0: ตัวเดิมคนดีคนเดิม
1: แต่ล่าสุดเหมือนผมจะเห็นว่ามีข่าวว่ามาร์กเกฮีไม่พร้อมเหมือนกัน
0: ครับ
1: มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายส่วนเดคันไรท์ป่วย
0: เอ้ยมีปัญหานั่น
1: นะครับเกฮีอาจจะไม่ได้ลงนั่นหมายความว่าถ้าเกฮีไม่ได้ลงคู่เซนเตอร์แบ็กอาจจะเป็นเอสริคอนซ่ากับแดนเบิร์นครับหรือจอห์นสโตน
0: ไอ้แดนเบิร์นดีกว่าแดนเบิร์นแดนเบิร์นเชียร์อยู่
1: จอห์นสโตน
0: ครับ
1: นะครับอังกฤษมีปัญหาน่าเป็นห่วงในเรื่องของเกมรับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยถือว่าค่อนข้างเต็มนะครับในบรรดาคือตัวรุกเนี่ยค่อนข้างครบแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะจัดใครลงเล่นในหนังเซ็นเตอร์แบ็กแค่นั้นเองแบ็กขวาเหลือเยสเปนคนเดียวมันไม่มีทางจะบิดไปไหนได้ละ
0: ครับ
1: มีทางนึงก็คือจับจอห์นสโตนไปเล่นแบ็กขวา
0: ดิคันไลได้ไหม
1: มันเสียของ
0: เสียของใช่ไหม
1: ใช่มันเสียของ
0: จอห์นสโตนดีกว่าพอได
1: ้นะครับแล้วคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นคอนซ่ากับเบิร์นหรือเป็นคอนซ่ากับสโตน
0: อ๋อที่เราฟังข่าวของ FM 99ต้นชั่วโมงไงใช้4กองหลังไปเลย4เซนเตอร์ด้วยรับมือนอร์เวย์
1: ถ้า4เซนเตอร์นั่นหมายความว่า
0: เบิร์น
1: จะเล่นแบ็คไซด์เบิร์นจะเล่นแบ็คไซด์
0: แล้วเขาเล่นประจำ
1: เบิร์นเล่นได้เบิร์นเล่นได
0: ้นิวคาสเซิลนี่เขาเล่นแบ็คไซด์โอ้โหยาวเลย
1: ใช่เบิร์นเล่นได้
0: ใช่ใช
1: ่ส่วนกลางในอังกฤษแน่นอนนะครับถ้าดีคอนไรซ์ไม่ไหวก็จะเป็นเอเลอเดอร์สันมีจูดเบลลิงแฮมแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยจอร์แดนเฮนเดอร์สันก็ไม่ได้แล้วนะครับเจ็บเนื่องจากว่า
0: ไม่ได้แล้ว
1: ดีใจเกินแล้วก็ข้อมือ เอ็นฉีก
0: อุ้ยไม่พ้นป้ายนะ
1: นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นโอกาสของคอปปี้เมนูนะถ้าดีคอนไรซ์ไม่ไหว
0: เอ้ยนี่ลืมชื่อไปแล้วเนี่ย
1: นะครับถ้าดีคอนไรซ์ไม่ไหวนะครับ
0: เอาดีคอนไรซ์มาแบ็คขวาแล้วเมนูเมดฟิลด์ได้ไหม
1: ได
0: ้นี่ขออนุญาตอะไรที่คมหน่อย
1: นี่ก่อนมันจะเสียของ
0: เสียของ
1: คุณก็จะให้เขาไปเป็นแบ็คขวาอยู่แล้ว
0: ผมเป็นเมนูไม่ได้เล่นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่คืออ
0: ยากให้เล่นบ้าง
1: คืออย่างนี้คือเดี๋ยวขณะนี้พักก่อนเลยก็ได้ไง
0: เหรออ
1: าจจะไม่ต้องลง
0: ไม่สมบูรณ์ใช่ไหม
1: อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาป่วยเดี๋ยวขณะเขาป่วยนะครับเด
0: ี๋
1: ยวขณะเขาป่วยแล้วก็
0: สำรองไปก่อนก็ได้
1: คือไปไล่ดูรายชื่อตอนนี้กลางก็คือเหลือแค่เอเลียเดอร์สันแค่คนเดียวเขามีเมนูอาจจะสลับเอามอร์แกนโรเจอร์ หรือจูดเบลลิงแฮมหรือเอบริเช่เช่นมันเล่นมิดฟิลด์ได้ไงมันเป็นวิเวนั้นอีก
0: ก็หมุนได้นะ
1: ถ้าดีขนาดไม่พร้อมนะถ
0: ้
1: าดีขนาดไม่พร้อมนะครับส่วนตัวรุกแน่นอนนะครับบุคโยซาก้าแฮร์รี่เคนตัวตึงแต่ว่าอีกตำแหน่งนึงเนี่ยจะเป็นใครระหว่างแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเอบริเช่เช่ไหมโนนี่มาเรเก้ไหมแรดฟอร์ดไหม
0: กอร์ดอนเพราะว่านัดที่แล้วเล่นดี
1: ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกอร์ดอนมาก
0: ต้องใช้กอร์ดอนกับซาก้าซ้ายขวาถูกแล้ว
1: นะครับส่วนทางฝั่งของนอร์เวย์เนี่ยนะครับมาร์เลอร์โวเฟ่นะครับแบ็กซ้ายจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนจบเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอาชนะบราซิลมานะครับแต่ว่าล่าสุดอ่ะก็คือตอนแรกมีรายงานว่าบาดเจ็บแต่ล่าสุดเนี่ยยืนยันแล้วว่าซ้อมกับทีมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะลงเล่นได้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยรอดูว่าจะใช้ใครยืนริมเส้นคือข้อดีของนอร์เวย์นะเวลาเนี้ยริมเส้นใช้ได้2ชุดชุดแรกคืออันโตนิโอลูซ่ายืนซ้าย
0: อ
1: เล็กซานเดอร์สลอตยืนขวา
0: ครับ
1: ชุดที่2อันเดรสเชลดรุปยืนซ้ายออสการ์บ๊อบยืนขวา
0: แล
1: ้
0: ว
1: ใครเล่นก็ได้ณเวลานี
0: ้ตัวไม่ซ้ำเลยนะ
1: ใช่
0: เหมือนเป็นทีม A ทีม B อะไรเงี้ย
1: ถูกต้องหรือจะสลับไหมเอาเพราะว่าเชลดรุปเนี่ย2นัดหลังสุด2แอสซิสต์นะครับ
0: ครับ
1: วันบราซิลลงมา2แอสซิสต์นะครับอันเดรสเชลดรุปเนี่ยนะครับส่วนออสการ์บ๊อบเนี่ยก็เล่นดีมาก
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะทางด้านของสโลวาเคียเนี่ยเขาจะเลือกใช้ใครในตำแหน่งริมเส้นที่เหลือนะครับน่าจะเป็นชุดเดิมทั้งหมดนะครับกองหลังไอ้3กองกลางก็จะมีแพทริกเบิร์กซาเดเบอร์เก้แล้วก็มาร์ตินโอเดกาดหน้าเป้าเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์อยู่ที่ว่าจะมีการสลับใครลงมาแทนมากน้อยแค่ไหนกันเองเซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นท็อปยอนเฮเกมครับกับคริสโตเฟอร์อายเยอร์แล้วก็แบ็กขวาจะเป็นยูเรนเรย์สันแล้วก็ผู้สาประตูก็ยังเป็นออยันนีแลนด
0: ์ครับนี่ดูแล้วนะนอร์เวย์นี่เอาชนะไอวอรี่โคสต์มา2-1นะครับในรอบ32แล้วก็รอบ16นี่ชนะบราซิลนะครับ2-1เช่นเดียวกัน
1: แต่เอาจริงวันชนะบราซิลผมไม่แปลกใจนะ
0: ยังไง
1: ผมรู้สึกว่าบราซิลชุดนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงอ
0: ๋อที่คมบอกใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ไอ้ที่คมบอกผมอยู่เรื่อยนะโอ๊ยพี่บราซิลมันไม่เก่ง
1: ใช่ๆ
0: แบบนั้นเลยแต่เราเห็นบราซิลก็คือบราซิลไง
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็มีอันเชลติอะไรแบบนั้นนะ
1: ผมว่าเราติดไอ้คตินี้เยอะไป
0: ติดอยู่ติดอยู
1: ่ว่าบราซิลก็คือบราซิล
0: จริง
1: บราซิลกระจอกเราก็เคยเห็นมาแล้วนะพี
0: ่พี่
1: จำเฟรดฮักโชได้ไหม
0: เฮ้ยใครนะ
1: 3กองหน้าของบราซิลอ
0: ่
1: ะ
0: ใคร
1: ฟุตบอลโลกเฟรดฮักโช3คน
0: เฟรดฮักแล้วก็โชนี่คือโจใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ในปีไหน
1: 2013 14สิ
0: 13 14ถามแล้วนะ
1: เออ2014
0: เพราะ13เนี่ยเขาเล่นคอนเฟเดเรชั่นคัพไง
1: ใช่
0: ก่อนที่จะเข้าสู่ฟุตบอลโลก
1: ชุดนั้นน่ะหนักกว่าชุดนี้อีกนะผมจะบอกให้
0: โอ้ยเฟดคัพโชว์ฟังแล้ว
1: เพราะฉะนั้นผมก็เลย
0: ยังกับทิกแท็ก
1: ผมมันไม่แปลกใจว่านอร์เวย์ชนะบราซิลมาได้เพราะมีความรู้สึกว่าบราซิลชุดนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงวันชนะญี่ปุ่นมาได้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันคือความยอดเยี่ยมของคาร์โลอันเชลติแต่ว่าวันที่แพ้นอร์เวย์ก็คือชัดเจนเลยว่าเฮ้ยทำไมตัวผู้เล่น
0: อ
1: ่ะโดยเฉพาะริมเส้นชัดเจนมาก
0: ครับ
1: ผมพูดตลอดถ้าพี่จอยจำได้ปัญหาของบราซิลชุดนี้คือผู้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กดักนาซันโตสแล้วก็ดานิโล
0: เนี่ย
1: ไม่ไหว
0: ทั้งไม่ไหวทั้งโอ้โหดานิโลยังอยู่อีกหรือ
1: แล้วไปเจอปีกของนอร์เวย์อย่างเชลดรุป
0: ครับ
1: ไปเจอออสการ์บ๊
0: อ
1: บไปเจออันโตนิโอนูซ่าสะเทือ นเพราะฉะนั้นทีนี้พอจับมาเจออังกฤษนะครับพอจับมาเจออังกฤษอังกฤษเนี่ยผมว่าไม่ใช่มันจะไม่เป็นอย่างนั้น
0: เหรอ
1: นะครับมันจะไม่เป็นอย่างนั้นทีเนี้ยวัดกันที่ตรงกลาง
0: คือ
1: มันจะทันกันหมดฝั่งอังกฤษก็มีเยสเปนฝั่งนอร์เวย์ก็มีแดเนียลไอ้แดเนียลโวเฟ่ไอ้มูเลอร์โวเฟ่ใช่ไหม
0: ครับ
1: มีเรเออร์สันมีโฮมเกรนบีเดอร์เซนส่วนอังกฤษก็จะเป็นนิโก้โอไรลี่มันค่อนข้างทันกัน
0: เออ
1: ดีไม่ดีเนี่ยอังกฤษแอบแบบภาษีดีกว่าหน่อยนึง
0: คือต้องวัดกันตรงกลาง
1: วัดกันตรงกลาง
0: ซ
1: ึ่งตรงกลางเนี่ยถ้าดูรอบคัดเลือกไอ้ไม่รอบก่อนรองชนะเลิศใน2คู่แรกใครหมดก่อนคนนั้นแพ้เอาจริง
0: ไม่มีใครหมดก่อนก็นั่นแ
1: ท้ที่นี่หมายถึงว่า
0: พูดเหมือนกินข้าวเลย
1: คือร่างกายมันล้าจนมันเล่นไม่ไหว
0: เออจริง
1: อย่างเมื่อวานเนี้ยถ้าคุณดูนะเควินเดอร์บอยไปคนแรก
0: โอ้ไม่ไหวจริงๆ
1: ใช่
0: ร่างกายนี่
1: ร่างกายมันล้าครับ
0: เหมือนน้ำมันในถังอ่ะหมดแล้วหมดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยผมกลับแอบให้นอร์เวย์ดีกว่าอังกฤษเพราะว
0: ่
1: าอังกฤษโรเตชันใครไม่ได
0: ้
1: ข้อดีของนอร์เวย์อย่างนึงที่ผมชื่นชมมากคือวันที่นอร์เวย์ส่งผู้เล่นสำรอง10คน
0: ครับ
1: ลงเจอกับฝรั่งเศส
0: อ๋อนัดสุดท้ายใช่มั้ย
1: นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
0: ครับ
1: อันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้พลังงานของนอร์เวย์เหลือเฟือมากเลยนะครับในเกมรอบคัดเลือกต่อมาทั้งวันเจอไอวอรี่โคสต์แล้วก็วันเจอบราซิล
0: เนี่ย
1: มันทำให้เขาได้พักแบบเต็มสูบอ่ะ
0: แล้วจะไปเส้นทางจะไปเจอบราซิลเจออะไรก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแพ้ฝรั่งเศสไปเลย
1: คือแพ้ก็แพ้สิแพ้ก็เข้ารอบแล้วอ
0: ่
1: ะแพ้ก็แพ้แต่ตั้งแต่ฉันได้พักฉันมีอะไรให้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: มองแบบนี้ดีกว่า
1: ใช้
0: ยุทธวิธีนี้
1: ใช่ซึ่งผมมองว่าคือพอได้พักแล้วเนี่ยซึ่งถ้าเทียบกับอังกฤษแล้วเนี่ยนัดสุดท้ายที่พวกเขาเจอกับปานามายังต้องพึ่งแฮร์รี่เคนอยู่เลยนะ
0: ใช่
1: ใช่ไห
0: ม
1: ซึ่งผมก็มองว่าเนี่ยวิธีคิดมันต่างกันแต่ในความแต่อีกนะครับในความแต่มันก็จะมีนักฟุตบอลระดับอีลิตอีลิตก็คือเหมือนร่างมันเป็นเทพอ่ะเหมือนเครียดแหมแต่ว่าในความเทพอ่ะสุดท้ายมันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อยู่ดี คุณดูเครียดเอ็มบัปเป้วันเจออะไรนะเกมก่อนนั้นเนี่ย
0: โมร็อกโก
1: วันเจอโมร็อกโกอ่ะ
0: ย้อนกลับไปปารากวัย
1: สุดท้ายก็เจ็บอยู่ดี
0: เอาเกมไหน
1: เอาโมร็อกโก
0: โมร็อกโก
1: สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนออกอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนออกไม่ไหว
0: แฟนๆฝรั่งเศสไม่ต้องกังวลนะฮะเอ็มบัปเป้นี่ยังเต้นได้อยู่ในช่วงจบเกม
1: เพราะฉะนั้นกลางวันนี้คู่นี้ใครยืนระยะได้เต็มเกมกว่
0: า
1: ผมว่าคนนั้นได้เปรียบ
0: ใครก็ได้นะคืนนี
1: ้ใช่ใช
0: ่ตีสี่นะ
1: แต่กองหน้าเราไม่เถียงว่าเขามหัศจรรย์ทั้งคู่นะหูยอังกฤษเนี่ยไม่มีแฮร์รี่เคนผมว่าตกรอบ
0: ไม่ได้เลย ห้ามป่วยห้ามพัก
1: ไม่มีแฮร์รี่เคนนี่ตายอย่างเครียด
0: ห้ามเจ็บห้ามจนนะครับคนอื่นแทนกันได้นะแต่แฮร์รี่เคนไม่มีใครแทนได
1: ้
0: สำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นนอร์เวย์อังกฤษสั้นๆเลยพี่คมขอขอยคู่น
1: ครับ
0: อาร์เจนกับสวิตเซอร์แลนด์อ่ะ
1: โอ้
0: คู่นี้เนี่ย
1: คืออาร์เจนติน่าเนี่ยข้อดีของพวกเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรอะโมเมนตัมเขามันดีอะคือฟอร์มไม่ดีนะในความรู้ผมอาร์เจนติน่าฟอร์มไม่ดีเนื่องจากว่ากระเสือกกระสนมา2เกมแล้วนะ
0: ติดๆกันเลย
1: ใช่
0: ทั้งเคปเวิร์ดทั้งอียิปต
1: ์ตั้งแต่วันเคปเวิร์ดตั้งแต่วันอียิปต์มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอาร์เจนติน่าก็มีจุดตันเหมือนก
0: ัน มียุคเหมือนกันนะ
1: นะมีจุดตันเหมือนกัน
0: แล้วสวิตสวิตดีไหมจะเป็นม้ามืดได้ไหม
1: สวิตเนี่ยนะข้อดีของพวกเขาคือเก็บรับ
0: อ๋อเหรอ
1: นะครับถ้าคุณไปดูคือกองหน้ามันอาจจะเลอะเทอะหน่อย
0: ใช่เขาไปเลอะเทอะ
1: กองหน้ามันจะเลอะเทอะหน่อยบรีเอมเบโลรูเบนวากาสอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าความเก่าอะ
0: ความเก่า
1: ของอาร์เจนตินามีมากกว
0: ่
1: า
0: แล้วก็ความมีเมสซี่อะไรแบบนี้นะ
1: การเล่นในเกมที่เป็นลักษณะของการตัดเชือกแบบเนี้ยผมว่าอาร์เจนตินาเก่ากว่า
0: พอจะเบียดเบียดแล้วกัน
1: พอ
0: นะครับ
1: แต่ไม่น่าขาด
0: เออ
1: ไม่น่าขาด
0: คิดคล้ายกัน
1: คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกปี2014นะครับเสมอกันในเวลา 0-0 แล้วอาร์เจนตินาชนะต่อราพิเศษนะครับรวมถึงเจอกันใน1966ครั้งนั้นอาร์เจนตินาก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ 2-0
0: โอ้นานมากนะอันนั้น66นะแต่2014จำได้
1: ก็คือปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลก
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับก็น่าจะประมาณนี
0: ้ครับ
1: พูดแต่พูดอังกฤษกับนอร์เวย์ก็เลยไม่ได้พูดอาร์เจนตินา
0: คู่เอกไง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อังกฤษนอร์เวย์นี่คู่เอกแล้วดูแล้วใครก็ได้ด้วยนะ
1: คือข้อดีของผมพูดข้อดีของอาร์เจนตินาก่อนก็คือวันนี้ตัวที่มันเจ็บอ่ะมันกลับมาละ
0: เออ
1: แบ็กซ้ายอย่างฟาคูโดเบนินาเนี่ยก็จะกลับมาแย่งตำแหน่งกับนิโคลาตายาฟิโก้ละนะครับส่วนที่เจ็บไปอ่ะมันกลายเป็นสวิตเซอร์แลนด์ด้วยซ้ำที่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นเจ็บไม่ว่าจะเป็นอย่างมิเชลเอบิเชอร์นะครับลูคัสชักส์โยฮันแมนซัมบีซึ่งสำคัญมากนะโยฮันแมนซัมบีเนี่ยผมว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้ยังไงก็โดนซื้อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วพอโยฮันแมนซัมบีเสร็จอ่ะมันจะถ้าจะเอาอาร์ดอนยาชารีซึ่งเป็นมิดฟิลด์แบบเขาเรียกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อ่ะมันไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรุกแบบแมนซัมบีอ่ะผมว่าทีเนี้ยกลางของไอ้สวิตจะสู้อาร์เจนไม่ได
0: ้ในฐานะแฟนเมสซี่นี่ขอให้อาร์เจนนี่ช่วยเชือดสวิตเซอร์แลนด์แบบไม่กระเสือกกระสนเหมือน2เกมที่ผ่านไปหน่อย
1: ใช่ใช
0: ่แล้วค่อยไปเจอกับอังกฤษหรือนอร์เวย์ก็ได้โอ้ตอนนั้นใคร
1: แต่เราอยากเห็นอาร์เจนตินาอังกฤษ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่โหคุยกันยาวถ้าเกิดคู่นี้เจอกัน
1: เนาะ
0: ใช่
1: เพราะมันจะย้อนบอกโหมีให้ย้อนเยอะ
0: เยอะเลยเยอะเลย
1: นะครับย้อนเยอะเลย
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นซิเมโอเน่กับเบ็คแคมลูกยิงของไมเคิลโอเว่นอะไรเงี้ยนะครับ
0: นะไม่รวมแฮนด์ออฟก็อดนะ
1: ใช่แฮนด์ออฟก็อดของมาราโดน่า
0: ใช่
1: เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะให้มันคือไม่ได้บอกว่านอร์เวย์ไม่ได้แต่ถ้าจะให้มันต้องอาร์เจนตินาอังกฤษ
0: ที่มีสตอรี่ไว้คุยกันยาวๆนะติดตามกันนะครับ2คู่คืนนี้
1: ช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวมาไล่เคลียร์ข้อความหน่อยนะครับโอ้เยอะมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับมีบอกว่า
0: เริ่มที่ข้อความไหนเนี่ย
1: ล่าสุดทำเนียบขาวจัดแข่งมวยได้เลยครับสถานที่อื่นจะทำอะไรก็น่าจะทำได้วอลเลย์ชนะบราซิลก็นับประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเหมือนบอลนอร์เวย์น นะครับไทยเป็นระดับโลกได้แต่ต้องมีนาฬิกานักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาต่อเนื่องครับบอลโลกคืนนี้ทีมชาติอังกฤษเจอทีมชาติฮาลันด์ครับหนูชี้ชัดฟันธงแบบฉับๆทีมชาติฮาลันด์ผ่านเข้ารอบ4ทีมได้แน่นอนค่ะ
0: มีคนเอาใจช่วยฮาลันด์กับนอร์เวย์เยอะมากนะ
1: สนามราชมังไม่สามารถหาผู้ที่รับเหมาที่ทำห้องน้ำดีๆได้เลยเหรอครับ สิงคโปร์ประเทศเล็กกว่าเรา100เท่าแต่เขามีสนามจุคนได้มากกว่านะครับ
0: เดี๋ยวดีห้องน้ำอ่ะยืนยันเลย
1: มีบอกว่าก็คนไทยชอบพูดศักยภาพเมืองไทยไว้ดีก็ควรทำครับสิงคโปร์พัฒนาพอยุทธโอลิมปิกนะฮะ
0: เขาเป็นเจ้าภาพ2010

0: นะตอนนั้น
1: พี่เสื้อดำเสียงเพราะมากนะคร
0: ับ เฮ้ยออกอัลบั้มไปคุณอะไป
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคร
0: ับ
1: มีอัมซ่าบอกว่านักสนุกเกอร์คนไหนทำงานโรงแรมตอบดีแลนอามารี
0: โอ้ยไออามมาส่งมาถี่แล้วขอบคุณมากนะ
1: ธุรกิจปีนี้จัดไฮร็อกรอบเดือนสิงหานี้ครับ
0: เห็นไหมอันนี้คือหมายถึงสถานที่จัดกีฬาอะไรอย่างนี้นะศูนย์ธุรกิจยังจัดได้นะครับกีฬาในร่ม
1: จะไปบอลโลกต้องมีชุดยู19ทิ้งทีมชาติแล้วไม่ทีมชาติเล่นต่างแดนสัก 80% นะครับล่าสุดทำเนียบขาวจัดแข่งมวยได้ครับที่อื่นก็น่าจะจัดได้นะฮะถ้าเราไม่ส่งทีมแข่ง AFF จะเกิดผลเสียอย่างไรครับ
0: โอ้ต้องส่งเพราะว่าเราเป็น
1: มันผิดข้อกำหนด
0: ผิดเลยคือเราเป็นสมาชิกเขาอะไรกันเราต้องส่งแข่งนะครับไม่ส่งไม่ได้ครับ
1: ทำไมนักบอลไทยไม่ลองไปเล่นที่ออสหรือ US กันบ้างอย่างน้อยก็ได้ภาษาแนวคิดนะครับ
0: ก็ใช่เราเคยมีไปเล่นบ้างละ
1: นะฮะปีนี้ประตูทวีปแอฟริกาดีทุกตัวนะฮะ
0: ครับ
1: และลูกแรกไม่ใช่กุ๊กตัวหรอกครับที่ปัดแล้วก็โดนสเปนยิงอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: โอ้โหแล้วไม่ดูตลอดทั้งเกมที่เหลือละมันกี่ลูกอ่ะ
0: จนเจ็บไงจนเจ็บไง
1: มีบอกขอความคิดเห็นพี่นิคมถ้าเป็นโทมัสทูเคิลจะใช้วิธีไหนที่จะหยุดฮาแลนด์ครับ
0: เขาคุ้นเคยกันดีเขาเล่นพรีเมียร์ลีกกันมาต้องหยุดให้อยู่
1: ใช่
0: ครับ
1: สเปนปี24ชนะทั้งในยูโรและโอลิมปิกชนะฝรั่งเศสทั้งคู่เขาคนนี้บอกหวานหมูชอบโค้ชสเปนที่คุมทีมตั้งแต่โอลิมปิกที่โตเกียวยาวไปถึงปัจจุบันนะฮะม
0: า
1: เป้ชอบโดนยามาดับแสงปี60ซีดานตูรามาเกเล่ต้องถูกขอมาเล่นเฉพาะกิจเพราะเล่นทีมชาติไปแล้วทำไมฝรั่งเศสถึงมีรุ่นใหม่เติบโตมาเรื่อยๆครับศูนย์ฝึกเขาดีศูนย์ฝึกเขาดี
0: ใช่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับข้อความทาง4689899นะครับส่วน YouTube กับFacebook นี่โอ้โหมาเยอะมากเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: ไม่ทันได้กราบขออภัยแต่อ่านทุกข้อความนะครับ
1: มีคุณปลั๊กส่งมาบอกมาร์คได้โพลที่ MotoGP ครับตามด้วยน้องชายอเล็กซ์แล้วก็ดีเกียนะครับ
0: มีทักทายเข้ามา
1: สวัสดีครับพี่โจอี้พี่คมนะครับน่าทักทายเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: สปอร์ตไกด์วีคเอนด์เวอร์ชั่นเก่าเกมๆนะครับอยากให้วอลเลย์บอลเล่นที่สนามราชมังครับ อยากเห็นเหมือนกันครับไปง่ายครับบ้านผมไป Impact จากรถเมย์ต่อรถไฟฟ้าแป๊บเดียวครับ
0: เห็นไหมคนแถวนั้นเขาบอกว่าใกล
1: ้อยากให้ไทยเราลุ้นเข้ารอบท็อป8แบบสบายบ้างครับอังกฤษเข้าชิงครับไม่ได้เชียงกิตนะครับแต่ไอทีมเงอะงะแบบนี้มันจะเข้าชิงครับน้องเน่
0: ใช่ครับว่าเงอะงะ
1: ไปเออแต่จริงนะ
0: ใช่ไหม
1: อย่างตอนที่เขาเข้าชิงคราวที่แล้วอ่ะก็ดุ่มๆเข้ามาแล้วก็เอ้าได้เฉยอะไร
0: กระป๊อกกระแป๊ก
1: เออนะ
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้แล้วกันขอใครไม่ได้อ่านของใครนะครับ
0: เดี๋ยวทาง Facebook เดี๋ยวตามไปเข้าไปคลิกไลค์นะ
1: ใช่
0: ขอบคุณทุกข้อความนะครับ
1: วันนี้ผมเชียร์นอร์เวย์กับสวิตครับมีบอก USA ไม่เคยอุทธรณ์ครับแค่โดนฟ้องเอกสารก็ไม่ต้องยื่นครับผมในอนาคตผมว่าเราเมนต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยโอ้โหข้อความมาเยอะมากขอบคุณทุกการติดตามนะครับ
0: ครับ
1: ก็เจอกันได้ใหม่ในสุดสัปดาห์วันพรุ่งนี้แหละ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับวันนี้พี่โจอี้พลชาติและผมวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ ฟัง Active Radio ไม่สน

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 48ทีม104แมตช์

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: จริง19:09 น.ครับก็สู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บนโลกครับช่วงแรกประจำวันเสาร์ที่11 กรกฎาคมครับอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรีมพงษ์แล้วก็พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับผม
1: ครับสวัสดีครับพอดีตกใจจะเข้ารายการเครื่องอะไรนะ
0: เครื่องปรับอากาศดับขึ้นมา
1: อ๋อมันดับแล้วมันขึ้นสีส้มมามันคืออะไร
0: น่าจะเป็นโหมดออโต้พี่
1: ออโต้เหรอ
0: ใช่ใช่ครับ
1: พี่ตกใจจะกำลังจะเข้ารายการเนี่ยกลัวไง
0: ครับ
1: โซน่าถ้าเข้ามาปุ๊บแล้วถ้ามีอะไรพี่จะไปก่อนละ
0: ก็
1: แล้วก็ให้เจมเข้าก่อน
0: ใช่ก็เป็นโหมดออโต้เสียงเลยดังขึ้นมาตกใจเหมือนกันนี
1: ่เออพี่กำลังจะเข้ารายการเนี่ย
0: ครับ
1: กำลังจะสวัสดีครับเสียงอะไรฮะ
0: โอเคครับผม
1: ก็ในตอนไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงแรกครับเราช่วงต่อจากสปอร์ตการนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นพี่โจอี้กับพี่คมนะ
0: ครับ
1: พี่โจอี้เห็นว่าจะไปดูฟุตบอลพี่แจ๊สนะ
0: ก็งานแฟนเฟสพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้ที่4เห็นเจียมไปไหม
0: ไปครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพรุ่งนี้ผมจะไปด้วยร่วมงานที
1: ่แต่คนไม่ออกกำลังกายอย่างเจียมไปด้วย
0: อ่าผมไปดูบอลนี่เจ๊ไปดูบอลนี่ไปดูบอล
1: ไปดูบอลโอเค
0: ใช่ครับที่สุดรถไฟตอน4 ก็ตอนแรกเนี่ยเขาจะจัดแค่คู่เดียวก็คือคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาน่าจะทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวไงพี่เจ๋งเขาก็เลย
1: โอ้เนี่ยว่าไอ้ตีสี่คนก็ไปวิ่งแล้ว
0: ใช่ก็คือประตูสวนรถไฟเปิดตีสี่สามารถเข้าไปดูได้เลยเกมระหว่างอังกฤษกับนอร์เวย์
1: เห็นว่าดูฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ
0: ครับ
1: คือเช้าพรุ่งนี้นะนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกมี2คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คู่แรกก็คืออังกฤษเจอนอร์เวย์ก่อนเลยนอร์เวย์เจออังกฤษ
0: ใช่
1: แล้วก็อีกคู่อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับในช่วงเวลา8นาฬิกาก็ดูกันยาวยันเที่ยงเลย
0: ใช่
1: ก็จบอีกทีก็ประมาณ11 โมงเที่ยงมานี้เนาะ
0: ก็เป็นงานจิบกาแฟดูบอลเดี๋ยวผมจะเตรียมกาแฟไปคั่วที่สวนรถไฟเลยพี
1: ่แล้วก็จิ้มปาท็องโกเช้าๆ
0: ใช่ครับ
1: กินกับโจ๊ก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ดีไหม
0: ก็เดี๋ยวจบรายการ2 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผม3 ทุ่มเนี่ยผมไปจอดรถรอเลยพี่เจ๋ง
1: เบื่อละอันนี้ก็เบื่อเกิน
0: โอเคครับพี่เจ๋งไปเลยพี่พรุ่งนี
1: ้พี่พรุ่งนี้อ่ะพี่ต้องมาบรรยายฟุตบอลคู่8 โมง
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องมาดูลาดลาวด้วยนะครับว่ามุกใครผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างชุดตีสี
0: ่ต้องเช็ค
1: โดยเฉพาะคู่หยองกับคู่หยองเนี่ยต้องเช็คเลย
0: เมื่อคืนพี่หยอง
1: ผ่านไม่ผ่าน
0: ถ้าคู่สเปนไงพี่
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมครับผ่านไม่ผ่าน
1: ผ่านเหรอ
0: ใช่แต่ว่า
1: สมมุติให้มอสินโปงเนี่ยหายตลอดนะ
0: แต่ผมเห็นช่วงท้ายเกมเนี่ยตอนที่สเปนกับเบลเยียมยังเสมอ1-1นี่ดูแกเป็นกังวลเลย
1: คือไม่อยากต่อเวลา
0: ไม่อยากต่อเวลา
1: ไม่อยากพักต่อ
0: เพราะว่าตอนที่พี่หยองเข้ามาช่วงต้นเนี่ยผมก็ทักทายพี่หยองบอกว่าพี่หยองครับวันนี้ต่อเวลาไหมพี่หยองก็บอกว่าไว้ก่อน
1: นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่
0: ใ
1: จหลายๆคนที่ทำไมไม่ชอบต่อเวลานะ
0: ครับ
1: นะครับอ้าวก็มาคุยกับเราสองคนได้489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube และสุดของเรานะ
0: ครับ
1: Facebook ก็ไลฟ์สดนะฮะ YouTube ก็ไลฟ์สดนะครับรวมทั้ง TikTok ด้วย
0: ครับ
1: ก็ไปกด Subscribe กดติดตามกันด้วย
0: ใช่
1: โดยเฉพาะ YouTube ของเราโอ้โหคนติดตามเยอะมากตอนนี้ใกล้แตะหลักไมล์เลขแสนแล้วไหม93แล้วตอนนี
0: ้ใกล้ที่จะ
1: ครบมากด Subscribe มากดติดตามกันหน่อย
0: ใช่
1: มีคอนเทนต์ดีๆนะขอ FM 99แล้วก็รายการดีๆนะครับฝากติดตามกันด้วย
0: ครับผม
1: ว่าถ้าถึงแสนซับเนี่ยเดี๋ยวเจมเนี่ยจะแจกเสื
0: ้อฮะมีเสื้อแจกใช่ไหมพี่
1: แจกเสื้อให้กับตัวเอง
0: แจกเสื้อตัวเองแล้วก็มีลูกบอลไงพี่เราเหลือลูกบอล99เยอะเลย
1: นะครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็มาช่วยกันกด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้เนาะ
0: ครับผมก็
1: เป็นไงบ้างช่วงนี้ฮะ
0: เมื่อคืนเกมพี่เจ๋งได้ดูไหมพี่สเปนกับเบลเยีย
1: ม
0: เป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2
1: ครับ
0: เข้มข้นมากครับเนี่ยโอ้โหตอนแรกนี่ผมนึกว่าจะต่อเวลาพิเศษนะสุดท้ายสเปนมาได้ประตูช่วงท้ายอีกแล้ว
1: ครับนาทีบาป
0: จาก
1: มิเกลเมริโน่ต้องใช้คำมิเกลนะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยชื่อมิเกล
0: มิเกลเมริโน่
1: ต้องคุณพ่อจะเป็นตัว G ไง
0: ใช่
1: ตัวส่วนคุณลูกเนี่ยจะเป็นตัว KEL มิเกล
0: ครับ
1: แต่เราจะเอาเสียงเป็นมิเกลเมริโน่ใช่ไหม
0: มิเกลเมริโน่
1: คุณพ่อเนี่ยก็ชื่อมิเกลเป็นนักบอลอดีตนักเตะของเซลตาบีโจไง
0: น่าเซลตาบีโก้พี
1: ่ครับ
0: เซลตาบีโก้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็เมื่อคืนเนี่ยสเปนต้องบอกว่าออกสตาร์ทได้ดีกว่านะพี่ได้ประตูขึ้นนำจากฟาเบงลุยตั้งแต่ทีที่30
1: คร
0: ับ ก่อนที่ท้ายครึ่งแรกเนี่ยชาวลิกาเดลาเล่เนี่ยจะมาทำประตูที่เสมอกับเบลเยียมหลังจากนั้นเนี่ยสเปนก็พยายามที่จะครองบอลเปิดเกมรุกเข้าใส่ตลอดแต่ว่ากว่าจะได้ประตูเนี่ยต้องรอจนถึงช่วงนาที88เลย
1: ครับ
0: เป็นมิเกลเมริโน่คนเดิมที่มายิงประตูพาสเปนเข้ารอบรองชาเลิศแล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยตอนที่ชนะโปรตุเกสก็เป็นมิเกลเมริโน่ที่ยิงประตูช่วงท้าย
1: ก็ลงมาในช่วงท้ายไม่กี่นาทีอ่ะแล้วก็ทำประตูชัยเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับก็น่าจะเหมาะสำหรับเป็นซูเปอร์ซับไหม
0: ก็
1: เหมือนกับยุคก่อนก็คล้ายกับโอเล่กุนาโซเชีย
0: ใช่เป็นอาโซชาเป็นซูเปอร์ซับ
1: ซูเปอร์ซับไง
0: ใช่พี่หยองนี่เฮลั่นเลยตอนมิเกลเมริโน่ยิง 2-1
1: ยัง
0: พี่หยองน่าจะไม่อยากอยู่ต่อแล้วพี่จังหวะนั้น
1: ไม่อยากอยู่ต่อ
0: ไม่อยากอยู่ต่อเวลาครับเพราะว่าเกือบเช้าแล้วพี่เมื่อเช้าเนี่ยก็เป็นสเปนที่สุดท้ายเนี่ยผ่านเบลเยียมเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นทีมที่3ครับต่อจากเป็นทีมที่2ต่อจากฝรั่งเศสแล้วก็จะเข้าไปเจอกันในวันที่14ช่วงเช้ามืดวันที่15นะพี
1: ่รีแมตช์บอลยูโรไง
0: ครับ
1: เมื่อ2ปีก่อนนะที่สเปนก็ชนะทีมชาติฝรั่งเศสไป 2-0 นัดนี
0: ้
1: รีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งในรอบรองแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันของฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เจมส์ได้ดูใช่ไหม
0: ก็ผมเนี่ยฟังการบรรยายสดของพี่หยองกับเมื่อวานอีกคนนี้เป็นพี่อะไร
1: พี่โอ๊ตสินพง
0: สินพงพี่สินพง
1: เฮ้ยคุณรับมุกเหมือน
0: ใช่ใช่
1: ดีนะไม่เหมือนคุณคุณนัทพลสุดสับนะ
0: โอ้อันนั้น
1: ซ้ายธรรมชาติขวาอะไรเจมส์ขวาอะไรเอ็มขวาอะไรครับพี่
0: ขวาอะไรพี
1: ่ครับ
0: ลูกไก่ในกำมือ
1: ลูกไก่ในกำมือลูกมือในกำไก่ลูกมือในกำไก่สกิลทั้งสองครั้งอะไรครับพี่โอ้ส่งไปเนี่ยตกตลอดเลยอ่ะนะครับ
0: นี่
1: ก็บรรยายกับคุณรสินพงศ
0: ์ครับใช่ก็เป็นสเปนที่สุดท้ายเขารอบไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเหลืออีก2คู่ครับก็จะเป็นคู่ตีสี่เนี่ยเดี๋ยวนอร์เวย์ครับจะเจออังกฤษแล้วก็คู่8โมงเช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์
1: ครับผม
0: เป็น2คู่ที่น่าติดตามเพราะว่าเดี๋ยวคู่นี้ชนะใครชนะเด็ดจะเข้าไปเจอกันในเกมรอบรองชนะเลิศ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นกันโอ้2คู่เตะพร้อมกันเลยนะเตะพร้อมกันเตะวันเดียวกัน
0: เตะวันเดียวกันใช่ครับ
1: เตะตอน 4:00 แล้วก็ 8:00 นนะครับก็ดูแล้วก็ติดตามกันได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: แป๊บๆนี่เดี๋ยวจะนัดชิงชนะเลิศนะพี่เจ๋ง
1: นี่กี่แมตช์แล้วเนี่ย104แมตช์นัดนี้ก็เป็นนัดที่100มั้ย
0: 100พอดีอัน100พอดีครับ
1: 100พอดี
0: อังกฤษเนี่ย199แล้วก็อันนี้อันเดน่าเกมที่100
1: อ๋ออันเดน่าเกมที่100ใช่เพราะเหลือรอบรองกับรอบชิงที่3แล้วก็ชิงชนะเลิศเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับก็เหลืออีกเท่าไหร่ผมไม่คิดแบบนึงเน
0: าะเหลือถ้ารวมคืนนี้ก็จะเหลือแค่6เกมนะพี่จนถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ย
1: ครับ
0: คืนนี้2แล้วก็รอบชิงอีก1แล้วก็มีรอบรอบรองอีก2คืนนี้2รอบรอง2แล้วก็นัดชิงอันดับ3แล้วก็ชิงชนะเลิศซึ่งนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะเตะคืนวันอาทิตย์นะพี่
1: ใช่คืน
0: อาทิตย์
1: ทำให้เสียงเบา
0: เช้าม
1: ืด
0: ว
1: ันจันทร์
0: ใช่
1: ตีสองแต่ว่าก่อนที่จะถึงตีสองในการประมาณ15นาทีก็อย่าลืมร่วมรุ้นโหวตด้วย
0: ครับ
1: รุ้นโหวตของนี่ไงเชียร์ดอทเอ็มคอร์ดเนียร์ไงใช่ไหม
0: ใช่ก็กิจกรรมร่วมได้ร่วมกิจกรรมได้ถึงช่วงก่อนนัดชิงชนะเลิศ
1: เชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะครับ
0: เมื่อวานพี่เจ๋งก็ไปออกรายการมาด้วยนะพี
1: ่ออกรายการของทางทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็ทีมงานก้าวเอ็มคอร์ดไง
0: ครับ
1: มีพี่เอกสกุลเป็นพิธีกรแล้วก็ผมไปร่วมรายการกับคุณสมยศแดงยวน
0: โอ้ใช่ใช่
1: ก็ไปออกก็เป็นรายการดีนะลองติดตามกันได้นะครับวันต่อไปจะเป็นวันคานมั้งนะครับโดยจะมีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพี่ป๋องนะพี่ป๋องคือบททองพับ
0: มาสัปดาห์หน้า
1: ใช่ฮะพี่ป๋องเรือจ้างที่สามารถเตะฟุตบอลข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได
0: ้พี่ป๋องลิงลม
1: ลิงลมแล้วก็สามารถจะดอกบอลได้ถึงพันครั้งไม่ตกพื้นเลย
0: เปิดเตะมุมแล้ววิ่งไปมงเอง
1: ใช่
0: ผมเนี่ยชอบมากเลยลิงลมพี่ห่อไฟเนี่ย ผมฟังตลอดแต่ก่อนเนี่ย
1: สมบูรณ์ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เราจะมีทีมงานใน2แจ็คใช่ไหมแล้วก็จะมีพี่ป๋องด้วยนะฮะนะครับเป็นทีมงานเนาะแต่ก่อนแล้วก็มีคนหนึ่งไงที่คล้ายๆกับเดชผลชุดซับเลย
0: ใช่ครับพี่
1: เวลาสมมุกไปเนี่ยหล่นตุ๊บหล่นตุ๊บตลอดเลยครับผมก็คือนี่ไงเก่งยิ่งยศเอาเก่งคล้ายๆกันแล้วคล้ายๆเดชผลชุดซับเลยเวลาสมมุกไปเนี่ยหล่นตุ๊บหล่นตุ๊บเลยเก่งยิ่งยศก็จะบอกขอนึกก่อนขอนึกก่อนชาร์จเราเลยเก่งยิ่งยศเนี่ย
0: เดี๋ยวเขาฟังอยู่นะ
1: อ๋อฟังอยู่นะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ไปทำรายการผีด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ไปฟังอะไรก็ติดตามคุณเก่งยิ่งยศได้นะ
0: ครับผม
1: นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้เนาะ
0: ใช่
1: นะครับช่วงนี้เห็นเจมดูอะไรดูฟุตซอลใช่ไหมเป็นไงบ้าง
0: ใช่ครับ

0: ตอนนี้แบ็คเพอร์บุกไปนำอยู
1: ่50เลย
0: 0ต่อ5เลยใช่ครับ
1: ก็มีไอ้น้องที่มาจัดรายการกับเราเนี่ย
0: พี่
1: ก้องไงกิรตินะครับตอนนี้น้องย้ายแล้วนะ
0: กิรติเขียวสมบัติเหรอ
1: ไม่ใช่กิรติเขียวสมบัติก่อนหน้าไอ้พีทีเคยอน
0: ครับผม
1: คุณอย่ามาเล่นกับผม
0: พี่ก้องกิรติ
1: วงเฉลิมเสียร
0: ใช่
1: เป็นนักฟุตซอลเวลาที่อยากจะทราบข่าวข้อมูลเกี่ยวกับฟุตซอลเนี่ยต้องถามก้องเลย
0: ใช
1: ่ก้องก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม่จะถามว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยก่อนนักเตะย้ายทงย้ายทีมนักเตะต่างชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเรื่องของรองเท้าน้องจะเก่งด้วยนะ
0: ครับ
1: รองเท้าฟุตซอลรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติเจมอยากจะออกกำลังกายหรือว่ารองเท้าเดี๋ยวถามน้องเขาได
0: ้ก็เดี๋ยวไปติดต่อหายไปก้องอาทิตย์ก่อนเนี่ยเขาก็ชวนผมไปดูเกมที่นครปฐมคริสเตียนเล่นเนี่ยส
1: ุ
0: ดท้ายผมก็ไป
1: ทำไมเจมเป็นคนยิ่งนี้รับปากคน
0: เลยต้องบอกว่าติดภารกิจก็พี่เขาน่าจะเข้าใจพี
1: ่
0: ครับผม
1: จริงเปล่า
0: จริงก็ตอนแรกจะชวนตรงสแตมป์ไว้บอกว่าเดี๋ยวไปดูพี่ก้องแข่งก็สุดท้ายพอถึงวันเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนผมหายไงพี
1: ่คุณรับปากอะไรคุณต้องทำไม่ได
0: ้
1: รับปากกับหัวหน้าก็ต้องรับทำไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับผมส่วนคู่ช่วงบ่ายเนี่ยที่จบไปแล้ว1คู่ครับก็เป็นทางฝั่งของ JT Truck นครราชสีมาครับวันนี้เสมอ Bangkok FC 2ต่อ2ครับ
1: นะ
0: ก็เป็นฟุตซอลไทยลีกเดี๋ยวช่วง2ทุ่มครึ่งเนี่ยดูเหมือนจะมีอีกคู่นึง
1: มีไหมมีไหม
0: ก็เป็นภูเก็ตยูไนเต็ดครับเจอธรรมศาสตร์สแตลเลียน
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้ทางดิวิชั่นครับ
1: ใช่ฮะโอ้ก็ติดตามได้เนาะนะครับเดี๋ยวทุกก็จะเป็นฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลไทย
0: ครับ
1: เห็นนะฟุตบอลนะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนทุนใดครับก็เป็น
0: ของทูวิชั่นน่าจะได้ดีกสิทธิ์น่าจะหลายปีเลย
1: ส่วนทาง S Play ตอนนี้ก็มีกอล์ฟ
0: ครับ
1: นะครับผมเอวิยองแชมเปี้ยนชิพไงที่ตอนนี้จีโน่กำลังลุ้นอยู่นะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ใกล้จบแล้วมั้งนะครับเพราะว่าเขาตีกันที่ฝรั่งเศสแล้วเนาะ
0: ใช่
1: เป็นรายการเมเจอร์อีกรายการแล้วก็โมโนนอกจากยิงสดฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้แล้ว
0: ครับ
1: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นไงฮะ
0: ก็มีวอลเลย์บอลวีแอลด้วยก
1: ็ชนะบราซิลในรอบกี่ปีอ่ะ
0: 9ปีพี
1: ่โอ้โหสุดยอด
0: ทีมชาติไทยวันนี้ก็เจอกับบราซิลทีมโหดเรียกว่าอันดับต้นของโลกนะพี่
1: ใช่
0: แต่วันนี้เราชนะมาได้3ต่อ0เซตเลยครับ
1: เราแพ้อเมริกามาเนาะแพ้ญี่ปุ่นมานะครับอันดับ14ของตารางนะล่าสุดก็ลงสนามเจอกับบราซิลบราซิลอันดับ2ของโลก
0: ครับ
1: มี26แต้มนะอันดับที่2ของรายการนะครับส่วนบราซิลเนี่ยโอ้โหนำทีมมาโดยคีซี่ไงคีซี่เนี่ยตัวตบมือซ้ายเนาะ
0: ครับ
1: นะครับมีดาวรุ่งของทีมด้วยนะเอากาบี้ไม่มาเหรอไม่เห็นกาบี้นะมีมาคริสอ๋อมาคริสเนี่ยเป็นมือเซตไงนะครับก็ไปก่อนว่าตบตบซ้ายตบขวานะครับผม
0: อันนั้นมวยหรือเปล่าพี่ตบซ้ายตบขวา
1: เอาก็มือซ้ายมือขวาไงเ
0: กมอ๋อคือสลับมือตบอย่างนี้
1: ไม่ใช่ก็ถ้าหัวเสาฝั่งขวาก็ตบมือขวาใช่ไหมมือซ้ายก็ได
0: ้
1: เออส่วนใหญ่ถ้ายกไปตรงหัวเสาใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เป็นมือซ้ายตีก็ได้
0: ใช่
1: ถ้าโค้งหลังก็เป็นมือขวาตบไงตบซ้ายตบขวาไงพี่ผิดเหรอเจม
0: ไม่ผิด
1: ไม่ผิดไง
0: ครับ
1: ก็ชนะไป3ต่อ0เซตนะ25ต่อ15 25ต่อ16และ25ต่อ17นะครับน
0: ้
1: องแนนถ้าดาวนึกแจ้งกดถึง15แต้มเลยนะ
0: ใช่ก
1: ็
0: ใช้ชนะนี้ก็ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยการันตีการลอดตกชั้นจากวีแนลปีนี้นะพี
1: ่
0: ก็อย่างที่พี่เจ๋งบอกว่าตอนนี้อยู่ใน14ครับชนะไปแล้ว3เกมครับก
1: ็รับประ
0: ก
1: ัน
0: ตกชั้นแล้วใช
1: ่ต้องลุ้นตกชั้นเหมือนฤดูกาลที่แล้วกับเกาหลีใต้ไง
0: ใช่
1: ที่แพ้กันแบบเราชนะเขาแบบชิวเฉียดเอง
0: ครับ
1: นิดเดียวเองนะคร
0: ับ แต่ว่าเดี๋ยวทีมชาติไทยเนี่ยจะเหลือโปรแกรมลงสนามอีกหนึ่งนัดนะพี่ที่โอซาก้าเนี่ยเหลือเกมเจอกับตุรกีครับพรุ่งนี้
1: ครับ
0: 15ในการ30
1: คุณเสียดีมากตุรกี
0: ตุรกี
1: เตอร์กีเย
0: เตอร์กี
1: แชมป์เก่าแชมป์เก่าแชมป์เก่าไม่ใช่แชมป์เก่าเขาเป็นแชมป์แชมป์ฟุตแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่มาราประจำภาพไง
0: ครับผม
1: เอ้ยไม่ใช่ตุรกีเป็นแชมป์โลกไหมตุรกีแชมป์โลกใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตุรกีเนี่ย
1: เอ้ยไม่ใช่เป็นอิตาลีแชมป์โลกขออภัย
0: ใช่อิตาลี
1: อิตาลีขออภัยอิตาลีแชมป์โลกไงแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกมไง
0: ตุรกีเนี่ยเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลพี่2022แล้วก็ที่ไทยเนี่ยได้อันดับ2นะพี่ปี2025
1: ใช่ก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วไง
0: ครับ
1: นะครับที่โอเล่นการสตูป้านะ
0: ครับ
1: โอ้ช่วงนี้ช่วงเวลานี้แหละฮะช่วงประมาณสักกรกฎาคมสิงหาคมนี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับที่มาแข่งขันที่บ้านเราได้กระแสดีมากแข่งที่เชียงใหม่ด้วยใช่ไหม
0: ใช่แข่งที่เชียงใหม่ด้วย
1: ภูเก็ตนครราชสีมาแล้วก็แข่งที่กรุงเทพ
0: ใช่
1: หลายคนที่ดูด้วยกันไม่เคยไปดูวอลเลย์บอลยังต้องไปอ
0: ่
1: ะกาบี้ไงที่เป็นเรียกว่าเป็นเอ เป็นเหมือนคนไทยคนหนึ่งอะเนาะมาทีไรแล้วคนไทยปลื้มมาก
0: มีแฟนคลับเยอะ

0: กลับเยอะมากแม้กระทั่งคุณแม่ของคุณโอ๊คกลับเหมือนกันคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยดูทำไมไม่ปิดไลน์ยังไงมันยังไงครับ
1: ลืมครับพี่ลืมครับผมต่อเลยครับพี
0: ่ก็ไม่เล่าแล
1: ้
0: วเสียสมาธิน้อยใจสักครั้ง
1: ต่อดีกว่าพี
0: ่ใช่คุณแม่ของคุณกาเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปในสนามก็บอกว่าอยากชอบกาบี้มากแล้วก็ให้ลูกชายก็คือคุณโอ๊คกลับเหมือนกันนะครับทำหน้าที่เป็นอภิชาติบุตรพาเขาไปดูในสนาม
1: พาไปดูสักครั้งใช่ไหม
0: เออสักครั้งในชีวิตเนาะกาบี้ไงคิดดูในการขนาดระดับคุณแม่อายุเยอะยังชอบอ่ะ
1: ใช่
0: กาบี้เนาะ
1: ครับ
0: กาบี้กินไปไรอ่ะ
1: ไม่ใช่นะกาอาบูโน
0: ่บูโน่อะที่จะย้ายไปยาสลอนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เขาดามสกุลกินมาไรด้วย
1: กินมาไรด้วย
0: กาบี้กินมาไรนะครับ
1: ก็เดี๋ยวเชียร์ได้พรุ่งนี้เกมหนึ่งส่วน8ทีมที่จะเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยรอบน็อกเอาท์ก็ตอนนี้อันดับ1เนี่ยเป็นสหรัฐครับพี่เจ๋งอันดับ2อิตาลีครับ3บราซิลอันดับ4เนเธอร์แลนด
0: ์
1: อันดับ5แคนาดาครับอันดับ6ญี่ปุ่นอันดับ7ตุรกีแล้วก็เจ้าภาพ1ชาติคือจีนครับ
0: จีนก็มาดีนะ
1: ใช่ก็จะไปเล่นในรอบไฟนอลกันแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเหลือเกมอีก1นัดครับที่โอซาก้ารวมถึงทุก
0: สัปดาห์จะแข่งบ่ายโมงครึ่งป่ะพรุ่งนี้
1: ใช่พี่เจ๋งบ่ายโมงครึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะบ่ายสามครึ่งก็ที่ไทยก็บ่ายโมงครึ่ง
0: เวลาของเราจะเอาเวลาของเขาเนี่ยจะเร็วกว่าเรา
1: ครับ
0: สองชั่วโมงผมพูดถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยพี่ล่าสุดดูบีจีนะ
1: อ
0: ันนี้เล่าข่าวไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับหากว่าต้องการก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะสบายๆแล้วกันในช่วงของเนเธอร์ไนด์ไลฟ์บอลโลกเนาะที่เป็นทำให้จุดประกายความฝันของการเป็นฟุตบอลอาชีพนะครับสำหรับนักเตะหลายคนไม่ใช่เฉพาะชาวญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: รวมทั้งคนทั่วโลกด้วย
1: ใช่
0: กระตุ้นซึมประสาทไง
1: ออกกลับมาฉาย
0: กลับมาฉายทางบีจีสปอร์ต
1: ใช่
0: ช่วงเช้าๆช่วงบ่ายๆเนี่ยพี่ดูนะ
1: ผมก็นั่งดูอยู่นั้นพี
0: ่เอาเฮ้ยหนึ่งนั้นพี่ดูเป็นแสนหนึ่งนั้นเป็นพี่นะเออเพลินนี่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: คือเขาเอามาฉายเป็นน่าจะเป็นภาคแรกนะพี่เจ๋ง
0: ภาคแรกใช่
1: ไห
0: ม
1: ใช่ภาคต้นตำรับภาคแรกเลย
0: ที่บีจีเข้ามาดูโหคนดูเยอะนะหนึ่งในนั้นก็คือพี่นะพี่เข้าไปดูมันย้อนรำลึกถึงในอดีตเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นมีมือถือแล้วเหรอ
1: สมัยก่อนก็ดูผ่านน่าจะเป็น
0: ไม่ใช่ในการ์ตูนเขามีมือถือนะ
1: มีแล้วพี่เจ๋ง
0: เขามาปั๊ม
1: โรเบโต้ไงโรเบโต้ก็สมัยนั้นมีมือถือแล้วพี
0: ่มีหรออ๋อ
1: ช่วงต้นยุค2000เนี่ย
0: เออ
1: โรเบโต้
0: แต่ว่าสมัยก็เก่งเกิน
1: เอาก็เป็นอะไรก็เขาเรียกว่าอินสปิเรชันของนักฟุตบอลหลายคน
0: เตะบอลเนี่ยรอดรอดรถเมย์ได้ขนาดรถเมย์วิ่งมาเตะบอลรอดรถเมย์ได
1: ้เอาก็
0: เตะบอลจากภูเขาลงมาบ้านของเกโซวากามิชิได้
1: ใช่เอานี่คือสุดยอดนักเตะ
0: สุดยอดเตะแล้ว
1: เบอร์10ด้วยนี่คือชินจิกับคากาวะในโลกของแอนิเมชันไงพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: หรือเปล่า
0: ชายใหญ่ก็พี่ดู EP 2นะแต่กำลังดูกำลังสนุกเลย
1: ครับ
0: นะครับดูไปก็เพลินดีเหมือนกันเนาะและรำลึกถึงอดีตแล้วก็โอ้โหสมัยก่อนเราต้องรอดูช่องฟรีทีวีไงช่องฟรีทีวีว่าจะมาเมื่อไหร่จำได้ว่ามาตอนบ่าย
1: ใช่
0: แล้วก็ดูกันตอนนึงก็กว่าจะจบก็มาเดือนนึงได
1: ้
0: อะ
1: ก็เลี้ยงบอลอยู่5ตอนเอาจริงๆนี่จะมีภาคหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นภาคอ
0: ิชิสกิกับไม่ใช่อิชิสกิกับอะไรนะกับมิสกิกับซึมะสะใช่ไหม
1: ใช่จะมีภาคหนึ่งภาคโอลิมปิกเนี่ยแต่ก่อนเขาจะเอามาฉายตอนประมาณ4โมงกลับจากโรงเรียนผมมาดูพอดีเลี้ยงบอลข้ามฝั่งสนามเนี่ยประมาณจันทร์ถึงศุกร์กับพี
0: ่นึกถึงก็ดีใช่ไหม
1: ใช่จริงครับ
0: เออก็สนุกดีนะ
1: ใช่
0: สนุกดีไปดูกันได้นี่คือแรงบันดาลใจสำคัญของนักฟุตบอลอาชีพญี่ปุ่นรวมทั้งอินเนสตา
1: หลายคน
0: ตอเลสนักเตะสเปนหลายคนก็ดูการ์ตูนนี่นะ
1: มีนักบอลบางคนก็เอาไปทำเป็นลายรองเท้ามีนะพี
0: ่เอาเหรอ
1: ซึบาสะเนี่ยใช่เพราะไม่ใช่ดังแค่ในเอเชียหรือญี่ปุ่นหรือบ้านเราแต่ว่ากัปตันซึบาสะเนี่ยก็ไปดังทางฝั่งยุโรปด้วย
0: ครับดังจริงเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงนะมันเป็นแรงมาจะแล้วพี่ยังดูยังเพลินเลยสร้างว่าเป็นลูกหลานเด็กๆเนี่ยเขาแบบคนชอบดูฟุตบอลเนาะเออมันก็แบบเป็นแรงบันดาลใจอินสปิเรชันสำคัญอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพไงขนาดเราดูยังแบบเออถ้าย้อนกลับไปก็อยากเป็นนักบอลนะเนาะ
1: ใช่
0: จริง
1: จริงจริง
0: พี่ปุ๊บเนี่ยแต่แล้วด้วยความไม่มีฟุตบอลนะพี่ฟุตบอลนะต้องไอเปลือกขาวๆอ่ะเปลือกสีดำไปก่อนบอลสีดำกับสีขาวใช่ไหมลูกบอลอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไอเปลือกมันอ่ะเขาเรียกอะไรไอผิวหนังมันอ่ะผิวมันอ่ะ
1: ครับ
0: ลุกออกหมดแล้วเป็นเหลือหนังยกข้างใน
1: ของผมเนี่ยสมัยนั้นจะเป็นลูกบอลพลาสติกพี่เจ๋ง
0: มันพลาสติกเหรอ
1: พลาสติก
0: ของพี่เนี่ยคือบอลเขาเรียกไอ้เปลือกมันหลุดออกไปหมดแล้วไอ้สีดำกับสีขาวอะ
1: บอลหนังแต่ว่าเปลือกข้างนอกหุ้มมันหมดออก
0: เปลือกหุ้มแบบมันหมดแล้วมันเหลือแต่หนังข้างในซึ่งมันจะเป็นบางๆอะ
1: ใช
0: ่บางๆเล็กๆแล้วมันไม่มีลมอะ
1: เหมือนผ้าเย็บข้างใน
0: ผ้าเย็บข้างในเหมือนเตะพื้นเตะผ้าอย่างเงี้ยผ้ามันเตะนะ
1: ใช่
0: เตะอีจุกอะตึ๊กเล่นสมัยก่อนบอลมันระบาดนะสมัยก่อน
1: ใช่บอล
0: จริง
1: อยู่ตรงไหนก็เล่นบอลได
0: ้นี่คือทำให้หลายๆคนเวลาที่เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะเขาจะแจกลูกฟุตบอลลู่ อย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็อะไรที่ของ King Power ใช่ไหมไปแจก
1: อ
0: ะไรเป็นอินสปิเรชันนี่คื
1: ออ
0: ันนี้เรื่องจริงนะเรื่องแรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักกีฬานะพวกเขาไม่มีเด็กๆไม่มีลูกบอลนี่ก็เรื่องจริงนะ
1: ถูกครับ
0: เวลาเราไปให้เขาเนี่ยเขาดีใจมากนะร้อยสองร้อยเขาดีใจมาก
1: ลูกบอลลูกบอล
0: มันไม่เอาให้ตังเขาเนี่ยร้อยสองร้อยต่อยอดเขาเป็นได้เป็นอาทิตย์นะ
1: ถูกอัน
0: นี้เรื่องจริง
1: ครับ
0: แล้วก็ลูกฟุตบอลเนี่ยหนึ่งลูกเขาแบบโอ้เขาแบบภาคภูมิใจมาก
1: บางทีลูกหนึ่งก็เตะทั้งหมู่บ้านนะ
0: เออทั้งหมู่บ้านนี่เรื่องจริงมาครับเราแบบเอ้ยเราอยู่กรุงเทพเอ้ยซื้อตอนไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เขาลูกหนึ่งนะโอ้โหมันแบบเหมือนลูกฟุตบอลนะเหมือนทองเลยล้ำค่ามาก
1: คือเป็นก็เป็นเรียกว่าความบันเทิงของหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้แบบมีกิจกรรมเยอะเหมือนคนในเมืองงี
0: ้ครับ
1: เตะบอลก็อยู่กันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้
0: ใช่
1: มารวมตัว
0: สมัยก่อนก็เตะบอลอยู่ริมถนนนะเอาจริงๆเวลามอเตอร์ไซค์อะไรผ่านมาก็ต้องหยุดบางครั้งบอลเตะกันอยู่ดีๆบอลหลุดไป
1: โดน
0: คือครึ่งถนนเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยเป็นของเราไง
1: ใช่
0: ครึ่งหนึ่งเป็นของรถวิ่งตามท้องถนนในหมู่บ้านเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เวลาเข้ามาแล้วก็จะชนเข้าบ้างอะไรบ้างเนี่ย
1: ใช่
0: ต้องเตะแบบนั้นนะ
1: เตะในหมู่บ้านเลยพี่เจ๋ง
0: เอาเกือบ
1: สองฝั่งตั้ง
0: เอามาตั้งไง
1: เป็นโก
0: แล้วก็จะทะเลาะกันสมมติถ้ายิงลูกโด่งเข้าไปแล้ววันเหมือนชนเสาเนี่ยจะบอกเอ้ยไม่เข้าเอ้ยไม่เข้า
1: ใช
0: ่เช็คแล้วเช็คจากระยะจากวัดจากเอกเกือบรองเท้าเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยไม่เข้า
1: ไม่เข้าไม่เข้าใช่ถ้าใครเตะออกรั้วก็ปีนไปเก็บ
0: ถูกต้องอันนี้คือเรื่องบรรยากาศสำคัญจริงผมเชื่อว่านักฟุตบอลอาชีพหลายคนเนี่ยก็มาจากนี่แหละฮะนี่ใช่ไหมอันนี้ของ
1: ชลบุรีครับพี
0: ่กฤษฎาวงแก้วเหรออ ่
1: ากฤษฎาวงแก้ว
0: ที่เป็นแฟนกับคุณลำใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่
0: กำลังบอลแล้วเลยตอนนี้นี่ไงกฤษฎาวงแก้วนะเป็นนักฟุตซอลแล้วก็เป็นนักฟุตบอลด้วยนะ
1: เคยมาเล่นกับนครปฐมยูไนเต็ดด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ในไทยลีกหนึ่งครับพี
0: ่แต่กฤษฎาก็หล่อเนาะหล่อจริงอ่ะเนาะ
1: ใช่แต่ยังไปลองพี่ก้องไงพี
0: ่ไปลองเจมอ่ะเพราะเจมก็ทำสีผมทุกวันเลยอ
1: ้าวพี่กองนี้ก็น่าจะแข่งอยู่ไหมพี่พรุ่งนี้นะนครปฐม
0: ถามแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างนะครับก็มีการก็กล้องเข้ามาจัดรายการกับเราเนาะ
1: ใช่
0: นะครับมาคุยแล้วก็เขามีพื้นฐานเรื่องของฟุตบอลอยู่แล้วไงก็จะคุยได้แล้วก็ฟุตซอลก็คุยได้
1: ใช่โอ้โหแต่วันนี้ดูภาพแต่สดนี้สนามที่ท่าข้ามมีคนเยอะนะพี่เจ๋งผมเคยไปนะพี
0: ่เออเป็นไงบ้าง
1: สนามนี้อยู่ในส่วนที่ฉะนั้นน่าเรียกว่าสมุทรสาครนะพี่สมุทรสาครอยู่ในสวนเลยเข้าไปลึกพอสมควรแต่ว่าโอ้โหบรรยากาศนี่คนเยอะเลยวันนี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับ
0: ท่าข้ามใช่ไหม
1: ท่าข้ามกับ
0: อ๋อที่เวลา
1: ชม
0: วิวเลิกงานแล้วเจมชอบไปใช่ไหมล่ะ
1: ไม่น่าใช่พี่
0: ฮะ
1: ท่าข้ามนี่ไกลอยู่เลยที่สมุทร
0: เกือบชอบไปอ่ะ
1: เกือบถึงปากท่อครับตรงทางแยกไปราชบุรีตรงนั้น
0: ไกลใช่ไหม
1: ใช่ใช่เคยไปรอบหนึ่งพี่เจ๋ง
0: ฟุตซอลเนี่ยเคยดูส่วนใหญ่จะเป็นมหากรรมกีฬาซีเกมอะไรอย่างเงี้ยไปดูซีเกมเคยไปดูซีเกมที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์ไม่แน่ใจตอนนั้นไม่มีถ่าย
1: ที่มาเลเซียไม่ถ่าย
0: ไม่ถ่ายแล้วจะได้ไหม
1: ใช่มาเลเซียไม่ถ่ายหลายกีฬา
0: และ99ก็ถ่ายสงสารวันนั้นจินนี่เลยถ่าย
1: เอาไปสดเลยพี
0: ่และสดไปก่อนว่าเอ๊ะทำไมบอกว่าแต่ว่าก็ถ่ายหน้าพี่ด้วยนะถ่ายหน้าพี่ด้วยแล้วก็ถ่ายบรรยากาศนิดหน่อยเพราะว่าเราก็กลัวติดลิขสิทธิ์อะเนาะ
1: ครับ
0: ครับก็คนดูเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่คนดูเยอะเวลาทีมชาติไทยลงเตะไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือรายการพิเศษอะไรเงี้ยทีมชาติไทยฟุตซอลเนี่ยคนดูเยอะไม่แพ้ฟุตบอลใหญ่เลย
0: เอเชียนเกมมีไหมอ่ะเอเชียนเกม
1: เอเชียนเกมไม่มีนะพี่
0: ไม่น่ามี
1: ม
0: ี
1: แต่ซีเกมครับ
0: แต่ว่าจะว่าไปเอเชียนเกมก็ใกล้มาแล้วนะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะฮะเดี๋ยวการสปาของเราก็ก่อติดเหมือนเดิ
1: ม
0: รายงานนะครับฝากติดตามกันด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็คล้ายๆกับฟุตบอลโลกนี่แหละฮะ
1: ใช
0: ่โ
1: อ้ก็เป็นมหกรรมกีฬาที่4ปีมีครั้งหนึ่ง
0: อ๋อถูกต้อง
1: แล้วก็นักกีฬาไทยหลายๆประเภทก็ได้รับเหรียญรางวัลด้วยแบดมินตันเทควันโดเดี๋ยวพี่เจ๋งก็จะไปก่อติดข้างสนามเลย
0: พี่เหร
1: อก็พี่เจมบอกว่าพี่เจ๋งไงพี่
0: จะเย็นเสียเจม
1: ครับ
0: ถามพี่ก่อนเสียเจมถามพี่ก่อนเอออ่ะโอ้แต่ว่าฟุตซอลในคนเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ผมเคยไปดูอย่างเกมที่มสวองคลักษ์เนี่ยพี่เจ๋งสนามบินในมหาลัยติดแอร์ด้วยพี่คนดูเยอะมากครับแต่ว่าปีนี้มสวก็ไม่มีทีมเลยพี
0: ่เอาเหรอ
1: เขาให้สิทธิ์กับนครปฐมไปทำ
0: อ๋อแล้วก็ตอนนี้ในสนามส่วนใหญ่ย่อมาใช้ที่นี่ใช่ไหมที่อบจนนทบุรีใช่ไหมสนามนนทบุรีใช่ไหม
1: ทีมชาติไทยไปเตะที่นั่นบ่อย
0: น้องจอกไม่ได้ไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: หนองจอกไม่น่าจะได้ใช้เลยนะพี่
0: ไม่ได้ใช้แล้วเหรอ
1: เมื่อกี้เห็นพี่คมพูดถึงเรื่องสนามหนองจอกอยู
0: ่
1: ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ผมผ่านไปทีไรเนี่ยสนามใหญ่มากนะพี่เจ๋งแต่ว่าอาจจะมีปัญหาผมมองว่าเรื่องการเดินทางด้วย
0: ไปทำไมแถวหนองจอกไปทำไมอ่ะ
1: แถวนั้นผมก็ไปทำธุระแถวนั้นบ้าง
0: ที
1: ่แถวหนองจอกสนามบางกอกอารีน่าเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: มันไกลนะ
1: เดินทางลำบาก
0: มันจะไปฉะเชิงเทราอยู่แล้วนะ
1: ถูกครับ
0: ก็บ้านน้ำเปรี้ยวอยู่แล้ว
1: จากมีนบุรีไปถึงตรงนั้นก็ครึ่งชั่วโมงเลยพี่เจ๋งครึ่งชั่วโมงกว่าถ้าจาก อสมทไปผมว่าน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่จริ
0: ง
1: แล้วเรื่องขนส่งสาธารณะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร
0: ่
1: ก็เลยหลังๆเนี่ยทีมชาติไทยเวลา

0: เตะเลยไปเตะที่นนทบุรีสเตเดียมแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีสนามบอลด้วย
1: เห็นว่าสนามดีด้วย
0: อืม
1: พี่เคยถามน้องก้องบอกว่าสนามเขาดีมากสนามเอนนทบุรีสนามใหม่
0: ใช่
1: สร้างใหม่ด้วย
0: แล้วก็ตรงนั้นมีสนามบอลไงพี่เจ๋ง
1: สนามที่หนองจอกพี่จำได้ว่าสร้างประมาณ2010กว่าแล้วก็เราจะใช้จัดฟุตซอลโลก2012
0: ไงแล้วหลังคาเปิดไงพี
1: ่นะ
0: ไม่ใช่
1: ก็อาจจะราคาได้น้อยเอ๊ะไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวนะ
0: ก็ไม่แต่ก็สุดท้ายไม่ได้ใช้ใช่ไหมพี่ตอนนั้นเนี่ย
1: แต่เขาบอกพร้อมไงใช้ได้สร้างเสร็จแน่นอน
0: กลิ่นสียังติดเลย
1: พี่เราเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปดูสภาพความพร้อมนะปรากฏว่าสุดท้ายต้องยกมาใช้ที่อินดอร์เหมือนเดิม
0: ใช่
1: ฟุตซอลโลกตอนนั้นเราไปจับภาพคงจัดกันได้ปี2012ไง
0: ใช่ครับปีนั้นเราปี2012สุดท้ายก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เป็น
1: ไม่ได้ใช้แล้วหรอ
0: ผมเห็นก็ยังไม่ค่อยได้ใช้อย่างที่บอกว่าหลังๆมาเตะที่นนทบุรีซะส่วนใหญ่อย่างแต่ว่าตรงนนทบุรีตรงนั้นนะพี่เจ๋งมันจะมีสนามฟุตบอลด้วยซึ่งหลังๆเวลาเตะถ้วยบอลถ้วยเนี่ยในไทยลีกก็ไปเตะที่นั่นเอฟเอคัพรอบรองเนี่ยก็ไปเตะที่นั่นด้วย
1: เนาะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็ฟุตซอลไม่น่ามีเนาะที่เอเชียนเกมอ่ะไม่น่ามี
0: ไม่มีพี
1: ่มีไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่
1: เห็นว่ารายงานตัวแล้วเนี่ยล่าสุดก็ประกาศรายชื่อในกีฬาไปแล้วนะเบนเบนตันรายงานก็ประกาศรายชื่อไปแล้ว
0: ใช่
1: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของทัพไทยนะนะฮะอย่างน้อยเราก็ต้องเอาพยายามที่จะมีเหรียญให้ได้นะสำหรับกีฬาเบนเบนตันของเราก็โดยเฉพาะเจ้าวิวไงดีกีก็เหรียญเงินโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดนะครับที่ปารีสเกมนะครับ
0: ก็ไปผู้ชาย10คนหญิง10คนนะพี
1: ่ประกาศทั้งหมด20คนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นมีวิวด้วยอ่ะ
0: วิวนี่ติดไปด้วยแล้วก็มี
1: วิวมีอีคิวไง
0: อ่ะพักข้าวบนก็ไปด้วย
1: โอโม่นี่ก็ไปนะครับ
0: ฝ่ายหญิงก็มีน้องเมย์น้องเมย์รัชนกแล้วก็มีหมิวพรบวีด้วย
1: น้องครีมน้องพริ้งน้องพริ้งพิชมนไงโอ้ไปเยอะนะมูนานนะพี่น้องตะคุมเอียนสาก็ไปด้วยเฟรมสุภสราเพียวสาพันก็ไปด้วยนะครับก็โอ้มีนาวากาศโทหญิงสลาดีทุ่งทองคำนะคุณส้มสลาดีทุ่งทองคำอดีตนักกีฬาแบดมินตันหญิงประเภทคู่ผสมอะเนาะ
0: เป็นคุณเซอร์เช
1: เป
0: ็
1: นผู้จัดการทีม
0: ผู้จัดการทีม
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สอนเป็นโค้ชโค้ชเต้ก็ไปนะพัฒพลเงินศรีสุขไงโค้ชเต้ของบ้านทองหยอดนะครับเอเชียนเกมเนี่ยแบดมินตันจะแข่งขันในระบบที่20-29กันยายนนะที่อิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นไอจิก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับอยู่ในไอจิเนี่ยจะเป็นจังหวัดส่วนโอซาก้าจะอยู่ในเมืองไอจิอยู่ในจังหวัดไอจิงงไหม
0: เมืองโอซาก้าอยู่ในจังหวัดไอจิ
1: อยู่ในเครียกอะไรนะในแถบคันไซไหมแต่เครียกแถบคันไซอ่ะ
0: น่าจะใช่พี่เด
1: ็
0: กอันนี้ผมไม่แน่ใจจริง
1: สำเนียงคันไซไงเครียกคันไซแถวโอซาก้าเรียกคันไซคันไซกับคันโตจะโอซาก้ากับโตเกียวก็จะแย่งชิงเรื่องความเป็นหนึ่งกันอยู่เนี่ยก็เหมือนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไง
0: อ
1: าบูดาบีกับอะไรนะกับดูไบเขาจะแย่งชิงความเป็นหนึ่งว่าเมืองไหนเป็นเมืองแบบดีที่สุดของประเทศเขา
0: ดูไบนี่ไม่ใช่เมืองหลวง
1: ไม่ใช่เมืองหลวง
0: แต่ว่าเป็นเมืองที่สำคัญ
1: ถูกต้องคล้ายๆกันเลยก็แข่งกัน
0: ใช่
1: ก็เหมือนกับญี่ปุ่นก็จะมีโตเกียวกับโอซาก้าแหละคล้ายกันเลยว่าเออเมืองไหนดีกว่ากันโอซาก้าเขาจะมีสำเนียงของเขาย
0: ังไงครับพี่เจ๋งส่งเร็วไปเหรอพี่
1: ส่งเร็วไป
0: โอเคครับอ่ะยังไงครับพี่สำเนียงโอซาก้า
1: ไม่รู้มาเดี๋ยวเขาเป็นสำเนียงแบบอาจจะเขาบอกอาจจะเหมือนสำเนียงแบบอันนี้ตามความคิดพี่นะ
0: ครับ
1: สำเนียงอาจจะเหมือนแบบเนื้อหน่อยอ่ะเหมือนสุพรรณไหมอะไรอย่างเงี้ยสำเนียงอ่ะ
0: คนโอซาก้า
1: เวลาที่คนโตเกียวเขาล้อเขาแซวอะไรก็จะแบบสำเนียงเหมือนสำเนียงคันไซไงก็อาจจะคล้ายๆกับเวลาเราแซวคนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อย่างเงี้ยไปไหนอะไรเงี้ย
0: อาจจะไม่ได้ชัดแบบเป็นญี่ปุ่น
1: อาจจะแซวแต่ว่าเขาแซวแบบด้วยความรักใคร่นะไม่ได้แซวเกินเลยแล้วเกินไปนะ
0: โอซาก้านี่ก็อยู่ทางใต้พี่เจ๋งกลางหน่อยของญี่ปุ่น
1: คันไซอยู่ตรงกลาง
0: อยู่ตรงกลาง
1: คาโตก็อยู่ข้างบนไง
0: ครับ
1: อย่าถามเยอะสิเจมส์ใครรู้เจมส
0: ์อ่ะก็เดี๋ยวแข่งช่วงเดือนกันยาถึงตุลาคม
1: จบบอลโลกกรกฎาคมเนี่ยก็พักกันสักเดือน2เดือนแล้วก็ลุ้นเอเชียนเกมกัน
0: ก็มีหลายๆกีฬาให้ลุ้นนะพี่ทั้งแบดมินตันเทควันโดฟุตบอลชายก็เข้ารอบไปเล่น
1: บอลหญิงไม่มี
0: บอลหญิงก็มีด้วย
1: บอลหญิงของเราไม่ได้ไป
0: เอาไม่ได้ไปใช่
1: ไหมไม่ได้ไปแต่ว่าบอลหญิงมีเตะอยู
0: ่
1: แต่เราไม่ได้ไป
0: แต่เราไม่ได้ไป
1: บอลชายเราไปนะ
0: บอลชายเนี่ยเขาจะเอาจากรอบพันเลขยู23รอบล่าสุดเข้าไปเอฟซีเนี่ย
1: เราไปด้วยไง
0: ครับ
1: แต่ครั้งนี้ดูแล้วโค้ชวังไม่น่าจะเอานักเตะยุเกิดไปนะ
0: ก็เขาติดต่ออยู่แต่ไม่รู้ว่าจะปล่อยหรือเปล่า
1: อ
0: ย่าว่าแต่อายุนักเกินเลยพี่เจ๋งยู23ไม่รู้จะปล่อยกี่คนนะพี่ตอนนี้

0: ก็ชิงแชมป์อาเซียนก็โอ้นี่ไงหลายๆทีก็ไม่ได้ปล่อยนะ
1: ครับใช่ชิงแชมป์อาเซียนนี่ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเตะเลยพี่เจงเสาร์หน้าเนี่ย
0: เตะแล้วหรอ
1: เสาร์หน้าครับไปเยือนสปป.ลาว
0: เตะเร็วจังเลยอ่ะเตะกันตั้ง1เดือน
1: บอลโลกจบเนี่ยอีก5วันก็เชียร์ทีมชาติไทยต่
0: อ
1: ก็เดี๋ยวจะเตะเจอกับสปป.ลาวตอน2ทุ่มทุกเกม
0: ครับ
1: เจอฟิลิปปินส์เนี่ยแล้วก็เจอเมียนมาแล้วก็เจอนัดสุดท้ายเจอมาเลเซีย
0: โอ้ย
1: ไอ้2ทุ่มทุกวันซึ่งเดี๋ยววิเจ๋งก็จะบรรยายทุกคู่
0: เลยใจเย็นพี่ใจเย็นให้พี่พักบ้างเจม
1: ครับผม
0: ให้พี่พักบ้างเถอะพอแล้วครับผมให้พี่พักบ้างนะครับ
1: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึง
0: ครับ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ข้อความน
0: ี้
1: เยอะเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ทาง SMS บอกว่าบุรีรัมย์เปิดตัวนักเตะใหม่กี่คนครับล่าสุดโอ้โหถ้าที่ผมดูนี
0: ่10คนใช่ไหม
1: 11คนได้พี่10คน11คน
0: ล่าสุดเนี่ยมีการรายงานตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณเนวินมาเหมือนเรียกนะปัดชิมนิเทศใช่ไหม
1: ใช่ใช่เอานักเตะมา
0: เอานักเตะมา
1: แนะนำนักให้ตัวกัน
0: แนะนำตัวกันหน่อยมีปัดชิมนิเทศมาคุยกัน
1: อ
0: ่ะ10กว่าคน
1: ก็มีนักเตะใหม่ต่างชาติด้วยแล้วก็นักเตะไทยอย่างที่รู้ก็คือมีอนันต์ยอดสังวานกับยศทางด้านของอีคลัส
0: อีคลัสสลน
1: ใช่คลัสสลน
0: มีจักรพันธ์ไพสุวรรณก็ไปด้วย
1: ครับ
0: เป็นแววแล้วก็นักเตะต่างชาติก็เยอะ
1: ก็เห็นคุณเนวินบอกว่าเป้าหมายเดิมก็4แชมป์แล้วก็บอลเอเชียต้องเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย
0: ใช่เห็นบุรีรัมย์ก็เปิดตัววันนี้ที่เห็นแวบๆนะในข่าวก็เห็นไปมีคุณเนวินไปคุยแล้วก็ไปเหมือนทักทายว่าเป็นยังไงนะครับคนก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเก่งจริงนะบุรีรัมย์เนี่ย3แชมป์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นนะมีซ้อมแล้วใช่ไหมเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมนะครับระดับความพร้อมก็หวังที่จะลงสนามทั้งเรียกว่าคว้าแชมป์ทั้ง5รายการเสื้อซ้อมนี่สวยนะเสื้อซ้อมนี่สีม่วงเลยเจมส
1: ์เสื้อซ้อมเสื้อแข่งปีนี้ก็สวยวิเต็งโลโก้เนี่ยจะเป็นสีแดงๆหน่อยแล้วก็ไฮไลท์ก็เนี่ยเบอร์พี่อุ้มธีรทองนะคร
0: ับ
1: จะกลับไปใส่เบอร์55เหมือนเดิ
0: ม
1: เพราะว่าปีนี้เนี่ยมีนักเตะต่างชาติใส่เบอร์5แล้ว
0: ใช่โอ้แต่ว่าเสื้อสวยนะครับเปิดตัวเสื้อด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เสื้อเป็นเสื้อเสื้อเย่าก็เป็นเสื้อกรมท่าเนาะส่วนชุดเยือนจะเป็นชุดสีเทาเจมส์แล้วก็ข้างบนเขาเป็น2สีนะโทนเนี่ยเฉดสีเนี่ย2สีนะคือบนเนี่ยตัวบนหน้าอกจะเป็นสีดำ
1: ครับ
0: แล้วก็เฉดสีบริเวณตั้งแต่บริเวณเฮดมิลลงไปนะนะครับใช่แล้วบริเวณหน้าอกลงไป
1: ใช่ใช่หน้าอกลงไป
0: นะครับก็จะเป็นสีออกเทาๆอ่ะสวยดี
1: พี่
0: มีชุดของชุดแชมป์10อะไรนะ10ปีแชมป์
1: ครับครบรอบแชมป์10สมัย
0: 10สมัยอ่ะ
1: ครับ
0: เวลาใส่มาที่ทำงานทีไรนะหายทุกทีเลยเจมส
1: ์สมัยพี
0: ่พี่เจ๋งเสื้อสวยจังเลย
1: ขอได้ขอ
0: เสื้อสวยจังเลย
1: แฮป
0: เสื้อเชิ้ตสวยจังเลย
1: ส่วนมากใครจะเป็นคนทักทายเรื่องแบบนี้พี่เจ๋ง
0: จะมีอยู่นี่ไงคุณอ้นเนี่ย
1: อ๋อพี่อ้น
0: ที่ตำรวจตามตัวอยู่ทุกวันเนี้ยเวลาเจอด่านเนี่ยตำรวจต้องคนตัว
1: แค่ตัวเฉย
0: ๆแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็น AE สาวสวยของเราไง
1: ใช่ครับพี
0: ่ครับผมคุณอาชิไง
1: อ๋อ
0: เองเสื้อสวยจริงเลย
1: แฮปเลย
0: หมดไปละเสื้อพี่อ่ะล่าสุดเนี่ยใส่เสื้อสเปนมาโอ้พี่เสื้อสวยจริงเลยเราบอกว่าต่อไปเนี่ยพี่จะมาแล้วก็พี่ถอดเสื้อให้เลยดีกว่าแล้วก็ไปเหลือแต่รองเท้าดีกว่า
1: อ๋อสีขาวตัวเมื่อวานที่ออกรายการ
0: ใช่ใช
1: ่ยังอยู่ดีใช่ไหมพี่
0: อนาคตน่าจะไม่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: น่าจะไม่อยู
1: ่ก็เดี๋ยวบุรีรัมย์เนี่ยจะเริ่มเตะปีซีซั่นแล้วนะพี่เฉ่งก็เดี๋ยวจะเตะกับ BG วันที่26เลยครับที่ BG Stadium เข้าชมฟรีด้วยแล้วก็จะเจอกับปัตตานีวันที่1ครับเจอกับนครปฐมวันที่8ที่นครปฐมไปเยือนนะพี่แล้วก็ที่เรนโบว์สเตเดียมเจอปัตตานีเนี่ยไปเยือนเหมือนกันแล้วก็ไปเยือนราชบุรีวันที่9ครับแล้วก็ไปเยือนอยุธยาวันที่23อันนี้เป็นโปรแกรมแล้วก็ไปเยือนท่าเรืออีกเกมนึงนะพี่
0: ใช่ก็บิจิสปอร์ตยิสโซนเนี่ย
1: ใช่ทุกเกมเลย
0: ทุกเกมเลยนะแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ดูกันได้นะในเพจต่างๆความก็ต่างๆโหเห็นสปอนเซอร์ของบุรีรัมย์แล้วอิจฉาเขาเหมือนกันเนาะผมไม่รู้จะติดตรงไหนเหมือนกันนะ
1: เอา
0: เยอะมาก
1: เป็นที่ฮือฮาไงพี่เจ๋งเอา2ค่ายโทรศัพท์มาอยู่ด้วยกัน
0: ได้นะ
1: ได้ครับ
0: ครับผมแล้วก
1: ็ได้นะพี่เจง
0: เห็น BG เขาจะถ่ายทอดสดอะไรนะอุ่นเครื่องกับวิลล่าด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็กับวิลล่าด้วย
1: เดี๋ยววิลล่าจะมาเยือน BG ก็ประกาศค่าตั๋วมาเรียบร้อยก็ดูคนสนใจเยอะ
0: เหรอ
1: ใช่ก็วิลล่าจะน่าจะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาชุดไหนมานะพี่เจงเพราะว่านักเตะก็หลายคนก็ยังอยู่ในช่วงบอลโลกอย่างมอร์แกนโรเจอร์อย่างเงี้ยยังเล่นการเกิดอยู
0: ่ครับ
1: มาติเนสอะไรยังอยู่กับเจนีน่าเดี๋ยวต้องดูว่า
0: จะมาหรือเปล่าน
1: ักเตะหลายๆคนที่เล่นบอลโลกอยู่จะมาหรือเปล่า
0: ก็ช่วงนี้ก็จะเข้าสู่โปรแกรมปรีซั่นนะหลายๆทีมก็จะมาอุ่นเครื่องที่เอเชียนะครับของ ดอทมุนดอทมุนเนี่ยจะไปอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นเอสเพลย์ยิงสดด้วย
1: ครับ
0: บีจีสปอร์ตจะยิงสดไอ้พวกทีมจากไอ้อิตาลีอ่ะที่ไปอุ่นเครื่องด้วย
1: แล้วก็มีเชลซีเองพี่เจ๋งมาที่มาเลกับอินโดนีเซียด้วย
0: ก็ไปไหมน่าไปไหม
1: ใกล้ๆไปที่ยาโฮแล้วนี
0: ่ยาโฮ
1: เตะกับยาโฮที่ยาโฮสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียม
0: โอ้น่าไปนะ
1: น่าจะแวะมาไทยนิดนึงที่เชลซีเนี่ย
0: เชลซีไม่แน่ใจจะมาหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าตอนนั้นที่เข้ามาเตะที่แมนยูเตะฤดูกาลที่แล้วป่ะเจมที่มาฤดูกาลที่แล้วไหมแมนยูมาสิงคโปร์อ่ะ
1: ใช่ใช่แมนยูมาสิงคโปร์ใช่ครับสิงคโปร์นี่หลายทีมมาบ่อย
0: สาวสองสาวรุ่นการแสดงที่มาเมืองไทยไอ้ที่มาได้ไง
1: เตะกับแมนยู
0: เตะกับแมนยูซีซั่นก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เมื่อสองสาวรุ่นการแสดงเนาะ
1: ปี2022นี่จริง
0: สี่ปีแล้ว
1: อ่ะ2022หรือ23เนี่ยที่มาเตะกับแมนยูที่ราชมัง
0: อ๋อที่แมนยูชนะขาลอยนะ
1: ใช่ใช่
0: คนในบรรยากาศตอนนั้นก็คึกคักเน
1: า
0: ะ
1: เกมอะไรซุปเปอร์แมตช์นี่ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ตอนนั้นผมไม่ได้ตกนะตอนนั้นจำได้ไหม
1: ไม่ตกแต่เกมสเปอร์กับเลสเตอร์เนี่ยตกที่ต้องยกเลิกไป
0: ต้องยกเลิกไปเนาะเพราะน่าเสียดายนะ
1: ครับก็หลายๆ
0: ทีมก็บรรยากาศก็เข้าสู่ปีสั้นแล้ว
1: ใช่หลายๆทีมมาเอเชียเยอะนะครับช่วงหลัง
0: ใช่ใช่ก็อ่ะฝากติดตามจบบอลโลกก็ยังไม่เงาเนาะยังมีการแข่งขันปีสั้นนะครับให้ได้ติดตามกันนะครับ
1: แล้วก็รวมถึงทีมชาติไทยก็เตะแล้วทีหน้าอย่างที่บอก
0: อืมใช่ให้กำลังใจกันนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ผมดูข้อความต่อนิดนึงบอกว่าข้อความทาง Facebook นะครับบอกว่านายบอสมาทำไมครับไม่ใช่นะครับผมเจมส์ผมเจมส์ไม่ใช่พี่บอสนะคร
0: ับ เอาเนี่ยบอสพี่บอส
1: ไม่ใช่นะพี่บอกว่าสวัสดีครับเมื่อกี้เปิดเพลง I Love Man You ใช่ไหมครับได้ยินแบบนั้น
0: ไม่ใช่ฮะครับผมI Love Myself For Living You เพลงเก่านะครับหรือเพลงเก่าคนที่ร้องแล้วดังกระชอนนะจูเอนเจตลองหาชื่อดู
1: จูเอนเจตเหรอพี่
0: จูเอนเจตเป็นร็อกเกอร์สาวตอนนี้สาวใหญ่แล้วกันนะเป็นสาวใหญ่จูเอนเจตไงแต่ต้องไปเจมต้องไปดูว่าแต่พี่ไม่แน่ใจว่าออริจินอลเป็นใครเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาคัฟเวอร์ใหม่ไงแต
1: ่
0: ว่าจูเอนเจตเอามาร้องเนี่ยเพลงไอ้ Head Message for Lemon You เนี่ยคือว่าโหดังผู้แตกมากแต่ก่อนเวลาพี่ฟังเนี่ยจะเอาไปไหนฮะ
1: ลูกไก่ลูก
0: อ๋อกับเจมส์เข้าวินหรือไงฮะ
1: ใช่ใ
0: ช่จู่ๆก็ลุกขึ้นมาเจมส์บอกพี่ก่อนนะ
1: กับ
0: เป็นอะไรจู่ๆก็ลุกขึ้นมา
1: ลุ่มล่ามเลยเมื่อกี
0: ้ลุ่มล่ามไปเลย
1: ครับ
0: จะเป็นเพลงไอ้ Head Message for Loving You นะครับก็พี่ดูก่อนนี่จะเป็นของจูเอนเจฟไหมอ่ะอ๋อใช่จูเอนเจฟร้องด้วยใช่จูเอนเจฟเนี่ยก็ศิลปินร็อกเกอร์สาวนะครับก็นานแล้วนะเจมส์เขาไม่รู
1: ้น่าจะไม่ทันนะพี่เจมส์
0: ไม่ทัน67ปีแล้ว
1: ถ้าร็อกเกอร์สาวนี่ครับข้อความบอกว่าช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเน่ในรอบต่อไปด้วยนะครับ
0: อ๋อน้องเน
1: ่รอย่องไงพี่
0: อ๋อที่เล่นกีตาร์ใช่ไหมคนนี้คือรอบแรกแล้วอ่ะที่ก็ทะเลนใช่ไหม
1: น่าจะเข้ารอบต่อไปไม่น่าจะเป็นรอบอะไรพี่เจมส์แต่ว่าผมได้ดูโชว์นั้นแล้วโหมันมาก
0: ที่ร้องเพลงแล้วก็โ
1: อ้เสียงแบบ
0: เสียงสูงมากนะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่น้องดังอยู่แล้วนะน้องทำยูทูบนำเล่นกีตาร์ใช่ไหมล่ะเป็นบัสกิ้งอ่ะ
1: เป็นเขาเล่น
0: คอนเสิร์ตเปิดหมวกอ่ะ
1: กีตาร์ใน
0: ถนน
1: โซเชียลด้วย
0: ในถนนคนเดินอะไรแบบนี้น้องดังอยู่แล้วเนาะก็โหสุดยอดนะชอบน้องเท่นี่นะ
1: ใช่เท่มากครับ
0: น้องอยู่ภูเก็ตนะแต่มีบางชาติไปเคลมว่าเป็นคนฝั่งเขาด้วยนะ
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วเหรอ
1: ครับ
0: น้องอยู่ภูเก็ตทุกคน
1: น้องอยู่ภูเก็ตนะพี
0: ่ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งฟงศักดิ์วรรณวิจิตรตอนอังกฤษที่เป็นนักเตะสโมสรลิเวอร์พูลยังเหลือใครบ้างครับจากคุณกิตภาสหมายถึงว่าตอนนี้นักทีมชาติกินเนี่ยเลยนะ
0: อังกฤษยังไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลติดเลย
1: มีแต่อดีตจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะพี
0: ่ถ้าที่เหลือลงเหลือก็อาร์เจนตินาไงเอซิสแมคคริสเตอร์ไง
1: เหลือแมคคริสเตอร์หนึ่งคน
0: ซาร่าก็เหลือนักเตะลิเวอร์พูลไงที่เหลือมีใครบ้างล่ะอังกฤษไม่มีนะครับอาร์เจนตินาก็มีอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นอร์เวย
1: ์ไม่มี
0: นอร์เวย์ไม่มีสวิตเซอร์แลนด
1: ์สเปนไม่มีสวิตไม่มี
0: สวิตไอสเปนมีบิ๊กตอร์มุนยอสไง
1: เอานักเตะใหม
0: ่แต่ว่าบิ๊กตอร์มุนยอสมันเจ็บอยู่อ่ะ
1: ฝรั่งเศสไม่มีมีโกนาเต้ที
0: ่โกนาเต้ก็
1: ย้าย
0: อดีตนักเตะไง
1: แล้วก็บอกว่าขอข่าวบียูหน่อยครับจากดีซีพี่หยองบุรีรัมย์เมื่อกี้เราบอกแล้วพี
0: ่บียูเหร
1: อบุรีรัมย์พี
0: ่อ๋อบียูบอกไปแล้วเขาเปิดตัวแล้วก็เซ็นสัญญานักเตะหลายคนนะครับ11คนอ่ะ
1: แล้วก็บอกว่าเช็คฟิตทีมภาค99จบบอลโลกออกอาการบ้างไหมครับใกล้จบแล้วสู้นะครับจากคุณหลงเหลง
0: ก็ใกล้จบแล้ว
1: ใกล้จบแล้ว
0: โอ้แต่ว่าแรกๆเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ใช่ ชนเตะเยอะไงพี
0: ่พวกเราเพลนตั้งไข่แม่เนาะทำโน่นทำนี่นะฮะ
1: ใช
0: ่โอ้ช่วงแรกเนี่ยพูดตรงๆนะเหนื่อยไหมล่ะนะ
1: เ

0: ช่ครับ
1: ครับพี่ต้องมาพูดตรงๆมาเนี่ย
0: มาดูสวิตช์เขาเรียกว่าออนไลน์ตอนเช้า
1: ตอนเช้าต้องไม่ไหวอ่ะ
0: ไม่ไหว
1: ต้องไปพูดตรงๆอ่ะตรงเนี้ยตรงโซฟานี่แหละ
0: แอบหลับพี่
1: ใช่โอ้ไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ก็ว่าบอลมันเตะน้อยแล้วไง
0: ใช่
1: มันเริ่มโรงร็อกแล้ว
0: ครับงานก็จะเริ่มน้อยลงแล้วพี่อย่างนี
1: ้งานจะน้อยลงแล้วเหรออ้าว
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าเบ่งพี่เบ่งเจมเพจ99โพสต์ให้กำลังใจลัมเม่นจริงใช่ไหมครับยังไม่เห็นนะพี
1: ่อ๋อลัมเม่นเหรอ
0: มันคือ
1: แต่เมื่อรุ่นนั้นมันตกพื้นก่อนมันรับยากอะเนาะ
0: แล้วลงมาเป็นสำรองด้วยมันคือ
1: สำรองด้วยก็แล้วมันต้องลงปัจจุบันทันด่วนด้วยไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เขาบอกว่าทำไมฝรั่งเศสถึงมีรุ่นใหม่เติบโตมาเรื่อยๆครับ
1: ฝรั่งเศสด้วยความที่คือมันเป็นยุคทองของเขาด้วยเนาะ
0: ใช
1: ่ต่อยอดมาตลอดอะตั้งแต่เขาก็ดูสิ
0: มีตัวเลือกเยอะ
1: เอ็มบาเป้ดูเออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็โมนาโกอย่างเงี้ย
0: ยังมีนักเตะหลายๆคนที่เล่นกับฝรั่งเศสชุดใหญ่ไม่ได้ก็ไปเล่นสัญชาติอื่นๆนะพี่อย่างบัวดี้พี
1: ่บัวดี้แล้วก็อิซาดิยอฟไงคือไปเล่นในกับโมโนโกไง
0: ก็ฝรั่งเศสนี่ก็โหต่อเนื่องมาหลายๆทัวร์นาเมนต์อ
1: าจจะเป็นว่าเขาต่อยอดมาได้แหละมันจะเป็นยุคนึงยุคทองก็เหมือนเบลเยีย
0: ม
1: ยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นหรือว่ายุคทองของพวกเขาตั้งแต่ปี34ยังไม่หนาวเควินเดบรอยใครล่ะลูกากูนะครับหรือจะเป็นพวกจิบอลคุกตัวไงแต่ครั้งนี้มัน30แล้วเนาะหลายคนก็ไม่ไหวแล้วไง
0: ครับแล้วก็บอกว่าปี06เนี่ยซีดานตูรามมาเกเรเล่ต้องถูกขอมาเล่นเฉพาะกิจเพราะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วตอนนั้น
1: ใช
0: ่มีตูรามโคสมาเกเรเล่คร
1: ับ
0: ซีดานลูกนั้น2006
1: แล้วก็ซีดาน
0: 2006ตอนนั้นซีดานก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้าย
1: ก็นักสุดท้ายของเขาก็นี่ไงที่ไปมองฮะ
0: มองของพี
1: ่มองนะ
0: มองบรรลือโลก
1: มองไอ้ใส่มาเดเลซี่ไง
0: ใช่
1: นักสุดท้ายแต่คลาสสิกหน้าภาพที่เขาเดินผ่านถ้วย FIFA World Cup ไปแล้วก็ลงตรงอุโมงค์นะโอ้คลาสสิกมาก
0: โดนไม่แดง
1: สุดท้ายของซิซูซิซูกลับแล้วมั้งเพราะว่าลูกชายเล่นกับโมร็อกโกก็ตกรอบไปแล้วไงแอล
0: เจเรีย
1: เอ้ยแอลเจเรียขออภัย
0: ตกรอบไปแล้ว
1: อิโซซิดาเนี่ย
0: ข้อความทาง Facebook บอกว่าคืนนี้ต่อเวลาแน่นอนครับจากคุณพิธิพล
1: มีสิทธินะ
0: มีสิทธิ์2คู่
1: คือว่าสุสีนอร์เวย์กับอังกฤษเรื่องของการเดินทางด้วยการเดินทางไปกลับมาจากเม็กซิโกเนาะ
0: ไ
1: ปก็มาเตะที่ไมอามี่ด้วยนะก็มีสิทธิ์ทั้งสองคู่เลยพี่ว่าแล้วสวิตเนี่ยก็ดูว่าอาจจะเป็นรออาร์เจนตินาแต่อย่าลืมว่าอาร์เจนตินา2นัดที่ผ่านมาก็คือจับนะ
0: ใช่
1: สองเกมเลย
0: นอร์เวย์กับอังกฤษก็ไวกิ้งกับแซกซันไงพี
1: ่ฮะ
0: สมัยก่อนเขาทำสงครามกัน
1: เฮ้ยโอ้คุณ
0: แซกซันกับไวกิ้ง
1: เฮ้ยยังไง
0: แค่นี้ก่อนพี่เขาแต่ก่อนเนี่ยไวกิ้งก็มาลุกลานบนเกาะอังกฤษ
1: อ๋อในอดีตนะ
0: ใช่ในอดีตแล้วก็มีสงครามกันหลายปีอยู่หลายร้อยปี
1: เฮ้ย
0: พอไวกิ้งนี่ก็เป็นเรียกว่าเขามาขึ้นบกที่เกาะอังกฤษไงพี่ในช่วงยุคแบบ800ปีของคริสตกาลพวกนั้นพอแค่นี้ก่อนพี่ถ้าแต่ก่อนเขาเคยลบกันนะ
1: ลบกันนะ
0: ใช่แล้วไวกิ้งก็เคยมีอิทธิพลบนเกาะอังกฤษประมาณนี
1: ้
0: เขาถึงทำเป็น AI ไงพี่ฮาแลนด์นี่แบบขึ้นเรือมา
1: เออเหรอ
0: แล้วก็มีแฮร์รี่เคนยืนรออยู่ที่ปราสาทบนบกนะฮะเป็นสงคราม
1: คือเรื่องราวของปัจจุบันเนี่ยมันแต่ก่อนเขาสู้กันด้วยสงครามการสู้รบกองทัพใช่ไหมล่ะตอนนี้เขาสู้กันที่เศรษฐกิจแล้วก็สู้กันด้วยกีฬา
0: ใช่
1: มันก็จะย้อนกลับไปในอดีตไงอย
0: ่
1: างเช่นอังกฤษเจอเจเนน่าเนี่ยมีสิทธิ์เจอกันในรอบรองก็จะสู้กันในสงครามฟอกแลนด
0: ์หมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์หมู่เกาะฟอกแลนด์ไง
0: ใช่หมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์ก็ได้เป็นเขตปกครองของอังกฤษแต่ว่าไปอยู่ใกล้ๆกับอาร์เจนตินานั่นแหละฮะสงครามตอนนั้นปีทุกปี83นะ
0: ใช่
1: นั่นแหละก็มันก็ย้อนยุคกลับไปมันถ้าลึกถึงอดีตไงฝรั่งเศสเจออังกฤษเนี่ยก็ในอดีตเหมือนกันสงครามไปก่อนก็ก่อสงครามกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็ย้อนกลับไป
0: ใช่แต่ดีอเมริกาไม่เจออิหร่านนะพี
1: ่พอละแต่ว่าเออนักเตะหลายๆคนอิหร่านกลับไปเนี่ยเย่วิลเลมบุลล์นะ
0: ใช่
1: มีแฟนบอลมารอต้อนรับที่สนามบินกันเยอะมากแล้วก็ล่าสุดอียิปต์เดินทางกลับไปที่ไคโรประเทศอียิปต์เนาะโอ้โหคนมาต้อนรับเยอะเลยอะเยี่ยงฮีโร่เลย
0: เพราะว่าก็ฟอร์มดีพี่โรเมนี
1: ่อุ้ยก็ไปผ่านรอบแรกเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ไม่เคยผ่านรอบแรกปี90มาครั้งแรกมั้งปี90ก็ไม่ตกรอบแรกไงนี่คือผ่านรอบล็อกเอาท์ในครั้งแรกนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วก็ตกรอบแรก
1: ปี2018เนี่ยที่ซาร่าเจ็บไหล่อ่ะ
0: ใช่แล้วก็บอกว่ามิคาเอลหรือมิเชลครับอย่างมิคาเอลบัลลักหรือมิเชลบัลลัก
1: ได้หมดนะแต่ว่าอังกฤษเขาจะเรียกบัลลักว่ามิไมเคิลไมเคิลบัลลัก
0: นี่เขาบอกว่าหรือไมเคิลบัลลักด้วย
1: แต่ว่าถ้าเป็นเสียงเวอร์ชันของอเมริกาของเยอรมันก็จะเป็นมิเชลมันแล้วแต่เสียงอ่ะมันแล้วแ สำเนียงดีกว่า
0: เป็นคนชาติไหนด้วย
1: ได้หมดได้หมดอย่างเช่นโอเล็กบาคาเขาก็ภาษาเขาหลากหลายเนาะ
0: ใช่
1: อย่างเช่นเบลเยียมก็จะมี
0: ฝั่งฝรั่งเศสด้วย
1: ฝั่งดัชด้วยฝั่งเบลเยียมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต่างกันด้วยไง
0: ใช่ใช่แล้วก็คุณชูติเทพบอกว่าสวัสดีครับบราซิลขยักมาเที่ยวไทยอีกเลยจัดให้เราไม่แพ้ครับวันน
1: ี้ดีมากเลย
0: บราซิลวันนี้ก็แพ้ไทยไปในวิว
1: อลเลย์บอลบราซิลแพ้ไทยไป
0: วันนี
1: ้ไม่เลยชื่อกาบี้สนามกาบี้ไม่ได้มาหรือเปล่
0: าไม
1: ่กาบี้ตัวเก่งเขาอะ
0: ไม่ใช่กาบี้สเปนใช่ไหม
1: กาบี้สเปนลงอย่างกาบี้สเปน
0: ยังที่ลงไปเป็นรองนัดนึงนะพี่ปาโบกาบี้เนี่ย
1: กาบี้ลงไหม
0: แต่ว่าซีซั่นที่แล้วกับบาร์เซโลนาก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร
1: ่ที่เป็นไวรัลไงที่เจ้าตัวมีรายชื่อติดทีมชาติสเปนไปเล่นบอลโลกแล้วอยู่ในสนามซ้อมบ้างประกาศรายชื่อว่ากาบี้ก็ดีใจมากเลยแล้วเตะมาซ่าก็มาร่วมดีใจด้วยเพราะเจ้าตัวมีการบาดเจ็บไง
0: ครับ
1: กาบี้เนาะ
0: เด่นตอนยูโรครั้งที่แล้วไงพี่เจ๋งกาบี้ปาโบกาบี้นะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณตุ๊กกีต้าบอกว่าบอลโลกคืนนี้กรรมการมาจากประเทศไหนครับจะได้เดาสถิติถูก
1: คู่ไหน
0: เกมอตูเกรมองตูแปงนะพ
1: ี่เกรมองตูแปงจากฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ที่หน้าตาเหมือนเรโดทอสไซ
0: เหมือน
1: ใช่เรโดทอสไ
0: ซนะแล้วคุณเจี๊ยบบอกว่าอเมริกาเจ้าภาพปี94อังกฤษไม่ได้มาปี2006อิตาลีไม่ได้มาครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่น
1: ปี94อิตาลีตกรอบเพราะอยู่ในรอบอยู่ในกลุ่มเดียวกับนอร์เวย์ไงแล้วก็เนเธอร์แลนด
0: ์อังกฤษก็ไม่ได้ไป
1: อังกฤษไม่ได้ไปปี94นะครับ2006อังกฤษไปนะ
0: อ
1: ังกฤษตกรอบล่าสุดที่ไม่ได้ไปรอบสุดท้ายบอลโลกก็คือปี94
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยครับคุณปั๊กเนี่ยทักทายมาตั้งแต่ต้นรายการเลยแล้วก็คุณที่ว่าบอกว่าเปิดเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยครับเป็นเพลงที่ผมชอบเหมือนกันสำหรับเพลง I Hate Myself For The Loving You พี่สะใจมากครับกับเพลงนี้ขอบคุณนะครับพี่ที่เปิดครับผม
1: เพลงหลายๆเพลงก็เพลงเก่าแล้วก็จะมีเพลงนึงที่เป็นเพลงเก่าแล้วก็ดังแล้วก็เอามาคัฟเวอร์กันแบบโอ้โหอันนี้เนี่ยคันที่รถเทคมีหัวไง
0: ใช่
1: แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เอามาขับร้องใหม่ตอนนี้ก็ Wonderwall ของ Oasis
0: Wonderwall
1: อังกฤษแฟนบอลอังกฤษเขาร้องไงแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะ Sweet Caroline Sweet Caroline
0: เ
1: ตอร์เตอร์อะไรเงี้ย
0: ใช่ไหมวันนั้นป๋าก็เปิดอยู่ที่คันที่รถ Take Me Home เนี่ย
1: เหรอ
0: ใช่ใช่แกเชียร์อังกฤษไม่มีป๋า
1: ก็วันนั้นอังกฤษเจอเม็กซิโกเนี่ยป๋าบรรยายนะโอ้โหเป็นกลางเลยอ่ะกลางใจสิงตัวคำรามเลยครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับทักทายนะครับพี่เจ๋งชอบมากครับตัวเองเปิดรายการสะใจดีครับแล้วก็เพลงเปิดรายการสะใจดีครับจากคุณทิวา
1: ครับ
0: หมายถึงเพลงนะพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าวันนี้อังกฤษชนะอาร์เจนตินาคว้าชัยครับจากคุณทวิต
1: อังกฤษไม่ได้เตะนะจ๊ะอังกฤษแต่ไม่ได้เตะกับอาร์เจนตินานะฮะเตะกับนอร์เวย์จ้ะ
0: น่าจะหมายถึงอังกฤษชนะแล้วก็อาร์เจนตินาคว
1: ้
0: า
1: อ๋อไปเจอกันรอบรองใช่ไหม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปคุยเจอกันรอบรองนะครับ
0: แล้วก็คุณกล้ามาริดบอกว่าสวัสดีครับสมมตินอร์เวย์เข้ารอบฮาแลนด์จะโดนเหมือนเมสซี่ไหมครับตอนอยู่ปารีสชนะฝรั่งเศสแล้วโดนแฟนลีกฝรั่งเศสเผาเสื้อและด่า
1: ไม่หรอกครับก็มันก็มืออาชีพอ่ะก็มันก็ธรรมดาแหละนะคร
0: ับ
1: เรื่องของมันไม่ใช่ยุคของอาจูวาใช่ไหมล่ะอยู่กับเปรูจาไง
0: อันนั้นมีประเด็นไงพ
1: ี่อันนั้นมีประเด็นแล้วก็อิตาลีตกรอบใช่ไหมล่ะด้วยฝีมือของผู้ตัดสินดีกว่าแบรนด์มาริโน่
0: ใช
1: ่ผู้ตัดสินจากเอวาดอร์ก็คนก็เลยเกลียดอิตาลีก็เลยเกลียดเกาหลีใต้ไปด้วยไง
0: แล้วก็ไม่มีนักเตะไปเล่นเลยพี
1: ่มีแล้วหลังมีไหมอ่ะ
0: อีซึงวูแค่คนเดียวเล่นกับเวโรนาเมื่อหลายปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าไม่น่ามีมือถือนะครับซูเปอร์สตาร์ผมจำได้ว่าเล่นเกมตลับแฟมิลี่มีซูเปอร์สตาร์แล้วน่าจะหมายถึงมือถือในการ์ตูนนะพี
1: ่ในการ์ตูนเนี่ยพี่เห็นเขาพี่ไม่แน่ใจว่าเขามาวาดใหม่หรือเปล่าหรือว่ามาทำแอนิเมชันใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นใช้มือถือกันด้วยอ่ะก็เลยแบบอาจจะเป็นมือถือรุ่นเก่าไหมหรือว่าไงไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ดูก็เห็นแบบมีมือถือด้วยก็เลย
0: ถ้าใครเป็นแฟนที่ดูตอน
1: ตอน
0: ส่งตัวคุยได
1: ้ EP แรก EP 2ลองมาบอกกันหน่อยนะ
0: ครับ
1: อยากให้น้องเจมจัดรายการกับพี่ลิมิงบ้างจะได้ฝึกวิชาความฮาครับได้ไหม
0: จะดีเหรอพี
1: ่ร้องเพลงด้วยไง
0: ร้องเพลงด้วยเหรอครับ
1: ได้ไหม
0: แต่ผมฟังพี่ลิมิงกับพี่ปูตลอดครับ
1: หาไหม
0: หาไม่หา
1: หาเหรอ
0: ใช่
1: หาจริงเปล่า
0: ครับ
1: อ
0: ันแล้วก็บอกว่าเจมส่งอย่างเดียวเลยต้องเดินบ้างให้พี่เจ๋งเขาได้ไปสบาย
1: ผมยังไม่ได้จัดไปบอลโลกนี้นะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อเหรอเมื่อกี้ก็อะไรส่งมาแล้วนะแต่พี่ก็เจมก็ส่งให้พี่เร็วกันไปอ่ะ แล้วโอซาก้าอยู่สำเนียงยังไงครับพี่โอ้โหครับผม
0: ผมก็นึกว่าพี่เจ๋งแบบเตรียมมาแล้วเลยพี่
1: แล้วจะรู้ได้ไงก็เหมือนกับพี่ส่งไปเลยสงครามแล้วสงครามแล้วไวกิ้งกับไอแซคซอนแล้วไง
0: เหลือไฟเหลือไฟครับผม
1: โอเค
0: ก็บอกว่าคุณเบนบอกว่าเห็นภาษาญี่ปุ่นของพี่เจ๋งดีมากครับญี่ปุ่นกิมจิกับญี่ปุ่นคาตานะต่างกันยังไงครับ
1: โอ้ไม่รู
0: ้ไม่แน่ใจ
1: แต่พี่ชอบศึกษาภาษาญี่ปุ่นนะก็มีอะไรนะคนที่มาจัดรายการด้วยกันนะครับก็มีคนตัวสโลดอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: เดี๋ยวเราต้องเบรกแล้วพี่เจ๋ง
1: ได้เลย
0: เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าครับผม
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิเนว่าไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่าโมงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าลีลายจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 นบริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุจุฬาลังสลิดวัดปลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวจุลบุตรสปะบริษัทสีพระยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์บริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครรารามวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท Y&X Text ไทยจำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งนำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพนอกจากนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรลอตเตอรี่พระปฐมเจดีย์ที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
1: ้จบข่าวในพระราชสำนัก ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในเบรกที่สองนะครับของนิตยสารไลท์บอลโลกนะครับผมช่วงนี้20นาฬิกากับอีก13นาทีนะน้องเจมส์นะ
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะก็ฟุตซอลเป็นยังไงบ้างเอ่ยน้องเจมส์
1: ฟุตซอลล่าสุดก็คู่บิ๊กแมตช์นี้จบแล้วครับเป็นท่าข้ามครับวันนี้เอาชนะชลบุรีบูเวฟไป 3-0 ครับ
0: ตอนนี้ชลบุรีบูเวฟถือว่าแข็งแกร่งไหมอ่ะ
1: ก็ยังมีนักเตะระดับทีมชาติอยู่แต่ว่าท่าข้ามนี่ก็ช่วงหลังก็เป็นแชมป์ไงพี
0: ่
1: ท่าข้ามเป็นทีมแข็งแกร่ง
0: แล้วจะครองเจ้าฟุตซอลนะ
1: ใช่ครับ
0: ตัวเล็กหลังๆนี่จะเป็นท่าข้ามเนาะ
1: ท่าข้ามจะเป็นส่วนใหญ
0: ่ท่าข้ามเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ก็โอ้คุณดูยอดนะ
1: โอ้เยอะพี่ที่สนาม
0: การที่ยอดเยี่ยมนะ
1: ใช่ใช่
0: ฟุตซอลเรานะ
1: ก็เป็นช่วงที่บอลใหญ่เนี่ยปิดฤดูกาลด้วยคนก็เลยไปดูฟุตบอลตัวเล็กกันเยอะไหมพี่ช่วงนี้
0: ใช่ฮะ
1: ครับผม
0: ติดตามกันได้เนาะครับดูฟุตซอลเสร็จวันนี้ก็อย่าลืมนะครับดูฟุตบอลโลกกัน
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแต่ว่ามันก็4ปีครั้งกันเนาะ
1: ใช
0: ่นานๆครั้งนะฟุตบอลโลกนะครับ
1: เดี๋ยวอีก4ปีเราไปแน่พี่ฟุตบอลโลกเนี่ย
0: จริงเหร
1: อถ้าเพิ่มทีเดี๋ยวเราได้ลุ้นแน
0: ่พอแล้วมั้ง48ก็เหนื่อยแล้วนะก็4แมตช์เลยอ่ะ
1: แต่ปีหน้าก็4ปีข้างหน้าก็เจ้าภาพสานชาติไงพี่เจ๋งแล้วก็มีรับเชิญด้วยถ้าเพิ่มเป็น64เราก็มีโอกาสดิ
0: ก็เตะที่โมร็อกโกสเปนโปรตุเกสใช่มั้ยล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เตะที่อุรุกวัยปารากวัยแล้วก็เจเดน่า
1: ใช่ครับ
0: อุรุกวัยก็ย้อนรอยฟุตบอลโลกปี1930ในฟุตบอลโลกที่เริ่มขึ้นครั้งแรกครบรอบ100ปี
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็เนี่ยครบรอบ100ปีก็เพิ่มเป็น64ทีมเลย
0: พอแล้วพอแล้วเจม
1: แค่นี้ก็104แมตช์
0: ฟีฟ่าบอกไม่เอาแล้ว48ทีมก็เหนื่อยแล้ว
1: ครับผม
0: แต่ว่าสิ่งที่เขาภาพชัดเจนออกมาก็คือหลังจากจบฟุตบอลโลกนะอเมริกาเขาบอกว่าอยากจะจัดบอลโลกเดียวๆเลยดูแล้วเขาน่าจะมีกำไรหรือเปล่าเจมส์ว่าไหม
1: ปี2034ให้พี่เจ๋ง
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแผนเพิ่มทีมชาติด้วยขยายโควต้าเพิ่มอีกแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพเดียวๆเลยเขาบอกว่าสนามเนี่ยพออยู่แล้วชาติเดียวก็จัดไหวแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของสหรัฐก็เคยเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์สโมสรโลกมาแล้วก็เรื่องสนามเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าไซส์สนามที่สหรัฐเนี่ยเยอะมากครับระดับแบบ 4-5 หมื่นเนี่ยเยอะ 6 หมื่นขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ใน NFL ด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพเดียวของสหรัฐก็อาจจะไม่ได้ยากนะพี
0: ่
1: มีโอกาสมีโอกาส
0: ก็พร้อมอยู่แล้วก็รอบไปที่สุดท้ายเนี่ยทุกสนามจะเตะที่อเมริกานะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะแล้วก็เมื่อวานนี้คู่สเปนรับกับเบลเยีย
1: ม
0: แต่ที่สนามโซฟีสเตเดียมนะ
1: โซฟายโซฟายสเตเดียมที่ร้อยเอ็ด
0: จะทดสอบดูว่าคนยังมีสมาธิอยู่ไหมเนี่ยทดสอบคุณนะ
1: ความจุเนี่ย 70,000 แล้วก็จะใช้เป็นเรียกว่าครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับโซฟายสเตเดียมในรายการฟุตบอลโลกครั้งนี้
0: ก็นับถอยหลังแล้วทุกสนาม วันก่อนเตะที่คู่แรก
1: บอสตัน
0: คู่แรกที่ยิเลตใช่ไหม
1: ยิเลตที่บอสตันสเตเดียม
0: ครับที่ฟังโมโร่ไงคู่นั้นเป็นฝรั่งเศสเนาะ
1: ใช่
0: กับโมร็อกโกนะครับวันนี้จะเป็นที่ไมอามี
1: ่ครับ
0: ไมอามี่ที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมสนามเหย้าของไมอามี่ดอลฟินไง
1: ใช่
0: ก็อันนี้ก็จะปิดท้ายเหมือนกันวันนี้เบ็ดแคมน่าจะมีไหม
1: เบ็ดแคมวันนี้จะมาเหรอพี่อังกฤษเตะด้วย
0: เนาะ
1: น่าจะมา
0: น่าจะมานะ
1: น่าจะมากันทั้ง
0: โอ้ถ้าเตะไมอามี่เนี่ยพี่ว่าม
1: าแน่ใช่เป็นเหมือนบ้านของอังกฤษเลยนะพี่ถ้าจะว่าไป
0: เนาะ
1: ไม่แค่นี้อยู
0: ่แล้วพี่ว่าอีกคนนึงโนมาก็คือโนเอลกาลาเกอร
1: ์มาแน่โนเอลกาลาเกอร
0: ์
1: มาร้องเพลงไอ้สามเลยพี่มาอย่างก่อนอย่างก่อน
0: เมื่อวานนี้เข้ามาเนี่ย
1: เ
0: มื่อวานนี้เข้ามากับลิซ่าที่ลอสแอนเจลิสไงว่าที่โซฟายสเตเดียมเนี่ยเขาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: สนามเหย้าของแรมไอแรมแล้วก็ไอเลดเดอร
1: ์
0: นะครับก็เห็นนะมีลิซ่ามาด้วย
1: ใช่
0: ในบล็อกวีไอพีนะบล็อกก็คือในซุ้มวีไอพี
1: อ
0: ่ะแล้วก็จะมีโนเอลกาลาเกอร
1: ์ใช่
0: โนเอลกาลาเกอร์นะครับซึ่งเป็นฟอนแมนใช่ไหมล่ะ
1: เป็นนักร้องนำ
0: นักร้องนำแล้วก็เป็นฟอนแมนหัวหน้าวงของวงโอเอซิสไงพี่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมาเยอะเพราะ LA เขาก็แบบคนพวกเซเลบพวกเซเลบริตี
1: ้เยอะอยู่แล้ว
0: ที่นั่นเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีสเปนเมื่อวานนี้ลงเตะใช่ไหมล่ะ
1: ที่โซฟาสเตเดียม
0: มีไอ้ดาราสเปนชื่อดังอ่ะ
1: ใครครับพี่ก็มีข้อมูลไหมพี่ตรงนี้
0: อย่าส่งอย่าส่งพี่มาเร็วดิ
1: อ้าวผมก็เตรียมไปแล้วพี
0: ่ไอ้บาเดมไอ้อะไรนะไอ้บาเดมอ่ะนี่นั่นน่ะไอ้ที่เป็นไอ้อะไรนะไอ้แฟนของเพเดโรเป้ครูซ่าที่แสดงไอ้หนังเรื่องอะไรนะที่เจมไม่รู้จักอ่ะ คาร์เบียบาเดม
1: ครับ
0: คาร์เบียบาเดมก็เป็นสเปนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มาดูด้วยหนังเรื่องอะไรที่ห้อยหัวไอ้ที่ถือหัวหนังเรื่องอะไรนะตายแล้วเจมส์ตายแล้ว
1: พี่หัวขาดหรือเปล่าพี่ไม่ใช่นะพี่
0: ไม่ใช่คาร์เบียบาเดมแสดงหนังเรื่องอะไรนะ
1: โอ้โห
0: คือนางเอ้ยหนังดังเลยคาร์เบียบาเดมเนี่ยนะครับเป็นศิลปินเป็นนักแสดงชื่อดังชาวสเปนิชแล้วก็เป็น

0: อ่ะแต่ที่ไมอามี่วันนี้เซเลบอังกฤษเนี่ยมาเยอะแน่เด็กแฮมอย่างนี้แล้วก็อาจจะแต่หลายคนไม่รู้ว่าเป็นเกมที่เจอกับนอร์เวย์เป็นเกมใหญ่ด้วย
1: อ
0: ่ะพ่อของฮาแลนด์ก็ไปในพี่เกมที่แล้วเนี่ย
1: เอา
0: ไปที่ฮาแลนด์เน
1: ี่ยอัฟอินเกฮาแลนด์ใช่ไหมเขาแสดงหนังไอ้โนกันที่ for all men ป่ะหนังดังๆเขาอ่ะน่าจะใช่นะนั่นแหละเมื่อวานนี้ก็ไปด้วย
0: ใช่
1: นะครับก็ศิลปินดังที่ว่าไมอามี่วันนี้น่าจะไปเยอะนะ
0: เยอะเยอะหลายๆเกมเดี๋ยวบอลโลกเราจะเห็นเซเลบดารานักแสดงรวมถึงนักกีฬา NBA เนี่ยไปเยอะ
1: ใช่
0: เกมก่อนเนี่ยที่เตะที่นิวยอร์กเนี่ยก็มีจาร์มันสัน MVP NBA ล่าสุดไปดูไงพี่ใช่ใช่
1: แต่ว่าบางครั้งเขาใส่ชุดลำลองนะชุดไม่ใช่ชุดกีฬาจำไม่ได้นะ
0: จำไม่ได้บางคน
1: หรือว่านักกีฬาในอดีตเนี่ยแล้วก็จำไม่ได
0: ้
1: วันนี้ไมอามี่เพื่อนจะมาเยอะส่วนที่อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เตะที่แอโรเฮดสเตเดียม
0: คันซัสซิตี
1: ้ที่คันซัสซิตี้คันซัสซิตี้ก็ต้องในสนามของ KC ไงว
0: ัน
1: นี้พี่ว่านะแพทริกมาโฮมต้องมา
0: อ่ะนัก
1: คอร์เตอร์แบ็ก
0: คอร์เตอร์แบ็ก
1: คอร์เตอร์แบ็กของ KC อ่ะ
0: NFL ใช่
1: เจ้าของแชมป์ NFL 2สมัยไอ้3สมัยอ่ะซูเปอร์โบว์3สมัยไง
0: ก็หลายๆสนามจะใช้เป็นเกมสุดท้ายนะพี่เจ๋งแล้วก
1: ็ที่เชียงดาว3เนี่ยที่ไหน
0: อะไรนะครับ
1: ชิงอันดับ3ที่ไหน
0: อันดับ3
1: น
0: ั
1: ดชิงที่เมทไลท
0: ์อ่ะอันดับ3นี่ชิงที่ฮาร์ดล็อก
1: ฮะ
0: ฮาร์ดล็อกสเตเดียม
1: แสดงไม่มีสองเกมเหรอ
0: ใช่ยังเหลืออีก2เกมวันนี
1: ้โอ้วิปกติถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์หรือว่ารอบอะไรจะต้อง
0: แต
1: ่ที่สนามเดียวเนาะอ๋อแสดงไม่มีเนี่ยแต่ที่2แต่2เกมเลย
0: ใช่เดี๋ยวไม่มีจะเหลือนัดชิงที่3อีกนัดนึงแล้วก็นัดชิงก็ที่เมทไลท์สเตเดียมครับ
1: เมทไลท์ก็นิวเจอร์ซีย์เลยนะโอ้โหนะ
0: ส่วนรอบรองเนี่ยเดี๋ยวจะเตะที่ดัลลัสครับเกมระหว่างสเปนฝรั่งเศสแล้วก็เกมระหว่างอาร์เจนตินาหรือสวิตหรือว่านอร์เวย์อังกฤษเนี่ยก็จะเตะที่แอตแลนตาเมื่อเซตเบนสเตเดียมครับ
1: เขาบอกว่าอะไรนะอีวิลเดทไหม
0: อีวิลเดทนี่ก็ออกแล้วใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับอีวิลเดท
1: โหดอะบางครั้งดูแล้วโอ้โหน่ากลัวเนาะ
0: ต้องปิดตาอยู่นะพี
1: ่โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวบางครั้งหนังพวกอะไรแนวฮอร์เรอร์แนวแบบหนังผีนะพี่ไม่กล้าดูอ่ะเคยดู
0: ผมดูผมชอบ
1: จริงป่ะ
0: ผมชอบไปดูหนังผีเนี่ยต้องไปดูในโรงตอนดึกพี่เจ๋งไม่มีคน
1: ปัจจุบันพี่ยังไม่กล้าดูหนังเต็มๆของเรื่องชัตเตอร์นะ
0: เก่ามาก
1: จริง
0: ชัตเตอร์เวอร์ชันไทยเนี่ย
1: เวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทยนะ
0: คือออริจินอลของไทย
1: แสดงอนันดาEveryday แสดง
0: Everingham มีกับ DJ จ๋าไงพี่
1: ใช่
0: DJ จ๋า
1: ไม่กล้าดู
0: สนุก
1: แต่ว่าคืออันนี้แบบไม่กล้าดูแบบคนเดียวนะดูแบบเต็มๆเลยไม่กล้าดู
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าดูแบบขยะขย่อนรู้จักไหม
0: ยังไงพ
1: ี่เออดูแบบปิดบ้างแล้วก็ทำอย่างนั้นตอนนั้นโอเคนั้นดูอยู่แต่ถ้าดูแบบ
0: ตั้งใจดูเลย
1: ตั้งใจดูประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่กล้าดูแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นนะเวอร์ชั่นของที่เขาไปทำพวกฮอลลีวูดทำอ่ะ
0: อันนั้นฝรั่งทำ
1: ฝรั่งทำอันนั้นก็น่ากลัว
0: แต่เขาบอกว่าหนังผ
1: ีทำถ่ายทำที่ญี่ปุ่น
0: ใช่แต่เขาบอกว่าหนังผีไทยเนี่ยคือน่ากลัวกว่าต่างประเทศนะพี่
1: เหรอ
0: ด้วยแบบบรรยากาศความเป็นไทยเนี่ยอะไรก็แนวคอมเมดี
1: ้เอาก็หาก่อนอเมริกา
0: ใช่พี่หลายๆหนังผีไทยหลายเรื่องเนี่ยได้รับความช
1: ม
0: คือด้วยความบรรยากาศความเป็นไทยไงพี่แบบผีนั่งล่ำหรือแบบบ้านทรงไทยเงี้ยมันให้ความน่ากลัวอยู่แล้วถ้าเป็นสหรัฐเนี่ยโอ้โหผีในเมืองมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวพี่เจ๋งผีในแบบคอนโดอะไรเงี้ย
1: เหรอแต่ว่าเรื่องไอ้ชัตเตอร์เนี่ยของแท้นะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นหนังที่คลาสสิกแล้วก็น่ากลัวขณะที่ไปดูเวอร์ชันที่อเมริกาทำแล้วไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นอ่ะเนาะโอ้โหผู้ชายนะผู้ชายที่ทำเอ๊ะทำไมมันหนักเขาขึ้นอ่ะเนาะไอเดียครีเอทีฟคิดยังไงเนาะน้ำหนักทำไมเขาขึ้นเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เออทั้งที่ตัวไม่ได้อ้วนไปถ่ายทำปุ๊บเอ๊ะพยาบาลก็วัดนะเอ๊ะวัดความดันวัดอะไรก็ปกตินะตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากทำไมน้ำหนักมันขึ้น
0: อันนี้เดี๋ยวผมขึ้นสปอยวอร์นิ่งนะพี่เจ๋ง
1: คนลุกเลย
0: เตือนเตือนสปอยก่อน
1: มีคนขี่คออ
0: ่ะใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับแล้วคนหลายคนน่าจะดูแล้วไงพี่เจ๋งพูดได้
1: พูดได้ผมโหแล้ว20 ปีแล้วมั้งพูดได้โอ้เจ๋ง
0: น่าจะมีคนไม่คิดไม่จะมีใครไม่เคยดูไหมพี่เจ๋ง
1: ก็อะไรนะที่บอกว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ขนาดแบบ
0: ช็อต
1: ตัวเองแบบไปอยู่ในโรงพยาบาล
0: ปิดประตู
1: โรงพยาบาลปิดประตูแล้วก็ภาพปิดประตูปุ๊บมันโยกไปโยกมาแล้วก็มีเงาสะท้อนเนาะมีคน
0: น่ากลัว
1: โอ้แบบเจนจะมาทำอะไรเขาไม่ได้นะ
0: ใช่คือแต่คนออกแบบเขาเรียกว่าคนเขียนบทก็เก่งนะพี่
1: เนาะ
0: หามุมเล่นจนแบบ
1: คิดได้ไงไอเดีย
0: ยุคนั้นน่ะในยุคนั้นเราคาดไม่ถึง
1: ดีมากนะครีเอทีฟเขาดีมากเหมือนกับหนังผีเรื่องอะไรนะของM. Night Shyamalan อ่ะ

0: เอ็มแนชเชียมาลาพี่six cent six cent
1: six cent ไง I see dead people คิดได้ไงเนาะ
0: อันนี้ก็สนุก
1: ทำไมบูวิลิสเขาถึงแบบอะไรนะสามารถเห็นไม่เข้าบ้านตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่เข้าบ้านไม่ได้แล้วก็
1: เจอเด็กกันเนาะ
0: เด็กเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นอันนี้ก็หักมุมนะพี
1: ่หักมุม
0: เด็กซิกเซนเด็กซิกเซน
1: เนาะ
0: รู้หนังผีสมัยก่อนน่ากลัวพี
1: ่เหรอ
0: เด็กกัดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรบ้านเด็กกัดพี่ที่ผีญี่ปุ่นที่คานขึ้นมาบันได
1: อะไรนะ
0: เขาผมจำชื่อไม่ได้ผีดุไหมพี
1: ่
0: เด็กกัดเด็กกัด
1: ก็อะไรในจูออนใช่ไหมที่หนังผ
0: ีจูออนก็สนุก
1: ใช่ไหมจูออนใช่ไหม
0: ใช่จูออนด้วย
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงนะที่ไม่คุยเรื่องบอลกันนะครับอีกเรื่องนึงนะเรื่องดังๆเรื่องไหนนะ
0: เดอะลิงหรือเปล่าพี่เดอะคอนจูริง
1: เดอะลิงใช่ไหม
0: เดอะลิงนี่มาแต่บ่อน้ำ
1: ที่ยังบ่อน้ำ
0: ใช่ถ้าเดอะคอนจูริงก็
1: ที่อะไรที่จวนใช่ไหมที่ผีกลับหัว
0: อืมใช่
1: ใช่ไหม
0: จวนจวนบ้านผีดูบ้านผีดู
1: ใช่ไหม
0: ใช่ที่แบบน่ากลัว
1: หันหลังอยู่แล้วก็ลงมาปุ๊บแล้วก็หันหลังกลับมาเลย
0: เนี่ยใช่ใช่
1: คนคนคิงลุกเลยว่าจะอย่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวพอแล้ว
0: นี่ไงพี่เดอะคอนจูริงก็สนุกหนังผีเอ็ดจะรอเลนวอลเลนเขาสร้างจากเรื่องจริงไม่เจ๋ง
1: เอาเหรอ
0: เป็นหมอผีสารเนี่ยเขาก็มีเป็นหลายภาคครับมี 4-5 ภาคไม่เจ๋ง
1: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวคอนจูริงเนี่ยสนุก
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่แต่ชื่อนี้ได้ยินอยู่แต่ว่าไม่กล้าดูอ่ะเอาเหรอแต่เจมดูชอบดูหนังเรื่อง
0: ชอบดูหนังผีไม่เจ๋ง
1: จริงเหรอ
0: จริงครับสนุกสนุกพี่
1: เคยดูเรื่องอะไรนะFinal Destination นะ
0: โอ้ยอันนั้นก็สนุกแต่นั้นจะเป็นแนวแบบ
1: ภาคไหน
0: ภาคแรกถ้าภาคแรกนี่
1: ภาคแรกหรือภาคไหนที่พี่ออกมาจากโรงนะโอ้ออกมาจากโรงกลัวหมดเลยเว้ยกลัวรถชนกลัวรถเมย์ชนกล
0: ั
1: วตกสะพานลอยกลัวไปหมดอ่ะ
0: โอ้ยใช่
1: มันแล้วมันหลอนอ่ะ
0: เวลาดูเนี่ยมันจะหวาดเสียวจะบีบเราพี่เจ๋ง
1: อ
0: ย่างบางฉากเนี่ยแบบมีฉากที่ไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรยิมนาสติกบนไม้อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีตะปูเงี้ยเราก็จะเสียว
1: ทำดีนะ Final Destination ชอบเลยเรื่องเลยไปดูในโรงแล้วออกมาแบบหล่อเลยอ่ะ
0: อ
1: ีกเรื่องนึงในเรื่องอะไรThe Eye อ่ะเคยดูไหม
0: คนเห็นผีอันนี้มีเวอร์ชันฝรั่งด้วยเวอร์ชันที่ไทยด้วย
1: ที่ที่สอนพี่น้องโชอะไรนะโชแปลงอะไร
0: อ
1: ะไรนะ
0: ที่เขากำกับออกสายแปลงออกสายแปลง
1: ออกสายแปลงที่เขากำกับอ่ะ
0: ครับ
1: พี่ย้อนกลับมาแล้วดูในในโรงเสร็จแล้วก็กลับมานอนในบ้านไม่กล้าไม่หลับอ่ะมันหลอนด้วยเหรอเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ภาคแรกภาคเป็นออริจินอลเนี่ยจะเป็นไทยกับไต้หวันไงพี่เจ๋งถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหนังไทยกับไต้หวันร่วมกันทำ
1: เหรอ
0: ใช่ใช่เพราะ
1: ผมเจมส์ไปดูกับสาว
0: ดูดูที่บ้านใน
1: เคยไปดูกับสาวแล้วก็พอเขากรี๊ดกันมาเออใช่ไห
0: มไม่มี
1: เขาจะแบบคือวางแผนมาแล้วระวังแผนมาแล้วสมมติถ้ามีสมมติผีโผล่มาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องกระโดดมาก่อนเรา
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเราได้ไปกระโดดก่อนแทนข้องงเลยอ้าวไอ้นี
0: ่ไม่มีแต่ว่าเขาเคยมีวิจัยมาในเจ๋งบอกว่
1: า
0: ถ้าผู้ชายเนี่ยอยากจะจีบสาวเนี่ยให้ชวนไปดูหนังผี
1: ทำไมอ่ะ
0: มันจะมีแบบเวลาน่ากลัวอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรสักอย่าง
1: คือเวลาเขาเอามือไว้ตร
0: ง
1: พนักใช่ไหมล่ะครับแล้วเราก็มองมือเขาเลย
0: ครับไม่ใช่
1: หนังไม่ดูแล้วมองไว้ก่อนเลย
0: ไม่ใช่แบบเวลาเขาตกใจเนี่ยมันก็จะแบบมีแบบประมาณว่ามันเป็นผมจำไม่ได้งานวิจัยนะเป็นงานวิจัยที่มีวิจัยจริงๆนะพี
1: ่ไปกับเราตกใจแทน
0: ตก
1: ผู้หญิงไม่ตกใจเลย
0: ใช่
1: ผู้หญิงบอกอันนี้เป็นไรวะ
0: เอาครับผม
1: บางครั้งผู้ชายตกใจว้าอย่างนี้นะไม่ใช่นะ
0: ออกตั้งแต่แรกเลย
1: ออกผู้หญิงเอาไว้อะไรวะเนี่ย
0: คือแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะแบบตอนแรกไม่ได้เป็นไงพี่แต่พอคบกันไปแต่งงานไปเอาเป็นเฉยเลยก็มีนะพี
1: ่อ๋อเหรออ้าวก็แล้วกันได้งั้นธรรมดา
0: ใช่
1: เปิดกว้างแล้วตอนนี้ LG เขาขับมวยคนไทยเราเปิดกว้างอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ครับก็วันไปเนาะรายการช่วงดูบอลโลกแล้วเจอผีหรือเปล่าครับพี่
0: หมายถึงยังไงนะครับ
1: ก็ไม่แน่นะ
0: หมายถึงว่าจัดรายการอยู่แล้วเจออย่างไรพี
1: ่ไม่รู้เนี่ยบอลโลกช่วงนี้บอลโลกก็เล่าเนื้อสบายแล้วกันเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยนอร์เวย์เขาเปลี่ยนนึกจะเปลี่ยนโรงแรมหรือเปล่านะ
0: มีปัญหาเรื่องโรงแรมใช่ไหมพี่
1: แต่ว่านอร์เวย์อ่ะนอร์เวย์ก่อนที่จะลงเตะกับทีมชาติอังกฤษในวันนี้เนาะเห็นว่ามีการเปลี่ยนโรงแรมนะเจมนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องว่ามีเหตุการณ์เลยนะฮะแต่เป็นเพราะว่าสถานที่ฝึกซ้อมเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็มีเสียงดังด้วยนะครับปัญหานอกสนามเพียบเลยนะครับนอร์เวย์ก็เลยขอย้ายโรงแรมนะหลังพักได้แค่คืนเดียวก่อนที่จะลงเตะในรอบ8ทีมสุดท้ายกับอังกฤษในค่ำคืนนี้นะครับเวลา4:00ครับเริ ่มที่นอร์เวย์เขาบอกพักโรงแรมเขาเรียกว่าเดอะดาม่าใช่ไหมเดอะดาม่าใน
0: พอร์ต
1: ลอดเดลครับราคาประมาณ$210ต่อคืนตกคืนละประมาณเกือบหมื่นอ่ะ
0: 8,300 บาท
1: แต่หลังจากตรวจสภาพที่พักแล้วทีมงานและนักเตะพบว่าหลายประเด็นที่แบบไม่ปลื้มอ่ะไม่แฮปปี้อ่ะทั้งเสียงรบกวนการก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงนะครับไม่มีห้องประชุมสำหรับทีมโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรพลุกพล่านด้วย
0: แล้วก็
1: สาระยะรวมทั้งนะระยะทางจากโรงแรมไปยังชายหาดที่ไกลราว4กิโลเมตรแม้โรงแรมจะมีสิ่งความในส่วนแบบหรูหราเนาะว่ายน้ำพร้อมมีเมืองห้องพักขนาดกว้างและบรรยากาศแบบพรีเมียมนะแต่นอร์เวย์บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือความพร้อมในฐานะของทีมปัตยาลงเตะในรอบ8ทีมสุดท้ายก็เลยต้องย้ายโรงแรมอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ขอย้ายเลย
1: โรงแรมก็ใหญ่นะเจมว่าไหม
0: ใช่โอ้โหคือละ250เหรียญนะเจงแต่ว่าผมเคยดูบทสัมภาษณ์ก่อนนี้เขาบอกว่าอย่างนักบอลอังกฤษเนี่ยการเลือกที่พักก็สำคัญเพราะว่าการมาเตะบอลโลกเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาที่แบบหลังสมมติว่าเป็นหลังวันที่เตะ1วันเนี่ยเขาได้พักแล้วเวลาเขาไปอยู่ที่สหรัฐเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการพักผ่อนกับการที่เหมือนกับเจอบอลอังกฤษที่มันเครียดมาทั้งปีไปอยู่สหรัฐมันก็ได้ผ่อนคลายไงครับแต่ว่ายิ่งถ้ามาเจอโรงแรมที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วเป็นเกมรอบสำคัญเนี่ยมันก็มีผลนะพี่กับการพักผ่อนเนี่ย
1: พักได้แค่คืนเดียวเขาบอกพักได้คืนเดียวแล้วขอร้องมาทางฟีฟ่าให้หาโรงแรมที่พักใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าโรงแรมที่พักเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเขตชุมชนแล้วก็มีการก่อสร้างนะครับแล้วก็เหมือนแบบการจราจรก็พลุกพล่านด้วยไง
0: คนเยอะ
1: มีเสียงรบกวนด้วยสุดท้ายนอร์เวย์นะครับไปพักที่โรงแรมโรงแรมสี่ฤดูกาลอ
0: ่
1: ะ
0: Four Seasons
1: ช้าอีกช้าตลอดเลย
0: Four Seasonsนี
1: ่ช้าตลอดเลยแบบอยากจะไปกินเป็ดอะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่อันนั้นที่อังกฤษพี่
1: อ๋อเป็ดFour Seasons
0: หรือว่าสหรัฐก็มีวีเป็ดFour Seasons
1: เขาว่าไปพักโรงแรมที่Four Seasonsนะนะครับซึ่งติดอยู่ชายหาดมากกว่าเดิมนะครับโดยมีอาสาสมัครช่วยประสานงานในการขนย้ายอย่างเร่งรีบนะแม้ว่าโรงแรมใหม่จะมีราคาสูงกว่าแต่นอร์เวย์จะจ่ายส่วนต่างออกไปก่อนเนาะเพราะฟีฟ่าจะเข้ามาชดเชยค่าใช้จ่ายในภายหลังอะเนาะ
0: อันนี้คือเขาจะไปซ้อมฟุตบอลชายหาดแล้วพี่ทีมอยู่ใกล้ทะเลเนี่ย
1: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ให้นักเตะผ่อนคลายด้วย
0: อ่าใช่ใช่
1: เรื่องของสภาพจิตเอานักเตะสมมติหลายคนนะเจอ
0: หลายกดดัน
1: เจอบรรยากาศแบบรถติดอย่างเงี้ยสมมติเจมลองคิดดูหากว่านักเตะเนี่ยไปที่สนามฝึกซ้อมช้าหรือการจราจรพลุกพล่านออกมาแล้วเจอคนรถติดไปสนามช้าอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: สมาธิมันก็ไม่ได้อะนะ
0: ถูกก็เหมือนแมนยูไงพี่ที
1: ่
0: มีช่วงนึงมูรินโญ่ไงพี่ที่รถบัสของแมนยูชอบติดก่อนไป3วันเนี
1: ่
0: ยแล้วมีช็อตที่มูรินโญ่ต้องเดินไปสนาม
1: ครับ
0: ที่แมนเชสเตอร์เนี่ยแหละ
1: ใช่ไหมนะฮะก็เขาว่าเขาต้องเปลี่ยนว่าบรรยากาศเขาเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีอารมณ์ที่ดีและบรรยากาศที่ดีมันคือสิ่งสำคัญนะก่อนที่จะลงเตะแมตช์สำคัญที่สุดของพวกเขา
0: ใน
1: นัดเดียวเนาะแล้วก็เห็นว่ามีออยันนีล่าในประตูมือหนึ่งของทีมน่ะเห็นว่ามีการป่วยด้วยนะ
0: ก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักเตะหลายคนของนอร์เวย์ป่วยตั้งแต่ก่อนรอบหน้านี้ตั้งแต่หลายอาปาอัสราที่แล้วเน
1: ี่
0: ย
1: เขาหนีล่าเนี่ยเขาบอกว่าแพทย์ประจำทีมตอนนี้ต้องทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาและหลายคนเนี่ยมีการป่วยนะ
0: ด้วยสภาพอากาศ
1: ต้องเดินทางย้ายข้ามเมืองไปหลายครั้งเนาะก็เนาะมันย้ายไปย้ายมาแล้วบางครั้งย้ายข้ามประเทศด้วยไง
0: เนี่ยโอ้โหฝั่งตะวันออกไปตะวันตกของสหรัฐนี่ไม่ใกล้นะพี่เจ๋ง
1: เอาจริง
0: คนละไทม์โซนกันเลยบางที
1: นอร์เวย์เดินทางข้ามเมืองหลายครั้งนะ
0: ครับ
1: จากบอสตันไปนิวเจอร์ซีย์โห
0: ซ้ายสุดของอเมริกาไปขวา
1: บอสตันไปนิวเจอร์ซีย์บอสตันก็อยู่แถวตะวันออกเฉียงเหนือแหละไปนิวเจอร์ซีย์และกลับมาบอสตันไปดัลลัสลงใต้นะและกลับไปเล่นรอบ16สุดท้ายนะครับที่บราซิลนิวเจอร์ซีย์โอ้โหไปกลับบินไปบินมา
0: ใช่ใ
1: ช่ซึ่งสื่อนอร์เวย์มองว่าการเดินทางต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ส่งผลต่อสภาพร่างกายอันนี้เรื่องจริงเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เหนื่อยนะพี่เดินทางบ่อยๆเนี่ย
1: ก็ไอ้ดาวเตะดาวยิงของพาเลตอะไอ้ยอร์เกนสตาร์ลาเซนอะป่วยน้องไม่สบาย
0: สตาร์ลาเซน
1: ที่เพเดเซนนะครับก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพ
0: หลายคนป่วย
1: คือมันเดินทางมันเจมขึ้นนั่งเครื่องบินไหมนะ นั่นคือบินไปมาเดินทางข้ามเมืองข้ามอะไรมันเหนื่อยนะ
0: ใช่
1: มันใช้พลังไปเยอะอ่ะอย่างเช่นมันลดระดับเครื่องบินมันขึ้นไปมันจะปวดหัวไหมล่ะลดระดับกลางอากาศเนี่ยซึ่งหนึ่งชั่วโมงมันลดระดับลงมามันใช้เวลานานใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: พอเครื่องบินมันลดระดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเราจะไม่คุยกับใครเลยใช่ไหมนะ
0: ทำไมพี่
1: เอา
0: ปวดหัวปวดหัว
1: มันปวดหัวไง
0: แรงอันนี้เรื่องแรงกดดันเขาเรียกว่าอะไร
1: แรงกดอากาศ
0: ใช่แรงกดอากาศ
1: แรงกดอากาศมันกดเข้าไปไงตอนแรกขึ้นขึ้นบินใหม่นี่ทำไมเราหูอื้อวะทำไมเป็นไงอ๋อเป็นเพราะว่ามันแรงกดอากาศ
0: ไม่ได้ใส่หูฟังอยู่ใช่ไหม
1: แรกนี่เป็นตั้งหลายพี่ตกใจขึ้นวินบอกเป็นอะไรเป็นอะไรวะทำไมแบบมันหูมันอื้อวะอ
0: ๋อ
1: เรามารู้ทีหลังเวลามันขึ้นเครื่องบินมันจะหูอื้อ
0: ใช่ใช่
1: มันลดระดับไง
0: เวลาขึ้นภูเขาหลับขับรถเนี้ยข
1: ึ
0: ้นภูเขาต้องกินน้ำลายไหมก็เคี้ยว
1: ไม่ต้องไปใจเวลาเขาลงมาจากเครื่องบินเนี่ยคนมันเพลียเพราะว
0: ่
1: าลดระดับลงมาแล้วมันเหนื่อยอ่ะสภาพร่างกายระบาดตัวไม่ทันเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่เนี่ยก็มีผล
0: น
1: ะแต่ละคนก็
0: ได้การเดินทาง
1: มีการเปื่อยเนาะ
0: ป่วยพี่
1: มีการป่วย
0: ครับ
1: เป็นไข้ด้วยนะเจ็บคอเลยนะฮะประมาณนี้และเครื่องปรับอากาศเครื่องบินห้องแต่งตัวแล้วมันคามันต้องปรับตัวด้วยเรามีคนมากกว่า50คนนะคงแปลกถ้าไม่มีใครสักคนที่มีอะไรขึ้นมาเนาะมันอยู่ในนั้นอ่ะก็ธรรมดา
0: แล้ว
1: ไม่ใช่เฉพาะดอเวอังกฤษก็เห็นว่ามีการป่วยพวกมาร์กเกฮีอะไรก็ป่วยไหมเหรอ
0: ก่อนหน้านี้เดคันไลก็มีการป่วยไงพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็แต่ว่ากลับมาซ้อมแล้วเนี่ย
0: กลับมาซ้อมแล้วครับรู้สึกเดคันไลจะท้องเสียไงพี่
1: ใช่ไหมนั่นแหละมันก็มีผลอยู่แล้วอะไรนะแต่ว่าลิสเจียเห็นแล้วมีข่าวว่าเกมนี้มีสิทธิ์ที่จะ
0: กลับมาน
1: ะ
0: ครับ
1: เพราะจะเล่นดีเลยถ้าดีเลยถ้ามาประจำการในตำแหน่งแม็กขวาแทนนี่ไงแทนเจสเปนเนาะเพราะว่าล่าสุดเจเลนคอนซ่าก็ยื่นอุทธรณ์ไป
0: ไม่ผ่าน
1: ฟีฟ่าบอกเฮ้ยหือเหรอหือเหรอใบแดงเหรอยื่นตัวทอนเหรอเอามาอีกหนึ่งนัดติดสองนัดเลยฮะ
0: หรือว่านายกอังกฤษไม่โทรไปหรือเปล่าพี
1: ่นั่นน่ะสินะสตาร์เมอร์ไม่ได้ไปไหมหรือว่า
0: ไม่ได้โทรไป
1: ไม่ได้โทรไปนะ
0: ครับก็โดนแบนเพิ่ม
1: เห็นว่าริชเจมเนี่ยมีความน่าจะฟิตไหมเกมนี
0: ้ริชเจมเดี๋ยวต้องรอเช็คก่อนเกมนะพี่แต่ว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็จะมีทางด้านของอาเชสเปนลงแต่ว่าคาดการเนี่ยเขาก็ยังให้เป็นลิเจมลงสนามวันนี้ดูแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์ลงสนามได้
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ก็เขาบอกว่าลิเจมนะครับน่าจะพร้อมในเกมนี้นะ
0: เขาบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยทีมงานอังกฤษก็อาจจะไม่เสี่ยงใช้งาน
1: ก็ลิเจมเนี่ยไม่ได้เล่นมาสามเกมล่าสุดนะนะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังขาหรือว่าแฮมสตริงครับแต่ว่ากลับมาซ้อมเรียบร้อยก่อนเกมในวันเสาร์นี้นะครับส่วนมาร์กเกฮีนะครับก็พร้อมที่จะกลับมาเช่นกันนะ
0: ครับ
1: หลังจากที่มีปัญหาเรื่องของความฟิตในเกมที่ชนะเม็กซิโกนะครับแต่ปัญหาก็คือเฮนโดไงคนเดียว
0: ก็ข้อมือหักใช่ไหม
1: แขนซ้ายหัก
0: ใช
1: ่ก็เฮนโดเนี่ยต้องไปโทษเจ้าแดนเบิร์นนะ
0: ทำไมพี่
1: ก็แดนเบิร์นเป็นคนเปิดทางไงแดนเบิร์นตัวสูงใช่ไหมล่ะแกก็ปีนข้ามป้ายโคสตามานะฮะแล้วก็แกตัวใหญ่แกตัวสูงอ่ะแต่ว่าลงมาขามันก็ยาก็สามารถที่จะลงพื้นได้แบบสง่าผ่าเผยใช่ไหมล่ะเฮนโดบอกเฮ้ยแดนเบิร์นทำได้นี
0: ่ทำได
1: ้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตัวเล็กกว่าไงแกก็กระโดดปั๊บปัจจุบันลงไปว่ามันกะจังหวะน้ำหนักไม่ดีมันลื่นสิ
0: ล้มไป
1: ลื่นปุ๊บเอามือพยุงลงพื้นใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เอามือพยุงเนี่ยปะทะกับพื้นก็เรียบร้อยแขนหักเลย
0: เคยมีนี่ไงพี่เกมซัปโปโรตอนชาทิปอยู่ซัปโปโรพี่เจ๋งแล้วกองหน้าเขาแอนเดอร์สันเนี่ยยิงเข้าแล้วเขาวิ่งไป
1: หลังแล้วก็กระโดดจะไปดีใจก
0: ันกระโดดข้ามไปข้างหลังเป็นหลุม
1: ข้างไปปรากฏว่าคือเขากระโดดข้ามกำแพงเน
0: า
1: ะ
0: ข้ามป้ายไป
1: มันเป็นป้ายโฆษณา
0: แล้วข้างหลังเนี่ยเป็น
1: แต่ว่าใช่ว่าป้ายโฆษณาอยู่หลังประตูนะพอป้ายโฆษณาหลังประตูปุ๊บเนี่ยมันจะข้ามไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทางลงของรถ
0: ใต้ดินใช่
1: อุโมงค์ใต้ดินไปยังรถซึ่งมันสูงแปลว่าแกกระโดดลงไปตรงนั้นเพื่อนหายเลยอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนอะ
0: กระโดดปุ๊บหายเลย
1: เดซันบอกเอ้ยอยู่นี
0: ่ดีไม่เจ็บหนักนะพี่ตอนนั้น
1: แล้วมันสูงด้วยนะ
0: ใช่ผมก็อารมณ์เหมือน
1: กระโดดลงไป
0: ราชมังอ่ะพี่ข้างอ่ะ
1: พี่ว่าน่าจะคล้ายๆกับกระโดดลงไปจากสะพานลอยไหมมันจะคล้ายๆก
0: ัน ก็ประมาณน
1: ั้
0: น
1: อารมณ์สูงเหมือนกันนะ
0: ใช่ใ
1: ช่เพราะมันเป็นอุโมงค์ที่เป็นรถสามารถข้ามรอดมาได้ไง
0: ถูกครับ
1: โ
0: ดดปุ๊บ
1: กระโดดแล้วหายไปเลยเพื่อนตามหาอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ดีไม่เจ็บเลย
1: โอ้อยู่นี
0: ่โอ้โห
1: พูดถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับก็โอ้ล่าสุดเนี่ยมีแฟนคลับไปขอลายเซ็นเจ้าแบงค์นะสุพนัทเหมือนตาตอนนี้สโมสรใหม่นะครับของทางสุพนัทเนี่ยกลับมาจากเยอรมันแล้วนะ
0: ก็ก่อน
1: หน้านี้ฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: ก็เพิ่งไปอุ่นเครื่องที่เยอรมันมาแล้วก็
1: เจ้า
0: แบงค์เนี่ยแอสซิสต์ไปด้วย
1: แล้วเช้าวันนี้นะนะครับก็ที่อเมยะอดิจาเนี่ยครับสโมสรก็มาฝึกซ้อมนะครับที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเลยหลังจากกลับมาจากเยอรมันได้2วันเนาะ
0: ครับ
1: ทางสโมสรนะครับมีการฝึกซ้อมที่สนามซ้อมของพวกเขาเนาะที่นิชิโอมิยะโอ้มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นมาเพียบเลยนะแล้วก็คนไทยด้วยนะมาขอลายเซ็นอย่างล้นหลามครับผมเก ที่จังหวัดอาโอมอริอยู่แถวไหนเจมส์หาดูสิ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้น่าจะอยู่แถวกลางๆทางใต้ญี่ปุ่นนะพี่เจ๋งอาโอมอริเนี่ย
1: เ
0: พราะว่าเขามีชื่อเสียงเรื่องพวกอาหารทะเลไง
1: เออเหรอ
0: เวลาเราดูรายการเนี่ย

0: พวกเขาไปจับพวกของสดไงพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ทำมูลลีใช่ใช่
1: เจเคยไปเน
0: า
1: ะ
0: อยู่แถวไซตามะไม่ใช่เขาบอกอยู่ตรง
1: กลางไซตามะก็อยู่ไม่ไกลจากโตเกียวสิ
0: อืมใช่สนามนี่อยู่ที่ไซตามะ
1: อ๋อเขาบอกอยู่ที่จังหวัดอาโอโมรินะนะครับก็จะเก็บตัวกัน 14-20 กรกฎาคมนะครับแล้วจะย้ายไปโน่นฮะอีกเมืองนึงเนาะนะครับที่ฮาโกดาเตะฟุตบอลปานะครับ 20-25 กรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
1: นัดแรกของศึก J2 League นะแค่ในบ้านนะครับ8สิงหาคมนี้ฝากติดตามด้วยโอ้มีแฟนคลับเยอะนะขอเซ็นเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือน
0: กันก็เป็นนักเตะที่อย่างโหสื่อต่างประเทศก็ออกข่าวเรื่องสุพนัทเพราะว่าอย่างที่บอกว่า RB Red Bull เนี่ยก็เป็นมีพันธมิตรกับหลายสโมสรในยุโรปนั่นเอง
1: ครับ
0: อย่างในเยอรมันก็มีไลฟ์ซิกด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ออสเตรียก็มีอาซาวบวกพวกนี
1: ้โอ้โหเนาะโอ้ดีใจกับน้องด้วยเนาะ
0: ใช
1: ่โอ้มีคนขอเลเซนแบงค์ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วถ้าฟอร์มดีมันก็มีโอกาสเปิดทางไปยุโรปเลยพี่เจ๋ง
1: แล้วแบงค์เป็นคนที่รักมีวินัยอยู่แล้วอ่ะมีวินัยแล้วก็ตั้งใจเล่นบอลอยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะสู้ๆนะน้องนะนี่นะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด
0: เท่ากับว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยจะมีนักเตะไทยใน J League 2ใน2 3คนนะพี่เจ๋งสุพนัทในกับอาบีโอมิยะแล้วก็มีซาโปโรมี2คนมีธีรพัฒน์กับสุภโชค
1: ครับ
0: ครับผม
1: นะฮะอ้าวก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับ
0: ครับ
1: รายการช่วงอ๋อพอเจนครับบอกยังไม่ได้ดูแล้วแต่เราเป็นตัวเป็นตะเลยนะครับจะมาทั้งเรื่องแล้วอ้าว
0: เอาสปอยวอร์นิ่งเดี๋ยวเราวันหลังเราต้องขึ้นสปอยวอร์นิ่งนะพี่เจ๋งเผื่อใครยังไม่ได้ดู
1: โอ้โหหนังมันตั้ง20ปีแล้วดูหมดแล้วมั้งเจม
0: เผื่อบางคนไม่ดูพี่เจ๋ง
1: อ๋อรุ่นใหม่ใช
0: ่ไ
1: หม
0: ใช
1: ่
0: บางทีน้องๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆอาจจะเกิดไม่ทัน
1: น้องๆของหลานๆพูดเหมือนอติงนะฮะ
0: หลานๆหลาน
1: ๆหลานๆนะครับ
0: ครับ
1: ดูได้นะหนังเรื่องนี้นะครับเลิกคอมเมนต์เลยนี
0: ่สนุกสนุก
1: สนุกเลยแต่ว่าให้ดูเวอร์ชั่นไทยนะ
0: ใช่ใช่เวอร์ชั่นที่เป็นออริจิน
1: อลโอ้แล้วช็อตที่เนาะน่ากลัวเนาะเป็นที่มาว่าคนเรานะเวลามาทำอะไรเนี่ยคือถ้าไม่รักเขาเนี่ยอย่าไปเกมนะอย่าไปให้ความหวังเขานะ
0: ครับ
1: นะใช่ๆไม่น่าก็คือไม่รักครับทุกท่านบอกเลิกกันดี
0: ใช่อย่าไปทำร้ายกันอ
1: ย่าไปทำร้ายกันอย่าไปเจอบอกกันดีนะครับก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันอย่าไปทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ใช่มั้ยล่ะครับ
0: ครับเดี๋ยวผมดูข้อความ YouTube
1: ผมโดนเรียนพิเศษนะครับไปดูรอบแรกคนเดียวครับออกมาปวดคอเลยครับ
0: ทำไมครับพี
1: ่หลับจากคุณบิลลี่พู
0: ลสมัยก่อน
1: เหรอใช่มั
0: ้ยใช่
1: ๆหลับเหรอหนังมันน่าหลับนะแต่เขาบอกหนังหูหนังดีมากเนาะเรื่องเรื่องชัตเตอร์นะฮาเวียบาเดมก็เรื่องรุนไงครับรุนคืออะไรอ่ะไม่เคยดูอ่ะ
0: รุน
1: เคยดู
0: ไหมไม่เคยดูดูนหรือรุนพี่ถ้าดูนก็เป็นหนัง
1: แต่ฮาเวียบาเดมเนี่ยมาบ่อยพี่จำได้มาเขามาดูฟุตบอลคู่สเปนบ่อยมากฮาเวียบาเดมเนี่ย
0: ครับแล้วก็บอกว่าคุณเจ๋งครับนอกเรื่องกีฬานิดนึงครับฝากตัว99ของเราเข้าไปดูYouTube น้องเน่ๆหน่อยมีผลต่อคะแนน AGR อเมริกันก็ทาเลนครับ
1: อ๋อเหรอไม่รู้แสดงน้องแสดงตอนไหนหรือว่าไง
0: ก็น่าจะเป็นคลิปเก่าไงพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับเจมในฐานะที่มีเชื้อสายคนสุรินเนี่ยไหนลองสเปกภาษาสุรินผมพูดไม่ได้นะพี
1: ่คนสุรินเป็นคนสุราน
0: ี่ไม่ใช่พี่เจงไม่ใช่
1: ไปกินไปสุราไอ้นั่นไปกินไปสุรินต้องไปกินสุราถ้าไม่ได้กินสุราสุรินมันมาสุรินใช่ไหม
0: สวัสดีถ้าเป็นคนแถบถิ่นก็จะสำเนียงประมาณนี้แต่ว่าบางคนก็จะพูดภาษาเพื่อนบ้าน
1: อืมอ๋อเหรอ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าหนังผีผมดูล่าสุดเนี่ยฤดูร้อนนั้นฉันตายครับน่าจะดูลาซัมเมอร์หนังไทยหนังไทยอ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หนังผีเนาะเออครับ
0: แล้วก็บอกว่าบอลโลกอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยใครจะยังจัดอยู่บ้างครับให้รุ่นเจมเป็นตัวหลักได้แล้วมั้งจากคุณเคทิปอันนี้เขาพิมพ์มาแล้วพี
1: ่เฮ้ยเจมใครอ่ะนะเปล่า มีหน้าม้าเปล่า
0: ไม่มี
1: เลือกขาเก้าอี้เหรออ
0: ้าวไม่
1: เอาละ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าผีไทยน่ากลัวครับโดยเฉพาะผีผ้าห่มคนละแบบนะพี
1: ่เดี๋ยวก็หลุดกันเดี๋ยวก็หลุดกันครับผมเดี๋ยวก็ปลิวอ่ะครับ
0: ผม
1: เดี๋ยวออนไลน์เดี๋ยวก็ไปหมดเนี่ยก
0: ็
1: เป็นการชั้นอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วก็บอกว่าหนังผีต้องแม่นาคพระขนงครับน่ากลัวสุดแล้วทันไหมครับการันตีครับเป็นหนังเรื่องนี้น่ากลัว
1: อ๋อก็มาฉายอันนี้ก็คลาสสิกดี
0: พี่สายพี่สาย
1: เออ
0: พี่สายกับวินัยไกรบุตรไม่มี
1: โอ้โหเออนั่นก็
0: น่ากลัวเลย
1: น่ากลัว
0: ผมดูเนี่ยคนเดียวไม่กล้าดูนะพี่เจ๋ง
1: เออเหรอ
0: น่ากลัวใช่ใช
1: ่โอ้แล้วช็อตนั้นนะช็อตอะไรนะที่ มะนาวเนาะ
0: หยิบมะนาว
1: หยิบมะนาวโอ้โหครับ
0: ต้องเป็นเวอร์ชั่นพี่ทรายนะพี่ที่เป็นหนังใหญ่เนี่ยน่ากลัว
1: เนาะ
0: ใช่น่ากลัวมาก
1: อืม

0: เราบอก
1: คนลูกเนาะเรื่องนี้เนาะคลาสสิกเนาะ
0: ใช่พี่แล้วบรรยากาศความเก่าอย่างเงี้ย
1: สมัยก่อนเนาะ
0: อืมใช่ใช่
1: ครับแล้วก็ที่ไอ้นะคนบ้านนั้นพี่มากไม่รู้ว่าแฟนเสียไปแล้วเนาะ
0: อ๋อใช่ใช่
1: แต่ว่าด้วยความที่แฟนรักพี่มากไงยังแบบ
0: อยู่รออยู่ดี
1: น
0: ะ
1: โอ้โหน้องโอ้ยแต่คนแถวบ้านนั้นไม่กล้าไปอ่ะเนาะหนังคลาสสิกนะ
0: ใช่แล้วก็เนี่ยเขาก็หาอยู่นะพี่ทุกวันนี้ว่าแบบบ้านของแม่นาคในเรื่องราวเนี่ยอยู่แถวไหนบางคนเขาก็ไปล่องเนี่ยแถวพระขนงไปหาบ้านแม่นาคกัน
1: อ๋อเหรออ
0: ืมครับแล้วก็บอกว่าหนังผีฮ่องกงต้องดิบก็ผีสนุกก็ผีเคยดูไหมครับน้องเจมกับพี่เจ๋งไม่เคยดูนะพี่เรื่องนี้หนังผีจีนไอ้หนังผีฮ่องกง
1: ไม่เคยดู
0: ไม่เคยดูแต่ผีก้องก้อยเข้ามาพี่ที่กระโดดกระโดดนะครับไม่ได้ใช่
1: อ๋อแล้วก็เอายันไปปิดหน้าแล้วก็หยุดไปใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วพอยันหลุดก็เป่าเอง
0: อ่ะใช่
1: ผีเป่าเอ้ยยันให้หลุดไงแล้วก็กระเด้งกระเด้งนี้นะ
0: ใช่ไหมพี่อันนี้ไม่แน่ใจครับ
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็บอกว่าน่ากลัวสุดๆครับพี่เบนหมายถึงอะไรเอ่ยอ่ะเขาบอกว่าพี่เบ่งฮามากครับช่วงนี
1: ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่หนึ่งหนึ่งเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ฮาเวียบาเดมก็ฉากลูกปืนซื้อจากร้านเฮียฮงหลังดิโอสยามครับ
0: ครับ
1: ฉากไหนวะโอ้ไม่ดี
0: เดียวสยามก็นี่ไงพี่พี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยครับ
1: ขาสูงไฮเปอร์เดมอ๋อที่คุณในคลิปคุณเปิ้ลนาคอนเล่นแบบฮาเวียร์บาเดมเหร
0: ออ๋อ
1: ที่บอกว่าเฮ้ซุ้มเนี่ยลูกปืนเนี่ยซุ้ม
0: เด็กเด็กมีนายเด็กมีนาย
1: เด็กมีนายเด็กมีนายเนี่ยอ๋อเฮียครับไม่ใช่ครับผู้หมวดครับผม
0: อืม
1: อันนี้ยังลบของลูกสาวอะไรสักอย่าง
0: จาก
1: หักหน้า
0: น้องเบนถามว่าสื่อภาษานี้เกิดจังหวัดไหนครับพี่เจ๋งแต่เขามีอยู่นะพี่
1: สื่อภาษาเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ในกระเสือ
0: ในกระเสือเนี่ยมีอยู
1: ่ในกระเสือ ในกระเสือจะอยู่ที่แถวภูเขาไฟฟูจิอ่ะ
0: ใช่ไหมพี
1: ่ไอเมืองอะไรอ่ะสักอย่างลองหาดูสิพี่ต้องรอใจแต่ย้ายเมือง
0: งั้นเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนเขาบอกว่ากัปตันสื่อภาษานี้ไม่เดี๋ยวผมหาให้แล้วกันนะพี
1: ่เมืองอะไร
0: ไม่แน่ใจนะครับ
1: ในกระสือเขามีนะที่นู่นจะมีในกระสือนั่นเป็นโรงเรียนนะชื่อโรงเรียนบ้าน
0: ใช่เป็นชื่อโรงเรียนครับ
1: มันจะอยู่อะไรนะเมื่อเช้าพี่ก็หาอยู่นะ
0: แต่ผมได้ยินอยู่ในการ์ตูนนี่แหละ
1: เหรอ
0: ใช่ใช่มีบอกอยู่ในการ์ตูนนี่แหละว่าอยู่ที่ไหนนะพี
1: ่
0: ดูข้อความต่อบอกว่าบอกว่าพี่เบ่งเลิกฉายาเจ๋งหมดก็สู้ยังครับ
1: อันนั้นคุณแมวอะสมยศแดงยวน
0: ครับผ
1: ม
0: เขาบอกว่าอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเวอร์ชันพี่สายยังตาตึงครับแม่นาค
1: เออ
0: ใช่ใช่
1: คลาสสิกนะ
0: ข้อความบอกว่าพี่เอกม้าขาวเนี่ยบอกว่าพี่เบ่งเล่นแต่มุกเดิมๆซ้ำๆครับ
1: เอา
0: เอา
1: ครับพี่หาเมืองอยู่เมืองอะไรเมืองอะไรนะ
0: อ๋อเขาบอกว่าซึ่งภาษาเนี่ยเกิดที่โตเกียวครับแต่ย้ายมาที่ชิมิสึโอกะครับผม
1: อ๋อใช่ไหมนั่นแหละ อยู่แถวเมืองที่ปีนภูเขาไฟฟูจิอ่ะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าพี่เจ๋งลองเปิดเพลงหนูอยากกลับบ้านช่วยหนูด้วยให้เจมฟังสิครับ
1: โอ้คลาสสิกอันนี
0: ้ ยังไงพี่เป็น
1: เป็นหนังเป็นละครในตุ๊กตาผีป่ะ
0: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยดูอยู่ตุ๊กตาผีใช่ใช
1: ่กระเป๋
0: าใช่ใช่โอ้โหผมเคยดูอยู่พี่เจ๋งเรื่องเนี้ยน่ากลัว
1: ครับสมัยก่อนเนี่ย
0: แล้วก็คุณกิติบอกว่าชิซูโอกะครับสุภาษา
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากครั้งเราก็จำไม่ได้ไง
0: ใช่แล้วก็คุณพากรบอกว่าโนคันที่ for old man ครับ
1: อ๋อใช่ใช่เรื่องนี้แหละหนังดังเขาอะแต่ผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าฮาเวียบาเดมเนี่ยเขาจะมาดูเกมสเปนบ่อยมาก
0: แล้วก็บอกว่าเข้มๆแบบแบงค์เนี่ยสาวญี่ปุ่นชอบครับแบบพี่บัวขาวสมัยก่อน
1: อ๋อเหรอไม่แน่ใจ
0: จริง
1: ๆครับตัวไปคลิกเดียวก็ได้จัดแล้วบอลโลกใช่ไหมแต่ทําจะอยู่ถึงหรือเปล่าฮะหมายถึงว่าเพราะว่าเขาก็2สมัยก็ครบตัวแล้วนะ
0: ใช่เขาให้เป็นแค่2แล้วพี่
1: อย่าอยู่นานเลยพี่ทําเดี๋ยวโลกเขาปวดหัวกันเปล่าๆนะพี่ทํานะครับ
0: จริงครับพี
1: ่เอา
0: ครับ
1: อาเจเจน่าในนี้เจอของจริงแน่จะแพ้สวิตเพราะโดนกดดันทั้งในและนอกเกมครับประมาณนี้
0: ครับ
1: ครับ
0: ข้อความนี้เยอะนะพี่เจ๋งแล้วก็บอกว่าซื้อภาษาเขียนก่อนจะมีเจลิกอีกครับเจลิกนี่ปี95พี่เจ๋ง
1: ใช่เป็นแรงบันดาลใจ
0: ไงใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าทำไมถึงใช้กรรมการจากชาติที่ยังไม่ตกรอบอะครับ
1: ไม่แน่ใจฟีฟ่าหรอ
0: ส่วนโปรแกรมเจลิกนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยเจลิก2เนี่ยผมเช็คให้

0: แล้วพี่น้องกับจะยังไม่เจอเองนะพี่เพราะแบงค์กับสุภโชคยังไม่เจอกันก็เกมแรกเนี่ยโอมิยะเนี่ยจะไปเยอะอาจจะเปิดบ้านเจอนิงาตะครับส่วนซัปโปโรเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับโตโกชิมะวอร์ทริกครับผม
1: เยี่ยมเลย
0: เดี๋ยวผมดูก่อนว่า2ทีมนี้จะเจอกันตอนไหนนะพี
1: ่
0: โหเจอกันเกมที่3เลยครับพี่เจ๋งก็จะเป็นซัปโปโรเนี่ยเปิดบ้านเจอกับโอมิยะอาดิจาวันที่22สิงหาคม
1: ครับ
0: ใครอยากไปดูก็วางแผนได้นะพี่
1: ใช
0: ่แล้วก็บอกว่าเขาชื่อเรื่องว่าห้องหุ่นครับตุ๊กตาผีพี่ห้องหุ่นห้องหุ่นอ๋อมีคนละเรื่องกันห้องหุ่นนี่เพิ่งมีมาไม่กี่ปี
1: เนาะ
0: ตุ๊กตาผีนี่เก่าแล้ว
1: ครับบางคนงงว่าทำไมจู่ๆมาเล่าเรื่องหนังกันนะครับเพราะว่าโยงของฮาเวียร์บาเดมฮาเวียร์บาเดมเขาเป็นนักแสดงชาวสเปนเขาก็ไปดูฟุตบอลคู่สเปนบ่อยมากแล้วก็โยงว่าเอ๊ะหนังเขาแสดงเรื่องอะไรเนาะเขาเป็นดาราพวกระดับได้รางวัลเลยนะนะฮาเวียร์บาเดมเนาะตอนนี้ก็อายุเกือบ60 57ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ข้อความเนี่ยบอกว่าฮาเวียร์บาเดมเนี่ยก็ฉากในห้องนางครับลูกซื้อปืนจากร้านเนี่ยฮงหลังดีโอสยาม
1: ไม่ใช่อ๋อพี่รู้แล้วว่าทำไมเอ้ย
0: เหมือนกัน
1: คุณ
0: พี่เป
1: ิ้ลนาคอเนี่ยเขาไว้ผมเป๋เนี่ยคล้ายแค่อ๋อฮาเวียร์บาเดม
0: อ๋อก็เอาเรียกว่าอินสปิเรชันมา
1: อ๋อแล้วก็ออกมา
0: พี่ผมก็เพิ่งดูนะพี่
1: จ่าครับอันนี้ไม่ใช่ครับจ่าครับ
0: ผมซื้อมา
1: อันนี้ลูกขอลูกสาวครับครับผม
0: คลาสสิกฉาก
1: นี้คลาสสิกอันนี้เป็นของที่ได้ของลูกสาวครับซื้อมาให้ลูกสาวครับ
0: ดูกี่รอบก็หาในพี่ฉากนี
1: ้น่าเสียแล้วนะ
0: ไอ้นี่บอกว่า
1: อันนี้ลูกปืนมีนาย
0: เขาบอกว่าหนังผีไทยต้องที่หยดครับดู3รอบสนุก
1: ที่หยดในกี่ภาค
0: ตอนนี้3ภาคแต่ว่าปลายปีนี้จะมี
1: ดูก็บาดเสียวนะภาคที่ขับรถอ่ะขับรถไปส่งขับรถฝ่าเข้าไปในตัวเมืองอ่ะแล้วก็เจออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ
0: ้
1: ยมาโหข้างทางข้างบนก็มีอ่ะเนาะ
0: ครับใช่ๆ
1: คนคิงลุกเลยอ่ะ
0: ตอนนี้มี3ภาคแต่เดี๋ยวปลายปีนี้มีเป็นเขาเรียกตอนสมิงอะไรนี่จริงเป็นเกี่ยวกับเสือสมิงใช่ๆ
1: มี 2-3 ภาคแล้วนะ
0: มี3ภาค
1: อันนี้ดีที่หยดในดีเลยดีเลยครับ
0: บอกว่าผมชอบมิยาบิครับเล่นคู่สือภาษาไม่ใช่อันนี้ยังหนีหรือเปล่าคนละคนกันนะ
1: อันนี้ก็พาไปดิวกันเปล่าๆนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์นี่ทักทายเข้ามาทุกวันนะพี่บอกว่าทักทายจากทุ่งส่งครับกีดยางเหมือนเดิมฟังยาวๆรุ่นนอร์เวย
1: ์ครับเดี๋ยวช่วงตีเที่ยงคืนตีห้านะเราก็จะเข้าออกอากาศทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: นะครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้ง40สถานีฝากไว้ด้วยแล้วก็เราจะช่วงบนโลกนี้ก็มีไลฟ์สดทางช่องทางต่างเนาะ
0: ใช่ออนไ
1: ลน์นะครับบ้านแดงกับบ้านดำนะครับบ้านฟ้าด้วย
0: แล้วก็บอกว่าลองเล่นกับพี่ตุ๋ยดูครับพรุ่งนี้แทนนายแทนนายกองจอระแนครับอ้าว
1: แทนนายกอง
0: จอระแน
1: อ๋อเอ้โกจ่าปาดะโกไงอ๋อเคยดูไหม
0: ผมเคยดูตอนที่เป็นละครทางช่องหลายสี
1: อ่าใช่นะครับที่เป็นละครหลังข่าวอ่ะรายการที่มีนักคอมเป็น
0: ใช่ไหมพี
1: ่แล้วก็อะไรนะที่ทัศน์บาทปะหรือว่าท่านอะไรที่พูดไม่ชัดอะ
0: น่าจะใช่นะพี
1: ่
0: ไม่แน่ใจแล้วนานมากเรื่องนี
1: ้นักคอมคือหลุดตลอดแหละเรื่องนี้แล้วก็อะไรนะที่บอกว่า
0: โกปะโกจะโกปะ
1: โกจะปะนะโกะไง
0: ใช่ๆ
1: นักคอมที่เป็นจะเป็นพูดดาวใช่ไหมล่ะบอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งคนไปเจรจา
0: ใช่
1: ส่งท่านหลวงหรือท่านอมาตย์ไปฮะครับพูดไม่ชัดไง
0: ใช่ใช่
1: อีกฝั่งหนึ่งก็ส่งคุณนั้นมาไง
0: เป็นเหมือนเข้าไปในมิติย้อนยุคใช่ไหม
1: สองคนไอ้เดี๋ยวไอ้เด็กเนี่ยคุณอาเธอร์เทิงฝั่งนั้นส่งอาเธอร์เทิงมาฝั่งนี้ส่ง
0: เอ
1: ามาซึ่งพูดรู้เรื่องไปเดี๋ยวเหนื่อยเลยโอ้เมื่อไหร่จะพูดรู้เรื่องกันนะฮะ
0: เรื่องนี้ก็สนุกเอง
1: สนุกก็จากบันไดก็ได้สนุกคลาสสิกดี
0: แล้วก็บอกว่าบุพผาราตีครับ
1: เออนี่ก็ดี
0: เป็นหนังผีที่แบบเป็นแนวสแลชเชอร์
1: เรื่องนึงอ๋อเรื่องนึงไอ้อะไรนะอ๋อเรื่องอะไรนะสี่
0: สี่แพ่ง
1: สี่แพ่ง
0: โอ้โหนี่สี่แพ่งนี่ภาคแรกนี่สนุก
1: ดีมาก
0: โดยเฉพาะไอตอนแรกพี่เจ๋งที่ผีส่งข้อความมาพี่ผีส่งเมสเซจไงพี่ภาคแรกเลยตอนแรกเลย
1: อ๋อที่ผู้หญิงป
0: ่ะผู้หญิงเจ็บขาอยู่ในห้องแล้วผีส่งแบบ
1: ภาคแรกเท่าไหร่แต่ว่า
0: ใช่
1: ของคุณพลอยแสดง
0: ตอนสุดท้าย
1: ตอนสุดท้ายเครื่องบิน
0: อ
1: ่ะโอ้โหคลาสสิกพี่ดูแบบขนลุกเลยช็อตที่คุณพลอยอ่ะนะครับสุดท้ายเนี่ยคออะไรหนัง ที่แบบต้องไปไหว้ใ
0: ช่ไหม
1: ไปไหว้แล้วคอหักอ่ะโอ้โหภาพนั้นสุดท้ายนะคลาสสิกมากน่ากลัวมาก
0: ครับก็หลายๆมันมี5แพ่งก็มีหนังไม่มีสนุก
1: แต่4แพ่งเนี่ยคือดูแล้วคลาสสิกมาก
0: ใช่
1: น่ากลัวน่ากลัว
0: ดันไม่มีหนังผีแนวเนี้ย
1: คนลุกโอ้คนลุกเลยดูแล้วคนลุกเลยนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่านักคอมเล่นเป็นนายกองครับเรื่องนั้นใช่ใช่
1: เป็นนายกองทำอีกคนอ่ะอะไรนะที่เป็นอันนี้ที่เป็นลูกน้องเขาอ่ะชื่ออะไรที่พูดไม่ชัด
0: ได้
1: เดี๋ยวเราจะส่งคนนี้เนี่ยไปเจรจาสงบศึกอะไรอย่างเงี้ยไปกดว่าเอาคนที่พูดเป็นเรื่องไงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรสักอย่างจำไม่ได้
0: แล้วก็บอกว่า BG นี้น่าจะถ่ายตามเดิมครับเจลีก
1: อ๋อดีเลยดีเลยครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าโอ้ข้อความค่อนข้างเยอะนะพี่บอกว่าพรุ่งนี้ผมจะยินอากาล่าเมสซี่ไหมครับพี่เจ๋งอังการ่าเมสซ
1: ี่อังการ่าเมสซี่อังการ่าคือสติลแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าสติลสติลคือยังอยู่แต่ที่จริงเนี่ยอังการ่าเมสซี่เนี่ยเป็นภาษาคาตาลันนะมันเพี้ยนมาไง
0: ครับ
1: นะครับอังการ่าเมสซี่แบบไหนที่เมสซี่ลากจากกลางสนามอ่ะ
0: ซาอูไหมพี่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เจอบาร์ซ่า
0: ออมา
1: จะอยู่บาร์ซ่าเมสซี่อยู่กลางสนามนะครับแล้วผู้บรรยายเป็นภาษาคาตาลันภาษาของนคร
0: กาตาลุญญา
1: คาตาลุญญานะครับอังการ่าก็คือที่จริงมันไม่อังคาราแล้วมันเป็นเอ็นคาราด้วยนะ
0: อ
1: ังคาราก็คือว่าสติลเมสซี่ไง
0: ครับ
1: เขาเลยพูดว่าอังคาราเมสซี่อังคาราเมสซี่มันเร็ววะเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็เมสซี่ก็ลากเข้าไปยิงไง
0: อังคารา
1: เมสซี่นี่แล้วเมสซี่เดี๋ยวไปงานอีเวนท์ที่อเมริกางานหนึ่งแล้วมีแฟนบอลตะโกนว่าอังคาราเมสซี่หันมาแล้วก็หัวเราะเลยนี่เห็นภาพไหม
0: เห็นภาพแล้วพี
1: ่นั่นแหละ
0: อังคารานี่ไม่ใช่นักจัดรายการเก่าๆ
1: อันนั้นอัชรา
0: โอเคอ้าว
1: ต่อ
0: ไปต่ออ
1: ้าวครับ
0: ไม่ได้ฟังอยู
1: ่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ
0: ครับผม
1: ไม่เกี่ยวนะครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งติดตามน้องจีนให้ด้วยครับเกียนเดอร์แล้ว
1: โอ้น้องจีนเมื่อวานวันก่อนรอบไหนรอบ2ป่ะเกือบโพอีวันมีช็อตนึงอ่ะเกือบเหมือนกันนะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าหมายเดอะเลสเตอร์เขียนเป็นส่งตายครับโดยอ๋อหมายถึงว่าทำไมพวกคุณไม่พูดถึงหนังเรื่องเดอะเลสเตอร์ครับเขียนเป็นส่งตายโดยพี่ป๋องกับพลทองพับ
1: เอา
0: หมายถึง
1: พี่ไม่เกี่ยวนะ
0: หมายถึงนี่ทำไมพี่
1: เขาได้กรู้ว่าเลสเตอร์พี่ป๋องเขากำกับไงอ๋อ
0: เหรอผมไม่รู้
1: ไงผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะต้องให้คุณตั้มพงกับวัดเป็นคนรีวิว
0: อันแต่เรื่องนี้ผมก็น่าจะเคยดูนะพี่คุณอยู่ใช่
1: นักผีนะไม่ใช่นักตลกนะ
0: นักผีนะนักผีครับผมแล้วก็บอกว่าอังกฤษจะได้แชมป์ไหมครับจากคุณณัฐพงศ
1: ์ถ้าผ่านนอร์เวย์และผ่านเจตนาไปได้พี่ว่ามีสิทธิ
0: ์หลายคนก็อยากเห็นอังกฤษได้แชมป์นะพี่
1: ใช่
0: ครั้งแรกในรอบ60ปีแล้วก็บอกอ้าวพี่เจมเล่นพี่ต่อซะแล้ว
1: ไม่เกี่ยวนะ
0: แชมป์ไม่ได้ตั้งอยู่
1: ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจมเคยดูพานอไหมครับภาคต่อของลองของเนี่ยภาคแรกผมไปดูในโรงเลยพี่เจงเป็นหนังเขาบอกว่าตอนนั้นเรียกว่าเป็นหนังที่สยองทุก2นาทีแล้วก็มีภาค2แล้วก็พนอนเนี่ยที่เป็นน้องเชื่อปังเล่นผมยังไม่ดูเลยพี่เจ๋งเคยดูไหมครับเป็นหนังเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่เล่นของอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ดูอ่ะ
0: จะเป็นหนังที่แบบสยองหน่อย
1: อ๋อเหรอ
0: ครับแล้วก็บอกว่าเลิกแล้วครับไปที่รถถ้าเลิกแล้วเนี่ยไปที่รถขอให้เจอนะครับจะได้มีเรื่องมาเล่ากัน
1: อ้าว
0: พอจะมีไหมพี่ที่
1: เ
0: คยเจอไหมพี
1: ่อะไรนะ
0: เคยเจอไหมครับ
1: แต่ว่าเพื่อนในเวลาที่ขับรถอันสมมติขับรถไปเที่ยวด้วยกันนะแล้วอยู่บนทางเปลี่ยว
0: ๆ
1: แล้วก็ทางมืดอ่ะเวลาไฟไม่มีอ่ะชอบพูดเรื่องนี้กันไอ้เรานั่งหลังด้วยนะจะพูดทำไมแล้วก็โอ้โห
0: ผมเลยชอบเปิดฟังพี่เจ๋งเวลาขับรถดึกๆเนี่ย
1: เหรอจริงปะ
0: ใช่ๆสนุก
1: รายการของพี่แจ็ค
0: ของพี่แจ็คเนี่ยของพี่ป๋องด้วย
1: เ
0: ปิดฟังดึกๆเวลาขับรถเนี่ยได้ฟีลพี
1: ่พี่แจ็คเนี่ยคือเวลาสวัสดีแนะนำตัวหน่อยตัวนี้โทรที่ไหนครับอ๋อโทรที่บ้าน
0: ครับ
1: ครับผ
0: ม
1: บ้านอยู่ที่ไหนล่ะ
0: ติดตามรายการสดหรือเปล่า
1: วันนี้ประมาณนี้เนาะพี่แจ็คเนาะพี่แจ็คใหญ่ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่พี่แจ็คใหญ่เชิญเขามาพากบอลไหมพี
1: ่เป็นคนดีนะพ
0: ี่
1: แจ็คก็รู้เรื่องฟุตบอลเยอะอยู่นะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าเวลาที่พูดเลยนะเวลาคนเล่าพูดผิดอ่ะอันนี้ก็ตลกเหมือนกันนะ
0: ใช่ๆนี่ไงออฟฟิศเขาอยู่ตรงนี้เองพี่เจ๋ง
1: อยู่ตรงไหน
0: ตรง RCA เลยพี่
1: เอาเหรออ ื
0: มใช่ไม่รู้เขาย้ายยังไงอยู่ตรงนี้เองครับแล้วก็บอกว่ามาข้างหน้าไม่กลัวครับกลัวมาตรงกระจกโอ้โหมาตรงกระจกนี่น่ากลัวเลยเหมือนเรื่องชัตเตอร์ไงพี่ที่มีจังหวะที่ ผีเนี่ยแบบคานมาตรงกระจกข้างเนี่ย

0: เหรอมีเหรอ
1: มีมีช็อต
0: ผมไม่ได้ดู
1: ฉากที่พระเอกขับรถชนไงพี่
0: อ๋อเหรอแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ที่ได้เป็นผีอ่ะคุณอะไรอ่ะที่ก็ป
1: ีนอิมาชิตะ
0: ที่ก็ปีนขึ้นมา
1: ใช่
0: แล้วหนีไปแล้วคุณยังปีนขึ้นมาหาอยู่โอ้โหน่ากลัว
1: พี่มาชิตะไงพี
0: ่โอ้โห
1: เป็น
0: โอ้น่ากลัวนะเอ๊ะเราดูให้ดูไปดูหนังกันก่อนแล้วก็ค่อยดูบอลใช่ไหม
1: ครับผม
0: หรือว่าไง
1: ก็มีเวลาเนี่ยถึงตีสี่ก็จะหาหนังดูไปเรื่อยพี
0: ่ใช่ใช
1: ่ครับผม
0: ครับ
1: แล้
0: วผู้หญิงอ้าวครับผมผู้หญิงฆ่าบาปนะครับใช่หนังผีหรือเปล่าไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่นะพี
0: ่ครับ
1: อันนี้ต้องถามพี่เจ๋งผมไม่เคยดูเหมือนกัน
0: โอ้บาปแรกก็มันดูบาปแรกก็ไม่ไหวแล้วครับผมป
1: ิ
0: ดนอนแล้วครับผม
1: น่ากลัวเหรอพี
0: ่บาปแรกก็นอนแล้วครับเอ้าไปดีกว่าไหม
1: ครับผม
0: นะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับกับนิตนายไลฟ์บอลโลกก็สบายๆแล้วกันแล้วช่วงนี้ก็บอลยังไม่เตะไงเตะตอนตีสี่นะคร
1: ับ
0: ก็คุยเรื่องบอลโลกคุยเรื่องข่าวกันไปก่อนเนาะวันนี้น้องเจและผมเจต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ดำเนินคดีทันทีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงซึ่งกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจับตามาตรา301สหรัฐอาจเก็บภาษีไทยซ้ำซ้อนพาณิชย์คาดรู้ผลปลายกรกฎาคมนี้เร่งใช้ FTA รุกตลาดใหม่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสส.ประจำปี2569โอกาสทางรอดยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกหัวข้อยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการที่สหรัฐนำมาตรการภาษีใหม่มาใช้คือมาตรา301ซึ่งเป็นกฎหมายการค้าที่สหรัฐใช้กล่าวหาประเทศคู่ค้าและลงโทษด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าปัจจุบันไทยถูกกล่าวหาใน2คดีได้แก่คดีบังคับว่าไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับและคดีกำลังผลิตส่วนเกินที่กล่าวหา16ประเทศรวมถึงไทยว่ามีการลงทุนมากเกินไปจากการสนับสนุนของภาครัฐทำให้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่มากเกินความต้องการทั้งนี้ไทยได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่ากำลังร่างกฎหมายป้องกันการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่สภาในปี2570พร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีการอุดหนุนการลงทุนจนเกิดการลงทุนเกินตัวและไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินต่ำตามที่ถูกกล่าวหาส่วนในคดีที่2นั้นยังคงต้องจับตาดูต่อไปเนื่องจากสหรัฐยังไม่ได้ประกาศอัตราภาษีออกมาซึ่งหากมีการตัดสินทั้ง2คดีภาษีจะถูกจัดเก็บเพิ่มซ้อนทับกันขึ้นไปคาดว่าจะรู้ผลไม่เกิน24กรกฎาคมนี้พร้อมแนะให้ลดพึ่งพาตลาดสหรัฐจีนและเร่งขยายตลาดใหม่ผ่าน FTAฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศตี4นอร์เวย์พบอังกฤษส่วน8โมงเช้าอาร์เจนตินาฟาดแข้งสวิตเซอร์แลนด์ ฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศ2คู่สุดท้ายจะเตะกันในเวลา 4:00 น.และ 8:00 น.เช้าวันพรุ่งนี้คู่แรกเวลา 4:00 น.นอร์เวย์พบอังกฤษที่สนามไมอามี่สเตเดียมโดยนอร์เวย์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยมาได้ขณะที่ทีมชาติอังกฤษเอาชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วม 3-2 ประตูก่อนเกมมีการข่มขวัญกันก่อนโดยนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้พบกับนายโจนาสกาสโตเรนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในกรุงอังการาประเทศตุรกีทั้งคู่สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติของตนเองระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาโดยนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ได้กล่าวถึงชัยชนะของนอร์เวย์ที่เอาชนะอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปี1981ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี1982ให้แก่นายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยส่วนอีกคู่จะเตะกันในเวลา 8:00 น.เช้าวันพรุ่งนี้ที่แคนซัสซิตี้สเตเดียมอาร์เจนตินาแชมป์โลก3สมัยและแชมป์ล่าสุดจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์โดยอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแซงเอาชนะอียิปต์3ประตูต่อส่วนสวิตเซอร์แลนด์ดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียมาได้4ประตูต่อ3และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
4: ซีรีส์หน้าชนฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับแต่ว่าตอนนี้ฟุตบอลยังไม่เตะนะกว่าจะเตะนู่นเลยนะครับโอ้โหอีกนานเราก็อยู่กันสบายๆ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้อยู่ผม2อู๋นะครับอู๋ใหญ่แล้วก็อู๋เล็กตัวดีคุณอู๋เล็กอัครเทพด้วย
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้อยู่กันใหเบื่อกันไปข้างเลย
0: ชุ่มปอดเลย
1: ไม่รู้ใครจะชุ่มก่อนกันคุณผู้ฟังหรือว่าเรานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่อู๋บอกเนี่ยกว่าบอลจะเตะกี่ชั่วโมงนะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเจ็ดชั่วโมง
0: เจ็ดชั่วโมงนะฮะ
1: เจ็ดชั่วโมงนี่ไปกับจันทบุรีได้ไหมเจ็ดชั่วโมงเหลือๆนะ
0: ไปได้ไปกลับได้พอดีเลย
1: พอดีเลย
0: เพราะว่าประมาณสักสามชั่วโมงครึ่งพอดี
1: เออพอดีนะ
0: ได้เลย
1: โอ้อะวันนี้ฟุตบอลโลกเตะกัน2คู่ก็จริงแต่ว่ากว่าจะเตะนู่นตีสี่
0: ใช
1: ่เออวันนี้รอนานหน่อย
0: ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้จะจบแล้ว
1: ครับ
0: เนอะใกล้จะจบ
1: แล้วแป๊บเองเนอะ
0: แป๊บเองจะชิงแล้วนะเหลืออีกไม่กี่คู่เอง
1: เหลือ
0: คู่นะ
1: เหลือหก
0: เหลือหก
1: เหลือหก
0: นัดนะครับ
1: คืนนี้2รอบรองแล้วก็2ชิง
0: ใช่
1: ชิงที่3ชิงชนะ

0: เลิกช่วงนี้ก็เลยพอฟุตบอลเลิกเริ่มจะใกล้ชิงปุ๊บก็จะเป็นเรื่องราวของพวกบรรดาข่าวลือพวกบรรดาทีมนะตอนนี้โอ้โหข่าวลือนี่พวกบรรดาทีมใหญ่ๆนี่เพียบเลยนะฮะข่าวลือนี่โอ้โหถ้าซื้อกันเนี่ยพันล้านก็ไม่พอใช้อ่ะเพราะมันมีข่าวทุกตัว
1: บางทีมจะซื้อก็แล้วก็ไม่ได้ก็มี
0: ข่าวลือแล้วมันชวนใจมันชอบใช้ว่ากำลังสนใจกำลังมองตัวนี้อยู
1: ่โอ้ถ้าข่าวแบบนี้เนี่ยใครเขียนก็ได้พี่ผมเขียนก็ได้พี่เขียนก็ได้
0: วันนี้ก็คงคุยกันได้เต็มที่สบายๆทั้งหลายๆช่องทางนะเพราะตอนนี้ผมก็เปิดทั้ง SMS แล้วก็รวมไปถึงทางด้านของ ทาง YouTube ด้วยขออภัยนะฮะขึ้นคอพอดี ติดอยู่ที่คอ
1: นะครับ ก็ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ SMS วันนี้ส่งกันเข้ามาสอบถามความเคลื่อนไหวกันได้ ทั้งฟุตบอลโลกบอลระดับสโมสรได้เลยนะครับ
0: ครับผม
1: นะฮะก็คืนวันนี้ฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาตีสี่นะครับตีสี่นี่บิ๊กแมตช์วันนี้เลยนะ
0: ครับ
1: อังกฤษเจอนอร์เวย
0: ์มหาชนอีกหนึ่งทีม
1: สุดๆ
0: เพราะว่า2ทีมใหญ่เข้าไปแล้ว
1: ครับ
0: ปลาตามนัดคราวนี้สายล่างจะมาตามนัดไหมเท่านั้นเอง
1: ถ้าตามนัดคู่นี้ต้องไหนอันนี้ต้องเป็นนัดคู่ไหนต้องเป็นอังกฤษกับอาเจน
0: ถ้าจะว่าไปก็ต้องเป็นอังกฤษอาเจน
1: แต่นอร์เวย์ช่วงนี้บอกเลยว่าแรงสนับสนุนเยอะจริง
0: ๆโหดมาก
1: คืออารมณ์หรือแม้กระทั่งผมว่าแฟนๆของเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะเขาเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะ
0: โอ้โหแฟนคลับยิ่งมีคลิปที่แบบทำล้อเลียนอะไรภาพที่เขาท่าทางการเดินมะ
1: ใช
0: ่โอ้โหตอนนี้เพียบเลยนะคนเข้าไปดูโอ้โหไปคลิกมันเป็นล้านๆเลย
1: เขาบอกว่า IG ขึ้นมาเกือบเป็น10ล้านเลยนะ
0: ใช่
1: บนโลกหนเนี่ย
0: ผมไปดูบีผู้หญิงไปสองคนมั้งคนหนึ่งหน้าตาสวย
1: ๆ
0: เขาทำท่าสวย
1: อ
0: ีกคนหน้าเหมือนเขาบอกโอ้โหขนาดเฉพาะสองคนเนี้ย
1: หน้าคนเหมือนเลย
0: คนคิดเป็นล้านอ่ะเออแล้วเขาทำแต่ละช็อตแต่ละท่าว่าไอ้ท่ายืดคอไอ้ท่าหน้าเบะๆอะไรเง
1: ี้
0: ยโอ้ฮาลันชั่วโมงนี้เป็นกระแสจริง
1: เราพี่เห็นคิมที่เขานั่งกินข้าวปะนั่งกินข้าวแล้วช็อตอ่ะ
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: เฮ้ยช็อตฉันเป็นล้าน
1: เดี๋ยวก่อนนะมุกนึกว่ามุกแบบนั้นนี่นอร์เวย์ก็เล่นเหรอนึกว่าตลกไทยเล่นอย่างเดียวหันไปเจอกระจกแล้วก็ช็อตอะไรอย่างเงี้ย
0: กินไหนได้ฮาลันบอกตกใจจริงฮาลันบอกตกใจจริง
1: เนี่ยเลยบอกว่าแรงสนับสนุนของนอร์เวย์กับอังกฤษนี่แบบบางคนอาจจะมองถึงปรากฏการณ์ของนอร์เวย์ผมว่าแรงเชียร์นอร์เวย์ไม่น้อยนะ
0: แล้วมันเหมือนณชั่วโมงเนี้ยถ้าจะบอกว่าม้ามืดอ่ะมันก็เหลือแค่นอร์เวย์แล้วไง
1: ถูก
0: นะมันก็เหลือแค่นอร์เวย์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยไม่มีทีมเชียร
1: ์ครับ
0: พวกเชียร์หมดไปแล้วตกไปแล้วเงี้ยมันก็มาเชียร์กับม้ามืดกันเยอะนะ
1: และ
0: นี่ยังเป็นหนึ่งค
1: อ
0: ลเลกชันม้ามืดผมเพราะตอนแรกผมมองว่าเป็นเอยาคองโกกับนอร์เวย์ที่จะเป็นม้ามืด
1: แต่คองโกไปแล้ว
0: ตอนนี้ก็เหลือนอร์เวย์แล้วนอร์เวย์ตัวมันกำลังโหดด้วยไง
1: คองโกนี่เลือกเพราะว่าตัวเองหรือว่า
0: คองโกนี่เพราะเลือกเพราะว่าเป็นทีมชาติตัวเอง
1: อ๋อ
0: ผมเป็นฮาร์ปล่างอยู่ฮาร์ปฮาร์ปเพราะบทเป็นไทยฮาร์ปล่างเป็นคองโกเป็นลูกครึ่งนะ
1: เลือกฮาร์ปล่างซะด้วย
0: ครับผม
1: ส่วนอีกคู่นึงนะครับเดี๋ยว8โมงเช้านะครับอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเจอสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับผม
1: สวิตนี่ก็ม้ามืดนะผมว่าใช้ได้เลยนะรอบ8
0: ดูทรงก็ไม่เท่าไหร่มันก็มาได้เรื่อยๆของมันนะ
1: เนี่ยแล้ว
0: แต่วันนั้นที่ดูโอ้โหไปถึงจุดโทษแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยนะมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อาจจะเป็นทีมที่เหนียวแน่นสักหน่อยแต่เกมรุกมันก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวนะสวิตช์น่ะ
1: แต่ว่าเห็นบทวิเคราะห์หลายที่เขาบอกว่าวันนี้อาเจนไม่ง่ายนะเพราะว่าเห็นอาเจนเจออะไรนะเจอเคปเวิร์ดเจออียิปต์เฮ้ยสองนัด
0: เนี่ย
1: มันยากเกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับ
0: ไออุรุกวัยไปเจอไอนะไอก่อนนั้นเนี่ยทีมก็ขืดมาตลอดนะ
1: เคปเวิร์ดอียิปต์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เจอสวิตหน่อยสวิตนี่เล่นเหนียวแน่นเก่งด้วยแล้วก็เน้นผลนะครับ
0: ครับ
1: ทำได้ดีก็ตีสี่กับ8โมงเช้านะครับคู่อังกฤษกับนอร์เวย์วันนี้เนี่ยถ้าใครถามมานี่ไม่มีฟรีทีวีถ่ายนะคู่นี
0: ้ครับ
1: เขาก็จะไปถ่าย
0: อันนี้ต้องเช็ควันต่อวันมั้งเพราะบางทีเห็นบางทีมันมีเปลี่ยนอะบางคู่เห็นเขาประกาศมาไอ้วันนี้มันอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ลองเปิดดูแล้วกันใช
0: ่ผมว่าไปลงแอปไว้ก่อนอะผมก็ไม่รู้นะคู่ไหนไม่มีแต่ว่าบางทีก็เปิดเข้าไป
1: แล้วก็เปิดแอปเลย
0: ถ้าเปิดแอปแล้วมันมีถ่ายก็โอเค
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ครับครับครับก็ส่วนการสนใจผลการแข่งขันในคู่ไหนบอลแถบสแกนดิเนเวียนอะไรยังไงถามมาได้นะครับเดี๋ยวเรามา
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็มักจะมีพวกเหล่านักสู้บลูยีนเยอะ
1: แล้วพวกบอลพวกนี้เขารู้งานเลยนะพี่อู๋

0: ายคุยเพราะว่า
1: ครับ
0: มันก็จะมีทีมที่ของตัวเองที่ตกไปก็อยากระบายมีทีมที่ตัวเองเชียร์มาเข้ารอบลึกๆก็อยากคุยนะมันก็มีประเด็นให้คุยกัน
1: สโมสรก็คุยกันต่อได
0: ้ครับผม
1: นะครับส่วนอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นี่เหลือไปเห็นพอดีนะครับเป็น U19 นะพี่หู
0: ฟุตบอลเด็กนะ
1: ชิงแชมป์ยุโรปนัดชิงชนะเลิศแล้วนะวันนี้
0: พลิกล็อกเฉย
1: ไปเจอเยอรมัน
0: พลิกล็อกมาเพราะว่าเยอรมันจริงเนี่ยถ้าตามนัดเนี่ยมันจะต้องเป็นยูเครนเพราะฟอร์มยูเครนมาดี
1: จริงเหรอ
0: ใช่ฟอร์มยูเครน
1: ผมไม่ได้ตามทัวร์นาเมนต์นี้เลย
0: มาแบบทุบชาวบ้านเข้ามาแบบโอ้โหแต่พอมาเจอเยอรมันไปเสร็จเยอรมันไง
1: อ๋อ
0: โอ้ยแต่สเปนโหดจริงสเปนนี่เขาทุบโอ้โห7-0สเปนนี่โหดยู19นะ
1: เดี๋ยวก่อนนะชนะมาโอ้โหสเปนนี่ถล่มมาตลอดเลยนี่ว่
0: าถล่มมาตลอดแทบไม่เสียประตูเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแล้วยูเครนรอบแบ่งกลุ่มชนะอิตาลีแล้วนะ
0: ใช่ๆชนะ
1: อิตาลี
0: สบายเลยเหร
1: อโอ้ชนะ9คะแนนเต็มเลย
0: ใช่ๆมันเลยมาดีหลายคนก็มองว่ายูเครนมันฟอร์มมาดีน่าจะเป็นยูเครนเจอสเปนไงแต่รายการนี้มันมีชิงที่5ที่6ด้วยเขามีอันดับ3ของกลุ่มอะไรมาชิง5 6กันด้วยไงไปเลยสำหรับ U19 นะครับก็เจ้าภาพเวลเละ
1: ครับ
0: โอ้โหโดนสเปนก็เจ็บแล้วอ่ะจากกันที่เวลนะครับ
1: บุ้ยเลยนี่ว่าเวล
0: รู้สึกยิงประตูใครไม่ได้มั้ง
1: เวลเดี๋ยวก่อนนะ
0: โดนไปซะแหละ14ลูกหรือไงเนี่ย
1: โดน14
0: 14
1: แล้วก็แพ้หมดทุกนัด
0: ครับ
1: โอ้โดนสเปนไป7เนี่ยโดนเยอรมันไป4
0: ครับ
1: แล้วก็โดนเดนมาร์กไปอีก3
0: ครับ
1: โอ้โหยับๆเลยนะครับ
0: อิ่ม
1: อิ่มเลย
0: นั่นแหละเจ้าภาพนะครับ
1: อ่ะสเปนเจอเยอรมันวันนี้พี่หูว่าสเปนจะเอาเลิกเอาชัยด้วยชุดเล็กก่อนใช่ไหมในยุโรปก่อนไปลุยในฟุตบอลโลกต่อ
0: ฟอร์มด้วยฟอร์มที่มันถล่มผู้ต่อสู้มานะผมก็มองว่า U19 หน้าเสร็จสเปนอ่ะ
1: ดูเส้นทางแล้วไม่น่าไหว
0: แล้วสเปนแกถล่มมาทุกเกมเลยอ่ะ
1: โหสเปนนี่เก่งเกิน
0: ใช่ๆสเปนนี่ชั่วโมงนี้ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะ
1: ครับ
0: ชุดใหญ่ก็เข้ารอบลึกๆชุดเล็กก็มาดีนะครับช่วงหลังนี้ก็บอกว่าสเปนนี่แทบทุกชุดนั้นเก่งหมดเลยนะ
1: อือแต่ U19ไปไล่ดูชื่อแล้วไม่มีนักเตะแบบจำพวกบาเยิร์นอะไรอย่างนี้เลยนะ
0: อืม
1: ชุดเล็กอ่ะ
0: ไม่ได้มีตัวอะไรดังๆมาก
1: เลยแบบระดับบาเยิร์นเต็มที่ก็ดอทมุนแค่บางคน
0: อะไรคิดว่าน่าจะมีมาบ้างนะที่ไหนได้มันไม่มี
1: ไม่มีว่ะเปิดมาก็ยังไม่ได้รู้จักใครมาก
0: ทำไมมันไม่ชินเลยวะแค่ไม่ค่อยรู้จักเลยอ่ะ
1: เ
0: พราะปกติ19เนี่ยมันน่าจะ
1: ต้องมีสักตัวดิ
0: สำรองอะไรนะ
1: ที่โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นดาวรุ่งที่มันอยู่แบบอย่างน้อยมีชื่อ
1: ถูก
0: แต่นี้มันอาจจะเป็นดูเดี๋ยวผมมานั่งดูโอ้โห
1: ใครวะเนี่ย
0: ประตูก็ไม่รู้จัก
1: โอ้ถ้าพี่ไม่รู้จักผมก
0: ็แนวรับโอ้โหก็งงไปหมดเลยนะครับ
1: มีบ้างไหมมีบางตัวคุ้นๆบ้างไหม
0: ไม่มีเลยเนี่ยนั่งไล่อยู่ดูโอ้โหแต่ละตัวนี่คือตัวอะไรวะเนี่ย
1: เฮ้ยมีโอเว่นด้วยนี่กองหน้ามีโอเว่นด้วย
0: ครับ
1: ใครวะเนี่ยเอ็มมูเนเอลชิโกซี่โอเว่น
0: ครับ
1: โอ้โหแต่เป็นกองหน้าทีมชาติเยอรมันนะครับเดี๋ยวเตะตีหนึ่งยู19ชิงแชมป์ยุโรป
0: เห็นดังสุดก็เป็นคริสเตียนเวิร์นอ่ะ
1: โอ้โห
0: โค้ดนอกนั้นนี่เตะนี่โอ้โหมันน่าจะมีบ้างนะแต่ว่าโ
1: อ
0: ้โหมีไอ้นี่คุ้นชื่ออยู
1: ่ครับ
0: ไอมันเจอคาร์เบตของเลเวอร์พอช่วงท้ายๆได้ลงบ่อย
1: เห็นชื่อว่า
0: คาร์เบตเนี่ยที่พอได้ลงบ้างคนอื่นๆนี่แทบไม่ได้ลงอ่ะ
1: เฮ้ยมันมีซานยานิกวากเนอร์มีอะไรเป็นอะไรกับซานโดวากเนอร์วะ
0: อันนี้ไม่ทราบ
1: ไม่แน่ใจนะแต่ไม่มีประวัติเลยนะครับเห็นชื่อมันคล้ายๆเฉยๆพอดีไปเห็นพอดีเลย
0: ครับเลยก็ว่ากันไปนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเอเจนต์นี่บอกว่าคุณดูดมศักดิ์เบ่งเขารักคุณนะไม่ให้ภาคบอลแต่ให้จัดเวลาไม่ดึกด้วยนะฮะ
1: ก็เห็นพี่เอกบอกว่าพี่อู๋หนีกลับจันไปเลยหลายวันที่ผ่านมา
0: พอดีว่าจะกลับอยู่พอดีเลยก็
1: เห็นคิวแล้วก็ไม่มีเลย
0: พอไม่มีก็เลยกลับดีกว่านี่ก็เพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อเช้านี้เองไม่หรอกพอดีไปนัดหมอเขานัดไป
1: ครับ
0: เพราะว่าหมอปวดหัวมากเลยหมอแม่ยายพอเขาครบ4ปีอะไรเงี้ยแล้วเขาย้ายกลับเนี่ยพอหมอใหม่มา
1: ครับ
0: ก็ต้องไปคุยใหม่ไง
1: ไปเริ่มต้นใหม
0: ่หมอบางคนเขาจะใช้ยาตัวใหม่จะใช้ยาตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องคุยกับเราก่อนว่ามันมีข้อระมัดระวังโอ้โหมันเรื่องไอ้ยาหัวใจนี่เยอะ
1: อ๋อโรคหัวใจ
0: คู่มือไง อืมพร้อมกินอันนี้

0: ห้ามกินควบกับอะไรช่วงระหว่างกินยาห้ามทำนู่นทำนี่เออแล้วมันมียาบางตัวแบบว่าเขาต้องถามความเห็นของเราอะว่าจะให้ตัวนี้ไหมเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีข้อเสียอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คือนอกจากซักประวัติคนไข้ต้องซักประวัติเราด้วย
0: ไม่เหมือน
1: ที่เป็นคนดูแลคนไข้
0: ถามความเห็นถามความเห็นว่าถ้าเขาจะให้กินยาตัวนี้จะโอเคไหม
1: อ๋อมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มันจะมีข้อดีข้อเสียของมันอยู
1: ่อ๋อให้เราแบบเป็นคนตัดสินใจทีนึง
0: ใช่โอ้โหก็ต้องไปว่าครับก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วกัน
1: เอออ๋อนี้พี่เจ๋งเขาก็รู้พอดีไงว่าพี่มีธุระเขาก็เลยแบบวิ่ง
0: หลีกจะรู้แต่รอบแรกนะรู้แต่รอบแรกแล
1: ้วพี่ไอ้เดี๋ยวเตรียมเนี่ยรอบชิงเดี๋ยวเตรียมรอบชิง
0: กลับเขาบอกว่าเตรียมชาเขียว1ลังพร้อมกับแก้มกะยาวถึง4:00จะล่วงก่อนหรือเปล่า
1: โอ้โหพี่7ชั่วโมงอะอยู่ไหวเหรอโ
0: อ
1: ้แล้วยิ่งมีกับแก้มอะไรอยู่ไม่ไหวหรอกมั้งกว่าจะถึงก็อาจจะโซซัสโซเซแล้วแหละ
0: ผมว่าจะล่วงเพราะกับแก้มอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นะบางทีพอไม่ไหวยาวแล้วเวลามันอิ่มอ่ะมันจะล่วงซะก่อนนะ
1: ครับโอ้ตั้ง4:00แล้วถ้าจะดูจริงๆนี่ผมว่าแนะนำให้งีบไปก่อนแล้วตื่นมาดูน่าจะดีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไป
1: นี่เขาถามข่าวอาร์เซนอลเข้ามา
0: อืม
1: คุณหนูใหญ่อาร์เซนอลเราได้ใครเสริมทัพสักตัวหรือยังครับ
0: ยังเลยครับก็มีแต่ข่าวลืออ
1: ืม
0: แต่ว่าไม่รู้ทำไมไปชอบอะไรไอ้นี่จังจะเอาให้ได้เลยไอ้จะมาแกนโรเจอร
1: ์อ๋อ
0: ให้ข่าวบอกว่าจะเอามาแกนโรเจอร์อยู่แต่ว่ามันแพงไง
1: ก็เขาจะ
0: บิลล่าร้อยตีมา130อะ
1: เดี๋ยวนี้มันต้องเป็นร้อยนะเอาจริงๆราคามันก็เกินระดับไปบางคนนะ
0: คือจะมาใช้ไอ้ที่ว่าถ้าตัวไหนแพงจะไม่ซื้อมันไม่ได้แล้วไง
1: ครับ
0: เพราะตอนเนี้ยจะเลี้ยวไปตัวไหนก็แพง
1: เ
0: พราะว่าบางทีอาจจะมองว่าอุ้ยตัวนี้100ล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัวนี้ก็เจอ80 90แล้วเดี๋ยวนี้
1: จริง
0: แล้วดูตลาดปีนี้ดิเนาะมัน
1: โอเวอร
0: ์โพสกันเยอะเออใช่มันโอเวอร์มากนะครับบางทีนักเตะหูอย่างไอ้บัวดี้ดูดิก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลตามมาได้40ล้าน
1: อ
0: ่ะล่าสุดไอ้ประธานลิวบอกโอ้โหต้องเป็น100อ่ะ
1: ครับ
0: ต้องมีต่ำอย่างต่ำ90ล้านอ่ะ
1: หรือไม่ก็นี่ไง
0: แล้วเด็ก18ยังไง
1: ที่แมนยูสนใจใครนะไอเมชาเอ็นเมชา
0: ดอทมุนเมชาเฟลิกซ์ร้อย
1: หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ย
0: พวกนี้ดอทมุนสายขายอยู่แล้วไง
1: สายขายร้อยหนึ่งนะฮะแต่อาร์เซนอลเขาก็เตรียมโละพวกมาร์ตินเนลลี่
0: ใช่
1: ทัตซา
0: อะไรพวกเนี้ย
1: มีโอกาสนะครับ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เห็นข่าวทุกวันเลยมันจะมีตัวเนี้ยอะไรนะตัวอะไรโซลิดอ่ะ
0: คิดถึงโซลิดอ่ะ
1: โซลิดนะ
0: ใช่ใช่โซลิดเนี่ยแหละ
1: อันนี้ปีกของน่าจะลีกเบลเยียมนะ
0: ใช่อันนั้นจำชื่อทีมเขาไม่ได้
1: อ
0: ่ะวันนั้นคุยกับคุณคมอยู
1: ่ครับ
0: บอกไอ้ตัวนี้เป็นไงเนี่ยบอกว่าโอเคใช้ได้แต่ว่าทำไมมันมีกระแสจังหรือว่าจะเอามาเป็นสำรองหรือเปล่า
1: เก่งขนาดนั้นเลย
0: แต่มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะ
1: ครับอ๋อนี่เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันจากทีมไหนเพราะว่าตามข่าวเขาบอกว่าร อให้ทอสซาย้ายไปก่อน
0: เซนชุยดองไหมใช่ป่ะรู้สึกในเซนกันเลนเรื่องสักอย่างเนี่ยจำชื่อได้อยู่ว่ามันอยู่มา
1: จากเบลเยียมคาบูธ
0: อ๋อคาบูธเหรอ
1: คาบูธคาบูธ
0: จำได้ว่าเป็นทีมดังของเบลเยียมอ่ะ
1: อ๋อแต่ว่าตัวนี้เคยเล่นกับนอริชในอังกฤษมาแล้ว
0: แต่ตอนนั้นไม่เคยเห็นฟอร์มไง
1: อ๋อนี่ตอนนอริชอยู่ในพรีเมียร์ลีกเมื่อประมาณ4-5ปีก่อน
0: ก็มีก่อนตกใช่ไหม
1: เออทำไมเราไม่คุ้นเลย
0: เออหูไม่คุ้นไม่เคยเห็นฝีเท้าหรือว่าไม่เคยได้ด
1: ูเคยเล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้วอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมอาร์เซนอลสนใจ
0: ก็ทำไมอยากได้จัง
1: อายุ24นะครับ
0: ครับ
1: ก็ปีกซ้ายตำแหน่งเดียวกับพวกไอ้ทอสซาพอดีทอสซานี่จะไปลีกตุรกีนะเห็นจะหนีไปตุรกีกันหลายคนเลย
0: ใช่
1: ทอสซาเนี่ยเบสิกตัส
0: เพราะตุรกีมันดีอย่างตรงที่มันสู้ค่าเหนื่อยเนาะเออหลายๆทีมเนี่ยลองสังเกตดูตั้งแต่ไอ้พวกแบบไอ้เฟเนบาเช่เบติกตาสพวกเนี้ยมันสู้คัดเหนื่อยนะตาลาพวกเนี้ยพวกนักเตะพวกดังๆบางทีตัดสินใจย้ายไปเล่น ตุรกีกันเยอะนะ
1: ก็เนี่ยผมยังงง
0: เ
1: ลยสู้
0: คัดเหนื่อยมากนะครับ
1: แล้วก็วันนั้นแอบเห็นโอเดการ์ดอ่ะถ้าจะย้ายก็มีโอกาสย้ายไปตุรกีผมยังงงเลยโอเดการ์ดเนี่ยหรอถ้าจะย้ายนะ
0: ใช่
1: ขายไหมโอเดการ์ดขายไหม
0: โอเคอยู่ได
1: ้แล้วขายเลยเหรอ
0: เพราะว่าผมว่า
1: ไม่เอาเลยครับ
0: โอริการ์มันน่าจะเสร็จไอเอเซ่ถึงเวลาเอเซ่มันคงได้ลงมากกว่านะ
1: ก็แต่ก็เสียดายระดับกัปตันทีม
0: แล้วมันก็โอ้โหแล้วยิ่งไอเมริโน่ดูดิเมริโน่เล่นแบบเนี้ยหายเจ็บกลับมาเนี่ยเขาเผื่อเป็นตัวจริงหรือมั้งเนี่ย
1: เมริโน่กับทีมชาติสเปนอ่ะเกินไป โอ้โหอะไรวะลง
0: มันยิงลงมันยิง
1: จะลงปุ๊บยิงปั๊บตลอดเลย
0: ไอ้ตอนไปนะขนาดเราเป็นแฟนอาร์เซนอลนะ
1: ออดแอดๆ
0: วะยังมองว่าม
1: ันได้เล่นหรือเปล่า
0: น่าให้โอกาสตัวอื่น
1: เ
0: พราะมันเจ็บมาตลอดไม่ได้ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้พอมันลงมันยิงลงมันยิงเนี่ย
1: ลงไปไม่ถึง5นาทีมั้ง5นาทียิง5
0: เกมล
1: ่
0: าสุดเนี่ย
1: อ
0: ย่างรอเลย
1: ไอ้เกมโปรตุเกสก็โดน
0: ครับ
1: ไอ้เกมเมื่อคืนนี่โอ้โหตัวแซ่บเลยมิเกลเมริโน่นะฮะก็แต่ตอนนี้หลายๆสโมสรก็กำลังเข้าสู่ตลาดนักเตะผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะปล่อยเยอะมากกว่าเข้าด้วยซ้ำนะ
0: เพราะทีมมันเหมือนมันลงตัวอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: นะผมว่าอาร์เซนอลกับแมนยูอ่ะไม่ค่อยขยับเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่ามันก็เป็นโค้ดเดิมไงใช่ป่ะที่คุมมาก่อนไอ้แต่โค้ดทีมอื่นเนี่ยอีราล่าอย่างเงี้ยก็เพิ่งมาใหม
1: ่ก็ต้องทำความรู้จักกันใหม่
0: ไอ้พวกโค้ดใหม่ๆอ่ะมันก็ต้องซื้อใหม่โละใหม่ไงแต่ว่าแมนยูมันก็อาจจะซื้อเพิ่มบางตัวรวมไปถึงอาร์เซนอลอย่างเงี้ยก็อาจจะซื้อเพิ่มตลาดอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่แมนยูต้องรีบๆเลยมิดฟิลด์อ่ะรีบๆเลย
0: แต่แมนยูผมว่านะรีบหาตัวแทนคาเซมิโร่ก่อนนะ
1: ใช
0: ่
1: เมื่อวานนี้ดีลล่มไปแล้วไอ้เอดิสันน
0: ่ะใช่ๆ
1: เพราะว่าแกตรวจไปแล้วไปเจอปัญหาบริเวณหัวเข่ามิน่าทำไมมันตรวจร่างกายกันหลายซับหลายซ้อน
0: เมื่อเป็นข่าวแต่แรกๆไงไม่จบสักที
1: เออผมก็งงว่ามันตรวจอะไรวะมันนานจังเลย
0: ก็มันเอ๊ะทำไมไม่คอนเฟิร์มนะทำไมไม่ยอมคอนเฟิร์มมันมีแต่โค้ดใกล
1: ้
0: ไอ้โรมาโน่กับไอ้เดวิดออนตีน
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วมันก็ค้างตึงอยู่
0: นั่นแหละว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้อีก
1: จนไอ้อันเดซานโตสมาประถึงนี้มาปล่อยตัวก่อนแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เออนะครับส่วนอาร์เซนอลนี่เหลือไปเห็นอีกนิดนึงนะครับแถมให้เพราะว่าเขาบอกว่าอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยอาจจะกลับมาให้ความสนใจอดีตนักเตะตัวเองนะ
0: ครับ
1: มาร์โลพานอสพี
0: ่
1: มาร์โลพานอสเออเนี่ยเขามองว่าพอไปตกชั้นกับเวสต์แฮมแล้วอาร์เซนอลอาจจะดึงเข้ามาเป็นอะไหล่เนาะนะครับไม่แน่ไม่แน
0: ่ครับ
1: ประมาณนี้นะครับ
0: ครับผมอันนี้เขาบอกว่าไวกิ้งกับนาฬิกา90นาที
1: ไม่แพ้เหรอไวกิ้งไม่แพ้เหรอแต่จริงๆแล้วผมว่านอร์เวย์กับอังกฤษอะมันรู้ไส้รู้พุงนะว่านักเตะบางทีมันก็พรีเมียร์ลีกอะ
0: มันมองเฉยเห็นหน้าปุ๊บมันก็คุ้นหน้าคุ้นตาม
1: ัน
0: รู้ฟอร์มรู้ทรงกันนะ
1: มันผมว่าตั้งแต่กองหลังมิดฟิลด์กองหน้าเนี่ยมันมีส่วนผสมของพรีเมียร์ลีกกันหมดเลยน่าจะรู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีอะ
0: ใช
1: ่อีกอย่างนึงนี่ก็ไม่รู้ว่าตัวที่ได้ลงสนามวันนี้อังกฤษจะพร้อมมากน้อยขนาดไหนเพราะเห็นมีปัญหาหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ใ
1: ช่
0: วันนี้พวกเด็กเคนไลท์อะไรก็ไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรพวกนี้นะพวกแผงกลางอะไร
1: ก็กลับมาซ้อมได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้ไหมนะครับ
0: หลายคนก็กำลังรอคอปปี้เมนูอยู่ว่าจะได้สตาร์ทมาแล้ว
1: ผมไม่ลงเอาว่า
0: ดูตรงละ
1: ต้องไม่เหลือใครจริงถึงจะส่งคอปปี้เมนูผมว่ามันเขาไม่ชอบจริงไม่ชอบ
0: ผมว่าเขาดึงมาเพื่อเป็นสำรองท้ายๆจริง
1: จริง
0: ในกรณีแบบทีมันขาดจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่อยู่ในแผนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เลย
0: เพราะดูแล้วไม่อยู่ในแผนการทำทีมแน่ๆ
1: มันมีนัดหนึ่งอ่ะที่เดคแคนไลท์ไม่ลงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ผมจำไม่ได้ก็กล่าวว่าเอาละ
0: นัดสองมั้ง
1: เออถึงคราวเขาบี้เมนูละเฮ้ยมันเอาอัดมิดฟิลด์เพิ่มไว้อัดตัวลุกลงมา
0: ใช่ใช่
1: แล้วไม่ให้คอบี้เมนูเล่น
0: ก็ไม่ได้ลงอยู่ดี
1: โอ้โหอะไรวะเขาก็เลยบอกว่า
0: ไอเกมนั้นที่เป็น
1: มันเจอ
0: เอดิสันลงไง
1: เอออ
0: ่าน่ะ
1: ลงประมาณน
0: ั้
1: น
0: เอดิสันลง
1: อีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าถูกเครื่องมันเป็นอะไรกับแมนยูวะพี่ไอลุกชอก็ไม่เอามาแม็กควายก็ยังไงก็ไม่เอาเมนูออกมาก็ไม่ให้เล่นนี่แก๊งแมนยูนั่นเลย
0: เหมือนไม่อยู่ในแผนการทำทีมไงผมว่าเขาติดไงเพราะว่าเขาก็ตัดพวกพาร์เมอร์พวกอะไรหลายคนก็บอกว่าแหมพาร์เมอร์เขาติดมาสักหน่อยก็ได้มั้งอะไรเงี้ย
1: โฟเดนเนี่ยหลายคนแต่ว่าตอนนี้พอจะถึงรอบนี้ได้แล้วก็ต้องดูเขาต่อไป
0: แต่ตอนนี้มันยังโดนด่าไม่ได้ไงมัน ยังเข้ารอบมาได้ไง
1: เดี๋ยวถ้าไป
0: รอบนี้เจอนอร์เวย์ก่อนเกิดไม่ผลไม่ได
1: ้
0: อะ
1: เละ
0: ว่าเละ
1: เละแน่นอน
0: รออยู่นะ
1: โอ้เรียกเชสเปนมาเล่นบอลโลกเนี้ยตัวทีเด็ดเลยเชสเปน
0: ครับแล้วหลายคนก็บอก
1: ครับ
0: ตอนที่แบ็กเจ็บก็เรียกเซนเตอร
1: ์ไอ้ลิฟลาเมโต้ลิฟลาเมโต้ถอนตัวไอ้กล่าวว่าไอ้เรากล่าวว่าหวานแล้วแม็กควาย
0: ครับ
1: ตายเรียกชาโลบา
0: ก็ยังไม่ได้ลงอยู่ดี
1: เออนะครับส่วนนาฬิกาผมว่ามีโอกาสยื้อกับอาร์เจนตินาไม่น้อยนะ
0: แต่ก็ยังเสียวๆนะกลัวแบบสุดท้ายเฉือนอ่ะ
1: คุณต้องพยายามปิดเมสซี่ให้ได้เหมือนไอ้พวกอียิปต์ทำอ่ะ
0: และไอ้ทรงอาร์เจนเนี้ยน่ากลัวนะไอ้แบบเนี้ย ทำท่า
1: ใช่
0: ทำท่าอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านมาได้เรื่อยๆ
1: เนี่ยคุณสมบัติของทีมแชมป์ชอบเป็นอย่าง
0: เง
1: ี้ย
0: ทีมแบบเนี้ยน่ากลัวมากเลย
1: ครับ
0: ไอชนะเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัว
1: ครับ
0: ไอแบบเดี๋ยวเฉือนมาบ้างโอ
1: ้แซงมาบ้าง
0: ไปต่อเวลาแล้วก็กลับมาแซงอย่างเจออียิปต์เงี้ย0-0ยังกลับมาได้อย่างเงี้ยผมว่าทรงอาเจนนี่น่ากลัวมากเลย
1: สงสารอียิปต์เลยอ่ะผมสงสารอียิปต์เลยวันนั้นน่ะต่อเวลาก็ยังดีอย่างน้อยอ่ะนะครับ
0: อืมใช่ๆวันนั้นนี่โอ้แต่อียิปต์ก็ต้องโทษตัวเอง
1: ครับ
0: นะไปเลือกเล่นแล้วปีนี้ผมว่ามันมีบทเรียนกับหลายทีมนะพอไปเลือกเล่นเกมของตัวเองกำลังดีๆอยู่อ่ะแล้วไปเลือกเล่นรับเหมือนอย่างญี่ปุ่นเงี้ย
1: รับเกินไป
0: เก่งบงตกไปเอง
1: อย่าง
0: เซเนกาลอ่ะใช่ไหม
1: กับเบลเยียมก็ไปรับเยอะ
0: เหมือนกันอยู่ดีๆก็ไปรับแล้วก็กลับมาแพ้อะไรแบบเนี้ย
1: หรือแม้กระทั่งแบบอียิปต์เองผมว่าท้ายเกมเขาก็อาจจะแอบบุกเยอะเกินไปหน่อย
0: ครับ
1: ก็เลยโดนนะครับอาเจนย้ำเข้าไป
0: เดี๋ยวผมมาทางฝั่งอันนี้บ้างเน
1: า
0: ะ
1: ช่องทางอื่นกันบ้าง
0: ทางช่องทางอื่น YouTube บ้างเนอะคุณปั๊กบอกสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจันอู๋จันสนวันนี้เป็นคุณอู๋เล็กนะตอนแรกเป็นคิวสนแต่สงสัยไม่ว่างมาบ้างวันนี้เป็นคุณอู๋เล็กมานะจ๊ะ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋เทพพี่อู๋เฟรงเฮกเคนครับ
1: โอ้ใช่ก็นะเฮกเคนนะสวีเดนเหร
0: อฟันเฮกเคนป่ะฟันเฮกเคน
1: ฟันเฮกเคนหรือว่าฮักเคน
0: ฟันเฮกเคนก็ไปสเปอร์ละนะฟาเลเก้อ่ะ
1: เออใช่รู้สึกสเปอร์น่ากลัวเกิน
0: สเปอร์น่ากลัวเนาะสเปอร์มี2อย่างนะ
1: ผมว่าเขาคลั่งนะ
0: ถ้าไม่ดีก็หลับเลยอ่ะ
1: โอ้แต่ว่า
0: ถ้าซื้อตัวเยอะมากนะ
1: ถ้าขนาดนั้นไม่ดีมันก็เกินไปแล้ว
0: แต่เดเชบี้ก็น่ากลัวนะ
1: เออ
0: ขนาดแบบไม่มีตัวมันยังทำหนีรอดตกชั้นได้อ่ะ
1: ผมว่าปกติกองกลางสเปอร์ก็ไม่ได้แย่นะ
0: ใช่
1: แล้วเขายิ่งเอาตัวดีๆเข้ามาถมอีกอ่ะมันยิ่งหมูมันยิ่งดีมากกว่าเดิมอีกนะ
0: คือตัวไหนไม่อยู่ในแผนการทำทีมก็เอาออกเลยแล้วผมว่าเขาชัดเจนดีนะชัดเจนซื้อเป็นซื้อ
1: ไวด้วย
0: ใช่แล้วซื้อไวด้วยตัวนาลี
1: ซื้อไวใจถึง
0: จบเลยเออฟันทิ้งเคมาถึงปุ๊บอ่ะตัวฟรีก่อนล็อบโบเซเนซี
1: ่ฟรี
0: ซื้อฟรีอ่ะจบ2ตัวหลังจากนั้นนี่หือซัดยาวเลย
1: มา
0: ฟานเฮกเค
1: มาเตอุสเฟรนันเดสเหรออ่ะ80ก็มา
0: เฟรนันเดส
1: ตอนาลี101ก็เอา
0: แล้วนี่ยังไม่หยุดนะ
1: ก็เห็นบอกว่าจะซื้อมิดฟิลด์อะไรเพิ่มอีกเนี่ย
0: โหก็เล็งกูปี
1: อ่ะอ๋อไอของบอลมัด
0: ใช่ได้กูปีนี่โอ้บอลปัดก็รู้อยู่แล้วไงบอลปัดบอกเลยว่า
1: ตัวขายเลย
0: ไม่ต่ำกว่า90อ่ะ
1: ไอ้นั่นตัวขายเลย
0: ครับ
1: ปั้นแล้วขายยิ่งดีเลย
0: อันนี้บอกว่าอ๋อคุณนันทพงศ์บอกทักทายจากหนองจอกครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีด้วยนะครับไอ้ตัวนี้ก็ตกรอบไปแล้วนะอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะเดี๋ยวไปซ้ำเติมเขานะคุณสุกุมะพงพิทูลนะสวัสดีพี่อูนาฮีครับ
1: จริงๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมโดนตั้งแต่บอลโลกครั้งที่แล้วนะไอ้ตัวเนี้ยมันเล่นดีตั้งแต่บอลโลกครั้งที่แล้วนะ
0: แล้วตัวนี้มันเกินไปเพราะอะไรป่ะคุ้มส่งไอ้เพชรเดียวโดนคู่โดนคู่เลย
1: แล้วจะอ่านอย่างอื่นไม่ได้ด้วย
0: อื้อแล้วชื่อพี่อื่นไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครั้งที่แล้วจำได้มันตีคู่กับไอ้นี่โซเฟียนอัมลาบัต
0: ใช่
1: กับอูนาฮี
0: โอ้โห
1: ครั้งที่แล้วสองคนเนี้ยอ
0: ูนาฮีมันครั้งที่แล้วมันมีตัวหนึ่งไอ้นักอาเกิดด้วย
1: กองหลัง
0: จะมันจะมาประมาณ3คนเนี้ย
1: ที่จ้างเกิด
0: แต่ปีนี้พี่อูนาฮีนี่คนเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแกผิว
0: เป็นแมน
1: ทำไมผิว
0: นัดเลยเนอะ
1: เออทำไมผิว
0: เล่นจริงเนอะ
1: ผมยังงงเลยเพราะว่าตอน4ปีที่แล้วผมว่าเขาไม่ได้ผิวขนาดนี
0: ้4ปีที่แล้วยังเป็นพวกจอมขยัน
1: พวกเหมือนตัวตัดเกม
0: ใช่ใช่เป็น
1: บทวิ่งอยู่เลย
0: ตลอดแต่ว่าพอมา4ปีนี้มันเก่งขึ้นเยอะเลยนะการออกบอลอะไรของมัน
1: อยู่ไหนเนี่ยเล่นอยู่ไหนทุกวัน
0: ไอตัวนี้น่าสนนะอูนาฮีเนี่ย
1: โอ้เล่นอยู่จิโรน่า
0: โอ
1: ้ตกชั้นดิ
0: ใช่ตกชั้นด้วย
1: ตกชั้นดิจิโรน่า
0: ไปสอยมาดีกว่า
1: เฮ้ยย้ายดิรออะไรอ่ะเอาจริง
0: อูนาฮีจบทัวร์นาเมนต์เนี้ยชัวร์แล้วจริงๆไม่ต้องไปดูตัวอื่นนะเอาตัวเนี้ย
1: เออเนี่ย
0: แล้วผมเชื่อว่าไม่แพงมากหรอก
1: คือเราเห็นแล้วว่าในช่วงเวลา4ป
0: ี70มีแน่นะ
1: มันเล่นดีตลอดเลยนะ
0: ใช่ๆตัวนี้เล่นดีมาอยู่แล้วนี
1: ่ก็แต่ก็แปลกว่าทำไมมันมีข่าวกับทีมอื่นน้อยเหลือเกิน
0: หรืออาจจะเป็นพวกที่มองว่าเป็นพวกอัพคอน
1: อ
0: ่ะใช่ป่ะ
1: เดี๋ยวมันจะเสีย
0: หลายคนอาจจะมองว่าเออทีมเรามีตัวนักเตะอัพคอนเยอะเงี้ยบางทีไปปุ๊บโอ้โหขาดไป 4-5 ตัว
1: มีส่วนแล้วโอ้โหสมมติโมร็อกโกไปทีผมว่าน่าจะรอบลึกๆอ่ะน่าจะหายไปเป็นเดือน
0: โมร็อกโกเผื่อมีชิงอ่ะใช่ป่ะเขาก็เป็นเต้ยทางฝั่งไอเนชั่นคัพอยู่อ่ะ
1: ผมเคยเอาภาษาอาหรับอ่ะพี
0: ่
1: ไปวางใน Google ผมกล่าวว่าชื่อมันต้องอ่านแบบอื่นให้ได้บ้างผมเคยเอาภาษาอาหรับตัวยึกยืนเนี่ยไปวางใน Google แล้วให้ Google AI Google มันอ่านเฮ้ยมันก็อ่านอูนาฮี
0: ภาษาอาหรับผมเคยลองแล้วนะ
1: ล่ะ
0: โอ้กลายเป็นอาสลบเลยเรียบร้อยของจริงเลยโหยากมาก
1: โอ้ตัวนี้ผมโดนเล่นตั้งแต่บอลโลกครั้งที่แล้วแล้วตอนแบบว่าแฟนบอลแฟนรายการเห็นใหม่ๆเนี่ยโอ้ส่งมายับเลย
0: ยับเลยอ่ะคุณนัทสอนบอกว่าสวัสดีพี่อู๋เล็กพี่อู๋ใหญ่สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: คุณวันพุธบอกสวัสดีอาจารย์อู๋นาฮีสิทธิ์คองโกรอฟังอยู่ครับหายไปเลยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนะครับกลับจันทร์พอดีรีบกลับจันทร์พอดี
1: ครับ
0: ไปคุยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยไปเรื่องของที่อ่ะมันเหมือน
1: ขายที
0: ่ไม่ใช่มันเหมือนเขาเรียกอะไรเส้นเขตแดนมัน
1: ทำรังวัด
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่คือ
0: เหมือนมันพังไปไงช้างพอใหญ่มาแล้วก็ชนแล้วไอ้เขตแดนพวกนี้มันพัง
1: แล้วก่อนนะที่พี่ช้างเข้าด้วยหรอเหรอถึงเหรอ
0: โอ้จันเนี่ยตัวอันตรายเลย
1: รอ
0: จันเนี่ยพอใหญ่ทุกวันเนี่ยคนที่อยู่แถบจันระยองอะระยองผมไม่แน่ใจแต่ถ้าแถบจันจากบ้านแม่ยายผมอะต้องมีลายกับทหารเวลาพ่อใหญ่โผล่ใหญ่ปุ๊บใช่ป่ะ
1: ก็ลายบอกเขาบอกเจ้าหน้าที่
0: เขารีบมาเลย
1: เจ้าหน้าที่เขาจะมีเขาเรียกหน่วยงานวิ่งเข้ามาเลย
0: เพราะว่าพรุ่งนี้ดุเพราะว่าไ
1: อ
0: ้เขาบอกว่าอาทิตย์ก่อนก็มีเสียชีวิตอ่ะ
1: ก็บางทีโดนเหยียบบ้างอะไรบ้าง
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่ามันชอบลงมากิน
0: หนีไม่ทัน
1: ชอบมากินอะไรในไร่ในสวนเรา
0: แล้วเขาบอกหนีไม่ทันเป็นคนงานเป็นคนงานของ AEC อ่ะแล้วมันเพิ่งมาทำงานไงพวกนี้มันวิ่งไม่รู้เรื่องไงวิ่งตัดท้องร่องแล้วพอล้มปุ๊บเขาเดิน
1: เรียบร้อยเลย
0: เขาเดินมาเหยียบไตแตกเลยโอ้โหน่ากลัวเขาบอกไม่ได้เลยช้างป่าเนี่ยถ้าใครอยู่จะรู้เลย
1: ครับ
0: พุ่งเข้าหาเลยนะพุ่งแบบชาร์จเลยอ่ะ
1: โอ้โหจังหวะไวด้วย
0: เออใช่แล้วบอกยังก็หูทิพย์เรียกมาบางทีทหารก็ต้องมายิงเอาปืนมายิง
1: ยิงไล่
0: เพื่อให้เขากลับไปไงเออมันอันตรายอยู
1: ่โอ้ไม่นึกว่าแบบว่า
0: ใช่ใช่
1: ช้างเข้าด้วยนะ
0: ถ้าเป็นฝั่งนี้นี่กลัวที่สุดคือพ่อใหญ่แล้วเวลาเขามาเนี่ย
1: ทำอะไรไม่ได้ด้วย
0: ตีสามตีสี่ตีห้าประมาณเนี้ย
1: แล้วมาเงียบเขาบอกมาเงียบกริบเลย
0: แล้วบอกบางทีมา
1: เดินเงียบเลย
0: มาสองตัวสามตัวเงี้ยโอ้อันนี้มาเป็นโถงนี่ไม่รู้จะไปหนียังไงนะ
1: อยู่ไม่ไหวได้แต่หนีอย่างเดียว
0: แล้วก็มีคุณธานินบอกว่าคุณยุทธไม่ได้ภาคบอลเหรอครับยุทธแกบอกแกไม่ไหวแกอยากดูมากกว่าแกบอกว่าเดี๋ยวนี้สี่ทุ่มแกก็แอะแล้วแอะแล้วใช้คำที่ว่าแอะนะแต่ผมก็
1: แอะเพราะว่าอะไรแอะเพราะว่าง่วง
0: นี่ผมจะไปถามคุณครูวิลเลียมละคุณครูวิลเลียมนะว่าแอะนี่มันเป็นเวิร์บของตัวอะไรมันขยายคำว่าแอะนี่มันคืออะไรหลับแอะเดินแอะหรือวิ่งแอะอันนี้เราก็ไม่รู้หรือขับรถแอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
1: แอะนี่ได้หลายอย่างนะ
0: มันหมายความว่าไงเนี่ย
1: ตีความได้กว้างๆเลย
0: แต่ยุทธเขาบอกไม่ไหวเขาไม่ได้มานะพยายามตะล่อมอยู
1: ่ครับ
0: คุณสลาคุณสลาลาลาหรือเปล่านะฮะบอกเสียอูไม่ได้รับงานผ้าเลยยังรับอยู่นะครับแต่ก็
1: ใครไปปล่อยข่าวอยู่นี่ใครไปปล่อยข่าวแบบนี
0: ้
1: ใครไปปล่อยข่าวแบบนี้ไม่ดีนะ
0: ต้องการอยู่แล้วเนี่ยรออยู่แล้วอ่านไลน์ทุกวันเลย
1: เฮ้ยพี่โดนแบบคนอื่นโจมตีว่าไปปล่อยข่าวว่าพี่ไม่รับงานแล้วอะไรเงี้ย
0: รับอยู่นะฮะ
1: ไซค์นิวเลย
0: ตอนนี้รออยู่ตอนนี้รอคุณเดชด้วยเด้อยังเงียบอยู่เลยไม่มีใครทักก็เลย
1: ไลน์นี่เปิดเด้งเปิดเสียงตลอดเลยนะ
0: ยังรับอยู่นะครับคุณนันทพงศ์บอกผมคิดว่าอังกฤษกับนอร์เวย์สู้กันสนุกแต่ผมเชียร์อังกฤษเข้ารอบส่วนอาเจนดวงฟ้าขาวน่าจะหมดแล้วครับสวิตน่าจะผ่าน
1: เออวันนี้คนมองสวิตไม่น้อยนะ
0: เหร
1: อ
0: คู่สวิตนะผมมองว่าอาเจนดวงแชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้พวกที่ผ่านมาแบบนี้มันน่ากลัวนะเนอะไอ้ทรงแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกอิตาลีอ่ะกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นจบแชมป์โลกเงี้ย
1: ค่อยๆถ่ายมาเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่อันนี้ผมกลัวตรงเนี้ย
1: อีกอย่างนึงผมว่าเวลาอาเจนบอลอเมริกันใต้พอเจอยุโรปที่เป็นยุโรปที่มันไม่ใช่ทีมใหญ่มากอ
0: ่
1: ะผมว่าฝั่งยุโรปเอาไม่อยู่นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: ถ้าไม่ใช่ยักษ์ใหญ่
1: เออมันต้องเป็นยักษ์ใหญ่จริง
0: มันต้องสเปนฝรั่งเศสอย่าง
1: เ
0: งี้ยนะ
1: อ
0: ะไรเงี้ย
1: เพราะว่าแบบให้คุณเจอเคปเวิร์ดมาคุณเจออียิปต์มาเนี่ยมันพวกแก๊ง
0: มันเจอพวกลับ
1: แอฟริกันเออพอเจอยุโรปด้วยกันเนี่ยผมว่าไม่ใช่ด้วยกันเนี่ยพอเจอบอลยุโรปเนี่ยผมว่าบอลอเมริกาใต้น่าจะผ่านได้นะแต่จะยากหน่อย
0: แล้วบางทีเคปเวิร์ดเราก็เห็นแล้วไงสเปนก็เจาะไม่เข้าไง
1: ใ
0: ช่ไหมสเปนก็เจาะไม่เข้า
1: อันตรายกาดเกินเข้มงวด
0: อันนี้ส่งน่ากลัวแต่ว่าคู่นอร์เวย์อังกฤษที่ผมเอาตรงนะมองไม่ออก
1: เกมจะเปิดไหมพี่ว่าเกมเปิดไหมหรือว่าระมัดระวังหรือจะชวน
0: ท
1: ะเลาะกันเลย
0: ทูเคิลไม่นี่หรอกทูเคิลแกก็เล่นตามทรงแต่นอร์เวย์ผมว่ามันลุยแน
1: ่เพราะว่าบอลนอร์เวย์ผมว่าเป็นบอลกล้าได้กล้าเสียนะ
0: แล้วผมว่าหลังเขา
1: พลังหนุ
0: ่มไม่ได้เหนียวขนาดนั้น
1: เ
0: หลังจะไม่ได้เหนียวเนอะผมว่าเขาเล่นเกมรุกอะดี
1: ครับ
0: เพราะว่าเกมรุกมันโหดอยู่แล้วไง ก็น่าก็น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะสู้แล้วก็อังกฤษก็มาทรงเหนียวแน่นนะเพราะว่าตามสไตล์ทูเคิลเราก็เห็นอยู่เขาไม่ได้สายบู๊หลักอยู่แล้ว
1: เออแต่คำว่านอร์เวย์กองหลังไม่ดีเนี่ยผมเห็นด้วยนะคือนอร์เวย์เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ลีเยอสันลงไม่ได
0: ้
1: มันจะมีตัวหนึ่งที่ลงเล่นแทนพี่อยู่ไอพีเดอร์เซนอะไรเนี่ย
0: อ๋อพีเดอร์เซน
1: โอ้ไม่ได้เรื่องเลย
0: หลุด
1: ไม่ได้เรื่องเลย
0: ไอเซนเตอร์มันไอชื่ออะไรไอที่อยู
1: ่เฮเกน
0: ไอ
1: เยอร
0: ์ไอเซนเตอร์คนหนึ่งอะ
1: หั
0: วล้นๆอะมันเล่นอยู่อิตาลีอ่ะไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็รั่วอยู
1: ่มันจะมีเฮเกมออสติกาด
0: ออสติกาด
1: ออ
0: สติกาดเนี่ยรั่วอยู่
1: เพราะว่ามันจะมีตัวหัวล้นๆเหมือนกันสองคน
0: ใช่ใช่
1: มันจะมีเฟเดริกเออร์เนตไอ้นี่หัวล้นไอ้นี
0: ่ไอ้เอาเนตส่วนใหญ่บางทีมก็ไปเล่นเป็นแบ็กก็มีนะ
1: เอาเนตแล้วก็จะมีไอ้ไม่ว่าจะเป็นเฮเกมพีเดอร์เซน
0: ใช่ใช
1: ่หรือแม้กระทั่ง
0: ออสติกาดพวกนี้มันเหมาะกับเกมรุกนะ
1: ผมว่าเป็นกองหลังที่แบบดูเป็นแบบพื้นๆ
0: อ
1: ่ะไม่ได้เก่งมาก
0: เหมือนมันเหมาะเล่นเกมรุกมากกว่า
1: เ
0: ล่นเกมรับอ่ะไม่ดีเท่าไหร่
1: คือแล้วตัวหลักในแนวรับของเขาคือคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ของเบนฟอร์ดผมว่าแนวรับแหละมันเป็นจุดที่นอร์เวย์อาจจะต้องแบบมันนักเตะมันยังเกรดมันยังไม่ดีมาก
0: ก็มันชดเชยด้วยกันเล่นเกมรุกแทนไงนะมีฮาลันเนี่ย
1: โอ้จบเลย
0: ไอ้ลูกยิงชิวๆอ่ะไอ้ลูกสองอ่ะโอ้ทุกคนติดทั่วโลกเลยนะ
1: ปกติเขาแทบจะไม่ได้ยิงไกลให้เราเห็นเลยนะฮาลันข้างนอกเขาไม่ค่อยยิงนะ
0: ส่วนใหญ่เราจะเห็นไอช็อตที่แบบแทงทะลุแล้วมันวิ่งหลุดไปยิง
1: โฉบมา
0: โ
1: ฉบมายิงโฉบมาเอาบอล
0: เพราะตั้งแต่สมัยตอนอยู่ดอร์ทมุนด์น่ะมาช่วงนั้นไอซานโชแทงมาร้อยแทงมันจะหลุดขึ้นมาแล้วมายิง
1: โฉบมาย
0: ิงเราไม่ค่อยเห็นมันยิงแบบยิงระยะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ยิงไกลน้อยวันนั้นอยู่ดีมองเห็นรูปุ๊บยิงทะลุเข้าไปเฉยเลย
0: ยิงอย่างเวอร
1: ์
0: ยิงอย่างเวอร์ยิงอย่างชิวอ่ะ
1: เออเออแต่กองหลังของนอร์เวย์ไม่ค่อยดีจริงๆ
0: ใช่อันน
1: ี้แต่ว่าพอเห็นข่าวแมนยูวันก่อนเห็นข่าวมีข่าวแบบยูเลียนลีเยอสันด้วย
0: เออใช่เลซอนเนี่ย
1: ดีไหม
0: ดีดี
1: เลซอน
0: มันก็สายครอสบอลสายแบบเล่นได้ซ้ายขวาเก
1: ม
0: ผมว่าอาจจะมองตรงนี้
1: แต่
0: เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเลย
1: แต่พวกซ้ายขวาได้บางทีมันก็อาจจะไม่ดีสักข้างวะ
0: แต่ถ้าเป็นต้องการเปิดบอล
1: อ
0: ่ะไอ้นี่เปิดบอลแม่นเพราะว่ามัน15แอสซิสต์มันมาจากการเปิดบอลหมดเลยมันครอสบอลเนี่ย
1: ยังน้อยดีกว่าดาโลละข้อนี
0: ้ดีกว่าดาโลดีกว่าไอ้นี่ด้วยถ้าไปเล่นซ้ายก็ดีกว่าไอ้
1: มาลาอุยอ่ะ
0: ไม่ใช่เอ
1: ลูกชออ๋อดอกู
0: เออเพราะดอกูมันก็เป็นคนที่เปิดไม่ดี
1: โอ้ไม่ไหวแต่ลีซอนนี่จะ30แล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: 28 29แล้วอายุไม่น้อยนะครับ
0: ครับอันนี้คุณนูโน่บอกสวัสดีครับดับเบิ้ลจานอูนาฮีนะครับ
1: ครับ
0: ก็แหมก็ไม่น่าไปพูดถึงอูเล็กกันอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องโยนนะ
1: โอ้โหพี่ไม่รับไม่แบ่งเลยไม่หารเลย
0: ไม่เอาเลยออกก่อนเลยคุณนันทพงศ์บอกพี่อูเทพไม่ไปดูบอลที่สวนวชิระเหรอครับ
1: โอ้จ่าเสร็จก็กลับบ้านแล้วเพราะว่าเห็นทางโมโนแม็กซ์เนี่ยเขาจัดดูบอลที่สวนรถไฟก็เห็นมี2คู่เลยตั้งแต่ตีสี่เลยพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็ช่วงสายคู่อาร์เจนตินาต่อด้วย
0: อ๋อจัดคู่ดึกด้วยเหรอผมนึกว่าจัดแต่คู่เช้าอย่างเดียว
1: ตอนแรกมันมี8โมงแล้วมันมีเขารู้สึกว่ามีแฟนๆเนี่ยเขาเรียกร้อง
0: นึกว่าจะจัดแค่8โมง
1: ใช่เขามีแฟนๆเรียกร้องแล้วทีนี้เขาบอกอ๋อไหนๆก็ไหนๆละ
0: เอาคู่ตีสี่ด้วยเหรอโอ้โห
1: ถ้าตอนที่ผมอ่านมาใช่แหละผมอ่านข่าวมา
0: ก็อารมณ์มันเหมือนแฟนโซนไหม
1: โอ้แต่ตีสี่นี
0: ่แต่ตีสี่ต้อง
1: เตรียมยา
0: ด
1: ุงเลยนะ
0: คือถ้าแปดโมงว่าโอเค
1: เ
0: ช้ามันก็โอเคไปง่ายมันยังไม่อะไรแต่โอ้โหไปตีสี่นี่ไม่ง่ายนะ
1: ส่วนรถไฟต้นไม้ป่าอะไรมันเยอะด้วยนะระวังยุงระวังอะไรกันด้วยสำหรับคนที่จะไปนะ
0: ครับคุณเฉลิมอะไรเฉลิมมีเหรอครับคุณฉลองหรือเปล่าฉลองทีเด็ด7ดาววันนี้มีอะไรครับคุณดูชอบแล้วนี
1: ่คู่วันนี
0: ้คู่นอร์เวย์อังกฤษ
1: ผมว่าผมในเวลานะผมว่าอังกฤษชนะนอร์เวย์ได
0: ้
1: ผมว่าวันนี้อังกฤษจะโชว์ความเขี้ยวอะไรสักอย่างนึงอ
0: ่
1: ะแฮร์รี่เคนจะแผลงฤทธิ์วันนี
0: ้ผมมองว่าคู่นี้อาจจะไปต่อเวลาอะไรเง
1: ี้
0: ยส่วนอาเจนเนี่ยอาเจนกับสวิต
1: อาเจนกับสวิตเหรอเห็นอาเจนเล่นวันนั้นแล้วเนี่ยผมว่าวันนี้นี่แผนคุณต้องปิดเมสซี่ดีๆเลย
0: แล้วพอเมสซี่ไม่ยิงโอ้โหตัวอื่นมันก็ไม่ยิง
1: แต่เสียดายอย่างนึงพี่หูคือสวิตมันไม่มีเจ้ามันซัมบี้
0: ใช่มันซัมบี้เจ็บ
1: ตัวนี้เนี่ย
0: แล้วเกมที่แล้วรู้เลยกลาง
1: นะ
0: บอยมันซัมบี้ไม่มีเนี่ยมันตอนนั้นไปเอาไอ้นี่ไอ้ของเด็กมิลานเนี่ย ยาเชลี่อ่ะ
1: เออ
0: เล่นไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนออก
1: เฮ้ยกับมิลานก็ไม่ค่อยได้เห็น
0: ใช่มันก็ไม่ค่อยได้ลงไง
1: เออ
0: แล้วมันซัมบี้ทัวร์นาเมนต์นี่มันเล่นดีมากนะ
1: โอ้โห
0: แล้วพอไม่มีเนี่ยมันขาดใจเลยมันแล้วผมไปดูนักเตะส่วนมากเนี่ยอยู่ในบุนเดสแล้วที่มันมีเนี่ยมันคือเป็นพวกปีกอ่ะบีกับแบ็คมันเลยไม่มีตัวที่เล่นตรงกลางแทนไอ้มันซัมบี้ไง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ขยับเอาไอ้ลีดเดอร์มันก็เป็นเหมือนปีก
1: ม
0: ันก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยบากัสกับปีกไอ้ที่ลงมาโอ้โหมันเป็นตัวปีกหมดเลยอ่ะ
1: ก็นั่นแหละดิไม่มีคนแทนเลยไอ้มันซัมบี้เนี่ยตอนอยู่ไฟบวกเล่นงี้ปะ
0: เล่นดีเล่นดี
1: เล่นแบบนี้ปะ
0: นี่ตัวของจันแชมป์ก็ชอบเลย
1: จัน
0: แชมป์ก็บอกเฮ้ยตัวนี้เล่นด
1: ีตัวท็อปเลยเหรอ
0: ใช่ใช่แกชอบอยู่ปีนี้มาฟอร์มดี
1: นิวคาสเซิลจะซื้อแล้วนะ
0: ใช่ใช่มีข่าวอยู่
1: นิวคาสเซิลจะปิดดีล60ล้านแล้ว
0: นิวคาสเซิลต้องระวังนะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยจะปิดโดนก็ปาดตลอดเลย
1: ไม่ผมเห็นยังเสียดายเลยกับค่าตัว60ล้านนี่ใช้ได
0: ้ตัวระดับบอลโลกเนาะ
1: แล้วมันถึก
0: เพราะสมัยเนี้ยมันสภาพนี้นะถ้าราคาเวอร์ๆตอนนั้นต้องมี80ขึ้นถูกป่ะ
1: จริง
0: สภาพเนี้ยตัวจริง
1: แล้วโชว์ผลงานดีในฟุตบอลโลกด้วยแล้วผมว่าเขาเร็วแล้วก็แข็งแรงตัวใหญ่อายุน้อย
0: แข็งแรงอายุน้อยแล้วร่างกายดี
1: มันถึก
0: สูงยาว
1: แ
0: ล้วไอ้พวกไอ้บอลขายาวมันเล่นด้วยยาก
1: เบียดยากตอนแรกผมว่าเฮ้ย
0: ราคาดีเลยนะ60
1: เราก็ไม่ค่อยเห็นมาซัมบี้เล่นไงผมเห็นเฮ้ยตัวนี้เล่นดีเว้ยแล้วก็ฝ่ายบวกรีบขายเลย
0: ในเวลาไหมคู่นี้ดูว่าไง
1: ผมว่ามีโอกาสต่อเวลา
0: อ
1: าเจนกับสวิต
0: ผมว่าน่าจะเฉือนนะ
1: เ
0: ฉือนเหนื่อยๆนะเนาะน่าจะเฉือนเหนื่อยๆอ่ะสวิตก็คงมาตามตายเหนียวไว้ก่อน
1: มันสูสีทั้งคู่
0: อ
1: ่ะทั้งสองคู่เลยวันเนี้ย
0: แล้ว
1: ไหนต่อเวลาไม่
0: แล้วบอลรอบลึกๆแล้วด้วยเนาะมันเล่นกันต้องระมัดระวังกันกลัวโดนกันเหมือนกันผมว่าไม่จะบุกก็ต้องระวังอ่ะระวังหลังหน่อยอ่ะ
1: เดี๋ยวผมไปแวะดู
0: ต่อเวลาไปทั้งคู่
1: โอ้โห
0: เพราะเราไม่ได้พา
1: เออไม่เกี่ยว
0: เราไม่ได้พาเราจะเชียร์ให้ต่อเวลาให้จุดโทษ
1: เฮ้ยถ้าต่อเวลานี่แฮปเพิ่มไหมแฮปเพิ่มไหมถ้าต่อเวลา
0: ก็ผมไม่มี
1: แฮปไม่ต้องต่อ
0: ตอนนั้นได้เชียร์ให้ต่อเวลาเลยสรุปไม่มีเพิ่มนะครับ
1: มันต้องมีแฮปเพิ่มสิเออ
0: คุณณัฐพงศ์บอกอะคาเดมี่ลีกลองๆไหมครับพี่คืออะไรอ่ะ
1: ไม่ถึงอะคาเดมี่เลยครับ
0: อันนี้อาจจะเป็นข้อความที่เราอ่านย้อนหลังนะว่าเขาส่งมาแรกๆเนาะเขาบอกมันจะเกิดฟองสบู่ไหมครับค่าตัวนักเตะผมว่ามันก็อย่างที่เคนนี่เดอคริสเคยบอกไว้เนาะคือตลาดมันเฟ้อไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้คุณจะซื้อดาวรุ่งอ่ะคุณเตรียมเงินไว้เลยประมาณ 4-50
1: แล้วตลาดเนี้ยมันเริ่มต้นด้วยเอลเลียตแอนเดอร์สัน
0: แล้วมันปักที่ตัว
1: ไอ้ตัวนั้นปักไว้116ล้าน
0: พังเลย
1: โอ้โหแล้วคนอื่นมันจะน้อยหน้าได้ไงล
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วพอมันมีข้ออ้างไงใช่ปะเดอร์สันมันยัง116เลยอย่างเงี้ย
1: ตัวนารี100
0: นึงอ่ะชื่อฟอนเดนบนโดดขึ้นมา85อะไรบ้างแล้วไม่ลดด้วย
1: ตัวนารี100นึง
0: แล้วช่วงหลังเนี่ย
1: โอ้โห
0: เมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ข่าวมาเนี่ยประมาณสัก 80%
1: ครับ
0: ค่าเงินมันจะเป็นยูโรนะ
1: อืม
0: และเดี๋ยวนี้โอ้โหคือซื้อปอนเลยนะเป็นปอนเพราะปอนเยอะยูโรเยอะนะ
1: ใช่ความแพงอะไรเงี้ย
0: โอ้ช่วงหลังราคาแบบดุมาก
1: เดี๋ยวรอได้เลยหลังจากเนี้ยตัวเป็น100ผมว่ามีอีกเยอะ
0: นี่เยอะ
1: มันเยอะหลังจบบอลโลกเนี่ย
0: เยอะใช่ไอ้กับจากบอลโลกเนี่ยไอ้ตัวยิ่งดังๆหน่อยนะ
1: ผมว่าเดี๋ยวแมนยูต้องรอโดนทั้งตัว100นึงเนี่ย
0: ใช่นะครับ
1: เมื่อกี้แวะไปดูคาดเดาผลการแข่งขันที่เว็บไซต์ที่เขาพรีวิวเอามาฝากนิดนึงนะครับที่อังกฤษเนี่ยไอ้คู่ที่เราคุยกันอยู่อย่างอาร์เจนเนี่ยนะครับเว็บไซต์ที่เขาพรีวิวบอลชื่อดังเนี่ยเขาบอกอาร์เจนตินาจะชนะสวิต 2-1 นะ
0: ก็เฉือน
1: เบียด 2-1 ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยเขาให้เสมอกัน 2-2 ในเวลา
0: ไปต่อเวลา
1: ไปต่อเวลาแล้วยิงเพิ่มไม่ได้แล้วพอไปดวลจุดโทษเนี่ยเขาให้อังกฤษชนะจุดโทษนะ
0: อังกฤษก็ต้องระวังนะประวัติก็ไม่ค่อยดีเรื่องดวลจุดโทษอ่ะ
1: แล้วทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมเห็นฟอร์มของอัยานนีลันโกนอร์เวย์เฮ้ยตัวนี้ดี
0: เหมือนมันกำลังมั่นใจนะ
1: เ
0: พราะก่อนหน้านี้เคยพลาดมันอยู่มันขนาดนี้นะอัยานนีลันน่ะนี่โอ้ชั่วโมงนี้มันเหมือนพอมันมั่นใจเนอะคนพอมันมั่นใจมันโอ้มันเซฟลูกดีๆเยอะมากนะครับไอ้นี่
1: แหละเคยอยู่ไลซิกแล้วเหมือนไม่ค่อยได้ลงกับไลซ
0: ิ
1: ก
0: ใช่ใช่เป็นสำรองไม่ค่อยได้ลงเพราะตอนอยู่ไลซิกอ่ะโ
1: อ
0: ้มันโหดจริงไอ้กูราชี่ไหมไอ้บราดวิกอย่างเงี้ยว่าแต่ละตัวลงมาเนี่ยโอ้โหมันก็สำรองนานๆจะได้ลงสักทีนึง
1: เมื่อก่อนก็สำรองกับแอสตันวิลล่าอายานีลันตอนนี้หมดสัญญาแล้วนะ
0: ครับ
1: ฟรีเอเย่นนะ
0: สบายย
1: ิ
0: ้มเลยตอนนี้
1: เพราะยานนี้แล่นเนี่ยลองไปหาดู
0: รับรองมีคิวอีกเพียบอ่ะ คุณโทมิยาสุบอกว่าน้องเนเน่อเมริกันก็อตทาเลนต์ถูกใจจันอู๋ไหมครับล็อกได้ใจผมเนี่ยตะเกียผมไม่รู้มาก่อนนะ
2: ผมเพิ่งดูเมื่อวาน
0: ผมเพิ่งเกียร์นี่ก่อนลงจากรถนี่เอง
2: เหรอ
0: เออนั่งอยู่ในรถแล้วก็พอดีเปิดเอาไว้ไงแล้วก็เอ๊ะได้ยินเสียงดนตรีตึ๊ดๆแต่เราไม่ได้รู้มันคืออะไรแล้วแบบปัดๆๆไปไม่รู้เรื่องเอ้ยเฮ้ยดนตรีมันดีไว้ฟังสักแป๊บนึงตอนแรก

0: นึกก็เป็นไม่ได้คิดว่าเป็นคนไทยแล้วก็เขามาสิงคโปร์ร้องเพลงเลยไงเขาไม่ได้พูดในนามตัว
1: เขาก็พูดภาษาอังกฤษด้วย
0: เออแล้วพอได้มาสักแป๊บเฮ้ยโอ้โหเอาเพลงซอมบี้มาร้องนะ
1: ใช่
0: เออ
1: แล้วคือเล่นได้คือเล่นกีตาร์อย่างโหด
0: เหมือนเอาซอมบี้เอาซอมบี้มาผสมกับ AC/DC อ่ะเออมาทีแรกนึกว่ามาส่งนี้แน่เลยไฮเวย์แน่
1: มีวากด้วยมีวากด้วย
0: วากสักแป๊บหนึ่งแต่ช็อตวากเขาก็ได้ใจนะมาบรินแป๊บแต่เราทำไม่ได้นะ
1: เฮ้ยแต่ดีผมเห็นแล้วแบบแล้วพอไปเห็นสตอรี
0: ่คนดูเยอะมากนะ
1: โอ้ยประทับใจที่อเมริกา
0: ผมเห็นเออ
1: แล้วคิดดูไปถึงอเมริกาแล้วพอไปรู้ว่าเฮ้ยคุณพ่อเขาเหมือนต้องขายทรัพย์สินส่งลูกไปโชว์ผลงานในรายการนี
0: ้
1: ยิ่งแบบเออยิ่งได้รับความสนใจมากแต่ว่าเห็นเขาบอกคนดูประมาณ10ล้านเองนะสู้หมอนโดเรมอนไม่ได้นะพี
0: ่ใช่ใช่ใช
1: ่หมอนโดเรมอนนี
0: ่ตอนแรกผมก็งงเดเรมอนอะไรเนี่ยเพิ่งไปหาดูเน
1: ี่
0: ยมีเด็กส่งมาให
1: ้แล้ว
0: ก็ถามมันเนี่ยมันอะไรเด็กมันคุยไงในไลน์เง
1: ี้ยไอ้หมอโดเรมอนนี่จะร้อยล้านแล้ว
0: ติดเขียว
1: ติดเขียวติดเขียว
0: ไม่แล้วผมชอบกินทานกระติกอย่างนั้นอยู่แล้วเราผมอยู่บ้าน
1: อ่
0: ะผมชอบไอ้น้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่ๆอ่ะเราทำไปเองซื้อไอ้ตัวที่มันเป็นซิลิโคนก้อนใหญ
1: ่ๆไอ้น้ำแข็งนี่มันอ๋อไม่ได้ซื้อเป็นกั๊กอะไร
0: ใช่ใช่แล้วก็มาใส่แล้วก็ใส่กินน้ำชาอะไรเงี้ย
1: อ
0: ๋อมันสีแดง
1: ดีนะไม่สีเขียว
0: พี่ไม่ใช่กระติกเขียวอะไรวะกระติกเขียวโดเรมอน
1: กระติกเขียวถ้าพี่แยกฝานะเอามาวางบนที่นอนนะจบเลยนะ
0: จนกลายเป็นอ๋อถามเด็กไงเฮ้ยมันคืออะไรวะคุยกันงงว่ะเด็กมันส่งมาให้อ๋อโอ้ทำไมไป77ล้าน
1: แล้วเขามีการเปรียบเทียบมันไงเพราะว่าห่วงเวลาเฮ้ยที่คลิปน้องเนเน่ดังกับไอ้คลิปไอ้กระติกไอ้หมอนโดเรมอนดังอ่ะมันช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ายอดวิวสู้มันไม่ได้เลย
0: โอ้เท่าไหร่อ่ะ
1: โอ้โหเป็นร้อยล้านแล้วมั้ง
0: เท่า
1: เออ70เท่าใช่
0: ของน้องเขาล้านกว่าไอ้นี่70กว่า
1: ใช่สู้ไม่ได้เลย
0: งงมากเลย
1: เป็นการพิสูจน์ว่าคนไทยแบบ
0: สรุปว่ามันดูแล้วมันดูวนหรือเปล่ามันถึงได้ยอดวิวอย่างเงี้ย
1: มีสิทธิ์มีสิทธ
0: ิ์มันได้ใช่ป่ะ
1: ดูวน
0: เพราะว่าดูวนมันก็คิดเป็นรอบนึงมั้ย
1: รอบแรกอาจจะยังจับใจเขาเรียกว่าเนื้อเรื่องยังไม่เข้าใจไงอาจจะต้องดูวนดูวนไปก่อน
0: สุดยอดเบียอะไรให้ดู
1: เป็นนักร้องแล้วพี่เขาจับไปเป็นนักร้อง
0: ไม่รู้ผมดูทีเดียวดูทีแล้วผมก็ไม่ดูอีกเลย
1: ค่ายเพลงจับเอาไปเข้าสังก
0: ั
1: ดเป็นนักร้องแล้วนะ
0: เขาเข็นพวกดาราวันนั้นเห็นพี่ปูแบ็คเฮดพิมพ์อยู
1: ่เออ
0: บอกเออ
1: มันผิดตะกะไปหมดแล้วนะ
0: อ๋อเออตายไปอีกหน่
1: อ
0: ยปวดหัวมากเลย
1: ปวดหัวมากเลย
0: โอ้สังคมชั่วโมงนี้นี่คุณกัปตันกอล์ฟบอก 3-1 ครับอังกฤษชนะ
1: โอ้ 3-1 เลยเหรอ
0: ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดนะไม่แน่หรอกวันไหนมันบุกเยอะๆแล้วโดนสวนแล้วจะเอาคืนก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับ
1: ผมว่าถ้าเป็นวันที่เคนมาจูดมานะสองคนมาพร้อมกันเนี่ยผมว่าโอ้โหอะไรก็หยุดยากเหมือนกัน
0: คุณซาลาลาล่านี่บอกว่าสเปนกับฝรั่งเศสคิดว่าใครเข้าวินครับสองทีมนี้ใครชนะแชมป์แน่นอน
1: หลายๆคนมองว่านี่คือนัดชิงแล้ว
0: ผมก็จะมองว่าฝรั่งเศสนะผมมองฝรั่งเศสในตอนรอบแรกผมมองฝรั่งเศสเพราะว่าผมมองถึงเรื่องสำรองมันดีกว่า
1: ที่
0: ม
1: ือตัวรุก
0: ใช่เวลาที่มันแย่ๆเงี้ยมันมีแชร์กี้เนาะมันมีดูเอ้ยเงี้ยเพราะช่วงนี้บาโคล่าเป็นตัวจริง
1: แต่สเปนก็สเปนมีเมริโน่นะพี
0: ่ตัวเดียวตัวเดียวนะตัวอื่นไหม
1: นิโก้ก็ยังไม่กลับมาสมบูรณ
0: ์แฟรานก็ห้ามยิง
1: เพราะว่าไอ้นั่นพยายามแล้วพยายามแล้ว
0: ต้องส่ง
1: ไอ้นั่นยิงออกตลอดเออจริงแต่ตัวรุกข้างหน้ามันก็เหลือประมาณนี
0: ้พอเปลี่ยนมาตัวอื่นไม่ได้นะ
1: โอโม่ก็ยังไม่เท่าไหร
0: ่
1: ก็เหลือแค่ลามินยาเมาอ่ะแต่เวลาครองบอลเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสจะครองบอลสู้สเปนไม่ได้ไงทีนี้ก็ต้องอาศัยจังหวะฉาบฉวยเอา
0: แต่ฝรั่งเศสเขาข้างหน้าเขามีจรวดไง
1: เออมีจรวด
0: มีทั้ง F16 มีทั้งมิกมีทั้งอะไรเลยพร้อมสวนเลย
1: แต่เห็น
0: แล้วมันน่ากลัว
1: แต่เห็นลามินยาเมาขู่ฝรั่งเศสนะมันบอกว่า2นัดหลังที่เจอกันเนี่ยเราก็ชนะฝรั่งเศสทั้งสองนัดนะที่เจอกันเพราะว่าบอลโลกไอ้บอลยูโรก็เขี่ยฝรั่งเศสตกรอบรองมาแล้ว
0: สถิติมันก็เป็นแค่สถิติอ่ะก็บ
1: อ
0: กเออสถิติมันก็เป็นสถิติ
1: มันก็พยายามข่มกันนะ
0: ใช่นะแต่คู่นี้ก็
1: โหยถูกคู่น่าดู
0: เออคู่นี้ถูกคู่นะ
1: สุดๆเลยนะครับฝรั่งเศสเจอสเปนชั่วโมงเนี้ย
0: ครับโอ้จะว่าคู่จริงก็ว่าได้เนาะ
1: ก็ได้อยู่ก็ได้อย
0: ู่ก็เต็ง1เต็ง2เจอกันเนาะ
1: ใช่
0: กันมาเจอกันก่อน
1: ฟอร์มดีทั้งคู
0: ่ครับอันนี้บอกว่าคุณนันทพงศ์บอกพี่อู๋ครับเสาร์ที่25ไปสยามมั้ยครับมี25มีอะไรอ่ะ
1: สยามมีอะไรอ่ะ
0: มีอะไรอ่ะ

0: ผมจำไม่ได้อ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: อืม
1: มีอะไรเสาร์25
0: 25น
1: ี่ผม25กรกฎาคมนี้อ่ะครับ
0: 25ผมไม่ว่างเลยเอารถเข้าศูนย
1: ์อืม
0: ศูนย์ถ้าโทรมานัดแล้วด้วยแต่ว่ามีอะไรไม่รู้เนาะสยามอ่ะ
1: มีอะไรอ่ะนี่ผมไม่เก็ตนะ
0: เออนี่
1: ขออภัยด้วย
0: นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเราสองอู่ไม่รู้เลยนะฮะ
1: ไม่เก็ตไม่เก็ตอาจจะตามข่าวไม่ทัน
0: เขาบอกว่าผู้รักษาประตูโมร็อกโกคนหนึ่งเสี่ยงโดนปรับ 50,000 บาทครับก็คือมอสตาฟาโชเบียนะครับแต่ก็เปลี่ยนให้เป็นโชเบอร์ก็ได้นะถ้ามันโชเบอร์มันก็จะไม่โดน
1: โอ้โชเบอร์นี่โบราณนะพี
0: ่คุณกัปตันก๊อฟที่เขาบอกแอปแอแอปแอได้ไหมที่เราถามว่าแอนะครับ
1: แอปแอแอปแ
0: อคุณชราวุฒิสุกเกษาบอกอังกฤษเจออาเจนฟีฟ่าบอกต้องคู่นี้เท่านั้นก็ถ้ามันเป็นคู่นี้จริงเรตติ้งกระจาย
1: โอ้โห
0: กับสายบนนะ
1: มันก็เป็นการย้อนเวลาเรื่องราวในอดีตด้วยอังกฤษอาเจน
0: และเขามีอะไรกันมาได้เยอะทั้งเรื่องหมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์การเมือง
0: ที่สมัยการเมืองนั้นโอ้โหสมัยนั้นก็ถึงกับยิงไอ้จรวดกันเลยอ่ะ
1: ช่วงนั้นลบกันทหารตายเป็นเบือเลยอ
0: ่ะใช่ๆคุณณัฐพงศ์เขาบอกว่าเมสซี่ห้ามเจ็บครับเจ็บเท่ากับจบจริงช่วงนี้เมสซี่ไม่ยิงคนอื่นที่ทำอะไรไม่ได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าตัวลุกอาร์เจนตินาครั้งนี้เนี่ยเขาพยายามให้พวกพาเลเดสเดอปอลแล้วก็ใครนะอีกคนนึงอ่ะเอนโซ
0: เอนโซ
1: ซึ่งมันไม่ค่อยมันเป็นมิดฟิลด์ที่แบบดูเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางลงมาเล่นหมดเลยอ่ะไม่ค่อยใช้ปีก
0: แต่ปีน
1: ี้ก็ใช้เมสซี่อ่ะ
0: ที่หน้าแบบหน้าผิดหวังมากๆนะฮูเลียน
1: เงียบเลย
0: ฮูเลียนมันเล่นเงียบมาก
1: เงียบไปเลย
0: ตอนนี้กำลังจะซื้อกัน150อ่ะผมถอยก่อนเลยคนนึงเลย
1: อะไรก็มาเลยขายไปเลยก็ได้150อ่ะขาย
0: โอ้โหไม่ไหวอ่ะ
1: บาซ่าอยากได้
0: ฮะเห็นฟอร์มแบบนี้นี่เพิ่มตังค์ด้วย
1: ไม่เห็นอาร์เซนอลก็อยากได้นี
0: ่อืมใช่ไงอยากไปฮาลันมากกว่า
1: เห็นมีข่าวอาร์เซนอลด้วย
0: แล้วฮาลันก็ไม่แน่นะเป๊ปไม่อยู่แล้วเนาะเพราะเห็นมีข่าวกับไอ้ทางมาดริดนี่
1: อืม
0: ใช่ป่ะ
1: โอเคนะครับก็พักกันก่อนไหมพี่
0: อ่ะได้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี่
4: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบ Semi Automated Offside จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cod Academy หรือ LINE @M-Cod Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
8: สุขภาพน่ารู้
7: โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของนายที่นายไลฟ์วอลโล่นะครับอยู่กับ2อูนะครับอูดมศักดิ์แล้วก็อูอัครเทพนะครับ
1: อ่านะครับจัดไป5นาที
0: ครับผม
1: ทั้งชื่อเพลงทั้งความยาว
0: เมื่อกี้อ่ะ
1: เพลงพิเศษไง
0: เพราะผมไม่ได้เป็นไม่ได้ฟังแนวพิเศษ
1: อ๋อ
0: เฮ้ยผมไม่รู้จัก
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้สายพิเศษเหรอ
0: เออเพลงผมไม่เคยได้ยินเลย
1: เหรอ
0: แต่รู้ว่าพิเศษร้อง
1: อ๋อแต่ว่าพี่ไม่ค่อยแบบไปฟังเพลงพิเศษ
0: ผมไม่ได้แนวนี
1: ้อ๋อ
0: แต่ผมฟังพวกเพลงเก่าๆเพลงฝรั่งเก่า
1: พิเศษก็เก่านะ

0: ไม่ว่าผมติดตั้งแต่สมัยคุณพ่อไงฟังมาสมัยนั้นอะแล้วเพลงส่วนใหญ่ที่ผมฟังอะ
1: ลูกทุ่ง
0: 50ปีกว่าตัวเองบางทีตัวเองยังไม่เกิดเลยเพลงพวกเนี้ย
1: จริงเหรอ
0: วงร้องวันนี้เอ็มเงี้ยผมเปิดชักร้องตายไปแล้วนะผมฟังเพลงเก่
1: า
0: ๆแล้วแบบมันเราโตมาสมัยนั้นไง
1: ครับ
0: เพลงบีเทิลอะไรพวกนี้บีจีเนี่ยผมก็ฟัง
1: บีจีบีจีที่ภาคบอล
0: ใช่ได้แล้วไปด้วยแล้วเดี๋ยวลุกต่อยหน้ากันแป๊บนึง
1: ช่วงนี้อยากไปแถวคลอง3คลอง4มากเลย
0: ช่วงนี้คือภาคมันก็มีด้วย
1: อยากไปแถวนั้นมากเลย
0: ถึงจะขึ้นเลยครับ
1: ช่วงนี้นี่ไม่รู้ว่าไปจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปไม่ถูกเลยนะไม่ได้ไปนานมาก
0: ต้อง GPS อ่ะอู๋ไม่ได้ไปเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โหไ
0: ม่ได้ไปเลย
1: ไม่ได้ไปเลย
0: หลายคนก็บ่นอยู่นะอันนั้นหลายคนก็มาถาม
1: เ
0: ยอะได้ไปไหม
1: เดี๋ยวรอ FC ชลบุรีกลับมาก่อน
0: ชั่วโมงนี้อยู่ไหนไม่รู้ต้องไปค้นแล้วไปไม่ถูกขับรถไปไม่ได้ละไม่ได้เรียกเลยนะครับว่ากันไปนะครับ
1: เดี๋ยวผมไปดูใน Facebook บ้างดีกว่าพี่หูเพราะว่าช่องทาง Facebook นี่ผมยังไม่ได้ไปทักทายเลยนะของFM 99 Active Radio นะครับก็ทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับ Facebook เมื่อกี้ผมไปอ่านให้หน่อยสวัสดีคุณ Skyman นะครับสวัสดีพี่หูเล็กพี่หูใหญ่ด้วยครับคุณนุกูลนะครับบอกว่าสวัสดีครับบิ๊กอู๋และพี่อู๋ครับ
0: ข่
1: า
0: ว
1: เอเดซอนอย่างไรบ้างครับผมสรุปยกเลิกสัญญาแล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับไม่ผ่านครับเจ็บครับย้อมแมว
1: เขาบอกเข่าอ่ะ
0: ใช่เขาบอกย้อมแมว
1: คือแต่ว่าเขาบอกว่าฝั่งแอตแลนต้าเองเขาบอกไม่เอาก็ไม่เป็นไรเขาเอากลับไปเล่นเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ถามว่าเสียดายไหมผมก็แอบเสียดายนะเพราะค่าตัวมันเท่าไหร่อ่ะ45ล้าน
0: มันไม่แพงมากมันไม่แพงมาก
1: พอเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าเกิดเล่นดีอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้คือได้มาก่อนดีกว่าไม่ได้เลย
0: เอาไว้เป็นในกรณีเป็นแพลน B ใช่ป่ะเพราะว่ามันต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกไง
1: นั่นแหละ
0: พวกนี้ต้องได้ลงอยู่แล้ว
1: นั่นแหละ
0: ใช่ไหม
1: คือเราได้ตัวเกรดนี้มาเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวโรเตชันได
0: ้ครับ
1: แล้วพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยโอ้ทีนี้ก็เอาละไปหากันยกใหญ่ไม่รู้เอาใครมาแทนเนี่ย
0: แล้วตอนนี้จะหายากแล้วนะเพราะไปมาใช่เพราะมันโดนซื้อไปเกือบหมดแล้วไงตัวที่ต้องการอะ
1: มานูโคเน่
0: เอเดซันก็ไปแล้ว
1: มานูโคเน่ตอนนี้นะ
0: ไอตัวนี้ก็เคยเห็นวิทามันบ่อยอยู่แล้วในบุนเดสอ่ะนะ
1: ครับ สวัสดีครับคุณอู๋ใหญ่คองโกและคุณอู๋คุยเรื่องดีลที่ล่มของแมนยูหน่อยครับผมว่าทีมงานรัดกุมมากกว่าเดิมนะครับจากพิยุทธ์กันตรงส้มคือก็ใช่แหละแล้วอย่างนึงเวลามันตรวจร่างกายเนี่ยพอมันเจอปัญหาอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ต้องแบบนี้แหละพอมันเห็นปัญหาคุณก็ไม่ต้องซื
0: ้อ
1: ผมว่ามันเบสิกนะพอดีนักเตะมันมีปัญหาแบบนั้นอยู่จริงก็จบไป
0: และกรณีแบบนี้ผมว่าไม่แปลกเราเห็นมาหลายกรณีแล้วเห็นป่ะไอ้ดีลที่มาปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: กลับไปก็มีอย่างไอ้มาเตต้าเห็นป่ะไอ้ชองฟิลิปมาเตต้าก็เหมือนกันก่อนได้ยาวเลยไปมาก็เรื่องนี้แหละครับไม่ผ่านตัวร่างกายไม่ผ่าน
1: แต่มันจะมีคนบอกว่าอย่างงี้ไงว่าเอ้ารู้ว่าเจ็บเดี๋ยวสักวันมันก็ต้องหายมั้ยล่ะคือมันจะมีเอาเจ็บมันก็หายได้แต่ทีเนี้ยผมเห็นข่าวก็รายงานว่าอาการบาดเจ็บของมานูไม่ใช่มานูคนนี
0: ้ไอเอเดอร์ซอน
1: เอเดอร์ซอนเนี่ยมันดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงในระยะยาวแมนยูก็เลยไม่เสี่ยง
0: กลับ
1: คือเขาบอกอาการแบบนี้มันอาจจะกลับมาอีกก็ได
0: ้
1: ซึ่งตอนนี้มันอาจจะเป็นอีกพักนึงมันอาจจะหายแต่ว่ามันก็ไม่รับประกันว่าอาการแบบนี้มันจะไม่กำเริบขึ้นมาอีก
0: ใช่ใช่แล้วซื้อทั้งทีอ่ะก็ไม่มีใครอยากซื้อของอารมณ์เหมือนเราซื้อของที่มีตำหนิถูกป่ะ
1: พอซื้อมาก็เดี๋ยวโดนตำหนิโดนว่าซื้อมาทำไมคนมันไม่สมบูรณ์
0: ซื้อมาแล้วเนี่ยอันนี้ไปซ่อมก็ได้มันก็ใช้ได้แล้วมันจะซื้อทำไมใช่ป่ะผมว่ามันไอ้เรื่องอาการบาดเจ็บอ่ะมันก็ไม่ได้การันตีว่ามันกลับมาจะเหมือนเดิมไหมในเมื่อลงทุนซื้อเน
1: า
0: ะ
1: แต่พี่หูพูดถูกคือประมาณว่าเห็นของนี่แบบเฮ้ยมันไม่สมบูรณ์มันเสียอยู่แล้วอ่ะจะไปซื้อมาอีกอ
0: ่
1: ะทั้งที่เราก็มีโอกาสที่จะซื้อของที่มันแบบของใหม่ที่มันสมบูรณ์มากกว่ากัน
0: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้แอตแลนต้ามันยอมขายเพราะว่า
1: เฮ้ยนี่แหละ
0: มันเจ็บว่ะมันกลับมากลัวเหมือนเดิมมันก็เลยขาย
1: อันนี้ผมกำลังจะคิดเหมือนกันว่าปกติแอตแลนต้ามันก็เคี่ยว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วนี่คือตัวหลัก
0: จะขายตัวแพง
1: ๆแล้วทำไมราคาแค่45
0: ใช่ปกติมันขายแพงอยู่แล้วแอตแลนต้า
1: ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ
0: ยังงงของดีราคาถูกว่ามันต้องมีอะไรแล้วก็จริง
1: ต้องไม่หวงแหนอะไรเลยหรือไงผมเจอแล้วเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาที่หมอนรองข้อเข่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมอน
0: นะ
1: รองข้อเข่า
0: ผมว่าเกี่ยวกับเข่าอ่ะไม่ได้ยุ่งแล้วถูกไหม
1: มันซับซ้อน
0: เพราะส่วนใหญ่นักฟุตบอลเนี่ยผมเองก็เป็นเข่าดูดิ
1: สองข้างเลยพี่อ่ะ
0: ใช่เข่าเนี่ยส่วนใหญ่เข่าหายากหาไม่หายของผมก็เหมือนกันถามไม่ว่า

0: ด้ซ้ายนะ
1: เออเป็นไง
0: จืดจืดถึงสมองเลยอ่ะ
1: คือแบบบอลมาแรงๆแล้วสวนตู้มสวนเข้าไปไม่ได
0: ้ปวดจบ
1: เหรออ
0: ืม
1: ไม่เคยเป็น
0: วิ่งวิ่งไปสักพักเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่ขาใครวะเนี่ยขาเราเพราะว่าเนี่ยกอกแกะแกะเออ
1: คือมันยังใช้ชีวิตได้แต่มัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่มันไม่ได
0: ้นั่งอะไรแต่ว่าเวลาจะนั่งขัดสมาธิเนี่ยหรือคุกเข่าอ่ะไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ใช่ใช่
1: แบบคุกเข่าไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้
0: เจ็บเลยจืดเลยอ่ะเข่าซ้ายอ่ะไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเพราะว่าเวลาขัดอย่างงี้ยองยองก็ไม่ได้เลย
0: ใช่ใช่ยองยองยองลำบากเลย
1: จบเลย
0: ผมยิ่งบางทีไปไหว้พระบอกไหว้บอกหลวงปู่ผมคุกเข่าไม่ได้นะอะไรเงี้ยต้องยืนอะไร
1: หรือแม้กระทั่งแบบไปทำบุญอะไรเงี้ยก็นั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะบอก
1: ต้องหาเก้าอี้นั่ง
0: เก้าอี้มานั่งใช่หรือไม่ก็ต้องนั่งแบบเนี้ยเอาขายืด
1: ยืดไป
0: ใช่ใช่ไม่ได
1: ้งอไม่ได้อืมนะครับเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงว่าแอนเดอร์สันซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันลงเยอะมันลงน้อยเพราะว่าซีซั่นที่แล้วก็ลงตั้ง30นัดนะ
0: น่าจะลงเยอะอยู่นะ
1: เออมันก็ไม่เป็นอะไรนะ
0: อืม
1: ก็30นัดในเซเรียอานี่ก็เกือบทั้งซีซั่นแล้วนะ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันกำศึกหนักมาไง
1: อืม
0: ใช่ป่ะแล้วอาจารย์ซากเห็นว่าอ้าวเป็นเรื่องของหัวเข่าด้วยป่ะขายถูก
1: โหแล้ว2ซีซั่นก่อนเล่น37คือมันเกือบจะไม่พลาดเลยอ่ะเออมันก็ลงโห3ซีซั่นก่อน35คือมันไม่เจ็บเลยนี่หว่าผมนึกว่าในรอบ 2-3 ปีมันจะเจ็บบ้างไม่เจ็บเลยนะครับลงแบบเอียดๆเลยอ่ะ
0: กลายตัวที่ไม่เจ็บมันมาเจ็บทีเดียวแล้วเยอะเลยไง
1: เออ
0: แต่จริงผมว่าโหนักเตะมันมีเยอะแยะเนาะถ้าซื้อแล้วคือออกเข้าใจครับว่าราคาอย่างไอ้ไดซอนเนี่ยมันก็ไม่แพงหรอก
1: เออมันโอเค
0: แต่ว่าถ้ามันมีอะไรมาเราไปตัวอื่นดีกว่ามั้งเอาคลีนๆชัวร์ๆดีกว่าไปเอาไอ้บูอัดดี้หรืออะไรก็ได้เนาะตลาดนักเตะมันมีเยอะแยะนะครับ
1: ก็ต้องไปหาตัวที่ตัวเรียกแต่ว่าเอาจริงๆผมว่ามิดฟิลด์ตัวที่มันน่าซื้อเป็นตัวเทพๆในตลาดรอบนี้เฮ้ยมันมีที่ไปเร็วมากเลยนะโดยเฉพาะตัวแก๊งในพรีเมียร์ลีกอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: ที่เห็นซื้อกันอยู่เนี่ยตรงนั้นไปลงตรงนั้นละเหลือแค่อันเนี้ยอดัมวอร์ตัน
0: ใช่ๆ
1: ที่ยังไม่ย้ายทีม
0: วอร์ตันบาเลบ้าที่แมนยูเล็งไว้นะไอ้พวกนี้100
1: เหลือ
0: 100
1: ไอ้อเล็กซ์สกอตอีกตัวนึง
0: ไอ้นี้ก็น่าจะต้องมี85อัพ
1: เกือบ100อ่ะตัวเนี้ยบอลมัดโขกแน่นอน
0: ใช่ๆแล้วแมนยูชัดเจนไงแล้วผมว่าสถานการณ์แมนยูเป็นรองเขาไงเพราะทุกคนก็รู้ว่าม
1: ัน
0: ต้องการตัวแทนของเดโลไง
1: คือแล้วเวลาไปต่อรองแมนยูก็จะเสียเปรียบไงต่อรองมากไม่ได
0: ้เพราะมีตัวหลักอยู่แล้ว
1: ก็เองอยากได้อะ
0: อย่างอารมณ์เหมือนไอ้กอร์ดอนอะกับบาเยนเห็นป่ะ
1: ครับ
0: บาเยนเขาก็ตื้อไปเผื่อเขาไปหมุนอยู่แล้วไงคุณแพงเขาก็ไปเอาไง
1: เขาก็ปล่อยให้
0: เขาปล่อยเลย
1: บาซ่าเอาไว้นู่นเลย
0: ทีมไหนมันขาดมันก็จะอย่างเงี้ยธรรมดา
1: เนี่ยแล้วพอดำเนินการช้าได้ตัวช้าแมนยูก็ยิ่งตกเป็นรองในเรื่องของการเจรจา
0: เออสมมติว่าทีมซื้อขายแมนยูมันช้าไปหน่อยเนาะ
1: อย่างไอ้มาตุสแฟนันเดสเนี่ยแบบคือค่าตัวเนี่ยให้เท่ากับเขาแต่ว่าไปสอดไส้สอดไส้ออปชั่นเนี่ย
0: แอดออน
1: ไม่เอาเงินก้อนให้เขาเพิ่มแอดออน10-15ล้านมันก็ไปแพ้สเปอร์ดิ
0: แล้วส่วนใหญ่แอดออนเนี่ยพวกทีม
1: เป็นไปได้
0: ไม่เอาด้วยเนาะ
1: ไปแอดอะไรไปแอดเรื่อง
0: ใช่ไม่รู้แอดแบบไหน
1: เป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้บางเรื่องเป็นไปไม่ได
0: ้10ลูกจะเป็นลีกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาเลยครับ
1: ก็ยากไป
0: ใช่ใช่ก็ถือว่าน่าปวดหัวนะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาบอกว่าบุรีรัมย์เปิดตัวนักเตะใหม่กี่คนแล้วครับล่าสุดมีตัวทีมชาติสเปนชุดเล็กไหมแต่ตัวต่างชาติเขาดีนะเตฟานชิมเมอร์อะไรเงี้ยของไอ้ไฮเดนฮามอ่ะไฮเดนฮามตกชั้นไปแต่อย่างไรมันเกรดพรีเมียร์เนาะ
1: เพราะผมไปไล่ดูตัวหลักเหมือนกันนะตัวนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ใ
1: ช่ป่ะ
0: ช่วงหลังลงเป็นตัวหลักช่วงแรกกับสำรอง
1: ครับแต่เห็นข่าวมาเขาบอกว่าไม่มีชื่อของพี่น้องซูสนะ
0: จ้ะสรุปทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหรอ
1: ไม่ได้เห็นข่าว
0: อ่ะ
1: ไ
0: ม่มีนะคุณยุทธอยู่ว่าไอ้ปีเตอร์ซูสอ่ะน่าจะไปโรเบิร์ตน่าจะอยู่ต
1: ่อ
0: แต่ว่าดูท่าทางมันเหมือนงองแงจะอยู่ตรงพี่เองน้องอ่ะ
1: ก็ดูเงียบๆไปอ
0: าจจะไปทั้งคู่เลยก็ได้
1: ครับก็ที่เขาเปิดมา11คนก็อีกลาสันหลน
0: อ
1: ันนั้นย่อ2วาน
0: ใช่มีโฟแบร์ด้วย
1: จักรพันธ์ไพรสุวรรณแล้ววันเดอร์ซอนมาตินนาธานเปไลโอ้พวกนี้ต้องไปดูกันยาวๆนะ
0: ครับ
1: ดาลันเมนเดสเปาโลเอนริเก้แล้วก็มีสเปนนี่แหละเซบาสเตียนโมยาโน่
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเยอรมันที่ผิวบอกนะครับสเตฟานซิมเมอร์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีตัววูคานซาวิเชวิชแล้วก็อูรอสลาดาโควิชอันนี้น่าจะเป็นเซอร์เบียนะครับ
0: แต่ว่าส่วนใหญ่บุรีรัมย์ผมว่าเขาซื้อตัวน้อยมากนะที่จะไม่โดนนะ
1: เขาคัดมาแล้ว
0: 70อะส่วนใหญ่ 70% นะส่วนใหญ่ซื้อมาดี
1: แล้วถ้าตัวไหนไม่ดีเนี่ยรีบดีดออก
0: แป๊บเดียวใช่
1: ดีดออก
0: ตัวไหนนี่แป๊บเดียว
1: ดีดออกเลย
0: มากนะครับ
1: มูฟออน เขามี

0: มีคนตัดสินใจเร็วไงไม่ต้องไปดูอะไรมาก
1: อันนี้บอกวันดีค่ะนะอู๋ใหญ่แต่เล็กนะอู๋เล็กแต่ใหญ่และแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมชาติฮาลันค่ะชอบให้กำลังใจทีมที่ดูเป็นรอง อยากให้เข้าถึงรอบรองค่ะตัดเชือกกับสวิตไปเลยค่ะเทยลุงจุนแฟนนอน
0: โอ้โหคุณเทยโหดด้วย
1: อินฟาติโน่นี่ถึงกับหงายหลังเลยนะเป็นคู่นี้จริงนะนอร์เวย์สวิตเนี่ยโอ้โหกลายเป็นอาเจนอังกฤษตกเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้เรตติ้งยอดการถ่ายทอดหายไปเยอะนะ
0: เยอะเดือดร้อนเลยอ่ะ
1: ไม่ได้เหนื่อยอ่ะแล้วก็มีบอกว่าอ๋ออู๋ช่วงที่แล้วแดกดันเดอะเลเตอร์หนังที่อู๋แสดงบอกหนังผีหรือหนังตลกมันเป็นหนังผี
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: เดอะเลเตอร์ที่พี่ป๋องทำอ่ะ
0: อ๋อเหรออ
1: ่าเป็นหนังผีแต่ว่ามีพี่หนุ่มมีอะไรเงี้ยมันก็มีแทรกตลกไปบ้างอะไรแบบนี้จริงๆเรื่องนี้ผมโอ้ยก็ไม่อยากจะบอกนะผมได้ตังค์นะได้ตังค์นะคนอื่นไม่ได้นะคุณแอนดี้ทีเคคุณแอนดี้เขียนพี่มุกอ่ะไม่ได้ตังค์
0: เออ
1: เก๋ดีเป็นนางเอกไม่ได้ตังค์อ
0: ันนี้กี่ปีแล้ว
1: พี่หนุ่มกันชัยก็ไม่ได้ตังค์นะ
0: นั่นคืองานตบไหล่หมดเลย
1: คือพี่หนุ่มอ่ะพี่ป๋องบอกว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าให้เป็นพระเอก
0: อ๋อ
1: แอนดี้ก็บอกเรื่องหน้าให้เป็นพระเอกเก๋บอกเรื่องหน้าเดี๋ยวก็เป็นนางเอกเออแล้วพวกนี้ฟรีพี่หนุ่มได้ตังค์
0: ไหมไปกันใหญ่เลยทีนี
1: ้มีพี่คนที่ได้ตังค์ผมได้เยอะอยู่นะ
0: อืม
1: ตอนนั้นนี่ทำวีซ่าไม่ผ่านไม่งั้นอาจจะไปรับรางวัลที่เมืองคาน
0: โอ้โหก็เลยบอกว่าเข้าชิงมหากรรม
1: ก็เลยบอกว่าไม่เอา
0: ภาพยนตร์เลย
1: ใช่ไหมครับ
0: โอ้ตายแล้วโกไปฝรั่งเศสไม่ได้ด้วย
1: บอกเสียดายอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์อย่างน้อยมีตัวเปิดบอลแม่นๆถ้าเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์น่าจะเปิดด้วยลูกซองไม่น่าเปิดด้วยบอลโค้งแต่จริงๆผมว่าเทรนด์ก็น่าไปนะ
0: แบ็คขวาเนี่ยผมว่ามันควรจะต้องหนีไปเพิ่ม
1: อย่างน้อยผมว่าเป็นเทรนด์เป็นแบ็คขวาที่ไม่เหมือนแบ็คขวาคนอื่นอ่ะมันเป็นระบบอินเวิร์ตเข้ามาข้างในอะไรเงี้ย
0: เปิดบอลแม่น
1: เผื่อใช้กรณีนี้เนาะ
0: ครับ
1: ถึงไม่ใช้ก็ยังโอเคไงแต่นี่คุณเอาไอ้โคต้าแบ็คขวาไปเอาเซนเตอร์มาเงี้ย
0: โอ้ลิสเจมเอามาก็เจ็บเอาคอนซ่าไปเล่นก็โดนแบน
1: แล้วคอนซ่ามันก็ไม่ใช่แบ็คขวาชีพอยู่แล้วไงนะ
0: แล้วดูสเปนเล่นอย่างนั้นดิเขาก็ไม่มีแผนที่จะมารองรับอะไรเพิ่มเติมเลย
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะก็ตอนนี้รอวันเวลาอย่างเดียวสำหรับทางไอ้เจ้าโค้ชเขานะทูเคิลอะ
0: ทูเคิล
1: คือล้มเมื่อไหร่เละ
0: โอ้ยากเลย
1: เพราะคนรอซ้ำเนี่ยแต่ว่านี่มันยังเข้ารอบมาได้ไงมันก็เลยยังไม่โดนนะ
0: ตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือเหลือให้ชาโลบาเป็นแบ็คขวาเนี่ย
1: พี่ก็อารมณ์ติดแกเยอะเหลือเกินเน
0: า
1: ะ
0: อะไรก็ไม่รู้หนักหนานะครับอ่ะดูข้อความใน Facebook กันต่อยนิดนึงครับพี่อู๋เมื่อกี้เขาบอกว่าจานอู๋มาแล้ว2อู๋เลยครับเสียใจด้วยนะครับน้องจานอู๋นาฮีตกรอบไปแล้วครับ
1: ไม่เป็นไรดีแล้วคุณจะได้พูดถึงตัวอื่นครับ
0: พี่เคยมาภาคโมร็อกโกยัง
1: เคยโดนทิ้ง
0: โอ้โหภาคทีพี
1: ่แต่ตอนนั้นภาควิญญาณไง
0: อ๋อ
1: เราก็พอมันได้บอลพูดหลบ
0: เป็นการรู้สึกไงบ้างเวลา
1: แล้วเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเลย
0: ละ
1: เปลี่ยนเป็นตัวอื่น
0: คือเวลาส่งให้ตัวนี้คือไม่พูดชื่อ
1: เป็นอัมรบัตสมิยะอัมรบัตครับเราโม้ไป
0: พูดตัวนี้แล้วมันยังไงชอบกดนะ
1: พูดแล้วมันไปต่ออย่างอื่นยาก
0: เสียงเหินมานี่เรียบร้อยเลยนะ
1: ครับแล้วเราต้องชัดด้วยนะเสียงสูง
0: โอ้ยเหินไม่ได
1: ้เรียบร้อยนะ
0: ผิดวรรณยุกต์ไม่ได้เลยสวัสดีครับคุณโอ้โหท่านนี้นี่อ่านไม่ได้เลยนะชื่อเราจากออ่างเป็นจอจานหมดเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: โทษทีครับพูดผิดครับแม่สวัสดีคุณจุมพลด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณนุกูลเมื่อกี้อ่านแล้วบอกว่านักข่าวกับอดัมสกอตอเล็กสกอตนะกับอดัมวอตันเงียบเลยอูอยากได้ใครครับถ้าเลือกได้เหรออดัมวอตันดิ
1: วอตันเหมือนแมนยูจะไม่เอาแล้วมั้งเพราะเขาบอกว่าวอตันเนี่ยมันน่าจะไม่ต่ำกว่า100
0: โอ้แน่นอน
1: แต่พอแมนยูเขาเลยบอกว่าโอ้เลยดีลระหว่างอดัมวอตันเนี่ยน่าจะมาทางอเล็กซ์สกอตมากกว่าเพราะอเล็กซ์สกอตเนี่ย85มันก็ยังพอไหว80 90อ่ะนะมันยังไม่ถึง100อ่ะ
0: แต่ตัวนี้เห็นข่าวว่าบอลมาร์ทเองก็มีความต้องการไม่อยากขายถ้าจะซื้อก็ยากหน่อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ขายนะ
1: บอลมัดเอาตรงไอ้ที่บอกไม่อยากขายอย่าไปเชื่อผมไม่เชื่อ มันโม้ทุกตัว
0: เวลาเขาอ้างว่ากุนซือคนใหม่ใครนะมาร์โก้โรเซอร์ว่าพวกโรเซอร์เนี่ยชื่นชอบอยากใช้งานอเล็กซ์สกอตแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องถามบอร์ดอยู่ดี
1: ผมว่านะถ้าเกิดสมมติแมนยูยื่นสัก90ล้านอ่ะ
0: โอ้โห
1: ว่าบอร์ดกระโดดถีบกุนถีบหน้าโรเซอร์เลย
0: ยกเลิกสัญญาเลย
1: โรเซอร์บอกไม่ขายเอ้ยผมไม่เอาตัวนี้ไว้โดนด็อปคิกอ่ะ
0: ยกเลิกสัญญาเลยไ
1: ห
0: ม
1: โอ้เห็นที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาเนี่ยขายหมดอ่ะ
0: โอ้
1: ไม่เหลือหรอก
0: ก่อนหน้านี้เขาขาย 5-60 ล้านเขาขายหมดแล้วบอลมาด้
1: า 5-60 ล้านก็ไปเร็วๆแล้วนี่มาแหม 8-90 ล้านเผื่อถึง100เพราะว่าตอนนี้อเล็กซ์สกอตต์กับลิเวอร์พูลเขาก็เล็งอยู่ใช่ไหม
0: โอ้หลายตัว
1: เขาก็อยากได้
0: เพราะว่านี่คือตัวเทพอา
1: เซนอลยังมีเลยข่าวด้วยนะแมนยูอะไรอย่างเงี้ย
0: เอ้ยขอนอกเรื่องนิดนึงถ้าพูดถึงมาร์โก้โรเซอร์เนี่ยมาคุมทีมอย่างบอลมาร์ทพี่หูคิดว่าไงคือพี่เห็นในบุนเดสมานักต่อนักแล้วเนี่ยโรเซอร์เนี่ย
1: ผมว่าโรเซอร์ก็ยังไม่ดีนะผมว่าตอนคุมดอร์มุนด์กับบักก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่
0: แต่เวลาเขาคุมเนี่ยเขาผ่านกับทีมที่แบบมันมีเกมลุกจ๋าๆตลอดเลยนะแต่ละทีมที่เขาคุม
1: แต่เกมรับก็ไม่ค่อยดี
0: เออใช่ไง
1: เอออ
0: ย่างเงี้ยมันจะแบบ
1: แล้วผมว่าทีมแบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับพวกโค้ชเกมลุกเพราะแบบมันต้องเหนียวเหนียวอ่ะ
0: มันต้องมีความเคี่ยว
1: เพราะว่าอุปกรณ์นักเตะมันเออถ้าคุณไปคุมมาดริดคุมอย่างซิตี
0: ้สบายสบาย
1: คุณเป็นโค้ชเกมลุกอ่ะมันได้ไงแต่ว่าโอ้โหทีมอย่างบอลหมัดอะไรพวกเนี้ยคือคุณเป็นลุกใครอ่ะ
0: ผมว่ามันต้องแบบกึ๋นมีมันสมองแบบ
1: ต้องคิ้ว
0: อีลาโอล่า
1: เออนะ
0: เอออีลาโอล่าที่มันแบบสามารถทำทุกอย่างให้มันกลมกลืนได้แต่ผมเห็นว่าเฮ้ยคุมดอทมุนไลฟ์เฟ
1: กไ
0: อ้พวกเนี้ยบุก
1: ใช่ดูดิ
0: ไอ้พวกเนี้ยบุกกระจุย
1: ก็ดูไล่ออกหมดทุกทีมเลยดูดิ
0: ผมก็เลยคิดว่าโรเซอร์ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่น่าเหมาะ
0: เออ
1: มันต้องเป็นโค้ดเคี้ยวๆอ่ะ
0: สาวบัวก็เคยคุมนะ
1: ใช่ๆ
0: แต่ละทีม
1: คุมทีมใหญ่มาเยอะนะ
0: เขาคุมทีมแต่ทีมแต่ละทีมนี่คือบุกกระจุยตลอดเลย
1: ใช่ๆแล้วก็โดน
0: โดน
1: จบด้วยการโดนปลดนะอันนี้เขาบอกว่าเหลือๆอูกับจันไปคุยเรื่องที่อันนี้เล่าหรืออวดอ่ะผมงงกับคุณเหมือนกัน
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: ผมกับจันนี่ผมจะไปอวดเรื่องอะไร
0: อ๋อ
1: ใช่ป่ะกับจันผมก็คือก็บอกให้ฟังว่าผมกับจัน
0: อันนี้คุณวันลบบอกว่าบ้านพี่อู๋ใหญ่อยู่แถวไหนในสมุทรปราการครับผมจะได้ไปดักถูกครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่แถวสนามบินแล้วแต่ไม่ดวนภูมิ
0: เขาบอกเขาจะได้ไปดักไง
1: เพราะก่อนหน้านั้นน่ะอยู่บางนาเป็นคนกรุงเทพ
0: แล้ว
1: ตอนนี้ไม่กรุงเทพแล้วตอนนี้เป็นคนสมุทรปราการแล้ว
0: นี่เหรอเป็นคนสมุทรปราการล่ะ
1: มีเราเนี่ยเป็นคนสมุทรปราการแล้วพอไปอยู่ตรงไหนนั้นเรียกราชาเทวะมันเป็นสมุทรปราการ
0: ใกล้ๆสนามบินเลย
1: ใช่ใกล้ๆสนามบินเลยบางทีรถติดๆผมก็ได้ขี่มอไซค์นะโดดเกาะขึ้นบินมันลงเนี่ยตรงนี้ลงดอนเมือง
0: อ๋อนี่มาจากรายการนี้พกเอาร่ม
1: ชู
0: ชีพมาด้วย
1: โดดปุ๊บเนี่ยมาลงดอนเมืองนู
0: ่
1: นแล้วนั่งแท็กซี่จากดอนเมืองมานี
0: ่สุดยอดเลย
1: ไกลกว่าเดิม
0: แฟงกว่าเดิมอีกรถติดกว่าเดิมอีก
1: รถติดกว่าอีก
0: อ๋อเขาบอกว่าเขาอยู่สมุทรปราการเหมือนกันสวัสดีพี่อู๋เล็กด้วย
1: แต่สมุทรปราการมันใหญ่อะคุณมาลบใช่ป่ะสมุทรปราการมันมีทางฝั่งไอ้ที่เลยบางนาไปอีกอะใช่ป่ะแล้วมันคนละเส้นทางกันเลยนะมันไกลมากนะ
0: เขามีอีกฝั่งหนึ่งของเขาเรียกว่ามีแม่น้ำอ่ะ
1: ใช่ใช่อย่างผมเมื่อก่อนอยู่บางนาเนี่ยขยับไปหน่อยแบริ่งอะไรเลยไปหน่อยมันก็สมุทรปราการแล้วแต่อันนี้มันอยู่ฝั่งสนามบินมันไปไกลอยู่เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คนสมุทรปราการเหมือนกันสวัสดีคุณวันลบด้วยนะครับ
1: ครับผมอ
0: ันนี้ใน Facebook เนาะ
1: อันนี้ก็บอกว่าฝากความหวังไว้กับฮาลันครับคุณหนุ่มเมืองเกิน
0: ครับ
1: แต่ก็ชั่วโมงนี้ต้องฝากมันเนาะแต่ขอให้มันเข้าสักดอกนะเน
0: า
1: ะ
0: คมจริงๆคมจริงๆเพราะว่าการเล่นกับทีมชาติแล้วยิงได้ในระดับที่เป็นตัวแบกนอร์เวย์ได้เนี่ยผมว่าเก่งมากนะ
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่แปลกที่มันถึงซิตี้ปีนี้จะไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดนะจริงจริงบอกว่าปีนี้ซิตี้มันก็ดูตกไปพอสมควร
0: ครับ
1: มันก็ยังเป็นดาวซันโวมันอยู่เรื่อยอ่ะ
0: ก็ยิงอยู่คนเดียว
1: มันก็ยิงเป็นดาวซันโวอยู่เรื่อยนะก็ต้องยอมรับว่าฮาลันก็เป็นระดับตัวแบกอะเน
0: า
1: ะ
0: คือทีมชาติอย่างนอร์เวย์แล้วคุณยิง7ประตูในบอลโลกอะมันไม่ได้องค์ประกอบเหมือนอาเจเหมือนฝรั่งเศส
1: ใช่ใช่ถ้าเป็นพวกนั้นโอเคโอกาสยิงมันถึงอยู่แล้วเนาะ
0: มีคนแบบ
1: ตัวป้อน
0: เป็นระดับซูเปอร์สตาร์แต่ว่านอร์เวย์คือตัวป้อนก็เยอะแต่ว่าเกรดนักเตะของนอร์เวย์อะ
1: มันไม่ถึงขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: มันไม่เท่าทีมอื่นไง
1: ใช่นะครับ
0: แต่เขาก็ยิงได้ตั้ง7ลูก
1: ครับเขาบอกตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยนั่งหลังช้างง่วงไปดึงไปดึงกินใบไม้เจอรังมดแดงช้างมันกลัวพาผมวิ่งหลังจากนั้นผมกลัวช้างมาทุกวันนี้เลยครับใครว่าช้างวิ่งช้าผมไม่เชื่อวิ่งไวมากใช
0: ่
1: เด
0: ็
1: กพี่บางบอกโ
0: อ้
1: โหช้างวิ่งเร็วมากนะครับ
0: ช้างวิ่งเร็ว
1: เออ
0: ไปดูสารคดีที่แบบโอ้ถ้าเป็นถนนโล่งๆนะมันวิ่งสับเร็วมากนะ
1: ใช่แล้วคุณต้องระวังนะช้างธรรมดาไม่พอนะ อย่างของผมเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าพวกที่เขาทำสวนให้เราเนี่ยเราจ้างเขากรีดให้ไงเขาบอกเจอมาแล้วน่ากลัวที่สุดคืออะไรป่ะ
0: ตกมันเหรอ
1: ช้างเยอะเหมือนไม่ได้มาตัวเดียวบอลไม่ได้มาตัวเดียวเขาบอกมาเป็นโขงเลยมาโอ้อันนี้น่ากลัวสุด
0: แล้วถ้ายิ่งมันมีลูกมีตัวเล็กๆนะมันยิ่งดุเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ช้างเยอะเนี่ยน่ากลัวอีกอย่างช้าง
0: ช้างเยอะนะ
1: อันนี้ก็อันตรายนะห้ามสีส่วนนะช้างป่านี่นะกลัวช้างยิ้
0: ม
1: คุณก็เห็นมันช้างยิ้มแล้วคุณวิ่งไปหาก็ไม่ได้
0: บางทีเดินมา
1: เดินกระซวก
0: หางแกว่งเออโหสะบัดมานี่ไม่ได้นะ
1: ใช่โหถึงเวลาวิ่งยังก็ยูเซนโบ
0: ใช่
1: เร็วมาก
0: เห็นเขาบอกเวลาแบบโดนช้างไล่ในป่าแบบต้องวิ่งออกไปข้าง
1: ๆ
0: ต้องวิ่งทะแยงเขาบอกตาของช้างเนี่ยมันมองออกไปมุมกว้างไม่ได้พี
1: ่
0: คือถ้าวิ่งตรงๆ
1: เนี่ยระยะสายตามัน
0: ใช่คือพวกสายตาคนเราเวลามันมีมุมข้างเราเห็นไงแต่เขาบอกว่าสายตาช้างเนี่ยถ้ามุมกว้างเนี่ยมันมองไม่เห็นมันมองแต่ตรงๆเวลาวิ่งหนีช้างให้วิ่งไปข้างๆทะแยง
1: แม่ยายผมนี่เคยเจอแบบสวนหลังบ้านเนี่ย
0: อ่
1: าอย่างเมื่อก่อนผมแต่งงานเสร็จผมเมื่อก่อนพิธีจะมีทุกอ้อย
0: อ่าใช่
1: อะไรมันแล้วเราก็ปลูกแล้วเขาเมื่อนี้
0: แล้วเวลา
1: วิ่งเข้าบ้านมาก่อน
0: เหรอ
1: วิ่งเข้าบ้านมาก่อน
0: อ
1: ันนี้คือระยะมันใกล้ๆไงแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรยุ่งวุ่นวายไปกินสะล่อสะเรียบเลย
0: โอ้โหบางทีล่อ
1: ไม่เหลือเลย
0: กินอย่างเดียวไม่พอทำลายด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: บางทีกินก็เยอะแล้วนะ
1: กินแล้วถอนต้นด้วยไง
0: ไปถอนทิ้งแล้วไม่กินอีกยิ่งเหยียบอีก
1: จริงอันนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นจะระวังนะช้างเยอะน่ากลัวที่สุดช้างยิ้มก็ไว้ใจไม่ได้นะครับ
0: ฝากแล้วเสียวๆกันนะ
1: ครับทีอยากจะเอ้ยมันยิ้มให้นี่ว่ะเขาบอกฮาลันเนี่ยคือเทพอังกฤษชนะ 3-0
0: ครับ
1: พีระมิดกีซ่าร้องเพลงไม่ได้แต่พีเสดิร์ดร้องเพลงได้ฮาไหมจืดเอง
0: คุณจืด
1: ครับสวดยวดบอกเหมาซื้อวอลโลโมโนแล้วไปเปิดให้ประชาชนดูฟรีกลางแจ้งแบบจอภาพยนตร์ผิดกฎหมายไหมผมว่าไม่น่าผิดนะ
0: หมายถึงเหมาซื้อวอลโล
1: ถ้าสมมติมีแล้วไปเปิดให้ดูฟรีกลางแจ้งอ
0: ่
1: ะ
0: คุณต้องไม่ทำธุรกิจอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดมีแบบเสียเงินเนี่ย
0: ใช่
1: ได้นะมันเป็นธุรกิจ
0: ถ้ามันมี
1: ผมว่าคงไม่ได
0: ้ถ้ามันมีผลประโยชน์อะไรเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าให้ฟรีๆเลยเนี่ยไม่น่ามีปัญหา
1: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมามันก็เรื่องเขาจะตีความเรื่องของธุรกิจกับ
0: ใช่
1: กับตรงนี้แหละ
0: อย่างคุณเอาไปเปิดในร้านอาหารอะไรแบบนี้มันก็เราไปเชิญชวนให้เขาเฮ้ยวันนี้มาร้านอาหารเรามีบอลคู่นี้ไม่ได
1: ้เนี่ยไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นธุรกิจเน
0: า
1: ะ
0: คุณก็ต้องไปดีลกับเขาโดยตรง
1: นะครับแล้วก็มีบอกว่าคืนนี้นอร์เวย์เสมออังกฤษ 0-0 ดวลจุดโทษนอร์เวย์ชนะอังกฤษจากคุณนัทเรือใบ
0: 0-0 เลยเหร
1: อ
0: ผมว่ายากคู่นี้ 0-0
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะทำไปเล่นไป
0: ผมว่ามีประตู
1: ศ
0: ูนย์ศูนย์ยากคู่นี
1: ้ไม่อาจจะศูนย์ศูนย์แล้วไปมีประตูชอบช่วงต่อเวลาไง
0: โอ้โห
1: ไอ้พวกนี้ชอบอย่างเงี้ยในเวลาไม่ยิง
0: น้ำตาตกเลย
1: ต่อเวลาแล้วมายิง
0: แต่จริงๆบอลโลกครั้งนี้โดยเฉพาะนอมน้องเอาชอบยิงต่อเวลาเว้ยพ
1: ี่เยอะมาก
0: เนี่ยยกเว้นรอบ8ทีมที่ดูแบบเฮ้ยช่วงท้ายเกมเพิ่งมาโผล่คู่สเปน
1: อ
0: ะแต่รอบ16ทีมอะ
1: โอ้
0: ยังเยอะ
1: ทั้งนั้นเลย
0: คือแบบแต่ละประตูมานี่คือไม่ต้องแก้ตัวคือแพ้เลยอะ
1: ครับ
0: เพียบเลยอะ
1: สวัสดีครับท่านสองโอ๋สองอูนะสองอูหวังว่าวันนี้อังกฤษไม่ชนะครับแต่คนไม่เชียร์อังกฤษก็เยอะ
0: นะคนไม่ค่อยเชื่อน้ำยาอังกฤษ
1: เหรอผมนึกว่าเป็นทีมมหาชนซะนะ
0: อ
1: ูใหญ่20นิ้วอูเล็กพรุ่งนี้อาเจนจะถล่มสวิตไหมจากคุณนัทเรือใบอาเจนกับสวิตตะกี้ก็คุยไปแล้วเนาะ
0: ไม่ถล่มอ่ะ
1: ผมว่าเฉือนนะคุณนัท
0: เออ
1: ผมว่าถ้าเกิดสมมติในเวลานะ
0: ก็
1: มองว่า 1-0 ประมาณนี้เดี๋ยวก็ลูกพี่เมสอีกเดือดร้อนลูกพี่เมสซี่อีกอ่ะ
0: ต้องระวังเมสซี่พวกฟรีคิกลูกยิงไกล
1: ใช่ใช่แล้วเมสซี่ปีนี้มันมีพวกไอ้ลูกฟรีคิกกับยิงไกลน่ากลัวนะ
0: ใช่
1: บางทีขอฟ้ายสักดอกหนึ่ง
0: โอ้โหเรียบร้อยเลย
1: หายเลย
0: อย่าไปเปิดโอกาสเพราะว่าวันนี้ผมว่ามิดฟิลของสวิตเองต้องมีระเบียบมาก
1: ๆ
0: ชาก้าใครนะลีดเดอร์ไหม
1: ใช่ใช่ชาก้า
0: สองตัวนี้ต้องเนียนๆหน่อยเลย
1: ดูเบนวาการ์ดตัวเนี้ย
0: ห้ามปล่อยให้แบบเปิดพื้นที่เลยอะครับ
1: พวกไอ้พวกปีกเนี่ยได้เจอพวกปีกซ้อนแบ็กแน่ๆ
0: โอ้จริง
1: เนาะ
0: ต้องซ้อนสอง
1: ต้องลงไปซ้อนแบ็กอะ
0: แล้วเอาจริงๆผมว่าอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเพราะว่าเห็นทางมูรัตยาคินเฮดโค้ชของสวิตเนี่ยเขาไม่รู้นะออกมาพูดความจริงหรือไม่ออกมาพูดแดกดันหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกเราเนี่ยให้ผู้สาวประตูเราซ้อมจุดโทษเยอะแล้วเพราะเรามั่นใจว่าเราเสียจุดโทษให้อาร์เจนติน่าแน่นอนแกพูดอย่างนี้
1: แต่ผมเชื่อว่าเขาซ้อม เพราะว่าถ้าจะดูทรงสวิตจะชนะเวลามันยากมันก็ต้องตื้อไปดวลจุดโทษแหละนะ
0: แต่เขาก็พูดในเชิงประมาณว่าในเวลาด้วยพี่ก็คือในเวลาเนี่ยเราอาจจะต้องเสียจุดโทษให้กับอาร์เจนตินาคือเขาอาจจะยอมรับว่าเมสซี่
1: ถ้าในมุมว่าโดนบุกเยอะๆแล้วอาจจะไปฟาวอย่างเงี้ยก็
0: คือถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยอาจจะยกย่องว่าอาจจะโดนบุกเยอะแล้วเมสซี่เก่งจริงหรือแม้กระทั่งอีกอย่างนึงอาจจะแดกดันเรื่องผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: คือแบบเฮ้ยอยากจะให้จุดโทษแต่อาร์เจนตินาหรือเปล่า
1: อันนี้ก็มีสิทธิ์นะ
0: แต่เขาบอกว่าให้โกเนี่ยซ้อมจุดโทษหนักแล้ว
1: อันนี้บอกสวัสดีครับอู49กับอู46จาก FC Florence ศรีนครินทร์ไฟหน้าบึ้มบึ้มนะฮะมีมา
0: ผ่านแล้วไหมพี่ผ่านแล้วไหมตรงน
1: ี้โอ้นี่มาหลายทรงเหมือนกันนะ
0: ฟอร์เรนนี่ผ่านแล้วไหม
1: แต่สีนครินไม่ค่อยมีไฟหน้าบึ้มบึ้มนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโปรเจคเตอร์ที่วนดูอยู่จะเป็นโปรเจคเตอร
0: ์พี่ไปตั้งแต่แยกลำสาลีจนแยกบางนาหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอ
1: ไม่สีนครินเมื่อก่อนผมอยู่บางนาสีนครินกันนิดเดียวเอง
0: เอาเหรอ
1: ไปที่กรุงศรีคอนก็แป๊บเดียวเองก็ขี่ไปถึงเซ็นทรัลบางนาเลี้ยวหน่อยก็ถึงแล้วไงแล้วก็ส่วนใหญ่เจอโปไฟโปรเจคเตอร์ไอ้โปรเจคเตอร์แล้วหวัดแรงๆไม่ค่อยเจอบึ้มบึ้มไม่มีนะบึ้มบึ้ม
0: เฮ้ยแถวบ้านเก่าพี่ที่ตรงนั้นที่เขาสร้างอะไรนะศูนย์ประชุมอะไรใหญ่ๆเสร็จยัง
1: ยังยังยังไอ้ห้างเป็นห้าง
0: ห้างอะไรที่เขาที่เขาบอกว่ามันจะใหญ่มาก
1: เขาบอกว่าใหญ่สุดในเอเชียอะไรอย่างเงี้ย
0: ยังไม่เสร็จใช่ไหม
1: ยัง
0: โอ้โหเอาจริงนะตรงนั้นน่ะตอนแรกยังไม่สร้างก็ติดแล้วนะ
1: ใช่โอ้แต่ช่วงนั้นมันมีเจอปัญหาเรื่องโควิดด้วยไงใช่ป่ะมีช่วงโควิดมันก็หยุดไปอ่ะ
0: ครับเห็นก็คุยว่าเดี๋ยวจะเป็นพวกฮอลในการจัดคอนเสิร์ตอะไรใหญ่ที่สุด
1: จะมีสิทธิ
0: ์ในประเทศเลย
1: เห็นเขาเคลมไว้นะเราก็ไม่รู้นะครับ
0: ครับ
1: บอกแฮมพอพูดว่าช้างเยอะผมฟังแล้วใจหายแวบเลยจูนนัดเรือไปเห็นไหมล่ะคุณก็ตกใจ
0: คุณต้องฟังดีๆ
1: เพราะมันเยอะไม่เขาตกใจเพราะว่ามันกลัวไง
0: สะดุ้ง
1: ตัวเดียวก็วิ่งแทบตายแล้วมันมีหลายตัวช้างเยอะใช่ป่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวก่อนนะผมก็สะดุ้งทุกรอบเลย
1: แสดงว่าเอางี้นะตีความเลยนะคุณนัดเรือใบไม่มีปัญหาผมเล็กเป็นคนไม่ดีผมบอกเลย
0: ผมฟังแต่ละครั้งเนี่ยผมรู้สึกแบบเฮ้ย
1: เพราะคุณคิดไปทางอื่นคุณอูเล็กคุณผมการันตีตรงน
0: ี้ยอมรับ
1: อูเล็กไม่ใช่คนดีครับ
0: ยอมรับผมฟังแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยตลอดเลยอ่ะ
1: คือหน้าตาต่อต้านเลยหน้าตานี่คือบอกเลยว่าต่อต้านเดียวอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมไล่เรียนกลับมาไอ้นี่บ้างนะคุณสราวุฒิบอกอังกฤษเจอเจนฟีฟ่าอ๋ออันนี้อ่านไปละ
0: อ๋อนี่ใน YouTube ใช่ไหม
1: กลับมาใน YouTube นะคุณก้องเกียรติบอกดูคลิปน้องเนเน่ไหมเขาเก่งจริงมีความเป็นตัวตนสูงอนาคตไกลก็เป็นเด็กที่ที่มีฝีมือ
0: มีความเป็นศิลปินเลยอ่ะ
1: เรื่องเสียงร้องเขาก็ได้ด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วเรื่องกีตาร์
0: ความสามารถ
1: ส่วนใหญ่บางคนน่ะดนตรีมันก็ไปดนตรีเลยเนาะ
0: ครับ
1: หรือไม่ร้องก็ร้องอย่างเดียวนี่การเป็นว่า
0: สองอย่าง
1: ได้เปรียบอ่ะ
0: แล้วผมรู้สึกว่าทั้งการร้องการแสดงออกเนี่ยผมว่าฟิลลิ่งเขาชัดมากเลยนะความเป็นธรรมชาติอ่ะอันนี้สำคัญคือไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวแล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนแบบตั้งใจเกินไปแต่ครั้งนี้ผมว่าเขาทำด้วยฟิลลิ่ง
1: เพราะหลายคนบางทีโค้ชเขาจะบอกว่าบางทีมันตั้งใจเย็นเกินไปแล้วมันไม่ได้ธรรมชาติ
0: ใช่ใช่
1: การร้องเพลงบางทีมันพอเราตั้งใจให้มันดีทุกโน้ตมันก็ไม่ได้เน
0: าะแต่เนี้ยคือแบบโหแบบเอาง่ายๆนะดิบๆเลยอะแต่ว่าดูรู้สึกแบบมีคุณภาพมากอยากให้ไปได้ไกลๆหน่อย
1: ผมก็เคยอยากนี่นะนั่งตีแล้วเราก็ไม่ได้อีกอะเรานั่งคิดแล้วเอ้ยหน้าตาเราดีเว้ย
0: เกินไป
1: เราไม่น่าเป็นนักดนตรีเป็นสายดาราดีไหมแต่สุดท้ายมาเลือกทางฝั่งกีฬาเพราะเราชอบกีฬานะ
0: ก็คือเลยไม่ได้ใช้จุดเด่นของตัวเองให้เป็นประโยชน
1: ์แต่ก่อนนั้นทะเลาะกับเฮียฮ้อไงช่อง8ไงเฮียฮ้อจะให้เล่นหนังช่อง8บอกเฮ้ยผมจะพากบอลเฮียผมเพราะตอนนั้นฟิล์มเขากำลังลงพอดีไงจะให้เราไม่มีใครต่อจากฟิล์มไง
0: ก็คือเฮียฮ้อดันแล้วแต่พี่ไม่เอา
1: บอกเฮียผมเป็นคนกีฬาครับก็เลยพากบอลดีกว่า
0: ก็คือไม่ข้ามไปสาย
1: ใช่ก็เลยไม่ได้ไปทางโน้น
0: ผู้เสียดายไม่งั้น
1: ว
0: งการ
1: เสียดายนะ
0: ไม่งั้นวงการโอ้โหมีพระเอกประดับวงการนั่นเดชไม่ได้เกิดนะถ้าพี่ขึ้นมา
1: ใช่ฟอร์มมากเลยฟอร์มมากเลยโอ้ขนาดอวยนะ
0: ผมว่าตอนนี้คนฟังเขาว่าไม่ต่างจากเราพี
1: ่ป่านนี้ก็อาจงอาเจียนกันไปแล้วคุณต้นหอมกีตาร์บอกน่อนมีใครบ้างไหมครับน่อนตอนเนี้ย
0: ได้ได้ไงโกได้อีรันเมลีเย่ไงพี
1: ่โอ้โหมันก
0: ็เอามาเป็นมือสามมาตัวนั้นน่ะ
1: ผมว่านั้นมันอนาคตมากกว่าเนอะตอนนี้มีระเบอร์ใหญ่ๆครับนอนแต่ว่าดูแล้วยังอยู่ในการพูดคุยผมว่าอาจจะรอหลังจากบอลโลกมากกว่า เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นักเตะมันจะไม่คุยเหมือนไอ้นี่รอไปแล้วอะเขาบอกตกลงกับเบซิกตัสไปเรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าท็อตฟา
0: ใช่
1: แต่ว่าเขาบอกว่ารอหลังจบบอลโลกก่
0: อ
1: นเพราะส่วนใหญ่มันมองว่าไปโฟกัสกับทีมชาติก่อน
0: ครับ
1: เออแล้วเดี๋ยวค่อยคุยผมว่าก็น่าจะรอแหละเนาะเพราะว่าดีลที่จะคุยกันหลักร้อยล้านผมก็ต้องใช้เวลาเนาะ
0: โอ้มันต้องละเอียดละออพอ
1: แล้วโหไอตัวโรเจอร์นี่ล่อซะ130อ่ะผมก็มองว่าโหดไปเนาะ
0: แต่ผมว่ามันแพงไปหน่อยแพงไป
1: เนอะผมว่าแพงไปเนาะ
0: และอย่างหนึ่งอาร์เซนอลเอาจริงๆผมว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องปีกเยอะขนาดนั้นป่ะ
1: อืม
0: เท่าที่มีอยู่ผมว่า
1: ถ้ามองว่าจะต้องปล่อยมาร์ติเนลลี่ปล่อยท็อตฟา
0: ถ้าปล่อยหมดเลยถ้าปล่อยหมดเลยได้แต่ว่าถ้าเอาแค่คนใดคนหนึ่งอ่ะผมว่ามันก็ยังมีมาดูเอเก้ซาก้าเอเซ
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวซื้อโซลิดมาอีก
1: อืม
0: อาจจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ได้โรเจอร์มานี่เอาจริงนะก็น่าอิจฉาเลยนะได้ไปปุ๊บนี่คือแน่นเลย
1: แล้วโรเจอร์มันเล่นได้หลากหลายมากขึ้นเนาะนะมันเล่นเป็นตัวกลางก็ได้เป็นปีกก็ได้อยู
0: ่ครับ
1: คุณก้องเกียรติบอกอีกอย่างรายการอเมริกันเนี่ยต้องหาความแปลกใหม่ไม่ซ้ำซากโชว์ซ้ำๆอะไรแบบนี้ก็ส่วนใหญ่มันก็ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ต้องครีเอทอ่ะเพราะผมว่ารายการไปไล่ดูของอเมริกันเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้แค่มาร้องเพลงกันนะ
1: ใช่ใช
0: ่ความสามารถอย่างอื่นเพีย
1: บ
0: เลย
1: โชว์ความสามารถก็มี
0: เยอะเลยอ่ะ
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเอาตัวที่แข่งทีมชาติยุโรปU19ครับเพราะผู้เล่นหลายคนอาจจะไม่ได้เล่นเป็นผู้เล่นในอะคาเดมี่ทีมใหญ่แต่อาจจะอยู่แบบทีมรองก็ได้ครับ
0: ก็ใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่ามันต้องมีบ้างป่ะทีมใหญ
1: ่เออมันต้องมีบ้างไงคุณณัฐพงศ์เนาะมันแต่ว่านี่มันตัวเดียวเองไง
0: ใช่
1: ประมาณที่เราเห็นเนี่ยแก
0: โผล่มาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะส่วนใหญ่ U19 อ่ะมันจะเป็นพวกสำรองของชุดเบย์อะไรพวกนี้นะ
0: บางตัวอาจจะไม่ใช่ตัวหลักของเยาวชนก็ได้อะไรเงี้ย
1: ครับคุณณัฐพงศ์เขาบอกว่าแคนเบอร์รี่นี่ก็ร็อกพอตัวอยู่แล้วครับแต่เวอร์ชันน้องเนเน่เนี่ยน่าจะต้องลองดูครับน่าจะของดีโอ้แต่ที่ได้เห็นแล้วก็ดีจริงครับ
0: ดีสำเนียงอะไรดีมากเลย
1: คุณวันพุธบอกใช่ครับน้องเขาเล่นกีตาร์มีกลิ่นอายของ AC/DC น้องบอกไอดอลน้องคือแองกัสยังครับผมก็ว่าอยู่สไตล์ขึ้นตีแบบเนี้ยมันเหมือน AC/DC มากเลย
0: คือฟังเสียงกีตาร
1: ์แนวแบบเนี้ยตอนแรกผมนึกว่าเพลงไอเพลงดังเขาอะไฮเวย์อะที่เขาร้องกันบ่อยๆของ AC/DC Highway to Hell อะ
0: แต่กรรมการ4คนให้ผ่านแบบสบายเลยนะ
1: ใช่บอกคนเราชอบดูอะไรแบบนี้ครับตั้งแต่คลิปเจใส่ผ้าถุงแล้วครับ
0: แต่นี้ผมไม่เคยเห็น
1: เ
0: จใส่ผ้าถุงอะไรอ่ะ
1: อันนี้ผมไม่เคยเจอนะ
0: บางครั้งผมก็ตามไม่ทันจริงๆนะยอมรับเลยเพราะว่าทุกวันนี้มันเยอะเกิน
1: ไม่บางทีมันไปเร็วมันมาแบบแป๊บเดียว
0: เจใส่ผ้าถุงเลย
1: พี่แต่เจใส่ผ้าถุงผมไม่เคยเห็นนะค
0: ุ
1: ณ
0: ธ
1: น
0: พงศ
1: ์หรือว่าทางค
0: ุ
1: ณธนพงศ์เป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: เราต้องรื้อฟื้นหน่อย
1: หรือว่าคุณธนพงศ์เป็นแนวจิตครับ
0: ผมว่าใช่แล้วแหละเขารู้ทุกอันเลยพี
1: ่ส่งมาเราเล่นงานเขาบอกเจเดนอดัมเสียชีวิตแล้วครับ
0: เออใช่นี่เสียใจด้วยนักเตะของทีมชาติแอฟริกาใต
1: ้
0: ในบอลโลกครั้งนี้เลยนะพี่อู
1: ใช่
0: เสียชีวิตนะครับอันนี้ยืนยันจากทางฝั่งประเทศแอฟริกาใต้เลย
1: ตอนแรกไม่กล้าอันนี้เลยนะเช็คก่อนเลยนะ
0: ใช่
1: กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นเฟกนิวเดี๋ยว
0: เรื่องเสียชีวิตไม่ได้เลยช้าแต่ชัวร์ไว้ดีกว่านะครับ
1: เขาบอกว่าที่25เนี่ยคัดนักพากย์ที่ AS สยามครับอ๋อคุณนันทพงศ์สุข
0: สที่เขารับเป็น
1: ผมเห็นไม่มีประกวดกันอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ประกวดเป็นโครงการที่เขารับนักพากย์จากภูมิภาคพี่ยุทธน่าจะไปนะผมมันไม่ได้
1: ไป
0: ออกงานไปเป็นกรรมการด้วยหรือมั้งยุทธอ่ะนะครับก็น่าจะให้คนที่มีประสบการณ์เยอะ
1: ด้วยใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจแต่เห็น
1: ยุทธไปสมัครบอกยุดเลยกรรมการ
0: สกิลอ่ะ
1: คนรู้จักเยอะเอาไว้ก่อน
0: เห็นพี่ยุทธโพสต์อยู่ว่าน่าจะเจอกันที่สยามนะ
1: แล้ว
0: ต้องถามจริง
1: รอภาคบุญเดชอยู่นะรอภาคบุญเดชอยู่นะเขาบอกว่าคุณนุกูลเหรอครับบอกบิ๊กอูฟังเพลงแนวนูเมทัลด้วยเหรอครับแนะนำวงไทยวงนอกหน่อยครับจะลองแนวเพลงทางใหม่นอกจากหมอลำลูกทุ่งครับฮะของผมส่วนใหญ่ไม่ได้แบบฟังแบบจ๋าๆนะคุณนุกูลจะแบบบางทีชอบเพลงนี้เพลงเดียว
0: อ
1: ะไรเนี้ย
0: แต่ก็ไม่ได้ตามวงอะไร
1: ผมไม่ได้ฟังอย่างเดียวที่ผมไม่ได้ฟังเลยแรปผมเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเพลงแรปเลย
0: เพลงแรปที่แบบว่ามา
1: เอาเลย
0: โยโย่อะไรไม่เอาเลย
1: เอ็มบลูเอ็มบีเดมเลยไม่ฟังเลยไม่ชอบจะเป็นแนวเพลง ล็อกอะโอเคล็อกอะชอบ
0: ล็อกเก่าๆหน่อย
1: ใช่ใช่ถ้าเป็นล็อกอย่างนี้จะเป็นชอบพวกไอ้พวกแอโรสมิธอะไรพวกเนี้ยชอบฟังอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่า

0: ไม่ได้ถึงก็หนักมากอ่ะ
1: อ
0: ืมตัวปุ๊บเมทัลลิก้าอะไรกูก็ไม่ไหว
1: ก็หนักไป
0: อะไรพวกนั้นเออนั่นก็หนักไปอืมอันนั้นก็โหดไป
1: ครับ
0: คือแปลไม่ออกด้วยอืมชอบฟังเพลงอะไรโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะกระดกกระดกกระเดิมอะไรน่ะ
1: เพลงอะไรวะพี
0: ่เห็นเห็นใน TikTok
1: แล้วพี่เจ๊โอ้ TikTok เพลงเยอะด้วย
0: โจ๊ะกระดกกระเดิมเป็นภาษาข้างบ้านแล้ว
1: แล้วภาษาเพื่อนบ้านเราอ่ะนะ
0: แต่ช่วงนี้นะต้องคอยปิดเสียงเปิด TikTok แล้วโอ้โหเปิดเสียงไม่ได้เลย
1: มันดังไป
0: ไม่ใช่มันเจออยู่เพลงเดียว
1: เพลงอะไร
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: อูโน่อ่ะ
0: ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวทุกเพลงเลยโอ้โหเปลี่ยนเลยไอ้นี่ก็อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอ่ะโอ้ต้องปิดเสียงกลัวเลยหลอน
1: อยู่ไม่ไหวบ้านนี้มันน่ากลัวหัวควาย
0: โอ้ยคือทุกคลิปใช้เพลงนี้หมดเลยอ่ะ
1: แล้วพี่ได้ยินเพลงเสื้อดำไหมเสื้อดำอ่ะ
0: ไอ้เนี่ย
1: อันนี้ก็เยอะนะ
0: เสื้อดำก็เยอะอยู่
1: เสื้อดำอ่ะ
0: เสื้อดำเสื้อดำอะไรโยกหน่อยอะไรเงี้ย
1: เสื้อดำเด้งหน่อยเด้งหน่อย
0: ต้องแต่งไฟนิดนึงตรงมากก็ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเปิดเพลง5นาทีพี่กูหนูเปิดใช่ไหม
1: ของพี่เสก
0: อ๋อนึกถึงคำที่เขาว่ากัน5นาทีตอนเริ่มครึ่งกับ5นาทีสุดท้ายของครึ่งเป็นนาทีอันตรายครับ
1: อืมจริง5นาทีท้ายบอลโลกครั้งนี้โหดมากเลย
0: 5นาทีผมนึกถึงไอ้จูนนะถึงจูน
1: เรื่องอะไรครับ
0: ถึงคุณจูนนะเก็บตังค์มาแทบตาย5นาทีเองอืมไอ้จูนเนี่ยจูน
1: เบิ้ลเบิ้ล
0: สงสารเลยอ่ะ
1: เบิ้ลเบิ้ล
0: ตาผมจูนโอ้โห
1: ต่อเวลา
0: แล้วสมัยก่อนเขาจะหาเงินได้ใช่ไหมสองสามพันโอ้โห
1: ต่อเวลาได้ไหมล่ะ
0: ห้าไม่ได้ต่อก
1: ็ต่อเวลาไม่ได
0: ้
1: เหรอ
0: ได้แค่นี
1: ้ทดเวลาบาดเจ็บได้ไหม
0: แค่นี
1: ้แบบไฮเดรชั่นเบรกเพิ่มไฮเดรชั่นเบรกเข้าไปหน่อย
0: สภาพเหมือนประมาณจุดโทษแล้วอ่ะ
1: เหร
0: อฟอลแป
1: รต่อเวลาไม่ไหว
0: เสียดายมากเลยอ่ะแล้วก็เขาบอกของพี่อู๋น่าจะอีเกิลไหมครับใช่อีเกิลผมก็ชอบฟังนะอีเกิลก่อนนั้นเนี่ย
1: โอ้ยนี่คอเดียวกับพี่อู๋เลยนะ
0: อีเกิลสกอร์เปียนพวกนี้
1: ครับ
0: พวกนี้แหละก็เป็นที่โตมาเนาะคุณก้าวนพรัตน์บอกพี่อู๋เล็กไม่เข้าใจพี่เฟรงก์แกเรียนต่างประเทศออกฟอร์ดแกเลยฟังแต่เพลงต่างประเทศไม่หรอกผมฟังแต่เป็นคุณพ่อเพราะสมัยก่อนสมัยคุณพ่อผมอะส่วนใหญ่เขาจะฟังกันคือเป็นพวกเพลงพวกไอ้พิทเทิลบีจีพวกเพลงพวกนั้นมันอิทธิพลมันมาแล้วเราก็ฟังตั้งแต่เด็กๆไง
1: ก็คือเปิดอยู่ที่บ้านแล้วก็ฟัง
0: แล้วก็ทีนแล้วก็ฟังเพลงตามเพราะส่วนใหญ่อะบางทีผมว่าหลายคนนะฟังเพลงเหมือนตามคุณพ่อเงี้ย
1: ครับ
0: พ่อฟังเพลงแนวนี้แล้วก็ฟังเพลงแนวนั้นตามอ่ะ
1: จริงมีอิทธิพลจากคนในครอบครัวนี่แหละ
0: ใช่ใช่เราก็เลยฟังในเพลงเก่าๆเพลงใหม่ไปถามผมไม่รู้เรื่องเลย
1: กูแค่ไหนผม
0: ยังตกเก่า
1: ผมตกใจเลยพี่เสกพี่ไม่เคยแบบไม่ค่อยได้ฟังพี่เสก
0: เลยเขามีคนบอกผมได้ยินอ่ะได้ยินอ๋อเป็นพี่เสกโอเครู้ว่าพี่เสกร้องแต่ชื่อเพลง5นาทีผมยังงงอ้าวตกลงมันชื่อเพลงไงไม่เป็นแนวนี
1: ้โอ้นี่ถ้าเป็น
0: ถ้าฟังก็เป็นพวกนังหงาคาราวาน
1: น้ำหมู
0: คาราบาวน้ำหมูน้ำหมูเงี้ยอย่างเงี้ยฟังอยู
1: ่โอ้น้ำหมู
0: พี่เสกไม่ได้ฟัง
1: น้ำหมูกรุงเทพนี่นึกถึงพี่เอกนพดลเลย
0: พี่เอกเอ้ยพี่เสกนี่จะฟังอยู่เพลงเดียวมั้งไอมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหม
1: มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
0: มอเตอร์ไซค์รับจ้างกับอะไรไอจักรยานสีแดงอะไรเงี้ยจักรยานไฟฟ้า
1: จักรยานสีแดงตอนนั้น
0: ไม่ช่วงนี้ปรับแล้ว
1: ปรับแล้ว
0: มันต้องให้ตามทันสมัยแต่จักรยานสีแดงก็ได้แล้วพี่เสกก็ต้องปรับไม่งั้นไม่ทันรุ่นใหม่ต้องจักรยานไฟฟ้านะครับแล้วก็คุณนุกูลบอกแมนยูจะแห้วรับประทานทุกดิวเลยกลางรับไม่ได้หลังก็ไม่ได้หน้าก็ไม่มาแย่จัง
1: รอก่อนผมว่าตอนนี้นี่เอาจริงๆนะรอบตัวในทีมในพรีเมียร์ลีกเองยกเว้นสเปอร์นะทีมอื่นก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่หรอกตัวหลักๆอ่ะแมนยูเองกับทีมอื่นๆผมว่าก็พอๆกันนั่นแหละมีสเปอร์นี่แหละที่โหไปถึงไหนถึงไหนแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ผมว่านะสเปอร์อ่ะด้วยความที่ปีที่แล้วอ่ะเขาหนีตกชั้นไงใช่ป่ะเขาหนีตกชั้นปีนี้เขาต้องรีบอัพ
1: โอ้โห
0: แต่ว่าแมนยูอ่ะผมว่าด้วยความที่คาริคเขาคุมทีมมาพักหนึ่งแล้วมันลงตัวแล้วมันรู้แล้วว่าขาดตรงไหนไงมันไม่จำเป็นต้องไปเติมทีมแบบมัวซั่วนะว่าเขาค่อยๆก็ได้นะครับและอีกอย่างก็ไม่รู้ว่าไอ้ทางเอเนออสเขาจะอนุมัติเงินมาขนาดไหนก็ไม่รู้เนาะให้งบมาแบบจำกัดจำเขี่ยไหมลุยได้ทุกตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: โอ้แต่เล่นระดับ
0: แต่ผมไม่ชอบยุคเอเนออสเข้ามาเนาะ
1: น
0: ี่ผมว่า
1: ก็ดี
0: ไม่ค่อยเวิร์ก
1: อะไรนะ
0: เอเนออสเนี่ยที่เข้ามาแมนยู
1: อ
0: ่ะผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะ
1: มันก็ดู
0: เซอร์จิมอ่ะไม่ค่อย
1: จิมจิม
0: เซอร์จิมเซอร์จิมเซอร์จิมโอเ
1: ค
0: ผมว่าเรื่องของวันยุคอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าไม่ชอบก็อย่าว่ากันพี
0: ่
1: เซอร์จิมเซอร์จิม
0: บางทีไปเห็นไอ้สายตาไม่ดี ไอ้จิมเห็นเป็นไอ้เขามีจุดสองจุดอะไรเงี้ยเลยเป็นอ่านเป็นเตอร์จิมเนี่ยเตอร์จิมนะเตอร์จิมนะ
1: เตอร์จิม
0: โอเคโอเคอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่เป็นแฟนแมนยูด้วย
1: อันนี้ก็อันนี้คล้ายๆกับช้างเยอะเลยนะ
0: ครับเขาเมื่อก่อนผมเส้นสนุกผมขวัญใจผมก็จิมไว้อะ
1: อะไรนะ
0: จิมไว้อะ
1: ไม่ใช่ละ
0: มือซ้ายเหมือนกันด้วยไง
1: ไว้เฉยๆนะ
0: อันนี้เอ้ยอันนี้น่าจะรุ่นเดียวกับผมเลยป่ะคุณนันท์พงศ์บอกว่า BG เนี่ยผมชอบ Staying Alive แล้วก็พอขึ้นมหาลัยเนี่ยเริ่มชอบ How Do You Love ครับของ BG อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะส่วนใหญ่ถ้าฟัง BG ไปพวกเนี้ยมันน่าจะอายุไล่เรียงกันอะ
1: ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณเนี้ย50กว่าๆเนี่ย
1: คือ
0: ฟัง BG ประมาณนี
1: ้นอกจากคุณจะเป็นคนที่แบบอายุไม่มากแต่ว่ากลับสนใจเพลงเก่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เออแต่เดี๋ยวนี้มีนะ
1: มีเยอะแยะเด็กสมัยรุ่นสมัยนี้มีเยอะ
0: เห็นเด็กบางทีลูกเพื่อนเงี้ยหลานเง
1: ี้
0: ยเฮ้ย
1: เออไปฟังเพลงเก่าเยอะ
0: เกิดทันหรือวะ
1: เออเดี๋ยวฟังได้ลองได้
0: ชอบฟังบิทเทิล
1: ครับ
0: โอ้โหขนาดผมมิ่งยังไปปลายนะบิทเทิล
1: อ
0: ่ะเออยุคแบบอัลบั้มไปปลาย
1: เขาฮิตกันที
0: ่เด็กสมัยนี้มันชอบฟังนะ
1: บางคนเนี่ยเขามีรสนิยมแบบไปหาเทปเก่าๆแผ่นเสียงเก่าๆมาฟังกัน
0: ผมมันด่าผมยับเลยเด็กเนี่ยตอนผมย้ายบ้านผมขี้เกียจอ่ะไอ้เทปที่ผมมีอยู่อ่ะ
1: ทิ้งเหรอพี
0: ่สี่ห้าร้อยม้วนเลยผมให้ขายของเก่าเขาไปเลย
1: เฮ้ย
0: เด็กมันบอกโ
1: อ้ยไม่พอ
0: เพียบเลยแกมมี่ RS สมัยนั้นคีตาน่ะ
1: โอ้โหพี่มาปล่อยขายตอนนี้นะ
0: ไม่รู้เออ
1: บานเลย
0: ทุกวันนี้หืมตามล่าพ่อค้าของเก่า
1: ใช่ไง
0: จะล่อมัน
1: เฮ้ยเอาไปขายได้แพงด้วย
0: แล้วเราก็ไม่รู้แล้วเดินนึกถึงหน้ามันอ่ะนะฮะ
1: เดี๋ยวรู้
0: อุ้ยมันหลอก
1: โอ้ยขุมทรัพย์เลย
0: อุ้ยเยอะมาก
1: เพราะเดี๋ยวนี้เขามีการไปซื้อเครื่องเล่นเทปอะไรกันด้วยที่แบบสามารถเล่นเทปเก่าๆได
0: ้ยังงงเลย
1: เขาคิดกลับมาคิดกันแล้ว
0: เทปคาสเซ็ตมาได้แล้วยังฟังได้เหรอเทป
1: ได้พี่มีเครื่องฟังได้แล้วว่ารักษาด
0: ีๆ
1: ฟ
0: ัง
1: ได
0: ้นะของผม
1: ใช่แต่มันนานมากแต่ต้องเก็บดี
0: ๆโอ้ตั้งแต่พวกคริสติน่าอย่างเงี้ย
1: โอ้โห
0: มาช่าอย่างเงี้ย
1: พี่ใหม่เยลินปุระอะไรเงี้ย
0: เออใหม่เยลินปุระอะไรพวกเนี้ยเออ
1: นูโวมีไหมมีนูโวไหม
0: มีนูโวพี่บิลลี่อย่างเงี้ยพี่ออฟพงพัทอย่างเงี้ย
1: ทัสนะตะโกทุ่มอะไรเงี้ย
0: ออฟพงพัทพัทพงก็มี
1: พัทพงนั่นไปเที่ยว
0: แล้วพัทพงเป็นหนังส
1: ือพัทพงน่าจะไปเองนะ
0: พัทพงเป็นหนังสือนะฮะ
1: น่าจะไปเองนะ
0: แต่นั้นเป็นตำนานเพราะเปิดไม่ได้สักหน้าเลย
1: เออหร
0: อเปิดไม่ได้สักหน้าเลย
1: มี20หน้าก็ติดกันหมดเลย
0: ใช่
1: เป็นแผ่นเดียวเลย
0: โดนไอ้ขายของเก่าด่านะลองตั้งแต่หน้าแรกเลยหน้าแรกก็เปิดไม่ได้จากปกไปก็เปิดไม่ได้แล้วไม่เพราะว่ามัน
1: โหดจริ
0: งๆไม่มันอยู่ใต้เตียง
1: โหดจริ ง
0: พอฝนตกอ่ะมันโดนน้ำแล้วมันบวมมันเลยเปิดไม่ได้
1: แล้วทำไมต้องเอาไปเก็บไว้ใต้เตียงครับหนังสือดีๆ
0: ทั้งหนังสือทั้งเทปเลยมันที่เก็บ
1: อ๋อ
0: ไม่มีที่เก็บแล้วเตียงสมัยโบราณเมื่อก่อนมันจะสูงอ่ะใช่ป่ะเราก็ยัดไปข้างใต้อ่ะ
1: นึกว่าแบบเอาไปซ่อนอะไรไว้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ได้ซ่อนมันไม่มีที่เก็บแล้วเราไม่ได้ใช้อ่ะเราก็เทปเนี่ยเราก็ตั้งใส่กล่องแล้วก็ยัดไปข้างใต้
1: เอาขึ้นมามันก็เลยเปิดไม่ออก
0: ใช่มันโดนน้ำโดนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ติดอะไรนะ
0: ใช่ไม่ได้ติดอะไรกลางเลยบอกเลยว่ากลางมากอันนี้บอกว่าสมุดประการสำเนียงแปลกๆนะครับเป็นลูกครึ่งสมุดประการคุณจอมพลบอกวันนี้ V4 ออกจากบ้าน AF ครับโอ้ผมไม่ได้ดูเลย
1: ผมก็ไม่ได้ดูอยู่ดีไม่ได้ดูแต่เห็นแวบๆเห็นเป็นไฮไลท์อยู่ในโซเชียลแวบๆ
0: ยังเป็นกระแสพอสมควรไหม AF ตอนนี
1: ้คนอื่นไม่รู้นะ
0: มันทิ้งระยะช่วงนานมาก
1: แต่สำหรับผมอะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีกระแสอะไรแต่ถ้าคนที่เขาดูเขาอาจจะรู้สึกว่ามันสนุกมันก็มีกระแสก็ได
0: ้
1: ผมไม่ได้อยู่ใน
0: ผมก็ไม่ทราบเลยอะ
1: ใช
0: ่วันนั้นมาเข้ากับใครอะกับจันมนมั้งนะจันมนบอกเฮ้ยเอฟยังมีอยู่ตอนแรกวิ่งเถียงเลยเอฟอะไรไม่มี
1: แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านยังฝึกซ้อมยังฝึกร้องอะไรเหมือนเดิม
0: จันมนบอกอ่ะว่ายังมีอยู
1: ่มี
0: เพราะว่า
1: เขากลับมาแล้ว
0: เพราะมันทิ้งไปเป็น10ปีได้ไ
1: ห
0: มจากล่าสุดอ่ะ
1: ผมว่าต้องมี
0: ป
1: ่
0: ะปันเอฟอ่ะ
1: ต้องมีมั้งอาจจะต้องมีอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เผื่อเกินด้วย
0: แล้วก็บอกว่าแต่ช้างตัวหนึ่งไม่น่ากลัวครับนั่นคือช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะยาวไปนะครับเจอช้างเยอะดีกว่าทีเดียว
1: อีกแล้วนะ
0: ในช้างเยอะก็ช้างยิ้ม
1: พี่เป็นคนร้องเพลงช้างพี่ร้องยังไงเขามีคนตั้งคำถามว่าพี่ร้องเพลงช้างเนี่ยพี่ร้องช้างหรือว่าช้าง
0: โอ้ช่วงนั้น
1: พี่ร้องแบบไหน
0: ช่วงนั้นคุณครูที่มาสอนผมเนี่ยเป็นอังกฤษ ร้องเอลิเฟนเอลิเฟนอย่างนี้เลยเป็นอังกฤษเลยเนื้อไม่ใช่ไทยด้วย
1: ผมขอโทษผมไม่น่าถามเลย
0: มีบางท่อนเป็นฝรั่งเศสอิตาลีอะไรพวกนี้
1: ขอช้างฝรั่งเศสนะยาก
0: แล้วแล้วก็เร็ว

0: มีโอกาสมีโอกาสเราก็ต้องสอยไว้ก่อน
1: กะไม่พี่เกิดเลย
0: เฮ้ยไม่ใช่แต่ผมถามจริงๆว่าเพลงช้างที่เป็นไทย
1: ผมต้องเร็วอ่ะ
0: เพราะมีคนตั้งคำถามแล้วเสียงมันแตกเว้ยพี่ว่ามีคนร้องว่าช้างช้างช้างหรือว่าคุณร้องว่าช้างช้างช้างช้างช้าง
1: ใช่ใช่ผมต้องเร็วเพราะว่าเราที่เคยได้ยินมามันคือมันเร็วช้างอ่ะ
0: ก็น
1: ั่
0: นไงแต่บางคนเขาแย้งว่าเฮ้ยเขาร้องมามันต้องช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าบางคนบอกช้างช้างช้างช้างเลยบางคนสับเลยไงอันนี้ยากแล
1: ้วแต่จริงก็
0: อย่าไ
1: ปคิดอะไรมากเลย
0: เออร้องเถอะ
1: เดี๋ยวนี้ก็โอ้ก็คิดกันเยอะเดี๋ยว
0: เรื่องเยอะ
1: เดี๋ยวนี้เรื่องนิดเดียวเลยโอ้โหคุยกันต้องเป็นจะตาย
0: โอ้พี่แล้วคอมเมนต์เรื่องเนี้ยคอมเมนต์เป็นพันอ่ะ
1: ไม่บางทีเถียงกันแบบเป็นจะตายเลยนะ
0: เออ
1: บางทีแล้วไปยากอ่ะนะ
0: แล้วไปเอาหลักฐานไปเอาประวัติศาสตร์อะไรมาแย้งกันใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่นะในคอมเมนต์
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็ร้องได้หมดอ่ะ
0: เออก็ร้องไปเถอะเอาจริงๆอ
1: ยู่ที่ความชอบเราเนาะ
0: นี่ถามเป็นเล่นถามเป็นเล่น
1: อย่าไปเครียดเลยอันนี้งานเข้าด้วยเออคุณพรประวีบอกสวัสดีค่ะน้องอู๋ทั้งคู่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณคาเมาจาบรีเหรอครับhi I am in Thailand may I know which platform YouTube channel I can watch Norway vs England
0: no เลย
1: no ใช่ไหม
0: no เลยเพราะว่าเขาพยายามถามว่า
1: ไม่มีอ
0: ยู่ในไทยมีแพลตฟอร์ม YouTube อะไรที่มันสามารถดูนอร์เวย์กับอังกฤษไม่มีบ้านเรามันต้องโมโนแม็กอย่างเดียว
1: คู่นี้ไม่มีฟรีใช่ไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีครับโมโนแม็กด้วย แต่เขาบอกบอลโลกเท่าไหร่นะ2030เป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่า Netflix กับ YouTube อ่ะพยายามจะมาประมูลเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
1: จะมาชุบมาร่วมด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่จะมาแบบแข่งกันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเลย
1: ได้ไปแล้วนี่ใช่ป่ะ
0: ได้นะ
1: ได้ไปเฮ้ยได้คราวหน้าอีกที
0: คราวหน้าอีกทีหนึ่งใช่นะคร
1: ับแต่อย่างว่าเดี๋ยวนี้มันเรื่องของการตีโอ้โหเดี๋ยวนี้มันต้องไปตีความเยอะเนาะถ่ายเป็นออนไลน์ถ่ายเป็นแบบ
0: มันต่างกัน
1: เออมันต่างกันเนื้อมันเลยปวดหัวมากเลย
0: มันมีหลายแบบ
1: คุณนุกูลบอกว่าอู๋สองท่านอยู่สมุทรปราการทันเที่ยวอิมพีเรียลสำโรงไหมห้างแรกๆก่อนไปไหนนัดกันที่นัดผมเกือบตายที่นั่นก็เพราะเป็นแหล่งรวมเด็กช่างด้วยโอ้อิมนี่บอกเลยครับอยู่ยาก
0: คุณอู๋ไปปะไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้ไป
1: บ้านอยู่แถวไหนอ่ะ
0: บ้านอยู่เป็นบุรีและกระบางผมก็ไม่ค่อยได้ไปแถวนั้น
1: อ๋อ
0: ผมก็เนี่ยเดอะมอลล์บางกะปิเต็มที่เดอะมอลล์ราม
1: แต่ของผมอะช่วงชีวิตผมมันจะเป็นช่วงชีวิตแบบสมัยเด็กๆเราโตมาเราไม่ได้ไปเที่ยวพกเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปอะคือไปส่งของ
0: ครับ
1: เพราะชีวิตผมอะ
0: ทำงาน
1: กลางคืนตื่นเช้ามาเก็บเงินเข้าธนาคารกลับมานอนแล้วกลางคืนทำงานมันเป็นแบบนี้โอ้โหไม่ถ้าไปถามพวกเรื่องเที่ยวผมไม่ค่อยรู้เรื่องชีวิตผมใช้ไม่คุ้
0: ม
1: เพราะทำงานเป็นเหมือนวนเป็นลูปเลย
0: เออตั้งแต่เด็กๆนะ
1: เรื่องทุ่งเที่ยวจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
0: คุณตะยิมสำโรงยังไม่อยู่ไหม
1: หลังตัวสมุทรสังคม
0: นี่ก่อนมาจัดรายการสวดมนต์มาด้วยไหมครับ
1: เดินจงกรมมาเนี่ย
0: เหรอคือขึ้นลิฟต์มานี่ก็พุทโธ
1: ไม่ผมออกมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะเดินจงกรมมาถึงนี่พอดีเลยมาถึงเนี่ยสามทุ่มไป
0: สาธุผมอนุโมทนาสาธุด้วย
1: ถ้าเดินรอบนี้น่าจะมีสิบล้อข้ามถ้าตอนดึกๆอย่างเงี้ยเซนไอ้นี่ด้วย
0: แต่แถวนี้วัดแต่แถวนี้พี่มาถึงเร็วพี่ก็ไปแวะวัดแถวนี้ได้มีหลายวัดเนี่ยแถวนี้มีวัดพระรามเก้าวัดบางกะปิ
1: วัดมันจะดึกไปแล้วมันปิดแล้วผมเองช่วงนี้ก็เริ่มศึกษาเรื่องของศาสนาอื่นๆบ้างเป็นพวกเทพเจ้านักตื่นเทพเจ้าแล้วเราชอบดูเซนเซย่า
0: ชอบ
1: โพไซดอนชอบโพไซดอนชอบเทพโพไซดอนนะ
0: ใกล้ๆนี่เองนะ
1: ใช่ไปไกลไม่ไกลคือวิตลาดวายยังแล้วก็บอกว่าอ๋อคุณจอมพลบอกตอนนี้เหลือนักล่าฝัน8คนครับ
0: แปดคนแล้วนะ
1: อันนี้ต้องเข้ามาแก้ตัวนะคุณพงศ์ไม่ใช่โรคจิตครับพี่อู๋แฮมเห็นบอกชอบดูเจ๊ใส่ผ้าถุง
0: เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วครับพี่อู
1: ๋พักกันสักครู่นึงนะ
0: ใช่นะครับห้าทุ่มสี่นาทีละเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ
1: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วม

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: 99ไลฟ์บนโลก
6: ำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับผมในช่วงของ99 Live for Lokนะครับอยู่กับ2อูนะครับอูดมศักดิ์แล้วก็อูอัครเทพนะ
1: โอ้
0: เดี๋ยวมาช่วงนี้เมื่อกี้มีท่านดึงขอมาบอกว่าขอเพลง
1: จัดให้เลยนะ
0: จัดไปนะแต่ผมหาอยู่ตั้งนานนะเขาบอก Always Somewhere นะต้องคิดอยู่เพลงอะไรบ้างโอ้ย Somewhereแบบของสกอร์เปียนนะอันนี้น่าใช่นะพอดีตะกี้ส่งมาบอกวันนี้คุยได้ใจดีมากถ้าช้างเยอะไม่มีลูกเขาเลยขอเพลงมานะขอบคุณก็จัดให้ไปพอดีนึกอยู่พอดีคุณอู๋แกบอกจะจัดไปก็พอดียังคิดไม่ออกว่าจะเปิดเพลงอะไรเนาะอ่ะก่อนอื่นมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยเนาะสำหรับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็ร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็โกลเก็บวอลเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนะครับโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ เมื่อกี้คุยคุณอู๋อยู่นะครับว่า
1: เ
0: ดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยละ
1: ลองซะหน่อยนะ
0: เดี๋ยวผมได้รถตู้ฟาริซอนมาเนี่ย
1: เป็นล้านเลยล้าน
0: ให้อู๋เล็กไปแต่ถ้าได้จักรยานยนต์ไฟฟ้าบอลไซไฟฟ้าเนี่ยผมกำลังอยากใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอยู
1: ่รอเลย
0: อยู่ C3 เห็นแล้วชอบด้วยของ Honda นะจัดไป
1: ใจบุญนี่ใจกว้างเหมือนแม่น้ำเลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: นี่ถือว่าเพราะว่ารถที่บ้านมีเยอะแล้วแต่อยากได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: รถไฟฟ้า MPV
1: แต่ไม่มีที่จอด
0: ใช่ไม่มีที่จอดเพราะว่า
1: ก็เลยแบบ
0: เพราะว่าเป็นที่หมู่บ้านมันให้ได้แค่2คัน
1: แล้วก็ไม่เอาไปขายด้วย
0: ที่ในบ้านคันนึงแล้วก็นอกบ้านคันนึง
1: ไม่แล้วก็ไม่เอาไปขายด้วย
0: ของนี้เราไม่อยากขายไงเราสามมันได้มาไม่ได้ง่ายๆไง
1: เอาไปให้พี่ให้น้องดีกว่าสบาย
0: เนี่ยกะจะลงทุนเค้าบอกว่าซื้อบัตรMcot Superfan ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่เนี่ยรางวัลฟาริซอนเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณล้านกว่าบาท
1: ครับ
0: กะลงทุนสัก2ล้าน
1: อ๋อแล้วได้รถตู้ก็คุ้มเลย
0: ใช่ได้ไอ้กิฟต์วอเชอร์5รางวัล
1: ถ้าพี่ซื้อ2ล้านพี่ได้แน่นอน
0: 20
1: คนนะครับจะซื้อบัตรมากกว่าจำนวนของรางวัล
0: เดี๋ยวผมไปเอเจนต์กันต่อบอกว่า
1: ครับ
0: ไม่รู้เด็กสมัยนี้เคยฟังหรือเปล่าน้ำตาฟ้าของวงสามโทนครับเพราะมากูรู้ทันไหมทันดิ
1: ทันสามโทน
0: สามโทนน่าจะทันอยู่เนาะ
1: สามโทนทันครับ
0: สามโทนที่ผมว่า30กว่าก็น่าจะทันแล้วมั้ง
1: ทัน
0: เนาะสามโทนไม่ได้เก่าขนาดนั้นเนาะ
1: แต่ว่าผมว่าเป็นเพลงที่อาจจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนที่บ้านเป็นลุงเป็นน้าชอบฟังด้วยมันถึงจะซึมซับมาถึงเราอ่ะ
0: น้าถนอมแกเสียไปแล้วเนาะเหลือสองท่านนะ
1: สามโทนท่านอยู่แล้วครับ
0: ปีธงชัยแล้วก็ปีนั่นอีกคนที่มีหนวดจำชื่อแกไม่ได้ละ
1: บุ้มบิ่มเหรอ
0: น่าใช่แล้วก็อีกคนเป็นพี่ถนอมใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เกษียณชีวิตไปนะสามโทน
1: เมื่อก่อนก็ต้องนี่ไงขอให้เจ้าภาพจงเจริญวะ
0: จ้าใช่เพลงนี้ก็ดังอยู
1: ่สุดๆแล้ว
0: แล้วก็น้ำตาจ่าโทปะ
1: น้ำตาฟ้า
0: น้ำตาโท
1: ไม่ใช่น้ำตาโทนั่นมันอะไรนะ
0: คนคน
1: ของใครนะน้ำตาโท
0: มึงจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเขาบอกเป็นไปได้ไหมถ้าจะมาซ้าย4ทีมเลยดูจากผลชนะมาจากฝั่งซ้ายเหร
1: อฝั่งซ้ายวันนี้เป็นอะไรนอร์เวย์ปะ
0: นอร์เวย์อาร์เจน
1: อ๋อฝั่งซ้ายหมด
0: แล้วก็อีกอันนึงที่เข้าไปรอกันแล้วก็ฝรั่งเศส
1: ก็สายหมด
0: ถ้าเป็นซ้ายนะ
1: ใช่ก็มีสิทธิ์ครับเพราะว่าอีก2คู่ที่เหลือผมว่าใครเข้ารอบไปก็มีโอกาสด้วยกันทั้งนั้น
0: ผมว่ามีโอกาสหมดนะเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นบอล3หน้าไปแล้วน
1: ู่
0: นมารอบลึกๆแบบนี้มันอะไรก็ไว้ใจไม่ได้นะ
1: อีกอย่างพอไปเห็นอาร์เจนตินาเขาว่าดูขัดๆกับเกมก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่าเจอสวิตมันก็ไม่ง่าย
0: เกิดไปเจอสวิตดึงลูกไปซ้อมจุดโทษมาแล้วเนอะมีก็มีสิทธิ์นะ
1: คือแล้วสวิตเนี่ยพอคุณไปนั่งย้อนดูผลการแข่งขันเนี่ยเฮ้ยจริง

0: รอเขาประกาศอีกทีนึงว่าเบอร์5ที่อุ้มไม่ใส่ใครจะเป็นคนใส่ต่อนะครับแล้วธีรธรไปใส่55แล้วครับ
1: อันนี้บอกทำไมพี่อู๋ชอบโม้ว่าตัวเองใหญ่เห็นพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าพี่อู๋พูดแล้วให้หาร้อยลองท้ายที่ผมเล่ามาแต่ละคนนะ
0: โอ๊ตเขียง
1: ให้มันสาบานให้มันสาบานลองดูเพราะที่ผมพูดมาถ้าไม่มีอะไรที่มันจริงแล้วผมจะไม่พูดแต่ไอ้เรื่องนี้มันเอาพูดกันสนุกสนุกมันเพราะมีอู๋ใหญ่อู๋เล็กไงใช่ป่ะเออ
0: พี่โดนพี่โอ๊ตเขียงนี่ถึงแม้
1: มันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอก12นิ้วมันก็ธรรมดาใช่ป่ะเออมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกเราก็ไม่ได้โม้หรอกแต่พวกนี้ส่วนใหญ่อะไม่โดนผมไม่กล้าเสียงสักคนอะ
0: 12นิ้วนี่ไม้มันทัดนึงเลยนะพี
1: ่ไม่มีนิ้วงอกเพิ่มมาอีกนิ้วงอกเพิ่มมาอืมอันนี้บอกชอบคุณอูเล็กอูใหญ่จัดวันนี้ขำตลอดตอนขับรถค่ะก็ระวังนิดนึงนะพี่นะตอนขับรถนะระวังนะช่วงขำนะเดี๋ยวช่วงขำอยู่เสียวอยู่ขับรถไปต้องระวังหน่อยกลางค่ำกลางคืนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คือมันก็ต้องมีช่วงแบบผ่อนคลายบ้าง
1: ครับ
0: มาข่าวหมดมันก็นะคนจัดก
1: ็สบายๆนะเพราะมันอยู่กันสามชั่วโมงแล้วผมว่าหลายๆท่านก็คงใหญ่ก็พูดคุยนะแล้วมันมีเรื่องของไอ้ YouTube มาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มาพูดคุยกันสบายๆแล้วก็สลับกันไป
0: แต่ผมชอบนะได้สื่อสารนะคุณผู้ฟังบ่อยๆแบบเนี้ยมันสนุกดี
1: แล้วผมชอบตรง YouTube อย่างตรงที่มันมีชื่ออ ๋
0: อ
1: ใช่ป่ะเวลาเรามีชื่อเราเหมือนเราคุยกับใครอย่างเงี้ยนะ
0: มีตัวตน
1: ม
0: ี
1: ตัวตนเออหลายๆท่านก็จะเป็นอาจจะเป็นคนใหม่ๆบ้างบางทีก็เป็นคนเก่าๆที่เห็นชื่อแล้วก็จำได้อย่างคุณปั๊กอะไรเงี้ยแค่สวัสดีเราก็ได้รู้ว่าทักทาย
0: คนแรกตลอดเลยนะ
1: ใช่ใช่แต่มาคนแรกตลอด
0: เขามาคนแรกตลอดทุกรายการเลยนะ
1: เกตทำงานอยู่ไอ้สามบีบีอะไรปะแบบเน็ตมาเนี่ยไม่ได้ใครขึ้นก่อน
0: ไม่มี
1: แล้วก็อยู่เน็ตทูอะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่แล้วรายการอื่นตอนดึกๆอะไรก็มานะตอนเย็นก็มา
1: ใช่ใช่ใช่
0: มาแทบทุกรายการเลย
1: เดี๋ยวผมลองไปดูเขาบอก
0: ว่านี่ผมเห็นข่าวน่าสนใจข่าวนึงขอแทรกนิดนึง
1: เลยครับ
0: เขามีข่าวว่านี่รายงานจากบีบีซีเลยนะเขาบอกมีแฮกเกอร์ชาวอียิปต์ไว้พี่อยู
1: ่ครับผม
0: สงสัยว่าไปแฮกอีเมลของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาคือแค้นเนี่ยแค้นทำทีมตกรอบแล้วเนี่ยก็พานส่งอีเมลที่เป็นอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาเนี่ยพอแฮกเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งนะครับแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยชัยชนะที่อาร์เจนมีเหนืออียิปต์เนี่ยเป็นการตัดสินที่ทุจริตของกรรมการอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บอกว่าแมตช์นี้มันเป็นแมตช์ที่ยอมรับกันไม่ได้แต่มันเป็นอีเมลที่มาจากสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินาก็คือตอนนี้เขากำลังพิสูจน์อยู่ว่าเฮ้ยมันจะโดนแฮกจริงๆหรือว่าเป็นการปลอมอีเมลขึ้นมานะครับแต่ว่าทางฝั่งอาร์เจนตินายืนยันว่าโอ้แปลว่าอย่างนี้แปลว่าจริงสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาบอกว่าการเข้าถึงอีเมลตรงนี้เป็นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ปฏิเสธข้อความทั้งหมดจากออฟฟิเชียลของอีเมลของอาร์เจนตินาแล้วก็ระบุว่าถ้าได้รับข้อความเหล่านี้ในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยถือว่าข้อความนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงโดนแฮกเกอร์อียิปต
1: ์โดนแฮกเกอร์เข้าไป
0: แฮกเกอร์อียิปต์ไปอีแบบไปแฮกเมลอ่ะของอาร์เจนอ่ะ
1: ไม่จริงจริงผมว่า
0: แล้วเอาเมลอีของอาร์เจนเนี่ยไปส่งไปทั่วเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไอช่วงที่อาร์เจนกับอียิปต์อ่ะแต่ละขั้นแต่ละตอนอ่ะมันก็สามารถอธิบายได้หมดนะในทุกตอนที่มันเถียงกันนะนะผมว่าคือถ้ายอมรับความแพ้ดีกว่า
0: แค้นเนี่ย
1: อย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้คนด่าอียิปต์มากขึ้นนะ
0: เจอแฮกเกอร์เข้าไปปวดว่ะ
1: ไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ย
0: คือแล้วคนที่เขาได้อีเมลเขาอ้าวนี่มันอีเมลอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลนี
1: ่
0: เขาบางทีเขาก็งงเขาก็สับสนไง
1: ครับ
0: เนี่ย
1: แล้วมันเป็นออฟฟิเชียลไง
0: เออแฮกเกอร์
1: ก็บางทีเราเสียวแต่พออะไรที่มันเป็นออฟฟิเชียลแล้วเราเออมันเป็นของจริงด้วยอันนี้แหละอันนี้เนี่ยหนาวเลยนะครับ
0: เออเนี่ยหนาวเลยโอ้เจอแฮกเกอร์เล่นงานเข้าไป
1: ครับอันนี้บอกว่าผมชอบจอรอคอยกับน้ำตาหอยทากมากครับน้ำหมูพงเทพน้ำหมูส่วนมากก็จะชอบแบบแกจะเป็นสไตล์แบบพูดก่อนพูดแล้วร้องน้ำหมูอะนะน้ำหมูพงเทพเน
0: า
1: ะ
0: อุถ้าน้ำหมูพงเทพนี่ต้องไปคุยกับพี่เอกนพดล
1: เนี่ยโอ้แกชอบเลย
0: เอาเขาบอกในรถนี่ฟังอยู่ไม่กี่เพลงอะ
1: เขาบอกว่าผมเจนแซดครับแต่เพื่อนๆฟังกันเยอะครับอ๋อผมนึกว่ารุ่นเดียวกับผมเจนจักครับ
0: เจนจักนี่บอกได้ไหมครับเรื่องอะไรบ้าง
1: ในหลายแล้วท่านบางเรื่องก็บอกไว้ได้นะฮะ
0: คำว่าเจนจัดเนี่ยมันคิดได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ
1: อ๋อเขาบอกแถวคลองถมครับถ้าเครื่องเล่นเทปก็ไปซ่อมที่บ้านหม้อครับใกล้ๆกัน
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้เขาฮิตกัน
1: เมื่อก่อนผมไปบ่อยมากนะบ้านหม้อมีอะไรก็ไปบ้านหม้อเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปนานมากแล้ว
0: มันไม่เหมือนเดิมนะ
1: ติดห้าปี
0: ผมไปเดินตอนสมัยประถมมัธยมต้นนู่นอ่ะ
1: เมื่อก่อนก็ไปเดินซื้อ

0: ของนี่แหละเดินซื้อของบ่ายที่บ้านหม้อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปละ
1: ซื้อได้หลายอย่างมีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนเลยนะ
0: เดี๋ยวนี้ซื้อแบบไม่มีบ้านละซื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ที่บ้านหม้อละมีแต่ตัวหลังเยอะซื้อตัวหลังอย่างเดียวแล้วก็เก็บเงินเอาอันนั้นปกเทปหรือหนังสือนกนางนวลครับอ๋าวของผมเป็นหนังสือที่เรียกว่าเหมือนหนังสือต่างชาติมั้งมันเขียนว่า5ต่อทึกอ่ะ
1: 5ต่อทึก
0: เออ5ต่อทึกหรือว่าถ้าอ่านเป็นไทยก็ระทึก
1: นี่ด้วย
0: ก็มีอยู่แต่นางนวลผมไม่ได้เป็นแฟนคลับอันนี
1: ้
0: ไม่ใช่แบบนี
1: ้แล้วพวกไทยเพย์บอยอะไรอย่างงี้ก็มา
0: โอ้เต็มเต็ม
1: ชอบมากเลย
0: เต็มข้างล่าง
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วไอ้ที่อยู่ข้างล่างไอ้อยู่ใต้เตียงนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละ
1: อ๋อที่เอาเตียงทับไว้ก็คื
0: ออ๋อไม่ตอนนั้นน่ะเราก็นึกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นที่ต้องซื้อหนังสือ
1: ก็เพย์บอยไง
0: ใช่มันบอกเพย์บอย
1: แล้วว่าการแบบเฮ้ยเราไปเผชิญโลกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นึกว่าเป็นอย่างนั้น
1: ชีวิต
0: เออตอนซื้อทีแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรอย่างอื่น
1: แต่หน้าปกไม่ใช่อ่ะ
0: ไม่บางทีมึงอาจจะทำปกให้ดูหรือว่าอะไรหลอกคนอย่างเงี้ยเออเหมือนอารมณ์หนังสือเมื่อก่อนมีหนังสือแฟชั่นเดอะบอยอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราเห็นเพย์บอยคงคล้ายๆกันแหละหนังสือวัยรุ่น
1: มันจะมีพวกเดอะบอยพวกแม็กซิมเมื่อก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่แม็กซิมอะไรพวกเนี้ย
1: เพนเฮาพี่ซื้อไหมเพนเฮา
0: เพนเฮาไม่นี่เลยแพง
1: จริงๆ
0: โอ้โหถึงก็จริง
1: ถ้าเขารู้ว่าแพงนี่คือตัวจริงแล้ว
0: กลุ่มเป้าหมาย
1: พอดูแล้วเพนเฮานี่น่าจะแพงสุดแล้ว
0: มันดูไฮโซหน่อยคุณนุกูลบอกธราวดีกับคุ้มพระรามเคยไปไหมครับธราวดีเนี่ยผมเอามาตั้งชื่อกิวในเกมเลยกิวเอาแล้วใครเล่นคาราวจะรู้จักกิวธราวดี
1: เหรอ
0: นี่คือกิวครับผม
1: เหรอ
0: ครับ
1: โอ้หน้าขาว
0: อันนี้โตจากที่นั่นเพราะผมเรียนเกษตรบัณฑิตไง
1: ครับ
0: เพราะเด็กเกษตรบัณฑิตส่วนใหญ่นะถ้าจบเกษตรบัณฑิตปุ๊บจะต้องไปต่อที่ญี่ปุ่น
1: ทำไมอ่ะ
0: โอซาก้าก็ง่ายเลย
1: เออเหรอ
0: ใช่
1: องพัฒนาการ
0: ใช่ก็โอซาก้าหรือไม่ก็ธราวดี
1: เดี๋ยวนี้เขามีสาขาล่มก้าวด้วยนี่ตรงมินบุรีอ่ะไอเกษตรบัณฑิตปะ
0: อุ้ยเมื่อก่อนผมกลับไปบ้านน่ะแม่ยังงงเลย
1: พัฒนาการ
0: ก็มีไ
1: ปโอซาก้าอ่ะจ้ะ
0: แล้วเหมือนกับเวลาเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นเห็นป่ะเวลาเรากินไอ้พวกอะไรเนี้ย
1: พวกราเมง
0: เขาจะชอบพูดตกลงมันเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นฝรั่งเศสวะ
1: ตอนที่เขาเข้าไปแล้วเขาจะแบบพูดต้อนรับดังๆอ่ะ
0: โอลิมปิกมาเซ่อะไรเงี้ย
1: เขาต้องใช้มาเซ่
0: เอามาผมไม่ได้ยินโอลิมปิกมาเซ่มันฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่น
1: น่าจะเป็นอิริชัยมาเซ่มากกว่าม
0: ันเป็นใช่ไหม
1: โอลิมปิกมาเ
0: ซ่แล้วก็อีไตกระบวนการเฮนไตอะไรพวกนี้อ๋อนี่เขาบอกน้ำตาจ่าโทองสุดพลสมบัติเจริญครับ
1: ครับ
0: คุณโซโกรวุฒเหรอบอกอายุ33ทัน3โทนครับอ๋อโอเคก็ว่า30ต้นๆน่าจะทันอยู
1: ่ทัน
0: เนาะก็ไม่ได้เก่ามาก
1: ครับ
0: คุณเบลเลอร์เอ็กบอกวันนี้คู่อังกฤษนอร์เวย์ที่ M99 ใครพลาดครับเบื่อสิงพี่เจ๋งแบ็คแอดแล้วครับขยันเข้าเกินแบ่งให้คู่อื่นพลาดบ้าง วันนี้เดี๋ยวว
1: ันนี้เหรออังกฤษ
0: เออคู่อังกฤษใครอ่ะ
1: พี่เอกด้นเนี่ยพี่เอกด้นกับพี่เอกฮิม
0: อ๋อ2 เอก 2 เอก 2 เอก 2 เอกฮิมกับเอกด้นนะครับ
1: แต่ตอนเช้านี่ใครอ่ะ
0: เจ๋งเนี่ยจะคู่อาเจน
1: ใช่ไหมพี่เจ๋งมาอาเจนใช่ไหม
0: เจ๋งเจ๋งคู่อาเจน
1: อ
0: ีกคู่หนึ่งเดี๋ยวก่อน
1: พี่เจ๋งคู่ใครเดี๋ยวผมดูให
0: ้เจ๋งกับ
1: พี่ตุ๋ย
0: พี่ตุ๋ยใช่ไหม
1: พี่ตุ๋ยพัชระ
0: ให้มีพี่ด้วยนะอย่าเรียกเจ๋งตุ๋ยนะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเจ๋งไม่ไปทำอะไรใคร
1: ตีสี่นี่พี่เอก2คน
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนสายอาเจนพี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยนะครับ
0: ครับผมคุณเทวินบอกว่าหวัดดีครับยังไม่นอนกำลังออกไปหาไปทะเลหาตัวอ๋อไปทะเลทำไมไปทะเลดึกๆอ่ะทะเลดึกๆน่ากลัวนะ
1: ไปทำไมอ่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวคุณพิพัฒน์บอกเจอคุณปักทุกรายการจริงๆครับ
1: ของจริงเขาตัวจริง
0: คุณโอเว่นนะครับบอกจะไปประกวดทำไมครับไปออกรายการโหนกระแสดีกว่าดังไวดีไม่ต้องทำเรื่องดีๆด้วย
1: โอ้โหแต่ว่าคนไปออกมันก็เป็นต้องไปออกเพราะเรื่องไม่ดีเลย
0: แต่ช่วงหลังเขาก็ไม่สนแล้วเนี่ย
1: เชื่อว่า
0: ไม่ดีก็โอเคนะ คุณหนูโน่บอกจานอูจานอูคุณตั้มไม่มาจัดรายการแล้วเหรอครับติดตามจานกับทีมงานตั้งแต่ไลฟ์ทีวีตั้มเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เวลาไม่ค่อยตรงกันเนี่ยผมนัดมันตั้งหลายรอบแล้วเพราะคุณตั้มเขาไปภาคเทนนิส
1: ครับ
0: แล้วเวลาเทนนิสมันจะไม่เหมือนกับบอลไง
1: อ
0: ๋อแล้วเทนนิสบางทีมันจะมีพวกเดี๋ยวก็รถติดกันเลื่อนชั่วโมงนึง
1: ครับ
0: ฝนตกมันก็เลื่อนแล้วเทนนิสมันจะพากยาวไง
1: อ๋อพี่ตั้มพกวัด
0: เออใช่ตั้มพกวัดอ่ะเวลานัดดีเนี่ยบางทีคุณจูนบอกเฮ้ยนัดกันไปกินข้าวอะไรเงี้ยว่าจะไปกินข้าวร้านพี่ท็อปเนี่ยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นัดกันมา2ปีแล้วยังไม่ได้ไปเลย
1: สองปีอันนี้คือแก๊ง
0: ไม่ว่า
1: อันนี้แก๊งเล่นเกมใช่ไหม
0: เออใช่แก๊งเล่นเกม
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่แก๊งเล่นเกมกันคุณจอมพลบอกเห็นวาวเข้าคุกแล้วเฮ้ยวาวยังไอ้นี่เขายังไลฟ์อยู่เลยนะครับคุณอะไรอะพรีดอนดอนเนโต้แหละครับอาจารย์อู๋ช่วยรีแคปที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนให้ฟังหน่อยครับก็พยายามแล้วนะแต่ตอนเนี้ยเขาบอกที่นอนสีชมพูจบเลยนะจองยาวๆเป็นปี
1: โอ้โห
0: หมอนโดเรมอนก็ไม่มี
1: โดยที่ที่นอนต้องไม่มีต้องไม่มีผ้าปู
0: ไอ้ฝากระติกได้อยู
1: ่ขายแต่ฝาม
0: ีทั้งเขียวแดงส้มอยู่ผมซื้อมาเยอะ
1: เดี๋ยวนี้ฝาขาดตลาดกระติกไม่มีใครซื้อนะซ
0: ื้อ
1: แต่ฝานะ
0: ฝาหาได้
1: ฝาอย่างเดียว
0: แต่หมอนโดเรมอนไม่มี
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้หมอนเดลมอนตอนนี้เออตอนนี้คนกว้านซื้อกับที่นอนจบเลย
1: ไม่ใช่แต่หมอนเดลมอนมันต้องเป็นหมอนเหลืองๆด้วยพี
0: ่
1: สีขาวใช้ไม่ได้นะ
0: อ่ะ
1: มันต้องออกเหลืองๆ
0: มันต้องเราต้องไปผ่านการใช้งานหน่อยเขาดูคลักมากเลย
1: แล้วเดลมอนมันดูหน้าแปลกๆอันนั้นอ่ะ
0: เดลมอนจะเป็นโดเรมี่แล้วนะ
1: เ
0: พราะหน้าเหลืองมากเลย
1: มันดูแปลกๆนะเปลี่ยนสีแล้วล่ะ
0: โอ้โหระหว่างคุณอากังฟูกับเสพสมบ่มิสมเนี่ยเขาอ่านอะไรมากกว่ากันครับน่าจะพอๆกันนะเพราะว่าแกก็ดังพอกันนะ
1: เออผมว่าไม่มีใครกินกันลงอ
0: ่
1: ะพอกันดังพอกัน
0: อีไตแปลว่าเจ็บครับอ๋อ
1: ใช
0: ่โอเคโอเคเพราะผมเคยดูพวกไอ้มดแดงเงี้ยเวลามันกระโดดสกายคิกอย่างเงี้ย
1: ไต
0: เออไอ้พวกผู้ร้ายมันจะตะโกน
1: จริงเหรอ
0: ไตไตเจ็บไงมันโดนถีบมันโดน
1: เจ็บจริงเรื่องจริงเหรอ
0: มันก็ไม่จริงบ้างผมก็แหม
1: ผมก็จำไม่ค่อยได้ไง
0: วิ่งก็ไปลำบาก
1: ผมก็จำไม่ค่อยได้ไง
0: โอ้ก็แหมนึกว่าพี่สรยุทธโอ้ขาดขันจ้ะต้องกินน้ำเลยอ
1: ่ะบอกอย่างให้ทุกวันคืน99มีรายการจัดสดหลังเที่ยงคืนครับสลับกับรายการสดฟุตบอล
0: ก็พยายามคุยอยู่นะครับอยากให้มีแบบเนี้ยผมว่าแฟนๆน่าจะชอบกันเนาะเพราะว่าเสียงตอบรับก็ดีอยู่นะครับแล้วก็อะไรเอ่ยอ่ะพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยตอนเช้าใช่ครับใช่ครับแล้วก็พี่ตุ๋ยน่ารักครับใจดีมากครับสมัยตอนฝึกงานคุณตุ๋ยผมไม่เคยเจอเขาเลยนะ
1: ตุ๋ยพัชรานะ
0: เออไม่เคยเจอได้ยินชื่อได้ยินชื่อแกมานานนะแต่ไม่เคยเจอสักที
1: ก็จะมาจัด
0: อาจจะเป็นคนละช่วงเวลากัน
1: ตอนเช้าพี่ตุ๋ยจะมาจัดตอนเช้ากับพี่เจ๋งกัน
0: คุณสายจัวดอกพี่อู๋แอดมินไม่ตอบไลน์เลยฝากเงินไปแล้ว 3,000 เมื่อวาน3วันก่อนนี่ผมให้สาบานนะว่าอันนี้จริงป่ะแต่ผมไม่ได้ทำแล้ว เออผมไม่ได้ทำแล้วผมกลับตัวแล้ว คุณน้องหงร่อนบอกสวัสดีค่ะพี่อู๋เล็กพี่อู๋ใหญ่คืนนี้เอาฮาริ่งบราวน์ฮาวลันจะทำได้ครับปอลลิปูยิ่งใหญ่กว่าก็มีโอกาสฮาลันน่ะ
1: ครับ
0: ชั่วโมงนี้ใครไปประมาทฮาลันนะ
1: โอ้
0: มีโดนโอ้โหดูแต่จริงๆผมเป็นตัวที่ผมตามอยู่แล้วผมเชียร์เขาตั้งแต่เขาอยู่ดอทมุนแล้วไง
1: ผมว่าเขาเล่นฟุตบอลแบบความกดดันทำอะไรเขาไม่ค่อยได้มันดูชิล
0: มันเหมือนเป็นคนที่โดนแรงกดดันมาเยอะแล้วเนาะ
1: เออ
0: แล้วเหมือนมันรับแรงกดดันได้ดีอยู่นะ
1: แล้วก็ดูแบบชิลๆแล้วเวลาแบบหลังจบเกมหรืออะไรเราก็จะเห็นภาพดีๆของเอลิงฮาลันประจำเลย
0: คุณเบลเลอร์เอ็กบอกเคสวาวนี้ผมไม่ทราบนะต้องถามแกนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอด้วยไงคุยก็คุยแค่ทางไลน์กันเนาะเรื่องงานนี้เราไม่ทราบเหมือนกันพี่ตุ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่อยู่โต๊ะกีฬาครับที่สำนักข่าวไทยอ๋อแต่ผมได้ยินชื่อแกมานานแล้วนะผมทำก้าวๆแล้วแต่ผมว่าพอมันไม่มีส่วนไหนที่ต้องจัดรายการก็ไม่ได้จัดด้วยกันแล้วจัดคนละช่วงไง
1: ครับ
0: ก็ได้ยินคนพูดอยู่แต่ว่าไม่เคยเจอหน้าเลยไง
1: ก็เห็นพี่ตุ๋ยจะมาจัด Morning Talk น่าจะเสาร์อาทิตย์นะมั้งน่าจะวันอาทิตย์อะครับกับพี่เจ๋งนะฮะ
0: คุณปีดอนเนโต้เนี่ยบอกว่าคลิป77ล้านวิวเนี่ยเฉพาะดีเจขึ้น99เปิดดูวิวรวมกันก็หลายหมื่นวิวแล้วครับ
1: ผมดูไม่กี่รอบนะเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลย
0: ผมดูรอบเดียวผมไม่ค่อยชอบดูอะไรแบบ
1: เขาเซ็นเซอร์หมดเลยผมไม่
0: หรอ
1: ไม่ทันตอนที่มันไม่เซ็นเซอร์ไงและขี้เกียจไปหาดูด้วย
0: ครับคุณลุงนภา บอกว่าช่องนี้ได้ไลฟ์นอร์เวย์อังกฤษไหมคะไลฟ์ครับไลฟ์ทุกคู่ของเราไลฟ์ทุกคู่นะไลฟ์จนถึงนัดชิงแหละ
1: ช่องนี้นะคุณอยู่ได้

0: ได้กี่โมงวะเนี่ยถึง10โมงเช้าอ่ะ
1: อืม
0: อาจารย์มันเตะ8โมงอ่ะ
1: ครับตี4แล้วก็ต่อ8โมง
0: เออ
1: นะครับได้ได้ดูทุกคู่แน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกเคยเจอมอเตอร์ไซค์พี่อู๋ใหญ่กับพี่อู๋เล็กตอนเลี้ยวเข้าบริษัทครับแล้วผมเดินกลับหอพอดีครับเอาเหรอโอ๊ยเจอไม่ทักกันอืม
0: เอาจริงเหรอ เคยเจอตอนเดินกลับ
1: เพราะผมเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ผมไม่ชอบขับรถรถเดี๋ยวมันจะขับเฉพาะกลางคืนเนี่ยอย่างเงี้ย
0: ลงๆ
1: กันคือใช่เพราะรถเจอรถติดผมไม่เอา
0: อ๋อ
1: ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเจอฝนเจอแดดเจอยอม
0: อืม
1: แต่ว่าถ้ารถติดไม่ไหวอ่ะ
0: โอ้โหน่าเบื่อ
1: มันเสียเวลาชีวิตนะบางทีเรามาอย่างเงี้ยเราขับใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะแต่พอขับรถอย่างเงี้ยเจอไปชั่วโมงครึ่งเงี้ย2ชั่วโมงมันก็ไม่ไหวอ่ะ
0: คุณนันทพงศ์ทำงานอยู่ที่นี่เหรออ
1: ืม
0: ใช่ไหม
1: อาจจะเจอไอ้นี่ป่ะทำงานอยู่ตึกข้างหน้าป่ะเวลากินข้าวเลยเนาะ
0: เออถ้าเห็นเรา2คนก็เดี๋ยววันหลังก็ทักทายได้นะ
1: ครับ
0: อ
1: เดี๋ยวผมกลับมา SMS บ้างก็บอกอ้าวพี่อู๋ไหนบอกว่าแอบงานแซยิดไงแถมหลังจากนี้ไม่มีคิวเพื่อโลกแล้วนี่แถมคนข้างๆอารมณ์เหมือนกันคนเก๊กนั่งหล่อเสยผมล่างเสมือนใช่ไหมคุณตามหงแดง
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่คิวเจ๋งไม่คนจัดไง
0: เราก็รอลุ้นนะตอนที่แบบโพสต์มาปุ๊บ
1: ใช่เราก็รออย่างเดียว
0: สมมติไลน์เด้งไลน์กลุ่มเด้งมาเปิดมาแล้วก็ไล่ดู
1: ใช่เราก็ไล่
0: ที่เราหรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: ที่เราหรือเปล่า
1: เพราะเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะได้ภาคไม่ภาคเนาะ
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่ตามคิวกันไปก็คงสลับกันไปแหละเพราะว่าคนภาคมันก็มีเยอะกันอยู่เนาะพี่อู๋เดินบ้านหม้อมีคนเดินเข้ามาชาร์จบ้างไหมครับโป้ไหมครับผมรีบตอบเลยไม่โป้ครับยังไม่ทำสีอ๋อส่วนใหญ่ผมจะเจอผมด่าเยอะมากนะส่วนใหญ่มันชอบชาร์จเข้ามาปุ๊บพี
0: ่
1: ผู้ชายก็มีพี่หยุดไม่มีเลยเหรอ มันอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ขึ้นเลยถึงก็ขึ้นเลยอ่ะ
0: เพราะแต่เมื่อก่อนผมว่าเดินไปที่ไหนก็โดนชาร์จประจำเมื่อก่อนแถวตะวันนาก็โดนชาร์จ
1: แต่ของผมตั้งแต่พอ
0: ตะวันนาในตัวดีเลย
1: พอมีตังค์นะพอรวยพอเป็นไฮโซนี่อันนี้ยากละเพราะว่าจะมีคนคุ้มกันระยะเนี้ยนี่ผมไม่บอกก่อนอูเล็กขยับนี่โดนชาร์จล่วงเลยเนี่ยเข่าเสียนะเนี่ย
0: โอ้ตายแล
1: ้
0: ว
1: ระยะ2เมตรนี่ไม่ได้เลยชาร์จเข่าเสียมาหลายคนแล้วเนี่ย
0: คือนี่ตอนขับรถมาเอาสมทนี่มีมอเตอร์ไซค์ขนาบข้างมาตลอด
1: ใช่ๆตะกี้โดนไปละโดนไปสั่ง
0: ขนาบไม่ใส่หมวก
1: เปิดขนาดโดนอยู
0: ่ไอ้ที่ขนาบข้างเนี่ยไม่ได้มาคุ้มกันนะมาแจกใบสั่ง
1: เพิ่งโดนเองวันนี้นั่นขับเร็ว
0: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ตำรวจทำคอนเทนต์เยอะนะ
1: ใ
0: น TikTok พี่เห็นป่ะ
1: ผมโดนอะไรนะ
0: TikTok พี่ตำรวจทำคอนเทนต์เยอะมาก
1: 130เกินเร็วเกินโดน
0: ไปจันเหรอ
1: คือขากลับเนี่ยโดน
0: คนเดี๋ยวนี้สบายใบสั่งสแกนจ่าย
1: เออผมเพิ่งรู้นะ
0: ชิวๆอ่ะ
1: มาเป็นใบอย่างนี้เลย
0: ยาว
1: จบเลย
0: ยาวเป็นศอกเลย
1: โอ้โห
0: สแกนจ่ายเลย
1: จ่ายง่ายมากอ่ะ
0: ง่าย
1: คุณพีเดอร์เนเตอร์บอกตอนนี้หาอะไรกินอยู่แถวรัชดาพวกพี่จะฝากคิวอะไรไหมไม่ฮะตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วกลางคืนผมไม่ได้ทานแล้วผมหลัง6โมงผมไม่ได้กินอะไรแล้ว
0: 6โมงนี่คือ6โมงเช้า
1: 6โมงเช้า6โมงเช้า
0: ผมก็หลัง6โมงเช้า
1: ช่วงนี้พยายามไม่กินกลางคืน
0: อันนี้ทำไมอ่ะ
1: โหไม่ไหว
0: บางทีผมยังเห็นพี่เอกบอกว่าไปหาของกินหลังรามกับพี่เอกอยู่เลย
1: ไม่อันนั้นคือไอ้ที่ไปกับจันเอกนี่คือผมไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยนั่นคือข้าวเช้า
0: อ๋อเหรอ
1: เออไปกินทีนึงแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วพอกินกลางคืนแล้วขึ้นอย่างไว
0: เดี๋ยวนอนเลย
1: โอ้โหมันไวมาก
0: นอนเลย
1: โอ้โหเขาปกติที่ผมตัวที่เดียวนะตัวไม่ใหญ่นะเนี่ยพอมากินกลางคืนถึงได้ไปดูอวบๆขึ้นมาบ้างเนี่ย
0: นี่คือโทษเพราะว่าเรากินตอนกลางคืนอย่างเดียวเลย
1: ใช่ใช่เนี่ยดูอวบขึ้นนะยังไม่ถึงก็อ้วนแหละแต่ว่าดูอวบขึ้นเดี๋ยวก็ดูไปดีละ
0: ให้คุณผู้ฟังเขาตัดสินเอาเองแล้วกัน
1: อันนี้เขาบอกว่าพี่เฟ้งเคยพาพี่อู๋เล็กไปกินข้าวร้านป้าไหม
0: ร้านบ้านตรงนี้เหรอ
1: ไม่เคย
0: ที่เขาสั่งข้าวตามสั่งมากันบ่อยๆนะ
1: ใ
0: ช่ร้านเดียวกันป่ะที่พี่เอกสั่ง
1: ใช่ใช่
0: กับพี่ไปกินแล้วตอนนั้นป้ากับลุงทะเลาะกันนะ
1: มีอยู่ร้านเดียว
0: ใช่ไหม
1: ตรงนี้มีอยู่ร้านเดียว
0: เออแหละ
1: เพราะว่าเขาเหมือน
0: ไม่เคย
1: ไม่ให้ขายแล้วเขาไม่ให้ขายแล้ว
0: ก็ยัง
1: โดนลงทิ้งไปหมดแล้ว
0: ที่วันไหนนะที่วันนั้นที่พี่ยุทธไปกินด้วย
1: ก๋วยเตี๋ยวเลยก็ไม่มีแล้ว
0: ที่วันนั้นพี่ยุทธไปกินด้วยแล้ว

0: กับฟ้าทะเลาะก
1: ัน ใช่ใช่ใช่เอออันนั้นอันนั้นนะโอ้ถึงก็ช็อกเลยอ่ะหวดกันตรงนั้นเลยอ่ะ
0: แล้วผมจะพี่กลับเลย
1: คุณโอเว่นนี่บอกอะไรเหมือนจักรยานขี่เองฝนตกดับสตาร์ทไม่ติดจักรยานไฟฟ้าเหร
0: อ
1: ผมไม่เคยขี่ตอน ตอนรถไอ้ฝนตกนะ
0: ครับ
1: เขาซื้อไว้คันหนึ่งกันเหมือนเวลาไปปักซอยอย่างเงี้ยไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยใช้จักรยานไฟฟ้าดิ
0: แค่นั้นเลย
1: เออง่ายดิแต่ว่าพอฝนตกไม่เคยขี่อ่ะไม่รู้มีปัญหาป่ะ
0: อันนี้คือที่บ้านก็ขี่จริงๆครับพี่
1: เจอจริง
0: แรง
1: ว่
0: าแรงว่า
1: ไม่ค่อยแรงจักรยานนะ
0: เอื่อย
1: ถ้าจักรยาน
0: เร่งได้ไหมเร่งได้ไหม
1: มันเร่งก็ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเร็ว
0: คือปั่นเร็วกว่า
1: เพราะเขาบอกมันได้ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมง40มันก็ไม่ได้เร็วมากไง
0: โอ้แต่40ถ้าเป็นจักรยานก็เอาเรื่องนะ
1: 40ก็ประมาณ
0: ก็ใช้ได้
1: เสมอเวลาปั่น
0: อ่ะก็ใช้ได้
1: ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเราตัวใหญ่มันก็ไม่ไปเหมือนกันนะ
0: คือตอนแรก
1: ก็อาจจะเป็นเพราะตัวใหญ่ไปมั้ง
0: นึกว่าแบบนึกว่าเอาจักรยานไฟฟ้ามาเพื่อขับจากหน้าประตูบ้านเข้าไปหาตัวบ้านของพี่ไง
1: บิดหมดปอกเลยแต่ว่ามันไม่ไปอะดิมันหนัก
0: อยู่ที่เรา
1: เอออาจจะเพราะตัวเราใหญ่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอันนี้อาจจะหนักไปเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ไหม
0: ได้ได้ได้
1: ได
0: ้พี
1: ่ได้ได้แล้วเดี๋ยวกลับค่อยมาเก็บตก
0: ช่วงสุดท้าย
1: เนาะช่วงสุดท้ายครับพักกันสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เตรียมคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก

0: 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: อ่ะก็ต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับในช่วงของ99 Live บนโลกเนาะวันนี้เราอยู่ถึงเที่ยงคืนเนาะ
5: ใช่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
4: อยู่กันกับ2อู่นะครับผม
5: โอ้ระหว่างที่พักไปนี่ผมไปดูหน้าฟีดเมื่อวานนี้นี
4: ่
5: เห็นน้องลิซ่าไปดูเบลเยียมกับสเปนเมื่อวานนี้น่ารักนะ
4: ครับ
5: เห็นภาพเมื่อวานนี้มีแบรดพิตต์ไปดูด้วยนะ
4: ใช่ไหม
5: เออจำได้มีน้องลิซ่าก็ไปดูด้วยนะครับ
4: แต่ลิซ่าตอนนั้นเขาเชียร์นี่ไม่ใช่เหรออะไร
5: ฝรั่งเศส
4: เขาเชียร์เขาใส่เสื้อไอ้เกาหลีไม่ใช่เหรออ
5: ีฮังอินไงเขาใส่เปียเชเขาเชียร์ฝรั่งเศสนะ
4: ครับ
5: เชียร์ปารีสแซงต์แชร์แมงสิเออนะฮะ
4: แต่ลิซ่าเขาทำอะไรเขาก็ดังไปหมดอ่ะช่วงน
5: ี้ใช่ระดับโลกอ่ะเน
4: า
5: ะแต่เมื่อวานนี้เห็นไปแล้วน่ารักที่ไปนั่งดูบอลเมื่อวานนี้ครับสวย
4: แล้วถ้าเป็นพี่ทำอ่ะ
5: โอ้โหกายยังไม่ไปนี่หว่าพี่ไม่เคยไปดูบอลนัดไหนในบอลโลกพี่ที่เปิดยังไม่มาเลย
4: ช่วงนี้ผมว่าไม่น่าไปอ่ะ
5: พี่ที่เปิดยังไม่มา
4: ช่วงนี้ไม่น่าไปไหนอ่ะเพราะว่ามันมีกระแสแต่ตอนไปบาสทีแล้วไงใช่ไหมแล้วช่วงมุ่งนี้เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญด้วยมั้ง
5: ก็เห็น
4: พิธีปิดแกจะมาไหมไม่มาอยู่ดีมั้ง
5: ไม่รู้เหมือนกัน
4: เพราะเปิดก็ไม่มา
5: เปิดไม่มา
4: ปิดก็ไม่น่ามา
5: ไม่มาทำไม
4: เพราะมันอันตรายอยู่นะเพราะแกเคยโดนไอ้นี่ดิไอ้รอบสำคัญที่ใช่ไหมที่โดนยิงที
5: เกือบแล้วที่เฉียวไปแป๊บนิดเดียวอ่ะ
4: แล้วระดับไอ้ประธานาธิบดีจะไปดีกว่าไปแล้วก็โอ้โหเดือดร้อนกันหมดอ่ะ
5: วุ่นวาย
4: การเนอะ
5: เห็นที่เขาไปประชุมอะไรกับผู้นำอะไรที่ตุรกีอะไรเขาบอกว่าตอนกลับนี่มีเปลี่ยนเครื่องบินมีอะไรด้วยนะคือแบบเหมือนแบบสับขาหลอกอะไรเงี้ย
4: มาตรการเนอะ
5: มาตรการอะไรสักอย่างเนี่ยสับขาหลอกใช้เครื่องบินอีกคำหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละ
4: ครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยเดี๋ยวผมดูนอร์เวย์ให้นะนอร์เวย์นี่ล่าสุด
5: ครับ
4: พักครึ่งอยู่นะอีลิตซีรีส์ทรอมโซนำไอ้วาเลเลนก้าอยู่3ประตูต่อ0นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอย่างอื่นอะไรอีกไหมไล่เรียงกัน
5: เห็นสวีเดนแวบๆนะเมื่อกี
4: ้ไอแลนด์ก็มีกาเวนะครับกาเวนำซิลิโกโรเวอร์อยู่1ประตูต่อ0นะครับ
5: ครับ
4: น่าจะประมาณนี้เนาะฟุตบอลอ่ะทรอมโซล่าสุดนี่ย้ำอีกทีว่าเป็น 3-0 นะตอนแรกขึ้นมาเหมือนจะมีแก้นะครับเป็น 3-0
5: ครับ
4: นะน่าจะครบถ้วนส่วนใครขาดผลดีกไหนยังไงก็ลงส่งมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับ
5: แต่ว่าวันนี้นี่ พวกอุ่นเครื่องของแต่ละสโมสรเริ่มมีขยับขยื่นกันพอสมควรแล้วนะ อย่างในยุโรปในอังกฤษเนี่ยบางทีมถ้าเป็นสโมสรเล็กๆเนี่ยบางทีเขาอุ่นเครื่องกันแล้วนะพี่หู
4: ครับ
5: เพราะว่าเดี๋ยวจบบอลโลกอีกแป๊บนึงก็พรีซีซั่นกันละนะครับดูข้อความมันต่อแล้วกันนะครับใน YouTube เขาบอกว่าทีมชาติเพิ่มทีมแล้วประสบความสำเร็จสโมสรโลกเตรียมเพิ่มบ้างโดยการต้าจะเป็นเจ้าภาพจัดในหนหน้าอาร์สรายงานว่าฟีฟ่ากำลังเตรียมเจรจาเพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่กาตาร์ในช่วงครั้งต่อไปนะครับ
4: ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพก็โอเคอยู
5: ่ก็เพิ่มไปเถอะ
4: นะฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพแต่ส่วนใหญ่มันก็ไปโฟกัสรอบลึกๆอยู่ดีอะ
5: รอบแรกยิ่งไม่สนุกดิ
4: ใช่รอบแรก
5: ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ
4: ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพผมว่าไม่ไหวขนาดบอลโลกหลายๆคนยังบ่นเลยนะรอบเนี้ยว่าไอการเพิ่มทีมมามัน
5: ใช่
4: มันทำให้มาตรฐานมันหมดไปเนาะ
5: ครับ
4: จะมีบ่นกันอยู่นะ
5: อ
4: ันนี้บอกพี่อู๋แค่นี้ผมสบายใจละตอนตีสี่ไม่ใช่คนนั่งเก๊กหล่อเสยผม ถ้าโผล่มารอบชิงชนะเลิศคือแอบโกรธจริงๆด้วยจากคุณตั้มผงแดงอันนี้มันก็แล้วแต่ตามคิวกันไป
5: เป็นไปได้นะ
4: ใช่ใช่นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาภาคคู่ไหนอะไรยังไงเนาะ
5: ครับอ๋อคุณนันทพงศ์บอกว่าเขาฝึก งานอยู่ที่โต๊ะข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยตั้งแต่มกราถึงพฤษภาครับอยู่กับคุณสมยศช่วงหนึ่งอ๋อพี่
4: แมวเหรออ
5: ยู่พี่แมวช่วงหนึ่งใช่ไห
4: ม
5: พี่แมวเขาเป็นหัวหน้าใช่ไหมล่ะ
4: ใช่แมวเขาอยู่
5: กีฬาสำนักข่าวไทย
4: กีฬาใช่ใช่แมวนี่เขาใหญ่เลยเออเขาเป็นระดับไป
5: ผู้บริหาร
4: บกอะไรพวกนี้เลยเออพี่สมเหมียวนะฮะ
5: ไม่ค่อยได้เจอพี่แมวเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอให้ไทยลีกเปิดฤดูกาลหน่อยเหมือนจักรยานขี่เองอ๋อนี่อ่านไปแล้วนะครับอ๋อแสดงว่าพวกพี่ๆเนี่ยดูหื่นๆมั้ยครับคนขายแผ่นเขาเลยดูออกว่าเฮ้ยพวกนี้มันชอบด้วยเขาเลยมาชาร์จ
4: ไม่มันถามทุกคนมันชาร์จทุกคนแหละมันชาร์จทุกคน
5: แต่เขาดูทรงไอ้นี
4: ่
5: เขาแบบอาจจะดูไอ้นี่ชาร์จได้แล้วได้ผลหรือเปล่า
4: ไม่แต่ทรงที่โมโหนี่คือมันทำไมมันถึงถามเราแบบนี้ อันนี้มันจะถามพี่มีเด็ดๆมีอะไรอย่างงี้ก็โอเคไง
5: แล้วมันชอบ
4: อ่ะพี่ชายผู้ชายก็มีนะพี
5: ่ชอบเดินเข้ามากระซิบแบบกระซิบแบบเบาๆ
4: เลยโมโหเลยบอกโอ้เอาไม่แผ่นเดียวพอ ลองดูบ้าง
5: ก็สมมติถ้าสนใจก็เมื่อก่อนไงเดินไปหลังซอกแล้วก็ไปเปิดให้ดูแล้วก็จิ้มมาแผ่นไหนอะไรอย่างงี้นะ
4: ไอ้นี่ผมไม่รู้เรื่องนะมีคนเล่าให้ฟังเฉย
5: ๆ
4: เออผมไม่รู้เรื่องของวิธีการซื้อไงคุณเล็กคุณช่ำชองดู
5: โอ้เมื่อก่อนนี่โดนลากไปปุ๊บจิ้มไปเดินน้องรอสักประมาณ10นาที
4: ผมส่วนใหญ่ผมจะไปถามเขาว่ามีพวกเกี่ยวกับแผ่นไอ้สวดมนต์ไหมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย
5: แบบคาถาสวดมนต
4: ์ใช่ใช่
5: แผ่นเมตตา
4: เปิดมาเป็นบทสวดเจ้าแม่กุฎีมอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็แบบคาถาชินบัญชรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
4: จะไปเปิดแบบในบ้านให้มันเป็นเสียงเดี๋ยวนี้เขาชอบไง
5: ใช่ไ
4: หมคนในแก่ในบ้านเขาเปิดทิ้งเอาไว้อ่ะอย่างเมื่อก่อนมากผมอ่ะชอบเปิด
5: เจ้าแม่กุฎีม
4: เจ้าแม่กุฎีมใช
5: ่ใช่ใช่เป็นภาษาจีน
4: จะเปิดทิ้งไว้นะมันก็รันไปทั้งวันอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจดี
5: อ๋อเมื่อก่อนพี่ที่โดนชาร์จพี่ก็บอกให้มีแผ่นสวดมนต์หรือเปล่า
4: อืมใช่ใช่ใช่
5: ครับ โอ้โหจานหนูสองคนคุยกันไม่มีเดทแอร์เลยครับคารวะครับจาก FC แคนาดาครับจากแคนาดาเลยเหรออ
4: ืมจุ๊บก็มีหลายท่านอยู่หลายที่นะ
5: ใช่
4: เห็นมีจากควีเบกแคนาดาอะไรก็มีหลายที่ก็อาจมันเรื่องของโซเชียลเนาะ
5: ครับ
4: มันได้คุยกันได้ไกลกันมากขึ้นนะ
5: ก็บางทีช่วงเวลาเราคุยกันเที่ยงคืนที่นู่นอาจจะเป็นตอนเที่ยงตอนบ่ายอะไรเงี้ยนะครับนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาคนไหนชอบร้องเพลงครับขอให้เหมือนเดิมตอบฟาโรลินบูโดกันครับนี่ยังไงประจำฝืนนะเป็นบูโดกัน
4: เล่น
5: ไม่ออ
4: กเลยนัดสุดท้ายเนี่ย
5: ผมว่ามันเครียด
4: มากเลย
5: ผมว่ามันเครียด
4: จริง
5: มันเครียด
4: น
5: ั่
4: งด
5: ู
4: ไอ้ตังคุยกับอุเล็กอยู่อ่ะ
5: มันเครียดมันคิดมาก
4: ผมว่ารู้เลยนะว่ามัน
5: คิด
4: มันกดดัน
5: มันคิดใช่
4: ม
5: ัน
4: กดดัน
5: มันแบกรับความรู้สึกอะไรบางอย่าง
4: ตั้งแต่รอบแรกมามันเล่นดีมาตลอดเลยได้บางประเดี๋ยวกัน
5: อ
4: ่ะแต่นัดนั้นเนี่ยเก่งทุกคนเลยนะ
5: ผมว่าทั้งทีม
4: ใช่ทั้งทีม
5: ทั้งทีมสหรัฐ
4: กระแสนะ
5: ปกติผมยังคุยกับพี่กุ้ยอยู่เลยว่าเฮ้ยปกติสหรัฐมันพลังมันเยอะมากเลยนะมันเล่นบอลนะ
4: แล้วด้วยความที่มันเจ้าภาพมันเล่นแล้วมันคึกไง
5: มันคึกอัน
4: นี้มันเล่นแล้วมัน
5: ไม่คึกเลย
4: มันเครียดมันเครียดจัดนะ
5: วันเจอเบลเยียมไม่คึกเลยผมยังงงอยู่เลย
4: บอกว่าเนี่ยความสวยของทีมชาติอ่ะไปเจอทั้มมันเนาะทำให้มันเลยทำให้นักเตะมันเลยซึมไปเลยอ่ะ
5: คือถ้าปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามปกติแล้วแบบเฮ้ยเพื่อนโดนแบนเล่นเพื่อนจะพาเพื่อนเข้ารอบอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะได้แรงผลักดันอะไรอีกแบบนึงเหมือนกันนะ
4: ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไป
5: ให้มันทำธรรมชาติไปเลย
4: แต่พอไปแบบเนี้ยทวงโลกมัน
5: โ
4: อ้เดินมันเลยกลายมันกระแสกดดันแล้วมันโอ้
5: โดนวิจารณ์ยับอ่ะ
4: คู่คนที่แบบไม่เคยเกลียด
5: ก็เกลียด
4: ก็เลยมาเกลียดเลย
5: มีแต่คนเชียร์เบลเยียมอ่ะพี่วันนั้นอ่ะ
4: ก็บอกเป็นเยี่ยมทั้งโลก
5: เยี่ยมทั้งโลกถ้าคุณไม่ใช่คนอเมริกันอ่ะ
4: ครับ
5: คริสเตียนเอริกเซนจะลงสนามอีกรอบแกจะวูบอีกไหมครับคนมันเคยแล้วอ่ะผมว่ามันก็
4: แต่แกก็ยังไม่เลิกนะ
5: ก
4: ็ล่าสุดแกก็ยังบอกคิดแกไอ้นี่อยู
5: ่ข
4: นาดหมอเตือนนะ
5: จะกลับมา
4: แต่แกโ
5: หสองรอบแล้วพี่
4: ลูกเมียแกไม่เตือนหรือเปล่า
5: สองรอบ
4: หรือว่าแกขอไว้อยากเล่นจริงๆเนาะ
5: เลิกเถอะ
4: จริงๆผมว่ามัน
5: ชีวิตสำคัญกว่า
4: ไอ้ใจเราก็ยังอยากให้เขาเล่นอยู่นะแต่ว่าสภาพแบบนี้ผมว่าอันตรายในเรื่องของหัวใจแล้วมัน ไอ้ที่วูบไป2รอบเนี่ยอันตรายมากนะ
5: คือกลับมาได้ครั้งหนึ่งก็ว่าโชคดีแล้วนะครั้ง2ก็โชคดีนะแต่ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะกลับมาได้หรือเปล่า
4: คืออันนี้เป็นช่วงตอนแข่งมันยังโอเคเนาะเกิดเป็นช่วงสนามซ้อมนะซ้อมแบบมันอาจจะไม่พร้อมขนาดนี้เนาะอันตรายมากนะ
5: ครับอ๋อท่านนี้ของลิซ่าสวยครับแต่ทำนี่แห่งสวย
4: โอ้แต่ลิซ่าก็น่ารักจริง
5: สวยอยู่แล้ว
4: ยอมรับนะลิซ่าเนาะแฟนคลับเยอะอยู่แล้วนะครับ
5: บอกทรัมป์อยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหข้อความนี้เมื่อกี้มันโดดไปแล้วพี่หู
4: ครับ
5: อ๋อทำน่าจะไปมอบถ้วยตอนนัดชิงแกชอบเอาหน้าครับตอนให้ถ้วยเชลซีแชมป์สโมสรโลกมอบถ้วยแล้วไม่ยอมลงเวทีเฉยเลยใช่ใช่บุรีรัมย์มีลุ้นไปสโมสรโลกไหมครับมีนะครับถ้าเขาเก็บคะแนนแรงกิ้งสะสมไปเรื่อยๆมีสิทธิ์มีสิทธ
4: ิ์ใช่ใช่ใน FT นะทำดีๆไว้เยอะ
5: เพราะว่าบางทีเนี่ยไอทีมที่ได้แชมป์ในฟุตบอลเอเชียบางทีมันเป็นทีมเดิ
4: ม
5: แล้วโควต้ามันจะซับซ้อนไงมันอาจจะขยับให้โควต้าทีมอื่นเนี่ยไม่มีโอกาสที่มันเป็นรองในเรื่องของแรงกิ้งไปบ้างนะครับเคอร์รี่ที่ศรีสะเกษนอร์เวย์แล้ว8โมงเช้าดูอาร์เจนตินาใช่ไหมครับหมายถึงอะไรพี่อุ๋เข้าใจปะ
4: คืออะไรอะคุณเคอร์รี่ที่ศรีสะเกษเหรอครับไม่อันนี้ไม่ทราบเน
5: า
4: ะ
5: เออนี่มันแต่8โมงอะอาร์เจนเล่น
4: แต่8โมงอาร์เจน
5: ใช่ครับ อยากรู้ BG กับ AS เขาดูผ่านแอปอย่างเดียวหรอน่ามีช่องแบบโมโนBG ก็จะมี YouTubeBG ไม่มีแอปสิ BG เป็น YouTube
4: เป็นช่องทาง YouTube อย่างเดียว
5: ใช่ AS ก็เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแอปในมือถือ
4: ครับ
5: แอปในกล่องต่างๆนะครับ
4: ก็ช่องทางผ่านต่างกันใช่ไหม BG เขาเป็น
5: โมโนกับโมโนกับ AS ก็เหมือนกันเลย
4: ใช่ใช่
5: ถ้าคุณไม่ดูโมโนทีวีที่มันเป็นช่องฟรีทีวีของเขาอ่ะ
4: ครับ
5: โมโนเขาก็เหมือน AS นั่นแหละครับทำไมลีกนอร์เวย์ไม่หลบบอลโลกครับแล้วทีมใหญ่เขาก็กักตัวไม่ปล่อยให้ทีมชาติแบบบ้านเราไหมอุ้ยทีมเหล่านั้นเนี่ยนักเตะภายในประเทศแทบไม่ติดทีมชาติเลยน้อยมาก
4: ก็มีอยู่นะมี
5: โบโรกิม
4: โบโรกิม
5: สองสามคน
4: อ่ะเออโบโรกิม
5: แค่นั้นแหละ
4: ไอตัวเด่นของเขา
5: แพทริกเบิร์ก
4: อ่ะ
5: นั่นแหละนอกนั้นส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ติดทีมชาติด้วย
4: ครับ
5: พวกสวีเดนเนี่ยไม่มีเลยนะพี่สวีเดนเนี่ยไม่มี
4: สวีเดนส่วนใหญ่เป็นตัวต่างชาติ
5: ตัวต่างชาติเลย
4: ตัวต่างชาติเกือบหมด
5: ลีกตัวเองนี่ออสเวนคาร์นี่ไม่มีใครติดทีมชาติเลยครับบางวันเห็นน้าเบ่งแวะลงมาที่โต๊ะบ้างครับฮาดีครับ
4: อ๋อ
5: โอ้โหนี่ต้องบอกพี่เจ๋งเลยนะพี่เจ๋งฮานะ
4: ส่วนใหญ่จะไปที่โต๊ะเด็กฝึกงาน
5: บอกไปหา
4: เด็กฝึกงานเจ๋งส่วนใหญ่จะไปที่โต๊ะเด็กฝึกงานครับ
5: เออนะฮะยอมรับโมโนเขาฉลาดการตลาดดีเอากีฬาที่ชาวไทยชอบไปหมดเลยบอลทั้งบอลทั้งหมดวอลเล่ย์นะครับถามจันอู่ปีหน้าพีพีทีวีมีบอลหรือเปล่านะครับ
4: อันเนี้ยน่าจะยากน่าจะเห็นเขากำลังคุยอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าความคืบหน้าเป็นยังไง
5: ครับ
4: เพราะก็ไม่ได้เข้าไปเลยนะครับ
5: โดนประธานาธิบดีเจิมครับเรียบร้อยเลยครับแล้วทำไมไม่ไปอ่านข่าวกับป๊อปนี่หนานะได้อยู่นะจากคุณก้องเกียรติ
4: เขาไม่ได้เรียกไปอ่านเลยถ้าเขาเรียกไปอ่านก็ดีดีครับเขาไม่ได้เรียกเขาไปครับ
5: ครับนอร์เวย์คืนนี้ทอร์เรย์อังเดโฟกับโซชามีชื่อลงสนามไหมน่าจะตัวหลักอ่ะ
4: น่าจะมีชื่อไปดูทีมชาติตัวเองอาจจะเข้าไปดู
5: เออแต่ไม่เห็นเลยนะ
4: เออแต่เห็น
5: ไม่เห็นโผล่เลย
4: ไม่เห็นทางด้านกีฬาเลยเนอะ
5: ใช่
4: หรือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ไม่มาเลยอะไม่รู้ปลาหรือเปล่า
4: ไม่แน่นะบางคนก็แบบ
5: ก็ไม่สนใจ
4: จะวงการกีฬาแล้วไปเล่นกีฬาอย่าง
5: ถูก
4: เมื่อก่อนเอาเฟสอะผมเจอเฟสอะ
5: เ
4: ฟสถามอะว่าเธอตักถึงเล่นอยู่เหรอเจอกันเออเขาไม่สนเลยเขาต
5: ี
4: เขาเป็นเดียวเลยเออยังงงเลยบอกเธอจะเล่นอยู่อีกเหร
5: อ
4: เพราะว่าเพราะพวกนี้ก็รุ่นเดียวกันพอดี
5: อ่าใช่
4: เอาเฟสเทิร์ดอะไรพวกเนี้ย
5: ครับอ่ะหมดเวลาแล้วเที่ยงคืนพอดีแล้วพี่หูโอ้ขอบคุณมากอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่3ทุ่ม
4: ช่วงหน้านี้จันคมมาแล้วเห็นแล้วแต่รู้คนกับใครจำคิวไม่ได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ช่วงในนิทานไลฟ์บอลโลกของผม2อู่เนาะ
5: ครับ
4: ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cod Academy หรือ LINE @M-Cod Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ที่ยงคืน10นาทีครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่99 Live Follow ครับเที่ยงคืนถึงตี2ทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็สนวิรุณครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับผมสวัสดีสนครับ
1: ครับสวัสดีอาจารย์คมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กันถึงตี2
0: ครับ
1: ผมมาตี2แต่อาจารย์เนี่ยยังไงตบตบปากรับคำไหม
0: เรียบร้อย
1: ไม่เป็นไรก็ก่อนดูอังกฤษไง
0: ฮะ
1: ก่อนก็จัดก่อนแค่ไปจอด
0: ไม
1: ่ไปดูอังกฤษ
0: ถึงง่วง
1: ก็เห็นวันนี้ก็ตั้งแต่เย็นแล้วเออก็เห็น
0: ตั้งแต่เย็นแล้ว
1: เออ
0: เย็นแล้ว
1: คือเอาให้มันเต็มข้อนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์คมด้วยส่วนช่วงนี้ก็SMS พูดคุยเลย468-9899ครับ468-9899
0: อยากคุยอะไรก็ทักทายเข้ามาได้
1: นี่คุณไม่หนาวหรอคุณรู้ใช่ไหมห้องนี้ตู้แช่ปลาเน
0: ี่ยอ๋อผมเป็นคนขี้ร้อนมากแบบมากด้วย
1: แต่มันผมว่าคุณนั่งแบบเนี้ยโดยไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อหนาวไม่ถึง4ชั่วโมงอ
0: ่ะเดี๋ยวรอดูได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้ารายการด้วยเพลงให้ทำอย่างไร
1: จัด
0: ของคุณโรสแมรี่คาร์ดิงทันไหมมีใครทันไหม
1: ผมไม่ทันแต่คือแบบซาวอะไรมันคุ้นอยู่แล้วแหละ
0: เพลงนี้ผมม .1 1997
1: ดังเกิดปีเลยนะ
0: เกิดปี1984
1: ก็โตกับผม5ปี คุณม .1 ผมก็ประถมอะ อาจจะป .2 ป .3
0: ไม่แต่ผมจะบอกว่าเพลงเมื่อกี้ที่ผมเปิดอะมันเป็นเพลงที่ติดอยู่ในชาร์ตเพลงแบบเขาเรียกกว่าครึ่งปีอ่ะเป็นอันดับหนึ่งเพลงนี้ดังมากนะครับแต่เชื่อไหมว่าทุกวันนี้นักร้องเพลงนี้กลายเป็นคนไร้บ้านไหมเออเป็นโฮมเลส
1: จริงเหรอ
0: เออถึงขนาดแบบคือมีข่าวว่าแบบโอ้คือเธอประสบปัญหาชีวิตเยอะมาก
1: นักร้องคือใครนะ
0: ชื่อโรสแมรี่คาร์ดิงนะครับเอามาเปิดให้ฟังกันคือไม่ว่าเขาจะมีเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมชอบเพลงเขามากจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป
1: ครับ
0: นะครับสำหรับคุณโรสแมรี่นะฮะ
1: ส่วนใครใช้ชีวิตก็อย่าประมาทมันก็พลิกผันได้เสมอนะ
0: ใช่ใช่ผมจะบอกแล้วว่าอย่างเพลงนี้ผมจำได้ว่ามันเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตอันดับหนึ่งของคือช่วงนั้นวิทยุมันก็จะแบบบูมๆใช่ไหมแล้วมันก็คือทุกคลื่นอ่ะที่เป็นแบบที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่คลื่นของค่ายตรงข้ามอ่ะคือเขาจะมีค่าย
1: คู่แข่ง
0: คู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยอยู
1: ่
0: ต้องมีเพลงนี้แน่นอนแต่ว่ามรสุมชีวิตของเขาก็หนักมากถึงขั้นแบบมีดราม่าว่าจะขายลูกขายลูกตัวเองอ่ะเออจริงๆแต่เขาออกมาโต้แล้วนะว่าแบบไม่จริงอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ ต้อนรับเข้าสู่วงเวียนชีวิตก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปผลบอลให้ละกันเผื่อวันนี้บางคนแบบตีสี่มันไม่ทันใจ
0: มันคัน
1: มันแบบต้องลุยตั้งแต่หัวข้ามสแกนดิเนเวียนสวีเดนออลสเวนคานฟินแลนด์ไวท์เคาสลีก้าพวกนี้หรือแม้กระทั่งเบลารุสวีชาย่าลีก้าเพราะนั้นเดี๋ยวดูผลบอลให้ก่อนที่จะไปพูดคุยนะครับตอนนี้เป็นลุ้นคู่หนึ่งนะครับเดโมแบลดนำสลาเวียมอร์ซี่2-1แล้วก็มีฟุตบอลฟินแลนด์นะครับยาโคลิก้าคูปินะครับตามหลังจิโป้ครับ0-2แล้วก็ไอซ์แลนด์ลิกดองนะครับเซลฟอร์ดนำทางด้านวีตี้2-1ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกอ่ะกาเวนะครับกับสไลโก้10คนกาเวนำ1-0แล้วก็ฟุตบอลนอร์เวย์โอ้โหทอมโซ่ทีมเก่าแจ้งเกิดมาเทนแกรมพีเดเซนเก่งเหลือเกินตอนนี้นำทางด้านวาเลเรนกาอยู่3-0เลยนะครับแล้วก็นอกนั้นสวีเดนออสเวนคานออไกกับฮักเคนนี่3-3นะครับ
0: เหมือนออไกจะขึ้น4-3แล้วนะ
1: จริงเหรอรีบเหรอออไก
0: นั่นไงเด้งเปรี้ย
1: ยอด
0: เด้งเปรี้ยก็มาเมื่อกี้
1: ยิงอะไรกันระเบิดระเบ้อขนาดนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นรายการที่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์คมส่วนพวกที่จบไปก่อนหน้าเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าวันนี้ก็มีพวกบอลสแกนดิเนเวียนเยอะนะครับวันนี้เนี่ยที่จบไปแล้วนะครับก็มีทางด้าน
0: มีอะไรนะ
1: ครับหนึ่งมีทาง
0: มอบี
1: ้นอร์เวย์3คู่เนี่ยลิวสตอมนี่ชนะเฟรดริกสตัด 2-0นะครับอาเลซุนเสมอโม2-2แล้วก็ทอมโซอย่างที่บอกนำมาเลน9-30ส่วนมอลบี้เนี่ยแพ
0: ้ AIK
1: 1-2แล้วก็ถ้าฟินแลนด์นะครับทางลาติชนะ HJK เฮลซิงกิ2-0 TPS ตูคูชนะอูลู3-0แล้วก็นิสตานชนะมาเลนฮาม4-2นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนไอ้สกอตติชลีกครับเนี่ยมีเป็นเข่งเลยเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้คู่ไหนก็สอบถามเพิ่มเติมมาละกันเพราะเยอะมากๆนะครับ
0: เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเพิ่งเห็นข่าวเรื่องของเจเดนลัม
1: นักเตะแอฟริกาใต
0: ้คือมันช็อกตรงที่เราอ่ะพึ่งพากแอฟริกาใต้แล้วเราก็เห็นเจเดนลัมลงเล่นด้วยนะ
1: ใช
0: ่แล้วอยู่ดีก็เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ยังมีรายงานว่าทางบ้านเขาอะไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแต่ขอแบบว่าขออยู่
1: สงบก่อน
0: เงียบๆก่อน
1: ไม่อะผมอ่านมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือจริงๆอยู่น้อยมากนะรู้สึก
0: น้อย25
1: 25ใช่แล้วก็ลงเล่นในฟุตบอลโลกที่ผ่านตอนนี้ด้วยในรอบแบ่งกลุ่มกับแอฟริกาใต้อะแล้วคือเขาบอกว่าตอนแรกอะเขาสูญเสียคุณแม่
0: คุณยาย
1: คุณยายขอไป
0: คุณยายก่อนเกมจะเริ่มก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม
1: แล้วหลังจากนั้นก็ถ้าตามข่าวเนี่ยเหมือนถ้าเป็นตัวนักเตะเนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็แบบใช่เท่าที่อ่านมานะ
0: แต่ว่าในรายงานบอกว่าพบศพชายวัย25ปีในบ้านหลังหนึ่ง
1: ก็เหรอ
0: ในช็อตเช็คโลฟชานเมืองทางตอนกลางของเทปทาวไม่น่าจะอุบัติเหตุนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเช็คให้
0: เหมือนจะเป็นซึมเศร้าหรือว่าม
1: ันก็
0: คือตอนนี้น้ำลดตอมันเริ่มผุด
1: ปัญหามันหมักหมมอ่ะ
0: มันเริ่มจะออกมาแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยโคลอมเบียมีโดนขู่ฆ่านะโคลอมเบียมีละโดนขู่ฆ่า
1: ใช่อ่ะใครโดนขู
0: ่นักฟุตบอลอ่ะเดี๋ยววันนั้นเห็นอยู่ว่าโดนขู่ฆ่า
1: ไอ้คนพลาดจุดโทษป่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ตายเลยอ่ะก็คือนี่แหละเจเดดัมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแต่เขาบอกว่าเขายังไม่หาสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ก็อ่ะส่งกำลังใจครอบครัวแล้วก็เสียใจกับทางตัวนักเตะด้วยนะครับ
0: นี่ไงฮามิลตันกัมปาร์ตกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียวัย26ปีที่เป็นคนยิงข้ามคานนาที115ก็มีรายงานว่าถูกแฟนบอลกลุ่มหนึ่งส่งข้อความขู่ฆ่าเอาชีวิตนะครับเจ้าตัวนี่ถึงขั้นไม่บินกลับประเทศโคลอมเบียนะฮะแล้วก็ตอนนี้กบดานอยู่เงียบๆอยู่ที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาปิดคอมเมนต์ในโซเชียลทั้งหมดก็นี่แหละ
1: ก็คือเจ้าตัวคนยิงพลาด
0: โคลอมเบียอีกแล้วเหร
1: อ
0: ที่ยิงกระต่ายคราวที่แล้วก็ไออันเดรสโคบา
1: ใช่
0: จำได้ใช่ไหมฮะแฮมตันอันนี้เป็นแฮมตันแคมปาร
1: ์
0: ตนะครับ
1: ส่วนข่าวเจเดนอดัมผมเช็คให้ชัวร์ละเขาบอกว่ากองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้และสโมสรมาโมโรดี้ซันดาวเสียชีวิตด้วยวัย25ปีตามแถลงการของสมาคมกีฬาฟุตบอลวันนี้ออฟฟิเชียลโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแอฟริกาใต้บอกว่าในฐานะเกตันแมคเคนซี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมของแอฟริกาใต้เนี่ยแสดงความเสียใจดังครอบครัวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าประเทศของเราจะร่วมไว้อะไรกับครอบครัวของเขาทั้งนี้นักเตะเติบโตจากอะคาเดมี่ในแอฟริกาใต้เองแล้วก็รับใช้ชาติมาอย่างต่อเนื่องแต่อันนี้เขาไม่ได้แจ้งว่าสาเหตุเพราะอะไรนะ
0: คือแค่
1: ทาง
0: คือเขาก็เป็นแถลงการทั่วไปเฉยๆอะไรเงี้ย
1: แล้วก็บอกว่าเล่น13นัดยิงไป2ประตูกับทีมชาติติดทีมชาติแต่ปี2022แล้วก็อันนี้คือทางถ้าอันนี้เขาบอกว่าแหล่งข่าวก็คิดนักเตะบอกเขาฆ่าตัวตายเพราะภาวะซึมเศร้าและเครียดสะสม
0: ใช่ไง
1: เพราะนั้นไอ้เมื่อกี้ที่ผมอ่านนี่น่าจะผิดเพราะว่าไอ้เรื่องอุบัติเหตุรถยนต์นี่ไม่ใช่แต่คือมันก็ต้องสืบสาวเราเรื่องนะว่ามันเพราะอะไรแต่คือเสียชีวิตไปด้วยหัวอายุน้อยมากนะครับ
0: 25
1: ใช
0: ่นะครับส่วนข่าวด่วนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีรายงานยืนยันแล้วว่าเจเกนคล็อปนะครับบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเป็นบุนเดสเทรนเนอร์คนใหม่
1: ทีมชาติเยอรมัน
0: นะครับของทีมชาติเยอรมันแน่นอนแล้วนะครับก็ทางด้านของเดฟเฟย์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีรายงานว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเรดบูลนะครับซึ่ง คล็อปเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลนะครับของเรดบลูอยู่ซึ่งมีสัญญาคือเป็นตั้งแต่เดือนมกราคม2025นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแถลงการของเดฟเบย์ระบุว่าประธานของเดฟเบย์ก็คือแบรนนอยน์ดอฟนะครับแล้วก็รองประธานก็คือยานฮันส์โยคิมบัตเค่เนี่ย มีการพูดคุยกันนะครับกับเจนครอปในนิวยอร์กถ้าเคเราน่าจะได้เห็นภาพเจนครอปที่ไปสัมภาษณ์เขาเป็นคอมเมนเตอร
1: ์ครับ
0: ของสถานีช่องนึงแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี
1: ้ที่มีล่าสุดคุยเอ็มบัปเป้ไง

0: ฮันส์จัวคิมวัชเค้นะครับ
1: อดีตเขาเคยทำงานที่กันที่ดอทมุนไง
0: ใช่เขาเป็นประธานอดีตประธานดอทมุนมาก่อนนะครับก็เป็นคนกระตุ้นให้ดีลนี้มันสำเร็จรู้ล่วงมาได้ดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เห็นบทบาทของเจเกนครอปในฐานะบุนเดสเทรนเนอร์ในเร็ววันนี
1: ้ก็ไม่น่ามีอะไรพลิกล็อกแล้วเพราะตั้งแต่แรกที่มีข่าวครอปก็แบบแขนลับเลยเพราะว่าถ้าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีหลายทีมอย่างแล้วมาริดเคยลิงก์กับครอปสมัยหลังจากออกจากลิเวอร์พูลเขาก็ปฏิเสธชัดเจนแต่พอไปทีมชาติผมว่าเป็นงานที่เขาคาดหวังอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางผมว่าอาเบกรุ๊ปเขาคงปล่อยอ่ะเพราะว่าเห็นบอกหลังๆก็อาจจะมีได้ยินมาว่ามีความขัดแย้งบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยหรือว่าครอปก็อาจจะไม่ได้ทำงานฟูลไทม์มากอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อ
0: แต่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งตีข่าวนะ
1: ก็เป็นมีส่วนร่วมในการดึงสุพนัทใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้โหถ้าเขาว่ากันตามตรงมันก็ใช่แต่ถ้าว่าก
0: ันดีจัง
1: แต่ถ้าคุยกันด้วยเนื้อแท้มันก็โอ้โหมันก็ไกลเหลือเกิน
0: เฮ้ยคุณอย่าใช้คำว่าเนื้อแท้นะ
1: อ๋อ
0: ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นะ
1: โอเคโอเคก็เห็นอาจจะเห็นได้เห็นกลับมาร้องเพลงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ร้องเพลงน้ำลาย
0: ไม่รู้ล่ะ
1: บางก็ว่าฉันเป็นคนอย่างนั้น
0: รู้แต่ว่าช่วงนี้นี่ดราม่าเยอะจริ ง
1: ๆ
0: นะครับดราม่าเยอะจริงๆนะครับส่วน
1: ไม่แล้วคุณเคยกินยังร้านเนื้อแท
0: ้โอ้ยกินบ่อย
1: ชอบไหม
0: ผมกินตั้งแต่เขาเปิดสาขา
1: แรก
0: ที่ลาดกระบังคิดดูว่าขับมากินเลยนะด้วยความที่แบบอยากกินมากที่ลาดกระบัง
1: แต่เห็นบอกเดี๋ยวนี้เขาปิดไปหลายสาขานะ
0: ใช่ใช่ใช่ผมว่าเขาเปิดเยอะเกินเปิดจนถึงขนาดที่ออกแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นครัวร้อนอ่ะครัวด่วน
1: อ
0: ่ะก็คือนอกจากที่เป็นร้านที่เปิดปกติตามแบบห้างแล้วใช
1: ่ครับ
0: เขาไปเปิดในศูนย์อาหารเนี
1: ่
0: ยเป็นแบบกับข้าวตามสั่งที่สั่งเป็นเซตเป็นเซตอ่ะในฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยมีอีกอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ผมว่าแฟรนไชส์มันเยอะไปอะไรเงี้ยจนบางทีมันไม่เนื้อแท้ละมันเนื้อเยอะ
1: ไม่แต่ว่าบางคนนะผมเห็นในคอมเมนต์อ่ะผมก็ไปทานมาผมมาเฉยๆผมไม่ได้รู้สึกว่าชอบมากแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ถึงขนาด
0: ติดหวาน
1: ว่างตามตรงแม่อร่อยแต่คือหลายคนก็คอมเมนต์ว่าติดหวานติดเค็ม
0: ติดหวาน
1: รสมันสุดโต่งอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องอย่างนั้นป่ะ
0: แต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเขามีคนเคยถามคุณเจ้าของนะครับ
1: ครับ
0: พี่โตเนี่ยว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นติดหวานหรือเปล่าบอกเขาชอบกินแบบนี
1: ้เ
0: พราะฉะนั้น
1: ก็สไตล์เขา
0: ก็เป็นเทสของเขานะครับซึ่งสำหรับผมว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบกินไม่ได้เลยรสชาติแย่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอร่อย
1: ครับ
0: แต่ว่าคือแบบว้าวซ่าจะต้องไปกินบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะ
1: ไม่ขนาดนั้น
0: อาจจะ
1: เห็นด้วยนี่เห็นด้วย
0: แล้วแต่วาระนะครับมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าไม่รู้อยากกินเนื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าเนื้อแท้
1: แล้วไปคุณไปกินเมนูอะไร
0: จริงๆผมชอบกินแฮมเบอร์เกอร์เขามากนะ
1: แ
0: ฮมเบอร์เกอร์เนื้อเขาอร่อยมากแต่ว่าเหมือนช่วงหลังอ่ะเขาไปเน้นไอ้กับข้าวแบบคือเขาเสียคาแรคเตอร์เขาไปหรือยังไง
1: กะเพราวะข้าวกะเพราอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไปเสียคาแรคเตอร์เขาทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาเมนเรื่องเนื้อว่าแบบเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็
1: ครับ
0: แต่โหพูดแล้วหิวเลยว่ะ
1: นี่ก็หิวตื่นยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ผมเคยกินแต่กะเพราถ้าไอเนื้อแบบสเต็กยังไม่เคย
0: ถ้าคุณถ้าต้องไปกินตัวสเต็กตัวแฮมเบอร์เกอร์เขาดีมากนะครับดีมากแต่ว่าพอช่วงหลังเหมือนพอไปเน้นเรื่องพวกกับข้าวที่มันเป็นกะเพราเป็นอะไรเงี้ยเยอะเอ้าไอ้ตรงนั้นกลับไม่ได้รับการไอ้นี่ขึ้นมา
1: พัฒนาสูตรอะไรเงี้ย
0: นะครับก็เลยไม่แต่มีปัญหาช่วงหลังก็คือเขาไม่จ่ายเงินพนักงาน
1: ใช่มันเป็นอย่างนั้นไงมันแบบว่ามีข่าวมาแต่เขาออกมาแถลงกันอีกว่าจริง
0: มีบอกคมเปิดเพลงต้นชั่วโมงให้ทำอย่างไรของโรสแมรี่สินะเพราะมันมีท่อนหรือวลีที่ให้จดจำดีที่ว่าช่วงตีสี่ไม่ใช่คนนั่งเก๊กหล่อใส่ผมมากู้กับพี่เอกคิมจากคุณตั้มผงแดงนะฮะ มีคุณนานอาร์ตส่งมาบอกคมสนครับครอปคุมเยอรมันมีโอกาสดึงซาร่าไปเล่นด้วยหรือเปล่าครับ
1: โอ้ยซาร่าจะไปเล่นยังไงครับทีมชาติก็ซาร่าเป็นนักเตะอียิปต์ไง
0: แต่ฟอร์เรนเวสต์โดนดึงแน่ๆ
1: อันนั้นก็น่าจะคีแมนยุคเขา ย
0: ุ
1: คใหม่
0: ใช่นะครับมีบอกว่าเขาทาง YouTube ส่งมาบอกสวัสดียามดึกนะครับจากคุณปลั๊กนะฮะรู้เลยใครเลือกเพลงครับจี๊ดแบบนี้ต้องพี่คมเท็จดีไม่ได้เด็ดดีมันดีนึกขึ้นมาได้เฉยนะครับมันเพลงนี้มันมาจากปมของผม
1: ครับ
0: ก็คือตอนแรกจัดแค่ตีสองนะครับแล้วก็บอกว่าให้จัดตีสี่แล้วก็บอกโอ้พี่เราไม่ไหวเราง่วงนะครับ
1: นะ
0: สักพักคนนั้นก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลากให้ก็ได้ให้ทำยังไง
1: อ๋อคืออันนี้คือที่มาของเพลง
0: เพลงร้องว่า

0: ให้ฉันทำอย่างไร
1: เ
0: ธอให้ฉันมีทางเลือกไหม ทางเลือกที่ดีกว่าเสียใจฉันมีหรือเปล่า
1: ไม่แล้วคุณสิรินันท์เขาไปไหนล่ะเรื่องของเรื่องอ่ะ
0: คือจะไปภาคกอล์ฟเอวิยองไง
1: แล้วจะมาแล้วไม่แล้วคือตอนนี้คือมาไหมหรือไม่มาแล้ว
0: อาจจะไม่มาแล้วไม่มาแล้ว
1: อ๋อ
0: นะครับก็คือตอนนี้มันมีเมเจอร์ใหญ่ของ LPGA ก็คือเอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจบวันที่3แล้วเนี่ยเปลี่ยนผู้นำแล้วโอ้โหน้องเมย์กูหล่นลงไปโอ้ขนาดมันได้มา4อันเดอร์อ่ะยังหล่นลงไปเป็นดับ6ร่วมนะครับมียุแซงขึ้นมาละ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้นำ2วันแรกอย่างลอตตี้โวตเนี่ยหล่นลงมาเป็นดับ6ร่วมกับน้องเมย์เลยนะครับอยู่ที่10อันเดอร์พาร
1: ์
0: โหดมากวันนี้คือริวเฮรันตีวันเดียว11อันเดอร์แซงพรวดขึ้นเป็นที่1 19อันเดอร์พาร์โอ้โหเมย์ตาม9อันเดอร์ตายแล้วลูกเหนื่อยไม่ไหวนะครับไล่มา
1: ไม่ไหวอ่ะ
0: หุย9อันเดอร์มาสุดท้ายเหนื่อยนะเว้ย
1: ก็เยอะไปหน่อย
0: แต่ว่าเอวยองเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสนามที่
1: สามเซียนเนี่ย
0: ไม่ใช่สามแบบเซียนสนามแจกแต้ม
1: อืม
0: ก็คิดดูว่าริวเฮรันวันเดียวได้11อันเดอร์เนี่ยโหดมาก
1: อาจจะตีง่ายอ่ะ
0: คือแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะประคองไปได้มากกว่ากันซึ่งถามว่าวันนี้เมย์ทำได้เยอะไหม4อันเดอร์ก็ไม่ได้น้อยนะครับ
1: ครับ
0: แต่แค่ตอนแรกอ่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผมมาจัดรายการอ่ะเขาขึ้นมาอยู่อันดับ5ละนะครับแต่ว่ากลายว่าตอนนี้ก็หล่นลงไปดับ6ร่วมเท่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับมีบอกว่าสวีดัตนะฮะจากคุณ RAAAA นะฮะ
1: ก็น่ารักทายเข้ามาแหละ
0: สวัสดีพี่ต้นสนกับพี่คมกริบนะฮะ
1: เฮ้ยอันนี้คือ
0: ชื่อน่ารักมากเลยต้นสน
1: เฮ้ยเขารู้ชื่อผมจริงๆได้ไงคือชื่อผมอ่ะชื่อเล่นเวอร์ชั่นเต็มคือต้นสนนะแล้วอันนี้รู้ได้ไงหรือว่า คนรู้จักวะเนี่ย
0: มีบอกแอบอยากลองสเต็กครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปทานครับนะฮะคนละชาตินะฮะนักเตะอังกฤษคนไหนคนนี้เป็นพระเอกละครจากวงครับเขาคือจาเรลควันฟ้า
1: หน้าดำเลยดิ
0: ควันซ่าก็เป็น
1: แต่ควันซ่าโดนไป2นัดนะวันนี้เล่นไม่ได้แน่นัดหน้าเข้าก็แบนอีกแต่คือก็เล่นไม่ละเอียดไม่ระวังอ่ะคือผมถามจริงคือควันซ่าในความคิดผมอ่ะมันน่าจะค้านสายตาในการติดมากกว่าเชสเปนอีกนะเชสเปนยังอ้างได้ว่าเออมันอเนกประสงค์
0: แต่ควันซ่าเขาเป็นตัวหลักของเลเวอร
1: ์ไม่แต่ถ้าเทียบฟอร์มกับแม็กไกวร์ถ้าพูดกันตามตรงของแม็กไกวร์ฟอร์มดีกว่า
0: แฮร์รี
1: ่และอยู่ในมาตรฐานที่แบบว่าพรีเมียร์ลีกด้วยถูกไหมโอเคไม่ได้ด้อยค่าบุนเดสนะแต่ว่าก็ถ้าจะเรียกควันซ่าก็เรียกแม็กไกวร์ไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยในความคิดผมนะ
0: อ้าวแล้วสโตนมาได้ไง
1: สโตนก็อันนี้ก็ค้านเหมือนกันไงวันนั้นมันก็หลักค้านหลายตัว
0: ถ้าโดยตำแหน่งอ่ะสโตนกับแม็กควายมันน่าจะชนกันมาก
1: แต่ถ้าสโตนยังอ้างได้ว่าไปเล่นแบ็คขวาได้กลางรับได้แต่คือควันซ่าเล่นแบ็คขวาโอ้โหวันนั้นขัดมันขัดอ่ะ
0: แต่กับทีมชาติไอ้กับเลเวอร์เขาเล่นแบบกองหลังทางขวาแล้วก็
1: เซนเตอร์3แล้วเป็นสต็อปฝั่งขวา
0: บางทีเล่นแบ็คขวาได
1: ้
0: ผมข้องใจว่าทำไมไม่เอาฟิโกโยโตมอรี่มาวะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: มันเป็นตัวหลักของมิลานแล้วมันก็เล่นดีนะเว้ย
1: ใช่อย่างเงี้ยคือถ้าคุณจะมาบอกว่าควันซ่าเป็นตัวหลักเลเวอร์แต่โทมอรี่ก็ตัวหลักมิลานถูกไปละมันก็สุดท้ายก็อยู่ที่ผลคืนนี้แหละถ้ามันผ่านไปสู่รอบต่อไปก็ไม่มีใครด่าแต่ถ้าตกก็ชำแหละทูเคิลกันยับบอกเลยพรุ่งนี้
0: นะครับมีบอกพี่สดวันนี้จะไปเกี่ยมปั้นครับ
1: อันไหนอ่ะคู่ไหนเอาวันนี้ก่อนอะไรนะหมอวันนี้หมอไงหมอเอานี่เลยอังกฤษนอร์เวย์หมอผมบอกผมว่าหมอนอร์เวย์แน่นอนวันนี้ดูทรงแล้วอัน
0: นี้ชอบอังกฤษ
1: จริงเหรอ
0: ชอบอังกฤษ
1: งั้นเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันบอลทรงเดียวกันมันอยู่ที่ว่าคุณภาพผู้เล่นละ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ไหมล่ะ
0: นะครับคือเดี๋ยวต้องดูการจัดตัวด้วยเสียเพื่อนตัวจริงว่าใครจะได้ลงบ้าง
1: มันเหมือนเนี่ยไอสเปนกับเบลเยียมอ่ะทรงเดียวกันอยู่ที่ความละเอียดและละเอียดเล็กๆน้อย
0: ถูกต้องนะครับแล้วก
1: ็วันนี้ไปทางเดียวกับหมอเลยว่
0: าไม่แต่ว่าปัญหาของอังกฤษอ่ะก็คือการไม่มีแบ็คขวานี่แหละนะครับแล้วแต่เอาจริงๆอ่ะไปเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยผมว่าเยสเปนก็ไม่ได้ขี้เหร่กับการที่จะต้องประกบตัวริมเส้นปัญหาของเซลโซบักเคนก็คือจะเลือกใช้ตัวรุกชุดไหนเขามี2ชุดไงก็คือนูซาซอลอตหรือจะเป็นเชลดรุปบ๊อบอย่างเงี้ยเขามี2ชุด
1: ครับ
0: ดอกเว้นแต่จะเมิร์ดอะเมิร์ดอย่างเช่นซ้ายเป็นเชลดรุปขวาเป็นซอลอตหรือขวาเป็นบ๊อบซ้ายเป็นนูซาอะไรอย่างเงี้ยแบบเมิร์ดเกิดการสลับขั้วเกิดขึ้น
1: นะผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าบ๊อบจะตัวจริงเลยเหรอ ไอเชลลุปมันเด่นจริงแต่ว่าบ๊อบเนี่ยหลังๆคือเขาชอบใช้เป็นสำรองไง
0: บ๊อบเอาไว้เปลี่ยนจังหวะ
1: อืม
0: เอาไว้เปลี่ยนจังหวะการเล่น
1: ครับ
0: เข้าใจได้นะครับส่วนมีบอกว่าแม็กเกอร์กับฮอลโลเวย์ UFC คิดว่าไงครับใครจะชนะอ๋อมวย
1: เออยันคงว่า
0: โอ้ไม่ใช่ทางเลยว
1: ่ะหลังๆคุณก็รอบรู้ทุกทีนี้กีฬาไง
0: ไม่ดูแล้ว
1: คุณเป็นดีเจสปอร์ตไกด
0: ์มวยไม่ดูมวยไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับมีบอกนึกว่าเซียนส่งเซียนคมโดนรวบไปซะแล้วแหมถ้าโดนรวบก็ยังอยู่ปกตินะครับเราไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยนะฮะโทโมริหน้าติดใช่นะครับมีบอกว่าผมชอบทักทายดีเจแล้วหาชื่อฉายาเพื่อนมาทักทายครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าชื่อเล่นแรกของพี่สนคือต้นสนครับ
1: ไม่ใช่เอาว่าชื่อเต็มดีกว่าเพราะว่ามันมีที่มา
0: อ่ะแล้วคุณอยากรู้ชื่อเต็มผมอ่ะชื่อเล่น
1: ชื่ออะไร
0: คม
1: อะไรอ่ะ
0: ระบวยบ้านอยู่บุรีรัมย
1: ์อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้น่าจะคุณผู้ฟังตั้งให้ไม่นานมานี้คุณก็ไปอัม
0: ไม่ผมจะบอกว่าชื่อเนี้ย
1: คมจริงๆ
0: ชื่อเนี้ยผมโดนตั้งแบบเป็นโดนเพื่อนล้อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ย
1: ชื่ออะไรคมแฝกปะ
0: คมระบวยนี่แหละ
1: ไม่ใช่หรอ
0: ไม่ติด
1: ไม่แต่ว่าเอาจริงๆที่พ่อแม่ตั้งสิ
0: เอาชื่อคมครับ
1: คมเฉยๆเหรอ
0: ชื่อจริงๆผมไม่ได้ชื่ออธิคมตั้งแต่แรกนะ
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: อธิคมเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนม.ปลายชื่อเล่นจริงๆเนี่ยชื่อคม
1: เฉยๆ
0: ชื่อจริงอ่ะคอควายมอม้านอหนูกรัน
1: อ๋อเหมือนประชาคม
0: ไม่ดิเหมือนคมอัคเดชอ่ะเคยได
1: ้
0: ยินชื่อ
1: คอควายมอม้าอะไรกรันนะ
0: คอควายมอม้านอหนูกรัน
1: เออ
0: จริงๆเพราะว่าคุณพ่อผมอ่ะเขามีคติว่าถ้าลูกผู้ชายให้ตั้งชื่อพยางค์เดียว
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้อย่างน้องชายผมเนี่ยผมมีน้องชายคนหนึ่งชื่อสิทธิ
1: ์
0: ส่วนผมชื่อคมหรือผมมีอย่างน้องถ้าเป็นลูกผู้หญิงให้ตั้งชื่อสามพยางค์
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมมีน้องสาวเนี่ยจุติการปริยานุชก็คือสามพยางค์หมด
1: เดี๋ยวว่าสรุปคุณมีพี่น้องกี่คนสามคนเหรอ
0: มีเยอะกว่านั้นเพราะว่าคุณพ่อผมค่อนข้างไอดอลแต่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะครับ
1: รู้แล้วครั้งที่แล้วที่บอกสรุปชื่อเล่นคือคมเฉย
0: ๆใช่จริงๆชื่อเริ่มเลยชื่อคมเฉยๆอันนี้คมเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนม.ปลายเพราะคุณแม่ไปดูดวงมาว่าคมเนี่ยมันแรงถ้าไม่มีอะไรมากั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะพัง
1: ต้องเป็นอธิคมอ่ะ
0: เขาเลยต้องหาแบรีเออร์
1: เอ้ยแต่ว่าเขาก็แม่นนะว่าคมเนี่ยมันแรง
0: เขาเลยหาแบรีเออร์อ่างมากั้นไว้ก่อนอะไรประมาณนั้น
1: เอ้ยแต่ของผมนี่ต้นสนนี่มาจากพ่อแม่ไปเที่ยว
0: สวนสนอย่าบอกเลยว่าสวนสน
1: โอ้ไม่ใช่ ไปเที่ยวฮอกไกโด
0: เฮ้ย
1: ตอนนั้นตอนเขาแต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็อาจจะไปเมดอินเจแปนแล้วแบบตอนนั้นฮอกไกโดมีต้นสนไงแล้วเขาก็ชอบความหมายประมาณว่าแบบว่าต้นสนมันลู่ลมมันแบบว่ามันอยู่เป็นอะไรเงี้ยจริงๆกูไม่เห็นได้อย่างนั้นเลยก็เลยนั่นแหละที่มา
0: ก็มีช่วงเนี้ยคือเหมือนกับว่ากำลังคุยผมเพิ่งคุยกับแฟนเป็นครูไงเขาก็เจอชื่อเด็ก
1: ครูโรงเรียนอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ระดับไหนครับ
0: ม
1: ัธยม
0: ปฐม
1: ก็เด็กโตหน่อย
0: ใช่ใช่
1: แต่ยังไม่ถึงขนาดดื้อไม่ถึงมัธยม
0: ใช่แล้วเขาก็จะเจอชื่อเด็กประหลาดๆเยอะ
1: เดี๋ยวนี้เด็ก
0: ชื่อแบบพ่อแม่สมัยนี้ก็ขยันตั้งชื่อ
1: มันต้องยูนีคไง
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็แปลกดีเหมือนกันอย่างสมัยพวกเราเนี่ยชื่อแบบสั้นๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: พยางค์เดียว2พยางค์ไม่เกินนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้นี่อย่างล่าสุดชื่อแบบ
1: คุณเคยเห็นแบบสอสารา5ตัวแล้วก็แบบอะไรเงี้ยชื่อแปลกๆป่ะล่ะ
0: ฮะเคยเห็นล่อเรือ6ตัว
1: แล้วอ่านว่าล่ะ
0: ระรันรอน
1: โดยไม่มีฉลากอะไรเลย
0: ไม่มี
1: ไม่มีแม้แต่อากาศ
0: ก็ระรอเรือตัวแรกแค
1: ่
0: รออ่านรันแล้วรออีกสองตัวอ่านรอน
1: ครับ
0: ระรันรอน
1: เ
0: คยเห็นอันนี้เคยเห็น
1: เ
0: ราเรือ6ตัว
1: เป็นครูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่ายเอาแค่อ่านชื่อเด็กก็ปวดหัวแล้วนะครับแค่อ่านชื่อเด็กก็จะกูจะบ้าแล้วนะครับ
1: เฮ้ยส่วนช่องแฟชั่นทีวีตอนนี้ที่ข้างนอกเขาเปิดนี่นางแบบนี่แฟนเก่าโรนัลโดนะ
0: อ
1: ีดีน่าเช็ค
0: ว่ะปีนี้เรื่องหนึ่งที่ขาดหายไปหรือว่ามันเป็นเพราะว่า
1: แฟนบอลเหรอ
0: คือไม่ใช่คือปกติอ่ะเวลามีแฟนบอลแบบชาติไหนท็อปๆอ่ะเขาจะเปิดวาร์ปเลยใช่ไห
1: ม
0: ว่าดาวคนนี้เป็นดาวคนนั้นดาวคนนั้นเป็นดาวของชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่ปีนี้หรือว่ามันเป็นเพราะว่า ไฮไลท์มันไปอยู่ที่พวกดาราฮอลลีวูดหมดแล้วอ่ะ
1: เออใช่เซเลบมาเองไง
0: แต่เมื่อวานเนี่ยคู่สเปนเบลเยียมอ่ะ
1: เออ
0: เพเนโลเป้ครูซ
1: แ
0: บรดพิตลิซ่าโนเอลกันแลกเกอร
1: ์เออ
0: คือปึ้งชุดนี้มาก็คือเงียบกริบ
1: ก็เบอร์ใหญ่เขามากันแล้วไงก็เลยแบบไม่มีที่ให้แบบเขาเรียกว่าลุกี้ให้เฉิดฉายเลยอ่ะ
0: เพราะปกติเนี่ยฟุตบอลโลกทุกครั้งมันจะต้องมีแบบว่าเปิดวาร์ปคนนั้นเปิดวาร์ปน้องคนนี้แม้แต่บอลไทยคุณเห็นไห
1: ม
0: หลายหลายคนก็โตขึ้นมาจากการเปิดวาร์ปเหมือนกันไล่มาตั้งแต่อย่างพวกอีกฟางโกพวกอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
0: ก็เคยเป็นสาวเชียร์บอลกันมาก่อนนะครับก็เลยงงว่าเออฟุตบอลโลกปีนี้มันขาดหายไปในเรื่องนี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับอ่ะมีอะไรที่คุณคิดว่ามันขาดหายไปอีกฟุตบอลโลกคราวนี้อ่ะเออไหนๆก็วนเข้ามาเรื่องฟุตบอลโลกกันหน่อยก็ได้นะครับคุณคิดว่าฟุตบอลโลกคราวนี้อะไรมันหายไปเวลานอนอันหนึ่งแน่ๆนี่ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วนะช่วงนี้แบบพอจะแบบว่าได้หายใจหายคอบ้างช่วงสองนัดแรกนี่คือตึงเปรี้ย
1: ใช่
0: นะครับอ่ะใครคิดว่าฟุตบอลโลกคราวนี้มีอะไรหายไปบ้างนะครับก็ลองส่งข้อความเข้ามาน
1: ี่ไงอุปกรณ์การเชียร์บางทีพื้นๆไงเพราะอเมริกันเขาไม่ค่อยเน้นอุปกรณ์เมื่อก่อนมันมีแบบอย่างคาเฟ่กาต้ามีบูบูเซล่าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีอุปกรณ์เชียร์ที่แบบพิลึก
0: ปีนี้เราก็เลยก็ปีนี้ก
1: ็ขาดอะไรในความคิดคุณขาดอะไรบ้าง
0: ไม่รู้สึกว่าถ้าเรื่องเชียร์ก็คือไวกิ้งโรก็คือเฉิดฉายสุดในบรรดาน
1: อร์เวย์อ่ะ
0: เออในบรรดากองเชียร์ทั้งหลายไม่ได้แบบว่าเท่สุดนะแต่หมายถึงว่าคือมันถูกพูดถึงอ่ะเยอะนะไวกิ้งโรเนี่ยนะครับเพราะว่านักเตะเองก็ไปร่วมกับเขาด้วยเวลาแบบแข่งเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าถามผมว่าอะไรที่มันหายไปบ้างก็จะมีอย่างหนึ่งก็คืออ่ะอย่างที่บอกก็คือเนี่ยไอ้เปิดวาร์ปเนี่ยหายไป
1: ไม่ค่อยมีแฟนบอลที่แบบเป็นที่เรื่องลือใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่หรืออย่างสองเนี่ยมันจะมีพวกหน้าเดิม
1: ครับ
0: แฟนบอลหน้าเดิมที่แบบมาทุกทัวร์นาเมนต์เลยเราจะได้เห็นครับแต
1: ่แฟนอังกฤษนี่ไงที่ลุงแกมาตลอดอ่ะ
0: ใช่แต่รอบนี้หายไปรอบนี้หาย
1: แต่เหมือนรอบแบ่งกลุ่มมานะ
0: ใช่รอบแบ่งกลุ่มมามาคุณเห็นเซเนกัลไหมไอ้ที่มันยืน6คน
1: อ
0: ่ะมีตัว S คนหนึ่งตัว E คนหน
1: ึ่
0: งเข้าประเทศไม่ได้ทั้งแก๊ง
1: อ๋
0: อแก๊งนั้นเข้าไม่ได้ทั้งแก๊งก็ไม่ได้มา
1: อ๋อนี่ไงแล้วมันจะมีนี่ไอ้คองโกอ่ะไอ้ลุงที่ใส่สูทแดงอ่ะ
0: ใช่หรือเม็กซิกันที่ก็เป็นแก๊งเต้นรำรองเท้าอ่ะรองเท้าสูงๆไอ้แก๊ปแก๊ปแก๊ปแก๊ปอ่ะแก๊งนั้นก็หายไปอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าก๊อปโอเวอร์อันเดอร์ครึ่งแรกครึ่งหลังเตะมุมเปิดไหมครับ
1: ผมว่าก็มีทุกทางอ่ะ
0: ก๊อปเหรอไม่เคยเห็นนะก๊อปยากนะ
1: เดี๋ยวนี้คุณเป็นเซียนก๊อปแล้วนี่
0: ผมไม่ได้เป็นเดี๋ยวนี้ผมเป็นนานแล้วเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเคยถึงส่งไปเรียนเลยนะเว้ย
1: แล้วเป็นไง
0: เป็นไงอ่ะ
1: ทุกวันนี้ยังตีอยู่ไหม
0: ไม่ได้ตีแต่ว่าไปเรียนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออกอล์ฟมันยังไงอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่ากล้องส่องบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าแฟนบอลเด็ดแต่ไม่ค่อยเปิดวาร์ปนะครับม
1: ีบอกโอ้แต่ว่าเราจะต้องไปหาเองไง
0: ใช่เออ
1: มันคงไม่มีแบบว่าพอส่องเสร็จแล้วมีแคปจะมีกราฟิก 4G ขึ้นว่าอันนี้ใครหรอกเออต้องไปหากันเอง
0: แต่ปกติมันจะมี
1: อ๋อจะมีผมจำได้แล้วมันจะมีแฟนหรือภรรยาของอันเนี้ยจันคมนึกออกป่ะไอ้เจ้า
0: ญี่ปุ่นน่ะหรอ
1: เออโชโกทานิกุจิอ่ะโอ้โหโคตรดี
0: ซาจิกะนิตะ
1: โคตรดีของ
0: เออที่หายไปรอบนี้ก็คือบรรดาสัตว์ทำนายผล
1: ก็มีแต่แค่มันไม่ดังเราบอกไม่แม่นไง
0: แต่แค่มันไม่ดังแค่นั้น
1: เ
0: องสัตว์ทำนายผล
1: มันก็มีคนเอามาทำนายแต่แค่ไม่แม่น
0: หมึกพอกลายเป็นทาโกะไปแล
1: ้
0: ว
1: มันเกิดใหม่แล้ว
0: มันมีพอร่างสองด้วยนะ
1: กลายเป็นพรน้องพร
0: เรียบร้อยเป็นทาโกะไปเรียบร้อยละ
1: อ๋อหรือครั้งนี้ไม่ค่อยนี่ไงมีแก๊งภรรยานะฟุตบอลอะไรเงี้ยเออทำไมยุคนี้อังกฤษไม่มีกลุ่มแว็กที่แบบ
0: ใช่ไหม
1: เออชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่กระชอนนะ
0: ไม่หรอกแต่ว่าแว็กอาจจะเป็นเพราะว่าแว็กรอบนี้มันไม่ค่อยนี่หรือเปล่ามันไม่ได้ถูกรวมตัวกันนี่หรือเปล่า
1: ก็เป็นไปได้
0: ใช่ไหมนะครับมีอะไรหายไปอีกใครนึกออกเดี๋ยวเราจะได้นี่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวกำลังไล่ดูข้อความอยู่นะครับ ไม่มีใครเทียบบึกพอได้แล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้หมายถึง
1: ความแบบแม่นไงชื่อแบบการเป็นสัตว์ทำนายผลที่ผมว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคุณว่าไงอ่ะมีอะไรที่ดังกว่าหมึกพอไหมล่ะไม่มีแล้ว
0: ไม่มี
1: ม
0: ีอยู่ช่วงหนึ่งอะไรนะที่มันเป็นลิงอ่ะ
1: โห
0: ลิงหรือนกแก้ววะสักอย่าง
1: นกแก้วเปล่า
0: ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับข้อความใน Facebook ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่คมพี่สนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ยิงเยอะนอร์เวย์อาเจนจะดีกว่าสวยไหมครับเช้านี้อ้าวคุณสวดว่าไง
1: คู่อังกฤษ
0: คุณยังไม่ได้เลือกเลยว่าวันนี้คุณอะไร
1: คู่อังกฤษยิงเยอะแน่นอนเพราะว่านอร์เวย์นี่หยุดอยู่ไม่เป็นอยู่แล้วคือถ้าไม่โดนจะต้องยิงส่วนคู่อาเจนผมกลัวจะไม่ยิงเยอะเพราะคู่อาเจนเนี่ยผมมองว่ามันจะคล้ายๆทรงวันอาเจนเล่นรอบแบ่งกลุ่มกับออสเตรียเพราะออสเตรียก็ทรงคล้ายสวิตแต่แค่ต้องยอมรับว่าคุณทักษะสวิตดีกว่าผมก็เลยมองว่าอาเจนเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างเน้นผลการแข่งขันแต่ไอ้วันที่เจออียิปต์ก็เจอเคปเวิร์ดที่มันยิงเยอะเพราะว่ามันโดนไปก่อนไง
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเขารักษาทรงได้ผมว่าเขาประมาณเนี้ย10 20แล้วเก็บคลีนชีทผมว่าสคาโลนี่เน้นคลีนชีทผมว่าคู่อาร์เจนน่ะจะยิงไม่เยอะแต่วันนี้ชอบทั้งอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินา
0: เหมือนกันเหมือนกันวันนี้ชอบอังกฤษกับอาร์เจน
1: ใช่มั้ย
0: คือในมุม
1: วันนี้ทรงมองง่าย
0: คือในมุมผมอ่ะผมว่าอังกฤษกับนอร์เวย์อ่ะมันคือพรีเมียร์ลีกเตะกันแต่ว่าตัวใครดีกว่าแค่นั้นเอง
1: มองเหมือนกันเพราะว่าผมมองว่าฮาแลนด์อาจจะเซอร์ไพรส์บราซิลเซอร์ไพรส์ชาติอื่นได้แต่ว่ากับอังกฤษฮาแลนด์เซอร์ไพรส์ไม่ได้เพราะว่าเขาเห็น
0: จะรู้ทาง
1: เขาน่าจะจำกลิ่นตัวฮาแลนด์กันได้แล้วอ่ะไอ้พวกคอนซ่าพวกไอ้แนวรับอังกฤษมาเกฮีโอ้ยฮาแลนด์ผมเจอจนเบื่อแล้วประมาณนั้น
0: อ่
1: ะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าแต่ว่ามันก็ต้องดูอังกฤษอ่ะตัวหายเจ็บกลับมาเยอะหรือเปล่าเพราะมันก็จะขาดไปเยอะเหมือนกันนะ
1: มันไม่มีแน่ๆคืออควอนซ่าแบนแล้วก็อย่างติดเกมผมว่าทันไหม
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: แล้วไอเนี่ยมันมีนี่เจ็บอีกเฮนโดบอกจะบินกลับมาแต่คงเล่นไม่ได้อะเห็นบอกกลับมาอยู่ในแคมป์ไม่ใช่
0: แค่ไรอ่ะป่วยอยู่นะตอนเนี้ย
1: อันนี้สำคัญนะ
0: ไม่รู้ว่าจะหายทัน
1: คือตอนแรกอ่ะบางเว็บเขาคาดคะเนกันว่าจะเป็นเอเซ่ผมไม่ใช่อ่ะมันควรสบาย
0: เป็นไมนู
1: ผมว่าเป็นผมแต่ทูเคิลไม่รู้เป็นไรกับไมนูเว้ยสโตนไม่ได้มัน
0: สโตนไปเล่นตัวรับ
1: ไม่แต่ว่ามัน
0: แล้วมันเอาไอ้ใครไปเล่นเบอร์6สิ
1: คือถ้าสโตนไปเล่นตัวรับนี่ด่าโดนด่าแน่แบบมึงไม่มีกองกลางใช่ไหม
0: อ
1: ้
0: าวเป๊ปมันยังเคยใช้เลย
1: ก็อันนั้นเพราะมันจำเป็นแต่อันน
0: ี้แล้วมันไม่จำเป็นตรงไหน
1: คือถ้าใช้สโตนเล่นกลางแล้วไม่ใช้เมนูผมว่าแฟนแมนยูด่ายับอ่ะ
0: ก็มีคนถามแล้วว่าตอนนี้เมนูแบบว่าไปเหยียบตาปลาทูเคิลเข้าหรือเปล่าหรือ
1: ก็เป็นไปได้
0: ไม่ได้ลงเลย
1: เหมือนกับ
0: ไม่แต่ว่า
1: ไม่แต่ว่าอย่างกรณีเทนต์น่ะมันเคยมีนักข่าวไปจับประเด็นว่าแฟนเก่าเทนต์คือแฟนทูเคิลปัจจุบัน
0: เข้าใจแต่ว่า
1: ในไลน์ไดมอนด์
0: ในไลน์ของ
1: แต่ไลน์เมนูมันเพราะอะไร
0: เมนูมันไม่มีเหตุผล
1: อ่ะแต่ผมว่าถ้าวันนี้ถ้าไลฟ์ไม่ได้จริงหรือถ้าไม่ใช่โจทย์อย่างที่หลายเว็บเขาคะเนว่าจะเป็นเอเซ่เล่นกับเอเลดเดอร์สัน
0: อ
1: ่ะผมว่าก็น่าจะเป็นเมนูลงมาจับคู่ตรงกลางเอเลดเดอร์สันหรืออีกท่านออปชั่นหนึ่งที่อาจารย์คมบอกก็คือจูดแต่ผมว่าเอาจูดลงมาต่ำมันเสียของ
0: มันมีอีกเคสหนึ่งซึ่งวันนี้น่าจะลงไปได้แน่ๆแล้วนะครับสำหรับอังกฤษก็คือมาร์เกฮีฮามสตริงนั่นหมายความว่าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะเหลือแค
1: ่อังกฤษพิการมาก
0: เซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะกลายเป็นเอสเปริคอนซ่าเป็นตัวยืนเลยนะตอนนี้เอสเปริคอนซ่าเป็นตัวยืนนะแล้วจะจับคู่กับใครระหว่างสโตนหรือแดนเบิร์น
1: ไม่ยังโคมแต่ตอนนี้คอนซ่าฟอร์มผมว่าพื้นๆมากเลยนะ
0: แต่หมายถึงว่ากับอังกฤษเขาเป็นตัวยืนไงเพราะว่าซึ่งผมกำลังนึกถึงนัดแรกของอังกฤษที่ชนะอะไรนะเซอะไรวะนัดแรกอังกฤษ
1: นะ
0: ครับ
1: นัดแรกชนะไอ้นี่เลยโคเอเชียซิลเลย 4-2
0: คอนซ่ายืนคู่สโตนวันนั้นนะวันนั้นนะคอนซ่ายืนคู่สโตนผมกำลังนึกว่ามันจะออกหน้านี้หรือเปล่าซ้ายออไรลี่ขวาเยสเปน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไม่แต่พอคุณบอกเนี้ยคือแบบหมายความว่าอังกฤษนี่เอาตรงพิการเลยเขาเกมรับนี่น่าเป็นห่วงเลยนะ
0: เป็นห่วงคือ
1: มีหน้าแหละมันถึงถ้าว่าตามตรงอ่ะกระแสเนี่ยเขาเอียงมาทางฝั่งนอร์เวย์นะ
0: นอร์เวย
1: ์นอร์เวย์ก็พอ คือเอาตรงๆอ่ะก็ถ้าคนที่อาจจะดูเรื่องของแนวโน้มทิศทางอ่ะเขาอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมเหนือกว่าน้อยจังอะไรประมาณนี้นึกออกปะแบบมันน้อยผิดสังเกตดันคมสังเกตไห
0: ม
1: มันน้อยอ่ะมันควรจะต้องแบบเอ้ยเหนือกว่าเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ย ถึงแม้นอร์เวย์จะฟอร์มดีก็ตามอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าอย่างนอร์เวย์เนี่ยวันนี้เท่าที่ผมเช็คมานี่รู้สึกว่าค่อนข้างพร้อมนะเช็คฟิตคนเดียวคือมูลเลอร์โวเฟ่แบ็กไซด์ซึ่งดันเล่นดีด้วยนะทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีเฉยเลยทั้งที่ในพรีเมียร์ลีกมันเงียบมาทั้งซีซั่นเลยนะ
1: ก็อยู่กับวูฟอ่ะถ้าดีป่านนี้มันดีไปนานแล
0: ้วแต่ทัวร์นาเมนต์นี้ดันเล่นดีเฉยเลยนะเพราะฉะนั้นก็อังกฤษก็อาจจะมีต่างอังกฤษมันแปลกอย่างในวันที่มันทุรนทุรายอย่างเงี้ยทุรักทุเลอย่างเงี้ยมันก็มาของมันได้เรื่อยๆ
1: ถ้าไอวานเล่น10คนเจอเม็กซิโกก็ยังเอาอยู
0: ่ก็มาของมันได้เรื่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ก็น่าจะอังกฤษแหละส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยข้อดีของพวกเขาคือตัวที่เจ็บมันเริ่มหายกลับมาแล้วนะครับวันนี้การันตีว่าฟอกโดเมดินาเนี่ยแย่งตำแหน่งกับนิโคลัสตายาฟิโกแน่นอนแบ็กไซด
1: ์ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยฟิตพร้อมลงเล่นทั้งหมดนะครับจะมีไม่ได้ลงคนเดียวมั้งกองกลางอ่ะแต่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวหลัก
1: ใครอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ปาลาซิออสอ่ะ
0: มั้งไม่แน่ใจแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์หนักสวิตเซอร์แลนด์
1: ไม่มีไอ้เมื่อวานเด็กคุณน่ะเด็กคุณน่ะ
0: ยันแมนซามบี
1: ไม่มีนี่เบาไปเยอะไอ้วันเจอโคลอมเบียเนี่ยไม่มีนี่ตรงกลางนี่พื้นเลยมันก็แบบมีแค่ตัวขวางบอลไปมาอย่างชาก้ากับฟอยเลอร์มันไม่มีตัวแบบพาบอลทะลุป้องขึ้นไป
0: ไม่มีแอบิเชอร์ด้วยนะครับไม่มีลูกชักนะครับกองหลังก็เลยมองว่าอูแล้วจะเอาแล้วพอไม่มีแมนซามบีอ่ะมีข่าวว่าจะเอาใครลงว่าอาร์ดอนเจเซรี่กองกลางจากมิลาน
1: วันนั้นลงแบบไม่เห็นดีเลย
0: ธรรมดามากเลยอ่ะถ้าเราจะเชอรี่ลงนี่คือแบบยังไงก็โดนนะเจนนะครับยังไงก็โดน
1: ไอ้วันนั้นลงกับโคลอมเบียมันทำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าเพราะโคลอมเบียมันแข็ง
0: แต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าพวกเขาเปิดแผลแล้วก็คืออย่างเกมที่แล้วอ่ะที่ต้องมาไล่อีบอ่ะเหมือนผมว่ามันหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าอาร์เจนตินามีแผลตรงไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นความไม่เข้าใจกันของคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับที่แบบว่าคือโรเมโรเล่นไปทางไอ้นั่นเล่นไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยนะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยแหว่งแน่ๆนะครับซึ่งถ้าเป็นตายาฟิโก้ก็จะลอยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟากโดเมดินาก็เติมไม่ดีอีกอะไรเงี้ย
1: แต่ผมว่าน่าจะเป็นตายาฟิโก้เพราะแบบไอ้วันเจออียิปต์ได้เติมสะเดามากแล้วจุดโทษด้วย
0: เขาสมูทกว่าน ะครับจังหวะขึ้นเกมเขาสมูทกว่า
1: แต่แค่มันบางทีลงไม่ค่อยทัน
0: ส่วนขวาเนี่ยโมลินาหรือกอนซาโลมอนเชียลเล่นไม่ต่างกันใช่ไหมนะครับทีนี้ก็เลยต้องมาดูกองกลางอีกกลางเนี่ยผมว่าเจเนน่าดูจะแบบเขาเรียกอะไรคงเส้นคงวาที่สุดเพราะว่าอย่างกองหน้าวันนั้นอ่ะฮูเล่นอะไรก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะวันเจออียิปต์อ่ะแล้วพอเอาลาตาโร่ลงมาพอเปลี่ยนจังหวะปุ๊บลาตาโร่แอสซิสต
1: ์
0: ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแต่ผมว่าอาเจน่าก็ยังดีกว่านะครับในความที่ยิ่งถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีแมนซัมบีนะผมบอกเลยแมนซัมบีนี่ผมอยากให้มาอยู่อาร์เซนอลมากเลยนะ
1: อ๋อเหรอตอนแรกคุณยังเฉยๆอยู่เลยตอนนี้เอาเหรอ
0: มาแล้ว
1: ตอนน
0: ี
1: ้นี่แต่ตอนนี้นี่แบบโหเขาสนใจกันเพียบ
0: ใช่นะครับก็ฝ่ายบวกนี่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วราคาน่าจะไม่แพงด้วย
0: ใช่ใช่ใช่อายุยังน้
1: อ
0: ยกล้าเล่นนะครับแล้วก็ดูจะมีความน่าเซอร์ไพรส์หลายอย่างอยู่ในตัว
1: ครับ
0: เทียบกับที่สอดซอลิดผมยังชอบยูฮันแมนซัมบีมากกว่านะนะครับแต่บูโน่กิเลสต้องเอาก่อนอยากได้มานานละ
1: ไม่น่าหลุดหรอมั้งนักเตะบอกไปขนาดนั้นแล้ว
0: ต้องอยากได้มานานละ
1: ไม่แต่เอาควบเลยได้มาทั้งมันซัมบีแล้วก็
0: กิเลสใช่ไหม
1: ยิมมาไ
0: ลแล้วแมนซัมบีเล่นตรงไหนอ่ะซ้าย
1: กลางลุกดิเล่นเบอร์8
0: แล้วใครหลุดโอเดกาด
1: โอเดกาดก็มีข่าวแต่ย้ายไปตุรกีแก
0: มีรายงานอย
1: ู่ก็เลยแคนไลท์เบอร์6แล้วก็ไอ้แคนไลท์เบอร์6
0: ซูบี
1: ไอ้
0: เมริโน่
1: กิมาไลท์เบอร์8
0: เมริโน่เล่นหน้าเลย
1: กิมาไลท์เบอร์8แล้วก็มันซัมบีก็เอามาเป็นตัวหมุนเมริโน่นี่โอ้โห
0: จมูกไวจริงเหรอ
1: ใช่
0: เป็นกองหน้าเป็นกองกลางที่จมูกไวมาก
1: ตอนอยู่ดอทมุนทูเคิลเคยไปเล่นเซนเตอร์นะวันนี้มีคนทำข่าวทำสกู๊ปนี้แบบโคตรหาแล้วพอมาอยู่อาร์เซนอลเล่นฟอลไนเล่นปอลเลนอยู่สเปนเล่นกลางลุกเล่นแบบกองหน้าตัวแบบตัวฟรี
0: มีคุณมีส่งมาบอกเท้าดักแด้ครับขาดหายไปเท้าดักแด้เขาเป็นเพียงแด้เขาเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยทีมชาติไทยไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกจะหายไปได้ไงใครอะไรหายไปอีกใครนึกได้ลองบอกหน่อยนะสวัสดีค่ะนักคมนะสนกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ นะผมรู้สึกวิววิววันหวันไหมฮะกับทีมเชียร์ตัดเชือกกับสเปนส่วนผมคิดว่าตัดเชือกคู่นี้ใครผ่านได้คือแชมป์โลกปีนี้แน่นอนค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอน
1: ทักทายคุณเธอลงทุนด้วยนะ
0: ก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวมีอะไรต้องกลัวสเปนมีอะไรต้องกลัวนะครับทำไมไม่มองกลับกันมาว่าแล้วสเปนควรจะต้องกลัวฝรั่งเศสหน่อยไหม
1: เออ
0: ใช่ไหมนะครับคือผมว่าบอลมันเวทเดียวกันถ้าเป็น
1: เออผมชวนอาจารย์คมคุยเรื่องนี้ว่าผมอยากคุยมากเลย
0: ทำไมครับ
1: คือสเปนฝรั่งเศสคุณมองว่าไงเพราะว่ายังไงตอนนี้มันชนกันแน่ๆละคุณมองว่าคุณมองว่าไง
0: ผมก็เชียร์ฝรั่งเศสไง
1: มันก็คือทรงเดียวกันนะแต่ว่าถ้ามองว่าสเปนครองบอลได้ผมมองว่ามีโอกาสพลิกเป็นสเปนแต่ถ้าสเปนครองบอลไม่ได้ข้างหน้าฝรั่งเศสมันโฉบเฉี่ยวกว่าไงสุดท้ายคุณว่าใครจะเข้า
0: ฝรั่งเศส
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: แต่ฝรั่งเศสสเปนเคยน็อกฝรั่งเศสแล้วนะตอนที่สเปนเป็นแชมป์ยูโรล่าสุดอะ
0: อันนั้นแข่งอะไรอันนั้นแข่งอะไร
1: ฮะ
0: อันนั้นแข่งอะไร
1: ยูโรไงตอนที่สเปนเป็นแชมป์ไง
0: ย้อนกลับไปยูโรก่อนหน้านี้อีกนะสเปนก็ชนะฝรั่งเศสนะแต่ผมจะบอกนี่คือฟุตบอลโลกคนละเบอร์กัน
1: แต่ก็ยอมรับอะว่าฝรั่งเศสยุคนั้นมันยังชิลูกิสมันเอ็มบัปเป้ตัวเดียวไง
0: ใช่
1: แต่ยุคนี้มันมาครบเลย โอริเซ่เดเบเล่เอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องพูดถึงดูเอกับบาโคล่าเออมันครบอะ
0: เชื่อไหมว่าตัวพวกนั้นอะผมเฉยๆเพราะผมมีความรู้สึกว่าเขาเล่นของเขาแบบนี้อยู่แล้วที่เซอร์ไพรส์จริงๆอะคือมานูโกเน่
1: เล่นมาแต่ไม่ต้องพูดนะว่าอยากได้เพราะว่าผมตามมานานแล้วตัวนี
0: ้เฉยๆเฉย
1: ๆไม่กับสโมสรนะถามว่าดีไหมดีแต่มันเจ็บยับเลยตอนอยู่กัดบักตอนอยู่โรม่ามันเจ็บเยอะมันเก่งแต่มันเจ็บเยอะ
0: แต่หมายถึงว่าคือฝรั่งเศสอะมันเยอะจนมันเหลือคิดดูว่าถึงขนาดรายานชากี้จะประชดเดชองอะว่าแบบไม่ให้เขาลงจะไปลงตรงไหน
1: ดื้อเกิน
0: จะไปลงตรงไหนถามหน่อยรายานชากี้จะไปลงตรงไหนเออมันอยู่ในจุดที่มันเหลือซึ่งสเปนอะยังต้องแบ่งกันลงอยู่เลยไม่ใช่แบ่งกันลงเพราะว่าตัวเหลือนะแต่แบ่งกันลงเพราะว่าไม่ฟิต
1: ครับ
0: นี่ก็ไปเลี่ยมลงครึ่งนึงน้องบ่าวลงได้ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาไม่แต่ไม่ได้บอกว่าสเปนไม่เก่งนะผมก็เชื่อว่าสเปนก็เก่งแต่ว่าอ่ะผมก็ว่ารอบนี้ฝรั่งเศสก็มีอะไรให้สู้เยอะเหมือนกันเลย
1: แต่แนวรับฝรั่งเศสดีกว่าสเปนชัดเจนอ่ะเมื่อวานเปากูบาซี่อ่ะไอช็อตที่เทคขึ้นมงโดนตีเสมอ1-1อ่ะโอ้โหโดนไอเดคาเทเลเลอร์จัดหน้ามงเข้าไปช็อตนั้นนี่เสียราคาเลยคือเดคาเทเลเลอร์นี่ถ้าในลีกนี่คือพื้นเลยนะกับแอตแลนต้านี่แบบธรรมดา
0: จุดอ่อนเดียวของฝรั่งเศสในความรู้สึกผมนะแบ็คซ้ายเตโอเนี่ยโฉงชางเข้าบอลพลาดแล้วก็มีส่วนที่ทำให้เสียประตูทุก
1: แม้แต่ตอนนี้แบ็คซ้ายตัวจริงเขาเป็นลูกาดีนเนี่ย
0: ไม่ผมจะบอกว่าประตูที่ฝรั่งเศสเสียในฟุตโลกคราวนี้เตโอทุกลูกเลยนะเป็นความผิดพลาดของเตโอเอ็นเรสทุกลูกไล่มาตั้งแต่เกมแรกที่โดนเซเนกัลยิง 3-1
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีเกมหนึ่งที่โดนรู้สึกว่าจะเป็นนอร์เวย์ไหม4-1
1: ไอ้นัดที่นอร์เวย์จัดสำรองไง
0: เออนั่นก็เตโอ
1: เขาอุตส่าห์ปล่อยจอยละ
0: เออนั่นก็เตโ
1: อ
0: ผมก็เลยบอกว่าแต่ลูก้าดีนน่ะถามว่าจุดอ่อนเขาคืออะไร
1: ครับ
0: เขาเล่นหยาบลูก้าดีนน่ะเขาเป็นคนเล่นหยาบเขา
1: ตอนอังกฤษขนาดแท้ไง
0: ใช่เขาเล่นหยาบแล้วเขามีโอกาสโดนใบเหลืองง่าย
1: ค
0: ือถ้าเกิดวันนั้นจะโดนหลายรอบแล้วแดงอ่ะลูก้าดีนน่ะเหลืองแล้วแบบเหลืองแล้วไม่จบด้วยเหลืองแล้วไปเรื่อยๆด้วยไม่มีแบบเบาตัวเองด้วยนี่คือเรื่องเดียวที่น่ากลัว
1: มีวิธีแก้นะ
0: คะ
1: เอาวาโคล่าเล่นแบ็คซ้ายไปเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
0: ไม่ใช่แล้วเอาคุณลองย้อนไปดูนะ
1: หรือไม่เอากูสโตเล่นมาล่ะแบ็คซ้ายอ่ะ
0: มีนะ
1: ก็เชลซีเขาก็เล่นอยู่แบ็คซ้าย
0: มีความคิดนี้อยู
1: ่แต่ไม่หรอกก็ลูก้าดีนไปให้เล่นระวังหน่อย
0: ก็เลยรู้สึกว่าเสียดายว่าเออทำไมไม่เอาทูแฟร์ติดมาอะไรเงี้ย
1: เออแต่ไม่แต่เดชองก็ชอบของขึ้นห้าง
0: ใช่
1: ไอทูแฟร์มันของสำเพ็งมันยังไม่ดังก็ไม่เรียก
0: เดชองเป็นกุญซือติดแกมมันจะต้องเรียกแบบคนเตะสโมสรใหญ
1: ่อย่างน้อยแบบเออต้องแบบทีมใหญ่วิลล่านี่ไม่กะโหลกกะลานะแชมป์แบบระดับปีหน้าไปแชมเปี้ยนลีกไงเลือกได้รู้ก็ดี
0: ไม่ได้ว่าอะไรแต่หมายว่า
1: ทูแฟร์ไอเตโอนี่ก็มาจากอัลฮิลาลแล้ว
0: เตโอนี่คือสิทธิ์เก่าเราเลี้ยงทั้งนั้นเลยค่าเก่าเต่าเลี้ยงทั้งนั้นเลยเตโอเอร์นันเดสเนี่ย
1: อ๋อนี่ไงอ๋อแต่ไอ้นี่ไม่ติดลูก้าตรงนี้ติดปะ
0: ติด
1: อ่ะติดก็ไม่เอาเล่นแบ็คซ้ายอ่ะ
0: เคยได้ลงไหมล่ะ
1: ไอตอนแชมป์โลกอ่ะลูก้าตรงนี้แบ็คซ้ายนะ
0: ใช่แต่ตอนนั้นเขาหนุ่มจ้ะ
1: เออ
0: ตอนนั้นเขา8ปีที่แล้วจ้ะ2018จ้ะ
1: เออ
0: ตอนนั้นอ่ะ
1: ตอนนี้ชราแล้ว
0: นะครับก็เลยกลัวอยู่แค่จุดเดียวเพราะฉะนั้นซึ่งแบ็คซ้ายมันอยู่กับใครน้องบ่าว
1: ม่แต่เอาตรงๆทัวร์นาเมนต์นี้น้องบ่าวผมว่าแม่งไม่ฉายเลยอ่ะแม่งต้องไปทำอะไรมาเยอะแน่นอนแบบจังหวะเลี้ยงขาเปี้ยขาอ่อนจังหวะยิงไอ้แทนที่ปกติต้องเข้ามันยิงแป๊กยิงออกยิงหลุดกรอบแบบมันยังไม่พีคอ่ะ
0: ก็คุณดูแฟนเขา
1: แล้วถ้าวันที่น้องบ่าวอ่ะไอ้วันที่ถ้าเจอฝรั่งเศสมึงไม่พีคก็จบแล้ว
0: แฟนเขาไปเชียร์กองหน้าเขาไปเชียร์ทุกเกมเลยไม่เห็นเหร
1: อ
0: ตึงเลย
1: ไม่แต่ว่าข้อดีสเปนตอนนี้คือไอ้นิโก้วิลเลียมหายแล้วไงเพราะว่าเมื่อวานก็ลงก็กลายเป็นว่าพอมันมีสองข้างอ่ะมีทั้งยาเมาแล้วมีนิโก้มันก็เลยค่อยน่ากลัวถ้าปกติมันมีข้างเดียวมันก็หนักขวาไง
0: ก็เลยบอกไงว่าแต่ในวันที่สเปนยังต้องสับนิโก้ก็ไม่ได้ลงตัวจริงแต่แรก
1: อืม
0: ใช่ไหมล่ะก็ต้องคอยเปลี่ยนลงคือยังไม่สามารถแบบซ้ายขวาได้อะไรเงี้ยแต่ในขณะที
1: ่ไม่แต่อเล็กซ์ใบหน้าก็รีขึ้นเรื่อยๆมันโอเคแล้วไงก็
0: ทีนี้มันก็เลยกลายว่าก็วัดกันที่กองหน้าแค่นั้นเองนะครับซึ่งเฟรนตอเลสอะยิงให้ตรงกรอบก่อนเฟรนตอเลส
1: แต่เขาก
0: ็แต่มิเกลยาซาบาลก็ยังเป็นตัวเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะมิเกลยาซาบาลอะ
1: ดี
0: มาได้เรื่อยๆแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆ
1: ผมว่าสเปนอีกเรื่องนึงก็ต้องดูว่าเปดี้ฟิตแค่ไหนเพราะว่ามีกับไม่มีเยอะเพราะว่าไอ้ครึ่งแรกที่เจอเบลเยียมอะไม่มีโหดรอปไปเยอะใช้ฟาเบลุยส์แต่พอมีลงมาครึ่งหลังก็โหบอลตรงกลางเบลเยียมหาไม่เจอ
0: นะครับเปดี้ไปกับบอลดี
1: ใช่
0: แต่คนนึงต้องชมสเปนจริงคือโรดรีนะก็ยังแบบพอในวันที่เขาฟิตสมบูรณ์พร้อมเขาคือตัวคุมจังหวะทั้งหมดของสเปนจริงๆนะโรดรีอ่ะ
1: เห็นด้วย
0: นะครับคืออายุปูนนี้แล้วยังเล่นได้ขนาดนี้นี
1: ่ผมดี
0: สุดยอดนะครับมีข้อความทักมาบอกว่าเปาคูบาซี่ไปอะไรกับเปาวินวอนครับนะฮะ
1: ไม่แต่ว่าฝรั่งเศสสเปนอ่ะผมไม่ได้มองว่าอ่ะคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้แค
0: ่หมายถึง
1: เปอร์เซ็นต์โอกาสผู้ชนะอันนี้ผมให้ฝรั่งเศสแค่60 40นะ
0: ผม
1: ไม่ได้ขี่ขนาดแบบว่า70 80อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ผมให้65 35ก็ได้มากกว่าคุณหน่อย
1: เพราะว่าผมว่าสเปนก็แบบระบบดีกว่าแต่แค่ความกลมกล่อมความเคี่ยวเนี้ยมันไปรองฝรั่งเศส
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสข้างหน้ามันจัดกว่าแต่ถ้าสเปนได้ครองบอลน่ะเหมือนไอ้ตอนที่สเปนผ่านฝรั่งเศสในยูโรอ่ะคือต้องให้ฝรั่งเศสไอ้3ตัวบนไม่ได้เล่นน่ะสเปนถึงจะมีโอกาสชนะ
0: เอางี้ผมว่าคู่นี้มวยถูกคู่แต่เรื่องนึงที่ผมกำลังรอดูอยู่ก็คือฝรั่งเศสจะก้าวข้ามแผลในใจของตัวเองไปได้หรือเปล่าซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยมีแผลกับหลายทีมมากหนึ่งในนั้นก็คือสเปนครับก่อนหน้านี้สามารถล้างแผลกับเซเนกัลได้แล้ว
1: ล้างแผลนี่ใช้อะไรล้าง
0: สามารถล้างแผลกับเซเนกัลได้แล้วจริงๆเนี่ยอยากให้อิตาลีเข้ามาได้ซ้ำเพราะสมมติว่าเวลารอบแบบนี้อิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบไม้เบื่อไม้เมากันทีมหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมองถือว่าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับถึงเวลาก็แค่ก็ว่ากันนะครับแพ้ก็ใครเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยนะฮะมีบอกว่าสเปนขาดกองหน้าครับถ้าดูจากหลายๆทีม
1: ผมว่าตัวฟอร์มโอเยสบาลตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ขาดแล้วนะ
0: ก็มีโอเยสบาลมีเมริโน่ไง
1: เมริโน่เลยฮะ
0: เฮ้ยเขาเป็นคนยิง2รอบหลังสุด
1: แล้ว
0: ย
1: ิ
0: ง
1: เข้ารอบเขาเป็นกองหน้าเลยไหมไม่ใช่กองกลาง
0: เขาเป็นคนยิงให้สเปนเข้ารอบ
1: เอาเมดิโน่ลงมาดีกว่าเอาไอ้บอคายเกเซียสโอ้โหผมว่า
0: ใช่ใช
1: ่หมดสภาพไปละ
0: ใช่นะครับมีบอกกังฟูซ็อกเกอร์เวอร์ชันใหม่เข้าฉายที่จีนแล้วครับแต่เหมือนจะเป็นเวอร์ชันฟุตบอลหญิงใช่เป็นภาค2ผมไปดูมาแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ได้ไปดูตัวเต็มหรอกดูทีเซอร์มานะครับมีบอกโรดี้ดีเกินครับเสียบอลยากมากเลยใช่
1: เอางี้ซูเบเมนดี้เนี่ยเล่นบอลโลกครั้งนี้มาแม่งยังไม่ลงแม้แต่นาทีเดียวแม้แต่วินาทีเดียวคือไม่ได้เปลี่ยนลงเลย
0: ใช่ไหม
1: ก็ต้องบอกว่าพอโรดี้เขาสมบูรณ์ซูเบเมนดี้ก็พื้นๆอ่ะคุณชอบไหมผมไม่ชอบเลย
0: ทำไม
1: คุณคิดว่าไงอ่ะแบบผมว่าเขาแบบพยายามจะเล่นเหมือนโรดี้แต่ว่ามันไม่ใช่ไง
0: น้องมันกำลังโตให้โอกาสมันหน่อย
1: เหรอผมไม่ไปอาร์เซนอลที่ผมเบื่อซูบิเบนดี้มากมันเด่นตรงไหนไหนบอกหน่อยทั้งที
0: ถ้าคุณเบื่อซูบิเบนดี้คุณว่าคุณเอาเวลาไปเบื่อมาติเนลลี่ดีป่ะ
1: มาติเนลลี่พอมันมีคนใช้เป็นมันก็เลยมีประเด็นไงว่าสรุปคือโค้ชใช้เป็นหรือเปล่า
0: ติดเออนะติดเออนะ
1: เออสรุปคือต้องเอามาเล่นเบอร์แปดไหมอะไรอย่างนี
0: ้ส่งข้อความมาเข้ามาคุยเยอะๆนะครับอยากแสดงความเห็นอะไรก็ว่ากันแต่ช่วงนี้ขอพักก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590 บาทสนใจโทร02-114

3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์

0: ทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหว

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Cloud Active Radio SMS 468899
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับในช่วงที่2ของเรา2คนนะครับผมคมบริคมแล้วก็คุณสดวิรุณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้ารายการด้วยบทเพลงของพิธีชัยเดชนะครับ
1: ง่วงเลย
0: ผมชอบเพลงนี้มากเลยเพลงนี้ความหมายดีมากลองไปหาฟังดูนะครับชื่อเพลงสาบ
1: ครับ
0: นะครับปกติเราเวลาเราฟังคุณทีชัยเดชเราจะชอบฟังเพลงโฮมเน
1: า
0: ะดอกไม้ประตูแจกันนะครับแต่ว่าผมแนะนำเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในเพลงที่เชื่อเถอะว่าทุนจีบใครสักคนแล้วคุณเอาเพลงนี้ไปให้เขาฟังแล้วเขาจะแบบขนาดนั้นกับกูเลยเหรอวะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย อ๋อ
1: เวลาคุณจีบแฟนคนปัจจุบันนี้คุณเอาเพลงนี้ไปให้ฟัง
0: ไหมอ๋อไม่นะครับ
1: ต้องมีดิ
0: ไม่มีแก่แล้วนะครับแต่ว่าเพลงสาบนี่จริงๆเพลงสาบนี่เป็นเพลงที่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างสมมติคุณเคยฟังอะไรนะคุณณ
1: ไหน
0: ณนักร้องนำอ่ะ
1: ณนี่ไง
0: โพลีแคท
1: โพลีแคท
0: คือผมจะบอกว่าอย่างเพลงเวลาเธอยิ้มอ่ะของคุณณของโพลีแคทเนี่ยนะเป็นเพลงที่ผมตั้งคำถามว่าแบบโหคิดได้ไงวะ อะไรอย่างเงี้ยคือจะชมผู้หญิงสักคนว่าแบบว่าไม่รู้ว่าต้องโตท่ามกลางหมู่ดอกไม้คือแบบคำมันโอ้โหวิลิสมาลามากเลยเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขา
1: ประดิษฐ์ประดอย
0: เขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอะไรเงี้ยหรืออย่างคุณบอยไตรภูมิรัตน
1: ์
0: ที่เป็นนักร้องวง Friday แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงหลายๆเพลงเนี่ยนี่ก็ชอบมากเหมือนกันมีความรู้สึกว่าคุณบอยก็จะเป็นทรงแบบเหมือนแบบคนน้อยใจตัวเองอ่ะชอบน้อยใจตัวเองแบบทำยังไงให้เขารักดีอะไรประมาณเนี้ยจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่นะครับอ่ะช่วงที่2ก็ยังส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับ
1: นี่มีบอลมั้ย
0: อ่ะได้เอาสนเคลียร์
1: บอลกันไปก็ตอนนี้เตะอยู่นี่มี U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปตอนนี้นัดชิงละสเปนเยอรมันนี่15ทียัง0-0นะครับคู่นี้เจอกันมารอบแบ่งกลุ่มนะสเปนยิงยับเลย4-0วันนี้ต้องดูว่าจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกนั้นมีฟุตบอลเบรุตนะครับโกเมลล่าสุดตามหลังนีมานกอตโน0-1ฟุตบอลสกอตลีกครับนะครับสเตอร์ลิงนะครับแทงเสมอกับดันดียูไนเต็ด0-0นะฮะแล้วก็อุ่นเครื่องถ้าคลีนไม่คุ้นๆหน่อยก็มีเฟิร์สเวียนนายังเสมอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์0-0นะครับโลโคโปรดิมอสโกนำสปาร์ตักมอสโก1-0เฟเนปาเช่นำโปกอน2-0ไอบันเต้กับไลกาเนส0-0นะครับแล้วก็นองเนี่ยบุกไปนำฟิลลี่นะครับ2-0ประมาณนี้นะครับ
0: ก็เดี๋ยว
1: ครบละ
0: จบฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยเราจะดูบอลอะไรต่อกันดีฮุนไดอาเซียนครับ
1: ก็ได้ก็ลองดู
0: ฮุนไดอาเซียนครับ
1: หรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวปีซีซั่นปีซีซั่นกลับมาแล้วพรีเมียร์ลีกเอเชียซีรีส
0: ์
1: มากันเพียบเลยนี่ไงไอ้ลิเวอร์พูลแมนยูเดี๋ยวมาเนี่ยอุ่นเนี่ย
0: อยู่ที่ไหน
1: ฮะ
0: สิงคโปร์
1: ลิเวอร์พูลผมได้โปรแกรมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาคู่ลิเวอร์พูลอุ่นกับเล็กแฮมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าอุ่นที่ไหนแต่คือคู่นั้นน่ะเดี๋ยวผมภาคแล้วบ้านเรามีถ่ายนะครับเล็กซ์แฮมลิเวอร์พูลเล็กซ์แฮมอ๋อไปที่อเมริกานี่แหละไปเล่นนี่อีกแล้วยังกี
0: ้
1: อ๋อ
0: หมายถึงว่าพอจบฟุตบอลโลกก็จะมี ICC
1: ประมาณนั้นก็ไปอุ่นกันนะครับแมนยูก็ไปแมนยูรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเจออะไรวะ
0: ช่วงนี้เขาจะไปอุ่นทางนู้นกันเยอะเพราะทางนู้นได้ตังค์เยอะ
1: ใช่แมนยูเนี่ยผมดูก่อนวันนั้นคุยกับเขาอยู
0: ่โดนัลด์ทรัมป์นี่ทุ่มไม่อั้น
1: อ๋อแมนยูไปเจอโรเซนบอกแล้วก็มีแมนยูเล็กแฮมด้วยนะครับ
0: นะครับ
1: อ๋อนี่ไงเล่นยังกี้สเตเดียมที่นิวยอร์กเลยลิเวอร์พูลเล็กแฮมนะ
0: มีข้อความส่งมาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะส่งมาบอกว่า tonight at 4 a.m. I'm watchingThe UK Norwegian match, and then at 8 a.m. the next morning, all the Argentinian match, right? Chai, yes.
1: ภาษาอังกฤษดีแล้วเขาฟังภาษาไทยเราได้ใช่ไหมเราจัดรายการเป็นภาษาไทย
0: ใช่
1: คุณ4998
0: คืนนี้ตีสี่คุณจะดูอังกฤษเจอนอร์เวย์ใช่แล้วก็จากนั้น8โมงรอดูอาร์เจนตินาเอ้ยนี่คุณจะไปดูฟุตบอลในสวนเหรอครับวะเนี่ยเห็นมีคนเขาอยากไปกันหลายคนนะ
1: อ๋อของโมโน
0: ผ
1: มไม่น่าเลยไปอ่ะ
0: นอนดีกว่า
1: ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปสวนร้อน บางคนก็ชอบไปวิ่งกันแบบนี้นิยมไง แต่ผมไม่ไหวกับวิ่งจริงอ่ะผมต้องแบบเล่นเลยอ่ะตีเตะบอลตีแบดว่าไปแต่ถ้าอยู่ดีไปวิ่งมันรู้สึกแบบมันไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะผ
0: มจำเจ
1: เออเหมือนเราวิ่งไปอ่ะแล้วผมก็คิดว่าเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแบบเป้าหมายคืออะไร
0: เบิร์นไงเบิร์น
1: โอ้โหเบิร์นที่อื่นก็ได้ไม่แต่คือนั่นแหละ
0: แต่ผมไม่เหมือนกันผมเป็นคนวิ่งไม่ได้
1: เหมือนผมอ่ะ
0: ผมเป็นคนวิ่งไม่ได้
1: มันเบื่อ
0: วิ่งเสร็จพานเวียนหัวเลยนะ
1: เออ
0: วิ่งเสร็จพานที่เหมือนจะอ้วกเลยอ่ะแล้วไปวิ่งแบบไปวิ่งตามสวนอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบเพื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ย
1: คิดเหมือนกันแต่ถ้าวิ่งแล้วมีจุดประสงค์แบบจุดมุ่งหมายแบบ
0: ตีแบดเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยได้หมด
1: เออเขาเหมือนกัน
0: นะครับเหมียวว่าน
1: ะเดี๋ยวก่อนคุณถามว่ามีอะไรดูก็นี่ไงก็เดี๋ยวมีถ้าใกล้บ้านเราก็ BG กับวิลล่าไง
0: ไม่สิเอานี้นะ
1: ถ่ายเท่าสดอ่ะ
0: เราดูจบตั้งแต่วันที่19ใช่ไหมฟุตบอลโลกอ่ะ11วันเนี่ยของจบก่อนเดือนกรกฎาคมก่อน
1: เนี่ยฮุนไดครับนั่นแหละ
0: เออก็มีฮุนไดอ่ะใช่ไหม
1: ดูแบบทีมชาติน
0: ะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยแต่ผมว่าจริงๆอ่ะปลายเดือนกรกฎาคมเราก็เริ่มจะได้เห็นพรีซีซั่นกันแล้วนะนะครับต้นเดือนสิงหาก็อีกแค่2อาทิตย์เองนะครับCommunity Shield 15สิงหาคมนะครับ15สิงหาคมนะครับ
1: ก็โอ้อีกประมาณเดือนนิดๆเองวันนี้12แล้วอ่ะ
0: มีบอกว่านักคมและส่วนค้านัดตัดเชือกระหว่างตราไก่กับทิงแข่งวันไหนเตะกี่โมงมีฟรีทีวีไหมคะขอบคุณค่ะจากคุณเชยลงทุนนะฮะก็เดี๋ยวจะเตะวันที่14มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะ
1: อีกแค่2วันดิ
0: ใช่ใช่
1: ไม่สิฝรั่งเศสกับสเปน
0: เออฝรั่งเศสกับสเปน14แล้วก็เวลาเตะนี่เดี๋ยวเช็คแป๊บ
1: อ๋อแต่เขามองว่าไอ้คู่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยคือคู่ชิงแชมป์ไกลๆเพราะว่าเขามองว่า2ทีมนี้จะแกร่งกว่าอังกฤษอาร์เจนหรือแม้กระทั่งสวิตนอร์เวย
0: ์ผมพรีดิกไว้ตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์เลยคู่ชิงคือฝรั่งเศสอังกฤษ
1: คุณมองข้ามอาร์เจนเลยอ่ะ
0: ผมไม่ได้มองข้ามแต่ผมเชื่อในความอังกฤษแค่นั้นเองอังกฤษเขาแหละเข้าชิงก็ตรงนี
1: ้เออแต่คุณมองว่าอังกฤษจะผ่านอาร์เจนใช่ไหม
0: ฮะ
1: คุณมองว่าอังกฤษจะผ่านอาร์เจนใช่ไหม
0: ใช่นะครับในวันที
1: ่แล้วถ้าฝรั่งเศสชิงอังกฤษอ่ะ
0: ก็ต้องฝรั่งเศสผมไม่ได้เชียร์อังกฤษนะ
1: อ
0: เออผมไม่เป็นคนไม่ได้เชียร์อังกฤษ
1: คุณไม่ต้องการให้ฟุตบอลมันคัมมิ่งโฮมใช่ไหม
0: ไม่เอา เดี๋ยวมันคุยเยอะ ก็ของคู่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยจะเตะวันที่14 ตี 2นะครับที่ AT&T Stadium นะครับ
1: ครับ
0: มีถามมาบอกว่าขอผลบอลหญิงเซเนกัลหน่อยครับก็เตะอยู่ตอนนี้นะครับยังเสมออยู่0-0อยู่ในช่วงพักครึ่งนะครับสำหรับคู่อียิปต์กับเซเนกัลนะครับในฟุตบอลหญิงนะครับแล้วก็มีข้อความอะไรเนี่ยผมต้องเชียร์ใครครับโมเดกาหรือว่าดีคันไรครับ
1: ก็แล้วแต่ชอบ
0: มีบอกว่าอังกฤษจะเอาใครไปหยุดฮาแลนด์ก่อนเอออังกฤษจะเอาใครไปหยุดฮาแลนด์
1: บอลไม่ถึงฮาแลนด์ไงวันนี้
0: ใช่
1: ในความคิดผมนะ
0: เออผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันมันมีหลายเกมนะที่เออร์ลี่ฮาแลนด์อ่ะหาบอลไม่เจออ่ะอย่างเช่นวันที่เขาชนะ 2-1 วันนั้นชนะอะไรนะ
1: ชนะ
0: วันนั้นก็หาบอลไม่เจอเหมือนกันนะที่ชนะ 2-1 อ่ะที่กระแทกเข้าไปแล้วเข้าประตูไปเลยอ่ะ
1: ไอ้นี่ไง
0: อาริโคดป่ะ
1: เออ
0: เออวันนั้นหาบอลไม่เจอเหมือนกันนะทำเล่นนะครับซึ่งผมว่า
1: คืออยากให้ได้ง้างเท้า
0: อืมแต่แค่อยากให้มันได้ง้างอยากให้มีช่องว่างแค่นั้นเอง
1: ม
0: ีบอกว่าอะไรเนี่ยผมต้องอ๋อผมพี่คมยังไม่แก่นะครับผมติดตามตั้งแต่อยู่ที่เก่าแล้วนะครับแก่แล้วครับนะยอมรับน้องเนเน่เอาตัวตนจริงแล้วก็ขยันฝึกปือมาถูกทางจริงภูมิใจได้ภูมิใจชาวใต้และคนไทยด้วย
1: น้องเนเน่ไหนนะ
0: เขาเป็นคนไทยที่ไปแข่งในรายการอเมริกันก่อนก็ทาเลนต์กำลังนี่ล่าสุดผมเห็นจ่าพิชิตอ่ะดราม่าแอดดิกอ่ะเขาโพสต์คลิปลงเลยว่าให้คนไทยอ่ะเข้าไปช่วยกันดูน้องหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับน้องในอเมริกันก็ทาเลนต์ด้วยนะครับก็ไปโชว์ในอเมริกันก็ทาเลนต์ไปเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงซอมบี
1: ้
0: เดือดมากนะ
1: แล้วเขาเป็นคนไทยแท้เลยไหม
0: มาจากภูเก็ตอ่ะ from ภูเก็ตอ่ะfrom ภูเก็ตอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นลูกซึ้งลึกเซี่ยวอะไรเลยฮะ
0: โอ้แต่พูดอังกฤษดีมากนะสังกฤษดีมากเลยนะครับมีบอกว่านักเตะอาร์เจนคนหนึ่งมาจากนครสวรรค์ครับเขาคือนิโคลัสตาครีฟิโก้นะ
1: ฮะโอ้เป็นคนบ้านเดียวกับพี่ชิดเลยเหรอ
0: ใช่
1: นิโคลัสตาครีฟิโก
0: ้มีบอกแล้วอีกอย่างทีมงานอเมริกาเขาก็มองดูแล้วว่าต้องหาโชว์ใหม่ที่ไม่ซ้ำซากทุกๆปีอันนี้หมายถึงน้องเน่ๆนะฮะ
1: ครับ
0: พีทีชัยเดชหาคนร้องสไตล์แกแบบนี้หายากนะฮะแล้วก็มีบอกหาเล่นหาเล่นหาเล่นขายยานานไปแล้วไม่ได้ขายยาครับวันนี้อยู่อีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเยินเยอะได้ก็เยินเยอะนะครับมีถามพี่คมจัดรายการวันไหนบ้างครับคิดถึงสมัยฟังวิทยุแน่ๆเลยวันพุธครับวันพุธก็2รายการแน่ๆเลยนะครับ
1: สปอร์ตไกด์
0: เสาร์อาทิตย์นี้แล้วแต่โอกาสนะครับวันนี้ได้โอกาสเยอะหน่อยแค่นั้นเอง
1: วันนี้ฟังให้เต็มปอด
0: นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันพุธมีสปอร์ตไกด์4โมงนะครับถึง5โมงครึ่งแล้วก็เก่าเกม2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับมีคนบอกว่าซูบี้ลงเมื่อคืนไงครับลงไปดีใจกับเพื่อนนักเตะอาเจคนหนึ่งโดนเรียกบ่อยครับเขาคือลิซันโดมาตรงนี้พี่บอยตายผมชอบเพลงพื้นที่เล็กๆครับโอ้พี่บอยนี่เอาจริงเขาเป็นคนแต่งเพลงเยอะมากนะครับคือเพลงตัวเองร้องก็เรื่องนึงนะแต่เพลงที่แบบอย่างเพลงนี้เขาเป็นคนแต่งนะ

0: จริงๆแล้วความลับใช้เวลาแต่ง15นาทีคุณดูเพลงมันอมตะจนถึงตอนเนี้ย
1: แต่มันก็ยากนะแบบ
0: เ
1: พลงบางทีแบบต่อให้แบบแต่งดีแค่ไหนมันก็ไม่ดังก็ไม่ดังอ่ะต่อให้แบบบางทีมันสั้นๆง่ายๆแต่มันก็ดังได้
0: เนาะนะครับก็เลยบอกว่าโอ้แล้วแต่คนจริงๆนะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแบบนี้ซีซั่นหน้าฉันนอนแต่งจ๋าแบบนอนมาเลยใช่ไหมครับโอ้ก็ไม่หรอกครับปีที่แล้วยังทุลักทุเลเลยครับ
1: ไม่แต่ผมเอาตรงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบอะไรใต้แล้วแต่ผมบอกเลยว่าปีหน้าน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อยี่ห้อเอ็นโซมาเลสกาอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะ
0: ผมมาไปกลัวทางนู้นมากกว่า
1: ไอ้ลาล่า
0: เ
1: ออแต่ตัวเขายังไม่พร้อมไง
0: ผมว่ามันแสบ
1: ผมว่าปีนี
0: ้ไม่ผมว่าไอ้ลาล่าเป็นกุนซือประเภทไม่สนใจด้วยว่า
1: ไม่แล้วคุณคิดว่าเขาจะปรับได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยอ่ะ
0: คือ
1: โอเคอย่างสล็อตมาบอกว่าปรับได้เป็นแชมป์ในซีซั่นแรกเพราะว่าลิเวอร์พูลมันยังโครงร่างเดิมจากเก้นคอปอยู่ไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่
0: เข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่าความน่ากลัวของอันโตนี่ลาล่าคือเป็นกุนซือที่แบบไม่สนนะไม่สนว่ามีใครในทีมบ้างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะซื้อตัวที่เขาคิดว่าเขาแบบอยากให้มาเล่นกับเขาอะไรเงี้ย
1: เดี๋
0: ยวเขาจะดูก่อนว่าใครจะเล่นกับเขาได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเขาก็จะค่อยคัดออกดึงเข้าอะไรเงี้ยนะ
1: คุณกลัวนี่ไหมเขาคาลิกไหมล่ะแต่โหแต่เสริมทีมผมบอกเลยว่ามันน่าผิดหวังว่ะมันแบบโอเคแหละ
0: ไม่ถึงใคร
1: แมนยูไง
0: อ
1: ๋
0: อเขาไม่ได้มีกำลังเขาไม่สามารถใช้คำนี้ดีกว่าเขาไม่สามารถเสริมได้มากขนาดนั้นเนื่องจากว่าซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเขาไปดึงมาเยอะเกินจนถ้าเกิดทำเหมือนคราวที่แล้วอีก
1: กด
0: มันจะมีปัญหาเรื่องกดการเงินมันก็ต้องมองมุมนี้ไปด้วยแต่ผมก็เลยมองว่า
1: แต่ไม่ได้เอเดอร์สันแล้วไปได้อันเดซานโตสแต่ผมว่าโอ้ถึงบอกว่ามันมีแววมันแบบติดทีมชาติบราซิลทุกชุดรอนเล่นสตาร์บุกเล่นดีแต่ผมว่ายี่ห้อแมนยูมันควรจะดีกว่านี้ไง
0: ม
1: ันไม่ควรจะไปถึงอันเดซานโตสอ่ะพูดตรง
0: เอเดอร์สันผมยังเฉยๆเลย
1: อ้าวเอเดอร์ซอนเฉยๆยังติดทีมชาติบราซิลชุดบอลโลกไงแต่อังเดซานโตส
0: เฮ้ยแต่เอเดอร์ซอนอ่ะติดเพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นลูกไล่นะก็คือตอนแรกไม่ติดแล้วมีตัวเจ็บก่อนถอนตัวออกไปแล้ว
1: ก็ยังติดไงแต่อังเดซานโตสมันลงเกลซีกี่นัดผมถามแค่นี้ปีที่แล้วอ่ะ
0: แต่ช่วงหลังลงบ่อยเด
1: ้อ
0: ช่วงหลังอ่ะท้ายอ่ะนะครับมีบอกว่าเสียดายจะไม่เห็นหน้าหล่อของพี่สนในช้อปปี้คัพแล้ว
1: อ้าว
0: ทำไมอ่ะ
1: อ๋อก็ช้อปปี้ครับเขาทูเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปฤดูกาลหน้าบีจีไม่มีแล้วไม่เป็นไรบีจียังมี ACL AFC Champions League Elite AFC Champions League 2แล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวปีซีซั่นเนี่ย
0: มียูโรอีกไม่ใช่เหรอยูโรแล้วเขาเลือก
1: เหรอ
0: เออ
1: บีจีอ่ะ
0: เออบีจีอ่ะ
1: โอ้นี่คุณรู้เรื่องมากกว่าผมอีก
0: ไม่ใช่ฟุตบอลโลกเราเขาเลือกบีจีได้ไป
1: ใช่
0: ไอยูโรแล้วเขาเลือกอ่ะบีจีได้ไป
1: ยูโรเขาเลือกอยู่โมโน
0: โมโนได้แค่ฟุตบอลโลก
1: โมโน
0: ยูโรบีจีได้แล้วก็เลือกอ่ะ
1: จริงเหรอนี่คุณรู้เยอะกว่าผมเอง
0: หรือเปล่าวะเดี๋ยวเช็คก่อนแล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าสเปนเข้าชิงจะเป็นคนไทยคนแรกเลยไหมครับลามินยามาลตัวแทนจากยะลา
1: เอาอีกแล้วเนี่ยข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล้วเนี่ยคือควรพอเรื่องนี้ได้แล้วนะเพราะมันก็จะมีคนแบบว่าเชื่อว่าจริงไงชอบอันนี้มากเลยว่ะข้อสนที่ห้องมีหมอนดูเลมอนไหมไม่มีครับไม่ได้ชอบดูเลมอนชอบจินจัง
0: อ๋ออ
1: ๋อคุณมีไหมหมอนดูเลมอน
0: นี่
1: คุณนี่เป็นแบบนี่ใช่ไหม
0: อ๋อยูโรล็อกเรื่องโมโนอ่ะเออจริง
1: นะเนี่ยคุณมาเถียงผมเนี่ยโ
0: อ
1: ้ตายผมถ้าผิดนี่ผมพึ่งผิดหวังตัวเองไงนะแบบฮะกูอยู่ทั้งสององค์กรกูไม่รู้เลยเหรอ
0: เออใช่ใช่
1: อ
0: ๋ออ
1: ย
0: ู่เยอะเหร
1: ออ
0: ยู่เยอะ
1: ก็ไปทุกที่ที่จ้างอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะใครจ้างผมก็ไปอ่ะครับ
0: ไม่ไอเรื่องหมอนเดี๋ยวก่อนนะไอเรื่องหมอนโดเรมอนนี่เลยกลับมาแป๊บนึงได้ไห
1: ม
0: ดูคลิปแล้วใช่ไหมดูคลิปแล้วใช่ไหม
1: ดูแล้ว
0: เออ
1: เออแต่เขาก็เอาตามตรงอ่ะผมไม่ได้คนดีหรอกแต่ผมก็รู้สึกว่าเออปัจจุบันนี่เรื่องของศีลธรรมจรรยาบรรณในจิตใจมันน้อยลงไปอ่ะมันน้อยลงไปมากอ่ะผมไม่ได้คนดีผมเข้าใจแต่ว่าไอ้พฤติกรรมที่เห็นในคลิปมันก็เกินไป
0: ผมว่ามันงงไปหน่อยวะงงแบบ
1: คือแบบ
0: ก็ยืนถ่ายอยู่อย่าง
1: น
0: ั้น
1: เออมึงทำเป็นเดือดร้อนท่านนี้ก็ได้แบบแยกย้ายแบบเออมันก็เกินไป
0: คือนั่งดูไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาด
1: รู้สาเลยใจดิทามินหินนะชาติ
0: อ่าพ่อผมมาหน่อยนี่พ่อผมมาคุม
1: เกินไป

0: ใช่แต่ผมไม่ได้โทษทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะมันต้องโทษทั้งคู่เพราะผมรู้สึกว่าจะไปโทษฝ่ายหญิงอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ได้ในสังคมปัจจุบันที่มาแบบว่าอาจจะว่าผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมผู้ชายมึงก็ทำไม่ถูก
1: สำหรับผมนะเรื่องของเขา
0: ก็ใช่สุดท้ายมันก็เรื่องของเขาแต่ว่าแค่ในภาพรวมอ่ะมันแบบเอาตรงคือแบบโอ้โหมันมาถึงยุคนี้แล้วเหรอถูกไหมล่ะแต่ที่มันน่าเซอร์ไพรส์กว่าคือคนที่มีวิธีการคิดหรือพฤติกรรมแบบนี้กับได้รับการเชิดชูที่แบบได้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอยู่แล้วครับท่านถูกไหม
1: โอ้เขาออกมา
0: ออกเพลงอ่ะค่ายเพลงแบบ
1: เ
0: ป็นสัญญา
1: คือมันมีคนออกมารีให้ดูเลยนะ
0: ว่า
1: แบบว่าคนบางคนแบบมันดังขึ้นไปได้ยังไงวะ
0: ก็ใช่
1: ซึ่งผมรู้สึกว่าผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะว่ากับเรื่องบางเรื่องที่แบบลุงพลอย่างเงี้ยมันดังได้ไงวะ
0: ใช่อันนั้นก็ใช่ไงมันก็เลยแสดงออกขึ้นมาถึงแบบว่าบ้านเราบางทีมันก็ค่านิยมในการเชิดชูมันก
1: ็มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยนะคร
0: ับพอแล้วไม่อยากพูดแล้วเครียดเลย
1: มันสะท้อนให้เห็นแบบเฮ้ยคือหรือแบบอันนี้ไอ้อย่างนั้นไม่เท่าไหร่นะอย่างผมยังรู้สึกว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นแบบจังหวะเขาเรียกอะไรดังค่ำคืน
0: อ
1: ่ะก็จะเหมือนอารมณ์
0: เหมือนแบบพุขึ้นมา
1: เหมือนคุณเคยเห็นเหนียวไก่ป่ะเหนียวไก่อ่ะเหนียวไก่
0: ลืมไปแล้ว
1: เหนียวไก่แต่ดังค่ำคืนนะแต่ผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายแบบหลายกลุ่มมากที่เราตั้งคำถามว่าได้ไงวะอะไรเงี้ยอินฟูบางท่านที่ผมก็ตั้งคำถามหลบวะอะไรเงี้ย
0: ไม่แต่ตอนแรกอ่ะผมเห็นในโซเชียลอ่ะผมเห็นมันมีคนแบบตัดต่อภาพตัวเองแล้วมีเตียงแล้วก็หมอนเลมอนผมไม่รู้ว่าตอนแรกที่มาที่ไปมาจากไหนไงแบบอีห้องนี้มันมีดียังไงอะไรเงี้ยอ
1: ๋
0: อพอมาเห็น
1: อ๋อที่ก็ทำเป็น AI ใช่ไหม
0: ตัดเอาพี่เอกคิมนั่นแหละตอนแรกตัดต่อตัวเองไปอยู่ในไอห้องนั้นน่ะผมก็งงมันคือเรื่องอะไรวะแบบตกข่าวไงแต่พอดูคลิปเต็มก็อ๋อไม่เท่าไหร่ดีว่าไม่ใช่งานพรีเมียมตรงนี้ไม่ใช่งานพรีเมียม
1: มีบอกว่าจากเซโกพัทยาครับสวัสดีทาง YouTube น้องสนน้องคมนะครับสวัสดีพี่เซโกด้วยนะครับมีบอกว่าอยากเห็นนอร์เวย์เข้าชิงพวกพี่ให้เปอร์เซ็นต์หน่อยครับก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได
0: ้มันก็เกิดได้หมด
1: คือณเวลานี้มันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดแหละนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าในณนะมันมีทีมที่ดีกว่าในความรู้สึกเราอ่ะ
0: ครับ
1: แค่นั้นเองนะครับไม่ใช่นอร์เวย์ไม่ดีนะแต่แค่มันมีทีมที่ดีกว่า
0: เอาง่ายๆผมมองว่าอังกฤษคือความสมดุลทุกตำแหน่งอ่ะดีกว่านอร์เวย์ดีหมดเลยนะเกมกองตัวลุกแล้วก็กองกลางอ่ะแต่เกมรับผมว่านอร์เวย์เป็นรองอังกฤษแน
1: ่ๆ
0: ถึงต่ออังกฤษมันพิการหรือชุดนี้ก็ตามอาเยอร์เงี้ยไอ้รีซาเกอร์เฮเกม
1: ครับยอนเฮเกม
0: ไอ้เคนเตอร์ยังพอได้เล่นพรีเมียร์กับเล่นเซเรียอาแต่แบ็คอ่ะ
1: ทำไมอ่ะโมเรโวเฟ่ก็พรีเมียร
0: ์โอ้โหว
1: ูบอ่ะไรซันนอร์ดมุนนะเว้ย
0: ไอซันเจ็บทุกวันนี้ใช้อะไรของโตริโน่โฮมเกรน
1: บีเดเซน
0: ไอพีเดเซน
1: อ
0: ะ
1: มาคุสโฮมเกรนบีเดเซน
0: ก็ถ้าวันนี้ถ้าจะมีพิกล็อกต้องโค้ดท็อปฟอร์มอะอย่างนี้ฮาแลนด์ต้องแบบยิงมันเข้าเหมือนเจอบราซิล
1: ต้องเล่นเหมือนบราซิลอะ
0: แล้วเกมรับก็ต้องอย่าโดนผมว่าถ้าโดนเกิน2ลูกก็จบแต่ถ้า
1: ใช
0: ่เพราะว่าผมว่าอังกฤษก็มีโคต้าเคนโคต้าเบจูดอยู
1: ่มีบอกน้องเนเน่ทำคอนเสิร์ตชุมพรตกงานกันหมดเลยครับทั้งพี่เสกโลโซและทุกศิลปินไอคอนเสิร์ตชุมพรนี่มันเขาปีบป่ะที่มีข่าวว่าผู้จัดไม่จ่ายตังค์นะไม่น่าใช่เกี่ยวกับน้องเนเน่นะครับมีบอกว่าเสียงในไลฟ์สดกับเสียงในวิทยุไม่เหมือนกันเสียงในวิทยุหลอกกว่าอันนี
0: ้ก็ความละเอียด
1: เป็นเรื่องปกติ
0: น่าจะวิทยุเยอะกว่าน
1: ะครับปกตินะครับก็คือหนังหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเสียงดีนะครับแค่นี้เองนะเขาเลยให้เรามาขายเสียงไงนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมันต้องไปควบคู่กันคุณก็เลยได้เห็นหน้าถ้าไม่ได้ก่อนเนี่ยโห
0: ต้องจินตนาการ
1: เองต้องคิดเอาเองนะครับมีบอกว่าคุณคมกับคุณสนนี่เป็นวัยรุ่นเคยมีหนังสือ Weather Bremen ไว้ในครอบครองหรือไม่ครับ
0: เข้าใจมุกไหม
1: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจ
1: หนังสือนางนวลน่ะเหรอ
0: นวลหนังสือนกนางนวลตอนแรกผมไม่เข้าใจแต่ผม
1: โอ้ยเคย
0: ผมไม่มีว่ะ
1: จริงดิ
0: จริง
1: คุณไม่ทันน่ะดิ
0: ผมไม่ทันด้วยแล้วก็แบบว่าไม่กล้าเอาเข้าไปแต่ถ้าแอบเจอในบ้านอ่ะมีแต่ไม่ของผม
1: อ๋อไม่แต่ผมเรียนโรงเรียนชายล้วนไง
0: อ๋อยืมเหรอ
1: ไม่ใช่ยืมเหรอว่ามันก็จะมีคนเอาเข้ามา
0: ส่วนกลางเหรอส่วนกลางส่วนกลาง
1: มันก็จะมีคนเอาเข้ามาเรื่อยๆแล้วหนังสือมันจะถูกย่อยสมมติหนังสือเล่มนึงอ่ะมี120หน้าหรือมี100หน้า
0: อ๋อโดนดึงเด็ด
1: ใช่ป่ะมันจะแบบมันจะเหลือค่อยๆโดนหายไปเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
0: แล้วหน้ามันติดไหมแบบมันเปิดไม่ออกอ่ะมันติดกาวแป้งเปียก
1: เหรออ่าใช่ใช่
0: หนังสือมันติด
1: ใช
0: ่เออมันไม่รู้ใครอ่ะเอากาวไปทา
1: ใช่นะครับชอบเล่นแป้งเปียก
0: มี
1: ไหมใช่รถมีโหนจะไม่มี
0: ใครไปทำ
1: เยอะแยะโอ้บางคนที่เปิดใต้เตียงมาคือแบบโหมึงคลังปะเนี่ยนี่คลังแสงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่คลาสสิกนะผมอยากได้มีไม่มีใครขายนะไปซื้อจะรู้จักอ่ะ
1: แต่ก่อนเขาเรียกหนังสือปกขาว
0: ไม่คือแบบผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็เซิร์ชเอามันไม่คลาสสิกไงแต่แบบอยากไปซื้อแบบ
1: อ่านเหรอ
0: เหมือนอารมณ์ประมาณสนองนี้อ่ะอยู่ในตอนเด็กไม่แบบไม่มีเงิน
1: มีมันน่าจะมีนะมันน่าจะมีแบบตามพวกหนังสือเก่าอ่ะ
0: เหมือนแบบผมเป็นโรคประมาณนี้แบบตอนเด็กแบบอยากได้รถทามิยาแบบทุกคันเลยแบบไม่มีเงินแล้วก็พ่อแม่ไม่ซื้
1: อ
0: ตอนนี้มีเงินกูก็ไปจัดหมดเลยแบบแก้ความกระสันแต่ตอนเด็กแบบอาจจะอยากดูหนังสือพวกนี้ไงแต่ว่าไม่สามารถตอนนี้แบบมีกำลังก็เหมือนกับว่าขอให้ได้ซื้อได้สารฝันไว้เด็ก
1: ของผมไม่ใช่เพราะว่าในความพออยู่โรงเรียนอ่ะไม่มีผู้ครองสกรีนละ
0: ท
1: ีนี้ก็จะมีแต่เพื่อน
0: เอ
1: ามีแต่เพื่อนเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างอ
0: าจารย์แต่ละอาจารย์ไม่เช็คเหรอ
1: ไม่โอ้โหอาจารย์เขาก็อยู่ส่วนกันแล้วโรงเรียนที่ผมอยู่เป็นโรงเรียนประเภทรุ่นพี่ปกครองน้องเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่นักเรียนด้วยกันเองจะเรียกโซตัสไม่ได้เขาเรียกระบบ Esprit de Corps
0: คือ
1: ไม่เหมือนกัน Esprit de Corps เป็นระบบของโรงเรียนประจำของฝรั่งเศสรัชกาลที่5เป็นคนนำเข้ามาคุณอย่าไปดูถูกไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ดู
1: ถูกแต่คนจะเข้าใจว่า
0: ไฮโซอยู่แล้ว
1: คล้ายโซตัสคนจะเข้าใจว่าไฮโซตัสแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าทีนี้มันก็เลย
0: รุ่นพี่ก็เลยเห็นดีเห็นงามก็เลยดูหนังสือ Weather Payment ไปด้วย
1: ไม่ใช่ในความเป็นเด็กผู้ชายอ่ะมันอยากรู้อยู่แล้ว
0: เออ
1: แต่ผมชอบวิธีการเขียนของเขามากกว่าศัพท์ที่ใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีจินตนาการค่อนข้างสูงอ่ะแบบคุณเคยอ่านไหมเคยลองอ่านไหม
0: ไม่เคยอ่ะ
1: จริงดิ
0: ดูรูปอย่างเดียว
1: แบบ
0: สมาธิท่าน
1: ทันทีที่เห็นทันทีที่เห็นเนินเถินปทุมถันอะไรอย่างเงี้ย
0: ประดิษฐ์ประดอยไง
1: แล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย very good ไม่แล้วผมจะบอกว่าคำพวกนี้สุดท้ายแล้วมันไปอยู่ที่ไหนหรือว่าถ้าคุณไม่เคยอ่านในหนังสือคุณสามารถหาได้ที่ไหนหรือว่า
0: ที่ไหน
1: ประตูห้องน้ำมัธยม
0: อ้าวหรอ
1: วันนั้นผมไปบ้าน
0: ไม่เห็นมีประตูห้องน้ำโรงเรียนผมไม่เห็นมีเลยมีแต่ด่ากันมีแต่แบบคำหยาบแบบสั้น
1: ๆเขาผมว่าเขียนเรื่องไอ้บาร์ประตู
0: ขยันเขียนซะด้วย
1: วันนั้นผมไปบ้านอาจารย์คนนั้นเห็นอาจารย์กำลังอ่านอะไร
0: ขยันนะ
1: รุ่นผมจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็สนุกดีหรือมันจะมีคอลัมน์
0: ของโรงเรียนผมมันจะมีแต่รูปอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเขียนยาวแต่มีวาดรูป
1: คุณเคยเปิดมาลัยเสียงรักไหม
0: เคยดูไทยรัฐใช่ไหม
1: ไทยรัฐใช่ไหมหมอนพออันนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในคอลัมน์ที่แบบต้องอ่านทุกเช้าเหมือนกันนะ
0: ไม่มาลัยเสียงรักมันไม่หมอนพอมันเสพสมบ่อมิสม
1: เนี่ยเสพสมบ่อมิสมอ่ะ
0: เสพสมมันไดดีนิว
1: ใช่ไง
0: แต่ถ้าไอมาลัยมันไทยรัฐ
1: มันเป็นคอลัมน์ที่ต้องเด็กโรงเรียนผมก็ต้องอ่านกันทุกเช้าเฮ้ยวันนี้เขาเขียนถึงแล้ว
0: เ
1: อาด้วยดิ
0: เ
1: ป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ
0: ก็เนี่ยแหละแต่สมัยนี้มันอลังฉากแล้วไงกดโทรศัพท์คลิกเดียวก็รู้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้มีสตรีมแล้วมันง่ายแล้ว
0: กันสมัยนั้นโหรอแม่งวันละเรื่อง
1: หลายแผ่นทีนี่นะโหคุณเอ้ยเป็นหลอดอ่ะ แต่ก่อนนะ
0: เป็นหลอดง่ายแล้วนะคุณต้องยุค
1: ป่ายาวเนี่ย
0: คุณต้องนึกถึงยุควิดีโอเป็นม้วนๆดิ
1: โอ้ไม่ทันว่ะอันนั้นเกินไปอันนั้นเกินเบอร์ไป
0: ผมแบบที่บ้านมีผมเจอผมก็ดูวิดีโออ
1: ่ะแสดงว่าอย่างงี้ที่บ้านคุณเป็นแบบมีพี่น้องไงมีพี่ชายน้องชายหรืออย่าบอกนะ
0: ไม่ใช่ของพี่ชายน้องชายหรอก
1: ไปเบอร์ใหญ่รุ่นใหญ่
0: เลยผมไปขุดพบมา
1: โอ้ใช่ได้เลยใช่ได้
0: ล็อกประตูดิ
1: เนี่ยมีคนส่งเข้ามาเยอะเลยบอกว่าเห็นข่าวเชลซีตั้งขายอะไรช่วง50ล้านใครจะซื้อ
0: ก็อารอนโซ่ผมไม่น่า
1: สวัสดีพี่คมพี่สนสังคมโรงงานก็เป็นแบบนี้นะครับผัวเขาเมียใครมั่วกันไปหมดมา2กับ1ก็เยอะครับ
0: เข้าใจ
1: ชูชันใช้ได้กับอะไรบ้างครับจาก FC สด
0: เฮ้ยคุณอย่าเพิ่งอ่านเร็วสิคุณวิเคราะห์ทีละข้อความสิเวลาเยอะ
1: โอ้ผมอยู่ยาว
0: เอาการอาโชก่อนเอาการอาโชก่อน
1: เชลซีตั้งขายแล้วเหรอจริงเหรอ
0: ก็มีข่าวเพราะว่าไม่ใหญ่ใช้ว่าตั้งขายเขาใช้คำว่าย้ายได้ถ้ามีข้อเสนอประมาณว่าไม่ตัดไม่ปิดโอกาสไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ ม่ได้ไม่มีไว้ไม่ได้มีไว้ขาย
1: อ
0: ืมแมนยูซื้อกลับไปละคาริกจะชอบ
1: ไอ้ปัญหาไม่เท่าไหร่หรอก
0: ไม่แต่ว่ามันมีข่าวอ่ะนี่นะมีข่าวกับซิตี้เลยนะ
1: ทำไมอาร์เซนอลไม่
0: คนอย่าง
1: มาคันแรดฟอร์ดผมอยากได้มาคันแรดฟอร์ด
0: คนอย่างก็ไม่แต่ตอนนี้แรดฟอร์ดเต็งหนึ่งหรือสเปอร์ไอ้นี่เขาอยากได้เดซาบี
1: ้
0: แต่ว่าคนอย่างคาราโชอย่างมีข่าวกับซิตี้นะเหลือจะเชื่อ เขาบอกว่าเอนโซ่มาเลสก้าชอบอยากเอาไปใช้งานต่ออ
1: ืม
0: นั่นแหละก็ผมมองว่าถ้าอาร์ซิตี้ซื้อมาจริงคาราโชมันก็ย้ายอีกเพราะว่าก็เขาอีโก้แล้วคือถ้าเขาอยู่กับอลอนโซแล้วแบบโค้ชเหมือนไม่อยากใช้งานเขาก็ย้าย
1: อ่ะ
0: ส่วน
1: มีถามมาบอกว่าเลยนะสวัสดีครับพี่คมพี่สนอ๋อสังคมโรงงานเมื่อกี้ที่อ่านไว
0: ้สังคมโรงงานก็เข้าใจมันก็บางที
1: ก็ต้องแต่ผมก็มองว่ามันไม่ซับซ้อนนะเอาจริง
0: ครับ
1: สังคมโรงงานที่บอกว่าแบบอาจจะแบบชาวบ้านหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ซับซ้อนดีผมว่าสังคมที่มันรู้กันเยอะอ่ะผมว่ามันซับซ้อนกว่านะครับส่วนถามว่าชูชันใช้ได้กับอะไรชูชันใช้ได้กับชูชัย
0: ก็ขนไงขนไง
1: เออขนลูกชูชัน
0: เออชูชัน
1: จาก FC สนคมระบวนระทมอะไรก็ไม่รู้นะครับส่งมานี่มีบอกว่ารักดีเจทุกคนที่อ่านคอมเมนต์นะครับหนังสือนกนางนวลผมไม่ทันผมทันแต่อันรัว FHM
0: โอ้ยก็นั่นล่ะนกนางนวลผมก็ไม่ทันแต่ถ้าเกิดซูไงซูคุณจะมีป่ะซู
1: มี
0: ซูยังอ้างได้ผมเอาเข้าบ้านได้เพราะว่าอ้างว่าหนังสือบอล
1: แฟชั่นแฟช
0: ั่นเออแต่ถ้า FHM นี่ไม่ได้เพราะว่า
1: หรอ
0: มันแก่
1: บ้านคุณห้ามเอาเข้าเหรอ
0: โอ้โหห้ามดิบ้านผม
1: เข้มงวดบ้านผมมันเรียงเป็นชั้นเลย
0: เมื่อก่อนห้ามดูบอลด้วยซ้ำ
1: เออหรอ
0: เขาจะหาว่าเอาดูไหมทำไมไม่อ่านหนังสือเรียน
1: อ๋อ
0: เออ
1: นะครับ
0: โอ้ของคุณเรียงเป็นชั้นนี่ใครซื้อ
1: ผม
0: จริงเหรอ
1: คือในความที
0: ่เขาไม่ว่า
1: ไม่ว่าว่าทำไมอ่ะในความที่เราเป็น
0: เพราะมันก็ไม่ถูกไงถูกไหม FHM
1: ผมเป็นผู้ชาย
0: เป็นหลายร้อยไง
1: ผมเป็นผู้ชาย
0: เขาบอกคมไม่เก็บเงินนะลูกอะไรเงี้ยเขาไม่พูดอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีแต่ว่าบ้านผมเป็นคนสนับสนุนให้อ่านหนังสืออยู่แล้ว
0: แม้กระทั่งหนังสือนี้ก็สนับสนุนเหรอ
1: มันไม่ใช่หนังสือโป๊
0: แต่มันก็
1: มัน
0: ก็ปลุกใจปลุกใจ
1: ไม่ขนาดนั้นเฮ้ยแต่ก่อนผมมีแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยผมมีเป็นลังเลยนะ
0: แฮมเบอร์เกอร์มันได้
1: ใช่ไม่ถ้าที่ซื้อไงแบบว่าที่เป็นนิตยสารนะที่ซื้อประจำอ่ะแฮมเบอร์เกอร์ซาซ็อกเกอร
0: ์
1: FHM บางเล่มที่เราแบบอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยเออบางทีแบบไม่ไหวตึงเปรี้ยอะไรเงี้ยต้องมีอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่แล้วมันมียิ่งกว่านะมันจะมีอันเนี้ยมันจะมีอันเพนท์เฮาส์
1: เพนท์เฮาไม่ได้เพนท์เฮาน่าเกลียด
0: อ้าวก็ถ้าอันนั้นได้ก็แปลกแล้ว
1: มาเพนท์เฮา FSM เนี่ยคือแม่ผมเคยเปิดดูเลยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร
0: เออ
1: แบบมันไม่ได้มีทุกเล่มเว้ยเออมันก็เป็นแบบนิยายสารที่แบบเชิงแบบอีโรติกไม่อีโรติกด้วย
0: เมื่อก่อนเราเด็กนะแบบดูแค่ซูก็แบบตื่นเต้นละแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเดี๋ยวนี้มันซอฟไปแล้วไงแบบใส่บิกินี่อะไรเงี้ยแบบโอ้
1: ทั่วไปเลยทั่วไป
0: เปิดเน็ตทุกอันนี้ก็ใส่บิกินี่กันเพียบ
1: ใช่ไหม
0: แต่สมัยนั้นมันตื่นเต้นไงแค่ใส่บิกินี่ก็แบบโอลันล่าแล้ว
1: นี่มีส่งข้อความมาบอกว่าเคยอ่านเสพสมบอกมีสมไหมครับ
0: อ่านที
1: ่เคยครับ
0: อ่านทุกวัน
1: อ
0: ่ะ
1: จันบู96ตอนนี้อยู่ไหนครับ
0: อยู่บ้าน
1: เหรอก็คุณยังคุยกับบูอยู่เหรอ
0: คุยบ้าง
1: อ๋อผมไม่
0: นานที
1: ได้เจอน้อง
0: ติดต่อยาก
1: เออ
0: เขาเหมือนอยู่ใต้ดิน
1: อ่ะเออใช่ใช่ใช่บูก็จะเป็นคนแบบอินดี้หน่อย
0: ติดต่อยาก
1: อย่างล่าสุดผมเพิ่งคุยกับยอดยอดนี่ไปเปิดร้านเพชรกรูมมิ่งอ่ะที่เชียงใหม
0: ่เดี๋ยวมันคืออะไร
1: เพชรกรูมมิ่งคืออ
0: ๋อแต่งขน
1: แต่งขนหาบน้ำอะไรเงี้ยที่เชียงใหม่เว้ย
0: น้องหมา
1: เอออยู่ที่เชียงใหม่
0: แ
1: ล้วผม
0: เออ
1: มึงก็ไปไกลเหมือนกันเว้ยนู่นยอดไปอยู่เชียงใหม
0: ่นั่นเหรอ
1: นะครับ
0: แต่สไตล์เขาต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเขาแบบติดชิวๆหน่อยศิลปิน
1: พี่บอกเคนเบดอดีตเจ้าของเชลซีลีดถึงแก่กรรมแล้วนะครับ
0: อ๋อเหร
1: อใช่ใช่เพิ่งอ่านเห็นเมื่อกี
0: ้แต่แกก็อายุเยอะแล้วนี
1: ่ถึงแก่อนิจกรรมในวัย94ปีนะครับเคนเบดนะครับ
0: ถึงแก่กรรมก็พอมั้ง
1: ถ
0: ึงแก่อนิจกรรมมันจะแบบนายกอดีตนายกอะไรเงี้ย
1: ตรงไปอ่ะเขาก็เป็นอดีตประธานเชลซีบอกว่าคนที่อ่านสิครับจินตนาการมากกว่าอ๋ออันนี้หมายถึงหนังสือปกขาวมีบอกว่าทำไมโซตัสไม่ดีตรงไหนครับเด็กรุ่นใหม่ถึงเป็นแบบนี้ไงไม่มีสัมมาคารวะเยี่ยมครับพี่ก็อันนี้ผมก็แอบเห็นด้วยนะผมเฉยๆ แต่บางทีโซตัสบางทีมันก็เกินไปแบบบางอันมันก็อย่างที่เขาเคยมีแบบทำล้อออกมาเคยดูไหม
0: เรื่องอะไร
1: ที่ประมาณว่าเป็นรุ่นพี่มาวากรุ่นน้องอ่ะแล้วที่ตะโกนว่าแบบว่าอะไรวะออกไปแล้วจะใช้ชีวิตยังไงและไอ้รุ่นน้องยกขึ้นสวดมามึงยังไม่ได้ออกไปก็อยู่ห่างแกกูปีเดียวเองยังอยู่ในมหาลัยเหมือนกันอยู่เลยอะไรเงี้ยคือในความเป็นอันนี้ไม่รู้นะในมุมของคนที่อยู่ในระบบแบบรุ่นพี่ปกครองน้องมาอย่างแรกเลยมันต้องเริ่มก่อนเลยว่ามันต้องถูกกดก่อนว่าเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องต้องเคารพรุ่นพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างโซตัสเนี่ยบางทีมันรุ่นมันแทบจะติดกันอ่ะมันยากนะมันยากอย่างโรงเรียนผมอะรุ่นติดกันคือเพื่อนหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยคือเพื่อนแต่ขึ้นไปสองลงมาสองคือรุ่นพี่รุ่นน้องต้องเคารพแหละแต่ถ้าหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยจำไว้เลยว่าเป็นเพื่อนกันนะครับมีบอกว่าวิดีโอมีหลายเลเวลครับตั้งแต่กราเวียจนถึงหนังชมพูไม่ทันวิดีโอนี้อาจจะไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาไม่มีนวัตกรรมขนาดวิดีโอดูได้แต่พอซีดีดูได้ไงเพราะเป็นคอมพิวเตอร์ไงมีบอกว่านักเตะญี่ปุ่นเก่าๆที่ผมชอบมีหลายคนครับไอชิโนซากิอันริซูกิวาระไม่น่าใช่นะ
0: ไม่น่าใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่น่าใช่ชื่อ
0: แต่ซูกิวาระนี่ไงไอแบ็คขวา
1: ซูกิวาระยูกินาริซูกิวาระ
0: ครับ
1: แบ็คขวา
0: โอกาซากิไงอดีตนักเตะเลสเตอร์
1: มีบอกนายกต้องถึงอสัญญกรรมครับ
0: ใช
1: ่ผมอยู่บ้านนอกครับต้องปฏิทินที่ร้านตัดผมครับ
0: โ
1: อ้ได้หรอ
0: ได
1: ้ไปที่ร้านแต่ผมก็เก้าอ่ะ
0: ได้อ๋อแต่ผมมีนี่ของผมแบบบ้านผมเป็นร้านนาฬิการ้านแว่นไงแล้วก็มันมีปฏิทินนาฬิกาไงมันจะมีเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันพิเศษ
1: อ้าวเหรอ
0: เออเมื่อก่อนอ่ะ
1: เวอร์ชันพิเศษนี่มันยังไงครับ
0: ก็เปื่อยไง
1: แค่นั้นเลย
0: เออ
1: แล้ว
0: แค่นั้นเลยคืออะไร
1: ไม่ใช่คือแค่เปื่อยแล้วเราก็จะแบบว้าวซ่าอย่างนี้เลยเหรอกับภาพ
0: ไม่ก็เห็นหน้าอกสิ
1: เข้าใจแต่หมายถึงว่าคือพอเห็นแล้วเราก็จะว้าว
0: มากก็เด็กแบบทูถามเคยเห็นไหมไม่เคยเห็น
1: เส
0: ีย
1: งน้อยวูบวูบวูบ
0: โอ้ยชูชันอ่ะนี่ไง
1: โอเคโอเคโอเคโอเคขนหมายถึงขน
0: ว่าเปลี่ยนเรื่องเหอะใกล้จะปิวแล้วเนี่ย
1: มีบอกพี่คมครับคืนนี้ขอดุ้มดุ้งหน่อยนะครับวันนี้ผมไม่ได้พลาดนะครับนะครับมีบอกว่ามิสเตอร์เอ็กซ์แกยังอยู่ไหมครับคิดถึงแกผมชอบอ่าน
0: ต้องถามคุณอ่ะ
1: ไปเองอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะผมเห็นไปจัดรายการกับพี่โต้งอิชวงผลมั่งอ่ะอยู่พักหนึ่งพี่โต้งพี่โอ
0: สาธนัน
1: ท์ใช่ใช่อยู่พักหนึ่งแล้วก็
0: วันนั้นผมเคยไป
1: ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนนะ
0: สามสี่เดือนที่แล้วผมเคยพากบอลกับพี่โอไปครั้งหนึ่ง
1: พี่โอช่วงนี้ก็ทำขนมขายด้วยทำขนมขายนะครับมีบอกผมรู้สึกแปลกใจนะครับที่คนบ้าคำอย่างคุณสนบอกว่าไม่เคยมีหนังสือนวลนางหยอกหยอกหยอก
0: เดี๋ยวก่อนทุกวันนี้ผมบ้ากามแสงหน้าจันคมไปหรอ
1: เดี๋ยว
0: ผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ในคืนเนี่ยจันคมเบอร์หนึ่งนะ
1: ใช่หรือเปล่า
0: เออกูบอกแค่นี้
1: ใช่หรือเปล่า
0: ผมแบบเด็กๆแต่แค่แบบพูดเยอะไงคนก็เลยมาตัดสินผมว่าผมแบบทะลึ่งตึงตัง
1: คุณเอาอะไรมาบอกว่าผมบ้ากาม
0: โอ้คุณเบอร์หนึ่งแล้วคุณเบอร์หนึ่งยืนหนึ่ง
1: นะครับมีบอกว่าเดี๋ยวนี้ทับน้องสร้างสรรค์ขึ้นเยอะครับยกเว้นบางมอที่ยังแปลกๆอยู่นะครับ
0: ไม่แต่ว่าผมอยากรู้ข้อความคุณลาเมศเนี่ยเขาพิมพ์อะไรมาเนี่ยเขาถึงถูกถอนเนี่ย
1: เขาลบเองเปล่า
0: ไม่รู้ดิ
1: พี่บอกรักดีเจเขาพิมพ์มารักดีเจทุกคนที่อ่านคอมเมนต์เนี่ย
0: อ๋อหร
1: อส่วนที่ถอนไปอันนี้ไม่ทราบ
0: เขาถอนเองใช่ไหม
1: มีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองผมเซอร์รูนี่ครับพูดถึงเรื่องหนังสือสมัยก่อนนะครับผมคิดถึงอดีตนางเอกคนหนึ่งเลยครับคุณตรีรักครับสวยน่ารักหุยคุณปุ่มตรีรักสวยมากนะเป็นประเภทสวยอมตะอย่างแบบคุณเพนพักอ่ะ
0: ผมไม่ทันว่ะ
1: เอออุ้ยคุณปุ่มตรีรักนี่แม่นาคยุคแรกๆ
0: จริงเหรอ
1: เออจำได้แม่นาคยุคแรกคุณปุ่มตรีรักเนี่ยนะครับสวยมากนะครับหุยผมว่าดาราแต่ก่อน
0: เนี่ยเห็นป่ะคุณผู้ฟังดูว่าใครเนี่ยหมกมุ่น
1: อะไรวะ
0: เรื่องหญิงรู้หมดเห็นป่ะผมอ่ะไม่ใช่แล้วผมแบบทุกวันนี้ผมเป็นรองมีดันคมมาเนี่ย แบบเข้าใจป่ะคำว่า FIFA ranking มันเปลี่ยนอ่ะ
1: ไม่เกี่ยว
0: เออคุณต้องขึ้นเบอร์1
1: ไม่เกี่ยวแต่ว่าในความไม่รู้นี่ผมว่าคุณบุ๋มก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโป๊เปลือยอะไรขนาดนั้น
0: ไม่รู้จักอ่ะไม่ทันอันน
1: ี้
0: ไม่ได้แบบ
1: คุณปุ่มนี่90เลยโอ้โหดีเลย นะครับคุณบุ๋มเนี่ยดีนะสวยสวย
0: ผมนะทันยุคแบบนี้ไงคุณบอลลูน
1: พิมสุดาตันไพเราะ
0: โอ้โหทุกวันนี้ก็ยังบอลลูนแน่น
1: นี่บอกว่าพี่ว่าญี่ปุ่นจะได้แชมป์โลกไหมครับก็เขาตั้งลิมิตไว้2050
0: หมายถึงตอนไหน
1: เนี่ยเขาตั้งไว้จนถึง2050
0: ก็เหลืออีก24ปี
1: มีบอกว่าตีรักรักกันดีพอสู้เป็นพรรคสิริกุลได้ไหมครับผมว่าพี่ต่ายเป็นพรรคสวยกว่า
0: อ
1: ันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัว
0: ของผมยุคผมต้องคุณมาชา
1: โอ้คุณมาชาสวยจริง
0: โอ
1: ้สวยจริงสวยตะพุทธพื
0: ชผงเหลืองมังกรยังได้ตอนเด็กๆดูยังแบบขนาดเป็นเด็กยังแบบ
1: คนเนี้ยสวยจริงล่าสุดกลับมาตอนแรกเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเขารูปร่างเขาเปลี่ยนตอนนี้เขากลับมาสวยอีกรอบแล้วคุณโอ๋พักจิรา
0: อ๋อ
1: โคตรสวย
0: จริงเหรอเอ้ยคุณพูดบ่อยมากคุณโอ๋เนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่ป่ะขวัญใจคุณอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ชอบมาก
0: บ่อยมากมีนี่อีกไงที่คุณเขาวันนี้ที่พูดบ่อยอ่ะไอ้ที่บอกว่าคุณให้เป็นโนหนึ่งอันเนี้ย
1: ใช
0: ่ๆที่พูดบ่อยๆอ่ะดาราปัจจุบันน่ะ
1: แพทเชีย
0: ร์นั่นแหละ
1: ดี
0: เก็บเงินเยอะๆผม
1: ดีดีบ้านรวยมากเขาเป็นเจ้าของไอ้นี่ไงอะไรโอวยไม่ใช่โอวยอันอะไรวะ
0: ที่เวชพงศ
1: ์เออ
0: คุณพูดเอางี้คุณพูดจนผมจำได้อ่ะ
1: เออ
0: เวชพงศ์โอสถ
1: เวชพงศ์โอสถใช่
0: โอ้ยเห็นก็บอกแล้วคุณผู้ฟังดูให้ดีว่าใครโนหนึ่งตอนนี
1: ้ทำไมวะการมี
0: ก็ดีไงก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: การมีคนที่ปลื้มมันไม่ดีหรอกไหนเนี่ยมันดีดิ
0: ไม่ผมจะบอกว่าเออลดอันดับผมมั้งว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ผมหมกมุ่นอยู
1: ่เอ้ยล่าสุดข่าวล่าสุดเลยล่าสุดนะล่าสุด
0: อะไรอ่ะ
1: มาร์กเกฮีครับผ่านความฟิตพร้อมลงเล่นในเกมที่จะเจอนอร์เวย์ครับ
0: เออต้องลงอยู่แล้ว
1: ก็ร่วมกับจอห์นสโตนด้วยนะครับมีรายงานว่าน่าจะพร้อมลงเล่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเกฮียืนเป็นเซ็นเตอร์ร่วมกับสโตนแล้วถอยเอชวีคอนซ่าไปยืนแบ็คขวา
0: โอไลลี่รักซ้าย
1: ใช่ใช่อันนี้รายงานจาก
0: โอไลลี่หรือแจ็คสเปน
1: บีบีซีนี่รายงานจาก BBC เลยนะว่าเอชวีคอนซ่าจะโดน move from center back to right back
0: ก็ได้ผมว่าดีกว่าสมมติถ้าคอนซ่าไม่แบนผมว่าเอชลีย์คอนซ่าดื้อยืนแบ็คขวาได้ดีกว่าจาเรลคอนซ่าในความคิดผมนะเพราะคอนซ่ามันผมมองว่าสปีดต้นเขาสู้เอสซีคอนซ่าไม่ได
1: ้ยังไม่รวมถึงresponse อะจังหวะ reflection ของเขาอะ
0: มันแล้วไอ้จาเรลคอนซ่ามันไม่เคี่ยวมันอายุยังน้อยอยู่อะ
1: ใช่มีบอกทำไมตอนนี้ฮาแลนด์มีกระแสฟีเวอร์ในโซเชียลมากกว่านักเตะคนอื่นครับ
0: ก็มันเป็นเดอะแบกนอร์เวย์ไง
1: ใช่
0: แบบเดอะแบกเลยยิงคนเดียว
1: มีว่าบางกรอบหรือเจ้าเนื้อครับ
0: บางกรอบ
1: เนี่ยไม่ได้พูดนะเขาถามมามึงตอบ
0: พิซซ่าไงมึงไม่ยินเหรอ
1: โอเค
0: บางกรอบคุณไปคิดอะไรอ่ะ
1: ผมชอบแล้วแต่คนว่ะแล้วแต่คนมันบางคนไม่ได้
0: เรื่องเราสยมไงไม่มีถูกไม่มีผิด
1: อย่างนาราได้ไหมนารา
0: โอ้โหมีบ้านทุ่มบ้านมีรถทุ่มรถเอาไปเลย
1: วันนั้นไปเจอที่งานอาร์เซนอลน่ะงานอาร์เซนอล
0: ทิ้งเหรออย่างคุณบอกผมด้วยดิ
1: อ้าว
0: ผมทิ้งงานเลยมาเลย
1: ไม่ใช่ก
0: ็ผมบอกขอเจอไม่ผมไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งเดียวเลย
1: เหรอ
0: ผมแบบขอเจอผมทิ้งเลย
1: อุ้ยวันนั้นตอนไปงานอาร์เซนอลวันที่
0: ที่ไหนที่ไหน
1: ไม่ใช่ที่เจเจมอนะ
0: ที่
1: ยูเนียนมอ
0: เหรอ
1: ที่ยูเนียนมอนัดชิงแชมเปี้ยนลีกอ่ะพ
0: ี่
1: ป๋องจัด
0: อ๋อพี่ป๋องจัด
1: พี่ป๋องกับ
0: โ
1: อคุณมนชัย
0: ตอนนั้นพี่เก่งเขาชวนผมแล้วแต่ผมไม่รู้ไงเขาไม่บอกว่านาราเทพยุพามาไม่งั้นผมทิ้ง
1: โอ้คนรุมเต็มเลยนารามีคุณนี่ด้วยอะไรนะชื่ออะไรนะชอนวินยูจอนวินยู
0: จอนวินยู
1: วินจอนวินยู
0: แล้วโอ้พูดทำไมผู้ชาย
1: คุณต้องเห็นคนที่ไปกับคุณจอน
0: อ๋อคุณก็ไม่ได้คนดีหรอกโอ้ก็ถามว่ามันพูดมาทำไมผู้ชาย
1: ไม่แต่เรามาร์คได้ว่าเป็นคุณจอนไง
0: คุณจอนวินยูนี่รุ่นพี่ผมนะเขาเรียนสามเสน
1: อ๋อเหร
0: อ
1: นะครับก็ไปก็ปาร์ตี้กันอยู่แต่อุ้ยคุณนาราเดินเข้าไปที่คนลุมเลยลุมเล
0: ย
1: ลุมเลยแล้ว
0: ไม่บอกอ่ะ
1: นาราก็จะแบบนาราก็จะแบบเขินนะเพราะว่าคนลุมนางเยอะ
0: เออช่วงนี้เขาชอบแบบถ่ายคลิปบอกแบบเหงาเนี่ยเหงาแบบว่ากินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหผมแทบจะเข้าไปโทรศัพท์
1: จะไปกินข้าวเขาไง
0: โอ้ยนี่เขาบอกคุณกระแตสุภักษรครับโอ้โหเออเนี่ยผมทันอันนี้อันนี้คือแบบ
1: แบบคุณกระต่ายนี่คือรู้เลยว่าซื้อ FSM เพราะคุณกระต่ายลง FSM บ่อยมาก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องสมัยนี้มันไม่ได้ไงสมัยนั้นมันต้องของแท้ไงสมัยนั้นมันยังไม่มีเรื่องสัญญกรร
1: ม
0: ถูกไหมถ้าเกิดแบบสมมติของแท้แม่ให้มาเนี่ยมันแบบมันทรงคุณค่าคุณเข้าใจป่ะ
1: ของแท้แม่ให้มา
0: เออเดี๋ยวนี้แม่ก็ให้มาแม่ให้มา 50,000
1: มีข้อความใน Facebook นะมีส่งมาบอกสวัสดีครับน้องคมน้องสนอาร์เซนอลได้ซอริสแล้วใช่ไหมแล้วได้กีมไรแล้วใช่ไหม
0: เออพูดเรื่องบอลเถอะ
1: ข่าวคราวบาโคล่าไปถึงแล้วครับมาร์ติเนลลี่จะไปจริงหรือเปล่าครับมาร์ติเนลลี่ยังนะครับยังไม่ไปแน่ๆทรอสซาร์เนี่ยคาดว่าเดี๋ยวพอจบเมื่อวานนี้เบลเยียมตกรอบแล้วเดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าจะบินไปตรวจร่างกายที่ตุรกีนะครับส่วนกรณีของบาโคล่าก็น่าจะยังนะครับตอนนี้ถ้าจะให้ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นคริสตอฟซอริส32ล้านนะครับก็ตะรองมาคือกิมาไรส์นะครับมีบอกว่าเพลงไม่ค่อยติดหูเหมือนเมื่อก่อนอันนี้หมายถึงเพลงสมัยนี้ใช่ไห
0: ม
1: มีบอกตลาดนัดสนามหลวงจะมีโซนหนึ่งเขาตะโกนเรียกลูกค้าว่าโป้ไหมพี่โป้ไหมนี่ถามคุณชิดพลไม่ไปไหนครับไม่ได้ยินเสียงหลายวันเลยอยากฟังแกจัดรายการแกมีข้อมูลเยอะความรู้เยอะความคิดความอ่านดี
0: พี่ชิดพักผ่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
1: นะครับช่วงนี้พอคือพอดีมีคู่ภาคใช่ไหมคู่ภาคฟุตบอลอ่ะที่เขามาร์กไว้อยู่แล้วว่าเป็นใครซึ่งพอไปจริงๆก็แยกย้ายนะอย่างเราก็ไปนอนใช่ไหมล่ะ
0: ไม่เห็นอะไร
1: หมายว่าคู่ภาคที่ภาคทางวิทยุไงปกติพี่ชิดพี่จะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ได้มาภาคใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้พาแค่นั้นเพราะว่ามีแบบมีคนเขาไอ้นี่แล้วนะอย่างช่วงเช้าก็จะเป็นอย่างปะแป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบอกว่าสวัสดีไฟดับบางกรวยวงกว้างเลย
0: ก็เหร
1: อตัดยางอยู่เหมือนเดิมครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เชียร์นอร์เวย์นะครับคืนนี้นะฮะจากคุณประสิทธิ์นะฮะมีบอกอีวานโทนี่ที่เล่นซาอุเก่งมากเหรอครับ
0: เฮ้ยเก่ง
1: เก่งครับเก่ง
0: คือเอางี้ยิงจนเอาอาลีเนี่ยเป็นแชมป์ ACL Elite 2ปีติดของคุมทีมโดยกุนซือมาเทอัสไจเซอร
1: ์นะครับ
0: แล้วก็คือพูดง่ายว่าถ้าเทียบสตาร์เอาอาลีอ่ะมันมีมาเลสใช่ปะแล้วก็มีแบบมันมีอีกตัวหนึ่งด้านซ้ายอะไรวะไอกาเลโน่
1: อ
0: ่ะคือโทนี่อีวานโทนี่คือแบ่งหมดอ่ะ
1: มันยังมีนี่อีกตัวปะกีโนเยสที่ของเม็กซิโกเนี่ย
0: ไม่ใช่ไอ้นั่นอยู่เอาโคดิซิยา
1: แต่เป็นดาสโวไงเป็นดาสโวลีกซาอุ
0: อะไรนะเมื่อกี้ถามอะไรนะไอ้ก่อนอีวานโทนี่อ่ะ
1: คิโนเยสเนี่ย
0: ไม่เมื่อกี้ให้ข้อความ
1: อ๋อเชลซีมีใครเข้าใครออกบ้าง
0: โอ้โหอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามเลยเชลซี
1: นะครับมีบอกว่าอยากจะบอกว่ามิสเตอร์เอ็กซ์ยอดเอิร์นบอยจัดมาอย่างเซนช่องยูทูบครับใช่มีเขาจัดด้วยกันอยู่นะมีมิสเตอร์เอ็กมียอดมีคุณเติ้ลไอบอยจีอีกคนนึงนะครับก็ประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงครับจันทร์ถึงศุกร์อยากรู้ว่ามีใครประสบภัยหลุมยุบแถววงเวียนใหญ่ไหมครับคราวก่อนก็วชิระพยาบาล
0: เอ
1: าวันนี้มียุบอีกแล้วเหรอ
0: ไม่ไม่ในวันนี้น่าจะมาลืนมาวานแล้ววันแล้ว
1: เฮ้ยเมื่อบ่ายจากเพชรถนนจากเพชร
0: เหรอ
1: เออถ้าที่ผมรู้เพราะว่าตอนแรกวันนี้แฟนผมจะชวนไป
0: เมื่อวาน
1: อะไม่วันนี้ตอนแรกแฟนผมจะชวนไปดูไฟมันมีงานไฟตรงสงว่า
0: อืม
1: นะครับสุดท้ายก็เขาเรียกอะไรนะมีข่าวถนนยุบนี่แหละแล้วก็เลยไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าพี่ครับเอเชียนครับไทยจะไปถึงรอบไหนครับภาคสดไหมครับ
0: เอเชียนครับก็มีโอกาสจอดรอบแรกอ่ะถ้าว่าตามตรง
1: เฮ้ยอาเซียนครับหรือเปล่าเขาหมายถึงอาเซียนครับหรือเปล่า
0: อ๋อถ้าอาเซียนครับก็ได้อยู่ดิแต่เอเชียนเอเชียนครับเนี่ยยากเอเชียนครับอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นกาตาร
1: ์อ
0: ีกทีมหนึ่งก็ไม่ได้ง่ายอ่ะ
1: แต่อาเซียนครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอลาวก่อนเลยนะไปเยือนลาวนะครับไปเยือนลาวแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านมั้งเจอกับเดี๋ยวผมเช็คโปรแกรมแบบผมจำได้ว่าเจอลาวก่อนเลยนะแรก25กรกฎาคมนะครับไปเยือนลาว
0: แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายนะคืออ่ะก็ถ้าเห็นชุดที่เขาเรียกไปมันก็เหนื่อยอ่ะ
1: แต่ก็กลางๆนะชุดนี้ไม่ได้แบบไม่ได้โดดเด่นแต่ผมชอบนะต ัดสินใจแบบนี้ดีไม่หน่วงใครไม่

0: เหนียวใครไม่ต้องตั้งคาดความคาดหวังอะไรเล่นให้เต็มที่ไปแค่นั้นเองเจอลาว25กรกฎาคมครับเล่นในบ้านเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมแล้วก็ต่อด้วยเยือนฟิลิปปินส
1: ์
0: วันที่4สิงหาคมแล้วก็เล่นในบ้านเจอเมียนมาอันนี้คือ4นัดแรกของอาเซียนคัพฮุนไดอาเซียนคัพนะ
1: ส่วนเอเชียนคัพเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดมาละคุณคิดดูเราจะเข้ารอบยังไงอ
0: ่
1: ะดูเด็ดเนี่ยคือเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ย
0: กาตา
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: กาตา
0: ใช่
1: อินโดเอางี้จะมีโอ้จะพูดงี้ก็เดี๋ยวหาว่านั่นไปจะมีสักแต้มไหมญี่ปุ่นไม่ต้องคิดเลยกาตาไปบอลโลก2สมัยติด
0: ญี่ปุ่นเขาอาจจะ U23ก็ได
1: ้ไม่ U23เพราะว่าเขาต่อสัญญาเฮียไฝฮาจิเมะโมเรียสึอีก6เดือนเพราะเขาบอกว่าอยากให้เฮียไฝมีเกียรติ
0: ไอ้เรื่องเฮียไฝก็เรื่องนึง
1: มีเกียรติประวัติเป็นแชมป์เอเชียนคัพก่อนจะอำลาเพราะนั้นผมว่าเต็ม
0: จบละเต็มอย่างนี้เต็ม
1: เพราะว่าแล้วคือมันเป็นฟีฟ่าเดย์ได้ไงคือเขาก็เรียกมาได้ไงแล้วส่วนอินโดทุกวันนี้ก็อินเดอร์เทอร์แลนด์เนี้ยเราจะเอามุมไหนไม่ชนะเกิดมันเรียกไอเนี่ยเจอิเซตกองหลังซาโซโลมาเงี้ยถูกไห
0: ม
1: เพราะนั้นในเอเชียนคัพกลุ่ม F บอกเลยว่าผมมองว่าเขามีแต้ม2แต้มมากเก่งอ่ะ
0: ครับมีบอกนาราที่พี่สนกับพี่คมชอบนี่ใช่นาราเค้กว่าเธอหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: แล้วก็มีถามมาบอกประตูนอร์เวย์นี่อยู่ลีกไหนครับทำไมเหนียวจังอ๋อยานีแลนด์นี่ปกติอยู่กับเซบีย่าแต่ว่าหมดสัญญาเซบีย่าแล้วนะตอนนี้เป็นนักเตะไร้สังกัดนะครับ
1: เมื่อก่อนอยู่เซบีย่าก็อยู่วิลล่าไงหมู
0: ใช่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับอ๋อยานีแลนด์นี่อยู่วิลล่า2ปีได้ลงเล่นไป30เกมมาอยู่นอริชไม่ได้ลงเล่นเลยบอนมัสได้ลงเล่นเกมเดียวเรดดิ้งได้ลงเล่น10เกมไลซิกได้ลงเล่น2เกมไปอยู่เซบีย่าได้ลง59เกมแต่3ปีนะ59เกมใน3ปีนั่นหมายความว่าเพิ่งจะมาได้ลงกับเซบีย่าฤดูกาลที่แล้วมั้งฤดูกาลล่าสุดนี้ก็ไม่ได้ลงตัวจริง
1: ไม่เพราะปีที่แล้วมันเบียดกับไอ้วลาโชดีมอสไงคร
0: ับ
1: เซบีย่ากับไอ้นีลันเนี่ยแหละ
0: ใช่ใช่นะครับมีถามมาบอกว่าโค้ชของอัลอาลีทำไมค่าเหนื่อยเยอะขนาดนั้นครับ
1: ก็ต้องเอาเงินค่าเหนื่อยสูงเพื่อดึงดูดไงมาเตอไจเซ่เขาเคยคุมไอ้นี่ไงซาวบวกแล้วแบบ
0: อันนี้ต้องถามส่วนบอลไทยเลย
1: เขาเป็นกุนซือที่โปรไฟล์ดีสามารถไปคุมแบบคือพูดง่ายเป็นกุนซือลุคกี้ที่อายุน้อยฝีมือดีแล้วมีบิ๊กทีมติดต่อไปแหละแต่เขาก็ยอมตัดช่องน้อยมาคุมอัลอาลีเพราะว่าก็เอาตรงๆอ่ะจะมาบอกว่าท้าทายก็ไม่ใช่หรอกเงินตัวเดียวอ่ะ
0: มีบอกว่าช่วงพี่อู๋ใหญ่กับอู๋เล็กเจอช้างเยอะมาช่วงพี่คมพี่สนมาเจอชูชันอีก
1: ช้างอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาเล่นอะไรกันล่ะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อมีอย่างนี้มีอย่างนี้นี่เองนะครับช่วงก่อนเป็นช้างช่วงนี้เป็นชูชันมีบอกว่าสวัสดีครับคุณคมจริงคุณสนใจแล้วก็ข้อความหายไปนะครับเหนียวไม่น่ารอดกาตาร์กับญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็เห็นด้วย
0: อยากให้พี่สนไปคมภาคเอเชียครับเอเชียนครับ
1: เขาจ้างก็ไปอ่ะ
0: ใช่ไอ้เจ๋อเอเชียนครับใครภาคนะไทยรัฐเปล่า
1: เอเชียนครับใช่
0: คุณไดอาเซียนนะ
1: เดี๋ยวขันเอา
0: คุณไดอาเซียนก่อน
1: คุณไดอาเซียนไทยรัฐมั้งไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่รู้แค่ว่าถ้าอันที่ของ AFC อ่ะ BG หมดแต่ว่าฮุนไดมันอาเซียนไงไม่ใช่เอเชียน
0: ฮุนไดมัน AFF
1: ฮุนไดมัน AFF แต่ถ้าของ AFC เนี่ย BG คว้าหมดส่วนไอเนี่ยไอบอลโลกที่ FIFA จะมาจัดให้อาเซียน
0: อ
1: ่ะ
0: FIFA ซีรีส
1: ์
0: อันนั้นเป็นไง
1: นั่นน่าจะถูกป่ะ
0: ไม่รู้ละงงไปหมดละ
1: ไปละหนีละเดี๋ยวให้อาจารย์คมอยู่ต่อชูชันกับอาจารย์บอมเนี่ยอาจารย์บอมเนี่ยอันนี้คือถ้าคุณโนหนึ่งอันนี้ก็โนเออว่ะแต่ผมตอบอันดับไหมคุณโนสองอาจารย์บอมเนี่ยโนหนึ่งของเรื่องสาวๆของขึ้น99ถามเรื่องไอดอลถามเรื่องอะไรเงี้ยเขารู้หมดแล้วเขาไม่ได้แค่ดูหน้าจอคอมเหมือนเรานะเขาไปสัมผัสเนื้อในเนื้อแท้ตัวตนจริงๆมาถ่ายรูปจับบงจับมือเขารู้หมดเอางี้คือแบบ
0: สายปะทะสายปะทะ
1: ใช่คือแค่ดมกลิ่นเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าเป็นใครช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์บอมแล้วก็อาจารย์คมบอกเลยว่า
0: เดี๋ยวพี่บอลใหญ่กำลังจะมาไม่รู้ว่ากันจะยังไงหรือเปล่า
1: แต่ถ้าเป็นอาจารย์บอมกับอาจารย์คมอยู่

0: ถูกกันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะดาร์กยิ่งกว่าผมกับคุณอีก
1: ไม่หรอก
0: เออ
1: คุณชอบพูดไปเรื่อยเนี่ยเอาวันนี้หมดเวลาของสดแล้วครับลาไปแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment Systemสถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะ2นาฬิกา11นาทีครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการในที่นาไลฟ์บนโลกนะครับเป็นตอนนี้อยู่กับผมบอมประพลปัญหาแล้วก็เดี๋ยวสักพักกับพี่บอลสิรินันท์จะตามเข้ามานะครับก็อยู่กัน2ชั่วโมงนะครับตี2ถึงตี4นะโดยประมาณนะฮะก่อนที่จะไปชมฟุตบอลโลกนะครับ2026รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างนอร์เวย์นะครับกับอังกฤษนะฮะที่จะเตะกันในเวลา4นาฬิกานะครับบ้านเราเชื่อว่าหลายท่านก็รอชมเกมนี้อยู่นะครับก็เลยหยิบเอาเพลง Wonderwall นะฮะของคณะ Oasis นะครับมาเรียกว่าเปิดเป็นการโหมโรงก่อนเพราะว่ากลายเป็นเพลงประจำทีมของทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้ครับจริงๆ Wonderwall นี่ไม่ได้เขาไม่ได้อังกฤษไม่ได้ส่งมาเป็นเขาเรียกอะไรเพลงประจำทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยเจ้าภาพก็จะขอไปแต่ละสนามนะครับว่าแต่ละชาติอยากให้เปิดเพลงอะไรนะครับเวลาทีมชาติตัวเองลงแข่งนะครับอังกฤษไม่ได้ส่งเพลงนี้ไปแต่บังเอิญนะครับไอ้วันที่นัดแรกครับที่ชนะโครเอเชีย 4-2 อ่ะดีเจประจำสนามก็หยิบมาเปิดนะครับแล้วปรากฏว่ามันได้ฟีลไงกองเชียร์อังกฤษนะครับนักฟุตบอลอังกฤษนี่ร้องเพลงนี้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็ร้องกันกระหึ่มเลยหลังจากนั้นก็เลยจะใช้เนี่ยแหละครับ Wonderwall นะครับมาเปิดนะครับหลังเกมที่ทีมชาติอังกฤษลงแข่งนะฮะจริงๆวันนี้ก็กีฬาเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปอะไรไปพูดถึงกีฬาอื่นแซมๆมาบ้างนะครับเริ่มจากเทนนิสวิมเบิลดันก่อนนะครับก็ประเภทหญิงเดี่ยวนี้เราได้แชมป์แล้วนะครับเพิ่งชิงกันไปเนี่ยฮะวันเสาร์นี่มันเช้าๆวันอาทิตย์แล้วนะก็เป็นการพบกันระหว่าง2สาวเช็กนะครับอย่างน้องลินดานอสโควานะครับคนนี้เป็นมือ9ของรายการนะครับเจอกับคาโรลินามูโควานะครับนี่เป็นมือ10คนนี้เอาชนะน้องใหม่ของเรามาได้นะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสนุกเลยนะครับเป็นทางด้านของนอสโควานะครับอายุเพิ่ง21ปีเองก็เอาชนะมูโควาไปได้นะครับ6-2 5-7 แล้วก็6-3 นะครับก็คว้าแชมป์การแสดงรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จนะฮะเป็นการเข้าชิงครั้งแรกด้วยของทั้งคู่เลยทั้งมูโควาแล้วก็นอสโควานะครับก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะแต่ว่าพอมาลงสนามเนี่ยมันก็ต้องพักความเป็นเพื่อนไว้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนอสโควาดีที่สุดเนี่ยเป็นถึงแค่รอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอบ8คนสุดท้ายรายการออสเตรเลียนโอเพ่นปี2024นะครับแล้วก็ส่วนเฟนโอเพ่นนี่ไปไกลสุดแค่รอบ2นะครับแล้วก็ยูสเปนนี่รอบ3ก็จอดแล้วนะครับปรากฏว่านะครับวันนี้เมื่อวานนะครับเธอก็คว้าแชมป์วิมเบิลดันไปนะครับแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน2026นะครับส่วนบูโควาก็อกหักไปตามระเบียบนะฮะนอสโควาให้สัมภาษณ์หลังเกมก็บอกว่าโอ้มันรู้สึกยอดเยี่ยมมากนะฮะแต่เธอก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นเกมที่หนักจริงนะครับทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจว่ามันกดดันนะฮะแล้วก็มันไม่ง่ายเลยนะครับในการเล่นแมตช์พอยต์นะครับแล้วก็เธอก็มีพูดถึงโมโคว่าด้วยนะครับก็ชมว่าเพื่อนนี่เล่นดีนะครับก็ทำให้เกมนี้ยากสำหรับเธอนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศรายการเมเจอร์ครั้งแรกกับมูโควาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็เธอก็บอกว่าเธอคิดว่าวันนี้นะครับทั้งเธอแล้วก็มูโควาเนี่ยเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจสำหรับวงการเทนนิสเช็กนะเช็กเกียร์เนี่ยนะครับก็ได้เข้าชิงกันเองแล้วเพศหญิงเดียวส่วนชายเดียวนะครับรอบชิงเนี่ยจะเป็นการดวลกันระหว่างมือ1และมือ2รายการเลยนะครับยานิกซินเนอร์นะฮะจะพบกับอเล็กซานเดอร์โซเวเลฟนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันอาทิตย์ก็ถือว่ามาเจอกันเรียกถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โซเวเลฟฟอร์มกำลังขึ้นเพิ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกมาในเฟนโอเพ่นนะครับ ส่วนซินเนอร์นี่เป็นแชมป์เก่าวิมเบิลดันนะครับเจอกันก็ก่อนลงสนามเขาก็มองว่าซินเนอร์คิวนิดๆแหละนะครับแต่เวลาลงเล่นจริงเนี่ยก็ต้องดูว่าสเวเลฟนี่จะสู้ได้ดีแค่ไหนนะครับก็รอบตัดเชือกนี่ซินเนอร์นี่โชว์ฟอร์มดีมากนะครับก็คือต้อนโนวัคยอโควิดมา3เซตรวดเลยนะครับยอโควิดนี่เป็นแชมป์วิมเบิลดัน7สมัยนะแต่ก็อายุนามก็ยังทราบกันครับไกลเลขสี่ไปทีละเรียวแรงนี่ก็อาจจะสู้ซินเนอร์ไม่ได้นะครับน่าชมนะครับรอบชิงดำนะครับเป็นประดัน ประเภทชายเดี่ยวนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่าผลจะเป็นยังไงครับซินเนอร์ปะทะสเวนเลฟนะครับส่วนกีฬาอื่นครับก็มีอย่างกอล์ฟนะครับกอล์ฟหญิงนี่ก็เป็นเมเจอร์เหมือนกันรายการเอวียองแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคัพนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นการแข่งในรอบที่3และเป็นเมเจอร์ที่4ของปีนะครับมีสาวไทยเราหลุดไปหลุดเข้ามานี่หลายคนเหมือนกันนะครับใน2วันสุดท้ายนะครับแต่คนที่ทำผลงานดีสุดจะเป็นน้องจีนนะครับจีโน่อัตยาทิติกุลนะครับวันนี้จีโน่ก็ยังเล่นดีนะครับตีเข้ามา4อันเดอร์นะครับแต่น่าเสียดายครับวันแรกนี่ไปตีเกินไป1โอเวอร์นะครับแล้วก็มาเร่งเครื่องนะครับในรอบ2รอบ2นี่จีโน่เล่นดีมากนะครับตีเข้ามา7อันเดอร์เลยแล้วรอบนี้อีก4นะครับก็รวมเป็น10อันเดอร์พาร์นะใช่10อันเดอร์พาร์นะครับอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนอันดับอย่างนี้เป็นริยูแฮรันนะครับโปรสาวจากเกาหลีใต้ซึ่งวันนี้เนี่ย ฟอร์มเธอน่าเกลียดมากนะฮะตีวันเดียว11อันเดอร์นะครับโอ้โหตี60นะครับผ่า71ก็รวมนะครับ19อันเดอร์ผ่ากับน้องจีนนี่ก็ตามแบบโอ้โห ตามช้างฮะ9อันเดอร์นะครับวันสุดท้ายไม่รู้ยังไงนะฮะยังจะลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องถามพี่บอลละทีนี้ไล่ไหว
1: ขอไปครับมาเช้าไปนิดนึง
0: ครับ
1: คุยถึงเรื่องอะไรละ
0: ผมคุยเรื่องเนี่ยกอล์ฟเอวียองพอดี
1: อ๋อเมเจอร์ของฝั่งหญิงนะ
0: ใช่
1: อาร์บีเจก็ต้องชมแฮรันยูนะครับที่เป็นผู้นำ
0: พักก่อนเลยพี่พักก่อนเลยพักก่อนเลยเดี๋ยวผมไล่อันดับให้เขาฟังก่อนเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันนะครับอันดับ2นี่เป็นสาวญี่ปุ่นนะครับอากิวาอินะครับ16อันเดอร์ก็ถามผู้นำ3สโตกที่3ร่วมเป็นบุ๊คเอ็มเฮนเดอร์สันนะครับกับมาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะครับ12อันเดอร์ส่วนของไทยเนี่ยนอกจากน้องจีนก็จะมีน้องเมย์เนาะอริยาจุฑานุการนะครับเอริยาจุฑานุการก็มี6อันเดอร์อยู่ที่16ร่วมนะครับแล้วก็มีพิทยายุบลกับ5อันเดอร์ที่26ร่วมมีปัจจรีนันทริกานะครับ5อันเดอร์ที่26ร่วมเหมือนกันนะฮะแล้วก็น้องแพตตี้นะประพังกรธวัฒนกิจนะครับ3อันเดอร์พายที่40ร่วมแล้วก็หมดละของไทยหลุดมาแค่นี้นะครับส่วนจีนนี่ก็ถือว่าเล่นดีนะพี่นะ
1: ใครนะ
0: 2วันหลังเล่นจีโน่
1: อ่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นก็จริงๆเป็นรายการที่จีโน่ควรจะได้แชมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะเอวียองนะครับถ้าจำกันได้นะ
0: ครับ
1: ที่โดนเกรซคิมมีช็อตปฏิหาร
0: อ
1: ่ะตีตกน้ำแล้วยังเซฟพาได้นะครับแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสนามที่จีโน่ชอบเล่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยฟอร์มที่ยังปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานตกลงไปนิดนึง
0: เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็คู่แข่งเนี่ยรายการนี้เนี่ยแฮรันยูโอ้โหมาดี
0: มาก
1: คือปีนี้ตอนที่ได้แชมป์วีแมนพีเจแชมเปี้ยนชิพนี่ก็ปราบทางด้านเนลลี่คอได
0: ้ครับ
1: ก็ถือว่าฟอร์มกำลังขึ้นเลยนะครับเป็นนักกอล์ฟหญิงจากเกาหลีใต้วัย25ปีเท่านั้นนะ
0: ครับผม
1: ก็ดูแล้ววันสุดท้ายน่าจะลำบากแล้วล่ะตามอยู่ถึง9สโตรก
0: โอ้โหแล้ววันนี้ตีแฮรันนี่ไม่มี
1: 10อันเดอร์
0: โบกี
1: ้โอ้อีก1สโตกนี่จะเป็นแมจิกนัมเบอร์59อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังหวังว่าจีโน่จะติดท็อป10นะครับก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้กอล์ฟหญิงนี่จะเป็นยังเหลือเมเจอร์อีก1รายการนะ
0: ครับ
1: AIG Women Open ในช่วงปลายเดือนนี้นะฮะก็ยังอยู่ที่ฝั่งยุโรปอยู่นะครับก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสลุ้นอยู่นะเมเจอร์สุดท้าย
0: นั่นน่ะสิโอ้โหแต่มันมี5เมเจอร์นะผู้หญิงนะ
1: ว่าผู้หญิงจะมี5เมเจอร์นะฮะนี่เป็นเมเจอร์ที่4นะฮะ
0: โอ้แล้วอีกกีฬาหนึ่งนี้พูดถึงไม่ได้เลยนะวันนี้นะ
1: อ๋อวอลเลย์บอลไหม
0: โอ้โหสุดจริง
1: ๆโอ้โหมีคือดราม่ามันเยอะตรงที่ว่าคณะก็ยังมีคนยามาค่อนคออีกเลย
0: ผมก็ไม่เข้าใจนะคือเชื่อไหมผมอะตอนหลังที่ผมเริ่มมาตามบอลเล่ย์ไงแล้วผมจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปอะไรตามเฟซบุ๊กอะออกหมดเลยนะอยู่ไม่ได้โอ้โหคนด่ากันแบบ
1: ก็แปลก
0: ชนะก็ด่า
1: ชนะก็ด่า
0: แพ้ก็ด่าไล่โค้ชทุกวันอะแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เออคุณบอมนี่ก็มีเหมือนผมนี่ใช่ไหมโมโนอะ
0: ใช่ผมปัญหากับพี
1: ่เราดูผ่านโมโนเหมือนกันก็ตามอยู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วจริงๆอะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยมันมีอยู่5ทีมที่สถิติชนะ2เกม
0: ครับ
1: จะมีอยู่ทีมเดียวที่จะตกชั้น
0: เ
1: พราะปีที่แล้วเราเบียดเอาเกาหลี
0: เรามา
1: เฉือนแมตช์สุดท้ายอ
0: ่
1: ะที่เราไปได้เซตที่2จากแคนาดา
0: อ๋อเลยได้มาแต้มนึง
1: เลยได้มาแต้มนึงเพราะถ้าเกิดชนะ 3-2 ทีมชนะจะได้2ทีมแพ้จะได้1แต่ถ้าเกิดคุณชนะ 3-1 3-0 นะคุณจะได้3คะแนนเต็
0: ม
1: ซึ่งเกาหลีใต้กับไทยเราอ่ะมันชนะ1แพ้11เท่ากันแต่ว่ามันจะต้องมานับคะแนน
0: โอ้ปีที่แล้วนี่ฟอร์มหนักกว่านี้นะปีที่แล้วผมไปติดตาม
1: โอ้ปีที่แล้วชนะเกมเดียวแต่อยู่รอดเพราะว่าเกาหลีใต้มันแย่กว่
0: า
1: แล้วเราไปแย่งเซตที่2มาได้จากแคนาดา
0: โอ้โห
1: แพ้แค่2ต่อ3ก็เลยได้ต่อชีวิตมาจนถึงปีนี้นะคร
0: ับ โอ้ก็กลายเป็นว่านี่ต้องขอบคุณแคนาดา2ปีเลยนะ
1: อ่ะปีนี้ด้วย
0: ปีนี้เขาก็มาแพ้เราที่บ้านเราไง
1: ไม่ แต่ว่าปีที่แล้วทีมเดียวที่เราชนะคือฝรั่งเศสนะผมจำไม่ผิด
0: โอ้ฝรั่งเศสปีนี้ก็หนีตกชั้นเหมือนกัน

0: แปลกดีแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ว่าสถิติก่อนลงสนามที่เราจะเจอกับบราซิลเนี่ยเจอกันมา22ครั้งเราเคยชนะแค่ครั้งเดียวนะ
1: ใช่
0: ที่เหลือเราแพ้เรียบเลย
1: รู้สึกตั้งนานแล้วปี2017นะ
0: ใช่ตอนนั้นยังเป็นชื่อ
1: กังปี
0: วอลเลย์บอลวัวกังปีแล้วชนะ 3-0 เซตด้วย
1: เหมือนเดิมเลย
0: ใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่ชนะขาดแบบนี
1: ้
0: ตอนนั้นมันยังมี29 27อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ตอนนั้นคน9ปีใช่ไหม2017 9ปีที่แล้วตอนนั้นคนแบบทึ่งมากเพราะว่าเป็นชัยชนะประวัติศาสตร์ครั้งเดียวครั้งแรกของทีมชาติไทยที่เหนือแซมบ้
1: า
0: แล้วมาเจอกันครั้งเนี้ยอันดับบราซิลในทัวร์นาเมนต์นี้นะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเขาชนะมันรวดแพ้แค่เกมเดียว
1: นั่นน่ะสิ
0: ใครเห็นเบอร์2ของโลก
1: ใครเห็นก็ว่าตาย
0: แล้วคุณคิดอยู่ว่าเขาจะมาอยู่ๆจะมายอมแพ้ทีมชาติไทยคนเรามันก็ไปตั้งสมมุติฐานไปมองว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดขนาดญี่ปุ่นไปแกล้งแพ้กับโดมินิกัน
1: เพื่อว่าเรื่องนี้ผมอะไรวะ
0: มันคิดได้ขนาดนั้นอ่ะ
1: ไปไกลมาก
0: ก็เลยแบบก็ไม่รู้จะหาไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงกับนักกีฬานะ
1: แต่ญี่ปุ่นอ่ะช่วงก่อนนี้ฟอร์มเขาแย่จริงพอก็แพ้โดมินิกันมันก็แพ้ติดๆกันเลยนะ
0: มันก็มาชนะไทยแล้ว
1: มันชนะไทยถึงหยุดได้เลยมันชนะไทยเลย
0: ไม่แล้วอย่างนึงก็ต้องเชียร์ก็ต้องชมทางโมโนแม็กซ์โมโนเนี่ยแหละที่เขามีเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬา
1: เพิ่มไป2ล้านนี่ตีตาย
0: สนาม2เนี่ยได้มา2ล้านแล้วแมตช์ล้านเนี่ยนะสนาม2มองมาชนะแมตช์นี้เขาเพิ่มให้เป็น2ล้าน
1: ได้เท่าสนาม2แล้ว
0: รวม4ล้านละ
1: เ
0: ออโอ้โห4ล้านนี่ก็เยอะแล้วก็เหลือวันเนี้ยวันอาทิตย์นะครับที่จะลงแมตช์สุดท้ายแต่เล่นด้วยความที่ไม่กดดันละนะครับเจอกับตุรกี
1: ไม่งั้นนะเราต้องไปลุ้นในคู่ 10:00 นเช้าอ่ะพี่ที่เบลเย
0: ีย
1: ม
0: ยู
1: เครนอ่ะเบลเย
0: ีย
1: ม
0: ยูเครน
1: ถ้ายูเครนแพ้เบลเยียมก็จบเราก็รอดเหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ตอนนี้รอดละ 100% ละนะครับยังไงเราก็รอดแน่นอนก็แสดงความยินดีกับครับตบลูกยางไทยเราด้วย
1: แสดงความยินดีกับโมโนด้วยครับเพราะว่าโอ้โหปีหน้าถ้าถ่ายเวียนยังไม่มีไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกก
1: ็ดูดิ
0: มีแต่คนบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่โมโนต้องอัดฉีด
1: ใช่เพราะว่าส่วนนึงแหละผมเซ็นไว้ตั้ง7ปีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เซ็นสัญญายาวเลยแล้ว FIVB ก็คงไม่อยากเสียทีมชาติไทยอ่ะ
1: FIVB เขาชัดเจน
0: เพราะว่า1คุณมี engagement คนเนี่ยเชื่อไหมไปดูอย่างเวลาไทยเราชนะแมตช์ไหนนะคนดูหลักล้านใน YouTube อ่ะ
1: ใช่
0: อย่างแมตช์ญี่ปุ่นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะว่าเท่าไหร่ละ
1: เดี๋ยวผมไปดูไฮไลท์กูบราซิลไม่รู้ยังไง
0: ผมว่าเผลอๆเนี่ยหลักล้านแล้วนะ
1: น่าจะบ้านเราปั่นเก่งปั่นวิวเก่ง จริง
0: คือไม่ใช่เฉพาะไทยด้วยนะ
1: ใช่ผมเป็น
0: อาเซียนเนี่ยแหละพวกเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยไม่บางคนก็เข้ามาแช่งบางคนก็เข้ามาเชียร
1: ์เวียดนามมาเข้ามาแช่งเหรอฮะตามระเบียบโอ้ยเดือดร้อนกว่ากองเชียร์บราซิลนะเวียดนามอ่ะโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาด่ากันเละเทะบอกว่าบราซิลไม่ยอม
0: เฮ้ยสมยอมแกล้งแพ้กับไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรอ
1: นี่ไงก็เนี่ยเกือบล้านเลยนะยอดวิวเนี่ย
0: ใช่ไหมคู่ระหว่างไทยกับบราซิล
1: ของโมโนแม็กนี่ไฮไลท์คนเข้าไปดู800,000คนละส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์นี่400,000คน
0: 400,000
1: ถือว่าเยอะนะ
0: แล้วคอมเมนต์เป็นไงทิศทาง
1: โอ้ยคอมเมนต
0: ์ไม่แต่ผมชอบคอมเมนต์ต่างชาติไงเลิฟอะไรนะบราซิลไทยแลนด์พี่น้องกัน
1: ถ้าเป็นฝั่งบราซิลอ่ะเขาไม่โกรธเขาไม่อะไรเลยเขาก็จะมาชื่นชมนั่นแหละมีแต่ฝั่งอาเซียนนี่แหละคือเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ดีๆนั่นแหละเขาก็เข้าใจเพราะว่าแหมบราซิลมันไม่มีความจำเป็นต้องจัดชุดใหญ่นึกออกปะ
0: แล้วเขาก็มีทฤษฎีอย่างหนึ่งบราซิลเนี่ยคือ1กับ2
1: ต้องการหลบ
0: มันไปเจอ7กับ8เพราะว่า1จะเจอ8 2จะเจอ7 3เจอ6 4เจอ5เขาล็อกไว้แล้วใช่ไหมแล้วเผอิญว่าไอ้ทีมที่มันกำลังแย่งอันดับ6 7 8เนี่ยมันมีหลายทีม
1: ครับ
0: มันเป็นทีมแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยพวกโปแลนด์มันมีแบบแต่ละทีมที่แบบแข็งไง
1: ครับ
0: ถ้าตกลงไปอันดับ3อันดับ4มันไปเจอ4กับ5อาจจะเป็นจีนอะไรเงี้ยเขาดูว่ามัน
1: เบากว่า
0: อะไรเงี้ยก็เป็นอีกทฤษฎีนึงที่คนก็เลยมองว่าบราซิลตั้งใจที่จะมาแพ้กับไทยแล้วเลือกด้วยนะเลือกที่จะแพ้กับไทยเราก
1: ็
0: คิดกันไปถึงขั้นนั้นนะ
1: โอ้โหบางคนผมเข้าไปถ้าผมเป็นนักกีฬาที่ผมก็เซ็งเหมือนกันนะแบบก็ชนะทีมสำรองเขาอะไรเงี้ยแต่ทีมสำรองบราซิลนี่ตัวนี่กันได้สองโลกนะ
0: จ๊ะเขาจะส่งสำรองอะไรก็เรื่องของเขานะครับเราชนะได้ก็พอแล้วแล้วก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจนักกีฬาเรานะครับศศิภาพรนี่ก็
1: โอ้โหพอได้ไปเล่นที่อเมริกามั่นใจเลยตบกระจาย
0: ใช่เขาถูกเลือกไปเล่นให้กับลีกอเมริกาแต่ผมจะชมตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่า

0: ตบแรงอย่างเดียว
1: อ๋อเกมรับไม่ดี
0: โอ้เดี๋ยวนี้เกมรับแน่นโอ้โหนี
1: ่ไอ้รับบอลเสิร์ฟใช่ไหม
0: ตบมาเหอะตบมาเหอะขอให้
1: ขุดเก่งขึ้น
0: ขุดเก่งขึ้นด้วยนะครับแล้วโดยรวมแล้วก็ถือว่าเกมเสิร์ฟเราดีขึ้น
1: ใช่
0: ทัชดาวน์นี่ทำคะแนนสูงสุดของเกม
1: ปกติไทยเนี่ยจะประมาณว่าเล่นเล่นแบบขึ้นแต้มสำคัญปุ๊บเสิร์ฟออกเอ้าเสิร์ฟเสียเจอบ่อยอย่างนั้นนิกลงบางทีก็เสิร์ฟปุ้งไปด้วย
0: บีมก็ตามมาตรฐานนะ
1: แต่ที่ดีขึ้นคือน้องเพียวนะ
0: น้องเพียวนี่ลูกบอลแทรกนะจังหวะก็ต้องชมอย่างชมพู่หรือว่านุกนิกเวลาเขาเซตให
1: ้
0: ก็หลอกตัวบล็อกได้ด้วยแล้วก็พอบอลแทรกเรามีบอลสวนเข้ามาช่วยก็ถือว่าเล่นดีนะวันนี
1: ้
0: หลายคนอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่แหละเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็3-0มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
1: ใช่
0: ก็อย่างที่บอกไปสถิติเจอกันมาตั้ง20กว่าครั้งไทยเราเคยชนะบราซิลแค่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะและเป็นครั้งแรกที่ชนะใน VNL วอลเลย์บอลเนชั่นลีกด้วย
1: และสำคัญด้วยชนะแมตช์นี้นี่โอ้โหโล่งกันทั้งชาติก็แฟนวอลเลย์นี่โล่งกันหมดเลย
0: โมโนก็โล
1: ่งก็โล่งอย่างน้อยปีหน้าบีไทยแน่นอนละ
0: ก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าแมตช์สุดท้ายเจอกับตุรกีนะครับไม่กดดันไม่ซีเรียสแล้วแล้วก็ดูว่าจะปล่อยของอีกไหมเพราะว่าตุรกีเขายังต้องเน้นเข้ารอบเพลย์ออฟ
1: นี่ไงตุรกีถึงบนอย่างตุรกีตอนนี้อยู่ที่4ใช่มั้ย
0: ขึ้นไปที่4แล้วเหรอ
1: เอาเข้า
0: แต่ว่าวันนี้ชนะญี่ปุ่นสิ
1: อ่าฮะเดี๋ยวผมดูผลให้นะครับตุรก
0: ีเขาเห็นเขาเบียดกับญี่ปุ่นอยู่อะแมตช์ต่อจากไทยเราอะเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นกันที่โอซาก้าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพสนาม3
1: วันนี้เป็นเยี่ยมก็ชนะโดมินิกันใช่ไหม
0: ก็โดมินิกันนี่เราต้องลุ้นหนีตกชั้น
1: มันโคลาวานของเรามันต้องวันที่10ใช่ไหมพี่หรือวันที่1111นี่ตุรกีชนะญี่ปุ่น3-1เซต
0: ใช่ไหมก็เลยทำให้ตุรกีคะแนนกระโดดขึ้นไป
1: สบายไปแล้วอิตาลีแชมป์เก่านี้โอ้โหชนะแคนาดา3-2
0: ญี่ปุ่นนี่ก็ยังไม่แน่นะ
1: ยังไม่แน่ครับเพราะว่าโอ้โหก็4-5นัดหลังเนี่ยชนะนัดเดียวชนะที่นัดไทยนะ
0: ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่อันดับอะไร
1: เดี๋ยวผมดูให้
0: ไม่เพราะว่าอย่าลืมนะต่อให้จีนมันตกไปอันดับ9หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพไอ้ไฟนอล
1: ครับ
0: เจ้าภาพเนี่ยถ้ายังไม่ได้ติด1ใน8เขาจะถูกจับเข้าไปอยู่ในไฟนอล8
1: ซึ่งไอ้ทีม8จะหลุดใช่ไหม
0: ใช่ทีมอันดับ8มันจะหลุด
1: ตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่อันดับ8
0: เนี่ยถ้าจีนมันไม่อยู่ติด1ใน8ใช่ไหม
1: แล้วจีนอยู่ที่9
0: ใช่ไหมเพราะเป็นแบบนี้นะญี่ปุ่นหลุดนะ
1: เดี๋ยวนะญี่ปุ่นนัดสุดท้ายเจอเลยสนามนี้แข็งมากแข็งโป๊กเลยญี่ปุ่นท่านนัดสุดท้ายวันเจอโปแลนด์โอ้โห
0: โอ้ก็แข็งง่ายแข็งเนี่ยเนี่ยสถานการณ์ญี่ปุ่นเขาต้องเล่นเต็มที่ถูกไหมก็ยังแพ้เลย
1: เชิญอิตาลีไงก็แพ้อีกแล้วเพราะจีนน่ะเขาไม่ได้เอาชุดใหญ่มาไงเขารู้ว่าเขายังไงเขาก็
0: เขาเป็นเด็กมาไงไฟนอลยังไงเขาก็ได้เล่นอยู่ละ
1: เอาเด็กมาสร้างทีมใหม่ไปเลย
0: ก็เหมือนตอนนั้นทีมชาติไทยเราเป็นเจ้าภาพไฟนอลอยู่ครั้งหนึ่ง
1: อ๋อครั้งที่เราเข้ารอบ8ทีมอ๋อตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพเหรอ
0: ไม่ไอตอนที่เป็นไอตอนที่เข้ารอบไฟนอลน่ะเราเข้า2ครั้งครั้งหนึ่งตอนที่ติดด้วยอันดับตัวเอง
1: อ๋อก็มี
0: มีครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนที่ในฐานะเจ้าภาพก็อีกครั้งหนึ่ง
1: ก็สนุกนะครับวอลเลย์บอลถ้าใครติดตามอยู่โอเคเป็นสมาชิกโมโนแมกนี่ถ้าชอบดูวอลเลย์นะโอ้ตาแฉะบอกเลย
0: ใช่เพราะว่าไม่ได้ดูเฉพาะทีมชาติไทยไงมันมีทั้งหญิงและก็ชายหญิงกับชายมันจะสลับคนละสัปดาห์ใช่ไหมแล้ววันหนึ่งบางทีมี8แมตช์เพราะว่ามันมี3สนามไงสนามหนึ่งบางทีมี3แมตช์อย่างเงี้ยก็ดูกันยาวเลยแล้วเวลาบางทีแข่งที่ทั้งโซนเอเชียทั้งโซนยุโรปคุณก็ดูต่อเนื่องไปเลยบางทีไปถึงอเมริกาก็มี
1: บอลโลกเดี๋ยวไทยเจอตุรกีนี่บ่ายโมงครึ่งนะวันนี้นะคร
0: ับ บ่ายโมงครึ่งเวลาเดิม
1: นะฮะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรละดูชิวๆสบายๆไหม
0: แต่ว่าก็มันมีผลกับเรื่องคะแนนชนะ 3-0 แพ้ 3-2 อะไรพวกเนี้ยคะแนนจะบวกลบอะไรเท่าไหร่มันก็จะมีผลกับอันดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ของเราเล่นเต็มที่อยู่แล้วแหละ
1: โอ้แล้วพูดถึงอันดับโลกวันนี้ไทยนี่ก็บวกขึ้นมาบาเลยนะคะแนนนะพี
0: ่บวกเยอะใช่ไหม
1: 19คะแนนมั้งเพราะว่าอันดับโลกมันห่างกันเยอะ
0: ครับ
1: แล้วกระโดดจากอันดับ22ขึ้นมาอยู่ที่17ของโลกอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าบวกขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งมันพวกนี้มันมีผลต่อการที่เราไปเล่นทัวร์นาเมนต์แบบพวกคัทโอลิมปิกอะไรพวกนี้ไงเนี่ยไทยบวกเพิ่ม 19.39 คะแนนแล้วบราซิลแม่งลบไป19คะแนน
0: จะคิดผมว่า
1: แพ้ 0-3 ด้วยแพ้แบบขาด
0: แพ้แพ้คะแนนเสียคะแนนเยอะมาก
1: ก็แรงกินก็ถือว่าโอ้โหสองเด้งเลยไทยวันนี้นะครับบราซิลตอนนี้เดี๋ยวดูผู้หญิงกันผู้หญิงนี่เขาที่เท่าไหร่นะของผู้ชายที่7ที่2ของโลกไทยนี่อย่างที่เรียนกระโดดขึ้นมา5อันดับมาอยู่ที่17 ก็ทิ้งเวียดนามเพื่อนเลิฟไกลเหมือนกันเวียดนามที่28โอ้ตอนแรกเหมือนเวียดนามจะแซงไทยด้วยนะ
0: มีอยู่ช่วงนึง
1: ในระดับโลก
0: เดือนที่แล้วนี่แหละช่วงที่เรากำลังเตรียมแข่งวอลเลย์บอลในชั้นลีกแล้วเขาแข่ง
1: AVC
0: AVC ที่มีเกาหลีใต้อ่ะพอไปแพ้เกาหลีใต้เท่านั้นแหละ
1: เรียบร้อย
0: จบเลย
1: เหมือนแบบคือทำนบแตกเอาแพ้เกาหลีใต้ก็ไปยาวเลย
0: เพราะว่า1ก่อนหน้าเนี่ยเวียดนามเขาจะชอบคุยข่มว่าเขาแซงหน้าเกาหลีใต้แล้วแล้วกำลังจะไล่เบียดแซงทีมชาติไทย อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เรียบร้อย
0: แต่พอหมดยุค
1: หมดต้องตู้
0: ตู้เย็นเนี่ยพอไม่มีปุ๊บเนี่ยก็
1: จบเลย
0: ตามที่เห็นเลยแพ้เกาหลีใต้แบบสู้ไม่ได้ด้วยนะ
1: เออแต่ตู้เย็นก็โหดเกิน
0: ก็ทำแมตช์นึงบางที40คะแนนเลยเท่ากับเซต
1: ไปวันเดียวโอ้บ้าบอ
0: นี่ไม่รู้เลิกเล่นแล้วไปไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้เขาบอก
0: แล้ว
1: โดนแบนใช่ไหม
0: จริงๆอะคนที่โดนแบนอะคือรุ่นน้องเขาที่อยู่ในชุดเยาวชนแต่ว่าพอตรวจเจอคนนี้ปุ๊บแล้วจะมาตรวจตู้เย็นมันก็
1: ไม่ยอม
0: มันก็เลยเลิกไปเลยซะดีกว่า
1: อ๋อดีกว่าให้ตรวจด้วย
0: เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวโดนอาจจะโดนลิฟคะแนนคืนอะไรย้อนหลังอะไรอีกวุ่นวายถ้าเลิกซะแต่ตอนนี้มันก็ยัง
1: ระเบิดตัวเอง
0: ระเบิดตัวเอง
1: เพื่อคนรวม
0: รักษาคะแนนที่เคยทำเอาไว
1: ้แต่ช่วงนี้องค์การวอลเลย์บอลไทยนี่คือคักนะทีมเยาวชนเราก็ดีนะ
0: อายุ18นะครับก็ได้แชมป์ Princess Cup ที่เป็นระดับอาเซียนแล้วพอสัปดาห์ถัดมาเล่นในระดับชิงแชมป์เอเชียก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศไอ้วันที่เราแพ้เกาหลีใต้ผมบอกเลยว่าถ้าเซต2เราได้รูปเกมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโมเมนตัมเนี่ยพอเซต2มันพลิกไปพลิกมาเราเซฟเซตพอยต์เราได้เซตพอยต์แต่ทำไม่ได้ปุ๊บพอเราแพ้เซต2แล้วมันเสมอ1ต่อ1เนี่ยพอเซต3เซต4โมเมนตัมมันไปอยู่ทางฝั่งเกาหลีใต้แล้ววันนั้นก็เสิร์ฟดีด้วยก็เลยทำให้เรานั่นน่ะเป็นเหตุที่ทำให้โค้ชยะต้องประกาศหลังจบทัวร์นาเมนต์อันดับ3
1: อันนั้นอย่างหนึ่ง เขาโค้ชยะเบื่อคอมเมนต์ด้วยอย่างนึงโค้ชไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าโค้ชเวลาลาออกแล้วเขาพูดว่า
0: ฝาก
1: สบายใจจังนะครับว่าเกียรติกิมก็โค้ชคีย์บอร์ด
0: โค้ชคีย์บอร์ด
1: ผมไม่คุ้นว่า
0: ฝากไปถึงโค้ชคีย์บอร์ดด้วยผมไม่อยู่แล้ว
1: เพิ่งเคยเห็นแบบแต่ว่าแกชอบแกคงอ่านคอมเมนต
0: ์โอ้โหแล้วโค้ชคีย์บอร์ดบ้านเรานี่ดุมาก
1: ดุ
0: คือบางคนก็เก่งจริงไม่เก่งจริงก็ไม่รู้หรอก
1: ก็แกไปเรื่อยก็บอกกูมีแก้เกมโชว์นะโอ้โหนั่งงานเฮ้ยขนาดนี้หรอเนี่ย
0: แต่ผมชอบเด็กยุคใหม่นะรุ่นเยาวชนยู18
1: ผมถามก่อนฝีมือสู้ได้ไหมเอวันเจอเกาหลีผมไม่ได้
0: ด
1: ู
0: ดิสู้ได้เลย
1: เพีย
0: งแต่ว่าพอใช่มันพอมันเหมือนโมเมนตัมมันเสียไปแล้วเป็นจังหวะที่เกาหลีใต้มันฮึดขึ้นมาได้แล้วจังหวะเสิร์ฟเขาเสิร์ฟดีแล้วเราแก้เกมไม่ได้เลยตอนนั้นก็เนี่ยทำให้เป็นเหตุหนึ่งที่คนด่าแมตช์นั้นเยอะมาก
1: แก้เกมโค้ชแก้เกมไม่ดี
0: กลายเป็นโค้ชผิดไปหมดเลยตอนนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วว่าแล้วตอนนั้นกระแสทีมยู18มาแรงไงเพราะว่าโอ้โหมันชนะบินเซนครับแบบสบายเลย
0: ไม่เสียเซตเลย
1: แล้วตกแบบตกแปลก
0: จนมาท่านเจอเกาหลีใต้เพิ่งจะมาเสียเซตแล้วไปหมดเลย
1: เออ
0: แล้วพอมาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2คนก็มองเนี่ยไอ้แมตช์เกาหลีใต้มันไม่ควรแพ้ไม่งั้นไปชิงกับจีนแล้ว
1: แต่ผมว่าสูสีนะไอ้จีนไอ้ยี่เกาหลีญี่ปุ่นไทยผมว่าได
0: ้ใช่ญี่ปุ่นกับไทยเราเนี่ยมันสูสีกันอยู่แล้วเนี่ย
1: ไม่ได้ชุดเด็กนะ
0: แต่กับจีนผมยังไม่ผมก็ยังเห็นเราเป็นรองอยู่นะแต่ว่าเด็กชุด U18 ชุดนี้เล่นค่อนข้างดีแล้วก็รูปร่างดีนะแล้วหลายคนก็ยังดูรู้สึกว่ามีโอกาสพัฒนาขึ้นมาได้อีก
1: โอ้แต่ละคนสูงกว่าทีมชาติชุดใหญ่ผมว่าสูงเฉลี่ยผมว่าบางคนมัน190ก็มีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่
1: น้องไอ้น้องอะไรไอ้น้องใบเตยน่าจะ180กว่า
0: ใบเตยก็ดีแต่ผมชอบชื่อน้องชอบชื่อเลนของออมออม
1: ออม
0: สินออมทรัพย์อะไรมา
1: เอามาลงเป็นชุดใหญ่เลยไหมชุดใหญ่ก็มีนะออมสินออมทรัพย์
0: แบบ
1: ไอ้น้องจามิกรไม่ออมๆตัวยุ่งๆ
0: ใช่ใช่ก็เนี่ยก็ดูแล้วอนาคตวงการวอลเลย์บอลไทยเราก็ดูแล้วมันก็มีเจนใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
1: ๆเอาจริงนะบางทีผมเห็นบางคนเขาก็ไล่นายกสมาคมแล้วแหละปีสมพรเนี่ยแต่ผมก็ว่าโอ้โหถ้าเทียบกับสมาคมอื่นนะ
0: ถ้าพูดถึงผลงานใช่ไหม
1: วอลเลย์บอลผลงานชัดเจนนะและต่อเนื่องนะพัฒนาต่อเนื่อง
0: ไม่หรอกมันปัญหาคือบางทีเขาก็มองว่ามันเหมือนบริหารเป็นครอบครัวอย่างที่คุณสมพรพูดแหละแล้วพอมันเป็นบริหารแบบครอบครัวปุ๊บเนี่ยบางทีมันคนก็มองว่ามันเกรงอกเกรงใจก็ใช้แต่โค้ชสามคนเนี่ยโค้ชด่วนโค้ชยากโค้ชออดสามคนเนี่ย
1: ก็ใช้โค้ชด่วนก็ไล่ไงเอาโค้ชออด
0: เ
1: อาโค้ชออดมาก็ไล่ให้ยันแต่คิดถึงโค้ชด่วน
0: ก็เนี่ยเขาถึงเรียกร้องว่าเฮาโค้ชต่างชาติดีไหมโดยเฉพาะอย่างโค้ชฝั่งชายเนี่ยพอไปได้โค้ชปาร์คมาจากเกาหลีใต้
1: ดีขึ้นชัดเจนนะ
0: เขาก็มองว่าเนี่ยผลงานมันดีขึ้น

0: แล้วก็ทางฝั่งโค้ชหญิงฝั่งหญิงเนี่ยพอได้โค้ชชินชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนกับ
1: น้องบิมพิมพิชยาตอนแรกเราก็ผมก็ไม่รู้แล้วเอ๊ะมันสนิทกันยังวะ
0: เป็นใจกันเป็นจริงเขาไม่ได้เป็นโค้ชที่ลักษณะสอนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเก็บสถิติแต่เวลาบางทีเรื่องสถิติมันก็มีส่วนช่วย อะไรต่างๆนะแล้วก็พอเห็นเอ้ยเขาก็มีส่วนช่วยนี
1: ่
0: มันก็เห็นผลไง
1: เขาก็
0: มีเสียงเรียกร้องจากแฟนวอลเลย์บอลบ้านเราเนี่ยแหละทำไมเราไม่จ้างโค้ชต่างชาติมาคุมทีมหญิง อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้โค้ชต่างชาติมาเป็นทีมระดับโลกญี่ปุ่นใช้โค้ชตุรกี
0: ใช่ใช่ก็เมื่อก่อนเกาหลีก็มีนี่ไงที่ไปคุมฝรั่งเศสโค้ชฝรั่งเศสอ่ะโอ้เมื่อก่อนนี่ก็หมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่ก็คืออ้างว่าไม่มีเงินค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ติดเรื่องงบประมาณ
0: แล้วก็ที่โค้ชปาร์คมาคุมทีมชายเป็นเพราะว่า FIVB ให้เงินช่วยเหลือมาออกค่าใช้จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ย
1: เออนะก็ต้องเข้าใจขนาดนักกีฬาสำรองเรายังให้สแตนบายอยู่ที่ไทยเลยแล้วไปเรียกบินข้ามไปไอ้เซล่าขอบคุณพี่ผู้นะที่ท้องเสียเซล่าเลยได้โอกาสบิน
0: ใช่เพราะว่าเรามีเซตเตอร์อยู่2คนใช่ไหมเพราะว่าพอแมตช์แรกนี่มีปัญหาก็นุกนิกคนเดียวเลย
1: ผมตอนแรกผมก็งงไงทำไมนุกนิกมันวิ่งยาวเลยวะอ๋อเพิ่งมารู้ว่าชมพู่ท้องเสียนั่นก็เป็นวอลเล่นะนะฮะส่วนฟุตบอลก็
0: ฟุตบอลใช่ไหม
1: วันนี้ก็มีข่าวแบบช็อกอยู่ข่าว
0: งั้นสรุปแมนยูยังไงเนี่ยมิดฟิลด์เนี่ย
1: มิดฟิลด์
0: อัตแลนตานี่คือไม่เอาแล้วใช่ไหม
1: ของเอเดซอนใช่ไหมพี่เอเดซอนนี่คือตอนแรกแมนยูไปตรวจแบบเร็วๆมาแล้วรอบนึงที่อเมริกามั้งเขาก็เอ๊ะเฉย
0: เดี๋ยวคือตรวจร่างกายไม่ผ่านอย่างเงี้ยหรอ
1: เดี๋ยวรอมันไม่ใช่ไม่ผ่านมันคงเห็นปัญหาบางอย่างก็เลยเรียกมาตรวจรอบสองที่แมนเชสเตอร์ที่อังกฤษปรากฏว่าคราวนี้โค้ชแพทย์เขาไปเจอว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวเข่
0: า
1: คือแล้วก็ไอ้ตรงหมอนรองกระดูกมันเคยเจ็บไงแล้วแมนทีมแพทย์ของแมนยูก็มองว่าเอ๊ะใช้ไปยาวๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็เลยแจ้งไปทางอัตแลนต้าว่าไม่เอาละนะครับก็เลยล้มดีลไปแต่ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิด
0: อีกแล้ว
1: ทางฝั่งของสื่ออิตาเลียนเพราะว่าทางอัตแลนต้าเนี่ยเขายืนยันว่าไอ้เดซอนมันฟิตนะครับแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาไม่เอาเขาเอากลับไปใช้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดว่าไอ้ช่วง5สัปดาห์ระหว่างที่เอเดอร์ซอนมันจันติดทีมชาติใช่ไหมล่ะเพราะไม่งั้นมันเรียบร้อยไปแล้ว
0: ไปฟุตบอลโลก
1: เขาบอกไอ้ช่วงนี้แมนยูก็เป็นสเกลตัวอื่นล่ะแล้วมันไปเจอไอ้มานูโกเน
0: ่
1: ราคาเท่ากัน
0: ก็เลยไปเลือกอีกคนนึงแล้วก็อ้างเหตุ
1: พี่เขาว่าอันนี้ทฤษฎีสมคบคิดทุกฝ่ายอิตาเลียนเขาบอกว่าซื้อสองคนไม่ไหวเพราะรวมกันมันไม่แพงก็จริงตัวละ50ล้านยูโรก็ไม่ไหวเขาเลยบอกว่ามันคงไปอยากได้มานูโกเน่แล้วมันก็มีข่าว
0: แล้วของเชลซีอ่ะ
1: แอนเดรซันโตนี่คือเหมือน
0: ไม่50ล้านเหมือนกันนะ
1: แอนเดรซันโตนี่ผมคิดว่าเขาซื้อมาเป็นตัวเนี่ยพี่มันต้องมันอยากได้กลาง3ตัวใช่ไห
0: ม
1: ก็คือ2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวเกรดบีแหละก็กะว่าจะเป็นเอเดอร์ซอนกับแอนเดรซันโตนี่แหละเล็กตัวเป็นตัวท็อปไงแล้วแอนเดรซันโตนี่ไม่มีปัญหาก็ดีลก็ตามนั้นไปแต่ว่าของไอมานูโกเน่เนี่ยพอมันมีข่าวจริงอ่ะแล้วเราลองไปดูไอประวัติอาการบาดเจ็บอ่ะหูน่ากลัวมากนะเจ็บทุกฤดูกาลอ่ะไอ้ฤดูกาลที่แล้ว
0: แมนยูชอบนี่แบบ
1: ฤดูกาลพักไป75วันนะพี่พักไปเดือน3เกมอ่ะว่าโอ้โหมันเจ็บไป5รอบนะในฤดูกาลที่แล้วเดี๋ยวถ้าจะเอาจริงก็เสี่ยงอ่ะแต่ว่ามันเล่นดีก็เราดูมันเล่นกับฝรั่งเศสอยู่ใช่มั้ยล่ะ
0: อ
1: ืมก็นะเค้าก็ประมาณเนี้ยที่สิผมก็คิดก็เลยยังไม่รู้จะได้ใครเลยเนี่ยไม่รู้จะได้ใครจริงบอกไม่ออก
0: แต่มีเนี่ยก็เห็นเชลซีเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจแล
1: ้ว
0: เชลซีอยากขายเลยเขาบอกเห็น50ล้านปุ๊บ
1: โอ้เชลซีบอกแหมเหมือนเมตันเมาส์อ่ะรีบมาเอาเลย
0: รีบมาเอาเลย
1: ยังไม่เข็ดอ่ะเมาส์เนี่ยโอ้แต่ว่าอังเดอร์สโตนมันดีหน่อยมันร่างกายมันดีกว่าเมาส์แหละนะครับแล้วก็ดูก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกก็พอได้แหละ
0: ก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก20นาทีนะรายชื่อตัวจริงเกมคู่ระหว่างนอร์เวย์กับทีมชาติอังกฤษก็น่าจะออกมาละนะ
1: ใช
0: ่คุณบอมเชียร์อะไรเน
1: ี่ยอังกฤษครับพี
0: ่ก็เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าผมเริ่มเห็นกระแสคนเชียร์นอร์เวย์เยอะขึ้นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยความที่ว่าเขามีสีสันมีเออร์ลิงฮาแลนด์ที่แบบเขาเป็นคนที่มีคอนเทนต์ในตัวนะคือเขาอยู่ไหนก็มีแสงแบบเป็นสปอตไลท์อะ
1: นี่ไงเขามีไอ้พวกนางบงนางแบบที่หน้าเหมือนเขาทำคอนเทนต
0: ์เออแบบ
1: เป็นไวรัลนั่นน่า
0: ใช่
1: เปลี่ยนนั่นนางแบบรัสเซีย
0: อันนั้นไอ
1: ้นั่นนางแบบรัสเซียนะ
0: ไม่ใช่ AI เหรอ
1: ไม่ใช่ AI นางแบบเซียวโคตรเหมือนฮาร์น่ะแบบเหมือนมากแบบโอ้โห
0: คือตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วระหว่าง AI กับของจริง
1: จริงป่ะโอ้ผมเป็นเหมือนพี่นะ
0: โอ้อันนั้นมัน AI หรือเปล่า
1: บางทีเราเห็นกองเชียร์แบบสวยๆในแบบเป็นคลิปปันตาม

0: ออนไลน์เงี้ย
1: ใช่ว่าต้อง
0: อ
1: ดูก่อนเ
2: พราะเดี๋ยวนี้มัน AI มันก็เนียนมากแต่ว่าเนี่ยเริ่มเห็นกระแสเพราะว่าหนึ่งการเชียร์ของของฝั่งนอร์เวย์นะ
0: คร
2: ับไวกิ้งโรวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมีการนำเชียร์มีการแบบร่วมการแสดงออกร่วมกันที่แบบมันดูภาพแล้วมันดูสวยอ่ะนะ
0: ครับ
2: ก็เลยทำให้เกิดกระแสการเชียร์นอร์เวย์เพิ่มมากขึ้น
0: ใช่
2: ส่วนอังกฤษนี่ก็ยัง coming home อยู่
0: โอ้โหอย่าไปใช้เลยเพลงนะไอ้คัมมิ่งโฮมไม่เคยทำเลยอันนี้ของอังกฤษนี่ชื่อออกมาแล้วนะ
2: ออกมาแล้วหรอ
0: ของอังกฤษนะเขาอังกฤษชอบไอ้นี่ก่อนออกมาตั้งแต่10นาทีที่แล้วนะครับอันนี้มาจาก Sky Sport นะวันนี้เขาใช้เอสลีย์คอนซาเลนแบ็คขวานะครับก็ปรับเพราะว่าไอ้ลิเจมนี่ก
2: ็ยังไม
0: ่ยังไม่หายยังไม่หายนะครับแล้วก็แม่ชาเลวคอนซาเนี่ยก็เจอปาฏิหาริย์ฟีฟ่าก็อังกฤษไปโวยไงไปทึกคัดทำ
2: ท่าไม่ถ้ามันนัดเดียวเนี่ยรอบรองก็ยังมีโอกาสเจอกับอาเจนหรือสวิต
0: ไม่มีเหตุผลอยู่ๆไปแพ้สองนัดทำไมวะ
2: ก็เขาหาโวยวาย
0: เพราะอังกฤษเขาโวยวายชัด
2: มันไม่มันได้ระหว่าง1ถึง3นัด
0: ก็
2: ตอนแรกก็ยังไม่รู้มันจะ1นัด2นัด3นัดพอคุณไปอุทธรณ์ไปขอ
0: ทำยึกยักไงทำยึกยักไงจะขอค่าตัว
2: ดีเขาไม่เอา3นัด
0: โอ้วันปีนี้วันโลกปีนี้นี่แบบโอ้โหหลายอย่างเดี๋ยวดูรายชื่อเลยแล้วกันนะครับผู้สาประตูก็เป็นเจแดนพิกฟอร์ดเหมือนเดิมครับแบ็คขวาที่เรียนเป็นเอสทรีคอนซ่าครับคู่เซนเตอร์วันนี้เป็นจอห์นสโตนกับมาร์กเกอีนะ
2: ตอนแรกบอกว่าเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะ
0: ใช่ใช่เหมือนเขาตอนแรกเหมือนมีปัญหาแล้วเขาเพิ่งกลับมาซ้อมได้ครับแล้วก็ยัดลงเลยซ้ายก็เป็นนิโก้โอเลลี่นะครับกลางใช้เดคแคลไลคู่กับเอเดียเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนี่เล่นเป็นเบอร์สิบโหแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็ทางขวาเขากลับมาใช้นนนี่มาดูเอเก้นะ
2: บาเออไม่มันเกิดอะไรขึ้นกับบูยะบูกาโยซาก้า
0: ซาก้าก็เล่นไม่ดีจริงพี
2: ่ไม่ดีแต่ว่าก็ยังดีกว่า
0: ก็ยังดีกว่ามาดูเอเก้ผมว่ามันเขามีปัญหาเรื่องความฟิตนะซาก้าเออแต่ก็ผมก็ดีกับมาดูเอเก้อย่างที่บอกนายเปาก็เคนนะซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะ
2: กอร์ดอนมันก็เหมาะสมมากกว่าทางด้านของแรชฟอร์ด
0: มันเล่นแล้วมันดูมีชีวิตชีวาไงมันดูมุ่งมั่นกว่า
2: ไม่แต่ดูแล้วนี่ใครเอาใครไปประกบฮาแลนด์เกฮีกับสโตน
0: ฮาแลนด์บอกใครก็ได้เนี่ยชุดนี้มา
2: ไม่จริงๆผมรู้สึกว่าแดนเบอร์เนี่ยเหมาะมากนะที่จะเอาไปใช่ตัวมันสูสีอ่ะ
0: ไม่แน่นะจอห์นสโตนซ้อมด้วยกันนี่ที่สโมสร
2: แมนซิตี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันอาจจะเหมือนแบนาโดไอ้แบนาโดกับโรดี้หรือเปล่า
0: โอ้เด็กจะตีกันโรดี้ก็ไม่ควรโอ้เพื่อนกำลังกันหงุดหงิดไปล้อเขา
2: แต่นี้เขาย้ายไปมัดดิดแล้วไง
0: โอ้ไม่รู้จักกันแล
2: ้
0: ว
2: ไม่รู้จัก
0: เพิ่งย้ายกี่วันเองก็เฮ้ยสตอร์นี้ก็ไม่รู้จักฮาร์ลันแล้วนี่ก็ออกจากซิตี้แล้วไม่รู้ไปไหนนี่ก็เป็นรายชื่อทีมชาติอังกฤษส่วนนอร์เวย์ยังไม่มานะดูก่อนรู้มาเองนอร์เวย์ก็ถือว่าดูรายชื่อมันดูขี้เล่ขี้เล่นะทีมชาติอังกฤษนะ
2: นอร์เวย์นี่น่าสนใจว่าจะเอาใครเป็นตัวลุกคู่กับฮาร์ลันนะสล็อตก็ได้หรือว่า
0: ปกติเขาใช้สามตัวเลยใช้ใครนะไอ้นูซ่านะขวาแล้วสล็อตยืนซ้ายสล็อตมันเล่นตัวริมเส้นได้เหลือเชื่อนะ
2: ตัวใหญ่เลยงั้น
0: มันวิ่งเร็วนะเป้าเป็นอันนี้ไลน์อัพมาแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เลยแล้วกันนะครับของนอร์เวย์นี่ประตูเป็นนีลันเหมือนเดิมครับแนวรับมีเรียสันนะครับอาเยอร์เฮเกมนะครับแล้วก็โวลฟเฟอร์นะครับตรงกลางใช้โอเดกาดนะครับเบอร์เก้แล้วก็ปีเตอร์เบิร์กนะฮะส่วน3ตัวรุกวันนี้ทางซ้ายเป็นไอเนียเชเดลุกตัวนี้ก็แสบตัวเป็นกิก้านะฮะแล้วก็มีอเล็กซานเดอร์ซอลลอตนะครับเลนลิมเซ่เหมือนกันแล้วก็เออร์ลิงฮาลันนะเป้าก็ยืนยันน่าจะสู้กันสนุกแหละแม่น่ากลัวนะอังกฤษเนี่ย
2: ก็คู่นี้นี่ก็ดูยากนะองตรงคือด้วยความที่ต่อให้เราเชียร์อังกฤษแต่ว่าได้เห็นฟอร์มของนอร์เวย
0: ์
2: ไอ้นัดเดียวที่เขาแพ้เขาเหมือนยอมด้วยแหละนัดสุดท้าย
0: เขาสำรองเลย
2: ใช่ก็คือเจอของแข่งด้วย
0: ใช่
2: มันก็ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนอะไรแต่พอเข้ารอบน็อกเอาท์มาแต่ละเกมที่เขาเล่นเนี่ยวันที่น็อก
0: บราซ
2: ิลอ่ะกาเบียววันนั้นนี่ก็ตามไม่ทันนะ
0: โอ้เอาไม่อยู
2: ่เอาไม่อยู่นะครับลูกหมกลูกนั้นน่ะกาเบี้ยวล้วน
0: ๆโถแบบวิ่งมั้งหลังตัดหน้าคือฮาแล้วมันยังเดินอยู่นะตึ๊บๆๆเพื่อนโยมมันวิ่งปาดหน้าแล้วโอ้โหจังหวะที่2คุมห่างลูก2อ่ะพี่
2: ใช่
0: มันยิงหายเลย
2: ก็เนี่ยก็ความน่ากลัวของนอร์แลนด์นอร์เวย์ก็คือต้องคุณต้องป้องกันเออร์ลิงฮาแลนด์ให้ได
0: ้
2: ถ้าบอลมาไม่ถึงฮาแลนด์อ่ะผมรู้สึกว่านั่นน่ะคุณต้องทำวิธีผมว่าดีแคลไลท์เนี่ยต้องเป็นตัวที่คอย อยู่ระหว่างลูกกับฮาแลนด์เนี่ย
0: คอยดักหน้า
2: คอยดักไม่ให้แบบบอลมันเปิดมาถึงฮาแลนด์เนี่ยก็เพราะดีแคนไลน์นี่ก็คือมิดฟิลด์ที่ตัวคุมเกมที่ดีนะครับก็ยังหวังพึ่งพาดีแคนไลน์ในเกมนัดนี้นะครับส่วนอังกฤษเนี่ยเกมบุกผมค่อนข้างมั่นใจอยู่นะว่าน่าจะยิงนอร์เวย์ได้วันน
0: ี้แต่เกมรับนี่แหละผม
2: เกมรับนะเพราะจอห์นแอนพิกฟอร์ดบางเกมมันก็ดีเหลือเชื
0: ่
2: อบางเกมบทมันจะร้ายมันก็เสาแรกมันก็ปล่อยให้เข้าได
0: ้จริงโดนนั่นเนี่ยจอห์นแอนไม่ได้มีลูกนี่โดนยิงจากเสาแรก
2: เสาแรกเนี่ยซึ่งผู้รักษาประตูเนี่ยเสาแรกเนี่ยยังไงก็ต้องห้ามเข้าเด็ดขาด
0: ใช่เสียฟอร์มนะโอ้โหแล้วขวาคอนซ่าพอได้มั้งมันก็คล่องอยู่นะสวีคอนซ่าแต่ตัวใหญ่หน่อยแต่ก็คล่องอยู่โอ้เท่ากับว่านี่โอ้โหกองหลังอังกฤษจอห์นสโตนมาเกอีนะแบ็คขวานี่ปัญหาใหญ
2: ่แต่ถ้าเทียบตัวสำรองแล้วก็ยังดูอังกฤษดีกว่านะตัวที่จะลงมาเปลี่ยนเกมเขามีเมนูได้ลงยังเนี่ย
0: โอ้โหไม่ได้ลงแล้วฮะเชื่อผมฮะตัวนี้เอาจริงมันไม่รู้จะไปลงนัดไหนแล้วนะ
2: อย่างจอห์นเฮอร์สันเนี่ยหมดสีไปแล้วแขนหักไปแล้วนี่ครับไปฉลองไม่รู้อีท่าไหนตกไอ้ป้ายโฆษณาแขนหักเลยนะ
0: เหมือนเขาจังหวะเขาก็โดดจะเท้าเงี้ยพี่เลยนั้นเวลาเราจะโดดข้ามข้ามไปขนาดจะมือเท้าข้างแล้วอีมือข้างเท้ามันวุดวุดพอวุดปุ๊บมันเอาแขนค้ำรับตำแหน่งตัวไงหัก
2: ครับผม
0: เลยหักเลยนะฮะแต่ก็ยังอยู่นะพี่อินโดยังอยู่ยัง
2: อีแวนโทนี่ก็ยังไม่ได้ลงใช่ไหม
0: ใช่ครับมีสามคนที่ยังไม่ได้ลงมีโทนี่นี่แหละไอ้เจมส์ทัฟฟอร์ดด้วยนะแล้วก็คอบบี้เมนูนะไอ้ชาโรบายังไม่ได้ลงถ้าเอาฟิลด์นี่มีชาโรบาด้วยที่ยังไม่ได้ลงนะ
2: ก็เนี่ยตัวสำรองก็ยังดูว่าของทั้งฝั่งอังกฤษดูดีกว่านะถ้าจะไม่ต้องมาแก้เกมอะไรจริงๆนะ
0: ครับ
2: แต่ก็ความหวังสูงสุดก็ต้องแฮร์รี่เคนแล้วครับยิงอยู่คนเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้กับจูดเบลลิงแฮมอ่ะ2คนสลับกัน
0: จูดดีนะมันมาพีคเอาถูกจังหวะพอดีนะคือถ้าโอ้โหถ้าผมยิงนึกไม่ภาพไม่ออกถ้าถูกเคลื่อนมันดื้อแล้วมันจะใช้ไอ้มอร์แกนโรเจอร์เป็นเล่นเบสิกแทนจูดให้ได้พัง
2: เนี่ยก็เขาตอนแรกเขาในรอบคัดเลือกนี่จูดกลายเป็นตัวสำรองเลยนะ
0: แหมรอบคัดเลือกเอาใครเล่นก็ผ่านดูสายกี้ดี
2: เดี๋ยวรอชมกันในประมาณ1ชั่วโมงนะวันนี้ใครรายงานอ
0: ่
2: ะ
0: น่าจะเป็นจุนผมเห็นมีจุนอยู่คนจุนกับคุณเอกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
2: ก็ FM 99นะวันนี้โมโนถ่ายไหม
0: ฟรีโมโนเขาถ่ายเขาแต่ฟรีไม่ท่านน่าจะมีคู่กิจก็ว่ากันไม่ได
2: ้ว่ากันไม่ได้เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปนะฮะก็จะปล่อยให้ดูบางคู
0: ่เออนะฮะ
2: แต่เราไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว
0: เราไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฮะเราลงทุนไปแล
2: ้
0: ว
2: เราลงทุน
0: ได้โชคดีเป็นเอลิเบิร์ดด้วยโอ้โหเจอช่วงนี้กระจุกเงินนะพี่นะ 6,000 นะ
2: เพิ่มขึ้นมา 2,000 ใช่ไหม
0: เออตอนเราซื้อตอนแรก
2: 4,800
0: ใช่
2: ไหมไม่ถึง 4,000 ต้นๆเอง
0: 4,000 ต้นๆใช่ไหมคนละ 2,000 หน่อยๆนะโอ้โหแต่ตรงนี้ก็เข้าใจคนที่ไม่ซื้อไม่ไหว
2: ผ่อนได้ไงผ่อนเนี่ยผ่อนเดือนละ200อะไรของ
0: เขาน่าสนใจนะไอ้ถ้าจังหวะผ่อนได้อะไรเงี้ย
2: ผ่อนเดือนละ
0: 200แต่200นี่ก็คือต้อง2จอนะผ่อนถ้าผ่อนคนเดียวนี่เดือนละ600นะแถม10เดือน
2: อันนี้เราไลฟ์ทาง YouTube กับ Facebook มั้ย
0: ไม่แน่ใจเห็นมั้ย
2: ผมก็เดี๋ยว
0: ก่อนมีมั้ยอ๋อมีไลฟ์อยู่พี่มีไลฟ์อยู
2: ่มีไลฟ์
0: ทาง
2: ก็ส่งข้อความมาพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราทยอยอ่านให้นะ
0: ทาง YouTube อยู
2: ่สอบถามมาได้ครับอยากคุยเรื่องกีฬาอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวเพราะว่ามีฟุตบอลโลกรอบควอเตอร์ไฟนอล2คู่วันนี้เตะพร้อมกันนะ
0: ครับ
2: เตะวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลานะครับก็เดี๋ยวคู่อาเจนจะเป็นคู่เช้าหน่อย
0: เ
2: จนกับสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ยังอยากให้อเมริกาใต้เข้ามาสักทีนึงนะไม่งั้นมันจะดูเป็นยูโรไปเลยใช่ไหม
0: ใช่
2: เพราะว่าฝั่งบนเนี่ยมันก็2ทีมแล้วฝั่งล่างเนี่ยก็อังกฤษกับนอร์เวย์มันก็ยุโรปอยู่แล้ว
0: ถ้า
2: สวิตใหม่ทีมหนึ่งนี่มันยูโรเลยนะมันจะไม่เหลือ
0: วันนี้
2: ทวีปอื่นเลยนะ
0: คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้2เอกภาคในเป็นเอกคิมกับพี่เอกมะขาวเอกมะขาว
2: โอเค
0: นะฮะเออ
2: ใช่ไหมถ้าเกิดยุโรมา4ทีเนี่ย
0: ครับ
2: มันยูโรชัดๆ
0: ผมแอบเชียร์สวิตนะถ้าสมมติอังกฤษเข้าไปได้ผมว่าถ้าเจอเจนีน่าไม่รอดหรอก
2: สู้ได้สู้ได้เจนีน่าจริงๆชุดนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาใช้ดวงมาเยอะใช้ดวงมาเยอะแล้วก็คนจับจ้องเยอะไงเหมือนว่าเป็นลูกฟีฟ่าหรือเปล่าลูกรักฟีฟ่าหรือเปล่าถูกคนจับผิดอะนะว่าเอ้ยฟีฟ่าทำไมช่วยเหลือจังเลยเรื่องของวีอาร์แต
0: ่
2: ก ก็ฝีเท้าก็เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเมสซี่เนี่ยท็อปฟอร์มมากๆในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้
2: ตอนแรกบอกฟิตไม่ฟิตยังไม่รู้เลย
0: อย่าเชื่อนะ
2: เออ
0: ยิงเยอะกว่ายิงเยอะกว่าทุกทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกท
2: ั้
0: ง
2: ที
0: ่ผ่านมาเออ8ลูกบ้าบอมาก
2: ก็เนี่ยมันช่วงเขาเรียกว่าทิ้งทวนอ่ะน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ39แล
0: ้
2: ว
0: โรนัลโดพูดอย่างนี้มา 2-3 รอบแล้วนะฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
2: ไม่แต่ครั้งหน้าเมสซี่43ผมว่าไม่ไหว
0: แล้วผมว่าเขาไม่เล่นแล้วตัวเมสซี่เองเขาก็ไม่ได้การกระหายอะไรขนาดนั้น
2: ยิ่งถ้าเกิดได้ป้องกันแชมป์ได้ด้วยมันก็จะจบอย่างสวยด้วย
0: โดมั้ยโดมั้ย45
2: ครั้งหน้าก็ยังคงยังอยากมาอยู่แหละ
0: แต่เพราะเขาประกาศแล้วนะว่าเขา
2: ไม่เอาแต่ไม่แน่หรอก
0: คนเราว่า4ปีที่แล้วเขาก็ประกาศประมาณน
2: ี้ตอนนี้เขาเหลือแค่24ลูกจนถึง 1,000 ประตู
0: ใช่
2: ซึ่งอันนี้ไปเล่นกับสโมสรก็ยังยิงได้อยู่แหละแต่กับทีมชาติเนี่ย
0: ทีม
2: ผมว่าควรจะหยุดเพราะว่า1โดนด่าเยอะโดนด่าเยอะ
0: ผมไม่ได้อยู่หรอกเพราะว่าฮอเก้เชซุสกุนซือใหม่ประกาศแล้ว
2: เอาอยู
0: ่ตามไดโรนัลโดไม่แผลบซัดเขาก็พร้อมเล่นทีมชาตินี่ไงแล้วลูกพี่เก่าของแจ็คอัลนาเซอร์
2: ใช่ๆ
0: เห็นว่า
2: แต่คนนี้เขาเคยโอ้มีสถิติที่น่ากลัวมากนะตอนควบคุมสโมสรเอาฮิลาหรืออะไรเนี่ยเขามีสถิติชนะต่อเนื่องยาวนานสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ
0: แล้วเขาอ่ะมาคุมอันเดอร์เซอร์เนี่ยเขาบอกตรงๆแล้วว่าจะมาเอาแชมป์ให้โรนัลโดแล้วบอกได้แชมป์ปุ๊บเขาก็ลาออกเลย
2: เ
0: ห็นไหมล่ะพาดูคว้าแชมป์จริงว่าต้องอยู่ซาอุมากี่ปีไม่เคยได้แชมป์เลยเดี๋ยวมาได้แชมป์ตอนฮอเก้เจสุสุคุ
2: ก็รอติดตามนะครับโรนัลโดอนาคตแต่ผมยังเชื่อว่า
0: ถ้าไม่ครบพันเขาไม่เลิกอะเจ้า
2: ก็มันแค่20กว่าลูกอะ
0: นะในฤดูกาลนึง
2: ก็ใช่ประมาณ
0: แล้วฤดูกาลนึงมันก็2027ไงอีก28ก็ยูโรแล้วไงก็อาจจะกัดอีกหน่อย
2: แล้วในลีกมันก็ต้องมีจุดโทษอะไรบ้างแหละ
0: ถึงอยู่แล้วพี่ระดับโรนัลโด
2: ก
0: ็ยิงรอยิงข้างหลัง
2: เล่นจนยิงไม่ถึงอ่ะแล้วค่อยเลิกไปนะเห็นมีถามเข้ามาทาง SMS นะครับว่าเยเกนคล็อปคุมเยอรมนีเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลากี่ปีกว่าเยอรมันจะกลับมาแข็งแกร่ง
0: โอ้โหมันก็ต้องดูทรัพยากรนักฟุตบอลเยอรมันด้วยนะ
2: ก็ยังชุดเดิมนี่แหละผมยังคิดว่าเพราะว่านี่ก็คือเป็นยังบัตรที่เข้ามาใหม่นะพวกมูเซล่าพวกใครอ่ะหยุดชุดนี้
0: เจเนียบาวจะมีแบ็คซ้ายขึ้นมาใหม่ตัวแล้วก็ใครไอ้ฟูเดอร์มอเตอร์นี่ยังถือเป็นยังบัตรไหม
2: ก็ยังได
0: ้ได้นะ
2: แต่ไม่ได้เห็นใช้เลยนี
0: ่โอ้
2: ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยก็ไม่ได้ใช
0: ้ก็ลงมายิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแต่ตกท่อแม่ปลาไก่เอาลงยิงจุดโทษเรียบร้อย
2: ก็ยังอาจจะต้องผมเชื่อว่าเยอรมันชุดนี้มันก็มีสายเลือดใหม่กันเข้ามาเยอะ
0: เน
2: าะก็ไม่น่าจะใช้เวลานานผมเชื่อว่าตอนที่คุมลิเวอร์พูลจำได้ว่า3ปีนะ3ปีกว่าเขาจะปรับปรุงอะไรทุกอย่างแต่เนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วอ่ะ
0: uh-huh.
2: มันยังแค่เข้ามาเรื่องของแท็กติกการวางแผนหรือว่าจิตวิทยาต่าง
0: ๆ
2: ก็น่าจะประมาณสักปีนึงอ่ะ
0: ผมว่าแล้วฟุตบอลเยอรมันปรับตัวกับระบบคล็อปไม่ยากนะเพราะหลายทีมก็เล่นในเกเกนเพสซิ่งอะไรอยู่แล้วนี่
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมผมว่าโอ้ไม่กี่ปีแบบเผลอๆยูโร2028นี่แหละอาจจะกลับมาน่ากลัวอีกคร
2: ั้งจริงๆอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้ก็เกือบจะกลับมาแล้วนะไปดวลจุดโทษแล้วในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมันไม่เคยแพ้ใครอ่ะ
0: ใครจะไปคิด
2: มันไม่เคยแพ้จุดโทษใคร
0: แต่ปารากวัยมันก็ยิงโทษไม่เคยแพ้ใครเหมือนนะยิงกัน2ครั้งชนะรวดฟุตบอลโลกอ่ะเออแต่พวกนี้ก็2ครั้งนะ
2: แต่ว่าวันนั้นอ่ะเยอรมนีมันไม่มีใครอยากยิงอันนี้แปลกมากเลยเพราะว่าปกติเยอรมนีเนี่ยทุกคนมันต้องพร้อมอ่ะเรื่องยิงจุดโทษเนี่ยแต่ละเพราะว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์พวกเขาเนี่ยมันไม่เคยมีครั้งไหนที่แพ้แล้วมันก็แต่ครั้งเนี้ยไอ้คนที่6อ่ะมันไม่มีใครอยากยิงไง
0: ก็โอ้โหไอ้เนี่ยโกเรตสก้าเดินหันหน้าหนีเลยอ่ะ
2: เออ
0: คือเดินไปถามสองรอบอ่ะเอาไงมึง
2: ไ
0: ม่พูดอะไรจนนาธานทาบอกกูว่า
2: แล้วในประวัติเขาไม่เคยยิงจุดโทษมาก่อนไง
0: ครั้งแรกแล้วก
2: ็ครั้งแรก
0: เลยโคตรกดดันนะโอ้สนันเถ
2: ข้ามซะเลย
0: คือยิงแบบไม่มีลุ้นอะไรเลยยิงแบบเฮ้ยมึงเยอรมันจริงวะเนี่ย
2: ผมเชื่อว่าปีหนึ่งให้เวลาก็ปีนึงเยอะมัน เลย
0: แต่พูดถึงเยอะมันผมว่าพอไอ้มือไม้แรกไอ้ฮาแวดพลาดใจเสียทั้งทีเลยเพราะเนี่ยตัวยิงอยู่โทษเลย
2: แต่ว่านาเกลมันเนี่ยไม่รู้จะไปไหนต่อเนี่ยตอนเนี้ย
0: นาเกลมันผมว่าโอ้โห
2: ตอนแรกอะแมนยูเหมือนจะวางแผนรอต้อนรับเหมือนกันนะ
0: เออ
2: ตอนแรกเคยมีข่าวกับแมนยูแต่ตอนเนี้ยมันเต็มกันหมดแล้วเชลซีก็ไม่รอแล้วโอ้เชลซีได้ของดีไปด้วย
0: จังหวะชีวิตนะนาเกลมันเนี่ย
2: ใช่
0: แม่น่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลไปเซ็นนี่แล้วก่อน
2: เยอะอีลาล่า
0: เอาไหม นักเก็ตบางที
2: ก็ตอนแรกก็มีข่าวแล้วก็มีข่าวแต่ว่าก็เอาคนที่เขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วดีกว่า
0: แล้วผมมันลำบากถ้าเกิดจะไปรอหลังจบบอลโลกจริงเพราะกว่ามันจะเตรียมตัวอะไร
2: ใช่ใช่อันนี้เขาก็เรื่องซื้อนักเตะเขาก็ยังหัวหมุนกันอยู่

0: ดูแมนยูดิโอ้โหนี่ฤดูกาลอีกเดือนนึงจะเปิดแล้วนี่เพิ่งได้นักบอลใหม่มาคนเดียวป้าบอตัวไม่พอใช้แล้ว
1: ใช่จบฟุตบอลโลกก็เปิดฤดูกาลนะเดือนหน้าสิงหาคมแล้ว
0: เนี่ยตอนนี้กองกลางแมนยูเนี่ยเต็มเอาถ้ารวมอังเดร์ซันโตได้มี2คนนะในตกกลางไว้กูกาเต้มันเจ็บยาว
1: อ่ะแล้วต่อสัญญาไหมไอ้บราซิลอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ไอ้ชื่ออะไรนะ
0: กาเซ
1: ่คาเซมิโร่อ่ะ
0: กาเซมิโร่เขาไปตั้งแต่ไปอินเตอร์ไมอามี
1: ่ไปแล้วใช่ไหมไปเมเจอร์ลีกเลย
0: ไปเล่นกับเมสซี่ไง
1: อ๋อนึกว่าจะต่อสัญญามาแล
0: ้
1: ว
0: เมียอยากอยู่อเมริกา
1: ไหมเฮ้ยแต่ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเขาก็ยังเล่นได้นะ
0: เล่นได้เล่นดีเล่นดีโหร้องห่มร้องไห้บอกว่าโหเป็นคือผมเข้าใจนะคำพูดของกาซิมิโร่ก็บอกว่าเราจะถูกจดจำในฐานะนักฟุตบอลบราซิลรุ่นที่ไม่ได้แชมป์โลกอ่ะคือที่บราซิลมันต้องแชมป์โลกนะมันว่าถึงแชมป์โลก
1: ก็โหสงสารเอ็นดริกเลยนะโดนวิจารณ์ยับเลย
0: ผมอยากจะลงไปตบกระบาลนึงรู้มั้ยผมไม่ได้เชียร์บราซิลด้วยโหคือมันโล่งมากคือบอลแรกโอเคบอล2เนี่ยโอ้โห
1: ไม่แต่คนไปตัดต่อแบบเอาภาพของโรนัลโดสมัยที่เป็นเรื่องล็อก
0: คนละเกตสู้ไม่ไหวแล้วโอ้ตอนนั้นโอ้โหเหยียนใหญ่มีสับขาหลอกประตูทีนั่นแหละ
1: โอ้โหเห็นคลิปนั้นแล้วผมสงสารเด็กไปเลย
0: เ
1: ด็กน้อยโดนเละเทะเลย
0: อ
1: ันนี้บอกให้ช่วยเล่าตำนานบังเบ่งมุมโต๊ะไปซ่อมคอมน้องฝึกงานให้ฟังหน่อยครับ
0: อันนี้ผมไม่ทันแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะ
0: บังเบ่งเรื่องสาวๆนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ
1: จริง
0: ก่อนนะสมัยก่อนนะ
1: สมัยก่อน
0: เด็กฝึกงานไม่ดีกว่าเดี๋ยวคิวมาเดี๋ยวคิวผมหาย
1: แ
0: น่เลย
1: แต่ที่เดลีนิวเนี่ยผมได้ยินมาเหมือนกันนะ
0: จริงอะ
1: เรื่องเด็กฝึกงาน
0: โอ้เด็กฝึกงานที่เดลีนิวโกทุกโต๊ะอยู่แล้วฮะใช่ไหมฮะแฟนพี่โอ๊คเนี่ยน้องดาวนี่เด็กฝึกงาน
1: เด็กฝึกงานงาน
0: อยู่กันทุกวันนี้มีลูกเป็นแมวแล้วบอกโอ๊
1: คเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนไหมเนี่ยมีเบรกไหม
0: เบรกสักหน่อยเถอะพี
1: ่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุม

0: โลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: นะ3นาฬิกา7นาทีนะฮะกลับมาอยู่ในช่วงที่2นะครับของ99ไลฟ์บนโลกนะฮะ
1: เห็นส่งมาบอกว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคุณบอมเลือกมานี
0: ่ชูก้าฮันนี่ไอซ์ที
1: ใครร้องอ่ะ
0: เบบี้มอนไงพี
1: ่ไม่รู้จัก
0: เบบี้มอนสเตอร์ไม่รู้จัก
1: อ๋อเบบี้มอนสเตอร์รู้จักสองน้องน้องใครสองคนใช่ไหม
0: น้องใครน้องแคนนี่
1: น้องแคนนี่น้องแพร
0: เออนะฮะก็ตัดตัวหลัก
1: อ๋อเหรอนี่ผมฟังไม่รู้เลย
0: ใช่เป็นเพลงใหม่นะครับเป็นคนละแนวกับที่เคยทำมาใช่ไหม
1: เออแบบไม่ได้ตั้งใจฟังไงเราไม่รู้มันเกาหลีใช่ไหมตะกี้เนี่ย
0: เกาหลีแต่เนื้อภาษาอังกฤษ
1: อ๋อเนื้อภาษาอังกฤษผมก็ว่ามันเพลงภาษาอังกฤษนี
0: ่เออ
1: ก็เลยไม่ได้นึกถึงวงเกาหลีเลย
0: ใช่ใช่ก็ถ้าเกิดชื่อเพลงเนี่ยถ้าตัดเอามาเฉพาะตัวหน้าของแต่ละคำอ่ะมันจะเป็น S H I T ก็เป็นชีตนั่นแหละ
1: เขาเคยมีเพลงนี้ด้วยเนี
0: ่ยแต่ความหมายมันคือในทางที่ดีประมาณว่าแอมชิดก็คือจะประมาณว่าฉันตัวแม่อะไรอย่างนี้
1: สมาชิ

0: ขายังเข้าเดิมไหมหรือเห็นหายไปคนนึงอ่ะ
1: ใช่ตอนนี้ยังเหลือ6อยู่เพราะว่าอีกคนยังพักอยู่
0: ยังพักอยู่นะ
1: บอดรั่วพอดรั่วพักเป็นปีแต่บอดรั่ว
0: อ๋อเป็นปีแล้วเหรอ
1: ก็พักแต่มิถุนาปีที่แล้ว
0: ถ้าเรื่องไอดอลนี่ต้องถามคุณบอมเลยก็ Baby Monster นะครับสมาชิก2เห็นเขากำลังจะมีวงใหม่วงน้องที่กำลังจะขึ้นมาอีกวงนึงของค่าย YG เนี่ยแหละ
1: ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อวงอะไรแต่เขาเรียกกันว่า YG Next Monster
0: มีคนไทยไหม
1: มีน้องชื่อ
0: มีแล้วใช่ไหม
1: เด็กเชียงใหม่ชื่ออะไรนะ
0: อ๋อมีเหรออ
1: ่าผมจำชื่อน้องไม่ได้ว่ะอะไรชัญญาชัญญาเด็กไทยคือค่าย YG ตรงหลังเนี่ย
0: เอาเด็กไทยปั้น
1: เออผู้หญิงก็ต้องมีเด็กไทยทุกคนอ่ะ
0: เหมือนลิซ่าเขาไปปูทางเอาไว้ให
1: ้ใช่พอลิซ่าปังก็มาด้วย
0: แล้วพอเนี่ยเบบี้มอนสเตอร์ก็มีอีก2
1: คนเลยเบบี้มอนสเตอร์แล้วดังทั้งคู่เลย
0: แต่เบบี้มอนสเตอร์เนี่ยผมเห็นคลิปช่วงหลังแล้วหลายคนเป็นห่วงเรื่องการแต่งกายเพราะว่ามีนักร้องของญี่ปุ่นอยู่คนนึงอ่ะเขานุ่งแบบปิดหน้าอกแล้วมันเหมือนแบบเขาไม่สบายใจอะไรสักอย่างเอาผมลงมาปิดอะไรต่างๆเขาก็เลย
1: อันนี้น่าจะเป็นน้องอายอน
0: ใช่ไหม
1: อายอนเขาก็จะแต่เขา20แล้วนะอายุเกาหลี20แล้วแต่ถ้าอายุสากลน่าจะ19
0: น้องแคนดี้18ยังเนี่ย
1: แคนดี้17เอง
0: 17นะอายุน้อยมากเลยส่วนพี่ชายเขานี่ก็อยู่วงอะไรอ
1: ่ะผมไม่แน่ใจเขาออกเสียงว่าบัตหรือเปล่านะมันเขียน
0: B U S อ๋อใช่ใช
1: ่
0: Because of you I shine
1: นี่รู้ใจว่าแกอะไรต้นชาย
0: ใช่ไหมผมจำได้คุ้นๆนะ
1: ผมจำได้ว่าไอ้คอนเสิร์ต
0: เขาอ่านว่า B.S. หรือ Bus เนี่ย
1: เออไม่แน่ใจก็ผมไปดูคอนเสิร์ตเดมอนเนี่ยรอบก่อนก็ขึ้นไปดูชั้นบนก็โอ้โหสาวกรี๊ดกันสลบเลยก็นึกว่าอะไรวะอ๋อวงบัสเดินมานั่งดูข้างหน้าผมโอ้โหกรี๊ดเป็นเละ
0: เทะเขาก็มาเชียร์น้องสาวเขา
1: เออก็มาเรียกว่าจองไว้ทั้งแถวเลยนะเราก็ผู้หญิงเขาคงอยากจะมาขอนั่งแทนผู้ที่ผม
0: ส่วนที่ถามเรื่องน้องเนเน่สายทีป๊อปไทยก็ไม่เงียบนะเพราะว่า
1: เนเน่ไหนพี่
0: เนเน่ที่ไปอเมริกันก็ทาเลนต์ไหมมันมี2เนเน่นะอีกเนเน่นึงเนี่ยไปซีป๊อปด้วยไป
1: ปอนพันธ์เหรออ
0: ่านั้นไปแจ้งเกิดที่จีนแต่ว่าเนเน่ที่ไปโชว์อเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยคนภูเก็ตใช่ไหมผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าคนภูเก็ตหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเวลาไปตลาดไปร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาตลาดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
1: ใช่ใช่เขาเป็นเด็กภูเก็ตมั้งนะเขาเพราะเขาแนะนำตัวว่าฟอร์มภูเก็ตไทยแลนด์
0: ใช่ใช่แล้วก็กระแสก็ปังนะผมรู้สึกว่าคลิป
1: โอ้แล้วเก่งจริง
0: ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok YouTube Facebook อะไรพวกเนี้ยโอ้โหยอดวิวนี่พุ่งกระฉูดมาก
1: เขาจะมีประเด็นไงที่อาจารย์ตรินเขาบอกเปรียบเทียบว่าแหมไอคลิปเตียงชมพูหมอโดเรมอนเนี่ยคนดู77ล้านคนนะคือเหมือนกับเฉลี่ยแล้วคนไทยดูทั้งประเทศอ่ะของในน้องเนี่ยไม่ถึงเลยวันนี
0: ้ตอนนี้เขาไปหลักร้อยล้านแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คนรีแอคชั่นที่น้องไปโชว์เพลงซอมบี้เนี่ยก็ได้รับคำชมเยอะแล้วผมไปดูคลิปไล่ดูที่น้องเขาไปแสดงนะโอ้โหเขาเล่นแต่เพลงล็อกทั้งนั้นเลยนะเฮฟวี่เมทัลแล้วแต่ละเพลงที่กีตาร์ที่ท้องเล่นเนี่ยยากทุกเพลงนะ
1: ผมไปส่องมันเด้งขึ้นมานะฟีดไอเพลงที่น้องเขาโซโล่เพลง5นาทีของวิเศษโลโซอ่ะโอ้โหสำเนียงกีตาร์นี่อย่างกับวิเศษไม่จะเก่งจริง
0: เก่งๆมาก
1: คือแฟนคลับน้องบอกว่าไอเพลงซอมบี้เนี่ยจริงๆอ่ะน้องเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็คือมันเข้ามือแล้วจริงๆน้องเล่นเพลงที่ยากกว่านี้ได้แต่ว่าคิดว่าเอาชัวร์คือซอมบี
0: ้ก็เดี๋ยวมันต้องมีรอบต่อไปนะครับก็ค่อยไปปล่อยของอีกแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าน้องเพิ่งอายุ16ปีแล้วไปดูวงเธอวงโอโซเนี่ยมีมือกลองอายุแค่12คือตอนแรกผมนึกว่าน้องอายุเด็กสุดใช่ไหม
1: ถ้ารุ่นเรานะถ้าอายุประมาณนี้นะกีตาร์โฟมพี
0: ่แต่ไปดูวงของน้องเนี่ยน้องนี่กลายเป็นอายุมากสุดที่เหลือนี่15 13 12อะไรอย่างเงี้ย
1: เอออ๋อนี่เป็นระดับหัวหน้าวงเจ๊เจ๊ล่ะ
0: เออไม่ธรรมดา
1: โหแต่เก่งจริงน้องเน่ๆ
0: แล้วน้องเขาเรียนอินเตอร์ด้วยไงที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้น
1: น่าจะเป็นลูกครึ่งเนาะเพราะพูดภาษาอังกฤษ
0: ไม่เขาเรียนโรงเรียนอินเตอร
1: ์
0: พ่อแม่ไทยแท้เลย
1: พ่อแม่ไทยแท
0: ้เลยเพียงแต่ว่าเขาเรียนไม่ต้องให้ประเทศเครื่องบ้านเพื่อนบ้านมาเคลมด้วยก็น้องก็ประกาศตัวไทยแลนด์ชัดเจนขนาดนั้น
1: ไม่ต้องมาเคลมไม่ต้องมาเคลม
0: แต่ว่าน่าเชียร์น่าเชียร์เพราะว่าผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้แชมป์รายการนี้นะผมเผลอๆว่าเสร็จไซมอนที่นั่งแล้วอมยิ้มไปเลย
1: ชอบ
0: ตาหวาน
1: ถูกใจ
0: เพราะว่าเขามีค่ายเพลงอยู่แล้วนี่เขาเคยปั้น One Direction ก็มาจากพวกประกวดพวกนี้แหละ
1: แต่น้องนี่น่าจะไปทาง
0: อาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวได
1: ้เนาะ
0: ดู
1: เสียงได้ใช่ดีมาก
0: อาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวไม่จำเป็นต้องมีวงด้วยแหละ

0: ก็อยู่กับไซมอนเนี่ยแหละผมว่าเผลอๆไม่ปล่อยให้หลุดมือหรอก
1: คือแต่บุคลิกก็ไม่น่าเชื่อนะตอนแนะนำตัวโอ้โหพอ
0: ตกเสียงรีดกีตาร์
1: โอ้โห
0: แล้วซอมบี้เนี่ยเวอร์ชันเนี่ยเขาคนต่างชาติเขาบอกไม่เคยได้ยิน
1: ใช่มันวาก
0: เนี่ยมันไม่เคยได้ไม่เคยมีใครเล่นลักษณะแบบนี
1: ้แคนเบอรี่มันก็จะไม่ได้จะวากวอยวายเลย
0: มันจะมาขึ้นมาแบบช้าตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยอันนี้แบบ
1: คล้ายๆเพลงอันเทอร์เนทีฟสมัยก่อนแต่นี่คือบอกแนววากเลย
0: โอ้กระแสในนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะวันนี้แหละเมื่อคืนที่ผ่านมาแหละที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตผมว่าจะดูแต่ผมลืมผมลืมก็เลยไม่ได้เข้าไปดูเห็นเขามีถ่ายทาง
1: เพจใช่ไหม
0: ใช่ทางเพจวงเขาอ่ะนะครับเล่นชั่วโมงครึ่งผมว่าคนจริงๆอ่ะฝรั่งหลายคนจำได้นะเวลาเขาไปเที่ยวที่ภูเก็ตอ่ะเราก็เห็นน้องเล่นตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: ผมเห็นในเพจเขาคอมเมนต์ก็ฝรั่งเขามาคอมเมนต์
0: เปิดหมวกเล่นอ่ะก็คือฝรั่งบางคนให้ทิปร้อยเหรียญอะไรพวกนี้ก็มีนะใช่คือเนี่ยกีตาร์น้องที่เอาไปเล่นไออเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยก็ได้มาจากแฟนที่เขามาชมซึ่งจากเดนมาร์กเนี่ยแหละ
1: มันเหมือนเป็นของเก่าเลยเขาบอกไปทำ
0: ใช่ปีไอกีตาร์เนี่ยเข้าอายุผมเลยนะ1974ก็คิดดูว่าเก่าแก่50กว่าปี
1: อ
0: ่ะแล้วแต่หลายคนก็จับผิดไอ้ทำไมมันกีตาร์มันไม่มีเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้ามันต้องมีสายเสียบใช่ไห
1: ม
0: แต่นี้มันไวเลสแน
1: ่
0: คุณแบบ
1: ไม่ไปทันโลกก็ขยันจับผิดซะด้วย
0: มันยุคไหนแล้ว
1: บางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะบางทีแบบพิมพ์มาแบบเฮ้ยเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เขิน
0: นี่มันยุคไวเลสเขาไม่จำเป็นต้องมาเสียบปงเสียบพักอะไรกันแล
1: ้
0: ว
1: แต่เดี๋ยวนี้คนเขาจะหวยหาแบบว่าเวลาแสดงเขาอยากฟังสดๆไงเขาเบื่อลิปซิงเบื่ออะไรกันเน
0: ี่
1: ย
0: น้องนี่พรสวรรค์สูงมากผมว่าคนเอาอย่างระดับน้องเนี่ยคงไปอินเตอร์แล้วล่ะ
1: โอ้ไปไกลแล้วล่ะพี่ดูทรงแล้วคล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆมิลลี่อ่ะมิลลี่ใช่ไหมแรปเปอร์
0: อะไรแรปเปอร์ใช่ไหม
1: เออแต่ส่วนอีกเน่ๆนึงนี่เขาก็ไปทางจีนเนาะ
0: ใช
1: ่เน่ๆพรนับพันนะนั่นก็ AF เก่านี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ก็แสดงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ไปแจ้งเกิดที่จีนในรายการSurvivalนี่แหละแล้วก็ติด1ใน7แล้วก็ได้ตั้งวงขึ้นมานะแล้วก็สัญญามันแค่2ปีไงตอนนี้ก็หมดสัญญาแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวแล
1: ้วผมให้ไปทำงานที่จีนได้เนี่ยผมนับถือนะครับผม
0: ใช่ไหมเนี่ยผมเห็นเนี่ย
1: แต่ละพัฒน์แต่ละเพลงดราม่ามาก
0: ใช่แล้วแต่ละคนไปมันต้องพูดภาษาจีนไงบางคนไปโดยที่พื้นฐานภาษาจีนยังไม่ได้เลย
1: ก็อยู่นั่นแหละน้องเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่นั่นแหละอยู่โรงแรมนั่นแหละ
0: ใช่อย่างน้องแพทริกเนี่ยที่เป็นน้องแพทริกเนี่ยที่เมื่อก่อนเป็นศิลปินของค่าย GMM อ่ะ
1: ตอนนี้ไปเป็นนี่ใช่ไหมเป็นพระเอกแล้วนี่
0: ใช่ตอนนี้ไปเล่นเป็นพระเอกนะ
1: พระเอกซีรีส์จีนแล้วนะ
0: ก็มาจากรายการ Survivor Show เหมือนกัน
1: แล้วหน้าเขาอะถ้าพ่อบอกว่าคนไทยผมก็คิดว่าคนจีนนะ
0: หน้าเขาเหมือน
1: เออหน้าทรงพระเอกจีนแบบ
0: เขาเป็นเหมือนลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งด้วย
1: เลยครับก็ส่งออกศิลปินนะบ้านเราซอฟต์พาวเวอร์
0: ใช่ทุกวันนี้คือเคป๊อปเขาก็เกาหลีเขามีเคป๊อปญี่ปุ่นเขาก็มีแอนิเมะใช่ไหมของบ้านเราเนี่ยก็ตอนนี้โด่งดังมากก็คือ BL กับ GL นี่แหละ
1: เออ
0: คือมูลค่าตลาดนี่เป็นหมื่นล้านนะ
1: เออนะหลังๆนี้ผมก็ดูแต่ซีรีส์แนวตั้งเอาจริงเปิดดูนึกว่าดูเรื่องเดิมตลอดเวลาพอดเดิมเปลี่ยนคนเล่น
0: เพราะว่ามันเสพง่ายไงมันแบบใช่ไหมตอนนึงมันก็2นาทีอะไรประมาณนี
1: ้แต่มันมีข้อเสียนะพี่ผมรู้สึกว่าพอเราดูไอ้ซีรีส์แนวตั้งเยอะ
0: ๆสมาธิสั้น
1: เออแล้วพอเรามาดูกลับมาดูซีรีส์ยาวปกติอ่ะดูไอ้เนี่ยสายสืบคิมกลับมาแล้วผมได้กดเร่งความเร็วสปีดให้มันเร็วขึ้นเว้ยกับฉากที่มันแฟลชแบ็คฉากอะไรเงี้ยเออเป็นเสียเวลามันเหมือนดูแนวตั้งเลยว่าแนวตั้งแป๊บเดียวรู้
0: ใช่ไหมมันแป๊บเดียวปุ๊บจบ
1: เออแต่มันมีปัญหาเรื่องสมาธิของผมนะคนอื่นผมไม่รู้
0: ไปดูข้อความทาง YouTube นะคร
1: ับ
0: คุณประสิทธิ์นะครับก็ยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุนะครับ
1: ครับ
0: พี่นกนะครับบอกว่านักเตะนอร์เวย์เล่นอยู่ในอังกฤษกี่คนครับชุดนี
1: ้
0: เดี๋ยวไปไล่ดูฮะ
1: มีใครบ้างเดี๋ยวเอาชมตัวจริงก่อนนะ
0: ฮาร์แลนด์โอเดกาเนี่ย2คนนี้ครับ
1: ใช่
0: อาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะ
1: ซันเดอร์เบเก้นี่อยู่กับฟูลแลมเนาะไอ้คริสโตเฟอร์อาเยอร์อยู่ไหนนะพี่เดี๋ยวดูกันอาเยอร์อยู่เบนฟอร์ดเซ็นเตอร์นะฮะแล้วก็เรียลซอนนี่อยู่เยอรมันกันเนี้ยถ้าชุดนี้ถ้าตัวจริงอะนะมี1 2 3 4คน นะครับสำรองนี่ก็มี
0: โอ้เยอะเลยสำรอง
1: เลย
0: พวกวัตฟอร์

0: อร์ดเบนฟอร์ด
1: บ
0: ูฟดาร์บี้ฟูลแลม
1: ไอ้เยอร์เกนสตาราเซนเนี่ย
0: นี่ก็คริสตันพาเลส
1: ออ
0: สการ์บ็อบกับฟูลแลม
1: ใช
0: ่โอ้ยมีหลายคนนะ1 2 3ถ้านับเฉพาะชุดฟุตบอลโลกที่มี26คนนะ
1: ครับ
0: เล่นอยู่ในอังกฤษเนี่ย6 7 8 9คน9คนเนี่ย
1: ก็รู้ทางกันดีไม่มีปัญหาม
0: ีครบทุกตำแหน่งด้วยนะตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางยันกองหน้
1: า
0: เกือบจะสร้างทีมหนึ่งได้เลย
1: นะผมว่าหลังจบบอลโลกน่าจะมีตามอีกหลายคนแหละดูทรงแล้วเนี่ยไอ้เชลซีลูปนี่คนก็ชอบกันเยอะไง
0: ใช่ใช่ก็อยู่กับเบนฟิก้าใช่ไหม
1: เบนฟิก้า
0: แต่เออร์ลิงฮาแลนด์นี่สถิติมันน่าเกลียดมากเลย54นัด62ประตูเนี่ย
1: เหมือนยิงให้นอร์เวย์ติดๆมา14นัด
0: เออ
1: มันโลกนี้ยิงทุกนัดนะ
0: แล้วใครจะมาทำลายสถิติมัน
1: เป็นนัดที่เขาไม่ได้ลง
0: เพราะว่าดาวซันโบสูงสุดตลอดการของนอร์เวย์เนี่ยฮาแลนด์เนี่ยมันก็มีแต่จะไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ใช่
0: 62ไปแล้วอ่ะจาก54นัดแล้วอายุแค่25ปีย ังเล่นได้อีกประมาณ10ปีย
1: ิงได้เป็นร้อยอ่ะถ้าเกิดไม่ล้มหมอนนอนเสื่อไปก่อนนั้นไปกระดิมชาตินะ
0: แล้วต้องไปดูสถิติของโรนัลโดถ้าหยุดเล่นตอนนี้เนี่ยเขายิงเท่าไหร่ร้อยกว่าใช่ไหมร้อยสี่สิบหรืออะไรเนี่
1: ย
0: กับทีมชาติอ่ะก็ถ้าดูจากสถิติของเออร์ลิงฮาแลนด์54นัดยิงไป62ประตูแล้วยังเล่นได้ประมาณสัก10ปีนะผมว่ามีโอกาสแซงโรนัลโดได้นะสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการในเกมระดับนานาชาติเนี่ย
1: โดเขาตอนนี้เขาสถิติสูงชีวิตไหมโด146ลูก
0: 146
1: แต่เขาเล่นตั้ง233นัด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยถ้ายังเรทในการทำประตูเฉลี่ย1นัดต่อ1ประตูเนี่ยนะเกินด้วยนะจริงๆอ่ะ54นัด62ประตูเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะเวลาอีก10ปีเนี
1: ่ยแต่ต้องไปดูช่วงหลัง30เพราะว่าโรนัลโดกับเมสซี่เนี่ยหลัง30มันยิงเยอะกว่าท
0: ั้งหมดเป็นไปได้เพราะว่าใช่แต่ว่าอย่างฮาแลนด์น่ะผมดูแล้วศักยภาพเขาได้อยู่นะ
1: ได
0: ้อยู่
1: แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บหนักด้วยโอ้แต่ปีนี้บอลโลกปีนี้นี่ยิงกันแบบพอเมสซี่ยิงก็ยิงกันจริงๆเลยนะ
0: เหมือน
1: เอ็มบัปเป้ก็ยิง
0: เหมือนเขาเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันพอเอ็มบัปเป้ยิงเมสซี่ก็จะมายิงเมสซี่ยิงเอ็มบัปเป้ก็จะมายิง
1: โดก็อยากยิงแต่บอลไม่ค่อยถึงโดเลย
0: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะสถิติที่เขาขึ้นมาว่าโรนัลโดเพิ่งจะยิงประตูในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกแล้วมันมาจากจุดโทษด้วย
1: ไม่แปลกเลยพี่ถ้าอย่างผมมาดูโปรตุเกสมาตลอดคือมันเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงบอลมันไม่ค่อยถึงแต่ก่อนโรนัลโดไม่ได้เล่นหน้าเป้าเลย
0: ใช่เล่นเป็นปีก
1: สมัยหนุ่มๆเงี้ยหน้าเป้าจะเป็นแบบนูโนโกเมส
0: หรืออาจโปรตุเกสอาจจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรก็ไม่รู้แหละ
1: ด้วย
0: พอถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยไม่เคยมีสถิติยิงประตูได้เลย
1: แต่ผมว่าครั้งนี้เขาพลาดจริงๆไปเอาโรเบโตมาติเนียมาคุมเนี่ยเสียของมากเลยมิดฟิลด์เปเช
0: ่ก็คิดดูตอนคุมเบลเยียมตอนยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
1: เละไปชาติ
0: ก็นั่นแหละชุดดีที่สุดของเบลเยียมนะ
1: โอ้เดอะบอยนี่หน้าเหี่ยวเลยตกรอบเลยแบบคือมันหมดพอดีแล้วนะ
0: ใช่
1: ยุคนั้นหมดพอดีก็เหลือพวกนี้แล้วล่ะเหลือแค่ลูกกูเหลือเดอะบอย
0: ยุคไอ้โกลเด้นจริงๆอ่ะยุคนั้นมันก็มีอยู่จุดหนึ่งที่กุ๊กตัวกับเควินเดอะบอยทะเลาะกันที่ว่าแย่งแฟนเดอะบอยอ่ะ เอาให้ง่ายนะก็คือไม่มองหน้ากันเลยถึงขั้นว่าเอ้ยโค้ชมาถามว่
1: า
0: จะให้ไอถอดคุกตัวออกจากทีมชาติใช่แล้วตอนนั้นมันกำลังพีคด้วยไงแต่ว่าเดอะบอยเขาบอกเขามองความสำคัญของทีมเป็นหลักก็แต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มองหน้ากันนะจำได้ไหมเกมหลังจากที่จบรอบ16ทีมอ่
1: ะ
0: เดินสวนกันอะไม่จับเพราะทุกคนเวลาดีใจมันต้องแสดงความยินดีซึ่งกัน
1: เรื่องใหญ่นะแย่งแฟนกันเนี่ยผู้ชายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้แต่งงานกับใครเลยนะเ
1: อ้าไปได้กับเซนเตอร์นอร์แมน
0: คือกุ๊กตัวก็ไปแต่งงานคนอื่นเควินเดอร์บอยตอนหลังก็แต่งงานกับคนอื่น
1: โอ้แต่แฟนกุ๊กตัวสวยมากนะคนปัจจุบันเนี่ย
0: ก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าแย่งกันด้วยสาเหตุอะไร
1: จะบอกว่าคนได้เป็นลูกากูอย่างเงี้ย
0: แต่พี่ตูนี่จริงๆทัวร์นาเมนต์นี้เขาก็ไม่
1: สมบูรณ
0: ์ไม่ฟิตแต่ลงมาทีไรก็ยิงเต็มข้อทุกทีเลย
1: หมดละยุคคอนเทนเนอร์เจเนอเรชั่นสมัยก่อนมีอาซาไงหัวโจไปก่อนเพื่อนเลยไม่น่าเชื่อ
0: เบลเยียมชุดนี้เหรอชื่ออะไรนะที่มันหม่งประตูอ่ะ
1: กาเดคาเตเล
0: ่ชื่อมันอ่านยากมากเลย
1: เอาให้ผมออกเสียง 3-4 รอบไม่เหมือนกันนะ
0: มันสรุปมันเล่นมิดฟิลด์หรือเล่นกองหน้าเนี่ย
1: มันเป็นตัวรุกได้พี่แล้วก็เล่นหน้าเป้าได้
0: เพราะอยู่กับมิลานรู้สึกว่าจะเล่นเป็นมิดฟิลด
1: ์เล่นเบอร์10ได้เหมือนนี้ใครเฮา

0: เออแล้วเวรกรรมไอ้ทางฝั่งที่จอดในฝั่งเดียโกดาโลซะแล้วลงมาพอดีแหละ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: อ่ะมีถามเข้ามาทาง SMS บอกว่าไทยลีกฤดูกาลใหม่เปิดวันไหนนะครับ
0: ไทยลีก
1: 15สิงหานะถ้าตามที่ผมเห็นเนี่ย
0: โอ้รีบเปิดเถอะพยองเดชแบบใครแห้งแล้วตอนนี
1: ้15สิงหาก็ช่วงพรีเมียร์ลีกเลยนี่ใช่มั้ยเปิดพร้อมกันเลย
0: พรีเมียร์ลีก22ใกล้ๆกันใกล้ๆกัน
1: อืม
0: จะให้พรีเมียร์ลีก22ไปอาร์เซนอล
1: สัปดาห์นึงให้หลังตอนเนี้ยตอนนี้นอกจากไทยที่หันมาใช้ลักษณะแบบโซนยุโรปก็คือเปิดฤดูกาลกลางปีนะช่วงสิงหาแล้วไปจบพฤษภานะ
0: ครับ
1: เจลีกเขาก็เหมือนกันละเจลีกก็หันมาใช้ระบบนี้ละ
0: ไม่งั้นงงๆนะเจลีกมันจะเตะสลับกับชาวบ้าน
1: ก็จะเหลือแค่เกาหลีละเกาหลีเนี่ยก็ยังเตะต้นปีจบปลายปีอยู
0: ่
1: แต่ผมเชื่อว่าทุกมันจะค่อยๆเปลี่ยนไหมนะถ้าคุณแตกต่างจากชาวบ้านคุณจะเสียเปรียบ
0: จะเดือดร้อนจะเดือดร้อนเอง
1: คุณตัวเองก็จะเสียเปรียบ
0: เออ
1: เออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการปรับโปรแกรมให้มันสอดคล้องกัน
0: เออเราไม่รู้ว่าไอ้ฟีฟ่ายูฟ่ามันจะมีหาทางเพิ่มทัวร์นาเมนต์เพิ่มทีมอะไรหรือเปล่า
1: ใช่เพราะ
0: วายไปหมด
1: ใช่เนี่ยอย่างอาเซียนคัพเนี่ยจากเดิมที่ต้องแตกปลายปีใช่ไหมมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์มันไม่ตรงกับอะไรเลยแล้ว
0: มันเคลื่อน
1: สโมสรมันก็ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนมันก็ไม่ปล่อยตัวนักเตะ
0: ใช่พูดง่าย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เขาก็เลยต้องมาเตะกลางปีนะครับก็อาเซียนคัพนี่ก็จะเริ่มเดือนหน้าใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เดี๋ยว
0: ครับ
1: เดือนนี้นะนี่24กรกฎาคมถึง26สิงหาเนี่ย
0: มีถ่ายไหมบ้านเราน่าจะมีนะ
1: เออเนี่ยผม
0: อันนี้เอเชียนคัพใช่ไหม
1: ใช่ก็เหมือนเอ๊ะมันเมื่อก่อนมันใช้ชื่ออะไร FF Suzuki Cup อะไร
0: อ๋อนี่อาเซียนคั
1: พใช่เปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร
0: ์
1: มันเริ่มจากไทเกอร์คัพอ่ะ
0: ใช่สมัยก่อนผมตอนนั้นไทยเก่งมากไทยก็ครับ
1: ช่วง 2-3 ปีแรกนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันมีเจ้าภาพแล้วก็เตะแบบแบ่งกลุ่มใช่ไหมกลุ่มละ6ทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปแล้วไงมันก็จะเล่นบ้านใครบ้านมันพอเข้ารอบน็อกเอาท์ก็เล่นแบบเย่าเยือน
0: ระบบงงมากระบบแบบแล้วแต่ตามใจเอเวฟเลย
1: ก็
0: ปีครับ
1: เนี่ยแต่ก็เนี่ยขนาดเปลี่ยนระบบให้มาแตะช่วงก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก็โค้ชฮัดสันก็เลือกเด็กเพราะว่าอาจจะมองว่าแท้มาก็ยังไม่โดนด่าเยอะหรือไม่ก็อาจจะมองว่าสโมสรไม่อยากจะปล่อยหรือเปล่ามันช่วงพรีซีซั่น
0: ตอนแรกเขาจะเลือกเด็กปุ๊บกลายเป็นว่าอ้าวสโมสรก็ไม่ปล่อยเด็กเปลี่ยนแผนเป็นเด็กผสมเก่าแล้วติดจริงๆเพราะมันไม่ได้เป็นปฏิทินฟีฟ่าไง
1: ใช่ๆ
0: เขาก็ไม่ถอยได้โอ้เป็นโค้ชทีมชาติไทยที่ปวดหัว
1: แม้แต่มันขึ้นมันนี่คือชี้ชะตาอนาคตเลยนะเพราะว่าปรีซีซั่นก่อนหน้านี้ไม่ว่าการเสมอกับจีนหรือว่าเสมอกับอิรักเนี่ยโดนคือโดนย้ำอ่ะวันที่เจอจีนอ่ะวันนั้นนี่โดนไล่ย้ำข้างเดียวเลยแต่ว่ายันเสมอได้ 0-0 แต่คนด่าว่าเรื่องรูปเกมไง
0: ไม่ได้เลย
1: เออบอกไม่ได้เลยบอกถ้าเล่นอย่างนี้นะมาอยู่ไม่รอดหรอก
0: นี่ไงเขาบอกว่านี่แหละเอเชียนคัพนี่แหละ คือปากจะบอกว่าไม่เป็นไรส่งเด็กไปหาประสบการณ์ลองผลงานไม่ดีเลยตกงานกันมานักแล้วตอนนั้น
1: ไม่รอดไม
0: ่
1: รอด
0: ฟุตบอลไทยในอาเซียนนี่ไม่ได้นะ
1: มีถามเรื่องอาร์เซนอลเขาบอกตลาดนี้เงียบจังครับทีมอื่นกลับมารวมตัวซ้อมกันแล้วเสียวว่ากลับมาช่วงต้นฤดูกาลจะแผ่วกว่าชาวบ้านเราคืออาร์เซนอลเนี่ยด้วยความที่นักเตะเขาอะเสริมมาค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะ
0: ใช
1: ่ก็เหมือนตอนลิเวอร์พูลช่วงที่แบบพอนักเตะมันครบแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้อง อะไรที่มันยังไม่เสียก็อย่าเพิ่งไปซ่อมแล้วจริงๆอ่ะนักเตะมันทับซ้อนหลายตำแหน่งมากนะอาร์เซนอลเนี่ย
0: มันจะมีคือจัดได้2ทีมอาร์เซนอล
1: เพราะฉะนั้นถ้าชุดมันยังดีอยู่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะ
0: ตอนนี้ที่เขาตามอยู่จริงๆคือบูโน่กิมาไลอาร์เซนอลเขาอยากได้มีฟิลตัวกลางตอนแรกอยากได้ตัวนาลี่อะไรพวกนี้แหละแต่สเปอร์ไม่รู้ไม่รวยจังไดเอาซื้อไปหมดตอนน
1: ี้นิวคาสเซิลเขาขายแล้ว
0: ขายใครกิมาไลหรือใคร
1: ไอ้โตนาลี่ด้วย
0: ไปแล้ว
1: ออกไปแล้วเหรอ
0: ไปแล้วเซ็นไปแล้ว
1: เอาเซ็นแล้วด้วยเหรอ
0: เออโอ้ได้นี่ไงไอ้มาเตอุสแฟนนั้นเกือบโตนาลี่ไป2ตัว185ล้านปอนด์นะพี
1: ่
0: เออตอนนี้ก็เป็นอาร์เซนอลเนี่ยตามจีบกิมาไลอยู
1: ่
0: แล้วกิมาไลก็ขอ
1: แล้วนิวคาสเซิลเขาเหลืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เหลือไงนี่ขอพี่บัญชีย้ายแล้วบูโน่กิมาไลตอนนี้คุยเรื่องค่าตัวกันอยู
1: ่
0: เออก็ซะไม่เหลือจริงแล้วพี่ทำเป็นเล่นแต่เนี่ยหมดแล้วเนี่ยกอร์ดอนโตนาลี
1: ่มีเงินไงมีเงินขึ้น
0: แมนยูก็จะเอาไอ้ลูอิทอร์เขาก็อยากได้อยู่แล้วก็เนี่ยถ้ากินมาไลฟ์ไปเนี่ยหูหมดนะก็ต้องไปซื้อแบบตัวเล็กตัวน้อยมาปั้นใหม่
1: อ้าวแล้วบอกโอ้โหเศรษฐีซาอุเขามาซื้อ
0: คือมันช่วยได้ไม่เยอะเพราะว่ารายได้ของทีมมัน

0: ได้เยอะเหมือนไอ้พวกทีมใหญ่ใช่ไหมล่ะไอ้กฎอะไรนะก็
1: อ
0: ย่ากดแห่งความยั่งยืนมันเนี่ย PSI เนี่ยอาร์เซนอลก็ลุ้นบุนโดกิมาไล
1: ถามว่าจีโน่จะได้แชมป์ไหมถ้ามาแบบนี้ถือว่าเข้าฟอร์มมากตาม9สโตกวันเดียวเหลือ18หลุมยากคือถ้าพูดถึงฟอร์มเนี่ยแฮรันยูของเกาหลีใต้ที่นำอยู่ตอนนี้ฟอร์มจัดจ้านมากวันที่3ตี60 คือ59เนี่ยคือเขาเรียกว่าเลขเมจิกนัมเบอร
0: ์
1: ถ้าตีต่ำกว่า60นะก็ไอ้แค่สโตกเดียววันสุดท้ายผมว่าเธอตีสัก65 66ก็น่าจะได้แชมป์อ่ะ
0: ขอให้ไม่หลุดแบบน่าเกลียด
1: ฟอร์มดี
0: โอ้โห
1: จีโน่นี่ต้องวันสุดท้ายต้องตามอยู่9สโตกผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะคือนอกจากตัวเองต้องตีดีแล้วยังต้องแช่งให้คู่แข่งตกลงมาแล้วมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวไงมันมีประมาณ 5-6 คนไงแต่ว่าผมก็ลุ้นให้ติดท็อป10ไว้ก่อนนะท็อป5ได้ยิ่งดีอย่างน้อยก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วก็ไม่รู้จะไปแข่งต่อที่สกอตแลนด์หรือเปล่าเพราะมันจะมีรายการนึงก่อนที่จะถึงเมเจอร์สุดท้าย AIG Women Open อันนั้นน่ะเป็นรายการที่ก็มีโอกาสเหมือนกันเอจีนี่เคยมีนักกอล์ฟไทยได้แล้วนะก็คือเอริยาจุธานุกา
0: ครับมีนี่ก็ช่วงนั้นก็เก่งจริง
1: ใช่ช่วงนั้นนี่ได้ทั้งแชมป์ AIG US Women Open ใช่ไหม
0: แต่บทจะตกก็ตกไปเลยนะพี่เนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บอะไรไหมน้อง
1: ไม่คือมันเรื่องของผมเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งการที่เธอเลือกไม่ใช้หัวไม
0: ้
1: ก็เธอก็มีเหตุผลของเธอนะเพราะว่านักกอล์ฟเวลามันขาดอาวุธหลักไปมันไม่เคยมีนักกอล์ฟคนไหนในโลกเลยนะที่จะเล่นโดยไม่มีหัวไม้แต่ว่าของเอลิยาเนี่ยเขายอมรับตอนหลังว่าถ้าตีแล้วมันตีไม่ได้ก็ไม่ตีซะดีกว่า
0: อ๋อคือคุมลูกไม่ดี
1: ใช่คุมลูกไม่ได้ก็คือก็ต้องไปเล่นหัวไม้3หัวไม้5แทนซึ่งถามว่าเสียเปรียบไหมก็ต้องเสียเปรียบแหละเรื่องระยะแทนที่จะเล่นพา5มีโอกาส2งออะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นยากขึ้นแต่เธอก็ได้ตรงที่เรื่องของการคุมทิศทางได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ผมมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้เรื่องสภาพจิตใจก็เรื่องนึงเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่จำได้มาว่าต้องไปพึ่งนักจิตวิทย
0: า
1: ก่อนจะตีแต่ละช็อตก่อนจะพัดแต่ละช็อตต้องยิ้มต้องตั้งสมาธิ
0: มันต้องเป็นรูทีน
1: ต้องเป็นรูทีนของเธออ่ะเหมือนแบบเพราะว่าคนต้องปรับสภาพจิตใจต่างมันก็อาจจะมีผลกระทบแหละแต่พอมันถึงจุดนึงอ่ะมันถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าพออายุมันเริ่มมากขึ้นผมว่าก็แต่ถามว่ามาตรฐานยังถือว่าระดับท็อปอยู่นะระดับมาตรฐานของเอริยาก็ยังถือว่าระดับท็อปของโลกอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนตอนพีคๆที่ขึ้นมาประมาณนั้น
0: แต่เธอเก่งเมเจอร์นะถึงเมเจอร์ที่ไรผลงานดีทุกที
1: ก็มีนักกอล์ฟไทยอยู่แค่2คนนะที่ได้แชมป์เมเจอร์ก็เอริยากับทางด้านของแพตตี
0: ้
1: นะครับถ้าอังกฤษแพ้รอบนี้ทูเคิลจะอยู่ได้ไหมครับ
0: โอ้เขาจองกระจอกันตั้งกระถิ่นกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มทัวร์นาเมนต์เลยจัดตัวนี่ก็โอ้โหสื่อด่ากันยับ
1: ตั้งแต่เรื่องนักเตะมาแล้ว
0: เ
1: ป็น26คนเนี่ยพอมันไม่มีคนนู้นคนนี้ไม่เอ้ยทำไมไม่เรียกคนนู้นคนนี้มาติดคนที่หลุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยโดนวิจารณ์พอสมควรก็เหมือนบ้านเรามีโค้ดคีย์บอร์ดเยอะเหมือนกัน
0: เชื่อผม
1: ไหมแฮร์รี่แม็กควายอย่างเงี้ยคนก็สงสัยเฮ้ยเล่นกับแมนยูโคตรดีเลยทำไมไม่เรียกติดมา
0: ไอ้ไม่เรียกแฮร์รี่แม็กควายไม่เท่าไหร่ไปเรียกเทโวชาลูพามาเนี่ยโอ้โหกรี๊ดกันสลบเลยไปเลยกรี๊ดนะ
1: ก็มีหลายคนมันก็แค้นสายตานะแต่เขาอาจจะเลือกในลักษณะที่ว่าเอาเรื่องนักเตะที่เขาพอใจอ่ะ
0: เขาจะชอบกองหลังที่เล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งเขาจะไม่ค่อยเรียกแบบเอาแบ็คไซด์ชิปใหญ่ลูอิสฮอลล์หลุดอ่ะพี่ดูดิเขาไปเลือกไอ้พวกไอ้พวกจอห์นสโตนแล้วนี่มันเล่นได้แบ็คได้เซนเตอร์ได้อะไรเงี้ยมาแทน
1: ก็เทนหลุดอ่ะผมก็รู้สึกว่าก็จริงๆอ่ะตอนนั้นนี่เขาพยายามจับเทนไม่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับด้วยซ้ำ
0: ไม่ได้หรอตรงนั้นนะโคตรแน่นเลยมิดฟิลด์ตัวรับของอังกฤษ
1: แล้วก็ คือเล่นเป็นเหมือนไฮบริดอ่ะก็คือเล่นเป็นแบบสลับได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเกมรับมันไม่ได้ไงเทรนมันเป็นบ่อจริงๆอ่ะแล้วยิ่งฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วกับมาดริดมันไม่ได้เลย
0: ก็เหมือนอยู่ลิเวอร์พูลเจาะทางเทรนก็เรียบร้อยแต่เขาก็จะได้เรื่องแอสซิสต์เรื่องอะไรพวกนี้เยอะนะอยู่กับมาดริดอ่ะโ
1: อ
0: ้ก็ดูอยู่มาดริดคงต้องปรับไปเล่นอ่ะ 3-2 แล้วมั้ง
1: แต่ต่อให้อังกฤษตกรอบนะผมว่าทูเคิลก็ยังได้คุมนะผมว่ายังได้คุ
0: มมันยังไม่มี
1: หนึ่งค่าจ้างเขาแพงบทเดี๋ยว
0: อ๋อบท
1: คือในทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนที่ได้ค่าจ้างแพงสุดเนี่ยคืออันเชลอตติคุมทีมชาติบราซิล
0: ว่าแล้วเพราะตอนแรกอันเชลอตติไม่

0: ลองไปนะคือต้องเงินถึงจริงอ่ะ
1: ก็คิดดูอ่ะมี48ทีมมาเนี่ยอัญเชลอตติค่าจ้างเขาอ่ะเท่ากับประมาณ20คนข้างล่างรวมกันน่ะ
0: ก็ชาติเล็กชาติน้อยอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่จะเอามารวมกันถึงจะมาเท่ากับอัญเชลอตติคนเดียวอ่ะเพราะว่าอันดับท็อป5นี่แต่ละคนนี่ได้ค่าจ้างสูงมากอันเชลอตติทูเคิลนาเกลมันอะไรพวกเนี้ยแต่นาเกลมันเนี่ยต้องไปคุยกับเดฟเบย์นะเดฟเบย์ต้องมาขอร้องอ่ะ
0: คุณไม่ออกนะ
1: เออตอนแรกไม่ออกคุณจะเอาเงินจะเอาเงินไอ้ที่เหลือไงคือถ้าปลดเนี่ย
0: เ
1: ขาต้องมาคุยเฮ้ยยังหน้าท่า
0: อยู่ออกเออเสียชื่อเลยนะปลดไล่ออก
1: คือถ้าคุณลาออกคุณยังรักษาชื่อเสียงตัวเองไว้ได้แฟนบอลก็ยังไม่ไปตามลาวีอะไรเยอะนะ
0: แต่ถือว่าจังหวะดีนะมีท็อปว่างอยู่พอดีเสียบไว้เลยพอดี
1: ก็คุยตกลงกันได้ก็ในที่สุดนะมันก็ลาออกดีกว่า
0: จะมีแบบยกหูโทรหาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆทำ
1: ไม่เหมือนไปเหมือนไปตกลงหลังบ้านเอาก็ได้เงินชดเชยไปนิดนึงแต่ไม่ได้เต็มไง
0: ก็ควรจะพอใจแล้วผลงานไม่ดีจริงๆโอ้โหมันตกแค่นี้ว่าหรือเปล่าร
1: อบ32ใช
0: ่ไหมใช่ตกแต่หัววันเลย
1: เนเธอร์แลนด์ก็เหมือนกันใครไม่รู้ว่าไปคนนักคณิตศาสตร์อะที่เขาไปทายผลถูกหมดสองสามครั้งหลังอะว่าใครจะได้แชมป์นะมาทายครั้งนี้ว่าเป็นเนเธอร์แลนด์จะได้แชมป์เรียบร้อย
0: เสียกันไปหมด
1: ก็มันก็ไม่ควรโดนจริงๆนะไอ้จุดไอ้ลูกมงวินาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายอะโมร็อกโกใช่ไหมลูกนั้นก็ถ้าไม่เข้าก็ชนะ 1-0 แล้ว
0: ใช่
1: แล้วตอนนั้นก็แบบแหมเล่นอุดเต็มที่แล้วแหละเปลี่ยนตัว
0: คือจริงๆผมว่าถ้าเล่นไปตามเกมก็ชนะไปแล้วคือแต่คือมันเป็นเขาเรียกอะไรโค้ดเดี๋ยวนี้นะหลายคนพอนำปุ๊บชอบเนี่ยมาตั้งรับแล้วก็โดนไม่เข็ดเรียกว่าไม่เข็ดไม่หลับ
1: ก็ถามว่ายังไม่เตะเหรอเตะที่4นะครับคู่นอร์เวย์กับอังกฤษนะ
0: ใช
1: ่รายชื่อเราก็แจ้งไปแล้วนะคร
0: ับ สบายๆนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์
1: เนี่ยขนเชียงกิบบ้านเราก็เยอะจริงๆอ่ะเพราะว่าคนตามพรีเมียร์ลีกเยอะกว่าเยอะที่สุดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนเชียงกิจบ้านเราเยอะอยู่แล้ว
0: แต่นี้ผมแอบกังวลนิดนึงเพราะว่าก่อนเกมเดวิดเจมออกมาเจอไหมบอกว่าเจอเดนพิกฟอร์ดจะเป็นนายทวารออฟเดอะทัวร์นาเมนต์นะฮะเป็นนายทวารยอดเยี่ยมพูดทำไม
1: โอ้พูดจอแดนพิกฟอร์ดนี่คุณต้อง
0: รัตวันจริง
1: ๆภาวนาแต่เราก็เห็นมาตลอดนะ
0: โอ้แต่ฝืนกิจเขาก็เชียร์จริงนะเจอเดนพิกฟอร์ดแต่เขาก็โดนด่ามาตลอดนะจริงๆเป็นนายทวารมือหนึ่งอยู่ย่านกิจทิศตั้งแต่ขึ้นมาก็โดนวิจารณ์มาตลอดนะแต่มันก็ไม่หลุดนะใครเข้ามาเป็นโค้ชได้เป็นมันก็ไม่มีใครจริงไงมันจะมีนิกโปขึ้นมาแป๊บหนึ่งหลังๆก็เอาก็หลุดไปเองนะจะมีใครอ่ะเจมส์ทัฟฟอร์ดมันก็ไม่มีสโมสรเล่นตัวจริงใช่ไห
1: ม
0: ไอ้ดีนเทเดอร์สันก็เหว่อๆอยู
1: ่ดีนเทเดอร์สันมันดีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะ
0: ช่วงที่เขาได้แชมป์อะไรนี่บอลเด็กอ่ะช่วงนั้นนะแล้วก็โอ้โหหลังๆนี่ก็มีวุดวัดไปบ้าง
1: คุณบ๊อบพิทก็สวัสดีครับจากพัทยานะครับ
0: ครับสวัสดี
1: คร
0: ับค
1: ุณฮักเขาก็บอกใครบอกอังกฤษจะไม่ได้แชมป์มาดีครับเลือกคนละทีมเกาเหลาหมูคนละอิ่มอังกฤษแชมป์ตั้งแต่ยังไม่อิ่ม
0: ใช้คำว่าคนละอิ่มไม่ได้น่ากลัวว่า
1: คนละอิ่มผมก็เชียงเกรดผมก
0: ็
1: ผมก็พูดตั้งแต่ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์นะว่า
0: เราก็ไม่อยากออกตัวไงเดี๋ยวออกตัวไปเดี๋ยวแพ้
1: แล้วด้วยสถิติช่วงหลังเนี่ยก่อนหน้าที่ทูเคิลจะมาคุมเนี่ยก็ผลงานดีในฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเหมือนกันนะครับยูโรก็เข้าชิงปี2024แล้วก็
0: โอ้โหเข้าชิง2ปีติดนะยูโรอ่ะ
1: ใช่ก็ยังอยากเห็นรีแมตช์นะคู่ชิงยูโรสเปนกับอังกฤษอ่ะผมยังรู้สึกว่าสเปนผ่านฝรั่งเศสได้นะผมยังรู้สึกว่าฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าจะแพ้นะแพ้สเปนแหละเพราะเขาเจอกันมาแล้วไง
0: ใช่
1: แล้วก็สเปนชุดนี้เนี่ยถ้าครองบอลได้เหนียวแน่นเหมือนในเกมที่เขาเล่นมาเนี่ยนะผมว่าฝรั่งเศสก็ปวดหัวนะ
0: มันไม่เจอบอล
1: เลยถ้าไม่เจอบอลเนี่ยสเปนเขาเก็บบอลดีแล้วคุณแบบไปเพรสซิ่งไล่เกิดโดนโต้ปุกปักโอยาซาบาลจับบอลยิงเปรี้ยงหายไงนะ
0: โอ้แล้วมันสเปนนี่คือนักเตะนี่คือแทงกันได้หมดเลยนะ อย่างเมื่อวานเขาก็ดอบไปดีถ้าดื้อๆนะ
1: ใช่แล้วก็ลามินยามาก็ยังไม่ได้พีคนะดูมาหลายนะก็ยัง
0: ร่างกายยังไม่สมบูรณ์เลยทุกวันเนี่ยยามา
1: แต่ว่าเป็นสถิติคือเลี้ยงหลบคู่แข่งสำเร็จมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะแต่ว่าจังหวะการยิงการเปิดอะไรก็ยังดูแบบติดๆขัดๆหน่อยนึง
0: สเปนเขาจะมีไอ้ตัวที่เราไม่ได้จับตามอง อย่างไอ้มิเกลโอยาซาบาลเนี่ยมิเกลเมริโน่ไอ้พวกเนี้ยตัวแสบ
1: เนี่ยลงมาปุ๊บมิเกลเมริโน่ยิงหรือทางฝั่งซ้ายวันดีคืนดีนิโก้วิลเลียมมันเกิดฟิตขึ้นมาลงมีทั้งซ้ายทั้งขวาอีก
0: ไหนจะมีเฟรานตอเลสนี่ก็ทีเด็ด
1: แล้วก็มิดฟิลด์เขาก็แหมระดับรางวัลบอลลงดอ
0: มิดฟิลด์โปรตุเกสว่าดีๆเจอมิดฟิลด์สเปนก็จ่อแหละใช
1: ่
0: ไหม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสเปนชุดนี้ก็ยังถือว่า
0: น่ากลัว
1: น่ากลัวน่ากลัวอยู
0: ่แต่สเปนนี่หน้าเป้าดีๆไม่มีจริงๆนะมีลุกตอเลสนะมั้งดีๆนะก่อนเขาหน่อย
1: ใช่เฟรานตอเลสนี่ก
0: ็หมายถึงเฟรนันโดนะดี
1: ๆแต่ว่าโอยาซาบาลเนี่ยข้อดีของเขาอย่างนึงนะคือใช้โอกาสไม่ค่อยเปลือง
0: ใช
1: ่คือไม่ค่อยได้บอลนะเพื่อนส่งมาไม่ค่อยถึงไปยืนแต่ว่าแต่ถ้าเกิดจับบอลได้ในกรอบเขตโทษอะไรอย่างเงี้ยอันตรายทันทีเลย
0: แล้วเขาหาตำแหน่งดีนะยืนตำแหน่งดีก็ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอด
1: แล้วเหมือนเป็นตัวเฝ้านายคอยหลอกล่อด้วยมันก็มีโอกาสให้เพื่อนแทรกขึ้นมายิงได้อย่างวันดีคืนเดย์เป็นไอ้ปอโล่เงี้ยขึ้นมามง
0: ลูกุเรย่าม
1: าจากไหน
0: งงมากเลย
1: เป็นปอโล่แบ็คขวาอยู่พุ่งพวดขึ้นมามงอะไรอย่างเงี้ย
0: เลยเก่งเล่นเก่งเล่นไทยเกมด้วยสเปนอะไอ้จังหวะแบบจะทดเจ็บจะอะไรอย่างเงี้ยสมาธิเขาดี
1: เนี่ยเพิ่งจะมาเสียประตูแรกในเกมที่แล้วใช่ไหมเขาก็ทำสถิติไม่เสียประตูมาทำลายสถิติของวอเตอร์เซนก้าไปแล้วคือเกมรับก็ไม่ขี้เละอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแน่นที่สุดอ่ะใช่ไหมก็สนุกนะรอบรองชนะเลิศคู่แรกเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสดูไม่ออกจริงผมก็ยังรู้สึกว่าผมว่าสเปนสู้ได้แล้วผมให้เหนือกว่าฝรั่งเศสด้วยคือหลายคนอ่ะมองฝรั่งเศสเหนือกว่าด้วยศักยภาพเกมบุกใช่ไหมเอ็มบัปเป้ดูเอ้บาโคล่าไอ้ใครอ่ะมีโอริเซ่คือดูแล้วมันน่ากลัวไปหมดอ
0: ่
1: ะตัวลุกอ่ะ
0: แล้วที่มันดูสมดุลด้วยฝรั่งเศส
1: แล้วก็ดีเรย์เดชองเขาประกาศแล้วเดี๋ยวจะวางมือแล้วก็ให้ซีดามารับช่วงต่อก็อยากทิ้งทวนให้มัน
0: ซีดานบอกโอ้รอเหนื่อยเลย
1: พี่เดเด้แต่ฝรั่งเศสชุดนี้เด็กทั้งนั้นเลยนะมันยัง
0: รับต่อได้เลยนะ
1: มันยังสู้กับสเปนได้อีกไปอีกหลายปีอ่ะ
0: อย่างน้อยก็ยูโร2028เนี่ยสนุกแน่
1: ใช่เพราะว่าสเปนชุดนี้ก็เด็กฝรั่งเศสก็เด็กคือแบบโอ้โหไปดูอายุเฉลี่ยของสเปนแต่ละคนนี่บางคน18อย่างเงี้ยเพราะว่าบาร์เซโลน่าทั้งนั้นเลยบาร์เซโลน่านี่แบบมาประมาณครึ่งทีมอ่ะ
0: ดูแล้วแบบโอ้โหชาติอื่นนี่ลืมตาอ้าปากยากนะเจอพวกนี
1: ้
0: มันสร้างทีมต่อเนื่องเนาะ
1: ใช่
0: คือระบบเยาวชนเขาดีอ่ะทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สเปน
1: แต่ฝรั่งเศสก็อาจจะโดนค่อนขอดว่ามันฝรั่งเศสหรือมันแอฟริกัน
0: โอ้เดี๋ยวนี้โลกไร้พรมแดน
1: ข้อความที่เหลือนะครับ
0: บ
1: อกว่าสเปอร์จัดโตนาลี่100ล้านบวกค่าเหนื่อย 280,000
0: ครับ
1: ท่านนั่นไปสู้ค่าเหนื่อยมาคนอื่นที่แบกๆอย่างดิแคนไลที่ได้ 250,000 น่าจะขอขึ้น
0: นั่นน่ะสิน
1: ั่นเลยไม่สู้นะครับสเปอร์ถ้าไม่ติดอันดับไป UCL ผมว่าปีหน้าน่าจะมีปัญหาการเงินตามมาแน่นอน
0: อ๋อดูทรงแล้วเหนื่อย
1: ส่วนนิวน่าจะต้องสร้างทีมใหม่หมดเลยถ้าเสียทั้งกอร์ดอนตัวกอร์ดอนก็ไปบาร์เซโลน่านี
0: ่ไปแล้ว
1: ไปตั้งแต่คนแรกเลยมั้ง
0: คนแรกเลยเปิดตัวเปิดเลย
1: เปิดปุ๊บก็ไปเลย
0: เออ
1: นะครับตัวนาลีแล้วก็กิมาไลส์นะคร
0: ับ โอ้ถ้าไปนี่หมดแผลเดยช่วยเป็นตอนคนเดียวนั้นตางใช่ไหม
1: กุนซือเนี่ยเอาไงเน
0: ี่ยเอ็ดดี้ฮาวมีข่าวแว่วๆจะไม่อยู่เหมือนกันนะขายหมดทีมก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้แบบนี้ก็เซ็นที่ปวดหัว
1: เออแต่ว่าดูกันนะเขาไม่ได้เตะบอลทั่วยุโรปแล้วนี่ใช่ไหม
0: ก็นี
1: ่เน้นลีกสเปอร์ด้วยนี่สเปอร์เชลซี
0: สเปอร์ดีตกชั้นอย่างเดียวปีนะ
1: เชลซีเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะเชลซีก็ไม่ได้ไปเล่นทุกที
0: ก็จะปีนพวกทีมแปลกๆได้ไป
1: ใช่ก็เนี่ยก็จะทำให้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
0: บอลมาแต่ได้ไป
1: พวกสเปอร์เชลซีก็น่าสนใจนะก็อาจจะเหมือนแมนยูฤดูกาลที่แล้วไง
0: ใช
1: ่พอมันไม่ได้ไปยุโรปปุ๊บมันก็มาเน้นสมาธิกับพรีเมียร์ลีกได้อย่างเดียวก็เลยผลงานดีขึ้น
0: แมนยูปีที่แล้วถ้าไปยุโรปมาตายมีนักเตะให้เล่น15คนนะทีมเล็กมากนักบอลเหลือ15คนที่เล่นได้นะโอ
1: ้นี่ต้องซื้อเพิ่มอีกใช่ไหมแมนยูเนี่ย
0: เนี่ยตอนนี้ยังไม่พอใช้นะถ้าเปิดฤดูกาลมาตอนนี้กองกลางเหลือ2คนนะเมนูกับแอนเดสันโทสอ่ะยังไม่ได้เซ็นเลยนะแอนเดสันโทสอ่ะ
1: ตอนแรกจะขายเมนูด้วยนี
0: ่โอ้โหถ้าปล่อยให้ลิมคุมอยู่อะเมนูก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่สเปอร์ด้วยเผล
1: อตอนนี้อโมริมไปคุม
0: เลยเอ้าเอซีมิลาน
1: เปิดตัว
0: ร้องกันระงมทีเดียว
1: อาจจะดีก็ได
0: ้
1: เพราะว่าตัวผู้เล่นก็ยังอยู่วันนี
0: ้โอ้โหไปเน้นแต่ทีมใหญ่ๆนะโมริม
1: อันเช่

0: ได้10ล้านยูโรต่อปีแพงกว่านักเตะบางคน
1: ใช่ใช่
0: นักบอลบางทีมอะไรอย่างเงี้ย
1: นักบอลอิตาลีหลายคนได้ไม่ถึงอะไรเลยเนี่ย
0: เพราะคือเขาด้วยความที่ว่าบารมีคนจะบราซิลจะจ้างระดับนี้มันก็ต้องทุ่มหน่อย
1: แล้วเขาต้องโอ้โหไกลนะไปอยู่เมริกาใต้โอ้พี่ต้องเอาให้คุ้มอะอาจจะเป็นจ็อบสุดท้ายในอาชีพของเราได้ก็ได
0: ้เขาก็ยังอยากไปถึงฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเขาก็
1: ต่อแล้วนี่ต่อ
0: ใช่ต่อไปแล้วก็ค
1: ือ
0: ก็แหมลูกชายก็มาด้วยนี่ใช่ไหม
1: ดาวิดเดนี่แยกแล้วพี่เดี๋ยวจบทัวร์นาเมนต์นี่แยกแล้วไปรู้จะไปคุมลิวมั้ยดาวิดเดอันเชลติ
0: คืออันเชลติก็คงอยากเพราะว่าประสบความสำเร็จในยุโรปมาหมดแล้วเหลือแค่ระดับนานาชาตินี่แหละ
1: ใช่ฮะ
0: ถ้าไปได้แชมป์อเมริกาใต้หรือว่าแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็จะครบหมดแล้วนะคาร์ลอนเชลตินะครับจริงๆอ่ะผมอยากให้กลับไปคุมทีมชาติอิตาลีด้วยซ้ำคุณ
1: อันเช่
0: ใช่เพราะ
1: อันเช่เคยคุมไหม
0: น่าจะเคยนะเดี๋ยวผมไปดูแต่ว่าอิตาลีตอนนี้มันเหมือนหากุนซือเก่งๆมาไม่ได้จริงๆอ่ะอิตาลีกุนซือเยอะนะ
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่า
1: แต่ก็เขาก็ไม่ก็อยากคุมทีมชาติ
0: เออมันเหมือนมีความกดดันอะไรสูงสักอย่างนึง
1: อันเช่อันเช่ไม่เคยคุมทีมชาติ
0: ผมไม่เคยคุมทีมชาติเลยนะคุมแต่ระดับ
1: นี่คุมบราซิลเลยทีแรกเออโอ้ยแต่เขาติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่แค่26นัดในผมเพิ่งรู้
0: 10ปี26นัดป
1: ีแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้เตะกันทีอย่างเงี้ยทีมชาติมันไม่มีในชั้นลีกอย่างเงี้ย
0: แล้วก็ข้อความที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งต่อเพราะว่าใกล้จะเตะละปึ๊บปึ๊บปึ๊บคู่อังกฤษถ่ายฟรีทีวีไหมครับไม่มี
1: ไม่มีครับไม่มี
0: โมโนนี่เขาก็ในรอบ8ทีมเขาถ่ายไปแล้วนี่
1: สองคู่ป่ะเท่าไหร่แค่สองคู่ไหมรอบแปด
0: แต่รอบชิงอะมีเขาประกาศไปยืนยัน
1: ยืนยันแล
0: ้
1: ว
0: รอบชิงอะมีคุณเดอะการ์ติกอสเทพนิยายไวกิ้งแชมป์โลกหน้าใหม่นอร์เวย์ทันอาก็มีคนทั้งเชียร์นอร์เวย์คนเชียร์ทั้งอังกฤษนะครับก็นอร์เวย์ก็อย่างที่บอกไปจริงๆว่ามันมาสร้างปรากฏการณ์ในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: สีสันกองเชียร์ต่างๆเออร์ลิงฮาแลนด์แหมกลายเป็นมีสปอตไลท์คือทำอะไรก็คนจับจ้องอ่ะนะครับ
1: แล้วกองเชียร์ก็มีสีสันด้วยวันนี้ไวกิ้งโล
0: ลุ้นดาวซันโมด้วยแล้วพอตัวเองก็ไม่ได้มาตั้งแต่1998ใช่ไหม
1: รุ่นนั้นพ่อเล่น
0: ใช่รุ่นพ่อ
1: เออแล้วเป็นรุ่นลูกต่อ
0: ใช่รุ่นพ่อเล่นแล้วก็มารุ่นลูกก็คิดดูหายไปตั้งกี่ปีอ่ะ28ปี
1: 28ปีโอ้98นี่ฝรั่งเศสนานมาก
0: สวัสดีครับพี่บอลพี่บอมใครภาคครับคู่นอร์เวย์
1: เนี่ยคุณเอกใช่ไหมสองเอกใช
0: ่สองเอกนะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับที่เราเรียนรายชงรายชื่อก็ออกไปแล้วนะถ้าผ่านอังกฤษได้นี่ก็การลุ้นแชมป์โลกอ่ะนอร์เวย์มันก็รอบร้องไงเผลอๆไปสวิตหลุดมานี่โอ้โหเห็นหน้าเป็นเนื้อ
0: สวิตกาเจนน่ะหรอ
1: ยากนะ
0: พอมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าเจนเมนต์นะคือพอผ่านมาถึงตรงนี้ถ้ามาแพ้สวิตอีกนี่โอ้โห
1: เสียของเสียของ
0: ใช่มันไม่ควรละ
1: เออจริงๆได้แชมป์โลกอีกทีนี่เมซี่นี่ปิดสวยมากแชมป์โลก2สมัยบ้าบอ
0: แต่ความยากก็คือ
1: ฝั่งนู้นน่ะเขาบอกว่าสายนู้นน่ะน่าจะเป็นแชมป์โลก
0: ฝรั่งเศสสเปนเนี่ยใครเข้ามาก็แต่ว่าอังกฤษก็อย่ามองข้ามนะผมยังรู้สึกว่ามันต้องถึงมันต้องมีสักครั้งนึงแหละใช่ไหมแล้วอังกฤษชุดหลังเนี่ยมันไม่มีจุดบอดเรื่องดวลจุดโทษแล้วนะเอาจริงอังกฤษชุดนี้ช่วงหลังๆเนี่ยดวลจุดโทษก็ไม่ขี้เหร่แล้วเหมือนมันผ่านจุดที่กลัวมาแล้วไง
1: ผมว่าอังกฤษเนี่ยเหลือแค่รอปลดล็อกอ่ะของแชมป์ใหญ่จะสักอย่างเหมือนสเปนอ่ะ
0: ใช่
1: สเปนก่อนหน้านี้ก็หมูนะพอมันปลดล็อกเป็นแชมป์โลก2010ได้เขาดียาวเลย
0: แต่ตอนหลังจากได้แชมป์โลก2010เนี่ยมาได้แชมป์ยูโรอีกครั้งเดียวใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นฟุตบอลโลกก็ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์
1: เลยไม่ดีเลยไม่ดี
0: มันจะมีอะไรแปลกๆแพ้ดวลจุดโทษอย่างเงี้ย
1: ตกรอบดื้อๆก็มีแต่อะไรก็ไม่หนักเท่าอิตาลีแหละโอ้เราเป็นเรื่องให้ผ่านแล้วถามต้องหมายแล้วบ้าอีกเลย
0: อิตาลีนี่ไปคือ
1: ไปเรื่อย
0: วัยรุ่นอิตาลีตอนนี้ไม่เคยเห็นอิตาลีเตะฟุตบอลโลกอ่ะไอเด็กอายุ15 16อ่ะ
1: จริงอ่ะไม่น่าเชื่อนะ
0: ไม่เคยเห็นอิตาลีเตะฟุตบอลโลกอ่ะ
1: เขาแชมป์โลกกี่สมัยนะ
0: 4
1: สมัยนะ
0: 4สมัยเป็นรองแค่บราซิลอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มีถามมาว่านักเตะคนเก่งในดวงใจของทั้ง2ท่านคือใครคะนะครับ
1: โอ้ถ้าผมก็ต้องโรนัลโดใหญ่ๆนะฮะที่หนึ่งในดวงใจเก่งมากคือดูทันพอดีไง
0: วงผมก็มีเยอะอ่ะมันไม่มีแค่คนเดียวมีเยอะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าดูได้หลายปีก็ได้แหละ
0: ผมอยู่มานานนะ
1: อาจารย์ไป
0: แต่ถ้าถามว่าทีมในดวงใจมีอยู่ทีมเดียวสโมสรในดวงใจ
1: ลิเวอร์พูล
0: ลิเวอร์พูล
1: ถ้าสโมสรนี่ง่ายเลยแมนยูแต่ทีมชาติยังมีปันใจเชียร์หลายทีม
0: ปันใจก็เพราะเมื่อก่อนก็เคยเชียร์บราซิล
1: ผมเชียร์บราซิลอังกฤษนี่แหละทั้งทีม
0: บราซิลอังกฤษนะครับ
1: แต่อังกฤษนี่ขี่กว่าหน่อยนะเพราะเราดูบอลอังกฤษเยอะเห็นใจด้วยโอ้โหไม่ได้แชมป์โลกไม่ได้แชมป์อะไรเขาเลย
0: บางวันที่เชียร์3ทีมยังมีเลย
1: นะมีอีกไหมข้อความนี่เราต้องออกกี่โมงอาจารย์ห้าห้าใช่ไหม
0: จัดไป
1: มีอาจารย์เอกม้าขาวมาแล้วหนึ่งคนนะฮะ
0: ให้ทายสกอร์อะนอร์เวย์กับอังกฤษนะครับ
1: ผมว่าอังกฤษชนะ 2-1 อ่ะบิดเบียดแล้วกัน
0: 2-1ใช่ไหมผมให้3-1แล้วกัน
1: นี่นอร์เวย์ใช่ไหม
0: วันนี้แฮร์รี่เคนแฮตทริกไปเลยเพราะว่าตอนนี้อันดับดาวซันโวฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่เท่ากันปะ
1: 8ลูกเท่ากันดิ
0: 8ลูกเท่ากันใช่ไหม
1: ไอ้ทำไปเอ็มบัปเป้นี่มันจะยิงไล่เมสซี่ทันอยู่แล้วนะ
0: แต
1: ่ไอ้สี่ตียิงฟุตบอลโลก
0: ยิงรวมใช่ไหม
1: โอ้โหโหดเหมือนกันนะเขาทำอะไรกันท่านเนี่ยคนเยอะมากตอนเนี้ย
0: ต้องติดจอแล้วนะครับโอ้โหบางทีโหลดนาน
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าแอปโมโนแม็กซ์บางทีก็ช้าไงต้องรอละนะครับตอนนี้นักเตะก็เริ่มลงสนามนะเพราะพิธีการช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อย
1: ช่วงนี้เราจะเห็นนักเตะไปทักทายกับพิธีกรข้างสนามเมืองบอลอังกฤษ
0: แฮร์รี่เคนยิงไปกี่ลูกแล้ว
1: เคนน่าจะ6ป่ะ6
0: เคน6ฮาเออลิงฮาแลนด์7ก็4คนนี้แหละที่จะลุ้นดาวซันโวกันนะครับแต่แฮร์รี่เคนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้ว
1: ก็ยิงเยอะมากนะเกือบแป๊บเดียวเคนนี่ยิงแค่
0: 10เท่าไหร่ละ
1: ใช่คือ80กว่าลูกแล้วนะ
0: ครั้งที่แล้วก็6มั้ย
1: ใช่
0: ๆก็แซงหน้าแกรี่ลินีเกอร์มาแล้ว
1: เขาเคยได้รองเท้าทองคำครั้งนึงใช่มั้ยพี่ปี2018ใช่มั้ย
0: 18ได้ด้วยใช่มั้ย
1: แล้วเนี่ยกำลังลุ้นเป็นคว้าสมัยที่2
0: ยิงรวมก็เยอะนะใช้ได้เลยแฮร์รี่เคน
1: ผมไม่น่าเชื่อยิงให้ทีมชาติ85ลูกอะจากสถิติสมัยก่อนผมจำได้สถิติของบ๊อบบี้ชาตันนะ40กว่าลูกเองนะ46มั้งแล้วลูนี่ทำลายแล้วก็นี่เคนโอ้โหคราวนี้ใครจะทำลายวะเนี่ย80กว่าลูก
0: ครั้งที่แล้วแฮร์รี่เคนยิง2ส่วนรัสเซีย2018ดาวซันโว6ก็รวมแล้วเท่าไหร่14ละ
1: ครับ
0: 14ประตูรวมเฮ้ยเยอะนะ
1: เยอะก็คือปีนี้เขาไม่ทำลายสถิติของลินิเกอร์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็น่าจะไปไกลแล้วล่ะ
0: โอ้โห14ลูกแล้ว
1: ยาวยาวแฮร์รี่เคน
0: ยังไงไ
1: ปอะไรฮะไอ้นี่ใครวะเนี่ย
0: ดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมสซี่21เอ็มบัปเป้20มีโรสลาฟโคเซ่16นี่เลิกเล่นไปแล
1: ้
0: วโรนัลโด15แฮร์รี่เคน14เพราะฉะนั้นถ้ายิงอีก2ประตูจะขึ้นไปเท่ากับโคเซ่จะขึ้นไปอยู่อันดับ3เลยนะ
1: ปีนี้ใครก็ข้ามหัวโคเซ่ไปหมด
0: ข้ามไปแล้ว2คน
1: ลงสนามแล
0: ้วจะได้เหลือลาแล้วอีก2นาที
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วสถิติของเมสซี่ก็จะโดนเอ็มบัปเป้แซงแหละเพราะว่าเมสซี่นี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย
1: ครับ
0: ส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยน่าจะมาได้อีกสักครั้งหรือ2ครั้งตอนนี้27ใช่ไหม27ครั้งต่อไป31
1: เอาจริงนะ
0: 35ก็ยังได้
1: ทำไปเล่นไปก็คือมันจะตัดทลายครั้งนี้ครับพี
0: ่คือ
1: เป็นไปได้นะ
0: เพราะยังเหลือเกมใช่ไหมรอบรองชนะเลิศ
1: กับนัดชิงจะตกรอบไปซะก่อน
0: แล้วไม่มันชิงก็ชิงที่3ก็มี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือ2แมตช์แน่ๆของเอ็มบัปเป้แต่เมสซี่ต้องผ่านวันนี้ให้ได้ก่อนนะครับ
1: แต่ผมว่าวันนี้เมสซี่อาจจะหนีพี่
0: ยิงเพิ่มใช่ไหม
1: โอ้โหนี่ยืนคู่กันเลยฮะเบลลิงแฮมกับมาดูเอเก
0: ้วันนี้อังกฤษชุดขาวนอร์เวย์ก็ชุดแดงสิทั้งนั้นอ่ะ
1: ใช่ฮะรอพายเรือแล้วนอร์เวย์นั่งนิ่งนี่นะ
0: จอมานบู
1: โอ้เหมือนจริงแต่เขาก็ไม่โกรธนะ
0: ก็เออก็ชอบเลย
1: ดูน่าจะเป็นคนบ้าการ์ตูนอยู่นะ
0: ก็ขนาดเอ็มบัปเป้โดนล้อนินจาเต่าก็ชอบนะ
1: ชอบก็มีกองเชียร์ก็ใส่ชุดนินจาเต่ามาเชียร์ก็ถ้าไม่คิดมากนะอยู่ที่ความมุมมองความคิดจริงๆนะไม่ใครว่าเราเฉย
0: ๆธงชาตินอร์เวย์ก็สามสีเหมือนบ้านเรานะแดงขาวน้ำเงิน
1: สียอดฮิตแดงขาวน้ำเงินแข็งแรงนะบอลนอร์เวย์ได้เปรียบอย่างรูปร่างดีแต่เจอ
0: ส่งเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้นะครับรายงานสดคู่ระหว่างนอร์เวย์กับทีมชาติอังกฤษลงสนามมาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็วันนี้หมดเวลาของเราสองคนนะครับ
1: ครับ
0: ประพลปัญหาแล้วก็ผมบอลศิรินันท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9948ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงบอลโลกสตอรี่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: เรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายเกมฟุตบอลโลกนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษกับนอร์เวย์ครับมีผมเอกพิมสกุลกับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์ครับผม
5: สวัสดีคุณเอกพิมสกุลครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่3นะครับเดี๋ยวช่วงเช้าจะมีอีกคู่นึงนะครับเป็นเกมอาร์เจนตินากับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
4: เอ๊ปั๊กมันไฟมาได้มั้ยฮะคุณเอกนพดลของผมมันไม่มานะครับอามานะครับแหมลืมเปิดสวิตช์กันนี่เองอ้าวตอนนี้เกมที่เรารอคอยนะครับทีมชาติอังกฤษกับนอร์เวย
5: ์ครับ
4: นะจะเจอกันนะครับโอ้โหตอนนี้ฮาแลนด์เองก็พร้อมลงสนามแล้วคุณเอก
5: ครับผม มาไกลมากครับนอร์เวย์ครั้งนี้แล้วก็เอริกมาฮาแลนด์เองก็มีลุ้นดาวซันโบด้วยนะครับ
4: ครับ
5: นี่ครับนับเขาดาวแล้วครับเกมโนเวจาเคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาจากหน้าจอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับ
4: นี่ที่สนามแมมมี่สเตเดียมก็เขาดาวกันแล้วครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมายอามี่สเตเดียมนอร์เวย์อยู่ในชุดเก่งของพวกเขานะครับเสื้อแดงกางเกงสีเข้มนะครับส่วนอังกฤษขาวล้วนนะครับอังกฤษจะบุกจากขวาไปซ้าย
5: ก็นักเตะหลายๆคนนี่คุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพียบเลยนอร์เวย์สเวดตัวจริงวันนี้เนี่ยก็ใช้นีแลนเป็นประตูนะครับแนวรับมีแบ็คขวาลิเยอร์สันซ้ายเดวิดโมลเลอร์วอล์ฟนะครับคู่เซนเตอร์ใช้ออเยอร์กับทางด้านเฮเกมตรงกลางครับโอเดกาดซานเดเบอร์เก้แล้วก็รวมไปถึงแพทริกเบิร์กครับส่วนเกมรุกวันนี้ใช้ทางด้านเชอร์ลูฟนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็มีเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็โซลอตส่วนอังกฤษเนี่ยตัวแดนวิกฟอร์ดเป็นประตูนะครับแนวรับแบ็คขวาคอนซ่าซ้ายโอเลรี่นะครับคู่เซนเตอร์สโตนกับมาร์เกฮีมิดฟิลด์มีเอเลียตแอนเดอร์สันครับเดคแคนไลท์เกมรุกวันนี้โนนี่มาดูเก้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับ
4: ครับ
5: เล่นกับจูดเบอร์นิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนลัดหน้าเป้าใช้ทางด้านแฮร์รี่เคนครับ
4: ก็ FM 99 Active Radio นะครับช่องทางดั้งเดิมของเราก็ข้อความครับทาง468 9899นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาของฟุตบอลโลกเนี่ยก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเราก็จะเป็นการออกอากาศทั่วประเทศนะครับทั่วทั้งสถานีในเครือของ Mcot นะครับ41สถานีแล้วก็ยังสามารถรับฟังได้ทางออนไลน์ครับ Facebook Live และ YouTube Live แล้วจังหวะแรกครับที่อังกฤษได้ลุ้นนะครับเปิดขึ้นมาจากมากรอบเขตโทษด้านขวาแล้วก็เป็นตามคาดครับถ้าคนเปิดเป็นโนนี่มาโดยเก้คุณเอกนึกภาพว่าจะต้องเปิดแบบไหนฮะ
5: เปิดมั่วๆอย่างงี
4: ้เออเปิดออกไปไกลเลยครับ
5: เขาลองน้ำหนักก่อนนะ
4: เอาเหรอ
5: ช่างน้ำหนักก่อนรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันวันนี้เชื่อว่าแฟนๆน่าจะมีทั้งนอร์เวย์แล้วก็แฟนบอลอังกฤษนะครับ
4: ครับ
5: แล้ววันนี้คุณเอกแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นกัน3คนเลย

0: ครับ
1: โอ้อาจจะต้องแบบแพ็คแน่นเพื่อเกลือประกบเพื่อนร่วมทีมสโมสรอย่างฮาลันหน่อยนะครับโอไลลี่มาร์กเกฮีแล้วก็จอห์นสโตนนะครับแฮร์รี่เคนเองก็ยังลุ้นดาวซันโวอยู่นะครับเมสซี่เอ็มบัปเป้แฮร์รี่เคนอลิงบราวฮาแลนด
0: ์ครับ
1: ยิงกันเพียบเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้วันนี้อังกฤษเองก็ไม่มีเจเรควอนซ่านะครับที่ติดโทษแบนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ใช้เอาจอร์จสโตนครับลงเล่นแทนส่วนมาร์กเกฮีที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็กลับมาลงสนามได้ขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโนนี่มาดูเก้ย้อนหลังมาคอนซ่าเล่นกับจูดเบลลิงแฮมย้อนกลับมาครับอังกฤษเนี่ยเอาชนะเม็กซิโกมาได้3ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับ
0: เจ้าภาพร่วมขณะที่ทางนอร์เวย์ครับก็เอาชนะแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลมาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ2ประตูต่อ1
1: ครับในช่วง 2-3 นาทีแรกก็ยังไม่เดือดเท่าไหร่ครับเหมือนกับดูชั้นดูเชิงกันอยู่หลายคนก็อาจจะรู้ทางบอลกันดีนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่เพียบเลย
0: ครับเอเลียตแอนเดอร์สันครับขวางออกไปด้านขวาให้กับคอนซ่าริมเส้นด้านขวามีโนนี่มาดูเก้แนวรับของนอร์เวย์เนี่ยลงไปแพ็กเกมรับแล้วก็ค่อยๆขยับบีบเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงกับไล่บีบเพรสซิ่งแต่ว่าถ้าเข้าใกล้ใครก็จะไล่บีบเหมือนกันนะครับสวัสดีครับฟังจากพัทยาก็มีนะฮะทักทายเข้ามาทาง YouTube ทาง Facebook นะครับ
1: ครับ
0: วางจากขวาเปลี่ยนมาทางด้านซ้ายจะให้แอนโทนีกอร์ดอนครับแต่ไปติดทางด้านเรเยซันครับ
1: ก่อนอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับแบ็คขวาเรเยซันวันนี้นักเตะของพี่อย่างซาก้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่สมบูรณ์นะคุณเอกคือแต่ทูเคิลก็ต้องหิ้วมานะครับเพราะว่าก็เป็นตัวทีเด็ดเป็นตัวสำคัญนะครับ
0: ก็อาจจะเอาโรนี่มาดูเอเก้ลงมานวดให้ทางแนวรับนอร์เวย์หมดแรงก่อนนะครับ
1: ครับเอามาสปีดไงเอามาสปีดให้นี่ไงเอาแล้วโดนตัดได้ฮะโซลอสข้างหน้ามีฮาลันช่องมีไหลมาลูกเดียวโอ้โหยังดีสโตนยังดักทางไปได้ครับบิ้วเหรอบิ้วเหรอโอ้โหโดนตัดได้เกือบโดนฮะอังกฤษ
0: เครื่องกฤษเองก็รู้พิสงของตัวรุกของนอร์เวย์ดีครับฮาแลนด์เองก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วครับทุกคนก็รู้พิสงของนักเตะนอร์เวย์หลายๆคนดีไม่จริงๆไม่มีประมาทอยู่แล้วครับเกมระดับนี้แต่ว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่อีกเรื่องนะคุณเองนะ
1: เจอคู่เซนเตอร์วันนี้สโตนเกฮีนี่ซ้อมด้วยกันบ่อยคงรู้เลยครับ
0: ครับบอลอยู่ในแดนอังกฤษนะครับจอห์นสโตนดิคันไลส์ครับมาเกฮีโอ้โหอังกฤษเนี่ยวันนี้เนี่ยมาแบบรัดกุมมากครับขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นถ่ายไปถ่ายมาตอนนี้บอลยังอยู่ในการครอบครองของกิตโอลารีให้มันตรงกลางแต่จ่ายพลาดกอร์ดอนยังไปแย่งมาได้อ่านะครับแฮร์รี่เคนพักบอลอยู่ออกมาทางซ้ายให้ลิโก้โอลารีเอลเลียตแอนเดอร์สันวางไปให้โนนี่มาดูเก้เอาบอลลงครับล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
1: บอลข้ามฟากไว้ไม่ได้ยกจังหวะแรกนะครับทางด้านผู้ตัดสินผู้ตัดสินตัดสินเนี่ยเป็นตรูแปงนะครับก็เหลื่อมนิดนึงลายตรงนั้นเนี่ยพุ่งกับเส้นอยู่ใกล้ๆนะครับถูกโมโหโมโหไลแมนหรือโมโหนูเน่ไอโนนี่ครับโมโหลูกทีมตัวเองว่าไม่ได้เช็คลายเลยครับทางด้านโนเน่มาดูอีกแก
0: แล้วคุณไม่พอใจครับคุณก็ส่งเขาลงตลอดนะครับคุณเป็นอะไรกันครับฮะคุณทูเคิล
1: ดร.แลสก็มีนะไม่ส่ง
0: อ้าวก็เป็นสิ่งที่ทางอาร์แล้วครับนอร์เวย์ได้ลุยขึ้นมาฮาแลนด์เคาะบอลได้ในเขตโทษจากแหมป้ายคืนให้เพื่อนแต่ยังเป็นอังกฤษครับที่เอาบอลมาครองได้ครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้2ยังไปต่อได้แต่ผู้สินให้ฟาวแล้วครับจังหวะนี
1: ้กลู่เข้ากันมา3ตัวเลยนะครับผู้เล่นของนอร์เวย์อังกฤษไม่เร่งตั้งแต่แรกครับเหมือนดูเชยไปก่อนแต่ว่านอร์เวย์พอถึงจังหวะเขาบุกเนี่ยเขาเอาเลยนะครับบางจังหวะเคนต้องลงมารับบอลต่ำเลย
0: บางท่านจากใน Facebook ทักทายมาว่าโอ้โหฟังมาจากนู่นแหละครับฮอกไกโดครับที่ญี่ปุ่นนู่นเลยก็ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ออนไลน์เราได้ทั่วโลกนะฮะแอปพลิเคชันส่วนอีก41สถานีเนี่ยของเราจะถึงแค่ตี5นะครับ วิทยุอสมทจะลิงก์สัญญาณในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าครับ
0: แต่วันนี้ผมกับคุณเอกเนี่ยอยู่ยาวจนถึง7โมงนะนะฮะก็อยู่ยาวจนถึง7โมงก็เราจัดกันต่อจนถ้าเผื่อมีต่อเวลายิงจุดโทษก็
1: เอาให้จบอ่ะ
0: เอาให้จบ
1: ครับ
0: นะครับ
1: พรุ่งนี้วันอาทิตย์คุณเอกแฟนบอลนอนไม่ต้องนอนได้เพราะเดี๋ยวคู่เช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินานะครับ
0: อาร์เจนตินา
1: เจอกับสวิตเซอร์แลนด์
0: เจอกับสวิตนะครับ
1: อังกฤษยังคองบอลเน้นในการที่จะจ่ายบอลใกล้ๆนะครับรูปเกมแบบนี้นี่สกอร์แรกครับต้องให้มาเร็วๆนะ
0: ไม่งั้นแล้วอื่น
1: มันขึ้น
0: นะครับคือในแผนผังการยืนฝั่งนอร์เวย์ที่ทางเว็บไซต์ FIFA ขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นเป็น 3-4-3
1: ครับ
0: แต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นจากการยืนแล้วก็ผู้บรรยายภาษาอังกฤษที่พูดเนี่ยคือเป็น 4-1-4-1 นะครับทางขยับลงมาเหมือนจะเป็นแบ็คขวาเนี่ยก็จะเป็นทางจูเลียนรีเจสันอย่างที่เนี่ยครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่จะเห็นนะครับ
1: ครับ
0: นอร์เวย์เนี่ยบางจังหวะจะเป็น 4-5-1 นะครับบางจังหวะก็จะเป็น 4-1-4-1 ก็แล้วแต่รูปแบบในการเล่นเกมรับ
1: ครับ
0: ครับขอความทาง YouTube นะครับทักทายเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณมากเลยทีเดียวตี4ก็ยังทักทายเข้ามาฟังจากสมุทรปราการนะครับโอ้โหหลายๆท่านก็ตื่นขึ้นมาตามเชียร์นะอังกฤษนะแฟนเยอะมากล้ำหน้าอีกแล้วหรือเปล่า
1: แฮนด์บอลหรือเปล่าครับ
0: โอ้โหมาดูเก้อีกแล้ว
1: ฟาดครับ
0: เอาอีกแล้วครับตัดมาอินฟานติโนอีกแล้วคุณเอก
1: เขาเชียร์ใครคุณเอกชื่ออินฟานติโนเชียร์ใครอ่ะ
0: อินฟานติโนเชียร์ใครไม่รู้แต่
1: ยิ้มแล้วตอนนี้
0: เหมือนโจโคใช่ไหมที่ออกมาสัมภาษณ
1: ์เออ
0: โจโคบอกแหมผมไปเจอเขาในงานผมจะสาวเขาอยู่แล้ว
1: ที่วันก่อนนี่เพิ่งแจกลายเซ็นให้ชากิร่าแล้วได้ไม่ผิดอ่ะ
0: อย่าว่าแต่ไปทุกสนามในบอลโลกเลยคุณเอกเมืองไทยเขายังมาเตะบอลเลยฟ
1: าน
0: ซิโนเนี่ย
1: นี่ไงเขาคืบคลานมาถึงอาเซียนแล้วเดี๋ยวมีฟีฟ่าอาเซียนคัพอีกนะก็อังกฤษมาทางซ้ายครับโอ้เลยนี่โอ้โหคุณเอกหลังนอร์เวย์นี่ไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ยืนแน่นมากอ้าวจะได้สวน
0: อ่าครับนอร์เวย์สวนขึ้นมาริมเส้นด้านขวาสล็อตโอ้โหแต่พอเงยหน้าไปเนี่ยเหลือฮาแลนด์คนเดียวก็ไม่กล้าบุ่มบามขึ้นไปนะครับนอร์เวย์โอเดการ์ดครับให้ไปทางด้านซ้ายเฮเกนครับกลับมาที่โอเดการ์ดทีม
1: ริมเส้นทางซ้ายนอร์เวย์วันนี้ใช้ทางด้านเชเดลูฟออกสตาร์ตัวจริงปกติจะเป็นนูซ่านะคร
0: ับ
1: นอร์เวย์ก็ไม่เร่งนะครับแต่ว่านักเตะอย่างฮาลันเนี่ยเห็นเงียบๆเงียบๆอย่าให้เขามีโอกาสนะครับเกมกับบราซิลเนี่ยทำให้เห็นแล้วฮะโอกาสยิงน้อยกว่าแต่ว่า2ครั้งจากที่ฮาลันยิงได้นั้นชนะเลยครับ
0: เชเดรูปครับ
1: แบ็คต้องระวังดีๆนะครับเชเดรูปเนี่ยปีกซ้ายจากอเมริกานี่จอมลุยจอมเลื้อยเลยนะครับ
0: คุณเอก ดูจากการเคาะกันไปเคาะกันมาของนอร์เวย์และอังกฤษก็ค่อยๆ ยืนจดๆจ้องๆเนี่ยนะ
1: ถ้าดู10นาทีแรกเราน่าจะยาว
0: ดูแล้ว
1: เออ
0: ช่วงแรกเนี่ยนัดกลุ่มทั้งคู่คอนซ่าครับทำบอลออกข้างไป
1: เฮ้ยคุณเอกโบเว่นมาป่ะเนี่ย
0: ไม่ได้มาครับโบเว่นหลุดครับผม
1: เออผมก็คิดอยู่แม่พอรอบลึกๆเราก็นึกถึงเนี่ยพอดีเห็นข้อความเนี่ยพวกโฟเดนโบเว่นพาวเมอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าจำไม่ผิดยาราโบเว่นหลุดสิคุณเอก
1: หลุด
0: ตอนท้ายเนี่ยที่มีข่าวมา
1: ใช่โฟเดนโบเว่นมอร์แกนคิปไวท์โคพาวเมอร์พวกนี้หลุดนะครับ
0: เนี่ยแล้วอย่างเอาจริงๆนะคุณเอกยีวันโทนี่อย่างเงี้ยคือดูแนวโน้มว่าคุณแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงอยู่แล้วเพราะว่าโอลิวัตกิน
1: ตัวนี้วีนัสหรือเซเรน่าเนี่ย
0: น่าจะเป็น
1: สักคนแหละ
0: วีนัสวิลเลียมนะฮะ
1: สักคนครับมาดูเกมอังกฤษด้วยนะครับ
0: ครับแหมแล้วอยู่ในพื้นที่ VIP แน่เลยเพราะจิบอย่างดี
1: อันนี้จิบเบียร์เชฟบอลของจริงโอ้อังกฤษเล่นเรื่อยๆครับไอ้ที่เราคุยเนี่ยมันแทบจะไม่มีช็อตหวือหวาเลยนะทั้งนอร์เวย์ครับนอร์เวย์ก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้ขึ้นมาเพรสสูงครับนี่ยืนคุมโซนหน้ากรอบเขตโทษแน่นเลยครับเสื้อสีแดงเดี๋ยวดูฮะอังกฤษจะเร่งไหมจะเจาะช่องไหนฮะอังกฤษ
0: วินาทีแรกคุณเอกผมดูแล้วน่าจะวินาทีเลี่ยม
1: นู่นน่ะโนนี่ว่างๆอ่ะวางไหมแนวลึกทางขวาไปเอเลียสสวย
0: วางไปโนนี่แล้วทำบอลเสียอีกนะ
1: เออคุณอคติกับโนนี่ว่
0: า
1: ไ
0: งเปล่าผม
1: เดี๋ยววันนี้ยิงโชว์เดี๋ยววันนี้ยิงโชว์
0: ผมไม่ได้อคติผมแค่จับผิดหนาวนะเอาละครับอังกฤษกับนอร์เวย์ใครที่ตื่นมาดูอาจจะหลับไปแล้วนะฮะครึ่งหนึ่ง เออคุณเล่นกันมันๆสิครับ
1: ไม่มัน
0: ถ้าคุณไม่มันเนี่ยงานมันจะมาหนักกับผู้บรรยายนะฮะเออก็ช่วงบอลยังไม่มีอะไรฮะคุณเอก
1: ครับผม
0: ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับฟังทางออนไลน
1: ์ครับ
0: 1รับฟังได้ทาง fm99activeradio.mcot.net
1: ครับผม
0: ถ้าทางเว็บไซต์นะแต่ถ้าทางแอปพลิเคชันต้องแอปพลิเคชัน mcot connect เท่านั้นนะครับ
1: ครับผม
0: mcot connect เท่านั้น
1: แอปเก่าลบทิ้งเลยนะครับ
0: แอปเก่านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แล้วมาวันเมื่อเช้าผมฟังรายการรีลันของนายบอส
1: ครับ
0: ก็ยังมีคนอุตส่าห์มาถามอีกว่าเว็บไซต์99ฟังไม่ได้นายบอสเขาก็อธิบายไปนะฮะว่ามันไม่ได้พัฒนาแล้วเอาละครับแอนโทนีกอร์ดอนมีรีซันมาได้แล้วจังหวะจะเปิดเข้าไปตรงกลางไปติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุม
1: คุณประหยัดบอกฟังจากแม่ห้องสอนขอบคุณมากมากโคราชมีไหมทักทายกันหน่อยเตะมุมของอังกฤษครับ
0: นี่ผมมีไม่แค่มาดูครับวันนี้มีพี่สาวแฟนผมเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่นอร์เวย์คุณเอกจะฝากหาซื้อเสื้อเออร์ลิงฮาแลนด์บอกโอ้ไม่ต้องมาหาที่นี่ฮะที่นอร์เวย์ไม่ต้องมาหาครับไม่เหลือให้หาและราคาก็แพงโหดมากเตะมุมของอังกฤษเปิดเสาแรกแหมเรียดๆแต่โดนเคลียร์ที่ออกมาบอลเลยไปเสา2ไปตามโคเวอร์ไว้ได้ครับทางเอเลียสเอเซ่าแต่ว่าเอาบอลทุ่มดีกว่าไม่
1: ม
0: ีแบบเป็นไนกี้ถูกลิขสิทธิ์ไม่มีครับไม่ต้องหาแต่ที่เป็นแบบเป็นนอร์เวย์แล้วทำขึ้นมาตรงๆคือไม่มีโลโก้อะ
1: มีเกรด A มั
0: ้ยไม่มีโลโก้คุณเ
1: อกอ๋อก็ไม่ผิด
0: ไ
1: ม่ผิดอะไร
0: เขาไม่มีโลโก้อย่างนั้นพอมีแต่ว่าถ้าเป็นแบบมีเป็นของถูกลิขสิทธิ์แท้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับโอ้เมืองไทย
1: เสื้อเขาก็สวยอยู่นะ
0: เสื้อสวยอยู
1: ่เตะมุมเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วเตะก็ไม่ดีด้วยครับทีมชาติอังกฤษ
0: โคราชคุณทักทายมาแล้วคุณเอก
1: สวัสดีฮะ
0: ครับ
1: แฟนโคราชมทสครับสวัสดีเด็กโคราชด้วยกันฮะ
0: นี่ผ่านมา16 17นาทีบอลยังแทบไม่ถึงเออร์ลิงฮาลันด์เลยนะครับของนอร์เวย์ตอนนี้เก็บแรงอยู่เดินจ๊อกๆอยู่อย่าพลาดมานะมึงฮาลันด์บอกอย่าพลาดมานะมึงกด
1: ฮาลันด์บอกขอบคุณมากที่เล่นแบบนี้เพราะนอร์เวย์เองก็คือรับมือสบายนะครับ
0: เอาละครับแอนทิติกอดอนเก็บบอลได้ริมเส้น

0: เอิร์ธเข้ามาเสาแรกไอติดที่วูฟครับเดคันไรส์อังกฤษครองเกมบุกได้มากกว่าเขาจริงครับแต่เป็นนอร์เวย์ที่เปิดโอกาสคุณบุกเข้ามาเลยฮะผมรอสวนฮะนี่อ่านครับอังกฤษเอเลียนแอนซันริมเส้นด้านซ้ายเข้าไม่ได้ครับติดลิเจอร์สันให้มาเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมเปิดออกไปริมเส้นด้านขวาบ้างโนนี่โนนี่ทำบอลเสียไอทิศว่าแต่ยังเป็นบอลทุ่มของอังกฤษ
1: โอ้บอลโค้งของจูดนี่เปิดเข้าไปแม่นมากครับ
0: โอ้มีจากตรังก็มีจากจันทบุรีก็มีนะฮะคุณมีฟังในสวนยางจากชะอวด
1: นครศรี
0: นครศรี
1: เล่นแบบนี้นี่เจตนาจะแบบนี้ผมว่าโนเวย์เองก็โอเคกับรูปแบบแบบนี้นะพออังกฤษไม่ได้เร่งไม่ได้โหมโนเวย์ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับ
0: แอนโทนีกอร์ดอนคือเข้าไม่ได้เลยนะครับเรียสันตามติดตลอดโอไรรี่สโตนให้มาทางซ้ายเอเลียตแอนเดอร์สันอ่าแล้วครับกอร์ดอนแลบไปรับบอลกอร์ดอนเจอโอเดกาดขวางอยู่ยังให้ไม่ได้ย้อนมาเอเลียตแอนเดอร์สันเปิดมากโอ้โหจูดเบลลิงแฮมเองพยายามจะสะบัดหัวมุงแต่ว่าบอลมันโดนไม่เต็มคุณเอก
1: โดนชนด้วยนะครับก็พยายามจะเช็ดไปเสาไกลครับดูครับบอลจากเอเลียตเปิดมาเลยจูดปลบตัวประกบมาได้โอ้โหเหมือนจมูกไม่โดนนะครับรอดน่าจะเป็นเฮกเกมที่เข้ามาเบียดนะครับ
0: โอ้โหสุรินมุกดาหารนะครับนาสวะคุงก็ทักทายเข้ามาปะทุมสุราธานีเก็บยางอยู่โอ้โหนี่บอกไปยังสปอนเซอร์นะฮะที่เกี่ยวกับสวนยางต่างๆนะครับหรือว่า การยางแห่งประเทศไทยลูกค้าผมเนี่ยนะของอสมทลูกค้าเราเอ๊ะมาไทยอินเรื่องเกี่ยวกับการยางน่าช่วงนี้น่าจะดีนะเพราะว
1: ่
0: าเกษตรกรฟังเยอะ
1: หลังบอลโลกมาสนับสนุนด้วยก็ได้
0: ครับผม
1: 20นาทีเอาตรงๆนะฮะไม่เป็นชิ้นไม่นานทั้งคู่เลยครับโอ้โหเล่นเหนื่อยเหลือเกินคงไม่อยากจะพลาดก่อนนะเออแบบนี้อังกฤษต้องขึ้นไปเพรสหน่อยเอาล่ะครับเด็กไลท์ตัดได้เคนหน้ากรอบเขตโทษตู้จะตวาดต่อให้จูดไปติดแนวรับก่อนครับออยเยอร์ครับดักไว
0: ้โอ้โหแฮร์รี่เคนเนี่ยจับบอลแล้วจริงๆเนี่ยหักยิงได้เองเลยนะครับแต่ว่าจะหลอกจ่ายต่อให้กับเบลลิงแฮมหรือไปติดบล็อกก่อนนะครับ
1: 20นาทีผ่านไปโอกาสยิงของทั้งคู่น่าจะยังไม่มีนะครับอังกฤษครองบอลเยอะก็จริงแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายนะครับโอกาสของเคนี่ยังไม่ได้ง้างเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่จากโลตัสอ่อนนุชก็มีฮะใกล้ราศีสลายศรีสะเกษ มีวันนี้เนี่ยเขามีจัดดูบอลเอาท์ดอร์คุณเอกที่สวนรถไฟ
1: สวนรถไฟ
0: สวนรถไฟนะครับ
1: สองคู่เลยนะ
0: ก็เอาคู่นี้ด้วยเหรอ
1: ใช่คู่นี้ด้วยคือตอนแรกคู่เดียวก็เห็นมาประกาศที่หลังว่าคู่อังกฤษด้วยของโมโนแม็กใช่ไหม
0: ใช่ผมเห็นแค่คู่ช่วงเช้
1: าคู่นี้ด้วย
0: คู่นี้ด้วย
1: เห็นบอกแฟนเรียกร้องเยอะ
0: ครับโอ้ยมีเพื่อนผมด้วยฮะคุณสิงคุณสุรสิงห์เป็นคุณครูอยู่ที่ทวีทาพิเศษแล้วเป็นเพื่อนที่โรงเรียนผมด้วยนี่อดีตนักอดีตดอกบอลแชมป
1: ์อดีตเด็ก
0: ครับเด็กสวนนะฮะ
1: อื
0: มเอาละครับวางบอลมาริมเส้นด้านซ้ายครับนิโก้ไรรี่โอไรรี่ให้มาตรงกลางแล้วโอไรรี่ก็ขยับเข้าไปเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กตรงกลางด้วยนะครับ
1: อินเวิร์ตนี่ของถนัดอยู่แล้วนะครับอ่ะแนวรับต้องขึ้นมาช่วยฮะไม่รู้ว่านอร์เวย์ล่อซื้อเปล่านะ
0: เอ๊ะ
1: ต้องระวัง
0: ใช้คำว่าล่อซื้อนี่มันแปลกๆนะคุณเอกนะ
1: มันออกแนวไม่ดี
0: เ
1: ฮ้ยโนนี่ว่างเว้ยขวานั่นน่ะ
0: โอ้โหซ้ายครับแอนโทนีกอร์ดอนเจอลีเซนยืนบล็อกอยู่เลยลีเซนให้ไม่ได้ครับให้มันตรงกลางโอไรนี่เปิดไปเสาไกลโอ้โหโนนี่มาดูเก้เข้าผิดจังหวะไปนิดนึงครับเคลียร์บอลขึ้นมาครับมอลวูฟครับ
1: พักอกลงมานี่เห็นฮาลันปรีเข้ามาต้องรีบคืนเลยครับจอห์นสโตนที่คลองบอลแทบจะฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าการคลองบอลของอังกฤษยังไม่อันตรายครับต้องเร่งสปีดหน่อยครับอังกฤษ

0: ่นโอเลลี่เหมือนจะไม่พร้อมนะครับน่าจะจับบอลแล้วมันแรงเกินไปครับ
1: อ่ะเป็นพักดื่มน้ำไม่ดีฮะไฮเดรชั่นเบรกพักปุ๊บผมก็มาทักทายแฟนๆทาง YouTube ก่อนละกัน
0: ครับ
1: นะฟังอยู่หัวหินครับอุบลราชธานีครับคุณเวนิสนะฮะคุณหัตถสิทธิ์บอกราคาดีครับยางตอนนี้ต้องรีบเก็บฮะกลัวฝนมาสวัสดีครับ99ฟัง99ไปด้วยเข้าเวรไปด้วยชายแดนอลันครับจากทหารแนวหน้าโอ้โห
0: โอ้สวัสดีด้วยนะฮะขอบคุณที่มี99เป็นเพื่อนนะ
1: ครับผมฟังจากป่าช้าครับอันนี้เป็นสับปะเลอร์เอ้าทุกอย่าง
0: ก็ดีครับ
1: ฟังที่บางนาตาคลีนครสวรรค์บางใหญ่นนทบุรีครับโอ้ท่านนี้บอกฟังจากแพนดอร่าโอ้โหคุณฟังจากนู่นเลยฮะ
0: ยุโรปอ่ะ
1: นู่นอวตารนะแพนดอร่าเนี
0: ่ยอ่านว่าประเทศแอนดอร่า
1: ครับผมแพนดอร่าจากแพนดอร่าอ่าโอเคนะครับแม่ห้องสอนก็มีคุณเอกของคุณเอกทาง SMS มีจากที่ไหนบ้าง
0: ดับเบิ้ลเอกนะครับแซวเล่นๆนะครับบอกว่าต่างคนต่างกลัวผ้าจากท่านที่ลงท้ายได้1999
1: ครับ
0: ข้อคนที่ส่งข้อความมาทาง SMS เนี่ยส่งชื่อมาบอกเราก็ดีนะเราจะได้เราจะได้อ่านชื่อเหมือนดูอาร์เซนอลทีม1เจออาร์เซนอลทีม2เลยครับฟังท้ายรถขยะดูจากท้ายดูใน iPad ครับไม่มันกลับไปดูทีวี50นิ้วดีกว่าจากพี่เด็กรถเขียว
1: พี่เด็กรถเขียวก็แฟนประจำแล้วนะจากบางแพราชบุรีครับคุณวิรัตนะครับเชียร์ทีมอังกฤษนะครับอังพี่เอกฮะนาสวะคูมบอกนักเตะอังกฤษกลัวจอมันบูหรอก็กลัวทางเออร์ลิงฮาแลนด์แหละก็ต้องเกรงไว้หน่อยเพราะว่าบราซิลเองก็ทำให้เห็นแล้วนะว่าอุ้ยคุณเอกเบียรูจิคอลิน่า
0: จอห์นเทอร์รี่ด้วย
1: มาดูครับแอชลีย์โคลจอห์นเทอร์รี่ครับมาดูด้วยนะครับวันนี้ฮะเบียรูจิคอลิน่าก็เป่าฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศปี2002
0: โอไปที่บราซิลได้แชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: ที่ญี่ปุ่นนะ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะคุณเอกนะ
0: ก็ก่อนแข่งมีข่าวว่าที่ไมอามี่นี่อากาศร้อนมากนะครับช่วงเบรกก็โอ้โหติวหนักเลยครับทูมัททูเคิลคือได้เปรียบแค่การครองบอลนะครับด
1: ู
0: เหมือนจะสั่งลูกทีมให้เร่งนะครับ
1: ครับผมเปิดเข้าไปดูแล้วคุณเอกเป็นเปียร์ลูจิคอลิน่าที่เป่านะชิงชนะเลิศที่เยอรมันแพ้บราซิล0-2ที
0: ่
1: เย
0: อ
1: ะมากวันนี้ก็ผ่านไปจากวันนั้น24ปีนะครับคอลิน่าเข้ามาชมนอร์เวย์อังกฤษ
0: หน้าตายังดุเหมือนเดิมนะ
1: ดุ
0: นั่นเป็นผู้สินที่ดุที่สุดแล้วล่ะ
1: โอ้โหไฮเดรชันเบรกยังไม่จบอีกคุณเอก
0: ก่อนแข่งเห็นเบคแฮมนี่ไปถ่ายรูปไปเยี่ยมแฮร์รี่เคนด้วยนะครับอดีตกัปตันทีมครับเจอกับกัปตันทีมปัจจุบันกลับมาลุยต่อนะครับกล้องก็จับมาที่ทั้งฮาลันแล้วก็โอริกาดนะครับ
1: มีฟังจากสปปลาวครับจากนครปฐมนะคุณสุภชัยนะครับจากกาฬสินธุ์ครับสมเด็จนี่คืออำเภอเหรอคุณเอกใช่ไหม
0: แน่ใจ
1: คุณแสวงนะคุณแสวงคุณเบียร์กันเนอร์นะครับฟังจากซายุริเชียงใหม่แม่สอดจังหวัดตากโอ้โหขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ
0: ครับ
1: เอาเกมมาแล้วขออนุญาตเข้าเกมก่อน
0: ก็เดี๋ยวดูฮะควอเตอร์ที่2นี่จะมีสกอร์หรือเปล่าช่วง20กว่านาทีแรกนี่เงียบกริบเลยนะครับเหมือนจะคึกคักขึ้นนะครับทั้ง2ทีมอังกฤษได้ทุ่มครับคืนหลังพลาดโอ้โหโดนชวนผู้สินให้ฟรีคิกเอานะครับอังกฤษได้ฟรีคิกหน้าขอไปโทษนะคุณเอกฮะ
1: โอ้โหอังกฤษครับมาได้ฟรีคิกในระยะอันตรายนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์ไปทำฟาวล์ไปบล็อกทางจูดเบลลิงแฮมไว้
0: เข่าชนเข่านี่เสียวเลยโอ้โหจูดนี่ร้องยี้เลยครับโอ้โหนอหน้ากรอบเขตโทษยังเย็บมาทางขวาเหลี่ยมนี้เหลี่ยมทางซ้ายนะครับแต่ขวาก็ยิงได้นะครับมันก็ไม่ได้ไปเยื้องไปไกลเท่าไหร่มีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนเด็กแคนไลท์อยู่ เคนก็ค

0: ครบเครื่องนะครับหรือจะเป็นหนักๆ ก็เดคเคนไลท์ก็เคยยิงใส่มาดริดมาแล้วนะครับในเกมแชมเปี้ยนลีกเคนจะขอเองหรือเปล่าระยะนี้นี่โอ้โหต้องยิงแล้วครับเลยกรอบเขตโทษมาประมาณ 2-3 ก้าว
1: โนนี่อย่าไปกวนใจเขาลูกโนนี่อย่าไปยืนตรงนั้นฮะ
0: นี่เป็นโนนี่ยิงเข้านี
1: ่ถ้าโนนี่ยิงเข้าผมต้องขอโทษโนนี่ด้วยผมต้องขอบคุณขอโทษ
0: เฮ้ยคุณอย่าประมาทนะมันถอยแบบเนี้ยเหมือนจะยิงนะ
1: ครับยืนอยู่ที่บอลทั้งโนนี่มาโดยเก้และแฮร์รี่เคนยิงข้ามกำแพงและข้ามคานออกไปเลยครับ
0: หนักจริงครับขวาของแฮร์รี่เคนตามหาประตูที่7อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ยิงผ่านกำแพงไปได้แต่ว่าจังหวะยิงหลังเท้าบอลมันเช็ดโด่งข้ามคานนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นโอกาสยิงทั้งแรกของทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับแต่เป็นลูกฟรีคิกนะครับ
1: ตอนนี้ใครที่รับชมทางFacebook Live หรือ YouTube Live เนี่ยจะเห็นผู้สนับสนุนรายการของทาง FM 99ด้านล่างเนี่ยฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้อันนี้เนี่ยเป็นจากทางเคาน์เตอร์สวิตที่ 7-Eleven คุณเห็นข้อความฝากถอนง่ายคุณอย่าคิดเป็นอย่างอื่น
0: ใช่
1: ไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่ 7-Eleven ที่เคาน์เตอร์สวิตทุกวัน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ย
0: ฝากเงินเซเว่นน่ะ
1: เซเว่นอีเลเว่นนะครับ
0: มารับฝากเงิน
1: เคาน์เตอร์สวิต
0: ใช่
1: นะฮะต้องขอบคุณนะที่มาสนับสนุนการรายงานสดช่วงมาตินาไลฟ์บอลโลกของเรา
0: ครับผมกำลังจะผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมนะครับถ้าเป็นมวยนี่ผมว่าแฟนมวยโหอ่ะแกะเพลสมาได้นอร์เวย
1: ์ตอนนี้พายเรือแล้วกองเชียร์นอร์เวย์ฮะนะมีเสียงได้ยินเสียงพายเรือแล้วฮะโอเดการ์ดครับบอลริมเส้นด้านขวาเลื้อยผ่านมาหนึ่งซอลอตวิ่งประคองขึ้นมาซอลอตย้อนกลับมาตรงกลางเบอร์เกอร์ยังพายเรือกันไม่เลิกครับนอร์เวย์โอเดการ์ดจ่ายแล้วทะลุเข้ามาในเขตโทษแต่เป็นพิกฟอร์ดนี่ครับที่ยังออกมาคว้าไม่ได้โอ้โหดู
0: เชียร์มันเลยนะ
1: ว้าพายกันใหญ่ฮะตอนนี
0: ้คือคักมากครับกองเชียร์นอร์เวย
1: ์มีกองเชียร์นอร์เวย์บางคนกูเนี่ยเห็นในข่าวไหมที่ไม่ยอมพายกับเข
0: า
1: แล้วเซ็งมากแล้วก็บอกผมเบื่อมากเลยไอ้พายเรือเนี่ยเพราะว่าในประวัติศาสตร์นอร์เวย์เองเนี่ยก็ออกไปท่องทะเลด้วยเรือใบฮะไม่ได้พายซะหน่อยมันจะพายกันทำไมอะไรอย
0: ่
1: าง
0: งี้ให้ก็ให้มันมีแอคชั่นหน่อยโอ้แล้วทุ่มเร็วอังกฤษเคนยังไม่มีช็อตได้เลยง่ายๆเรียกฟาวได้ครับริมเส้นทางซ้ายโทนี่กอร์ดอน
1: รีสันเองก็โมโหอะไรครับไม่เห็นด้วยกับผู้ตัดสินโอ้เนี่ยไม่ถึงบอลก็จริงครับแล้วเขาก็แต่มันมีจังหวะปะทะกันนะครับ
0: ริมเส้นทางซ้ายครับเด็กแคนไลท์อยู่ที่บอลต้องเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับเล่นของอังกฤษคูเซนเตอร์ขึ้นมาแล้วครับสโตนเกฮีจูดกับหาลันเขาซีกันนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ดอทมุนละมีหยอกนิดนึง
1: เดย์แคนไรส์โอ้โหเปิดไม่ดีเลยครับเดย์แคนไรส์คือเปิดแล้วอังกฤษไม่ได้ลุ้นเลยครับเปิดไปเสาแรกแล้วก็ไปติดที่เรียสันอ้าวมาต่อไรส์เดย์แคนไรส์ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่เลยครับที่คอนซ่าเกย์ฮีครับให้กับคอนซ่าสโตนครับจอห์นสโตนสโตนย้อนกลับมาคือวันนี้เนี่ยคอนซ่าที่เดิมเป็นแบ็คขวาครับก็ติดแบนครับไม่ได้ลงลิสเจมก็เจ็บไม่ได้ลงสโตนจอห์นสโตนนะครับก็ ก็เลยต้องรับบทแบ็คขวาจำเป็นนะวันนี้แต่ก็มีบางจังหวะนะครับที่จะสลับเล่นกับทางคอนสตาอ้าวโดนแยกเรียบร้อยไหมอู้หูจอห์นสโตนไปช้าครับนี่นะครับเกือบโดนฮาแลนด์แย่งเอาไปยิงได
0: ้อู้ฮาแลนด์คงคิดว่าบอลไม่มาถึงนะครับโอ้ยขยับไปเอาบอลไม่ทันครับพิกฟอร์ดถึงก่อนเกือบแล้วครับนะครับอังกฤษ
1: เอาละครับนี่ครับเป็นการเตือนแล้วครับว่าจะมาครองบอลหน้าเขตโทษเซตบอลเหรอฮาแลนด์บอกมึงเซตกันไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพลาดอ่ะลีซันครับคุณเอกให้สลัดโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้สโตนเองก็ประมาทไปหน่อยนะคุณเอกนะ
0: ใช่ครับคือนอร์เวย์เขาก็เล่นอดทนนะครับก็ดูจากสภาพโดยรวมก็ถือว่าเป็นรองอังกฤษนะครับคือจังหวะขึ้นไปเพรสหนักๆนี่ไม่มีเลยนะครับทั้ง2ทีมเลยโอ้แพทริกเบิร์กเซตกันอยู่ตรงกลางครับโอริการจอห์นสโตนเนี่ยเหมือนประกบติดทางด้านฮาลันเลยนะครับเนี่ยพอหน้าลีเดชันมายืนแบ็คขวานี่เกมรุกริมเส้นทางขวาของนอร์เวย์นี่ลื่นเลยนะครับ
1: อายเยอร์ครับให้กับเฮเกมมอลวูฟครับโอ้โหขึ้นไม่ได้ทางขวาทางซ้ายของอังกฤษเองก็แหมสลับกันมารับแขกนะฮะทั้งคอนซ่าทั้งสโตนนี่ครับสโตนหุบมายืนเป็นคู่เซนเตอร์ตรงกลางลิวสันลิวสันโอ้โหนี่นะครับโอ้คุณเอก
0: เป่าปากเลยครับ
1: โอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรก
0: ของฮาลัน
1: เฮอร์ลิงฮาลันนี่ครับ
0: อ่ะแล้วตัดได้อีกโอริการให้ใครฮาลันอยู่ข้างหน้าซ้ายมีเชดลูป
1: อ้าวอังกฤษจะไปหยุดเล่นไม่ได้นะครับผู้สินยังไม่เป่าเชดลูปยิงเอ้าเข้าไปเลยครับ
0: แต่ได้หรือเปล่าโอ้โหแต่1-0ไปแล้วเดี๋ยวดูครับจะมีเช็คไหม
1: โอ้โห
0: อังกฤษไม่ยอมไล่บี้ต่อพอดคิดว่าผู้สินจะเป่าให้ฟาวครับ
1: เนี่ยแล้วแท็กมองตูแปงยังไงครับคือทางเชลลูปเนี่ยไม่สนแล้วครับเครื่องติดไปชะงักพอไปชะงักปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยตามกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ายิงเลยครับเชลลูปไม่สนใจครับ
0: แล้วซ้ายเข้ายังไงกันยิงคมมากครับเดี๋ยวดูภาพช้าจังหวะแฮร์รี่เคนโอ้ยโดนทางหน้าแพทริกเบิร์กสอยจากด้านหลังจะเช็คหรือเปล่าแต่ผู้สินไม่เป่าตอนแรกนะครับโอริการ์ดได้บอล
1: เนี่ย
0: ให้ทางด้านเชลลูปทางซ้าย
1: ก็ได้แค่ไรด้วยแค่ไรก็ไม่เข้า
0: ฉลับไหมคุณเอกยกเลยอ่ะมาเสาไกลครับชนเสาเข้าครับเดี๋ยวดูว่ามีฉลับคอนซ่าหรือเปล่าไม่ครับยิงดีเลยครับลูกนี้เอ้าพิกฟอร์ดเช็คระยะเหมือนหุบมือลงหรือว่าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: เหมือนมีโดนปลายเท้านิดนึงหรือเปล่าคุณเอกแต่บอลมันไม่ได้สปินเดี๋ยวดูครับดูว่าผู้สินจะว่ายังไงคือเคนเองเนี่ยก็นอนอยู่แล้วผู้เล่นอังกฤษก็ไปหยุด
0: ใช
1: ่นี่จริงๆระดับนี้เองเนี่ยไม่ควร
0: ต
1: ้
0: องเล่นต่อ
1: ต้องเล่นต่ออยู่
0: เพราะว่าตูแปงไม่ได้เป่าฟาวนะครับไปชะงักกันเองครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คไหมหรือจะยืนยันเป็นประตูให้กับทีมชาติ
1: โอ
0: ้เสียประตูเลยครับ
1: นี่แหละครับบทเรียนครั้งสำคัญเลยครับไปหยุดเล่นนี่แน
0: ่รออะไรอังกฤษก็นี่แหละครับรอให้นอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับเอาละครับสนุกแน่นอนฮะนอร์เวย์ชิลลูปครับ 1-0 กราฟิกขึ้นมานาที36ครับนอร์เวย์ขึ้นนำ
1: คุณอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดไอ้นี่ดูเกมอาเจนอียิปต์มากไปเนี่ยดูมากไปเนี่ย
0: ใช่ใ
1: ช่ผู้ตัดสินเป็นคนละคนกันครับ
0: เมื่อกี้หาลั่นกระโมงจะเข้าอยู่แล้วนะ อย่างที่บอกครับต้องระวังไอ้ชิลลูปเนี่ยมันจอมเลื้อยจอมลุยครับ
1: มาแล้วโอ้โห
0: โอ้ยโอเลดี้นอนเจ็บอยู่โดนอัดเมื่อสักครู่โซลาร์ครับ
1: คือจริงๆอ่ะแฮร์รี่เคนต่อให้โดนทำฟาวโดนเตะแล้วเขาตัวเคนเองล้มก็ล้มไปคร
0: ับ ใช
1: ่แต่เพื่อนร่วมทีมไม่ควรหยุดแล้วจังหวะเบย์แคนไลฟ์เนี่ยไม่ยอมเข้าโอเดกาด
0: เพื่อนกัน
1: ประคองประคองเพื่อ
0: นึกว่าเล่นอาร์เซนอลด้วยกันหรือเปล่า
1: เนี่ยครับหงุดหงิดเลย หงุดหงิดเลยครับแฟนกิดอะไรครับเนี่ย
0: เราเบียดเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ถึงกับฟาวนะทีนี้เร่งแล้วครับอังกฤษวางข้ามฟากไปก็ไม่ได้
1: มีแฟนรายการบอกรูปแบบนี้อียิปต์โดนลิฟต์มาแล้วนั่นมันอียิปต์ครับผม
0: ใช่ใ
1: ช่นั่นมันอียิปต์เกมกับอาเจนคือมาตรฐานผู้ตัดสินในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมัน
0: ไม่เหมือนกันหรอก
1: มันคอมแพร์กันไม่ได้อ่ะ
0: ใช
1: ่อ้าวนะครับแอนโทนีกอร์ดอน
0: ดึงอีกกอร์ดอนแตะบอลผ่านแล้วแต่ว่าไปดึงเสื้อรีเซนโอ้โหเนี่ยครับเจ็บกลับมาทันผู้ชนะคู่นี้เดี๋ยวจะไปเจอผู้ชนะระหว่างทางด้านอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ1คู่ที่ได้ไปรอแล้วคือสเปนกับทางด้านฝรั่งเศส
1: ครับสมควรแล้วอังกฤษหยุดทำไมก่อนหยุดทำไมก่อนนั่นแหละแล้วถ้าโดนอีกดอกนึงนี่ตายเลยโอ้โหสลัดได้ยิงในเขตข้ามคานนิดเดียว
0: ทำไมต้องรอให้เขาบุกครับอังกฤษจุดเด่นตัวเองก็มีครับโอ้ซ้ายซัดลูกนี้บอลมันเชิดข้ามคานครับ
1: อยู่ไม่ไหว
0: แล้วเล่นสามเหลี่ยมเลย
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวผู้บรรยายก็อยู่ไม่ไหวแล้วร้อน
0: ผมงงอังกฤษตั้งแต่แรกครับอังกฤษโอ้เซตกันมาเอ้านอร์เวย์ตัดได้อีกขึ้นมาขวาขึ้นมาทางขวาโซลอสคืนโอเดกาดเหลี่ยมซ้ายโอเดกาดยิงเสาแรกต้องเซฟกับพิกฟอร์ดรับต่อไม่ได้ครับ
1: โอ้โหพิกฟอร์ดเองเนี่ยตบไว้ก่อนครับจังหวะแรกจริงๆเนี่ยเหมือนจะยืนผิดตำแหน่งไปนิดนึงด้วยนี่ถ้าโอเดกาดตัดสินใจปั่นไปเสาไกลนี
0: ่มีโอกาส
1: โอ้โหอ่ะครับอังกฤษคือเริ่มเกมก็เหนื่อยๆสุดท้ายโดนนำไปแล้วครับนี่มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติอังกฤษแล้วเอาจริงๆเนี่ยการได้เจอกับนอร์เวย์ก็ถือว่าตามหน้าเสือแล้วเป็นคู่ต่อสู้ที่เบากว่าถ้าบราซิลผ่านเข้ามาด้วยซ
0: ้ำใช่ใช่ใช่แล้วนอร์เวย์เองก็ห่างหายจากบอลโลกรอบสุดท้ายมานานมากนะครับตั้งแต่98หร
1: อ298ครับ
0: โอ้โหอ่ะเนี่ยพอช้าอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เขาก็ขอบคุณแล้วครับโอ้โหพอตัดบอลล่าแล้วจังหวะสวนต้องระวังเพราะในรับอังกฤษดันไลน์ขึ้นสูงเลยนะครับ
1: โนนี่มาโดยเก้ครับ
0: ลุย
1: ให้เบลลิงแฮมให้เคนโดนทางมอลเลอร์วูฟครับแล้วพยายามจะเปิดขึ้นมาข้างหน้าสโตนโอ้โหบอฮาแลนด์เนี่ยฮะสโตนทำบอลออกข้างอีกนี่เอาแม็กควายผมมาดีอยู่นี่บอกเลย
0: คงมีเสียวอ่ะ
1: เออ
0: นี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะกับการเลือกแบ็คเนี่ยอ่ะกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับ ต้องห้ามโดนเพิ่มนะครับในช่วงครึ่งแรกบทบาทของจูดก็น้อยนะคุณเอกในช่วงครึ่งแรกเนี่ย
1: คือดูแล้วแทบไม่มีรูปแบบการเล่นใหม่ๆ
0: ใช่
1: ที่จะเจาะแนวรับของนอร์เวย์ได้เลยนะครับอังกฤษเนี่ยออกข้างโยนออกข้างคือหลังแล้วโยนอะไรอย่างนี้ครับ
0: ผมเห็นอังกฤษเล่นดีอยู่เกมเดียวเกมชนะโครเอเชียนอกนั้นเฉยๆนะแต่เอาตัวรอดชนะมาได
1: ้ก็คือเอาตัวรอดชนะมาได้ในเกมโครเอเชียก็เล่นได้อาจจะเป็นเกมแรกๆความกดดันมันยังไม่ได้เยอะไง
0: แต่ก็โดนไป2
1: โดนเป็นแนวรับก็โดนไป2เม็ดเหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวดูฮะเฮนเดอร์สันคือต้องหาช่องต้องออกบอลให้เร็วแล้วก็ต้องแม่นครับคือถ้าช้าน่ะนอร์เวย์นี่เขาลงไปแพ็คกันได้แน่นเลยนะครับนะครับแนวรับต้องขยับขึ้นมาช่วยครับทั้งมาร์เกฮีแล้วก็สโตน
1: เกฮีครับไอ้กอดอนตัดเข้าในให้มาตรงกลางเอลิสเอเนสันเจาะยังไงนะครับนอร์เวย์เต็มพื้นที่และชั้นได้ประตูนำแล้วด้วยคือถ้ายังไม่ปล่อยให้เขาได้ประตูนำยังเล่นได้อีกแบบนึงนี่การว่าอังกฤษเองก็ต้องดันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็คลองบอลไปคลองบอลมาแล้วบอลไม่ขึ้นหน้าเลยครับเกยีย้อนหลังขาดเกือบไป
0: เกือบโดนตัดนะครับเชตาลูเกือบฉกได้
1: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหมวนตัดเข้าในมาครับเบลลิงแฮมจ่ายไม่ดีครับแล้วโดนโต้แฮทิเบิร์กไอโอเดกาดเอาละครับหลุด2ต่อ1สอลอตตรงกลางมีฮาแลนด์สอลอตมึงอย่าช้าเลยยิงติดอีกโอ้โหดูดิครับนี่ครับเป็น2-0ไปแล้วเน
0: กพิกฟอร์ดบอกบุญของบ่าวลูกนี้ไม่โดนลูก2กูสอลอตทำอะไรครับจะยิงเองก็ช้าจริงๆลูกเนี้ยน่าจะให้ฮาแลนด์จังหวะแรกเลยนะครับโอ้โหถ้าบอลถึงฮาแลนด์เนี่ยใส่สกอร์รอเลยครับเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้ว
1: แล้วหลุดขึ้นมา 2-1 แล้วด้วยครับโอ้อังกฤษ
0: เนี่ยพออังกฤษโดนเปิดหน้าแรกทีนี้หลังรั่วแล้วครับขึ้นไปต้องจบให้ได้นะครับอังกฤษเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงครับ
1: ออกไปทางด้านขวาครับให้โนนี่มาดูเก้เปิดเข้ามาย ังโดนสกัดทิ้งออกไปได้นะครับทางเฮเกม
0: เปิดได้ขวามานะครับบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคน
1: โอ้มิกแจ็คเกอร์นะครับ
0: ผู้หญิง
1: มาชมอยู่ด้
0: าน
1: ล่
0: าง
1: มิกแจ็คเกอร
0: ์หน้าตาสวยจังเลย
1: ผู้หญิงผมไม่ค่อยสนใจ
0: ผู้ชายผมไม่ค่อยได้มองดูฮะแต่โมอังกฤษจะมีทีเด็ดไหมเคนเพิ่งมีโอกาสยิงครั้งเดียวจากลูกฟรีคิกเท่านั้นเองนะครับเดอร์คันไลท์จะเป็นคนเปิดครับครึ่งแรกจะครบแล้วนะครับ
1: เด็กแคนไรส์ครับแต่มุมทงด้านขวาโอ้โหบอลน่ะถึงเบลลิงแฮมแต่ยิงไม่ได้เอาบอลลงครับไรส์ให้มาดูลับหน้าครับ
0: ทงขึ้นช้าผู้เล่นนอร์เวย์นี่ยกมือฟ้องแต่ว่าทงยังไม่ขึ้นดูจังหวะเปิดมาลูกนี้จูดพยายามจะตวัดยิงครับแต่ไปไม่แน่ใจไปโดนบล็อกผู้เล่นของนอร์เวย์หรือเปล่าแต่ก็ยกธงขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับจังหวะที่แพทริกเบิร์กไปแย่งบอลจากแฮร์รี่เคนแล้วก็บอลไปถึงเชลลูปยิงด้วยซ้ายลูกเนี้ยโอ้โหถ้าโดนก็บางเฉียบอะถ้าโดนไป
1: น่าจะไม่โดนเลยคุณเอกนะดูแล้วบอลนี
0: ่ยิงดีเลยนะครับ
1: นี่แหละแม่จริงๆอาร์ครับอังกฤษวางยาวขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนโอ้กอร์ดอนจะแตะอ้อมไปเอาจะแตะอ้อมมาเยอะครับแต่บอลออกหลังไปเลยครับ
0: พื้นที่มันมีน้อยครับแตะไปตัวเองก็ไปเอาบอลไม่ทันครึ่งแรกเขาเจ็บ4นาทีนะครับนี่นะกล้องจับมาที่ทอมัสทูเคิลครับ
1: โอ้โห
0: มาลุยไปคีครับอังกฤษเก็บได้เอเลียสออกมาทางซ้ายกอร์ดอนล็อกเข้าในไหลต่อจูดแตะเข้าซ้ายจูดลูกนี้จริงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหอังกฤษตีเสมอจนได้ครับ
1: โอ้โหอังกฤษกลับมาได้ครับคือต้องบอกว่าจากเกมที่ไม่มีอะไรเลยต้องชมจูดเบลลิงแฮมเลยครับแอนโทนีกอร์ดอนหักเข้ากลางแบบเรียดๆแล้วก็จูดเบลลิงแฮมใช้ความสามารถเฉพาะตัวแตะ1จังหวะ2จังหวะแล้วตวัดยิงด้วยเท้าซ้ายครับบอลเรียดเสียบเสาไกลเข้าไปครับออยานิลันเองก็เซฟไม่ได้ครับ 1-1 แล้วครับ
0: ครับยิงดีเลยครับยิงซ้ายมันคือมันยิงซ้ายแล้วหนีมือนิลันตีเสมอเสร็จภาพจับไปที่เบคแฮมเลยนะครับคือตัวเองก็มีจุดเด่นอยู่แล้วครับทีมชาติอังกฤษทั้งพวกมิดฟิลด์ทั้งเกมรุกนี่ครับจุดเริ่มต้นมาจากทางด้านกอร์ดอนแต่ไหลมานี่ไม่มีใครประกบจู๊ดครับ
1: 3ยิงครับ
0: แต่บอลจูดที่แบบแตะหนีตัวประกบนี่ถือว่าไอเดียดีเลยนะครับ
1: ครับเฉียบขาดครับจูดเบลลิงแฮมคือแตะหลบสะแตะ3ครั้งเพ
0: ื
1: ่อที่จะเปิดมุมออกไปแล้วยิงด้วยซ้ายจังหวะสุดท้ายเนี่ยเฮเกมเองพยายามจะบล็อกไม่ทันครับ
0: ครับเป็นประตูที่5ของจูดครับในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้เอาจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้คุณเอกว่าเกมไม่ได้ดีแต่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเอ็นจูดเบลลิงแฮมเนี่ยแก้สถานการณ์ทีมได้แล้วตอนนี้นะครับ
0: ทีมมันต้องมีระดับโลกแบบนี้
1: ต้องมีแบบนี้ครับ
0: วันไหนที่เคนเล่นไม่ออกก็ต้องเป็นจูดเนี่ยนะครับก็5ประตูเท่ากับอุสมันเดเมเล่เอาคึกแล้วครับ เอาละครับพื้นที่มีอังกฤษจะเอาอีกครับจูดลุยขึ้นมาโดนสกัดได้บอลยังเข้าทางเคนหน้ากรอบไปโทษเคนสัดเลยลูกนี้โอ้โหหุ้ยระยะไกลครับตรงกรอบแต่ว่าก็ไปเข้ามือนีลันครับโมโหอะเคนโมโหครับก็5ประตูใน6เกมครับจูดเบลแฮม
1: เกมนี้เนี่ยแหมนอร์เวย์เองได้ประตูออกนำก่อนนะครับจากชูเดรูฟนาทีที่36หลังจากนั้นอังกฤษเนี่ยมาตามตีเสมอได้ครับ
0: ตัวเจ็บเหลือประมาณครึ่งนาทีครับพอมีสกอร์แบบนี้มันสนุกจุดได้บอลอีกซ้ายมาแล้วเอาแล้วครับกอร์ดอนลุยมาข้างหน้ามีเคนขยับอยู่จะมุมทงหรือจะเอาต้องโยกแล้วครับกอร์ดอนไหลคืนมาเอเลียสข้างหน้ามีขอแล้วครับให้เดคันไลท์ยัดมาจูดไหลต่อมาเคนยกลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหแต่ทงขึ้นครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับอังกฤษ
1: โอ้โหอังกฤษแม่ส่งบอลเข้าประตูขึ้นนำเป็นประตู 2-1 แต่ผู้สินอ๋อล้ำจริงครับล้ำเยอะเลยคือในระบบที่ใช้ VAR จับเนี่ยต้องบอกว่า
0: ตรงนี้ชัดเจนนะ
1: อย่างนี้นี่ชัดเจนครับ
0: ครับแล้วก็เป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยครับเสมอกัน 1-1 โอ้โหมันในช่วง10นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับ
1: โอ้โหต้องทำโทมัสซูเคิลเองต้องทำหนังสือขอบคุณชูดบิลลิงแฮมก่อน
0: ครับ
1: นะครับนาทีที่45+2นะครับที่ขึ้นมาอังกฤษไอ้เสมอเป็น 1-1 นะครับครึ่งหลังต้องมาตั้งหลักกันใหม
0: ่
1: ตอนนี้เนี่ยต้องดูครับว่าทั้งสองฝั่งจะมีการแก้เกมอย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ครับพักเบรกต้องประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดที่
0: ผ่
1: านคุณเอกจะเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนนะครับได้ร่วมลุ้นไปกับศึกฟุตบอลระดับโลก
0: ครับผม
1: 2026นะครับเข้าไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้นะครับโดยโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่ได้แชมป์โลกนะครับ
0: ครับ
1: เข้าไปโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบและไม่ว่าท่านจะโหวตทีมใดก็ตามนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับที่เห็นจอด้านหลังของเราที่มีการบนขึ้นของรางวัลในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันเนี่ยรางวัลที่1ครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ฮะ
0: ครับผม
1: เป็นรถหรู7ที่นั่งนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับ
0: เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะ
1: เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนี่รางวัลที่1
0: ตีไปซะกลมๆ1.6 ล้าน
1: นะรางวัลที่2นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3รางวัลละ100,000 กว่าบาท5 รางวัลนะคุณน
0: ี่โอ้ยเป็นแสน
1: ห้าคัน
0: นึง
1: อ่ะและรางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์ครับ24 รางวัล
0: ครับผม
1: แล้วก็รางวัลที่4เป็นบัตรกำนันซื้อทองนะครับจากซุปเปอร์ริชครับมอบให้มูลค่า 10,000 บาทรวม5 รางวัล
0: โอ้โห
1: อีก5 รางวัลนะ
0: 50,000 เลยนะน่ะ
1: ก็เป็นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท
0: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการเข้าร่วมสนุกเนี่ยถามว่าทำได้อย่างไรก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net
0: ครับผม
1: เข้าไปซื้อบัตร mcord superfan
0: ครับ
1: บัตร mcord superfan ก็เหมือนกับซื้อไปรษณียบัตรไปหมดนั่นแหละ
0: ใช่ใช่
1: ไปซื้อบัตร mcord superfan นะครับวันนี้ถึงวันที่14 มีโปรพิเศษจะถูกกว่าราคาปกติเข้าไปดูได้ครับโปรสุดคุ้มนะครับ
0: ครับ
1: เป็นโปรสุดคุ้มช่วงโค้งสุดท้ายนี่นะครับโปรพิเศษโปรสุดคุ้มเดี๋ยวผมดูก่อนผมจำเงื่อนไขราคาไม่ได้เป็นโปรสุดคุ้มโรดทูไฟนอลนะครับโหวตเลยไม่ต้องรอครับ10-14 กรกฎาคมนี้นะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net
0: ครับผม
1: นะครับก็เชิญชวน
0: เข้าไปโหวตเลยนะฮะทายไม่ถูกเราก็ยังได้ลุ้น
1: ถูก
0: ทุกสิทธิ์ทุกโหวตไปเนี่ยไม่ได้ลุ้นรางวัลหมด
1: ถูกต้องครับผม
0: รถจะไปฟ้านะ
1: ก็จะจับรางวัลคุณเอกจับรางวัลในวันที่28 สิงหาคม
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ร่วมสนุกได้จนถึง 15นาทีก่อนเกมฟุตบอลโลกนัดชิงคุณเอก
0: ก็

0: ก่อนแข่งบอลนัดชิงอ่ะเรายังมีสิทธิ
1: ์คืนวันอาทิตย
0: ์
1: คืนวันอาทิตย์ที่
0: 19
1: ต่อเช้าก็คือเช้าวันจันทร์ที่20นั่นแหละ
0: ก่อนที่1:45
1: ครับก่อนที่1:45
0: รอบชิงเตะที่2ตรง
1: ครับอ่ะขอบคุณไปด้วย
0: ครับผม
1: เบรกก่อนไหม
0: ขอเก็บคอมเมนต์ทางข้อความนิดนึงนะ
1: เชิญเชิญ
0: ก็ต่างคนต่างกลัวพลาดท่านนี้บอกว่าอุณหภูมิสนามกับความชื้นที่ไมอามี่มีผลนะครับดูวิ่งไม่ออกทั้งคู่เลยจากศรีราชาชัดเจนครับฟังจากที่นนท์สีชมพูกระติกน้ำสีเขียว
1: อ้าว
0: ที่พังงาจากคุณเดวิดเจียงฟังจากเมืองปรากครับหมายว่าไอ้ปรากเนี่ยอันนี้ปรากน้ำนะ
1: ปรากช่อง
0: ฟังจากฝรั่งเศสครับเวลาดีดื่มเบียร์ดูบอลนะฮะหลังเลิกงานหนุ่มตูลูสมี FM99ฟังโอ้ยินดียินดีด้วยฟังจากโอเรกอนนะตอนนี้ท้ายรถขยายผมเต็มแล้วครับประมาณนี้สวัสดีครับพี่สองเอกผมว่าถ้าใครพลาดอาจจะเป็นจุดจบได้เลยจากคุณบอยไข่เค็
1: ม
0: ฟังจากหูฟังครับสวัสดีพี่ๆทั้งสองครับจากกาฬสินธุ์นอนทุ่งนาปากเป็ดเลาะห้วยอยู่ครับพ่อค้าสัญจรติดตามพี่ๆทั้งสองตลอดนะครับขอบคุณมากๆกำลังปฏิบัติหน้าที่ล็อกล้อผู้ที่ฝ่าฝืนก็ห้ามจอดครับบกจรครับ
1: ดีดีเลยฮะถ้าเจอรถเราสองคนเนี่ยก
0: ็ไม่ของเราไม่ผิดกฎ
1: มองเลยๆไปนิดนึง
0: ดีสองเอกครับแต่พี่จอนคลอง6ระดับนี้ไม่น่าพลาดง่าย
1: ๆ
0: ทีมอังกฤษสงสัยจะนอนน้อยประมาณนี้นะครับเชนเวย์ครับครึ่งหลังบ๊อบลงมายิงโซลอสยืนคู่หน้าฮาลันผมว่าน่าจะเวิร์ก4-4-2จากคุณจูน GCP พัทยาอ่ะประมาณนี้นะครับ
1: ครับผมมีถามว่าเสียงผู้บรรยายเหมือนเสียง77ดาวใช่ไหมไม่ใช่นะฮะ
0: ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนนะครับคุณคงศักดิ์บอกปีนี้บอลโลกต้องนอร์เวย์เป็นแชมป์โลกอะไรก็หยุดไม่อยู่นะครับรักฮาแลนด์แต่ก็รักจูดด้วยทำใจไม่ได้นะครับจากคุณนัทที่นี
0: ครับผม
1: บอลโลกทีไรจูดท็อปฟอร์มตลอดก็จริงนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆจูดมักจะเล่นดีนะ
0: ครับ
1: ฟังมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 FM 99ชอบมากนะฮะโอเคขอบคุณนะครับส่วนข้อความทาง Facebook จากบางปูนะครับคุณประเสริฐนะฮะคุณชานนคนหลังขาวทักทายเข้ามานะครับคุณธีรชัยคุณควอนตัมมี่ควอนตัมนะครับคุณถาวรคุณประเสริฐคุณธีรชัยใช่ครับอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์อ๋อครับผมจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับฟังจากเกาหลีใต้ครับแล้วก็บอกว่าฟังชมทาง Facebook Live อยู่ที่สวนสยามนะครับแล้วก็คุณประชิดบอกว่าอยากไปสวนรถไฟจังอ่ะก็ลองไป
0: ร่วมกิจกรรมดู
1: นะครับไปร่วมกิจกรรม
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมกับคุณเอกขอเบรกไปพักนิดนึง
0: ครับผม
1: นะครับไลฟ์ยังอยู่นะยังไม่ได้ลงไลฟ์นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับขอเบรกคู่เดียวครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการ

0: โดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์คัพจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลยเอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เอากลับเข้าสู่ช่วงพักครึ่งนะครับ
2: ครับ
1: เกมที่ไมอามี่สหรัฐอเมริกานะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้าย
2: ครับผม
1: นะครับอังกฤษกับนอร์เวย์ครับจบครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับ
2: ครับ
1: เกมในครึ่งเวลาหลังกำลังจะเริ่มครับตอนนี้เนี่ยนักเตะ

0: ยู่ในอุโมงค์ครับกำลังจะลงสนามแรดฟอร์ดยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อน่าจะนั่งดูต่อไป
1: มีคนถามนัดนั้นที่คอลินาตัดสินเหมือนพี่เอกจะอยู่ในสนามด้วยไหมครับผมจำคำถามสุดยอดแฟนบันแท้ได้ถามว่าใครทุ่มบอลเป็นคนแรกคำถามนี้ได้เหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โหโหดว่ะ
0: ในวันนั้นคุณชิงคอลินาไปตัดสินที่บอลโลกนัดชิง2002
1: เยอรมันบราซิล
0: เยอรมันบราซิล
1: แล้วใครได้ทุ่มก่อน
0: มาโกโบเดอันนั้นเดานะคุณเอกที ่ผมมาเดานะเพราะว่
1: า
0: เราใครจะไปนั่งจำใครจะไปนั่งจำเรื่องทุ่มคนแรกถูกไหม
1: ใช่
0: มีแต่99นี่แหละที่ชอบถามเรื่องของ
1: แจกของรางวัลไง
0: แจกของรางวัลนะทุ่มคนแรกใช่ไหม
1: ทุ่มใครทุ่มคนแรกเตะมุมกี่ครั้งเลยอ
0: ะไรอย่างนี้เราก็เดาจากการที่คนทุ่มส่วนใหญ่เป็นฟูลแบ็กไงคุณเอกก็เหลือ4คน
1: บอลสมัยใหม่ต้องเป็นฟูลแบ็กทุ่มนะ
0: 4คนใช่ไหมแล้วก็ตัดบราซิลออกเลย2คนเพราะว่าเหมือนบราซิลจะบุกอยู่ฝั่งนี้แล้วบอลไปอยู่ฝั่งนู้นอะไรประมาณนี
1: ้
0: ถ้าฝั่งขวาก็เป็นโบเด้เราก็เลยอ่ะถ้างั้น
1: เดาเอาโอ้โหแล้วเดาถูก
0: มันต้องโอ้โหคุณเอก
1: แล้วตอนนี้
0: จริงๆอ่ะกว่าจะตอบเนี่ย
1: คิดนานไหมใช้ต้องใช้ไว้บอร์ดไหม
0: ครึ่งชั่วโมงไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าคำถามมันชี้เป็นชี้ตาย
1: แล้วปีนี้เขาเชิญคุณไปดูนัดจริงไหม
0: อ๋อไม่
1: ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่2006ได้ไปป่ะ
0: 2006ดูนัดจริง
1: 2006ที่
0: เยอรมันแต่2010ค
1: ือเมื่อกี้คุณก็เห็นเฮดบาร์ซีดานเด็
0: เห็นเด็ก
1: แ
0: ต่2010ไปดูรอบแรกครับดูรอบแรก2เกมนอร์เวย์ไอ้ไม่ใช่อุรุกวัยกับฝรั่งเศสและปารากวัยกับอิตาลีนะฮะนักเตะเดินลงสนามแล้วครับชูตเบลลิงแฮมครับนำอังกฤษลงมาสู่สนามอุ๊ยเหมือนจะมีเปลี่ยนตัวหรือเปล่า
1: เอเซ่ป่ะเดี๋ยวดู
0: อังกฤษเหมือนมีเปลี่ยนตัวนะครับเป็นเอเบริชีเอเซ่ครับ
1: เอเซ่กำลังจะลงมาครับ
0: แทนเดคแคนไลท์ว่ะคุณเอก
1: ซาก้ารู้
0: เจ็บหรอ
1: คือเดคแคนไลท์มีข่าวว่าไม่ฟิตอยู่แล้วซาก้าก็ลงมาน่าจะแทนโนนี่แหละ
0: ใส่เสื้อก็ร้อนพอถอดก็หนาว ยังไงฮะเสื้อผมเนี่ย
1: ตัวนี้ขยับตั้งแต่ต้นเกมเลยเลยครับทีมชาติอังกฤษอ่ะก็ถือว่า2ตัวที่ลงมานี่อย่างซาก้าสภาพร่างกายก็น่าจะดีขึ้นนะครับ
0: คือดูแล้วเนี่ยเดคแคนไลท์ต้องอย่างที่ต้องบอกกันนะคุณเอกนะว่าเขาเป็นหัวใจสำคัญของอังกฤษถ้าไม่ได้มีปัญหาตึงกล้ามเนื้อเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่โดนเปลี่ยนออกแน่นอน
1: ใช่
0: นี่โดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเดคแคนไลท์เอาเอเบริชิเอเซ่ลงมาเล่นแทนและโนนี่มาดูเอเก้วงเล็บลูกรักทุกคนโดนเปลี่ยนออกไปแล้วเหมือนกัน
1: ใช่
0: เอาบุกโยซาก้าลงมานะครับ
1: สองโควต้าแรกครับของทีมชาติอังกฤษครับ
0: และคุณเพนกวินแก้วกนกวิจิตรับชมทางเฟซบุ๊กอยู่คุณจะชมอยู่ทำไมนะคุณเพนกวินนะ
1: เอาเรียกว่าพักผ่อนอยู่บ้าน
0: นึกว่าพักผ่อนอยู่บ้านเอ๊
1: นี่ยิ่งยศพี่เก่งยิ่งยศนี่ส่งมาฟ้องแล้วนะ
0: น่าจะอยู่ด้วยกันนะ
1: จุนหนีมากินเหล้านะ
0: คุณเก่งยิ่งยศคุณจุนเพนกวินน่าจะอยู่ด้วยกัน
1: ผมจะฟ้องบางเด๋งไม่มาพากบอลแล้วหนีไปกินเหล้า
0: น่าจะดี
1: เดี๋ยวผมฟ้องแบ
0: บไม่ดีนะฮะคุณจุ่นนะฮะ
1: หรือว่าหนีเอคิม
0: สงสัย
1: หรือว่าหนีเอคิม
0: สงสัยจะหนีผมซะละมั้งเอ๊ะทำไปทำอะไรผิดไว้ไหมฮะคุณจุ่นเนี่ยหนีผมเนี่ย
1: แค่ไปนั่งกินอยู่บ้านหรืออยู่บนคอนโดวาวอ่ะผมว่า
0: อุ้ย
1: อ่ะลุยต่อฮะขอให้มีผลแพ้ชนะภายใน90นาทีนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ถ้าอังกฤษจะแพ้ผมก็ทำใจได้นะคุณเอก
0: ทำไม
1: ดูแล้วแบบครึ่งแรกไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่อะกอร์ดอนหน้ากอเพียโทษไหลมาแฮร์รี่เคนโดนชนฟาวดีครับจานเอาละครับเหลี่ยมนี้เท้าขวาครับยิงได้นอกกอเพียโทษครับ
0: โอ้โหซันเดอร์เบอร์เกอร์เนี่ยไปอัดแฮร์รี่เคน
1: เข้าโฉงฉ่างมากครับ
0: นี่ครับเป็นกล้องมุมกล้องจากผู้ตัดสินฟาวชัดเจนเอาละครับคราวนี้เป็นฟรีคิกในระยะเยื้องหัวกะโหลกด้านซ้ายมานิดหนึ่งนะครับนี่ครับเดคานไรส์ภาพตัดมานี่คือไปนั่งที่มานั่งสบาย
1: ใช่คงเจ็บจริงอ่ะโอ้เอเซ่อยู่ที่บอลโอ้นี่ระยะนี้เคน ต้องยิงแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยระยะมันใกล้ไปครับแล้วเหลี่ยมนี่มันเหลี่ยมเท้าขวาด้วยหรือว่าจะใช้สูตรไหนครับเอเซ่ยืนอยู่คนเดียวเคจะขอด้วยไหมมีเอสลีคอนซ่าไปอีกคนนึงครับคิงเคนเนี่ย
0: กองเชียงปิดนะกองเชียเด็กๆเอาละครับน่าจะเป็นเอเซ่หรือเอเซ่อาจจะเคลียร์เปลี่ยนจุดยิงไหมเคนตอนนี้ไม่ละครับไม่น่าจะเป็นเคนเอเซ่ยิงเองครับไปโดนหัวแอนโทนีกอร์ดอนโอ้โหไปยืนแทรกกำแพงอยู่ก็เลยโดนยิงอัดเข้าไปนะครับ
1: แล้วสองตัวที่เปลี่ยนออกมานี่เป็นเด็กอาร์สเนลครับพยายามจะปั่นด้วยขวาโอ้ยหลบไม่ทันครับพยายามจะก้มตัวหลบแล้วนะครับแอนโทนีกอร์ดอนโอ้นี่ขึ้นไปบีบสูงเลยครับอังกฤษ
0: เปิดขึ้นมาข้างหน้านะครับทางเฮเกมโขกไปได้ก่อนเกียร์ฮีบอลยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับ
1: เท่าที่ดูคอมเมนต์นี่กองเชียร์นอร์เวย์ก็เยอะนะคุณเอก
0: กองเชียร์นอร์เวย์
1: แต่คิดว่าจะมีแต่สิงโตคำรามนะฮะ
0: มาที่เฮเกมครับมอลวูฟย้อนหลังกลับไปครับนอร์เวย์ต้องกลับมาเซตกันใหม่ครับวิลเลน
1: ยินฮานอาร์ตออกแนวโรคจิตละอยากเห็นพี่เอคิมหัวร้อนด่าแฟนรายการเดี๋ยวเชียร์บอลดีกว่าไหมพี่แฟนรายการไม่มีอะไรนะน่ารักนะวันนี้
0: ไม่มีเลยโอ้ยน่ารักน่ารักทุกคนนะครับก็เราได้รู้เลยว่าจริงๆแฟนที่ติดตามอยู่จังหวัดอะไรบ้างนะครับ
1: เราก็น่ารัก
0: ค
1: นจัดก็น่ารัก
0: คนจัดก็น่ารักนะฮะเอามาที่เฮเกมขนานเส้นมามอลวูฟอุ้ยยังไปได้อยู่แต่บูริโอซาก้าขวางอ่ะผู้สินน่าจะเป่าบอลออกไปแล้วนะครับ
1: น่าจะออกไปแล้วโอ้ซาก้านี่ครับคือพวกริมเส้นด้านบนเนี่ยจังหวะรับต้องลงมาช่วยรับด้วยนะครับเพราะว่าจะหวังพึ่งพาแบ็กอย่างเดียวก็ไม่ได้โซบาเคนเองก็เครียดนะครับมาโดนตีเสมอ 1-1 ในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกครับ
0: มีถามว่าสกอร์เท่าไหร่แล้ว 1-1 นะครับนอร์เวย์อังกฤษยัง 1-1มุมด้านบนซ้ายเรามีสกอร์ขึ้นให้อยู่ด้วย
1: ครับผม
0: ตอนนี้ย้อนหลังกลับไปตั้งกันครับทางนอร์เวย์บอลยาวมาถึงจอร์แดนพิกฟอร์ดบอลโลกครั้งนี้นี่ยังไม่เห็นแบบฟอร์มซูเปอร์เซฟของพิกฟอร์ดอะไรนี้ไม่ค่อยเห็นนะคุณเอก
1: มีเกมเจอเม็กซิโกเห็นถึง2ช็อตอังกฤษอ่ะคือถ้าไปเหนื่อยอ่ะผมว่ามีโอกาสโดนนะต้องบุกครับเพราะว่าตัวเองอ่ะได้เปรียบอยู่แล้วครับ
0: คอนซ่าให้มาที่เอเลียตแอนเดอร์สันเกฮีครับกอร์ดอนให้นิโก้ไรรี่คือจุดเด่นของนิโก้ไรลี่ที่ตอนอยู่กับซิตี้ที่เขาชอบแลบขึ้นไปถึงสุดเส้นหลังอ่ะคุณเอกแล้วตัดเข้าลึกๆตรงกลางเนี่ยคือแทบจะอังกฤษชุดนี้ทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะน้อยมากนะ
1: เอาละครับเอเซ่ออกมาขวาซาก้าพื้นที่มีลากจี้ครับซาก้าเข้าซ้ายแล้วซัดเลยลูกนี้โอ้โหติดบล็อกก่อนครับ
0: โอ้โหซ้ายของบุกยุซาก้าคือไปตัดสินใจยิงหักข้อที่เสาแรกนะครับเลยติดบล็อก
1: บุกลุยต้องต่อเนื่องนะครับอังกฤษคือแนวรับของนอร์เวย์ก็กลัวอยู่นะครับ
0: ครับทางนอร์เวย์พาบอลขึ้นมาดิมเส้นด้านขวามีซอลอสครับเซนเดอร์เบอร์เกอร์ออกไปให้ซอลอสหยอดเข้ามาเอ้า
1: อุ้ยจะปริ้นเข้าเอานะครับนะพิกฟอร์ดต้องเซฟครับ
0: โอ้โหจังหวะ ปิดเข้ามาเนี่ยมันทำท่าจะมุดเข้าโอ้แต่คือจริงๆมันก็ข้ามคานเยอะนะครับแต
1: ่เอาชัวร์นะ
0: พิกฟอร์ดเองก็หลอนจากลูกแรกนะก็ปัดทิ้งดีกว่าครับแม้ว่ามันจะข้ามดูแล้วว่าน่าจะเลยเสาเลยคานไปสักฟุตนึงอ่ะเห็นจะได้นะครับ
1: นี่คุณเอกบรรยากาศที่สนรถไฟดูตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่นะ
0: แต่ตอนฝนตกอ่ะดีแล้วที่บรรยากาศดี
1: น่าจะมีคนไปปักตะไคร้แล้วล่ะ
0: อ่ะล่ะ
1: ฝนไม่น่าตกอ่ะคอนเนอร์ครับโนเว
0: เสาแรกครับติดที่แฮร์รี่เคนรีเซนเปิดเข้ามาโอ้โห
1: พิกพอร์ตอะไรครับถ้าตรงกรอบจะปิ้นเข้านะครับนะพิกพอร์ตโอ้รับลูกง่ายๆกับชอกครับ
0: โอ้โหฮาแลนด์เองได้โขกนะครับแล้วจริงๆเนี่ยบอลมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันกดลงมาที่พื้นเนี่ย
1: ทุบทิ้งหรือรับพลาดเนี่ย
0: รับพลาดนะครับดูท่าทางจะรับพลาด
1: แล้วหลังประตูของพิกฟอร์ดเนี่ยมันแฟนบอลโนเวย์นะครับ
0: เมื่อวานนี้เนี่ยเซนเนอร์ลัมเมนเองก็พลาดได้เห็นไปแล้วมาพ่อมาดูครับ
1: พ่อนี่ดูทั้งทุกเกมเลยนะ
0: อัฟอิงเก้ฮาแลนด์ครับมาตามดูลูกเตะมุมครับเรียเซน
1: เฮ้ยเฮ้ยบอลเหลือมเปล่าบอลเหลือมเปล่านั่นไงนั่นไงนั่นไงนิดเดียวก็เอาเรียเซน
0: เตะมุมครับนอร์เวย์เฮ้ยโอ้ยน่ากลัวจริงลูกนี
1: ้ไม่โดนใครใช่ไหมเตะมุมเฉียวไปหมดเลย
0: เตะมุมเด็ก
1: เหมือนจะโดนผู้เล่นอังกฤษออกอีกฝั่งนึงเลยนะครับน่าสโตนหรือเปล่าบอลสุดท้าย
0: โดนสโตน
1: ถ้าไม่สะกิดสโตนข้างหลังมีเฮกเก้มอยู่นะครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนฝั่งฮะเดี๋ยวนี้ฟรีคิกคอร์เนอร์กล้องไม่ขึ้นนะมือถือขึ้นนะครับเตรียมจับช็อตเด็ดฮะ
0: Now he's ready. ครับเตะมุมของนาเวเปิดมาเฮ้ยเรียบร้อยเลยครับ 2-1 นาเวขึ้นนำครับเฮกเกมโอ้โหเป็นจังหวะเตะมุมแล้วตอนนั้นพิกฟอร์ดครับเคลียร์ไม่ดีปัดออกมาแล้วมาเข้าทางเฮกเกมยิงเข้าไปเลยนาเวนำ 2-1 ครับ
1: เหมือนมีผู้เล่นอังกฤษฟ้องอยู่เดี๋ยวดูว่าในกรอบสเปรดหลามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าคือจังหวะแรกเดี๋ยวดูว่าใครยิงหรือใครโมงแล้วพิกฟอร์ดปัดออกมาเข้าทางเฮกเก้มเข้านะครับ
0: โอ้โหแต่ผู้สินเองก็ให้สัญญาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอย่าเพิ่งมาทวงขอในห้องก็เช็คอยู่ครับ
1: แล้วลูกกาอากาศอังกฤษเป็นอะไรครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้น
0: อ๋อผักครับเออร์ลิงฮาแลนด์ไปผักเอลิสแอนเดอร์สัน
1: แล้วจังหวะแรกแพทริกเบิร์กยิงหรือเปล่าหรือว่าโอเดการ์ด
0: น่าจะแพทริกเบิร์กยิงแล้วไปโดนหน้าของบอลไปฉลับ
1: โอเรลี
0: ่แล้วไปโดนหน้า
1: จังหวะยิงไปโดนโอเรลี่แล้วพิกฟอร์ดปัดมาเข้าทางเฮกเก้ม
0: เหมือนจะโดนหน้า
1: เลยเดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คแล้วแต่ว่าจังหวะผักของฮาลันมือผักจริงนะครับ
0: ไม่ผักชัดเจนแน่นอนครับ
1: เช็ค VR นั่นแสดงว่าผู้สิน VR ในห้องน่ะ
0: ทักมา
1: ว่าฟาวนะครับ
0: นี่ครับผู้บรรยายภาษาอังกฤษเองก็พูดเรื่องของจังหวะของฮาลันที่ไปผักด้วยเหมือนกันนะครับนี่ครับผักกระเด็นเลยครับ
1: เดี๋ยวดูว่าผู้สินว่าไงทรูแปง
0: แม่ถ้าเหยียบปลายเท้าของลิซันโดฟาวลูกนี้มันต้องฟาวล่ะครับคุณเอก
1: เดี๋ยวดู
0: ฟาวครับ
1: Anderson. Gordner retaken. ไม่ได้
0: ครับก็ผู้ตัดสินนี่ครับบอกว่าลิงบราวฮาแลนด์ไปผลักทางอเลสอันเดอร์สันครับทำฟาวล์ก่อน
1: โอ้เห็นโซบาเคนตอนแรกนี่ว่าฟองเดอร์เบิร์ดมาคุมโนเวทโนโกครับ
0: คือเอเลสอันเดอร์สันเนี่ยฟองรอบหนึ่งแล้วแล้วนี่ครับคือฟองเอ้าผลักครับ
1: เดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมกันด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้เอเลสได้ย้ายไปเล่นกับซิตี้แล้วนะครับก็ดูจากภาพช้าชัดเจนนะครับโอ้โหลอดตัวไปแต่ต้องระวังนะครับคือช็อตฟาวก็ช็อตหนึ่งหรือว่า
0: อ
1: ๋อให้เตะใหม่หรออ
0: ้าวทำไมเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินว่ารีเทคเคนก็เลยไม่ได้ผมก็งงว่าทำไมถึงเป็นให้เตะใหม
1: ่ถ้าฟาวทำไมไม่ให้กริดเตะขึ้นมา
0: เออง
1: งว่ะแต่ยังให้โนเวได้คอนเนอร์อยู่นะครับ
0: อ่ะเดี๋ยวไปปลดมันไปปรับอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นโนเวได้เตะมุมอีกรอบแล้วถ้าลูกนี้เข้าไปนี่ฮานะไม่ใช่ฮาแล่นด้วยฮามากนี่แหละโอ้โหยังดีที่เคลียร์มาได้โอ้ชูไปเลยแคมโดนจูดออกอีก
1: เซนเตอร์เนี่ยคุณไม่เอาแม็กควายมาลูกกาอากาศนี่ด๋อยเลยที่ชาติอังกฤษอ่ะ
0: อ้าวเยอสัน
1: คือก่อนแข่งเนี่ยเขาก็ไม่ฟิตอยู่แล้วนะครับ
0: น่าจะเล่นต่อไม่ไหวครับทางแบ็คขวาของนอร์เวย์ครับจูเลียนเรียสัน
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยใช้เจ้าโอเนสลงสนามในเกมที่เจอฝรั่งเศสยืนเป็นแบ็คขวานะครับหรือจะใช้ใครครับพีเรเซนอีกคนหนึ่งก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับแบ็คจากโตริโน่
0: โอ้คริสเตียนวิเอรี่ครับมาดูด้วยมาโกมาเตราซี
1: ่ดีเซ่ก็อยู่ในบุญรัตจันทร์นะไหวไหมเนี่ยตูแปงถามว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเฟรดิกเออร์เนสครับลงมาไม่ไหวก็เลยสั้นมีผลพอสมควรนะครับแบ็คจากเบนฟิก้าครับลงมาถามว่าใครยิงนอร์เวย์นำก่อนนะครับ 1-0 จากเชเดลูปนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมตีเสมอ 1-1 นะครับทั้ง2ประตูนี่ยิงได้ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับ
0: คือเอเบริชิเอเซ่เนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนลงมาแล้วยิงฟรีคิกลูกนั้นเนี่ยก็แทบไม่ได้โดนบอลเลยนะครับ
1: ครับ
0: ตัวสำรองติดยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยเกฮีให้เคนดีดออกมาริมเส้นซ้ายครับกอดอนคืนเกฮีพยายามจะเปิดขึ้นมาหน้าเบลลิงแฮมเก็บบอลได้แล้วออกบอลพลาดกลายเป็นนอร์เวย์ที่บีบเอาบอลคืนกลับมาเล่นได้ดีกว่าด้วยนะครับตอนนี
1: ้ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเกมเริ่มเปิดแล้วครับตอนนี้โอ้นี่สกอร์ต่อไปประตูที่3นี่อาจจะเป็นประตูชัยได้เลยนะครับนอร์เวย์ก็สู้แล้วครับตอนนี้โซลอตเอาไปขวาโอริการ์ดครับซ้ายยังไม่โยนครับแนวรับของนอร์เวย์ก็ดันขึ้นมาเลยขึ้นสนามแล้วครับจังหวะบุกต้องเติมมาด้วย
0: โอริการ์ดครับ
1: ก็ต้องลงไปแพ็คด้วยนะครับ
0: ข้อความทางบอกว่าทางเอสเมสนะฮะบอกว่าพี่เอกฮิมฮะอัฟอิงเกฮาแลนด์ตามมาดูลูกเพราะลูกมีพฤติกรรมไม่ดีนะ
1: มาให้กำลังใจลูกครับ
0: เขามาให้กำลังใจสิครับ
1: ทั้งระดับสโมสรทั้งทีมชาตินี่ก็ตามเชียร์ลูกตลอดนะ
0: คือ
1: พวก
0: อดีตนักบอลเนี่ย คุณเอ้ยเขาเห็นลูกเขาเล่นเนี่ยผมเคย

0: เอาความถูกขึ้นจะได้โดนปลด
1: เอาละครับนอร์เวย์มาทางขวาครับเออร์เนสมีเพื่อนเติมขึ้นมาโอเดกาดโอเดกาดบอกเพื่อนขยับหน่อยครับให้ซันเดอร์เบอร์เกอร์โอเดกาดโอ้โหอังกฤษก็ตอนนี้ปล่อยให้เขาบุกแล้วตัวเองก็ลงมาตั้งรับนะครับตั้งรับกันหน้าพื้นที่เขตโทษเต็มไปหมดหักกลับเข้ามาตรงกลางคุสินบอกว่าบอลออกไปแล้วนะครับ
0: ครับพี่สมหมายบอกอังกฤษเปลี่ยนประตูน่าจะเป็นพิกฟอร์ดออกเถอะเฟื่อฟ้าเหลือเกิน
1: อังกฤษจะมาไหมครับคุณนูลัมบอนูลัมบอนะฮะบอกตำนานบอลโยนจะแพ้ไวกิ้งนะครับไม่เป็นไรโลกนี้ลูกนี้ยึดคืนเดี๋ยวก็นำอีกนอร์เวย์นะฮะบอกคุณทำมาดีว่าบอกสั่งเสื้อนอร์เวย์มาแล้วนะร้องไห้นะเสื้อยังมาไม่ถึงด้วย อ๋อคือมาไม่ถึงกลัวจะตกรอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็เอาไว้ใส่เที่ยวได้ถึงจุดโทษไหมดูจากรูปเกม90นาทีโอกาสจบเสมอก็มีนะ
1: ครับ
0: อุ้ยมีจังหวะฟาวครับจุดได้บอลนี่ตามโดนตามทำฟาวเลยนะคร
1: ับบอกมีถามจริงไหมคุณเอกฮิมกับคุณจุนตัวเท่ากันเฮ้ยจุนมันตัวครึ่งหนึ่งผมเอง
0: นักบาสนักบาสนะถ้าไม่พากบอลนี้เอาดีดังนักบาสได้เลย
1: เอาละครับบอลกลับมาเตะกันใหม่อีกทีนึงกอร์ดอนให้เกฮีโอ้โหคุณทรงศักดิ์คุณเข้ามาในสตูแล้วคุณเข้ามาไม่ถึงนาทีนึงคุณเปิดโทรศัพท์มือถือเสียงดังเหรอฮะเออ
0: โอ้โห
1: กาก้าเดลเปียโรจอเกฟ
0: อันนี้ไม่แค่ที
1: มฟาเบกัส
0: ขวาหรือใครเจ้าหน้าที
1: ่โอ้โหซุปเปอร์สตาร์มาเพียบเลย
0: อ่ะลุยต่อโอ้โหเหมือนเดิมฮะลูกเกมเหมือนคือเวลาเหลือตรงนี้มันเหมือนจะกลัวแพ้ทั้งคู่แล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าอังกฤษจะแบบจะกลัวนอร์เวย์ขนาดนั้นนะ
1: ถอดหน้ากากออกมานี่เป็นแกเรตเซาเกต
0: เคนวันนี้ยังไม่ยิงเลยนะครับก็ยังลุ้นดาวซันโบกับเอ็มปัปเป้กับฮาลันอยู่เคนในทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปแล้ว6ประตูนะครับ
1: มีถามว่าใครนำอยู่ตอนนี้1-1นะครับเอาละครับซ้ายกอร์ดอนเจอกับเอเนสกอร์ดอนเข้าเขตโทษแล้วกอร์ดอนสปีดหนีไปได้ตักเข้ามาตรงกลางเข้าเท้าเคนจับบอลไม่อยู่ครับโอ้โหนอร์เวย์รอดไปครับจังหวะนี
0: ้ฟูเดี๋ยวดูว่าเป็นแพทริกเบิร์กหรือเปล่าขยันมากแล้วเอาวิกฟอร์ดเอาเลยแล้วกรอบแล้วก็หมุนอยู่ฮะช่วงนี้
1: อ้าวยังไงคุณไปทำอะไรหรือเปล่าคุณทรงศักดิ
0: ์มาแล้ว
1: เอ้คุณไม่มีไปดึงปุ่งดึงปักอะไรออกใช่ไหมครับ
0: อังกฤษโดนบีบนี่มีล้นเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: หวังเป็นอย่างยิ่งว่าให้มีประตูที่3ของเกมนี้ใครก็ได้ครับชั่วโมงเนี้ย
1: เปิดดีๆนะคุณเจ๋งนะคุณเปิดเสียงอะไรไม่ดีออกมานี่ตายเลยนะ
0: ไม่ใช่เปิดคลิปไอ้นี่นะเตียงชมพู
1: หมอนได้นะ
0: โอ้สำรองนอร์เวย์กำลังจะลงมาอีกคนแล้วนะครับ
1: โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสัญญาณภาพมันกระตุกไปนิดนึงนะครับ
0: นูซ่ากำลังจะลงมาแล้วอีกคนหนึ่งออสการ์บ๊อบหรือเปล่า
1: ใช่ครับเป็นนูซ่ากับออสการ์บ๊อบนะครับจะลงมาเล่นแทน ชูเดอรูปกับ

0: อันเดอร์เชเดลูคนทำประตูขึ้นนำนะ
1: โซลอตก็เหมือนกับโดนถอดออกด้วย
0: โซลอตด้วย
1: โอ้นี่เปลี่ยนริมเส้น2ฝั่งนี่เหมือนนอร์เวย์เอาแล้วครับสำรองอย่างนูซ่าอย่างออสคาร์บอลก็เป็นตัวริมเส้นที่มีความเร็วครับเลี้ยงกินตัวได้ต้องดูว่าทูเคิลจะปรับหมากแก้เกมทันทีเลยหรือเปล่าช่วงนี้เบรกกินน้ำกินท่ากันก่อนนะครับโอ้โหถามว่าใครมีโอกาสชนะครับถึงตรงนี้ผมว่า 50-50 นะนอร์เวย์เองก็เอาจริงๆผมว่าเสียเปรียบอังกฤษแค่เรื่องการครองบอลเท่านั้นเองนะครับเนาะฟังจากนครพนมครับ
0: โอ้ดีเลยตอนนี้เป็นไฮเดรชันเบรกอยู่นะครับนครพนมฝนตกนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้นอร์เวย์จะตีกลองนะครับคุณอัมซ่าทักทายเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าอังกฤษจะต้องมาบอกว่าอังกฤษเนี่ยเอาพิกฟอร์ดออกเถอะเฟอะฟะเหลือเกินนะครับจูดหลังแอนแล้วก็คือแบกทีมอ่ะเนาะ
1: นี่ดูภาพช้าจังหวะชิดรุปยิงยิงคมมากนะครับเท้าซ้ายยิงไปเสาไกลเลยนะ
0: ครับ
1: นี่คุณโคบานอบอกว่าดูอังกฤษเล่นแล้วเหมือนตอนทูเคิลคุมเชลซีครับรูปแบบการเล่นมันไม่มีใช้แต่ความสามารถของนักเตะเพื่อนผมเชียร์นอร์เวย์หมดเลยครับมีผมคนเดียวเชียร์อังกฤษเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อฮะ
0: ฟังจากสุราษฎร์ธานีนอร์เวย์มาแน่เลยจากศรีสะเกษจากวังน้ำเขียวโคราชฟังจากบางกะปินะครับบอกว่าลูกฟรีคิกครึ่งแรกเนี่ยคิดถึงท่านเซอร์เบคแฮมเลยโอ้นะอังกฤษเนี่ย
1: เคนก็ได
0: ้นะเคนก็ได
1: ้ลูกเอเซ่ยิงอ่ะเหลี่ยมนั้นแหละ
0: เนาะ
1: หรือไอ้ลูกแรกที
0: ่วูดหยิบทูเคิล
1: ไอ้ลูกนั้นนะเคนน่าจะยิงนะระยะมันถอยมานิดนึงอ่ะลูกแรกไม่เคนยิงไม่เข้า
0: เอาจริงๆคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณเอกนักเตะที่มันมีอะไรพิเศษพิเศษลักษณะอย่างเงี้ยฟรีคิกจับวางได
1: ้
0: มันควรจะติดมา
1: ใช่
0: ถูกไหมหรือคนที่ยิงจุดโทษเก่ง
1: ๆเกมตื้อๆผมนึกถึงพวกโคพาเมอร์พวกโฟเดนกันนะเอาง่ายๆครับเจสเปนติดมานี่ก็โดนด่ายับเล่าทูเคิลอ่ะชาโรบาอย่างเงี้ยโอ้ที่ไมอามี่คุณน่าจะเต็มเอาแล้วครับริชเจมครับกำลังจะลงมาครับ
0: ท่านนี้บอกฟังแถวห้วยขวางราชดาขาออกถ้าเกิน50มิลลิกรัมโดนนะครับโดนสิครับ
1: ริชเจมครับลงมาแทนแอนโทนีกอร์ดอนครับ
0: บอกอาตมาชอบฟังตั้งแต่เป็นคาราวาสจากจังหวัดหนองบัวลำพูอาตมาครับ
1: เฮ้ยคุณเอกหลวงพี่อาจจะตื่นมา
0: ทำ
1: ม
0: า
1: เช้า
0: ไงทำมาเช้า
1: ตีห้าเจมส์บินตาบา
0: ตีห้าโอเคคุณตู่บอกว่าฟังจากแอร์เรีย51
1: โอ้ยเนี่ยฟังจากคุณทวดชัยฟังจากปลวกแดงคุณธีรพลฟังจากน่านเนี่ย
0: นี่ลาดตะเขาบางเขนนะครับคลองสามวาก็มีนะฮะมีแซวเข้ามาว่าเอเซ่ออกไปแล้วหรอยังอยู่นะฮะ
1: อยู่
0: ฟังจากกันทรลักษณ์
1: กันทรักที่ไหนสีสะเกดเหรอ
0: สีเกด
1: กลับมาลุยต่อครับ
0: มาแล้วครับ
1: ควอเตอร์สุดท้าย
0: ฮะ20นาที
1: ถ้าไม่ยิงเพิ่มนี่โอ้โหอย่างน้อยเราต้องครึ่งชั่วโมงนะ
0: ผู้บรรยายก็
1: เอ๊ะแต่เราออก7โมงอยู่แล้วคุณเอก
0: 7โมง7โมง
1: 7โมงแล้วเอาเราอังกฤษโอ้โหเสียบอลนั่งขอไปโทษเกือบจะโดนฉก
0: ไม่เข็ดนะ
1: เออไอ้พวกบิ้วๆเนี่ยแล้วเปิดยามาเอเลียสมีจังหวะไปดึงนอร์เวย์ได้เปรียบอยู
0: ่คือ
1: ต้องระวังนะไอ้นูซ่ากับออสคาร์บ๊อบเนี่ย
0: บิ้วไม่เก่งแล้วอยากจะบิ้วขึ้นมาเนี่ยเกือบจะโดน 2-3 ครั้งแล้วนะครับอังกฤษเนี่ยคือนอร์เวย์เองผมเชื่อว่าก็รู้ดีแหละว
1: ่
0: าแนวรับอังกฤษเองเซนเตอร์เนี่ยไม่เกมนี้เนี่ยไม่ค่อยจะแสดงออกมาถึงความมั่นใจเท่าไหร่แล้วก็พลาดแล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยพอเจอเซตบอลปุ๊บก็ไล่บี้ทันที
1: แล้วเขาไม่ได้เพสตลอดนะเขาเพสเป็นช่วงเป็นช่วง
0: เ
1: ล
0: ยบางจังหวะสวัสดีคุณผู้ชมทาง TikTok FM99 ด้วยใช่ไหมมีไลฟ์อยู่ใช่ป่ะ โอเคสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทาง TikTok
1: TikTok ของเราอะไรบ้
0: าง FM 99 FM 99ใช่ไหมโอเคครับซีโอ้โหตอนนี้นอร์เวย์ก็พยายามที่จะเซตบอลต่อขึ้นมาลุยกับอังกฤษบ้างเลยครับเอเซ่ให้มา
1: เฮ้ยคนดู TikTok ก็เยอะนะเนี่ยคุณเอก
2: ใช่ครับ
1: เยอะนะเนี่ย
0: บุกยศซาก้าครับซาก้าให้มาตรงกลางโอ้โหลิสเทมลงมาแล้วนะครับลิสเทมเอาละครับทางผู้สินไม่ได้เป่าฟาวให้นะครับมีผู้เล่นของติดนอนอยู่คนหนึ่งโอเนสตัวสำรองให้มาบ๊อบเฮ้ยโอ้โหเนี่ยครับ
1: ทำไมให้บ๊อบลากมาได้ขนาดนั้นครับ
0: เนี่ยเอาอีกแล้วนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วคือไม่พยายามที่จะเล่นต่อไปก่อนนะครับนักผู้เล่นอังกฤษเนี่ยคืออย่าไปเสียสมาธิเนี่ยครับมาเกยีมคืออาจจะฟาวจริงแต่ถ้าผู้ตัดสินไม่เป่าคุณจะมานอนงองแงเรียกฟาว
1: ใช่ใช
0: ่ผมฟาวนะครับหยุดเกมให้ผมหน่อยมัน
1: อย่าไปซื้อใจผู้ตัดสินหรือ VR ครับอย่างน้อยต้องได้ยินเสียงนักวีดก่อน
0: ครับ
1: หวานมาลูกนี้โอ้โหวิหารันมาได้อีกอยู่ออสการ์บ๊อบฮาลันยกมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหต้องโขกทีมาก่อนยังเก็บได้อยู่หน้าก็ไปโทษหนูซ่ามาแล้วทางซ้ายยกลูกนี้ยังไม่ผ่านนะวูยังติดเอสลีคอนซ่าอยู่ครับ
0: ต้องบอกว่านอร์เวย์เนี่ยเล่นด้วยความกระฉับกระเฉงเล่นด้วยความมุ่งมั่นมากกว่านะครับในช่วง10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเล่นเอาทั้งจอห์นเทอร์รี่กับแอชลีย์โคนั่งไม่ติดแล้วครับ
1: แอชลีย์โคนี่เครียดเลย
0: เนี่ยคงคอมเมนต์อยู่ว่าจังหวะแบบนี้อะไรกัน
1: ถูกเคลื่อนก็เครียดอ่ะเตะมุมครับแพทริกเบิร์กครับของนอร์เวย์ต้องระวังนะฮาลันด์ในประเภทแบบเงียบๆมาทั้งเกมเนี่ยเผื่อถ้าโผล่มานี่เปรี้ยงเดียวนี่เวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับ15นาทีสุดท้ายครับก่อนทดเจ็บ
0: โอ้โหคือเมื่อกี้เนี่ยที่ลิเซมลงมาเนี่ยแทนแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเอาลิเซมซึ่งเป็นกองหลังนะครับมาแทนปีกซ้ายอย่างกอร์ดอนว่าเจมตอนนี้เป็นตามประกบคริสโตเฟอร์ไอเยอร์นอร์เวย์เตะมุมเข้ามาพิกฟอร์ดทุบทิ้งโดนยิงสวนนะครับเอาแน่แล้วโคกชนแขนนอร์เวย์เฮ้ยมาผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรด้วยนะครับไม่มีฟาวไม่มีจังหวะที่มีปัญหาเกิดขึ้นนอร์เวย์พลาดการได้ประตูขึ้นนำนะครับ
1: ซานเดอร์เบอร์เกอร์หรือว่าอ๋อทางด้านไอเยอร์ครับแพทริกเบิร์กเตะมุมพิกฟอร์ดชกมาครับจังหวะซัดไปลูกแรกเนี่ย
0: โอ้โหน่าจะ
1: ทางด้านไอเยอร์ครับโมงจังหวะแรกไปอ่ะ
0: หรือเป็นโมเลอร์วูฟครับคุณเอกหมายเลข5นะครับ
1: แล้วจังหวะจะโมงโอ้ลูกนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเนี่ยมีจังหวะไปกระแทกแต่ผู้สินก็ให้ผ่านแล้วครับไม่มีอะไร
0: เบลลิงแฮมพลิกหนีมาเล่นกับเคนเอาเคนต้องเหยียดไปแก้สถานการณ์ไว้ได้ก่อนโอไลลี่เล่นกับเอเซ่พยายามจะดีด ขนานเส้นไปนะครับอังกฤษยังได้ทุ่ม
1: เอเซ่กับซาก้าลงมาก็แทบจะยังสร้างความแตกต่างให้อังกฤษไม่ได้นะครับเหมือนเอาลิเจมายืนตรงกลางเลย
0: ใช่ครับแล้วก็เอาเอเซ่ไปยืนริมเส้นด้านซ้ายคร
1: ับ
0: ริสเจมเปิดไม่ดีครับต้องขอโทษเพื่อเลยริสเจมเอเซ่ย้อนกลับมาให้กับริสเจมให้ที่จอห์นสโตนถ่ายมาด้านขวาครับบูโยซาก้าซาก้ามีโดนขวางอยู่2อ่ะซาก้าทำอะไรไม่ได้เปิดไปติดนูซ่าอีกเอาฮาแลนด์ผลักกระเด็นเลยผลักเกย์แต่ผู้สินง่ายเล่นต่อไปครับอังกฤษได้เปรียบ ซาก้าเล่นกับลิสเกมลิสเกมให้มาเอเลียตแอนเดอร์สันโอ้โหนี่หายเงียบไปเลยหยอดเข้ามาเอเซ่ติดที่เฮเกมอีก
1: โอ้แล้วคู่เซนเตอร์นอร์เวย์นี่สูงใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับทั้งไอเยอร์แล้วก็เฮเกมไม่ค่อยเห็นลูกยิงไกลนะครับเด็ก
0: ครับ
1: นอกกรอบเนี่ยไม่ค่อยยิงเนี่ย
0: บุกโยซาก้าเข้าไม่ได้ครับอังกฤษตอนนี้อังกฤษครองบอลอยู่รอบกรอบเขตโทษของนอร์เวย์นะครับพยายามจะหาทางเจาะเข้าบุกโยซาก้าเปิดเข้ามาเสาไกลโอ้โหบอลเลยเสาไกลไปนิดเดียวครับตัวชาร์จเสาไกลเดี๋ยวดูว่าใครครับเข้าไม่ถึง
1: นี่ดูหน่อยหลับแล้ว
0: หลับแล้ว
1: ดูครับมีพื้นที่จังหวะโยกเปิดมาเสาไกลลูกนี้ได้ลุ้นเลยครับเอเลียตหรือเปล่าครับคือพอบอลตกพื้นปุ๊บมันกระดอนหนีเลยนะครับเข้าไม่ถึงครับทางด้านเอเลียตแอนเดอร์สันดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับเป็นไอเยอร์คุณเอกโมงแล้วบอลไปชนคานจังหวะซ้ำก็ไม่ได้กันแรกแล้วครับตอนนี้อีกประมาณ 11-12 นาทีครับ
0: ต้องบอกว่านอร์เวย์เนี่ยฟอนต์ตัวเลขด้านหลังเนี่ย
1: ดูยาก
0: มันดูยากฮะเบอร์8เบอร์3เบอร์5
1: ยิ่ง3กับ5เลยคล้ายๆกันเลย
0: เอาโอเคนะกลับมาสู่เกมกันต่อเหลืออีก12นาทีครับจะครบ90นาทีมีแววจะต่อเวลาม
1: ีมีบอกว่ามี
0: อันนี้ทาง TikTok แล้วคุณเอก
1: ใช่จะเห็นเอเบียน99ช่องทางไหนก็กดติดตามให้ครบเลยนะฮะ
0: ครับ
1: จะฟ้าจะแดงจะม่วงจะเขียวเนี่ยติดตามให้หมดนะครับ
0: ทุกบ้านทุกบ้าน
1: ทุกบ้านทุกบ้าน
0: ติดตามให้ครบทุกบ้านโอเดการ์ดครับบอลอยู่ริมเส้นด้านขวาบ๊อบครับออสการ์บ๊อบให้มาแพทริกเบิร์กออสการ์บ๊อบ
1: นี่แมนยูคุณหามิดฟิลด์อยู่อ่ะเนี่ยแพทริกเบิร์กอ่ะของโบโดกริมเนี่ยของดีเลย
0: ของดีนะ
1: แต่ตัวเขาเล็กไปหน่อยเหมือนเปลี่ยนกันขึงเลยนะ
0: เล่นคล้ายๆกันนะครับคือรับลึกแล้วก็ปล่อยให้คู่ต่อสู้บุกมาแล้วก็จะ
1: หาจังหวะ
0: นูซ่ามาอีกแล้วเสาใกล้ติดที่นูโก้ไรรี่นี่ยิงรอบแรกๆเลยยิงงามๆไปแล้วอ่ะยิงผมจำไม่ได้เพราะเจอใครที่ยิงสวยๆอ่ะนูซ่าเนี่ย
1: ขวาก็ใช้ออสการ์บ๊อบซ้ายก็นูซ่า
0: ครับรอบแรกนี่อยู่กลุ่มเดียวกับฝรั่งเศส
1: จะมีเกมเดียวที่เละคือแพ้ฝรั่งเศส 1-4 แต่ว่าสำรอง10ตัวไอ้เกมที่ชนะอิรักเปล่าที่นูซ่ายิงเนี
0: ่ยผู้สินให้เล่นต่อครับเกมนี้เขาไม่ค่อยเป่าหยุมหยิมนะครับทางผู้สินปล่อยให้เล่นกันไปครับอเนสแคปออกไปที่ออสการ์บ๊อบเจอกับโอไรรี่นี่ก็เคยอยู่ในทีมเดียวกันมานะครับบ๊อบยอดมาติดโอ้โหเฮ้ยทำไปทำมาเนี่ยทางนอร์เวย์เวลาบุกอ่ะดูจะ
1: น่ากลัวกว่านะ
0: น่ากลัวกว่า มีครีเอทีฟมากกว่านะครับอายเยอร์ให้ไปทางขวาโอเดกาเปิดโค้งๆกลับมาตรงกลางซันเดอร์เบอร์เกอร์ซ้ายครับนูซ่านูซ่าเปิดติดทางบุกโยซาก้า
1: ลงไปนี่เกือบสุดเส้นหลังเลยนะครับบุกโยซาก้าก็อย่างที่บอกนะครับทีมจังหวัดตั้งรับก็ต้องลงไปช่วยกันทั้งเกมเลยครับเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: มีนักกีฬาระดับโลกของนอร์เวย์มาดูด้วยนะแต่ผมไม่รู้จักนะผมฟังจากในหูคุณเจ๋งรู้จักไหมครับเมื่อกี
1: ้แพทริกเบิร์กครับจะเปิดคอร์เนอร์เข้าไปคู่ที่2จะเล่นกัน8โมงเช้านะครับโอ้โหทำไมได้คอร์เนอร์บ่อยจังวะนอร์เวย์ช่วงนี้เสียวแล้วนะครับ
0: เปิดมาติดที่แฮร์รี่เคน

0: โอริกาดครับโอริกาดขึงอยู่หน้าเขตโทษอังกฤษก็พ้นความกดดันไปได้อีกเปราะหนึ่งครับอังกฤษโดนนอร์เวย์ขึงอยู่ชุดหนึ่งเลยครับ
1: โอริกาดครับพยายามจะยกไปให้ทางด้านนูซ่า
0: โอ้โห
1: ดูนอร์เวย์ครับไปเพรส
0: มีทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่หลี่หมิงอ้าวบูรุสก้าครับไล่บีบทางโมโลวูฟนอร์เวย์โดนกดดันอยู่ในแดงตัวเองเอายานิลันนิลันประตูของนอร์เวย์เล่นสั้นๆครับโอริกาดลงมาบอลไอเออร์เนสโอ้โหอังกฤษดูเครื่องจะดับลงโอ้โห
1: เจสเปนเหรอเจสเปนกำลังจะลงมาครับ
0: โอ้ดูแล้วมีความหวังยังเลยอ่ะเอาเจสเปนเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงท้ายเกม
1: เดี๋ยวดูจะแทนเกฮีหรือจะแทนคอนควอนซ่าไอเอสซีควอนซ่าเพราะจริงๆมาร์เกฮีเห็นข่าวว่าไม่ค่อยฟิตนะครับ
0: เอาละครับนูซ่าพาบอลเข้าเขตโทษแล้วนูซ่ายกแต่เข้าในโอ้โหยังดีที่โดนบูโยซาก้าแตะบอลเอาไว้ได้นิดนึงโมโลวอฟย้อนกลับมาโอ้โหเหมือนเกฮีจะมีอาการบาดเจ็บคุณเอกเดินขยุกขยเอกอยู่ครับมาร์กีเนี่ยเห็นไหมถ้าเอาแม็กไกวมาก็แทนตำแหน่งต่อตำแหน่งได้แล้วมาต่อซันเดอร์เบอร์เกอร
1: ์มาตัวจัง
0: ทางนูซาย่งโอ้โหตรงตัวของจะดันพิกฟอร์ดครับ
1: ขึ้นนอร์เวย์ขึ้นมาแล้วมันมีได้โยนมันมีได้ยิงเรื่อยๆครับเนี่ยโยกเข้าขวาพยายามจะแปรครับ
0: โอ้โหนะเนี่ยมีหลุด
1: เ
0: นี่ย
1: ช้าก็เสียว
0: เน
1: ี่ยจะขอพิกฟอร์ดรับเนี่ยคือข้างหน้าเคนไม่ได้ยิงครับแต่ว่านอร์เวย์ขึ้นมาทั้งออสการ์บ๊อบทั้งนูซ่าเนี่ยมีโอกาสได้จบนะครับต้องเน้นๆหน่อยครับตรงกลางเดคเคนไลท์ก็ออกไปแล้วครับทำไมอังกฤษเวลาขึ้นเขตมันยืนห่างกันจังเลยต้องขยับเข้ามาเอาบอลใกล้หน่อยพอช้ากันสีแดงเพียบเลยครับหน้าก่อไปโทษนอร์เวย์ลงมารับแน่นแล้วตอนนี
0: ้มีบอกมีข้อความใน YouTube นะฮะแหมเข้ามารับฟังใน YouTube แล้วบอกว่าบางทีไม่ได้อยากดูคนพากย์คุณสมัครโมโนแม็กสิครับอย่าหลงเข้ามาในนี้นะอันนี้เราไม่มีลิขสิทธิ์ฟุตบอลนะครับคุณ
1: วุฒิโอเรลี่ว่ะ
0: รักเธอคนเดียวแล้วจะรักตลอดไปฮะสมัครโมโนแม็กเลยครับ
1: ใช
0: ่ๆ
1: นี่แสดงว่าไม่ใช่แฟนก้าว
0: เ
1: ก้าคือก้าวเก้าทำแนวนี้มาตั้งแต่โอ้2000เท่าไหร่2006แล้วนะ
0: เราบรรยายเกมนะครับบรรยายเสียงภาคนะครับเราไม่ได้มี
1: ถ่ายทอดสด
0: ไม่ได้มีถ่ายทอดสดนะฮะ
1: ภาพแข่งขันนะ
0: คุณอยากมีภาพการแข่งขันนี่ต้องสมัครโมโนแม็กครับผมต้องเรียนตามนี้นะฮะนี่เป็นการบรรยายเกมนะครับแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะฮะ
1: เหลืออีก4นาทีครับก่อนทดเจ็บลอนเดอร์แลดไม่ได้ลงอ่ะ
0: ครับตอนนี้เสมออยู่1ประตูต่อ1นะครับมีบางท่านบอกว่าช่วยบอกสกอร์หน่อยนะครับสกอร์เราขึ้นอยู่มุมบนด้านซ้ายครับนอร์เวย์อังกฤษ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เอเซ่กับซาก้าลงมาถ้าเทียบกับออสการ์บ๊อบแล้วก็นูซ่าเนี่ยผมว่าสำรองของนอร์เวย์ดีกว่าชูดไหมได้ขึ้นมาฮะอังกฤษ
0: ครับขยับขึ้นมากำลังจะเข้ากรอบเขตโทษด้านขวาบูโยซาก้าเอาเลยครับเข้าไปถึงเส้นหลังเปิดมาลูกากแล้วชาร์จไม่เข้าครับอูฮูอังกฤษมีเออร์เนสครับ
1: มาสองคนเลยนะครับน่ารออยู
0: ่มาบล็อกเอาไว้ได้ในจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหบูโยซาก้าเองก็
1: ต้อง
0: ถือว่าทำได้ดีครับตัวต่อตัวเนี่ยหนีไปได้แล้วไปถึงเส้นหลัง
1: ต้องกล้าลุยต้องกล้าลากเข้าไปครับ
0: คอนซาบเปิดไปติดทางมอร์วูฟครับได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษ
1: เดี๋ยวคงได้เห็นภาพช้าเออร์เนสเซฟ นอร์เวย์เลยครับดูครับจังหวะกระชากมาของบุกิโอซาก้าเปิดมาลูกนี้เสาไกลมีโอ้โหทั้งเคทั้งเอเซ่เลยครับถ้าไม่เคลียร์เนี่ยใส่สกอร์เลยครับอยู่ในกรอบ6หลานี่รอจ่อรอชาร์จแบบจ่อๆแล้วครับอังกฤษอ่ะบอลเตะมุมของอังกฤษครับเอเซ่จะโยนเข้าไป
0: อ่าแล้วครับ
1: สโตนเกฮีริเจมต่อแถวกันแล้วครับตอนนี
0: ้ตอนนี้เหลืออีก2นาทีนะครับจะหมด90นาทีครับอีกประมาณ2นาทีเตะมุมเอเบลชีเอเซ่เตะมุมแฮร์รี่เคนไปผลักครับเสียฟาวครับในเขตโทษ
1: วันนี้นี่โอกาสยิงน้อยจริงๆครับแฮร์รี่เคน
0: โอ้ลูซเลสมาด้วย
1: เชียร์ใครวันนี้ว่างๆนะก็อยู่ไมอามี่อยู่แล้ว
0: อยู่ไมอามี่อยู่แล้วครับเล่นเอง
1: ลูกน้องของเบคแฮมนะครับนี่นะครับว่าได้โกของเคเวิร์ดไปอีกตัวหนึ่งโมแกนโรเจอร์ครับกำลังจะลงมาครับแทนเอสลีย์คอนซ่าครับ
0: โอ้คนที่โดนเปลี่ยนออกไปเมื่อสักครู่นี้ครับที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วคนนึงคือนิโก้ไรรี่ครับเอาจอสเปนลงมาแล้วก็เอาโมแกนโรเจอร์สครับลงมาเพิ่มอีก1คนด้วย
1: ก็เปลี่ยนครบไปแล้ว5ครับโอ้ส่วนทางด้านนอร์เวย์ก็มีเปลี่ยนเหมือนกันนะครับถอดทางด้านโมลิวอฟออกครับพีเดอร์เซนหรือเปล่าลงมาหมายเลข16
0: เป็นมาร์คุสโฮมเกรนเพเดเซนครับจะทำประตูในเกมเจอกับเซเนกัลด้วยนะครับเปิดยาวขึ้นมาข้างหน้าครับติดที่เกฮีฮาแลนด์ฮาแลนด์เองก็เกมที่เขาลงสนามเขายิงทุกเกมนะคือเกมนี้เนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสเป็นใส่ชื่อเป็นคนทำประตูนะครับอลิซฮาแลนด์ออเนส
1: ต้องทุบทิ้งครับกึ่งยิงกึ่งผ่านมาก
0: ึ่งยิงกึ่งผ่านเขาไปที่เสาแรกครับแต่พิกฟอร์ดเองก
1: ็ดีละทุบทิ้งดีละอย่ารับ
0: ดีกว่า
1: โอ้ยไหลอย่างนี้ไม่ได้เปรียบเลยครับชุดไอ้เย่ต้องคืนหลังครับนะครับต้องไล่ครับต้องไล่ครับเอเซ่ต้องไล่กันแล้วลูกนี้ตู้หูยบล็อกเกือบเข้าครับเอเซ่เอาเป็นเจสเปนครับ
0: โอ้โหเจสเปนเองต้องชมความขยันนะครับขึ้นมาบีบจนลูกนี้เกือบเข้านะครับออยานิแลนเองก็ประมาทนะครับ
1: คร
0: ับ จังหวะจะเคลียร์ทิ้งเนี่ยไปโดนเจสเปนบล็อกไว้นะครับ
1: นี่เหมือนรู้ว่าเราด่าอยู่นะนี่จะยิงโชว์ครับเนี่ยมันต้องขยันมันต้องไล่มันต้องเพลสแบบนี้ครับ
0: โอ้โหแล้วลงมารับเลยครับสเปน
1: ทดเจ็บ7นาทีนะครับ
0: เอาคือจะพลาดไม่ได้เลยนะครับ2ทีมเนี่ยพลาดในช่วงทดเจ็บนี่คือแทบจะจบเลยนะครับ
1: คงกลัวที่จะโดนแล้วครับเนี่ยเหมือนกับประคองนะครับโอกาสยิงโนเวย์10ครั้งตรงกรอบไป5เลยอังกฤษยิง6ตรงกรอบ1ครับ
0: คือโอกาสโนเวย์มากกว่าด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตรงกรอบครั้งเดียวแล้วของอังกฤษเนี่ยก็ตรงกรอบแล้วเป็นประตูเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เอเซ่ครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายให้กับทางโรเจอร์สแฮร์รี่เคนโอ้โหเคนวนกลับครับทางโอเดกา
1: เดี๋ยวดูว่าคู่นี้จะมีนาทีบาปหรือเปล่านะครับเมื่อวานสเปนเบลเยียมก็นาทีบาปนะแบบไปปลายนะครับ
0: โอเดกาครับให้มาเฮเกมโดนบีบอาแล้วครับ โรแกนโรเจอร์สเข้าไปบีบแล้วไม่มีคนเข้ามาช่วยใกล้ๆครับโรแกนโรเจอร์สเอง
1: อ่ะได้ทุ่มครับพยายามจะพิงให้โรเจอร์มาทำฟาวล์แล้วเจ็บด้วยนะครับน่า
0: ตะคิวมาครับ
1: วันนี้ตูแปงตัดสินง่ายมากนะไม่มีช็อตแบบไม่มีช็อตยากเลยนะ
0: เนี่ยครับตะคิวกินผู้สินกวักมือเรียกเข้ามาแล้วฮะ จบใน90นาทีถึกครับคู่นี้นะครับเอาใจช่วยให้นอร์เวย์ยิงนาทีบาป
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอริกาต้องมาช่วยกดปลายเท้าเลยนะครับคนซ้ายมือนี่ใครคุณเอกเสื้อทีมชาติอังกฤษที่ถ่ายคู่กับเคนเมื่อกี
0: ้ไม่ทันมองครับคงขออภัยด้วย
1: บอบบี้มัวหรอ1966นะแชมป์ครั้งแรกและครั้งเดียวของทีมชาติอังกฤษโอ้โหนี่ยังตึงอยู่เลยครับทางด้านคาร์บิโอนเฮเกมผมบอกเลยว่าแฟนเสียวทั้งคู่อะตอนนี้ทดเจ็บ7นาทีนะครับนี่คุณปริญญาถามมาตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณเกือบ4นาทีครับแต่น่าจะทดเกินแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: จังหวะที่เนี่ยถึงแล้วจะให้โรเจอร์ดึงอยู่แต่ธงผู้สินก็ไม่ได้สะบัดให้เป็นลูกฟาวนะครับให้เป็นลูกอังกฤษได้ทุ่ม
0: สโตนครับเล่นกับริสเจมมาที่บุกโยซาก้าบอลอยู่ที่เจสเปนครับเอเซตัดเข้าในมาหลบไป1แต่ว่าบอลยังอยู่กับอังกฤษครับโรแกนโรเจอร์สมาที่สโตนสโตนมาที่ริสเจมโอ้โหชูตเบลลิงแฮมครับได้โค้งในเขตโทษแต่ว่าบอลมันบางเกินไปครับ
1: อยู่ต้องชมชูตเลยนะครับจังหวะเปิดมาโฉบเข้ามาหม่งแต่จังหวะหม่งมันโดนเหลี่ยมบางครับแฮร์รี่เคนเอเซ่เข้าไม่ถึงครับแม่หม่งลูกนี้มันลึกไปนี่จะบอกโดนดึงแล้วครับแฮร์รี่เคน
0: มีนัก
1: อันนี้ชุดนักรบเหรอ
0: ชุดนักรบโบราณของอังกฤษนะฮะ
1: อ่ะบอลของนอร์เวย์ก็จะเปิดขึ้นมาเตะยาวๆครับนี่ลั่นท่านนี้บอกไม่ต้องยิงก็ได้ขอเตะมุมอีกลูกหนึ่ง
0: ครับ
1: ใครก็ได้ นาทีนิดนะ
0: มีบางท่านบอกว่าให้แฟนบอลไปสมัครโมโนแม็กซ์ก็เขาบอกว่าเขาไม่อยากฟังคนเขาไม่อยากดูคนภาคนะฮะผมก็บอกว่าถ้าไม่อยากดูคนภาคก็ไปสมัครโมโนแม็กซ์นะครับอันนี้มันเป็นการถ่ายทอดเสียงบรรยายเสียงนะฮะ
1: ก็เหมือนเราฟัง FM นี่แหละแต่ว่าถ้าฟังเฉพาะ FM 99เนี่ยคนที่อยู่ต่างจังหวัดหลังจาก65มันจะฟังไม่ได้
0: คุณต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ก่อนอันนี้คือ FM 99
1: ใช่
0: นะครับแต่เรานะมาออกอากาศทาง YouTube เพื่อให้คนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณวิทยุไปไม่ถึงนะครับได้รับฟังนะครับแล้วก็ยังบอกว่าไม่ขายแพ็ครายเดือนผมไม่ได้บอกให้ไปสมัครรายเดือน
1: คร
0: ับ นะฮะถ้าไม่อยากดูคนภาคก็ต้องสมัครแพ็คบูโนแม็กจะรายปีรายเดือนก็สุดแท้แต่คุณนะฮะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะว่าอย่างของ99กิจกรรมเทศกาลบอลโลกบอลยูโรก็มีภาคแบบนี้อยู่แล้ว
0: ใช่นะครับ
1: แล้วก็โหทํากันมายาวนานมากนะก็นั่นแหละเหมือนเราฟัง99น่ะอีกช่องทางนึงในการที่จะรับฟังกันก็คือแอป
0: แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับ
1: เออถ้าไม่อยากเห็นหน้าคนภาคก็นั่นแหละ Mcord Connect กันแหละ
0: อ
1: ุ้ยลูกนี้เช็คอะไรไหมเนี่ยจูดเบอร์ริงแฮมครับ
0: โอ้
1: โดนไม้เฮเกม
0: โดนน่าจะโดนแน่นอนครับเฮเกม
1: ขาหรือแขนครับมันโดนเฉี่ยวนิดนึงผู้สินจะเช็คอะไรไหมทีมงานสกิดปรับแปลงหรือเปล่าเฮเกมเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับเหมือนไปใช้มือไปตวัดโดนแขนของจูดนิดนึงอ่ะไม่น่าจะมีอะไรนะครับ
0: เอ้าไม่มีอะไรครับโอ้สงสัยเราน่าจะได้ต่อกันไปถึง
1: 6โมง7โมงไม่อย่างน้อยเอ้ยแต่เราออก7โมงอยู่แล้ว
0: คือตอนนี้เนี่ย6โมง6โมงนะครับเดี๋ยวเราต่อเวลาอีกครึ่งละ15นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ดูแล้วน่าจะไม่มีประตูในช่วงทดเจ็บเพราะตอนนี้เนี่ยเลยช่วงทดเวลาบาดเจ็บมาแล้วนาทีนึงนะครับ
1: ไม่น่าจะมีนาทีบาปแล้วนะ
0: แต่นี่นะครับจบครับผู้สินแกล้งมองตุแปงเป่าจบเกมนะครับ90นาทีรวมทดเจ็บไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: อังกฤษเสมอกับนอร์เวย์1ประตูต่อ1ครับยังเสมอกันอยู่นอร์เวย์ได้ประตูออกนำไปก่อนครับแอนเดรสเชเดลูปนะครับตั้งแต่นาทีที่36แล้วก็มาอังกฤษเนี่ยตีเสมอได้จากจูดเบลลิงแฮมนาทีที่45บวก2นะครับในช่วงทดเจ็บของครึ่งเวลาแรกทำให้เกมนี้ยังต้องลุ้นกันต่ออีก
1: ใช่ครับ
0: 30นาที
1: 30นาทีเป็นอย่างน้อยถ้าก็ดูจากรูปเกมก็ออกได้ทั้ง3หน้านะครับบางท่านที่เข้าใจในสิ่งที่เขาก้าวทำก็ขอบคุณมากๆนะส่วนบางท่านไม่เข้าใจเราก็ต้องอธิบายให้ทราบนะครับเพราะว่าของเราเองก็บรรยายแบบนี้อยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: บรรยายแบบนี้อยู่แล้ว
0: ครับผมก็เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะขออนุญาตพักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ
1: ครับผม
0: นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: 2019ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายคลื่นย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับเรากลับมาดูกันต่อนะครับช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งเวลาแรกครับ
5: ครับ
4: อังกฤษลุยขึ้นมาริมเส้นด้านขวาฮูโกโยซาก้าไปมาลุยส์เจมส์หูเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
5: ในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยออสติกาดลงมาแทนเฮกเก้มแล้วนะครับไม่ไหวครับทั้งเจ็บทั้งเป็นตะคิวเลยครับกับโยนเฮกเก้ม
4: ครับเป็นเลโอออสติกาดนะครับที่ลงมาเล่นแทนเฮกเก้มนี่ครับหมายเลข
5: ก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยจะเพิ่มโควต้าเปลี่ยนตัวได้เพิ่มอีกทีมละ1คนนะครับจากโควต้าเดิม5คนก็เป็นแนวรับจากทางด้านเจนัวครับในเกาโชครับของนอของนอร์เวย
4: ์ในเวลาปกติในอังกฤษก็เปลี่ยนไปครบ5คนนะครับ โมแกนโรเจอร์แทนเอซีคอนซ่านะครับเจสเปนแทนนิโกไรรี่เอเซแทนเดคันไรส์นะครับลิสเจมแทนแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็บุคโยซาก้าแทนโนนี่มาดูเอเก้นะครับ
5: ครับคอนเนอร์ของอังกฤษครับซ้ายของซาก้าครับจะโยนเข้ามาโดนโขกได้ซาก้าอีกทีหนึ่งซ้ายโยกโยกออสคาร์บ๊อบเปิดมาเสาไกเคนลูกนี้ยังโขกโอ้โหซูเปอร์เซฟยังไม่ออกครับซาก้าได้อยู่ย้อนคืนมาลิสเจมยังไม่โยนครับให้ซาก้าต้องจี้ซาก้าจี้เข้ามาสุดท้ายหลังเปิดมาอีกทีเสาไกลเลยไปหมดเลยครับ
4: โอ้โหบอลเลยมาถึงมาร์คเคฮีอังกฤษลุยต่อเลยเอเซ่เอเซ่ให้มาตรงกลางโมแกนโรเจอร์ยิงโอ้โหตรงกลับแล้วซับ2-1ครับอังกฤษขึ้นนำจูดเบลลิงแฮมโอ้โหนาทีที่93นะครับอังกฤษหนีนอร์เวย์เป็น2-1ครับเบลลิงแฮมเหมา2ครับเกมนี
5: ้โอ้โหนี่แล่นแม่จะบอกว่าซองแตกก็ไม่ได้นะครับคือเซฟออกมาต้องชมจูดด้วยนะครับปรีเข้าไปซ้ำเลยครับลูกเนี้ยโอ้โหสัญชาตญาณกองหน้าเลยครับจูดเอาแล้วครับเกมนี้เบิ้ลคนเดียว2ประตูแล้วครับ
4: โอ้โหคือในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยจังหวะเซฟไม่อยู่บอลกระฉอกแล้วโดนซ้ำเนี่ยหลายครั้งอยู่นะคุณเองนะมันยังไม่มีคนพูดถึงแต่ว่า
5: แลมเม่นไง
4: ใช่แลมเม่นก็ซองแตก
5: เดี๋ยวดูภาพช้าครับก็เซตกันตั้งแต่ตอนที่เคนโหม่งแล้วครับเอเซ่ครับไหลมาโมแกนโรเจอร์โรเจอร์ซัดเลยครับลูกนิด
4: โอ้โห
5: แต่ดูมันก็ไม่ได้ยากนะ
4: จริงๆ
5: บอลสายหรือเปล่าครับ
4: บอลไม่ได้ยากแต่นิแลนเองเนี่ย
5: สองจิตสองใจมาก
4: สองจิตสองใจ
5: ถ้าทุบเลยเนี่ยน่าจะไม่น่าจะไม่โดนนะคือจะตั้งใจรับหรือเปล่า
4: เหมือนตั้งใจจะตบโอ้รับครับ
5: รับรับสองแตก
4: สองแตกนี่ครับ
5: โอ้นี่คุณไม่ดูพิกฟอร์ดถ้าลูกนี้พิกฟอร์ดทุบทิ้งแน่ตั้งใจรับครับแต่รับแล้วบอลมันซองแตกมันโดนหน้าอกแล้วกระดอนไปเข้าทางจูดครับโอ้โหลูกนี้อังกฤษก็ต้องบอกว่าโชคดีที่นีลันเนี่ยรับไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องชมจูดด้วยนะ
4: คือจูดเป็นลิงแฮมเองเป็นพวกที่จมูกไวอยู่แล้วครับเรื่องการซ้ำเรื่องจังหวะสุดท้ายแบบนี้นี่จูดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ถูกเวลาอยู่แล้วอาล่ะครับตอนนี้นอร์เวย์ต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังบ้างแล้วอ่านะครับมาที่เอริกาโอ้โหนอร์เวย์คราวนี้แหละครับต้องเปิดเกมลุยใส
5: ่นี่ประตูขึ้นนำ 2-1 นี่ขึ้นมานาทีที่93นะครับ คราวนี้จะต้องเป็นฝั่งของนอร์เวย์บุกแล้วครับนูซ่าโดนขวาง3
4: นูซ่านี่เท้าไหวมาก
5: ใช
4: ่นะ
5: แล้วเร็วแล้วคล่องด้วยครับ
4: ซันเดอร์เบเกอร์ครับบอลอยู่กับทางเอเดสออสการ์บ๊อบจะหนีสเปนไม่ได้สเปนก็มีความเร็วนะครับโรเจอร์สเอเซ่ให้เจสเปนเอาเจสเปนจ่ายพลาดแล้วโอ้โห
5: นึกว่าเจ็บ
4: ครับเบลลิงแฮมนี่คือชะงัก
5: ตัวไปแล้ว
4: ออกตัวไปแล้วชะงักแม่เราก็นึกว่าเจ็บ
5: แต่ลูกนี้ถ้าฝืนอาจจะเจ็บนะคือยอมทิ้งตัวไปเลยนะครับก็ยังเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งแรกอยู่นะครับครึ่งแรกเหลืออีก10นาที
4: อังกฤษนี่เป็นรองแชมป์ยุโรปนะครับ
5: ครั้งที่แล้วรอบไหนรอบ8อ่ะ
4: ครั้งที่แล้วเนี่ยตกไปก่อนนะแต่2018เนี่ยอังกฤษมาถึงรอบรองนะครับ
5: ครับ
4: ซันเดอร์เบอร์เกอร์นอร์เวย์ครับเอาบอลกลับมาครองได้อยู่วงกลมกลางสนามไอ้ครับอุดกะ
5: ท่านผู้ชมบอกพี่เอกดีใจออกนอกหน้าถือหางแน่ๆพี่เอกสะใจโล่งแล้วนะคือผมภาคเป็นกลางอยู่แล้ว
4: เอกนพดลนะ
5: แต่ผมเชียร์อังกฤษครับ
4: ผมมาเชียร์อังกฤษแต่ว่าเมื่อกี้คนที่ยืนเชียร์ไงคุณนพดลนะเออ
5: โล่งแล้วตอนนี้
4: เคนมีถามเคนยังอยู่ไหมเคนอยู่นะเออ
5: คือถ้าผมเป็นอีฟอร์ดิโน่ผมก็จิ้มมาเจนอังกฤษอะแต่เวลายังเหลือนะครับโนเวทีนี้นี่มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับสกอร์ตามหลังอยู่วันนี้ฮาลันเองก็โอกาสน้อยนะครับขึ้นมาสู่แบบนี้ต้องระวังเกมสวนกลับของอังกฤษด้วยนะครับโนเว
4: จ้ะคุณน้ำโมเลิฟบอกพี่เอกใจเย็นๆนะเพิ่ง6โมงเช้านะครับเริ่มฟัง99ตั้งแต่ปี2550เข้ากรุงเทพนะครับ

0: trying to put pressure on, maybe hit them on the counter attack, try and get that third goal. But they're not really going to push too many players forward.
1: คราวนี้ต้องเป็นอังกฤษนี่ต้องลงมาแพ็คเกมรับแล้วนะครับโอ้โหแนวรับขึ้นมาทุกตัวครับ
2: ครับ
1: โอริการ์ดข้างหน้ามีแลบไปแล้วไหลมาโอ้ยไม่ถึงเอเนสสเปนทำชิ่งกับโรเจอร์เปิดมาจูดตวัดเร็วเลยทางซ้ายยังสดอยู่โรเจอร์วิ่งมาลูกนี้ทางด้านอายเยอร์ถึงก่อนครับมงทิ้งออกข้างไปคุณนวัฒน์ถามนำช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนะครับนาที93ครับ
2: ครับ
1: 90นาทีเสมอ 1-1 นะครับคู่นี้เราเสื้ออังกฤษหมดไหมคุณเอกน่าจะเยอะอยู่นะอังกฤษอ่ะคงไม่ขายดีเหมือนโนเวย์เปล่า
2: โอ้โหขนาด6โมง16นาทีแล้วแฟนๆยังเข้ามารับชมกันเยอะๆมากมายต้องขอบพระคุณหลายๆนะครับฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับทางสเปนนี่แนบเอ้าแล้วจุดโทษครับ
1: โอ้โหนี่ไงเจสเปนคุณไปโดนแขนเขา
2: เจสสเปนเลื้อยเข้าเขตโทษแล้วโดนชนล้มลงไปในเขตโทษโอ้แล้วได้จุดโทษครับผู้สินโอเดกแล้วโอเดกาดกับอายเยอร์เองก็มาบ่นใส่ผู้สิน
1: อ่ะเดี๋ยวดูคือเบื้องต้นเนี่ยตัวแปงชี้จุดโทษครับอาจจะต้องมีเช็ควีอาร์เพื่อความชัวร์ความชัดเจนอีกทีหนึ่งโอ้ต้องชมเจสเปนคือพอจบไม่เข้านี่ครับต้องอาศัยจังหวะลากครับลากผ่านออสการ์บ๊อบแล้วดูว่าคนที่ทำฟาวเป็นขาซ้ายออสการ์บ๊อบนั่นแหละครับเหมือนกับไปชนขาของเจสเปนนั่นแหละครับขามาขัดกันน่าจะชัดเจนนะลูกเนี่ย
2: แล้วแฮร์รี่เคนอีกหรือเปล่าคุณเอก
1: ต้องเคนเดี๋ยวดูดิว่าใครจะถือหลอกหรือเปล่าเช็ค VR ครับลูกนี้อย่างที่บอกนะครูแปลงชี้ไปแล้วแต่ว่าเช็คเพื่อความชัวร์นะครับแต่ผมว่าลูกนี้น่าจะยืนยันเป็นจุดโทษนี่แหละเพราะออสการ์บ๊อบเองก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไปเข้าด้านหลังแล้วขาไปขัดใส่เจสเปน
2: อังกฤษมีอังกฤษกำลังจะมีโอกาสขึ้นนำเป็น3ต่อ1
1: หรือว่าจะให้จูดแฮตทริก
2: แล้วครับไปดูครับคือเกมมันมีความสำคัญระดับนี้เนี่ยผู้ตัดสินครับกลางเมืองตูแปงเองต้องมาขอดูอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความแน่ใจครับ
1: คือโดนตัวโดนจริงนะครับแต่
2: เข้าด้านหลัง
1: คอที่จะให้เป็นจุดโทษหรือเปล่าแต่เนี่ยเข่าซ้ายออสการ์บ๊อบเนี่ย
2: ผมว่าไม่น่ารอด
1: ไม่ถึงบอลแล้วนะครับ
2: ไม่น่ารอดครับ
1: แล้วขาขวาก็เหมือนจะเข้าไปเนี่ยเข้าไปขวางด้วยอ่ะเดี๋ยวดูฮะจะยืนยันเหมือนเดิมหรือเปล่า
3: Review. The attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
2: อ้าวไม่ฟาวครับคือแก้มองตูแปงบอกว่า the attacker ก็คือเจสสเปนนี่แหละไปเอาขาเนี่ยขวางด้านหน้าของทางออสการ์บ๊
1: อ
2: บจึงทำให้เกิดการล้มลงไปประมาณนี้นะครับก็เลยไม่เป็นลูกฟาวครับโอ
1: ้โหรอดตัวรอดตัวไปไม่โดนจุดโทษนะครับ
2: นี่ครับดูขาขวาเห็นไหมเอาขาขวาเข้าไปแย่เข้าไป
1: เหมือนเอามาขวางเพื่อจะเรียกจุดโทษอะ
2: อะไรอย่างนั้น
1: โอ้นี่พอมาดูคำอธิบายนี่ผู้สินเขาละเอียดมากนะ
2: แต่โดยปกติเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยต่อให้ผู้เล่นฝ่ายลุกเอาขาไปวางหน้าคุณเจ๋งไอ้คุณเอกคุณเจ๋งพอดีคุณเจ๋งยืนข้างไงปกติก็จะฟาวนะคุณเอกนะไม่น่าเหลือนะ
1: ถ้าเป็นพรีเมียร์ฟาวแต่นี
2: ่ดูละเอียด
1: ยัง 2-1 อยู่นะครับอังกฤษโอ้ถ้ากับว่านอร์เวย์เองโดนยังไม่โดนฝังนะ
2: ยังเมื่อสักครู่นี้กล้องจับไปที่พ่อของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเออร์ลิงเป็นอัลฟิงเก้ฮาแลนด์ก็ทำท่านี้คุณเอก

0: พุ่ง
1: เฮ้ยคุณพุ่ง
0: ยังไม่โดนก็ยังมีโอกาสเปิดมาลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนเลยครับอังกฤษนอร์เวย์พับสนามแล้วนะครับตามเวลาปกติตอนนี้ครึ่งแรกในการทดเจ็บเหลืออีก3นาทีนะครับแต่ก็น่าจะทดเยอะอยู่จะเจาะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูฮะ
1: คริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับเล่นกับซันเดอร์เบอร์เกอร์เอเนสมาที่บ๊อบให้มาโอ้โหหนูซ่าเข้าซ้ายโอ้โหมีหน่วยก้าตายเข้ามาบ๊อบ
0: มาตียีจูกด้วยตะคิวด้วย
1: โอ้ยตะคิวขึ้นด้วยครับ
0: จูเข้าซ้ายเสียงดังปักเลยครับอูต้องชมออสคาร์บ๊อบเลยครับจังหวะลูกเนี้ยไหลทะลุไปเลยครับแล้วซ้ายของลูซ่ายิงโอ้โหไปโดนสีข้างของมาร์คเกฮีคร
1: ับ ดีบล็อกเข้าบล็อกได้ดีแต่นอร์เวย์ได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับ
0: ครับแพทริกเบิร์กครับจะโยนเข้ามา
1: โอ้แล้วลูกเตะมุมเนี่ยอังกฤษวันนี้
0: ลูกโด่งไม่ค่อยดีนะ
1: ลูกโด่งไม่ค่อยดีมีจังหวะที่บอลเข้าประตูไปด้วยนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ให้มาดูเตะมุมนอร์เวย์เปิดโค้งโขกทิ้งมาได้ครับสโตนคือสโตนเองจากครึ่งแรกที่ไปพลาดเนี่ยหลังจากนั้นเองก็ไม่มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นนะคุณเองนะกลับมานอร์เวย์ลุยต่อครับซันเดอร์เบอร์เกอร์ไปทางซ้ายมีอเนสครับทางขวาออสการ์บ๊อบเป็นมูซ่าครับบ๊อบเนี่ยขยับไปในเขตโทษแล้วเปิดโค้งไปขวาเอาไว้ครับ คือพิกฟอร์ดเนี่ยจะนิ่งๆไม่ได้เหรอ โอ้ย
0: แต่วันไหนเหนียวมันก็เหนียวแบบเหนียวใช้ได้แล้วพี่ปอดอ่ะ
1: เหนียวแต่มันไม่ได้แบบนิ่งไง
0: เออใช
1: ่มันจะทำให้แฟนๆเนี่ยคือรู้สึกอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา
0: จูกเสร็จพีทคอร์เนอร์เตะมุมโอ้โหพิกฟอร์ดออกมาได้มีเสียวตลอดนะ
1: นี่คอบบี้เมนูผมก็ยังไม่ได้ลงนะ
0: เหลือโคต้านึงเดี๋ยวดู
1: แล้วคิดว่าจะได้ลงเหรอคุณ
0: ดร.แลดไม่แน่นะเอามาวิ่งนะมิดฟิลด
1: ์
0: ทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษคือโอกาสที่จะจบน้อยเพราะว่าบอลไม่ค่อยถึงฮาลันนะคร
1: ับเจสเปนครับแม่เกือบไปครับสเปนเกือบทำให้อังกฤษได้ประตูเกือบทำให้กินได้จุดโทษนะครับริสเจมให้มาโมแกนโรเจอร์สครับโมแกนโรเจอร์สเนี่ยเป็นตัวสำรองลงมานะครับแล้วก็มีส่วนให้อังกฤษได้ประตูขึ้นนำ 2-1
0: ใช่ครับ
1: สเปนครับให้เอเซ่หยอดมาไม่กำลังจะเข้าเขตโทษแต่ว่าโดนทางนอร์เวย์ครับยังเคลียร์บอลออกมาได้
0: เด็กดูสเปนกับเอเซ่มันคล้ายกันด้วยนะ20กับ21แล้วทรงผมก็คล้ายผิวสีก็คล้ายอีกเหลืออีกนาทีกว่าบอลวางยาวๆครับเอเลียสไปให้ซาก้าแล้วครับได้มีพื้นที่ไม่ฝืนครับให้มาริชเชมยิงไกลเลยครับเนี่ยยอดมาเสาไกลลูกนี้บอลตกพื้นยังไม่ออกครับเอเซ่คืออย่างน้อยยิงไกลเนี่ยถ้ารับกระชอกยังได้ซ้ำนะครับล้ำหน้าแล้วเอเซ่ครึ่งแรกอ่ะเหลือเวลาอีกประมาณนาทีครึ่งเดี๋ยวจะมีอีก15นาทีนะครับต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังนะครับมีท่านผู้ฟังสอบถามมา
1: ก็ตอนนี้เนี่ยคุณเจ๋งมีเพิ่มเติมช่องทางไลฟ์ทางต่อให้เราด้วยนะทางต่อ
0: บ้านอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไร
1: บ้านดำบ้านดำต่อไปเราถ้าคุณเจ๋งไลฟ์ทางต่อเนี่ยเราอาจจะพูดช่องทางลำบากแล้วนะอาจจะเป็นฟอบอยอทอเราอาจจะต้องบรรยายนักเตะเป็นฮอลคอฮอล

0: อังกฤษ
1: วันนี้ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อังกฤษทำได้ดีคือการตัดลิงฮาแลนด
0: ์
1: ออกไปจากจังหวะอันตรายได้เยอะมากนะครับแทบจะไม่ได้มีบทบาทเลยแล้วก็จบช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งเวลาแรกนะครับ
0: ครับ
1: อังกฤษมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงนี้นะครับจากจูบิลิงแฮมคนเดิมก็นำอยู่นอร์เวย์อยู่ 2-1
0: อ่ะดูข้อความหน่อยฮะจากโค้ชบ้านนอกส่งมาวันนั้นนี่พี่เมย์ข้อความไม่ได้หมายถึงคุณเอ็ดนะครับอ๋อเข้าใจพี่โค้ชบ้านนอกน่ารักกับผมอยู่แล้ว
1: รู้กัน
0: ไม่มีปัญหานะคร
1: ับไปดูข้อความทางยอทอ
0: ถือว่าเป็นพวกแปลกประหลาดนะครับไม่ชอบแต่เข้ามาฟังคือเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจส
1: ่
0: วนท่านที่ฟังแล้วเนี่ยอย่าคิดว่า99ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับเราบรรยายแค่เสียงนะครับ เพราะว
1: ่
0: าทางภาพเนี่ยต้องเป็นของโมโนแม็กทั้งหมดนะครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าท่านสื่อสารว่าการฟังการรับช
0: ม
1: ทางช่องทางหลักทางโมโนแม็กท่านอาจจะไม่ชอบคนบรรยายก็เลยสื่อสารแบบนั้นอ่ะท่านงานผมเข้าใจผิดผมขออภัยนะครับ
0: ครับผม
1: บอกว่าพอสงเชียร์ฝั่งไหน
0: น่าจะอังกฤษแหละ
1: เชียงกีซี่ใช่ไหมเคนเอาไปพักก่อนเถอะ
0: ไม่ได้ครับนักเตะอย่างเคนอย่างจูดห้ามเอาออกเด็ดขาดครับ
1: อีคอต้าหนึ่งนะครับท่านนี้บอกคุณบาติสบอกรับรองถ้าเป็นทูเคิลอ่ะอีคอต้าหนึ่งอ่ะแดนเบิร์นถ้านำอยู่นะแดนเบิร์นแน่นอน
0: ใครมีโอกาสได้ลง
1: นะฮะเขาบอกว่าทูเคิลกับรู้ควรทำยังไงกับฮาแลนด์นะครับแล้วก็บอกว่าร้อยเอ็ดฟังอยู่ขอบคุณนะครับฟังอยู่จังหวัดใดอย่างไรเนี่ยแจ้งเราด้วยก็ได้นะครับต
0: ้
1: องขอบคุณมากเลยนะครับ99กี่ปีมาแล้วตั้งแต่ปี2004 FM 99ใน22ปีแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: นะฮะอังกฤษนำ 2-1 นะครับไม่บุกเยอะแต่ได้ประตูนะครับอ่ะก็ทุบสถิติไลฟ์ครับคนดู 5,000 คนคนดูทางอันนี้คุณทาง
0: Facebook
1: ใช่ไหม
0: เฮ้ยเดี๋ยวคุณจะไปพูด
1: อ๋อคนดูทาง4บ
0: อ4บ
1: อ
0: บ้านอะไรอ่ะบ้านฟ้า
1: ทาง4บอของผมเนี่ยอ่านข้อความทางข้อความทางยอท
0: ฝากพอเจ๋งเช็คสกอร์บอร์ดให้หน่อยเวลาม
1: ัน
0: หยุดไหม
1: สกอทีมงาน
0: อุ้ยฮาลันโดนถอดนู่นเอง
1: เห็นไหม
0: โซบาเค้น
1: โ
0: อ้โหจะมาแผนไหนครับเนี่ยยอร์เก้นแซนฮาเซนครับ
1: ก็อาจจะมองเรื่องของ
0: บอม
1: เล่นไม่ออกเลยวันนี้ฮาลันเองเล่นไม่ออกเลยนะครับทำไมทางยอทอเรายอทอเราไลฟ์มันนิ่งไปคุณจอซอซอ
0: เน็ตคุณไม่ดีครับของผมยังได้อยู่เนี่ยฟังคุณนายแสวงฟังจากอุดรคุณจิตฟังจากดอนเมือง
1: ไม่ใช่คือข้อความมันมาแต่เมื่อสักครู่เนี่ยภาพทางยอทอง
0: น
1: ี่ข้อความ
0: โอ้ฟังอยู่ลำปางฟังจากหนองคาย
1: โอ้ปทุมสมุทรสาครดอนเมืองอุดรนะฮะอยู่สตูลสวนยางนครศรีโอ้โหเดี๋ยวตอนคู่อาเจกับสวิตคุณเจ๋งเข้าใช่ไหมครับผมกี่โมงคุณเจ๋งเข้าไงกี่โมง
0: แปดโมง
1: เจ็ดโมงเลย
2: เข้าเจ
1: ็
2: ดโมงเลย
1: เข้าเจ็ดโมงเลย
0: แต่บอลคิกออฟ8 โมง
1: ก็ยาวๆกันนะครับวันนี้เนี่ย
0: ส่วนใครที่เป็นแฟน99เราเพิ่งมาฟังยังไงฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะ
1: ครับ
0: จะได้รับชมไปของเราภาคจนถึงนัดชิงเลยนะครับ
1: ครับสำหรับแฟนๆทางยอทอที่อาจจะไม่รู้จักเราแล้วก็บางทีเลื่อนหน้าฟีดแล้วเห็นเนี่ยเราเป็นคลื่นวิทยุ FM 99นะครับ
0: ต้
1: องบอกแบบนี้นะครับการรายงานสดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดภาพจากภาพการขันได
0: ้แล้วทำไมต่อเขาห้ามพูดแพลตฟอร์มอื่นเข้าไปของ
1: ต่อไงต่อห้าม
0: ทำไมแพลตฟอร์มอื่นพูดได้อ่ะลุยต่อฮะ15 นาทีสุดท้ายก็คือช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังนะครับ
1: มีบอกจอหลังน่ะข้างหลังเนี่ยขอเป็นภาพตอนเตะหน่อยได้ไหม
0: มันจะติดลิขสิทธิ์สิไม่ได้ครับ
1: ปิวสิครับ
0: ไม
1: ่ได้นะเอากลับมาที่เกมตอนนี้เกมกลับมาลงสนามแล้วในช่วง15 นาทีต่อเวลาพิเศษครึ่งหลัง
0: ครับ
1: สุดท้ายแล้ว

0: อัปเดตสกอร์นะครับอังกฤษนำอยู่ 2-1 โอ้โหฮาแลนด์ก็
1: เ
0: ขาผิดหวังนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์ผิดหวังที่ ทำประตูไม่ได้แล้วโดนเปลี่ยนออกไปแล้วตอนนี
1: ้คุณไปพูดในยอทอคืออะไรเขาถนัดแต่บ้านแดงบ้านฟ้าอะไร
0: บ้านแดง
1: บ้านแดงบ้านแดง
0: บ้านแดงก็ได้อ่ะเพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์ทางบ้านดำอยู่ด้วย
1: ใช่สับใหม่ๆของพวกวัยรุ่นเนี่ยเคาะหัวใจให้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้จูดก็โดนอัดมาแล้วฮะลุยกันต่อ
0: นาทีที่107นะครับตอนนี้
1: อังกฤษเหลือโควต้าอีก1คนนะครับส่วนนอร์เวย์ครบแล้วนะครับคนล่าสุดก็ซาลาเซนยังมีโอกาสนะครับนอร์เวย์ตามลูกเดียวแต่ถ้าโดน 3-1 เนี่ยจบเลยนะครับคุณมีถามว่าเหลือกี่นาทีประมาณสัก15นาทีนะครับต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับ
0: ประตูที่2ที่อังกฤษได้ประตูขึ้นนำเนี่ยมาจากจังหวะที่มาแกนโรเจอร์ได้โอกาสยิงจากนอกเขตโทษนะครับแล้วออยานิลันเนี่ยรับไม่อยู
1: ่
0: ซองแตกบอลกระชอออกมาแล้วเป็นจูดเบลลิงแฮมไปซ้ำนะ
1: ครับเดี๋ยวรู้ว่าอังกฤษจะแพ็คเน้นตั้งรับจ๋าๆเลยหรือเปล่านะครับคือท่านรับอย่างเดียวเนี่ยมันก็รอโดนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจังหวะสู้บ้างนะครับนี่แดนเบิร์นคุณพร้อมแล้วว่าแล้วแดนเบิร์นออกมาวอร์มข้างสนามคนเดียวนะครับ
0: โอ้โหก็คอมเมนต์ในที่ส่งมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็บอกแล้วครับถ้าอังกฤษนำทูเคิลเนี่ยส่งแดนเบิร์นแน่นอนไอ้พวกตัวรุกทั้งหลายนั่งเถอะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
1: แต่ถ้านอร์เวย์2-2ด็อกเตอร์แลดเนี่ยได้ลงแน่หรือพวกอีแวนโทนี่พวกนี้มาแล้วลูกที่โอ้โหแพทริกเบิร์ก
0: โอ้โหลูกนี้เนี่ยแนวรับอังกฤษเสียสมาธินิดเดียวครับไปเปิดช่องปุ๊บเนี่ยแพทริกเบิร์กแตะปุ๊บแล้วก็วางเท้ายิงแต่บอลข้ามคานออกไปครับโอ้ถ้ายิงตรงกรอบหรือยิงได้ดีกว่านี้นอร์เวย์ได้ลุ้นเลยครับ
1: ไม่รู้ว่าโซบาเกนคิดถูกคิดผิดที่ถอดฮาลันออกนะครับขึ้นไปเพจสูงเลยครับโนเวครับเอเลียต้องเตะทิ้งออกมาก่อนโนเวเก็บได้นูซ่าจะทำชิ่งเคนต้องลงมาช่วยเคนรับเอาแต่ช้าอาแล้วครับบอลที่เคน
0: มาบอลมาเลยครึ่งสนามมาแล้วครับทายออกมาทางขวาให้บูโยซาก้าเจอกับทางอาเยอร์เข้าโอ้โหเข้าซ้ายได้ยิงบดเกินไปตรงตัวนิลันครับทางบูโยซาก้าอ้าวแล้วสเปนไปแย่งบอลมาได้สเปนขวายิงตรงกรอบเหมือนกันซาวิกิติดเซฟอีกโอ้โหสองดอกซ้อนๆดาบ1ดาบ2นิลันเซฟแล้วทั้งคู่อังกฤษยังขึงเกมต่อบอลอยู่กับทางมาร์แกนโรเจอร์สโอ้โหตอนนี้บอล
1: ฝังไม่
0: ถ่ายมาถึงข้างหลังแล้วยังฝังไม่ได้คุณเอก
1: เมื่อกี้นี่เคนอุตส่าห์จะรับช่วงต่อสเปนนี่ลากมายิงเองนะครับเจมครับเนี่ยมันต้องแบบนี้นะครับต้องขึ้นมายิงบ้างครับไม่งั้นตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยรอโดนอังกฤษแล้วเกือบได้ 3-1 ด้วยนะครับโอ้ซาก้าได้มีพื้นที่เล่นแล้วครับช่วงนี
0: ้บูโยซาก้าครับลำหน้าครับลำหน้า
1: ได้ดูภาพช้าเอ้าใครนอนฮะจูดหรือเปล่า
0: จูด
1: ดูซูเปอร์เซฟ2เซฟครับเจสเปนยิงจังหวะแรกอ่ะเซฟมาเข้าทางซาก้าซ้ำอีกทีนึงโอ้โหจิตหน้าอกเต็มๆครับนีลัน
0: นี่ผมคุณเอกเหมือนที่คุณเอกบอกแหละคือจริงๆผมก็มีสงสัยเรื่องของลูกบอลเนาะคือหลายๆครั้งในครั้งนี้เนี่ยนั่นไงแดนเบิร์นจริงๆด้วย
1: ถอดจูดออกครับส่งแดนเบิร์นลงมา
0: ส่งดินแดนแห่งการเบิร์นลงมาแล้วแดนบิดจูดเบลลิงแฮมครับโดนเปลี่ยนตัวออกไป แล้วส่งแดนเบิร์นลงมารักษาสกอร์แทนครับทางโทมัสทูเคิล
1: โอ้ถ้าอังกฤษชนะ 2-1 ผมว่าคนที่จะเจ็บปวดสุดคือนีลันนะลูกนั้นแหละคือถ้าตัดสินใจทุบทิ้งมันไม่มีปัญหาเลยนะครับ
0: คืออ่ะคุยต่อเรื่องมือสกูลเรื่องลูกบอลนะครับ
1: ผมว่ามีผล
0: คือลูกฟุตบอลในบอลโลก2010
1: ที่แอฟริกา
0: ที่แอฟริกาเนี่ยเหมือนจะมีการ
1: ของ
0: คอมเมนต์ว่า
1: จาบูรานี่หรอ
0: จาบูรานี่ว่ามันสายเกินปกติบอลมันพุ่งเหมือนบอลยางอ่ะคุณเอกพุ่งแล้วมันแบบวุบวับวุบวับเนี่ย
1: เหมือนเราเตะลูกวอลเลย์นะ
0: อะไรอย่างนั้นมันเลยทำให้ประตูหลายๆคนเนี่ยรับไม่อยู่รับกระฉอกบ้างอะไรบ้างก็เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าบอลมันจะไม่ได้พุ่งสายแบบนั้นแต่ว่าหลายๆครั้งเราเห็นพวกผู้รักษาประตูเนี่ย
1: รับกระฉอก
0: รับไม่อยู่รับกระฉอกเนี่ยมันจะเป็นที่ลูกบอลมันพุ่งเร็วเกินไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่มีพวกประตูคนไหนออกมาบอกนะ
1: อังกฤษจะเหมือนยืนหลังสามหรือเปล่าเอาแดนเบอร์จะลงมารับรอโมงทิ้งเลยนะครับนะ่ะ เหลืออีก9นาทีนะครับ เนี่ยเหมือนจะไม่พับก็พับสนามนะครับนอร์เวย์เพราะว่าอังกฤษก็ลงไปรับกันแน่น
0: นี่ไงเหมือนคำพูดหนึ่งเกมรุกจะทำให้คุณชนะเกมรับจะทำให้คุณเป็นแชมป
1: ์
0: จริงไหม
1: ใช่ถ้าไม่โดน 2-2 แล้ว
0: ถ้าไม่โดน
1: นอร์เวย์มันขึงละโอ้ขวานี่ว่าครับไปออสการ์บ๊อบเจอสเปนจี้ไหมจะไปเองไหมออสการ์บ๊อบไม่ฝืนครับคืนเออร์เนสนะที่โอเรกาดเนี่ยอังกฤษรับแน่นๆแล้วครับออกมาทางซ้ายครับนูซ่าไม่ยังไม่เลือกที่จะโยนนะครับ
0: เซนเดเบอร์เกอร์ให้โอริการ์ดครับ ตอนนี้ขึงเลยหยอดเข้ามาในเขตโทษบอลอยู่กับเซเดเบอร์เกอร์นูซ่าเตือนดิสเจมเปิดแฉลบนิดนึงแล้วถ้าออกเนี่ยเสียเตะมุมนะครับเสียเตะมุมข้างอังกฤษ
1: จังหวะโยกับมีดิสเจมขวางอยู่ได้เรื่องเหลี่ยมความเก่านะครับแล้วที่ดิสเจมไม่เข้าพั่วนะครับลูกเนี้ยโอริการ์ดครับจะปั่นด้วยซ้ายเข้ามาครับพอเวลามันเดินเรื่อยๆนี่กดดันทั้งสองฝั่งนะครับ
0: ครับคือถ้าเตะมุมด้านขวาเนี่ยเป็นแพทริกเบิร์กนะฮะที่เปิดได้โค้งอันตรายมากนี่ด้านซ้ายนี่เป็นด้าน
1: โอ้ยยิงโอ้ยบ๊อบเก็บตกจังหวะสองซัดด้วยซ้ายลูกนี้ต้องรีบยิงครับเพราะว่าผู้เล่นอังกฤษเนี่ยปรีเข้ามาครับบอลเชิดคำคาน
0: โอ้ชูถ้วยบาโลแล้วครับแฟนบอลอังกฤษชูถ้วยแชมป์โลกละ
1: อังกฤษยังไม่เคยได้ถ้วยบอลโลกนะ
0: ยังไม่เคยได้ถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพ
1: มันมีแต่ถ้วยจูริเม่
0: แต่ได้ถ้วยจูริเม่นะครับอังกฤษเองตอนนี้เกมรุกก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเน้นเกมรับรักษาสกอร์ไว้ก็จะดีกว่านะครับ
1: ครับแล้วนอร์เวย์ถอดฮาลันออกเนี่ยผมเชื่อว่าแนวรับอังกฤษเนี่ยคงจะโล่งใจไปเยอะเลยนะครับยังครองบอลได้อยู่นะครับกำลังจะเข้าสู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับนอร์เวย์หยอดมาในกรอบไปโทษแซลาเซ่นขึ้นไม่ถึงนูซ่าลูกนี้อัดกับทางด้านเจมบอลเหมือนจะไปโดนนูซ่าออกหลังเลยครับ
0: คือ
1: ทำไมไม่เสี่ยงใช้แซลาเซ่นคู่กับพ
0: าน
1: ันเออ
0: เพราะว่าบอลก็ตามอยู่นะครับ
1: คือจะโดน 1-3 ยังไงก็ตกรอบเลยครับ
0: ไม่รู้ว่าเรือไวกิ้งเนี่ยจะหยุดอยู่ที่รอบ8ทีมสุดท้าย
1: หรือไม่ไนะครับไปกลับบ้าน
0: หรือจะได้ตกรอบหรือจะได้ไปต่อโอ้โหแพทริกเบิร์กคล่องเหลือเกินครับคนนี้ตัวละเท่าไหร่ค่าตัวเท่าไหร่ครับหนู
1: ต้องมาเป่าย้อนหลังให้นี่ก็ตัวแบกบูโดกิมเลยตัวนี
0: ้ครับ
1: เอ็นเลสเอ็นเดอร์สันต้องอัดหนักนะครับสองช็อตเลยครับโรเจอร์ก็ไปทำฟาวล์ซานาเซนอีกครั้งนึงโอ้ได้ริชเจมส์ลงมาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับตัดฟาวนูซ่าครับทางซ้ายต้องหน้า

0: าจจะบอมเข้าไปแล้วครับ
1: โมริกาโอ้นอร์เวย์เนี่ยสูงใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
0: ก็ดูฮะอาเยอร์งี้แซลลาเซนงี้ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องอย่างที่บอกครับต้องส่งแดนเบิร์นลงมานี่แหละครับถ้าเป็นเกมรับเนี่ยทุบทิ้งเลยครับทางเอาเจ็บครับ
1: ต้องเป่าหยุดเกมนะครับเข้าทางบิ๊กฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเล่นนอร์เวย์เข้าไปโวยอ้าวต้องถอยครับ
0: เหลือนะครับอาเยอร์โบยเยอะเกิน
1: แต่ตอนนั้นพิกฟอร์ดจังหวะแบบนี้เขาไม่เสี่ยงรับนี่เขาพุ่งออกมาชกทิ้งเลยครับขอนอนหน่อยครับชนพวกเดียวกันเองหรือเปล่านั่นแหละครับ
0: โอ้ชนพวกเดียวกันเอง
1: โมแกนโรเจอร์ครับ
0: คือที่ผู้เล่นนอร์เวย์โวยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องชนกันเองเน
1: ี่
0: ย
1: พิกฟอร์ดเองก็ไม่เนียนถ้าจับถ้ากุมไปที่หัวในผู้ตัดสินเนี่ยเป่าแบบไม่ต้องเขินเลยนะครับแต่ประตูเจ็บนะครับอ่ะลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ก็เก่าเกมอยู่แล้วนะครับเจดานพิกฟอร์ด
0: ครับ
1: ผู้สาวประตูเอเวอร์ตันใบ32ปี
0: เมื่อสักครู่เนี่ยพิกฟอร์ดมีเอามือป้องปากคุยกับโอเดการ์ดนะแต่ไม่ได้เถียงกัน
1: เนี่ยชนกันเองอ่ะแต่ถ้าลูกนี้ยิงเข้าไปเลยเนี่ยนอร์เวย์ได้เลยนะเนี่ยไปวากใส่ตูแปงครับไอเยอร์
0: เอาโนเวียบอลมาบุกต่อครับออสติการ์ดให้กับทางนูซาโอ้เตะทิ้งนะครับอังกฤษนัดบอลไปทัชบอลซะด้วยครับอังกฤษได้ทุ่มครับถามว่าโฟเดนมีชื่อลงเล่นหรือเปล่าโฟเดนเนี่ยไม่ได้มาบอลโลกด้วยนะครับ
1: นอนพักผ่อนอยู่บ้านนะบอกพาวเมอร์โฟเดน
0: เพราะเราพูดถึงเรื่องฟุตบอลไงเนี่ยอาร์เจนตินาชอบเลยครับยิงไกลแล้วซ้
1: ำ
0: เนี่ยฮะบางทีพวกนักฟุตบอลเองเนี่ยเขาอาจจะรู้กันคุณเองเรื่องของลูกฟุตบอลมันรับยากอะไรเงี้ยบางทีผู้รักษาประตูอาจจะสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเฮ้ยมันรับยากเลย
1: ต้องทำให้ได้เปรียบนะ
0: เออต้องลองยิงไกลแล้วพอยิงไกลปุ๊บสะต้องพร้อมที่จะซ้ำอะไรอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะคร
0: ับ
1: เด็กหญิงอังสุมารินสกอร์เท่าไหร่อังกฤษนำอยู่ 2-1 นะครับนาทีนิดๆครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
0: บอกหลับไปแป๊บนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับอังกฤษนำอยู่ 2-1 นะครับช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับอังกฤษไม่เคยแพ้นอร์เวย์เลยเมื่อก่อนนะครับบอกว่าสวัสดีพี่สองเอกครับฟ้าขาวไหวไหม
1: โ
0: หไหวแบบไหนไหวแบบไหน
1: ผมว่าสวิตมีโอกาสยันได้อ่ะ90นาทีอ่ะแฮร์รี่เคนได้ฟาวครับไอเยอร์โอ้วุ้ยศีรษะเข้าไปชนเอาอังกฤษได้เอเลียสให้เอเซ่หลุดมาลูกนี้โอ้โหยังมีตัวสุดท้ายเอเซ่ยังได้อยู่จะดึงเวลาไหมเพราะว่าเหลือครึ่งนาทีครับนั่นแหละครับย้อนคืนหลังมาแดนเบิร์นสุดท้ายไปที่พิกฟอร์ดครับ
0: บอลอยู่กับจอห์นสโตนครับสโตนเปิดขึ้นมาหน้าไปติดที่ออสติการ์ดออสติการ์ดวางสวนกลับไปจะให้กับบ๊อบครับบ๊อบน่าจะถึงบอลแต่สเปนเร็วเหลือเกินนี่กินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาหรือยังไงทำไมเร็วจริงๆฮะทางเจสเปนวันนี้ก็ถือว่าเขาทำผลงานได้ใช้ได้เลยนะครับเจสเปนเนี่ย
1: ทดเจ็บ2นาทีนะครับก็แฮร์รี่เคนเตะจุดพุ่งขึ้นมาอู้ทางซ้ายโรเจอร์โดนลุม2ต้องเอาตัวรอดมุมธงแล้วครับโรเจอร์นั่นแหละครับอยู่ที่มุมธงโดนแซะออกข้างเป็นนอร์เวย์ได้นะครับ
0: มีบางคนบอกถอดไฮแลนด์ออกก็กลายเป็นงูดินโอ้คือจริงๆ
1: ผม
0: ย
1: ัง
0: จริงผมยังคิดว่านักเตะระดับลิงไฮแลนด์เนี่ยเผลอให้เขาโอ้โหกองเชียร์นอร์เวย์แจ่มเลย
1: แล้วคุณต้องบอกอารมณ์เขาสิว่ากำลังเศร้าอยู่
0: ถึงกำลังพูดเรื่องไฮแลนด์เจอกองเชียร์นอร์เวย์เข้าไปถึงก็
1: จบเลย
0: ถึงก็หยุดเลยทีเดียวหัวทิ้งขึ้นมาครับนอร์เวย์คืออย่างน้อยเนี่ย เวลาแค่อึดใจเดียวพริบตาเดียวน่ะฮาแลนด์มันเปลี่ยนสถานการณ์ของเกมได
1: ้ใช่ใช่โอ้ที่บางคนบอกชอบนอร์เวย์ตั้งแต่ลิโอทาเซ่นเลยครับ
0: เด็กลิเวอร์พูล
1: ก็นอร์เวย์ก็มีนี่ไงลีเซ่คน
0: เอาวินลิโอทาเซ่น
1: นี่ผมยังงงว่าไอ้เจ้าเฮกเก้มเนี่ยมันเป็นอะไรกับไอ้เฮกเก้มก่อนหน้านี้ของลิเวอร์พูลลูกหลานมาไม่รู้อีกครึ่งนาทีเอาเอเซ่หมุนมาจะเอาไหมเอเซ่จับบอลยาวเสียให้กับนอร์เวย์เลย
0: จริงๆลูกมันสักครู่ควรฝากนะ
1: ใช
0: ่ฝาก
1: แล้วค่อยไปเอาหนูซ่าลุยมาหน้าก็ไปโทษออกไปออสการ์บ๊อบโดนยันผู้สินไม่ให้ฟาวครับโอ้โหเตะทิ้งมาก่อนเลย
0: โอ้โหสเปนเนี่ยวางซ้าย
1: ลูกนี้ยกขาสูงแล้วนะ
0: เ
1: ออ10วินาทีสุดท้ายนี่แดนเบิร์นอัดทั้งบอลทั้งคนเลยครับมงทิ้งไปก่อน
0: มา
1: 2นาทีครบแล้วผู้ตัดสินให้โอกาสไหมเป่าจบแล้วครับโอ้โหอังกฤษ
0: ทำได้ครับ2ประตูจากจูดเบลลิงแฮมพาอังกฤษเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026นะครับ
1: ครับผม
0: นอร์เวย์เนี่ยได้ประตูนำก่อนจากทางอันเดรสเชเดรูฟนะครับนาทีที่36แล้วก็อังกฤษตีเสมอได้จากจูดเบลลิงแฮม45+2
1: ครับ
0: และในช่วงต่อเวลาพิเศษนะจบ90ในเสมอ 1-1
1: ครับผม
0: ต่อเวลาพิเศษจูดเบลลิงแฮมมายิงประตูชัยในนาทีที่93
1: ครับผม
0: สุดยอดนะพี่เจ๋ง
1: นะก็ ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองเป็นทีมที่3นะครับก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสกับสเปนครับไปเจอกันอังกฤษเข้าเป็นทีมที่3รอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับสวิตโอ้โหถ้าผมเป็นอินฟาดิโน่นะทำยังไงก็ได้ขอให้อาเจนเข้าอ่ะ
0: ล่ะนึกว่าจะขอให้สวิตเข้า
1: ไม่ได้โอ้โหถ้าสเปนฝรั่งเศสอังกฤษอาเจนรอบรองเนี่ยโอ้โหโคตรมันอ่ะ
0: นี่ลั่นร้องไห้เลยครับเพราะว่าเขารับบอลกระฉอกแล้วก็เป็นต้นเหตุให้ทีมเสียประตูบางทีในมุมของผู้ชนะนะครับในมุมผู้แพ้เนี่ยมันก็โหดร้ายแล้วก็น่าเห็นใจแบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยซาโซบัคเคนก็พาลูกทีมไปแสดงความยินดีกับทีมชาติอังกฤษนะครับ
1: ฮาลันก็แทบจะรู้จักนักเตะของอังกฤษทุกคนอยู่แล้วนะครับเนี่ยซานเดอร์เบเก้กับทางด้านมาร์เกฮีผมว่าไอ้ช่วงที่เปลี่ยนฮาลันออกอ่ะผมว่าโซบัคเคนตัดสินใจพลาดอ่ะเนี่ยจบแบบนี้ก็ตกรอบนะคือถ้าเอาฮาลันไปยืนคู่กับทางด้านไอ้เจ้าซาราเซนผมว่าน่าจะอันตรายกว่านี้นะครับ
0: ครับทีไลออนผ่านเข้ารอบแล้วก็คอนซ่าครับก็มาปลอบอกปลอบใจนิลันนะครับนี่ครับคนที่จะเข้าอกเข้าใจเขาไม่สุดคือทางจอแดนพิกฟอร์ดนะครับเมื่อสักครู่นี้มาตบหลังตบไหล่นะ
1: ไหนบอกคนไม่ดู
0: อะไรอ่ะ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: คืออะไร
1: ยอดคนเนี่ย
0: มาไม่มันดับไปหน่อยนึง
2: ดับไปเพราะอะไร
0: ดับไปเพราะเมื่อสักครู่นี้เปล่า อ่ะก็ย้ำอีกทีครับแฟนทีมชาติอังกฤษก็ได้เฮนะสุดท้ายแม้ว่าจะหวาดเสียไปก่อนโดนนำ
1: โอ้โหนี่ยิ้มแอคเลย
0: แอคเลยฮะทูเคิลว้าวให้หัวใจครึ่งดวงเน
1: ี่
0: ย
1: นี่เขาจะทำสถิติเป็นกุนซือคนแรกเปล่า
0: ที่ไม่
1: ใช่ชาตินั้นน่ะ
0: ใช่แฟนอังกฤษยังได้จอยต่อในหุ้ยเลือดโมแกนโรเจอร์เลือดไหลที่แขนนะครับ
1: ไอช็อตอาจกับพิกฟอร์ดเปล่า
0: เลือดไหลเป็นโลหิตโอ้โหดูสองคนนี
1: ้เนี่ยคุณเอกคนซ้ายมืออ่ะ
0: บ๊อบบี้มัวร์กัปตันทีมช่างกรีดปี
1: 1966
0: บ๊อบบี้มัวร์นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเราอีก10นาทีเรายาวเลยเนาะไม่ต้องเบรกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องเบรกนะพี่ทายไม่เบรกเนาะโอเค
1: แฮร์รี่เคนครับวันนี้โอกาสน้อยแต่ก็อย่างที่บอกการมีนักเตะระดับโลกอยู่ในทีมวันนี้มันวันที่เคนเล่นไม่ออกแต่ยังมีจูดครับ
0: บอกแดนเบิร์นลงมายังไม่เห็นเลยเบิร์นลงมา
1: แล้วเล่นได้ดีมีมงเคลียร์ไปช็อตนึง
0: บอกผมเคยฟังอยู่กรุงเทพมา3ปีนะครับคู่8โมงคุณนิธิกรบอกว่ามีถ่ายทอดทาง ช่องโมโน29นะคร
1: ับ อันนี้ฟรีทีวีนะ
0: ใช่บอกไม่ดุดันไม่สวยงามแต่น่ากลัวนะอังกฤษอ่ะทรงนี้คือบอกคิดอะไรไม่ออกบอกจูดกับบอกเคน
1: ใช่
0: แต่ถ้าอย่าให้ต้องกลับไปต้องประคบประงมให้ดีๆนะ
1: คุณเอกเคน32แล้วครั้งหน้าไม่น่าไหวแล้วเนาะ
0: ไม่ตอบยาก
1: 36
0: ถ้ายูโรนะไหวแน
1: ่ยูโรไหวแน
0: ่
1: แต่จูดเนี่ย
0: ไม่แน่ใจเลย
1: จูดเนี่ยอยู่ได้ยาวๆนะครับจูดเบอร์ลิงแฮมอายุ23ปี
0: ครับ
1: อ้าวนะเนี่ยเหตุผลที่เคนเสียงแหบก็เพราะร้องเพลงนี่แหละครับ
0: แดนเบิร์นแดนเบิร์น
1: นัดที่แล้วเขามาร้องเพลงกับแฟนๆนะ
0: คือเสน่ห์ของแฟนบองกฤษเนี่ยคือเวลาพวกเขาไปเชียร์ที่ไหนเนี่ยคุณเอกเขาจะเอาธงยูเนียนแจ็คเอามาธงทีมอังกฤษธงยูเนียนแจ็คนั่นเป็นธงสหราชอาณาจักรธงเซนจอร์ดแล้วก็มีแหล่งที่มาของพวกเขาคุณเจ๋ง
1: เขาเรียกว่าเซนธงเซนจอร์ดเหรอเซนจอร์ด
0: ใช่เซนจอร์ดแหล่งที่มาก็คือเขามาจากเลสเตอร์มาจากบอนมัตมาจากเวสต์แฮ
1: ม
0: เขาจะบอกเลยว่าฉันมาจากที่ไหนมาจากเวสต์บรอมเห็นไหม
1: ก็เขาก็บอกว่าต้นตำรับของเขา
0: เวสต์แฮมกับลูก
1: อันนี้บุคลินเหรอ
2: ไม่ใช่โรมิโอเ
0: ลยโรมิโอบุคลินเขาทะเลาะกันอยู
1: ่บุคลินนี่คนโต
2: เขาแยกแล้ว
1: คนโตใช่ไหมอ๋อที่เขาไปได้เสียกับเมียเขาบนสะพานนะบนสะพานที่อเมริกาก็เลยตั้งชื่อลูกให้เป็นชื่อสะพานที่บุคลินเนี่ย
0: ยังคุณเจ๋งถ้ามีลูกเนี่ยคุณจะตั้งชื่อลูกตามสถานที่ที่
1: สะพานพระราม8
0: พบกับหรือมีอะไรกับภรรยาไหมฮะ
1: พระราม8
0: อ่ะอีกแล้วเฮีย
2: ติ ดต่อ
0: ไ
2: ม
0: ่ได้โอ้โหลูกมาครบเนี่ยครูซฮาร์เปอร์เซเว่นโรมิโอ
1: เขามีลูกสาวด้วยใช่ไหม
0: ฮาร์เปอร์เซเว่นเนี่ยจับยังไงลูก
1: ก็จะของสนามอ่ะ
0: เขาอยู่มายามี่
1: จะของทีมอยู่แล้วอ่ะ
0: อินเตอร์มายามี่ฟลอริดาเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองนี้อยู่แล้วนะครับ
1: เพราะสนามมายามี่นี่เท่าไหร่60,000กว่านะครับ
0: ครับดูฮะแฮร์รี่เคนนี่นะฮะก็ไหนๆคนเข้ามาเยอะแล้วขายของหน่อยคุณเอกก
1: ิ
0: จกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับช่วงนี้มีโปรโรดทูไฟนอลเป็นโปรสุดคุ้มนะครับเข้าไปซื้อบัตร Mcord Superfan เพื่อเข้าไปโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบไปเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ
1: ครับผม
0: ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับก็รางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
1: ครับผม
0: ฟาริซอน MPV EV Supervan จากบริษัท King Gen จำกัดมหาชนนะเป็นแบรนด์ในเครือ Geely นะครับ รางวัลที่1เนี่ยมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาทโดยประมาณจริงๆคือ 1.599 ล้านให้1รางวัลรางวัลที่โหวตทุกคนที่โหวตเข้ามาจะถูกนำมากองรวมกันแล้วก็จับสลาก
1: ครับผม
0: นะครับ1รางวัลนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ส่วนรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ Honda UC 3มูลค่า 132,000 บาท5รางวัล
1: ครับ
0: รางวัลที่3ครับตั๋วเครื่องบินไปกลับจากบางกอกแอร์เวย์24รางวัล
1: ตั๋วไปกลับนะ
0: ในประเทศนะครับในประเทศ
1: ไปกลับนะครับ
0: ต้องเป็นตั๋วในประเทศและรางวัลที่4เป็นโกลกิฟต์วอลเชอร์หรือบัตรกำนันทองนะครับ
1: บั
0: ตรกำนันนะเพื่อเอาไปซื้อทองที่ห้างทองโอโรราอันนี้เป็นซูเปอร์ริชครับมอบให้รางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลนะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับของรางวัลอาจเป็นของท่านก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่นะพนักงานของอสมทไม่มีสิทธิ์ร่ว
1: ม
0: รางวัลนี้นะครับเพื่อความโปร่งใสต้องขอ
1: ด้วยท่านผู้ฟังที่ชมอยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกนี่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะ
0: ครับ
1: รถไฟฟ้านะครับล้าน6นะฮะเป็นรถตู้นะครับ
0: ครับขอเก็บข้อความทางยทตอนนี้เราไลฟ์ทางต่อไปด้วยเราก็เลยพูดชื่อช่องทางระบาดนิดนึงนะเด
1: ี๋
0: ยวเขาจะงอนเราซะก่อนข้อความทางยทนะบอกว่าอังกฤษจะเข้าชิงกับอาเจนนะครับ
1: ไม่ได้ครับต้องถ้าเจอเจอรอบรองครับ
0: อังกฤษจะเจออาเจนในรอบรอง
1: รอบรอง
0: นะครับแล้วก็บอกว่าคู่สองใครภาคเป็นคุณเจ๋งกับคุณ
1: พี่ตุ๋ย
0: กับพี่ตุ๋ยพัชระนะครับประเทศอังกฤษมีสิงโตเยอะเหรอฮะอังกฤษเนี่ย ถ้าภูมิประเทศเขาไม่มีสิงโตนะ
1: แล้วทำไมเขาเป็นฉายาสิงโตคำราม
0: ก็
1: พระธง
0: โลโก้

0: ก้โลโก้ที่โลโก้ทีมชาติเขาเป็นคริปโต3ตัว
1: ทรีไลออน
0: ทรีไลออนซึ่งอยู่ในธงในสมัยก่อนนะตามประวัตินี่ยังไงเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วอ่ะเคยเอามาเล่าอยู่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะกับมีสิงโตเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับ
1: ไม่เราก็อยู่อีกชั่วโมงนึงเล่าประวัติสิงโตก็คำรามก็ได้
0: อืมจะดีเหรอ
1: ดีฟังก็ยอมป่ะล่ะ
0: ไม่เอาดีกว่า
1: เออ
2: โ
1: ซ
2: ติ งโซตอ
0: ม
2: ป่ะ
0: เอ้ย
2: ส
0: ิ
2: งโต2ต
0: ั
2: ว
0: อืมอังกฤษมีเบอร์9ที่เล่นเบอร์10และเบอร์10ที่เล่นเบอร์9ได้จากคุณบาติสนะครับโอ้โหโอยานีแลนด์คุณเอกเขาน่าจะเป็นครอบครัวครับเป็นภรรยาและลูกๆก็มาปลอบร้องไห้โอ้โหน้ำตาแตกเลยครับ
1: เพื่อนร่วมทีมไม่ได้โทษเขาหรอกแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาคงจะแบบรู้ว่ามันผิดพลาดมาจากเขาไง
0: เสียใจครับอย่างนี้นั่นก็ในเกมกับบราซิลเองก็เซฟพาทีมเข้ามา
1: ใช่ใช่
0: เซฟสำคัญหลายครั้งคือบางทีนักเตะมันเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้โอ้ดูกองเชียร์นอร์เวย์ร้องไห
1: ้คือถ้ามันแพ้เละไปเลยมันก็ไม่มีประเด็นไงใช่ไหมแต่พอมาแพ้แค่ลูกเดียวแล้วแบบแพ้จากการที่ตัวเองเซฟมาเข้าทางจู๊ดนะครับ
0: มีถามว่ารอบรองกิจเจนนะย้อนสมัยไปที่โอเว่นยิงนะปีเป็นฟองก็
1: 98รอบไหนฮะตอนนั้นอะ
0: น่าจะเป็นรอบ8ทีมมั้ง
1: 16ว่ะ
0: 8ทีมหรือ16ทีมที่ไปแพ้จุดโทษอ่ะ
1: อืมแล้วอาเจนก็ไปแพ้ฮอลแลนด
0: ์อาเจนแพ้ฮอลแลนด์อันนั้นถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่เจอกันนะครับเคนกลับเข้าห้องแต่งตัวแล้วนะครับบอกว่าฮาแลนด์เพื่อนไม่ส่งให้เลยดังคนเดียวหูจากเกมนี้ต้องบอกเขาบอลไปไม่ถึงเขาต้องบอกอย่างนี้นะครับ
1: ครับคือก็ต้องชมแท็กติกของทูเคิลด้วยนะ
0: ครับ
1: บอลมันไม่สวยแต่ว่าเขาก็มีวิธีการจัดการไม่ให้บอลไปถึงฮาแลนด์อ่ะ
0: บอกว่าเฮกเกมคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับเวกาดเฮกเกมลิเวอร์พูลครับเป็นเชื้อญาติ
1: ญาติกันญาติกัน
0: แล้วก็ลูกคุณเจ๋งเนี่ยต้องชื่อว่าน้องป่านามสกุลข้างทางจะดีไหม
1: เจ้าป่าเนี่ย
0: ดีไม่ชื่อกอกล้วยลูกคุณเจ๋งแล้วชื่อกอกล้วยกอหญ้าบอกว่าได้เชียงกิจต่อนะครับก็ไม่ถามว่าพี่เอกปกติยอทอวอไหมไม่ฮะไม่ค่อยทอวอยอทอยอทอก็คือช่องทางบ้านแดงยอทอฟอบอก็คือบ้านฟ้า
1: ต่อก็บ้านดำ
0: บอกว่าฟังตั้งแต่อีกค่ายหนึ่งครับแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ยังฟังอยู่วันนี้เล่นไม่คึกเลยเหมือนเจอแซมบ้าเล่นไม่คึกเหมือนตอนเจอแซมบ้าเลยจากไวกิ้งจริงจริงคึกอยู่นะแต่ผมจะบอกว่าอังกฤษเนี่ยด้วยความที่สไตล์การเล่นเขาไม่ได้เหมือนบราซิลนะคุณเอกไม่ได้หูนี่ยังร้องไห้กันไม่จบนะครับ
1: อันนี้เป้งเราป่ะเนี่ยเป้งที่เจียยุใช่เป้งเราป่ะเช็คแล้วครับไม่ได้เป็นอะไรกันครับพี่เฮเกม
0: โอ้โหไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่เป้งจริ งไม่ได้เป็นพี่น้องกันโดยตรงอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ก็ครับผม
1: ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะติดตามได้นะครับเราภาคจนถึงนัดชิงชนะเลิศเนาะ
0: ครับผ
1: ม
0: ติดตามเราทุกช่องทางนะ
1: ฮะ
0: ต
1: ้
0: องขอบคุณไว้ด้วย
1: ครับผม
0: ทางวิทยุ FM 99นะครับจริงๆก็ออกอากาศคือกรุงเทพและปริมณฑลแหละแต่ว่าในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าในช่วงฟุตบอลโลกเราก็จะออกอากาศทั่วประเทศ
1: ครับผม
0: รับฟังได้ทางออนไลน์นะครับ FM 99 activeradio.mcord.net แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน mcord connect
1: จบวันนี้เราเนี่ยจะพัก2วันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับส่วนถ้าเป็นทางออนไลน์นะครับก็มีทางฟอบอนะ
1: ก็ปิดแล้ว
0: ทางยอทอยังเปิดอยู
1: ่ครับ
0: และทางตอตอนี่มาบางครั้ง
1: มาบางครั้ง
0: บางคราวนะครับเอาวันนี้เราสองคนต้องลากอบอก่อนกลับบ้าน
1: ดอคอได้ไหมดอขอกินข้าว
0: ครับผมเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99